ถูกพ่อแม่ผู้ปกครองเลี้ยงดูไม่เป็นสอนไม่ดีเพราะขี้เกียจแล้วโง่ไปถูกหลอกว่าให้ลูกผายปอดบ้างมันจะได้ให้มันร้องไห้มากๆร้องจนตัวเกร็งวันหลังเนี่ยเวลามันจะเอาอะไรเนี่ยมันจะใช้วิธีข่มเหงแปลว่ามันจะเคยชินกับการใช้อำนาจเหนือรู้หรือไม่เห็นไหมครับมันเมื่อจิตวิญญาณของท่านมาเกิดจิตหยาบที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณต้องรู้ครับว่าจิตวิญญาณของตนเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมและอย่างแรกคือต้องรู้ว่าตัวเองเป็นคนสองมิติแปลว่าคนสองมิติแปลว่าในความเป็นมนุษย์ของท่านนั้นท่านมีสองจิตจิตหนึ่งก็คือจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้เป็นมิติของแก่นแท้เป็นมิติทางด้านพลังงานมิติที่สองเป็นมิติของกายหยาบซึ่งมีจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณทั้งสองมิติโปรดฟังอีกครั้งจิตวิญญาณของท่านคือมิติของแก่นแท้เป็นมิติทางด้านพลังงานส่วนจิตหยาบในความเป็นมนุษย์ของท่านนั้นทำหน้าที่สั่นสะเทือนตนเองเพื่อจิตวิญญาณทั้งสองมิติก็แปลว่าจิตหยาบต้องสั่นสะเทือนกายหยาบคือเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เรียกว่ากายสังขารขณะที่จิตหยาบนั้นก็ต้องสั่นสะเทือนเพื่อให้เกิดคลื่นความถี่ทางด้านพลังงานให้เกิดการกระทำในมิติของแก่นแท้คือมิติของจิตวิญญาณด้วยนึกภาพออกไหมครับนี่คือคนสองมิติและก็เป็นอนุตตรธรรมสำหรับท่านทั้งหลายอีกครับเพราะที่ผ่านมาท่านไม่เคยรู้ท่านคิดว่าตัวกูของกูที่รู้สำนึกอยู่เกาแล้วคันหยิกแล้วเจ็บเนี่ยกูคือจิตวิญญาณไม่ใช่หรอกท่านท่านเป็นแค่ตัวแทนหรือเป็นเงามายาของแก่นแท้ก็คือเป็นเงาเป็นมายาของจิตวิญญาณของท่านเท่านั้นเองเวลาตายไปจากการเป็นมนุษย์ จิตวิญญาณก็จะดีดออกจากกายหยาบนี้ทิ้งให้จิตหยาบก็คือตัวท่านเนี่ย สลายไปกับความเน่าเปื่อยของกายสังขารส่วนตัวรู้ว่าเป็นตัวกูอยู่ที่จิตวิญญาณเคยให้ไว้กับจิตหยาบจะถูกถ่ายทอดคืนกลับจะถูกถ่ายเทจะถูกเขาเรียกถ่ายกลับคืนกลับให้กับจิตวิญญาณดังเดิมท่านเข้าใจไหมครับประการที่สองจิตหยาบนอกจากไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนสองมิติคือมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในนะจิตหยาบก็ดันไม่รู้ว่าจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ก็คือตัวเองเนี่ยไม่ใช่ลูกกำพร้าถ้ารู้ว่าไม่ใช่ลูกกำพร้าแสดงว่าต้องยอมรับความจริงว่าจิตวิญญาณของตัวเองนั้นมีพ่อมีแม่หรือมีผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวเองนั้นมีบ้านเกิดมีถิ่นกำเนิดถ้าไม่มีกฎแห่งกรรมพระบิดาก็ไม่ทราบว่าจะให้ลูกในแต่ละภพชาติที่ใช้จิตหยาบเป็นตัวแทนนั้นมีสำนึกถึงความจริงเหล่านี้ได้อย่างไรถ้าไม่อาศัยกระบวนการของกฎแห่งกรรมพระบิดาทรงแยบยลไหมท่านเห็นไหมลึกมาเรื่อยๆนะประการที่สามนะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนสองมิติก็เลยต้องมีกฎแห่งกรรมเพื่อสอนให้รู้ให้รู้ว่าอะไรเดี๋ยวเราค่อยบอกค่อยเฉลยแต่ตอนนี้ให้รู้เลยว่าตัวท่านคือคนสองมิติมีมิติของจิตหยาบกับจิตวิญญาณโดยจิตหยาบนั้นทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณทั้งสองมิติคือมิติทางพลังงานด้านของแก่นแท้เองและมิติของกายหยาบด้านของกายสังขารในระบบโลกประการที่สองนะจิตหยาบไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของตัวเองนั้นไม่ใช่ลูกกำพร้าแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อมาทำหน้าที่หรือมาทำอะไรมาเกิดบนโลกนี้แล้วเมื่อหมดเวลาเกิดเมื่อถึงเวลาต้องกลับบ้านกลับบ้านและกลับไปหาพ่อหาแม่เพราะโลกนี้ไม่ใช่บ้านที่ผ่านมาเนี่ยเพราะจิตหยาบไม่รู้ใช่ไหมทุกคนเลยไม่เคยใส่ใจเลยว่าจิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยนะมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมาจากไหนบ้านอยู่ไหนพ่อแม่ของจิตวิญญาณตัวเองเป็นใครไม่เคยใส่ใจพอเรากล่าวความจริงตรงนี้ให้ฟังหาว่าเราเพี้ยนหาว่าเราบ้าเพราะศาสดากูไม่เคยสอนในความรู้ที่มึงพูดแทนที่จะมองว่าที่เรากล่าวนี่คือความรู้ใหม่และจะเป็นประโยชน์ต่อท่านพอไม่รู้ในสองข้อนี้ยังไม่ต้องพูดถึง 3-4 ข้อนะแค่ไม่รู้ในสองข้อนี้ท่านเห็นไหมท่านก็จะกลายเป็นมนุษย์ประเภทหนึ่งที่เขาเรียกกันว่ามนุษย์สเปโตทันทีเลยสเปโตแปลว่าดำเนินชีวิตอยู่อย่างสเปะสปะไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าของจิตวิญญาณของตัวเองไม่รู้มาเกิดทำไมไม่รู้ว่าตนมีหน้าที่ต้องทำอะไรได้แต่ใช้เดาหรือไม่งั้นก็ไม่เดาต่อเพราะบอกตัวเองเลยว่า
มันเป็นอจินไตยไม่ต้องถามต่อไม่ต้องคิดต่อหรอกวางไม่ต้องคิดไม่คิดไปไม่มีประโยชน์คิดไปยังไงก็คิดไม่ออกหรอกมันเป็นอจินไตยแต่ถ้าอะไรอะไรมันเกิดใกล้ตัวขึ้นมาก็ใช้วิธีดูแอนเดาแล้วก็เดาผิดใช่ไหมดูแอนเดาแล้วก็เดาผิดพอเดาผิดปั๊บเป็นไงฮะก็หลงทางถูกหรือไม่นะในเรื่องของชีวิตในเรื่องจริงของชีวิตเดาไม่ได้ครับพี่น้องครับเดาไม่ได้เลยครับแต่ส่วนมากนะที่เดานะโดยเฉพาะเรื่องไม่จริงนะฮะก็เดาเอาครับแต่เรื่องจริงเนี่ยเดาไม่ได้ครับต้องเข้าถึงความจริงไม่ใช่เดานะฮะประการที่3เพราะจิตหยาบไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของตัวเองนั้นมีบ้านเกิดเมืองนอนอย่างที่เรากล่าวเมื่อสักครู่ประการที่4ไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของตัวเองนั้นไม่ใช่ผู้พเนจรร่อนเร่และโผล่มายังโลกเสรีนี้แล้วก็จับพลัดจับผลูไปเกิดในท้องของพ่อแม่แล้วออกมาเป็นกุมารน้อยโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวแล้วก็กลายเป็นคนเฒ่าคนแก่แล้วก็ตายรู้อยู่แค่นั้นเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วตนไม่ใช่ผู้พเนจรตนก็คือจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะมีหน้าที่ที่จะต้องมาเกิดแล้วเมื่อมาเกิดแล้วจะต้องรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรตนจึงจะสามารถเข้าถึงหน้าที่ของตัวเองได้นั่นคือความจริงที่ต้องรู้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลาย4ประการ4ประการที่เรากล่าวเนี่ยพระศาสดาที่เกิดจากโลกก็ไม่อาจกล่าวให้ท่านรู้ได้และถ้าไม่รู้พวกท่านก็นิพพานหลุดพ้นกลับบ้านไม่ได้ท่านกลับบ้านไม่ได้ถ้าท่านไม่รู้เพราะเป็นอนุตตรธรรมใช่ไหมเหตุผลข้อที่2ข้อใหญ่ที่เป็นข้อที่2ทำไมต้องมีกฎแห่งกรรมข้อใหญ่ข้อที่2เพราะจิตหยาบจะต้องเรียนรู้ในหลายๆสิ่งที่จำเป็นต้องรู้และพระบิดาทรงกำหนดไว้ให้ต้องรู้จิตหยาบต้องเรียนรู้จึงต้องใช้กฎแห่งกรรมเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้เกิดขึ้นประการที่หนึ่งเรียนรู้อะไรครับให้จิตหยาบเนี่ยเรียนรู้ที่จะรักเพื่อให้เพื่อกฎแห่งกรรมเนี่ยเพื่อเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ในภพชาติหนึ่งหนึ่งนั้นได้เรียนรู้ที่จะรักเพื่อให้คำว่ารักเพื่อให้หมายถึงยังไงครับหมายถึงรักคนที่ทำตัวไม่น่ารักให้ได้ยากใช่ไหมถ้าไม่บอกว่ามันเป็นหน้าที่ของจิตหยาบที่ท่านต้องทำไม่ทำไม่ได้และมันเป็นความจริงระดับอนุตตรธรรมด้วยมีใครสอนท่านมีใครย้ำเตือนท่านท่านบอกว่ารักใครก็ได้ยกเว้นอีเวนนั่นกับไอเวนนี่ใช่ไหมยังมีข้อยกเว้นเราจะย้ำกฎแห่งกรรมจะสอนให้ท่านได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของตัวท่านเองเพื่อจะเข้าถึงสิ่งนี้รักคนที่ทำตัวไม่น่ารักให้ได้เพราะทุกคนเกิดมาโดยจิตวิญญาณของท่านมีคุณสมบัติเดียวคือรักรักแล้วก็รักและไม่ใช่รักธรรมดาด้วยประการที่สองจิตหยาบของท่านต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยคนที่ไม่สมควรจะให้อภัยได้ด้วยคนที่ไม่สมควรให้อภัยก็คือคนที่ทำผิดคิดร้ายหรือทำร้ายร่างกายหรือจิตใจของท่านอย่างรุนแรงจริงในชีวิตของท่านตั้งแต่เกิดมาจนโตเพราะยังไม่ตายถูกต้องไหมต้องเจอไอ้คนที่ทำตัวไม่น่าให้อภัยอย่างแน่นอนไม่รายหรือสองรายหรือมาหลายรายมาแล้วท่านต้องเจอแน่นอนคนที่ทำตัวไม่น่ารักทำตัวให้ท่านหมั่นไส้ทำตัวให้ท่านรังเกียจรังงอนมีมาแล้วทั้งนั้นทุกวันเนี้ย
ท่านก็ยังมีคนเหล่านั้นอยู่รอบข้างท่านอยู่ใช่หรือไม่นะ

จิตหยาบได้ก่อกรรมทำไว้เป็นนิสัยสันดานในอดีตชาติมันชาตินี้เกิดมาแล้วตาเหลตาเขมอย่าไปโทษใครครับอย่าไปโทษว่าบรรพบุรุษคือพ่อแม่คงจะมีใครตาบอดขอโทษมีใครตาเขตาเหลแล้วตัวเองก็เลยซวยต้องติดเชื้อทางด้านพันธุกรรมเป็นเรื่องของ heredity ก็คือเป็นเรื่องของพันธุกรรมไม่ใช่เสมอไปครับบางทีพ่อแม่ของท่านน่ะนะไม่ได้มีใครปู่ย่าตาทวดไม่มีใครมีพันธุกรรมที่มีสายพันธุ์เป็นคนตาเหลตาเขแต่ตัวท่านพาเราเป็นคนตาเหลตาเขเกิดมาก็อาจจะเป็นได้ครับเพราะอะไรเพราะจิตวิญญาณของท่านในชาติที่แล้วถูกจิตหยาบทำให้ชีช้ำกระลำปลีด้วยการอิจฉาตาร้อนคนอื่นก็ต้องพบชาตินี่คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมเนี่ยนะมันจึงเป็นเครื่องสะท้อนให้ท่านได้ทั้งหลายได้เรียนรู้ได้เรียนรู้ที่จะใช้อายตนะที่มีอยู่เนี่ยให้เป็นใช้ให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้จิตวิญญาณของท่านในเดือดร้อนนะคือประการที่1ต้องใช้อายตนะให้ได้2ต้องใช้อายตนะให้เป็นและ3ต้องใช้อายตนะให้ถูกต้องประการที่4ประการสุดท้ายคือต้องใช้อายตนะให้เชี่ยวชาญเรายกตัวอย่างแค่ตานะมันยังไม่พอนะสังเกตไหมคนสูงวัยกฎแห่งกรรมในเรื่องของการใช้อายตนะไม่ได้ใน4ประการเนี้ยใช้มันตามอัตโนมัติใช้มันตามยถากรรมใช้มันตามมีตามเกิดไม่เคยใส่ใจที่จะฝึกฝนในการใช้อายตนะเวลาอายุเยอะๆสังเกตไหมคนชราหรือคนแก่จะมีตาฝ้าฟางจะมองอะไรไม่ค่อยชัดจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นนึกออกไหมจะมองอะไรไม่ชัดมองอะไรไม่เห็นโดยเฉพาะสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่เคยใส่ใจศึกษาเรียนรู้ในการใช้ตาให้เป็นกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวพออายุเยอะถูกทำโทษใกล้ๆมองไม่เห็นแต่เห็นไกลคนแก่จะเลยสายตายาวคนอายุยาวๆก็เลยสายตาเป็นไงสายตาสั้นพี่น้องครับสายตาสั้นคือมองใกล้ๆไม่เห็นสายตายาวคือเห็นไกลๆนั่นนี่ก็เป็นบาปกรรมอย่างหนึ่งตอนที่เป็นมนุษย์ใช้ตาไม่เป็นใช้ตาไม่ถูกต้องใช้ตาไม่ได้ต้องใช้อายตนะให้เชี่ยวชาญก็ใช้ไม่เชี่ยวชาญหูก็เหมือนกันสังเกตไหมเป็นคนแก่นะอะไรอะไรหย่อนยานหมดเหลืออย่างเดียวคือหูตึงหูอย่างเดียวตึงอย่างอื่นหย่อนยานหมดเพราะอะไรครับนี่ก็เป็นบาปกรรมที่กระทำกับอายตนะของตนเองนี่เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่ต้องการจะสอนก่อนที่จะตายให้จิตหยาบนั้นน่ะได้รู้ตัวเองไว้ว่าเหลวไหลเหลวไหลนึกภาพออกไหมบางคนสงวนกับสงวนท่าทีสงวนวาจาไม่พูดกับใครไม่คบกับใครนะแต่ก่อนชอบหนีเข้าป่าไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวรังทำตัวเหมือนเป็นคนที่รังเกียจโลกรังเกียจสังคมหรือเหมือนหนึ่งในทางกลับกันทำตนเป็นคนที่ในสังคมเขารังเกียจพอกลับมาเกิดชาตินี้กฎแห่งกรรมตามทันเป็นยังไงครับกลายเป็นคนปากเหม็นกลายเป็นคนมีกลิ่นตัวรุนแรงปากเหม็นนี่มีใครอยากคุยด้วยไหมนะกลิ่นตัวเหม็นมีใครอยากเข้าใกล้ไหมถูกไหมนั่นก็เป็นเวรกรรมที่เป็นกฎแห่งกรรมซึ่งคนที่เผชิญชะตากรรมแบบนี้ต้องคิดให้ได้ว่ากูทำผิดบาปอะไรมากฎแห่งกรรมมันจะสอนหลายอย่างเลยเห็นไหมครับนี่คืออนุตตรธรรมคิดเองไม่ได้รู้เองไม่ได้หรอกต้องมาบอกให้รู้หรือวันหนึ่งชาติที่แล้วทำตัวเหมือนคนขี้เกียจอะวันๆหนึ่งนั่งหลับตาภาวนานั่งหลับตาสอนจิตตัวเองอยู่คนเดียวดูจิตตัวเองอยู่คนเดียวตามลำพังมันเหมือนคนเกียจคร้านไม่ทำงานนั่งเฉยทั้งวันหรือบางทีเดินก็เดินช้าๆค่อยๆเหยียบเหยาะย่างประสบการณ์ชีวิตนะในการบุรุษในการเป็นบุรุษเพศต้องมีร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงมีโครงกระดูกที่แข็งแกร่งเอาไว้เป็นทุนเวลาเกิดใหม่ในชาติต่อไปมาเป็นคารวาสมาเป็นคฤหัสถ์มาเป็นมนุษย์จะต้องมีกระดูกสันหลังที่แข็งแกร่งมีบั้นเอวที่แข็งแรงมีร่างกายที่แข็งแรงเป็นไงพอใช้อายตนะและใช้อวัยวะใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมตัวเองไม่เป็นกลับกลายเป็นคนเกิดมาเนี่ยอ่อนแอเป็นไงอ่อนแอไม่ค่อยมีแรงจะเดินเวลาเดินก็เหมือนเดินจงกรมค่อยๆเหยาะย่างยกหนอย่างหนอเหยียบหนอเห็นไหมคนป่วย
เวลามันเริ่มป่วย

ไปแล้วหรือกำลังจะฟื้นตัวมันจะเดินเหมือนเดินจงกรมนี่แสดงว่าอดีตชาติทำผิดอะไรมาก็คิดเอาเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่ต้องการทำให้สำนึกเกิดมาเป็นมนุษย์เกียจคร้านไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรไม่ได้ครับบอกว่าจะหลุดพ้นแล้วสอนตนเองอยู่คนเดียวตามลำพังปฏิเสธการมีสังคมมันจะได้หรือครับใช่ไหมทำสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นกฎแห่งกรรมต้องการจะสอนให้ท่านรู้สำนึกเห็นไหมครับและไอ้ที่หลับตาตลอดทั้งวันไม่เคยยอมจะลืมทั้งที่ตาดีอยู่นั่นนะถ้ามีภพชาติต่อมาภพชาติหน้าตาก็จะมีปัญหาบางทีตาไม่บอดครับแต่จะกลายเป็นคนตาถัวคือจะไม่ฉลาดมองโลกจะกลายเป็นคนโง่ไปเลยครับฉลาดมองไม่ฉลาดมองโลกเห็นแต่เหมือนไม่เห็นครับคนอื่นเขาเห็นแต่เราไม่เห็นเนี่ยเพราะที่ผ่านมาตาเราดีๆเราเสือกโง่ไปทำให้มันบอดแกล้งทำให้มันบอดคือไปนั่งปิดหูไปนั่งหลับตาเวรกรรมนั่นแหละโดยเฉพาะทำกับอายตนะเนี่ยมันส่งผลทันตาเลยครับในชาตินี้ด้วยหูตึงตาบอดหรือตาฝ้าฟางใช่ไหมเห็นไหมฟันหรือปากเนี่ยถ้าฟันไม่มีในปากก็หูไม่ค้างพูดไม่ค้างฟันในปากพูดไม่ชัดเหมือนอย่างที่เรากำลังพูดในขณะนี้เพราะฟันครบถูกไหมฮะเพราะมีปากแล้วไม่พูดเขาเรียกว่าสำรวมสงบนะแอบไปปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวไปปฏิบัติแล้วมีคำว่าธรรมปฏิบัติธรรมทั้งธรรมทั้งปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวทั้งที่เกิดมาเนี่ยจิตวิญญาณเกิดมาเป็นสัตว์สังคมสมการซัมเบต้าเอ็กซ์เพื่อให้พลังงานความรักกับดาวเคราะห์โลกกับแกนโลกมันจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อเราต้องอยู่กันเป็นสังคมและใช้สมการซัมเบต้าเอ็กซ์ตัวนี้ไม่ใช่อยู่คนเดียวแล้วสมการนี้จะเกิดขึ้นได้ไม่ได้ครับมันแสดงว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอยู่โดดเดียวเดียวดายเปล่าเปลี่ยวไม่เกิดประโยชน์อะไรกับโลกเลยครับไม่เกิดอะไรกับจิตวิญญาณของตัวเองที่อุตส่าห์ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำพี่น้องๆนึกออกไหมครับนี่นะเราพูดไปแบบเร็วๆให้ท่านฟังเรียนรู้ที่จะใช้อายตนะที่มีอยู่ถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็มีปัญหาใช้ไม่เป็นก็มีปัญหาใช้ไม่ได้คือไม่ได้ใช้ก็มีปัญหาอย่าว่าแต่อายตนะเลยนะเอาสมองก็ได้ถ้าเป็นคนขี้เกียจคิดเวลามีปัญหาก็ทำตัวมันเด็กๆแม่อะไรอ่ะพ่อนี่อะไรอ่ะเป็นคนช่างซักช่างถามถ้าเป็นเด็กนะแต่ถ้าโตเป็นผู้ใหญ่ยังใช้นิสัยแบบเนี้ยคิดเองไม่เป็นทั้งที่สมองก็มีปัญญาก็มีเวลามีปัญหาก็พยายามที่จะถามคนรอบข้างคนใกล้ตัวหมดทำตัวมันเด็กไร้เดียงสาทั้งที่ปัญญาที่สมองของตัวเองก็มีคนแบบนี้มันจะต่างกับตอนเป็นเด็กอะถ้าตอนเป็นเด็กแสดงว่าเด็กคนนี้สนใจใฝ่รู้แต่ตัวเด็กเองคิดไม่เป็นนะคิดเองไม่ก็ฉลาดที่จะถามพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์แต่พอโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยไปเที่ยวถามคนอื่นเขาเนี่ยคนเขาจะรำคาญไหมคนก็จะมองว่าเราเป็นมนุษย์เจ้าปัญหาแทนที่เราจะเป็นมนุษย์เจ้าปัญญาท่านว่าจริงป่ะเห็นไหมครับนะสมองของท่านถ้าไม่ใช้มันจะเสื่อมลง 10% ในทุกๆ9ปีท่านจำไว้ครับนี่เป็นอนุตตรธรรมที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เอาไว้รวมทั้งสมองเอาไว้ท่านใช้ท่านต้องใช้เพราะฉะนั้นเราเลยพูดก่อนสไลด์จะมานะว่าชีวิตของทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ตั้งแต่เด็กจนตายไม่มีใครไม่เจอปัญหาในชีวิตประจำวันปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ปัญหาเชิงเดียวกับปัญหาเชิงซ้อน single problem กับ multiple problem ปัญหาเชิงซ้อนก็แปลว่ามีปัญหาหลายๆปัญหาซ้อนๆกันอยู่ไม่มีใครไม่เจอปัญหาเพราะอะไรครับเพราะพระองค์กลัวสมองที่พระองค์กำหนดเอาไว้ว่าถ้าไม่ใช้เนี่ยมันจะเสื่อมเพราะมันไม่เคยสั่นสะเทือนเลยอ่ะมันจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆตามวาระของความเป็นกายหยาบก็คือสมองเนี่ยมันเป็นก้อนเนื้อถูกไหมมันจะเสื่อมลง 10% ทุกๆ9ปีพระองค์เป็นห่วงว่าลูกของพระองค์จะโง่นะก็เลยยอมให้ลูกๆเผชิญกับปัญหาเล็กน้อยปัญหาเชิงซ้อนเชิงเดียวเจอทั้งวันไม่มีใครที่เกิดมาแล้วในแต่ละวันไม่ต้องพบผ่านเผชิญกับปัญหาเล็กๆน้อยๆเขาเรียกอุปสรรคปัญหาที่ต้องเลือกปัญหาที่ต้องตัดสินใจเขาก็เรียกว่าปัญหาแต่สิ่งที่ไม่ต้องเลือกไม่ต้องตัดสินใจแค่หาวิธีแก้ไขได้แล้วผ่านพ้นเขาเรียกว่าอุปสรรค
ข้าใจนี่คือสิ่งที่ท่านต้องรู้ในชีวิตท่านเป็นอย่างนั้นเนี่ยโอเคไหมนะมันกฎแห่งกรรมที่ต้องมีก็เพื่อต้องการจะให้จิตหยาบเรียนรู้ที่จะใช้อายตนะให้ได้ใช้ให้เป็นและใช้อย่างถูกต้องและใช้ได้อย่างคล่องแคล่วเชี่ยวชาญด้วยไม่ใช่ว่าดูแต่ดันทะลึ่งไม่เห็นฟังกับเขาเนี่ยแต่เหมือนแต่ก็ไม่ได้ยินดูก็ไม่เห็นฟังก็ไม่ได้ยินแสดงว่านี่ไม่เชี่ยวชาญในการใช้ตากับหูถูกต้องหรือไม่หรือเห็นแล้วไม่นึกเมื่อเห็นอะไรแล้วไม่นึกคำว่านึกแปลว่าตั้งคำถามให้กับตัวเองเพื่อให้สมองคิดในการที่จะหาคำตอบอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดประโยชน์เห็นก็ไม่นึกเมื่อเห็นแล้วไม่นึกเขาเรียกว่าการฉุกคิดมันก็จะไม่เกิดขึ้นพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นครับอะไรนะอนุตตรธรรมอีกครับพี่น้องครับเห็นไหมครับสไลด์ที่ผ่านมาเนี่ยมีกี่แผ่นแล้วล่ะอนุตตรธรรมล้วนๆถ้าท่านไม่ฟังเราถ้าจะฟังจากใครครับถ้าจะฟังจากที่ไหนครับเนี่ยเรื่องพวกนี้ครับสำคัญในการเป็นมนุษย์ของท่านทั้งสิ้นมันต่อไปนี้อย่ามาถามนะบวชนานแล้วทำไมนิพพานยังไม่ได้ท่านคิดได้เองตอบได้เองเลยเพราะว่าสิ่งที่ท่านควรรู้และต้องรู้ท่านยังไม่รู้มันใครชี้หรือหลงตัวเองอวดเก่งอวดรู้มาทำตัวเป็นคุรุที่จะเมตตาอ้างว่าเมตตาจะช่วยสอนคนอื่นนั่นนะขณะที่บางคนนะที่เราเห็นนะอายุยังละอ่อนอยู่เลยแต่พยายามจะอวดรู้มาเป็นครูสอนธรรมะซึ่งจริงๆแล้วความใจบุญเป็นสิ่งที่ดีแต่ท่านต้องรู้ด้วยว่าถ้าเราจะสอนคนอื่นนั้นเรารู้จริงหรือยังและสอนให้คนอื่นทำอย่างนั้นอย่างเนี้ยตัวเองเคยทำตามที่กำลังสอนคนอื่นเขาไหมทำแล้วมันได้ผลไหมหรือทำแล้วเสียหายท่านเรียนรู้มาหรือยังไม่ใช่ใช้ความสามารถในการใช้วาทศิลป์ใช้ความสามารถในการเล่าความจากที่ไปค้นไปคว้าของคนอื่นมานั่นรู้มา1ขยายได้10ประโยคนั่นน่ะมันบาปนะพี่น้องครับสงสารพี่ๆน้องๆที่เขาไม่รู้หรือรู้ไม่จริงแล้วไปหลงเชื่อท่านน่ะสงสารเขานะท่านจะพาเขาลงนรกไปกับท่านด้วยนี่เราไม่ห่วงเพราะเราสื่อจากพระเจ้าไม่เชื่อก็พิสูจน์เอาเราไม่ได้บอกว่าเราเก่งเองความรู้ทั้งหมดที่เรากล่าวนี้เราไม่ได้บอกว่าเรารู้เองเรามาทำหน้าที่เป็นผู้สื่อกับพระเจ้าแล้วเอาพระโอวาทจากพระเจ้ามากล่าวให้ท่านฟังเท่านั้นความสำคัญของเรามีเท่านี้เราก็ยังต้องช่วยเหลือตัวเองเพื่อให้จิตวิญญาณเราหลุดพ้นเหมือนพวกท่านเช่นเดียวกันเพราะเราเป็นมนุษย์เป็นบุตรเอกแต่ไม่ใช่เด็กเส้นที่จะมีอะไรอะไรเป็นพิเศษเหนือมนุษย์อย่างพวกท่านหรอกเราต้องเกิดแก่เจ็บตายเหมือนท่านถ้าเราทำไม่เป็นและทำไม่ถูกต้องและเราก็สามารถมีชีวิตที่เป็นอมตะเหมือนท่านได้เหมือนกันถ้าเราสามารถทำตามที่เราแนะนำท่านตามที่พระบิดาทรงเมตตากล่าวได้เช่นเดียวกับที่เราบอกท่านประการที่3พี่น้องครับเรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาของสมองกฎแห่งกรรมที่พระบิดาทรงวางหมากเอาไว้ให้ทุกท่านเผชิญมันสุดยอดจริงๆนะครับเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยเพราะมันสามารถช่วยให้จิตหยาบที่ไม่รู้อีโนอีเนไม่รู้ประสีภาษาในทุกภพชาติที่เกิดใหม่มันก็จะเป็นจิตหยาบกลุ่มใหม่ที่จิตวิญญาณของท่านหวังพึ่งนะสามารถจะเรียนรู้อะไรได้ตั้งเยอะอย่างเช่นในข้อนี้เรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาของสมองใช้ปัญญาของสมองเพื่อทำสิ่งใดถ้าไม่นะไม่เกิดปัญหาปัญญาก็ไม่เกิดถูกต้องไหมครับพี่น้องครับนี่ไงเพื่อให้ท่านนะแก้ไขในสิ่งที่ตัวท่านทำแล้วมันไม่ถูกต้องทั้งตอนที่เป็นมนุษย์อยู่และตอนที่ก่อเวรก่อกรรมให้จิตวิญญาณต้องรับผิดชอบเมื่อตายไปแล้วท่านต้องเรียนรู้ทั้งในมิติโลกทางกายภาพและในมิติของจิตวิญญาณถ้าท่านทำสิ่งใดผิดบาปไว้จิตวิญญาณต้องรับกรรมนั้นถ้าท่านทำสิ่งใดไม่ถูกต้องจิตหยาบกับกายหยาบของท่านในสังคมนั้นต้องรับผิดชอบนี่คือสิ่งที่กฎแห่งกรรมมันวางหมากเอาไว้ให้ท่านได้เรียนรู้ถ้าท่านดีกับคนอื่นเขาก็จะดีกับท่านถ้าท่านทำร้ายคนอื่นหรือเหลวไหลหรือชั่วกับคนอื่นเขาก็จะเหลวไหลหรือเขาจะชั่วหรือเขาก็จะทำร้ายท่านกลับคืนนี่คือกฎแห่งกรรมในมิติโลกทางกายภาพที่จิตหยาบกับกายหยาบต้องรับผิดชอบแต่ถ้าท่านสั่นสะเทือนด้วยจิตหยาบเป็นโลภะโทสะโมหะในการดำเนินชีวิตจิตวิญญาณก็เดือดร้อนเพราะจิตวิญญาณของท่านเมื่อตายแล้วต้องไปตกนรก
พื่อที่จะไปดัดจริตสันดานของจิตวิญญาณที่สั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่ไม่ถูกต้องเพราะจิตหยาบของท่านในชาติเนี้ยหรือชาติที่แล้วเนี่ยจิตหยาบของจิตวิญญาณกระทำผิดบาปก็ต้องลงนรกเพื่อแก้ไขนี่คือบทเรียนที่ต้องเผชิญกี่ภพกี่ชาติก็ตามถ้ายังไม่ได้สติทางวิญญาณยังไม่ได้สำนึกก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดลงนรกเวียนว่ายตายเกิดลงนรกอยู่อย่างนั้นนะครับพี่น้องครับนี่คือความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องหาธรรมเพื่อหาคำตอบให้ได้ไม่งั้นท่านจะนิพพานและหรือหลุดพ้นตามป่าของท่านที่บ่นที่กล่าวอยู่ตลอดทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยท่านไม่มีวันสำเร็จหรอกยังไงก็ไม่มีวันประสบความสำเร็จถ้าไม่ทำตามที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวต่อท่านทั้งหลายในพระนามของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลในค่ำนี้ราตรีนี้พลาดไม่ได้แม้แต่ประเด็นเดียวไม่รู้เองไม่เป็นไรพระองค์ส่งเรามาบอกให้ท่านฟังแล้วมีหูก็จงฟังไว้ครับมีสมองก็ต้องคิดตามท่านไม่ได้อับเฉาเบาปัญญาอย่าดูแคลนตัวท่านเองอย่าไปทำจามจิตหรือจริตที่เป็นนิสัยสันดานที่ไม่ดีคือมีมิจฉาทิฏฐินะมันเป็นใครไม่รู้มาพูดให้กูฟังกูจะไปเชื่อมันง่ายๆได้ไงท่านต้องเชื่อตัวท่านเองเอาสาระที่เรากล่าวที่พระบิดาเมตตาท่านเอาไปขบคิดพอคิดแล้วนะท่านเห็นด้วยและท่านเข้าใจท่านก็เชื่อตัวท่านเองไปไม่ต้องเชื่อเราท่านแค่ฟังเราเท่านั้นลำบากนักหนาไหมนะครับไม่ลำบากใช่ไหมแค่ฟังเราเพราะไม่มีใครพูดให้ท่านฟังเราเป็นผู้พูดให้ท่านฟังท่านฟังสิแต่ท่านไม่จำเป็นต้องเชื่อท่านฟังแล้วท่านเอาไปขบคิดคิดแล้วท่านจะเชื่อตัวเองว่าใช่ไม่ใช่เชื่อไม่เชื่อเรื่องของท่านแล้วท่านไม่ได้มาเกี่ยวอะไรกับเราแล้วประการที่สองให้ฉลาดมองอุปสรรคปัญหากฎแห่งกรรมเนี่ยสอนให้ท่านเรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาของสมองเพื่อให้ฉลาดมองอุปสรรคและปัญหาไม่ใช่มองอุปสรรคปัญหาไม่เห็นแต่ไปมองเห็นแต่ความทุกข์ลำเค็ญที่เกิดขึ้นในจิตของตนเองอย่างนี้โง่ครับเพราะอะไรมีสมองมีปัญญาแต่ไม่รู้จักใช้ไปมองเห็นปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านนะไปมองตรงนั้นนะมองข้ามมันแต่ไปเห็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากจิตของท่านไปปรุงแต่งเมื่อเจอปัญหาหรือเจออุปสรรคคือความทุกข์ความลำเค็ญก็เลยมาบัญญัติคำกันเป็นการใหญ่เป็นหมื่นหมื่นปีมาแล้วทุกทุกคนทุกทุกวันทุกทุกที่ทุกทุกเวลาทุกทุกเรื่องเพราะท่านมองว่ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งนั้นมองไม่เห็นปัญหาเพราะไม่ใช้ปัญญามองเห็นแต่ความทุกข์อันเกิดจากปัญหาแสดงว่าไม่ได้ใช้ปัญญาแต่ใช้อะไรครับใช้แต่จิตใช้แต่กิเลสใช้แต่ความรู้สึกใช้แต่อารมณ์ผิดไหมพี่น้องครับมนุษย์เราต่างจากสัตว์นะสัตว์ไม่มีปัญญาให้มันคิดมันมีแต่สมองของมันเพื่อจะทำหน้าที่ร่วมกับจิตญาของมันนะในการที่จะใช้สัญชาตญาณในการดำเนินชีวิตในมิติโลกทางกายภาพและสั่นสะเทือนในมิติทางพลังงานด้านของจิตวิญญาณเขาใช้แค่สัญชาตญาณกับสมองเอาไว้นะเพื่อรองรับในการแสดงออกในการกระทำอะไรต่างๆวางแผนแบบมนุษย์ก็ไม่เป็นวิเคราะห์อะไรก็ไม่เป็นนะมันเดินไปทางนี้เจอบ่วงแล้วของนายพรานญาติพี่น้องมันนะเจอด่างบ่วงแล้วของนายพรานหรือตัวมันเองก็แล้วแต่เจอบ่วงแล้วนายพรานแต่ดิ้นหลุดท่านเชื่อไหมสัตว์ตัวนั้นสัตว์ป่าตัวนั้นมันจะไม่มีวันเดินไปตามเส้นทางเดิมนั้นอีกเพราะเจ็บแล้วมันจำมันไม่ได้ฉลาดอะไรจำและใช้สัญชาตญาณเอาใช้ความจมูกไวของมันได้กลิ่นมนุษย์ใช้หูไวเมื่อได้ยินเสียงเดินที่ไม่ใช่สัตว์ด้วยกันอะไรต่างๆเหล่านี้เขาดำเนินชีวิตแบบนั้นท่านเป็นมนุษย์นะท่านมีสมองสองซีกท่านต้องใช้ปัญญาอย่าใช้อารมณ์หรืออย่าใช้ความก้าวร้าวในการหรือใช้ความรู้สึกในการดำเนินชีวิตจิตของท่านไม่มีปัญญาที่จะฉลาดได้มันฉลาดได้อย่างเดียวคือนึกครับนึกออกนึกเอานึกเองสามตัวนึกครับท่านต้องฝึกตัวเองให้ฉลาดนึกครับการจะฉลาดนึกได้ท่านต้องฝึกในการฉลาดที่จะมองโลกฉลาดที่จะฟังฉลาดที่จะดูฉลาดที่จะเห็นฉลาดที่จะพูดฉลาดที่จะถามฉลาดที่จะลงมือทำท่านเหนือกว่าสัตว์เยอะแต่ถ้าท่านไม่ใช้สิ่งที่เป็นความฉลาดที่เราพูดถึงเนี่ยท่านจะบอกตัวเองว่าท่านเหนือกว่าสัตว์ได้ยังไงครับแล้วท่านคิดว่าพระบิดาจะทรงเมตตาให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยกลับบ้านหรือหลุดพ้นได้ใช่นั้นหรือครับเพราะเป็นมนุษย์ยังเป็นไม่เป็นเลยครับเมื่อเป็นมนุษย์ไม่เป็นเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจของจิตวิญญาณได้อย่างไรพี่น้องครับนี่คือความจริงที่เราอยากจะกล่าวกับท่านจากใจของเรา
ด้วยความรักถึงแม้ใครจะบ่นด่าเราแช่งเราว่าบ้าหรือเสียสติพูดอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องก็ท่านฟังไม่รู้เรื่องแต่เราพูดอะเรารู้เรื่องนะและที่เราพูดอยู่มีแฟนๆของจิตจักรวาลส่วนใหญ่นะเขาฟังรู้เรื่องหมดนะครับคนไม่รู้เรื่องไม่กี่คนหรอกที่เขามาด่ามาก้าวล่วงใน YouTube บ้างอะไรบ้างเราอโหสิเพราะถ้าไม่อโหสิไปเกี่ยวกรรมกับมันนะเขาก็เราทำร้ายตัวเราเองจิตวิญญาณเรากลับบ้านไม่ได้เพราะไปเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับไอ้พวกเนี้ยเรื่องอะไรไปเกี่ยวกับมันใช่ไหมเรื่องอะไรไปเกี่ยวนะเวรกรรมเป็นของคนนั้นเองใช่ไหมประการที่3เรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาของสมองให้ฉลาดในการใช้ปัญญาของสมองสองซีกเนี่ยสร้างสรรค์สร้างสรรค์คือคิดทำในสิ่งที่ดีงามคือให้ใช้สมองเนี่ยให้เกิดประโยชน์เพราะจิตวิญญาณเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยตัวเองได้คุณสมบัติของตัวเองเป็นไงเหมือนเด็กที่ไร้เดียงสาจิตวิญญาณของท่านเรียนรู้อะไรไว้จากจิตหยาบถ่ายทอดเอาไว้จิตวิญญาณก็จะรู้เท่านั้นนะวางแผนก็ไม่เป็นที่จะวางแผนได้คือต้องใช้จิตหยาบกับสมองร่วมกันทำงานเขาเรียกว่าจิตตะปัญญาพระบิดาต้องการให้ท่านสร้างสิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นบนโลกเพราะพระองค์ต้องการทดลองว่าใช้จิตหยาบกับสมองจิตหยาบมันเป็นพลังงานกับสมองเป็นกายหยาบถ้ามันทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยมันจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะได้หรือไม่พระบิดาทรงเป็นรูปธรรมทางพลังงานเป็นแค่พระจิตนะอันจิตจักรวาลอันยิ่งใหญ่พระองค์สามารถสร้างสิ่งที่แยบยลละเอียดลึกซึ้งอะไรแต่ไรต่างๆได้มากมายลองดูซิว่าถ้าใช้จิตแค่บางเสี้ยวส่วนที่เป็นพระจิตของพระองค์เนี่ยที่แบ่งภาคมาเป็นลูกๆเนี่ยแล้วให้ทำงานกับก้อนสมองก้อนโตๆในกะโหลกศีรษะเนี่ยดูซิว่าสามารถที่จะสร้างสิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาบนโลกใบนี้ได้ไหมถ้าลูกๆอย่างเป็นมนุษย์อย่างพวกเราพวกท่านเนี่ยสามารถคิดสร้างสรรค์และทำสิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกใบนี้ได้พระองค์ก็จะทรงภาคภูมิพระทัยเป็นอย่างสูงมากว่าการทดลองของพระองค์แผนการของพระองค์นี้ประสบความสำเร็จโดยพระองค์ไม่ต้องทรงลงมือเองใช้แค่ตัวแทนของพระองค์และกลไกที่สำคัญบางสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นมามันเหมือนกับคนที่คิดสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์จะภูมิใจมากเลยในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตัวเองคิดสร้างขึ้นมาได้จากมันสมองของตัวเองและใช้สมองกลคือไอทีพวกนี้สร้างกระบวนการในการสังเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแล้วให้คำตอบออกมาได้โดยที่คนสร้างไม่ต้องใช้ปัญญาไม่ต้องใช้สมองในการคิดในการวิเคราะห์วิจัยหรือสังเคราะห์ข้อมูลอะไรเครื่องมันทำแทนหมดเลยก็เลยภาคภูมิใจกับผลผลิตที่ตัวเองสร้างพระบิดาก็ทรงเป็นนักทดลองแบบเดียวกันเราก็เลยบอกที่มาให้ใช่ไหมว่าฉลาดใช้ปัญญาสร้างสรรค์โดยใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายคือ creative idea หรือ innovation ก็ได้ใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายใช้ทำอย่างนี้ซีกซ้ายนำซีกขวาใช้วิเคราะห์เพื่อสร้างสิ่งหยาบๆวัตถุเทคโนโลยีต่างๆที่มนุษย์เราสร้างขึ้นส่วนมากใช้จากสมองซีกซ้ายในการคิดเพราะมันคิดหาแต่สิ่งที่เป็นตัวตนมีตัวตนอะไรเงี้ยถ้าจะแสวงหาธรรมะเข้าถึงหลักปรัชญาฟิโลโซฟีหรือเมตาฟิสิกส์ต้องใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายซีกซ้ายนำซีกขวาใช้ไม่ได้เพราะมันทำหน้าที่คนละอย่างมันอีโต้เอาไว้สับเหมือนมีดบางเอาไว้ปอกแบบนั้นนะครับสมองสองซีกเป็นอย่างนั้นโอเคนะพี่น้องครับประการที่4กฎแห่งกรรมช่วยใหจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ได้เรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาของสมองให้ฉลาดเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันให้ฉลาดเรียนรู้ที่จะร่วมอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเพราะสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ที่จะให้จิตหยาบของมนุษย์สั่นสะเทือนร่วมกันทางด้านบวกเพื่อผลิตสร้างพลังงานด้านบวกให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีนั้นเราย้ำหลายครั้งพวกท่านต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมบนพื้นที่เดียวกันคือ 33.33 ตารางกิโลเมตรขีดเป็นตารางสี่เหลี่ยมตาหมากรุกบนพื้นที่โลกแต่ละตารางเนี่ยนะถ้าจะเต็มทั้งโลกใบนี้มันจะขีดได้ประมาณกี่ช่องก็แล้วแต่ละช่องจะได้พื้นที่เท่ากับ 33.33 ตารางกิโลเมตรบน 33.33 ตารางกิโลเมตรนั้นจะต้องมีพวกท่านอยู่ร่วมกันเป็นสังคมไม่ว่าจะเป็นชุมชนตำบลหมู่บ้านเมืองหรือประเทศเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องมีคนอยู่ร่วมกันอย่างน้อย3คนขึ้นไปถ้าเป็นชุมชนเล็กก็คือครอบครัวถูกต้องไหมพ่อแม่ลูกใช่หรือไม่ล่ะสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ซึ่งเป็นสมการทางช้างเผือกที่เราเคยเอามาเปิดเผยไว้แล้วถ้าท่านอยากรู้ก็ไปค้นของเก่าดูวันนี้เราไม่มีเวลาเอามาให้ดูแต่อ้างอิงถ้าใครเพิ่งมาฟังก็ช่วยกรุณาไปสืบค้นของเก่าๆดูได้คลิกคำว่าจิตจักรวาล นะใน YouTube แล้วท่านก็ค่อยๆหาเดี๋ยวท่านก็เจอนะให้ท่านฉลาดที่จะเรียนรู้ในการที่จะอยู่ร่วมกันฉลาดเรียนรู้ที่ถ้าสมองตัวเองฉลาดแล้ว
คิดรู้อย่างรู้อะไรได้แล้วลองทำสมาธิหมู่ด้วยการคิดรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งปัญหาใดปัญหาหนึ่งร่วมกันดูสิท่านจะค้นพบความมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่มากเลยท่านจะคิดอะไรบางสิ่งได้อย่างแยบยลมากกว่าคนเดียวคิดวางแผนอะไรที่ลึกซึ้งแยบยลได้กว่าคนเดียววางแผนนั่นคือการใช้พลังหมู่หรือพลังร่วมมันจะมีคนนั้นคนนี้คิดหาคำตอบใหม่ๆนะเอามามิกซ์กันเอามาอินทิเกรตกันก็จะได้สิ่งใหม่เกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่พระบิดาทรงต้องการที่จะให้ลูกๆในช่วยเรียนรู้ทดลองให้พ่อดูหน่อยสิลูกว่าใช้จิตกับปัญญาของสมองซีกซ้ายหรือใช้จิตตะปัญญากับสมองซีกขวาผลลัพธ์มันออกมาแตกต่างกันแค่ไหนอะไรยังไงทำเต็มที่สิลูกแต่ปรากฏจิตหยาบมันโง่เกิดมาแล้วก็เหลือครับใช้สมองสองซีกตัวเองไม่เป็นเขาได้คิดไม่เป็นใช้แต่อารมณ์ใช้แต่จริตใช้แต่สันดานเห็นไหมการทดลองของพระบิดาที่วางแผนมาและจิตวิญญาณของตัวเองอุตส่าห์ขันอาสามาเกิดเพื่อจะทำหน้าที่ทดลองในสิ่งดีๆที่พระบิดาทรงมีความประสงค์จะให้มาปฏิบัติในห้องทดลองขนาดใหญ่เนี่ยล้มเหลวหมดเพราะมาหลงอัตตาตัวกูของกูอวดรู้อวดดีอวดเก่งอวดดื้อสารพัดความไม่น่ารักเกิดขึ้นตลอดมันยังแต่ความล้มเหลวในการส่งจิตวิญญาณมาเข้ากระบวนการทดลองในเอกภพหรือในอนันตจักรวาล นี้โดยแท้ผ่านมาใน 6,800 ปีเศษแล้วเนี่ยนะอย่าว่าแต่ประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณเลยเพราะจิตหยาบทุกภพชาติเหลวไหลหมดตอนนี้จะหาทางกลับบ้านไม่เจอเลยหาทางกลับบ้านไม่เจอจนทั้งบางคนลอยขึ้นไปพยายามจะออกนอกบ้านโดยไปออกทางฝ้าเพดานนู่นออกทางหลังคาเนี่ยก็คือหลุดลอยไปเป็นเทพเป็นเทวดาซึ่งทางนั้นไม่ใช่ทางออกนะมันไปติดบนหลังคาไม่มีใครสร้างประตูทางออกจากบ้านหรือจากตึกเอาไว้บนหลังคาเราบอกแล้วไงนะเขาจะสร้างไว้ชั้นล่างเขาเรียก ground floor ground floor ก็แปลว่าชั้นล่าง open the door เปิดประตู so easy ง่ายมากอยู่ชั้นล่างไม่ต้องหลุดลอยไปค้างบนโน้นเห็นไหมพระศาสดาเวลาท่านจะหลุดพ้นออกไปจากโลกออกไปจากอนันตจักรวาลพระองค์ก็มาหลุดพ้นเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเดินดินเป็นพระโพธิสัตว์เดินดินนะถ้าสูงหน่อยก็เป็นพระโพธิสัตว์เดินดินและพอนิพพานได้ก็หลุดพ้นออกไปไม่จะไปลอยค้างอยู่บนนั้นที่ไหนล่ะมีพระศาสดาองค์ไหนบ้างบอกเราสิไปลอยค้างอยู่บนนั้นน่ะไม่มีครับมีแต่ลอยขึ้นไปเพื่อเรียนรู้ในจำนวนภพชาติร้อยๆภพชาติที่พระองค์ต้องเรียนรู้เพราะพระองค์ไม่มีพระบิดาบอกเพราะว่าพระองค์ไม่ใช่พระบุตรเอกแต่เราเป็นพระบุตรเอกเพราะพระบิดาบอกมาเราไม่ต้องไปทดลองด้วยตัวเราเองหรอกไม่ต้องทดลองไปลอยค้างอยู่บนนั้นหรอกโอเคไหมครับเนี่ยโอเคนะเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมมีประโยชน์ใช่ไหมในข้อ3และนี่ครับท่านนี่คืออนุตตรธรรมอีกแล้วครับท่านชัดเจนไหมครับเราพูดเร็วเกินไปไหมเราพูดกับท่านทั้งหลายที่ชมเราอยู่หน้าจอด้วยความรักและด้วยความเมตตาของพระบิดาจึงทำให้เรากับท่านได้มาสนทนากันทางจิตและได้มาคิดมาฟังร่วมกันจากพระโอวาทของพระบิดาที่เรากล่าวพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับประการที่4พระองค์ทรงใช้กฎแห่งกรรมเนี่ยเพื่อสอนให้ท่านได้เรียนรู้ในการที่จะต้องใช้จิตสำนึกเพราะท่านเป็นมนุษย์ท่านไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานท่านไม่ใช่สัตว์ประจำโลกนึกออกไหมท่านต่างกับสัตว์ตรงที่ท่านมีสมองก้อนใหญ่มีสองซีกให้ใช้นะให้ใช้วิเคราะห์ด้วยซีกซ้ายให้ใช้สังเคราะห์ด้วยซีกขวาแต่สัตว์เนี่ยมีสมองของมันนะจะมีก้อนเดียวหรือสองก้อนมันมีหน้าที่อย่างเดียวคือแสดงออกหรือกระทำทางกายภาพตามที่สัญชาตญาณทางจิตวิญญาณของสัตว์นั้นสั่งการมาเขาจะทำอะไรด้วยสัญชาตญาณท่านจึงต้องทำตัวให้เหนือสัตว์นะใช้นี่ใช้จิตกับปัญญารวมเรียกว่าจิตสำนึกสิ่งแรกท่านทั้งหลายที่เกิดมาเป็นมนุษย์จะต้องใช้กฎแห่งกรรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อที่จะสร้างสำนึกแห่งการเป็นพวกเดียวกันให้ได้ไม่ว่าความเป็นพวกเดียวกันของท่านนั้นหมายถึงมนุษย์ด้วยกันหรือตัวท่านเองกับสรรพสัตว์ทั้งหลาย
หรือที่ท่านชอบเรียกใช้กันโดยใช้คำว่าเวนัยสัตว์ทั้งหลายเวนัยสัตว์ทั้งหลายก็คือไอเวนผู้ที่มีเวนนะจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในอนันตจักรวาลหรืออยู่ในเอกภพนี้หรืออยู่ในห้องทดลองอันใหญ่โตฮารุฮาราของพระเจ้าหรือองค์จักรวาลเนี่ยคำว่าเวนัยสัตว์ก็เป็นผู้ที่มีเวนที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ภายในคำว่าสัตว์ก็คือมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีเวรมีกรรมต้องเวียนว่ายกันอยู่ในอนันตจักรวาลนึกออกไหมท่านต้องมีสำนึกให้ได้ว่าเป็นพวกเดียวกันท่านต้องมีสำนึกให้ได้ถ้าไม่มีสำนึกเป็นพวกเดียวกันการแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งหมู่แบ่งเหล่าแบ่งชนชั้นแบ่งชนชาติแบ่งเชื้อชาติแบ่งศาสนามันก็จะเกิดขึ้นเหมือนอย่างกับหลายคนชอบมาตั้งคำถามกวนอะไรเราบางอย่างว่าเฮ้ยไอ้นี่มันนับถือศาสนาอะไรวะแค่ตั้งคำถามมาเราก็รู้แล้วว่าปัญญาต่ำมากยังเป็นผู้ที่ใช้จิตหยาบในการดำเนินชีวิตอยู่น่าสมเพชเวทนามากๆคนพวกนี้เพราะอะไรฮะเพราะไปเอาพระศาสดาแต่ละศาสนาเนี่ยมาแบ่งแยกทั้งที่ทุกศาสดาเป็นหนึ่งเดียวศาสนาทุกศาสนาล้วนเป็นสากลเราเป็นคนแรกที่ประกาศไปทั้งโลกทำไมต้องมาถามเราอีกว่าเรานับถือศาสนาอะไรทุกศาสนาไม่ได้มาเกิดพร้อมกันในยุคเดียวแต่ละยุคก็เป็นแต่ละศาสนาโดยมีแต่ละพระศาสดาเสด็จมาทำหน้าที่ล้วนดีทั้งนั้นทำไมท่านต้องเลือกด้วยทำไมต้องถามว่าเราเลือกนับถือศาสนาไหนถามว่าเรานับถือศาสเรานับถือศรัทธาเสด็จพ่อรอห้าไหมนับถือแล้วถามว่าเรานับถือและศรัทธาในหลวงล้นเกล้ารัชกาลที่เก้าไหมมาถามเราแต่ละรัชกาลให้เราเลือกเหรอใช่ไหมทุกวันนี้ถึงรัชกาลที่สิบแล้วให้เราเลือกเอาแค่รัชกาลเดียวใครบังคับเราล่ะใครห้ามเราไม่ให้รักทุกพระองค์ล่ะไม่ให้ยอมรับหรือจงรักภักดีทุกพระองค์ล่ะพระศาสดาก็เหมือนกันเราสอนธรรมะเราสอนด้านอนุตตรธรรมที่พระศาสดาทุกพระองค์ไม่เคยสอนเพราะฉะนั้นที่พระองค์สอนไว้ดีอยู่แล้วเราไม่ต้องการพูดซ้ำหรอกยกเว้นไอ้ที่คนนำทางตาบอดมันไปสอนผิดเพราะแปลความหมายด้วยปัญญาอันต่ำต้อยน้อยนิดของตัวเองแล้วไปแปลพระคัมภีร์แปลพระไตรปิฎกผิดพลาดเอาไว้ให้เราว่างก่อนนะแล้วเราจะวิเคราะห์ให้ฟังว่าอะไรบ้างที่ผิดพลาดนะไม่ว่าศาสนาไหนก็ตามมันยังไม่ถึงเวลาครับเราพูดในสิ่งที่เราเป็นหน้าที่ของเราต้องพูดซึ่งคนอื่นพูดแทนเราไม่ได้พูดให้ท่านฟังก่อนท่านต้องมีสำนึกแห่งการเป็นพวกเดียวกันถ้าท่านมีสำนึกแห่งการเป็นพวกเดียวกันท่านก็จะรักกันถูกไหมท่านก็จะไม่ทำร้ายกันใช่ไหมท่านก็จะให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันใช่ไหมถ้าท่านทำผิดคิดร้ายกันมีการแบ่งแยกกันกฎแห่งกรรมก็จะทำงานทันทีกฎแห่งกรรมทำงานชะตากรรมที่เกิดขึ้นตามกฎแห่งกรรมมันก็จะสอนให้ท่านได้มีสติทางวิญญาณได้มีความสำนึกรู้ได้ได้ฉุกคิดรู้ได้ว่าเฮ้ยพวกท่านเป็นพวกเดียวกันนะนึกออกไหมครับสำนึกแห่งการเป็นพวกเดียวกันเช่นท่านบอกว่าท่านไม่ได้เป็นคนเชือดคอไก่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแทงคอหมูเชือดคอไก่ซึ่งคนที่ทำแบบนั้นก็คือคนที่เขามีอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใช่ไหมแต่ท่านก็ดันไปกินเลือดเนื้อของสัตว์ที่ถูกเขาเชือดคอถูกเขาแทงคอจนตายอย่างทุกข์ทรมานท่านก็ไปซื้อเขากินไม่ซื้อกินเขาเอามาถวายให้ท่านก็กินมันเหมือนกับเป็นการสนับสนุนให้มีคนไปเชือดคอไก่ไปทำร้ายหมูถูกไหมใช่หรือไม่สำนึกแห่งการเป็นพวกเดียวกันแปลว่าอะไรถึงแม้ท่านไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่าลงมือแทงแต่ท่านก็เป็นพวกเดียวกันกับไอ้คนฆ่าไอ้คนแทงเพราะอะไรเพราะท่านทำร้ายเขาด้วยปากคือมีหน้าที่รอคอยที่จะกินก็แบ่งหน้าที่กันทำไงกฎแห่งกรรมจึงไม่ยกเว้นไม่ละเว้นคนที่กินเลือดเนื้อของสัตว์ถึงแม้ไม่ได้เป็นคนลงมือปาดคอไก่แทงคอหมูให้ตายท่านจำคำเราไว้ใครกล่าวนอกเหนือไปจากนี้นั่นคือตะแบงเพราะอยากกินเพราะชอบกินก็เลยอ้างว่าพระศาสดาไม่ได้ห้ามว่าอยากกินไม่ห้ามได้ไงปานาติปาตาเวรละทีนี้แปลว่าอะไรห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันบอกห้ามฆ่าแต่กูไม่ได้ฆ่าแต่กูกินนั่นแหละกินก็คือฆ่าด้วยปากเสียนะ
ราะอยากจะกินมากใช่ไหมล่ะจึงพยายามอ้างแล้วหลอกตัวเองว่ากูไม่บาปกูไม่เกี่ยวข้องกูไม่ได้สั่งให้มันฆ่าถ้าไม่ให้กูกินพวกมันต้องเลิกฆ่าและไอ้คนฆ่ามันก็บอกว่าถ้ามีพวกมึงกินอยู่ซื้อของกูกินอยู่กูขายได้กูก็ต้องฆ่าต่อไปการพูดแบบนี้แสดงว่าพูดเอาดีใส่ตัวเอาดีใส่ตัวใช่หรือไม่ตะแบงถูกต้องไหมจิตสำนึกของตัวเองดีอยู่ครับถ้าเราหยุดกินซะได้ทุกคนในโลกนี้หยุดกินเนื้อสัตว์ใครมันจะมาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะไม่มีหรอกใช่ไหมนะสำนึกแห่งการเป็นพวกเดียวกันนี้เข้าใจนะนี่ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วประการที่สองสำนึกในการมองเห็นคุณค่าของกันและกันกฎแห่งกรรมจะสอนให้รู้สำนึกในการมองเห็นคุณค่าคุณค่านะ value คุณค่าของกันและกันถ้าเรามองเห็นคุณค่าของใครเราก็จะรักและห่วงใยหรือปรารถนาดีต่อคนคนนั้นถูกไหมถ้าเรามองเห็นคุณค่าของวัตถุที่เป็นแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดาเราก็จะรักและหวงแหนแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดาก้อนนั้นชิ้นนั้นใช่หรือไม่ถูกไหมพระบิดาก็เช่นกันทรงใช้กฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นเครื่องมือว่าถ้าท่านมีคนที่ท่านรักแล้วท่านไม่ปฏิบัติตนให้สมกับที่ท่านรักเขาและท่านทำตัวไม่น่ารักแล้วทำให้เขาไม่รักท่านเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาถ้าอยู่ในครอบครัวก็จะทะเลาะเบาะแว้งกันบ้านแตกสลายค่ะอาฆาตโกรธแค้นทำร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจซึ่งกันและกันกฎแห่งกรรมก็จะทำงานเพื่อสอนท่านเวลาไปตกนรกก็ต้องไปเผชิญกับกุศโลบายในการชำระจิตที่เป็นจิตหยาบที่ไม่ถูกต้องเพราะมองไม่เห็นคุณค่าของกันและกันและปฏิบัติไร้ร้ายต่อกันพอกลับมาเกิดใหม่จิตวิญญาณของผัวเมียที่ทะเลาะกันจนฆ่ากันตายบ้างทำร้ายร่างกายจิตใจกันบ้างกลับมาเกิดใหม่ก็จูงมือกันมาเกิดใหม่เพื่ออะไรเพื่อให้ตัดสินใจใหม่เพื่อให้เรียนรู้ใหม่ว่าจะเห็นคุณค่าของกันและกันไหมจะรักและเทิดทูนซึ่งกันและกันไหมหรือจะดูถูกเหยียดหยามดูหมิ่นดูแคลนอะไรพวกนี้กฎแห่งกรรมมันจะสอนหมดเพื่ออะไรครับเพื่อเรียนรู้ที่จะให้ใช้จิตสำนึกในการมองเห็นคุณค่าของกันและกันและอย่างถูกต้องคือนึกบวกคิดบวกพูดบวกทำบวกต่อกันให้ได้ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนชั่วสำหรับเราเราก็ต้องมองเห็นคุณค่าของคนชั่วคนนั้นให้ได้พี่น้องครับท่านเชื่อไหมคนที่ชั่วกับท่านคือทำชั่วกับท่านอย่างรุนแรงแรงมากแรงน้อยก็แล้วแต่คุณค่าความรู้สึกของท่านที่มีต่อไอ้คนที่มันทำชั่วของท่านเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเองว่าความชั่วที่มันทำกับท่านรุนแรงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความรู้สึกของท่านไม่ว่ามากหรือน้อยคนชั่วก็มีคุณค่าสำหรับท่านท่านต้องมองเห็นคุณค่าของคนชั่วให้ได้เพราะอะไรเหรอเพราะไอ้คนที่มันมาทำชั่วต่อท่านมันคือครูคนหนึ่งที่เอาความรู้หรือดัดประสบการณ์ด้านชั่วๆมามอบให้กับท่านมาสอนท่านว่าพฤติกรรมที่เขากระทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามต่อท่านที่รวมเรียกสั้นๆว่าความชั่วนะพฤติกรรมที่เขาทำชั่วต่อท่านนะคือการที่เขามาสอนให้ท่านเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงเป็น direct experience เป็นประสบการณ์ตรงเพื่อจะสอนให้ท่านรู้ว่าความชั่วเป็นแบบที่มันทำกับท่านเนี่ยเพราะท่านเป็นคนดีใช่ไหมตัวท่านเป็นคนดีไม่มีทางหรอกที่ท่านจะไปปฏิบัติชั่วหรือประพฤติชั่วกับใครถูกต้องไหมเพราะท่านไม่ชำนาญเพราะท่านเป็นคนดีแต่คนดีเนี่ยจะรู้แต่เรื่องดีๆอย่างเดียวได้ไหมครับโลกนี้พระบิดายังให้มีทั้งความมืดและความสว่างโลกนี้พระบิดายังให้มีดีและชั่วเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์ต้องการให้มนุษย์ได้เรียนรู้เพื่อจะคอนเฟิร์มตัวท่านเองได้ว่าไหนดีไหนชั่วถ้ามีแต่ดีอย่างเดียวไม่มีชั่วมนุษย์จะมั่นใจได้อย่างไรว่าที่ตัวเองปฏิบัติอยู่ที่ตัวเองประพฤติอยู่ชอบอยู่เนี่ยมันดีจริงมันก็ต้องให้ท่านได้เรียนรู้ในสิ่งชั่วๆบ้างไม่ใช่บ้างอ่ะเรียนรู้เรื่องชั่วๆด้วยชีวิตของท่านจึงต้องเจอทั้งเพื่อนที่ดีและเพื่อนชั่วๆเพื่อนดีก็เป็นครูของท่านท่านรักมันแน่เพราะมันทำดีกับท่านไงท่านพอใจท่านชอบแต่เพื่อนชั่วๆส่วนมากจะโดนท่านถีบทิ้งฆ่าทิ้งบางทีฆ่าตายไปจากการเป็นมนุษย์หรือฆ่าตายไปจากโลกฆ่าตายไปจากการเป็นมนุษย์ฆ่าตายไปจากความเป็นเพื่อนก็คือฆ่าด้วยจิต
แต่ฆ่ามันให้ตายไปจากโลกคือฆ่าด้วยอาวุธไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งโดยที่ท่านอกตัญญูหรือเนรคุณต่อครูที่สอนท่านในเรื่องชั่วๆครูที่สอนเรื่องชั่วๆในชีวิตประจำวันของท่านหายากนะครับแต่ครูที่สอนเรื่องดีๆกับท่านรอบๆตัวท่านเพื่อนที่ดีๆมีเพียบเพราะฉะนั้นถามว่าอะไรที่หายากอะไรที่หาง่ายครูชั่วๆหายากใช่ไหมครูดีๆหาง่ายเพราะฉะนั้นของหายากกับของหาง่ายอันไหนเป็นของมีค่าสำหรับชีวิตท่านเห็นไหมของหายากใช่ไหมพี่น้องเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับท่านมากเพราะมันหายากเพราะฉะนั้นถ้าในชีวิตท่านเจอใครทำชั่วกับท่านไม่ว่าชั่วมากชั่วน้อยหรือชั่วทั้งชาติหรือชาติชั่วท่านต้องมองว่าเขาคือครูของท่านและเป็นบุคคลที่มีค่าที่สุดในชีวิตของท่านเพราะว่ามันไม่ได้หาง่ายๆและคนพวกนี้มันมาสอนให้ท่านรู้ว่าชั่วเป็นอย่างไรโดยที่ท่านไม่ต้องลงทุนไปเป็นคนชั่วเสียเองนี่ไงถ้าใช้ปัญญาท่านสามารถมองเห็นคุณค่าของคนชั่วๆไหมเห็นไหมอาจารย์คะหนูยอมรักยอมรับทุกคนได้หมดยกเว้นอีเวนนี่กับไอเวนนั่นได้ไหมคะต่อไปไม่ต้องมากล่าวแบบนี้กับเราอีกนะครับเพราะเราให้ปัญญากับท่านแล้วนี่คือคุณค่าของคนชั่วถ้าท่านใช้แต่อารมณ์ใช้แต่ความรู้สึกใช้แต่กิเลสกับตัณหาเป็นตัวชี้วัดตัดสินทุกสิ่งในชีวิตของท่านท่านไม่มีวันเข้าถึงปัญญาได้ครับพอเข้าถึงปัญญาอัญชันฉลาดที่พระบิดาใส่ไว้ให้กับสมองก้อนโตของท่านเนี่ยเมื่อท่านเข้าถึงการใช้ปัญญาไม่ได้ไอ้คำตอบที่ดีๆที่จะมองเห็นว่าเป็นพวกเดียวกันมองเห็นว่ามีคุณค่าสำหรับฉันท่านจะเข้าถึงมันได้จริงเหรอครับเห็นไหมครับมันไม่ได้อยู่ที่ต้องเชื่อครูที่ครูสอนท่านต้องเชื่อปัญญาของตัวท่านเองเวลาเข้าได้เข้าเข็มเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาท่านต้องใช้จิตตะปัญญาของตัวท่านเองศีล5ข้อ8ข้อ227ข้อมันช่วยท่านไม่ทันหรอกเพราะอะไรเพราะอารมณ์มันมาก่อนไงเขาถึงสอนว่าท่านต้องมีสติพอมีสติแล้วท่านต้องใช้ปัญญาด้วยเพราะสติเกิดแล้วเนี่ยดีแล้วครับเพราะเมื่อมันมีสติสมองที่จะสั่นสะเทือนให้เกิดปัญญาด้วยความเฉลียวฉลาดที่เรียกว่า intelligence นั้นมันก็จะบังเกิดให้กับท่านโดยอัตโนมัติเพราะพระบิดาวางแผนไว้ให้แล้วท่านใช้มันให้เป็นเท่านั้นเองเครื่องมือเหล่านี้เป็นเครื่องมือของพระเจ้าหรือพระบิดาที่ออกแบบมาให้จิตหยาบกับจิตวิญญาณของท่านได้ใช้ร่วมกันในการทำงานในบทบาทของการเป็นมนุษย์นี่คืออนุตตรธรรมเราก็ไม่ได้หลอกเลียนศาสดาพระองค์ไหนมากล่าวนะเรากล่าวอย่างมีเหตุผลและเป็นความจริงท่านคิดตามเราได้เลยไม่มีปัญหาประการที่3เรียนรู้ที่จะต้องใช้จิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์โลกเสรีให้ท่านเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์แห่งโลกเสรีแปลว่าอะไรไม่ใช่มนุษย์บนดวงจันทร์ไม่ใช่มนุษย์ดาวอังคารมนุษย์ดาวพฤหัสแต่ท่านเป็นมนุษย์บนโลกเป็นมนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรีหรือท่านเป็นคนบ้านนี้ท่านต้องรักบ้านนี้ไหมถ้าท่านเป็นคนบ้านนี้ท่านก็ต้องรักหมู่บ้านนี้ท่านเป็นคนไทยท่านก็ต้องรักประเทศไทยใช่หรือไม่กฎแห่งกรรมก็จะสอนให้ท่านใช้จิตสำนึกให้สั่นสะเทือนเพื่อสร้างสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์โลกเสรีเพื่อท่านรักโลกเพราะอะไรพระบิดาทรงวางหมากเอาไว้อีกออกแบบไว้อีกให้จิตสำนึกของมนุษย์ทั้งโลกเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตสำนึกของโลกดาวเคราะห์โลกเสรีลูกกลมๆก้อนแข็งๆนี่แหละจิตสำนึกของโลกกับจิตสำนึกของมนุษย์พระองค์กำหนดให้ออกแบบไว้ให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันกฎแห่งกรรมจะสอนมนุษย์คืออะไรครับถ้าท่านมีจิตสำนึกที่สั่นสะเทือนไปในทางต่ำทรามโดยการใช้จิตสำนึกที่ต่ำทรามทำร้ายพี่ๆน้องๆที่เป็นเวไนยสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนมนุษย์เป็นสัตว์ใช้จิตสำนึกที่ต่ำทรามทำร้ายซึ่งกันและกันจิตสำนึกของโลกก็จะสั่นสะเทือนไปในทางต่ำทรามเหมือนจิตสำนึกของมนุษย์โดยรวมทั้งโลกพี่น้องครับแล้วเป็นไงพอโลกมีจิตสำนึกที่ต่ำทรามโลกก็จะทำร้ายมนุษย์ทั้งโลกโลกจะทำร้ายมนุษย์ทั้งโลกด้วยอะไรครับด้วยมหันตภัยพิบัติไงล่ะพี่น้องครับรู้ไหมเกิดพายุไม่ว่าร้อนแรงพายุฤดูหนาวพายุหิมะพายุลูกเห็บหรือลมพายุที่เกิดแล้วมีบ้านเรือนพังเสียหายมีคนต้องเส้นสังเวยคือตายต้องเสียสละชีวิต
จากภัยพิบัติแม้กระทั่งแผ่นดินไหวสิ่งเหล่านี้ท่านจำนะมันเกิดมาจากจิตสำนึกโดยรวมของคนทั้งโลกตกต่ำแล้วทำร้ายซึ่งกันและกันอย่างประเทศไทยเราเนี่ยลุกขึ้นมาทำร้ายกันฆ่ากันตายหรือเพื่อนบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวภัยพิบัติทางธรรมชาติมันก็จะเกิดขึ้นบนแผ่นดินนั้นนะครับเลี่ยงไม่พ้นเดี๋ยวจะมีภัยพิบัติมาถ้าไม่รู้สติไม่รู้สำนึกก็จะต้องได้รับบทเรียนตามกฎแห่งกรรมแต่เราก็บอกเราก็เฉลยให้ฟังเกิดสึนามิขึ้นมาเกิดแผ่นดินไหวมาแผ่นดินถล่มเกิดบ่อย่ำองุ่นหรือเกิดบึงไฟเกิดไฟไหม้แล้วมีคนตายบ้านเรือนเสียหายอะไรต่างๆต่างๆล้วนเกิดจากจิตสำนึกของมนุษย์บนท้องถิ่นนั้นบกพร่องทั้งสิ้นน้ำท่วมมาอย่างรวดเร็วรุนแรงลำบากลำบนกันจังหวัดไหนตำบลไหนนั่นแหละมาจากจิตสำนึกของคนโดยรวมบนท้องถิ่นนั้นนะมันตกต่ำจึงต้องทำสงครามกับภัยธรรมชาติเสมอเรากล่าวอยู่เป็นประจำ FC ของจิตจักรวาลจะทราบความจริงเรื่องนี้ดีถ้าจิตสำนึกของมนุษย์ตกต่ำมนุษย์จะต้องทำสงครามกับภัยพิบัติเสมอนี่คือประโยคเด็ดของจิตจักรวาลคอยดูต่อไปครับเพราะภัยพิบัติจะเกิดแรงขึ้นจนกระทั่งถึงวันชำระโลกพระบิดาก็จะให้ทูตสวรรค์เนี่ยทรงทำความสะอาดชะล้างโลกซึ่งก็ถือว่าเป็นภัยพิบัติที่ซ้ำสองหนักเข้าไปอีกจนลืมหัวลืมหูลืมตาไม่ขึ้นพี่น้องน้องที่รักครับประการที่4สำนึกแห่งการมีวินัยที่จะอยู่ร่วมกันแต่ละข้อเราไม่ลงลึกมากนะแค่พอหอมปากหอมคอว่ามันคืออะไรนะสำนึกแห่งการเป็นโลกเสรีก็คือให้รู้ว่าถ้าจิตสำนึกตกต่ำภัยพิบัติทางธรรมชาติมันก็จะทำร้ายมนุษย์อยู่ไม่สุขอ่ะจะอยู่ไม่เป็นสุขร้อนตับแลบฟ้าผ่ามีคนตายแผ่นดินไหวบ้านเรือนสุดพังตึกถล่มสึนามิมา ก็พัดพากวาดเอาทุกอย่างลงทะเลไปหมดห้ามไม่ได้ถ้าจะให้ภัยพิบัติเหล่านั้นมันยุติมันไม่เกิดขึ้นไม่ทำร้ายมนุษย์ต้องหยุดที่จิตสำนึกของตัวเองอย่าชั่วอย่าเป็นคนชั่วนี่คือความจริงพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสไว้แล้วเราคือโลกโลกคือเราไม่ใช่หมายถึงพระศาสดาพระองค์เดียวคำว่าเราหมายถึงมนุษย์ทั้งโลกเวไนยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยใช้คำว่าเราคำเดียวเราคือโลกโลกคือเราถ้าเราเสียสมดุลเราคือโลกใช่ไหมโลกก็จะเสียสมดุลตามโลกคือเราถ้าโลกเสียสมดุลพวกเราก็จะเสียสมดุลตามมันเชื่อมโยงกันอยู่แค่นี้นี่คือความจริงมันเป็นลอจิกไหมเป็นตรรกะไหมถ้าไม่เชื่อก็ทดลองดูต่อไปหรือมองย้อนอดีตศึกษาเอาก็ได้นะทั้งหมดเนี้ย4ประการเนี่ยเป็นผลมาจากเครื่องมือสำคัญที่พระบิดาทรงออกแบบวางแผนไว้คือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่เรากล่าวมาทั้งหมดในสไลด์แผ่นนี้คืออนุตตรธรรมอีกแล้วครับท่านเราพูดเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องอะไรต่างๆเราก็ไม่ได้ไปลอกเลียนหรือขโมยของพระศาสดาของท่านมาพูดเราพูดในมุมที่พระศาสดาของท่านไม่ได้พูดและเป็นประโยชน์กับท่านไหมคิดตามดูนะพี่น้องที่รักทั้งหลายครับประการที่5เรียนรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษกฎแห่งกรรมช่วยสอนให้จิตหยาบของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ก็คือท่านนี่แหละจิตหยาบของท่านเนี่ยในแต่ละภพชาติที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจิตหยาบของท่านจะต้องได้เรียนรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษเพราะว่าสิ่งที่จิตวิญญาณของท่านต้องการให้จิตหยาบสั่นสะเทือนคือให้รู้เรื่องของบาปบุญคุณโทษให้มันทำความดีและละเว้นการทำความชั่วทุกสิ่งให้รักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงใครไม่กระทำผิดบาปกับใครทั้งนั้นนั่นคือสิ่งที่จิตวิญญาณต้องการให้จิตหยาบของท่านในแต่ละภพชาติต้องทำต้องสั่นสะเทือนต้องสั่งสมคุณสมบัติเหล่านี้จึงต้องใช้กฎแห่งกรรมเป็นตัวช่วยในช่วงชีวิตที่มีอายุขัยนั้นแต่น่าเสียดายบางคนมีอายุขัยสั้นเกินไปเพราะชอบแช่งตัวเองตายแล้วกูแย่แล้วเราสวยแล้วเรา แช่งตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้ดูแลกายสังขารของตัวเองไม่ได้ดูแลจิตวิญญาณของตัวเองมันเลยทำให้เกิดการอายุสั้นเรียนรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษในประการแรกให้รู้ว่าถูกผิดเกิดแก่จิตหยาบให้รู้ว่าความถูกความผิดนั้นมันเกิดแก่จิตหยาบนะ
ถ้าสั่นสะเทือนไปในทางลบ ถูกผิดนะมันเกิดแก่จิตหยาบแล้วก็เมื่อมันมีจิตหยาบที่จะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดกายหยาบหรือกายสังขารก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นด้วยประการที่สองให้จิตหยาบได้เรียนรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษเพื่อให้รู้ว่าบุญบาปนั้นเกิดแก่จิตวิญญาณของท่านพูดง่ายๆคือจิตวิญญาณของท่านคือตัวตนแก่นแท้ที่นั่งเป็นประธานอยู่ข้างในโดยให้จิตหยาบออกมาทำหน้าที่แทนเหมือนกับจิตวิญญาณทำเองแต่เวลากระทำเวลาดำเนินชีวิตในการเป็นคนสองมิติของจิตหยาบนั้นถูกผิดเกิดแก่จิตหยาบกับกายหยาบตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กหมาก็จะกัดหมามันก็จะเห่าด่าแม่เจ๊กเจ๊กมันก็จะด่าให้นั่นคือสิ่งที่กายหยาบกับจิตหยาบจะต้องได้รับแต่บาปที่เกิดขึ้นจากมโนกรรมเกิดจากจิตที่ไปตีหัวหมาด้วยความโกรธแค้นไปด่าพ่อล่อแม่เจ๊กด้วยความโกรธแค้นพอตายไปแล้วจิตวิญญาณจะต้องได้รับผลกรรมนั้นถ้าทำความดีจิตวิญญาณก็จะได้รับบุญหรือกรรมที่ดีถ้าทำความเลวร้ายความชั่วมันก็จะเป็นความผิดบาปที่จิตวิญญาณนั้นเวลาตายไปตกนรกแล้วก็ต้องได้รับผลกรรมที่เป็นความผิดบาปทางจิตวิญญาณนั้นเอาเป็นว่าผิดทางโลกบาปทางจิตวิญญาณสั้นๆง่ายๆดีทางโลกบุญทางจิตวิญญาณนั่นคือสิ่งที่มันเชื่อมโยงกันที่พระบิดาต้องการให้จิตหยาบในแต่ละภพชาติซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณได้เรียนรู้รับรู้และยอมรับความจริงนั้นประการที่3ให้จิตหยาบได้เรียนรู้ว่าคุณโทษนั้นเกิดแก่มิติโลกทำคุณก็คือทำในสิ่งที่ดีงามมันจะเกิดผลต่อคนอื่นหรือคนรอบข้างหรือเกิดผลดีต่อโลกแต่ถ้าทำบาปหรือทำชั่วผลกรรมจากการกระทำชั่วมันก็คือการเกิดโทษนั้นก็เกิดขึ้นกับคนรอบข้างของเราจากการกระทำไม่ดีของเราและมันก็จะเป็นผลลัพธ์หรือผลร้ายต่อโลกด้วยมันจะเกี่ยวข้องกันทั้งหมดมนุษย์เพื่อนมนุษย์และโลกเกี่ยวข้องกันหมดใน3มิติเนี่ยครับพระองค์ต้องการให้เราได้เรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วจะได้ดำเนินชีวิตในบทบาทของการเป็นคน2มิติที่เรียกว่ามนุษย์ได้อย่างถูกต้องแล้วเราจะไม่ทำให้จิตวิญญาณของเราต้องเดือดร้อนต้องทุกข์ระทมต้องเศร้าหมองสังเกตไหมบางครั้งเนี่ยเวลาท่านอยู่เฉยๆคนเดียวเนี่ยท่านจะรู้สึกเหงาๆรู้สึกเซ็งๆรู้สึกซึมๆเศร้าๆตอนที่ท่านอยู่เผลอๆนะในชีวิตท่านต้องมีแน่ๆท่านรู้ไหมนั่นน่ะเป็นอาการทางจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของท่านเองเขากำลังแสดงอาการเพื่อบอกจิตหยาบของท่านซึ่งเป็นจิตปัจจุบันว่าจิตวิญญาณของท่านกำลังคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านอยากหลุดพ้นนิพพานอย่างแท้จริงไม่ใช่นิพพานเทียมๆอยากนิพพานอยากหลุดพ้นเต็มที่แล้วเพราะรอมาหลายภพชาติแล้วจิตหยาบของตัวเองทุกภพชาติไม่เอาฐานไม่เอาไหนเหลวไหลทุกภพชาติก็เราก็ไม่อยากโทษนะเพราะว่าไม่มีใครสอนพวกท่านนะด้วยความจริงระดับอนุตตรธรรมแบบนี้พระองค์จึงต้องให้เรารีบกลับมาช่วยลูกๆของพระองค์ก็คือพี่ๆน้องๆของเราอย่างพวกท่านอย่าปฏิเสธมือของเราที่ยื่นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือพวกท่านนะแค่ท่านฟังมาเรื่อยแล้วคิดตามมาเรื่อยเนี่ยท่านอิ่มเอมเปรมปรีไหมท่านมีปิติไหมที่ได้นั่งฟังอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลสื่อสิ่งสำคัญจากพระเจ้าลงมากล่าวให้ท่านฟังมาสอนให้ท่านได้รู้และยังสร้างสติทางวิญญาณคือสร้างสำนึกให้กับพวกท่านอีกด้วยมันไม่ใช่ของง่ายเลยนะพี่น้องครับเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆและเกิดขึ้นได้บ่อยๆและนี่คืออีกหนึ่งแล้วพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับประการที่6ให้จิตหยาบได้เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำให้จิตหยาบได้เรียนรู้ที่จะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำอย่างน้อยๆถ้าทำแล้วมันเกิดผลต่อจิตหยาบกายหยาบเองนะเกิดผลต่อทางโลกในภพชาตินี้นะหรือในบัดนั้นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นทางร่างกายและจิตใจจิตหยาบจะได้รู้ว่าทีหลังอย่าทำ
แล้วจิตวิญญาณก็ไม่ปลื้มและได้รู้ว่าถ้าตัวเองเนี่ยมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในและยอมรับได้ว่าจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในน่ะคือตัวจริงของฉันไอ้จิตหยาบปัจจุบันที่ใช้ชีวิตอยู่เป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ตัวจริงมันเป็นตัวปลอมแต่มีสำนึกว่าเป็นตัวจริงเพราะถูกตัวจริงคือจิตวิญญาณถ่ายทอดอำนาจตรงนั้นมาให้ตัวเองก็จะเป็นไงตัวเองก็จะรับผิดชอบในสิ่งที่ทำคือจะคิดก่อนที่จะพูดจะคิดก่อนที่จะทำเสมอเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะหาคำตอบว่าคิดไปพูดไปทำไปมันจะทำให้จิตวิญญาณคือตัวกูเองเดือดร้อนทั้งตอนที่เป็นมนุษย์และทั้งตอนที่ตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วจิตวิญญาณต้องไปลงนรกจิตวิญญาณต้องเผชิญชะตากรรมไหมขณะที่กูตายจิตหยาบก็สลายไปเพื่อให้เกิดสติตรงนี้ที่ผ่านมามันไม่เคยมีแบบนี้มันก็เลยผิดบาปไปเรื่อยพี่ๆน้องๆครับเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ทำก็คือหนึ่งให้รู้ว่าทำดีต้องได้ดีทำดีต้องได้ดีแล้วเวลาท่านทำดีแล้วก็ไม่ได้ดีสักทีทำดีแทบตายแต่ไม่มีใครมองเห็นความดีของท่านสักทีท่านก็อย่าเพิ่งท้อใจอย่าเพิ่งน้อยใจนะเราจะเฉลยให้ฟังนะว่าบางทีพระบิดาโดยจิตวิญญาณของท่านเนี่ยเขียนบทละครตรงนั้นมาให้ท่านเจอเงื่อนไขในการทำดีแล้วไม่ได้ดีตอบแทนอาจจะได้ร้ายตอบแทนมาด้วยเพราะต้องการทดสอบว่าท่านน่ะมีจิตสำนึกที่ปรารถนาจะเป็นคนดีจริงหรือไม่ถ้าท่านมีความปรารถนาที่จะเป็นคนดีต่อให้ท่านทำดีแล้วไม่ได้ดีตอบแทนต่อให้ท่านทำดีแล้วมีความชั่วที่เขาตอบสนองกลับคืนท่านก็จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงตนเองจากการเป็นคนดีด้วยการประพฤติดีนั้นโดยเด็ดขาดนั่นแสดงว่าท่านต้องการเป็นคนดีปรารถนาจะเป็นคนดีจึงประพฤติดีด้วยจิตสำนึกแห่งการเป็นคนดีคือจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์แต่ถ้าท่านทำดีแล้วไม่ได้ดีทำดียังถูกเขาค่อนแค่นินทาทำดีแล้วยังถูกต่อว่าทำดีแล้วยังไม่เห็นความดีงามมันกูไม่ทำไม่เธอแม่งแล้วกูเลิกทำความดีงามนั่นแหละนี่แสดงว่าท่านไม่ได้ปรารถนาจะเป็นคนดีหรือที่จะทำความดีอย่างแท้จริงเพราะท่านทำดีเพียงแค่เพราะหวังสิ่งตอบแทนคือทำดีแล้วอยากได้คำชื่นชมทำดีแล้วอยากได้การสรรเสริญทำดีแล้วอยากได้ดีตอบแทนพอเห็นว่าทำแล้วไม่ได้ดีกูเลิกทำมันเป็นบททดสอบมันนี่คือตัวชี้วัดมันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่พระบิดาทรงวางหมากเอาไว้ทั้งนั้นนะครับเห็นไหมถ้าท่านไม่มีปัญญาไม่เป็นพุทธะที่แท้จริงไม่ใช้ปัญญาใช้แต่ความรู้สึกใช้แต่อารมณ์ใช้แต่ความเชื่อใช้แต่ความงมงายแบบโง่ๆไม่คิดเชื่ออะไรก็ไม่คิดก่อนเชื่อในสิ่งที่อธิบายไม่ได้ปฏิเสธในสิ่งที่ตัวเองก็ยังไม่เข้าใจนี่ทั้งโง่ทั้งงมงายเลยนะมันถ้าเป็นพุทธะต้องฉลาดใช้ปัญญาศาสนาคริสต์ก็เหมือนกันครับพี่น้องๆที่เป็นชาวคริสต์ท่านต้องรู้ว่าศาสนาที่ท่านนับถือนั้นเป็นศาสนาแห่งการคิดเป็นของพระคริสต์ก็จริงครับแต่เป็นการคิดนะท่านสังเกตไหมในพระคัมภีร์ไปเปิดอ่านเลยเอานิ้วเสียบเข้าไปหน้าไหนก็ได้คำสอนที่อยู่ในพระคัมภีร์เป็นอุปมาอุปไมยทั้งนั้นใช่ไหมถ้าไม่คิดไม่เข้าใจหรอกว่าพระศาสดาท่านสอนอะไรคนโง่ไม่เข้าใจแน่นอนชัวคนโง่คือคนที่มีสติปัญญาของสมองแต่ใช้ไม่เป็นหรือไม่ได้ใช้เขาเรียกคนโง่ถ้าฝึกฝนหน่อยเดียวมันก็ได้อยู่นะพี่น้องครับอย่างที่สองให้รู้ว่าทำชั่วต้องได้ชั่วถูกต้องไหมให้รู้ว่าทำชั่วต้องได้ชั่วอย่างที่สามให้รู้ว่าโลกเสรีจะทำดีหรือชั่วก็ได้ให้รู้ว่าบทเรียนของกฎแห่งกรรมเนี่ยให้รู้ว่าโลกเสรีคือโลกเนี้ยเสรีจะทำดีหรือทำชั่วก็ได้แต่แน่นอนอ่ะถ้าทำชั่วต้องยอมรับในผลกรรมชั่วๆที่ตัวทำถ้าทำดีก็ต้องยอมรับในผลกรรมดีๆที่ตัวเองทำด้วยเช่นเดียวกันโอเคไหมถ้าไม่ต้องการจะเจอผลกรรมที่ชั่วๆก็อย่าไปทำชั่วถ้าไม่ต้องการที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีๆจากการทำดีของตัวเองก็ทำแล้วอย่าไปหวังผลนึกออกไหมทำแล้วอย่าไปหวังผลว่าตัวจะต้องได้ดีเท่านั้นเท่านี้ทำดีแล้วได้ดีก็ได้ทำดีแล้วไม่ได้ดีก็ไม่เป็นไรให้มีความสุขใจพอใจว่าฉันได้ทำดีแล้วประการที่4ครับเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ทำด้วยการให้รู้ว่าทำดีนั้นดีทำชั่วนั้นชั่วนี่คือการยกระดับสภาวะจิตถึงขั้นสูงสุดแล้วนะไม่มีได้ดีไม่มีอยากได้ชั่วไม่มีอยากได้ดีมีแต่ดีกับชั่วเท่านั้น
ไม่มีการเกลียดความทุกข์ไม่มีการอยากได้ความสุขรู้ว่าทุกข์รู้ว่าสุขแค่นั้นพอโอเคไหมนี่คืออีก4ประการในข้อที่6

นะเพราะว่ามันเป็นอนุตตรธรรมประการที่7เรียนรู้ที่จะเข้าถึงแก่นแท้เรียนรู้ที่จะเข้าถึงแก่นแท้ประการที่1กฎแห่งกรรมจะช่วยสอนท่านกฎแห่งกรรมนี้พระบิดาเป็นผู้ออกแบบไว้ให้จิตหยาบกับจิตวิญญาณในการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เผชิญนะเพื่อสอนให้รู้ว่าต้องลงนรกนะถ้าจิตหยาบทำผิดบาปจิตวิญญาณเนี่ยจะต้องลงนรกนะถ้าจิตหยาบทำผิดบาปทำผิดบาปก็คือสร้างมรดกบาปให้เกิดขึ้นกับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตนในชาตินั้นตายไปแล้วเนี่ยจิตหยาบตายแล้วเนี่ยจะทำให้จิตวิญญาณที่ไม่มีวันตายเนี่ยต้องเดือดร้อนคือต้องไปตกนรกแต่ตกนรกเพราะอะไรเดี๋ยวค่อยว่าประการที่สองให้รู้ว่ามนุษย์จะมีกรรมเป็นกำเนิดในชาติหน้าทันทีถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์โดยจิตวิญญาณนั่นแหละจะเป็นผู้ถือเอาผลกรรมที่เกิดจากการทำผิดบาปของจิตหยาบในชาติที่แล้วถือติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยชาติหน้าของชาตินี้ก็คือในภพชาติหน้าชาติหน้าของภพชาติอดีตก็คือภพชาติปัจจุบันของท่านทุกคนมีกรรมเป็นกำเนิดมาทั้งนั้นจิตวิญญาณเป็นผู้ถือมาทำกรรมอะไรไว้อย่างไรจิตสำนึกลืมไปแล้วเพราะตายไปแล้วแต่จิตใต้สำนึกก็คือเมื่อขบาไม่เคยลืมมันจะถูกบันทึกไว้ที่เมื่อขบาทั้งหมดต่อให้แม่นมคือพลีเดียนจะรักและห่วงใยจิตวิญญาณของตนที่เป็นเหมือนลูกห่วงใยอย่างมากมายอย่างไรก็ไม่สามารถจะช่วยเหลืออะไรได้ต้องกลับมาเผชิญ กับชะตากรรมที่ก่อไว้ทำไว้ นั่นในชาติที่แล้วประการที่3ต้องมีสังสารวัฏถ้าสอบตกซ้ำชั้นกฎแห่งกรรมสอนไว้ว่าถ้าเกิดมาแล้วชาตินี้เขาให้มาแก้ไขอะไรต่อมิอะไรแต่ปรากฏว่าล้มเหลวนอกจากจะไม่แก้ไขแล้วก็ยังสอบตกซ้ำอีกจิตวิญญาณจะต้องรับกรรมนั้นคือเมื่อตายไปแล้วจะต้องย้อนกลับมาเกิดใหม่เพื่อที่จะมารับผิดชอบในสิ่งที่จิตหยาบของตัวเองทำผิดพลาดทำผิดบาปเอาไว้นี่คือการสอบตกซ้ำชั้นพี่ๆน้องๆครับในบางครั้งเราจะกล่าวว่าถ้าจิตหยาบซื่อบื้อและทำอะไรผิดพลาดทำให้เกิดปัญหากับจิตวิญญาณแล้วมันก็คือการที่จิตหยาบนั้นเป็นตัวการในการก่อปัญหาให้กับจิตวิญญาณของตนเองจึงทำให้มีสังสารวัฏจึงทำให้มีการสอบตกซ้ำชั้นไม่สามารถที่จะมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณได้ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณได้เพราะมัวแต่วุ่นวายกับไอ้สิ่งที่เป็นกฎแห่งกรรมมัวแต่วุ่นวายกับการที่จะแก้ไขตัวจิตหยาบเองซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเนี่ยให้มีความโปร่งใสให้มีความบริสุทธิ์ถ้าจิตหยาบเนี่ยไม่โปร่งใสอยู่และไม่บริสุทธิ์อยู่จิตหยาบนั้นก็ไม่สามารถจะทำหน้าที่ในนามของจิตวิญญาณของตัวเองได้จิตหยาบยังติดกิเลสตัณหาอยู่จิตหยาบก็จะต้องทำเพื่อตัวเองคือพยายามหาทางนิพพานกิเลสตัณหาให้ได้ถ้านิพพานกิเลสตัณหาไม่ได้จิตหยาบก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณไม่ได้ก็คือจะสั่นสะเทือนเป็นความรักไม่ได้เพราะมันจะมีแต่โลภะโทสะโมหะนี่คือสิ่งที่เราจะกล่าวเป็นเบื้องต้นไว้ให้ท่านฟังพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายต้องลอยค้างถ้าหลงทางนิพพานนั่นแปลว่าถ้าจิตหยาบเหลวไหลมันจะทำให้จิตวิญญาณของตัวท่านก็คือตัวท่านเองเนี่ยไปลอยค้างอยู่ในบรรยากาศในสนามพลังงานของอนันตจักรวาลโดยไปไหนไม่ได้เลยไปลอยค้างอยู่ตรงนั้นจิตวิญญาณเป็นผู้ลอยค้างค้างตึงตองแต่งอยู่ตรงนั้นจะไปต่อก็ยากจะกลับลงมาก็ไม่ได้นั่นคือการลอยค้างเป็นการหลงทางนิพพานเพราะไปเข้าใจว่าดับทุกข์ได้แสดงว่าดับอัตตาตัวตนได้แต่ยังบอกว่าถ้าเป็นอรหันต์แล้วแสดงว่านิพพานแล้วถ้าเป็นอรหันต์แล้วแสดงว่าใครเป็นอรหันต์ล่ะแสดงก็ยังมีตัวตนอยู่ใช่ป่ะพูดไปพูดมาวนไปวนมาก็ยังงงๆกับตัวเองอยู่อย่างนั้นนะใช่ไหมครับ

นิพพานหมายถึงนิพพานสิ่งที่ไม่ควรจะมีเป็นคุณสมบัติของจิตหยาบคือกิเลสตัณหาราคะอะไรพวกนี้อวิชชาอะไรพวกนี้ต้องดับให้หมดนึกภาพออกใช่ไหมถ้าดับพวกนี้แล้วจิตหยาบมันไม่หยาบแล้วมันละเอียดมันบริสุทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะสามารถยกระดับให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของตัวเองที่เป็นแก่นแท้ได้แล้วก็ทำหน้าที่ร่วมกันในการเป็นมนุษย์นั่นคือการประสบความสำเร็จก่อนที่จะหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาล นี่คือนิพพานไปจากอนันตจักรวาล นิพพานรูปธรรมทางพลังงานที่เรียกว่าจิตวิญญาณเป็นการนิพพานทางจิตวิญญาณเขาเรียกว่านิพพานแท้แล้วด้วยการหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลแต่ไม่ใช่นิพพานกรรมไม่ใช่นิพพานกิเลสแล้วบอกว่าตัวตนกูหายหมดแล้วแล้วกูนิพพานแล้วกูไม่เหลือแล้วเขาเรียกว่าดับศูนย์แล้วตัวตนกูจิตวิญญาณกูศูนย์แล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าดับเบิ้ลมั่วโอเคนะพี่น้องครับเราจะไปเร็วๆนะนี่ก็ต่อมาประการที่3ประโยชน์ของการมีกฎแห่งกรรมคือทำไมต้องมีกฎแห่งกรรมประการที่3ตะกี้เราพูดเรื่องข้อใหญ่มา2ข้อนะให้จิตหยาบได้รู้ว่าจิตวิญญาณต้องรับกรรมที่ตนทำจิตหยาบทำอะไรจิตวิญญาณต้องเป็นผู้รับกรรมนั้นเสมอหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าผู้มอบอำนาจให้กับใครซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจไปทำสิ่งใดที่ผู้รับมอบอำนาจเขาทำไม่ว่าจะถูกหรือจะผิดไม่ว่ามันจะดีหรือชั่วผู้มอบอำนาจจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเหมือนหนึ่งว่าตัวเองเป็นผู้กระทำชัดนะเราไม่พูดซ้ำพี่ๆน้องๆมาดูสไลด์ชิ้นนี้ภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพของจิตวิญญาณที่แบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบโดยจิตหยาบนั้นคือกลุ่มพลังงานที่มี189ดวงหรือ189กลุ่มโดยแบ่งแยกกันทำหน้าที่ในความเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตทั้ง2มิติคือมิติทางพลังงานและมิติของกายหยาบหรือกายสังขารถ้าในชีวิตประจำวันของมนุษย์เมื่อขบานี่ก็คือเปลือกนอกที่เราเอาลูกศรชี้ไว้ชั้นถัดเข้าไปข้างในตรงนี้เรียกว่าพีเดียมซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่มาเกิดเป็นมนุษย์พร้อมกันกับจิตวิญญาณนี่แหละมาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงหรือแม่นมและแน่นอนข้างในที่ท่านเห็นเนี่ยตรงกลางเนี่ยก็คือจิตวิญญาณพี่น้องครับความผิดบาปในเบื้องต้นที่จิตหยาบของแต่ละคนเนี่ยต้องเรียนรู้ก็คือพระบิดาทรงวางแผนออกแบบให้จิตหยาบหรือตัวแทนของจิตวิญญาณของมนุษย์นั้นเวลามีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นโดยมันทำงานร่วมกันกับอายตนะภายนอกทั้ง5กับจิตที่เป็นอายตนะภายในอีก1รวมเป็น6เนี่ยเวลามันสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามเงื่อนไขสถานการณ์ใดก็ตามมันก็จะสั่นสะเทือนถูกวางหมากเอาไว้สั่นสะเทือนให้เป็นคลื่นความถี่ของจิตแบบหยาบๆคลื่นความถี่หยาบๆส่วนมากแล้วมันจะเป็นคลื่นความถี่ต่ำเมื่อมันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ต่ำพระบิดาก็จะทรงออกแบบเครื่องยนต์แห่งกรรมโดยการใช้ต่อมไร้ท่อทำหน้าที่ร่วมกันกับมิติทางพลังงานของจิตวิญญาณให้จิตของท่านโดยต่อมไร้ท่อหรือจักระพวกนี้สั่นสะเทือนแล้วผลิตสร้างคลื่นพลังงานจิตออกมาโดยมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นลบด้วยคลื่นความถี่ต่ำแล้วออกมาเป็นลบพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับลูกศรที่ชี้เข้าชักเข้าชักออกเนี่ยเป็นลูกศรที่เป็นมายาที่สมมุติว่าโลภโกรธหลงเนี่ยมันเป็นผลผลิตของจิตหยาบที่สั่นสะเทือนจากการสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยอายตนะภายนอกทั้ง5กับอายตนะภายในอีก1คือจิตเป็น6สั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ต่ำๆนี่คือการถูกออกแบบไว้ให้มันไม่ถูกต้องออกแบบไว้อย่างไม่ถูกต้องเพื่ออะไรครับให้มนุษย์เนี่ยได้เรียนรู้ที่จะเผชิญกับสิ่งไม่ถูกต้องเพื่อให้เรียนรู้ที่จะทำให้มันถูกต้องโดยให้ลองทำในสิ่งที่ผิดก่อนนี่คือกฎของพระบิดานี่คือกฎของจิตจักรวาลพี่น้องครับที่เสาที่แล้วเรายกตัวอย่างว่าพระบิดาทรงให้ทารกน้อยอยู่ในน้ำคร่ำอยู่ในครรภ์ของแม่ได้เรียนรู้ความมืดก่อนที่จะตกฟากเอาไว้ออกแวะออกมาให้เจอแสงสว่างชั้นใดก็ชั้นนั้นจิตหยาบนี่ก็เหมือนกัน
ต้องเรียนรู้ในการที่จะสั่นสะเทือนในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือผิดบาปก่อนไม่ห่วงอ่ะไม่ต้องห่วงเพราะมีภพชาติให้เวียนว่ายตายเกิดเยอะมีหนึ่งยุคคือ60,000 ปีนะเยอะมากมากพอจะเรียนรู้ได้พระบิดาทรงกำหนดไว้มากมายแบบนั้นน่ะเข้าใจไหมฮะไม่ใช่ใจร้ายให้เรียนรู้ก็เพราะว่าท่านขันอาสามาเพื่อช่วยทดลองแผนการของพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาว่าทรงสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างก็พ่อเราฉลาดน่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันแยบยลเนี่ยมันก็เกิดขึ้นน่ะแล้วเราขันอาสามาเองเราอย่ามาโทษใครโทษพระองค์ก็ไม่ได้เราอาสามาเองเรามีหน้าที่อย่างเดียวเป็นตัวแทนของพระองค์ที่เข้ามาเรียนรู้มันเราจะต้องทำให้สมพระเกียรติของพระองค์ทำให้สมศักดิ์ศรีอย่าหนีอย่าขี้คลาดโอเคไหมพี่น้องครับเนี่ยโลภโกรธหลงถ้าเราสั่นสะเทือนขึ้นเกิดขึ้นปั๊บมันจะผ่านด่านแรกที่เรียกว่าเมคบาเนี่ยเข้าไปหาพี่เพลียเนี่ยพี่เพลียนั่นเป็นแม่นมอ่ะก็จะพยายามดูดซับรับเอาพลังของความโลภโกรธหลงที่เป็นคลื่นความถี่ที่สั่นสะเทือนนะแรงมากแรงน้อยก็ตามพี่เพลียนั่นจะรับเอาไว้ทั้งหมดเพื่อปกป้องจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ตัวตนที่แท้จริงของท่านนี่แหละช่วยปกป้องเอาไว้ไม่ให้ไข่แดงที่อยู่ข้างในได้รับผลกระเทือนได้รับผลการสั่นสะเทือนจากเปลือกนอกทะลุเข้าไปข้างในไข่ขาวจะดูดซับรับเอาไว้ทั้งหมดเห็นความดีงามของแม่นมหรือพิเลเดียนของท่านหรือยังล่ะนี่คือพระพี่เลี้ยงที่อยู่บนโลกนี่คือพระพี่เลี้ยงที่ช่วยเหลือท่านเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นอนุตตรธรรมเป็นความจริงที่ถ้าไม่ใช่พระเจ้าหรือพระผู้สร้างใครจะรู้ครับจิตวิญญาณก็ออกมาโผล่บอกจิตหยาบท่านไม่ได้เรานี่แหละกำลังเฉลยให้ท่านฟังเข้าใจนะมันแสดงว่าที่อยู่ข้างในตัวท่านเนี่ยมีทั้งจิตวิญญาณคือตัวท่านเองที่เป็นแก่นแท้กับพี่เพลียเดียนคือแม่นมโลภโกรธหลงตรงนี้นึกออกและถ้าท่านเนี่ยสั่นสะเทือนแรงกว่านั้นไม่ใช่แค่ความโลภความโกรธความงมงายลุ่มหลงแต่ท่านสั่นสะเทือนเป็นความอาฆาตพยาบาทตามลูกศรที่พุ่งสวนกันไปสลับกันมาเนี่ยท่านเห็นไหมอาฆาตพยาบาทลูกศรมันจะเข้าไปถึงจิตวิญญาณของท่านเนี่ยมันจะไม่ไปแค่ไข่ขาวอาฆาตพยาบาทมันจะทะลุไปถึงไข่แดงไปถึงตัวตนแก่นแท้ของท่านมันถ้าใครทำผิดบาปต่อตัวท่านแล้วท่านเกิดความอาฆาตพยาบาทขึ้นมาเมื่อไหร่อาฆาตกูจะต้องแก้แค้นกูต้องเอาคืนนี่แหละแล้วโกรธไม่หายโกรธโกรธร้อยปีอย่ามาดีร้อยชาติอาฆาตพยาบาทท่านเห็นลูกศรไหมนี่คืออนุตตรธรรมเราสร้างมายาขึ้นมาเพื่อจะให้ท่านได้รับรู้และจำติดตาไว้ว่าท่านต้องให้อภัยแก่คนที่ไม่สมควรให้อภัยให้ได้ถ้าท่านให้อภัยไม่ได้ความอาฆาตพยาบาทมันจะเกิดขึ้นเพราะท่านโกรธมากมันจะตกผลึกลงไปที่จิตวิญญาณของท่านผ่านเมื่อครับผ่านพี่เพลียเนี่ยแม่นมก็ช่วยอะไรท่านไม่ได้ทั้งหมดที่เราพูดเนี่ยมันคือเห็นไหมครับถ้าไม่ฟังเราจะรู้ในเรื่องเหล่านี้ไหมถ้าจะเถียงเราไหมว่าเราพูดไม่จริงเถียงเราไหมว่าจะพูดไม่ถูกฟังต่อครับเรามีหลักการมีเหตุผลให้ท่านชมอย่าเพิ่งเลิกอย่าเพิ่งหลับไม่หลับนะ311ท่านใน YouTube กับ264ท่านใน Facebook เราอยากเห็นตัวเลขมันเพิ่มขึ้นทุกเสาร์ทุกเสาร์นะช่วยกันแชร์ช่วยกันแนะนำผู้คนนะเพราะนับวันสิ่งที่พระบิดาทรงเมตตาให้หลักสูตรให้บทเรียนกับมนุษย์โลกมาเนี่ยเข้มข้นขึ้นทุกวันท่านนึกไม่ถึงเลยว่าโอ้เรื่องแบบนี้ทำไมเราไม่รู้เฮ้ยถ้าเราไม่รู้เราเดือดร้อนแง่ๆมีหน้าล่ะกูถึงมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณช้าหรือก้าวหน้าไม่ได้ก็เพราะไม่รู้ความจริงระดับอนุตตรธรรมได้ยิ่งเห็น Facebook ของวิสุทธิปัญญาเป็นเหมือนอาหารว่างว่างเมื่อไหร่กูค่อยเข้ามาดูเนี่ยวันเสาร์มีการสื่อถ้ากูมีเรื่องทางโลกที่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่กูอยากจะไปรีแลกซ์อะไรต่างๆกูไม่เข้ามาฟังก็ได้นะสดๆกูไม่ดูย้อนหลังทีหลังก็ได้หรือมาศึกษาเรียนรู้แล้วแต่ก็ยังอยากรู้อยากเห็นไอ้เรื่องต่ำๆเรื่องที่ไม่ได้เกิดประโยชน์กับจิตวิญญาณของตัวเองเลยเพราะว่าเวลาในการที่จะใช้ชีวิตบนโลกก็จะให้เข้าถึงมรรคผลสูงสุดสำหรับการหลุดพ้นมันเหลือน้อยก็ยังเอาเวลาไปเที่ยวศึกษาเรียนรู้เรื่องรวยเรื่องสวยเรื่องอื่นๆทั้งที่บางทีความรวยที่เป็นต้นทุนท่านไม่ได้เอาติดตัวมามากมายอะไรเลยแต่ชาตินี้เห็นคนอื่นเขารวยเลยอยากรวยเขาบ้างมันฝืนกรรมไม่ได้หรอกพี่น้องครับทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดบุญกรรมของเราชาติที่แล้วทำมาไว้อย่างไร
มันก็จะได้อย่างนั้นทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดทำอย่างมีสติและทำด้วยจิตสำนึกที่ถูกต้องตามที่เราพูดเมื่อกี้โอเคไหมนี่คืออนุตตรธรรมอย่าสั่นสะเทือนด้วยความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทเพราะว่าอำนาจด้านลบนี้มันจะเข้าไปกระทบจิตวิญญาณของท่านโดยตรงมันจะทำให้จิตวิญญาณของท่านเกิดอาการป่วยหนักขั้นโคม่าป่วยหนักรักษายากหรือง่ายพี่น้องครับรักษายากใช่ไหมถ้าอาการสาหัสรักษายากเป็นตายเท่ากันอยู่ที่หมอเก่งหรือไม่เก่งถูกไหมผู้ที่จะรักษาจิตวิญญาณเวลาโคม่าหรือเวลาป่วยเนี่ยก็คือโยมบาลในนรกผู้เชี่ยวชาญในการรักษาจิตวิญญาณที่ป่วยแต่เราจะบอกความลับให้ถ้าป่วยขั้นโคม่าคือเกิดเป็นจิตวิญญาณอาฆาตพยาบาทอย่างนี้เขาเรียกว่าหมอไม่รับโยมบาลในนรกไม่รับครับรักษาแค่โรคโกรธหลงได้ครับป่วยด้วยโรคโกรธหลงงมงายพวกนี้รักษาได้หายได้ครับแล้วส่งให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้แต่เมื่อโรคโกรธหลงรักษาหายเพราะจิตวิญญาณเสียสมดุลแต่อาฆาตพยาบาทมันทะลุผ่านแม่นมหรือพีเรเดียนไปถึงจิตวิญญาณแล้วท่านก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยอาการสาหัสของจิตวิญญาณทีนี้แหละยุ่งเลยคันนี้ไม่มีใครช่วยได้เพราะจิตวิญญาณอาฆาตพยาบาทเห็นไหมข่าวออกมาทุกวันฆ่ากันตายมีข่าวที่ฆ่ากันตายเกิดขึ้นเยอะแยะบางทีเกิดขึ้นจากเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นคนที่รักกันด้วยเป็นคนใกล้ชิดกันด้วยใช่ไหมที่สุราษฎร์เมื่อวานเนี้ยคืนนี้ก็มีข่าวใช่ไหมเกิดลูกชายเจ้าของฟาร์มเลี้ยงหมูเป็นผู้ใหญ่แล้วนะไม่พอใจคนงานที่เป็นลูกจ้างของพ่อแม่ที่มาช่วยเลี้ยงหมูผัวเมียแล้วก็ลูกเป็นคนต่างประเทศด้วยอ้างว่าไม่พอใจที่ไอ้ผู้ชายอ่ะที่เป็นลูกจ้างอ่ะมากล่าวหาว่าตัวเองเนี่ยนะไปเป็นชู้หรือแอบไปชอบเมียของมันอ้างอย่างนี้นะถึงขนาดเอามีดอิโต้มีดสปาร์ตาคมกริบไปฟันเขาตายทั้ง3คนทั้งที่เป็นคนที่สำคัญกับพ่อแม่เพราะว่าช่วยดูหมูเลี้ยงดูมาหลายปีแล้วทำให้หมูเนี่ยอ้วนท้วนขายดีว่างั้นแต่ว่าก็ทำบาปนะถ้าตัวเองฆ่าพวกนี้ตายแล้วพ่อแม่ตัวเองก็เดือดร้อนไม่รู้จะหาใครมาเลี้ยงหมูตัวเองมีปัญญาเลี้ยงหรือเปล่าก็ไม่รู้ท่านรู้ไหมครับเพราะดื่มเหล้าเพราะเมาและขาดสติพอเมาและขาดสติปั๊บเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมถึงแม้ขนาดอยู่ต่างประเทศเห็นไหมเป็นเจ้ากรรมนายเวรเกี่ยวกรรมกันมาก็เรื่องชู้สาวนี่แหละในอดีตชาติรวมทั้งลูกที่อายุ4ขวบด้วยนะก็เกี่ยวกรรมเกี่ยวเวรกันมาจากอดีตชาติมาอยู่ใกล้กันนะแล้วก็ไปนั่งดื่มเหล้ากันตอนบ่าย3โมงประมาณนั้นแดดกำลังร่มลมกำลังจะตกแล้วพอขาดสติปั๊บเนี่ยยังไงกันไม่รู้ครับโกรธมากครับก็วิ่งไปที่บ้านพักตัวเองไปคว้ามีดคมๆมาเอามาฟันมาไล่ฟันสามคนเนี่ยถึงแก่ตายอ่ะแขนขาดเพราะมีดมันคมมากตายพอได้สติขึ้นมาปั๊บก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันนะดูท่าทางหน้าตากูไม่น่าไปฆ่ามันเลยนะแต่ทำไมตอนนั้นทำไมฆ่าอย่างโหดเหี้ยมได้เพราะอะไรเพราะจิตวิญญาณเนี่ยอาฆาตพยาบาทป่วยสาหัสแล้วนรกไม่รับก็ส่งกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะโลภโกรธหลงเนี่ยแก้ไขให้หมดแล้วเห็นไหมดูเหมือนจะเป็นคนดีแล้วซึ่งจิตวิญญาณอาฆาตนี่ก็จะเก็บเอาไว้ข้างในเราจะรู้ไหมเมียเราผัวเราลูกเราเจ้านายเราลูกจ้างเราใครกันนะที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของกันและกันที่มีความอาฆาตพยาบาทโกรธแค้นติดมากับจิตวิญญาณเพราะนรกไม่รับมันพอราขาดสติปั๊บขึ้นมาจิตวิญญาณก็จะออกมาทำหน้าที่แทนการทำหน้าที่แทนของจิตวิญญาณที่ต้องการที่จะทำคือแก้แค้นเป็นการชำระต้องการแก้แค้นเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจอย่าไปถามทำไมแม่งใจร้ายไม่ไส้ละกรรมขนาดนี้ทำไมโหดร้ายอย่างนี้นี่ไงฮะที่พระศาสดาแต่ละพระองค์สอนให้รักกันพระศาสดาแต่ละพระองค์สอนให้อโหสิกรรมต่อกันทั้งให้อโหสิและขออโหสิและที่สำคัญก็คืออย่าขาดสติและอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตที่อย่าผิดพลาดกับคนอื่นและทำให้เขาอาฆาตโกรธแค้นแต่ละคนเนี่ยการที่จะยอมรับยอมรักยอมร่วมยอมให้อภัยอโหสิมันไม่ใช่ง่ายๆนะสำหรับบางคนโกรธร้อยปียังมาดีร้อยชาติท่านกลัวไหมข่าวทุกวันเนี่ยสังเกตไหมนะบางทีแค่มองหน้ากันเท่านั้นอ่ะ
ขับรถนะแล้วมองหน้ากันหน่อยเดียวอ่ะมันเอารถมาขวางแล้วทุบรถแล้วก็ทำร้ายกันกระทืบกันจนโคม่าหรือจนถึงตายทั้งที่ไม่มีอะไรเลยบอกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอ้างว่าทำร้ายคนผิดบางทีไอ้คนทำมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันทำไปเพราะอะไรทำเพราะขาดสติคือดื่มเหล้าแล้วก็เมาเกิดจากเหล้าทั้งนั้นนะสุราเมาเป็นระยะเวรละทีนี้ทำลายสตินะเขาไม่ให้ดื่มเพราะว่ามันทำลายสติพอทำลายสติคือขาดสติปั๊บถ้าจิตวิญญาณของไอ้ผู้ขาดสตินะดันทะลึ่งมีศัตรูคู่อาฆาตแค้นอยู่ใกล้ตัวมาเกิดเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกน้องเป็นเจ้านายหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือคนข้างบ้านมันก็จะโผล่ออกมาเมื่อขาดสติแล้วจะมาแสดงบทบาทในการใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมนั้นเที่ยวไล่ทำร้ายไล่ฆ่าไล่โจมตีคนที่เป็นคู่แค้นคู่อาฆาตพยาบาทของตนทันทีครับนี่คือสิ่งที่ท่านต้องจำไว้กฎแห่งกรรมสอนให้รู้แบบนั้นเพื่อให้รักกันเพื่อให้ทำดีต่อกันอโหสิให้กันอะไรแบบนี้กฎแห่งกรรมจะสอนถ้าไม่อโหสิปั๊บเนี่ยจิตวิญญาณป่วยแน่นอนครับรอวันถูกระเบิดทิ้งอย่างเดียวครับเพราะรักษาไม่ได้ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์จิตหยาบจะต้องช่วยเหลือจิตวิญญาณไม่ให้มันออกมาสั่นสะเทือนแล้วฆ่าใครจิตหยาบจะต้องมีสติเอาไว้ตลอดเวลาอย่าเป็นทาสของการยั่วยุโดยเด็ดขาดหรืออย่าไปยั่วยุให้ใครก็แล้วแต่ที่อยู่รอบข้างของท่านมันเสียสมดุลหรือมันขาดสติโดยเด็ดขาดเราฝากไว้เท่านี้นะครับประการที่4พี่น้องครับกฎแห่งกรรมช่วยสอนให้จิตหยาบรู้ว่าถ้าทำให้จิตวิญญาณป่วยต้องไปบำบัดในนรกจะต้องไปบำบัดในนรกนะที่ตะกี้เราก็พูดนำไปแล้ว ดูจิตวิญญาณที่ป่วยนะจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นโลภโกรธก็ดูทุกสอนถ้าไปลงนรกแล้วมันจะมีกุศโลบายที่จะช่วยบำบัดรักษาเยียวยาจิตวิญญาณที่มีสันดานโลภโกรธหลงเนี่ยติดไปจากจิตหยาบเนี่ยตอนตายแล้วนะติดไปจากจิตหยาบเอาไปชำระที่นรกได้นอกจากโลภโกรธหลงแล้วก็ยังมีพวกอารมณ์วิญญาณพวกอวิชชาอุปทานทั้งหลายที่มรรคบาเนี่ยพาติดตัวไปด้วยเพราะมันบันทึกความทรงจำเอาไว้ตรงนั้นพอไปลงไปในนรกอะไรที่โยมบาลเขาเชี่ยวชาญในการกำจัดให้ได้เขาก็จะกำจัดให้โดยเฉพาะแรงสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณที่มันตกต่ำเนื่องจากจิตหยาบทำให้มันตกต่ำพาต่ำนะก็จะถูกกระชากแรงสั่นสะเทือนกระตุกแรงสั่นสะเทือนให้มันยกระดับสูงขึ้น เมื่อมันสูงขึ้นปั๊บความโลภความโกรธความหลงความงมงายมันก็จะหายไปถูกต้องไหมครับอย่างเช่นนิสัยไม่ดีสันดานไม่ดีตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเผลอไม่ได้เป็นหยิบฉวยลักขโมยของคนอื่นจนเป็นนิสัยจนติดเป็นสันดานตอนเป็นมนุษย์นะนี่เรายกตัวอย่างให้ฟังพอไปตกนรกเนี่ยโยมบาลก็จะมีกุศโลบายในการที่จะดัดสันดานคลื่นความถี่ของจิตที่ขี้เอาขี้หยิบขี้ฉวยขี้ลักขี้ขโมยเนี่ยวิธีการคืออะไรไหมอย่างแรกให้ดูหนังที่เป็นการบันทึกภาพตอนที่ตัวเองเป็นมนุษย์แล้วเผลอไม่ได้ชอบใช้มือหยิบฉวยของคนอื่นมาเป็นของตัวทำท่าเลิกลักเลิกลักดูแลอะไรเงี้ยแล้วก็ไปหยิบนะแล้วโยมบาลก็จะถามว่าภาพที่เห็นเนี่ยยอมรับไหมว่าตัวเองเป็นผู้กระทำซึ่งคนจิตวิญญาณอื่นๆก็นั่งดูอยู่ด้วยนะเป็นการฉายเพื่อประจานด้วยนะอายไหมถ้าเราเป็นคนทำบางทีตอนเป็นมนุษย์เราเป็นคนชอบตอแหลไม่ค่อยยอมรับความจริงก็จะติดนิสัยไปตับเจียกกับจิตวิญญาณพอเวลาไปลงนรกปั๊บโยมบาลถามมันจะตอบว่าอะไรไหมเปล่าไม่ใช่หนูไม่ใช่ผมไม่ได้ทำหนูไม่ได้ทำเปล่าเขาก็จะฉายหนังวนไปวนมาให้ดูอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วถึงตอนหนึ่งถึงจุดหนึ่งถ้าท่านลักขโมยจนเป็นกิจวัตรสิ่งที่โยมบาลซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดัดสันดานของจิตวิญญาณที่หลงมิติอันเกิดจากจิตหยาบเหลวไหลในภพชาติก่อนที่จะตายมานะเขาก็จะใช้ตะปูมาตอกที่นิ้วมือเนี่ยตอกที่เล็บเนี่ยทีละนิ้วตอกเพราะตะกี้มันปฏิเสธว่าไม่ใช่ไม่จริงใช่ไหมตอกให้เจ็บเลยเพราะขโมยด้วยมือถูกไหมลักเขาด้วยมือใช่ไหมตอกทีละเล็บทีละนิ้วท่านเชื่อไหมตอกทีละนิ้วเพื่อให้มีสติและสำนึกได้ถ้ายังสำนึกไม่ได้ว่าตัวเองใช้มือไปทำผิดบาปอะไรมาเขาจะไม่บอกนะเขาจะทำให้แล้วให้สำนึกได้เอง
คำว่าสำนึกได้เองให้นึกได้เองสำนึกผิดด้วยจิตหยาบตอนเป็นมนุษย์สำนึกบาปด้วยจิตวิญญาณนั่นคือในนรกครับเรายกตัวอย่างให้ท่านฟังเราไม่เชี่ยวชาญนรกหรอกพระบิดาพาเราไปทัวร์นรกก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราหลับตาเลยเราไม่มองเลยเพราะเรากลัวเนี่ยเรากลัวแต่ก็พอแอบรู้แอบเห็นบ้างตอกเล็บตอกจนครบ10นิ้วแล้วก็เจ็บปวดทนความเจ็บปวดไม่ไหวก็ตายพอตายไปก็มีลมพัดมาก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ก็ให้ทุกทรมานแบบเดิมอีกจนกว่าจะสำนึกได้ว่าหนูไม่ทำแล้วหนูยอมรับความจริงนะเพราะใครที่ตอนเป็นมนุษย์นะครับชอบโกหกตอแหลจนเคยปากเวลาตกนรกแล้วจะสวยมากเพราะมันจะติดนิสัยเพียงแค่ยอมรับความจริงว่าหนูทำเองค่ะหนูสำนึกผิดบาปแล้วอาจจะโดนตอกเล็บแค่10นิ้วรอบเดียวหรืออาจจะตอกแค่เล็บเดียวแล้วเราสำนึกด้วยจิตจริงๆนะจิตวิญญาณจริงๆเพราะมันโกหกกันไม่ได้ใช่ไหมนี่คือกุศโลบายที่เขาไปปฏิบัติกันในนรกนะเราจะไม่เล่าเรื่องอื่นให้ฟังนะเพราะคนอื่นเขารู้ดีกว่าเรานะเรื่องลงนรกแล้วไปเจออะไรเรารู้ว่าขึ้นมาจากนรกแล้วจะเจออะไรเพราะเราคุยกับมนุษย์เราไม่ได้พูดกับจิตวิญญาณที่อยู่ในนรกนะเราคุยกับมนุษย์นะเราก็เลยต้องพูดเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับมนุษย์ให้ท่านฟังทั้งหมดเนี่ยก็คือทั้งหมดเนี่ยนะมันถ้าเป็นโลภะโทสะโมหะป่วยแล้วไปรักษาในนรกได้ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคือท่านโยมบาลท่านมีกุศโลบายหรือวิธีการที่จะดัดสันดานจิตวิญญาณที่หลงมิติเพราะจิตหยาบของตัวเองเป็นเหตุก่อนตายอ่ะท่านโยมบาลมีความสามารถพี่ๆน้องๆครับการปฏิบัติเพื่อการบำบัดรักษาจิตวิญญาณผู้ป่วยในนรกนั้นน่ะมันมีองค์ประกอบอะไรที่ท่านต้องรู้บ้างมันเป็นอนุตตรธรรมเพราะไม่งั้นท่านรู้เองไม่ได้อยู่แล้วขนาดไปลงนรกแล้วกลับมาเกิดใหม่ท่านยังจำมันไม่ได้เลยถูกไหมล่ะนะเพราะจิตหยาบเพราะท่านไม่ได้ไปลงนรกนะท่านยังจำไม่ได้ไงแต่จิตวิญญาณกับแม่นมคือพี่พลีเดียนเนี่ยได้รับความทุกข์ทรมานเจ็บปวดกว่าจะมีสติทางวิญญาณกว่าจะมีสำนึกได้เขาผ่านมาแล้วนะเขากลัวมากเลยในการดำเนินชีวิตประจำวันของจิตหยาบในแต่ละภพชาติกลัวว่าจิตหยาบทำเหลวไหลทั้งพี่พลีเดียนแม่นมนะและจิตวิญญาณท่านจะเดือดร้อนต้องไปลงนรกอ่ะต้องทุกข์ทรมานอ่ะทั้งที่จิตหยาบมันไม่ได้ไปด้วยทั้งที่เป็นผู้กระทำนะอ้าวโยมทูตจะเป็นผู้นำพาส่งลงนรกเมื่อกับโรงพยาบาลอ่ะเวลาท่านป่วยก็จะมีรถพยาบาลมารับอ่ะเจ้าหน้าที่เวรเปลจะมากับรถด้วยก็คือโยมทูตอ่ะเวรเปลก็คือโยมทูตก็คือเป็นผู้รับใช้ของพญายมเป็นผู้รับใช้ของแพทย์ในโรงพยาบาลเขาใช้วานให้คนขับรถและคนเปลนะเอามารับไปส่งโรงพยาบาลเพื่อบำบัดรักษานั่นเองนรกก็คือโรงพยาบาลของจิตวิญญาณโอเคไหม 2. โยมบาลคือคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการที่จะบำบัดรักษาเยียวยาจิตวิญญาณที่หลงมิติเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญนะแต่เกี้ยตอกเล็บนี่ก็คือกุศโลบายอย่างนึงที่ท่านโยมบาลนะแพทย์กลุ่มนี้มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคเผลอหยิบขี้รักขี้ขโมยโอเคไหมครับเอาแค่อันเดียวพอไม่ต้องเอามากนะโยมบาลประการที่3มีวิธีกระชากจิตสำนึกเฉพาะโรคก็แปลว่าป่วยด้วยเวรกรรมอะไรป่วยด้วยการทำสิ่งใดไว้โยมบาลเนี่ยก็แต่ละขุมของนรกอ่ะเขาก็จะมีกุศโลบายหรือมีวิธีการที่จะกระชากจิตสำนึกเช่นถ้าเป็นคนทักไม่ได้เขาก็จะกระตุ้นด้วยกุศโลบายอะไรก็ได้ที่จะกระชากจิตวิญญาณนั้นให้ยกระดับแรงสั่นสะเทือนขึ้นมาเป็นความรักให้ได้เราบอกแล้วไงถ้าเป็นอาฆาตพยาบาทนี่เขาช่วยไม่ได้เพราะไม่มีกุศโลบายอะไรจะช่วยได้เพราะมันเสียสูญไปหมดแล้วชำรุดและจิตวิญญาณนั้นน่ะมีวิธีกระชากจิตสำนึกเฉพาะโรคนะอย่างที่4ก็คือจิตวิญญาณของใครก็ตามที่ป่วยแล้วไปลงนรกจิตวิญญาณนั้นจะต้องได้รับการปฐมพยาบาลอาการเบื้องต้นก่อนถ้าพูดอย่างนี้ท่านไม่เข้าใจแน่เราก็จะบอกให้ท่านฟังว่าทำกรรมไว้ร้อยอย่างทำผิดบาปไว้ร้อยอย่างจะมีการจัด priority คือเรียงลำดับความหนักเบาของกรรมเอาไว้กรรมเบาๆกรรมเล็กๆจะถูกนำไปแก้ไขหรือไปชำระก่อนก็แปลว่าจะตกนรกขุมตื้นๆก่อนไอ้ขุมลึกๆที่ต่ำลงไปคือกรรมที่ทำหนักขึ้นเรื่อยๆมันจะค่อยๆลงไปต่ำไปเรื่อยๆลงต่ำไปเรื่อยๆเข้าใจไหมนั่นแปลว่าจะปฐมพยาบาลอาการที่ป่วยน้อยๆก่อน
ไอ้ป่วยหนักเนี่ยนะอยู่ในจิตวิญญาณด้วยกันเนี่ยจะรักษาทีหลังมันแสดงว่าก่อนจะกลับขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งหนึ่งนั้นจิตวิญญาณของแต่ละคนเนี่ยก็จะอยู่นรกในหลุมที่ลึกที่สุดหรือต่ำสุดเท่าที่ตัวเองทำเวรทำกรรมทำบาปเอาไว้บางคนลงไปเพลินๆเลยขุมที่13ไปอีกครับอย่างนั้นเขาเรียกว่าตกนรกหมกไหม้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดกลับขึ้นมาอีกแล้วครับพี่น้องครับถ้าเลยขุมที่13แล้วถามว่าขุมที่13เนี่ยใครอยู่คนที่อวดอุตริสอนธรรมะและสอนผิดๆทำให้คนหลงผิดแล้วเชื่อตามทำตัวเป็นเจ้าลัทธิที่หลอกลวงคนอื่นทั้งที่หลอกลวงโดยไม่ได้เจตนาเพราะตัวเองโง่หรือหลอกลวงเพราะเจตนามีกิเลสตัณหาแอบแฝงหรือมีมิจฉาทิฐิบางสิ่งแอบแฝงไอ้เนี่ยตายไปแล้วเนี่ยในชาตินี้ลงหลุมที่13แน่นอนก็แปลว่าถ้าเลย13ไปเนี่ยไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแค่ลง13นี่ก็เกิดใหม่ก็ยากแล้วนะสอนธรรมะแล้วผิดบาปเนี่ยส่วนมากในนรกขุมเนี่ยจะมีผู้ที่มีผ้าเหลืองคือเป็นพระสงฆ์เนี่ยอยู่ในขุมเนี่ยเยอะมากพระพุทธองค์เคยสอนไว้นะถ้าตัวเองยังเข้าใจไม่ได้ยังเข้าถึงไม่เป็นอย่าสอนนะถ้าสอนโดยที่ตัวเองก็ยังเข้าถึงไม่ได้และยังเข้าใจไม่เป็นเนี่ยแสดงว่าตัวเองกำลังอวดอุตริมนุสธรรมผิดบาปพระพุทธองค์ก็สอนไว้ครับแต่ทุกวันนี้นะโดยเฉพาะเรื่องนิพพานแม่สอนกันขวักไขว้เลยทั้งที่ตัวเองก็ถือกฎเกณฑ์กติกาถือวินัยของพระศาสดาเอาไว้ตัวเองยังนิพพานไม่ได้เลยมาเที่ยวสอนเรื่องนิพพานเฉยเลยเห็นไหมนักบวชบางรูปในอดีตชาติพยายามศึกษาธรรมะค้นคว้าจนทั้งนะมีความรู้มีตบะมีฌานมีญาณแก่กล้ามากก็เลยพยายามนะที่อยากจะเอาความรู้เรื่องนิพพานเพราะคิดว่านิพพานนี่คือความรู้ขั้นสูงสุดของตัวเองแล้วเนี่ยจะพยายามออกมาเผยแพร่แต่ปรากฏติดคำสอนคำสั่งของพระพุทธองค์เอาไว้ว่าถ้าตัวเองยังถึงนิพพานไม่ได้ห้ามสอนห้ามกล่าวห้ามพูดเด็ดขาดถ้าเป็นนักบวชตอนนั้นเป็นนักบวชแล้วอ่ะทำไงได้เพราะนั้นเลยตั้งจิตอธิษฐานว่าชาติหน้าถ้ากูมาเกิดใหม่กูจะไม่เป็นนักบวชแต่เนื่องจากตอนเป็นนักบวชเป็นคนมีวินัยเป็นคนสมถะค่อยๆก้าวเดินเหาะย่างเหมือนนางงามอ่ะมันนั่นคือการเลือกเพศโดยที่ไม่รู้ตัวพอมาเกิดใหม่ในชาตินี้ครับกลายเป็นสตรีเพศที่จู่ๆมีความรอบรู้เรื่องธรรมะมากมายเพราะรู้ธรรมะมากกว่าพระหรือนักบวชในยุคนี้ซะอีกแล้วเวลามากล่าวธรรมะก็สอนเรื่องนิพพานสอนเรื่องการดับอัตตาดับตัวตนสอนธรรมะอย่างละเอียดยิบแต่โทษทีสอนผิดเพราะเข้าใจผิดฟังคำสอนแล้วเข้าใจยากเข้าใจฟังแล้วเวียนหัวไม่รู้พูดอะไรแต่พูดเหมือนผู้รอบรู้อ่ะพูดเหมือนเอาธาตุไฟเข้าแทรกอ่ะบางทีมาเทศเป็นผู้หญิงนะมาสอนพระแล้วมาตำหนิพระมาก้าวล่วงพระจนทั้งวงการพระกระเจิงมาหลายปีแล้วนะเพราะว่าบางคนเนี่ยเคยเป็นเจ้ากูที่ฝึกมาเยอะศึกษามาแย่จนหลงตัวเองว่าตัวเองเจ๋งตัวเองเก่งแต่พอตายแล้วนิพพานไม่ได้ไม่ได้จริงหลุดพ้นไม่ได้แต่ในว่าที่พิสูจน์ว่าที่ตัวเองรู้ว่ามันไม่ถูกแต่กลับมาเกิดชาตินี้ไม่รู้อะไรมีอารมณ์ที่จะสอนธรรมะและเป็นผู้หญิงไงเราก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมเป็นอย่างนั้นก็มันคือกฎแห่งกรรมเห็นไหมฮะคือกฎแห่งกรรมดีๆนี่เองไม่ใช่อะไรพี่น้องครับนะทั้งหมด4ประการเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในนรกเมื่อจิตวิญญาณป่วยต้องถูกส่งนรกพี่น้องครับจิตวิญญาณเนี่ยที่ป่วยอาการสาหัสหรืออาการโคม่าเนี่ยก็คือจิตวิญญาณอยากเหลวไหลสั่นสะเทือนเป็นความอาฆาตพยาบาททะลุผ่านเมคบาทะลุผ่านแม่นมคือพรีเอเดียนป้องกันไว้ไม่ไหวไปจนถึงจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในนี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงเป็นห่วงมากๆเพราะมันอาฆาตนี่มันเป็นการสั่นสะเทือนทางจิตที่รุนแรงมากรุนแรงเกินกว่าเพลียเดียนของท่านเนี่ยจะต้านทานได้ไหวจำไว้ครับคนที่อาฆาตพยาบาทนรกไม่รับนรกจะไม่รับเพราะฉะนั้นพระศาสดาของท่านจึงสอนใช่ไหมให้รู้จักอโหสิกรรมและขออโหสิกรรมแต่ต้องอโหสิกรรมตอนไหนตอนที่เป็นมนุษย์อยู่ด้วยกันไม่ใช่
ว่ามาเที่ยวนั่งขออโหสิกรรมกับคนที่ท่านจำไม่ได้แล้วว่าใครก็ไม่รู้ที่กูทำให้มันอาฆาตพยาบาทหรือใครก็ไม่รู้ที่กูอาฆาตพยาบาทมันยากมากนะถ้าเราไม่สามารถใช้จิตเราระบุตัวตนว่าคนคนนั้นคือใครได้ถ้าเราไม่รู้ว่าโจทย์เราคือใครเราไม่รู้ว่าจำเลยคือใครเราจะปฏิบัติได้ถูกต้องได้อย่างไรครับเพราะฉะนั้นตอนเป็นมนุษย์เนี่ยต้องมีมหาสติต้องรู้ว่าขณะนี้เรากำลังทำก้าวล่วงใครตอนนี้ใครกำลังก้าวล่วงเราเราจะได้อโหสิได้ถ้าเราก้าวล่วงใครเรารีบอโหสิแล้วยุติการกระทำของเราซะมันก็จบจิตวิญญาณเราก็จะได้ไม่ป่วยถึงขั้นโคม่าโอเคไหมประการที่5กฎแห่งกรรมมีประโยชน์อย่างไรครับโดยต้องการให้จิตหยาบได้เรียนรู้ว่าจิตวิญญาณเนี่ยจะต้องถือกรรมมาเกิดในภพชาติใหม่แล้วจิตหยาบในภพชาติใหม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจิตหยาบในชาติที่แล้วจะต้องยอมรับในชะตาชีวิตหรือในชะตากรรมต่างๆที่จิตวิญญาณถือมาด้วยนี่คือสิ่งที่จิตหยาบต้องเรียนรู้ครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับกรรมของจิตวิญญาณท่านเห็นไหมเมคบาพรีเดียนแล้วก็จิตวิญญาณกรรมที่จิตวิญญาณจะต้องถือติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละภพชาตินั้นจะมีอยู่หลายอย่างครับอย่างแรกคือพันธสัญญา6พันธสัญญา6เนี่ยเป็นภารกิจของจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้าที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์ว่าตนเองสัญญากับพระองค์ว่าจะต้องทำให้สำเร็จใน6ประการนี้ถ้าท่านต้องการที่จะทราบว่าพันธสัญญา6คืออะไรบ้างย้อนกลับไปทำไปฟังของเก่าหรือไปคลิกคำว่าพันธสัญญา6ใน Google นะครับหรือคลิกคำว่าจิตจักรวาลแล้วติดแฮชแท็กว่าพันธสัญญา6เดี๋ยวท่านจะรู้เองว่า6ข้อนี่คืออะไรบ้าง1นะถือมาพันธสัญญา6อย่างที่2เพื่อต้องการให้จิตวิญญาณรู้ว่าไม่ใช่รู้ให้จิตหยาบนะรู้ว่าที่จิตวิญญาณถือมาเกิดในภพชาติใหม่หลังจากไปนรกมาแล้วนะจะมีชะตาชีวิตติดมาด้วยชะตาชีวิตก็คือบทละครในภพชาติแรกจิตวิญญาณจะเขียนบทละครร่วมกันกับจิตวิญญาณอีก3 4 2 3รูปธรรมเพื่อวางแผนว่าจะมาเล่นละครกันตอนเป็นมนุษย์บนโลกว่าใครจะยื่นเงื่อนไขอะไรให้กับใครใครจะแสดงบทละครแบบไหนกับใครทั้งบทดีและบทร้ายจะมีการเขียนไว้ล่วงหน้าก่อนเพื่อที่จะให้มาเรียนรู้ที่จะสร้างสังคมร่วมกันแล้วสั่นสะเทือนเป็นความรักให้แก่กันและกันเพื่อจะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณให้สำเร็จตั้งแต่ภพชาติแรกที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่คือชะตาชีวิตแปลว่าบทละครที่วางแผนเขียนกันมาอย่างที่3คือชะตากรรมชะตากรรมก็คือสิ่งที่จิตหยาบกระทำผิดพลาดให้จิตวิญญาณต้องรับผิดชอบหลังจากที่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์ตั้งแต่ภพชาติแรกแล้วชะตากรรมนั้นเกิดจากการที่จิตหยาบตัดสินใจผิดพลาดเกิดจากการที่จิตหยาบสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่เป็นโลภะโทสะโมหะมันก็จะเกิดเป็นการชะตากรรมนึกลบคิดลบพูดลบทำลบเกิดเป็นชะตากรรมเกิดขึ้นที่จะต้องถือกลับมาเกิดใหม่เพื่อจะมาเรียนรู้ที่จะแก้ไขมันซะให้ถูกต้องอะไรทำนองนั้นประการที่4คือเวรกรรมเวรกรรมก็คือการที่เมื่อท่านสั่นสะเทือนเป็นการแสดงออกหรือกระทำต่อกันตามบททดสอบหรือตามบทเรียนที่ต่างต้องการจะต้องเรียนรู้กันและจะต้องมีคำตอบเดียวคือต้องรักกันได้ให้อภัยกันให้เป็นอะไรทำนองนี้แต่ปรากฏว่าเกิดมีความโกรธเกลียดแค้นอาฆาตพยาบาทกันก็กลายเป็นเวรกรรมเป็นเวรกรรมก็แปลว่าเป็นสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งผู้กระทำและผู้ถูกกระทำเป็นกรรมที่เป็นเวรเป็นเวรก็แปลว่าถึงวาระเมื่อไหร่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันมาแก้ไขใหม่หรือมาแก้แค้นอะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไปตามจริตสันดานของคนคนนั้นประการที่5คือเอาอายุไขมาด้วยเพราะว่าผู้ที่สอบตกบททดสอบและบทเรียนโลกตามชะตาชีวิตชะตากรรมอะไรต่างๆหรือมีเวรกรรมอะไรเนี่ยจิตวิญญาณเวลามาเกิดใหม่เนี่ยมันต้องการการเกิดใหม่ต้องการมีสังสารวัฏมากจึงต้องแบ่งปันเฉลี่ยอายุไขของการที่จะได้รับโอกาสมาทำหน้าที่ในการเป็นมนุษย์ในภพชาติแต่ละภพชาตินั้นต้องเฉลี่ยกันไปเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณก็ต้องถืออายุไขมาด้วยว่ามันเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้มีอายุกี่ปีต้องตายการตายเพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นได้มาเกิดส่วนการตายกลับไปนั้นเพื่อไปรักษาจิตวิญญาณตัวเองที่หลงมิติเพราะจิตหยาบมันในเลวไหลในชาตินั้นอะไรแบบนี้ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ทั้งคนมาเกิดใหม่และทั้งคนที่ตายไปท่านคงเข้าใจนะนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องรู้สไลด์แผ่นนี้เป็นข้อสรุปจากที่เรากล่าวเมื่อสักครู่
ว่าถ้าจิตวิญญาณของท่านน่ะต้องมาเกิดใหม่มาเกิดใหม่เพื่ออะไรครับอย่างแรกคือมาเพื่อแก้ตัวแก้ตัวการมาแก้ตัวด้วยการมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อให้โอกาสจิตวิญญาณของท่านได้มาเกิดใหม่เกิดใหม่เพื่อมีจิตญาณกลุ่มใหม่ที่ตัวเองจะต้องแบ่งภาคออกมาให้ทำหน้าที่แทนตัวเองอีกเพื่อหวังว่าจะเป็นจิตหยาบที่ดีกว่าจิตหยาบในชาติที่แล้วนอกจากให้โอกาสมาเกิดใหม่เพื่อให้มีจิตหยาบกลุ่มใหม่ล้างจิตหยาบที่เหลวไหลในชาติที่แล้วทิ้งอย่างนี้เรียกว่าให้มาแก้ตัวอย่างที่สองให้มาแก้ไขแก้ไขก็แปลว่าจะต้องรับผิดชอบในบททดสอบที่สอบตกไว้จึงต้องเรียนซ้ำชั้นก็แปลว่าต้องเอาเหตุการณ์เงื่อนไขสถานการณ์ต่างๆที่สอบตกในชาติที่แล้วถึงแม้จิตหยาบในภพชาติปัจจุบันไม่ได้เป็นผู้กระทำต้องเอารายละเอียดทั้งหมดต้องเอามาเพื่อแก้ไขเรียนใหม่สองในภพชาติใหม่เพื่อยกระดับจิตสำนึกของตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณให้ได้ก็แปลว่าจะต้องรักให้ได้ต้องให้อภัยให้เป็นและต้องไม่ก้าวล่วงใครโดยอ้างเหตุว่ามึงทำร้ายกูก่อนกูเลยมีสิทธิ์จะทำร้ายมึงตอบแทนได้นั่นคือการคิดแบบจิตมนุษย์ต้องมาแก้ตัวต้องมาแก้ไขซึ่งทั้งสองภาพที่เห็นเนี่ยสีส้มกับสีน้ำเงินเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามันมีจิตวิญญาณที่อาฆาตพยาบาทจิตวิญญาณที่ป่วยและโคม่าติดคุณสมบัติติดตัวมาด้วยไม่ใช่แค่มีพี่เพียเดียนรับเอาคลื่นโลภะโทสะโมหะมาหรือรับเอารายละเอียดต่างๆที่ไม่ดีมาอย่างเดียวแต่จิตวิญญาณถือความแค้นมาด้วยเพราะฉะนั้นการพบชาติหลังๆนี่ของจิตวิญญาณเองจึงมีแฝงคุณสมบัติด้านร้ายๆคือมาเพื่อแก้แค้นเอาไว้ข้างในด้วยเพราะฉะนั้นการแก้แค้นการโอกาสของตนเองไว้ทดสอบอยู่ซ้ำซากพบชาติเดียวแก้แค้นแล้วไม่พอมันก็ฝากรอยแค้นให้กับอีกฝ่ายหนึ่งเพราะไปฆ่าเขาตายการแก้แค้นกันก็เวียนกันไปเวียนกันมาไม่รู้จักจบสิ้นพี่ๆน้องๆ นึกภาพออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องรู้ว่าจิตวิญญาณที่ป่วยระดับโคม่าสั่งเตือนเป็นความอาฆาตพยาบาทต่อผู้อื่นอย่างไม่เลิกราเนี่ยแต่ในแกการ์ตูนไหมเวลาท่านโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทใครก็ตามพระพิการจะส่งก็เตือนท่านว่าต้องหยุดมันให้ได้ภายใน3นาทีหยุดการสั่นสะเทือนเป็นความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทอย่างรุนแรงให้ทันภายใน3นาทีต้องเรียกสติคืนให้ได้ภายใน3นาทีไม่งั้นแรงอาฆาตพยาบาทมันจะสั่นสะเทือนทะลุมิติไปจนถึงจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของท่านที่อยู่ข้างในเข้าใจหรือยังครับนี่คืออนุตตรธรรมถ้าไม่รู้ว่าจะไปอโหสิใครขออโหสิใครให้อสิอโหสิใครชีวิตประจำวันเนี่ยให้ทำแบบนี้เวลาท่านโกรธมีโทสะที่รุนแรงเกิดขึ้นปั๊บรีบเตือนสติตัวเองคามดาวให้ได้ภายใน3นาทีมันก็จะตกผลึกไปแค่พี่เพลียเดียนคือแม่นมแม่นมก็สามารถที่จะผลักดันปิดกั้นเอาไว้ไม่ให้สั่นสะเทือนไปถึงจิตวิญญาณของท่านได้ชัดเจนนะทำอย่างนี้นะ3นาทีครับพี่ๆน้องๆทั้งหลายครับนี่คือคำเตือนนะระวังเจ้ากรรมนายเวรวิธีการระวังเจ้ากรรมนายเวรคือจิตวิญญาณที่เป็นคู่แค้นคู่อาฆาตของท่านหรือจิตวิญญาณท่านที่เป็นคู่แค้นคู่อาฆาตวิธีที่ระวังเนี่ยเป็นวิธีเดียวกันเลยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอาฆาตหรือเป็นฝ่ายที่ทำให้เขาอาฆาต1อย่าโลภเพราะความโลภทำให้ท่านขาดสติเช่นท่านอยากได้ของของเขามากอยากได้ของของเขามากแล้วท่านก็เลยไปแย่งหรือไปโกงไปเอาเปรียบเข้ามามันทำให้เขาโกรธมันทำให้เขาโกรธเพราะว่าเขาจะต้องเสียประโยชน์เพราะท่านโลภไปอยากได้ไปอยากเอาของเขามาโดยท่านขาดสติโลภอ่ะแต่เขาจะขาดสติมากกว่าเพราะเขาโลภแล้วเขาหวงแหนมากกว่าท่านจิตหยาบของเขาเป็นคนโลภพอโลภปั๊บนี่คือการขาดสติพอขาดสติคือโกรธมากคนที่ถูกมาแย่งชิงหรือมาเบียดบังหรือมาขโมยมาโกงอะไรแบบนี้เขาก็จะโกรธท่านเนี่ยพอเขาโกรธท่านนั่นแหละถ้าเขาโกรธจัดๆปั๊บจิตวิญญาณของเขาคือคู่อาฆาตของท่านเป็นเจ้ากรรมนายเวรของท่านเขาก็จะโผล่ออกมาฆ่าท่านทำร้ายท่านทันทีโดยขาดสติแล้วท่านก็จะเดือดร้อนนี่มองในมุมตรงข้ามนะในทางกลับกันตัวท่านก็เหมือนกันนะอาจฆ่าเขาได้เหมือนกันเนี่ยถ้าเขามาแย่งชิงของท่านสมบัติของท่านแล้วด้วยความโลภ
และท่านเองก็โลภพอกันหวงแหนไม่ยอมก็ปะฉะดะไม่มีเจ้ากรรมนายเวรที่โกรธแค้นอาฆาตมาเจอกันทั้งสองฝ่ายนะถ้าเจอทั้งสองฝ่ายก็สงครามเลยนะแต่ส่วนมากจะเป็นฝ่ายเดียวไอ้ฝ่ายที่ถูกอาฆาตมาจากชาติที่แล้วจะเป็นฝ่ายเสียชีวิตหรือเสียหายอย่างร้ายแรงหรือสาหัสมากกว่าความโลภนะฮะอย่าโกรธ อย่าลุ่มหลงอย่าลุ่มหลงหรืออย่างมงายอย่ามึนเมาทั้ง4อย่างเนี้ยมันเป็นเหตุต่างๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นโลภะโทสะโมหะคือกิเลสตัณหาอารมณ์ขยะเหล่านี้มันคืออันตรายมากๆที่จะทำให้เจ้ากรรมนายเวรของท่านซึ่งอาจจะเป็นคนที่ท่านรักหรือคนที่รักท่านลุกขึ้นมาฆ่าฟันกับท่านมาเป็นศัตรูกับท่านเพียงแค่ขาดสติชั่ววูบนั่นคืออันตรายใช่ไหมครับนี่ก็เป็นอนุตตรธรรมที่เราจะบอกความจริงให้ท่านฟังทำไมพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อแม่ฆ่าพ่อพ่อฆ่าแม่ลูกข่มขืนแม่ตัวเองลูกข่มขืนลูกของตัวเองพ่อแม่ข่มขืนลูกของตัวเองมันเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาทั้งนั้นพี่น้องครับมันถึงมีจิตที่วิปลาสเพราะเวลาขาดสติแล้วมันจะทำอะไรก็ได้ที่คนดีๆเขาไม่ทำกันนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับประการที่6เพื่อสอนให้จิตหยาบรู้ว่าถ้ากระทำอะไรที่ผิดบาปแล้วจิตวิญญาณจะต้องตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมนี่เราพูดนำมาตั้งแต่ต้นนะฮะอันนี้ก็เอามาสรุปไว้ตรงนี้กฎแห่งกรรมคืออะไรพี่น้องครับทำสิ่งไม่ควรทำก็จะได้รับสิ่งนั้นเช่นเห็นคนตกทุกข์ได้ยากลำบากแล้วทำเมินเฉยไม่ช่วยเหลือกฎแห่งกรรมที่จิตหยาบฝากไว้ให้กับจิตวิญญาณที่จะกลับมาเกิดใหม่ในชาติหน้าที่จะต้องเจอคืออะไรครับเจอคนแรงน้ำใจทั้งชีวิตเลยครับเวลาท่านเดือดเนื้อร้อนใจหรือเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตท่านจะหันหน้าไปหาใครพึ่งพาใครจะไม่มีใครเหลียวแลจะไม่มีใครช่วยเหลือท่านเลยครับเพราะว่าท่านทำสิ่งนี้ไว้ไงท่านก็จะได้สิ่งนี้เพราะท่านนะทำในสิ่งไม่ควรทำก็คือวางเฉยไม่ช่วยเหลือประการที่สองไม่ทำในสิ่งที่สมควรทำท่านก็จะได้รับสิ่งนั้นไม่รู้จักบริจาคไม่รู้จักช่วยเหลือคนอื่นปรากฏว่าเวลาท่านเดือดร้อนในชาติหน้าท่านก็จะไม่มีใครช่วยไม่มีใครช่วยเหลือท่านจะเหมือนตัวคนเดียวโดดเดี่ยวทั้งที่ในสังคมมีผู้คนอยู่เยอะแยะที่คนอื่นเดือดร้อนก็ไปรุมช่วยกันทำไมกูเดือดร้อนไม่มีใครช่วยวะจำไว้เลยครับเพราะท่านไม่ทำในสิ่งที่ควรทำในชาติที่แล้วทั้งหมดข้อที่สามใช้อายตนะผิดก็จะได้รับกรรมนั้นเราก็พูดนำไปแล้วใช้หูไม่เป็นทำหูทวนลมเวลาพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูบาอาจารย์หรือคนที่เขาปรารถนาดีต่อเราเขารักเราเขาอบรมเราสั่งสอนเราตักเตือนเราแล้วเราดื้อรั้นดันทุรังทำหูทวนลมเป็นไม่ฟังก่อนตายเมื่อในวัยแก่ชราหูจะตึงหรือเกิดชาติหน้ามาเป็นมนุษย์ตอนแรกๆอ่ะตอนยังเป็นเด็กๆหูก็ดีนะแต่พออายุเยอะขึ้นเรื่อยๆก็จะมีปัญหาในหูมีน้ำหนองในหูมีน้ำหนวกจนแก้วหูทะลุแก้วหูพังก็หูก็เสียใช้อายตนะผิดใช้มือนะแทนที่จะไหว้หรือหยิบยื่นสิ่งที่ดีๆให้กับคนอื่นแต่กลับใช้มือไปทำร้ายคนอื่นใช้มือไปทำร้ายคนอื่นมือก็จะกุดมือก็จะหยิกเขาเรียกว่าพิการทางมือมือก็เป็นอายตนะเหมือนกันเวลาใช้ก็เป็นอวัยวะแต่เวลาใช้ผัสสะก็จะเป็นอายตนะรู้ร้อนรู้เย็นรู้หนาวโอเคไหมกฎแห่งกรรมมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทั้ง3ประการเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเรียนรู้จะต้องเข้าใจแล้วจะได้รู้ว่าจิตหยาบนั้นมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในนะคือตัวท่านเนี่ยเป็นจิตหยาบแต่มีจิตวิญญาณอยู่ข้างในและการเกี่ยวข้องกันระหว่างจิตหยาบกับจิตวิญญาณนั้นมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรมันเป็นอนุตตรธรรมทั้งหมดใช้ verb to do กับ verb to do ไม่ได้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับกฎแห่งกรรมนั้นสักวันหนึ่งเราจะค่อยอธิบายให้ท่านฟังว่าในอภิปรัชญาหรือเมตาฟิสิกส์ที่เป็นอนุตตรธรรมขนานแท้นั้นมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้อย่างไรทำกรรมในชาตินี้ไว้ไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วมันถึงตามมาสะท้อนมาให้เรา
ได้รับกรรมนั้นในชาติหน้าได้ด้วยมันเกิดขึ้นได้ยังไงตอนที่เราตายแล้วไอ้กรรมที่เราทำเราก่อไว้มันหายไปไหนพอกลับมาเกิดในชาติต่อไปในชาตินี้กรรมจากการที่เราก่อไว้ในชาติที่แล้วที่บอกว่ากรรมตามมาทันมันมาทันได้ยังไงมันหายไปไหนมันมาทันได้อย่างไรกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นยังไงพระบิดาทรงวางแผนออกแบบเอาไว้อย่างไรซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือกฎแห่งการสะท้อนกลับท่านเห็นไหมท่านทำให้น้ำสั่นสะเทือนมันจะเกิดคลื่นเนี่ยเอาหยดน้ำหยดลงไปทำให้เกิดคลื่นน้ำคลื่นน้ำก็คือคลื่นแห่งกรรมที่ท่านกระทำมันคำว่าไอตัวน้ำเนี่ยมันก็คือตัวกลางที่เป็นที่ว่างในจักรวาลนะภาษาฝรั่งเขารวมเรียกสิ่งที่เป็นตัวกลางเนี่ยที่อยู่ในที่ว่างโลกในอนันตจักรวาลนี่ว่าอีเทอร์ ETHER อ่านว่าอีเทอร์นะอีเทอร์นี่รวมทุกอย่างมันจะเป็นสนามพลังงานนะพูดง่ายถ้าจิตของท่านสั่นสะเทือนอยู่บนโลกในขณะนี้ที่บ้านของท่านเนี่ยเวลาจิตท่านสั่นสะเทือนถ้าจะเหวี่ยงคลื่นพลังงานถ้าสั่นสะเทือนเป็นความรักท่านก็จะสั่นสะเทือนคลื่นความรักออกมาถ้าสั่นสะเทือนเป็นความร้ายคลื่นของจิตของท่านก็จะสั่นสะเทือนเป็นความร้ายคือเป็นคลื่นลบออกมานะคลื่นเนี้ยมันก็จะมีอนุภาคของคลื่นที่มีคุณสมบัติของกรรมนั้นๆติดอยู่ด้วยครับมันจะสั่นสะเทือนออกไปจากตัวท่านและผ่านตัวกลางคือสนามพลังงานของจักรวาลไปจนสุดขอบของเอกภพซึ่งเป็นอนันตจักรวาลซึ่งมันไกลมากมันถึงต้องมาสนองท่านในชาติหน้าหรือชาติต่อๆไปสั่นสะเทือนพอไปกระทบขอบของจักรวาลคลื่นน้ำที่ท่านเห็นเป็นวงๆกระจายมาไปกระทบขอบสระเหมือนกับขอบจักรวาลนะมันจะสะท้อนกลับเข้าหาจุดศูนย์กลางของการเริ่มต้นที่ทำให้มันเกิดคลื่นนึกออกไหมกฎของจักรวาลคือกฎของการสะท้อนกลับก็เหมือนพระบิดาเนี่ยทรงสร้างทุกสิ่งไว้ในจักรวาลอันไพศาลนี่คือในเอกภพที่เป็นห้องทดลองของพระองค์เวลาสิ่งใดก็ตามที่มันเสื่อมสภาพหรือมันสูญสลายไปเช่นเราเผาไฟเผาต้นไม้ใบหญ้าแห้งอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดควันท่านก็เห็นว่าควันเนี่ยมันจะลอยไปไม่ไหนครับกลับไปหาผู้ที่ทำใหสิ่งที่กลายเป็นควันเนี่ยนะที่เป็นผู้ทำให้มันเกิดเราจึงกล่าวให้ท่านฟังว่าพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตจักรวาลหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณนะหรือองค์จิตจักรวาลทรงเป็นผู้เริ่มต้นและสิ้นสุดทุกสรรพสิ่งกฎแห่งกรรมของท่านก็เหมือนกันครับใช้หลักเดียวกันครับท่านเป็นผู้สร้างคลื่นกรรมที่เป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามพอสั่นสะเทือนไปจนถึงสุดขอบจักรวาลแล้วไอ้คลื่นกรรมที่ท่านทำไม่ว่าดีหรือชั่วมันก็จะสะท้อนกลับมาหาผู้ก่อให้เกิดก็คือตัวท่านแสดงว่าท่านเป็นผู้ก่อกรรมท่านก็ต้องเป็นผู้สิ้นสุดกรรมนั้นนึกออกไหมยกเว้นท่านทำกรรมกับใครก็ตามแล้วเขาอโหสิกรรมนั้นให้แสดงว่ากรรมของท่านถูกคนที่ท่านกระทำเป็นผู้ยุติกรรมนั้นให้นะคลื่นของพลังงานกรรมที่เกิดขึ้นนั้นมันก็จะไปจบที่คนที่เป็นผู้ที่ท่านไปกระทำกรรมหรือก่อกรรมทั้งดีทั้งชั่วกับตัวเขานึกภาพออกยังครับวันหน้าเราค่อยมาพูดเรื่องกระบวนการของกฎแห่งกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะสักวันหนึ่งนะนะสักวันหนึ่งซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันนะแต่เราพูดว่ามันก็น่ารู้ครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับประโยชน์ของกฎแห่งกรรมนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องรู้เป็นข้อสรุปจากที่เราพูดมาทั้งหมดครับประโยชน์ของกฎแห่งกรรมนะ1เพื่อช่วยให้จิตหยาบของท่านในชาตินี้หรือจิตหยาบของจิตวิญญาณในชาติไหนก็ตามให้ละเว้นการทำผิดบาปเพราะว่ามันจะทำให้จิตวิญญาณผู้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่เดือดร้อนซึ่งแต่เดิมท่านเข้าใจผิดว่าท่านมีแต่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์มันท่านใช้จิตวิญญาณของท่านตัวตนเอกของตัวเองในการดำเนินชีวิตซึ่งตอนวันนี้ท่านรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ท่านใช้ตัวแทนของท่านที่เรียกว่าจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ทำหน้าที่แทนเพราะฉะนั้นจิตหยาบต้องละเว้นการทำผิดบาปให้ได้เพื่อไม่ให้จิตวิญญาณคือตัวท่านเองเนี่ยเดือดร้อนประการที่สองให้ใช้กฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นบทเรียนประโยชน์ของกฎแห่งกรรมก็คือให้ใช้เป็นบทเรียนเพื่อเรียนรู้ที่จะทำให้ถูกต้องด้วยการทำผิดบาปแล้วต้องตกนรกหรือต้องชดใช้กรรมหรืออะไรต่างๆต้องตกระกรรมลำบากตกทุกข์ได้ยากก่อนแล้วค่อยเรียนรู้ที่จะแก้ไขมันให้ใช้กฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นบทเรียนเพื่อที่จะเป็นจิตวิญญาณขอโทษเพื่อจะเป็นจิตหยาบที่ใสบริสุทธิ์สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของตัวเองได้แล้วร่วมกันทำหน้าที่ของจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่งั้นถ้าไม่ใช้กฎแห่งกรรมเป็นเครื่องมือหรือกลไกในการสอนจิตหยาบในแต่ละภพชาติ
การมาเกิดของจิตวิญญาณเพื่อมาทำหน้าที่บนโลกนี้ในพระนามของพระเจ้ามีแต่จะล้มเหลวการทดลองตามแผนการขององค์จิตวิญญาณหรือของพระเจ้าหรือพระผู้สร้างไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จได้ถ้าลูกๆของพ่อไม่รู้เรื่องเหล่านี้พระองค์จะต้องส่งเรามาและเราก็เข้าพระทัยพระองค์มากไม่มีใครยอมมาไม่มีใครกล้ามาเราถึงขันอาสามาท่านรู้ไหมพระบิดารอลูกๆอย่างพวกท่านเนี่ยให้หลุดพ้นกลับบ้านมานานเป็นหมื่นๆปีพระองค์ทรงบอกว่าทรงบอกกับลูกอย่างเราไม่ใช่บ่นนะบอกความจริงว่าพระองค์เสียพระทัยมากที่เห็นลูกๆมาฆ่ากันตายมาก้าวล่วงพระองค์ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดเองแท้ๆเพราะความโง่พระองค์บอกว่าถ้าพระองค์สามารถหลั่งน้ำตาออกมาให้ลูกๆได้เห็นได้น้ำตาของพระองค์ที่หลั่งออกมาจะเป็นสายเลือดนี่คือสิ่งที่พ่อพูดกับลูกฝากเรามาเนี่ยพระองค์เป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของพวกท่านเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งแล้วรักพวกท่านมากแต่สิ่งที่พวกท่านมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นโดยจิตหยาบแต่ละภพชาติเหลวไหลแล้วไม่มีใครสามารถกลับบ้านได้เลยจนถึงทุกวันนี้เพราะไม่รู้ความจริงเรื่องอนุตตรธรรมที่ให้พระศาสดาที่มาจากพระองค์คือมาจากพระเจ้าในแต่ละยุคค่อยๆบอกความจริงทีละเรื่องทีละเรื่องก็กลับกลายเป็นว่ามีหลายศาสดาก็เลยนะปฏิเสธพระศาสดาพระองค์อื่นเอาศาสดาพระองค์นี้พระองค์เดียวก็เลยไม่รู้กันเลยจนถึงทุกวันนี้พระบิดาบอกว่าถ้าพระองค์สามารถหลั่งน้ำพระเนตรออกมาได้น้ำพระเนตรของพระองค์เนี่ยจะหลั่งไหลออกมาเป็นสายเลือดดั่งสายชนฟังแล้วแปลความเข้าใจไหมนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงยอมที่อาสามาเพื่อทำหน้าที่อันยากยิ่งในภพชาติสุดท้ายของเราและปลายยุคพลังงานเก่าทำไมเราถึงบ้าท่านว่าบ้าในบ้าจริงๆนะเพื่อจะมาช่วยพวกท่านและมาช่วยเหลือพระบิดาที่ทรงเศร้าพระทัยกับลูกๆที่เหลวไหลเราจึงพูดความจริงกับท่านแบบนี้ถอดใจพูดให้ท่านฟังเราจึงอดทนกับการถูกก้าวล่วงเพราะเราอดไม่ได้ที่เห็นพระบิดาทรงเศร้าพระทัยทั้งที่พระองค์เป็นมหาสุญญตาไม่มีเศร้าไม่มีโศกแต่มายาของพระองค์ที่สำแดงให้เราเห็นให้เห็นเป็นประจักษ์เราเห็นอย่างนั้นเราจึงทนไม่ได้ไม่มีใครอาสามาช่วยพวกท่านเราก็เลยยอมอาสามาอีกเพราะเราเข้าพระทัยว่าพระบิดาทรงรู้สึกอย่างไรกับลูกๆอย่างพวกท่านพระองค์อนุญาตให้เรามีครอบครัวในชาตินี้ให้เรามีลูกเรารู้เลยว่าถ้าลูกเราเหลวไหลเนี่ยพ่ออย่างเราเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรเราเข้าใจดีพี่น้องครับประการที่3คือต้องการให้ลูกๆที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยโดยเฉพาะจิตหยาบที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณให้ฉลาดในการเป็นคน2มิติไม่ใช่เป็นคนมิติเดียวแบนๆนะใช้จิตหยาบกับกายหยาบแล้วลืมจิตวิญญาณของตัวเองที่เป็นผู้มาเกิดที่แท้จริงซึ่งเป็นตัวเองที่แท้จริงด้วยลืมเอาไว้ข้างในก็แปลว่าเหมือนดังถูกขังเอาไว้ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรอวันตายอย่างเดียวจิตวิญญาณถึงรีบดีดออกจากกายหยาบเพราะจิตหยาบนั้นมันจะถูกเผาไปกับกายหยาบอยู่แล้วเน่าสลายไปกับการฝังเวลาท่านฝังศพอ่ะแค่นั้นเองพี่ๆน้องๆครับทั้งหมดเนี้ยคือความลับเบื้องหลังจิตวิญญาณที่หลายท่านจำเป็นต้องรู้ไม่รู้กลับบ้านไม่ได้นิพพานไม่ได้เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะบอกท่านว่านะอนุโมทนาสาธุ260ท่านใน Facebook กับ295คนที่ดูอยู่ในขณะนี้ที่ผ่านทาง YouTube ทั้งพี่ๆน้องๆที่เป็นศิษย์เป็น FC ของเราที่ประเทศลาวที่อยู่เพื่อนบ้านนะอยู่ที่สวีเดนอยู่ที่นอร์เวย์อยู่ที่เยอรมันนะพี่ศรีเรือนใช่ไหมอยู่ที่เยอรมันและอยู่พี่ๆน้องๆที่อยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ที่ประเทศจีนอยู่ที่อังกฤษอยู่ที่อเมริกานะหลายรัฐหลายเมืองนะใช่ไหมนะกราบพระบาทพระบิดาช่วยทรงเมตตาประทานพระพรอันประเสริฐนะให้กับพี่ๆน้องๆทั้งหลายของลูกด้วยที่รับฟังมาอย่างอดทนและเข้าใจเข้าถึงอนุตตรธรรมชั้นสูงที่ไม่มีผู้ใดในโลกนี้กล่าวให้กับพี่ๆน้องๆได้ฟังมาก่อนลูกเองหลายเรื่องก็รู้ความจริงในวันนี้ที่พระองค์ทรงพระเมตตาถ่ายทอดมาภายใต้หัวข้อเรื่องนะภายใต้หัวข้อเรื่องที่ชื่อว่าทำไมต้องมีกฎแห่งกรรมตอนนี้ท่านทั้งหลายได้คำตอบแล้วอย่าเกลียดอย่ากลัวกฎแห่งกรรมอย่าเกลียดอย่ากลัวการเวียนว่ายตายเกิดอย่าเกลียดอย่ากลัวการตกนรกเพราะมันคือประสบการณ์ชีวิตจริงทั้งจิตหยาบและจิตวิญญาณของพวกท่านที่จะต้องเรียนรู้ในการเป็นมนุษย์เพื่อที่จะเป็นมนุษย์อันประเสริฐเป็นบุตรมนุษย์
ที่สง่างามเป็นบุตรมนุษย์ที่ยังความสำเร็จในการเข้ามาเรียนรู้เพื่อการทดลองของพ่อของเราตามที่ท่านอาสามาว่าพระองค์สามารถจะทำสิ่งใดได้บ้างพระองค์วางแผนสิ่งใดไว้อย่างแยบยลท่านจะต้องปฏิบัติให้ได้จะต้องเข้าถึงมันให้ได้ด้วยปัญญาของท่านและจิตของท่านที่สั่นสะเทือนเป็นความรักจิตกับปัญญาของท่านเท่านั้นไม่

เรื่องหลุดพ้นเป็นเรื่องของจิตวิญญาณมันคนละเรื่องเราย้ำตรงนี้ก่อนเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมเราไม่ถือสาหรอกที่ท่านไม่เข้าใจในสิ่งที่เรากล่าวในวันนี้แล้วก้าวล่วงเราท่านลองจับผิดเราดูสิว่ามีสิ่งไหนบ้างที่สามารถโต้แย้งเราได้อย่างมีเหตุผลทุกอย่างที่เราพูดยากๆ3นาทีท่านทั้งหลายเก็ทครับกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตานะในการที่เปิดโอกาสให้ลูกๆที่เป็นมนุษย์ได้เรียนรู้บทเรียนที่ล้ำค่ามากๆบทเรียนที่ไม่สามารถจะหาฟังจากที่ใดได้นะขอพระบิดาทรงเมตตาประทานพระพรอันประเสริฐให้กับพี่ๆน้องลูกทุกคนมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณและนอนหลับฝันดีทุกคนมีพลังเต็มร้อยชดเชยสิ่งที่เสียไปตั้งแต่3ทุ่มครึ่งจนถึงอีก10นาทีจะตี2อยู่ในขณะนี้เราพยายามไม่ให้เกินตี2เพราะนี่เป็นเวลาของฟ้าที่จิตวิญญาณของท่านรอคอยทุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งทางช่อง YouTube ที่ใช้ชื่อช่องว่าจิตจักรวาลและทาง Facebook วิสุทธิปัญญาท่านสามารถจะติดตามรับชมการบันทึกเทปรายการนี้เป็น MP4 ย้อนหลังได้ทาง YouTube และทาง Facebook ทาง YouTube ก็เราจะซอยเป็นก้อนๆสั้นๆเพื่อทำให้ท่านได้เรียนรู้เป็นเรื่องๆบางเรื่องอาจใช้เวลา 20-30 นาทีในการดูก็ต้องยอมเพราะว่าต้องให้มันจบในตอนนั้นจะมีกี่ก้อนก็ตามนี่คือสิ่งที่เราจะต้องขอบคุณน้องออดน้องบุญธรรมและทีมงานที่ช่วยเหลือกันนะครับเพื่อทำให้พี่ๆน้องๆของเราได้เรียนรู้ในสิ่งอันประเสริฐหาจากตำราหรือพระคัมภีร์เล่มไหนไม่มีนี่คือสิ่งใหม่ที่ทุกคนต้องเรียนรู้นะหวังว่าวันเสาร์หน้า 3:30 นเราจะพบกันนะจนกว่าจะพบกันใหม่นะพี่น้องครับ

สวัสดีครับพบกันอีกเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาโลกนะครับวันเสาร์3:30 น.กับรายการจิตจักรวาลอ่านโลกทางช่อง YouTube จิตจักรวาลแล้วก็ทางช่อง Facebook วิสุทธิปัญญาและก็อีกหนึ่งช่องทางที่ท่านสามารถจะติดตามรับชมรับฟังรายการนี้ได้ก็คือทางเว็บไซต์ www.จิตจักรวาล.com วันนี้เป็นวันเสาร์ที่10เมษายนอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ถึงแม้เป็นวันหยุดฮอลิเดย์เป็นวันหยุดครอบครัวหรืออะไรของท่านทั้งหลายที่อยู่บนโลกมนุษย์ก็ตามเราก็จะบอกท่านทั้งหลายว่ารายการจิตจักรวาลอ่านโลกจะไม่มีวันหยุดเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าท่านจะฟังอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่บ้านเกิดเมืองนอนภูมิลำเนาของท่านเพราะท่านเดินทางกลับบ้านไปกราบไหว้พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือจะไปท่องเที่ยวเพราะไม่กลัวโควิดหรือจะฟังอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานที่กรุงเทพท่านก็จะได้รับฟังพระโอวาทแบบสื่อถ่ายทอดสดซึ่งเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะทำหน้าที่ในการสื่อพระโอวาทสดๆจากองค์จิตจักรวาลซึ่งอยู่เบื้องบนหรือที่เรียกว่าพระเจ้ากล่าวถวายพระนามว่าพระเจ้าเราก็จะพยายามเลี่ยงคำว่าพระเจ้าเพราะหลายคนฟัง

แล้วรู้สึกว่าจะอคติกับคำว่าพระเจ้าซึ่งเราก็ได้เขียนชี้แจงหรืออธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ฟังจนเข้าใจแล้วนะครับว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าหรือว่าพระผู้สร้างที่จิตจักรวาลทำหน้าที่ในการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทของพระองค์ลงมาอย่างระบบโลกนั้นไม่ใช่พระเจ้าในศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดูนะไม่ใช่เป็นคนละเรื่องกันนะแต่ยังไงก็ตามครับวันนี้เราก็อยากจะฝากท่านทั้งหลายว่าการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทของเราครั้งนี้ก็สัจธรรมทั้งหมดที่จะกล่าวในคืนนี้จนจบรายการก็คงจะไม่น้อยกว่า2ยามนะส่วนจะดึกมากน้อยกว่ากันแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลขององค์ความรู้ที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลจะทรงเมตตาต่อท่านทั้งหลายนั้นมันจะมีมากมายแค่ไหนแต่ยังไงก็ไม่เกินตีสองสำหรับเวลาของโลกมนุษย์เป็นเวลาที่กำลังเหมาะหรืออาจจะก่อนหน้านั้นก็ได้วิธีการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่จากพระพรหมนะพระศิวะพระอิศวรพระนารายณ์ซึ่งเป็นพระเจ้าของชาวคริสต์และฮินดูเรากำลังบอกความจริงนะฮะไม่ได้ก้าวล่วงลัทธิไหนศาสนาไหนแต่เรากล่าวความจริงให้ท่านฟังว่าสัจธรรมอันสูงส่งทั้งหมดที่สื่อถ่ายทอดลงมายังโลกเราโดยผ่านปากของเราผ่านจิตตปัญญาของเรานั้นล้วนเป็นอนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมความจริงที่อยู่นอกระบบโลกและอยู่นอกอนันตจักรวาลเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาก้าวล่วงจ้วงจับและกล่าวหาเราว่าเรามาขโมยธรรมะของพระศาสดาที่เกิดจากโลกขโมยธรรมะของพระศาสดาที่เกิดจากโลกนะครับท่านกำลังก้าวล่วงแล้วก็กล่าวผิดนะเราอยากให้คนที่คิดจะก้าวล่วงเราเนี่ยดูว่า30กว่าปีที่เราสื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลมานั้นมีตรงไหนบ้างที่เราไปขโมยธรรมะของพระศาสดาที่หลายคนบอกว่าเป็นศาสดาของข้าใครอย่าแตะเราอยากจะกล่าวอารัมภบทอย่างนี้นะให้ท่านตั้งใจให้ดีๆถ้าท่านก่อนที่ท่านจะวิจารณ์เราท่านต้องฟังให้จบก่อนอย่างน้อยๆหนึ่งก้อนหรือหนึ่งตอนธรรมะนั่นก็ได้แล้วจะได้ไม่เที่ยวมาเที่ยวหาวหาวนี่เป็นภาษามนุษย์นะฮะถ้าเห่าเนี่ยมาเป็นภาษาของสัตว์ไม่ว่าคำเห่าหรือคำหาวเนี่ยมันไร้สาระนะฮะแต่มันน่ารำคาญนะครับเนี่ยมันเป็นการก้าวล่วงพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของตัวท่านเองด้วยซ้ำโดยที่ยังไม่รู้ท่านต้องฟังให้จบก่อนว่าขโมยธรรมะของพระศาสดามาหรือเปล่าหรือเรากำลังเคาะกะโหลกกะโหลกของบางคนที่มันโง่เหมือนกับกะลาเนี่ยนะเพราะสมองอยู่ในกะโหลกแต่มันไม่ได้ใช้ก็เรียกว่ากะโหลกกะลาเนี่ยนะเรากำลังมาเคาะกะโหลกให้ฟังว่าที่ท่านเชื่อกันอยู่นั้นในหลายๆเรื่องโดยเชื่อตามคนนำทางตาบอดมาเนี่ยอย่าไปมั่นใจว่าไอ้สิ่งที่ท่านยึดติดและเชื่อฟังเชื่อถืออยู่นั้นน่ะมันเป็นธรรมะที่ถูกต้องอะเราก็เลยแอบเอามากล่าวเพื่อให้สติระหว่างที่ท่านเผลอๆเนี่ยให้ท่านฟังอย่างเช่นถ้าเราเอาเรื่องของธรรมจักรกับปวัตนสูตรมาพูดฟังแค่นี้ก็อย่ามาคิดว่าเรากำลังขโมยธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่เรากำลังเอามาสะกิดหรือมาเคาะกะโหลกกะลาของไอ้คนที่มันไม่ใช้ปัญญาเนี่ยในการศึกษาสัจธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยมันจะได้ไม่พาหลงทางเข้าป่าเข้าพงเข้ารกเข้าพงนะไปบอกว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั้นมันคือมรรคคืออริยสัจ4มรรคมีองค์8ทั้งที่มันเป็นคนละเรื่องแล้วเราก็เอามาพูดให้ฟังว่าเรื่องจริงที่ถูกต้องมันคืออะไรไม่ฟังรายละเอียดได้ยินคำว่ามรรค8อริยสัจ4ได้ยินคำว่าธรรมจักรก็หาว่าเราเนี่ยไปขโมยธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนแล้วแอบอ้างออกมาเป็นของตัวเองอันนี้เราเจอทุกสัปดาห์เวลาน้องบุญธรรมกับทีมงานขึ้นการสื่อพระโอวาทและบันทึกเป็น MP4 นะขึ้น YouTube ไปเนี่ยในแต่ละก้อนเนี่ยจะมีบางคนเนี่ยเข้ามาสอใส่เกือกคือเผือกแสดงความโง่ของตัวเองมาวิจารณ์เราก้าวล่วงพระบิดานะทั้งที่เราอุตส่าห์ใส่นามเราชัดเจนนะแต่ก่อนเนี่ยเราไม่ใส่แต่พระบิดาทรงกำชับว่าให้ใส่ข้างหน้าด้วยว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลถ้าฟังแล้วจะรู้เลยว่าสัจธรรมที่เป็นพระโอวาทที่องค์จิตจักรวาลทรงเมตตาสื่อสอนมานั่นน่ะยังไม่มีพระศาสดาองค์ไหนในโลกเคยสอนเลยที่ซ้ำพอบางคนเห็นว่าพระศาสดาของกูไม่เคยสอนก็เลยรีบปฏิเสธเลยว่าอะไรที่ศาสดากูไม่สอนกูไม่เชื่อหรอกไม่มีจริงเป็นเรื่องหลอกลวง
เป็นเรื่องเพ้อเจ้อเป็นเรื่องเพ้อฝันเป็นเรื่องของคนเพี้ยนเป็นเรื่องของคนเสียสติว่าเข้าไปโน่นนะแทนที่จะฟังให้มันเป็นความรู้ใหม่แล้วคิดตัวเองจะได้เปลี่ยนแปลงจากโง่ให้เป็นฉลาดมากขึ้นให้เปลี่ยนจากกะโหลกกะลาเนี่ยกลายมาเป็นกะโหลกที่มีปัญญาแทนก้าวล่วงตลอดเนี่ยเราเจอตลอดโดยเฉพาะก้อนที่น้องบุญธรรมกับทีมงานตัดต่อเป็นก้อนที่พูดถึงเรื่องพระศรีอริยเมตไตรเรากล่าวเพราะมีคนมาก้าวล่วงจับจ้วงเราอ้างตัวเองว่ามันคือพระศรีอานมาเกิดมาประกาศตัวใหญ่โตแต่ดันทะลึ่งเอาเราไปเป็นสาวกแล้วก็เอาคำสอนขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงเมตตาสื่อผ่านเรามาเป็นอนุตตรธรรมซึ่งเราเป็นผู้กล่าวคนเดียวและไม่มีใครในโลกนี้รู้เอาไปเป็นความรู้และไปเที่ยวสอนคนอื่นแล้วก็ทำให้คนอื่นคิดว่านั่นแหละคือธรรมะของตัวเองกลายเป็นว่าอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลไปลอกเรียนของมันมาอะไรแบบนี้พอมันก้าวล่วงแล้วไปประกาศเอาชื่อเราไปใส่ด้วยนะเราก็เลยจำเป็นต้องออกมาชี้แจงว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันในหมอนี่นะเราไม่เคยรู้จักนะไม่เคยรู้จักไอ้หมอนี่มาก่อนเนี่ยแล้วก็ไม่เคยสนทนาภาษาทะไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์ด้วยและเราก็ไม่ใช่ลูกศิษย์ของมันด้วยเนี่ยเราไม่เคยเป็นศิษย์ของใครครูของเราคือพระผู้เป็นเจ้ามีพระองค์เดียวคือพระผู้เป็นเจ้าคือองค์จิตจักรวาลท่านนะเรากล้าประกาศให้ฟังมันธรรมะทุกอย่างเนี่ยที่เรามากล่าวเนี่ยนะมีบางคนนะก็เข้ามาก้าวล่วงบอกประกาศว่าตัวกูนี่แหละคือพระศรีอริยะเมตไตรกูเป็นคนกำหัวใจของพระพุทธเจ้าเอาไว้ในมือเนี่ยไอเวรแบบนี้ทำไมคนที่ชอบมาก้าวล่วงเราหาว่าขโมยธรรมะของพระศาสดาทำไมไม่ไปจัดการเล่นงานไอเวรนี่ปล่อยให้มันมาเขียนข้อความก้าวล่วงจ้วงจับเรากับพระบิดาแล้วบอกว่ามันกำหัวใจพระพุทธเจ้านี่มันหยามพระศาสดาของพวกคุณมากเลยนะถ้าฟังเรามาโดยตลอดท่านจะเห็นว่าเราเชิดชูยกย่องถวายพระเกียรติให้กับพระศาสดาทุกพระองค์อย่างที่หลายคนถามอ่ะใน Facebook ทำไมอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลสื่อพระโอวาทในนามของปอวิสุทธิปัญญาทำไมลงท้ายต้องใช้คำว่าเอเมนสาธุด้วยไอ้นี่มันศาสนาไหนวะเราบอกความจริงไปหลายครั้งแล้วหลายเรื่องที่เรากล่าวไว้ใน Facebook เป็นการให้ความรู้ระดับอนุตตรธรรมแต่มีบางสิ่งที่มันเชื่อมโยงกันกับโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมที่ศาสดาซึ่งเกิดจากโลกเองคือพระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวเอาไว้ก่อนแล้วแต่คนนำทางตาบอดบางทีเอามาแปลความหมายผิดจากจิตตปัญญาที่มันยังไม่สูงส่งพอไม่แตกฉานพอเราก็เอามากล่าวแล้วพอเรากล่าวแล้วเราก็ถวายพระเกียรติให้กับพระพุทธเจ้านะซึ่งเป็นผู้อาวุโสเป็นผู้ที่เป็นสุดยอดละเป็นพระศาสดาเอกองค์หนึ่งของโลกไม่ใช่เอกคือคนเดียวของโลกใช่ไหมเราก็ถวายพระเกียรติให้กับพระองค์โดยการใช้คำว่าสาธุเป็นการแสดงความเคารพเป็นการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนและดันทะลึ่งมาหาว่าเราเนี่ยนะมาก้าวล่วงพระพุทธองค์มาก้าวล่วงพระศาสดาแล้วอยากจะมาเป็นใหญ่ฟังมาโดยตลอดนะ30กว่าปีเคยไหมตรงไหนไหมที่เราบอกว่าเราคือผู้ยิ่งใหญ่เราคือผู้ยิ่งใหญ่เราแค่บอกความจริงว่าเราสื่อพระโอวาทจากพระเจ้าคือองค์จิตจักรวาลเราสื่อจากพระองค์มาเราไม่เคยบวชเรียนไม่มีวันที่จะนับได้ว่ากี่พรรษาในการบวชไม่เคยเข้าโบสถ์คริสต์ไม่เคยเข้ามัสยิดอิสลามนะเคยตามพ่อตามแม่ไปวัดเข้าโบสถ์พระเนี่ยเราเลยศึกษาธรรมะไม่ต่างกับท่านทั้งหลายหรอกที่เป็นศาสนาพุทธนะแล้วเราก็โชคดีที่เราสามารถสื่อสารกับพระเจ้าได้ด้วยวิธีจิตสู่จิตเป็นกระบวนการจิตสู่จิตที่เรียกว่า vertical telepathy เป็นการสื่อสารทางจิตในแนวดิ่งระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้าเหมือนสมัยยุคขององค์เยซูคริสต์เจ้าหรือท่านนบีมุฮัมมัดเจ้าที่เวลากล่าวธรรมะแล้วทั้งสองพระองค์ไม่เคยบอกเลยว่าพระองค์สอนธรรมะเองพระองค์สื่อกับพระผู้เป็นเจ้าลงมาเห็นไหมพระองค์ไม่ได้เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเอาดีให้กับพระเจ้าถ้าไม่มีพระเจ้าเราก็ไม่มีสัจธรรมชั้นสูงส่งระดับโลกุตตรธรรมนั้นถ้าฟังดีๆจะเห็นว่าสัจธรรมที่เราสื่อพระโอวาทมากล่าวต่อพี่ๆน้องๆที่อยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยเป็นอนุตตรธรรมเป็นความจริงที่อยู่นอกกาลาที่ครอบพวกท่านทั้งหลายเอาไว้ซึ่งท่านไม่รู้ว่าข้างนอกมันมีอะไรเรามาจากข้างนอกแล้วพระองค์ก็สื่อมาแล้วเราก็มาบอกท่านเพราะเอกสัจธรรมความจริงข้างนอกถ้าท่านไม่รู้นี่มันไม่ได้นะวันนี้จะมาเฉลยให้ท่านฟังนะภายใต้หัวข้อเรื่องที่ชื่อว่าสิ่งที่ต้องคิดภารกิจที่ต้องรู้ภายใต้หัวข้อเรื่องแบบนี้ท่านเข้าใจไหมแล้วทุกคนก็จะได้รู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรสักทีนะเราขอประกาศให้คนที่ชอบมาก้าวล่วงเราเราอ่านที่มันเขียนยาวเหยียดเลยนะมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเรามาแย่งตำแหน่งพระศรีอริยะเมตไตรซึ่งเป็นพระศาสดาพระองค์ใหม่จากมันนะมันประกาศว่าตัวมันนั่นแหละคือพระศรีอริยะเมตไตรกลับมาเกิดใหม่รู้ไหมแล้วมาก้าวล่วงจ้วงจับเราหาว่าเราไปแย่งธรรมะไปแย่งสัจธรรมเรารู้ไม่จริงเนี่ยคนอย่างเราอ่ะ
เป็นคนถือสัจจะมาตลอดทุกภพชาติภพชาตินี้ภพที่ภพชาติที่7แล้วเราไม่เคยโกหกตอแหลใครเลยนะคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยจะทราบดีนะเราถ้าเป็นภาษาทางโลกว่าเกิดราศีตุลนะฮะราศีตุลนี่คือคันช่างนะครับนะเป็นผู้ที่มีความสมดุลทางจิตใจและจิตวิญญาณไม่พูดเท็จไม่พูดโกหกถ้าเราโกหกท่านเนี่ยตัวเราก็รู้ว่าเรากำลังโกหกและเราจะสมดุลได้ยังไงครับนะตัวเองอ่ะที่มาว่าเรานั่นแหละตัวเองนั่นแหละเป็นนะตอแหลครับเราอยากจะบอกพี่ๆน้องๆนะนะถ้าหมั่นไส้คนพวกนี้ท่านกรุณาไปรุมเทมันบ้างก็ดีนะฮะนะอย่ามาคอยโจมตีเราว่าเราเนี่ยเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยไปขโมยธรรมะของพระศาสดาแต่ละพระองค์มาแล้วเอามาต้มยำทำแกงพูดแบบโง่ๆอย่างนี้เขาเรียกว่าสมองสุนัขนะปัญญาบัฟฟาโลเนี่ยเพราะไม่เคยตั้งใจฟังอยากจะวิจารณ์เราเนี่ยต้องศึกษาก่อนนะเราสอนธรรมะมาแล้ว32ปีเป็นอย่างน้อยท่านไปย้อนหลังศึกษาธรรมะเราอย่ามาป่าพล่อยเห็นใบไม้ไหวหน่อยเดียวแล้วก็เห่าแล้วนะหรือถ้าเป็นมนุษย์เขาเรียกว่าสามหาวอย่างน้อยคือเกินสามหาวถ้าเป็นคนมีวาจาสามหาวนี่ครบไม่ได้นะท่านดูสิปากเราสวยเห็นไหมหน้าตาเราดูดีไหมเพราะเรามีจิตที่ดีปากเราพูดในสิ่งที่เป็นสิริมงคลนะนี่คือโง่เฮงนะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวท่านดูไว้ด้วยมันถ้าจะมองดูบุคลิกใครไอ้คนที่มันมาบอกว่ามันเป็นพระศรีอานน่ะท่านมองหน้าดูบุคลิกมันดูสรีระดูอายตนะของมันท่านก็รู้ว่ามันสมดุลไหมคนแบบนั้นนะเนี่ยไอ้นี่มาแล้วมาก้าวล่วงเราหาว่าเราอยากจะเป็นพระศรีอริยะเมตไตรพันเราประกาศวันนี้เลยนะเราเป็นพระบุตรเอกของพระเจ้าเป็นพระบุตรเอกที่พระบิดาทรงมีพระบัญชาให้เราลงมายังโลกนี้เพื่อมาฉุดช่วยนะฉุดช่วยคือแงะแกะแคะแซะเพื่อจะให้ลูกแกะของพระองค์เนี่ยที่ยึดติดอยู่กับโลกเนี่ยนะได้มีโอกาสเดินทางกลับบ้านในแดนสุญญตาเรามีหน้าที่มาช่วยเราไม่ได้มาเป็นพระศาสดานะแต่เรารู้ว่าพระศาสดาสีอริยะเมตไตรนั้นเป็นใครและพระองค์จะปรากฏพระองค์เมื่อไหร่เราไม่อยากบอกหรอกว่าสักวันหนึ่งผู้ที่จะประกาศว่าใครคือพระสีอริยะเมตไตรหรือพระเมสยาคือเราคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ดีครับแต่ทุกวันนี้เราไม่มาโอ้อวดว่าใครคือพระสีอริยะเมตไตรพระองค์จุติหรือยังหรืออยู่ที่ไหนอะไรต่างๆวันนั้นที่เราต่อไปเพราะว่ามันมีคนก้าวล่วงเราไม่งั้นไม่อยากพูดเพราะมันยังไม่ถึงเวลาเรื่องที่น่าพูดและคนฟังมีประโยชน์ยังมีเยอะแยะ พี่ๆน้องๆว่าจริงไหมครับและถ้าที่ฟังเรามา30กว่าปีFC ของจิตจักรวาลน่ะคนพบความจริงตรงไหนบ้างที่เราบอกว่าเราพูดโกหกเราหลอกลวงท่านมีเรื่องเดียวที่พูดแล้วพระบิดาทรงเลื่อนคือเราบอกใบ้ด้วยความเป็นห่วงพี่น้องว่าจะเกิดภัยพิบัติบนโลกนี้เกิดที่ไหนอย่างไรบ้างเราดันไปบอกใบ้วันเดือนปีที่มันจะเกิดซึ่งเรารู้และเราก็ทราบจากพระบิดาว่าวันหน้าลูกต้องไม่ใจดีแบบนี้นะเพราะบางเรื่องเนี่ยมันเป็นความลับของฟ้าของสวรรค์ลูกมีจิตที่เมตตามากเกินไปแล้วก็ไปบอกใบ้พี่น้องชาวโลกปรากฏว่าแทนที่มันจะเกิดมันเลื่อนมาและเราก็เผลอไม่มีสัจจะกับพระบิดามันเลื่อนไปแล้ว4ครั้งพี่น้องครับเรื่องภัยพิบัติจากการชำระโลกนี่เราสารภาพบาปแล้วไม่อายท่านด้วยเพราะเรากล่าวตามที่พระองค์บอกเราไม่ได้โกหกแต่เราผิดตรงที่ว่าเราดันไม่เก็บไว้เป็นความลับดันมีเมตตาต่อพี่ๆน้องๆที่เป็นเพื่อนมนุษย์กลัวว่าพี่ๆน้องๆที่ไม่รู้ตัวจะต้องตายโดยไม่รู้ตัวเราก็เลยบอกไปพอบอกไปปั๊บมันเลื่อนนะและพระบิดาก็มาเตือนเราครั้งสุดท้ายจนหลังสังเกตไหมเราจะไม่พูดเรื่องภัยพิบัติโลกจะเกิดที่ไหนอะไรเมื่อไหร่อย่างไรแต่เราจะเอามาอธิบายว่าอันนี้ที่มันเกิดนี่แหละคือกับอยู่ในแผนการชำระโลกเราไม่กล้าบอกเพราะพระองค์ตรัสว่าถ้าเราบอกแล้วช่างเทคนิคกับพระบิดาต้องเลื่อนโปรแกรมในการใช้ภัยพิบัติในการชำระโลกมนุษย์ความรุนแรงที่มันจะเกิดขึ้นถ้ามันเลื่อนไปเกิดครั้งต่อไปมันจะรุนแรงกว่าเดิม3เท่าเช่นแทนที่จะมีคนตายเสียชีวิต3คนมันจะตาย9คนเป็นอย่างน้อยแทนที่แผ่นดินจะหายไป3ส่วนมันจะหายไป9ส่วนพอเรารู้ความจริงแบบนี้นี่คือเหตุผลว่าทำไมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี้เราจึงไม่ทำตัวเป็นศาสดาพยากรความจริงไม่ได้พยากรเราก็กล่าวตามความจริงที่เรารู้เราจึงไม่ทำเช่นนั้นอีกแล้วก็เลยมีแต่คนที่อุตริไปเที่ยวพูดเที่ยวเดาพอเดาว่าจะเกิดวันนั้นวันนี้พอถึงวันนั้นวันนี้ไม่เกิดก็หายหัวเข้ากลีบเมฆไปแล้วพอนานๆคนลืมก็โผล่หัวมาใหม่อาศัยตีกินไปวันๆแบบนั้นนะครับนะเรารู้ครับว่าอะไรเป็นอะไรแต่เราไม่ได้ทำแบบนั้นโอเคไหมตอนนี้มันเรามาพูดธรรมะเพื่อทำให้ท่านกลับบ้านหลุดพ้นนิพพานดีกว่าเราออกตัวแล้วว่า1เราไม่ใช่พระศรีอริยะเมตไตร2เราเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์เรามีความชำนาญในการสื่อสารกับพระเจ้าสดๆไม่เคยไปเปิดคัมภีร์ไม่เคยไปเปิดพระไตรปิฎก
และต้องมาเที่ยวยกเที่ยวย่างเที่ยวอ่านเที่ยวศึกษาเที่ยววิเคราะห์แล้วเอามาทำเกาเหลาเราไม่ว่างหรอกวันๆเรามีงานทำเยอะแล้วเราก็ไม่ได้อยากดังด้วยการมาสื่อพระโอวาทตรงนี้ความปรารถนาของเรามิได้แฝงไว้ด้วยกิเลส30กว่าปีแล้วถ้าเราเป็นคนแบบนั้นน่ะพระบิดาไม่ทรงเลือกเราหรอกนะพระบิดาทรงรักเราและเราก็ทรงรักเราก็รักพระองค์ด้วยเพราะเราเป็นคนมีสัจจะมีความจริงใจอย่าว่าแต่กับพระเจ้าเรามีความจริงใจเลยกับลูกๆเราบริวารเราพี่ๆน้องๆเราใกล้ชิดเราเราก็รักทุกคนขนาดไอ้คนระยำกับเราเรายังรักมันเลยเพราะเราไม่อาฆาตเราไม่โกรธแค้นเพราะอะไรเราอาฆาตมันจิตวิญญาณเราก็จะซวยแปลว่าอะไรเราจะกลับบ้านไม่ได้นิพพานหลุดพ้นไม่ได้เพราะมัวแต่ไปอาฆาตและจะคอยตามแก้แค้นกับมันนั่นนะเราไม่หรอกครับนะหรือบางคนเนี่ยมาชวนเราทะเลาะนะมาชวนเราทะเลาะเพราะอะไรเพราะอยากดังทะเลาะกับอาจารย์ปริญญาแฟนคลับไม่มากมีแค่หมื่นกว่าคนนะแฟนคลับมีแค่หมื่นกว่าคนเนี่ยทำมา30กว่าปีมีแค่หมื่นกว่าคนเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยจูงใจนะเราไม่จูงใจเราสอนให้คนคิดด้วยปัญญาใครถึงเวลาที่สามารถจะเปิดมิติทางปัญญาในการใช้สมองสองซีกของตัวเองคิดตามพระบิดาตามที่เรากล่าวได้ไอ้หมอนั่นก็โชคดีไปเห็นไหมฮะคนที่มีปัญญามันมีน้อยลงน้อยลงส่วนมากมีกิเลสหนาตัณหาเยอะมากขึ้นมากขึ้นมันสวนทางกันสังเกตไหมตอนนี้เห็นไหมใน Facebook ของเราก็มีผู้ชมอยู่277ท่านระหว่างที่เราหันไปมองตะเกียบ280นะระหว่างนี้มันก็ออกจากห้องเรียนไป3คนเพราะฟังเราบ่นและทนไม่ได้เนี่ยหายไป3คนตอนนี้เหลือ7276แล้วแต่ใน YouTube เนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมด291คนตอนต้นเนี่ยมันเป็นการเผาหัวแล้วก็อารัมภบทให้ฟังคุยเรื่องทั่วๆไปนะก็พูดเรื่องส่วนตัวเราที่มีคนมาก้าวล่วงว่าเราไม่ถือสาหรอกนะถ้าอยากจะรู้ว่าเราเพี้ยนเราเสียสติหรือเราโกหกหลอกลวงหรือเราขโมยธรรมะของพระศาสดาที่มาจากโลกไม่ว่าพระองค์ไหนก็ตามเอามาตีกินเนี่ยนะให้ฟังให้จบและศึกษาเราให้ละเอียดศึกษาเราให้ละเอียดแล้วก็อย่าไปฟังความรู้ใหม่ที่เรากล่าวหาว่าเราเนี่ยเพ้อฝันเพ้อเจ้อโดยเอาเหตุผลว่าศาสดากูไม่ได้สอนไว้ถ้าอะไรที่ศาสดากูไม่ได้สอนไว้แสดงว่าสิ่งนั้นไม่มีจริงสิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องจริงกูจะไม่ฟังนั่นเป็นการใช้ปัญญาแบบโง่ๆนะใช้ปัญญาแบบโง่ๆเหมือนกับว่าอะไรที่พ่อแม่กูไม่สอนอ่ะเวลาไปโรงเรียนเนี่ยครูสอนแต่พ่อแม่กูไม่เคยสอนเรื่องนี้กูจะด่าครูกูจะเถียงครูกูจะก้าวล่วงครูเพราะอะไรเพราะพ่อแม่กูไม่ได้สอนก็อยากจะบอกท่านว่าพ่อแม่ส่งท่านไปโรงเรียนน่ะเพราะอะไรเพราะพ่อแม่ไม่มีปัญญาสอนไงครูเขามีความรู้นะรอบรู้มากกว่าพ่อมากกว่าแม่ครูเลยต้องส่งไปให้ขอโทษพ่อแม่บุพการีก็เลยต้องส่งลูกหลานไปเรียนที่โรงเรียนซึ่งมีครูเยอะแยะเลยแต่ละครูก็เชี่ยวชาญเป็นผู้ชำนาญการในแต่ละเรื่องแต่ละราวซึ่งพ่อแม่สองคนต่อให้ทั้งโคตรด้วยก็ไม่มีปัญญาสอนลูกตัวเองนะให้มีความรอบรู้ในวิชาช่างวิชาชีพอะไรต่างๆหรือวิชาการใช่ไหมมันแต่พอมาพูดถึงเรื่องความรู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นความรู้ของจักรวาลเป็นความรู้ด้านจิตวิญญาณอะไรต่างๆเนี่ยกลับยึดติดพระศาสดาพระองค์เดียวยึดติดพระคัมภีร์แค่เล่มเดียวยึดพระไตรปิฎกยึดพระคัมภีร์ใช่ไหมถามจริงๆเถอะท่านบอกว่าท่านจะนิพพานเนี่ยท่านเข้าใจคำว่านิพพานถูกต้องอยู่หรือเปล่าอะทุกวันเนี่ยถ้าใครฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกจะรู้เลยว่าที่เราเคยเชื่อมาเป็นพันปีว่านิพพานคือแบบนั้นแบบนี้อย่างที่เป็นอยู่มันผิดแต่ไม่ยอมฟังพอเราบอกว่าผิดก็หาว่าเราเพี้ยนและไปอ้างด้วยพระพุทธเจ้าสอนแบบนั้นถ้าพระพุทธองค์ไม่รู้เรื่องนิพพานพระองค์ไม่ทราบเรื่องการหลุดพ้นพระองค์จะสามารถดับขันธปรินิพพานในขณะที่พระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นภพชาติสุดท้ายแล้วหลุดพ้นออกไปได้ไงครับถ้าพระองค์ไม่รู้พระองค์รู้ครับแต่ไอคนนำทางเนี่ยที่มันไม่รู้แต่มันสู่รู้แล้วมันก็ยึดติดพอเราพูดความจริงเข้าเลยมารุมกันก้าวล่วงเราใหญ่เลยท่านไม่เชื่อเรามันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราท่านเชื่อเรามันก็เป็นประโยชน์ของท่านแต่เราบอกไว้แล้วว่ารายการจิตจักรวาลอ่านโลกสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมท่านต้องใช้ปัญญาในการรับฟังสไลด์ของเรามี4ข้อแต่กี้วันนี้น้องบุญธรรมเอาแช่ไว้นานเลยนะเพราะกลัวลืมกันใช่ไหมคนที่ปฏิเสธความรู้ใหม่ไม่ต้องมาฟังคนที่ใจแคบไม่ใจกว้างที่พบไม่พร้อมจะฟังความรู้ใหม่ไม่ต้องรับฟังเนี่ยไปตัดเป็นก้อนๆนะเราก็บอกน้องบุญธรรมสไลด์ก้อนนี้ห้ามเอาออกเพียงแต่ว่าให้ใช้เวลาสั้นไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเสียเวลาในการที่ท่านจะติดตามรับชมพระโอวาทของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลซึ่งมันมาหาจากที่ไหนไม่ได้แล้วในโลกมีแต่ที่นี่ที่เดียวครับท่านเข้าใจนะฮะนี่คือเรื่องแรกที่เราอยากจะขออนุญาตบ่นให้ฟังเชิงบอกเรื่องที่2เราเตือนท่านครับเราบอกแล้วว่าถ้าพวกท่านสอบตก
จะสถานการณ์โควิด-19สอบตกในกระบวนการไซโคโชโควิด-19ซึ่งเป็นปฏิบัติการไซโคโชระดับโลกที่พระบิดาทรงพระเมตตาให้เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นวิทยากรเอกในการคอยดูแลและควบคุมกระบวนการในการเผยแพร่ของเชื้อโควิด-19เราเป็นผู้นำของทูตสวรรค์ของพระเจ้าเราบอกตั้งแต่เชื้อมันมาระบาดในรอบแรกแล้วว่านี่ท่านไม่ต้องกลัวนะถ้าท่านปฏิบัติตามพระประสงค์ขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าวัตถุประสงค์คืออะไรครับส่งโควิด-19มาเพื่อให้ท่านทั้งหลายเซตซีโร่ให้กลัวติดเชื้อโรคให้กลัวตายเพื่อให้หยุดอยู่กับบ้านและถามว่าให้คนทั้งโลกหยุดอยู่กับบ้านทำไมเพราะทุกวันนี้บ้าทำหมากินจนกระทั่งไม่มีเวลาพิจารณาตัวเองว่าตัวเองมีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนอย่างไรปล่อยให้กิเลสหนาตัณหาเยอะเข้าครอบงำจิตใจทำให้สภาวะจิตหรือจิตสำนึกนั้นต่ำลงต่ำลงต่ำลงจนทำให้โลกเนี้ยมีปัญหาทำให้โลกเสียสมดุลเพราะมนุษย์ไม่รู้ว่าจิตสำนึกของมนุษย์ทั้งโลกกับจิตสำนึกของโลกเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนอย่างที่พระพุทธองค์บอกอ่ะนี่เราก็ไม่ได้ขโมยนะเราเอ่ยอ้างว่าพระพุทธองค์บอกคือเราคือโลกโลกคือเราก็แปลว่าเราคือมนุษย์ทั้งโลกแหละนะก็คือโลกและโลกก็คือมนุษย์เราเป็นหนึ่งเดียวกันความหมายนี่คือเป็นหนึ่งเดียวกันมันถ้ามนุษย์เราเสียสมดุลทางจิตใจคือกิเลสหนาตัณหาเยอะรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นเที่ยวก้าวล่วงคนอื่นไปเรื่อยดาวเคราะห์โลกก็จะเสียสมดุลก็จะจิตสำนึกต่ำตมเหมือนจิตสำนึกของมนุษย์เหมือนกันแปลว่าอะไรถ้ามนุษย์มีจิตสำนึกต่ำทรามมนุษย์คนนั้นก็จะทำร้ายทำลายเพื่อนมนุษย์คนอื่นทำลายระบบโลกทำลายสังคมทำลายประเทศทำลายชาติของตัวเองเพราะจิตสำนึกมันต่ำตมมันโลกก็จะมีจิตสำนึกต่ำตมตามไปด้วยมันเกิดอะไรขึ้นครับโลกก็จะเกิดภัยพิบัติมากมายที่จะเอาให้มนุษย์เนี่ยต้องตายทำให้แผ่นดินหายทำให้คนต้องตายทำให้คนต้องสูญเสียทรัพย์สินเพราะภัยพิบัติที่เกิดที่โลกมันเกิดและถามมันเกิดเพราะอะไรก็เกิดเพราะมนุษย์ไร้จิตสำนึกหรือจิตสำนึกตกต่ำเราย้ำมาตลอดเพราะฉะนั้นในการพูดเรื่องโควิด-19ในยกที่หนึ่งในยกที่หนึ่งนะครั้งนี้ครั้งล่าสุดที่มันลุกลามบานปลายหนักหนาสากันแล้วหลายคนก็ไม่กลัวมาดื้อดั้นดื้อด้านดื้อรั้นหลายคนก็ขี้แต่ขี้แตนกลัวขึ้นสมองเลยขี้อุจระขึ้นสมองนี่เป็นรอบที่สามนะเราเคยบอกแล้วว่าสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดนะมันในยกแรกให้พวกคุณเซตซีโร่อยู่กับบ้าน work from home ทำงานจากบ้านแต่ถ้าจำเป็นต้องออกนอกบ้านก็ให้ท่านต้องทำอะไรครับไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องวัคซีนสิ่งที่ป้องกันตัวเองดีที่สุดอย่างแรกที่พระบิดาเมตตาให้เรากล่าวไวรัสหรือโคโรนาไวรัส19หรือเชื้อไวรัสชนิดไหนก็ตามถ้าในร่างกายของท่านไม่มีประจุลบหรือมีประจุลบน้อยมากๆท่านจะปลอดภัยจากเชื้อโรคร้ายทุกชนิดเพราะเชื้อโรคที่มันร้ายอ่ะจริงๆแล้วเขาดีนะเป็นเชื้อโรคที่น่ารักนะทูตสวรรค์เขาเอาไวรัสเนี่ยปล่อยเข้าไปในตัวมนุษย์เหมือนกับที่พระบิดาทรงสร้างเห็บยุงลิ้นไหลขึ้นมาเพื่อให้ดูดเลือดมนุษย์อ่ะตัวมันเล็กๆนะไอ้ตัวดูดเลือดเนี่ยยกเว้นปลิงกระทากถูกไหมตัวมันเล็กนิดเดียวมันเจาะเราปุ๊บดูดปุ๊บมันทำอะไรครับพระบิดาสร้างมันขึ้นมาเพื่อให้มันทำหน้าที่ดูดเม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือดดำของท่านก็ตามที่มีประจุลบเกาะติดอยู่แสดงว่าเม็ดเลือดของท่านเนี่ยมีค่าหรือมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่เป็นลบนั่นน่ะแสดงว่าเลือดเสียเมื่อเลือดเสียปั๊บมันจะทำให้ร่างกายเราเสื่อมโทรมทำให้เซลล์อวัยวะร่างกายมันเสื่อมโทรมทำงานบกพร่องและจะทำให้แก่ง่ายตายเร็วพระบิดาจึงต้องสร้างเนี่ยสมัยก่อนนะคนเป็นคนดีมากๆนะเลือดชั่วมีไม่เยอะพระองค์เลยสร้างยุงตัวเล็กๆเห็บดินลายตัวเล็กๆกินเลือดเราแล้วมันตายก่อนที่เราจะตายอ่ะถูกไหมครับนี่ปรากฏว่าเห็บยุงลิ้นลายเอาไม่อยู่เพราะมนุษย์เราวันๆเนี่ยผลิตสร้างแต่ประจุลบขึ้นมาในร่างกายเราเต็มไปหมดก็เรียกว่าก่อเวรก่อกรรมอ่ะไม่มีธรรมะพูดแบบรวมๆแบบไม่เข้าใจว่าอภิปรัชญาหรือเมตาฟิสิกส์คืออะไรบอกว่าถ้ามีธรรมะนะไม่ต้องกลัวตายหรอกเชื้อโรคก็ทำอะไรไม่ได้ถ้ามีธรรมะแล้วจะเกิดภัยพิบัติล้างโลกนะพระบิดาจะชำระโลกเปลี่ยนยุคพลังงานเก่าไปสู่ยุคพลังงานใหม่เพราะใครที่มีธรรมะไม่ต้องกลัวตายจะรอดจากภัยพิบัติพูดได้แค่นี้แต่อธิบายอะไรไม่ได้ถูกไหมฮะเชื้อโรคนี่ก็เหมือนกันนะถูกส่งเข้ามาเนี่ยโดยจับเอาขีปนาวุธที่เป็นชีวภาพที่มนุษย์ด้วยกันทำร้ายกันเองเอามาเป็นเครื่องมือซะ
พื่อคนหยุดอยู่กับบ้านเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้เรียนรู้ระหว่างคนที่เรารักคือผัวเมียพ่อแม่ลูกหรือเอาหลานแถมอีกหลานอีกด้วยให้ได้เรียนรู้เวลาอยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยคนเราเวลาใกล้ชิดกันโอกาสจะกระทบกันทั้งกันมันก็มีง่ายมีสูงมันถ้าเรารักกันอยู่แล้วนะไม่ค่อยได้อยู่บ้านต่างคนต่างออกจากบ้านตอนเช้าเหมือนนกออกจากรังไปทำมาหากินหรือเหมือนผึ้งออกจากรังเนี่ยเย็นๆก็กลับมาก็มีเวลาปะเวลาสนทนาประสาทะกันก็น้อยใช่ไหมก็นอนแล้วเช้าก็แหกที่ตาตื่นก็ออกจากบ้านมันพระบิดาเลยให้หยุดอยู่กับบ้านเพราะมีวิธีเดียวที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยรู้ว่าตัวเองดีแค่ไหนดีอะไรตัวเองด้อยอะไรตัวเองชั่วเรื่องไหนก็ตามนะเมื่อรู้แล้วจะได้มีโอกาสปรับปรุงแก้ไขโดยให้พ่อแม่ลูกที่อยู่ในครอบครัวนะเป็นครูสอนพฤติกรรมให้แก่กันและกันเราบอกอย่างนี้ว่าเราเป็นวิทยากรไซโคโชเรามาพร้อมกับไซโคโชเพื่อที่จะไม่ต้องให้ท่านทั้งหลายที่มีจิตสำนึกตกต่ำเนี่ยต้องไปลงนรกเพราะนรกมันล้นแล้วไปให้ท่านพญายมเนี่ยลำบากในการดัดสันดานเพื่อทำให้จิตวิญญาณที่หลงมิติเนี่ยกลับคืนสู่สมดุลมันก็เลยทำบนโลกเนี่ยแต่เป็นไงฮะปรากฏว่าโลกเราก็ล้มเหลวเราเดินสายขับรถเองทั่วประเทศทุกจังหวัดแต่ก็มีคนสนใจเรื่องไซโคโชของเราน้อยมากจะให้เราทำให้ฟรีๆแล้วเราจะเอาตังค์ที่ไหนมากินค่าน้ำมันรถขับไปนะเป็นพันๆนะเราตังค์ที่ไหนก็ต้องคิดค่าตอบแทนคิดค่าตอบแทนถูกมากเลยแต่มันไม่จ้างเรามันเสือไปจ้างฝรั่งราคาเป็นแสนถ้าที่ฝรั่งเนี่ยเอาแต่วิชาการมาสอนแล้วจำของพระพุทธองค์นะเอามาขมวดปมแล้วเอามาสอนโอ้โหชอบใจกันใหญ่ทั้งที่ไม่ได้อะไรเลยครับรู้ธรรมะมากๆเขาเรียกความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดเพราะอะไรเพราะไม่ได้สนใจที่จิตสำนึกไงมนุษย์เราเนี่ยจะมีดีมีชั่วเนี่ยอยู่ที่จิตสำนึกไม่ใช่มีความรู้สูงแล้วจะเป็นคนดีไม่ใช่ความรู้มากความรู้สูงเป็นคนชั่วก็มีครับมีมากด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นแทนที่จะสนใจเรื่องจิตสำนึกคอยดูนะพระศาสดาศรีอริยเมตไตรพระองค์ใหม่ที่เสด็จมาเนี่ยพระองค์จะทรงเน้นเรื่องจิตสำนึกของมนุษย์พระองค์จะใช้คำว่าจิตสำนึกแทนคำว่าธรรมะเพราะจิตสำนึกเนี่ยมันชัดกว่าเนี่ยธรรมะนี่กว้างๆอะไรก็ไม่รู้ธรรมะคือทำไหมธรรมะคือธรรมดาธรรมะคือธรรมชาติบางทีทำไหมธรรมดาธรรมชาติมนุษย์เรายังแยกไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นอะไรพระองค์จะใช้คำว่าจิตสำนึกเหมือนที่เราใช้ขณะที่คนทั้งโลกที่ผ่านมาใช่ไหมอะไรอะไรก็จิตใต้สำนึกอะไรอะไรก็ติดจิตใต้สำนึกพูดแล้วโก้นะพูดแล้วโก้อวดโชว์โชว์ว่ารู้เยอะแต่จริงๆแล้วไม่เข้าใจเลยว่าจิตใต้สำนึกมันคืออะไรและแต่แท้จริงแล้วที่พวกเขาพูดเขาหมายถึงจิตสำนึกอ่ะแต่ไม่รู้เราก็พยายามที่จะมาเปิดเผยให้ท่านทั้งหลายได้รู้นะเราฝากไว้นะครับเชื้อโรคโควิด-19 ครั้งนี้เป็นการระบาดรอบที่3และไม่ใช่โควิด-19 ตัวเดิมที่เป็นพันสายพันธุ์ของจีนสายพันธุ์ของจีนที่ก่อตัวขึ้นมาเผยแพร่ขึ้นมาครั้งแรกในโลกเป็น1ใน3สายพันธุ์ที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทยเราบอกท่านแล้วท่านต้องใช้เวลาอยู่กับบ้านหรือไม่อยู่กับบ้านก็ต้องให้เวลากับตัวเองจัดการกับจิตสำนึกที่บกพร่องของตัวเองให้ได้เพราะถ้าท่านตั้งใจจะชำระตัวเองแล้วท่านก็จะไม่ต้องถูกชำระโดยทูตสวรรค์ไวรัสนี่ก็คือเครื่องมือของทูตสวรรค์ที่จะชำระท่านคนที่มีประจุไฟฟ้าในร่างกายที่เป็นลบมากๆคือผู้ที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดพี่น้องครับวันนี้ท่านคงได้ยินนะวงการแพทย์วงการนักวิจัยของโลกเขาค้นพบความจริงแล้วนะว่าคนที่ติดโควิด-19 แล้วเสียชีวิตมากที่สุดคือคนที่มีเลือดกรุ๊ป A พี่น้องครับคือคนที่มีเลือดกรุ๊ป A ท่านรู้ไหมทำไมเราตรงนี้มาพูดเลือดกรุ๊ป A คือคนที่มีเลือดข้นกว่าคนเลือดกรุ๊ป O คนที่มีเลือดกรุ๊ป O ส่วนมากแล้วเป็นคนใจบุญเป็นคนไม่ค่อยฆ่าสัตว์ไม่ค่อยตัดชีวิตเป็นคนที่กินมังสวิรัติหรือกินเจคนกรุ๊ปเลือดกรุ๊ปโอและเป็นคนที่ใส่ใจธรรมะมากกว่าเพราะอะไรไม่ว่าจากอดีตชาติจนถึงปัจจุบันคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าประจุลบในเม็ดเลือดแดงในร่างกายของตัวเองไม่ได้เกิดจากการที่ตัวเองนะมีจิตติดกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะใช้สิ่งเหล่านี้ในการดำเนินชีวิตประจำวันถ้าปัจจุลบไม่ได้เกิดจากสิ่งเหล่านี้นะก็เกิดจากการที่กินเลือดเนื้อของสัตว์แล้วไอสัตว์ตัวนั้นก่อนตายมันโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทในเลือดเนื้อของสัตว์เหล่านั้นมันจะมีประจุไฟฟ้าลบอยู่
ต่อให้ท่านเอาไปผัดเอาไปแกงเอาไปต้มไปตุ๋นแต่จะไม่สามารถผัดแกงต้มตุ๋นประจุไฟฟ้าลบที่เกิดจากจิตวิญญาณของสัตว์นั้นมันอาฆาตได้พอกินเข้าไปปั๊บท่านก็รับเข้าไปในร่างกายของท่านคนพันนี้ครับที่จะมีโอกาสตายสูงมากเวลาติดเชื้อโรคคนโบราณเขาไม่รู้จะพูดว่าอะไรรู้อย่างเดียวว่าถ้าไม่มีธรรมะโอกาสรอดยากจากกรณีที่โลกเกิดภัยพิบัติหรือเกิดสงครามล้างโลกอะไรที่คนโบราณเขาพูดกันนะเราบอกท่านนะการชำระโลกเป็นภารกิจของพระบิดาเป็นภารกิจของฟ้าหรือของพระเจ้ามันไม่ได้เกิดเองตามปกติไม่ใช่ธรรมชาติแต่มันเป็นปฏิบัติการทางเทคนิคเพื่อที่จะปรับสมดุลให้กับโลกใหม่เพื่อนำโลกกับมนุษย์ไปสู่ยุคพลังงานใหม่เพราะทุกวันนี้มันแย่มากแล้วมันทำให้โลกเสียสมดุลมากจิตสำนึกของมนุษย์ก็เสียสมดุลมากเราบอกท่านแล้วนะวิธีป้องกันดีกว่าฉีดวัคซีนคือป้องกันที่จิตของท่านให้ระวังจิตของท่านอย่าสั่นสะเทือนไปในทางลบหรือเสียสมดุลง่ายๆเมื่อถูกยั่วยุอย่าเสียสมดุลง่ายๆเมื่อถูกเย้ายวนเย้ายวนให้งมงายเย้ายวนให้ลุ่มหลงถึงแม้ดูเหมือนจะเป็นบวกแต่มันคือลบยาวยั่วยุให้โกรธให้โลภให้ลุ่มหลงเลือดของท่านก็จะถูกผลิตสร้างประจุลบขึ้นมาเป็นคุณสมบัติคือเลือดของมนุษย์เราปกติเนี่ยมันจะเป็นสุญญตาก็แปลว่าจะมีบวกกับลบอยู่คู่กัน1เม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือดดำเนี่ยจะมีประจุบวกกับลบเนี่ยอยู่คู่กันเขาจะไม่แสดงศักยภาพทางไฟฟ้าออกมาแต่ถ้าท่านน่ะสร้างประจุลบขึ้นมาในร่างกายของท่านด้วยจิตที่มีโลภะโทสะโมหะหรือกินเลือดเนื้อของสัตว์แล้วเอาประจุลบเข้าไปท่านรู้มั้ยมันเกิดอะไรขึ้นไอ้ประจุลบที่มันเกิดใหม่เนี่ยเดิมเนี่ยประจุเม็ดเลือดแดงหรือดำเนี่ยนะมันจะมีประจุบวกกับประจุลบจับคู่กันอยู่เขาเรียกว่าเป็นกลางทางไฟฟ้านั่นเรียกว่าสภาวะของเลือดเป็นสุญญตาทางไฟฟ้านึกออกไหมฮะแต่เวลาท่านมีประจุลบใหม่ขึ้นมา1ประจุถูกสร้างขึ้นมาเวลาสร้างนี่มันมาเป็นชุดเลยนะเวลาท่านสร้างมันขึ้นมาด้วยจิตมันจะสั่นสะเทือนเป็นขึ้นความสีเงี้ยเวลาเกิดประจุลบมามันจะเกิดออกเยอะแยะมากมายไม่ใช่แค่ประจุเดียวนะประจุลบ1ประจุมันจะวิ่งเข้าไปแย่งที่ประจุลบที่จับคู่อยู่กับประจุบวกเดิมๆของเม็ดเลือดแดงนั่นน่ะไอ้ตัวลบที่มันสกปรกเนี่ยไอ้ตัวชั่วเนี่ยที่เกิดจากโลภะโทสะโมหะในชีวิตประจำวันของท่านเนี่ยเราจะพูดให้ท่านฟังมันใครที่หาว่าเราขโมยธรรมะพระพุทธองค์หรือศาสดาพระองค์ไหนมากล่าวเราไม่ได้พูดอนุตตรธรรมตรงตั้งใจฟังอย่างสงบนะว่าที่เราพูดเนี่ยไปบอกซิว่าอยู่ในพระไตรปิฎกหน้าไหนเล่มไหนนะอยู่ในพระคัมภีร์นะเล่มไหนบทไหนตอนไหนนะประจุลบมันจะวิ่งเข้าไปแทนที่เขาเรียกว่าไล่ที่ประจุลบที่อยู่คู่กันกับประจุบวกที่ทำให้เม็ดเลือดแต่เดิมมันมีความเป็นกลางทางไฟฟ้าหรือเป็นสุญญตาทางไฟฟ้ามันจะไปแย่งที่หน้าตาเฉยเลยครับมันก็เลยทำให้เม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือดของท่านนั้นมีอำนาจทางไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นลบทันทีโดยไล่ไอ้ประจุลบแต่เดิมที่มีอยู่แล้วนะออกมาไล่หลุดผลักออกมาเรียกว่าถีบออกมาเลยและตัวมันก็เข้าไปจับคู่กับประจุบวกแทนนี่เราไม่ได้พูดเรื่องโคโรนาไวรัสเราพูดเรื่องประจุลบนะประจุลบตัวเนี้ยมันคือขยะที่สกปรกในกายสังขารของท่านคนที่แก่ง่ายตายเร็วก็คือคนที่มีเม็ดเลือดนะเม็ดเลือดแดงเนี่ยมีประจุไฟฟ้าลบอยู่เยอะเวลามันไหลเวียนไปทุกเซลล์ทั่วร่างกายร่างกายเราไม่ต้องการประจุลบถ้าต้องการคือต้องการประจุบวกหรือไม่งั้นก็ต้องการโลหิตที่บริสุทธิ์คือสมดุลทางไฟฟ้าไม่มีบวกไม่มีลบเพื่อเอาอาหารเอาออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์อวัยวะร่างกายมันท่านอายุสั้นคนที่กินเลือดเนื้อของสัตว์คนที่เจ้าอารมณ์เจ้าโทสะเราก็จะบอกให้ฟังนะว่าตายเร็วนะแก่เร็วและตายเร็วด้วยเพราะท่านทำตัวท่านเองและตายเร็วในยุคนี้ก็คือไวรัสที่เป็นเชื้อโรคของพระเจ้าเชื้อโรคของพระบิดาที่ส่งมาเพื่อทำให้ทุกคนกลัวตายและหยุดอยู่กับบ้านจะได้มีเวลายกระดับหรือพัฒนาจิตสำนึกของตัวเองเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ว่าศาสดาพระองค์ไหนก็สอนให้พึ่งตัวเองเท่านั้นอัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ยก็คือพึ่งตัวเองไม่ใช่พึ่งคนอื่นเพราะฉะนั้นพระบิดาต้องใช้โคโรนาไวรัสรอบนี้นะเป็นโคโรนาไวรัสแต่เป็นสายพันธุ์ของจักรภพอังกฤษเป็นสายพันธุ์ที่ติดไวติดง่ายติดไวแล้วก็เวลาถึงเวลานะประมาณ30ถึง40วันนะถึงจะแสดงอาการน่ะแต่มีบางคนช่างสังเกตอ่ะนะถ้าติดแล้วจะมีผื่นติดแล้วจะแสบคอแต่ไม่มีไข้นะมีผื่นขึ้นและเจ็บคอแสบคอจะมีอาการแค่นั้นเองเมื่อเริ่มติด
บางคนนึกว่าโอ้ยกูเจ็บคอธรรมดาธรรมดาไข้ก็ไม่มีอ้อแต่จะมีผื่นขึ้นเป็นจุดแดงแดงแดงแดงขึ้นตามตัวรู้ไว้ด้วยนี่คือสายพันธุ์อังกฤษสายพันธุ์ของจักรภพอังกฤษเป็นสายพันธุ์ใหม่มันจะทำให้ตายง่ายขึ้นกว่าจะรู้ตัวเนี่ยเชื้อมันเข้าไปทำลายในร่างกายเราเนี่ย30-40 วันแล้วท่านถึงรู้เดิมเนี่ยให้แค่10 วันใช่ไหมหลังจากรอบ2ก็ให้14 วันรอบนี้ให้30-40 วันเห็นไหมฮะมันลำบากขึ้นไหมแล้วก็ไม่ให้แสดงอาการเจ็บไข้เพราะมนุษย์เราจะรู้ตัวว่าไม่สบายคือเป็นไข้ถามว่าที่เราพูดเปล่าอยู่เนี่ยเราโม้เปล่าเราหลอกลวงท่านหรือเปล่าเราบอกว่าไม่ต้องไปวิตกกังวลเรื่องวัคซีนหรอกถามว่าไอ้วัคซีนเนี่ยที่ฉีดทุกวันนี้มันป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์จีนนะแต่นี่มันสายพันธุ์อังกฤษนะท่านมั่นใจเหรอว่ามันป้องกันได้อะใช่ไหมนะแล้วเนี่ยขนาดรัฐมนตรีฉีดกันอยู่ไม่กี่วันดันทะลึ่งมั่นใจว่าตัวเองไม่เป็นไรแล้วดันไปเที่ยวแถวซอยทองหล่อเป็นไงฮะเราบอกแล้วท่านสังเกตไหมแหล่งแพร่กระจายหรือคลัสเตอร์ที่เป็นแหล่งแพร่กระจายแต่เป็นการกระจายรอบที่3ไม่ใช่เป็นการแพร่กระจายในลักษณะต่อเนื่องแบบปกติไม่ใช่มันเป็นกับใครอ่ะ1เป็นกับคนที่มีไฮโซเป็นกับไฮโซคือผู้มีฐานะมีสตังค์มีเงินเยอะๆคนจนเข้าไปในเลาส์ในผับพวกนั้นไม่ได้อยู่แล้วนี่เราไม่ได้อิจฉาและไม่ได้ก้าวล่วงนะในเรื่องทางโลกแต่เราพูดให้ฟังให้ท่านสังเกตให้ FC สังเกตสิมันแพร่กระจายที่ไหนในรอบแรกแพร่กระจายที่สนามมวยใช่หรือไม่ใช่นั่นคือแหล่งอบายมุขนั่นคือแหล่งการพนันใช่ไหมรอบ2แพร่ที่ไหนพี่น้องครับนะแพร่ที่อ๋อรอบแรกเนี่ยนะรอบแรกเนี่ยแพร่ที่เลาแถวสุขุมวิททองหล่อเหมือนกันนะใช่ไหมแต่น้อยแต่ว่าที่หนักๆก็คือสนามมวยแล้วรอบที่2ก็ไปแพร่ที่ระยองที่บ่อนการพนันนะบ่อนการพนันแล้วในรอบที่2ตอนปลายก่อนจะเข้ารอบ3นี่ก็ไปแพร่จังหวัดที่ท่านผู้ว่าต้องรับกรรมคือท่านต้องไปนอนป่วยที่โรงพยาบาลและโชคดีที่ท่านสามารถหายออกมาได้แต่หายออกมาได้เนี่ยก็อยากจะบอกนะใครที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัส19หรือไวรัสรหัสไหนก็ตามปอดของท่านน่ะจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับปอดของท่านน่ะจะชำรุดนะครับหลอดลมของท่านจะชำรุดนะครับใช้การได้ไม่นานนะเคยที่จะใช้ได้อีก100 ปีเนี่ยถ้าป่วยแล้วกลับมาแล้วจะใช้ได้แค่50 ปีก็แปลว่า 50% นะถือว่าเก่งเลยนะฮะนี่เราบอกความจริงให้ฟังนะเชื้อไวรัสตัวใหม่เนี่ยเราก็เห็นใจนะดูโทรทัศน์เนี่ยพี่ๆน้องๆหลายคนกลับบ้านนอกหรือไปเที่ยวบ้านนอกกันเพียบรถราบนถนนยังยวดยานยังขวักไขว่เหมือนเดิมแสดงว่าไม่มีใครเชื่อฟังในสิ่งที่เรากล่าวและก็ยังเห็นว่ากลับบ้านดีกว่าติดอยู่ที่กรุงเทพเพราะเป็นพื้นที่สีแดงนะโดยไม่รู้ตัวว่าตัวเองอ่ะอาจจะเอาเชื้อไปฝากพ่อแม่ไปฝากคนที่เรารักที่อยู่บ้านนอกท่านที่อยู่บ้านนอกเลยปลอดภัยที่สุดนะใช่ไหมปรากฏว่าถ้าท่านสังเกตรอบที่3นี้ก็ไปติดในแหล่งอบายมุขไปเผยแพร่กันในแหล่งอบายมุขท่านว่าจริงไหมนะถามว่าเนี่ยมันบังเอิญหรือเปล่าล่ะ3รอบแล้วแหล่งอบายมุขแหล่งบันเทิงนะซึ่งเป็นสถานที่อโคจรไปทำไมมีดื่มเหล้าคล้าวนารีใช่ไหมที่เขาพูดกันนะว่าล่าสุดเนี่ยก่อนรอบ3เนี่ยนะที่จังหวัดสมุทรสาครหรืออะไรเนี่ยนะที่นั่นน่ะกุ้งใช่ไหมโรงกุ้งที่ขายกุ้งนะทำให้เกิดปัญหาใช่ไหมทำให้เกิดปัญหาก็ว่าแรงแล้วแต่เอาอยู่ใช่ไหมแต่คราวนี้เขาบอกว่ามันไปเผยแพร่แหล่งหอยแหล่งของหอยนะมันก็เลยโอ้โหไปกันใหญ่เลยนะอันนี้เป็นคำเปรียบเทียบที่คนในสังคมพูดไม่ใช่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลพูดเองนะครับถ้ามันไม่ใช่เชื้อโรคที่ถูกบัญชามาจากฟ้ามันจะเลือกจุดในการแพร่ใช่ไหมชุมชนที่คนไปอยู่กันเยอะๆมีมากมายครับมีมากมายเช่นห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคนไปอยู่กันเยอะแยะจะเป็นสถานีรถไฟอะไรต่างๆแต่ปรากฏว่าเวลามันมีข่าวออกมาเนี่ยเผยแพร่ออกมามันออกมาจากแหล่งบันเทิงแหล่งอบายมุขแหล่งการพนันถูกไหมท่านฉุกคิดบ้างไหมวันนี้เราบอกให้นะเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยตอนนี้เราบอกว่าเราต้องเช็ดมือพ่นแอลกอฮอล์ล้างมือตลอดไม่หยิบอะไรเอาเข้าปากไม่เอามือขยี้ตาเพราะ
ที่ตาเราจะมีรูของต่อมน้ำตาเชื้อโคโรนาไวรัสถ้าเราไปขยี้มันสามารถเข้าทางตาได้เพราะตาหูจมูกปากหรือลำคอมันเป็นช่องที่สามารถมันไปรวมกันมันไปรวมอยู่ที่ลำคอของเราได้เชื้อโรคมันก็ว่ายกันไปหาไปทำลายหลอดลมของเราที่ต้นหลอดลมคือที่ลำคอได้นึกภาพออกไหมครับเนี่ยเขาสามารถที่จะเชื้อโรคพันธุ์ใหม่นะลอยอยู่ในอากาศได้พี่น้องครับนี่คือการลงโทษที่รุนแรงขึ้นให้โอกาสมา2ครั้งแล้วยังเหลวไหลไม่มีการใส่ใจในการยกระดับจิตสำนึกเลยก็ท่านดูสิคนที่ยังมาฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกของเราซึ่งพระเจ้าเป็นผู้สื่อนะพระบิดารอลูกมาฟังให้มาฟังเนี่ยยังเห็นหน้าตาเรายังนึกว่าเป็นไอ้มนุษย์คนหนึ่งที่อยากดังไอ้มนุษย์คนที่มีกิเลสที่พยายามจะมาเทศมาสอนนะทั้งที่ไม่ใช่พระไม่ใช่นักบวชนะอีโก้สูงมากเลยไม่ยอมฟังไม่ใส่ใจจะเรียนรู้มีคนดูอยู่เท่าไหร่เห็นไหมตอนเนี้ยถ้าเป็น YouTube ก็333ท่านถ้าเป็น Facebook ก็327ท่านเมื่อไหร่จะถึง 3,000 30,000 300,000 เมื่อไหร่จะถึงล้านท่านเห็นไหมพระบิดาเคยสอนเราว่าลูกเนี่ยสามารถช่วยคนขึ้นจากเหวเนี่ยยากนะลูกแต่ถ้าจะช่วยคนจะถีบให้มันลงไปในเหวเนี่ยง่ายมากไม่ต้องออกแรงเยอะแค่ถีบนิดเดียวก็ลงแล้วแต่ถ้าจะเอาขึ้นมาต้องออกแรงเยอะลูกนั่นแปลว่าจะฉุดช่วยคนอื่นเนี่ยมันลำบากเราเข้าใจสัจธรรมนี้พระบิดาเข้าใจที่พระบิดาสอนเราเราจึงพยายามนะเราเหมือนคนงานของพระบิดาที่ส่งมาเกี่ยวข้าวอ่ะเราต้องคัดข้าวรวงที่ดีไม่มีเมล็ดรีบนะแล้วเราต้องคัดขยันคัดทั้งวันทั้งคืนเพราะอะไรไหมเพราะข้าวเนี่ยเต็มทั้งโลกเลยก็คือมนุษย์น่ะเต็มทั้งโลกเลยแต่พระบิดาส่งเรามาเป็นคนงานที่เกี่ยวข้าวของพระองค์ส่งมาแค่คนเดียวและจะไม่ให้เราทำงานทั้งวันทั้งคืนเหมือนสื่อพระโอวาทตอนนี้ได้ยังไงเราต้องทำทั้งวันทั้งคืนนะก็กราบเรียนพี่ๆน้องๆอย่าประมาทกับโควิด-19 แมสต้องปิดตลอดนะแล้วก็ถึงแม้ปิดแมสเวลาไปยืนคุยกันกับคนเวลาสนทนาก็อย่าไปอยู่ใกล้กว่า2เมตรหรือเมตรครึ่งเพราะว่าน้ำลายที่เขาพูดมันสามารถหลุดลอดออกมาทางแมสที่บางๆที่ท่านใส่แล้วหายใจสะดวกไอ้เชื้อโรคมันก็จะปลิวออกมานึกภาพออกไหมและที่ผ่านมาท่านก็ไม่ระวังเวลาท่านไม่ได้อยู่กับใครท่านก็หายใจไม่ออกก็เปิดแมสก็เดินตากฝนเดินตากละอองฝนหรือเดินตากอากาศที่มันชื้นๆเชื้อไวรัสพวกนี้สามารถอยู่ในอากาศได้นาน3ชั่วโมงพี่น้องครับท่านรู้ได้ไงก่อนที่ท่านจะเดินไปบริเวณตรงนั้นน่ะที่ไม่มีคนน่ะมีคนหนึ่งที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสอยู่แต่เขาไม่รู้ตัวเขาจามฮัดเฉยหรือเขาไอขึ้นมาเนี่ยละอองน้ำลายฟองฝอยของเขาเนี่ยมันก็ล่องลอยอยู่ในอากาศมันอยู่ได้3ชั่วโมงท่านเดินผ่านตรงนั้นไปหลังจากที่มันมาไอมาจามตรงนั้นเนี่ยแค่ตั้ง2ชั่วโมงนั้นนะเชื้อมันยังอยู่นะถ้าลมไม่ได้พัดพาไปไหนถ้ามันอยู่ในที่อับเพราะฉะนั้นเวลาท่านไปทำงานที่ออฟฟิศในกรุงเทพหรือที่ไหนก็ตามเรากำลังบอกให้ท่านฟังว่าท่านหายใจเข้าไปท่านก็ไม่รู้ว่าหายใจเข้าไปตอนไหนเพราะฉะนั้นเวลาท่านเขียนไทม์ไลน์ท่านไม่รู้ว่ากูไปไหนมาบางทีเขียนไปตรงนั้นตรงนี้ความจริงไม่ใช่หรอกเขาเรียกอะไรไปเจอแบบลมเพลมพัดเห็นไหมทำงานแล้วปรากฏว่าเขาวิจัยแล้วด้วยนะเราจำสถาบันหรือหน่วยงานที่วิจัยไม่ได้ปรากฏว่าไวรัสมันเข้าไปอยู่ในช่องแอร์ด้วยเข้าไปอยู่ในช่องแอร์ด้วยเพราะมันมีความชื้นมีความเย็นจับพลัดจับผูลมแอร์พัดออกมาท่านที่ชอบเปิดแอร์แรงๆก็มันก็ฟุ้งอยู่ในห้องก็ติดกันทั้งหมดอ่ะนี่คือโทษสถานหนักแต่ยังไม่หนักหนานะหนักก็คือติดง่ายตายเร็วไอ้หนักหนานี่คือตายลูกเดียวครับรอบ4นี่ตายได้แน่และเราดูแนวโน้มแล้วโอกาสที่ไม่ว่าประเทศไทยหรือประเทศไหนนะไม่ต้องให้ภัยพิบัติที่เป็นดินน้ำลมไฟมาจัดการนะจัดการไอ้คนที่ประมาทไม่ยอมดัดสันดานตัวเองที่จิตสำนึกตกต่ำที่เป็นคนที่มีความดีเหลือน้อยลงและเหลือแต่ความไม่ดีเยอะพระบิดาให้จัดการกับตัวเองเนี่ยให้เซตซีโร่เนี่ยแล้วให้ผัวพ่อแม่ลูกช่วยกันสอนตัวเองว่าใครเหลวไหลเรื่องอะไรใครนิสัยไม่ดีเรื่องอะไรก็ให้ตำหนิติเตียนกันช่วยเหลือจัดการกันเนี่ยก็ไม่ทำนะก็บอกไปด่านายกด้วยเนี่ยใช่ไหมมันอย่าล็อกดาวน์นะมึงต่างประเทศมีบางประเทศนะออกมาเดินขบวนประเทศที่เจริญแล้วนะเดินขบวนต่อต้านมาตรการล็อกดาวน์ของประเทศเราขี้เกียจเอามาเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีใน Facebook อ่ะนะเมื่อคืนนี้พรรคพวกที่อยู่ต่างประเทศก็ส่งข้อมูลมาให้เราใช่ไหมแต่เราก็ไม่เอามาขึ้นเพราะเราขึ้นเรื่องไวรัสโคโรนาไวรัสทีไรแล้วเนี่ย Facebook แบนข้อมูลเราทุกครั้งเนี่ยเพราะเขารับความจริงของเราไม่ได้เราก็เลยใช้วิธีพูด
เขามาบล็อกตรงไหนเราเขาไม่รู้ว่าเราจะพูดตอนไหนแล้วไม่รู้ว่าพูดไว้ตรงไหนเราไม่ได้สอนให้ท่านประมาทแต่เราสอนให้ท่านระมัดระวังให้รอบคอบเชื้ออยู่ได้นาน3ชั่วโมงแล้วสามารถติดต่อทางอากาศได้ติดต่อจากการสนทนาได้แต่ก่อนเนี่ยเรื่องมือใช่ไหมจับไปจับรถป่าอะไรนะประตูรถแท็กซี่บันไดรถเมย์ไปกดลิฟต์นะบางทีมันติดอยู่นะถ้าเราเอามาเข้าปากเข้าตาเข้าจมูกเนี่ยเดี๋ยวเราจะติดเชื้อได้ง่ายเดี๋ยวนี้คุณต้องระวังให้มากขึ้นกว่าเดิมหายใจก็ไม่ได้แล้วจะทำไงแล้วติดคราวนี้30วันกว่าจะรู้ผลนะอย่างน้อยนะพอรู้ผลแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วและบางคนที่โชคดีมีบุญนะมาฟังรายการของจิตจักรวาลอ่านโลกบอกว่าวิธีวัคซีนที่ป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัสที่ดีที่สุดก็คืออย่าสร้างประจุลบขึ้นมาในร่างกายของท่านวิธีการสร้างประจุลบคือกิเลสหนาตัณหาเยอะอารมณ์ขยะใช้มันทั้งวันลองดูสิขี้โมโหเจ้าโทสะเจ้าอารมณ์วันๆเอาแต่โลภโลภโลภโลภประจุลบเกิดตลอดหรืองมงายกับเรื่องบ้าลัทธิบ้าสายเวทบ้ามนต์ดำบ้าสิ่งที่เป็นอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์พวกนี้เวลาจิตท่านไปฝักใฝ่เมื่อไรพระบิดากำหนดให้มันผลิตสร้างประจุไฟฟ้าที่เป็นลบออกมาทันทีแล้วถ้าท่านจะสังเกตว่าตัวเองเนี่ยมีประจุลบเยอะๆเนี่ยจะสังเกตตรงไหนหนึ่งจะเป็นคนรู้สึกว่าหงุดหงิดอยู่ตลอดทั้งวันจิตใจไม่สดชื่นสมองมึนงงบางทีปวดสมองซีกซ้ายหรือมึนบริเวณกลางศีรษะหรือบริเวณหน้าผากให้ท่านรู้เลยว่าท่านมีประจุลบมากมากเกินไปแล้วในร่างกายของท่านไม่มีเครื่องวัดประจุลบเราบอกตัวชี้วัดไว้ให้ท่านก็ได้นะส่วนจะชำระประจุลบเมื่อมันมากขึ้นน่ะมากขึ้นเนี่ยจะทำอย่างไรวันนี้เรายังไม่บอกเพราะไม่งั้นท่านจะไม่ยอมชำระจิตสำนึกของท่านแต่เราบอกให้ฟังว่าน่ะสังเกตตัวเองกำลังประจุลบนั่นแหละมีความเสี่ยงกับการจะติดเชื้อโคโรนาไวรัสแล้วพี่ที่เป็นไวรัสเขาแทนที่จะทำงาน1ตัวจะมีประจุบวก1ประจุเขาจะเข้าไปจัดการกับประจุลบที่เป็นส่วนเกินในเม็ดเลือดของท่านได้แค่เม็ดเลือดเดียวครับเม็ดเลือดในร่างกายท่านมีเป็นล้านๆพวกเขาเลยต้องขยันแบ่งตัวออกมาเป็นล้านๆตัวในร่างกายท่านกลายเป็นถังขยะเลยนึกภาพออกยังอ่ะว่าไวรัสทำร้ายท่านด้วยวิธีไหนต่อให้ท่านมีสำนึกคือไปอยู่คนเดียวนะแล้วนอนหลับนอนสลบแล้วนอนปลงอยู่เนี่ยประจุลบไม่ได้สร้างขึ้นยิ่งกลัวตายประจุลบก็ยิ่งเกิดมากครับโอกาสตายมีสูงอีกนะถ้าไปตรงนั้นนะทำใจได้ตายเป็นตายแล้วให้รู้ว่าอ๋อเพราะกูมีประจุลบเยอะกูประมาทกูไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่เชื่อฟังองค์จิตจักรวาลที่ทรงเมตตาสื่อผ่านเรามาเมื่อประจุลบลดน้อยลงลดน้อยลงลดน้อยลงไอ้คนพวกนี้ครับจะหายออกจากโรงพยาบาลได้แต่จำไว้เลยนะว่าปอดชำรุดไปแล้วไม่เหมือนเดิมแล้วโอกาสที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับปอดป่วยที่เกี่ยวกับโรคทางเดินลมหายใจมีสูงมากและถ้ามีโรคประจำตัวคือโรคทางเดินหายใจและโรคปอดอยู่แล้วจงระวังเอาไว้ให้มากถ้าไม่เชื่อเราไปเชื่อวัคซีนของฝรั่งไปเชื่อวัคซีนของรัฐบาลก็เชิญครับอย่าไปคิดนะว่าฉีดวัคซีนแล้วจะไม่ตายอ่ะเราบอกไว้ให้เดี๋ยววันหน้าคอยติดตามข่าวดูสถิติดินะไม่เชื่อเราก็ตามใจนะรอบ3นะอันตรายกว่าเดิมแต่อย่าปล่อยให้มันเกิดรอบ4เด็ดขาดทั้งโลกเขาจะเกิดช่างหัวเขาแต่ประเทศไทยไม่ควรเกิดแต่อยากมีชีวิตรอดนะอย่าให้เหลือคนไทย 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยหรือ70กว่าล้านนะ70กว่าล้านคนเนี่ยอย่าให้เหลือ 30% คือแค่20กว่าล้านคนนะไอ้ที่เหลือมันตายหมดอ่ะเราไม่อยากเห็นแบบนั้นนะ นะก็ฝากไว้ครับพี่ๆน้องๆครับนี่คือทั้งหมดที่เราอารัมภบทต้องการอารัมภบทให้ท่านฟังใช้เวลา1ชั่วโมงทุกครั้งเราพูดแล้วนะว่าเราไม่ใช่พระศรีอริยะเมตไตรใครที่อยากเป็นพระศรีอริยะไม่ต้องเข้ามาเขียนด่าเราว่าเราจะแย่งตำแหน่งพระศรีอริยะเมตไตรถ้าเราจะขี้คุยขี้โม้พระศรีอริยะเมตไตรเนี่ยเรารู้ดีว่าพระองค์ยังไม่มาจุติหรอกแล้วเวลาท่านมาเนี่ยท่านจะมาเป็นลูกศิษย์เราก็คือลูกศิษย์ของพระเจ้าต้องมาสื่อกับพระเจ้าผ่านเรานี่ถ้าเราจะคุยตีกินนะจะบอกให้รู้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่ามาก้าวล่วงเราเราไม่พยายามจะพูดถึงพระองค์หรอกเพราะยังไม่ถึงเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาเรารู้ดีแต่เราบอกท่านว่าเราไม่ใช่พระศรีอริยะเมตไตรและถ้าเป็นพระศรีอริยะเมตไตรจริงนะเขาจะไม่มาเขียนก้าวล่วงเราก้าวร้าวพระบิดาหรอกเพียงแค่ไม่เห็นด้วยกับธรรมะที่เราสอนโดยที่ไม่ได้บอกว่าเราสอนผิดตรงไหนด้วยนะว่าสอนผิดเพี้ยนผู้ที่เข้ามาฟังเข้ามาอ่านนะธรรมะที่
ไออาจารย์คนนี้มันสอนน่ะต้องใช้วิจารณญาณในการฟังในการอ่านเยอะๆไอเวนเอ้ยไม่ต้องไปสอนคนอื่นหรอกเนี่ยมาสอนตัวเองก่อนเถอะว่ามึงอ่านหรือยังยังไม่อ่านให้ครบให้จบแต่มาวิจารณ์เราเนี่ยนะก็ตลกมั้ยคนที่เขาวิจารณ์หนังเนี่ยมีคนจะจ้างให้วิจารณ์หนังมั้ยถ้ามันไม่ดูหนังแต่มันเสือกมานั่งเทียนวิจารณ์น่ะมันจะวิจารณ์หนังได้อย่างละเอียดลึกซึ้งก็ต่อเมื่อมันต้องศึกษาเนื้อหานะมุมกล้องสาระหรืออะไรต่างๆจากภาพยนตร์นั้นทุกมุมมองอย่างละเอียดและลึกซึ้งมันจึงจะสามารถวิจารณ์ได้อย่างสร้างสรรค์ไอ้นี่ไอเวนบอกอย่าไปเชื่ออาจารย์ปริญญามันขี้โม้มันเพี้ยนนะทุกอย่างที่มันสอนเนี่ยเพี้ยนทั้งนั้นแต่ไม่แน่จริงที่จะบอกว่าสอนตรงไหนผิดและที่ผิดอะที่มันถูกต้องที่ตัวเองมีกึ๋นมีปัญญามันคืออะไรเราฝากไว้ตอนต้นๆเนี่ยมันเป็นก้อนแรกนะเป็นก้อนพิเศษเผื่อไอเวนพวกเนี้ยมันเข้ามาฟังเราจะได้เตือนสติมันนะว่าอย่าก้าวล่วงฉันถ้าก้าวล่วงฉันจะกราบตีนเลยถ้าบอกว่าฉันสอนผิดตรงไหนฉันสื่อพระโอวาทจากพระเจ้ามาฉันจำแม่นยำ 100% ว่าไม่มีวันผิดขนาดพูดยังไม่พูดผิดเลยพูด 4-5 ชั่วโมงจับได้ว่าเราพูดผิดกี่ครั้งที่ผิดก็คือบางทีลิ้นมันพันกันเพราะเวลาเหลือน้อยสาระที่พระบิดาสื่อมามันเยอะเราเลยพูดเร็วเพราะฉะนั้นจิตกับปัญญาเรามันเร็วกว่าปากก็แค่นั้นเองมันเลยพูดติดถ้ามันจริงป่ะล่ะมีใครบ้างพูดไม่ต้องคิดอ่ะนะไม่มีเออไม่มีอ้าไม่มีมานั่งพูดแล้วมองหน้าท่านแล้วยิ้มขณะที่อมยิ้มเนี่ยกูกำลังคิดนะว่ากูจะพูดอะไรต่อส่วนมากไอ้พวกโค้ชนะที่หลายๆคนไปเป็นลูกศิษย์ตัวยงของมันน่ะมันชอบทำแบบนี้ทำหน้าหล่อให้ดูความหล่อของเราอ่ะท่านเห็นเราหล่อตลอดนะอ้าปากหูปากก็หล่อตลอดนะไม่ต้องมานั่งหยุดอ้าไม่ต้องมานั่งคิดเห็นไหมฮะมีแต่หัวข้อและนอกนั้นอ่ะสื่อถ่ายทอดสดกับพระเจ้ามีใครบ้างอ่ะพูด 4-5 ชั่วโมงน่ะไม่ผิดไม่ติดและต่อเนื่องแล้วนี่มันของจริงหรือของเท็จก็ดูเอาแล้วกันนะเราไม่ขี้คุยนะแต่เราเอาความรู้ที่เรารู้มาอวดเพื่อนำเสนอท่านให้เกิดประโยชน์แต่ไม่ได้อวดรู้เพราะไปจำครูคนอื่นเข้ามาไปอ่านในพระคัมภีร์อ่านในพระไตรปิฎกมาแล้วเอามาต้มยำทำแกงเหมือนอย่างที่มันกล่าวหาเราที่มันกล่าวหาเราเป็นแบบนั้นเพราะไอ้คนพวกนี้มันเป็นแบบนั้นมันทำของมันแบบนั้นนะมันใครที่มีครูบาอาจารย์ตัวเองอ้างตนเป็นพระศรีอานพอมาฟังเราพูดเรื่องพระศรีอานยังไม่มาเกิดนะยังไม่จุตินะอะไรเป็นไงเนี่ยก็อย่ามาโกรธเราว่าเพราะท่านเสียประโยชน์จะให้เราไปโปรท่านเหรอไปเชียร์ท่านเหรอก็เพราะว่ามันไม่ใช่อ่ะเราเป็นคนพูดความจริงนะเพราะฉะนั้นท่านรู้สึกเจ็บปวดเสียหายแทนนะเจ้าลัทธิของตัวเองไม่ต้องมาก้าวล่วงเราให้ตกนรกหรอกนะโอเคไหมพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับการสื่อพระโอวาทสดๆคืนวันนี้เริ่มต้นที่16:45ตามเวลาของนาฬิกาของเราขณะที่มีผู้เริ่มต้นรายการตอนนี้319ท่านทาง Facebookและ355ท่านทาง YouTube เรายันยีเราทำความเข้าใจและเราเตือนภัยเรื่องโควิด-19 รอบ3กับท่านไปแล้วว่าคราวนี้สถิติจำนวนคนตายของประเทศไทยเราตัวเลขจะเพิ่มขึ้นจะไม่ชะลอจะไม่หยุดแค่1คนหรือจะไม่มีใครตายคือเป็น0คราวนี้จะไม่นะครับเพราะถือเป็นการลงโทษเราไม่ได้เป็นผู้ลงโทษแต่ฟ้าเป็นผู้ลงโทษเพราะดื้อรั้นดันทุรังโลกเสียสมดุลเพราะจิตสำนึกของมนุษย์ต่ำทรามแล้วมนุษย์จะต้องทำสงครามกับภัยพิบัติเสมอภัยพิบัติที่เกิดจากเชื้อโรคระบาดนี่ก็คือภัยพิบัติเป็นอาวุธเชื้อโรคเป็นสิ่งที่เป็นศัตรูที่เรามองด้วยตาเปล่าเราไม่เห็นนะโอเคไหมวันนี้หัวข้อเรื่องที่เราจะกราบพระบาทพระบิดาน้อมเสียงเกล้าของเรารับเอาพระโอวาทจากคลื่นการคิดขององค์จิตจักรวาลหรือของพระผู้เป็นเจ้าที่จะทรงพระเมตตาถ่ายทอดลงมากลางกระหม่อมของเราให้เรากล่าวสดๆอย่างราบรื่นลื่นไหลให้ปัญญาแก่พี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์และเวนยสัตว์ทั้งหลายทั่วทั้งอนันตจักรวาลทั้งนรกทั้งสวรรค์มายาที่หลุดลอยไปค้างกันอยู่ตรงนั้นหลงไปคิดวันแดนนิพพานและพี่ๆน้องๆที่อยู่บนโลกไม่ได้ฟังวันนี้วันหน้ามาฟังแห้งๆที่บันทึกและตัดต่อเป็นตอนๆเป็นท่อนๆเอาไว้เพื่อความสะดวกก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าคาบเวลาสุดท้ายที่โลกจะมืด56วัน8ราตรีนั้นถึงแม้มันอยู่ใกล้แต่ยังไกลพอที่ทุกคนจะตั้งหลักได้เราบอกความจริงแค่นี้อ่ะหัวข้อเรื่องคือสิ่งที่ต้องคิดภารกิจที่ท่านต้องรู้เอ๊ชื่อเรื่องสิ่งที่ต้องคิดภารกิจที่ต้องรู้ทำไมเราตั้งชื่อแบบนี้พระองค์ให้หลักสูตรแบบนี้มาเพราะอะไร
ก็เพราะว่าโลกนี้ท่านเคยได้ยินไหมเราพูดคำว่าอจินไตยมาเยอะเราใช้คำว่าอจินไตยบ่อยมากพอพูดคำนี้ปั๊บไอเวนนั่นก็หาว่าเราลักขโมยธรรมะของพระศาสดามาพูดอีกแล้วพระศาสดาพูดอะไรครับพูดบอกว่ามันเป็นอจินไตยอย่าถามเลยมันเป็นอจินไตย ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาเฉลยให้ฟังว่าอจินไตยเนี่ยในทางศาสนาที่เกิดจากโลกที่พระศาสดาเนี่ยเป็นผู้ที่เกิดจากโลกให้คำนิยาม

ันจะได้เลิกสักทีจะได้หุบปากสักทีครับนะเราอยากจะกล่าวความจริงกับท่านว่าเราเป็นพยานของพระบิดาว่าพระบิดาซึ่งเป็นพระผู้สร้างแห่งจิตพระผู้สร้างจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายพระบิดาซึ่งเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งในอนันตจักรวาลนี้หรือพระบิดาที่เป็นองค์จิตจักรวาลเราเป็นพยานให้พระองค์ท่านว่าพระองค์มีจริงพระองค์มีพระองค์อยู่จริงถึงแม้พระองค์จะทรงมีคุณสมบัติเป็นอนัตตาพระองค์มีคุณสมบัติเป็นอนัตตาแต่พระองค์ก็ทรงมีอัตตาให้เรากล่าวถวายพระนามว่าองค์จิตจักรวาลได้และเมื่อเราเป็นพยานของพระบิดาเพราะเรามาจากพระบิดาเรามาจากพระเจ้าพระองค์ส่งเรามาคนเดียวเรียกว่าบุตรเอกเพื่อมาทำหน้าที่แทนพระองค์ในการกล่าวพระโอวาทที่เป็นอนุตตรธรรมซึ่งมนุษย์ทั้งโลกนี้ไม่รู้แล้วก็ไปบอกว่ามันเป็นอจินไตยอย่าไปคิดเดี๋ยวบ้าเราคิดให้ท่านดูเรามาบอกความจริงให้ท่านฟังโดยที่ท่านไม่ต้องคิดท่านจะได้ไม่บ้านะวันนี้เราจะมาเผยทั้งหมดนะนะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จะทรงเป็นพยานของเราเพราะพระองค์ส่งเรามานะทั้งพระองค์กับเราก็ เป็นพยานให้แก่กันและกันเพื่อให้มนุษย์บุตรของพระองค์ที่อยู่บนโลกเนี่ยได้ยึดมั่นนะในความเป็นบุตรของพระองค์เชื่อมั่นในการเป็นบุตรเอกของเราและใช้ปัญญาอย่างตั้งใจอย่างสงบในการที่จะฟังพระโอวาทของพระองค์ซึ่งเป็นพระโอวาทของพ่อที่เมตตาต่อลูกๆที่ถูกส่งมาเกิดบนโลกเนี่ยนะให้ได้ความรู้ให้เปิดกะโหลกรับฟังในสิ่งที่ไม่รู้เพราะพระศาสดาที่เป็นมนุษย์น่ะศาสดาที่มาจากโลกคือศาสดาที่เป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยที่เกิดจากโลกเองเนี่ยที่ทรงพระปรีชาแค่ไหนก็ตามก็ไม่สามารถจะกล่าวความจริงตรงนี้ให้ท่านฟังได้ซึ่งเดี๋ยววันนี้ท่านจะรู้ความจริงทั้งหมด จะใครจะก้าวล่วงเราอีกก็ขยันดูย้อนหลังหรือศึกษาให้จบทั้งตอน4ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยผู้ใดปฏิเสธเราผู้นั้นปฏิเสธพระบิดาผู้ใดปฏิเสธพระบิดาผู้นั้นปฏิเสธเราโอเคไหมครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับชื่อเรื่องคือบทเรียนหรือหลักสูตรวันนี้สิ่งที่ต้องคิดภารกิจที่ต้องรู้สาเหตุที่พระองค์หรือพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงประทานบทเรียนบทนี้มาให้กับมนุษย์ทั้งหลายหรือรูปธรรมที่มีชีวิตที่ดำรงตนเองอยู่ในอนันตจักรวาลอันไพศาลนี้ให้ได้เรียนรู้กันในคืนวันเสาร์ที่10เมษายนพุทธศักราช2564นี้เป็นเพราะว่ามนุษย์โลกส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ที่นับถือพระศาสดาที่เกิดจากโลกมักจะเอาคำว่า ถามว่าอะไรเอาคำว่าอจินไตยเนี่ยมาอ้างอย่าถามเลยอย่าคิดเลยอย่ารู้เลยมันเป็นอจินไตยวันนี้เราไม่อยากบอกเหตุผลของคนที่ชอบอ้างคำว่าอจินไตยเพื่อจะได้ไม่ต้องอธิบายความต่อเนี่ยว่ามันมีเหตุผลอะไรบ้างเรายังไม่อยากลงลึกบางทีไอ้คนที่ถูกถามมันตอบไม่ได้มันไม่รู้มันเลยบอกมึงอย่าถามกูเลยแล้วจะมาบอกว่ากูไม่รู้เป็นครูบาอาจารย์ของคนที่ถามแล้วไปบอกลูกศิษย์ว่ากูไม่รู้เนี่ยมันเป็นเรื่องน่าอายอ่ะกูบอกไม่ได้หรอกกูเลยบอกว่าเป็นอจินไตยมึงอย่าถามกูเลยมึงอย่าไปคิดเลยบางคนมีแถมด้วยนะอย่าไปคิดเลยอย่างเดียวไม่พอถ้าคิดมากเดี๋ยวบ้า เราเป็นอนุตตรธรรมเนี่ยเรากล่าวทุกอย่างเป็นอจินไตยทั้งนั้นเลยเป็นอจินไตยในอดีตทั้งนั้นแล้วเราก็ไม่ได้เพ้อฝันด้วยจะให้พูดกี่ครั้งจะให้หลับฝันละเมอพูดแล้วก็พูดเหมือนตอนที่เราตื่นเนี่ยเพราะมันคือความจริงพี่พี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับเราจึงต้องมาบอกท่านว่าสิ่งที่ท่านต้องคิด ภารกิจที่ท่านต้องรู้ถ้าท่านไม่คิดท่านก็จะไม่รู้ถ้าท่านไม่รู้ท่านก็จะไม่สามารถจะทำในสิ่งที่ถูกต้องได้จริงอยู่ครับสิ่งที่เป็นอจินไตยมันจะมีทั้งสิ่งที่ควรจะคิดและมีทั้งสิ่งที่ไม่ควรจะคิดครับแต่ถ้าเป็นสิ่งที่สมควรจะคิดแต่ตัวเองคิดไม่ได้คิดไม่ออกบอกไม่ได้แล้วจะดันทะลึ่งมาบอกเป็นอจินไตยมึงอย่าถามมึงอย่าคิดเดี๋ยวบ้าได้ยังไงครับใช่หรือไม่ใช่เอามาดูกันนะครับอจินไตยคำนี้มันมาจากนะมันมาจากอะบวกกับคำว่าจินไตยบวกนี่คำว่าเครื่องหมายบวกนี่แปลว่าสนธิมาสนธิกันคำว่าอะอะนี่มันแปลว่าไม่ถูกไหมฮะมาสนธิกับคำว่าจินไตยจินไตยเนี่ยวงเล็บไว้ข้างหลังว่าจินตนาทั้งจินไตย

จินตนาเนี่ยนะคำหนึ่งเป็นบาลีคำหนึ่งเป็นสันสกฤตนะฮะแล้วแต่ชาใช้อ่ะมันก็คือการคิดอะจินไตก็แปลว่าไม่คิดหรือแปลว่าอะไรรู้ไหมเพราะไม่คิดเป็นอจินไตมึงอย่าคิดเลยนะอย่าคิดเลยไม่ควรคิด แล้วถามว่าในศาสนาของพระศาสดาที่เกิดจากโลกคนนำทางทั้งตาดีตาร้ายหรือตาดีตาบอดสอนเหมือนกันเลยว่าสิ่งที่เป็นอจินไตเนี่ยที่ไม่ควรคิดเนี่ยนะท่านสังเกตนะว่ามีอยู่4อย่างอย่างแรกสิ่งที่ท่านไม่ควรคิดเขาห้ามไว้นะคือพุทธวิสัยถามว่าพุทธวิสัยคืออะไรก็คือเรื่องราวความเป็นจริงที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายหรือแม้กระทั่งพระสมณโคดมก็ได้เรื่องราวที่เกี่ยวกับพระองค์เช่นพระองค์ทรงเป็นสัพพัญญูได้อย่างไรพระองค์บรรลุฌานชั้นสูงเป็นอย่างไรญาณชั้นสูงพระองค์อะไรเป็นยังไงห้ามคิดห้ามถามห้ามคิดห้ามถามเชื่ออย่างเดียวนี่คือสิ่งที่ถูกสอนว่าเป็นอจินไตยอย่าหาว่าเรากำลังขโมยธรรมะของพระพุทธองค์มาสอนนะแต่เรากำลังมาชี้แสงมาให้แสงสว่างเราไม่ได้ขโมยมาสอนอะไรที่พระองค์สอนเอาไว้ดีแล้วและก็คนนำทางตาบอดมันไม่ตาบอดพาหลงทางเราก็จะไม่เอามากล่าวพุทธวิสัยห้ามถามห้ามคิดท่านไม่มีวันรู้หรอกว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นพระสัพพัญญูได้อย่างไรเพราะถ้าท่านสามารถคิดเองรู้เองได้ว่าพระองค์เป็นสัพพัญญูอย่างไรป่านนี้มนุษย์อย่างพวกท่านน่ะที่เป็นสาวกพระองค์คงจะฉลาดไปกันหมดทุกคนแล้วแหละเพราะผู้ที่เป็นสัพพัญญูคือผู้ที่ฉลาดและรอบรู้ทุกสิ่งที่มีอยู่จริงในอนันตจักรวาลอนันตจักรวาลก็คือเอกภพเอกภพก็คือห้องทดลองที่พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเป็นผู้สร้างและเราก็เคยบอกท่านไว้ใน Facebook แล้วนะที่บอกว่าไปเข้าใจว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าหรือก๊อดหรือองค์จิตจักรวาลเนี่ยท่านไปเข้าใจว่าเป็นพระพรหมซึ่งเป็นความเชื่อของฮินดูหรือพราหมณ์ที่เขาเชื่อว่าพรหมคือพระผู้สร้างท่านรู้มั้ยเทพพรหมทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าเป็นพระศิวะพระอิศวรพระนารายณ์กราบอภัยพระบิดาที่ลูกต้องกล่าวพระนามของพี่ๆที่เป็นพระเชษฐาแต่มันคือความจริงพระองค์ท่านเนี่ยยังดำรงตัวเองอยู่ในอนันตจักรวาลนี้อยู่เลยถามว่าแล้วพระพรหมเป็นผู้สร้างเราก็เลยตั้งคำถามไงต้นมะพร้าวเป็นผู้ออกลูกมะพร้าวใช่เปล่าแสดงว่าต้นมะพร้าวเป็นผู้ให้ผลผลิตมาเป็นลูกมะพร้าวนะแล้วถามว่าในลูกมะพร้าวอ่ะมันมีต้นมะพร้าวที่เป็นแม่ของมะพร้าวเนี่ยแทนที่จะยืนต้นนะพอออกลูกแล้วตัวแม่จะวิ่งจู๊ดเข้าไปอยู่ในลูกมะพร้าวอ่ะต้นมะพร้าวต้นนั้นยังอยู่ลูกมะพร้าวที่เกิดใหม่ก็หล่นไปบ้างเก็บไปบ้างนะแล้วก็มีใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆขณะที่ต้นมะพร้าวที่เป็นผู้ให้กำเนิดลูกมะพร้าวอยู่ข้างนอกถูกปะแล้วเรายังยกตัวอย่างให้ฟังว่ายกตัวอย่างใกล้ๆตัวท่านผู้ที่สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์สร้างโน้ตบุ๊กหรือคนที่เขาสร้างผลิตเครื่องจักรเครื่องกลอะไรก็ตามคนสร้างเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเครื่องจักรเครื่องกลที่มันผลิตหรือเปล่าแม่ไก่เป็นคนออกไข่ไข่ก็คือลูกของแม่ไก่ถูกต้องไหมตัวแม่ไก่ว่าออกไข่เสร็จแล้วแม่ไก่หายตัวแวบเข้าไปอยู่ในไข่ไข่ที่แม่ไก่เป็นผู้ออกไข่มาก็หมายถึงเป็นผู้สร้างออกมามีอะไรแบบนั้นหรือเปล่าถ้ามีก็พลิกกึ่งสิ้นดีใช่ไหมเพราะที่บอกว่าพรหมเป็นผู้สร้างเนี่ยพูดใช้ปัญญาง่ายๆไม่ต้องมากใช้ลอจิกเขาสมองซีกซ้ายก็ได้เราดูธรรมะจากสิ่งรอบตัวไม่มีสิ่งใดที่เป็นผู้สร้างแล้วผู้สร้างเข้าไปอยู่ในสิ่งที่ตัวเองสร้างไม่มีนะลูกเจี๊ยบที่ออกมาจากไข่นั่นก็เป็นลูกเจี๊ยบตัวใหม่ไม่ใช่แม่ของไก่ที่ออกไข่ไม่ใช่แม่ไก่ที่ออกไข่เข้าไปอยู่ที่ไหนเล่าใช่ไหมจิตวิญญาณก็เป็นจิตวิญญาณคนละดวงระหว่างจิตวิญญาณของแม่ไก่กับจิตวิญญาณของลูกเจี๊ยบลูกไก่ที่ออกมาจากไข่ใช้กึ๋นหน่อยนะที่ชอบก้าวล่วงเนี่ยแล้วเนี่ยไออนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นไอพวกเทวนิยมเป็นลัทธิใหม่เทวนิยมเป็นพวกพราหมณ์ฮินดูอะไรพวกเนี้ยนะมาขายรูปแบบใหม่แล้วมาตีกินเอาพุทธคริสต์อิสลามมาผสมกันโถทุเรศจริงๆคิดได้ยังไงนี่ไม่รู้เอาสมองส่วนไหนคิดนะฮะแต่มีน้อยนะคนพวกนี้ไม่เยอะหรอกแต่เราก็ไม่อยากให้เป็นเสนียด
นะบางทีเราปล่อยให้คนอ่านที่มันเขียนนะก้าวล่วงพระบิดากับเราที่เราทนไม่ได้คือก้าวล่วงพระบิดาของมันเองเราก้าวล่วงพระเจ้าเราก็เลยให้ทีมงานน้องบุญธรรมทีมแอดมินลบมันทิ้งการลบทิ้งนี่แปลว่าพิพากษาแล้วนะตัดหัวทิ้งไปแล้วไม่ต้องถามอนาคตมันเป็นยังไงอนางอแน่นอนครับยังคดไปคดมายังพอทนได้แต่อนางอนี่เสร็จนะครับพี่พี่น้องๆเท่าไหร่ครับเราจะพูดให้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าไม่ควรคิดเนี่ยนะอย่างพุทธวิสัยเนี่ยใช่ครับเราเห็นด้วยไม่ควรคิดแต่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราไม่มีปัญญาจะไปรู้หรอกว่าพระผู้ที่เป็นองค์สัพพัญญูอย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงมีกระบวนการในการยกระดับจิตตปัญญาของพระองค์อย่างไรบ้างมันมีกี่ขั้นตอนพระองค์นะมาเกิดเป็นพระเจ้าตั้ง500ชาติพระองค์ทรงเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เนี่ยเวียนตายเวียนเกิดมาแล้วเนี่ยเป็นหมื่นภพชาติเราจะตามถูกเหรอเราจะรู้เหรออดีตชาติของพระองค์เนี่ยเรามีปัญญาขนาดนั้นเหรอเพราะฉะนั้นไม่คิดเรื่องของพุทธวิสัยก็ถูกต้องก็ชอบแล้วแต่เหตุผลที่ง่ายๆที่สุดก็คือมันเรื่องของเราเปล่ามันเรื่องของพระพุทธองค์ไปเสือกคิดเรื่องของเขาอ่ะเป็นเรื่องส่วนตัวของพระองค์ด้วยที่จะคิดก็คือพระองค์สอนอะไรพระองค์สอนอะไรแล้วถ้าเอาคำสอนของพระองค์มาวิเคราะห์มาศึกษามาเรียนรู้มาสังเคราะห์แล้วเราจะเอามาใช้ประโยชน์ในการเป็นมนุษย์ในการดำเนินชีวิตได้อย่างไรอันนี้แหละควรคิดถูกต้องไหมนะเรื่องที่เกี่ยวกับพุทธวิสัยนะแต่เป็นเรื่องส่วนตัวของพระองค์เนี่ยไปสนใจทำไมสนใจแล้วได้อะไรครับสนใจในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นว่าพระองค์ทรงตรัสรู้อะไรพระองค์ทรงค้นพบอะไรแล้วท่านก็จำจากความเข้าใจเอามาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ดีกว่าไหมครับอจินไตยห้ามคิดอีกคิดมากเดี๋ยวบ้าเรื่องที่สองครับเรื่องของฌานวิสัยคำว่าฌานหรือฌานเนี่ยก็คือเรื่องของพลังอำนาจทางจิตถามว่านักบวชรูปนั้นรูปนี้อนันต์อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเนี่ยมันสื่อกับพระเจ้าได้แสดงว่าพลังอำนาจทางจิตมันต้องสูงแสดงฌานมันต้องสูงมันพัฒนาฌานมันยังไงมันพัฒนาญาณของมันยังไงจึงสามารถคอนแทคกับพระเจ้าได้ถามว่านี่มันเรื่องส่วนตัวของเราป่ะเราก็ไม่จำเป็นต้องบอกท่านมากว่าเราสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าสื่อสารกับองค์จิตจักรวาลในระบบจิตสู่จิตนี่คือเราพูดความจริงนะเขาเรียกว่า vertical telepathy ทำไมเราจำเป็นต้องไปบอกท่านด้วยเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวว่าแล้วกระบวนการ vertical telepathy มันสื่อสารยังไงเราก็อุตส่าห์บอกแล้วนะว่าจิตวิญญาณเราถือติดตัวมาเกิดในชาตินี้ด้วยมนุษย์ธรรมดาไม่มีไม่งั้นก็ติดต่อพระเจ้าไม่ได้ผู้ที่จะมีหน้าที่ติดต่อกับองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าอย่างเช่นองค์เยซูคริสต์องค์นบีมูฮัมมัดทั้งสองพระองค์เนี่ยต้องติดต่อพระเจ้าเพื่อเอาข่าวสารเอาพระโอวาทของพระเจ้ามาบอกต่อมนุษย์ในยุคนั้นหน้าที่เราก็ยุคนี้เป็นการปิดยุคพลังงานเก่าแล้วโลกกำลังจะเปลี่ยนสู่ยุคพลังงานใหม่พระองค์ก็ทรงส่งเรามาปิดยุคและก็เลยให้เครื่องมือมาด้วยว่าพระองค์จะกล่าวอะไรกับพวกท่านไม่ว่าจะเป็นปฐมโอวาทมัชชิมโอวาทหรือปัจฉิมโอวาทกล่าวเป็นครั้งสุดท้ายก่อนชำระโลกใครไม่ฟังใครไม่เชื่อใครไม่ทำตามใครยังมีมิจฉาทิฏฐิต้องตายนั่นคือปัจฉิมโอวาทตอนนี้ยังอยู่ในขั้นปฐมไปสู่มัชชิมอยู่เราจึงเข้มข้นขึ้นเพราะเวลามันเหลือน้อยพี่น้องครับฌานวิสัยก็คือพลังอำนาจทางจิตพระพุทธองค์ทรงยกระดับฌานยังไงขั้นตอนมันเป็นยังไงซึ่งพวกนี้มันเป็นปัจจตังปัจจตังแปลว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะเขาทำอะไรยังไงเขาสื่อยังไงมาถามเราเนี่ยมีหลายคนถามเราก็เลยย้อนถามแบบขำๆว่าเฮ้ยมึงจะเรียนแบบกูเหรอมึงจะทำแข่งกับกูเหรอมึงจะสื่อกับพระเจ้าแข่งกับกูเหรอแล้วมึงคิดว่ามึงมีหน้าที่เหรอที่มาถามกูว่ากูสื่อกับพระเจ้ายังไงอ่ะมันไม่จำเป็นที่เราต้องพูดเนี่ยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่านะเราไม่ได้บอกว่ามันเป็นอจินไตยบอกได้ครับแต่ถามว่ารู้แล้วเกิดประโยชน์อะไรท่านรู้ว่านะพระพุทธองค์เนี่ยทรงมีบำเพ็ญฌานนะมีฌานที่แก่กล้ามากถึงขนาดตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้อ่ะนะพระองค์ทรงยกระดับจิตให้มีพลังอำนาจทางจิตแบบไหนอย่างไรกี่ขั้นตอนใช้เวลากี่ราตรีมึงจะถามไปทำไมอ่ะถามอย่างเดียวพระองค์มีฌานสูงและตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้พระองค์ทรงตรัสรู้อะไรและไอ้สิ่งที่ยิ่งใหญ่นั้นน่ะเราเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างดีกว่าจะถามว่าฌานพระองค์ฌานไหนอะไรยังไงใช่ป่ะครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะเป็นเรื่องที่ตัวเองรู้เองนะพระองค์ก็ไม่บอกพวกท่านหรอกถ้าบอกไปว่าราคาคุยทำไมต้องคุยนะเพียงแค่บอกว่าเนี่ย
ตัดสู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแค่นี้ก็พอแล้วไม่ใช่สติปัญญาของสมองซีกซ้ายใช่หรือไม่ใช่และก็ไม่ใช่ปัญญาของสมองซีกขวาที่เรียกว่าปัญญาญาณด้วยแต่เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเชียวนะเธอไปหาคำตอบสิใช่ไหมอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือสมองส่วนไหนถ้าคนธรรมดาไม่มีก็ตรัสรู้แบบพระพุทธองค์ไม่ได้นี่ถามว่าเรากำลังยกย่องพระศาสดาของท่านที่มาก้าวล่วงจ้วงจ่าเราอยู่หรือเปล่าล่ะถูกไหมฌานวิสัยนะผ่านไปอย่างที่3ครับที่เป็นอจินไตยที่เขาว่านะกรรมวิสัยไม่ว่ากรรมของเราเองหรือกรรมของใครก็ตามที่พระพุทธองค์เขาบอกว่าอย่าไปคิดเลยมันเป็นอจินไตยแปลว่าคิดแล้วหาคำตอบไม่ได้คือหาที่สิ้นสุดไม่ได้เพราะกรรมเนี่ยมันต่อเนื่องทำกรรมชาตินี้แล้วนะมันก็ไปตกชาติหน้ากลับมาเกิดใหม่ก็ถ้ายังสอบจบอยู่ก็จะถือกรรมนั้นมาเกิดอีกซึ่งมนุษย์เรามันเกิดมันตายกันมาเป็นหมื่นภพชาติอ่ะจะย้อนหลังไปอีกเป็นหมื่นหมื่นภพชาติเนี่ยมีญาณทัศนะหรือมีปัญญาที่เป็นทิพย์มีทิพยปัญญาหรือญาณทัศนะหรอหรือมีภาวนามยปัญญาสูงส่งแรงกล้าหรือถึงสามารถย้อนดูอดีตชาติเป็นหมื่นหมื่นภพชาติได้อย่างที่ใครๆหลายคนให้เกียรติพระพุทธองค์ว่าทรงรอบรู้ทรงรู้ถึงอดีตชาติทุกภพชาติทรงรู้หมดทรงเกิดเป็นอะไรที่ไหนยังไงเป็นยังไงทรงรู้หมดนั่นน่ะต้องมีเขาเรียกทัศนญาณหรือภาวนานะภาวนาญาณนะหรือว่าภาวนามยปัญญานะไม่ใช่จินตมยปัญญาประเภทที่ใช้สมองคิดที่จะคิดได้เมื่อรู้ว่ามึงคิดไงมึงก็คิดไม่ออกคิดจนหัวแตกอ่ะมันอย่าไปคิดเลยโอเคไหมกรรมวิสัยรู้อย่างเดียวว่าอย่าก่อเวรเกี่ยวกรรมการก่อเวรเกี่ยวกรรมกับคนอื่นก็คืออะไรการแสดงออกหรือการกระทำเงื่อนไขด้านลบทำให้คนอื่นเขามีจิตที่สงบอยู่ต้องเสียสมดุลนั่นคือการก่อกรรมมันถ้าเรานะไม่ต้องไปสนใจว่ากรรมเก่าเรามาแบบไหนกรรมใหม่จะก่ออะไรยังไงรู้อย่างเดียวว่าถ้าเราจะไม่ก่อกรรมเราต้องทำยังไงเมื่อเขามากวนโอ้ยเรานั่นแสดงว่าอดีตชาติเรากับมันต้องเกี่ยวกรรมกันมาละเราจะทำไงที่เราจะไม่เกี่ยวกรรมกันต่อไปเราจะยุติกรรมนั้นซะพระบิดาก็สอนท่านแล้วรักมันให้ได้ถึงแม้มันทำตัวไม่น่ารักให้อภัยมันให้เป็นถึงแม้มันทำตัวไม่น่าให้อภัยชีวิตท่านต้องไม่มีไอเวนนั่นกับอีเวนนี่เราย้ำเสมอนี่เป็นวิธีของคารวะที่เหมาะสมที่สุดละไม่ว่าสถานการณ์นั้นเป็นเงื่อนไขของคนชั่วคนระยำที่มันเคยเกี่ยวกรรมกับท่านมาก่อนแล้วมันมากวนโอ้ยท่านเพื่อจะมาเป็นบททดสอบให้กับท่านในภพชาติใหม่เพื่อจะดูว่าท่านจะสอบตกคือกวนตีนมันกลับไปหรือเอาตีนมันยันโครมกลับไปตีนเราไม่ใช่ตีนมันยันโครมกลับไปหรือเปล่าถ้ารักมันได้ให้อภัยมันเป็นถ้าเป็นกรรมใหม่มันก็จะไม่เกิดกรรมใหม่ขึ้นแต่ถ้าเป็นเงื่อนไขที่มันมาจากกรรมเก่าที่มันจะมาเป็นผู้ยื่นบททดสอบให้เราท่านก็สอบผ่านมันต้องไปสนใจกรรมเก่ามีอะไรมากมายแค่ไหนอะไรยังไงพี่เพลียเดียนกับจิตวิญญาณของท่านจะค่อยๆทยอยส่งมาให้ท่านได้เผชิญกับมันเองในชีวิตประจำวันเพราะกฎแห่งกรรมไม่ต้องมีใครควบคุมมันเนื่องจากในจิตวิญญาณของท่านในกายสังขารท่านมีเพลียเดียนกับจิตวิญญาณของท่านที่เป็นแก่นแท้คอยจัดสรรให้อยู่นี้กรรมไม่พ้นหรอกพอถึงเวลานะพี่เพลียเดียนกับจิตวิญญาณโดยเมื่อขบาก็คือจิตใต้สำนึกจะเป็นผู้เหนี่ยวกรรมนั้นมาให้ท่านเองท่านไม่ต้องห่วงถึงเวลามันมาเองนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกรรมวิสัยก็เลยไม่ต้องไปคิดถ้าจะคิดน่ะนะแต่อย่าไปมองว่ากรรมวิสัยนะมันเป็นอจินไตยมีคำตอบทั้งหมดถ้ามันเป็นอจินไตยจริงๆอ่ะคืออย่าไปคิดเลยคิดแล้วบ้าพระศาสดาของท่านจะทรงรู้ได้ไงถ้าคิดไม่ได้ท่านก็เป็นมนุษย์ใช่ไหมแต่ท่านรู้ได้เพราะท่านใช้ปัญญาที่ไม่ใช่สมองสองซีกเหมือนมนุษย์ธรรมดาทั่วไปอย่างเราท่านก็เลยเตือนว่ามนุษย์ขี้เหม็นทั้งหลายเนี่ยปัญญายังไม่สูงส่งพออย่าไปคิดเลยมันที่ให้คิดก็คือก่อกรรมอย่างไรที่จะไม่เกิดผลกรรมและไม่เกี่ยวกรรมกันกับคนอื่นเพื่อทำให้จิตวิญญาณตัวเองไม่เดือดร้อนโอเคไหมนะอาจินไตยอย่างที่4อย่างสุดท้ายที่เขาเตือนว่าอย่าคิดเดี๋ยวบ้าคือโลกวิสัยโลกะวิสัยคำว่าโลกะวิสัยหรือโลกาวิสัยเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงโลกอย่างเดียวนะหมายถึงโลกสวรรค์มายาที่เทวดาทั้งหลายหลุดลอยไปค้างอยู่บนนั้นแล้วหลงคิดว่าเป็นสวรรค์กับนรกและสังสารวัฏเขาบอกว่าโลกกับวิสัยก็คือโลกมนุษย์สวรรค์มายานรกกับภูมิและก็สังสารวัฏ4เรื่องนี้ห้ามคิด
าคิดแล้วเดี๋ยวเป็นบ้าคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกหรอกเขาว่ากันอย่างนั้นนะก็เลยบอกว่าเนี่ย4อย่างเนี่ยที่เป็นอจินไตยแต่เราบอกท่านทั้งหลายว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมีคำตอบทั้งหมดไม่งั้นพระพุทธองค์จะทรงล่วงรู้ได้ยังไงพระพุทธองค์ก็ทรงเป็นมนุษย์เหมือนเราแต่พระองค์ทรงมีพระปรีชาเนื่องจากทรงเข้าถึงการใช้ปัญญาชั้นสูงสุดที่มนุษย์จะเข้าถึงได้ซึ่งไม่ใช่ง่ายๆเลยเรียกว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณซึ่งเป็นปัญญาระดับสูงเป็นระดับเดียวกันกับที่พระศาสดาของศาสนาคริสต์ของอิสลามเขาเข้าถึงปัญญาตรงนั้นได้ถึงสื่อสารกับพระเจ้าได้เป็นปัญญาระดับเดียวกันครับซึ่งมนุษย์เข็นมีขี้เหม็นทั่วไปไม่มีปัญญาที่จะเข้าถึงได้ยกเว้นผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่ในพระนามของพระเจ้ามีพระพุทธองค์รูปธรรมเดียวครับพระองค์เดียวนะที่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ได้มาจากพระเจ้าถ้าท่านอยากรู้เรื่องนี้ก็ต้องมาคุยกันหลังไมค์กับเราว่าพระพุทธองค์ทรงพระปรีชาล้ำเลิศเหนือมนุษย์คนอื่นและติดต่อกับพระเจ้าได้ได้อย่างไรเราจึงบอกไงว่าเราไม่ได้มาทำไม่ได้มายกเลิกศาสนาพุทธคริสต์อิสลามทุกศาสนาเนี่ยติดต่อพระเจ้าได้ทั้งหมดเพียงแต่พระพุทธองค์เนี่ยไม่ทันได้กล่าวถึงพระเจ้าเท่านั้นนะครับแต่หลักฐานมีนะหลักฐานมีไม่ใช่โมเมด้วยหลายคนมามองว่าเนี่ยเอาพระเจ้าที่เป็นเทวะนิยมมาเนี่ยแล้วมาทำตัวอยู่เหนือพระพุทธเจ้ามาทำตัวยิ่งใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าก็ปล่อยให้มันคิดแบบโง่ๆไปแล้วกันนะฮะพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์เหมือนพวกเราและพระองค์ก็ทรงตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและปรินิพพานคือหลุดพ้นไปก่อนหน้าพวกเราพระองค์ก็เป็นมนุษย์มีจิตวิญญาณเหมือนพวกท่านพระองค์เป็นผู้พิเศษตรงไหนพระองค์เป็นคนพิเศษเพราะมีความสามารถพิเศษแต่พระองค์ไม่ใช่คนพิเศษที่เหนือกว่าคนอื่นๆที่ไม่ใช่คนพระองค์ก็เป็นมนุษย์เป็นคนเหมือนกันเข้าใจไหมพี่น้องครับเนี่ยเอานะทีนี้พอเราพูดเรื่องอจินไตยพอเราพูดเรื่องอจินไตยตรงนี้แล้วเราจะไม่พูดเรื่องความเชื่อเรื่องอจินไตย4ตะกี้คือวิสัยทั้ง4นะเราไม่พูดก็คงไม่ได้ความเชื่อเรื่องอจินไตยทั้ง4เราจะขมวดปมให้ท่านทั้งหลายได้ฟังนะฮะ1เป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดนี่เราไม่ได้พูดนะคนที่ชอบเอาอจินไตยมาอ้างด้วยเหตุผลว่าคิดไม่ออกคิดจนหัวแตกก็คิดไม่ออกก็เลยบอกคนอื่นว่ามึงอย่าไปคิดแล้วเดี๋ยวบ้าอะไรพวกเนี้ยนะก็เลยบอกว่ามันอจินไตยทั้ง4เป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดเหตุผลข้อที่2ความเชื่อเรื่องอจินไตยก็คือรู้ด้วยความฉลาดทางปัญญาไม่ได้มีสมอง2ซีกอ่ะจะคิดด้วยความเฉลียวฉลาดของสมองทั้ง2ซีกไม่ได้เขาเรียกว่าใช้วิธีจินตมยปัญญาไม่ได้จินตมยปัญญาก็คือใช้ความฉลาดทางปัญญาคิดเอาไม่ได้คิดเอาเองไม่ได้มันเป็นอจินไตยนี่คือนิยามนะสองข้อแล้วอย่างที่สามคิดจนหัวแตกก็คิดไม่ออกหรอกคิดจนหัวแตกก็คิดไม่ออกเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเลยถ้าพยายามจะคิดอยากจะคิดมากๆเดี๋ยวบ้าตัวเองคิดไม่ออกคิดไม่ได้ก็เลยไปบอกคนอื่นมึงอย่าคิดเลยกูคิดแล้วกูคิดบอกถ้ามึงขืนคิดต่อไปเดี๋ยวมึงบ้าแบบนั้นนะชวนให้ไม่คิดประการที่4เข้าใจได้ด้วยญาณทัศนะเท่านั้นหรือเรียกว่าภาวนามยปัญญานี่ยืมคำของศาสนาพุทธมาใช้ภาวนามยปัญญาก็คือการที่ยกระดับปัญญาของตัวเองจากการใช้วิธีกรรมฐานสมาธินั่งฝึกกรรมฐานสมาธิที่เป็นขั้นตอนที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่สมถกรรมฐานนะครับเพื่อทำให้จนถึงระดับหนึ่งเมื่อจิตมีฌานสูงและญาณของจิตก็คือพลังความฉลาดทางปัญญาและจิตนั้นมันจะสูงตามจึงจะสามารถเกิดญาณทัศนะซึ่งเป็นญาณพิเศษและนี่ก็เป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตัวที่เขาบอกห้ามถามเพราะอะไรไหมเพราะบางคนห้ามถามเพราะมันตอแหลไว้ว่ามันมีญาณทัศนะแต่จริงๆแล้วคือใช้ verb to do and verb to do หรือบางทีเขามีญาณทัศนะจริงๆแต่ท่านอย่าไปถามเขานะว่าเป็นยังไงเพราะเขาบอกว่าอธิบายยากอ่ะมึงอย่าถามกูเลยกูรู้ได้ยังไงเอาเป็นว่ากูรู้อะไรแล้วกูบอกมึงไว้แล้วกันนะเข้าใจนะเข้าใจได้ด้วยญาณทัศนะเท่านั้นนี่เขาเรียกว่าเป็นข้อจำกัดของสิ่งที่เป็นอจินไตยเรื่องที่5ข้อที่5ต้องถามผู้รู้ต
ต้องถามคนที่เขารู้แต่กูก็ไม่รู้ว่ากูจะถามใครเช่นกูอยากรู้เรื่องว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงบรรลุฌานชั้นสูงเป็นสัพพัญญูคือรู้ทุกเรื่องในอนันตจักรวาลหรือในห้องทดลองของพระเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์ทรงรู้ทุกเรื่องเนี่ยเป็นสัพพัญญูเรื่องเป็นเรื่องจริงนะและพระองค์ก็อยู่ให้เองถามมั้ยล่ะตอนนี้พระองค์มีพระองค์อยู่ให้มึงถามมั้ยว่าพระองค์ทำได้ยังไงอะไรเป็นยังไงนะขนาดเป็นคนนำทางและดันทะลึ่งตาบอดไปถอดรหัสพระไตรปิฎกในบางตอนที่พระพุทธองค์สอนไว้และดันทะลึ่งสอนผิดทั้งที่พระองค์อยู่เบื้องบนเนี่ยอยู่นอกอนันตจักรวาลแล้วพระองค์ก็ทรงทราบแต่พระองค์ทำอะไรได้ไหมไม่ได้เพราะพระองค์ไม่ได้อยู่ในอนันตจักรวาลนี้แล้วตอนนี้มีแต่เราที่สื่อกับพระบิดาอยู่เรารู้ว่าณตรงไหนที่คนเขาเชื่อผิดคิดผิดเนี่ยเราก็พยายามมาคอยสะกิดให้ก็มาหาว่าเราขโมยธรรมะของพระศาสดามาสอนเนี่ยที่ต้องบ่นและต้องบอกกันบ่อยๆเป็นเพราะไม่อยากให้ใครก้าวล่วงเราและพระบิดาอีกนะครับต้องถามผู้รู้ว่าจะเป็นใครซึ่งตะกี้เราบอกแล้วนะในข้อ6คือพุทธวิสัยฌานวิสัยกรรมวิสัยและโลกวิสัย4อย่างเนี้ยที่ศาสนาพุทธอ่ะพูดตรงๆเลยก็ได้ข้อ5ไว้ว่าอย่าไปคิดมันเป็นอจินไตยตะกี้เราบอกเหตุผลแล้วเนี่ยอจินไตยก็คือมี5ข้อนี้แล้วอย่าไปคิดมากเดี๋ยวเป็นบ้าเดี๋ยวสติแตกใช่มั้ยเดี๋ยวสติแตกนะทั้งหมดมีเนี่ย6ข้อที่กั้นไว้พี่ๆน้องๆครับถ้าเราดูเผินๆนะพุทธวิสัยก็เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าฌานวิสัยก็เป็นเรื่องของใครคนของใครของคนนั้นกรรมวิสัยก็เป็นเรื่องของใครของคนนั้นโลกวิสัยก็เป็นเรื่องของโลกของสวรรค์มายาของนรกและของสังสารวัฏซึ่งมันก็จริงๆแล้วกรรมวิสัยก็เป็นเรื่องที่ควรคิดนะที่ควรคิดที่ควรรู้นะใช่ไหมแต่เราต้องถามตัวเองว่าเราควรคิดในมุมไหนและเราควรจะรู้ในเรื่องใดที่เกี่ยวกับกรรมวิสัยโดยเฉพาะอะไรของเราเองไม่ต้องไปถามว่าไม่ต้องไปเสือกไปเผื่อกับชาวบ้านเฮ้ยที่มึงเกิดมามึงรวยอ่ะกรรมวิสัยของมึงที่ทำมาในชาติที่แล้วมึงทำอะไรยังไงมานั่นน่ะมันเลือกไปเผื่อเรื่องส่วนตัวเขาถามตัวเองดีกว่าว่าชะตาเราเนี่ยมันจะตกต่ำหรือต่ำต้อยหรือสูงส่งเนี่ยในภพชาติปัจจุบันเนี่ยเป็นเพราะเราทำกรรมแบบไหนมาเราถึงมาเจอแบบนี้คิดสิถ้าไม่คิดเนี่ยไม่ได้จะบอกว่าเป็นอจินไตยนี่ไม่ได้ต้องคิดให้ได้หาคำตอบให้ได้ถ้าหาคำตอบไม่ได้ก็ไปถามผู้รู้สิก็ถามผู้รู้สิใช่ไหมว่าคำตอบที่ถูกต้องมันคืออะไรเนี่ยเรื่องสวรรค์เนี่ยนะห้ามไม่ให้รู้ไม่ได้เพราะพระบิดาเมตตาให้เรามาบอกความจริงเพราะท่านคิดเองไม่ได้อยู่แล้วแต่พระบิดาทรงเป็นผู้รอบรู้และเรารู้ตามผู้รอบรู้ก็คือรู้ตามพระเจ้าจึงบอกว่าสวรรค์มายาไม่ใช่ภพภูมิที่พระบิดาสร้างไว้แต่มันเป็นแดนมายาที่หลงคิดว่าเป็นสวรรค์ที่คิดว่าเป็นสวรรค์เพราะผู้ที่ตายไปจากการเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วหลุดลอยไปค้างอยู่บนนั้นน่ะก็หลงตัวเองว่าอยู่เหนือกว่ามนุษย์เมื่ออยู่เหนือกว่ามนุษย์ก็เลยสมมติว่ามันคือสวรรค์เว้ยเฮ้ยสวรรค์ก็แปลว่าท้องฟ้ากูอยู่บนท้องฟ้ากูอยู่เหนือกว่ามนุษย์น่ะก็เลยไปสร้างสมมติขึ้นมาแล้วด้วยความที่ว่ามีจิตที่เป็นศิลปินเป็นอาร์ติสก็เลยพยายามสร้างสวรรค์วิมานมีปราสาทราชมณฑลอะไรขึ้นมาเพื่อรองรับตัวเองจากที่ว่างโล่งไม่มีอะไรเลยพระองค์พระบิดาก็ให้เรามากล่าวความจริงให้ฟังเพราะต้องรู้ว่าอย่าไปกันเลยคนบอกว่าอย่าไปกันเลยดวงจันทร์ใช่มั้ยนี่เราบอกเลยว่าอย่าไปกันเลยสวรรค์มายาเนี่ยถ้าตายแล้วยังหลุดพ้นกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาไม่ได้ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ประเสริฐกว่าขนาดพระศาสดาที่จะทรงดับขันธปรินิพพานพระองค์ก็ยังเสด็จกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติสุดท้ายและต้องใช้ภพชาติสุดท้ายในการเป็นมนุษย์เนี่ยกลับบ้านก็แปลว่ามาทางไหนต้องกลับไปทางนั้นตอนภพชาติแรกพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะภพชาติสุดท้ายจะต้องกลับไม่ใช่เกิดนะเกิดก็กลับในกอไก่เหมือนกันเนี่ยมันเวลากลับเนี่ยนะก็ต้องกลับทางมนุษย์ไม่ใช่กลับทางสวรรค์มายาเนี่ยเข้าทางไหนต้องออกทางนั้นนี่เป็นตรรกะที่เป็นลอจิกง่ายๆใช่ไหมถูกไหมนะพระศาสดาของท่านเนี่ยไม่ได้ไปหลุดพ้นออกจากอนันตจักรวาลผ่านสวรรค์มายาที่ไหนล่ะครับเห็นไหมจบที่อรหันต์ถูกไหมสกิทาคามีอนาคามีอะไรต่ออะไรเยอะแยะแล้วไปปิดท้ายที่อรหันต์แล้วบอกว่าจบแล้วนิพพานแล้วนิพพานแปลว่ากลับบ้านนะพี่น้องครับนิพพานเนี่ยแปลว่ากลับบ้านแต่กลับบ้านได้ก็ต้องเมื่อดับการเกิดดับของทุกสิ่งได้หมดสิ้นแล้วเท่านั้นซึ่งหลายคนบอกว่าไอการเกิดดับของทุกสิ่งที่มันมีอยู่ในจิตเป็นคุณสมบัติอยู่นั้นเขาเรียกความทุกข์ก็แล้วแต่ท่านจะเรียกแต่เรียกแล้วต้องเข้าใจด้วยไม่ใช่เรียกแล้วไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดเราก็จะกล่าวความจริงตรงนี้ให้ท่านฟังพี่ๆน้องๆครับถ้าท่านสังเกตให้ดีนะ
ในข้อ6ทุกข้อนะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นทั้งนั้นนะมันเป็นเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นเลยมันเป็นเรื่องของคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่คิดก็ได้ครับอย่าไปคิดเลยไม่ใช่เรื่องของมึงอย่าไปเผือกเลยอย่างนี้ก็ได้นะจะบอกว่ามันเป็นอจินไตยแปลว่าอย่าไปคิดเลยนะเป็นเรื่องของคนอื่นและบางเรื่องถ้าไปคิดมากก็บ้าก็จริงๆด้วยเพราะมันไม่เกิดประโยชน์นะใช่ไหมนะแต่เรายกตัวอย่างตะกี้เรื่องของกรรมวิสัยโลกวิสัยเนี่ยเป็นเรื่องที่บางทีเราต้องรู้เหมือนกันนะว่าที่เรามาเกิดชาตินี้ที่เราต้องเผชิญเวรเผชิญกรรมแบบนี้อดีตชาติเนี่ยเราก่อกรรมทำเวรอะไรไว้ชาตินี้เราจะได้ไม่ทำแบบนั้นอีกถ้าไม่รู้ก็เนี่ยก็เป็นหนุมานคลุกกรรมอยู่เนี่ยก็คือหนุมานคลุกฝุ่นมอมแมมไปได้เวรด้วยกรรมตลอดทุกภพชาติที่เกิดแล้วนี่มันภพชาติสุดท้ายพระบิดากำลังจะเปลี่ยนยุคเป็นภพชาติสุดท้ายของมนุษย์ทุกคนไม่มีภพหน้าชาติหน้าให้อีกแล้วอ่ะแล้วท่านจะมานั่งเรียนรู้มานั่งศึกษาเรื่องพวกนี้ในชาติหน้าได้ไงเพราะไม่มีเวลาให้แล้วเพราะพูดง่ายๆเรื่องของคนอื่นอย่าไปเผือกแต่หลายเรื่องที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านท่านสมควรคิดไหมท่านสมควรรู้ไหมอย่าไปคิดว่าเมื่อหาคำตอบไม่ได้ไม่มีใครบอกท่านได้แล้วเลยบอกว่ามันเป็นอจินไตยท่านรู้ไหมครับเรื่องของคนอื่นไม่เผือกดีครับเขาเรียกว่าเสือกนะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของตัวเองล่ะพี่น้องครับเรื่องที่ควรคิดไหมถ้าเป็นเรื่องของตัวเองถ้าเป็นเรื่องของตัวท่านเองควรคิดไหมอย่างเช่นท่านอยากรู้ไหมท่านเป็นคนเกิดวันอะไรเดือนอะไรปีอะไรเวลาตกฟากเวลาเท่าไหร่ท่านอยากรู้ไหมแล้วท่านเกิดที่โรงพยาบาลไหนหรือที่บ้านไหนใครเป็นแพทย์พยาบาลทำคลอดให้กับแม่ท่านหรือใครคือหมอตำแยแล้วตอนแรกๆที่ท่านเกิดมาท่านยังไร้เดียงสายังเป็นเบบี้แบเบาะท่านยังเป็นกุมารตัวน้อยท่านทราบไหมว่าตอนนั้นเนี่ยชีวิตท่านเป็นยังไงเป็นเด็กเลี้ยงง่ายหรือเลี้ยงยากเป็นเด็กที่มีอะไรมหัศจรรย์ที่ทำให้พ่อแม่รู้สึกตื่นเต้นและรับขวัญท่านเป็นอย่างดีท่านอยากรู้ไหมขี้โรคไหมแข็งแรงไหมเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยอยากรู้ไหมเนี่ยถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านเนี่ยท่านสมควรจะคิดเพื่อจะรู้ใช่ไหมนะใช่ไหมควรคิดควรรู้ใช่ไหมถ้าเป็นเรื่องของตัวเองจนกว่าจะครบ3ขวบท่านต้องเผชิญชะตากรรมเนี่ยครอบครัวพ่อแม่ที่ลำบากยากจนหรือครอบครัวพ่อแม่ที่คาบช้อนเงินช้อนทองมาท่านอยากรู้ไหมนะเพราะตอนนั้นท่านจำความไม่ได้คิดใช้สมองใช้ปัญญาก็ยังใช้ไม่ได้เลยเพราะยังไม่ครบ3ขวบกฎแห่งกรรมยังไม่ได้ทำงานสมอง2ซีกเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จใช่ไหมท่านอยากรู้ไหมอยากรู้นี่ใช่ไหมและทุกคนต้องรู้ทุกวันนี้ไม่มีใครไม่รู้ใช่ไหมว่าตัวเองอายุเท่าไหร่เกิดวันไหนเดือนอะไรปีอะไรเกิดที่ไหนโรงพยาบาลอะไรไม่มีใครหรอกที่โตขึ้นมาทุกวันนี้แล้วไม่รู้ถามว่าแล้วคุณรู้ได้ไงคุณคิดเองได้ไหมคุณคิดเองได้ไหมเรื่องนี้แล้วจริงๆไม่รู้ได้ไหมเพราะเวลาไปโรงเรียนเขาถามมึงเกิดวันไหนเดือนไหนปีไหนครูถามก็ต้องตอบได้ไปอำเภอเป็นผู้ใหญ่แล้วถามวันเดือนปีเกิดอะไรด้านนาทะลึ่งเสือกจำไม่ได้มันผิดปกติทุกคนต้องรู้หมดอะเกิดวันอะไรชอบสีอะไรเห็นไหมนี่แค่ในข้อหนึ่งนะถ้าเป็นเรื่องของตัวเองนะเปลี่ยนจากตะเกียบไปเรื่องของคนอื่นอย่าไปเสือกถ้าเรื่องตัวเองอ่ะเป็นเรื่องคนคิดไหมตอนเด็กๆเรียนหนังสือเก่งไหมขี้แย่ไหมกล้าหาญไหมเป็นคนดีไหมขี้โรคไหมตอนเป็นเด็กๆทุกคนอยากรู้หมดนะครับบางทีไม่ได้นึกจะรู้แต่ถ้ามีใครบอกสักคนหูพึงเลยอยากฟังพ่อแม่รักไหมตอนเด็กๆเนี่ยทำอะไรพี่เรียนผิดเด็กในรุ่นเดียวกันไหมทุกคนอยากรู้หมดใช่หรือไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดหรอควรคิดครับแต่ที่ท่านรู้มาเนี่ยท่านคิดเองแล้วรู้อ่ะมีใครบ้างเด็กคนไหนบ้างรู้ว่าตัวเองเกิดวันเดือนปีเกิดอะไรเวลาตกฟากอะไรโดยไม่ต้องมีใครบอกคิดเองแล้วรู้เองเนี่ยไม่มีนะมันไม่มีข้อ2รู้ด้วยความฉลาดทางปัญญาได้มั้ยตะกี้ก็บอกแล้วเป็นเรื่องที่ควรคิดแล้วเรื่องแล้วข้อ2คือคิดเองด้วยปัญญาคิดให้ตายก็คิดไม่ออกเพราะจำความยังไม่ได้ประการที่3คิดจนหัวแตกก็คิดไม่ออกคือคิดจนสติแตกสมองแตกสมองระเบิดก็คิดไม่ออกใช่มั้ยนี่ก็คือขยายความจากข้อ2ให้มันเข้มข้นขึ้นนี่ล้อตามอจินไตยของคนที่เขาเชื่อกันอยู่นะประการที่4เข้าใจได้ด้วยญาณทัศนะเท่านั้นถามว่า
ที่ท่านรู้ว่าวันเดือนปีเกิดอะไรเวลาตกฟากเท่าไหร่ซึ่งเป็นประวัติส่วนตัวของตัวท่านเองเนี่ยถามว่าท่านรู้ได้ด้วยญาณทัศนะของท่านหรือครับท่านมีปัญญาที่จะเข้าถึงญาณทัศนะของตัวเองแล้วรู้วันเดือนปีเกิดตัวเองเช่นนั้นหรือครับก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะญาณทัศนะเนี่ยมันจะต้องได้จากการฝึกฝนด้วยการใช้วิธีที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาก็คือการนั่งกรรมฐานสมาธิเป็นอาจินและต้องนั่งเป็นด้วยต้องฝึกการใช้ปัญญาในขณะที่ใช้สมาธิแบบเทคนิคเนี่ยต้องใช้ให้เป็นด้วยนี่หมายถึงว่ากำลังเดินทางสายนักบวชนะแต่เรากำลังพูดกับคฤหัสถ์ที่ไม่ใช่นักบวชคุณมีญาณทัศนะเหรอยกเว้นคุณมีพรสวรรค์ติดมาจากอดีตชาติแต่น้อยมากเพราะพระบิดาจะไม่ให้ถือมาเพราะว่ามันจะกลายเป็นคนวิเศษหรือผู้วิเศษหรือผู้ที่พิเศษกว่ามนุษย์คนอื่นทุกคนต้องมาแบบเดียวกันเหมือนกันยกเว้นพรสวรรค์ที่ฝึกฝนมาในทางโลกที่มันจะเกิดประโยชน์ถ้าคุณเกิดมาปั๊บคุณมีตาทิพย์เนี่ยสังเกตไหมเด็กบางคนเนี่ยมีตาทิพย์ตอนเกิดมาใหม่ๆแต่ตอนหลังนั้นข่าวมันจะหายไปกับสายลมเพราะมิติที่3ตาที่3ถูกปิดตอนที่มันตายตาที่3มันเปิดอยู่ครับมันปิดไม่ทันนะมันเวลามันมาเกิดใหม่จิตก็จะโปรแกรมเอาตาที่3ที่เปิดเอาไว้ยังไม่ให้ปิดและคนไอเด็กคนไหนที่มันตาที่3มันยังไม่ปิดสนิทอ่ะเขากลัวมันพูดมากปากโป้งเด็กพวกนี้จะเป็นเด็กที่ไม่พูดอายุ3ขวบ4ขวบ5ขวบก็ยังไม่พูดพระบิดาไม่ให้พูดเพราะถ้าพูดนะเดี๋ยวมันเอาอดีตชาติของมันเอาความเป็นตัวมันมาพูดแล้วเสียไหมเสียแผนในการให้มาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันมันเป็นโมฆะเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นอาจจะรู้ได้ตอนแค่วัยละอ่อน 2-3 ขวบพอพูดได้บ้างนะอาจจะมองงงๆนะกูเคยเกิดเป็นงูหรืออะไรนั่นมันเป็นเวรกรรมที่เขาถือติดตัวมาเพื่อจะมาบอกคนอื่นว่าครบกูเป็นงูตัวเนี้ยที่ถูกฆ่าตายแล้วกูเลยกลับมาเกิดเป็นกูเนี่ยกูเคยเป็นงูแล้วกลับมาเกิดเป็นกูเนี่ยนั่นเป็นแผนการในการเกิดตามกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นเรื่องพิเศษแต่ทรงปิดมิติไว้ถ้าตาที่3ยังไม่ปิดในปากโป้งครับเขาก็ถ้าตาที่3เปิดปากจะปิดแต่ถ้าปากเริ่มพูดเริ่มหัดพูดเริ่มคุยจ้อแล้วแสดงว่าตาที่3ถูกปิดมนุษย์ทุกคนต้องถูกปิดตาปาติตาที่3เท่านั้นน่ะไม่งั้นก็จะการกลายเป็นว่ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะเป็นโมฆะอันนั้นไม่ต้องอธิบายมากเราจึงถามว่าถ้าเราอยากรู้วันเดือนปีเกิดของเราวันเดือนปีเกิดของเรานี่มันคือความจริงของเราใช่ไหมเป็นเรื่องส่วนตัวของเราใช่ไหมแล้วถามว่าเราถามใครครับที่เราจะเชื่อถือได้ว่ามันไม่โกหกเรามันไม่หลอกเราหรือเขาไม่หลอกลวงเราก็คือต้องถามพ่อแม่เราใช่ไหมพ่อแม่เราจะบอกว่าเราเป็นใครเราเป็นใครเราเป็นเด็กเกิดที่ไหนอ่ะตอนคลอดอ่ะอายุกี่เดือนใครทำคลอดเวลาตกฟากเท่าไหร่และตอนเป็นเด็กน้อยเป็นกุมารน้อยอ่ะยังไม่รู้ประสีภาษาเนี่ยลูกนะตัวเล็กตัวใหญ่น้ำหนักตัวมากเท่าไหร่ผอมกระลองเนื้อหรือตัวเล็กเท่ามดแม่ก็เลยตั้งชื่อเล่นว่าอีมดเพราะตอนตัวเล็กๆเนี่ยตัวเท่ามดใช่ไหมนะหรือตอนเล็กๆเนี่ยชอบขวนหน้าตัวเองนะก็เลยตั้งชื่อว่าอีแมวเป็นผู้หญิงนะอีเมลนะแมวมันชอบควรเขาตั้งชื่อแบบนั้นนะเนี่ยนั้นที่ท่านรู้วันเดือนปีเกิดได้วันเดือนปีเกิดของท่านเวลาตกฟากของท่านมันคือสัจธรรมมันคือความจริงถูกต้องไหมแต่มันเป็นความจริงที่ท่านสามารถใช้ปัญญาของท่านคิดออกเองได้ไหมพี่น้องคิดตามเรานะครับท่านคิดเองไม่ได้แล้วถามว่าท่านรู้ความจริงของตัวท่านเองว่าเกิดวันไหนเมื่อไรตอนที่ท่านยังไร้เดียงสาท่านรู้ความจริงตรงนี้ได้ยังไงนะเพราะท่านฟังพ่อแม่ของท่านบอกใช่หรือไม่แล้วพอพ่อแม่ของท่านมาบอกท่านว่าท่านเกิดวันเดือนปีนี้ตรงนี้เวลาตกฟ้าตรงนี้แล้วท่านเชื่อไหมนะท่านก็ต้องเชื่อพ่อแม่ของท่านใช่ไหมเพราะท่านต้องมั่นใจว่าพ่อแม่ไม่รู้จะไปหลอกลวงท่านทำไมและท่านก็เชื่อมั่นว่าพ่อแม่ของกูต้องรู้จริงเพราะแม่กูอ่ะเป็นคนเบ่งกูออกมาพ่อกูเป็นคนยืนอยู่หน้าห้องคลอดแล้วคอยเป็นกำลังใจให้แม่เพื่อร่วมกันน่ะให้กำเนิดทารกน้อยออกมาลูกหัวแก้วหัวแหวนออกมาอย่างกูเนี่ยใช่ไหมท่านเป็นลูกทุกคนไม่มีใครไม่เชื่อพ่อแม่ของตัวเองใช่หรือไม่ต่อให้หมอมาบอกท่านก็อาจจะไม่เชื่อเพราะไม่รู้หมอคนไหนกูไม่รู้แต่ถ้าแม่บอกกูว่าหมอคนนี้แหละทำคลอดให้แม่ทำคลอดกูก็จะเชื่อตามแม่กับพ่อที่บอกใช่หรือไม่ใช่พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นเรื่องของตัวท่านเองในคืนวันนี้คือเรื่องของจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ที่เป็นตัวจริงของท่านที่ไม่ใช่กายหยาบที่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมอยู่นี่เรากำลังจะพูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณ
ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพุทธวิสัยชานะวิสัยกรรมวิสัยโลกกวิสัยแต่นี่เราพูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณวิสัยมันไม่ได้อยู่ใน4ข้อนี้ถามว่านี่เรากำลังกล่าวอนุตตรธรรมแล้วใช่ไหมอนุตตรธรรมก็คือสัจธรรมความจริงที่อยู่นอกกาลานอกอนันตจักรวาลที่ไม่มีใครใช้ปัญญาหรือใช้สมองที่เรียกว่าจินตมยปัญญาเนี่ยไม่สามารถที่จะคิดเองได้คิดก็ไม่ออกต่อให้มีภาวนามยปัญญาหรือมีญาณทัศนะก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความจริงตรงนี้ได้เพราะความจริงนี้มีผู้เดียวที่จะทราบที่เราเรียกว่ามีผู้เดียวก็คือผู้ที่เป็นทั้งพ่อเราและแม่ของจิตวิญญาณของเราพระบิดากับพระมารดาพระบิดากับพระมารดาเป็นพระองค์เดียวกันเพราะพระองค์เนี่ยไม่ต้องแต่งงานกันเป็นมนุษย์ไม่มีเพศหญิงเพศชายแต่เราเอาทางโลกมาเป็นหลักพระบิดาก็คือพระมารดาพระมารดาก็คือพระบิดาพระมารดาก็คือเงาของพระบิดาพระองค์เป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของพวกท่านแท้ๆท่านจะเชื่อไหมนะว่าพระองค์กำลังจะให้เรากล่าวความเป็นจริงหรือประวัติความเป็นมาของจิตวิญญาณของพวกท่านท่านจะฟังไหมมีผู้เดียวในทางโลกเนี่ยท่านก็ต้องเชื่อพ่อแม่ของท่านในทางจิตวิญญาณท่านจะไม่เชื่อพ่อแม่ทางจิตวิญญาณของท่านเหรอลอจิกเนี้ยไม่ยากที่จะความเข้าใจยกเว้นมีมิจฉาทิฐิเราไม่อยากพูดละเอียดแบบนี้บ่อยเราจะพูดไว้ในก้อนเนี้ยไว้เป็นประวัติศาสตร์นะเราจะไม่พูดซ้ำนอกจากเอามาอ้างอิงเท่านั้นพี่ๆน้องๆทั้งหลายครับสัจธรรมทั้งหมดที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลสื่อมาตั้งแต่ต้นมาหลาย10ปี30ปีที่ผ่านมาแม้กระทั่งวันนี้และวันต่อๆไปมันจะเป็นอนุตตรธรรมคือสัจธรรมชั้นสูงสุดที่มนุษย์โลกไม่สามารถใช้ปัญญาเข้าถึงด้วยตัวเองได้แต่พระองค์ส่งเรามาแล้วใช้เครื่องถ่ายทอดให้เราถือติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ด้วยเหมือนองค์เยซูคริสต์เจ้าเหมือนองค์นบีมหาปัตเจ้าแต่ต้องผลัดกันมาทำหน้าที่จะมายุคเดียวกันหลายพระองค์เนี่ยไม่ได้ไม่งั้นจะเรียกว่าบุตรเอกได้ยังไงครับมันท่านต้องตั้งใจฟังเพราะมันคือความรู้ใหม่ถ้าท่านไม่รู้ท่านกลับบ้านไม่ได้ท่านไม่รู้ท่านนิพพานไม่ได้มีแต่นิพพานเทียมทั้งนั้นท่านไม่รู้ท่านก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจริงๆได้ในภพชาติสุดท้ายคือภพชาตินี้คำว่าภพชาตินี้นะอาจจะอีก100ปีแต่ท่านไม่ต้องตกใจถ้าท่านเก็ตท่านเข้าใจพระบิดาเมตตาประทานอายุไข100ปีให้ท่านเรื่องเล็กๆครับอย่าไปคิดว่า100ปีแล้วค่อยนิพพานแล้วกูคงตายก่อนไม่หรอกครับถ้าท่านเอาใจใส่และใฝ่รู้พระบิดาเนี่ยจะเปลี่ยนเวลานะเปลี่ยนเวลาของโลกให้มีค่าเท่ากับ1สำหรับคนพิเศษของพระองค์ที่จะถูกคัดไว้ก็แปลว่าอะไรเท่ากับ1ต่อให้อายุ100ปีแต่ก็ยังดูหนุ่มยังดูหนุ่มยาวยังสาวนานไม่ตะบันน้ำกินนะไม่อะไรๆหย่อนยานน่ะเหลือแต่หูตึงอย่างเดียวอ่ะไม่นะครับท่านเชื่อเราสิท่านทำตามที่พระองค์เมตตาสอนมาเกิดแล้วอย่าตายง่ายๆต้องเรียนรู้ทุกสิ่งบนโลกนี้ให้ครบไม่ใช่ยังเรียนรู้ไม่ครบเรียนรู้ไม่จบตามที่จิตวิญญาณอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาแล้วจะตายซะแล้วเนี่ยถึงบอกเราถึงพยายามเตือนเรื่องโควิด19อย่ามาตายเพราะโควิด19นะเสียโอกาสและเสียชาติเกิดอย่างมากเนี่ยตอนนี้เริ่มเชื่อเราบ้างยังอ่ะว่ามันเป็นเชื้อโรคที่ถูกส่งมาแล้วมันไปเผยแพร่ที่ไหนในแหล่งอโคจรทั้งนั้นท่านเคยได้ยินไหมติดบนเครื่องบินติดจากคนในเครื่องบินนะติดจากคนที่ไปเดินช้อปปิ้งไปซื้อกับข้าวอยู่ในห้างแล้วไปติดจากคนในนั้นไปเผยแพร่อยู่ในนั้นไม่มีเข้าออกก็เนี่ยไปแตะนะเอาหน้าผากแตะเอามือแตะอุณหภูมิก็ไม่เกิน36ใช่ไหมแล้วทุกคนก็ใส่แมสถ้าไม่ใส่นะยามของแต่ละที่เขาจะเตือนใส่แมสใส่แมสนะมันเวลามันไปติดเชื้อมาจากที่อื่นทั้งนั้นเห็นป่ะที่ชุมชนเยอะแยะทำไมไม่เผยแพร่เป็นเพราะว่าถูกกำหนดพื้นที่เอาไว้แล้วว่าจะให้เผยแพร่ที่ไหนเห็นไหมทุกวันเนี้ยพอไปที่มหาชัยก็เลยรู้ว่าทุกวันนี้แรงงานต่างด้าวที่ถูกข้าราชการบางคนนะไม่ใช่ทุกคนที่ช่อโกงช่อชนนะนำคนที่ติดเชื้อเอามาแพร่และมีคนงานต่างด้าวเข้ามาแบบผิดกฎหมายเยอะแยะไปหมดถามว่าถ้าไม่มีกรณีแบบนี้ทูตสวรรค์ไม่ใช้สถานที่แบบนี้เราจะรู้ความจริงกันไหมว่าสังคมไทยทุกวันนี้มันเป็นยังไงมันก็ต้องขอบคุณนะถูกไหมพี่พี่น้องๆที่รักครับพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณผู้ทรงอนุญาตให้ท่านทั้งหลายมาเกิดเป็นมนุษย์คือสิ่งที่เรากล่าวตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาขณะที่ปัจจุบันนี้กำลังกล่าวและในอนาคตข้างหน้าก็ตามท่านทั้งหลายถ้าท่านไม่รู้สิ่งที่เราจะกล่าวต่อไปนี้
ที่ท่านเชื่อว่าตัวเองนิพพานแล้วนั่นคือการหลอกตัวเองคำว่านิพพานแปลว่ากลับบ้านนิพพานแปลว่ากลับบ้านการที่ท่านจะกลับบ้านได้ท่านต้องรู้ว่าบ้านท่านอยู่ไหนบ้านของจิตวิญญาณของท่านท่านต้องรู้ก่อนนะจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์นั้นคือตัวจริงของท่านแต่เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์อย่างนี้หล่อๆแบบเราเนี่ยมันเป็นกายหยาบมันเป็นมายาสังขารนี่เป็นมายาตัวตนที่แท้จริงของท่านและของเราก็คือจิตวิญญาณที่เร้นอยู่ข้างในเรากำลังพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณพูดถึงเรื่องแก่นแท้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องโลกิยะที่รูปได้คลำได้จับต้องได้ที่อายตนะภายนอกทั้ง5สามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้ถ้าอายตนะภายนอกสัมผัสรู้ดูเห็นได้ก็แสดงว่าสรรพสิ่งนั้นมีอัตตามีตัวตนและอัตตาตัวตนนั้นก็คือเงามายาของสรรพสิ่งที่เป็นแก่นแท้ที่อยู่ข้างในมันที่เราไปหลงรูปและจูบเงาเนี่ยนั่นก็คือการไปหลงมายานึกออกไหมนะไปหลงเงามายานะกลิ่นหอมแล้วอร่อยแต่กินแล้วไม่เกิดประโยชน์กับไม่มีกลิ่นหอมหรือบางทีฉุนด้วยซ้ำแต่กินแล้วมีประโยชน์หรือรสชาติขมปี๋เลยนะไม่อยากกินไม่น่ากินนะกับไอ้ของหวานที่เป็นน้ำตาลนะน้ำตาลหวานมันน่ากินเนี่ยแต่มีโทษแต่ไอ้ของหวานของขมๆเนี่ยไม่ต้องอะไรมากแค่แกงขี้เหล็กเนี่ยขี้เหล็กขมๆเนี่ยนะมันมีประโยชน์ไหมหนึ่งเป็นตัวช่วยระบายอ่อนๆสองมีธาตุเหล็กสูงมากมันถึงขมธาตุเหล็กทำอะไรธาตุเหล็กบำรุงเลือดบำรุงโลหิตคนที่เป็นโรคโลหิตจางควรกินขี้เหล็กเยอะๆคนท้องผูกเนี่ยไม่ต้องกินยาระบายยาถ่ายใช้ธรรมชาติเลยคือใช้ขี้เหล็กถ้าไม่กินเป็นแกงขี้เหล็กก็เอายอดของต้นขี้เหล็กเนี่ยมาต้มแล้วดื่มน้ำของมันนึกภาพออกไหมฮะนี่เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังเนี่ยโอเคไหมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะกล่าวต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายสมควรต้องรู้ถ้าไม่รู้นิพพานไม่ได้กลับบ้านไม่ได้หลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลไม่ได้เพราะท่านเนี่ยถูกสอนให้เชื่อว่าท่านนิพพานแล้วแปลว่าดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงแล้วนิพพานด้วยการดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงแล้วคือดับอะไรครับนะดับกิเลสดับตัณหาดับราคะดับอวิชชาดับอัตตาดับความมีตัวตนทั้งหมดทิ้งไปเขาบอกว่าถ้ามีตัวตนจิตที่ยึดติดกับตัวตนจิตนั้นก็จะไม่พ้นความทุกข์ถ้าสามารถดับอัตตาได้เดี๋ยวนี้มีครูสอนธรรมะตาม YouTube เยอะแยะไปสังเกตเองนิพพานได้แปลว่าถ้ายังมีอัตตาอยู่เนี่ยนะมันยังนิพพานไม่ได้ท่านยังละวางอัตตาไม่ได้นิพพานไม่ได้เพราะจิตก็ยังติดทุกข์อยู่ฟังดูแล้วรู้นะฮะเหมือนกับจะถูกนะแต่ก็ผิดครับถึงแม้ดับทุกข์ได้อัตตาตัวตนดับได้ก็จริงแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าดับอัตตาแปลว่าตัวเองหายตัวแวบจิตวิญญาณของตัวเองหายตัวแวบเว็บไปไหนไม่รู้ถือว่าจบแล้วเพราะจิตเพราะอะไรไหมเพราะว่าจิตวิญญาณของกูมาจากไหนกูไม่รู้เพราะฉะนั้นเวลาจิตวิญญาณของกูมันหายไปหายไปไหนกูก็ไม่ต้องรู้เพราะมาจากที่กูไม่รู้มันเวลาหายไปหายไปไหนกูก็ไม่รู้แต่เราจะบอกเอาบุญนะมันก็ยังอยู่ในอนันตจักรวาลเพราะจิตวิญญาณเป็นพลังงานเป็นกล่องพลังงานไม่ว่าพลังงานหรือกล่องพลังงานมันจะสูญสลายหายไปไหนไม่ได้คนที่เรียนวิทยาศาสตร์เรียนฟิสิกส์มาในจะทราบว่าพลังงานเนี่ยไม่สามารถสูญหายไปไหนได้มันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนได้เปลี่ยนได้แต่คลื่นความถี่ของมันเปลี่ยนแต่คุณสมบัติแต่สูญสลายหายตัวไปไหนไม่ได้นะพลังงานเนี่ยเป็นแก่นแท้ของมวลสารที่เป็นสิ่งหยาบๆก้อนหินหนึ่งก้อนที่สามารถดำรงความเป็นก้อนหินอยู่ได้เกิดเป็นมายาของก้อนหินขึ้นมามีสีสันสวยๆมีรูปทรงเรขาคณิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเพราะคุณสมบัติของพลังงานที่อยู่ในก้อนหินนั้นมันทุบก้อนหินแตกก้อนหินแตกครับแต่พลังงานไม่แตกครับพลังงานนั้นก็ยังมีอยู่คงเดิมก็ยังไม่หายไปไหนคุณสมบัติของพลังงานทั้งหมดนั้นยังอยู่เพียงแต่ว่าถ้ามันไม่มีตัวยึดมันก็จะแตกจะเรียกอะไรจะไม่จับกลุ่มรวมกันมันก็จะแตกสลายล่องลอยไปเรื่อยๆในจักรวาลเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าท่านนิพพานแล้วเพราะดับทุกข์ได้ดับตัวตนได้แสดงว่าตัวตนของจิตวิญญาณไม่มีแล้วนั่นกลัวหายสาบสูญไปแล้วหายสาบสูญแล้วถ้าที่ตัวเองก็รู้ว่ากูก็ยังอยู่แต่อยู่ไปไหนกูไม่รู้ไม่ต้องไปถามต่อเสียแล้วกูนิพพานแล้วนี่คือหลอกตัวเองพี่น้องพอเรามาพูดความจริงในนามของพระเจ้าท่านต้องฟังด้วยการใช้ปัญญาใช้จินตมยปัญญาคิดตามเราแล้วท่านจะฉลาดขึ้นเราไม่รู้จะหลอกลวงท่านไปทำไมเพราะเราไม่ได้อยากเป็นพระศาสดาพระองค์ใหม่เราไม่ได้อยากเป็นเจ้าลัทธิเรามาในนามของพระเจ้าในนามขององค์จิตจักรวาลมันยิ่งใหญ่กว่าการจะมาเป็นพระศาสดาบนโลกหรือเป็นเจ้าลัทธิใดลัทธิหนึ่งบนโลกซะด้วยซ้ำเกียรติและศักดิ์ศรีมันต่างกว่ากันเยอะงานอย่างเรานี่เหนื่อยยากกว่าด้วยซ้ำเพราะไม่มีบริวารที่จะมาโปรโมชั่นเราทำด้านการตลาดให้เราโด่งดังมีชื่อเสียง
เราก็ไม่ต้องการตรงนั้นเราต้องการให้ประโยชน์กับผู้ฟังพี่ๆน้องๆครับมันถ้าท่านไม่รู้ทั้งหมดในคืนนี้ที่เราจะกล่าวอย่าฝันเลยว่าท่านจะนิพพานอย่างแท้จริงได้อย่าฝันเลยว่าท่านจะสามารถหลุดพ้นไม่ว่าจะพ้นทุกข์ที่ท่านอยากพ้นนะท่านไม่มีวันแต่ท่านต้องรู้ในสิ่งที่เรากล่าวคืนนี้รู้ทั้งหมดรู้ให้กระจ่างโดยที่ท่านไม่ต้องใช้ปัญญาของสมองของท่านด้วยจินตมยปัญญาส่วนตัวท่านคิดเองครับแค่ท่านคิดตามเราเท่านั้นสมองปัญญาท่านมีสองซีกซ้ายขวาท่านคิดตามเราได้เพราะเราจะชี้แนวทางสร้างแนวคิดให้แต่เราไม่จูงใจให้ท่านต้องเชื่อเราครับฟังแล้วคิดนะพี่น้องครับอย่าฟังแล้วเชื่อหน้าตาหล่อๆบางทีเชื่อไม่ได้หรอกแต่ขี้เหร่อย่างเราท่านอาจจะเชื่อได้นะเพราะเราไม่หลอกไม่รู้หลอกไปทำไมเนี่ยโอเคอ่ะคำถามแรกที่เคยเป็นอจินไตยแปลว่าอย่าคิดบอกตรงๆนะใครที่เข้าใจว่าสิ่งที่เราถามว่าที่ตั้งคำถามว่าเราเป็นใครเรานี่หมายถึงตัวท่านนะตัวท่านก็คือจิตวิญญาณของท่านเป็นใครถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านเคยคิดไหมท่านก็ไม่เคยคิดเพราะเป็นสิ่งที่อยู่เหนือวิสัยของการใช้สมองสองซีกที่จะคิดแล้วบางทีคิดก็ไม่รู้อย่างเก่งคิดว่าจิตวิญญาณกูเป็นใครอ่ะชาติที่แล้วกูเกิดเป็นอะไรกูเคยตกนรกขุมไหนมาแล้วบ้างชาตินี้กูถึงมามีชีวิตอยู่แบบนี้มามีชะตากรรมชะตาชีวิตแบบนี้ถูกไหมท่านก็คิดแค่นั้นซึ่งนรกสวรรค์มายาและการมีสังสารวัฏมันก็ยังอยู่ในอนันตจักรวาลอยู่ในเอกภพใช่ไหมนี่แสดงว่าก็ยังคิดอยู่แต่ในกาลานี่แหละครับพี่น้องครับแต่สิ่งที่เรากำลังกล่าวเรากำลังกล่าวเบื้องหลังของจิตวิญญาณของท่านว่าจิตวิญญาณของท่านอะเป็นใครท่านต้องถามตัวเองบ้างไม่ใช่เจอพอเจอหน้าคนแปลกหน้าหรือเจอใครก็ตามถ้าท่านสนใจจะปฏิสัมพันธ์ปฏิสันถานด้วยพยายามจะถามเขาว่าเป็นใครอย่างเช่นเห็นเด็กน้อยคนหนึ่งเดินมาโอ้ยหนูน่ารักจังเลยหนูลูกใครเนี่ยนี่หนูมาจากไหนแล้วลูกเนี่ยไปสู่รู้ไปเที่ยวถามว่าเห็นเด็กน่ารักน่าสนใจถามว่าเด็กคนนี้เป็นใครมาจากไหนทำไมไม่ถามตัวเองบ้างล่ะจิตวิญญาณตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยในภพชาติแรกเนี่ยจิตวิญญาณของท่านเนี่ยมาจากไหนนี่เป็นคำถามที่มันอยู่นอกเหนือคำว่าอจินไตยด้วยซ้ำไม่ได้ห้ามคิดเลยเมื่อท่านคิดแล้วท่านตอบไม่ได้ท่านรู้ไหมพระศาสดาเนี่ยมีสองประเภทประเภทแรกเป็นพระศาสดาที่เกิดจากโลกพระองค์เป็นสัพพัญญูสามารถที่จะรอบรู้ทุกสรรพสิ่งในอนันตจักรวาลนี้ได้เรียกว่าเป็นสัพพัญญูรู้แม้กระทั่งอดีตชาติของพระองค์เองด้วยซ้ำรู้ไม่ทั้งอดีตชาติของมนุษย์ทั้งหลายด้วยซ้ำคนไหนก็ได้ที่เป็นสาวกพระองค์พระองค์รู้หมดอ่ะเป็นสัมพันธ์อยู่แต่ทุกสิ่งที่พระองค์รู้นั่นคืออยู่ในอนันตจักรวาลไม่ต่างกับที่เรายกตัวอย่างตอนต้นพ่อแม่เราเท่านั้นที่จะบอกเราได้ว่าตอนเป็นเด็กเราเป็นคนยังไงเราเกิดที่ไหนวันเดือนปีเกิดอะไรใช่ไหมเรายกตัวอย่างแล้วพ่อแม่เราเท่านั้นที่เราจะเชื่อถ้าเขามาบอกอ่ะเนี่ยพ่อแม่ทางจิตวิญญาณของท่านกำลังให้เราเป็นพี่น้องของท่านมาบอกพระองค์ไม่จำเป็นต้องเสด็จมาเองให้เมื่อยพระองค์ทรงเป็นพระผู้เจ้าสูงสุดภารกิจพระองค์มีเยอะมากไอ้เรื่องมาบอกความจริงกับพวกลูกๆบนโลกเนี่ยแค่คีเล็บอ่ะไม่จำเป็นต้องให้ลำบากพระวรกายพระองค์หรอกทั้งที่พระองค์ก็ไม่ได้มีพระวรกายเป็นมนุษย์เนื้อหนังอย่างเราพระองค์ทรงเป็นเหมือนดังดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ดวงหนึ่งเท่านั้นพระองค์ไม่เคยเกิดมาเป็นมนุษย์อ่ะแต่พระองค์สร้างมนุษย์ให้มาเกิดได้นี่คือสิ่งที่ท่านต้องฟังแหละผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านก็คือพ่อแม่ท่านกำลังให้เรามาบอกแล้วท่านจะไม่ฟังเหรอครับพ่อแม่ของท่านหรือท่านคิดว่าจิตวิญญาณท่านเป็นลูกกำพร้าจิตวิญญาณของท่านที่เป็นแก่นแท้ไม่มีพ่อไม่มีแม่ท่านคิดอย่างนั้นเหรอครับมีอะไรบ้างที่เกิดเองได้แม้กระทั่งราบนขนมปังมันก็ไม่ได้เกิดเองถูกต้องป่ะมันมีเชื้อราลอยในอากาศแล้วมันตกบนขนมปังเจอความชื้นมันก็เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นเชื้อราให้ท่านเห็นใช่หรือไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุถ้าไม่มีเหตุผลไม่เกิดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุถ้าไม่มีเหตุคือเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดับตามไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างดับไปด้วยเหตุแห่งการเป็นมนุษย์ทำให้มีชีวิตก็เพราะว่ามีจิตวิญญาณอยู่ข้างในเป็นแก่นแท้ก็คือมีตัวท่านเป็นแก่นแท้เลยทำให้ท่านมีชีวิตมันเหตุที่ท่านมีชีวิตและดำเนินชีวิตอยู่ได้เพราะท่านมีจิตวิญญาณเป็นแบตเตอรี่อยู่ข้างในแล้วถ้าเหตุดับแปลว่าจิตวิญญาณดับใช่ไหมดีตัวเองออกจากกายสังขารจิตวิญญาณดับไปจากกายสังขารนี้ท่านก็ตายถูกไหมจิตวิญญาณออกจากร่างและทิ้งกายสังขารจิตวิญญาณออกไปท่านก็ตาย
เนี่ยเหตุทำให้ท่านเกิดก็คือจิตวิญญาณเหตุที่ทำให้ท่านตายก็คือจิตวิญญาณทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุเมื่อเหตุดับทุกอย่างก็ดับตามไปด้วยเข้าใจชัดไหมครับนี่คือสิ่งที่ควรคิดไม่ใช่ไปท่องจำศีล5กี่ข้อศีล8 227ศีลกี่ข้อแล้วก็จำแล้วทำตามแต่ไม่ได้ทำด้วยจิตสำนึกไม่ได้ทำด้วยกลิ่นของตัวเองซึ่งแม้ทำในสิ่งที่ถูกต้องควรทำทำในสิ่งที่ดีแต่ก็งมงายเห็นไหมครับเส้นแบ่งระหว่างโง่กับงมงายเนี่ยมันกั้นอยู่นิดเดียวนะแต่เส้นแบ่งของความฉลาดเนี่ยเส้นใหญ่มากเส้นหนามากเลยท่านต้องเข้าใจนะอ้าวคำถามแช่อยู่บนจอเราเป็นใครท่านเคยนั่งคิดไหมเนี่ยนั่งเหมือนเจ้าหนูน้อยคนนี้นั่งมองไปท้องฟ้ามองดวงจันทร์ยามราตรีในความมืดมิดเอจิตวิญญาณกูเป็นใครวะ เราจะมีคำตอบให้ท่านด้วยภาพนี้ครับง่ายๆมีภาพให้ท่านเห็นนกสีขาวที่ท่านเห็นบินอยู่ในจอนี่เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของท่านเปรียบเสมือนจิตวิญญาณของท่านตัวเราแต่ที่ถามว่าเราเป็นใครใช่ไหมก็ให้ท่านตอบตัวท่านเองตามตัวอักษรเราคำว่าเราในที่นี้ทุกขั้นตอนที่ใช้คำว่าเราไม่ใช่เรานี้นะเราก็คือตัวท่านเราเป็นจิตวิญญาณท่านอ่านตามเราดูภาพนกกับโลกไปเบื้องหลังนั่นก็คือนะอนันตจักรวาลเป็นแบ็คกราวด์ของอนันตจักรวาลคือเอกภพท่านอ่านเลยเราเป็นจิตวิญญาณเราเป็นจิตวิญญาณผู้เดินทางเข้ามาในอนันตจักรวาลเห็นไหมนกกำลังบินเข้ามาในอนันตจักรวาลและตรงมาอย่างไรเพื่อมาเกิดเป็นมนุษย์โลกเสรีภาพนี้จะอธิบายชัดไหมครับนะภาพนี้คือภาพที่เรียกว่าอนันตจักรวาลหรือเอกภพโลกอยู่ในเอกภพอยู่ในอนันตจักรวาลถ้าถามว่าเราเป็นใครถามตัวเองว่าเราเป็นใครหลายคนที่กำลังชมการสื่อถ่ายทอดสดพระวาจากพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลอยู่ในขณะนี้อาจจะเพิ่งเคยถามคำถามนี้กับตัวเองเป็นครั้งแรกด้วยซ้ำว่าเราเป็นใครเราหมายถึงจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ที่มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างท่านนะเพราะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ที่เป็นชาวพุทธหรือคริสต์ก็ตามก็ล้วนต่างคนต่างเชื่อกันว่าตัวเองมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในต่างรู้ว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเราเลยสมมติให้เป็นนกสีขาวเป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์มากเป็นนกสีขาวถ้าถามว่าเราเป็นใครคำตอบก็คือเราเป็นจิตวิญญาณเราไม่ใช่อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสุกุลคนเดียวนะเราก็คือมนุษย์ทั้งโลกอ่ะที่มีตัวตนแก่นแท้คือจิตวิญญาณอยู่ข้างในเป็นรูปธรรมทางพลังงานเราเป็นจิตวิญญาณผู้เดินทางเข้ามาคำว่าเดินทางเนี่ยมันแปลว่าใกล้ๆไหมครับเดินทางเนี่ยมันไกลมากเลยนะมันข้ามมิติเข้ามาในอนันตจักรวาลอนันตจักรวาลก็คือเอกภพที่มีโลกนะดำรงอยู่เพื่อมาเกิดเป็นมนุษย์โลกเสรีแค่นี้ชัดนะจำไว้นะจำไว้นะท่านคำถามที่สองถ้าท่านปรารถนาจะนิพพานแท้ไม่ใช่เทียมเท็จเหมือนทุกวันนี้และต้องการจะหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลเพื่อกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณจริงๆเพราะท่านไม่ใช่ลูกกำพร้าท่านไม่ใช่เป็นคนพเนจรล่อนเล่แล้วไม่ใช่ว่าไม่มีบ้านเกิดเมืองนอนจิตวิญญาณก็ต้องมีบ้านเกิดเมืองนอนมีพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดท่านไม่ใช่ลูกกำพร้าที่ผ่านมาทำตัวเป็นลูกกำพร้าพอเราพูดถึงเรื่องพระเจ้าคือผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณก็ดันทะลึ่งไปเอาพระบิดาซึ่งเป็นผู้สูงส่งเป็นผู้สร้างอนันตจักรวาลแล้วอยู่นอกจักรวาลไม่ได้อยู่ในอนันตจักรวาลไม่เหมือนพรหมที่เป็นผู้ลิขิตหรือเป็นผู้สร้างสวรรค์สร้างนรกสร้างจักรวาลอะไรตามความเชื่อนะยังอยู่ในอนันตจักรวาลแล้วจะตัวเองจะไปสร้างสิ่งที่ตัวเองเข้าไปอยู่ข้างในได้ไงผู้สร้างต้องอยู่ข้างนอกและดันทะลึ่งชักโยงไว้เป็นผมหมายถึงเทวนิยมเป็นพวกไอ้นิยมเทพพรหมที่เป็นพระผู้สร้างทั้งที่จริงๆแล้วนะไอ้คนที่มาก้าวล่วงเราใน YouTube เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเองก็เป็นผู้ที่เป็นเทวนิยมตัวยงมันไม่รู้เหรอเห็นไหมนักบวชทั้งหลายเนี่ยเวลาเขาตั้งชื่อยศมีคำว่าเทพมีคำว่าพรหมแล้วถามจริงๆอ่ะแล้วปฏิเสธว่าตัวเองไม่ใช่พวกเทวนิยมได้ไงครับถ้าไม่เทวนิยมแล้วจะเอานามของเทพของพรหมมาตั้งทำไมจิตจักรวาลไม่ใช่เทพไม่ใช่พรหมจิตจักรวาลคือ God จิตจักรวาลคือพระเจ้า
จิตจักรวาลคือพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งจิตจักรวาลก็คือผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายพอนะแค่นี้เดี๋ยวหาว่าบ่นมากคำถามที่สองครับถ้าท่านปรารถนานิพพานและหลุดพ้นกันในชาตินี้ชาตินี้นะแต่เราบอกแล้วว่าบางคนอาจจะต้องใช้เวลาเป็น100 ปีพระบิดาจะทรงเมต

เราไม่ได้เป็นผู้บวกแต่พระบิดาหรือพระเจ้าจะเป็นผู้บวกให้ท่านเองมันอยู่ที่เจตนาของพวกท่านว่ายังจะลบหลู่พระบิดาไปกล่าวหาพระองค์เนี่ยเป็นพระเหมือนกับพระพรหมที่สร้างโลกสร้างจักรวาลอยู่หรือเปล่ามันเป็นคนละรูปธรรมกันนะอย่าไปก้าวล่วงอย่าไปเอาพระองค์ลงต่ำนะแล้วก็อย่ามาก้าวล่วงเราด้วยที่อุตส่าห์มาช่วยนะไม่มีบุญคุณไม่พออย่ามาก้าวล่วงเราอีกอ่ะใช่ไหมนะคำถามที่สองคือเรามาจากไหนเราก็คือจิตวิญญาณของท่านนะมาจากไหนท่านถามตัวเองสิเดี๋ยวนี้เชื่อตามเราถือว่าไซโคโชออกอากาศสดๆตอนใกล้ๆสองยามเนี่ยถามตัวเองเลยจิตวิญญาณของเรามาจากไหนวะจิตวิญญาณของเราก็คือตัวเราเนี่ยมาจากไหนท่านรู้ไหมที่เรียกว่าจิตวิญญาณของเราคือตัวเราก็คือตัวท่านเพราะว่าเวลาท่านตายไปจากการเป็นมนุษย์ไอ้สำนึกรู้ว่ามีตัวเองอยู่นั้นมันจะถูกถ่ายทอดกลับคืนไปให้กับจิตวิญญาณของตัวท่านซึ่งทุกวันนี้ถูกกักขังอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านที่ต้องกักขังเพราะว่าจิตวิญญาณต้องมอบอำนาจทั้งหมดของตัวเองให้กับจิตหยาบเพื่อให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนตัวเองแต่ตัวเองไม่ต้องออกมาทำเราเคยบอกเหตุผลแล้วว่าต้องทำอย่างนี้ทำไมเคยบอกแล้ววันนี้ไม่พูดซ้ำใช่ไหมท่านถ้าท่านปรารถนาจะหลุดพ้นจะนิพพานท่านยังไม่รู้เลยว่าทุกวันนี้เวลาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านใช้จิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตหลายคนยังไม่รู้เลยยังคิดว่าใช้จิตวิญญาณอยู่นั่นแหละแค่ตรงนี้ยังไม่รู้เลยใช่ไหมเพราะอะไรอะไรอจินไตไปหมดอ่ะไม่มีใครมาบอกก็ไม่รู้ไม่ที่ขนาดนี้มาบอกก็ยังปฏิเสธยังต่อต้านอีกเรามาจากไหนนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องถามและนี่คือคำตอบพี่น้องครับ และนี่คือคำตอบเห็นเจ้านกสีขาวอีกไหมนกสีขาวเนี่ยก็คือจิตวิญญาณของตัวท่านในภพชาติแรกที่ยังบริสุทธิ์อยู่ก็เปรียบดังนกสีขาวและมีความสามารถในการบินได้บินได้แปลว่าเดินทางไปในอากาศเดินทางไปในสนามพลังงานครับแล้วเป็นไงฮะนี่อะไรครับนี่ก็คือเอกภพเป็นมายาที่สมมติว่าเป็นเอกภพเป็นเอกภพเนี่ยและก็ที่หมุนหมุนอยู่เป็นแบ็กกราวด์อยู่ข้างหลังนั้นคือสนามพลังงานจิตจักรวาลสนามพลังงานจิตจักรวาลก็คือสนามพลังงานสากลผู้ที่ทรงเป็นเจ้าของสนามพลังงานจักรวาลนี้ก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของพระนิเวศพระนิเวศก็คือที่อาศัยเป็นเจ้าของที่อาศัยอยู่เนี่ยก็คือองค์จิตจักรวาลก็คือ God ก็คือพระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าจะเรียกพระองค์ว่าอัลเลาะห์หรือจะทรงเรียกพระองค์ว่าพระเยโฮวาหรือจะทรงเรียกพระองค์ว่าจิตจักรวาลก็มีเป็นพระนามของพระองค์เดียวกันพระเจ้ามีพระองค์เดียวเราไม่ได้ก้าวล่วงพระองค์นะรอความจริงมาเล่าให้ท่านฟังท่านนับถือศาสนาอะไรก็ตามลองเปิดใจให้กว้างๆแล้วฟังพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงสร้างห้องทดลองขึ้นมาเอาไว้บนสนามพลังงานคือบนพระอุระของจิตจักรวาลก็คือพระอุระของพระองค์เอาไว้พระองค์ทรงเรียกภาษามนุษย์โลกว่าเอกภพถ้าเรียกเป็นภาษาในมิติของจิตวิญญาณทรงเรียกว่าอนันตจักรวาลเรียกว่าแล้วนะมนุษย์ก็เรียกว่าเอกภพเป็นเรื่องเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันแล้วจิตวิญญาณล่ะครับจิตวิญญาณก็คือผู้ที่ถูกทรงให้เข้ามายังอนันตจักรวาลหรือเอกภพถูกส่งเข้ามาที่นี่เดินทางข้ามมิติมาเลยนะเดินทางมาเลยมาเข้าสู่สนามพลังงานที่เรียกว่าเอกภพที่เป็นห้องทดลองของพระเจ้ามันถ้าถามว่าเรามาจากไหนก็ดูภาพนี้เป็นภาพแรกเรามาจากนอกอนันตจักรวาลเรามาจากข้างนอกเอกภพผ่านประตูมิติเข้ามาก็คือตรงปลายปีกทั้งสองด้านของทางช้างเผือกที่พระบิดาทรงเรียกว่าประตูข้อแกะซึ่งปัจจุบันในยุคของจิตจักรวาลพระองค์ให้ทรงเรียกว่าด่านนภาลัยซึ่งประตูข้อแกะหรือประตูเรือนหอที่เจ้าบ่าวจะมาจูงเจ้าสาวเข้าเรือนหอก็คือสิ่งเดียวกันถามจริงๆศาสนาของพระศาสดาที่เกิดจากโลกมีพูดเรื่องนี้ไว้ไหมล่ะเพราะไม่พูดเรื่องนี้ไว้ใช่ไหมผู้ที่ต้องการจะนิพพานหรือหลุดพ้นหลงทางและหลุดลอยไปค้างอยู่เพื่อจะหาทางออกไปจากอนันตจักรวาลเนี่ยแต่ประตูทางออกมันอยู่ในแนวระนาบแต่ดันลอยตัวสูงขึ้นไปเรื่อย

ไปติดเหล่าเต็งไปติดหลังคาซึ่งบนนั้นไม่มีใครสร้างทางออกเอาไว้เพราะเวลาจิตวิญญาณเข้ามาก็ไม่ได้เข้ามาทางหลังคาเข้าทางตรอกออกทางประตูใช่หรือไม่ถ้าไม่ฟังเราเนี่ยเราจะไม่สามารถกำหนดทิศทางให้จิตวิญญาณของเราเมื่อทิ้งกายสังขารไปแล้วพร้อมจะกลับบ้านได้ถ้าเราไม่ใส่รหัสไว้ตั้งแต่ตอนเรายังไม่ตายเราจะรู้ไหมว่าจิตวิญญาณเราจะต้องออกไปทางไหนเพื่อจะหลุดพ้นออกไปให้ได้ถ้าไม่ฟังอ่ะมันก็จะล่องลอยวนเวียนอยู่ในสนามพลังงานกลายเป็นเหมือนกับฝุ่น 2.5 เม็ดฝุ่น PM 2.5 ที่จะต้องถูกทำลายทิ้งอนาคตเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ฟังเรานะฟังดูแล้วกันว่ามีเหตุผลไหมพี่บินน้องๆครับสไลด์ต่อไปที่เราจะมาบอกท่านองค์จิตจักรวาลเป็นสนามพลังงานที่หมุนวนอยู่ตลอดเวลาทรงอุบัติขึ้นมาจากความว่างในที่ว่างโล่งเสมือนหนึ่งไร้ขอบเขตแต่จริงๆแล้วมันก็มีขอบเขตมันกว้างใหญ่ไพศาลมากมันหมุนวนรอบจุดศูนย์กลางของการหมุนของมันตลอดเวลาอย่าถามนะใครทำให้มันหมุนท่านรู้ไหมพระบิดาก็ทรงตอบไม่ได้ทรงตอบไม่ได้ว่าใครทำให้สนามพลังงานหรือที่เป็นที่ว่างโล่งตอนนั้นน่ะมันเป็นที่ว่างโล่งมันมีการเหวี่ยงหมุนรอบจุดศูนย์กลางของมันโดยตลอดที่มันหมุนพระองค์ทรงทราบทีหลังว่าเพื่อต้องการสร้างความสมดุลของสรรพสิ่งที่เป็นที่ว่างนั้นที่ว่างนั้นก็เลยต้องหมุนอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่แท้จริงไม่มีใครสร้างมันจะเวียงหมุนรอบตัวมันเองอย่างต่อเนื่องมันเริ่มหมุนมาตั้งแต่เมื่อไหร่พระบิดาก็ไม่ทราบแต่พระบิดาก็ทรงมีพระกำเนิดเกิดจากปรากฏการณ์นี้พระองค์เริ่มต้นอธิบายให้เราฟังว่าในความว่างในที่โล่งที่มันเวียงหมุนตลอดเวลานั้นมันมีอนุภาคของแก่นแท้ของความว่างฟังดีๆนะครับเป็นอนุภาคของแก่นแท้ของความว่างแสดงว่าความว่างหรือสุญญตาเนี่ยสภาวะอันนั้นเนี่ยทั้งที่มันไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ในความว่างที่มันไม่มีอะไรเนี่ยมันจะมีแก่นแท้มีอนุภาคของแก่นแท้ของความว่างนั้นดำรงอยู่ยกตัวอย่างให้ฟังในที่ว่างโล่งเนี่ยมันเหมือนไม่มีอะไรแต่ถ้าท่านเคาะระฆังหรือตีกลองทำให้เกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นปั๊บมันจะมีคลื่นปรากฏขึ้นมาทันทีท่านสังเกตไหมมันจะมีคลื่นปรากฏขึ้นมาทันทีไอ้คลื่นที่มันปรากฏขึ้นมาเป็นเคอร์ฟเนี่ยจากการโดนเคาะระฆังหรือตีกลองเนี่ยทำให้อากาศเนี่ยมันเกิดคลื่นอากาศที่เป็นตัวกลางจากที่ว่างๆไม่มีอะไรเลยไม่มีคลื่นไม่มีอะไรทั้งนั้นพอเคาะปั๊บมันเกิดคลื่นขึ้นมานั่นแสดงว่าคลื่นเนี่ยถ้าเราวาดเป็นเส้นตรงนะมันจะโค้งขึ้นโค้งลงแบบนี้โค้งขึ้นโค้งลงแบบนี้ใช่ไหมพี่น้องอนุภาคของคลื่นตัวแรกมันเกิดขึ้นทันทีที่ถูกที่ระฆังหรือเอาแค่ระฆังแค่ระฆังถูกเคาะถูกตีคล้องหรือกลองถูกตีอนุภาคของคลื่นตัวแรกมันจะเกิดขึ้นมันจะปรากฏเกิดขึ้นนะพอตัวแรกเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยนะแล้วถ้ายังตีกลองอยู่ตัวที่2ก็เกิดตามไอ้ตัวแรกก็ขึ้นขึ้นลงลงวิ่งไปข้างหน้าไอ้ตัวที่2 3 4 5ก็ไล่ตามหลังไปเรื่อยๆจนถ้าเป็นภาพสมมุติก็คือเป็นเคิร์ฟเป็นกราฟที่เป็นเคิร์ฟท่านนึกภาพออกมั้ยตราบใดที่กลองยังตีอยู่แล้วหนังกลองยังสั่นสะเทือนระฆังยังตีอยู่แล้วตัวระฆังที่เป็นโลหะนี่ยังสั่นสะเทือนคลื่นนั้นก็จะเกิดอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้งเกิดอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆท่านลองคิดดูนะลืมตาคิดก็ได้ไม่ต้องหลับตาไม่ต้องเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นสูงหรอกฟังเรากล่าวเข้าใจภายใน3นาทีถามว่าไอ้เคลื่อนตัวแรกที่ทำให้เกิดไอ้อนุภาคตัวแรกที่ก่อให้เกิดขึ้นตัวแรกเคลื่อนไม่มีใช่ไหมมันต้องมีตัวแรกก่อนตัวแรกยกตัวขึ้นตัวที่2ตามก็ยกตัวขึ้นตามไล่ๆกันไปถามว่าไอ้อนุภาคของเคลื่อนแต่ละตัวเนี่ยมันมาจากไหนพี่น้องครับมันมาจากความว่างมันมาจากความไม่มีใช่ไหมพี่น้องครับไม่ต้องไปอธิบายให้ฟังยากถ้าใจกว้างและไม่มีมิจฉาทิฏฐิฟังและคิดตามเราใช้จินตมยปัญญาได้เลยครับถึงแม้สิ่งเหล่านี้เป็นอจินไตยเด็กมีคำตอบที่บอกเป็นอจินไตยอย่าไปคิดเลยเดี๋ยวบ้าเพราะคิดไม่เป็นไงเราไม่รู้คิดไงแต่เราเนี่ยตอบท่านได้ไงเพราะพระบิดาสื่อมาให้เราตอบเรามีอนุตตรปัญญาเพราะเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์คลื่น
ที่มีอนุภาคแรกมันเกิดจากไหนอ่ะมันเกิดจากความว่างมันเกิดจากความไม่มีถูกไหมอ่ะแค่มีเหตุทำให้มันเกิดคือไปตุ้มให้มันสั่นสะเทือนขึ้นมามันจึงเกิดคลื่นใครเสียงเราล่ะใช่ไหมพอเราหยุดตีกลองหยุดสั่นสะเทือนระฆังหยุดสั่นคลื่นที่มันเคยมีตะเกียมันหายจ้อยโอเคไหมเพราะฉะนั้นองค์จิตเจวันคือพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่ทรงเกิดขึ้นจากความว่างคือเกิดจากความไม่มีพระองค์ทรงเป็นมหาสุญญตาท่านฟังเราพูดดีเนี่ยทรงเป็นแก่นแท้ทรงมีอนุภาคของแก่นแท้ของความว่างก็แสดงว่าในความว่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่างจริงนะมันยังมีแก่นแท้ของความว่างอีกครับตัวตนแก่นแท้ที่ทำให้เกิดความว่างอะครับบอกไว้ครับเมื่อกี้เนี่ยตัวตนแก่นแท้ที่ทำให้เกิดอนุภาคของคลื่นใช่ไหมแสดงว่ามันมาจากความไม่มีแต่จริงๆมันมีอยู่ใช่ไหมแต่นี่มันมิติมันลึกไปกว่านั้นอีกครับพระบิดาทรงเป็นมหาสุญญตาอนุภาคของพระองค์เนี่ยอนุภาคทางพลังงานในกล่องพลังงานของพระองค์เนี่ยที่เป็นพระผู้เป็นเจ้าหรือเป็นก๊อดเนี่ยทรงเต็มไปด้วยแก่นแท้ของอนุภาคของความว่างถอยหลังไป2สเต็ปพอสั่นสะเทือนเกิดขึ้นปั๊บอนุภาคของความว่างก็ปรากฏเกิดขึ้นเพราะพระองค์มีคุณสมบัติก็คือมีเต็มไปด้วยอนุภาคของความว่างอยู่ในตัวเองพระองค์ไม่ได้มีอนุภาคของพลังงานอยู่ในตัวเองเต็มไปหมดพระองค์เป็นอนุภาคของตัวตนของแก่นแท้ของสรรพสิ่งที่เรียกว่าสุญญตาหรือความว่างพออนุภาคพวกนี้มันถูกเหวี่ยงหมุนวนมาเรื่อยๆแล้วก็นานเท่าไหร่ไม่มีใครทราบมันมาอัดรวมตัวกันบริเวณจุดศูนย์กลางหรือเซนเตอร์หรือนิวเคลียสของการหมุนนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งความเป็นก๊อดหรือความเป็นพระองค์เนี่ยก็ทรงอุบัติขึ้นคำว่าอุบัตินะเป็นมีเหตุทำให้เกิดอุบัติมนุษย์เราก็เรียกว่าอุบัติเหตุซึ่งมันเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจไม่มีใครสร้างพระองค์ทรงถือกำเนิดขึ้นมาอย่างนี้จากการที่มีอนุภาคของแก่นแท้ของความว่างอนุภาคของแก่นแท้ของความว่างมันม้วนตัวหมุนวนมาอัดแน่นกันอยู่ตรงกลางแล้วเกิดการปฏิสัมพันธ์กันทางพลังงานก็เลยมีตัวรู้เกิดขึ้นพระบิดาก็เลยทรงรู้ว่าเฮ้ยมีตัวตนมีพระองค์มีก๊อดถือกำเนิดเกิดขึ้นมามีคนมาท้าทายเราว่าไหนบอกว่าคุยว่าสื่อกับพระเจ้าแล้วลองบอกสิว่าพระเจ้าเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าจะถ้าจะพูดแบบสมัยโบราณนะแล้วกูเล่ามึงฟังตอนนี้มึงรู้ไหมกูรู้แล้วมึงรู้ตามที่กูอธิบายแล้วหรือยังเพราะรู้จริงไงถึงเชื่อว่าพระองค์มีจริงมันลงตัวขึ้นเกิดก็เลยเกิดขึ้นมันไม่ต่างกันกับที่ท่านเอาน้ำกับกรดผสมกันถ้าท่านนะเอาน้ำเทลงไปในกรดกับการเอากรดเทลงไปในน้ำท่านรู้ไหมผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมามันไม่ใช่น้ำผสมกับกรดเป็นน้ำกรดปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาถ้าใส่ผิดไปถามนักเคมีดูเราไม่เฉลยเดี๋ยวหาว่ารวบรู้ไปทุกเรื่องมันจะเกิดการระเบิดขึ้นมาทันทีเลยระเบิดตู้มเลยนะใส่หน้าเลยก็อาจจะเป็นได้นะถ้าเอาหน้าไปใกล้ๆเอากรดใส่น้ำหรือเอาน้ำใส่กรดผลต่างกันนะครับถึงแม้มันออกมาเป็นน้ำกรดแต่ระเบิดถ้าใส่ผิดนะพระบิดาก็เช่นกันเมื่อทุกอย่างมันมาลงตัวกันพอดีเนี่ยไม่ต้องถามว่าทำไมมันพอดีก็เพราะมันพอดีไงมันถึงอุบัติขึ้นมีสภาวะของจิตที่เป็นตัวรู้เกิดขึ้นแรกๆพระองค์ก็ไม่รู้อะไรหรอกรู้อย่างเดียวเฮ้ยนี่คือตัวเราเป็นใครเนี่ยเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงที่นี่มันที่ไหนเนี่ยนั่นคือพระจิตก็คือตัวรู้แรกๆของพระเจ้าที่เกิดขึ้นเราเอาไว้ค่อยเล่าให้ละเอียดไปกว่านี้อีกนะว่าเมื่อพระองค์ทรงรู้พระองค์ว่ามีสำนึกรู้ว่ามีพระองค์อุบัติขึ้นแล้วแล้วอุบัติขึ้นมาอย่างเนี้ยพระองค์พยายามจะถามว่าเราเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงเรียนรู้ด้วยพระองค์เองแต่ขณะที่จิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์นิสัยพ่อหายไปไหนน่ะไอ้ความช่างสงสัยว่าจิตวิญญาณตัวเองมาจากไหนจิตวิญญาณตัวเองมาเกิดบนโลกมนุษย์ได้อย่างไรเอาเชื้อของพ่อไปไหนครับความอยากรู้อยากเห็นน่ะเป็นนิสัยของพระบิดาเราติดตัวมาแต่ทำไมไอ้ความอยากตรงนี้มันถูกตีกรอบไว้ด้วยกะลาที่ครอบหัวไว้อะครับทำไมไม่คิดได้ไกลกว่านี้พอมีเรามาบอกก็หาว่าเราเพี้ยนไม่ฟังและหาว่าเป็นเทวะนิยมหาว่าเนี่ยเป็นพวกพรหมที่เป็นผู้สร้างโลกสร้างจักรวาลมันคนละเรื่องเลยไม่ฟังให้จบ
นี่เรากำลังเล่าให้ฟังเรื่องพ่อเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวเองและเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนะนี่คือองค์จิตจักรวาลปกติแล้วในภาพที่เราทำให้มันหมุนนะนี่แสดงมันเกเรมันไม่ยอมหมุนนะท่านจะได้เห็นภาพชัดเจนทุกอย่างหมุนตลอดพระองค์ทรงอุบัติพระองค์ขึ้นมาจากการที่แก่นแท้ของความว่างแก่นแท้ที่จะทำให้เกิดความว่างอ่ะมันมาอัดตัวรวมกันอยู่นะไอความว่างตัวนั้นแค่ว่าสุญญตาและถ้าเป็นต้นกำเนิดของสุญญตาพระองค์จะทรงเรียกว่ามหาสุญญตานี่คือที่มาเพราะพระองค์เป็นมหาสุญญตาพระองค์จึงเป็นสรรพสิ่งที่เรียกว่าอนัตตาและพระองค์ก็เป็นผู้สร้างนะของแข็งของเหลวและก๊าซพลังงานสร้างความหลากหลายทางชีวภาพสร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างน้ำสร้างดินสร้างลมสร้างไฟสารพัดสร้างโดยทรงใช้คุณสมบัติความเป็นอนัตตาของพระองค์ที่เป็นมหาสุญญตานี่แหละเป็นผู้เสกและสร้างมันขึ้นมาพี่ๆน้องๆครับเข้าใจหรือยังครับถ้าท่านรักพระเจ้ารู้จักพระเจ้าต้องรู้จักให้จริงสิ่งที่เรากล่าวนี่ก็คือความจริงที่พระองค์ให้เรามาเฉลยให้พวกท่านฟังว่าผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณพวกท่านและผู้สร้างทุกสรรพสิ่งที่บางคนก็นับถือพระองค์กราบพระองค์นะโอ้ my god โอ้ my god เนี่ยแต่ต้องรู้ให้จริงอย่าปฏิเสธความรู้ที่เรากล่าวนอกพระคัมภีร์ให้ท่านฟังเพราะนี่เป็นมันเป็นการปิดยุคเราต้องมาเฉลยให้ท่านฟังพี่น้องครับนะจิตจักรวาลพุทธะเกิดตรงนี้ขึ้นมาด้วยความที่พระองค์ได้ทรงเรียนรู้ในเบื้องต้นว่าพระองค์เนี่ยเป็นใครมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงคำถามล่าสุดก็คือพระองค์เนี่ยสามารถทำสิ่งใดได้บ้างแต่ก่อนคำถามนี้พระองค์ก็ได้แค่รำพึงในพระจิตของพระองค์ว่าเอในที่ว่างโล่งที่มีแต่เราอยู่เนี่ยถ้ามีใครสักคนหนึ่งหรือมีสักรูปธรรมหนึ่งเป็นรูปธรรมอะไรก็ได้นะก็ดีนะเราจะได้ถามเขาว่าเราเนี่ยเป็นใครเรามาจากไหนเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงพี่ๆน้องๆครับพระองค์ก็หวังว่าลูกๆอย่างพวกท่านเนี่ยเวลามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะได้ติดนิสัยหรือพระนิสัยหรือวิสัยของพระองค์มาบ้างแต่ปรากฏว่าพระองค์คิดผิดมาหลงโลกมายาลืมและปฏิเสธแม้กระทั่งพระผู้เป็นเจ้าคือผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวเองอาหารทุกอย่างที่กินในสภาวะแห่งธรรมชาติพระองค์ก็เป็นผู้สร้างเอาไว้บนโลกเพื่อให้ลูกๆได้กินและไม่อดตายนะแล้วมีความสวยงามอยู่อย่างมีความสุขพระองค์เป็นผู้สร้างวางแผนออกแบบไว้ให้ทั้งนั้นแต่ก็ทำตัวเหมือนอกตัญญูหรือทำตัวเนรคุณคือก้าวล่วงจ้วงจับพระองค์โดยไม่ยอมศึกษาเห็นไหมฮะพระองค์อุบัติขึ้นมาครั้งแรกพระองค์ก็จำได้ว่าพระองค์คิดอะไรอย่างไรก็เลยคาดหวังว่าจิตวิญญาณคือตัวตนแก่นแท้ของพวกท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นน่าจะฉุกคิดกันบ้างว่าจิตวิญญาณของกูเป็นใครวะมาจากไหนอะไรยังไงเหมือนที่เรากำลังกล่าวให้ท่านฟังพระองค์แค่อุทานว่าอย่างนั้นมันก็เลยเกิดเงาของพระองค์ขึ้นมาอีกหนึ่งรูปธรรมใหญ่มากเป็นเงาของพระองค์แปลว่าเหมือนพระองค์ทุกประการแต่เป็นเงาของพระองค์พอเกิดเงาขึ้นมาปั๊บพระองค์ก็ถามว่านี่ท่านเงาของพระองค์ก็นี่ท่านย้อนกลับมาเหมือนกันนี่คือเงาใช่ไหมเป็นเอ็กโคคือเสียงกล้องและเงาเกิดจากความจริงที่พระองค์ทรงเรียนรู้ด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นเวลาสร้างทุกอย่างบนโลกนี้ในจักรวาลทั้งหลายทุกอย่างที่ต้องมีเงาทุกอย่างที่ต้องมีเสียงกล้องมีเอ็กโคมีเสียงสะท้อนมันไม่ได้เป็นธรรมชาติที่มันเกิดของมันเองพระองค์ทรงเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในสิ่งเหล่านี้บางคนบอกว่าเนี่ยเพราะไปสับสนกับคำว่าเทวนิยมก็เลยกลัวหาว่าโง่และงมงายถ้าที่เราพูดความจริงให้ท่านฟังเรามาจากพระบิดาเราเป็นพยานของพระองค์และพระองค์ก็เป็นพยานของเราท่านไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านพระองค์กำลังคัดไอ้ลูกคนไหนที่มันเป็นลูกที่ดีก็จะเอากลับบ้านแต่พูดแค่นี้นะในทางกลับกันท่านไปคิดต่อเองโอเคไหมพอพระองค์อย่างนี้แล้วปั๊บก็เลยเกิดรูปธรรมหนึ่งขึ้นมาบางคนเขาเรียกว่าพระมารดาแต่เนื่องจากว่าเราสื่อกับตัวตนที่แท้จริงของพระบิดาหรือของพระเจ้าเราก็เลยมีแต่คำว่าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเราไม่มีคำว่าพระมนงมันดาเลยเงาไปเอาทำไมเอาของจริงดีกว่าถูกไหมเอาตัวตนแก่นแท้ของพระเจ้าก็คือองค์จิตจักรวาล นี่แหละเป็นพระบิดานี่แหละถูกไหมพระองค์ก็เลยเรียนรู้ว่าเอ๊พอเกิดสิ่งนี้พระก็เลยสนุกอ่ะก็เหมือนเด็กๆก็เพิ่งเรียนรู้ว่าไร้เดียงสาตอนนั้นเนี่ยอย่าไปคิดนะว่าตอนนี้มันผ่านมาเป็น8,160,000 ปีแล้วนะพระองค์จึงทรงรอบรู้ทุกอย่างเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างและเรียนรู้มาทุกสิ่งพระองค์เลยรู้ทุกเรื่อง
ตอนนั้นยังไม่รู้พระองค์เพราะเพิ่งเกิดใหม่ๆประวัติศาสตร์ของพระองค์ยังไม่มีเลยตัวสัญญาคือการจำได้หมายรู้พระองค์ไม่มีประวัติศาสตร์ก็เลยนึกไม่ออกว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงก็รู้เท่าที่พระองค์บอกเราแล้วเราก็มาบอกท่านว่าพระองค์ทรงอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรเราถึงนิพนธ์หนังสือที่เขียนว่าพระเจ้ามีจริงให้ท่านอ่านเขียนไว้เป็นพระคัมภีร์รับรองว่าพระคัมภีร์เล่มนี้ต่อไปหายากแล้วเพราะเราก็ไม่พิมพ์ซ้ำหรอกถ้าใครไม่เก็บเอาไว้เป็นเจ้าของเพราะเราไม่ได้มีอาชีพมาขายหนังสือขายพระคัมภีร์พระบิดากินแต่ตอนนี้ใครบริจาคตังมาทำบุญร่วมกับสถานธรรมจิตกวาลของเราเราก็จะพินันธนาการให้น้องๆก็จะให้ท่านชอบหรือปรารถนาจะอ่านพระคัมภีร์เล่มไหนท่านก็บอกมานะซึ่งเราก็บอกแล้วว่าถ้าเป็นพระคัมภีร์เล่มนี้นะค่าจัดพิมพ์ค่าอะไรต่างๆเนี่ยมูลค่าประมาณเท่านี้นะ850 บาท 1,500 บาท 2,500 อะไรแบบเนี้ยนะแต่ถ้าเป็นของกินก็กระปุกละ60บาท90บาทประมาณนั้นนะก็ไม่ได้แพงอะไรนะก็ฝากท่านนะครับโอเคพอพระองค์สร้างพระมารดาซึ่งเป็นเงาของตัวเองขึ้นมาได้แล้วพวกก็เลยลองดูสิเอ้ยตัวเราเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีรูปทรงเรขาคณิตรูปธรรมของสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาก็คือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลถ้าพระองค์ทรงหยุดหมุนเพราะว่าตะเกียบเกิดจากการหมุนใช่ไหมพอถึงจุดหนึ่งปั๊บมันถึงจุดวิกฤตคริติคอลของมันเนี่ยมันก็จะเกิดตัวรู้ขึ้นมาเขาเรียกเกิดจิตสำนึกหรือจิตรู้ขึ้นมานะซึ่งเป็นเรื่องปกตินะพระองค์ก็ลองดูสิตัวพระองค์เองทรงค้นเพราะว่าตัวเองมี12เหลี่ยมมุมเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่เป็นสามเหลี่ยมสี่รูปหมุนวนอยู่ในทรงกลมวงเดียวกันมีจุดศูนย์กลางร่วมกันหมุนอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็วหมุนอย่างเร็วมากจนหมุนแล้วเหมือนไม่หมุนน่ะจึงเห็นรูปทรงของพระองค์เนี่ยเป็น12เหลี่ยมมุมพระองค์ก็เลยลองสมมุติกำหนดจิตดูเฮ้ยตะกี้แค่เราคิดว่ามีใครสักคนนึงอยู่ใกล้ๆเราแล้วเราจะถามให้รู้เรื่องปรากฏเราไม่รู้เรื่องเลยครับถามอะไรไปก็ถามกลับมาแบบนั้นน่ะเขาเรียกว่าเป็นเงาเป็นเสียงกล้องเป็นเงาของพระองค์นะพระองค์ก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้างั้นเราต้องเรียนรู้หน่อยละในรูปธรรมทางพลังงานในมิติทางพลังงานเรารู้แล้วเราสร้างได้นะเราจะลองดูอีกทีเอาให้มันมีเหลี่ยมมุมน้อยกว่าตัวเองอีกสักมุมนึงหรือกล้องเป็นเงาของพระองค์นะพระองค์ก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้างั้นเราต้องเรียนรู้หน่อยละในรูปธรรมทางพลังงานในมิติทางพลังงานเรารู้แล้วเราสร้างได้นะเราจะลองดูอีกทีเอาให้มันมีเหลี่ยมมุมน้อยกว่าตัวเองอีกสักมุมนึงหรือกล้องเป็นเงาของพระองค์นะพระองค์ก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้างั้นเราต้องเรียนรู้หน่อยละในรูปธรรมทางพลังงานในมิติทางพลังงานเรารู้แล้วเราสร้างได้นะเราจะลองดูอีกทีเอาให้มันมีเหลี่ยมมุมน้อยกว่าตัวเองอีกสักมุมนึงหรือตอนนั้นเนี่ยนะยังไม่มีสิ่งใดนะพระองค์สร้างพระองค์ให้ลูกอย่างเราเนี่ยเรียกว่าในยุคนี้นะเรียกว่าจิตจักรวาลดวงเล็กแต่ถ้าเป็นสมัยองค์เยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงเรียกว่าพระบุตรพระบุตรเนี่ยจะมีเหลี่ยมมุมน้อยกว่าพระเจ้า1มุมก็คือมี11เหลี่ยมมุมแต่จะเวียงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องและในดินแดนนั้นพระองค์ทรงเรียกว่าในพระนิเวศของพระองค์เนี่ยพระองค์ทรงเรียกว่าแดนสุญญตาแดนสุญญตาก็แปลว่ารูปธรรมทางพลังงานทั้งจิตจักรวาลดวงเล็กที่เป็นพระบุตรและพระองค์เองล้วนประกอบด้วยอนุภาคของแก่นแท้ของสรรพสิ่งที่เรียกว่าสุญญตาเป็นมหาสุญญตาทั้งหมดทั้งพระบุตรกับพระบิดาไม่ว่าจะ12เหลี่ยมมุมหรือ11เหลี่ยมมุมที่เป็น11เหลี่ยมมุมเพราะว่าหมุนรอบตัวเองเนี่ยเวียงหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วน้อยกว่ารูปธรรมของพระเจ้าหรือขององค์จิตจักรวาลถ้าหมุนเร็วมากก็จะมีเหลี่ยมมุมเยอะถ้าหมุนเร็วน้อยก็คือหมุนช้ากว่าก็เหลี่ยมมุมเนี่ยก็จะน้อยลงมันจิตจักรวาลดวงเล็กหรือพระบุตรก็จะหมุนช้ากว่าจิตจักรวาลก็คือพระเจ้านึกออกไหมและไม่มีใครสามารถที่จะหมุนได้รวดเร็วเท่ากับความเร็วในการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองของพระเจ้าหรือขององค์จิตจักรวาลอีกแล้วเพราะฉะนั้นเลขที่มีค่าสูงที่สุดของจักรวาลคือ12ซึ่งเป็นจำนวนเท่าของ3เพราะว่าพระองค์เนี่ยประกอบด้วย3เหลี่ยมด้านเท่าจำนวน4รูปที่หมุนอยู่ร่วมกันรวมทั้งหมดแล้วเป็น12เหลี่ยมมุมนี่คือที่มาว่าทำไม1ฟุตต้องมี12นิ้วทำไมไม่มี13นิ้วทำไมไม่มี10นิ้วโอเคไหมนะเอาละพอพระองค์สร้างมาเยอะแยะมากมายพระองค์ทรงเรียกว่าแดนสุญญตาแดนสุญญตาถ้าถามว่าแดนสุญญตาคืออะไรคือดินแดนของผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างนี่คือการไอดีนติฟายหรือให้นิยามของคำว่าแดนสุญญตาแดนสุญญตาคือที่ว่างโล่งแต่มีพระบุตรจำนวนมากมายที่เรียกว่าจิตจักรวาลดวงเล็กที่พระพุทธเจ้าทดลองสร้างขึ้นมาว่าพวกจะสร้างได้ไหมแต่ด้วยความเพลิดเพลินอ่ะใช้จิตสร้างอ่ะไม่ต้องใช้เวลาสร้างตึกต้องใช้เวลาเป็นปีๆกว่าจะเสร็จหลังหนึ่งใช่ไหม
ไอ้นี่แป๊บเดียว

แป๊บเดียวแป๊บเดียวโอ้ทรงสร้างไว้เยอะแยะมากมายเอาละสิคราวนี้นะพระจิตอันไร้เดียงสาของพระเจ้าในตอนนั้นพระองค์ยังไม่ได้รู้อะไรมากเพราะยังไม่ได้ทรงเรียนรู้อะไรเลยเพราะองค์ไม่ทรงมีสัญญาคือประวัติศาสตร์พระองค์ต้องเรียนรู้เอาใหม่ทั้งหมดพระองค์ก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้างั้นเราต้องทดลองแล้วนอกจากเราสร้างเงาของเราที่เรียกว่าพระมารดากับจิตจักรวาลดวงเล็กที่เรียกว่าพระบุตรที่มี11เหลี่ยมมุมได้เราจะสามารถทำอะไรได้อีกบ้างนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงพระปรีชาทรงสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาตะกี้ท่านเห็นภาพนี้ฉวัดฉวีไปแล้วพระองค์ทรงเรียกว่าอนันตจักรวาลอนันตจักรวาลหรือชาวโลกพระองค์เรียกว่าอุตภพในทรงลูกหนำเลียบคล้ายๆหนำเลียบเนี่ยใกล้เคียงความจริงก็เป็นอย่างนี้มันเป็นสนามพลังงานนะแต่มีรูปทรงแบบนี้ที่มันมีรูปทรงแบบนี้เพราะมันเป็นสนามพลังงานที่มีอนุภาคของคลื่นพลังงานเนี่ยลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันอยู่แต่ที่มันฟุ้งกระจายเป็นรูปทรงแบบนี้ข้างในเนี่ยนะมันมีหลายสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไว้นะพระองค์ทรงสร้างอะไรครับสิ่งแรกคือกาแล็กซีทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซีเอาไว้อยู่ทั่วไปในรูปร่างรูปทรงคล้ายๆหนำเลียบนี้เพื่ออะไรครับกาแล็กซีมันต้องเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองเหมือนใบพัดหมุนนะครับพระองค์ต้องสร้างไว้ตรงนั้นสร้างไว้ตรงนี้สร้างไว้ตรงนั้นเพื่อให้กาแล็กซีทั้งหลายน้อยใหญ่เนี่ยทำให้เกิดรูปทรงเรขาคณิตแบบหนำเลียบแบบนี้ให้มันคงรูปอยู่ได้ตลอดเวลานั่นหมายความว่าถ้าไม่มีกาแล็กซีรวมทั้งกาแล็กซีทางช้างเผือกหรือทานสายน้ำนมที่เรียกว่ามิลกิเวย์ถ้าไม่มีกาแล็กซีนี้อยู่ในแนวระนาบและหมุนในแนวระนาบทรงหนำเลียบนี้ก็จะเป็นรูปวงกลมเป็นรูปวงกลมไม่ได้ในแนวระนาบถ้าไม่มีกาแล็กซีทางช้างเผือกทั้งปีกเนี่ยแหวงหมุนและกวาดพลังงานให้มันเคลื่อนที่ฟุ้งกระจายไปแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยจะให้พลังงานด้านบนโค้งขึ้นไปเป็นทรงโค้งทรงกลมข้างบนข้างล่างเป็นทรงกลมก็ต้องอาศัยกาแล็กซีน้อยใหญ่อีกรวมทั้งหมดแล้ว 12,500 ล้านกาแล็กซีนั่นคือสิ่งที่พระองค์สร้างเอกภพขึ้นมาด้วยโครงสร้างทางพลังงานพี่น้องครับโค้งขึ้นไปเป็นทรงโค้งทรงกลมข้างบนข้างล่างเป็นทรงกลมก็ต้องอาศัยกาแล็กซีน้อยใหญ่อีกรวมทั้งหมดแล้ว 12,500 ล้านกาแล็กซีนั่นคือสิ่งที่พระองค์สร้างเอกภพขึ้นมาด้วยโครงสร้างทางพลังงานพี่น้องครับเราก็ฟังเราก่อนสิแล้วคิดตามดูว่ามันเป็นเหตุเป็นผลไหมเราไม่ใช่นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์เรามีบางอาจเอาเรื่องของพระเจ้ามาเขียนเป็นนิยายน้ำเน่าให้คนอ่านเราต้องพูดและยืนยันว่าทั้งหมดที่เรากล่าวคือความจริงพี่น้องครับอนันตจักรวาลภายในก็มีระบบสุริยะจักรวาลทั้งหมด7ระบบ6ระบบจะมีระบบสุริยะจักรวาลที่มีรูปธรรมที่มีชีวิตทั้งลักษณะเหมือนมนุษย์คล้ายมนุษย์และไม่เหมือนมนุษย์ดำรงอยู่ซึ่งถ้าจะสังเกตว่ากาแล็กซีไหนทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซีนะที่จะมีระบบสุริยะจักรวาลและมีสิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้ให้ดูว่ากาแล็กซีไหนอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางของเอกภพมากที่สุดกาแล็กซีเหล่านั้นน่ะถ้ามีระบบสุริยะจักรวาลอยู่บนกาแล็กซีนั้นจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนมนุษย์อย่าอวดดีหลงตัวเองว่ามีกูเผ่าเดียวอยู่ในอนันตจักรวาลนั้นไพศาลนี้เป็นสัตว์ประเสริฐกูเหนือกว่าใครเพื่อนทุกวันนี้มนุษย์ต่างดาวเอเลี่ยนก็ปรากฏตัวให้เห็นได้มั้ยเห็นมั้ยมันสร้างเชื้อโรคร่วมกับมนุษย์ที่จิตชั่วเอามาเที่ยวทําร้ายศัตรูของกันและกันได้เห็นมั้ยมันเก่งกว่าอีกมันฉลาดกว่าอีกใช่ไหมก็เพราะอะไรเพราะมันเกิดมาก่อนมนุษย์อย่างพวกเราเผ่าไกอาหรือเผ่าดาวโลกนี่หลายคนเรียกไกอานะแต่พระบิดาเรียกว่าโลกเนี่ยโลกาเนี่ยเข้าใจนะนี่คือสิ่งที่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นสไลด์นี้อาจจะสามารถอธิบายได้ว่าใครสร้างพระเจ้าเราอธิบายตั้งแต่ต้นแต่ใช้ฉบับย่อไว้วันใดวันหนึ่งเมื่อท่านทราบซึ้งในอนุตตรธรรมที่พระเจ้าหรือองค์จิตวิญญาณทรงเมตตาให้เราสื่อถ่ายทอดแล้วท่านเห็นจริงเห็นจังและเชื่อกัน 100% เราจะมาอธิบายกำเนิดของพระเจ้าที่ละเอียดทุกรูขุมขนให้ท่านฟังเพื่อท่านรู้จักพ่อของตัวท่านเองเพราะเรามาจากพ่อเรามาจากพระบิดาเราเป็นพยานให้กับพระองค์ได้แสดงว่าเราต้องอธิบายถึงความเป็นมาของพระองค์ได้ความเป็นมาความเป็นอยู่และความเป็นไปในปัจจุบันของพระเจ้าให้ท่านฟังได้เราไม่ต้องโอ้อวดเนี่ยสื่อสดๆดึงๆเนี่ยนะใครจะมาดูใครโชคดีนะทูตสวรรค์จูงจมูกจูงหูจูงมือมาฟังก็แล้วแต่แล้วได้ฟังแล้วเนี่ยจะพิพากษาตัวเองว่าจะโยนทิ้งหรือจะก้าวล่วงก็เชิญเนี่ยโอเคนะสองคำถามนะพี่น้องครับใช่ไหมใครให้เรามาเนี่ยนะเราเป็นใครเรามาจากไหนใช่ไหม

ตะกี้บอกว่าเรามาจากนอกอนันตจักรวาลก็คือเราก็มาจากจิตจักรวาลเรามาจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วคำถามที่3พี่น้องครับใครอนุญาตให้เรามาเกิดนั่นคือท่านต้องถามจิตวิญญาณของตัวท่านเองที่อยู่ในตัวท่านน่ะที่ผ่านมาท่านไม่เคยถามตัวเองสิครับใครอนุญาตให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ถามตัวสิครับและนี่คือคำตอบภาพนี้ฟื้นคืนชีพแล้วไม่นิ่งแล้วหมุนแล้วมีชีวิตแล้วทั้งที่ไม่มีเวลาจะไปคลิกมันนะฮะพระบิดาคือจิตจักรวาลทรงเป็นจุดศูนย์กลางคือสนามพลังงานทั้งหมดเนี่ยเป็นพระนิเวศของพระเจ้าก็คือเป็นที่อยู่ของจิตจักรวาลองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าจะเป็นนิวเคลียสที่อยู่ตรงกลางเท่านั้นนอกนั้นเนี่ยเป็นสนามพลังงานของพระองค์เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นพระเจ้าหรือเป็นความเป็นพระองค์พระองค์สร้างเอกภพหรืออนันตจักรวาลขึ้นมาในเอกภพหรือในอนันตจักรวาลประกอบด้วยกาแล็กซี 12,500 ล้านกาแล็กซีซึ่งช่วยกันหมุนเพื่อสร้างความสมดุลให้กับเอกภพหรืออนันตจักรวาลแต่พี่ๆน้องๆครับทรงกลมที่เรียกว่าเอกภพที่เป็นรูปจริงๆไม่ใช่ทรงกลมนะทรงกลมเนี่ยลักษณะเป็นฝาครอบแบบนี้ถ้วย2ใบครอบกันนะเราเรียกว่าทรงกลมแต่จริงๆถ้าดูด้านข้างมันก็เหมือนลูกหนามเรียบนะพี่ๆน้องๆครับมันจะดำรงอยู่อย่างยั่งยืนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีถึงปัจจุบันนี้ได้มันต้องสมดุลพี่น้องครับถ้ามันต้องสมดุลทำอย่างไรที่จะให้เอกภพนี้สมดุลนั่นหมายความว่าทุกสรรพสิ่งที่พระองค์สร้างเอาไว้ในเอกภพหรือในอนันตจักรวาลมันต้องมีความสมดุลในการอยู่ร่วมกันด้วยแล้วถ้าจะให้มันสมดุลในการอยู่ร่วมกันมันต้องใช้พลังงานพี่น้องครับต้องใช้พลังงานในการที่จะทำให้ทุกสิ่งที่เป็นเอกภพหรืออนันตจักรวาลเนี่ยสมดุลที่ผ่านมาเนี่ยพระองค์ใช้พระอำนาจในพระองค์เองในการใช้ความเป็นมหาสุญญตาในการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มันสมดุลอย่างเช่นน้ำพระองค์ทรงสร้างน้ำขึ้นมาไม่ต้องมีใครเป็นผู้ที่จะมาคอยควบคุมกระบวนการของน้ำที่มันจะต้องเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเมื่อร้อนก็เป็นไอเป็นแก๊สพอไปเจอความชื้นความเย็นเข้ามันก็จะกลั่นตัวหรือควบแน่นกลับมาเป็นน้ำเหมือนอย่างเดิมและถ้าอุณหภูมิต่ำลงมากๆมันก็จะกลายเป็นน้ำแข็งที่มีมวลหยาบถามว่าต้องมีใครไปทำอะไรมันไหมเจ้าของโรงน้ำแข็งเพียงแค่เอาคุณสมบัติของมันที่พระบิดากำหนดไว้ว่าถ้าทำให้มันเย็นต่ำกว่าระดับ4องศาเซลเซียสลงไปน้ำมันจะแปลสภาวะจากน้ำเป็นของเหลวกลายเป็นของแข็งกลายเป็นน้ำแข็งไอ้คนมันรู้หลักตรงนี้มันก็ไปสร้างห้องเย็นขึ้นมาแล้วเอาน้ำไปผลิตสร้างเป็นน้ำแข็งก้อนน้ำแข็งอะไรมาขายก็เรียกปั้นน้ำเป็นตัวเอามาขายก็เอาน้ำของพระเจ้ามาใช้ถูกไหมพระองค์ไม่ได้ทรงให้ใครมานั่งกำกับน้ำก็จะเปลี่ยนได้พอเจอความร้อนปั๊บมันจะระเหยกลายเป็นไอลอยขึ้นไปพอไปเจอความเย็นมันก็ควบแน่นกลับลงมาเป็นเมฆเป็นฝนนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้หลายอย่างเราเอาแค่นี้พอหรือต้นไม้ก็เหมือนกันพระองค์ใส่อะไรไหมใส่จิตเหมือนกับจิตหยาบของมนุษย์ที่มีทั้งหมด189ขยุ่มจิตหยาบเนี่ยเป็นกลุ่มของพลังงานนะไม่ใช่กล่องพลังงานเป็นกลุ่มพลังงานกล่องพลังงานก็คือจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของท่านในกายมนุษย์พระองค์เอากลุ่มพลังงานใส่ไว้189กลุ่มเพื่อให้ทำหน้าที่ในการมีชีวิตในการดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เพื่อให้มีชีวิตจะเดินเติบโตได้ดำรงอยู่ได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ก็ไม่ต่างกันกับกลุ่มของจิตหยาบที่เป็นกลุ่มของพลังงานที่พระองค์ใส่เอาไว้ในต้นไม้มันสามารถเติบโตได้กิ่งมันหักมันสามารถสร้างแผลตัวเองนะทำให้เกิดปิดแผลตัวเองได้แล้วก็ทำให้แตกกิ่งออกมาใหม่ได้ใบเน่าใบหล่นไปก็แตกใบใหม่ออกมาได้มันจะมีกลุ่มพลังงานที่คอยทำหน้าที่สิ่งเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงกำกับไว้โดยที่พระองค์น่ะไม่ต้องมาจ้างใครหรือคนงานให้มาเฝ้าไม่เหมือนส่งเรามานะมาเป็นคนงานที่จะช่วยมาเกี่ยวข้าวก็คือเกี่ยวมนุษย์ว่าคัดเอาไว้ข้าวเมล็ดไหนไม่รีบเอาไว้ทำพันธุ์เราจะต้องคัดข้าวนั้นให้กับพระองค์พระองค์เป็นเจ้าของทุ่งนาเจ้าของนาข้าวเราเป็นแค่คนงานมาเกี่ยวข้าวให้เท่านั้นที่พระองค์ส่งมานึกภาพออกอย่างพี่น้องครับเนี่ย
พอพระองค์สร้างสิ่งเหล่านี้แล้วมันต้องมีพลังงานที่จะช่วยสร้างความสมดุลให้กับเอกภพหรืออนันตจักรวาลทั้งระบบนี่แหละคือที่มาของอะไรครับพี่น้องพระองค์ก็เลยเนี่ยนี่ภาพที่เห็นนะนี่คือจิตจักรวาลดวงเล็กนะแล้วก็ภาพนี่คือเอกภพนะแล้วก็ไปไวๆนะนี่คืออนันตจักรวาลโอเคไหมหรือที่เรียกว่าจากจิตจักรวาลดวงเล็กพระองค์ถามลูกว่ามีใครจะช่วยพ่อใครจะช่วยพระบิดาทำงานแทนพระบิดาแทนที่พระองค์จะทรงใช้พระจิตในการกำหนดทุกอย่างเองพระองค์จะลองใช้ตัวแทนเนี่ยดูบ้างได้ไหมเพราะต้องการจะรู้ว่าตัวเราเนี่ยสามารถจะทำอะไรได้อีกบ้างสร้างด้วยตัวเองทำได้ทำทุกอย่างมาหมดแล้วอะไรที่ไม่ต้องการให้ลูกทำนะก็จะกำกับมันเองอย่างเช่นน้ำเมื่อกี้ที่เราบอกดินน้ำลมไฟที่เป็นธรรมชาติพระองค์ก็ถามว่ามีลูกคนไหนที่จะอาสาเข้าไปในห้องทดลองของพ่อที่เรียกว่าเอกภพเนี่ยที่จะไปทำหน้าที่ค้ำจุนเอกภพเนี่ยให้มันสมดุลซึ่งลูกต้องทำหน้าที่ในการแบกขนเอาพลังงานไปให้กับเอกภพเนี่ยคำว่าเอกภพแปลว่าทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตแบกขนจากไหนก็นี่ไงจิตจักรวาลดวงเล็กเนี่ยที่เห็นอยู่ในภาพให้ช่วยแบกขนพลังงานแห่งจิตจักรวาลหรือที่บางคนเรียกว่าพลังจักรวาลนั่นนะเป็นพลังงานแห่งจิตจักรวาลให้จิตจักรวาลดวงเล็กเนี่ยช่วยใครอาสาทีแบกขนเอามาเติมเอาพลังงานนั้นมาเติมให้กับเอกภพหรืออนันตจักรวาลปรากฏว่าก็มีจิตจักรวาลดวงเล็กอาสามากมายจนกระทั่งพระบิดาบอกพอก่อนลูกมากเกินไปแล้วเอางี้แล้วกันถ้าใครต้องการจะช่วยพระบิดาไปเป็นผู้ทดลองในพระนามพระบิดาว่าทำตามที่พระบิดาออกแบบเอาไว้ทั้งหมดในอนันตจักรวาลเนี่ยที่ทรงออกแบบไว้เราเรียกว่ากฎของจักรวาลหรือกฎแห่งจิตจักรวาลพระพี่น้องครับท่านทั้งหลายครับนั่นคือสิ่งที่พระบิดาทรงออกแบบไว้เรากำลังพูดถึงเรื่องที่เป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่จริงแท้ที่แม้กระทั่งสัพพัญญูที่อยู่ในอนันตจักรวาลไม่รู้นึกภาพออกไหมเรากำลังพูดความจริงที่อยู่นอกอนันตจักรวาลเกี่ยวกับเบื้องหลังของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านทั้งหลายที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์เรามาเปิดกะลาหงายขึ้นเพื่อให้ท่านชมให้ท่านฟังนี่ปรากฏว่าจิตจักรวาลดวงเล็กอาสาพระบิดาก็เลยบอกว่าได้ถ้าอาสาจะไปนะสัญญากับพ่อก่อนว่าถ้าลูกเดินทางเข้าไปในอนันตจักรวาลหรือไปในห้องทดลองของพ่อต้องสัญญานะว่าจะปฏิบัติภารกิจในนามของพ่อในนามของพระบิดาเป็นภารกิจของจิตวิญญาณที่จะต้องให้สัจจะกับพระเจ้าหรือพระบิดาไว้นะว่าท่านจะต้องทำซึ่งมันมีอยู่6ประการซึ่งเราเรียกว่าพันธสัญญา6เป็นการให้สัญญากับพระเจ้ากับองค์จิตจักรวาลผู้อนุญาตให้ท่านเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ว่าท่านเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามทั้ง6ข้อให้ได้แต่ท่านที่รักครับนี่มันผ่านมา 6,800 ปีเศษลูกๆของพ่อยังไม่มีใครสามารถปฏิบัติตามและรักษาสัจจะที่ให้กับพระบิดาไว้ว่าจะทำตามทั้ง6ข้อที่ขันอาสาพระองค์มาเลยนี่คือเหตุที่พระองค์เสียพระทัยมากและยิ่งเสียพระทัยมากๆพอเรามากล่าวในพระนามของพระเจ้าในนามพระองค์ให้ฟังดันทะลึ่งมาก้าวล่วงเราอีกแล้วก็ไปก้าวล่วงพระบิดาซึ่งเป็นพระเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดและเป็นผู้ให้ตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่างหากแล้วพระองค์เนี่ยเป็นพ่อเนี่ยจะไม่เสียพระทัยได้ไงเมื่อเจอลูกไม่กตัญญูที่พระองค์กล่าวไว้ว่าถ้าพระองค์สามารถหลั่งน้ำพระเนตรออกมาเป็นสายโลหิตได้พระองค์จะหลั่งมาให้ดูดังสายชนที่เป็นสายโลหิตเพราะบนโลกใบนี้จึงปรากฏมีน้ำเนี่ยเปลี่ยนสีทะเลเปลี่ยนสีแหล่งน้ำเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีโลหิตเกิดขึ้นบ่อยมากต่อไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเยอะกว่านี้อีกครับและพอเปลี่ยนสีแล้วมันจะไม่กลับคืนเหมือนเดิมครับแล้วท่านจะดื่มน้ำสีนั้นเข้าไปตายลูกเดียวครับเพราะถูกฟ้าลงโทษ
วันนี้ไหนๆก็พูดให้ฟังแล้วไม่ได้พูดเล่นน้ำไหนที่มันเปลี่ยนสีไปแล้วถ้าไปเอามากินเนี่ยมันจะมีรสฝาดและรสขมครับตายลูกเดียวเป็นน้ำที่เป็นพิษขณะที่มีจิตเป็นวิทยาศาสตร์ทางกายภาพก็บอกมันมีคนเทสีมันลงไปมันต้องเทสีไปเท่าไหร่ครับถึงทำให้ทะเลสาบทั้งทะเลกลายเป็นสีแดงหรือแดงอมชมพูหรือแดงอมส้มมันก็คือเฉดของความเป็นสีแดงพี่น้องครับนี่เราพูดพาดพิงไม่ให้ฟังนะไหนๆพูดแล้วเอาไว้ในก้อนเดียวกันนี่นะครับเมื่อได้ผู้อาสาแล้วยุคของพวกเราเนี่ยยุคของพวกท่านเนี่ยเป็นยุคหลังจากอาดามกับเอวาสมัยนั้นน่ะมีแค่ 20,000 คนเท่านั้นน่ะเขากลับบ้านได้หมดแล้วพวกเราเนี่ยเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานของอาดามกับเอวาแต่ยังกลับบ้านไม่ได้สักคนไอ้ที่คุยว่านิพพานแล้วกลับบ้านได้แล้วหลุดพ้นแล้วหายสาบสูญแล้วนั่นน่ะก็เป็นเทียมเท็จทั้งนั้นนะครับเพราะยังจำพระบิดาไม่ได้จำบ้านเกิดของตัวเองไม่ได้แล้วจิตวิญญาณจะกลับไปไหนครับมันก็ล่องลอยอยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยมันเหมือนเรือครับต่อให้มีหางเสือครับแต่ไม่รู้ว่าเรือจะไปเทียบท่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยไปเทียบท่าที่ไหนไม่ได้ตั้งหางเสือถ้าเป็นเรือใบก็ไม่ได้ตั้งใบให้มันกินลมและด้านตรงไปยังปลายทางมันจะไปได้ไงครับจิตวิญญาณก็เหมือนกันครับเราต้องกำหนดจิตเอาไว้แล้วถามว่ากำหนดตอนไหนอ่ะเขาต้องนิพพานก่อนตายก็แปลว่าต้องกำหนดจิตตัวเองให้ได้เอาไว้ก่อนตายว่าถ้าตายแล้วจะไปไหนครับไปทางไหนครับไอ้นี่บอกว่าหายสาบสูญนั่นเวลาตายแล้วหายสาบสูญน่ะแล้วทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนได้กุศลหลายครั้งก็ได้ผลนะครับว่าตายแล้วก็หลุดลอยไปเป็นเทพเทวดาอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปโมเมว่านั่นน่ะคือทางนิพพานแล้วนั่นคือหลุดพ้นนะพยายามฝืนนะครับฝืนความจริงนะครับนะเรากล่าวความจริงให้ฟังนะอย่าโกรธเรานะเรากล่าวตามที่พระบิดาหรือพ่อของพวกท่านน่ะให้เรากล่าวท่านไม่รับพระองค์ว่าเป็นพ่อก็แล้วแต่ท่านแล้วแต่บุตรอย่างท่านนะแต่เราถือว่าเราได้ทำหน้าที่เรากล่าวให้ท่านฟังแล้วพี่ๆน้องๆครับจิตจักรวาลดวงเล็กหรือพระบุตรที่ศาสนาคริสต์เรียกนะครับก็เลยต้องแบ่งภาคตัวเองออกมาเพราะพ่อไม่ยอมให้มาโดยตัวเองหรอกให้แบ่งภาคออกมาครับปรากฏว่ารูปธรรมแรกที่แบ่งภาคออกมาจากจิตจักรวาลดวงเล็กหรือพระบุตรนะดันขอพลังงานมาทั้งหมด 70% เนี่ยเป็นรูปธรรมทางจิตวิญญาณนะนี่คือรูปลักษณ์ตัวตนแก่นแท้ของมนุษย์ทั้งหลายที่มี6เหลี่ยมมุมแบ่งมาจาก11เหลี่ยมเอามาทั้งหมด 70% เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เวลาท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านจึงไม่สามารถที่จะส่งคลื่นการคิดหรือการคิดถึงของท่านหรือสื่อสารทางจิตระหว่างตัวท่านเองที่เป็นพระจิตก็คือจิตวิญญาณใช่ไหมเป็นพระจิตที่อยู่บนโลกเนี่ยท่านไม่สามารถสื่อสารกันกับตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของท่านได้อย่าว่าแต่จิตจักรวาลที่เป็นพระเจ้าเลยท่านไม่สามารถติดต่อกับจิตจักรวาลดวงเล็กได้เพราะท่านร้องขอพระวิญญาณว่ากลัวว่ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีพลังอำนาจมากพอจะกลับบ้านได้ก็เลยขอพระองค์ว่าขอ 70% เหลือไว้ข้างบนแค่ 30% พี่ๆน้องๆครับถ้าจิตวิญญาณของท่านในภพชาติปัจจุบันเนี่ยในคืนวันเนี้ยไม่มานั่งฟังพระโอวาทของพระบิดาหรือพระเจ้าที่เราสื่ออยู่จิตจักรวาลดวงเล็กคือตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของท่านที่แบ่งภาคออกมาเป็นจิตวิญญาณอย่างท่านเนี่ยที่มาทำหน้าที่มาทำงานบนโลกเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระบิดาเลยนี่วันนี้คือเนี่ยตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของพวกท่านได้รับโอกาสดีมากเพราะจิตวิญญาณของท่านเนี่ยเป็นจิตวิญญาณที่ดีโดยจิตหยาบเป็นใจให้มานั่งฟังพระโอวาทถึงแม้ฟังด้วยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจฟังมาเพื่ออยากจะทดสอบหรืออยากจะตรวจสอบแล้วแต่เจตนาแต่ก็ทำให้ตัวตนภาคแรกที่อยู่เบื้องบนนั้นโชคดีมากๆได้เข้าเฝ้าพระบิดาขณะที่ทรงสื่อพระโอวาทมายังเราด้วยได้ยินสุรเสียงของเราที่เป็นสุรเสียงของพระองค์ตลอดเวลาแล้วก็ได้มองเห็นด้วยมองเห็นภาพว่าไอ้จิตวิญญาณที่เป็นพระบุตรเนี่ยซึ่งเป็นตัวตนภาคแรกไม่ใช่ที่เป็นตัวตนภาคที่สองที่ส่งลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือตัวเองนั่นแหละเหลวไหลหรือไม่เป็นยังไงหรือเปล่านอนฟังพระว่ากินขนมหรือกินอะไรมะม่วงน้ำปลาหวานจิ้มไปกินไปหรือบางทีนอนหลับฟังน้ำลายไหลย้อยไหลยืดไปแบบตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของท่านที่อยู่กับพระบิดาเห็นหมดอะเนี่ยตอนเนี้ยมีในทางโลกนะใน Facebook ก็ฟังอยู่292ท่านใน YouTube ก็362ท่านทั้งโลก 7,000 กว่าล้านคนมีอยู่เท่านี้ครับยกเว้นในสวรรค์มายายกเว้นในนรกที่รูปธรรมเหล่านั้นถูกเปิดมิติให้ได้ยินได้ฟังกันทั่วพอใจฟังไม่พอใจฟังก็จะได้ยินทั้งหมดฟังแล้วจะตัดสินพิพากษาตัวเองว่าอย่างไรนั้นอีกเรื่องท่านเข้าใจนะครับเนี่ย
ก็เลยแบ่งภาพเป็นจิตวิญญาณมานะ1รูปธรรมส่งเข้ามาเกิดนะส่งเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีที่อยู่ในอนันตจักรวาลพี่มีพี่ๆน้องๆทลายครับเห็นไหมครับนี่คือความจริงความจริงเบื้องหลังจิตวิญญาณของพวกท่านที่เวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในกาลาก็คือในอนันตจักรวาลโดยไม่รู้มันเหมือนกับพี่น้องประเทศหนึ่งครับที่เดิมเนี่ยเป็นคนงานรับจ้างสร้างก่อสร้างอ่ะและรับจ้างประเทศหนึ่งก่อสร้างแล้วปรากฏว่าการก่อสร้างนั้นอ่ะตัวเองรวยไงและมีพื้นที่เยอะต้องใช้เวลาในการก่อสร้าง7ชั่วโคตรคำว่า7ชั่วโคตรแปลว่าอะไรเอาแค่โคตรเดียวนะพ่อแม่บับบุพการีมันตายลูกมันที่เพิ่งเกิดมามันก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยพ่อแม่กูอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างเนี้ยพอผ่านไปหลายรุ่นลูกไปแล้วรุ่นหลานรุ่นเหลนถ้าพ่อแม่ไม่บอกว่าเฮ้ยที่ดินที่อยู่ตรงเนี้ยมันเป็นที่ดินที่เขาจ้างพ่อกับแม่หรือโคตรพ่อโคตรแม่ปลูกสร้างนะสร้างบ้านแปลงเมืองนะไอ้ลูกหลานที่มารุ่นหลังๆเนี่ยมันจะถืออำนาจยึดครองทันทีว่านี่ที่นี่คือบ้านพ่อกูบ้านแม่กูที่นี่แผ่นดินนี้เป็นของกูเพราะอะไรเพราะมันไม่รู้มันเกิดมามันเห็นแล้วพ่อแม่ของมันเนี่ยอยู่ที่นี่แล้วตั้งกี่ชั่วโคตรแล้วอ่ะมันก็เลยไปมั่วไปยึดครองแผ่นดินของคนอื่นแล้วบอกเป็นของพ่อกูแม่กูบนโลกนี้คดีความแบบนี้มันมีอยู่พี่น้องครับเข้าใจไหมครับมนุษย์โลกนี้ก็เหมือนกันครับพอเราพูดถึงพระเจ้าทุกคนมีพระบิดาแห่งจิตวิญญาณโอ้รังเกียจพระเจ้ากันเป็นแถวเลยครับเฮ้ยพวกเทวนิยมพวกเพ้อเจ้อพระเจ้าที่ไหน ไม่ฟังเพราะไม่รู้ไงรู้ไม่จริงไงไม่มีคนรู้จริงมาพูดให้ฟังเรากล้าที่จะพูดถึงแม้มันจะสั่นสะเทือนไปทั้งโลกคนที่รู้จักพระเจ้าคนที่รักพระเจ้าเราก็เชื่อว่าไม่สามารถรู้เรื่องพระเจ้าละเอียดเท่าที่เรากล่าวในคืนวันนี้ถ้าท่านอยากจะรักพระเจ้าของท่านมากขึ้นท่านต้องฟังถึงแม้ว่าท่านมองว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในศาสนาเดียวกับท่านแต่เรารู้ทุกอย่างในศาสนาที่เกี่ยวกับพระเจ้าว่าพระศาสดาของท่านทรงกล่าวอะไรกล่าวไว้ตอนไหนทรงสอนเรื่องอะไรเรื่องไหนเป็นเรื่องเท็จเรื่องไหนเป็นเรื่องที่คนนำทางตาบอดเอามาสอนเพราะใช้สมองซีกซ้ายที่สมองแบนๆไม่มีมิติในการคิดเอามาสอนแล้วทำให้คนหลงผิดเข้าใจผิดเรารู้มากกว่าอีกเราถึงบอกไงทุกศาสนาล้วนดีหมดเราไม่ได้มาทำลายหรือมายกเลิกศาสนาไหนเรามาให้ความศรัทธาและสรรเสริญทั้งหมดพี่น้องครับนี่คือคำตอบว่าเรามาจากไหนนะและใครให้เรามาเกิดนี่แปลว่าใครตอนนี้รู้ว่าใครให้มาเกิดจิตจักรวาลหรือพระเจ้าให้เรามาเกิดใช่ไหมไม่เรียกพระองค์ว่าพระผู้เป็นเจ้าได้ยังไงเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งไว้ในเอกภพเนี่ยคนที่เป็นผู้สร้างเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าไหมเป็นใหญ่เหนือสิ่งที่ทรงสร้างใช่เปล่าก็เลยเรียกว่าเนี่ยเราเรียกว่าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเรายังเรียกได้เลยครับนี่เป็นพระเจ้าเนี่ยสร้างทุกสรรพสิ่งเนี่ยยิ่งใหญ่มากๆเลยทำไมเราจะถวายพระนามพระองค์อย่างนี้ถวายพระเกียรติไม่ได้มันจะอะไรนักหนาถามว่าเรานับถือศาสนาอะไรจริงๆเราบอกก็ได้ว่าเรานับถือศาสนาพุทธเพราะเราเป็นพุทธมามกะถูกบังคับให้เป็นพุทธตั้งแต่เราเกิดแล้วพ่อแม่เราเป็นพุทธแต่เราก็ไม่ได้ทำลายศาสนาพุทธเราไปวัดมาโบสถ์คริสต์โบสถ์มัสยิดอิสลามเรายังไม่เคยเข้าแต่เราก็สามารถกล่าวสัจธรรมด้วยพระโอวาทของพระเจ้าในนามของศาสนาไหนก็ได้แต่นี่เราไม่ใช่มาเป็นลัทธิใหม่ศาสนาใหม่เรามาบอกว่าทุกศาสนาล้วนดีหมดนะอ้าวคำถามที่3ครับให้จิตวิญญาณของท่านรอคำตอบนั้นถามจิตวิญญาณท่านเลยครับพี่น้องครับนั่งอยู่หน้าจอให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณท่านจะทรงเรียกว่าอะไรก็ได้พระองค์ให้อนุญาตให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมตะกี้เราก็บอกนำไปบ้างแล้วคำตอบของท่านอยู่ในสไลด์นี้ครับจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมข้อ1จิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ขันอาสาองค์จิตจักรวาลเราใส่สีแดงเอาไว้ที่คำว่าผู้ขันอาสาเพราะทุกวันนี้บางคนรู้ว่ามีพระเจ้าแต่ดันก้าวล่วงพระเจ้าหาว่าทรงใช้
แปลว่าบังคับหรือข่มขืนใจให้ตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเต็มไปด้วยความวุ่นวายสุดๆกูเกิดมาเพื่อเป็นขี้ข้าของพระเจ้านี่คือคำกล่าวของไอ้ลูกที่ไม่รักดีไม่ฉลาดและยังแสดงความโง่ออกมาอีกแทนที่จะหาความตอบหาความรู้แล้วเฉยๆไว้กลับไปหาว่าเป็นเบสของพระเจ้ากูมาเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการที่สั่งให้กูมาเราบอกแต่กี้แล้วว่าแย่งกันอาสามาด้วยซ้ำเพื่อจะมาทดลองตามแผนการของพระเจ้ามาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าอาสากันไปอาสากันมาเองแล้วรับปากด้วยพันธสัญญา6ข้อด้วยเดี๋ยววันนี้สไลด์ต่อๆไปจะเอามาให้ดูว่า6ข้อที่ให้สัจจะกับพระเจ้าไว้เองให้สัญญาอะไรกับพระเจ้าไว้ไม่งั้นพระองค์จะให้มามั้ยถ้าไม่เขียนถ้าไม่ยอมรับในสัจจะนั้นพระองค์ไม่ให้มาหรอกเพราะพระองค์รักลูกกลัวมาแล้วไม่กลับกลัวมาแล้วไม่กลับและกลัวมาแล้วไม่ทำหน้าที่ดันทะลึ่งอยากมาทัวร์อยากมาเที่ยวเฉยๆนี่ปรากฏว่าไงพอมาแล้วติดโลกติดจักรวาลกลายเป็นแกะที่ยึดติดเราจึงต้องตามมาแกะมาแคะมาแซะมาแงะอย่างที่เราพูดเนี่ยทุกวันนี้กำลังแคะกำลังเคาะกำลังแกะอยู่เนี่ยเคาะที่สำคัญคือเคาะกะโหลกกันกะโหลกที่เป็นกะลาที่ในสมองกลัวๆไม่มีปัญญาเนี่ยแค่ฟังเรากล่าวท่านคิดเองไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมมันเป็นอนุตตรธรรมซึ่งเป็นอจินไตยคิดเองไม่ได้อยู่แล้วคิดจนสมองแตกก็ไม่ได้ต้องฟังเราบอกเหมือนกับวันเดือนปีเกิดของท่านที่เป็นลูกถ้าไม่ฟังพ่อแม่บอกท่านไม่รู้บอกท่านคิดเองไม่ได้อยู่แล้วเรื่องเดียวกันเป็นแบบเดียวกันนะเป็นผู้ขันอาสานะท่านขันอาสาพระองค์มานะจำไว้นะแล้วมาอาสามาเนี่ยนะเพื่ออะไรครับประการที่สองเพื่อเข้ามาปฏิบัติภารกิจของพระองค์เพื่อเข้ามาปฏิบัติภารกิจของพระผู้เป็นเจ้าเห็นไหมท่านกระจอกไหมเนี่ยจิตวิญญาณท่านมาเกิดเป็นมนุษย์กระจอกไหมบางคนทำตัวไม่สมพระเกียรติเลยที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าในการมาทำหน้าที่บนโลกทำตัวลอยถ้อยถ้าสำนึกรู้ว่าตัวเองคือตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าเข้ามาทำหน้าที่บนโลกนี้ด้วยการอาสามาเองตัวเองจะต้องปฏิบัติตนให้สมศักดิ์ศรีและทำหน้าที่เป็นผู้ทดลองเหมือนท่านเป็นนักบินอวกาศนาซาต้องอบรมมาหลายคนหลายรุ่นกว่าจะคัดเลือกได้ว่าจะขึ้นไปอยู่บนยานอวกาศจะไปดาวอังคารจะไปดาวพุธดาวอะไรเนี่ยเขาต้องไว้ใจท่านได้นะว่าท่านไปแล้วท่านจะต้องสามารถปฏิบัติการทดลองในอวกาศได้โดยตามลำพังของท่านโดยไม่มีใครช่วยอย่างน้อยก็ไปกันคน2คนเพราะไปมากก็ไม่ได้มันหนักยานท่านเป็นมนุษย์ทุกคนเนี่ยจิตวิญญาณก็เหมือนนักบินอวกาศที่เดินทางเข้ามาปฏิบัติภารกิจอย่างโลกเสรีนี้ท่านจำไว้ท่านต้องทำตัวให้สมกับเป็นนักบินอวกาศทำตัวอย่างสมศักดิ์ศรีไม่ได้มาทำหน้าที่โดยประมาทและใช้เวลานั่งกินนอนกินหลงในกิเลสตัณหาราคะบ้าๆบอๆไปวันๆและลืมภารกิจของจิตวิญญาณกันไปหมดที่ท่านบอกว่าเฮ้ยต้องมีธรรมะเว้ยเกิดมาเป็นมนุษย์คำว่ามีธรรมะแปลว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ทางจิตวิญญาณบ้างใช่ไหมล่ะนั่นคือการสอนกันอ้อมๆแต่จริงๆแล้วภารกิจอะไรเดี๋ยวต้องว่ากันต่อไปแต่ตอนนี้นึกภาพออกยังว่าพวกท่านเนี่ยไม่มีหัวนอนปลายเท้าเป็นลูกพเนจรเป็นลูกกำพร้าอย่างที่พวกท่านทำตัวกันอยู่ทุกวันนี้พวกท่านทั้งโลกเนี่ยใช่เหรอนี่แสดงว่าท่านมีที่มาใช่ไหมมีที่มาและมีหน้าที่ต้องมาด้วยไม่ใช่มาเกิดเจอนะความทุกข์บนโลกนี้แล้วก็เลยบอกว่าทุกอย่างทุกหมดทุกวันทุกคนทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสทุกหมดเลยพยายามจะหนีทุกไม่ทำหน้าที่ของจิตวิญญาณที่ถือติดตัวและอาสาพระเจ้ามาทำกับพยายามฆ่าตัวตายบ้างเพราะว่าคิดว่าคงสิ้นทุกข์หรือพยายามจะนิพพานอันนี้คิดแล้วคิดดีหน่อยแต่ก็ยังไม่ถูกต้องดับทุกข์ได้ก็แปลว่าตัวเองสลายอัตตาได้เพราะกูหนีไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์หนีให้ออกไปจากสังสารวัฏถ้าท่านที่การมีสังสารวัฏเราก็บอกท่านแล้วเป็นการให้โอกาสแก่จิตวิญญาณของท่านได้มาเกิดใหม่เพื่อทำหน้าที่ของจิตวิญญาณให้ได้ปรากฏว่าทำลายโอกาสของตัวเองซะกูดับสังสารวัฏได้กูหนีไปลอยอยู่บนท้องฟ้าหนุนบนสวรรค์มายาซึ่งก็เป็นที่โล่งในอนันตจักรวาลเนี่ยยังไม่ได้นิพพานยังไม่ได้หลุดพ้นไปไหนเลยแล้วก็หลอกตัวเองว่ากูนิพพานแล้วถ้าใครจะเถียงเราก็บอกมาสิตัวเองบอกเลยบอกมาที่ว่านิพพานแล้วไปไหนอะไรนิพพานนี่คือความจริงที่เราพูดนะเพราะฉะนั้นเข้ามาปฏิบัติภารกิจของพระองค์ภารกิจของพระองค์คืออะไรครับภารกิจของพระองค์ก็คือเป็นแผนการทดลองที่ยิ่งใหญ่แทนที่จะทรงสั่งในการสร้างแล้วสั่งว่าเอกภพหรืออนันตจักรวาลเนี่ยทุกระบบไม่ว่าระบบเล็กหรือระบบใหญ่ที่อยู่ในเอกภพเนี่ยทุกระบบต้องสมดุล
อยู่ตลอดเวลาพระองค์สร้างได้เหมือนสั่งน้ำให้เปลี่ยนจากของเหลวของแข็งเป็นก๊าซเปลี่ยนแปลงสภาวะได้ตลอดเวลาพระองค์ทรงสั่งไว้สั่งว่ามะเขือถ้าปลูกแล้วต้องออกลูกมาเป็นมะเขือห้ามออกไปอย่างอื่นนี่คือกฎของจักรวาลกฎของพระองค์พระองค์ทรงกำหนดไว้ทั้งหมดอะใช่ไหมเป็นการทดลองที่ยิ่งใหญ่เดี๋ยวท่านจะรู้ทดลองยิ่งใหญ่เป็นแบบไหนอย่างไรนะครับและก็ขณะนี้พวกท่านก็อยู่ในห้องทดลองของพระองค์เอกภพหรืออนันตจักรวาลเนี่ยนะถ้าท่านเก่งเป็นสัพพัญญูรู้ทั้งหมดในอนันตจักรวาลนี้แล้วท่านต้องรู้นะว่าพระศาสดาที่ถูกพระเจ้าส่งมาเนี่ยก็ยังมีอีกประเภทนึงครับประเภทศาสดาที่เกิดจากโลกจริงฮะทรงเป็นสัพพัญญูนี่สุดยอดนะเป็นผู้นำได้รู้โลกิยธรรมรู้โลกุตตรธรรมแต่พระศาสดาที่จะเอาความจริงนอกอนันตจักรวาลเบื้องหลังของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ตัวจริงเสียงจริงของมนุษย์อย่างท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่เนี่ยมันต้องมีผู้เข้ามากล่าวให้ฟังเพราะไม่มีใครสามารถล้วงออกมาจากนอกกะลาเพื่อจะมาหยิบฉวยอะไรก็ได้ที่อยู่นอกกะลาได้ยกเว้นต้องหงายกะลาและคนข้างในเนี่ยมันไม่รู้ว่านอกกะลามันยังมีอะไรอยู่มันจะมีการฉุกคิดที่จะหงายกะลาขึ้นมาไหมครับเกิดมาก็เห็นแต่กะลานะตายไปก็เห็นแต่กะลาก็เลยคิดว่าในจักรวาลอันไพศาลนี้มีแต่กะลาที่คว่ำครอบตัวเองอยู่นั่นนะก็เหมือนกบที่เขายกตัวอย่างนั่นนะมันต้องให้ผู้ที่มาจากนอกกะลามาหงายกะลาให้แล้วมาบอกให้ฟังใช่ไหมเรากำลังทำหน้าที่นั้นอยู่พี่น้องครับอยู่ในห้องทดลองเพื่ออะไรครับเพื่อเรียนรู้ว่าจะทรงทำอะไรได้บ้างโดยทรงวางแผนไว้ทั้งหมดแล้วเพื่อให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยที่เข้ามาในระบบโลกผ่านเข้ามาทางด่านนภาลัยเข้ามาอยู่ในเอกภพเนี่ยเพื่อให้เอาพลังงานมาฝากเอาพลังงานมาให้กับเอกภพแต่ให้มามีสถานที่ปฏิบัติการอยู่บนโลกถ้าพูดนำสไลด์ไปก็ได้ให้เอาความรักซึ่งเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกความถี่สูงมากซึ่งในระบบโลกหรือในเอกภพนี้ไม่มีพระองค์ให้จิตวิญญาณได้แบกขนมากับให้พระสุริยเทพใช้ยานที่เป็นมวลเนี่ยบรรทุกเอาแก๊สเหลวจากแหล่งผลิตแก๊สในอนันตจักรวาลของพระบิดาขนเอามาเติมให้กับดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวดวงหนึ่งซึ่งมีมวลเหลวเป็นดาวแก๊สแต่เป็นแก๊สเหลวเอามาคอยเติมให้เพื่อให้ดวงอาทิตย์เนี่ยส่งความร้อนแรงกับแสงสว่างออกมาให้ทั่วทั้งสุริยะจักรวาลพระองค์ก็ใช้รูปธรรมชั้นสูงที่เป็นทูตสวรรค์ของพระองค์ที่เรียกว่าพระสุริยเทพคอยขนน้ำมันไปเติมไปดูแลดวงอาทิตย์ไม่ให้พลังงานมันหายสาบสูญแล้วดูแลให้พื้นผิวดวงอาทิตย์มีพายุหมุนบนพื้นผิวดวงอาทิตย์ก็คือมีจุดดำที่หลายคนเรียกว่าจุดดับแต่นั่นคือการระเบิดบนพื้นผิวดวงอาทิตย์แล้วทำให้เกิดพายุหมุนให้มันมี6จุดอยู่รอบดวงอาทิตย์อยู่ตลอดเวลานั่นคือการรักษาสมดุลของดวงอาทิตย์มีจุดดับหรือจุดดำอยู่6จุดที่เราเห็นว่าขณะนี้ดวงอาทิตย์เกิดจุดดับใหม่เพิ่มขึ้นแล้วนั่นเป็นปฏิบัติการทางเทคนิคที่ต้องการส่งพลังงานจากดวงอาทิตย์มาค้ำจุนดาวเคราะห์โลกเสรีนี้ไว้เพราะโลกขาดพลังงานมันจึงต้องมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะต้องเอาพลังงานจากดวงอาทิตย์ไปทำให้เกิดการระเบิดที่แกนโลกเพราะพลังความรักจากจิตมนุษย์อย่างที่จิตวิญญาณขนมาเนี่ยและจิตหยาบมันเหลวไหลเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องพูดเรื่องจิตหยาบอีกมันเหลวไหลให้ความรักกับโลกไม่ได้พอให้ความรักกับโลกไม่ได้โลกก็ไม่สมดุลพอโลกเสียสมดุลปั๊บเอกภพทั้งระบบนี่เสียสมดุลไปด้วยนี่คือสิ่งที่ท่านไม่รู้มนุษย์ทั่วไปไม่รู้ว่าเอ๊ะจิตมนุษย์มันเกี่ยวข้องกับจิตโลกยังไงว่ามันพูดอะไรของมันวะนี่ไงความจริงถ้าท่านไม่ฟังท่านก็จะไม่รู้พี่ๆน้องๆทั้งหลายครับไว้ลงไปลึกๆนะเอาตื้นๆยังมีคำถามอีกครับนี่คือ5ข้อนะแสดงว่าท่านรู้แล้วนะพวกท่านมาจากพระเจ้าเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าเป็นตัวแทนของก๊อดอย่าไปคิดว่าองค์เยซูคริสต์องค์นบีมหามัดหรืออาจารย์ปริญญาที่เป็นพระบุตรเอกเป็นบุตรของพระเจ้าคนเดียวหรือเป็นกัน3คนไม่ใช่พวกท่านจิตวิญญาณของพวกท่านก็เป็นบุตรของพระเจ้าเราพูดความจริงให้ท่านฟังนะท่านไม่ได้เกิดจากกระบอกไม้ไผ่ไม่ได้ล่องลอยมาจากไหนก็ไม่รู้ให้รู้รักษาเกียรติยศของตัวเองเอาไว้ด้วยพี่น้องครับอย่างน้อยๆเกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกเป็นคนดีสิครับเลวมาเยอะแล้วเป็นคนดีให้พระบิดาหรือพระเจ้าทรงภูมิพระทัยนี่ท่านยังช่วยงานอะไรของพระองค์ไม่ได้ขอให้ท่านกลับเนื้อกลับตัวกลับใจเป็นคนดีซะก่อนได้ไหม
อย่าทะเลาะกันเองอยู่ในประเทศเดียวกันมีความเห็นต่างกันมีผลประโยชน์ที่อยากได้นะโลภนะต่างกันก็มาตีกันมาทะเลาะกันอะไรแบบนี้ทำแบบนั้นทำไมครับทำให้เพราะบิดาที่ส่งท่านมาในเสียพระทัยเปล่าๆแล้วก็เสียชาติเกิดมาเป็นมนุษย์นะเสียชาติเกิดแล้วเสียโอกาสนะที่อุตส่าห์ขันอาสามาเนี่ย

พวกท่านยังเต็มอยู่ในโรงงานเนี้ยโรงงานโลกเนี้ยโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวไม่ทันเนี้ยเวลามันไปเรื่อยนะประการที่4พี่น้องครับถามจิตวิญญาณของท่านคำถามที่4ตะกี้จิตวิญญาณของท่านกับจิตหยาบท่านได้รู้สำนึกแล้วนะ3คำตอบจาก3คำถามซึ่งต้องถามเป็นสิ่งที่ควรคิดและเป็นภารกิจที่ควรรู้ไม่ใช่อะไรอะไรก็อจินไตยแล้วก็หยุดคิดหยุดรู้แล้วก็ต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยพอสิ้นยุคปั๊บจะต้องถูกทำลายทิ้งหมดเลยจิตวิญญาณที่ยังตกค้างเพราะมันกลายเป็นขยะที่รกโลกรกจักรวาลเราเตือนท่านแล้วนะไม่มีใครบอกท่านเราบอกเป็นคนแรกไม่เชื่อหรือเชื่อเรื่องของท่านคำถามคือเรามีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดบ้างถามตัวเองครับรำพึงรำพันก็ได้อย่าหลับถามจิตวิญญาณตัวเองว่าเฮ้ยเรามีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดบ้างเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อพระเจ้าให้เรามาทำหน้าที่แทนเราต้องทำสิ่งใดบ้างนี่คือคำตอบพี่น้องครับหน้าที่ของจิตวิญญาณผู้มาเกิดเป็นมนุษย์หน้าที่ของจิตวิญญาณผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ประการที่หนึ่งครับต้องรับบทบาทเป็นคนสองมิตินี่คือแผนการที่พระบิดาหรือพระเจ้าวางเอาไว้ว่าจิตวิญญาณที่ขันอาสาเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกต้องรับบทบาทคนสองมิติแปลว่าอะไรแปลว่ามิติของแก่นแท้คือจิตวิญญาณเป็นมิติทางพลังงานใช่ไหมครับพี่น้องถ้าเป็นคนสองมิติแปลว่าแสดงว่าไม่ได้มีมิติทางพลังงานอย่างเดียวถ้าเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้อยู่ในเอกภพมนุษย์เราต้องมีมิติของกายหยาบหรือมิติของกายสังขารด้วยนี่คือเหตุผลว่าทำไมท่านถึงต้องมีกายหยาบและต้องมีจิตวิญญาณเร้นอยู่ข้างในแต่พี่น้องครับเนื่องจากจิตวิญญาณเป็นผู้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์และพระบิดาทรงรักและห่วงใยมากว่าเดี๋ยวถ้ามันสกปรกมันแปดเปื้อนมันเสียสมดุลเดี๋ยวมันจะกลับบ้านไม่ได้พระบิดาก็วางแผนเอาไว้ออกแบบไว้ให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้าแต่พี่น้องครับเนื่องจากจิตวิญญาณน่ะเป็นผู้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์และพระบิดาทรงรักและห่วงใยมากว่าเดี๋ยวถ้ามันสกปรกมันแปดเปื้อนมันเสียสมดุลเดี๋ยวมันจะกลับบ้านไม่ได้พระบิดาก็วางแผนเอาไว้ออกแบบไว้ให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้าแต่พี่น้องครับเนื่องจากจิตวิญญาณน่ะเป็นผู้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์และพระบิดาทรงรักและห่วงใยมากว่าเดี๋ยวถ้ามันสกปรกมันแปดเปื้อนมันเสียสมดุลเดี๋ยวมันจะกลับบ้านไม่ได้พระบิดาก็วางแผนเอาไว้ออกแบบไว้ให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้าแต่พี่น้องครับเนื่องจากจิตวิญญาณน่ะเป็นผู้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์และพระบิดาทรงรักและห่วงใยมากว่าเดี๋ยวถ้ามันสกปรกมันแปดเปื้อนมันเสียสมดุลเดี๋ยวมันจะกลับบ้านไม่ได้พระบิดาก็วางแผนเอาไว้ออกแบบไว้ให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้าครับเนื่องจากจิตวิญญาณเป็นผู้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์และพระบิดาทรงรักและห่วงใยมากว่าเดี๋ยวถ้ามันสกปรกมันแปดเปื้อนมันเสียสมดุลเดี๋ยวมันจะกลับบ้านไม่ได้พระบิดาก็วางแผนเอาไว้ออกแบบไว้ให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้าแล้วสามารถแตกหน่อขึ้นมาได้ออกใบมาได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทำให้มีแผลที่มันมีแผลทำให้แผลมันปิดได้ผลิดอกออกผลได้เป็นกลุ่มพลังงานที่พระองค์จัดสรรเอาไว้นั้นจิตหยาบกว่ามนุษย์จิตวิญญาณก็สามารถแบ่งได้เติบโตได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้รู้หิวรู้หาวหลับนอนพักผ่อนสารพัดมาจาก189กลุ่มของจิตหยาบจิตวิญญาณแบ่งภาคให้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นอนุตตรธรรมอีกพี่น้องครับเพราะไม่มีใครในโลกนี้หรือในจักรวาล นี้รู้มาก่อนว่ามนุษย์เรามี2จิตคือจิตหยาบกับจิตวิญญาณจิตหยาบต้องทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณจิตวิญญาณถูกขังไว้ข้างในแล้วให้จิตหยาบแสดงบทบาทแทนขณะที่เป็นมนุษย์จิตวิญญาณจะแสดงอำนาจของตัวเองได้ก็ต่อเมื่อทิ้งกายสังขารนี้ไปแล้วจิตวิญญาณจึงจะเป็นตัวของตัวเองได้เอานะท่านต้องรับบทบาทเป็นคน2มิติเพราะในความเป็นมนุษย์เนี่ยในกายสังขารเนี่ยจึงต้องมีจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านให้เกิดการสั่นสะเทือนคือเกิดผลลัพธ์ในการกระทำทั้ง2มิติซึ่งเราเคยเรียกให้ท่านฟังว่าเป็นมิติคู่ขนานเวลาจิตหยาบของท่านหรือจิตสำนึกของท่านเวลาสั่นสะเทือนเป็นการรู้สึกนึกคิดอะไรก็ตามจิตวิญญาณของท่านก็จะสั่นสะเทือนตามด้วยโดยจิตวิญญาณของท่านในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าเมอร์คบาเวลามาอยู่ในกายสังขารของมนุษย์เนี่ยมันก็คือจิตใต้สำนึกเวลาจิตสำนึกสั่นสะเทือนอะไรจิตใต้สำนึกก็จะรับรู้และสั่นสะเทือนตามเราจึงบอกว่าถ้าท่านคิดดีพูดดีทำดีนะคิดฉลาดคิดถูกคิดเพื่อจะทำรวยไม่ใช่คิดอยากรวยคิดจะทำรวยท่านไม่ต้องไปสั่งจิตใต้สำนึกหรอกเขาพร้อมจะอวยท่านอยู่แล้วสั่นสะเทือนอะไรจิตใต้สำนึกก็จะรับรู้และสั่นสะเทือนตามเราจึงบอกว่าถ้าท่านคิดดีพูดดีทำดีนะคิดฉลาดคิดถูกคิดเพื่อจะทำรวยไม่ใช่คิดอยาก

รวยคิดจะทำรวยท่านไม่ต้องไปสั่งจิตใต้สำนึกหรอกเขาพร้อมจะอวยท่านอยู่แล้วคิดอยากรวยนะอยากถูกหวยอยากรวยก็นั่งแต่อธิษฐานนั่งแต่ภาวนาดีแต่ร้องขอนะแล้วก็ไม่ทำอะไรครับแล้วไปหลอกใช้จิตใต้สำนึกของท่านใช้มันไปก็เสื่อมเพราะท่านใช้ผิดขั้นตอนผิดกระบวนการซึ่งเราก็บอกท่านมาแล้วท่านไม่จะเชื่อไม่เชื่อที่เชื่อมาแล้วก็ถือว่าโชคดีไปที่ไม่เชื่อก็ฟังวันนี้เอาว่าเรารู้จริงไหมนะเราถึงสอนท่านแบบนี้เพราะเราสื่อจากพระบิดามานะรับบทบาทตอนนี้เข้าใจคำว่าคน2มิติแล้วใช่ไหมนะให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณในการบงการเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้และในการสั่นสะเทือนให้เกิดกรรมหรือเกิดผลลัพธ์ของการกระทำในมิติของแก่นแท้คือมิติของจิตวิญญาณโดยให้จิตหยาบเป็นผู้ทำหน้าที่ทั้งหมดประการที่2หน้าที่ของจิตวิญญาณของผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือต้องทำหน้าที่เป็นสัตว์สังคมคำว่าสัตว์เนี่ยพวกเราเรียกตัวเองว่ามนุษย์ใช่ไหมเอาเป็นว่าเราก็เป็นสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเรียกว่าสัตว์แล้วกันเพราะเวลาใครด่าเราอย่างนี้ก็ยังมีคำว่าสัตว์ต่อท้ายเลยไออีนำหน้าใช่ไหมต้องทำหน้าที่เป็นสัตว์สังคมคำว่าสัตว์สังคมแปลว่าท่านต้องมีครอบครัวท่านต้องมีชุมชนท่านต้องมีสังคมถ้าท่านปลีกวิเวกไปอยู่ในป่าเพราะไม่มีใครคบหรือไปอยู่ในป่าเพราะไม่อยากคบใครไปกล่าวหาว่าคนรอบข้างในสังคมมันวุ่นวายลูกเมียวุ่นวายผัววุ่นวายเมียวุ่นวายโทษกันเนี่ยนะแล้วท่านก็ปลีกวิเวกนี่คือข้อ2มันเป็นความผิดมันเป็นการทำผิดต่อหน้าที่หน้าที่ของจิตวิญญาณที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นสัตว์สังคมเราก็ต้องทำหน้าที่นี่คือสิ่งที่ท่านต้องรู้และเป็นภารกิจที่ท่านต้องทำเข้าใจยังท่านต้องเป็นมนุษย์จะสมมติว่าตัวเองเป็นอะไรไม่ได้สมมติว่าตัวเองเป็นสัตว์ก็ไม่ได้สมมติตัวเองเป็นนั่นนี่ไม่ได้เป็นมนุษย์ไม่ต้องสมมติครับเป็นมนุษย์ครับต้องเป็นมนุษย์ต้องเป็นสัตว์สังคมโอเคไหมต้องมีสังคมประการที่3ครับต้องปฏิบัติตามพันธสัญญา6ข้อซึ่งเดี๋ยวเราจะบอกว่า6ข้อเนี้ยเราจะทวนให้ว่ามีอะไรบ้างเพราะเราพูดมาบ่อยแล้วจิตวิญญาณถือมาเนี่ยหน้าที่ของจิตวิญญาณคือต้องปฏิบัติตามพันธสัญญา6จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านได้รับการแบ่งภาคมาจากจิตวิญญาณท่านก็ต้องทำหน้าที่ในนามของผู้อนุญาตให้ท่านทำหน้าที่แทนใช่ไหมจิตวิญญาณต้องปฏิบัติตามพันธสัญญา6ขณะที่ตัวท่านเองเป็นมนุษย์เนี่ยจิตหยาบของท่านในทุกภพชาติที่เปลี่ยนใหม่ทุกภพชาติไม่เคยรู้เลยว่าพันธสัญญา6นั้นคืออะไรแล้วจะทำนามของผู้อนุญาตให้ท่านทำหน้าที่แทนใช่ไหมจิตวิญญาณต้องปฏิบัติตามพันธสัญญา6ขณะที่ตัวท่านเองเป็นมนุษย์เนี่ยจิตหยาบของท่านในทุกภพชาติที่เปลี่ยนใหม่ทุกภพชาติไม่เคยรู้เลยว่าพันธสัญญา6นั้นคืออะไรแล้วจะนามของผู้อนุญาตให้ท่านทำหน้าที่แทนใช่ไหมจิตวิญญาณต้องปฏิบัติตามพันธสัญญา6ขณะที่ตัวท่านเองเป็นมนุษย์เนี่ยจิตหยาบของท่านในทุกภพชาติที่เปลี่ยนใหม่ทุกภพชาติไม่เคยรู้เลยว่าพันธสัญญา6นั้นคืออะไรแล้วจะทำซึ่งตัวเราต้องทำหน้าที่แทนเขาต้องทำให้สมศักดิ์ศรีสมเกียรติเห็นไหมเพราะไม่รู้ไงมันถึงเลอะเทอะแล้วหาว่าเราเพ้อเจ้อมีใครเคยสอนไหมล่ะพระศาสดาของท่านไม่สอนและท่านอย่ามาหาว่าสิ่งที่เรากล่าวเนี่ยพระศาสดาของท่านไม่สอนแสดงว่าไม่จริงโกหกเลอะเทอะใครคิดอย่างนั้นก็เชิญนะแสดงว่าจิตใจคับแคบมากก็สมควรนะพี่น้องครับต้องเป็นสัตว์สังคมต้องปฏิบัติตามพันธสัญญา6ถ้าไม่รู้ว่าเป็นสัตว์สังคมเป็นยังไงไม่รู้ว่าเป็นคน2มิติต้องเป็นยังไงไม่รู้ว่าพันธสัญญา6ที่ต้องปฏิบัติมีอะไรบ้างถามว่าท่านจะฝันมั้ยท่านจะฝันดิท่านจะนิพพานได้มั้ยชาตินี้ท่านจะกลับบ้านได้มั้ยนิพพานก็ไม่ได้หลุดพ้นกลับบ้านก็ไม่ได้ทำไมรู้นี่แค่3ข้อนะยังมีข้อ4อีกเอาละข้อ4เนี่ยพระศาสดาแต่ละพระองค์ก็สอนไว้ไม่มีพระศาสดาพระองค์ใดที่จะไม่สอนให้มนุษย์รักกันใช่ไหมมันข้อ4ท่านสอผ่านมอบความรักให้โลกและทุกสิ่งนั่นแปลว่าอะไรมอบให้กับตัวเองด้วยมอบให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยมอบให้กับสัตว์ด้วยใช่ไหมเพราะโลกหมายถึงทุกสิ่งใช่ไหมแต่ท่านทั้งหลายให้ความรักกับโลกได้สักกี่ครั้งในแต่ละวันโค่นไม้ทำลายป่านะเอาเปรียบเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์อิจฉาตาร้อนเขาเนี่ยมอบความรักให้กับเพื่อนมนุษย์ให้กับโลกเห็นไหมให้เฉพาะตัวเองญาติพี่น้องของตัวเท่านั้นพวกตัวญาติพี่น้องของตัวและตัวเองเท่านั้นอย่างนี้แสดงว่าได้ทำหน้าที่ของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ไหมพี่น้องครับเปล่าเลยครับเห็นหรือยังครับจะได้บอกเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาท่องจนขึ้นใจแต่ตอนไหนเมตตาตอนไหนกรุณาตอนไหนมุทิตาอุเบกขามีไหมไม่มีทำตามใจตัวเองทำตามอารมณ์เพราะคิดว่าจิตของกูก็คือนายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิต
จิตของกูเนี่ยเป็นนายถ้าที่นายตัวเองเนี่ยเป็นประธานอยู่ข้างในคือจิตวิญญาณนั่นคือนายที่แท้จริงแต่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นนายแล้วเขาเรียกหลงผิดใช่ไหมพี่น้องครับประการที่ห้าจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ต้องทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาไว้ตลอดเวลาเพราะอะไรครับถ้าทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาแล้วแค่ท่านจำพระบิดาไม่ได้ไม่นึกถึงพระบิดาไม่นึกถึงพระนิเวศของพระบิดาซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของตัวเองไว้ท่านรู้ไหมต่อให้ท่านทำสี่ข้อครบแต่ถ้าท่านลืมข้อที่ห้านั่นแปลว่าท่านเนี่ยขาดกันตัดขาดกันกับพ่อแม่ของตัวเองเขาเรียกว่าสายทองสายใยที่จะมีต่อพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณท่านเนี่ยมันจะขาดพอสายทองสายใยมันขาดปั๊บเวลาตายแล้วจิตวิญญาณท่านจะกลับไปหาพระองค์ได้ไหมไม่ได้เพราะท่านจำพระองค์ไม่ได้ท่านเห็นไหมศาสนาคริสต์ก็มีการทำนะสามเหลี่ยมกับพระบิดาศาสนาอิสลามเขามีคำละหมาดนะเอาหน้าผากสัมผัสกับพื้นใช้มือแตะกับพื้นนั่นก็คือการทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาผ่านโลกาผ่านโลกส่วนศาสนาคริสต์นั้นก็ทำผ่านองค์เยซูคริสต์เจ้าผ่านจิตวิญญาณของตัวเองและเบื้องบนคือพระเจ้านึกภาพออกไหมครับมันจิตจักรวาลของเราก็มีทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้าเราสอนท่านฝึกมาตลอดแค่อ่านพระคัมภีร์นะไม่ต้องอะไรมากอ่านพระคัมภีร์แล้วนึกถึงพระองค์ว่าพระองค์เป็นคนเป็นผู้ที่ทรงสื่อถ่ายทอดมาให้อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาเป็นผู้ถ่ายทอดมาเป็นตัวอักษรให้ท่านอ่านขณะที่ท่านอ่านก็มีตัวท่านและท่านนึกถึงเราเพราะเราเป็นคนเขียนบันทึกพระคัมภีร์และนึกถึงว่าพระคัมภีร์นี้มาจากพระเจ้านี่ไม่ใช่การทำสามเหลี่ยมกับพระองค์เหรอเห็นไหมคนศาสนาคริสต์อิสลามเนี่ยเขาจะนึกถึงคือทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้าอยู่ตลอดทั้งวันโดยเฉพาะคนอิสลามเนี่ยเขาทำละหมาดวันไม่รู้กี่รอบเพื่ออะไรเพราะกลัวจิตวิญญาณจะลืมพระผู้เป็นเจ้าแล้วจะกลับไปกราบพระบาทพระองค์ไม่ได้นั่นแค่จำได้อย่างเดียวไม่ได้นะท่านต้องทำสี่ข้อนี้ได้ให้สำเร็จด้วยไม่ใช่ทำสามเหลี่ยมพระองค์ได้แล้วจะไปได้ไม่มีพลังที่จะดีดตัวเองขึ้นไปหรอกครับถ้าท่านไม่ปฏิบัติสี่ข้อนี้ด้วยแสดงว่าต้องทำครบทั้งห้าข้อไม่ใช่ละหมาดหรือทำอะไรเนี่ยสามเหลี่ยมเนี่ยหรืออ่านพระคัมภีร์พระบิดาแต่อ่านไปอย่างนั้นไม่เอามาปฏิบัติในชีวิตจริงและไม่เชื่อมั่นในพระบิดาและไม่ศรัทธาในตัวเราสามเหลี่ยมนั้นไม่แข็งแรงพี่น้องครับนึกภาพออกยังเห็นไหมถ้าท่านรู้ความจริงเหล่านี้ไม่มีใครบอกท่านนะเราบอกท่านได้และเราบอกเลยว่าภพชาตินี้ท่านสามารถหลุดพ้นกลับบ้านได้เลยไม่ต้องมาหลงอะไรอยู่ในอนันตจักรวาลนี้อีกเพราะมันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วสำหรับโลกต้องเปิดโอกาสให้จิตวิญญาณผู้มาใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนพวกท่านเราจึงมาเฉลยทั้งหมดก็เรียกว่ามาหงายกะลาทั้งหมดให้กับพวกท่านนี่คือหน้าที่ของจิตวิญญาณผู้มาเกิดเป็นมนุษย์เราจะยิ่งพูดเร็วขึ้นนะฮะท่านต้องไปฟังซ้ำถ้าฟังไม่ทันนะโอเคไหมนะคำถามต่อไปที่ท่านต้องรู้เราต้องทำสิ่งนั้นอย่างไรสิ่งนั้นก็คือตะกี้ห้าหกข้อตะกี้นะซึ่งบางข้อเราก็ได้กล่าวและได้บอกท่านไปแล้วแต่เราก็จะมาพูดซ้ำอีกนิดนึงเราต้องทำสิ่งนั้นอย่างไรประการแรกรับบทบาทคน2มิติคืออย่างไรเราจะพูดคร่าวๆชี้แนวทางสร้างแนวธรรมให้กับท่านแต่ยังจะไม่ลงลึกเพราะว่าพวกนี้พูดคือเดียวเรื่องเดียวเนี่ยไม่จบหรอกแต่เอาให้แค่รู้เพื่อท่านได้รู้ว่าท่านต้องรู้จริงนะและเรารู้จริงเรารู้แจ้งเราเห็นจริงเราเห็นแจ้งเราจึงสามารถมาอธิบายขยายความให้ท่านเข้าใจได้อย่างกระจ่างภายในเวลาอันสั้นทั้งที่มันเป็นอนุตตรธรรมนะพี่น้องครับมันยากมากที่จะเข้าใจแต่เราใช้ปัญญาปาฏิหาริย์ช่วยท่านรับบทบาทคน2มิติคืออย่างไรพี่น้องครับประการที่1ครับมีจิตหยาบสั่นสะเทือนกายหยาบมีจิตหยาบสั่นสะเทือนกายหยาบประการที่2มีจิตวิญญาณคอยสั่นสะเทือนตามคน2มิตินะมีจิตหยาบสั่นสะเทือนกายหยาบและมีจิตวิญญาณคอยสั่นสะเทือนตามโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกหรือถ้าตอนที่ไม่ได้มีชีวิตเป็นมนุษย์นะเป็นอิสระอยู่เนี่ยก็คือเปลือกนอกของจิตวิญญาณที่เรียกว่าเมื้อขบาดนั่นคือความจริงประการที่3รับบทบาทคน2มิติคืออย่างไรคือมีจิตวิญญาณเป็นผู้รับผลกรรมนั้นจิตหยาบสั่นสะเทือนกายหยาบเป็นกายกรรมหรือเป็นวจีกรรมอะไรอย่างไรก็ตามโดยมโนกรรมก็คือจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นสิ่งใดทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนหรือเกิดขึ้นเป็นกรรมนั้นผลกรรมคือผลลัพธ์ของการกระทำนั้นจ
จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ก็คือตัวจริงเสียงจริงของท่านที่ฟังเราอยู่เนี่ยและเป็นผู้อาสาพระเจ้าหรือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องเป็นผู้รับกรรมทั้งหมดเพราะเวลาตายไปจากการเป็นมนุษย์ในภพชาตินั้นจิตหยาบไม่ได้ตายไปด้วยจิตหยาบจะเป็นแค่กลุ่มพลังงานที่จะถูกทิ้งให้สลายไปกับกายหยาบแต่คุณสมบัติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผลกรรมหรือคุณสมบัตินิสัยสันดานอะไรต่างๆจะถูกถ่ายทอดเขาเรียกว่าถ่ายทอดไปให้จิตวิญญาณกลับคืนแม้กระทั่งนิสัยใหม่สันดานใหม่ถูกคืนไปให้จิตวิญญาณทั้งหมดนั่นแสดงว่าจิตวิญญาณจะต้องรับผลกรรมและคุณสมบัติทั้งหมดเอาไว้คุณสมบัติไหนไม่ถูกต้องมันติดไว้เยอะเลยนี่คือการที่พระบิดาต้องสร้างนรกเอาไว้เพื่อให้จิตวิญญาณที่ตายไปจากภพชาตินั้นแล้วรอโอกาสจะได้กลับมาเกิดใหม่ได้ส่งตัวเองไปรักษาโดยให้พญายมหรือพญายมบาลช่วยรักษาจิตวิญญาณที่หลงมิติที่เสื่อมคุณสมบัตินี่คือการที่พระบิดาต้องสร้างนรกเอาไว้เพื่อให้จิตวิญญาณที่ตายไปจากภพชาตินั้นแล้วรอโอกาสจะได้กลับมาเกิดใหม่ได้ส่งตัวเองไปรักษาโดยให้พญายมหรือพญายมบาลช่วยรักษาจิตวิญญาณที่หลงมิติที่เสื่อมคุณสมบัตินี่คือการที่พระบิดาต้องสร้างนรกเอาไว้เพื่อให้จิตวิญญาณที่ตายไปจากภพชาตินั้นแล้วรอโอกาสจะได้กลับมาเกิดใหม่ได้ส่งตัวเองไปรักษาโดยให้พญายมหรือพญายมบาลช่วยรักษาจิตวิญญาณที่หลงมิติที่เสื่อมคุณสมบัติแสดงว่าจิตหยาบทำอะไรจิตวิญญาณต้องรับหมดนั้นชีวิตของท่านในชาตินี้ผลกรรมที่ท่านต้องเผชิญชะตากรรมชะตาชีวิตที่ท่านต้องเผชิญเรื่องราวจะยากลำบากมีสุขมีทุกข์หนักหนาสาหัสแค่ไหนล้วนเป็นจิตหยาบจิตหยาบที่เป็นจิตหยาบแบบเดียวกับท่านเนี่ยแต่เป็นจิตหยาบของตัวท่านเองซึ่งเป็นจิตวิญญาณในชาตินี้แต่ในชาติที่แล้วอ่ะมันมีจิตหยาบที่เหลวไหลมีจิตหยาบที่โหลยถ้อยจิตวิญญาณขอโทษจิตหยาบที่ไม่เอาไหนเลยทำให้จิตวิญญาณของตัวท่านเองเนี่ยต้องเดือดร้อนจึงต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อมาแก้ไขไอ้สิ่งที่จิตหยาบในชาติที่แล้วมันทำผิดบาปเอาไว้แล้วท่านก็ยังมาทำผิดบาปซ้ำอีกหรือทำสิ่งใหม่ผิดบาปเข้าไปอีกจิตวิญญาณก็คือตัวท่านเองเนี่ยเดือดร้อนหนักขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีภพชาติมากขึ้นมากขึ้นใช่หรือไม่เพราะไม่มีใครมาบอกให้รู้สำนึกตรงนี้บางทีบอกให้รู้สำนึกแต่ขาดสติยังก้าวล่วงอีกยังไม่เชื่อฟังเราอีกไม่ช่วยตัวเองแล้วใครจะช่วยตัวท่านเองคือจิตวิญญาณที่อยู่ข้างในแต่ความรู้สึกว่าเป็นตัวกูของกูเนี่ยจิตวิญญาณถ่ายทอดมาให้จิตหยาบได้ใช้ชั่วคราวในขณะที่มีชีวิตเป็นมนุษย์ในภพชาติปัจจุบันเท่านั้นเวลาท่านตายไปแล้วจิตวิญญาณจะหลุดออกจากร่างก็จะต้องเอาคุณสมบัติทั้งหมดคืนส่วนกลุ่มพลังงานทั้งหมด189กลุ่มนั้นจะไม่เหลือเลยเป็นแค่พลังงานธรรมดาและก็จะสลายไปกับกายหยาบเราพูดซ้ำ3ครั้งแล้วนะเพื่อท่านจำไว้เพราะมันคือความรู้ใหม่พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับประการที่4ครับคน2มิติจะต้องมีเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์คน2มิติต้องมีเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เพราะถ้าท่านต้องมีมันต้องครบ2มิติใช่ไหมท่านจึงต้องมีหน้าที่ทำอะไรดูแลรักษาเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่เรียกว่ากายสังขารของท่านให้ดีกินอยู่หลับนอนพักมิติต้องมีเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เพราะถ้าท่านต้องมีมันต้องครบ2มิติใช่ไหมท่านจึงต้องมีหน้าที่ทำอะไรดูแลรักษาเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่เรียกว่ากายสังขารของท่านให้ดีกินอยู่หลับนอนพักเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เพราะถ้าท่านต้องมีมันต้องครบ2มิติใช่ไหมท่านจึงต้องมีหน้าที่ทำอะไรดูแลรักษาเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่เรียกว่ากายสังขารของท่านให้ดีกินอยู่หลับนอนพักผ่อนโรคอร่อยนะท่านต้องดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมถ้าท่านปล่อยให้มันโทรมแล้วมันตายใช้การไม่ได้จิตวิญญาณของท่านก็เดือดร้อนต้องเสียเวลาเกิดใหม่อีกแล้วต้องไปลงนรกอีกก็วนอยู่อย่างเงี้ยนะไม่รู้จักจบจากสิ้นนะทั้งหมดนี้ก็คือ4ประการบทบาทของคน2มิติประการที่2ครับการเป็นสัตว์สังคมคน2มิติเนี่ยก็คือมารับบทบาทการเป็นสัตว์สังคมการเป็นสัตว์สังคมท่านต้องปฏิบัติตนอย่างไรครับประการแรกครับต้องไม่ปลีกตนเองออกไปจากสังคมต้องไม่ปลีกวิเวกอย่าไปอยู่คนเดียวซึ่งมันมีประโยชน์นะถ้าท่านไม่อยู่คนเดียวอ่ะเพราะจะมีเพื่อนรอบข้างเนี่ยยื่นบททดสอบจิตสำนึกมาให้ท่านเพื่อให้ท่านเนี่ยสามารถเอาความรักที่ขนมาจากจักรวาลเนี่ยจากจิตจักรวาลเอามามอบให้กับเพื่อนมนุษย์หรือเอามามอบให้กับโลกได้ถ้าท่านเนี่ยมีใครมากวนโอ้ยกวนตีนท่านเนี่ยนะถ้าท่านอภัยให้มันได้แสดงว่าท่านต้องรักมันนะถ้า
ถ้าไม่รักมันเนี่ยหรือไม่รักตัวท่านเองเนี่ยท่านไม่ให้

ใครมันหรอกนะพอจิตท่านสั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อให้อะไรเกิดขึ้นครับพี่น้องครับก็พลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกมันก็จะถูกจิตของท่านเนี่ยผลิตสร้างขึ้นมาโดยความร่วมมือของต่อมไร้ท่อท่านเข้าใจใช่ไหมนั้นอย่าปลีกออกจากสังคมเพราะท่านออกไปจากสังคมแล้วถามว่าท่านอยู่เฉยๆนั่งยิ้มคนเดียวเหรอนะมีความสุขกับใบไม้มีความสุขกับต้นไม้เหรอมันฝืนใจลำบากนะแต่ถ้าใครพูดดีคิดดีทำดีกับเราเราทำดีกับใครแล้วเขาขอบคุณเรายกมือไหว้เราต่างคนต่างเป็นเงื่อนไขด้านบวกให้แก่กันและกันท่านสามารถจะปั่นพลังงานความรักจากจิตวิญญาณของท่านเนี่ยเอาสูบมันออกมาเพื่อมอบให้กับโลกมอบให้กับจักรวาลมอบให้กับเวไนยสัตว์ทั้งหลายได้ถ้าปลีกเวียกอยู่คนเดียวเนี่ยนั่งคิดคนเดียวนั่งเล่นนิ้วมืออยู่คนเดียวอ่ะมันยากไหมยากนะอ้าวเพราะฉะนั้นเป็นสัตว์สังคมอย่างที่สองคือมีความเป็นมิตรกับทุกคนอย่าเลือกคบคนนี้ไม่สวยกูไม่คบคนนี้ไม่หล่อกูไม่คบคนนี้นิสัยไม่ดีสันดานไม่ดีกูตัดญาติขาดมิตรกูไม่คบไม่ได้หรอกครับท่านต้องมีความเป็นมิตรกับทุกคนเพราะไม่งั้นท่านจะร่วมกันสร้างสังคมไม่ได้แค่เอาประเด็นบางอย่างที่มันต่างกับเราโดยเฉพาะด้านเลวที่มันต่างกับเรานะเราก็มีเลวมันก็มีเลวแต่เราเห็นความเลวมันนะเราคิดว่าเราไม่อยากจะเป็นมิตรกับมันนะขณะที่มันก็เห็นเราเลวในบางสิ่งมันก็ไม่อยากเป็นมิตรกับเราเหมือนกันถ้าคนทั้งโลกเนี่ยจะทำตัวเป็นสัตว์สังคมก็แปลว่าต้องมีสังคมมึงต้องมีกูต้องมีมึงอ่ะแล้วพอมามีเงื่อนไขกับเรื่องไร้สาระแบบนี้มันทำให้ทั้งมึงทั้งกูมีกันและกันได้ไหมครับมันก็ไม่ได้นี่แสดงว่าท่านไม่ได้เป็นคน2มิติที่แท้จริงท่านล้มเหลวในการเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นคน2มิติท่านต้องมีความเป็นมิตรกับทุกคนเราสามารถให้อภัยกับทุกคนได้มีความปรารถนาที่จะคบทุกคนเป็นมิตรและเราก็ถ้าเราไม่อยากให้ใครทำร้ายเราก็ต้องระวังตัวเราเองอย่าให้มันหลอกลวงเราอย่าให้มันคดโกงเราอย่าให้มันเอาเปรียบเราอย่าให้มันทำร้ายเราเราต้องระวังตัวเราเองถูกไหมเช่นถ้าฝนตกท่านไปหย่าฝนไหมว่าฝนเสือกตกถ้าที่ท่านอยากจะออกไปข้างนอกท่านก็ต้องระวังตัวเองก็ด้วยการเอาร่มไปกางร่มหรือใส่เสื้อฝนหรือเลี่ยงไว้ตอนฝนตกก็อย่าเพิ่งออกไปตากฝนถูกต้องไหมหรือไวรัสมันมากับเมล็ดฝนละอองฝนท่านจะไปโทษไวรัสโทษฝนก็ไม่ได้ท่านต้องทำที่ตัวท่านเองท่านต้องเป็นมิตรกับไวรัสมิตรกับฝนด้วยการทำที่ตัวท่านเองก็แค่ใส่แมสกางร่มแล้วก็ใส่แมสเพราะว่าละอองน้ำมันกระจายจะไปรู้ได้ไงว่าไวรัสมันปนมาด้วยหรือเปล่าแล้วก็ปิดจมูกซะสังเกตไหมฝนโบราณสอนอย่าไปตากฝนนะลูกเดี๋ยวเป็นหวัดฝนไม่ได้ทำให้คุณเป็นหวัดแต่ผู้ที่ทำให้คุณเป็นหวัดคือไวรัสที่มากับฝนเคยคิดไหมใช่ไหมเขาบอกว่าคนโบราณบอกไปตากฝนหัวเปียกมาเร็วเข้าเร็วเข้าลูกไปสระผมอาบน้ำเร็วเพราะอะไรบางทีไวรัสมันติดอยู่ที่เส้นผมบางทีมันฟุ้งกระจายแล้วหายใจเข้าไปแล้วมันไม่ใช่ทำให้คนตากฝนคนเดียวที่เป็นคนที่ตาฝนกลับมาที่บ้านโอกาสทำให้พ่อแม่พี่น้องในบ้านติดไวรัสได้เพราะเปียกฝนเนี่ยมันกลับมาเนี่ยเสื้อผ้าต้องซักโยนซักเลยสระผมเลยก่อนจะมาสังสรรค์กับคนในบ้านโดยเฉพาะโควิดระบาดรอบ3เนี่ยท่านต้องทำแบบนี้นะครับเข้าบ้านนี่อาบน้ำล้างหน้าล้างตาสระผมเลยเปลี่ยนเสื้อผ้าลงถังเลยนะไม่ใช่แช่จนแห้งอยู่ออกไปแต่เที่ยงออกไปตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงจากเที่ยงกลับไปอยู่จนดึกจนดื่นแล้วก็คลุกกับไวรัสเนี่ยเราจะรู้ได้ไงตาท่านมองไม่เห็นใช่ไหมโอเคเป็นมิตรกับทุกคนนะประการที่3ต้องปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเป็นสัตว์สังคมคือรู้จักรักรู้จักให้ถามว่าสัตว์มันอยู่กันเป็นฝูงเป็นเหล่าใช่ไหมมันรักกันไหมสัตว์อ่ะใช่ไหมรู้จักให้ไหมมันรู้จักแบ่งปันกันนะใช่ไหมรู้จักพึ่งพาอาศัยกันนะใช่ไหมสัตว์ก็ยังเป็นนะเราเป็นสัตว์ชั้นสูงนะเราเป็นคน2มิติเราเป็นสัตว์สังคมเราจึงต้องรู้จักพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไม่มีใครสามารถที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องใหญ่ๆอยู่บนโลกนี้คนเดียวได้นะพระบิดายังต้องให้ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยแต่งงานกันถ้าต้องการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่คือการมีบุตรสืบสกุลมีทายาทสืบสกุลเรื่องใหญ่มากเลยที่ทำให้ท้องได้เป็นเรื่องใหญ่ไหมล่ะใช่ไหมผู้หญิงคนเดียวท้องไม่ได้ผู้ชายคนเดียวก็ท้องไม่ได้ต้องให้ความร่วมมือกันระหว่างสองเพศนั่นก็แปลว่าอะไรต้องพึ่งพาอาศัยกันฉันพึ่งนะไข่ในมดลูกของแกนะแกก็พึ่งสเปิร์มนะจากถุงสเปิร์มของฉันนะมันที่จะสร้างทารกน้อยหรือสร้างสิ่งใหม่ที่มีชีวิตอันอัศจรรย์ขึ้นมาได้ใช่หรือไม่ใช่พี่น้องครับนี่คือธรรมะที่เป็นธรรมชาติที่พระบิดาแฝงธรรมะไว้สอนพวกท่านนะให้รู้ว่าเวลามาปฏิบัติภารกิจของพระองค์แล้วนะพวกท่านต้องทำอย่างไรแล้วภารกิจที่พระองค์วางแผนไว้จึงจะประสบความสำเร็จพูดง่ายๆจะลองให้คนอื่นทำหน้าที่แทนตัวเองดูซิคนอื่นก็ไม่ใช่ใครก็คือลูกก็คือคนที่ตัวเองไม่ได้บังคับมาขันอาสามาเองนะใช่หรือไม่พี่น้องนี่คือความจริงนะฟังแล้วชักสนุกแล้วใช่ไหม
ว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์นี่มันน่าภาคภูมิใจกว่าการเกิดเป็นอย่างอื่นมากๆมีสติปัญญามีความรักมีอายตนะครบถ้วนมีเครื่องยนต์แห่งกรรมที่สมบูรณ์ไม่ต้องตายก็ได้แต่นี่หาเรื่องทำให้ตัวเองต้องตายกันเองมีอายุขัยกันเองเพราะตัวเองทำกันเองพี่น้องครับประการที่4การเป็นสัตว์สังคมต้องปฏิบัติตนอย่างไรก็คือต้องยึดมั่นความสัมพันธ์เอาไว้เหนือสิ่งใดถ้าเราจะเป็นสัตว์สังคมมนุษย์ก็เป็นสัตว์สังคมถ้าเป็นผัวเมียพ่อแม่ลูกอยู่ในครอบครัวขัดอกขัดใจขัดหูขัดตากันหน่อยเดียวแล้วทะเลาะเบาะแว้งกันจนกระทั่งต้องเลิกทางหย่าร้างกันเนี่ยแสดงว่าท่านแคร์อะไรครับหนึ่งบางทีแคร์ความถูกผิดกูถูกมึงก็ผิดอีกฝ่ายนึงก็มึงก็ผิดกูนะถูกนี่แคร์ความถูกผิดโอกาสที่คนเราจะหลงผิดจะเข้าใจผิดมันมีเสมอครับไม่ว่ามึงหรือกูอ่ะใช่ไหมในชีวิตอ่ะถูกไหมไม่มีใครหรอกที่ทำอะไรถูกต้องคิดอะไรถูกต้องไปทุกเรื่องตัวเรายังคิดผิดยังทำผิดยังพูดผิดเนี่ยเราจะไปห้ามคนที่เรารักไม่ให้เขาพูดผิดคิดผิดทำผิดบ้างเลยเหรอถึงแม้มันคนละเรื่องกับที่เราเคยคิดผิดพูดผิดทำผิดมันเราต้องเป็นไงถ้าเรารักกันเนี่ยเราต้องให้อภัยกันเพราะอะไรเพราะความสัมพันธ์ในการเป็นลูกผัวตัวเมียในครอบครัวมันยิ่งใหญ่กว่าความถูกความผิดอีกใช่หรือไม่พี่น้องครับกว่าจะสร้างครอบครัวกันได้นะจากคนที่แปลกหน้ากันมากว่าจะสร้างขึ้นมาได้มันมหัศจรรย์ไหมครับที่เกิดมาเป็นครอบครัวมาเป็นคำว่า family ได้มันอัศจรรย์ไหมครับครอบครัวไม่ใช่สร้างง่ายๆพี่น้องครับแล้วมาสร้างกันมาแล้วทำไมจะต้องให้มันแตกสลายง่ายๆเพราะต้องการจะเอาชนะต้องการจะเอาแพ้เอาชนะเอาถูกเอาผิดเราฉลาดจริงหรือเปล่าเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์ทั่วไปใช่ไหมสัตว์เวลามันถึงแม้เป็นแม่ลูกกันพ่อลูกกันเนี่ยบางทีเวลาโตๆแล้วเนี่ยเวลามันจะแย่งของกินกันมันก็นึกจะแย่งก็แย่งมันก็กัดกันมันก็ตีกันทั้งที่มันอยู่กันเป็นฝูงนะเราเหนือกว่าพวกนั้นใช่หรือไม่ใช่มากัดกันเองทะเลาะกันเองลูกผัวตัวเมียทำให้บ้านแตกเนี่ยคิดยังไงก็จะบอกว่าเป็นคนฉลาดไม่ได้นะเพราะไม่ยึดมั่นความสัมพันธ์ตอบตัวเองเสมอความขัดแย้งความขัดข้องมันมีได้เสมอแต่เราจะต้องไม่เอาแพ้เอาชนะกันต้องยอมรับว่าคนเรามีโอกาสผิดพลาดได้อารมณ์ดีๆแล้วค่อยมาคุยกันว่าอะไรถูกต้องกว่าไม่ต้องบอกว่ามึงถูกแต่ว่าอะไรถูกอะไรผิดไม่ต้องไปพูดว่าใครถูกใครผิดมันจะไม่บาดจิตบาดใจที่ทำให้เกิดการจะเอาชนะกันขึ้นมาได้หรอกใช่หรือไม่ใช่ประการต่อไปคือประการที่5ไม่ทำตนเป็นอุปสรรคของผู้อื่นถ้าท่านเป็นสัตว์สังคมอย่าทำตัวเป็นอุปสรรคของผู้อื่นเพราะอะไรเพราะมันทำให้เกิดการแตกแยกทำให้เกิดการเบาแบ่งพวกแบ่งพรรคแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมันเป็นเหตุหรือเป็นเงื่อนไขทำให้เกิดการแตกแยกการเป็นสัตว์สังคมก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นั่นจงอย่าทำใน5ประการนี้พี่น้องครับทั้ง5ประการนี้อย่าทำครับประการที่3มาแล้วครับปฏิบัติตามพันธสัญญา6คืออย่างไรพันธสัญญา6ข้อแรกจะเป็นเพื่อนร่วมงานของโลกพันธสัญญา6ข้อแรกคือจะเป็นเพื่อนร่วมงานของโลกพี่น้องครับเป็นเพื่อนร่วมงานของโลกคืออย่างไรท่านดูภาพนี้ที่ท่านเห็นภาพนี้ภาพนี้เป็นภาพของโลกที่ผ่าซีกเราเอา physical structure คือโครงสร้างทางกายภาพของดาวเคราะห์โลกที่ท่านเหยียบยืนอยู่เนี่ยเอามาผ่าให้ท่านดูท่านเห็นไหมมันมีเป็นชั้นชั้นในสุดจะเป็นสีแดงๆเพราะมันยังร้อนอยู่ในเกือบสุดนะแต่ในสุดจะเป็นสีเขียวครับพี่น้องครับโลกนี้ในแกนโลกท่านเห็นไหมสีเขียวๆเนี่ยมันอยู่ตรงแกนโลกเราสร้างเป็นมายาขึ้นมาแต่ของจริงมันเป็นอย่างนี้พระบิดาทรงกำหนดสร้างด้วยการติดตั้งธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์สีเขียวใสมรกตสีเขียวใสมรกตมีลักษณะเหนียวหนืดคล้ายตังเมเป็นธาตุออกซิเจนนะไม่ใช่ก๊าซออกซิเจนทรงบรรจุเอาไว้ที่แกนโลกตัวนี้สำคัญมากนาซาตอบไม่ได้แต่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาขอซ่านิดหนึ่งตอบให้ท่านฟังว่าโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างต่อเนื่องถึงทุกนี้ทุกวันนี้ก็เพราะไอ้ก้อนสีเขียวนี่และเพราะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่พระองค์ส่งมาให้ถือกำเนิดและดำรงอยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เราไม่ต้องพูดถึงดวงอื่นเอาแค่โลกเสรีก็พอเนี่ยแล้วที่เรามีออกซิเจนใช้หายใจพืชใช้สังเคราะห์แสงมนุษย์ใช้หายใจหลายๆสิ่งบนโลกนี้มีการสันดาปกับออกซิเจนซึ่งสามารถลุกเป็นไฟได้ก็มาจากก้อนธาตุสีเขียวและสิ่งมีชีวิตบนโลกทั้งที่อยู่ในน้ำอยู่บนบกอยู่ในปลาอยู่ในรูดินหรืออยู่ในอากาศถ้าเป็นสิ่งมีชีวิต
จะต้องทำหน้าที่สัมพันธ์กันเกี่ยวข้องกันกับไอ้ก้อนสีเขียวอยู่ในแกนโลกนี่ครับนี่ก็เป็นอนุตตรธรรมอีกครับใครจะหาว่าเราเพี้ยนคนนั้นก็โง่เต็มทีนะเพราะเราจะมีเหตุผลให้ท่านทุกขั้นตอนและเรายืนยันว่าเรากล่าวความจริงเรามีพระบิดาหรือพระเจ้าเป็นพยานให้เราว่าเรากล่าวความจริงไม่ได้โกหกตอแหลไม่รู้โกหกทำไมแต่ถ้าท่านไม่รู้เนี่ยท่านขาดทุนแน่นอนแต่ถ้าท่านรู้เนี่ยท่านจะโล่งแจ้งเลยนี่ท่านกำลังรู้อนุตตรธรรมนะซึ่งถ้าไม่ใช่พระบุตรเอกหรือพระศาสดาที่มาจากพระเจ้ามาบอกท่านเนี่ยไม่รู้ท่านไม่รู้แน่นอนใครที่คิดว่าตัวเองเป็นมหาครุหรือไอ้ผู้ที่อวดอุตริว่าตัวเองจะเป็นพระศรีอานน่ะถามมันทีว่ารู้เรื่องพวกนี้ไหมถ้าเรื่องพวกนี้ยังไม่รู้เลยพระศรีอริยะเมตไตรเนี่ยจะมาเป็นพระศาสดาพระองค์ล่าสุดของโลกพระองค์สุดท้ายของโลกนี้ต้องพระเจ้าส่งมานะครับไม่ใช่อุตริยกหางตัวเองนะครับแต่เราเนี่ยไม่ใช่แน่เพราะเรากราบพระบาทพระบิดาแล้วว่าหน้าที่ตรงนั้นน่ะมันไม่สมเกียรติของเราหรอกเพราะเรามาช่วงโลกกำลังวิกฤตแบบนี้สมเกียรติเรามากกว่าแต่เหนื่อยแทบตายเพราะต้องทำงานทั้งวันทั้งคืนโอเคไหมเอาดีใส่ตัวนิดหนึ่งนะเพื่อให้กำลังใจกับจิตวิญญาณของเราเองเพราะลำบากมาเยอะนะพี่น้องครับในแกนโลกสีเขียวที่เห็นนั้นคือพระบิดาทรงสร้างแก๊สออกซิเจนหรือขอโทษธาตุออกซิเจนเหนียวหนืดคล้ายตังเมสีเขียวใสมรกตเหมือนดังเนื้อขององค์พระแก้วมรกตเรายกตัวอย่างมาเปรียบเทียบเพื่อท่านได้เห็นและก้อนธาตุออกซิเจนก้อนนี้อยู่ในแกนโลกเวลาสะท้อนแสงแล้วสีของมันเนี่ยจะแวววาวคล้ายๆกับสีของปีกแมลงทับสีของก้อนธาตุออกซิเจนที่อยู่ในแกนโลกเนี่ยจะมีสีเขียวแวววาวเหมือนดังสีของปีกแมลงทับรู้จักแมลงทับไหมครับที่ผู้หญิงบางคนเนี่ยเอามาทำเป็นเครื่องประดับนั่นน่ะทั้งจริงทั้งปลอมถ้าจริงก็บาปนะถ้าปลอมก็โอเคและพระองค์ก็ทรงกำหนดติดตั้งให้มนุษย์กับโลกทรงกำหนดติดตั้งให้มนุษย์กับโลกเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันทรงกำหนดให้มนุษย์กับโลกเป็นหนึ่งด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวกันโดยให้มนุษย์ที่อยู่บนโลกกับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงเนี้ยมันหมุนไปด้วยกันนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดไว้มนุษย์กับโลกต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดังที่พระศาสดาที่มาจากโลกคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้เราคือโลกโลกคือเราเรากำลังพูดเรื่องเดียวกันแต่เราไม่ได้เอาไม่ได้จำของพระศาสดาของท่านที่บางคนหวงแหนนักนะเราไม่ได้จำพระองค์มาพูดนะนี่เราพูดตามองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้ามนุษย์กับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันที่มันเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะว่ามนุษย์กับโลกต้องหมุนไปด้วยกันพี่น้องครับมนุษย์กับโลกต้องหมุนไปด้วยกันโลกหมุนทำให้มนุษย์กับโลกเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันนึกออกไหมคำว่าหมุนกับคำว่าคนน่ะมันก็คือความหมายเดียวกันมนุษย์ต้องคนตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับโลกโลกก็ต้องคนตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์คนเดียวมนุษย์ทุกคนและทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนโลกพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับไอ้ก้อนธาตุออกซิเจนก้อนนี้ครับมันจะมีความเซนซิทีฟก็มีความว่องไวมีความว่องไวทั้งประจุลบและประจุบวกซึ่งประจุลบและประจุบวกจะเกิดจากคลื่นพลังงานจิตของมนุษย์ที่เหวี่ยงมันออกมาในทุกวินาทีหรือในทุกขณะจิตที่จิตสำนึกหรือจิตไร้สำนึกหรือเอาแค่จิตหยาบเนี่ยมันเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นเมื่อมีการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามเมื่อมันรับรู้แล้วมันเสือกรับเอาปกติต้องไม่รับเอานะรับรู้แล้วรับเอารับเอามาแล้วมาปรุงแต่งจนเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกจนเกิดกิเลสเกิดตัณหาตรงนั้นนะครับจิตถ้าสั่นสะเทือนเป็นกิเลสตัณหาเป็นราคะเป็นอารมณ์ขยะโลภะโทสะโมหะจิตก็จะสั่นสะเทือนขึ้นมาด้วยคลื่นความถี่ที่หยาบหยาบแล้วจิตหยาบของมนุษย์เรากับกลไกของต่อมไร้ท่อบางต่อมมันจะทำงานร่วมกันเพื่อผลิตคลื่นพลังงานจิตที่เป็นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านลบแต่ถ้าอยู่ในร่างกายก็จะเป็นคลื่นไฟฟ้าเคมีและไปเปลี่ยนที่ต่อมพิทูตารีเปลี่ยนจากคลื่นไฟฟ้าเคมีไปเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กจึงจะเหวี่ยงออกมาจากกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านได้กระบวนการหรือการขั้นตอนของเกิดการเกิดพลังจิตที่เหวี่ยงออกมามันเป็นแบบนี้นึกภาพออกไหมฮะเพราะฉะนั้นประจุลบประจุบวกที่ถูกเหวี่ยงออกมาจากคลื่นพลังจิต 1% ในทุกๆวินาทีที่มนุษย์เหวี่ยงมันออกมามันจะแทรกซึมลงไปใต้ฝ่าเท้าของท่านและไปทำปฏิกิริยานิวเคลียร์กับอะตอมของธาตุออกซิเจนที่อยู่ในแกนโลกถ้าเป็นประจุลบอะตอมของธาตุออกซิเจนที่อยู่ในแกนโลกก็จะดูดซับเก็บเอาไว้
แต่ถ้าเป็นประจุบวกที่ออกไปจากพลังจิตที่เกี่ยวข้องกับความรักที่บริสุทธิ์มันจะทำให้เกิดการระเบิดระดับอะตอมขึ้นมาที่เรียกว่าอะตอมิกบอมเป็นการระเบิดในลักษณะที่เรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชั่นเป็นการระเบิดแล้วทำให้อะตอมของธาตุออกซิเจนเนี่ยแตกตัวออกมาเป็นแก๊สออกซิเจนแล้วกลางคืนด้านนั้นซีกโลกที่เป็นกลางคืนคนนอนไม่มีความรักออกมาจากจิตมนุษย์เพราะฉะนั้นก้อนธาตุออกซิเจนที่อยู่ใต้ที่นอนหรือใต้ฝ่าเท้าของพี่ๆน้องๆ อย่างเช่นตอนนี้เป็นกลางคืนของเอเชียหรือของบ้านเราคนส่วนใหญ่เขาจะนอนยกเว้นพวกที่มาฟังโอวาทพระบิดาหรือพระเจ้าอยู่ในขณะนี้ในแกนโลกก็จะมีการระเบิดนิวเคลียร์ฟิชชั่นเนี่ยน้อยกว่าปกติหรือแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยขณะที่ฝั่งตรงข้ามตอนนี้เขาเป็นกลางวันนะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือยุโรปคนตื่นกันมาคนจะรักกันได้ในยามตื่นถูกต้องไหมถึงแม้จะมีความรักกี่คนก็ตามคลื่นความถี่ของพลังงานความรักที่เป็นด้านบวกจะแทรกซึมลงไปในแกนโลกแล้วทำให้อะตอมของแกนโลกเกิดการระเบิดเกิดขึ้นก้อนธาตุออกซิเจนก้อนเบลเลอร์เหนียวหนืดคล้ายตังเมระเบิดอยู่ซี่เดียวอีกซี่เดียวไม่ระเบิดมันก็จะการให้เกิดการบิดตัวของแกนแม่เหล็กโลกเกิดขึ้นเมื่อมีการบิดตัวเกิดขึ้นมันก็ทำให้โลกทั้งใบเนี่ยหมุนและถ้ามันมีสลับกันกลางวันกลางคืนผัดกันมานะถือคบเพลิงให้กับโลกแปลว่าตื่นขึ้นมาเพื่อให้ความรักกับโลกจึงต้องมีทวีปเอเชียยุโรปทวีปอเมริกาเห็นไหมต้องวางตำแหน่งที่มันจะสามารถรับเหมารับช่วงในการให้พลังงานกับโลกอย่างต่อเนื่องไม่มีอะไรบังเอิญพี่น้องครับล้วนเป็นไปตามแบบแผนที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ทั้งสิ้นไม่ใช่เราเป็นคนออกแบบแล้วเรารู้ไม่ใช่พ่อบอกเราถึงรู้เห็นไหมนะพอพวกเรากำลังจะตื่นตอนเช้าพวกเขาก็กำลังจะหลับเพราะมันกำลังจะมืดจะผลัดกันขึ้นมาทำงานเนี่ยแกนของโลกก็จะบิดได้อย่างต่อเนื่องนี่คือคำตอบว่าโลกหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วคงที่อย่างต่อเนื่องมาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีได้อย่างไรไม่ใช่บอกว่าเนี่ยแกนโลกมันยังร้อนอยู่มันเป็นสีแดงเนี่ยและมันเกิดจากปรากฏการณ์บิ๊กแบงเป็นล้านล้านปีแล้วตอนนี้ในแกนโลกมันยังไม่เย็นลงเลย8ล้านกว่าปีแล้วในแกนโลกไม่เย็นน่ะท่านพูดทั้งเรื่องกายภาพเนี่ยเชื่อได้เหรอครับการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้อุณหภูมิมันลดลงได้ถ้าเราไม่ไปเติมอุณหภูมิให้มันนี่มันมีการระเบิดอยู่ตลอดเวลาเมื่อระเบิดแล้วนอกจากออกซิเจนจะลอยแทรกซึมบนฝ่าเท้าเราขึ้นมาให้เราหายใจมันก็เกิดความร้อนในแกนโลกสังเกตมั้ยเวลาเราขุดบ่อหรือลงไปในถ้ำอ่ะมันจะรู้สึกร้อนอบอุ่นไม่ยิ่งลงไปลึกเท่าไหร่ยิ่งร้อนใช่หรือไม่ไปถามคนขุดบ่อบ้านนอกสิลงขุดบ่อไปแค่5เมตร10เมตรเนี่ยร้อนแทบแตกเหงื่อคลักเลยครับขณะที่อยู่บนพื้นน่ะไม่ร้อนเท่ากับอยู่ในข้างในเพราะมันเข้าไปหาแกนโลกข้างในมันร้อนนึกออกไหมครับแล้วเห็นไหมทุกวันนี้ภูเขาไฟที่ไอซ์แลนด์กับภูเขาไฟที่เกาะอะไรในทะเลแคริบเบียนมันเงียบหายไปนานแล้วเนี่ยเพิ่งระเบิดขึ้นมาเมื่อ 2-3 วันก่อนมีลาวาทะลักออกมาจนชาวบ้านชาวเกาะไม่เคยรู้ว่ามันมีภูเขาไฟอยู่อะตกใจร้องเสียงลั่นเลยเราเอาคลิปมันลงใน Facebook ให้ท่านดูเมื่อวานเนี่ยครับพอดีนึกสนุกให้ท่านได้ดูว่าโลกกำลังวิกฤตนะมันมีการระเบิดมีลาวาไหลทะลักออกมาโดยเฉพาะที่เกาะไอซ์แลนด์ไหลทะลักจนไม่หยุดเลยทุกวันเนี่ยจะต้องอพยพชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆมันห่างหมู่บ้านไปประมาณ500เมตรแล้วตอนนี้นะเดี๋ยวมันก็ย่างสดหมดจะหนีไปไหนอ่ะมันอยู่ที่เกาะไอซ์แลนด์มันเป็นเกาะจะหนีไปไหนหนีลงทะเลเนี่ยแล้วเราหายใจด้วยอะไรเราหายใจด้วยปอดใช่มั้ยปลาที่หายใจด้วยปอดจะรอดอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราเคยกล่าวไว้แล้วท่านจะค่อยๆเห็นกันนะพี่น้องครับนี่คือเรื่องที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นคน2มิติมาเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมเพื่อที่อะไรฮะเพื่อจะเอาความรักจากจิตวิญญาณมาให้กับโลกให้กับโลกพอโลกนี้สมดุลมันก็จะช่วยทำให้อนันตจักรวาลทั้งระบบนี้สมดุลตามไปด้วยเพราะว่าพระบิดาทรงกำหนดให้โลกเราเนี่ยทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของเอกภพทรงกลมเนี่ยถ้ามันคงที่ไม่แลดไปแลดมามันอยู่คงที่และมีพลังอำนาจอยู่ในตัวมันเองอย่างสมดุลมันก็จะสามารถ รักษารูปทรงหรือรูปธรรมนะในความเป็นทรงกลมหรือวงกลมนั้นเอาไว้ได้แต่ถ้าจุดศูนย์กลางมันแลดไปแลดมาเนี่ยเส้นรอบวงของมันจะเบี้ยวไปบูดมาเบี้ยวไปบูดมาถูกต้องไหมพี่น้องสิ่งต่างๆที่พระองค์สร้างไว้ในห้องทดลองมันจะชนกันชิบหายวายปวงหมดเลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าจึงต้องทรงนะพระศาสนาส่งท่านเยซูส่งท่านนบีและส่งเรามาเพื่อจะเอาความจริงที่มนุษย์ไม่รู้ว่าตัวเองต้องรู้เนี่ยมาบอกแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้บอกเพราะยังไม่ถึงเวลาต้องเฉลยแต่วันนี้เป็นปลายยุคพลังงานเก่าพระบิดาทรงพิพากษาโลกแล้วว่ามันสิ้นยุคแล้วจึงต้องให้มาเฉลยทั้งหมดให้เรามาหงายกะลาทั้งหมดที่คว่ำอยู่เนี่ย
เปิดออกและให้คนเนี่ยใช้ปัญญาคนทุกคนที่ฟังเราจึงต้องใช้ปัญญาฟังแล้วคิดตามไม่ใช่ใช้ปัญญาคิดต้านถ้าท่านคิดต้านท่านไม่ได้ประโยชน์อย่ามาฟังเลยครับไปเออแล้วถ้าท่านคิดว่าท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมจริงอ่ะท่านไม่เห็นด้วยกับสุขสิ่งที่เรากล่าวก็อย่ามาก้าวล่วงเราคืออย่ามาขี้ใส่หน้าบ้านเราแล้วไปนั่นแสดงว่าท่านทำบาปแล้วแสดงว่าท่านไม่มีธรรมะที่แท้จริงถ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมจะไม่ก้าวล่วงใครท่านเห็นไหมดวงจันทร์กับโลกก้าวล่วงกันไหมดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันในแนวเดียวกันเนี่ยโคจรสวนกันอยู่ด้วยมันมีการก้าวล่วงกันไหมเฉียวชนกันบ้างไหมนะในธรรมะที่เป็นสัจธรรมพระบิดาทรงกำหนดไว้ไม่ให้มันเฉียวชนกันเพราะทุกอย่างมันสมดุลน่ะมันไม่เฉียวชนกันนี่อะไรอ่ะครับอยู่เฉยๆเดินผ่านมาก็ได้โคจรผ่านมาก็มาถมน้ำลายใส่หน้าบ้านเราแล้วมาก้าวล่วงจ้วงจับแล้วทั้งที่ยังโง่อยู่เลยยังไม่ได้ศึกษาเลยว่าเราสื่อธรรมะมา32ปีเต็มๆแล้วผลงานมีเยอะแยะทำไมไม่รู้จักอ่านให้จบมันดูหนังให้จบแล้วค่อยวิจารณ์ว่าหนังเรื่องนั้นไม่ดีตรงไหนดีตรงไหนใช่หรือไม่ใช่แค่ดูแต่ใบปิดหนังใบปะหน้าแล้วมาวิจารณ์ว่าหนังนี่ห่วยแตกเนี่ยเขาเรียกว่าวิจารณ์ด้วยความโง่วิจารณ์ด้วยอคติวิจารณ์ด้วยกิเลสไม่ใช่วิจารณ์ด้วยปัญญาใช่ไหมวิจารณะสัมปันโนเนี่ยแปลว่าอะไรครับในบอกว่านับถือศาสนาพุทธเนี่ยเราไปแปลดูสิแปลว่าอะไรนะไอ้ช่างวิจารณ์นะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายบนพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรพระบิดาต้องการให้มีคนแค่3คนก็แปลว่า3คนคือพ่อแม่ลูกในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรอาจจะเป็น1หมู่บ้านหรือ1ตำบลเนี่ย1ตำบล1หมู่บ้านนะมีผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะเป็นโอท็อปแม็กคุยกันใหญ่เลยทำไมไม่ตั้ง1ตำบล1หมู่บ้าน1หลังคาเรือนที่3คนเป็นผู้สมดุลทางจิตวิญญาณให้ความรักกับโลกให้ความรักกับทุกคนให้ความรักกับจักรวาลได้แล้วครับนี่พระองค์ก็ไม่ทรงหวังอะไรมากนะ 33.33 ตารางกิโลเมตรก็เหมือนกับ1ตำบล1หมู่บ้านทำไมล่ะไม่พยายามล่ะรณรงค์สิ1ตำบล1หมู่บ้านให้มีพ่อแม่ลูกในครอบครัวเดียวกันนะคนอื่นช่างมันก็ได้นะแต่งตั้งแล้วให้เขาทำหน้าที่ในการถือคบเพลิงให้กับโลกแบ่งนะภารกิจกันครอบครัวเดียวก็ได้พระบิดาต้องการแค่นี้ครับแต่ทุกวันนี้พี่น้องครับมองหามองไปแทบทั่วทุกทิศนะไม่เห็นเลยความรักที่บริสุทธิ์นะซึ่งจิตวิญญาณมาเกิดเพื่อจะให้ความรักใช่ไหมรักแต่กูรักแต่พวกกูพระศาสดาก็สอนไว้แล้วแต่ไม่เข้าใจและทำไม่ได้แล้วชอบเข้าข้างตัวเองกันนะพี่น้องที่รักทั้งหลายครับพันธสัญญา6ข้อแรกคือจะเป็นเพื่อนร่วมงานของโลกพันธสัญญา6ข้อที่2ครับจะไม่เบียดเบียนทำร้ายกันเองนั่นคือการให้สัญญากับพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลไว้ก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกในภพชาติแรกสัญญาไว้6ข้อที่1ผ่านไปแล้วข้อที่2ว่าจะไม่เบียดเบียนทำร้ายกันเองพี่น้องที่รักทั้งหลายครับจะไม่เบียดเบียนทำร้ายกันเองนี่คือโลกกำลังหมุนอยู่ในเอกภพเอกภพก็วางอยู่บนพระอุระพระบิดาหรือพระเจ้าวางอยู่บนพระเนอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าก็คือแดนสุญญตาการจะไม่เบียดเบียนทำร้ายกันเองเพื่อประหยัดเวลาท่านก็คงจะเข้าใจง่ายอย่างแรกคือไม่เบียดเบียนทำร้ายกันเองตัดโค่นป่าไม้นี่ท่านทำลายระบบโลกถูกต้องไหมระบบโลกเป็นระบบที่ท่านต้องเข้ามาอยู่บนโลกนี้ท่านตัดโค่นต้นไม้ทำลายป่ามันเกิดอะไรขึ้นครับความชุ่มชื้นบนโลกก็จะลดน้อยลงเพราะป่ามันช่วยซึมซับรับเอาความชุ่มชื้นอย่างที่สองป่าส่วนใหญ่จะอยู่บนภูเขามันช่วยกันลมแรงๆที่พัดมาได้กันความหนาวเย็นกันความร้อนแรงมันจะกั้นไว้ทั้งหมดต้นไม้ใหญ่สูงๆที่อยู่บนภูเขาสูงไปโค่นและที่ต้นไม้ที่โค่นไปที่อยู่ของใครสัตว์ป่าที่เขาเกิดมาก่อนมนุษย์โลกอย่างท่านซะอีกครับและพระบิดาส่งสัตว์ประจำโลกมาเพื่อทำหน้าที่แบบเดียวกับมนุษย์ครับคือใช้ความรักที่เป็นความไร้เดียงสาของสัตว์ในการค้ำจุนโลกที่ผ่านมาเนี่ยพระองค์สร้างสัตว์มาก่อนส่งสัตว์มาเกิดแล้วเรียกว่าสัตว์ประจำโลกแปลว่าจิตวิญญาณของเขาเนี่ยอาสามาเกิดเป็นสัตว์แล้วนะบอกพระบิดาว่าไม่ต้องการจะกลับบ้านก็ไม่ต้องการนิพพานไม่ต้องการหลุดพ้นสัตว์จึงไม่นิพพานสัตว์จึงไม่หลุดพ้นสัตว์จึงไม่มีกฎแห่งกรรมมันกินกันเองมันฆ่ากันเองก็เป็นเรื่องของสัตว์แต่มนุษย์ดันทะลึ่งไปทำตัวเหมือนสัตว์ตรงที่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกินบ้างไปเอาอย่างสัตว์อ่ะพูดง่ายเราไม่กินสัตว์ด้วยกันเราก็ไม่ตายนะแต่สัตว์พวกเขาเนี่ยบางทีหาอาหารกินไม่ได้บางทีมันก็กินกันเองเป็นเรื่องปกติแล้วเราไปเอาอย่างสัตว์ทำไมครับนะไม่ตัดโค่นมาต้นไม้ถ้าไปโค่นต้นไม้เนี่ยแสดงว่าทำให้ระบบโลกนี่เสียสมดุลใช่ไหมต้นน้ำลำธารก็มาจากป่าไม้
ถูกไหมถูกก๊าซออกซิเจนเนี่ยในเวลากลางวันถ้ามันขาดต้นไม้ต้นไร่ก็สามารถเติมเต็มให้กับท่านได้ท่านชอบไปนั่งไปนอนใต้โคนต้นไม้แล้วรู้สึกสดชื่นแต่ไม่มีใครครับตอนกลางคืนไปนอนใต้โคนต้นไม้ใหญ่เพราะต้นไม้มันคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วมันแย่งออกซิเจนที่ท่านหายใจถูกต้องไหมล่ะครับใช่ไหมไม่ตัดโค่นต้นไม้อย่างที่สองการไม่เบียดเบียนทำร้ายกันนี่คือไม่ทำร้ายสัตว์ป่าไม่ล่าสัตว์เป็นเกมกีฬาไม่ล่าสัตว์เอามาเป็นอาหารไม่ล่าสัตว์จับเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อหาความสุขให้กับตัวเองแต่เอาเขามาขังคุกเอาไว้หาความสุขบนความทุกข์ของพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นสัตว์นี่คือการเบียดเบียนการทำร้ายทุกวันนี้ท่านผิดสัจจะในพันธสัญญา6ที่เคยให้ไว้กับพระเจ้าไหมท่านถามตัวท่านเองสิท่านทำเช่นนั้นอยู่หรือเปล่าและพระองค์จะทรงปลื้มลูกๆอย่างพวกท่านได้อย่างไรพระองค์ให้เรามากล่าวความจริงต่อท่านเพื่อให้เกิดสติทางวิญญาณปรับเนื้อปรับตัวซะครับถ้าปรารถนาจะกลับบ้านและหลุดพ้นอย่างแท้จริงไม่ใช่อยากหลุดพ้นอยากนิพพานแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ากูต้องปฏิบัติตนอย่างไรฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกทางช่อง YouTube ทางช่อง Facebook ทุกวันเสาร์ 3:30 นเนี่ยหรือฟังย้อนหลังก็ได้แล้วท่านจะเข้าใจว่าท่านต้องปฏิบัติตนอย่างไรประการที่3ต้องไม่ระเบิดภูเขามันเป็นการทำให้โลกเสียสมดุลหนักเข้าไปอีกท่านรู้ไหมบริเวณไหนที่เป็นภูเขาบนพื้นโลกราบๆอะที่มันเป็นภูเขาแสดงว่าบริเวณนั้นเนี่ยพระบิดาหรือพระเจ้าทรงกำหนดให้มันมีน้ำหนักมวลมากกว่าบริเวณที่เป็นที่ราบถ้าท่านไประเบิดภูเขาทิ้งน้ำหนักมวลของบริเวณนั้นมันจะลดน้อยลงท่านรู้ไหมผลเสียจะเกิดอะไรขึ้นมันจะทำให้โลกแกว่งขณะที่หมุนไปหมุนรอบตัวเองไปในโลกจะแกว่งหรือสายท่านนึกภาพโลกเราเหมือนล้อรถยนต์ถ้าเขาช่างที่ปรับศูนย์ถ่วงล้อเนี่ยเขาเอาตะกั่วชิ้นเล็กๆประมาณ2กรัม3กรัมชิ้นเล็กมากไปติดอยู่ตรงกระทะล้อเขาไม่ใช่ซีซัวติดด้วยนะเขาต้องดูตำแหน่งว่าเขาจะเอาตะกั่วชิ้นเล็กๆเนี่ยไปแปะไว้ที่กระทะล้อตรงจุดไหนถ้าท่านทะลึ่งไปดึงออกก็เหมือนกับท่านเอาระเบิดไประเบิดภูเขาแล้วเอาภูเขาทิ้งระเบิดแล้วท่านเอาไปไหนเอาภูเขาไปสร้างเมืองบริเวณที่ราบที่ไม่ควรจะเป็นภูเขาภูเขาท่านก็ไปสร้างป่าคอนกรีตขึ้นมาท่านรู้ไหมนั่นไม่ต่างกับการที่ท่านย้ายตะกั่วชิ้นเล็กๆออกจากกระทะล้อจุดที่ช่างเขาติดตั้งไว้อย่างดีแล้วเอาไปเสียบตรงจุดอื่นมันจะทำให้ล้อรถของท่านนั้นเสียศูนย์เขาเรียกเสียศูนย์คือเสียสมดุลยางรถของท่านนะด้านใดด้านหนึ่งก็จะกินยางไม่เท่ากันโอกาสที่ยางจะแตกยางระเบิดหรือโอกาสที่ยางจะเสื่อมสภาพเขาใช้กันปี2ปีท่านใช้ไม่ถึงปีชิบหายแล้วเพราะยางมันสึกเนื่องจากเวลามันหมุนไปยิ่งหมุนเร็วมันยิ่งเสียสมดุลมากเพราะท่านไปย้ายตะกั่วชิ้นตัวที่เขาสร้างไว้ให้เพื่อมันให้สมดุลเพราะท่านไม่รู้ใช่ไหมนี่เหมือนกันเนี่ยบนโลกเนี้ยโลกมันกลมๆมันหมุนเนี่ยทุกวันเนี้ยนักวิทยาศาสตร์โลกเขาบอกว่าแกนหมุนของโลกมันแกว่งมันสายกลางวันกับกลางคืนในฤดูเดียวกันมันสั้นยาวไม่เท่ากันบางวันนะมืดเร็วบางวันก็มืดช้าแล้วก็ดินฟ้าอากาศวิปริตแปรปรวนเพราะโลกเสียสมดุลจากการหมุนไปแล้วแกว่งเขาว่าแกว่งแปลว่าอะไรนะแกว่งเป็นเพราะว่าแรงหมุนของมันเนี่ยนะเฉื่อยลงด้วยเพราะว่าไอ้ตัวที่ถ่วงโลกเนี่ยมันถูกย้ายที่ท่านเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมมันการระเบิดภูเขาทิ้งมันคือการเบียดเบียนทำร้ายกันเองถูกไหมทำร้ายระบบของตัวเองโดยไม่รู้ตัวทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์โลกบอกได้เลยว่าแกนหมุนของโลกมันแกว่งหรือมันสายที่มันแกว่งมันสายเพราะว่ามันแกว่งไป3องศาแล้วมันกลับมาไม่ถึง3องศาจึงเป็นที่มาของแกนหมุนของโลกเอียงไปจากเดิมเพราะมันผิดปกติโลกกำลังเสียสมดุลโลกกำลังจะเกิดภัยพิบัติรุนแรงขึ้นเพราะเกิดเหตุการณ์แบบนี้พี่น้องครับเราจึงเอาความจริงมาเปิดเผยไว้ในก้อนนี้ให้ท่านฟังกันทั้งก้อนเลยว่าจึงเป็นที่มาของแกนหมุนของโลกเอียงไปจากเดิมเพราะมันผิดปกติโลกกำลังเสียสมดุลโลกกำลังจะเกิดภัยพิบัติรุนแรงขึ้นเพราะเกิดเหตุการณ์แบบนี้พี่น้องครับเราจึงเอาความจริงมาเปิดเผยไว้ในก้อนนี้ให้ท่านฟังกันทั้งก้อนเลยว่ามันจึงเป็นที่มาของแกนหมุนของโลกเอียงไปจากเดิมเพราะมันผิดปกติโลกกำลังเสียสมดุลโลกกำลังจะเกิดภัยพิบัติรุนแรงขึ้นเพราะเกิดเหตุการณ์แบบนี้พี่น้องครับเราจึงเอาความจริงมาเปิดเผยไว้ในก้อนนี้ให้ท่านฟังกันทั้งก้อนเลยว่ามันเกิดเสียสมดุลไม่ให้เรากล่าวคำนี้ได้อย่างไรถ้าความจริงมันเป็นอย่างนี้ประการที่สี่พี่น้องครับไม่เจ้าอารมณ์ขยะคำว่าเจ้าอารมณ์และยังขยะด้วยแปลว่าขี้โมโหมีโลภะคือโลภจัดโทสะจัดโมหะจัดคือมัวเมาลุ่มหลงงมงายจัด
มันจะทำให้มนุษย์คนนั้นน่ะผลิตสร้างประจุลบออกมาเยอะแยะแล้วเป็นประจุลบที่โลกไม่ต้องการเพื่อนมนุษย์และทุกสรรพสิ่งก็ไม่ต้องการที่พระบิดาสร้างไว้ต้องการบวกทั้งนั้นหรือถ้าไม่ต้องการบวกก็ต้องเป็นกลางอย่างเช่นท้องฟ้ามืดครึ้มดำปี๋ดูแล้วสกปรกดูแล้วน่ากลัวแต่ถ้าท้องฟ้าเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์จะเป็นสีทองพี่น้องครับหลังชำระโลกแล้วแผ่นดินจะหายคนจะตายกันเยอะเมื่อจบแล้วนะฟ้าจะเป็นสีทองไม่เหมือนทุกวันนี้ที่ท่านเห็นหรอกพยายามอยู่ให้เป็นร้อยปีชาตินี้นิพพานได้แต่อยู่เป็นร้อยปีสิปฏิบัติตามที่เราสอนเราสื่อจากพระเจ้ามาอย่าดื้อรั้นอย่ามีมิจฉาทิฏฐินะอย่าไปยึดติดคัมภีร์เล่มเดียวยึดติดพระศาสดาพระองค์เดียวท่านจะไม่ได้รับความรู้ใหม่อะไรจากพระบิดาเลยที่เราสื่อให้ท่านทั้งหลายครับปฏิบัติตามพันธสัญญา6ผ่านไปแล้ว2ข้อหรืออีก4ครับพี่น้องครับข้อ3ครับจะคนตนเองให้เป็นมนุษย์นั่นคือสิ่งที่ท่านรับปากพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าไว้ก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านบอกว่าท่านมาเกิดเนี่ยเป็นคน2มิติท่านต้องคนความเป็นคน2มิติของท่านให้เป็นมนุษย์ครับมันคือยังไงครับมันคือยังไงครับมาดูรูปนี้ครับการคนตนเองให้เป็นมนุษย์ใช้ความรักและใช้ความฉลาดทางปัญญาของสมอง2ซีกของท่านดำเนินชีวิตเท่านั้นการคนตนเองให้เป็นมนุษย์คือจิตหยาบของท่านต้องสั่นสะเทือนเป็นความรักและสั่นสะเทือนเพื่อใช้ปัญญาของสมอง2ซีกในการดำเนินชีวิตเหมือนอย่างที่เราเคยบอกท่านว่าให้คิดก่อนพูดให้คิดก่อนทำและพูดและกระทำด้วยความรักนี่คือการคนตัวนี้ให้เป็นมนุษย์จิตหยาบของท่านถ้าสั่นสะเทือนเป็นความรักและสามารถใช้ปัญญาได้ท่านจะสามารถคิดก่อนทำและพูดและกระทำด้วยความรักนี่คือการคนตัวนี้ให้เป็นมนุษย์จิตหยาบของท่านถ้าสั่นสะเทือนเป็นความรักและสามารถใช้ปัญญาได้ท่านจะสามารถจะต้องยกระดับขึ้นไปเป็นหนึ่งเดียวให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านใช้ความรักและใช้ความฉลาดทางปัญญาในการดำเนินชีวิตนั่นเท่ากับว่าท่านกำลังคนตัวเองให้เป็นมนุษย์และถ้าท่านสามารถปฏิบัติได้ตลอดทั้งวันได้ทุกๆวันในภพชาติปัจจุบันเนี่ยท่านก็ได้ใช้จิตวิญญาณของท่านในการดำเนินชีวิตประสบความสำเร็จแล้วในการมาเกิดเป็นมนุษย์สำเร็จแล้วนึกออกไหมนะหรือการคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ถ้าอาจจะพูดอีกอย่างนึงก็อาจจะพูดเปลี่ยนกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรท่านรู้หรือไม่พระบิดาทรงออกแบบคือวางแผนเอาไว้ให้จิตหยาบของท่านเนี่ยสั่นสะเทือนในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าขันธ์5ที่ท่านรู้จักรูปสัญญาเวทนาสังขารและวิญญาณในขันธ์5นี้ถ้าท่านปล่อยไปตามธรรมชาติธรรมชาติของจิตหยาบของท่านเวลาสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามที่เรียกว่าหมุนธรรมจักรหรือหมุนกรรมจักรนี่นะมันจะเกิดการสั่นสะเทือนเป็นขันธ์5ทั้ง5นี้และพระบิดาเนี่ยทรงวางแผนไว้มันผิดให้มันหมุนผิดให้มันสั่นสะเทือนผิดให้มันเป็นกระบวนการที่ไม่ถูกต้องเพื่ออะไรครับเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ว่าไม่ที่ทำอยู่เนี่ยเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ถูกต้องนะแล้วให้ลองเรียนรู้ดูซิว่าถ้าจะแทรกแซงมันและทำให้มันถูกต้องเนี่ยมันคืออย่างไรภาษาโบราณเขาบอกว่าลองผิดลองถูกไม่มีใครพูดว่าลองถูกลองผิดลองผิดลองถูกคือให้เรียนรู้ที่จะทำผิดก่อนด้วยการทำผิดก่อนเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าจะทำให้มันถูกต้องนะต้องทำอย่างไรเหมือนเด็กอยู่ในท้องที่คุยเมื่อเสาร์ที่แล้วทารกอยู่ในครรภ์มารดาอยู่ในโลกมืดอยู่ในน้ำคร่ำสีดำอยู่ในโลกมืดพระองค์ให้เรียนรู้ว่านี่คือมืดนะเวลาเด็กน้อยคนนั้นนะด้วยความไร้เดียงสานะด้วยสัญชาตญาณพอตกฟากออกมาก็เจอแสงสว่างไม่ว่าแสงนีออนหรือแสงของพระสุริยะก็นี่คือแสงสว่างต่อให้เด็กหลับตาก็สามารถสัมผัสได้ว่านี่สว่างแล้วถ้าอยู่ในครรภ์ของมารดานั่นคือมืดเรายกตัวอย่างให้ฟังความมืดเหมือนกับความไม่รู้ความมืดเหมือนกับความไม่เห็นความมืดเหมือนกับความไม่ถูกต้องแสงสว่างก็คือความเฉลียวฉลาดรู้และพอรู้แล้วมีแสงสว่างแล้วก็แสดงว่าเข้าใจแล้วว่าที่ถูกต้องกว่ามันคืออย่างไรเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงให้มนุษย์ทุกคนตั้งแต่เด็กหมุนกรรมจักรตั้งแต่อายุ3ขวบเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมมันเริ่มทำงานตั้งแต่3ขวบไม่งั้นมนุษย์จะรู้ได้ไงว่าอะไรถูกอะไรผิดนะพอก่อกรรมทำเขียนพอหมุนกรรมจักรเวลาไปตกก็ไปตกนรกก็ต้องเรียนรู้ว่ากูตกนรกนี่เพราะกูทำผิดอะไรแล้วไปตกนรกขุมเนี้ยตกนรกเพื่ออะไรเ
พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่จะต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าเอ๊ะทำไมกูจะต้องตกนรกนี่เวียนตายเวียนเกิดมาหลายภพชาติแล้วพระบิดาให้ตั้ง 60,000 ปีของโลกในการเวียนว่ายตายเกิดเราจะ

จจืดใจดำกับจิตวิญญาณตัวเองนะปล่อยให้จิตวิญญาณเราต้องเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในสังสารวัฏจน60,000 ปีโลกเลยเหรอครับใช่ไหมเราก็ต้องฉุกคิดว่าเฮ้ยแล้วถ้ากูไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดน่ะอะไรทำให้กูต้องเป็นเหตุให้กูต้องเวียนว่ายตายเกิดถ้าตัวกูไม่เวียนว่ายตายเกิดกูต้องทำอย่างไรนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องฉุกคิดแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครเคยคิดอย่างลึกซึ้งขนาดนี้อย่างที่เราตั้งคำถามไม่มีใครคิดกลัวการตกนรกกลัวกฎแห่งกรรมแต่ไม่เคยพยายามจะศึกษาเรียนรู้ว่าถ้าเราจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้เราต้องทำอย่างไรไม่เคยมีใครถามก็วนเวียนตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วลงนรกลงนรกแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็เวียนอยู่เนี่ยจนทั้งบางคนเนี่ยก็เลยพยายามจะหนีไปจากสังสารวัฏนี้เพราะมันเต็มไปด้วยความทุกข์ลงนรกก็ทุกข์แต่ไม่รู้หรอกว่านั่นคือประโยชน์แม้จิตวิญญาณจะไม่บริสุทธิ์เพราะหลงมิติเนื่องจากจิตหยาบมันเหลวไหลหรือที่เขาใช้คำภาษาจีนว่าลอยถ้วยก็ต้องลงไปรักษาพอหายป่วยแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็ไม่ฉุกคิดไม่เอะใจก็เวียนวนอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะไม่มีใครชวนให้ฉุกคิดเนี่ยท่านเห็นหรือยังครับเพราะมัวแต่ไปกลัวคำว่าอจินไตยมีแต่บางคนอ่ะใช้ what to do and what to down พอดาวเอาซึ่งมันไม่ถูกต้องตรงจริงอ่ะมันเลยกลายเป็นอวิชชาแล้วมีคนเชื่อตามกันไปตัวอวิชชาตัวนี้ก็ต้องถูกกำจัดนะถ้ามาฟังกิจจักรวาลเนี่ยคำว่าอวิชชาที่ยึดติดกันอยู่หรืออุปทานพวกนี้จะไม่เหลือเลยครับเพราะเราตอบได้หมดอ่ะความจริงทั้งหมดคืออะไรตอบได้หมดโดยเฉพาะองค์ความรู้ที่จะพาให้จิตวิญญาณของท่านหลุดพ้นกลับบ้านได้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวิธีคนตัวเองให้เป็นมนุษย์นั้นภาพนี้เราเคยเอามาเสนอเนี่ยที่วงหมุนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นวงจักรนะฮะหมุนแปลว่าคำว่าหมุนนี่แปลว่าสลับกันใช้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแทนที่ด้วยมือเนี่ยนะแล้วก็จิตที่เป็นกลไกของอวัยวะที่อยู่ภายในกลไกของอวัยวะภายในพอสัมผัสรู้ดูเห็นอะไรก็ตามด้วยอายตนะทั้งหมดเนี่ยช่องใดช่องหนึ่งก็ตามมันก็จะเกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะซึ่งเมื่อเสาร์ที่แล้วเราย้ายสัญญาไปไว้อันดับ2เพราะขั้นตอนในกระบวนการของจิตมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดตามนี้คือรูปแล้วก็สัญญาสัญญาเนี่ยเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราสัมผัสรู้ดูเห็นนั้นมันเป็นอะไรมันเป็นสิ่งใดโดยจิตเราจะบันทึกความจำไว้เราจะจำได้แม้กระทั่งอารมณ์ของเราเองเราก็ยังจำได้โดยตัวสัญญาเนี่ยนะเพราะสัญญามันจะมาก่อนพอเกิดสัญญาแล้วก็เกิดเวทนาคือเกิดความรู้สึกสังขารก็เกิดการปรุงแต่งด้วยความคิดปรุงแต่งด้วยความรู้สึกปรุงแต่งด้วยอารมณ์ใช่ไหมก็จะเกิดเป็นตัณหาคือความอยากหรือความไม่อยากพอเกิดความอยากความไม่อยากขึ้นมาปั๊บจิตมันจะสั่นสะเทือนทำให้เกิดคลื่นความถี่ทางพลังงานขึ้นซึ่งนะพระศาสดาท่านใช้คำสั้นๆว่าวิญญาณเพราะฉะนั้นใครที่หลงผิดพอเจอคำว่าวิญญาณที่ไหนไปนึกว่าจิตวิญญาณไม่ใช่นะคำว่าวิญญาณเนี่ยเป็นคลื่นพลังงานเป็นคลื่นพลังงานของจิตที่สั่นสะเทือนแล้วพร้อมจะเหวี่ยงออกมาข้างนอกถ้าเหวี่ยงมาข้างนอกเป็นคลื่นพลังจิตที่เป็นไฟฟ้าแม่เหล็กแต่ถ้ามันเคลื่อนไหลอยู่ในร่างกายของท่านมันก็จะเป็นคลื่นไฟฟ้าเคมีโอเคไหมครับพี่น้องครับนะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าวิธีคนตนเองให้เป็นมนุษย์แต่ท่านจะต้องรู้ว่าถ้าปล่อยตาม5ขั้นตอนเนี่ยปล่อยตามธรรมชาติเนี่ยมันหมุนกลับมาจากท่านให้ความรักกับโลกกับทุกสรรพสิ่งไม่ได้มันเป็นกระบวนการที่ผิดที่พระองค์ทรงออกแบบไว้เพื่อให้ลูกเรียนรู้ในสิ่งที่ผิดแล้วแก้ไขให้มันถูกวิธีแก้ไขให้มันถูกท่านต้องตัดที่เวทนาครับเมื่อรับรู้รูปอะไรก็แล้วแต่อย่าเกิดเวทนาคืออย่าเกิดความรู้สึกหรืออย่าเสียความรู้สึกเด็ดขาดครับรู้แล้วให้ท่านใช้สัญญาตัวเดียวเฮ้ยนี่มันใช่ไอ้นี่แน่นอนเว้ยเอ้ยใช่แน่นอนแล้วก็มาแทรกแซงที่สังขารตรงนี้ก็คือที่ปรุงแต่งใช้กิเลสมาปรุงแต่งใช้อารมณ์ความรู้สึกมาปรุงแต่งใช้ปัญญามาปรุงแต่งมันอยู่ในขั้นตอนของสังขารพระบิดาก็บอกว่าท่านต้องแทรกแซงด้วยความรักเพื่อให้เห็นปูอย่าไปคิดที่จะกินมันพอเกิดความรู้สึกอยากกินปูหลนปูต้มกะทิปูดองปูนึ่งอย่าไปรู้สึกตรงนั้นอย่าไปรู้สึกถ้ารู้สึกงั้นปั๊บนะมันจะทำให้เราเกิดตัณหาคือความอยากจะกินขึ้นมาทันทีปูตัวนั้นตายครับทำบาปแน่นอนพอเห็นปูแล้วต้องมองให้เห็นความน่ารักของปูความน่ารักความน่าเรียนรู้ถ้าเราเห็นปูเปลี่ยนจากความน่ากินอยากกินเปลี่ยนซะนี่คือวิธีคนตัวนี้เป็นมนุษย์ถ้าทำอย่างนี้ได้ปั๊บเนี่ยนะตัดเวทนาทิ้งแล้วรักเพื่อให้ได้
นั่นเท่ากับว่าท่านคนตัวเองให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เพราะท่านเข้าถึงความรักความเมตตาและเข้าถึงปัญญาเพื่อเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรภารกิจของจิตวิญญาณท่านโดยจิตหยาบมีเพียงเท่านี้แต่มันจะยากตรงที่ว่าท่านจะรู้ทันเวทนาความรู้สึกของท่านไหมและตัดมันทันไหมและท่านฝึกที่จะรักเพื่อให้เปล่าการตักบาตรพระตอนเช้าทุกวันอย่าตักจนเคยชินเคยตัวจิตนิ่งๆครับให้ท่านมีปิติมีความสุขขณะที่ลุกขึ้นมาแต่เช้าหุงหาอาหารหุงข้าวนะ

ป่วยเยอะมากโรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยหาตึกไม่ค่อยจะได้เราก็ไปชอบทำบุญนะทำบุญแล้วเราก็นึกสงสารพระโยมสงสารพระว่าพระไม่รู้ความจริงอ่ะพระยังฉันเนื้อสัตว์และเลือดของสัตว์อยู่รักษายังไงก็หายยากแล้วท่านป่วยเนี่ยโรคของน้ำเลือดกับน้ำเหลืองทั้งนั้นพวกที่กินเนื้อสัตว์เนี่ยจะไม่ได้ป่วยหรือไม่ตายเพราะโรคที่เกิดจากเชื้อโรคนะพี่น้องครับทุกวันเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ตายสังเกตสิไม่ได้ตายเพราะโรคที่เกิดจากเชื้อโรคนะที่ตายจากไวรัสโคโรนาไวรัสเนี่ยยังน้อยกว่าตายเพราะโรคเบาหวานโรคความดันโรคมะเร็งมะเสงโรคพวกนี้ไม่มีเชื้อโรคท่านไปสังเกตแล้วครับเพราะขยันกินเลือดเนื้อของสัตว์อย่างไม่สำนึกแล้ววันนี้เรามาเปิดหงายกะลาคว่ำให้คนทั้งโลกทั้งจักรวาลรู้แล้วถ้าใครยังดันทะลึ่งไปกินอยู่อีกบาปจะหนักเป็น2เท่าถ้ากินยังไม่รู้สำนึกพี่น้องครับ3เลยนะจะคนตนเองให้เป็นมนุษย์ในพันธะสัญญาประการที่4นะจะสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้จะสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้หลายคนคิดชวนให้หมกมุ่นในกามหรือไงเนี่ยฉันบวชพระฉันปลีกวิเวกไหมเพราะฉันไม่อยากหมกมุ่นมัวเมาในกามเย็นไว้โยมเย็นไว้นะอาตมาวิธีสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้ในพันธะสัญญา6ที่ให้ไว้กับพระเจ้าจิตวิญญาณคือตัวท่านเองเป็นผู้ให้สัจจะไว้ถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ควรไม่ถูกไม่ควรท่านจะให้สัญญาพระเจ้าทำไมและท่านจะขันอาสามาเกิดทำไมมาแล้วท่านต้องรู้ว่ามันคืออะไรนี่ไงสิ่งต้องคิดภารกิจต้องรู้นี่คือหัวเรื่องที่พระบิดากำหนดให้รู้ไหมวิธีสายวิธีสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่าไปคิดต่ำกว่าสะดือข้อหนึ่งครับท่านต้องมีทายาทสืบสกุลทายาทของท่านได้มาจากการที่พ่อแม่คือตัวท่านกับภรรยาร่วมกันสร้างกายหยาบขึ้นมาในครรภ์ของภรรยาใช้โลหิตของภรรยานะและใช้ตัวแทนของพ่อและตัวแทนของแม่ที่ผ่านสเปิร์มกับพันโอวัมก็คือไข่ของแม่กับสเปิร์มของพ่อที่ถ่ายทอด heredity ถ่ายทอดพันธุกรรมทางกายหยาบและถ่ายทอดความคล้ายคลึงกันด้านบุคลิกของจิตวิญญาณของทั้งสองคนคือพ่อกับแม่ใส่ไว้แล้วให้มาเปิดให้จิตวิญญาณผู้มาใหม่มาเกิดที่ถ่ายทอด heredity ถ่ายทอดพันธุกรรมทางกายหยาบและถ่ายทอดความคล้ายคลึงกันด้านบุคลิกของจิตวิญญาณของทั้งสองคนคือพ่อกับแม่ใส่ไว้แล้วให้มาเปิดให้จิตวิญญาณผู้มาใหม่มาเกิดที่ถ่ายทอด heredity ถ่ายทอดพันธุกรรมทางกายหยาบและถ่ายทอดความคล้ายคลึงกันด้านบุคลิกของจิตวิญญาณของทั้งสองคนคือพ่อกับแม่ใส่ไว้แล้วให้มาเปิดให้จิตวิญญาณผู้มาใหม่มาเกิดถามท่านต้องทำหน้าที่ของท่านจะไม่ต้องมีทายาทสืบสกุลเข้าใจไหมครับนะท่านรู้ไหมพี่ๆน้องๆที่เป็นอิสลามหรือมุสลิม ผู้ชายเนี่ยทุกคนนะที่มีอวัยวะเพศชายนะจะมีการจูงใจหรือเชิญชวนให้มีการคลิปปลายอวัยวะเพศเราเคยถามพระบิดาหรือพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเมตตากล่าวความจริงให้ลูกรู้ได้ไหมว่าเหตุผลใดที่พระองค์ทรงให้พี่น้องๆที่เป็นอิสลามหรือมุสลิมนิยมคลิปปลายอวัยวะเพศตั้งแต่ยังเด็กพระบิดาทรงกล่าวว่าเหตุผลมี2ข้อลูกข้อแรกไม่คลิปปลายอวัยวะถ้าปล่อยให้มันสกปรกไม่ทำความสะอาดเพราะว่าปลายมันไม่เปิดก็จะไม่มีการชำระโอกาสที่จะเป็นมะเร็งที่ปลายอวัยวะเพศมันจะมีสูงมากและถ้ามันเป็นมะเร็งแล้วมันก็ตายอย่างเดียวเพราะมันสกปรกมันเลยเป็นมะเร็งพระบิดาก็เลยให้คลิปทิ้งเหตุผลข้อที่2ครับการที่คลิปปลายอวัยวะทิ้งเพื่อเปิดโอกาสให้ปลายอวัยวะเพศนี่เราไม่ได้พูดลามกนะและเราก็ไม่ใช่ในแพทย์นพพรด้วยพระบิดาสื่อมายังไงเราก็กล่าวไปอย่างนั้นเพื่อให้มันมีการเสียดสีกันกับเสื้อผ้าอาภรณ์กางเกงที่สวมใส่เวลาเดินไปมันก็มีการเสียดสีมีการเสียดสีมันก็เหมือนกับเป็นการกระตุ้นหรือการปลุกเร้าให้เอาละส่วนนี้มันมีการตื่นตัวเกิดขึ้นพระบิดาต้องการจะสอนลูกที่เป็นผู้ชายว่าเฮ้ยเอาละส่วนนี้มันไม่ได้ไว้ฉี่อย่างเดียวนะมันสามารถเอาไว้ใช้ทำบางอย่างได้นะเราพูดแค่นี้นะพูดมากกว่านี้เดี๋ยวเรากลายเป็นหมอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศเราเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์มันต้องรู้ทุกเรื่องนะแต่บางเรื่องเราขอพูด

ืนมันไหมก็ไม่ต่างจากท่านเนี่ยแล้วท่านจะมาบอกว่าตัวท่านเป็นคนดีได้ไงคนไม่ดีมันยังทำแบบนั้นอยู่เลยนะโอเคไหมประการที่4พี่น้องครับไม่ก้าวล่วงผู้อื่นให้จิตเขาเสียสมดุลตะกี้บอกไปแล้วนะอธิบายไปแล้วนะข้อ4นะประการที่5รักตัวเองรักโลกและรักทุกสรรพสิ่งถ้าท่านจะมอบความรักให้กับโลกเห็นต้นไม้ท่านก็รักต้นไม้เห็นก้อนหินท่านก็รักก้อนหินเห็นธรรมชาติของพระบิดาท่านก็รักธรรมชาติพระบิดาคนที่ชอบเที่ยวในธรรมชาติก็คือรักธรรมชาตินั่นคือการไปหาเรื่องเหวี่ยงความรักให้กับโลกให้กับจักรวาลท่านกำลังทำงานให้กับพระบิดาอยู่นะมีความสุขอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแต่ไม่ใช่ว่าหนีปลีกวิเวกไปอยู่กับธรรมชาติอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วทิ้งสังคมอันนั้นไม่ใช่ไม่ถูกต้องนะครับนะทั้งหมดเนี่ย5ประการคือวิธีที่ท่านจะมอบความรักให้กับโลกพอให้ความรักกับโลกแล้วเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องครับดูรูปนี้ซัมเบต้า x กับ3 x กำลัง2คูณด้วยวงเล็บเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกเบต้า x นี่คือสมการทางพลังงานจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์ x คนในวินาทีเดียวกันถ้าสั่นสะเทือนเป็นบวกพร้อมกันในวินาทีเดียวกันบนพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรบนโลกนี้พลังงานความรักด้านบวกที่เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเป็นพลังจิตด้านบวก 1% จากคน x คนเนี่ยมันจะถูกถ่ายเทลงไปยังโลกในแกนโลกแล้วก็ทำให้แกนของโลกเนี่ยมันบิดตัวหมุนได้ตามที่เรากล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วมันคือจึงกล่าวได้ว่าความรักช่วยให้โลกเหวี่ยงหมุนความรักช่วยให้โลกสมดุลเพราะการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วคงที่มันจะช่วยทำให้โลกทั้งระบบโลกทั้งใบนี้มีความสมดุลท่านเป็นมนุษย์ที่เหมือนเห็บเผาเกาะติดอยู่กับโลกท่านก็จะไม่กระเด็นกระดอนออกไปจากโลกเพราะโลกจะดึงดูดเหนี่ยวรั้งพวกท่านไว้เนื่องจากเกิดสภาวะที่เรียกว่าความสมดุลของระบบต้นไม้ต้นไร่ที่ขึ้นอยู่บนโลกสัตว์ทั้งหลายอยู่บนโลกนี้ก้อนหินนะทะเลมหาสมุทรภูเขาก้อนดินทุกก้อนจะดำรงความเป็นตัวตนอยู่อย่างสมดุลเพราะโลกหมุนรอบตัวเองในอดีตการโลกหยุดหมุนเพียงแค่เสี้ยววินาทีทำให้อะไรไดโนเสาร์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่มากและพระบิดาต้องการเอาออกไปจากระบบโลกต้องกระเด็นกระดอนออกไปจากระบบโลกมากมายแล้วต้องเอาจิตวิญญาณของผู้เป็นไดโนเสาร์ยักษ์ใหญ่ไม่ว่า2ขาเดินหรือ4ขาเดินคือคลานต้องเอาไปไว้กับดวงดาวที่อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสอยู่ทุกวันนี้นะดวงดาวที่อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสก็คือดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบางดวงเนี่ยจะมีไดโนเสาร์อยู่ทุกวันนี้ครับเป็นไดโนเสาร์ที่ย้ายไปจากระบบโลกที่ถามว่าทำไมต้องเอาไดโนเสาร์ออกก็เพราะว่ามันมีจำนวนมากและมันให้พลังงานความรักที่เป็นบวกกับโลกมากเกินไปครับทำให้โลกหมุนเร็วเกินไปครับเลยต้องเอาพวกนี้ออกและเอามนุษย์เข้ามาแทนนี่เองนี่คือเหตุผลนะถามว่าถ้าพระบิดาไม่สื่อซึ่งเป็นพระผู้สร้างไม่เล่าให้เราฟังและเรามากล่าวให้ท่านฟังท่านจะรู้ไหมไม่ได้มาเขียนนิยายท่านอ่านหรอกเนี่ยไอ้พวกที่ชอบเขียนนิยายน้ำเน่าแล้วเก็บเอาอนุตตรธรรมที่พระบิดาให้เรากล่าวเอาไปเขียนเป็นนิยายน้ำเน่าเนี่ยทำให้ความจริงของพระบิดาหรือพระเจ้ามันเสื่อมเนี่ยมันบาปกรรมอยู่แล้วนะเอาไปเขียนแล้วไม่ขออนุญาตด้วยนะแล้วก็ไม่บอกด้วยนะเราไม่ได้หวงธรรมะนะแต่เราเตือนสติให้ฟังครับพี่น้องครับเมตตาธรรมค้ำจุนโลกให้สมดุลนี่แปลว่าความรักอ่ะอดทนอดกลั้นให้อภัยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทั้งหมดเนี่ยล้วนเป็นคลื่นความรักที่สั่นสะเทือนแล้วผลิตสร้างประจุไฟฟ้าบวกออกมาเพื่อทำให้โลกเนี่ยสมดุลครับนี่คือคำตอบชัดไหมครับสมการนี้เขาเรียกว่าสมการทางช้างเผือกพี่น้องครับท่านเขียนใส่กระเป๋านะป้องกันสิ่งชั่วร้ายที่ท่านมองไม่เห็นในมิติของพลังงานซึ่งเป็นมิติของแก่นแท้สามารถป้องกันได้นะเอาไว้คู่กันกับรูปหรือเหรียญเทพเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์เบิร์ดรับรองศักดิ์สิทธิ์แน่นอนชัวนะเอาละประการที่6สั้นๆนะเพราะใกล้จะจบแล้วพี่น้องครับเราไม่มีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดบ้างตะกี้บอกแล้วนะมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างมีบางสิ่งที่พระบิดาเมตตาให้ปิดท้ายไว้ช่วงนี้ว่าเราไม่มีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดบ้างสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรทำประการที่หนึ่งยึดติดศาสดาพระองค์เดียวเห็นไหมถ้าวันนี้ท่านไม่ฟังเราท่านยึดติดแต่คำสอนในพระคัมภีร์บ้างฟังคนนำทางตาบอดตาดีกล่าวเล่าให้ท่านฟังสืบทอดมาเป็นพันๆปีบ้างท่านจะรู้ความจริงทั้งหมดที่เรากล่าวในคืนนี้ไหมถามที่ว่ามีตรงไหนบ้างที่เราพูดในคืนวันนี้ไม่เป็นอนุตตรธรรมที่เป็นความจริงอยู่นอกจักรวาลและไม่ใช่ความรู้ใหม่ซึ่งพระศาสดาพระองค์อื่นนะไม่เคยสอน

ทรงสอนไว้แล้วทั้งนั้นใครมีช่วยบอกเรามาด้วยนะขยันฟังและทบทวนนะตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้จะจบแล้วว่าเราแอบอ้างอวดโอ้ว่าเป็นอนุตตรธรรมนะและไม่ได้จำของพระศาสดาพระองค์ไหนมาเอามาทำเป็นต้มยำทำเป็นเกาเหลาเป็นความรู้ใหม่ล้วนๆใครที่เป็น FC ของจิตจักรวาลคิดถูกหรือยังอ่ะที่มาก้าวตามพระบิดาโดยมีเราเป็นผู้นำท่านคิดถูกยังบางคนบอกคิดถูกนานแล้วท่านใดที่คิดว่าตัวเองคิดถูกนะเขียนเลข9มาเยอะๆตามความพอใจของท่านหน่อยได้ไหมไม่ว่าจะอยู่ใน Facebook ถ้าเขียนได้นะหรืออยู่ใน YouTube ตอนนี้ YouTube ดูอยู่322คนนะครับแล้วก็ Facebook เหลืออยู่269ไม่ทราบว่าธรรมะของเราเบื่อที่จะฟังหรือม่อยหลับไปนะหรือจากไปเพราะเบื่อแล้วรู้หมดแล้วพี่น้องครับยึดติดพระศาสดาพระองค์เดียวไม่ได้นะครับเพราะพระศาสดาแต่ละพระองค์มาเกิดคนละยุคกันและพระองค์ก็เอาเรื่องธรรมะที่สำคัญในยุคนั้นๆมากล่าวมันจะสังเกตเห็นว่าพระศาสดาบางองค์จะกล่าวในบางเรื่องขณะที่บางเรื่องพระศาสดาพระองค์บางพระองค์ไม่ได้กล่าวเพราะมาคนละยุคแต่อย่างเราเนี่ยนะถ้าจะกล่าวก็บอกเลยว่าคนทำทางตาบอดของศาสนานั้นๆน่ะสอนอะไรผิดไว้บ้างเราจะเอามาพูดให้ฟังในวันหน้าเนี่ยแต่ที่ท่านสอนไว้ดีแล้วอ่ะเราจะไม่พูดท่านเข้าใจกันถูกต้องแล้วเราจะไม่เอามากล่าวให้เสียเวลาประการที่3ยกศาสนาที่ตนนับถือข่มคนในศาสนาอื่นนี่เราเจอบ่อยมากแหมศาสดากูเป็นศาสดาเอกคนเดียวของโลกมีคำว่าคนเดียวด้วยนะเป็นศาสดาเอกของโลกในแต่ละยุคอะใช่แต่เอกคนเดียวเนี่ยมันไม่ใช่หรอกครับไม่มีคนไหนรู้หมดทุกเรื่องคนเดียวหรอกครับเชื่อเราเถอะมือของคุณข้างนึงเนี่ยพระองค์ยังต้องให้อีกข้างมาไว้ช่วยแล้วมือข้างหนึ่งของคุณเนี่ยแทนที่จะมีแค่นิ้วเดียวอะพระองค์ต้องให้มีนิ้วอีก4นิ้วมาช่วยตั้ง5นิ้วอะเห็นไหมนะแล้วเวลายกมือไหว้เห็นไหมไหว้ศาสดาคุณไหว้พระไหว้ผู้สูงส่งไหว้ใครก็ตามให้คุณมีคติธรรมสอนไว้กูไหว้เนี่ยกูต้องใช้2มือประกอบกันนะแล้วมือเห็นไหมมือข้างหนึ่งกูมี5นิ้วกูต้องมีนิ้ว5นิ้วทั้ง2ข้างไม่ใช่ว่าข้างหนึ่งมีนิ้วเดียวข้างหนึ่งมี5นิ้วอันนั้นมันพิการมันไม่สมดุลมันไม่ถูกต้องธรรมะคือธรรมชาติถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นท่านต้องมีครูหลายคนเห็นไหมพระเจ้ายังมี5พระองค์เลยใช่ป่าวพระเจ้า5พระองค์เคยได้ยินไหมพระพุทธเจ้าก็ยังมีเยอะแยะมากมายที่ผ่านมาพระศาสดาอย่างน้อยก็มี 3-4 พระองค์แต่ทั้งหมดตอนนี้มี24พระองค์เข้าไปแล้วแต่พวกเราจำได้แล้วรู้จักกันแค่ 2-3 พระองค์เท่านั้นใช่มั้ยกับพระศรีอริยเมตไตรที่ทรงจะเสด็จมาตอนนี้ยังไม่มาเนี่ยใช่หรือไม่ใช่ล่ะมันอย่าเชื่อยกศาสนาของตัวเองเที่ยวข่มคนในศาสนาอื่นว่าศาสนาอื่นศาสนาอื่นในกระจอกแย่กว่าศาสนาของกูเฮ้ยคนที่จะบอกเป็นเจ้าของศาสนาหรือศาสนาของกูได้คือพระศาสดาของศาสนานั้นไม่ใช่เองเราขอพูดกับไอ้คนที่มันก้าวล่วงเราขโมยธรรมะของศาสนาของกูทำยังก็ตัวเองเป็นศาสดาเป็นยกของศาสนาขนาดพระศาสดาเองนะหน้าขำมากเลยพระองค์ยังไม่เคยหวงแหนเลยว่าศาสนานี้เป็นของกูพระองค์ยังไม่เคยหวงเลยไม่มีในพระคัมภีร์พระไตรปิฎกหน้าไหนบทไหนบอกว่านะอย่างเช่นพระพุทธองค์ก็ไม่ได้บอกว่าศาสนาพุทธเป็นของพระองค์องค์เยซูคริสต์เจ้าก็ไม่ได้บอกว่าศาสนาคริสต์เป็นของพระองค์ไม่มีพระศาสดาองค์ไหนพูดเลยครับเราก็เหมือนกันครับคำสอนจากองค์จิตจักรวาลที่สอนมาเราก็บอกเปล่าๆๆว่าไม่ใช่ความรู้ของเราเป็นของพระเจ้าเป็นขององค์จิตจักรวาลที่ทรงสื่อผ่านเรามาแล้วเราก็มาบอกพวกท่านต่อโอเคนะอย่าไปเที่ยวข่มศาสนาอื่นมันเป็นคนโง่เท่านั้นที่ทำแบบนั้นประการที่4อย่าหลงไหลฝักใฝ่ในอุตริอวิชชาคำว่าอุตริอวิชชาก็คือความรู้ที่มันมีอยู่จริงก็จริงครับแต่มันช่วยทำให้ท่านเนี่ยล่วงรู้ความจริงเพื่อนำพาจิตวิญญาณของท่านประสบความสำเร็จในการมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้และมันไม่ใช่วิชาหรือความรู้ที่จะให้จิตหยาบของท่านช่วยส่งจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านแดนสุญญตาที่จากมาได้ความรู้เหล่านั้นเป็นอวิชชาทั้งหมดเช่นไปนั่งสั่งจิตใต้สำนึกเพื่อรวยอยากรวยถ้าเราขยันทำมาหากินและเราฉลาดพอแล้วก็ลงทุนได้อย่างถูกต้องไม่ขี้เกียจอ่ะมันจะรวยก็ช่วยไม่ได้ทำไมอยากรวยเกินความสามารถที่ตัวเองมีอ่ะมันเป็นไปได้เหรอครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกถูกเขาหลอกเอาตังค่าวิชาไปเท่านั้นแหละแล้วยังจะไปเชื่อเขาอีกสิ่งที่เราสอนให้ฉลาดเนี่ยไม่เอาและท่านพระบิดาก็จะประทานรางวัลให้ถ้าท่านยังต้องทำหากินท่านมีจิตอันประเสริฐปัญญาของท่านก็ต้องประเสริฐเดี๋ยวพระบิดาก็จะหย่อนเอาสิ่งดีๆใส่ไปในสมองของท่านเพื่อท่านฉลาดคิดฉลาดดำเนินชีวิตฉลาดลงทุนฉลาดทำงานฉลาดพูดฉลาดฟัง
คนเราใช้ปากหาเงินก็ได้ใช้หูหาเงินก็ได้ใช้ตาหาเงินก็ได้นะไม่เห็นจะเป็นต้องไปเรียนแบบคนอื่นหรือมานั่งงอมืองอเท้าแล้วฝันว่าจะรวยแล้วไปสั่งจิตใต้สำนึกว่าเอาความรวยมาให้กูเอาความรวยมาให้กูซึ่งเป็นการทำร้ายตัวเองทางอ้อมโดยไม่รู้ตัวพี่ๆน้องๆครับประการที่5คืออย่าเชื่อหรือไม่เชื่อโดยไม่ได้ใช้ปัญญาขบคิดทั้งหมดที่เรากล่าวนี้มาก็เช่นกันถึงแม้มันเป็นความรู้ใหม่มันเป็นอนุตตรธรรมที่ไม่มีใครบนโลกนี้กล่าวให้ท่านฟังได้แต่ท่านก็อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เรากล่าวเพราะท่านบอกว่าเชื่อมั่นในพระบิดาศรัทธาในอาจารย์ปริญญาแค่นั้นไม่พอครับท่านต้องคิดด้วยพระบิดามิทรงปลื้มหรอกถ้าท่านจะฟังเพื่อเชื่อท่านต้องรู้จริงรู้แจ้งเข้าใจจริงเข้าใจแจ้งและเอาปฏิบัติให้เห็นจริงให้เกิดผลให้เห็นแจ้งนั่นคืออนุตตรธรรมซึ่งท่านคิดเองไม่ได้เราเป็นผู้คิดเป็นผู้คว้าสื่อและนำพามาฝากท่านก็ได้ไม่ใช่เหรอครับท่านอาศัยประสบการณ์โดยอ้อมผ่านเราแล้วเรียนรู้ให้เข้าใจก็เหมือนหนึ่งท่านรู้เองนะครับเพราะท่านรู้เองไม่ได้มันพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าอย่างเช่นองค์นบีหรือองค์เยซูคริสต์เจ้าท่านก็ต้องฟังพระโอวาทของพระเจ้าที่สื่อผ่านทั้งสองพระองค์นั่นมาเพราะท่านฟังจากพระศาสดาที่เกิดจากโลกซึ่งพระองค์สุดท้ายที่พวกท่านรู้จักก็คือพระพุทธเจ้าท่านสังเกตไหมหลายเรื่องที่พระเยซูกับท่านนบีสอนไว้แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแต่หลายเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วพระเยซูกับท่านนบีก็ไม่ได้สอนเพราะอะไรฮะเพราะว่าพระพุทธองค์สอนเอาไว้ดีแล้วทำไมต้องมาสอนซ้ำด้วยเห็นไหมถ้ามาสอนซ้ำบางคนก็บอกว่าเนี่ยไปขโมยของพระพุทธเจ้ามาเนี่ยไม่ว่าในอดีตชาติในสมัยพระเยซูในสมัยท่านนบีกับสมัยเราในยุคนี้มันก็ไม่ต่างกันนะไอ้คนเป็นมารศาสนาไอ้คนที่เป็นอุปสรรคของคนอื่นมันก็มีแบบนี้เราก็พูดความจริงให้ท่านฟังนะท่านทั้งหลายครับนี่คือ5ประการ5ประการฝากไว้เป็นสไลด์กึ่งๆสุดท้ายศาสนาทุกศาสนาล้วนเป็นสากลพระศาสดาทุกพระองค์ล้วนเป็นหนึ่งเดียวสัจธรรมที่พระศาสดาทุกพระองค์สอนมาที่เป็นศาสดาที่เกิดจากโลกหรือแม้กระทั่งศาสดาที่มาจากพระเจ้าที่เป็นพระบุตรเองล้วนมาจากต้นฐานของธรรมะต้นเดียวกันนั่นคือมาจากองค์จิตจักรวาลหรือมาจากพระเจ้าถึงแม้พระศาสดาที่เกิดจากโลกไม่เคยกล่าวถึงพระเจ้าไม่เคยกล่าวถึงองค์จิตจักรวาลแต่เรามีหลักฐานที่สามารถตอบท่านหลังใหม่ได้ว่าหลักฐานอะไรที่จะกล่าวว่าพระศาสดาที่เกิดจากโลกก็มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพระเจ้าและเคยแสดงมายาให้คนใช้ปัญญาคิดเอาเองว่าพระองค์ก็สามารถสื่อสารกับพระเจ้าได้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอนไหนอย่างไรเรามีคำตอบท่านมาที่ภูกระต่ายสิแล้วเราจะพูดให้ท่านฟังเราพูดในที่สาธารณะนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นดาบสองคมเดี๋ยวหาว่าเราเอาพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลมาเป็นพระเจ้าเหนือพระศาสดาของท่านทั้งที่จริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเข้าใจยังครับฝากไว้นะฮะทุกศาสนาเป็นสากลทุกศาสนาเป็นหนึ่งเดียวทุกสายธรรมล้วนมาจากต้นฐานพูดในที่สาธารณะนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นดาบสองคมเดี๋ยวหาว่าเราเอาพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลมาเป็นพระเจ้าเหนือพระศาสดาของท่านทั้งที่จริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเข้าใจยังครับฝากไว้นะฮะทุกศาสนาเป็นสากลทุกศาสนาเป็นหนึ่งเดียวทุกสายธรรมล้วนมาจากต้นพูดในที่สาธารณะนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นดาบสองคมเดี๋ยวหาว่าเราเอาพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลมาเป็นพระเจ้าเหนือพระศาสดาของท่านทั้งที่จริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเข้าใจยังครับฝากไว้นะฮะทุกศาสนาเป็นสากลทุกศาสนาเป็นหนึ่งเดียวทุกสายธรรมล้วนมาจากต้นฐานมาหมดสิ้นเป็นการเฉลยเพื่อเป็นการปิดยุคโดยสมบูรณ์เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้นะว่านิพพานเทียมเท็จกับนิพพานแท้มันเป็นอย่างไรหลุดพ้นคืออย่างไรและแต่ละคนเนี่ยจิตวิญญาณมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดบ้างวันหน้าเราจะลงในรายละเอียดแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องให้ท่านฟังกราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาที่ทรงพระเมตตาและจะทรงพระเมตตาเพิ่มขึ้นถ้าพระองค์จะทรงประทานความรักอันบริสุทธิ์ของพระองค์นะมอบให้กับพี่ๆน้องๆผ่านตัวตนภาคแรกที่สูงส่งที่เข้าเฝ้าพระองค์และฟังพระโอวาทของพระองค์อยู่ในแดนสุญญตาและก็ประทานให้กับจิตวิญญาณทุกรูปธรรมที่ชมFacebook มาตั้งแต่ต้นจนเหลือตอนนี้270รูปธรรมทางด้าน YouTube คือ324รูปธรรมขอพระองค์ทรงประทานความรักอันบริสุทธิ์ให้กับพี่ๆน้องๆให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้จิตเขาใสใจเขาสวยนะหลีกเลี่ยงการก่อสิ่งที่ทำให้เกิดประจุลบซึ่งเป็นอาหารอันโอชะของโคโรนาไวรัสไม่ว่าสายพันธุ์ไหนก็ตามให้ทุกคนมีภูมิต้านทานจากภายในของตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องไปง้อวัคซีนโดยไม่จำเป็นต้องไปง้อสิ่งใดก็ตามให้พระอำนาจบารมีของพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงปกป้องคุ้มครอง
พี่ๆน้องๆของลูกซึ่งเป็นบุตรรักของพระองค์ทุกคนด้วยเพราะพวกเขาเป็นบุตรที่ดีของพระองค์อุตส่าห์อดตาหลับขับตานอนเฝ้าฟังพระโอวาทตั้งแต่3ทุ่มครึ่งจนถึงตอนนี้ตี2กับ20นาทีแล้วถ้าไม่รักพระองค์ไม่สำนึกในพระบารมีพระคุณของพระองค์พี่ๆน้องๆของลูกคงไม่ตั้งใจฟังมาจนถึงบัดนี้จำนวนทั้งหมดที่ลูกเอ่ยนามมาลูกเชื่อโดยไม่ต้องถามว่าพี่ๆน้องๆของลูกที่ฟังตั้งแต่ต้นจนถึงป่านนี้เขามีปิติสุขมีมหาปิติหรือไม่ลูกไม่ต้องถามว่าพวกเขามั่นใจว่าพวกเขากลับไปกราบพระบาทพระบิดาในภพชาตินี้ได้หรือไม่ได้เขากลับได้แน่ๆพระบิดาครับและแน่นอนว่าบางคนอาจจะถึง100ปีหรือเกิน100พระบิดาก็จะทรงเมตตาต่ออายุให้อยู่แล้วเพราะว่าใช้เวลาของจิตจักรวาลเป็นนั่นคือการต่ออายุไขทุกคนรู้ว่าต้องทำอย่างไรโดยที่ลูกไม่ได้บอกตรงๆเพราะเรื่องนี้บอกตรงไม่ได้ทุกคนต้องเรียนรู้ด้วยปัญญาของตัวเองเรากราบขออโหสิกรรมต่อพี่ๆน้องๆทุกท่านที่มีจิตที่เสียสมดุลจากการกล่าวพระโอวาทของพระบิดาในนามของพระเจ้าแล้วไปกระทบจิตบางส่วนของท่านที่ทำให้เกิดการเสียสมดุลเรากราบขออโหสิกรรมถ้าท่านไม่อโหสิกรรมเราก็ไม่กลัวเพราะเรากราบพระบาทพระบิดาขอโมฆะกรรมในเรื่องนั้นกับท่านเอาไว้ตลอดทุกครั้งที่สื่อพระโอวาทพบกันใหม่นะในวันเสาร์หน้า 3:30 นทางช่อง YouTube คือช่องจิตจักรวาลทางช่อง Facebook คือช่องของวิสุทธิปัญญาและทางเว็บไซต์ www.jitjakawan.com เราจะพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้า 3:30 นและหลังจากวันพุธเป็นต้นไปท่านก็จะรับชม MP4 ที่บันทึกการถ่ายทอดสดทุกขั้นตอนเอาไว้ให้ท่านได้ทบทวนสิ่งที่มีค่าต่อมนุษยชาติต่อดาวเคราะห์โลกเสรีตรงนี้เป็นสัจธรรมที่สูงส่งจริงๆเรายืนยันนะให้ท่านติดตามวันนี้ขอบคุณน้องบุญธรรมและทีมงานนะครับที่ช่วยควบคุมเสียงแสงดูเวทีนะดูระบบการถ่ายทอดสัญญาณที่สมบูรณ์นะขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านนะฮะขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีจริงๆเรายืนยันนะให้ท่านติดตามวันนี้ขอบคุณน้องบุญธรรมและทีมงานนะครับที่ช่วยควบคุมเสียงแสงดูเวทีนะดูระบบการถ่ายทอดสัญญาณที่สมบูรณ์นะขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านนะฮะขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดี

วันที่สำคัญอีกวาระหนึ่งนะที่ท่านทั้งหลายจะได้เฝ้าฟังพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าเหนือสิ่งทั้งปวงเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายด้วยทรงมอบหมายให้เราทรงมีพระบัญชาให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้เพื่อมาปิดยุคพลังงานเก่าแล้วก็มากล่าวปัจฉิมโอวาทให้กับท่านทั้งหลายซึ่งเปรียบเสมือนแกะของพระองค์ที่ออกจากข้อก็คือเข้ามาในแดนอนันตจักรวาลเพื่อมาปฏิบัติภารกิจของพระผู้เป็นเจ้าหรือของพระองค์ในลักษณะคล้ายๆนักบินอวกาศหมายถึงจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายถ้าจะเปรียบเทียบนะถูกส่งมาจากนอกอนันตจักรวาลเพื่อเข้ามาปฏิบัติภารกิจอยู่ในห้องทดลองขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเอกภพ

ซึ่งวินยูชนทั้งหลายรู้จักกันในนามของอนันตจักรวาลเนื่องจากว่าพระองค์ทรงปิดยุคพลังงานเก่าแล้วจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆของท่านทั้งหลายที่อยู่ในระบบโลกและยังมิอาจจะหลุดพ้นออกไปจากจักรวาลได้จึงต้องมารับฟังพระโอวาทของพระองค์ที่ทรงเมตตาส่งเรามากล่าวพระโอวาทในพระนามของพระองค์ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้เรียนรู้ได้รับฟังเพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางของมรรควิถีจิตจักรวาลในการที่จะนำพาจิตวิญญาณของท่านกลับคืนสู่แดนสุญญตานอกเอกภพซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพวกท่านถ้าท่านไม่ฟังท่านปฏิเสธท่านไม่เชื่อหรือท่านต่อต้านในสิ่งที่เรากล่าวโดยที่ในการที่จะนำพาจิตวิญญาณของท่านกลับคืนสู่แดนสุญญตานอกเอกภพซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของพวกท่านถ้าท่านไม่ฟังท่านปฏิเสธท่านไม่เชื่อหรือท่านต่อต้านในสิ่งที่เรากล่าวโดยที่ท่านไม่เป็นมนุษย์กระทำเหลวไหลต่อตัวตนแก่นแท้ซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของท่านเองที่ถูกกักขังอยู่ข้างในอยู่ในกะโหลกศีรษะของท่านถ้าท่านปฏิเสธเราเท่ากับว่าท่านปฏิเสธพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าถ้าหากว่าท่านยังไม่ศึกษาให้เข้าใจไม่รับฟังพระโอวาทของพระองค์ให้ลึกซึ้งแล้วท่านชิงปฏิเสธเลยท่านก็จะไม่สามารถได้รู้ความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมซึ่งหลายท่านน่ะบอกว่ามันคืออจินไตยไม่ถามไม่ตอบอย่าคิดเดี๋ยวบ้า เดี๋ยวเป็นบ้าซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเราก็ได้กล่าวให้ท่านฟังไปเขาเรียกว่าปอกหมดเปลือกเลยเหลือแต่แก่นแท้เลยว่าอจินไตยที่แท้จริงนั้นมันมีคำตอบแต่ผู้จะให้คำตอบได้สำหรับท่านนั้นก็คือพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างมนุษย์ได้กันเองใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมธรรมดาของท่านไม่มีวันที่จะเข้าถึงความจริงที่อยู่นอกกาลาหรือนอกจักรวาลได้เราย้ำหลายครั้งนะวันนี้ก็เช่นกันพี่น้องครับเราก็จะย้อนกลับมาเพื่อที่จะสื่อพระโอวาทสดๆในองค์ความรู้ที่ท่านต้องรู้เพราะทุกวันนี้มีมนุษย์อวดอุตริหลายสิ่งที่ปฏิบัติบางอย่างแล้วคนปฏิบัติก็อธิบายไม่ได้เห็นแต่ปรากฏการณ์เห็นแต่ผลของมันที่เกิดขึ้นเห็นแต่ความอัศจรรย์เห็นแต่ความอุตริที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพื่อให้ท่านทั้งหลายที่จะกลับบ้านคือนิพพานทางจิตหยาบแล้วกลับบ้านคือจิตวิญญาณหลุดพ้นจะต้องไม่ไปข้องแวะกับสิ่งเหล่านี้ถ้าท่านไปข้องแวะกับสิ่งเหล่านี้มันคือการทำร้ายจิตวิญญาณของตัวท่านเองโดยจิตหยาบที่เป็นตัวเองของท่านในคราบของคนสองมิติในความเป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องเดือดร้อนถ้าจิตหยาบของท่านไปฝักใฝ่ในสิ่งที่เรากำลังจะกล่าวถึงโดยพระบิดาจะทรงให้โอวาทกับท่านทั้งหลายให้ความจริงกับท่านทั้งหลายได้รู้สักทีเพราะที่ผ่านมาเนี่ยได้ใช้ verb to do verb to do verb to do แล้วก็ลองผิดลองถูกแล้วก็จิตของท่านที่ฝักใฝ่ในสิ่งที่เป็นอุตริฝากใฝ่ในสิ่งที่เป็นอิทธิฤทธิ์ฝากใฝ่ในสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์นั้นแทนที่จะฝากใฝ่นิพพานเพื่อจะนำพาจิตวิญญาณให้หลุดพ้นกลับไม่ฝากใฝ่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนที่อยากกลับบ้านหรือหลุดพ้นนิพพานออกไปจากอนันตจักรวาลมีน้อยลงแต่คนที่ไปหลงไหลในสิ่งที่เราจะกล่าวกับพระบิดาในคืนวันนี้ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังมันมีเพิ่มมากขึ้นนี่ก็คือปัญหาอย่างนึงที่มันจะทำให้เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลพบกับความล้มเหลวในการมาเกิดซึ่งเป็นภพชาติสุดท้ายและเป็นโอกาสสุดท้ายของมนุษยชาติของมนุษย์ทั้งโลกหรือของรูปธรรมจิตวิญญาณที่ยังไม่ได้มีกายสังขารเป็นมนุษย์ระหว่างกำลังรอโอกาสอยู่ก็ตามมันจะทำให้เกิดการเสียโอกาสและทำให้กลับบ้านไม่ได้นั่นก็คือภารกิจของเราที่ขันอาสาพระเจ้าหรือพระบิดาลงมาช่วยเหมือนกับว่ามันจะล้มเหลวเพราะช่วยไม่ได้เพราะไม่มีใครฟังเราไม่มีใครฟังและคิดตามเราก่อนจะเชื่อหรือไม่เชื่อแค่พอได้ยินได้ฟังยังไม่ทันได้คิดก็ไม่เชื่อแล้วก็ปฏิเสธแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี่เป็นบทบาทของคนที่คุยว่าฉลาดได้อย่างไรคนที่ฉลาดหมายความว่าต้องรู้จักใช้ปัญญาแล้ววิเคราะห์และก็พินิจพิจารณาว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมอะไรดีงามอะไรไม่ดีงามยังไม่ได้ใช้สติปัญญาของท่านเลยแล้วท่านก็ชิงปฏิเสธซะละเพราะอะไรเพราะท่านไม่เคยได้ยินสิ่งที่เรากล่าวท่านจะได้ยินได้ไงเพราะมันเป็นอนุตตร

ธรรมขณะที่พระศาสดาที่ท่านยอมรับนับถือและก็ศรัทธากันอยู่นั้นน่ะที่พระองค์ทรงสอนกันไว้มันล้วนเป็นแค่โลกิยธรรมกับโลกุตรธรรมล้วนๆแต่มันไม่ใช่อนุตตรธรรมอย่างที่เรากำลังกล่าวพระบิดาจึงให้ท่านได้เอะใจและฉุกคิดว่านะคำนำหน้านามที่เป็นชื่อปริญญาตันสกุลของเราพระบิดาทรงประทานให้ว่าเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ก็แปลว่าต่างกันกับครูบาอาจารย์ทั่วไปต่างจากโค้ชทั่วไปที่ท่านรู้จักเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์เพราะฉะนั้นท่านต้องฟังว่าแล้วอนุตตรธรรมาจารย์เขาจะสอนอะไรมันเป็นคำศัพท์ใหม่ๆที่มาตั้งนำหน้านามของเราแล้วให้มันฟังแล้วโก้โก้และให้มันดูแล้วเท่ๆเช่นนั้นหรือพี่น้องครับมันคงไม่ใช่เพราะท่านที่เป็นแฟนคลับแล้วก็ติดตามรับฟังการสื่อพระโอวาทสดๆเวลาจริงๆกับพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่เบื้องบน 3:30 เป็นต้นไปทุกค่ำวันเสาร์เนี่ยมันเป็นเวลาสดๆที่ท่านฟังมาตลอดเนี่ยแล้วหลายคนที่เข้ามาดมๆแล้วออกไปแล้วก็มาก้าวล่วงด้วยการถมน้ำลายไว้หน้าบ้านเราแล้วก้าวล่วงว่าเราขโมยหรือลักขโมยธรรมะของพระศาสดาที่พวกท่านเคารพนับถือกันซึ่งเป็นศาสดาที่มาจากโลกถ้ามาเพื่อแค่มาขโมยธรรมะของพระศาสดาพระองค์นั้นพระองค์นี้เอามากล่าวกับพวกท่านน่ะท่านรู้ไหมในการที่จิตวิญญาณสักรูปธรรมหนึ่งมาเกิดบนโลกมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่มาง่ายๆนะพี่น้องครับและก็มันไม่สามารถจะเกิดได้ง่ายๆด้วยท่านดูสิกว่าเราจะมาทำหน้าที่ด้วยความมีสำนึกรู้ว่าเราเป็นพระบุตรเอกนั้นทุกวันนี้เราก็อายุเลย18มาหลายรอบแล้วนะกว่าเราจะเข้าถึงสัจธรรมความจริงที่จริงแท้ว่าภารกิจของเราที่จริงแท้แน่นอนในการมาชดช่วยแกะของพระบิดาที่นะเพ่นพ่านกันอยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ว่าเราจะมีจิตที่รู้ว่าเป็นภารกิจที่เราต้องทำมันต้องใช้เวลานานมากเลยกว่าเราจะมาสื่อพระโอวาทสดๆออกอากาศเผยแพร่ไปทั่วโลกพูดสดๆอย่างราบรื่นๆไหลไม่มีติดขัดเลยเนี่ยท่านรู้ไหมว่าเราต้องฝึกในการพูดเราต้องไปพระบิดาส่งให้เราไปเป็นนักพูดเป็นนักโต้วาทีเนี่ยประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือเราเป็นนักพูดแต่ตอนอยู่ป.4 นะถูกจับให้ไปยืนบนโต๊ะนะเพราะด้วยความอยากกินถั่วชอบกินถั่วเราก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อเทวดามันชอบกินถั่วนะถูกจับไปยืนบนโต๊ะให้แสดงออกต่อหน้าคนเยอะๆให้ร้องเพลงบ้างนะเพราะเราเป็นคนตัวเล็กๆอายุนะตอนอยู่ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 นะที่บ้านเขาจับให้ยืนบนโต๊ะให้ร้องเพลงให้ผู้หลักผู้ใหญ่ฟังคนไหนถูกใจก็ให้รางวัลให้ทิปสลึงหนึ่ง50สตางค์สมัยก่อนในบาทหนึ่งเนี่ยเยอะมากไปกินขนมที่โรงเรียนเนี่ยนะสลึงเดียวก็50สตางค์เนี่ยถือว่าเยอะมากแล้วเขาทำมีคนฟัง 4-5 คนนะก็หลายเหรียญอยู่เนี่ยส่วนมากจะทำแบบนั้นประมาณวันศุกร์ตอนเย็นตอนค่ำแล้วก็วันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดเนี่ยร้องเพลงให้ฟังแล้วก็อยู่ที่บ้านนะผู้ปกครองพ่อแม่ก็ชอบให้เราเนี่ยยืนบนโต๊ะแล้วเล่านิทานให้ผู้ใหญ่ฟังหรือพูดอะไรก็ได้ให้ผู้ใหญ่ฟังนี่คือต้องฝึกแล้วก็พอเข้าเรียนนะชั้นป.5 ป.6 ป.7 ก็ฝึกเป็นประธานนักเรียนนะฝึกในการพูดหน้าชั้นพูดต่อหน้าคนเยอะไม่มีไดอะล็อกไม่มีบทพอขึ้นม.1 สมัยนั้นมันม.1 นะจบป.7 นะเราก็เริ่มไปจัดรายการวิทยุพูดหลังไมค์เป็นคนหลังไมค์นะฝึกพูดตั้งแต่ใช้ชื่อปริญญาตันสกุลใช้ชื่อชลันธรนะใช้ชื่อธนาบุตรศักดิ์สมานนท์นี่นามของเราทั้งนั้นเลยนะพระบิดาให้เราฝึกในการพูดเพราะต้องทำหน้าที่ตอนโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยในการกล่าวพระโอวาทของพระผู้เป็นเจ้าถ้าเราไม่มีทักษะไม่มีสกิลในการพูดไม่มีทักษะในการใช้ปากกับจิตและสมองให้มันสัมพันธ์กันเนี่ยมันไม่สามารถจะพูดอย่างลื่นไหลแบบนี้ได้แล้วพูดเรื่องอนุตตรธรรมสูงส่งมากที่มนุษย์โลกเสรีไม่รู้แต่พวกท่านทั้งหลายต้องรู้เนี่ยเราพูดผิดได้ไหมพูดผิดไม่ได้แล้วจะมัวแต่เออและมัวแต่เมื่อไรมัวแต่จะหุบเนี่ยแล้วท่านรำคาญไหมในการฟังนะเห็นไหมมันจะต้องคิดเร็วและพูดเร็วต้องฝึกมาตลอดเล่นดนตรีร้องเพลงนะแล้วก็เล่นละครทีวีซึ่งอาจารย์ของเราที่สอนนะขออนุญาตกล่าวถึงนามท่านนะคุณแม่สุพรรณบุรณพิมพ์ท่านเป็นครูสอนให้เราเล่นละครโทรทัศน์เป็นละครการกุศลนะท่านฝึกเราเป็นเดือนเลยนะให้มีการมี acting มี action เพราะฉะนั้นการจะเป็นนักพูดถ้ายืนต่อหน้าคนเยอะๆถือไมค์มันต้องมี acting ใช่ไหมต้องมี action ไม่ใช่ยืนพูดแล้วตัวแข็งใครจะมาฟังถูกไหมได้ฝึกมาในการแสดงออกนะต้องท่องบทยังไม่พอนะคุณครูนะสุพรรณบุรณพิมพ์ท่านก็เมตตาว่าให้เติมน
ให้เติมฟีลลิ่งเข้าไปด้วยนะเติมคำพูดคำสร้อยอะไรไปด้วยไม่ต้องไปยึดเฉพาะไดอะล็อกที่ให้ท่องอย่างเดียวมันถึงเป็นธรรมชาติเสียดายนะเราไม่มีโอกาสที่ครูของเราไม่ให้เป็นพระเอกนะหน้าตาเราก็เป็นได้นะแต่เพราะว่าปรากฏว่าตัวเรามันเตี้ยไปมันเล็กไปครับนะมีเพื่อนอีกท่านหนึ่งครับที่อยู่ต่างโรงเรียนต่างสถาบันเขารูปร่างสูงกว่าหน้าตาของเขาก็หล่อพอกับเราแหละเราเลยต้องเป็นพระรองต้องเป็นผู้ช่วยนะถ้าใครติดตามช่อง5นะตอนนั้นนะทีวีช่อง5สนามเป้านะเราได้ไปแสดงละครการกุศลทีวีนะนี่พูดให้ฟังเราก็เป็นดาราเหมือนกันนะไปแอบฝึกมาเหมือนกันเนี่ยนะก็ใช้ชื่อปริญญาตันสกุลเนี่ยละครเรื่องนั้นชื่อกฤษณาสอนลูกไม่ใช่กฤษณาสอนน้องนะกฤษณาสอนลูกเราจำได้หมดเลยนะเราได้เล่นบทเป็นพระรองเนี่ยคนใกล้ๆตัวเรานะน้องบุญธรรมแล้วแถวๆเนี่ยเขายังไม่เคยรู้เลยว่าเราเคยเล่นละครโทรทัศน์มันท่านไม่ต้องแปลกใจว่ากว่าจะได้มาเป็นปริญญาเป็นอนุตตรธรรมจารย์เนี่ยนะ6ภพชาติแล้วที่เราต้องมาประกาศอิสรภาพให้กับมนุษย์ในแต่ละแขนงในแต่ละด้านภพชาติสุดท้ายมาประกาศอิสรภาพทางจิตวิญญาณเพื่อ2 อย่างครับอย่างแรกเพื่อให้จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ที่เป็นปัจจุบันของท่านที่ฟังเราอยู่เนี่ยให้ท่านรู้ว่าจิตวิญญาณของท่านถูกขังอยู่ข้างในขณะที่ท่านมาเกิดกายเป็นมนุษย์มีเวลาตายเท่านั้นเองจิตวิญญาณของท่านจึงจะเป็นอิสระได้มันเมื่อท่านไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของท่านอยู่ข้างในแสดงว่าจิตวิญญาณของท่านถูกกักขังอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านถามว่าใครเป็นคนกักขังก็ไอ้จิตหยาบคือจิตปัจจุบันหรือจิตมนุษย์ของท่านนี่แหละเป็นผู้กักขังจิตวิญญาณของท่านไว้เราจึงกล่าวอนุตตรธรรมซึ่งมนุษย์ทั้งโลกนี้ไม่มีใครรู้มาก่อนเราจึงบอกให้ท่านรู้ว่าเฮ้ยตัวท่านคือจิตหยาบเนี่ยเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณก็ถ่ายทอดความมีสติความมีสำนึกรู้ว่าตัวกูของกูจากจิตวิญญาณตัวกูของกูก็เอาตัวสำนึกรู้นั้นถ่ายทอดมาให้กับจิตวิญญาณไว้ทั้งหมดเลยเพราะจิตวิญญาณมอบหมายหรือฝากผีฝากไข้ให้จิตหยาบของท่านเนี่ยนะทำหน้าที่แทนตัวเองในบทบาทของคน2มิติหรือการเกิดเป็นมนุษย์ได้ถามว่านี่คือความรู้ใหม่ใช่หรือเปล่าล่ะแล้วถ้าท่านรู้ว่าท่านมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในไอการพยายามจะหาทางนิพพานไปจากโลกและดับทุกข์ได้ดับโลภะโทสะโมหะได้แล้วดีอกดีใจว่าจิตวิญญาณกูนิพพานได้แล้วจบซึ่งนั่นคือการเข้าใจผิดเราจึงพยายามมากล่าวให้ท่านฟังท่านไม่เคยได้ยินหรอกเป็นความรู้ใหม่แน่นอนแต่ถ้าท่านปฏิเสธเพราะท่านบอกว่าพระศาสดาของท่านไม่เคยสอนท่านจะไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นเชื่อพระศาสดาของท่านพระองค์เดียวเพราะพระองค์เก่งที่สุดในโลกขอโทษทีนะฮะเราไม่ได้มาจากโลกครับเรามาจากองค์จิตจักรวาลเรามาจากนอกจิตจักรวาลเนี่ยและอะไรที่พระศาสดาของท่านที่ท่านนับถือท่านสอนเอาไว้ดีแล้วครับดีแล้วเราไม่ได้มายกเลิกอะไรแต่เรามาเติมเต็มในสิ่งที่พระศาสดาของท่านไม่ได้สอนขอโทษทีนะฮะเราไม่ได้มาจากโลกครับเรามาจากองค์จิตจักรวาลเรามาจากนอกจิตจักรวาลเนี่ยและอะไรที่พระศาสดาของท่านที่ท่านนับถือท่านสอนเอาไว้ดีแล้วครับดีแล้วเราไม่ได้มายกเลิกอะไรแต่เรามาเติมเต็มในสิ่งที่พระศาสดาของท่านไม่ได้สอนขอโทษทีนะฮะเราไม่ได้มาจากโลกครับเรามาจากองค์จิตจักรวาลเรามาจากนอกจิตจักรวาลเนี่ยและอะไรที่พระศาสดาของท่านที่ท่านนับถือท่านสอนเอาไว้ดีแล้วครับดีแล้วเราไม่ได้มายกเลิกอะไรแต่เรามาเติมเต็มในสิ่งที่พระศาสดาของท่านไม่ได้สอนเอาที่เป็นอนุตตรธรรมอันนี้เพราะว่าพระบิดาทรงวางแผนให้เรากลับมาเป็นภพชาติที่7มาทำหน้าที่สุดท้ายตรงนี้เมื่อเราเป็นผู้ที่จะกลับมาทำหน้าที่บอกความจริงตรงนี้ให้กับท่านที่ท่านเองไม่สามารถจะรู้ได้เป็นมนุษย์เนี่ยไม่สามารถจะรู้เองได้เนี่ยให้เราเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วจะให้คนอื่นชิงตัดหน้าทำหน้าที่แทนเราได้ยังไงเมื่ออย่างที่เราบอกท่านเนี่ยบางคนชอบก๊อปปี้ธรรมะที่เป็นอนุตตรธรรมที่พระบิดาเมตตาสื่อสอนผ่านเรามาแล้วเอาไปเฉยเลยแล้วเอาไปพูดหน้าตาเฉยเลยนะแล้วบางทีเอาไปขยายความผิดถูกอีกจากหนึ่งไปขยายเป็น10ไอ้ประโยคแรกอะน่าฟังใครฟังก็ทึ่งเลยนะเพราะมันเป็นความรู้ที่ปัญญาของมนุษย์ในโลกเนี่ยเข้าถึงไม่ได้มีบุตรเอกของพระบิดาก็คือเราเป็นผู้กล่าวแต่ดันเอาไปพูดแล้วไม่อ้างแต่เอาไปแอบอ้างให้คนที่ฟังตัวเองพูดอะคิดว่านั่นน่ะตัวเองเจ๋งมากเลยตัวเองเป็นคนพูดมาเป็นคนกล่าวมาแล้วเวลาจะมายกย่องสรรเสริญอาจารย์ก็พูดอย่างเสียไม่ได้หนึ่งที่พูดอย่างเสียไม่ได้ก็คือเอ่ยแต่ชื่อนะอาจารย์ปริญญาท่านพูดไว้ปริญญาไหนครับปริญญาแซ่เบ้เหรอครับเห็นไหมนี่คือนะพูดเอาไว้นะท่านสั้นกลัวเขาจะรู้ว่าเป็นปริญญาตันสกุลเนี่ยใช่ไหมอย่างที่สองชอบเอาไปพูดตอนจะจบแล้วไลฟ์สดนะเป็นชั่วโมงและชั่วโมงกว่า2 ชั่วโมงค่อยกราบขอพระคุณ
แล้วใครรู้บ้างอ่ะไอ้ความรู้ที่เองพูดมาตลอดนะความรู้ไหนเป็นของครูบาอาจารย์ท่านไหนแล้วไปก๊อปปี้เข้ามาไปแฮปเข้ามาเนี่ยนี่สามารถเจตนา

จริงใจหรือเปล่าเนี่ยเราไม่ห่วงหรอกเพราะเรามีช่อง YouTube ของเราเองเรามีช่อง Facebook ของเราเองต่อไปเราก็จะมีสถานีวิทยุของจิตจักรวาลเองมันใครจะแฮปเอาไปคนมีโอกาสได้ฟังของจริงที่เป็นต้นแหล่งตรงนี้ต่อไปก็ไปตอแหลหลอกลวงคนอื่นเขาไม่ได้ที่พูดนี่ไม่ได้หวงธรรมะนะแต่นั่นคือหน้าที่ของเราเป็นผู้พูดเป็นผู้กล่าวในสิ่งเหล่านี้มีธรรมะเยอะแยะที่ท่านอยากจะสอนอยากจะกล่าวที่คนบนโลกเขารู้ๆกันท่านเอาไปพูดสิหรือคนบนโลกไม่รู้แต่ท่านรู้เอาไปพูดสิครับไอ้ตรงนี้เอาไปพูดทำไมเรายังไม่ตายหน้าที่พูดตรงนี้เป็นหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นความผิดบาปมันก็เกิดขึ้นเนี่ยใช่ไหมถูกต้องหรือไม่ล่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยเวลาเรากล่าวธรรมะที่พระศาสดาของท่านกล่าวแต่ไอ้คนนำทาตาบอดมันสอนผิดไอ้คนนำทาตาบอดมันสอนผิดนะอย่างเช่นเรื่องที่บอกว่าพระเยซูคริสต์ถูกตรึงไม้กางเขนแล้วทรงเสียชีวิตสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนอันนั้นก็พูดผิดพระองค์ไม่ได้ทรงเสียชีวิตบนไม้กางแขนหรือกางเขนเอาลงมาจากไม้กางเขนหรือไม้กางแขนแล้วพระองค์จึงสิ้นชีวิตสิ้นใจเพราะบาดแผลมีเลือดไหลไม่หยุด2เพราะไม่มีใครให้น้ำดื่ม3ไม่มีใครให้อาหารพระองค์ได้รับประทานพระองค์จึงต้องสิ้นพระชนม์ไม่ใช่สิ้นประชนเพราะถูกฆ่าแล้วตายอยู่บนไม้กางแขนอย่างอเนจอนาถนะครับไม่ใช่ครับนะแล้วอีกอันนึงที่เราบอกคนน้ำตาตาบอดที่บอกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาเพื่อมาไถ่บาปให้ก็ลองไปค้นในพระคัมภีร์นะไบเบิลดูสิครับมีประโยคไหนมีความตอนไหนที่พวกนักบุญนะเขียนบันทึกเอาไว้อะแล้วบอกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาเพื่อไถ่บาปก็คือแปลว่ามารับบาปแทนมนุษย์ทั้งโลกเพื่อให้มนุษย์ทั้งโลกนี่หลุดพ้นกลับบ้านได้พระองค์จะมาแบกรับทั้งหมดไอเวรกรรมที่ก่อกันไว้มันเป็นไปได้ยังไงครับมันผิดหลักธรรมชาติและในพระคัมภีร์ไม่มีสอนนะถ้าใครบอกว่าพระคัมภีร์เล่มไหนสอนก็ช่วยกรุณาชี้แนะเราด้วยกันแล้วกันแต่เราสื่อกับพระเจ้าเราสื่อกับพระองค์พระบิดาและพระเยซูคริสต์พระจิตวิญญาณของท่านน่ะก็ไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเราหรอกมันเรากล่าวไม่ผิดนะนี่คือในทางศาสนาคริสต์ซึ่งมีหลายคนก็เข้ามาก้าวล่วงเราก็มีนะก็ตามลบทิ้งแทบไม่หวัดไม่ไหวนะก็เลยบอกให้ท่านรู้นะมันตรงนี้ก็เหมือนกันครับวันนี้ก็มาสื่อเกี่ยวกับเรื่องพลังศักดิ์สิทธิ์ของจิตมนุษย์นะมาสื่อเกี่ยวกับเรื่องพลังศักดิ์สิทธิ์ของจิตมนุษย์วันนี้เป็นตอนที่330นะเป็นตอนที่330แต่ก่อนที่เราจะพาท่านเข้าสู่เรื่องราวของการสื่อสดๆพระโอวาทกับพระผู้เป็นเจ้าด้วยองค์จิตจักรวาลวันนี้เวลาล่วงเลยไปครึ่งชั่วโมงนะแค่แป๊บเดียวนะฮะเราเข้าเลทไปแป๊บเดียวเพราะมีภารกิจอย่างอื่นติดพันนะพี่น้องนะแล้วก็ติดหล่อนิดนึงด้วย ก็เลยเสียเวลาในการมาเข้ากล้องโชว์หน้าโชว์ตาเพื่อให้ท่านได้จ้องหน้าเราเนี่ยท่านจะได้ไม่เซ็งนะฮะได้ดูหน้าตาใสๆสดๆของเรานะครับนะก็เราอยากจะฝากท่านทั้งหลาย เรื่องหนึ่งครับที่ท่านจะต้องรู้ครับว่าวันนี้เป็นวันที่สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกเนี่ยซึ่งเป็นวันที่17เมษายน2564นะมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มาแล้วจนถึงทุกวันนี้140ล้าน5แสนกว่าคนนี่ก็คือคนที่ติดเชื้อเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้วนะโดยแบ่งเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีผู้ติดเชื้อแล้ว32 ล้านคน32บนจอท่านพอมองเห็นนะตัวเล็กๆนิดนึงนะแล้วก็อันดับที่2ก็คือประเทศอินเดียพี่น้องในเอเชียของเราเอง14 ล้าน 5 แสนคนโดยประมาณลำดับที่3บราซิลนะพี่ๆน้องๆในประเทศบราซิลเป็นมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะสะสมอยู่แล้วเนี่ยรวม13 ล้าน 6 แสนกว่าคนลำดับที่4คือพี่ๆน้องๆที่ประเทศฝรั่งเศสนะมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด5 ล้าน 2 แสนกว่าคนแล้วก็ประเทศสุดท้ายที่ติดอันดับ5ก็คือประเทศรัสเซียประเทศที่เราไม่ได้กล่าวถึงนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อนะแต่ว่าพื้นที่ในจอมันมีแค่นี้นะฮะก็ประเทศรัสเซียก็4 ล้าน 6 แสน 80,000 กว่าคนแล้วทีนี้ถามว่าแล้วประเทศไทยเราล่ะถ้าเป็นประเทศไทยเราวันนี้วันที่17 เมษายน 2564มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเฉพาะวันที่17เนี่ยตัวเลขพุ่งปรูดขึ้นมาคือบวก 1,547 คนพี่น้องครับวันเดียวเนี่ย 1,547 ใครแล้วล่ะถ้าเป็นประเทศไทยเราวันนี้วันที่17เมษายน2564มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเฉพาะวันที่17เนี่ยตัวเลขพุ่งปรูดขึ้นมาคือบวก

1,547 คนพี่น้องครับวันเดียวเนี่ย 1,547 ไทยเราล่ะถ้าเป็นประเทศไทยเราวันนี้วันที่17เมษายน2564มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเฉพาะวันที่17เนี่ยตัวเลขพุ่งปรูดขึ้นมาคือบวก 1,547 คนพี่น้องครับวันเดียวเนี่ย 1,547 คนนะทั้งโลกก็มีประมาณ200กว่าประเทศเราอยู่ในระดับ110นี่แสดงว่าอยู่ลำดับกลางๆนะแล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยเรามีคนป่วยคนเจ็บน้อยมากนี่เราก็มียอดนะไม่ต้องบอกว่าคนไทยนะมียอดเสียชีวิตเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าคนไทยติดเชื้อสะสมอยู่ทั้งหมดตอนนี้ 4,585 รายเป็นลำดับที่110ของโลกโอเคมั้ยฮะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหลัก90แล้วเกือบจะถึงหลัก100คนนะครับนะต้องรอดูอีก2สัปดาห์พี่น้องครับเพราะว่าท่านไปเที่ยวนะเอาเชื้อไปฝากที่บ้านถ้าท่านติดเชื้อเพราะโควิด-19 ที่เป็นสายพันธุ์อังกฤษแท้ๆเนี่ยมันจะไม่แสดงอาการนะฮะถ้ามันไม่เลย 20-30 วันนะแล้วถ้าเพิ่งติดใหม่ๆมีเชื้ออยู่ท่านเอาสำลีแย่ไปได้รูจมูกนะแย่ไปในคอหอยเนี่ยเอามาตรวจวัดก็ไม่เจอก็คิดก็เลือดก็วัดแล้วตรวจแล้วก็มันยังเป็นลบอยู่ครับยังไม่เป็นบวกครับเชื้อมันยังไม่แสดงอาการถึงแม้มันเข้าไปแล้วนะครับถ้าท่านไปสังสรรค์อยู่กับใครใกล้ชิดสนทนาเสวนากับใครนะฮะระยะใกล้ประมาณเมตรครึ่งหรือ2เมตรหรือที่เชื้อมันลอยอยู่ในอากาศอะไรแบบนี้นะกว่าเมื่อวันแรกที่เชื้อมันเข้าไปกว่าจะรู้ตัวเมื่อตรวจแล้วเลือดเป็นบวกเนี่ยต้องผ่านไปอย่างน้อย10ถึง20วันนะครับถึงจะรู้บางคน30วันถึงจะรู้บางคนนะเพิ่งไปตรวจนะไปตรวจมานะแล้วก็ปรากฏว่าที่แลบเทสเนี่ยบอกว่าไม่เป็นนะมีเชื้อเป็นลบไม่มีเป็นบวกเลือดเป็นลบนะไม่ใช่บวกแต่พอเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดนะนึกอีกทีนะเขาบอกว่ามาจากกรุงเทพนะก็ถูกบังคับให้ไปตรวจก่อนไม่งั้นจะถูกกักบริเวณให้อยู่กับบ้านไม่ได้ออกไปเพ่นพ่านที่ไหนปรากฏว่าพอไปตรวจอ้าวเฮ้ยเมื่อ7วันที่แล้วเพิ่งไปตรวจมาที่กรุงเทพบอกไม่เจอแต่พอมานะที่ต่างจังหวัดมาบ้านนอกครบ10วันพอดีอ้าวดันเจอมีเป็นมีความมีคุณมีค่าเป็นบวกนะฮะก็แปลว่าบอกว่าติดเชื้อนะอันตรายมากๆนะเพราะติดโดยไม่รู้ตัวพอรู้ตัวก็ต่อเมื่อมันสายแล้วครับทำอะไรไม่ทันแล้วเพราะเชื้อมันเข้าไปแพร่ในร่างกายแล้วเพราะที่ผ่านมานะก็บอกแล้วไงไซโคโชโควิด-19ต้องการสร้างเงื่อนไขไม่ได้สร้างอันตรายให้เกิดความตายนะถ้าไม่เชื่อก็แค่ให้ป่วยแต่ปรากฏว่าคนไม่กลัวนะไม่กลัวประมาทนะบอกว่าเขารัฐบาลนะประกาศขู่เอาโควิด-19มาขู่ทางการเมืองเพื่อไม่ให้ออกมาเล่นการเมืองบนท้องถนนอะไรก็แล้วแต่คนจะคิดนะฮะนะแล้วตอนนี้เป็นไงได้ข่าวว่าน้องๆพี่ๆที่ไปอยู่กลางท้องถนนก็หลายคนแล้วครับได้รับเชื้อโควิด-19ไปเรียบร้อยแล้วครับนะเห็นไหมฮะเสี่ยงนะแล้วบอกแล้วถ้าป่วยแล้วมันจะโดยเฉพาะปอดหลอดลมและระบบทางเดินหายใจแม้กระทั่งหัวใจนะฮะมันจะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมละถ้าเคยป่วยนะครับเพราะว่าเนี่ยถูกลงโทษละเนี่ยเพราะว่ามันเป็นระลอกที่3พี่ๆน้องๆครับเราฝากเตือนนะครับนะล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อย่างน้อยๆความเข้มข้นแอลกอฮอล์ต้อง 75% นะเป็นแอลกอฮอล์ที่กินได้นะฮะเผลอๆล้างมือแล้วหยิบขนมหยิบอะไรกินไม่ต้องห่วงนะเป็นแอลกอฮอล์ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้แล้วก็สวมแมสเอาไว้ตลอดเวลานะเว้นระยะห่างถ้าเราเจอคนแปลกหน้าก็ไม่ต้องไปยืนใกล้ชิดยกเว้นคนในบ้านหรือในครอบครัวนะห่าง2เมตรเอาไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดแล้วถ้าฉลาดก็พยายามอยู่เหนือลมอย่าไปอยู่ใต้ลมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะวัคซีนที่ช่วยท่านได้ดีที่สุดคือการป้องกันตัวท่านเองถ้าไม่มีธุระอะไรอย่าไป11รอดอนอกบ้านอย่าประมาทนะทางประมาทคือความตายท่านเชื่อเราครับนะอย่าไปอยู่ใต้ลมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะวัคซีนที่ช่วยท่านได้ดีที่สุดคือการป้องกันตัวท่านเองถ้าไม่มีธุระอะไรอย่าไป11รอดอนอกบ้านอย่าประมาทนะทางประมาทคือความตายท่านเชื่อเราครับนะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะวัคซีนที่ช่วยท่านได้ดีที่สุดคือการป้องกันตัวท่านเองถ้าไม่มีธุระอะไรอย่าไป11รอดอนอกบ้านอย่าประมาทนะทางประมาทคือความตายท่านเชื่อเราครับนะท่านจะไม่มีการเผลอฝึกไว้ครับโอเคไหมนะและทำจิตให้ใสทำใจให้สวยอย่ามีโลภะโทสะโมหะถ้าท่านมีโลภะโทสะโมหะเลือดของท่านก็จะมีค่าเป็นลบมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นลบแล้วก็จะเป็นเหยื่ออันโอชะของไวรัสทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นโควิด-19พันไหนก็ตาม

ท่านไปฉีดวัคซีนทุกวันนี้เขาก็โจมตีกันนะวัคซีนของประเทศเองเนี่ยนะถ้าเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลก็บอกเนี่ยรัฐบาลไปซื้อวัคซีนชนิดนี้มาเนี่ยถูกหลอกฉีดเข้าไปแล้วอาจเสี่ยงตายได้เนี่ยและนะฉีดแล้วไม่หายหรอกนะมีจะทำให้เลือดจับกันแข็งตัวแล้วจะทำให้น็อกหัวใจวายนะเส้นเลือดในสมองอุดตันล้มลงหัวฟาดพื้นเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็มีการโจมตีกันเยอะแยะมากมายทั้งที่ท่านก็รู้แล้วว่าวัคซีนเนี่ยที่จะผลิตได้มันต้องผ่านการทดลองหลายขั้นตอนมากเลยขั้นตอนสุดท้ายก็ต้องเอาไปเทสไม่ใช่แลบเทสด้วยต้องเอาไปเทสกับสัตว์ที่มีชีวิตจริงๆที่ว่าเวลาสัตว์มันติดเชื้อโคโรนาไวรัสนะเข้าไปในร่างกายมาแล้วเนี่ยมันป่วยเนี่ยแล้วถ้าเราฉีดวัคซีนตัวนี้ไปนะมันสามารถสร้างภูมิต้านทานมันสามารถอะไรต่อมีอะไรได้ไหมมันต้องใช้เวลาเขาเรียกว่าเมคชัวร์ก่อนนะไอ้นี่ไม่เมคชัวร์ครับลุนลานมีการจองการผลิตด้วยนะจ่ายเงินแพงๆด้วยนะฮะนี่ถามว่าเรื่องพวกนี้มันคือเรื่องการค้ามันคือเรื่องทางธุรกิจนะฮะเราเคยเขียนความรู้เรื่องโควิด-19 ลงใน Facebook วิสุทธิปัญญาแล้วบอกความจริงว่าพระบิดาบอกความจริงกับลูกๆที่เป็น FC เนี่ยจะได้ไม่แตกตื่นตกใจแต่ให้ระวังตัวไว้ว่าพระองค์ส่งมันมาทำไมถ้าที่มนุษย์เนี่ยเอามันมาทำร้ายกันเองนะเพื่อต้องการจะขายวัคซีนนั่นแหละและต้องการจะทำร้ายศัตรูแทนที่จะใช้ขีปนาวุธแต่ใช้ชีววิทยาเนี่ยจะใช้ชีวภาพเป็นชีวอาวุธ นะทำร้ายกันเนี่ยก็ถูกยึดออกมาเพื่อจะเซตซีโร่คนทั้งโลกมีโอกาสได้ปรับจิตสำนึกของมนุษย์ทั้งโลกพร้อมๆกันเสียทีว่างั้นชีววิทยาเนี่ยจะใช้ชีวภาพเป็นชีวอาวุธ นะทำร้ายกันเนี่ยก็ถูกยึดออกมาเพื่อจะเซตซีโร่คนทั้งโลกมีโอกาสได้ปรับจิตสำนึกของมนุษย์ทั้งโลกพร้อมๆกันเสียทีว่างั้นชีววิทยาเนี่ยจะใช้ชีวภาพเป็นชีวอาวุธ นะทำร้ายกันเนี่ยก็ถูกยึดออกมาเพื่อจะเซตซีโร่คนทั้งโลกมีโอกาสได้ปรับจิตสำนึกของมนุษย์ทั้งโลกพร้อมๆกันเสียทีว่างั้นนะมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับอะไรครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับมนุษย์ทุกคนนะครับที่จะได้ใช้ในการเซตซีโร่นั่นเองนะฮะวันเราก็เตือนอีกนะครับว่าท่านอย่าทำเป็นเล่นท่านอย่าทำเป็นล้อเล่นอย่าไปคิดว่าติดเชื้อมากมายมีคนติดเชื้อมากมายมากกว่าคนที่ตายท่านก็เลยไม่กลัวนะเราก็บอกท่านนะว่าเชื้อโรคจะไม่มีชนิดเดียวชนิดนี้หรอกถ้ามันเข้าไปสะสมอยู่ในตัวท่านเนี่ยใครจะไปรู้ครับวันหน้าจะมันมีเชื้อโรคชนิดอื่นอีกเข้าไปในร่างกายของท่านแล้วไอ้เชื้อโรคตัวน้อยซึ่งเป็นไวรัสสัตว์เซลล์เดียวเนี่ยมันไป crossing กันทางพันธุกรรมเป็นมนุษย์เนี่ยตัดต่อพันธุกรรมได้เนี่ยอย่างโคโรนาไวรัสเนี่ยมันมาจากเอชกับซาเนี่ยไวรัสเอชกับไวรัสซาเขาเอามาตัดต่อพันธุกรรมเอามาไขว้กันเรียกว่า crossing มันก็เลยได้โคโรนาไวรัสออกมาเราก็พูดตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่ฝรั่งมาพูดมาวิจัยวิจารณ์แล้วเราก็มาพูดเราพูดเป็นคนแรกของโลกพูดจนทั้งเวลาเราเขียนอะไรลงไปทาง Facebook เนี่ยเราถูกแบนตลอดในเรื่องโควิดทุกวันนี้ท่านเลยไม่เห็นเราพูดเรื่องโควิดในเป็นตัวอักษรใน Facebook แต่เราก็มาพูดสดๆแทรกๆไว้อย่างเงี้ยครับใครอยากได้ความรู้อยากได้ประโยชน์ก็เข้ามาฟังถ้าไม่เชื่อนะฟังแรกๆแล้วยังไม่เชื่อเหตุการณ์นั้นยังไม่เกิดท่านก็ฟังหูไว้หูกันแล้วกันดีมั้ยฟังหูไว้หูมีประโยชน์กว่าเยอะนะโอเคนะอย่าประมาทถ้าวันหน้าเนี่ยเชื้อโรคใหม่มาเนี่ยมันจะไม่ได้สร้างปัญหาให้กับท่านอย่างเดียวในการทำลายอวัยวะภายในทำลายกระบวนการด้านเมตาบอลิซึมในระดับเซลล์เขาจะเข้าไปทำลายและทำให้ร่างกายของท่านหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านชำรุดแค่นั้นยังไม่พอเขาอาจจะมีการนะแทนที่จะมาตัดแต่งพันธุกรรมในห้องแลบไอเชื้อโรค2ชนิด2สายพันธุ์เป็นไวรัสคนละชนิดกันเนี่ยมันก็จะมาครอสกันเอง crossing นะเขาเรียกว่ามาผสมพันธุ์กันแบบไข้ปกติถ้ามันคนละเผ่าพันธุ์กันเนี่ยอย่างคนกับลิงอ่ะผสมพันธุ์กันไม่ได้อยู่แล้วถูกเปล่าใช่มั้ยมนุษย์ตัวมนุษย์สัตว์ก็กับสัตว์สัตว์ชนิดไหนก็กับสัตว์ชนิดนั้นพระบิดาทรงกำกับไว้อย่างนั้นแต่ไวรัสที่เป็นสัตว์เซลล์เดียวเนี่ยมันจะฤทธิ์เยอะขึ้นถ้ามันเข้าไปเจอโคโรนาไวรัสที่ฝังตัวอยู่ในท่านที่เคยป่วยมาแล้วแล้วตอนนี้ไม่แสดงอาการเพราะถูกปิดสวิตช์ให้มันสลบอยู่เพื่อรอเชื้อโรคพันธุ์ใหม่เข้าไปและให้มันเกิดการผสมพันธุ์กันในร่างกายของท่านเราพูดไว้ล่วงหน้านะฮะเพราะว่าแผนปฏิบัติการในการชำระโรคนั้นน่ะเรารู้อยู่แล้วนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

เมื่อใกล้ๆถึงเวลาเราจะค่อยทยอยบอกอันนี้เราก็ค่อยๆทยอยบอกแต่บอกล่วงหน้านะไม่ใช่บอกวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะเป็นเพื่อให้เวลาท่านได้มีสติและมีสำนึกอย่าประมาทนะทุกวันนี้วิทยาศาสตร์โลกโดยเฉพาะวงการแพทย์นะเดินตามหลังเชื้อโรคทั้งนั้นนะครับในวงการผลิตยาผลิตวัคซีนเนี่ยได้แต่เดินตามหลังเชื้อโรคเพราะเขาไม่รู้ล่วงหน้ามันจะเกิดเชื้อโรคอะไรบ้างใช่ไหมแต่เรารู้ว่ามันจะเกิดมันจะมีการไขว้กันนะแต่พันอะไรจะไขว้กับอะไรและจะต้องสร้างวัคซีนแบบไหนจะต้องใช้ยาอะไรกินแล้วป้องกันเราบอกแล้วไงฮะวัคซีนจะมาทีหลังแต่ยาที่ป้องกันเนี่ยไม่มีหรอกครับเราต้องรู้ก่อนว่าไวรัสที่พระบิดาทรงสร้างขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับทรงสร้างเห็บยุงลิ้นไรปลิงทากสัตว์เหล่านี้พระองค์สร้างมามันเป็นตัวเล็กๆเพื่อให้มันดูดเลือดมนุษย์ให้มันกินเลือดมนุษย์ให้รางวัลมันนะมันมีอายุได้ประมาณ7วันถ้ามันดูดเลือดแล้วเดี๋ยวมันก็ตายเช่นยุงถูกไหมแล้วถ้ามันไม่ดูดเลือดนะพระองค์ก็ทรงกำกับไว้ว่าไม่ให้มันผสมพันธุ์ได้มันผสมพันธุ์กันไม่ได้นะยุงนะถ้าไอตัวเมียไม่ดูดเลือดยุงตัวผู้ไม่ได้ดูดเลือดตัวที่ดูดเลือดคือตัวเมียถามว่ามันไม่แปลกอะมันเป็นเหมือนกับเสือนะไม่ว่าเสือตัวเมียเสือตัวผู้มันก็กินสัตว์กินมนุษย์เหมือนกันใช่ไหมแต่นี่ยุงอะมีแต่ตัวเมียเท่านั้นที่กินเลือดมนุษย์ถามว่าไอ้มันบังเอิญไหมไม่ใช่หรอกพระบิดาทรงสั่งไว้อย่างนั้นให้ตัวเมียแล้วให้รางวัลว่าถ้าตัวผู้เนี่ยมันไปผสมพันธุ์กับตัวเมียได้แล้วตัวผู้ก็ต้องตายตัวเมียถ้ากินเลือดเข้าไปแล้วเมื่อเลือดแข็งในตูดมันอะในตัวมันในตูดมันในลำไส้มันอะถ้ามันแข็งอะไอ้ยุงตัวนั้นก็ต้องตายซึ่งแน่นอนดูดเลือดเข้าไปในร่างกายแล้วไม่เกิน7วันมันต้องตายอยู่แล้วเห็นไหมฮะให้ช่วยเอาเลือดชั่วในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านทั้งหลายเนี่ยซึ่งแต่ก่อนสมัยโบราณเนี่ยเลือดที่จะมีประจุลบติดอยู่เนี่ยมันไม่ทั้งตัวหรอกมันมีแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะนิดๆหน่อยๆมันเพื่อให้เลือดบริสุทธิ์ก็เลยให้นะเห็บยุงลิ้นไหลพวกเนี้ยมาช่วยดูดนะแต่ก่อนจะให้เห็บยุงลิ้นไหลดูดเนี่ยพระบิดาก็สร้างไอ้ตัวจี้ตัวเล็กๆก็คือไวรัสให้แทรกซึมเข้าไปในร่างกายเพื่อให้มันไปที่วิ่งหาประจุลบในเส้นเลือดของท่านไปไล่กินเม็ดเลือดแดงที่มีประจุลบแล้วก็ไม่ให้อะไรมากเพราะพระองค์เห็นว่าในร่างกายมนุษย์น่ะลูกสมัยโบราณน่ะเป็นคนที่มีจิตใสใจสวยจิตค่อนข้างดีมีอย่างเดียวคือชอบตอแหลลูกเพราะลูกไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนบอกเดี๋ยวตุ๊กแกจะกินตับบ้างละถ้าเป็นคนไทยถ้าเป็นฝรั่งตะวันตกก็บอกว่าเดี๋ยวสิงโตนะสิงโตมันหลับอยู่นะอย่ามัวแต่เล่นซุกซนเสียงดังเดี๋ยวสิงโตมันตื่นมานะน่ากลัวนะสิงโตเนี่ยมันฮ่าอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นพูดโกหกแค่นี้ก็บาปเลยนะจิตของมนุษย์เรากระต่อมไร้ท่อก็จะผลิตประจุไฟฟ้าลบออกมาในเลือดซึ่งแค่หลอกแค่นี้แต่มนุษย์เราเนี่ยอย่าว่าหลอกเลยต้องใช้คำว่าคำใหม่ที่เขาใช้ว่าตอแหลเลยนะฮะใช่ไหมตอแหลตลอดประจุลบก็เลยเกิดขึ้นในเม็ดเลือดในร่างกายของตัวเองค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นต่อให้ยุงเป็นฝูงดูดไปก็เอาลบออกไม่หมดนะฮะจากร่างกายของมนุษย์บางคนเนี่ยนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะเชื้อโรคที่เป็นสัตว์เซลล์เดียวตัวเล็กๆเนี่ยซึ่งพระบิดาสร้างไว้เพื่อให้มันเข้าไปในร่างกายแล้วไปกินประจุลบให้พอกินแล้วมันก็จะตายนะฮะเขาก็จะตายอยู่ร่างกายเราร่างกายเราก็ขับออกมาทางปัสสาวะทางอุจจาระได้นะเพราะมันเป็นสารประกอบของโปรตีนพระองค์สร้างขึ้นมาอย่างนั้นแต่มีประจุไฟฟ้าที่เป็นบวกหนึ่งตัวมีบวกหนึ่งแต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีขยะเต็มไปหมดเลยหน้าที่ของมันก็คือต้องแบ่งภาคตัวเองอย่างรวดเร็วแบ่งตัวไม่ใช่แบ่งภาคแบ่งตัวอย่างรวดเร็วเลยจาก1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8เป็นทวีคูณเพื่ออะไรครับเพื่อช่วยกันรุมกินไม่ใช่กินเม็ดเลือดแดงของท่านนะกินเม็ดเลือดที่มีประจุลบก็คือกินประจุไฟฟ้าที่เป็นลบเอาบวกตัวเองเนี่ยนะไปประกบไปจับคู่กับลบที่อยู่กับเม็ดเลือดแดงซึ่งเดิมเนี่ยมันมีบวกกับลบเป็นสุญญตาก็ทางไฟฟ้าก็แปลว่ามันสมดุลทางไฟฟ้าอยู่แล้วเป็นเพราะว่าวันโลภะโทสะโมหะเต้น3ชาติขึ้นกระไดลงกระไดขึ้นกระไดลงกระไดไม่สามารถเข้าถึงความรักที่บริสุทธิ์ได้เลือดก็เลยไม่มีความเป็นบวกเลือดก็เลยกลายเป็นมีศักยภาพทางไฟฟ้าเป็นลบนะเป็นลบถ้าพูดในทางการแพทย์ก็บอกว่าเลือดมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะในระดับเท่าไหร่อะไรยังไงเราก็ไม่อยากไปเชื่อมโยงมากเอาเป็นว่าเลือดที่เป็นลบเนี่ยนะมันก็จะเสียหรือเสื่อมคุณสมบัติไปจากความสมดุลตามปกติของค่าของความเป็นกรดเป็นด่างของเลือดมันเลยทำให้ภูมิต้านทานต่ำนะเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันที่จิตของท่านป้องกันที่จิตของท่านอย่าผลิตประจุลบออกมาเยอะแยะมากมายโกหกลูกนะให้ลูกนอนหลับบ้างขู่ลูกบ้างมีลบออกมาบ้างไม่เป็นไรเชื้อโรคเข้าไปมันจะไม่สามารถแบ่งตัวเยอะๆได้เขาจะแบ่งตัวเท่ากับ
ให้เท่าเทียมกันกับจำนวนประจุลบที่อยู่ในเม็ดเลือดของท่านที่มันวิ่งวนทั่วร่างกายของท่านนะถ้ามีมากเขาก็แบ่งตัวมากมีน้อยเขาก็แบ่งตัวน้อยมันท่านใดที่มีโรคประจำตัวคือไมเกรนมีโรคมึนหัวปวดศีรษะอยู่บ่อยๆเป็นประจำต้องกินยาแก้ปวดอะไรต่ออะไรต่างๆท่านต้องระวังให้ดีนั่นแสดงว่าประจุลบในร่างกายของท่านมากกว่าคนอื่นๆคนที่กินมังสวิรัตคนที่กินมังสวิรัตก็คือไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์และเป็นผู้ประพฤติธรรมคนพวกนี้พระบิดาจะทรงยะเขาเรียกจะทรงยกเว้นให้ยกเว้นโทษให้ละเว้นให้แต่จริงๆแล้วพี่ๆน้องๆที่เป็นไวรัสจะไม่เข้าไปทำลายท่านเพราะในร่างกายของท่านไม่ใช่ถังขยะพี่ๆน้องๆที่รักสงายครับพลังศักดิ์สิทธิ์ของจิตมนุษย์เป็นเอพิโซด330หมายความว่าเป็นตอนที่330รวมตั้งแต่ครั้งแรกในชีวิตของเราที่สำนึกรู้ว่าเรามีหน้าที่ในการกล่าวพระโอวาทของพระผู้เป็นเจ้าให้พี่ๆน้องๆทั้งโลกได้รับฟังตั้งแต่คนได้ยินแต่เสียงเราแต่ไม่เคยรู้จักวันนี้ได้ยินทั้งเสียงได้เห็นทั้งใบหน้าเนี่ยแล้วท่านก็จะได้รู้ว่าพระเจ้ามีจริงถ้าท่านสนใจติดตามรับฟังทุกวันเสาร์เราขอขอบคุณมากที่ท่านทั้งหลายชมนะที่น้องบุญธรรมตัดต่อเป็นก้อนๆ MP4 แล้วก็อัปโหลดขึ้นไปไว้กับ YouTubeซึ่งท่านคลิกไปที่ช่องจิตจักรวาลเนี่ยท่านก็จะสามารถเห็นได้เราจะแบ่งเป็นก้อนๆจากการสื่อกลางคืน3ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นก้อนๆก้อนละเป็น1เรื่องใหญ่ๆให้ท่านได้ฟังนะแล้วก็พี่ๆน้องๆหลายท่านก็ได้มากล่าวแสดงความรู้สึกกราบพระบาทพระบิดากราบพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ขอบคุณเรากับพระเชษฐาที่ทำหน้าที่ในการทำสามเหลี่ยมกับพระผู้เป็นเจ้าเพื่อน้อมนำน้อมเสียงกล่าวนำเอาพระโอวาทอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ลงมากล่าวต่อท่านทั้งหลายที่เป็นพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นทั้งมนุษย์และที่ไม่ใช่มนุษย์แต่มีจิตวิญญาณเหมือนกันซึ่งดำรงอยู่จริงในอนันตจักรวาลอันไพศาลนี้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับคำว่าพลังศักดิ์สิทธิ์มันหมายถึงอะไรครับคำว่าศักดิ์สิทธิ์นี่แปลว่าเป็นสิ่งที่ทำให้มันบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ทั้งในมิติทางพลังงานด้านของแก่นแท้และในมิติของกายสังขารด้านของจิตหยาบเป็นพลังที่สามารถมีฤทธิ์มีอำนาจที่จะก่อให้เกิดผลสำเร็จซึ่งผลสำเร็จตรงนั้นอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเพื่อดำรงอยู่เปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างใหม่เปลี่ยนแปลงเพื่อเสื่อมสลายนี่คือคำว่าศักดิ์สิทธิ์โดยจิตของมนุษย์ก็คือจิตของท่านจิตของท่านก็คือจิตหยาบของท่านไม่ใช่จิตวิญญาณนะเราพูดเรื่องจิตหยาบอย่างเดียวจิตวิญญาณท่านไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาก็คือตัวจิตวิญญาณก็คือตัวตนที่แท้จริงของท่านส่วนจิตหยาบตอนที่ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นนั่นก็คือตัวจริงของท่านเหมือนกันแต่ตัวจริงแท้ๆนะท่านเคยเห็นหนุมานเคยรู้เรื่องหนุมานไหมหนุมานเนี่ยฆ่ายังไงเขาก็ไม่ตายเพราะเขามีแต่กายหยาบแต่จิตวิญญาณของหนุมานนะก็ถูกเอาไปเก็บไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ไว้บนยอดเขาแม้กระทั่งยักษ์ในเรื่องรามเกียรติ์นะทศกัณฐ์น่ะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ฆ่าแล้วไม่ตายเพราะว่าหัวใจของทศกัณฐ์นั้นนะเขาในวรรณคดีนะเขาบอกว่าถูกแปลงไปเป็นแมลงผู้นะเอาไปใส่กล่องไว้และเอาไปฝังไว้บนยอดเขาอะไรกูดๆอะไรนั่นนะขอโทษนะเราไม่ค่อยเก่งเรื่องวรรณคดีของโลกหรอกนะมันเป็นนวนิยายที่แต่งขึ้นมาไม่ใช่เรื่องจริงนะถ้าเรื่องจริงนะเรารู้ทุกเรื่องพระบิดาทรงบอกเราอันนี้แค่ยกตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบให้ฟังว่าจิตหยาบของท่านนะมันเหมือนกับเอายักษ์แล้วกันนะที่ชัดเจนที่สุดที่หัวใจไม่ได้อยู่กับตัวฆ่ามันตายยากมากนะเพราะมันไม่ฆ่ายังไงก็ไม่ตายนะเพราะว่าจิตวิญญาณไม่ได้อยู่กับร่างมันนะไอ้ยักษ์ตัวเนี้ยฆ่าไม่ตายเพราะมันเหมือนจิตหยาบอะส่วนจิตวิญญาณของมันที่เป็นตัวตนแก่นแท้เนี่ยถูกเอาไปซุกเอาไปเก็บไว้ที่ไหนไม่รู้แยกออกจากร่างเพราะฉะนั้นร่างกายของมันเนี่ยใครจะฆ่าจะทำร้ายยังไงมันก็ไม่ตายนะมันก็ไม่ตายเพราะจิตวิญญาณมันไม่ได้อยู่อยู่แล้วนะมันมีแต่ตัวหยาบของมันก็คือจิตหยาบมนุษย์อย่างท่านทั้งหลายก็เหมือนกันครับจิตวิญญาณเนี่ยไม่ได้เอาไปขังไว้ที่เขาพระสุเมรุหรือเขาคิดจะกูดที่ไหนจิตวิญญาณของท่านถูกขังอยู่ในกะโหลกศีรษะของท่านนะถูกกักขังอยู่ที่ต่อมพิทูอิตารีเราบอกเพราะเราไม่กลัวท่านฆ่าตัวตายเพื่อเข้าไปพิสูจน์ว่าพิทูอิตารีของกูมีจิตวิญญาณอยู่จริงหรือเปล่านะเพราะเราคิดว่าใครทำแบบนั้นก็คงโง่สิ้นดีฟังหูไว้หูไม่ต้องเชื่อเรามากจิตวิญญาณท่านถูกขังอยู่ที่ต่อมพิทูอิตารี
รอให้จิตวิญญาณเนี่ยนะจิตวิญญาณเนี่ยรอให้จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านเนี่ยก้าวขึ้นบันไดเลย3ขั้นขึ้นไปเพื่อเข้าให้ถึงซึ่งความรักจะได้ไปน็อกๆๆเคาะเปิดประตูมิติให้จิตวิญญาณ

ตายของท่านตอนมีชีวิตเป็นมนุษย์เนี่ยถูกโอนมาให้จิตหยาบทั้งหมดที่จิตวิญญาณเนี่ยไม่มีอะไรเหลือเลยมีแต่พี่เพลียเดียนคอยป้อนรหัสกรรมมาให้คอยป้อนบททดสอบที่เป็นชะตาชีวิตมั่งชะตากรรมมั่งมั่วๆกันตลอดทั้งชีวิตให้จิตหยาบได้เผชิญจิตวิญญาณเนี่ยแอ่งแมงอยู่ข้างในถ้าตราบใดที่ท่านยังใช้จิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของท่านไม่ได้ชาตินั้นก็เสียชาติเกิดจิตวิญญาณก็ถูกขังทั้งภพชาติจนกระทั่งตายถึงจะเป็นอิสระคืนดีดตนเองออกจากกายหยาบด้วยกายสังขารได้นะเพราะฉะนั้นเราให้คำนิยามเลยนะคำว่าพลังศักดิ์สิทธิ์ของจิตมนุษย์ก็คือความสำเร็จหรือความสำฤทธิผลในการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปที่จิตมนุษย์หรือจิตหยาบของท่านเนี่ยสามารถที่จะสั่นสะเทือนหรือกระทำได้กระทำให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมได้ถึงแม้บางคนเห็นรูปธรรมว่ามันเกิดผลมาอย่างนี้ถ้าใช้พลังจิตทำแบบนี้แล้วมันเกิดผลขึ้นมาได้แต่ตอบไม่ได้ได้แต่แบะว่าพลังจิตเนี่ยมันทำได้ยังไงนะไม่รู้วิธีการว่าจิตนั้นพลังจิตนั้นมันทำให้เกิดความสำฤทธิ์หรือความสำเร็จหรือความศักดิ์สิทธิ์ทำให้ท่านเห็นผลเป็นรูปธรรมในการใช้พลังจิตเนี่ยนะท่านเห็นแต่ผลมันท่านรู้แต่วิธีกระทำแต่ปฏิบัติการจากการที่ท่านทำปฏิบัติการมันเป็นอย่างไรเบื้องหลังมิติโลกที่สองตาเปล่ามองไม่เห็นนะแต่มันทำให้เกิดผลสำฤทธิ์ได้นี่แหละเราโดยพระบิดาทรงพระเมตตาให้เรามาพูดเรื่องนี้ให้ท่านฟังเพื่อจะได้หลุดพ้นไปจากความโง่หลุดพ้นไปจากความงมงายหลุดพ้นไปจากการทำตนเป็นคนไร้สาระเสียทีโดยเฉพาะไอ้ผู้ฝากใฝ่อุตริมนุษยธรรมมันจะได้เข้าใจเพราะไม่เข้าใจเนี่ยเหมือนกับไม่รู้ว่าผีคืออะไรก็กลัวผีหรือบางคนไม่รู้ว่าผีคือใครคืออะไรก็ท้าทายผีเพราะไม่เชื่อว่าผีมีจริงอ่ะนี่ใช่ไหมไม่เชื่อก็ท้าทายผีไอ้ที่เชื่อก็กลัวผีเราก็จะมาหงายกลาให้ท่านได้รู้โดยมีพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นครูของพวกท่านเหมือนเช่นเดิมพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับแล้วจิตมนุษย์คืออะไรก่อนที่เราจะรู้ว่าจิตมนุษย์เรานั้นมีความศักดิ์สิทธิ์มีความเคร่งขลังอยู่ในตนเองท่านจึงต้องเรียนรู้ก่อนว่าจิตมนุษย์คืออะไรเราจะค่อยๆไล่ให้ท่านได้ฟังร่ายให้ท่านได้ฟังไล่ตามลำดับแล้วไล่ก็แปลว่าขยายความให้ท่านฟังจิตคืออะไรข้อที่หนึ่งคือกลไกอายตนะภายในที่ใช้เพื่อการรับรู้สิ่งเราจิตคือกลไกอายตนะภายในที่ใช้เพื่อการรับรู้สิ่งเรานี่คือคำอธิบายในข้อที่หนึ่งว่าจิตคืออะไรข้อที่สองจิตก็คือกลุ่มพลังงานที่ใช้ยึดเหนี่ยวกายสังขารไว้ความหมายที่3จิตก็คือกลุ่มพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนกายสังขารกลุ่มที่4คือตัวแทนจิตวิญญาณเพื่อเผชิญบททดสอบประเด็นที่5จิตก็คือตัวแทนของจิตวิญญาณเมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่เราพูดตอนต้นเนี่ยนะเดี๋ยวเวลาเราจะอธิบายเป็นทีละข้อทีละข้อแต่ละข้ออาจจะสลับกันไปสลับกันมาแต่อยู่ใน5ข้อนี้เพราะว่าเวลาอธิบายแล้วเนี่ยมันจะสามารถอธิบายหรือบรรยายให้ท่านฟังอย่างต่อเนื่องได้เมื่อสื่อกับพระบิดามันอาจจะไม่ใช่5ข้อเรียงลำดับแบบนี้การจัด priority ของมันเนี่ยจะเป็นตอนที่เราสื่อสดๆให้ท่านฟังต่อจากนี้ครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับถ้าถามว่าจิตคืออะไรถ้าถามว่าจิตคืออะไรคำตอบที่1ตะกี้บอกแล้วคือกลไกอายตนะภายในที่ใช้เพื่อการรับรู้สิ่งเราโปรดฟังอีกครั้งจิตก็คือกลไกอายตนะภายในที่ใช้เพื่อการรับรู้สิ่งเราเราเคยกล่าวพระโอวาทกับพระผู้เป็นเจ้าให้ท่านฟังว่าท่านทั้งหลายถ้าจะประสบความสำเร็จในการเกิดเป็นมนุษย์และสามารถที่จะเข้าถึงการปฏิบัติภารกิจของจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ได้นั้นท่านต้องเป็นผู้มีอริยะอายตนะเป็นผู้มีอริยะอายตนะอริยะอายตนะก็คือมีอริยะอายตนะทั้ง6ถูกป้องไหมนะอย่างแรกก็คือท่านต้องมีตาที่ดีตาดีก็แปลว่าไม่ใช่ตาบอดตาถั่วประการที่2ท่านต้องมีหูดีไม่ใช่หูบอดหรือหูตึงหรือหูทวนลมประการที่3คือท่านต้องเป็นคนปากดีปากดีไม่ใช่ว่าปากร้ายปากเปราะ

เราะรานคนอื่นมีปากดีก็แปลว่ามีมัธุรสพจมานฉลาดที่จะพูดอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดเวลาพูดแล้วควรพูดอย่างไรอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่ปากดีนะประการที่4ก็คือจมูกดีเป็นคนจมูกดีนะจมูกดีก็คือได้กลิ่นแล้วต้องรู้ว่านั่นเป็นกลิ่นอะไรแต่คำว่าจมูกดีในที่นี้มันไม่ได้สมมติว่าดมกลิ่นอย่างเดียวมีลางสังหรณ์นี่ก็เรียกว่ามีจมูกดีมีนิมิตที่ดีมีความรู้สึกเอ้ยอันนี้มันน่าจะเป็นนิมิตที่ดีนะนี่ก็คือจมูกดีเฮ้ยที่ไหนเขามีครูที่ดีนะอย่างจิตจักรวาลอ่านโลกเนี่ยทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเนี่ยท่านเพิ่งมาเจอท่านเพิ่งได้ยินนี่แสดงว่าท่านเป็นคนจมูกไวจมูกดีเพื่อมาตามกลิ่นที่ดีเป็นกลิ่นที่ท่านปรารถนาที่จะดมที่จะสัมผัสอย่างต่อมาก็คือสมองดีสมองตรงนี้สมองดีตรงนี้ไม่ใช่อายตนะแต่เป็นสิ่งที่อายตนะทั้ง5ภายนอกเนี่ยกับจิตที่เป็นอายตนะที่6ซึ่งอยู่ข้างในเนี่ยจะต้องใช้มันเพราะฉะนั้นสมองของท่านก็ต้องดีด้วยต้องฝึกทั้งนั้นนะตาดีหูดีปากดีจมูกดีต้องฝึกฝนให้เกิดทักษะแล้วก็ต้องทำการฝึกร่วมกันกับสมองของท่านด้วยดูแล้วต้องคิดเห็นแล้วต้องฉลาดที่จะมองฉลาดจะคิดหูได้ยินได้ฟังแล้วต้องฉลาดฟังแล้วก็ฉลาดคิดตามต้องฝึกหมดเลยพี่น้องครับไม่ใช่ไม่ฝึกฝนเห็นไหมจมูกก็เหมือนกันนะจากที่เรายกตัวอย่างแล้วก็สุดท้ายที่สำคัญก็คืออายตนะภายในก็คือจิตและจิตตัวเนี้ยนะมันเป็นตัวเดียวกันนะเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่เรียกว่าจิตหยาบหรือจิตมนุษย์โอเคไหมเอาหยาบหยาบเอาคร่าวๆนะพูดง่ายๆนะอายตนะภายในก็คือจิตจิตที่จะทำหน้าที่ในการรับรู้ในการเรียนรู้ในการสัมผัสรู้ของอายตนะภายนอกและต้องทำงานร่วมกันกับสมองและตัวจิตเองก็สามารถเป็นอายตนะเองก็ได้และทำหน้าที่เป็นจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณก็ได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะกล่าวต่อไปท่านทั้งหลายครับนี่คืออริยะอายตนะมันถามว่าจิตเนี่ยคือกลไกอายตนะภายในที่ใช้เพื่อการรับรู้สิ่งเราเวลาตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสก็คือมือในกายสัมผัสเนี่ยสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามพี่น้องครับสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามจิตของท่านก็จะทำหน้าที่สั่นสะเทือนเพื่อให้เกิดการรับรู้แต่พระบิดาออกแบบอย่างผิดๆเอาไว้ให้กับท่านที่เรียกว่าออกแบบผิดแปลว่าไม่ได้ทรงกำหนดให้จิตหยาบของท่านเนี่ยเวลาสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วให้มันสั่นสะเทือนเป็นบวกอย่างเดียวพระองค์ไม่ทรงกำหนดเพราะจิตหยาบของท่านเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณใช่ไหมไอ้จิตตัวในเนี่ยรวมทั้งจิตหยาบซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับจิตที่เป็นอายตนะภายในเนี่ยพระองค์ให้มันเริ่มต้นสั่นสะเทือนตั้งแต่คลื่นความถี่ต่ำความศักดิ์สิทธิ์ของจิตเนี่ยนะเวลาสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดปั๊บจิตมันก็จะสั่นสะเทือนพระบิดาจริงๆแล้วเนี่ยต้องการให้มนุษย์เนี่ยทำหน้าที่ยกระดับจิตหยาบของตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแปลว่าให้ยกระดับจากแรงสั่นสะเทือนหยาบๆที่เป็นคลื่นความถี่ต่ำคือโลภะโทสะโมหะนี่แหละที่เราเรียกว่าเต้น3ชาติกระไดสามขั้นเนี่ยให้จิตหยาบเนี่ยสั่นสะเทือนในย่านคลื่นความถี่ที่ไม่ถูกต้องก่อนเพราะพระบิดาเมื่อเสาร์ที่แล้วเราบอกแล้วพระองค์ทรงกำหนดให้มนุษย์เราเนี่ยได้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก่อนที่จะเรียนรู้มันเพื่อที่จะกระทำหรือเพื่อที่จะแก้ไขให้มันถูกต้องเช่นให้มนุษย์เรียนรู้เรื่องโลกมืดตอนอยู่ในครรภ์ของแม่อยู่ในท้องแม่น้ำคร่ำกับสีดำมืดในท้องแม่ก็ไม่มีแสงสว่างอะไรทารกน้อยนั้นต้องเรียนรู้ในเรื่องของโลกมืดหรือความมืดก่อนพอคลอดออกมาแล้วตกฟากจึงให้เรียนรู้แสงสว่างเช่นกันการกำหนดกระบวนการทางจิตของอายตนะภายในหรือของจิตหยาบเนี่ยเวลาสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งเร้าภายนอกด้วยอายตนะทั้ง5ที่เรียกว่าอริยะอายตนะเนี่ยเป็นอายตนะของคนที่จะเป็นอริยะบุคคลที่จะเป็นผู้หลุดพ้นได้ในบั้นปลายของชีวิตเนี่ยจะต้องสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่ผิดก่อนซึ่งหลายคนไปเที่ยวแปลความหมายอะไรก็ไม่ทราบแต่เราบอกท่านว่ากระบวนการทั้งหมดเวลาจิตสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามไม่ว่าผ่านช่องทางอายตนะช่องทางไหนทั้ง5ที่อยู่ภายนอกรอบๆตัวท่านจิตมันก็จะสั่นสะเทือนเป็นการรับรู้แต่พอมันรับรู้แล้วเนี่ย
ถ้ามันสั่นสะเทือนตามที่พระบิดาวางแผนให้มันสั่นสะเทือนผิดๆเอาไว้ก่อนแปลว่ามันจะเกิดการรับเอาเกิดขึ้นรับรู้และรับเอาเห็นว่าเป็นอะไรเช่นเราเป็นผู้ชายเป็นชายหนุ่มนะเราถือว่าเราชายหนุ่มอายุ18แล้วเห็นสาวๆเดินผ่านมาอุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยมีความรู้สึกสวยมีความรู้สึกชอบไอ้คำว่าเห็นเป็นผู้หญิงยังไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรมากบอกว่าสวยบอกว่าชอบหรือได้กลิ่นอาหารที่เขาปรุงมาอุ้ยหอมน่ากินน้ำลายสอเลยอะไรเธอรู้อะไรเกิดขึ้นท่านทราบไหมนี่เป็นกระบวนการของจิตในการสัมผัสดูเห็นต่างๆที่พระองค์ทรงออกแบบไว้ให้มันผิดออกแบบผิดๆเอาไว้ให้คือรับรู้แล้วดันรับเอาถ้าไม่รับเอามันจะไม่เกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบมันจะไม่บอกตัวเองว่าสวยหรือไม่สวยบอกว่าชอบพอชอบปั๊บอยากเลยพอไม่ชอบก็ไม่อยากชอบก็อยากทำชอบก็อยากดูไม่ชอบก็ไม่อยากทำไม่ชอบก็ไม่อยากดูทั้งที่บางสิ่งควรดูและควรทำใช่ไหมเห็นไหมเวลามันปรุงแต่งเนี่ยคือการให้มนุษย์เนี่ยเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนที่ท่านทั้งหลายเรียกมันว่าขันธ์ 5นั่นแหละรูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณ5ขั้นตอนไม่ได้มีอะไรประหลาดเลยครับไม่ต้องไปคิดให้มันมากว่าไอ้5ขั้นตอนเนี่ยไอ้ขันธ์ 5เนี่ยมันคืออะไรเราเฉลยแล้วมันเป็นอนุตตรธรรมอย่าใช้ verb to do and verb to do มันเป็นกระบวนการสั่นสะเทือนของจิตหยาบที่มันจะต้องเริ่มต้นสั่นสะเทือนจากย่านความถี่ต่ำก่อนพระองค์เลยให้แบบผิดๆเอาไว้แล้วให้เรียนรู้ที่จะค่อยๆยกระดับถ้าเราไม่ขึ้นบันไดตั้งแต่ขั้นต้นแล้วเงยขึ้นไปข้างบนเราบอกว่าท่านกำลังย่ำอยู่กับโลภะโทสะโมหะแต่จิตวิญญาณอยู่ขั้นกระไดขั้นบนสูงสุดถ้าท่านจะเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของท่านท่านต้องยกระดับตัวเองคือพาตัวเองขึ้นบันไดไปหาจิตวิญญาณของท่านซึ่งในที่นี้ก็คือย่านความถี่จิตวิญญาณรออยู่ข้างบนเหล่าเต้งนุ่นสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกคือรักเพื่อให้อดทนอดกลั้นให้อภัยรักเพื่อให้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเสียสละแบ่งปันอะไรพวกนี้สั่นสะเทือนเป็นแบบนี้นั่นคือการก้าวขึ้นกระไดไปหาจิตวิญญาณนั่นแปลว่าถ้าเราไม่อยู่ในที่ต่ำเราจะขึ้นไปที่สูงได้ไหมเราจะรู้ได้ไงว่าตรงนั้นคือที่สูงจึงต้องให้อยู่ต่ำๆก่อนให้เรียนรู้เพราะฉะนั้นจึงวางแผนขันห้าเนี่ยให้มันสั่นสะเทือนแบบผิดๆเอาไว้แล้วมนุษย์อย่างท่านเมื่อเรียนรู้แล้วเฮ้ยเกิดความรู้สึกพอเกิดความรู้สึกขึ้นมาหรือเสียความรู้สึกมันมีความว่าอยากไม่อยากเกิดขึ้นตัณหามาละพออยากไม่อยากพอมีใครมาขัดขวางความอยากมามีใครเป็นอุปสรรคความไม่อยากของฉันก็จะโกรธทันทีเลยอารมณ์ขยะมาทันทีเห็นไหมฮะแล้วเราเข้าถึงความรักได้ไหมเนี่ยเสียผู้เสียคนมาตลอดเพราะวิธีการง่ายๆก็คือท่านต้องแทรกแซงกรรมจักรเพราะการสั่นสะเทือนเป็นรูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณส่วนใหญ่จะเป็นความรักที่รักเพื่อเอาแล้วโลภโกรธหลงทั้งนั้นนะก็คือทำแบบนี้ก็จะไปลงนรกจิตวิญญาณตกนรกแน่ๆต้องมีสังสารวัฏเวียนว่ายตายเกิดทั้งที่ท่านก็พยายามจะหนีการเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมแล้วก็เลยพยายามใส่รหัสจิตว่าตายแล้วกูกลัวกูเกลียดที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์กูเลยหลุดลอยไปเกิดเป็นเทพเทวดาแทนทั้งที่อาสาพระบิดามาอาสาพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้อาสามาเกิดเป็นเทพเทวดาถูกไหมใช่ไหมแม้กระทั่งพระศาสดาจะสิ้นพระชนม์จะดับขันธปรินิพพานหรือจะหลุดพ้นกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาก็ต้องมาพบชาติสุดท้ายต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ไปเกิดเป็นเทพเทวดาอยู่บนนั้นเลยถูกไหมใช่ไหมแม้กระทั่งพระศาสดาจะสิ้นพระชนม์จะดับขันธปรินิพพานหรือจะหลุดพ้นกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาก็ต้องมาพบชาติสุดท้ายต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ไปเกิดเป็นเทพเทวดาอยู่บนนั้นเลยถูกไหมใช่ไหมแม้กระทั่งพระศาสดาจะสิ้นพระชนม์จะดับขันธปรินิพพานหรือจะหลุดพ้นกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาก็ต้องมาพบชาติสุดท้ายต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ไปเกิดเป็นเทพเทวดาอยู่บนนั้นเลยนะยานดวงเล็กของท่านที่มี11เหลี่ยมมุมใช่ไหมแม้กระทั่งพระศาสดาจะสิ้นพระชนม์จะดับขันธปรินิพพานหรือจะหลุดพ้นกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาก็ต้องมาพบชาติสุดท้ายต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ไปเกิดเป็นเทพเทวดาอยู่บนนั้นเลยนะยานดวงเล็กของท่านที่มี11เหลี่ยมมุมใช่ไหมแม้กระทั่งพระศาสดาจะสิ้นพระชนม์จะดับขันธปรินิพพานหรือจะหลุดพ้นกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาก็ต้องมาพบชาติสุดท้ายต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ไปเกิดเป็นเทพเทวดาอยู่บนนั้นเลยนะยานดวงเล็กของท่านที่มี11เหลี่ยมมุมกลไกอายตนะภายในที่ใช้เพื่อการรับรู้สิ่งเรารับรู้เพื่ออะไรครับรับรู้เพื่อเรียนรู้ก
ว่าท่านจะรู้ว่านะผิดพลาดแล้วต้องไปตกนรกหมกไหม้ต้องเวียนตายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏมามากมายแล้วพระองค์จึงให้เวลา 60,000 ปีที่จิตวิญญาณท่านมาเกิดเป็นมนุษย์กันนะ1ยุคใน 60,000 ปีหลายคนบอกโอ้ทำไมมันนานพระบิดาบอกว่านี่แหละเอาตามนี้แหละลูกเหมาะแล้วนะแต่ให้เวลาแค่ปีนี้แค่หมื่นปีหรือ 1,000 ปีซี่แง่ๆไม่ยิ่งไม่ประสบความสำเร็จเลยนี่ผ่านมา 6,800 ปีเศษมันเลยกำหนดมาด้วยซ้ำหลายท่านก็ยังไม่สามารถจะหลุดพ้นกลับบ้านได้ถูกไหมล่ะเพราะไม่รู้ความจริงตรงนี้ไงว่าท่านต้องแทรกแซงกรรมจักรเปลี่ยนมันเป็นธรรมจักรให้ได้ซึ่งเราไม่พูดซ้ำแต่เรามากล่าวซ้ำเพื่อเตือนสติว่าขันธ์5ไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรเลยครับมันเป็นกระบวนการของจิตที่พระบิดาทรงออกแบบเอาไว้ว่าเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเนี่ยมันสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามจิตหยาบที่จิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาเพื่อให้ทำหน้าที่แทนเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนเพื่อการเรียนรู้ได้หรือไม่ถ้ายังเรียนรู้ไม่ได้มันก็จะต้องรับรู้แต่รับรู้แล้วเพื่ออะไรกว่าจะรู้ว่ามันไม่ถูกต้องใช่ไหมรับรู้แล้วก็ต้องรับเอาแต่เวลารับเอาก็มีให้สองอย่างรับเอาเนี่ยเช่นโลภโกรธหลงเนี่ยผิดแต่ถ้ารับเอาคือเมตตานะรับแล้วรับเอาแล้วเรื่องราวเป็นอย่างน่าสมเพชน่าเวทนาก็เลยสงสารอะไรแบบนี้อย่างเงี้ยได้รับรู้และรับเอาแบบนี้ได้ไม่ผิดแต่จิตมันก็ยังหยาบอยู่เป็นบวกก็จริงแต่เป็นบวกหยาบๆนึกออกไหมเพราะฉะนั้นรับรู้แล้วต้องเรียนรู้เรียนรู้ที่จะมองสิ่งนั้นว่าน่าเรียนรู้มองว่าสิ่งนั้นมันน่ารักไม่ใช่มองว่าน่ากินเว้ยเฮ้ยกูเห็นมันแล้วน่ากินว่ะกูเลยอยากกินจิตเลยเตลิดเปิดเปิงไปนู่นเลยทำบาปทำกรรมต่อเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะหยุดการก่อเวรเกี่ยวกรรมมันต้องแทรกแซงขันห้าของท่านตรงขั้นตอนที่ทำให้เกิดความรู้สึกก็คือขั้นตอนเวทนาต้องตัดเวทนาให้ได้ทุกอย่างจบหมดไม่มีอะไรยากเลยครับเพราะอารมณ์ขยะมันก็มาจากตัณหาคือความอยากกับไม่อยากและตัณหาคือความอยากกับไม่อยากมันมาจากความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบเอาหรือไม่เอาแค่นี้ครับไม่เห็นมันจะยากอะไรเลยพี่น้องครับนี่คืออนุตตรธรรมที่เราบอกกระบวนการและขั้นตอนให้ท่านฟังถ้าท่านปรารถนาจะหลุดพ้นในชาตินี้นิพพานก่อนตายในชาตินี้เพื่อเตรียมตัวพาจิตวิญญาณของท่านหลุดพ้นกลับบ้านเนี่ยชาตินี้เลยครับพี่น้องครับไม่ต้องรออีกแล้วมันจะไปยากตรงไหนครับที่ผ่านมาเราไม่บอกว่ายากไม่ยากเพราะเรายังสื่อพระโอวาทกับพระบิดาที่จะพาท่านกลับบ้านยังไม่จบเรายังเปิดเผยอนุตตรธรรมหลักๆยังไม่ครบตอนนี้เราเปิดเผยมาเกือบครบแล้วนะเราก็เลยบอกว่าถ้าท่านติดตามและพยายามฟังและเอาไปปฏิบัติเนี่ยชาตินี้ท่านนิพพานได้หลุดพ้นแน่เลยไม่ใช่นิพพานตายแล้วนิพพานนะนิพพานก่อนตายพร้อมที่จะพาจิตวิญญาณของท่านหลุดพ้นได้แน่นอนฟันธง100%ท่านเชื่อแล้วท่านปฏิบัติธรรมท่านต้องการอะไรครับบางคนปฏิบัติธรรมเพราะต้องการมีชีวิตที่มีความสุขตายไปแล้วเกิดชาติหน้าถ้ามีจะได้กลับมาเกิดในที่สุขติได้เกิดที่ดีๆนะหรือบางคนหลงไปว่าไปเกิดเป็นเทพเทวดาคงจะมีความสุขหรือมาเกิดบนกองเงินกองทองแล้วจะมีความสุขนะอยู่กระท่อมปลายนาก็มีความสุขได้นั่งบนกองโคลนกองทรายนอนบนดินกินกลางทรายก็มีความสุขได้ครับมันไม่ได้อยู่ที่ความร่ำรวยพี่น้องครับพวกนั้นเป็นมายาอยู่ที่ว่าจิตของท่านไปฝักใฝ่สิ่งใดอ่ะถ้าท่านฝักใฝ่สิ่งนั้นท่านก็บอกว่ามันคงเจ๋งมันคงจะดีอ่ะใช่ไหมถูกไหมนะมีเศรษฐีคนหนึ่งครับเมื่อ2วันก่อนอย่าไปเอ่ยชื่ออะไรเป็นคนอินเดียนะฮะรวยจากการค้าขายเรื่อง IT IT ก็คือเรื่องคอมพิวเตอร์รวยเป็นอันดับท็อป5ของคนรวยที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในอินเดียขายทุกอย่างของตัวเองหมดเลยครับแล้วไปอยู่ป่าไปสร้างบ้านอยู่ในป่าอยู่กับธรรมชาติในเรื่องจริงนะถ้าไปหาใน YouTube ดูนะมหาเศรษฐีอินเดียที่เป็นผู้ทํามาค้าขายทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่อง IT รวยมากครับแล้วรวยแล้วเป็นไงฮะถ้าเขาทิ้งทั้งหมดขายทิ้งทั้งหมดและบริจาคทำบุญและมีเงินก้อนเล็กๆก้อนหนึ่งไปสร้างที่พักอยู่ในป่าในเขาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอายุก็ไม่เยอะนะน่าจะประมาณ60ขึ้นไปนะแต่ยังไม่เยอะถามว่าถ้าชีวิตของคนเป็นมหาเศรษฐีมันรวยเนี่ยไอ้มหาเศรษฐีคนนี้มันโง่ไหมที่มันขายทิ้งทุกอย่างเอาเงินไปบริจาคเอาไปทำบุญนะแล้วตัวเองไปอยู่กับความสงบความสงัดในป่าอันนี้ไม่ได้หนีไปบวชนะไม่ได้หนีไปปลีกวิเวกนะแต่คิดว่าอยู่กับธรรมชาติเนี่ยน่าจะมีจิตที่สงบสุขมากกว่าแล้วท่านว่าเขาคิดถูกไหมนะมีเงินเยอะเนี่ยยิ่งทุกข์ไหมกูจะไปฝากธนาคารหน่อยวะแล้วถ้าฝากเยอะๆเนี่ยนะถ้าเกิดภัยพิบัติมาเนี่ยหรือเกิดเรื่องเกิดราวทางบ้านการเมืองไม่ค่อยจะดีเนี่ย
ไอธนาคารนี้จะถูกยึดธนาคารนี้มันจะเจ๊งไหมว่าถ้ากูจะเอาไปฝากเฮ้ยตอนนี้เงินกูฝากในธนาคารมันเยอะเกินไปแล้วกูจะทำไงดีว่าจะผ่องถ่ายออกมาบ้างถ้าธนาคารมันเจ๊งกูก็ศูนย์กูไม่รู้จะไปเอาจากใครนะแล้วถามว่าคิดแบบนี้เรื่อยๆตลอดทั้งวันมันสุขหรือมันทุกข์อ่ะมันทุกข์สิเพราะอะไรเพราะจิตไม่สงบเมื่อกี้ที่ท่านบอกอ่ะมีโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นในจิตเวียนวนสลับกันไปอยู่ในจิตของท่านเนี่ยก็เหมือนกับท่านน่ะมีจิตที่เต็มไปด้วยกองทุกข์ก็เหมือนกับมีกองไฟฟอนสุมอยู่ในหัวใจของท่านตลอดท่านเลยไม่มีความสงบจนก็ทุกข์โลภอยากก็ทุกข์มีโทสะก็ทุกข์ทุกข์ทั้งหมดจริงครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะหาความสงบสุขต้องหาที่ไหนต้องหาจากจิตใจของตัวเองต้องฉลาดคิดฉลาดมองโลกฉลาดดำเนินชีวิตใช่ไหมอ่ะแล้วท่านก็จะมีความสงบสุขความสุขไม่ได้มาจากความร่ำรวยความสุขไม่ได้มาจากการขี่รถยี่ห้อของยุโรปหรืออเมริกาคันหรูๆคันแพงๆท่านรู้ไหมท่านซื้อรถในเมืองไทยเนี่ยโคตรแพงในมาเลเซียในประเทศใกล้ๆบ้านเรานะยี่ห้อเดียวกันแม้กระทั่งประเทศลาวใช่ไหมพี่น้องลาวรถของยุโรปราคาถูกกว่าบ้านเราอีกครับเพราะอะไรเพราะบ้านเรานะเก็บภาษีแพงครับเอาเยอะครับแต่ให้ประชาชนน้อยก็ไม่รู้เหมือนกันนะใครเป็นคนออกกฎหมายนะใช่ไหมหลายคนลืมไปรักต่างชาติมากกว่าประเทศไทยใช่ไหมมีลูกเขาก็ซื้อนมให้ฟรีนะเพราะเสียภาษีมาเยอะแล้วก่อนจะมีลูกอ่ะตั้งก่อนจะมาแต่งงานเขาก็คืนให้แต่นี่มีที่ไหนมีรัฐที่ไหนซื้อนมข้นซื้อนมกระป๋องนมผงอ่ะนะให้พ่อแม่ที่แต่งงานแล้วมีลูกตามกฎหมายถูกต้องรัฐช่วยไหมไม่มีนะครับเนี่ยมีแต่รัฐขอให้เราช่วย นี่ได้ข่าวว่าจะขึ้นภาษีแวตอีกแล้วเนี่ยนะเพราะว่าเราชนะไทยชนะมึงชนะกูชนะเนี่ยเอาเงินภาษีมาแจกมาจ่ายไปเยอะแล้วครับแล้วบางทีไม่ใช่เงินภาษีเป็นเงินกู้ยืมท่านรู้ไหมฮะบางคนชอบสถานการณ์โควิดเนี่ยรัฐบาลช่วยจนเคยตัวเลยครับแทนที่จะช่วยตัวเองนะครับเนี่ยมันจะทำให้ประเทศเราเนี่ยเวลาเลยวิกฤตแล้วอาจจะหายนะก็ได้นะแล้วก็คนรวยๆเนี่ยนะที่มันหนีภาษีเก่งๆอ่ะนะมันรีดภาษีจากมันนะท่านอาจจะไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ก็ได้จากคนจนๆด้วยกันอีกนั่นแหละนะอันนี้ขออนุญาตแวะไปหาการเมืองนิดหน่อยนะโอเคไหมนะพูดเรื่องการเมืองดีกว่าเรื่องอื่นเนาะหลายคนชอบกลไกอายตนะภายในที่ใช้เพื่อการรับรู้สิ่งแล้วเห็นไหมจิตมันมีความศักดิ์สิทธิ์มากมันเป็นแค่คลื่นพลังงานน่ะแต่สามารถเนี่ยสัมผัสรู้ดูเห็นได้โดยอายตนะนี่ก็อาศัยจิตและตัวที่รับรู้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดซึ่งจิตเป็นตัวบอกได้นี่เห็นไหมประหลาดไหมศักดิ์สิทธิ์ไหมมันสามารถบอกได้ทั้งที่เป็นรูปธรรมทางพลังงานที่สองตาเปล่าเรามองไม่เห็นอย่างมือเนี่ยนะมือของเราเนี่ยแอบหยิบฉวยจับไอ้นี่ได้หยิบฉวยจับสิ่งของได้นี่ถือว่ามหัศจรรย์ไหมศักดิ์สิทธิ์ไหมมือเราก็ศักดิ์สิทธิ์นะแต่เราเห็นจนชินเราเลยมองว่ามันไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะเรารู้ว่าแค่หยิบแค่จับแค่ฉวยนะแต่ในเรื่องของจิตมันสัมผัสรู้ดูเห็นนะขนาดตาบอดนะเห็นลมละเมอเพ้อหวาดผวาคนตาบอดร้องเพลงนี้แต่งเพลงนี้นะร้องว่าเห็นลมละเมอเพ้อหวาดผวาเห็นลมนะขนาดตาบอดนะเห็นไหมนะเพราะอะไรมันอยู่ภายนอกอายตนะสัมผัสได้ใช่ไหมหลงรูปจูบเงาเห็นไหมรูปนี้ก็เป็นเงาแต่ก็จับได้จูบได้เป็นรูปเห็นไหมแต่ไอเนี้ยจิตที่อยู่ข้างในเนี่ยมันมหัศจรรย์ไหมล่ะมันสามารถทำให้ท่านรับรู้ดูเห็นสิ่งใดต่างๆได้นี่ก็เป็นเพราะว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาทรงกำหนดคุณสมบัติของจิตหยาบทั้งหมด189กลุ่มให้ท่านทั้งหลายได้ใช้เพื่อให้จิตวิญญาณเนี่ยได้เกิดประโยชน์เพราะจิตหยาบต้องทำหน้าที่ทั้งกายหยาบและทางด้านพลังงานของจิตเนี่ยแทนจิตวิญญาณนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ไหมเห็นทุกคนเห็นเหมือนกันหมดถึงแม้รายละเอียดที่เห็นอาจจะแตกต่างกันบ้างบางคนเห็นครบบางคนเห็นไม่ครบเห็นสับปะรดทุกคนพอเห็นสับปะรดวางอยู่ก็ต้องบอกว่านั่นคือสับปะรดมหัศจรรย์ไหมเห็นเหมือนกันเลยทั้งที่แต่ละคนเนี่ยมันต่างคนต่างจิตวิญญาณต่างจิตใจนะแต่เห็นว่าเป็นสับปะรดทั้งหมดแต่มนุษย์เราเนี่ยมันจะเห็นต่างกันตรงที่ว่าพอเห็นสับปะรดแล้วนึกถึงอะไรเห็นสับปะรดบางคนก็นึกถึงอาหารนึกถึงผลไม้ที่กินได้บางคนนึกถึงอาหารว่าเอาสับปะรดไปผัดเปรี้ยวหวานเอาไปแกงคั่วสับปะรดบางคนก็นึกไปนู่นถ้าเป็นแม่ครัวหรือเป็นนักกินถูกต้องไหมแต่ถ้าเป็นนักธรรมะเนี่ยเห็นสับปะรดแล้วโอ้ยสับปะรดนี่มันแปลกเว้ยเฮ้ยมันมีตาอยู่รอบตาสับปะรดอยู่รอบผลของมันเลยอ่ะว่าเนี่ยมีตารอบข้างนี่ก็ดีนะถ้ามนุษย์เราเนี่ยนะถ้าเราสามารถมองเห็นอะไรรอบด้าน
นะถึงแม้เรามีตาอยู่2ข้างมี2ลูกตามี2ข้างถ้าเราสามารถทำตัวเราเองให้มีตาเหมือนมีตาสับปะรดได้เราจะเป็นมนุษย์ที่พิเศษกว่าปกติทั้งที่ไม่ต้องมีตามากกว่า2หรอกแต่ทำให้เหมือนมีตามากกว่า2มีตารอบด้านก็แปลว่าเวลาเราจะมองจะฟังจะศึกษาเรียนรู้สิ่งใดเราต้องมองให้รอบด้านถูกต้องไหมครับต้องมองให้เห็นรอบด้านไม่ใช่มองเห็นเหรียญด้านเดียวแล้วก็แค่ด้านเดียวแล้วสรุปเราต้องพลิกอีกด้านนึงของเหรียญมาดูด้วยนี่แสดงว่าเรามีตาด้านหลังด้วยถูกไหมตาด้านหลังก็คือเอาเหรียญนั่นอ่ะพลิกมาเราพลิกตัวเองเอาด้านหลังไปดูเราไม่มีลูกตาจริงๆดูอ่ะนี่คือถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมตัวปัญญาปาฏิหาริย์มันจะเกิดเราจะมองเหรียญเราไม่มองด้านเดียวเราจะมองอีกด้านหนึ่งของเหรียญด้วยและเราจะไม่มองอีกด้านของเหรียญที่ซึ่งอยู่ตรงข้ามอย่างเดียวแต่เราจะมองสันเหรียญด้วยเหรียญมันมีสันเหรียญถูกต้องไหมคือขอบเหรียญเราก็ต้องดูให้ครบอย่างนี้เขาเรียกดูรอบด้านเออนะเห็นสับปะรดไม่ใช่เห็นแก่กินอย่างเดียวเห็นแก่ธรรมะที่พระบิดาแฝงเอาไว้เพื่อสอนลูกอย่างท่านเพราะทุกคนต้องพึ่งตัวเองมีแต่ทุกวันนี้ท่านนั้นหลายคนที่คิดว่าเฮ้ยกูต้องพึ่งคนอื่นด้วยวะเฮ้ยพึ่งครูคนอื่นด้วยแต่ครูคนแรกกับครูคนสุดท้ายท่านต้องเป็นครูของตัวเองไม่งั้นถูกหลอกครูบางคนอาจจะหลอกเราก็ได้อาจจะลวงเราก็ได้นะหรืออาจจะไม่ได้หลอกไม่ได้ลวงแต่ครูอาจจะมั่วก็ได้ใช่ไหมท่านต้องเป็นครูสอนตัวเองเป็นคนสุดท้ายฟังคนอื่นสอนมาท่านฟังแล้วต้องคิดตามเขาว่ามันน่าเชื่อไหมมันสมเหตุสมผลไหมถ้ามันน่าเชื่อมันสมเหตุสมผลท่านค่อยเชื่อครูคนนั้นก็แปลว่าท่านเชื่อตัวท่านเองอยู่ดีอยากเรียนรู้อะไรไม่ต้องให้คนมาจูงจมูกเรานะจูงจมูกเราว่าเอ้ยต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้เรื่องนั้นไหมท่านต้องคิดเองว่าเรื่องนั้นน่ะมันสมควรจะเรียนรู้ไหมมันจะมีประโยชน์ต่อท่านไหมหรือบางเรื่องประโยชน์วันนี้ไม่มีหรอกแต่ท่านว่างและมีเวลาจะเรียนรู้ก็คิดซะว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามท่านว่าจริงไหมพี่น้องครับถ้าเป็นคนฉลาดนะเพราะหน้าที่ของจิตที่มันสร้างความมหัศจรรย์และมันมีความศักดิ์สิทธิ์คือสามารถสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะในเรื่องนี้ถ้าพูดสั้นๆไม่ต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะได้เห็นว่าได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรไม่เปลี่ยนเป็นพลังงานที่ศักดิ์สิทธิ์นะแล้วไม่ผิดด้วยพิสูจน์กับการที่ท่านถามคนอื่นว่าเฮ้ยที่ท่านเห็นที่ท่านตัวเองเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยเธอเห็นเหมือนเราไหมเธอเห็นว่าไงแล้วถ้าเห็นเหมือนกันนี่แสดงว่ามหัศจรรย์ไหมจิตคนละดวงคนละคนกันจิตคนละดวงแต่สามารถเห็นเหมือนกันได้สมองก็คนละก้อนมหัศจรรย์ไหมครับนะเอาไม่ต้องขยายความมากนะครับนี่คือจิตคือกลไกอายตนะภายในที่ใช้เพื่อการรับรู้สิ่งเราประการที่สองจิตคืออะไรจิตก็คือกลุ่มพลังงานที่ใช้ยึดเหนี่ยวกายสังขารไว้โปรดฟังอีกครั้งความศักดิ์สิทธิ์ของจิตซึ่งเป็นกลุ่มพลังงานของมนุษย์อย่างท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ตรงที่เป็นกลุ่มพลังงานที่สามารถยึดเหนี่ยวกายสังขารของท่านเอาไว้ได้ถ้ากล่าวเป็นภาษาของจิตจักรวาลจะทรงใช้คำที่แทนกายสังขารว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงไม่ว่าเด็กสาวเฒ่าแก่หนุ่มใช้คำว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ทั้งนั้นถามว่ามันคือยังไงครับเราก็มาดูสไลด์ต่อไปจิตช่วยยึดรั้งกายสังขารของท่านหมายความว่าอย่างไรประการที่หนึ่งยึดรั้งโครงสร้างทางชีววิทยาของท่านทั้งระบบยึดรั้งโครงสร้างทางชีววิทยาของท่านเอาไว้ทั้งระบบนั่นก็แปลว่าทุกเซลล์อวัยวะและเซลล์ร่างกายของท่านล้วนมีจิตอันหมายถึงกลุ่มพลังงานเนี่ยเคลื่อนไหวและดำรงอยู่ทั่วทั้งระบบเซลล์อวัยวะร่างกายของท่านถ้าไม่มีพลังงานเคลื่อนไหลหรือดำรงอยู่ในระดับเซลล์ของท่านเซลล์แต่ละเซลล์มันจะไม่สามารถยึดรั้งเซลล์ต่อเซลล์ไม่สามารถยึดรั้งซึ่งกันและกันไว้ให้คงรูปโครงร่างเกิดเป็นรูปธรรมของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ทั้งชายและหญิงได้ถ้ายังมีพลังงานอยู่มันจะยึดรั้งเอาไว้ให้มีรูปธรรมเป็นมนุษย์ชายหญิงนี่แหละพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆอยู่ได้
คงรูปธรรมคงรูปลักษณ์ได้เพราะพลังงานไอ้พลังงานที่ว่านี่ก็คือจิตที่เราว่าเนี่ยประการที่สองแล้วไอ้พลังงานที่มันยึดรั้งเซลล์อวัยวะร่างกายทั้งระบบเอาไว้เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่เราเอาภาพโชว์เนี่ยอยู่บนจอเนี่ยคือพลังงานความรักเป็นพลังงานความรักพลังงานความรักนี้เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่มันมีคุณสมบัติทางด้านบวกเราเคยบอกท่านแล้วพระบิดาเคยสอนผ่านเรามานานหลายปีแล้วว่าความรักเอาไว้เหนี่ยวรั้งความชังเอาไว้ผลักไสมันจิตที่เป็นพลังงานความรักที่สั่นสะเทือนเป็นบวกมันก็จะสามารถใช้เหนี่ยวรั้งเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของท่านให้มันอยู่เป็นรูปธรรมที่เป็นกลุ่มเดียวกันเป็นพวกเดียวกันได้เพราะฉะนั้นเวลาท่านเอ่ยคำว่าเราพูดกับตัวเองว่าเรานั่นแสดงว่าท่านกำลังหมายถึงเซลล์ร่างกายและเซลล์อวัยวะทุกชิ้นที่รวมตัวกันขึ้นมาเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านเวลาท่านใช้คำว่าเราเข้าใจเราก็คือเซลล์อวัยวะร่างกายของตัวเราเนี่ยทั้งระบบซึ่งเขายึดรั้งกันได้ด้วยพลังอำนาจแห่งความรักซึ่งเป็นด้านบวกถามว่าแล้วพลังงานความรักที่เป็นด้านบวกเนี่ยมันมาจากไหนมันได้จากไหนจิตที่เป็นพลังงานความรักที่เป็นด้านบวกมันเกิดมาจากกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำมันเกิดจากกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นในระดับเซลล์ทุกเซลล์ท่านคงจำได้จำรูปร่างคล้ายๆหัวแมลงสาบได้ไหมซึ่งเราเรียกว่ากลไกดิจิตอลลิสพระบิดาทรงติดตั้งไอ้กลไกตัวนี้ไว้ในเซลล์ทุกเซลล์ซึ่งเป็นกลไกของร่างกายมนุษย์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดากลไกทั้งหมดในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านเดิมเนี่ยนักวิทยาศาสตร์โลกนักชีววิทยาเขาค้นพบว่ากลไกอวัยวะในร่างกายของมนุษย์ชายหญิงทุกคนที่มีขนาดเล็กที่สุดก็คือชื่อที่เขาเรียกว่านิวคลีโอไทด์ซึ่งอยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ที่เรียกว่านิวคลีโอไทด์ถ้าท่านอยากรู้ว่าไปดันไปคลิกใน Google แล้วกันนะถามอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลคืนนี้ตอบให้ไม่ได้เพราะไม่มีรูปให้ดูก็ถามกูแล้วกันนะถามกูก็คือถาม Google นะนิวคลีโอไทด์เป็นอวัยวะหรือกลไกที่เล็กที่สุดในร่างกายของมนุษย์ซึ่งมนุษย์รู้ครับแต่ถ้าเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลโดยพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระผู้สร้างกายของมนุษย์พระองค์ทรงบอกว่าไม่ใช่หรอกลูกในนิวคลีโอไทด์มันก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลิสคือกลไกทางไฟฟ้าที่เป็นขั้วต่างทางไฟฟ้าพระองค์ทรงติดตั้งเอาไว้ไอ้ขั้วต่างทางไฟฟ้าที่เป็นมีลักษณะเป็นรูปหัวแมลงสาบเนี่ยท่านไปดูในวันเสาร์ที่ผ่านๆมานะตอนไหนก็แล้วแต่ท่านไปดูไปอยู่ดูย้อนหลังหาไม่เจอก็ดูใน YouTube ดูไปเรื่อยๆท่านก็จะเจอตัวเนี้ยเวลาตัวท่านอยู่บนโลกมนุษย์ใช้ความรักช่วยให้โลกหมุนท่านรู้แล้วความรักช่วยทำให้โลกหมุนพอโลกหมุนปั๊บเนี่ยโลกก็จะเหวี่ยงสนามแม่เหล็กโลกออกมาปกคลุมหุ้มห่อโลกไว้แน่นอนครับก็มาปกคลุมหุ้มห่อลูกๆของพ่อก็คือมนุษย์ชายหญิงเนี่ยเอาไว้ด้วยโลกพาท่านหมุนเพื่ออะไรหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกไอ้ขั้วต่างทางไฟฟ้าที่อยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ที่เกาะต่อกันไว้แบบระบบอนุกรมเนี่ยทุกเซลล์นะไม่มีเซลล์ไหนยกเว้นเซลล์ที่เป็นหนังกำพร้าที่มันตายแล้วไอ้พวกเนี้ยกลไกนี้ก็จะตายไปด้วยเหี่ยวแห้งไปด้วยโอเคไหมพอมันหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำก็จะเกิดขึ้นในระบบเซลล์แล้วก็เลยทำให้เกิดแรงเคลื่อนทางไฟฟ้าไปทั่วทั้งสารพางกายทั่วทั้งเครื่องยนต์แห่งกรรมและไอ้พลังงานไฟฟ้าตัวนี้ถ้ามันเกิดขึ้นที่ปอดที่ตับไตไส้พุงมันก็จะทำให้เป็นกระแสไฟฟ้าที่ทำให้กลไกอวัยวะภายในพวกนั้นเนี่ยสามารถทำงานได้ด้วยระบบไฟฟ้าเหนี่ยวนำอั
อันเกิดจากการที่โลกพาท่านเหวี่ยงหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกแล้วทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดขึ้นตามที่เราระบุเอาไว้ในข้อ3ที่บนจอนะแล้วก็มันเกิดขึ้นในระดับเซลล์ทุกเซลล์นี่กำลังบอกท่านว่าพลังงานของจิตที่เป็นพลังงานความถี่ด้านบวกในการใช้เหนี่ยวรั้งรูปประธรรมมนุษย์ของตัวเองเอาไว้ให้มันมีชีวิตอยู่และดำรงชีวิตได้ใช้พลังงานความรักมาจากกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำเหนี่ยวนำกับสนามแม่เหล็กโลกโดยใช้ขั้วต่างทางไฟฟ้าที่เรียกว่าดิจิตอลลิสต์ที่พระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ให้ในเซลล์ทุกเซลล์1เซลล์ก็มี1ชุดแล้วก็ต่อกันแบบอนุกรมนั้นนี่เป็นสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมที่นักวิทยาศาสตร์โลกรู้ว่าหัวใจสามารถทำงานได้เพราะมีไฟฟ้าและเส้นไฟฟ้าหัวใจไฟฟ้าที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจทำให้หัวใจเต้นและทำงานได้ไม่หยุดหย่อนทั้งกลางคืนที่ท่านนอนและกลางวันที่ท่านตื่นนะถ้าเส้นไฟฟ้าที่อยู่ที่หัวใจเส้นไหนมันไม่ทำงานหรือมันหยุดทำงานหัวใจของท่านจะเต้นผิดปกติและถ้าปล่อยไว้ไม่แก้ไขตายนึกออกไหมมันไอพลังงานไฟฟ้าที่หัวใจใช้งานได้เนี่ยท่านหลับมันก็มีไฟฟ้าให้หัวใจใช้งานได้ตับไตไส้พุงทั้งหมดมันมาเพราะท่านนอนเนี่ยแต่โลกไม่ได้นอนใช่ไหมพี่น้องครับโลกก็พาท่านหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กนาซาไม่รู้ครับเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมผู้ใหญ่บอกท่านได้ก็คือผู้สร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ก็คือพระผู้เป็นเจ้าก็คือองค์จิตจักรวาลเรากำลังทำให้ท่านเกิดความท้าทายด้านความรู้สึกว่าพระเจ้ามีจริงไงไม่งั้นเราจะรู้ได้ไงความจริงเหล่านี้เราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์โลกและนี่เราก็ไม่ใช่วัตถุดูวัตถุดาวด้วยไม่เคยไปผ่าตัดเพื่อจะมาดูตับไตไส้พุงของมนุษย์เราไม่ได้เรียนแพทย์แต่ทำไมเรารู้นะอ้าวคนที่เป็นแพทย์ก็อย่ามาก้าวล่วงเราว่าไม่ใช่เป็นแพทย์แล้วมันสู่รู้ได้ไงอ้าวก็เรามีพระบิดาหรือพระเจ้าถ้าท่านเป็นแพทย์ท่านยิ่งมีความรู้พื้นฐานท่านก็ลองศึกษาเอาสิว่าไอ้ที่เราพูดเนี่ยมันน่าเชื่อถือหรือไม่มันมีเหตุมีผลหรือเปล่าทดสอบได้เนี่ยหัวใจมีไฟฟ้าแต่ท่านไม่เคยถามว่าและไอ้กลไกทางไฟฟ้าในร่างกายเนี่ยนะมันมีแบตเตอรี่อยู่ที่ตรงไหนท่านรู้ไหมพลังงานไฟฟ้าอันเกิดจากการเหนี่ยวนำในร่างกายของท่านถ้ามันมีส่วนในการเหลือใช้เนี่ยเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เหมือนรถยนต์นะเวลาวิ่งไปมันชาร์จแบตเตอรี่มันชาร์จไฟไปเรื่อยถูกไหมไอ้ไฟที่เกินเหลือจากการใช้มันจะเอาไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่แล้วท่านรู้ไหมร่างกายของท่านน่ะไอ้ที่มันเป็นแบตเตอรี่มันคืออะไรคือต่อมไทมัสที่อยู่เบื้องหลังทรวงอกของท่านนี่ไงไฟฟ้าเนี่ยถ้าท่านผลิตมาเกินมันก็จะไปเก็บที่นี่นี่คือเหตุผลว่าทำไมนักบวชบางรูปเวลาตายแล้วกายสังขารไม่เน่าเปื่อยเล็บก็งอกขนผมขนอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะขนจักระแล้หรือขนตรงไหนในที่ลับมันงอกหมดหนวดเขาก็ออกถ้าที่ตายแล้วร่างกายก็ไม่เน่ามันอยู่ได้เพราะต่อมไทมัสเนี่ยสะสมพลังงานไฟฟ้าที่เป็นส่วนเกินเอาไว้เยอะครับเพราะนักบวชนั่นชอบนั่งกรรมฐานสมาธิมีพลังอำนาจมีพลังงานมีพลังไฟฟ้าแล้วเหลือจากการที่แผ่เมตตาหรือบางทีท่านลืมแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายนั่งเข้าฌานสมาบัติทำสมาธิเพื่อจะทำให้จิตวิญญาณตัวเองใสบริสุทธิ์สะอาดแต่ไม่รู้หรอกว่ามันทำให้เป็นการชาร์จพลังงานแบตเตอรี่คือไทมัสแกลนมันจะเก็บงำประจุไฟฟ้าบวกเอาไว้เยอะแยะมากมายจนล้นเหลือครับเวลาตายแล้วเนี่ยถ้ายังไม่เผานะมันจะไม่เน่าบางคนบอกโอ้นี่เป็นความอัศจรรย์เป็นอภินิหารมันเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของจิตท่านต่างหากแล้วครับที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเอาไปใส่โลแก้วไปใหญ่เลยนะทำให้จิตวิญญาณเจ้าของร่างนะตื่นมาบอกไม่ได้เฮ้ยมึงเอากูไปเผามึงอย่ามาไว้อย่างนี้ถ้ามึงยังเอาร่างกูไว้อย่างเงี้ยจิตวิญญาณกูไปไหนไม่รอดนะกูยังมีร่างกูอยู่มึงช่วยทำลายร่างให้กูด้วยได้ไหมกูจะได้ไม่ต้องห่วงกูจะได้ไปสู่สุคติหรือไปตามทางของจิตวิญญาณของกูได้ใช่ไหมทำโดยไม่รู้ศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินไปไหว้และดันทะลึ่งขออีกนะขอใหพระคุณเจ้าที่ล่วงลับไปแล้วจงโดนบันดาลให้ข้าน้อยอย่างนั้นอย่างนี้จงคอยติดตามช่วยเหลือข้าน้อยให้รอดปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากภัยร้ายทั้งหลายโอ้มีการนิมนต์จิตวิญญาณให้ตามไปคอยปกปักรักษากูด้วยไม่รู้ว่าทำถูกต้องหรือเปล่านะนี่คือสิ่งที่เราอยากบอกนะบนจอท่านเห็นข้อ4ไหมที่เกิดขึ้นในระดับเซลล์ทุกเซลล์นะเมื่อร่างกายของท่านถูกโลกพาเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองของโลกตัวท่านกายสังขารของท่านหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกชัดเจนไหมตรงนี้นี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของพลังงานจิตหรือพลังจิตของท่านซึ่งมีคลื่นกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำวิ่งทั่วร่างกาย
เราขอแทรกให้ในสไลด์ตรงนี้ไม่มีก็คือตอนที่ท่านสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามด้วยกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5กับจิตภายในของท่านซึ่งเป็นอายตนะตัวที่6เกิดการสั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดอย่างไรก็ตามถ้าสั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อให้มันจะเป็นบวกถ้าสั่นสะเทือนเพื่อเอาคือโลภโกรธหลงเนี่ยคือเพื่อเอาทั้งหมดเลยมันจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นลบแต่ตอนที่อยู่ในร่างกายนะมันจะเป็นคลื่นไฟฟ้าเคมีพี่น้องครับเพราะร่างกายเราเป็นกายหยาบคลื่นไฟฟ้าเคมีแต่ไอ้ที่มันจะเหวี่ยงออกมาข้างนอกมันเอาเคมีเหวี่ยงออกมาไม่ได้เคมีที่เป็นไฟฟ้าเคมีเหวี่ยงมันไม่ได้ร่างกายของมนุษย์เราจะต้องให้ต่อมพิชูอิทรีแปลงสภาพหรือแปลงชนิดหรือประเภทของคลื่นความถี่ทางไฟฟ้านั้นก่อนจะเหวี่ยงมาข้างนอกจิตของมนุษย์เราพระบิดาทรงตั้งโปรแกรมเอาไว้ให้มันเนี่ยเอาคลื่นไฟฟ้าเคมีคือมันต้องใช้ท่อใช่ไหมทางเดินนะท่อไหลไปหาต่อมพิทูอิทารีที่ตั้งอยู่ใต้สมองแล้วให้ต่อมพิทูอิทารีมีหน้าที่เปลี่ยนไฟฟ้าจากระบบเคมีมาเป็นระบบไฟฟ้าแม่เหล็กก่อนที่จะถูกเหวี่ยงออกมานอกร่างกายเหวี่ยงไปไหนในจักรวาลก็สุดแท้แต่เราพูดแค่เหวี่ยงออกมาภายนอกนี่คืออนุตตรธรรมเป็นความจริงที่พระผู้สร้างเท่านั้นที่จะรู้มนุษย์โลกไม่มีใครรู้นอกจากเรารู้พร้อมกับท่านน่ะที่ฟังอยู่เนี่ยชัดเจนนะเห็นมั้ยมันแสดงว่ามนุษย์กับโลกต้องเป็นหนึ่งเดียวกันใช่มั้ยไม่งั้นน่ะท่านจะมีจิตที่ศักดิ์สิทธิ์ได้มั้ยไม่ได้หรือโลกเราเนี่ยหมุนช้ากว่า24ชั่วโมงต่อรอบก็มีปัญหาครับเพราะว่าเวลาเราเอานะตัวเราเองเนี่ยตัดผ่านสนามแม่เหล็กด้วยการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองคือวิ่งด้วยการหมุนเคลื่อนตัดผ่านสนามแม่เหล็กเนี่ยด้วยความเร็วในการเคลื่อนตัดผ่านเนี่ยที่ช้าลงเนี่ยอำนาจของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นในระบบมันจะน้อยแต่ถ้าเนี่ยถ้าเร็วขึ้นเร็วเร็วเร็วขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะมีแรงเคลื่อนทางไฟฟ้าที่เข้มข้นและรุนแรงมากกว่าการที่เคลื่อนช้าๆมันก็เกิดไฟอ่อนๆแต่ถ้าแรงๆเร็วๆมันก็จะเกิดพลังไฟเกิดแรงเคลื่อนทางไฟฟ้าในระบบของร่างกายท่านเนี่ยเข้มข้นมากขึ้นโอเคนะชัดเจนนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใช้จิตของท่านสั่นสะเทือนเป็นด้านลบขณะที่ร่างกายของท่านเนี่ยหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกร่างกายผลิตคลื่นไฟฟ้าเคมีที่เป็นบวกอยู่ในร่างกายแล้วแต่เวลาท่านเนี่ยสั่นสะเทือนทางจิตของท่านเป็นโลภะโทสะโมหะคือเต้นจังหวะ3ชาติมันก็จะสร้างผลิตสร้างคลื่นไฟฟ้าเคมีที่เป็นลบเข้ามาสอดแทรกพี่น้องนึกภาพออกไหมครับผลิตคลื่นไฟฟ้าที่เป็นลบเข้ามาสอดแทรกก็นั่นแปลว่าคุณสมบัติทางไฟฟ้าในร่างกายของท่านที่เป็นพลังงานนะที่เป็นคลื่นไฟฟ้าเคมีนะมันก็จะเป็นลบพอมันเป็นลบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เซลล์อวัยวะร่างกายทุกเซลล์ที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ให้มันต้องการแต่ความเป็นบวกมันจะรับเอาลบเข้าไปแทนนี่คือเหตุผลว่าทำไมภูมิต้านทานโรคของท่านต่ำทำไมท่านถึงแก่ง่ายตายเร็วเซลล์ร่างกายของท่านมันเสื่อมสภาพเร็วมากเพราะมันขาดพลังงานไฟฟ้าเนื่องจากจิตท่านคอยปั่นแต่พลังงานลบให้กับเซลล์อวัยวะร่างกายเดี๋ยวท่านเป็นโน่นเดี๋ยวท่านเป็นนี่หนี้สินไม่ใช่นะเป็นหนี้เป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่ นะเพราะว่าวันๆนึงเนี่ยท่านเต้น3ชาติที่เราย้ำโลภะโทสะโมหะบางทีเครียดวิตกจริตพวกเนี้ยเป็นลบหมดลังเลสับสนงมงายงมโง่งมง่ายลบหมดแล้วจะไม่ให้ท่านอายุสั้นได้ยังไงครับอยากอายุยืนยาวพอรู้ว่ากำลังจะตายโอ้โหเครียดยิ่งตายเร็วขึ้นนะเครียดนะเพราะสร้างความเป็นลบขึ้นมาในร่างกายเยอะขึ้นเพราะปลงไม่ได้นึกภาพออกไหมครับเพราะนอนป่วยนอนเจ็บนานๆแล้วกลัวตายอ่ะมันจะทำให้ยิ่งโทรมหนักเข้าไปอีกครับเพราะจิตมันจะผลิตประจุลบความศักดิ์สิทธิ์ของประจุลบคือทำให้เรากายสังขารเสื่อมลงและตายเร็วขึ้นมีภูมิต้านทานโรคต่ำเซลล์ร่างกายของเราก็จะเหี่ยวจะเฉาเหี่ยวจะย่นเราพูดผสมกันตอนนี้สบายใจเพราะเราพูดความลับของพระบิดาที่อยู่เบื้องหลังมิติโลกเราเปิดเผยให้มนุษย์โลกรู้ไปเยอะแล้วมันบางเรื่องเราแค่เชื่อมโยงกันรายละเอียดลึกไปหาฟังหาชมย้อนหลังเอาเองเราพูดง่ายขึ้นยกตัวอย่างได้ง่ายขึ้นโอเคไหมนะนี่ก็คือ
ประการที่2จิตคืออะไรประการที่2คือกลุ่มพลังงานที่ใช้ยึดเหนี่ยวกายสังขารไว้ทีนี้มาดูประการที่3จิตคือกลุ่มพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนกายสังขารจิตคือกลุ่มพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนกายสังขารอ่ะมาดูสไลด์นี้นี่คือลักษณะของการขับเคลื่อนกายสังขารที่ชัดที่สุดเท่าที่เราสามารถจะแฮปออกมาได้ไม่ใช่คนไทยนะไม่ใช่คนไทยนะก็เห็นว่าเธอหุ่นดีนะแล้วทำท่าออกกำลังกายบริหารร่างกายนะก็คือขับเคลื่อนกายสังขารถ้าการขับเคลื่อนกายสังขารของท่านเนี่ยจะขับเคลื่อนอะไรต่อมิอะไรได้ท่านต้องรู้เรื่องนี้ครับเรื่องแรกจิตของท่านมันจะต้องทำงานร่วมกันกับสมองจิตของท่านมันต้องทำงานร่วมกันกับสมองมันจึงจะสามารถแสดงความศักดิ์สิทธิ์ของมันออกมาให้เห็นเป็นภาพผู้หญิงคนนี้เนี่ยขยับหรือตัวท่านกันเลยจิตของท่านมันจะต้องทำงานร่วมกันกับสมองซึ่งเป็นกลไกระบบประสาทมันต้องทำงานร่วมมันเป็นแค่พลังงานเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะมาขับเคลื่อนกายสังขารโดยตรงได้พระบิดาจึงต้องสร้างเครื่องมือพิเศษขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งก็คือสมองของท่านโดยสมองของท่านมีสองซีกสมองซีกซ้ายเนี่ยจะทำงานร่วมกับจิตในการควบคุมการเคลื่อนไหวหรือการขยับของอวัยวะซีกขวาโปรดฟังอีกครั้งสมองซีกซ้ายพระองค์จะทรงกำหนดให้มันทำงานร่วมกับจิตในการควบคุมการเคลื่อนไหวหรือความมีชีวิตของอวัยวะร่างกายที่เป็นซีกขวาในขณะเดียวกันสมองซีกขวาก็จะถูกแบ่งภาระให้ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของอวัยวะหรือกายสังขารทางด้านซีกซ้ายนะร่างกายจึงถูกผ่ากลางออกมาและแบ่งเป็น2ซีกซีกซ้ายถูกกำกับดูแลควบคุมด้วยสมองซีกขวาร่างกายซีกขวาถูกกำกับดูแลด้วยสมองซีกซ้ายและผู้ที่จะทำหน้าที่ในการใช้มันตามที่เราพูดนะก็คือจิตก็คือจิตหยาบก็คือจิตใจของท่านก็คือจิตตัวในนี่แหละพูดแบบรวมๆนะเพราะจิตเนี่ยเดี๋ยวเราตอนท้ายๆถ้าเวลาพอเราจะบอกให้ฟังว่ามันมีกี่จิตแต่เราคงไม่บอกทั้งหมด189กลุ่มหรอก189กลุ่มก็คือ189จิตแต่จะบอกว่าเป็นดวงไม่ได้ฮะเพราะมันเป็นแค่คลื่นพลังงานเป็นแค่คลื่นความถี่ทางพลังงานที่แบ่งออกเป็น189ย่านความถี่ซึ่งแต่ละความถี่นั้นมีคุณสมบัติของคลื่นในการทำหน้าที่ดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปเหมือนกับที่พระบิดาทรงตรัสว่าต้นไม้ต้นไร่ไม่ว่าต้นเล็กต้นใหญ่เขาก็มีวิญญาณอยู่ข้างในแต่พระองค์ไม่ได้บอกมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในมีวิญญาณอยู่ข้างในเพราะต้นไม้ไม่มีดวงจิตวิญญาณนะที่จะทำหน้าที่เป็นประธานเหมือนในความเป็นมนุษย์ต้นไม้มีแต่เทพารักษ์เข้าไปอยู่ได้เพราะอะไรเพราะเทพารักษ์ไม่เห็นว่าต้นไม้นี่มีเจ้าของเจ้าของของต้นไม้ก็คือนะจิตวิญญาณถูกต้องไหมแต่พระบิดาทรงเป็นเจ้าของเพียงแค่สั่งให้มันมีจิตหยาบอยู่นะ189กลุ่มสำหรับมนุษย์แต่ต้นไม้เนี่ยนะอาจจะมีน้อยกว่านะแต่เราไม่ต้องไปบอกท่านหรอกว่ามันมีอยู่กี่กลุ่มนะพระองค์ทรงกำหนดให้มันอยู่กับต้นไม้นั้นแล้วให้มันสามารถสืบพันธุ์ได้ขยายพันธุ์ได้เป็นเมล็ดเป็นต้นเป็นใบเป็นดอกก็จะถ่ายทอดไอ้กลุ่มพลังงานนี้ไปต่อได้นะด้วยเหตุนี้ต้นไม้จึงมีเทพารักษ์ก็มีเทวดานะอารักษ์เขาเรียกเทวดาอารักษ์ก็แปลว่าเป็นเทวดากลุ่มหนึ่งครับที่ตายไปจากความเป็นมนุษย์แล้วแต่ยังไม่สามารถหลุดพ้นขึ้นไปสู่สวรรค์ได้ก็เลยยังจะต้องเสวยสุขปนๆกันกับมิติโลกเนี่ยก็เลยเป็นเทพาอารักษ์ที่เรียกเจ้าป่าเจ้าเขาอะไรนั่นแหละครับนี่ซึ่งยังอยู่ใกล้มนุษย์อ่ะยังไม่ใช่เทพถ้าลอยขึ้นไปบนข้างบนน่ะชั้นแรกที่อยู่ต่ำสุดใกล้มนุษย์เรียกว่าเทพแต่ถ้ายังซ้อนกับมิติโลกอย่างนี้ก็เรียกว่าเทพาอารักษ์เป็นผู้เฝ้าต้นไม้ใหญ่ความจริงไม่ใช่คิดว่าเป็นบ้านเพราะไม่รู้จะอยู่ไหน ก็เลยอาศัยเป็นบ้านใช้ต้นไม้เป็นบ้านเพราะสร้างบ้านเองไม่ได้ยังมีจิตที่เป็นทิพย์ไม่มากนักที่จะสามารถเนรมิตวิมานหรือปราสาทราชมณีให้กับตัวเองได้เหมือนพวกที่ขึ้นไปลอยค้างอยู่บนสวรรค์หลงทางไปอยู่บนนั้นนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยขับเคลื่อนกายสังขารได้แต่ต้องทำงานร่วมกับสมองสองซีกถ้าสมองซีกไหนมันป่วย
จิตก็จะทำงานไม่ได้เมื่อสมองซีกไหนมันป่วยจิตนะจิตหยาบของท่านเนี่ยจะทำงานเพื่อควบคุมดูแลอวัยวะของซีกขวาเนี่ยมันจะควบคุมไม่ได้ถ้าเพราะสมองมันป่วยเพราะฉะนั้นอาการที่อวัยวะร่างกายซีกขวาขยับไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพฤกษ์แปลว่าไอ้ซีกขวาสมองซีกขวายังทำงานได้จิตยังทำงานได้ซีกซ้ายก็ขยับได้นะแต่ถ้าซีกซ้ายมันป่วยซีกขวาก็ขยับได้เขาเรียกว่าถ้ามันขยับไม่ได้ข้างใดข้างหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอัมพฤกษ์แต่ถ้าขยับไม่ได้ทั้งตัวเลยหรือท่อนล่างทั้งท่อนไอ้ท่อนบนเนี่ยถ้าเป็นเขาเรียกเป็นอัมพาตแต่ไม่มีใครเป็นอัมพาตท่อนบนนะครับพี่น้องครับตายอย่างเดียวนะครับนอนบอบแบบตายอย่างเดียวส่วนมากจะเป็นอัมพาตครึ่งท่อนก็แปลว่าทั้งสองซีกสมองบางส่วนมันป่วยไว้ครึ่งนึงครับเนี่ยเป็นโรคเวรโรคกรรมต่อไปมนุษย์เราเนี่ยนะยกเว้นเชื้อโรคบางชนิดที่แรงๆที่ฟ้าส่งมามนุษย์จะตายด้วยโรคแรงๆที่ฟ้าส่งมาเพื่อจะมาคัดทิ้งเพราะเป็นลูกที่ไม่เอาไหนเป็นลูกที่ไม่เอาฐานให้มีธรรมะแล้วก็ไม่ปฏิบัติธรรมให้เซตซีโร่อยู่กับบ้านเพื่อมาปรับแต่งจิตสำนึกตัวเองมาแก้ไขจิตสำนึกที่ตกต่ำของตัวเองนะเพราะว่าจะให้ทูตสวรรค์มาช่วยไม่ได้แล้วครับขนาดแค่เราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์จะช่วยชำระจิตสำนึกชำระจิตวิญญาณให้ก็ดูสิเดือนนึงได้แค่ครั้งเดียวที่สถานธรรมจิตจักรวาลแล้วตอนนี้มีระบาดโควิดเนี่ยก็เลยต้องหยุดเนี่ยเพราะโควิดมันควิดนะพามาจัดไม่ได้เดี๋ยวหาว่าท้าทายนะเด็กเส้นไม่มีพระบิดาบอกแล้วเราก็เลยกลัวว่าจะทำให้ท่านหลุดรอดแล้วไปติดเชื้อโควิด-19 เข้าทีนี้ยุ่งกันใหญ่เลยก็เลยไม่ประมาทหยุดอยู่กับบ้านเซตซีโร่ตามที่พระบิดาบอกมาฟังเราสื่อพระโอวาทแล้วพยายามปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดีนิสัยดีจิตดีคิดดีนึกดีพูดดีทำดีประพฤติดีเนี่ยนะให้ท่านปฏิบัติอย่างนั้นโอเคไหมนะสมองป่วยสมองซีกไหนป่วยอวัยวะซีกที่อยู่ตรงกันข้ามมันจะป่วยตามนะและถ้าป่วยพระวิดาก็เมตตาไม่ให้ป่วยทีเดียวทั้งสองข้างเต็มร้อยหรอกข้างละ50 50เนี่ยแค่นี้ก็เป็นอัมพฤกษ์ครึ่งท่อนแล้วครับแล้วถามว่ารักษาง่ายหรือยากครับเวลาเป็นเนี่ยยากครับพี่น้องครับโอเคนะนี่คือทั้งหมด4ข้อจิตใช้ขับเคลื่อนกายสังขารฟังแล้วศักดิ์สิทธิ์มั้ยครับจิตของท่านน่ะศักดิ์สิทธิ์มั้ยครับเห็นว่ามันเป็นแค่รูปธรรมทำพลังงานมองด้วยตาเปล่าก็ไม่เห็นนะมันเร้นอยู่ในร่างกายของท่านน่ะแต่มันสามารถทำอะไรได้พิลึกกึกๆมากเลยนะแต่พระบิดาทรงออกแบบไว้ให้มันทำในสิ่งที่ถูกต้องก็มีครับแต่ในสิ่งที่ผิดเนี่ยนะให้ท่านได้ปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ว่าเฮ้ยแบบนี้มันผิดนะอย่างเช่นถ้าทำแบบนี้มันต้องไปตกนรกนะแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่มาชดใช้เวียนชดใช้กรรมอีกนะและถ้าเราไม่ต้องตกนรกตายแล้วไม่ตกนรกเนี่ยเราจะต้องไม่ก่อเวียนไม่เกี่ยวกรรมใช่ไหมนั่นคือการเรียนรู้ที่จะทำให้ถูกต้องเพื่อที่จะแทรกแซงกรรมจักรถ้าท่านยังปฏิบัติตามธรรมชาติของท่านที่เกิดมาอย่าไปคิดว่าธรรมชาติมันจะดีซะหมดนะธรรมชาติที่ไม่ดีก็เรียกว่าธรรมดามันเป็นธรรมดาที่ท่านสามารถแทรกแซงกระบวนการได้เปลี่ยนกรรมจักรเสียไม่ก่อเวรไม่เกี่ยวกรรมท่านก็จะไม่ถูกกฎแห่งกรรมควบคุมหรือครอบงำเมื่อกฎแห่งกรรมไม่ครอบคุมไม่ครอบงำหนึ่งท่านก็มีหน้าที่ต้องตายเพื่อไปตกนรกแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อที่จะแบ่งเอาจิตวิญญาณออกมาเป็นจิตหยาบกลุ่มใหม่189กลุ่มเพื่อที่จะทำหน้าที่ของจิตวิญญาณให้ได้ท่านก็ไม่มีเหตุแห่งการตกนรกไม่มีเหตุแห่งการต้องมีกรรมเป็นกำเนิดเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นบุคคลอมตะและไม่ต้องตายได้ท่านนึกภาพออกมั้ยเนี่ยคือความศักดิ์สิทธิ์ของจิตมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากๆแล้วมันสามารถแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมได้ด้วยในสิ่งที่เรากล่าวพี่ๆน้องๆครับที่พูดมาก็คือจิตเป็นกลุ่มพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนกายสังขารในเรื่องที่3ต่อมาครับความหมายของจิตคืออะไรคำตอบที่4ก็คือตัวแทนของจิตวิญญาณเมื่อได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์ตัวแทนของจิตวิญญาณเมื่อได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์ ตรงนี้มันมีเสาหนึ่งเราเคยอธิบายลึกซึ้งไปแล้วว่าจิตหยาบไม่ใช่จิตวิญญาณและจิตวิญญาณไม่ใช่จิตหยาบในการที่ท่านดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์อยู่นั้นท่านไม่ได้ใช้จิตวิญญาณของท่านในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์กายกรรมวจีกรรมซึ่งเกิดจากมโนกรรมนั้นมันเป็นเรื่องของกายหยาบกับจิตหยาบของท่านล้วนๆและการท่านไปถือศีลกินเจปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนานั่นก็เป็นอุบายในการที่ท่านจะพยายาม
ชำระจิตหยาบของท่านที่มันสกปรกด้วยขยะที่เป็นคุณสมบัติขยะคุณสมบัติขยะของจิตหยาบก็คือคุณสมบัติที่ไม่ตรงกันกับคุณสมบัติทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของท่านเองท่านต้องไปถือศีลกินเจปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานเพื่อจะชำระจิตหยาบของท่านให้บริสุทธิ์สะอาดให้มันมีคุณสมบัติพื้นฐานที่จะสามารถก้าวขึ้นไปสู่การเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของท่านได้เพราะฉะนั้นคำว่าหลุดพ้นขอโทษคำว่านิพพานน่ะที่ท่านชอบพูดนิพพานนิพพานของพวกท่านน่ะมันก็คือการนิพพานเวรนิพพานกรรมมันคือการนิพพานกิเลสนิพพานตัณหานิพพานราคะนิพพานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคุณสมบัติที่ไม่ถูกต้องเป็นคุณสมบัติด้านลบที่ไม่ใช่คุณสมบัติของจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านนั่นเองครับเพราะฉะนั้นในข้อ4เราจึงต้องอธิบายซ้ำสั้นๆว่าตัวแทนของจิตวิญญาณเมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือจิตหยาบหรือจิตของท่านที่กำลังฟังเราสื่อพระโอวาทกับพระผู้เป็นเจ้าสดๆอยู่ในขณะนี้ท่านต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ถูกต้องซะก่อนถ้าท่านปรารถนาจะนิพพานจริงไม่ใช่นิพพานเทียมเท็จและปรารถนาจะส่งจิตวิญญาณของท่านให้กลับบ้านคือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลซึ่งที่ท่านทั้งหลายเรียกว่าเอกภพนี้ออกไปให้พ้นให้ได้ในชาตินี้ถ้าท่านไม่เปลี่ยนมายด์เซตของท่านเพราะถูกคนนำทางตาบอดสอนผิดเอาไว้เพราะเข้าใจผิดเขาไม่ได้เจตนาพวกเขาคงไม่ได้แกล้งจะสอนท่านผิดให้หลงทางนิพพานหรอกแต่เพราะเขาไม่รู้มันเป็นอจินไตยซึ่งอจินไตยตัวนี้มันเป็นอนุตตรธรรมซึ่งพระบุตรเอกหรือศาสดาที่มาจากพระเจ้าเท่านั้นที่จะเข้ามาบอกกล่าวความจริงให้คนทั้งโลกนี้รู้ได้เพราะเราบอกแล้วความจริงนี้ผู้สร้างเท่านั้นที่จะรู้สร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ผู้ออกแบบคนสองมิติที่เรียกว่ามนุษย์นี้เท่านั้นจึงจะรู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรท่านเรียนรู้กันด้วยความฉลาดทางปัญญาของสมองสองซี่มันไม่มากพอที่จะรู้ถึงความเป็นจริงเบื้องหลังมิติโลกและเบื้องหลังอนันตจักรวาลได้เหมือนที่เรายกตัวอย่างเมื่อเสาร์ที่แล้วท่านไม่สามารถจะรู้วันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากของตัวท่านเองได้ท่านต้องให้พ่อแม่ท่านเป็นผู้บอกกล่าวใช่ไหมท่านที่มันเป็นความจริงที่เกี่ยวกับตัวท่านไม่มีปัญญาของสมองซีกไหนทำให้ท่านล่วงรู้ด้วยตัวเองได้ไม่มีก็ต้องมีผู้รู้มาบอกท่านก็คือพ่อกับแม่ถ้าไม่มีพ่อแม่ก็มีแต่ครูบาอาจารย์หรือว่าไม่ใช่ครูบาอาจารย์นะแพทย์พยาบาลที่ทำคลอดแม่ของท่านถึงจะบอกความจริงให้ท่านรู้ได้ท่านว่าจริงไหมนี่แหละคืออนุตตรธรรมซึ่งมันเป็นสิ่งที่ท่านเคยบอกว่ามันเป็นอจินไตยเพราะอะไรพอจิตวิญญาณท่านดับทุกข์ได้ดับกิเลสตัณหาได้ทุกอย่างดับทุกข์ได้แล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วก็ไม่ได้ไปเกิดเป็นเทพเทวดาอะไรที่ท่านสามารถสัมผัสถึงได้ด้วยนะท่านบอกว่ากายหรืออายตนะของท่านหรืออัตตาของท่านมันสายแล้วพอท่านสลายอัตตาได้แล้วแสดงว่าตัวตนคือตัวกูของกูไม่มีแล้วท่านก็สรุปเอาดื้อๆว่าท่านนิพพานแล้วคือนิพพานแปลว่าดับตัวตนได้หมดแล้วไม่ใช่นะอนัตตาก็มีอัตตาท่านจะไม่สามารถดับอัตตาของสิ่งที่เป็นอนัตตาจิตวิญญาณนี่เป็นอนัตตาแต่จิตวิญญาณเป็นรูปธรรมมี6เหลี่ยมมุมจิตจักรวาลที่เป็นตัวตนภาคแรกของท่านมี11เหลี่ยมจิตจักรวาลดวงใหญ่คือพระผู้เป็นเจ้าหรือก๊อดที่ท่านเห็นหมุนอยู่ข้างหลังเราเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เป็นมายาเนี่ยมี12เหลี่ยมมุมมีรูปธรรมถ้ามีคำว่าถ้าใช้คำว่าเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่มีอยู่จริงถ้าเป็นสรรพสิ่งหนึ่งมันไม่มีตัวตนแล้วมันจะเป็นสรรพสิ่งหนึ่งได้อย่างไรพี่น้องครับท่านบอกว่าเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่อัตตาของมันหายไปเพราะท่านดับทุกข์คือโลภะโทสะโมหะเนี่ยที่เรียกว่าทุกข์ท่านดับไอ้พวกนี้ได้แสดงว่าดับทุกข์ได้เมื่อมันไม่มีไอ้ตัวทุกข์อยู่ไม่มีความทุกข์แสดงว่าไม่มีตัวทุกข์เมื่อไม่มีตัวทุกข์แสดงว่าไอ้ตัวที่มันจะทุกข์หรือตัวตนนั้นไม่มีนี่แหละเป็นการใช้ตรรกะหรือลอจิกแบบง่ายๆของสมองซีกซ้ายเป็นการคิดแบบที่ไร้มิติสิ้นดีชัดไหมที่เรากล่าวอย่างเนี้ยค่อยยกตัวอย่างให้มันลึกลงไปเรื่อยๆลึกๆไปเรื่อยๆเพราะถ้าพูดทีเดียวลึกๆเดี๋ยวตามไม่ทันใช่ไหมก็เวลามาพูดพาดพิงถึงเรื่องเดิมที่เคยกล่าวก็จะพูดลึกลงไปเดี๋ยวหาว่าไม่มีอะไรจะพูด มีเรื่องพูดมีเยอะนะฮะเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์มาดูนะประการแรกตัวแทนของจิตวิญญาณประการแรก
ตัวแทนของจิตวิญญาณเนี่ยไอ้ตัวอายตนะภายในตัวจิตตัวตะเกียะมันก็ทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณด้วยจะได้ไม่มีจิตหลายจิตอ่ะนะเป็นอายตนะภายในแล้วยังไม่พอยังทำหน้าที่เป็นจิตหยาบเป็นจิตหยาบก็คือเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณที่อาสาพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์อย่างท่านจิตหยาบได้รับการสืบทอดอำนาจถ่ายเทพลังอำนาจของจิตวิญญาณทั้งหมดซึ่งสามารถแบ่งได้ทั้งหมดเป็น189กลุ่มนะเพื่อให้ออกมาขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงของท่านนะจิตวิญญาณต้องเอาคุณสมบัติของตัวเองทั้งหมด189อย่าง189กลุ่ม

ให้อำนาจทั้งหมดที่จิตวิญญาณมีแก่จิตหยาบของท่านท่านก็เลยสับสนกับตัวเองท่านก็เลยงงๆกับตัวเองว่าเฮ้ยแล้วตัวกูเอ๊ะจิตหยาบกูบอกว่าตัวกูแล้วจิตวิญญาณกูเป็นตัวกูไหมเป็นจิตวิญญาณของท่านเนี่ยจะยอมรับหรือเอาอำนาจในการเป็นตัวกูของกูคืนจากจิตหยาบของท่านเมื่อสิ้นใจตายแล้วจิตวิญญาณก็จะออกไปจากร่างส่วนจิตหยาบนั้นก็จะเป็นคลื่นพลังงานธรรมดาเพราะคุณสมบัติจิตวิญญาณดูดซับเอากลับไปแล้วท่านทำเวรทำกรรมทำชั่วอะไรมีนิสัยสันดานใหม่ๆที่ดีและเลวเพิ่มขึ้นอย่างไรจิตวิญญาณต้องรับเอาไว้ทั้งหมดก่อนจะดีตัวเองออกจากกายสังขารเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมนุษย์ถ้าบอกว่าจิตมนุษย์จิตมนุษย์เนี่ยอย่าไปเข้าใจผิดว่าเป็นจิตวิญญาณท่านมี2จิตก็เรียกว่ามี2มิติคือมิติของกายหยาบกับมิติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติทางพลังงานแต่ตอนเป็นมนุษย์เนี่ยจิตหยาบของท่านมีอำนาจสูงส่งมากคือสั่นสะเทือนได้ทั้ง2มิติในเวลาเดียวกันเราพูดซ้ำหลายครั้งนะคนที่ไม่ใช่ FC เราเนี่ยไม่เคยฟังเนี่ยจะงงๆหน่อยๆ นึกออกไหมจะงงๆหน่อยๆถามว่าเรารู้ได้ยังไงก็พระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงออกแบบวางแผนไว้แบบนี้เราไม่ได้คิดเองเราไม่ได้บอกเองนี่ประการที่3จิตคือตัวแทนของจิตวิญญาณเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมให้มาทำหน้าที่ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมเพราะจิตวิญญาณเนี่ยอาสาพระเจ้าหรืออาสาองค์จิตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาทำหน้าที่ในการมอบความรักให้กับโลกและอนันตจักรวาลพี่น้องครับคำว่าโลกเนี่ยนะมันมีทั้งมิติทางพลังงานคือจะต้องสร้างพลังงานไปให้กับแกนของโลกเพื่อจะทำให้มันเกิดการบิดตัวแล้วทำให้โลกเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วที่คงที่อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดหมุนนี่คือโลกทางพลังงานส่วนโลกทางกายภาพนั้นพระบิดาให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นคนสองมิติเพื่อจะให้ความรักกับโลกแค่ท่านไม่ทำร้ายระบบโลกไม่โค่นต้นไม้ไม่ทำลายป่าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ฆ่าเพื่อนมนุษย์ไม่ขุดเจาะธรณีคือพื้นโลกจนเป็นรูพรุนไปหมดไม่ไปถมแม่น้ำทำให้แม่น้ำเนี่ยต้องเปลี่ยนทางเดินหรือทำให้แม่น้ำที่มันไหลอยู่สะดุดเหมือนเส้นเลือดในร่างกายท่านเนี่ยมีลิ่มเลือดไปอุดตันทำให้โลกก็คือนะภาษาพระบิดาในมิติทางจิตวิญญาณพระบิดาทรงเรียกว่ากายากายาเนี่ยภาษาพระบิดาแปลว่าโลกเพราะร่างกายหรือกายสังขารเนี่ยก็ใช้คำว่ากายาเหมือนกันใช่ไหมเพราะมนุษย์กับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันก็เลยเรียกว่ากายาหลายคนฟังพูดไม่ถนัดบอกไกอาแต่จริงๆคือกายาครับแปลว่าโลกเพราะมนุษย์เนี่ยนี่คือร่างกายใช่ไหมคือกายาสังขาราก็คือร่างกายที่มีรูปธรรมสังขารก็คือร่างกายที่มันมีรูปธรรมกายาก็คือกลมๆนะไม่มีรูปธรรมอะไรนะเป็นรูปทรงเรขาคณิตกลมๆก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมให้จิตหยาบเนี่ยมาขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมแทนจิตวิญญาณซึ่งตะกี้เราพูดไปแล้วว่าจิตก็ให้พลังงานกับเซลล์อวัยวะทั่วร่างกายเพื่อทำให้อวัยวะร่างกายนั้นมันมีชีวิตและจิตนะทำงานร่วมกับสมอง2ซีกเพื่อกำกับดูแลการขับเคลื่อนการกระทำหรือพฤติกรรมทางกายสังขารทั้งซีกซ้ายและซีกขวาโดยแบ่งภาระให้สมองซีกซ้ายกำกับอวัยวะร่างกายซีกขวาสมองซีกขวากำกับอวัยวะร่างกายที่เป็นซีกซ้ายเราพูดไปแล้วภาพทั้งหมดนั้นนะก็คือมาสรุปในข้อ3ว่าเพื่อขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านนะใช่ไหมขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์และนะเพื่อสร้างสมดุลโลกและอนันตจักรวาลให้พลังงานความรักกับโลกไม่ทำร้ายโลกทางกายภาพและให้ความรักกับแกนโลกเพื่อทำให้โลกหมุนใช้ความรักเมตตาทำค้ำจุนโลกทำให้โลกหมุนทำให้โลกสมดุลพอโลกสมดุลปั๊บอนันตจักรวาลซึ่งเป็นห้องทดลองของพระบิดาก็จะสมดุลตามไปด้วยเนื่องจากพระองค์ทรงสร้างดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ถึงแม้ในความเป็นรูปธรรมโลกไม่ได้อยู่ตรงกลางของทรงกลมที่เรียกว่าเอกภพแต่อำนาจของดาวเคราะห์โลกที่มีมนุษย์มาดำรงอยู่แล้วทำหน้าที่ใช้เมตตา

ทำค้ำจุนโลกนั้นมันจะมีพลังอำนาจที่เกิดขึ้นสามารถควบคุมหรือดูแลรักษาความสมดุลของเอกภพทั้งระบบที่ประกอบด้วยกาแล็กซีทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซีได้นี่คือความเป็นมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดที่สุดในจักรวาลนี้แต่ตัวเองจะมาหลงตัวเองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้นะเพราะว่าท่านใหญ่กว่าพระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลไม่ได้พระองค์ทรงยิ่งใหญ่และยอดเยี่ยมกว่าเพราะความเป็นมาและเป็นไปทั้งหมดในระบบโลกและในอนันตจักรวาลล้วนเป็นพระปรีชาของพระผู้เป็นเจ้าทรงออกแบบวางแผนเอาไว้ทั้งนั้นและไม่ยากด้วยพระองค์ต้องส่งอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเข้ามาช่วยพระองค์ต้องส่งพระบุตรเอกซึ่งเป็นพระศาสดาที่มาจากพระองค์เข้ามาช่วยเพื่อที่จะเป็นที่ปรึกษาที่จะเป็นผู้ชี้นำชี้ทางสร้างแนวคิดให้กับลูกๆที่มีปัญญายังไม่ถึงไหนให้ได้เข้าใจว่าพระองค์ทรงวางแผนอะไรไว้แต่ไม่เฉลยไว้ทั้งหมดแค่ใบ้ๆให้เท่านั้นเนี่ยตอนนี้มันถึงยุคที่จะปิดยุคแล้วพระองค์จึงต้องส่งเรามาเฉลยทุกอย่างหงายกลาที่ครอบพวกท่านเอาไว้ซึ่งเป็นอนุตตรธรรมและหลายท่านบอกว่ามันเป็นอจินไตยอย่าไปถามเลยคิดมากอย่าคิดเลยเดี๋ยวบ้าไม่มีคำตอบหรอกถ้าถามแล้วมันไปเรื่อยเลยนะสำหรับอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลไม่มีอะไรคืออจินไตยเพราะทุกสิ่งมันเป็นอนุตตรธรรมท่านไม่มีวันรู้ท่านเลยบอกว่าถามไปก็เป็นอจินไตยยุคนี้เป็นยุคของจิตจักรวาลคำว่าอจินไตยต้องไม่มีพี่น้องครับแล้วก็หงายกลาให้ท่านดูมาโดยตลอดนะประการที่5จิตยับมีอำนาจหน้าที่เต็มร้อยในการทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ในความเป็นตัวท่านนะเราบอกเลยนะท่านจะมีสำนึกรู้ว่าเป็นตัวท่านในจิตวิญญาณเมื่อท่านเป็นจิตวิญญาณแล้วนะกลับคืนสู่ความเป็นจิตวิญญาณที่เป็นอิสระเมื่อตายแล้วเนี่ยไอ้คุณสมบัติของท่านในความเป็นตัวท่านรู้ว่ารู้สำนึกว่าเป็นตัวท่านเนี่ยมันจะถูกคืนให้จิตวิญญาณจิตหยาบจะถูกคืนให้กับจิตวิญญาณกลับไปตัวท่านก็จะมีความรู้สึกว่าเออนี่คือตัวกูเหมือนกันแฮะ จำไว้นะฮะตอนเป็นมนุษย์อ่ะไอ้ความรู้สึกว่านี่คือตัวฉันมีตัวฉันอยู่นั่นไม่ใช่จิตวิญญาณรู้สึกครับไม่ใช่จิตวิญญาณรู้สำนึกแต่จิตหยาบของท่านน่ะรู้สำนึกครับแต่ตายแล้วเท่านั้นแหละจิตวิญญาณถึงจะเอาความรู้สำนึกว่าเป็นตัวท่านมีหรือตัวท่านมีอยู่ในโลกนี้ในจักรวาลนี้จะถูกเอาคืนไปมีเงื่อนไขในข้อที่5ถึงแม้จิตหยาบของท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำอะไรแทนจิตวิญญาณได้หมดแต่ที่มันเข้าถึงไม่ได้ใช่ไหมเพราะมัวแต่ติดโลภะโทสะโมหะเต้น3ช่าไงท่านจึงถือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอดทนอดกลั้นให้อภัยขั้นสูงสุดเนี่ยท่านเข้าถึงไม่ได้เพราะท่านบอกว่านะกูอภัยให้ไม่ได้ยกเว้นอีเวนนี่ยกเว้นไอเวนนั่นเนี่ยก็ยังเข้าถึงจิตวิญญาณตัวเองไม่ได้เพราะอะไรเพราะมีกิเลสตัณหาเนี่ยเป็นอุปสรรคเมื่อท่านจิตหยาบของท่านทำบาปทำกรรมอะไรนะทำบาปทำกรรมอะไรจิตวิญญาณของท่านนะจิตวิญญาณของท่านจะต้องรับผิดชอบโอเคไหมจิตวิญญาณของท่านนะเมื่อได้เกิดมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะก็จะต้องรับผิดชอบสิ่งนั้นเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์โอเคนะเอาสไลด์ที่ถึงข้อ4เนี่ยมาให้ท่านได้ดูทำบาปทำกรรมอะไรไว้จิตหยาบไม่ต้องรับผิดชอบแทนจิตวิญญาณเวรกรรมทั้งหมดที่จิตหยาบก่อแล้วทำหรือสร้างไว้จิตวิญญาณของท่านจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดนี่คือการที่จิตหยาบศักดิ์สิทธิ์และทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณได้มันใครจะปรามาสจิตหยาบของท่านไม่ได้ตัวท่านจะปรามาสจิตหยาบของท่านเองไม่ได้เลยครับเพราะความศักดิ์สิทธิ์มันไม่ได้อยู่ที่จิตวิญญาณท่านละจิตวิญญาณถ่ายโอนอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นคุณสมบัติอันสูงส่งของตนเองเอามาไว้ที่จิตหยาบทั้งหมดเพียงแต่ว่ามันต้องผ่านขั้นตอนในการวางแผนออกแบบไว้ซึ่งพระเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงออกแบบไว้ที่จิตหยาบของท่านจะต้องเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก่อนที่จะยกระดับตัวเองไปเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้ในภพชาติใดภพชาติหนึ่งใน 60,000 ปีที่ได้มีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านเข้าใจหรือยังครับเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณก็ยังจะปฏิเสธความรับผิดชอบในการทำหน้าที่ถูกต้องหรือผิดพลาดของผู้รับมอบอำนาจจากตัวเองไม่ได้ท่านมอบหมายให้ลูกน้องของท่านไปทำสิ่งใดก็ตามหรือมอบหมายให้ลูกของท่านหรือน้องของท่านหรือลูกน้องไปทำอะไรแทนท่าน
เขาทำอะไรถูกต้องหรือผิดพลาดผู้มอบอำนาจแทนให้เขาไปทำคือตัวท่านต้องรับผิดชอบในผลลัพธ์หรือผลกรรมที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดถ้าท่านไม่ไว้ใจลูกไม่ไว้ใจน้องหรือไม่ไว้ใจลูกน้องคนไหนท่านก็อย่าไปมอบอำนาจให้มันไปทำแทนท่านถ้าหาใครทำแทนไม่ได้อย่าไปเสี่ยงครับทำเองถ้าทำเองแล้วมันเกิดผิดพลาดขึ้นมาตัวเองยอมรับในชะตากรรมที่ตัวเองกระทำดีไหมล่ะครับยังดีกว่าต้องมานั่งเจ็บใจว่ากูไม่น่ามอบหมายให้มันทำแทนกูเลยทั้งที่กูก็ว่างไปทำเองก็ได้ใช่ไหมทั้งที่กูก็คิดแล้วว่ามันจะต้องพลาดแต่กูยังดันเกียจคร้านยังดันทะลึ่งไปให้มันทำแทนอะไรแบบนี้เป็นต้นพี่น้องครับประการที่5ตัวแทนของจิตวิญญาณเมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วตัวแทนจิตวิญญาณเพื่อเผชิญกับบททดสอบจิตวิญญาณถูกขังอยู่ข้างในที่เราต้องเอาบททดสอบมาย้ำเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากถ้ามนุษย์สอบตกบททดสอบการมีสังสารวัฏคือเวียนว่ายตายเกิดมันก็จะยังมีอยู่ตราบใดที่ท่านสอบผ่านบททดสอบทั้งหมดนั่นแปลว่าท่านแทรกแซงกรรมจักรได้สำเร็จจนเปลี่ยนให้มันเป็นธรรมจักรได้ก็คือต้องไปแทรกแซงที่หนึ่งในขั้นตอนของขันธ์ห้าก็คือไปแทรกแซงตรงเวทนาอย่าให้มันเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบสวยไม่สวยดีไม่ดีอย่าไปให้ไปเกิดตรงนั้นอย่าให้มันเสียความรู้สึกนะท่านก็จะสามารถนะหมุนธรรมจักรได้แล้วไม่ยากอะไรเลยครับเพราะว่าเมื่อไม่มีโลภโกรธหลงคุณสมบัติของจิตหยาบของท่านเนี่ยมันสั่นสะเทือนเลยโลภโกรธหลงขึ้นมาเนี่ยคือความถี่มันสูงขึ้นทางด้านบวกแล้วเมื่อมันสูงขึ้นทางด้านบวกแล้วเนี่ยจิตของท่านเนี่ยก็สงบเมื่อสงบท่านก็หมุนธรรมจักรได้คราวนี้ท่านทำหน้าที่ทางด้านจิตวิญญาณของท่านได้สบายใจเฉิบเพราะจิตหยาบไม่มีคุณสมบัติของสิ่งที่เป็นขยะเหลืออีกแล้วนั่นเองครับมันเมื่อเจอบททดสอบท่านจะรักคนที่ไม่น่ารักได้ท่านจะให้อภัยคนที่ไม่น่าให้อภัยได้ไม่ว่าเงื่อนไขของคนรอบข้างที่ทำตัวไม่น่ารักไม่น่าให้อภัยแบบนั้นมันมาจากชะตาชีวิตซึ่งเป็นบทละครที่จิตวิญญาณของท่านออกแบบมาเองที่ด่านนภาลัยคือประตูข้อแกะแล้วถือเข้ามาด้วยเพื่อที่จะมาช่วยจิตหยาบของตัวเองให้สามารถยกระดับการสั่นสะเทือนกรรมจักรด้วยจิตที่เป็นขันธ์5ที่ผิดๆอ่ะให้มันยกระดับสูงขึ้นทางด้านบวกเป็นความว่างก็คือเป็นสุญญตาหรือเป็นบวกอย่างน้อยก็ต้องเป็นบวกเพื่อจะเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้เป็นบวกคือความสงบหรือความว่างเป็นบวกก็คือความรักเพื่อให้มีปิติสุขเกิดขึ้นท่านจะผ่านบททดสอบหมดแต่บททดสอบบทใดก็ตามในภพชาติที่แล้วที่ผ่านมาท่านสอบตกไอ้บททดสอบที่มันเป็นชะตาชีวิตนั้นมันจะกลายมาเป็นชะตากรรมทันทีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไอ้คนที่ออกไอ้คนที่แสดงเงื่อนไขช่วยเหลือท่านในการแสดงเงื่อนไขที่เป็นลบตามคำขอร้องของท่านอ่ะเพราะเป็นผัวเมียเป็นพ่อแม่ลูกในครอบครัวเดียวกันเขาแสดงละครแสดงบทตามที่ท่านร้องขอให้ผัวช่วยตามที่ท่านร้องขอให้เมียช่วยเล่นบทกวนตีนนั่นอ่ะก็เรียกว่าเงื่อนไขด้านลบถ้าท่านสอบตกก็แปลว่าไปหลงมายาในบทละครนั้นว่าที่เมียเล่นบทชั่วกับกูเนี่ยแสดงว่าเมียเล่นจริงอ่ะเมียเอาจริงอ่ะเมียชั่วจริงๆอ่ะซึ่งจริงๆแล้วก็เพราะถูกปิดมิติไว้นะแล้วให้แสดงเงื่อนไขด้านลบอ่ะด้านที่เป็นชั่วเป็นเรื่องของจิตวิญญาณอ่ะจิตหยาบเนี่ยมันเพิ่งมาเกิดใหม่ในชาตินี้มันไม่รู้เรื่องเนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นอนุตตรธรรมอีกแล้วมันเป็นอจินไตยอีกแล้วเนี่ยถ้าจะคิดเองท่านก็คิดไม่ออกว่าทำไมเกิดมันต้องมากวนตีนกันด้วยทั้งที่เป็นผัวเมียกันเป็นพ่อแม่ลูกกันเพราะมันคือบทละครที่จิตวิญญาณเขียนมาวางแผนกันมาพ่อแม่ลูกอย่างน้อย3คนเป็นครอบครัวน่ะเขียนกันที่วัดด่านนภาลัยเมียก็วางแผนให้ผัวเล่นเป็นเงื่อนไขให้ผัวก็วางแผนให้เมียเป็นเงื่อนไขให้แล้วก็แลกบททดสอบกันน่ะแต่พอสอบตกปั๊บนะมันมีภพชาติใหม่ทันทีมันมีสังสารวัฏทันทีเพราะจิตวิญญาณสอบตกตามจิตหยาบไปด้วยเลยต้องไปลงนรกเพื่อชำระบาปให้กับจิตวิญญาณตัวเองให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วกลับมาเกิดใหม่มีจิตหยาบดวงใหม่แต่ไอ้จิตวิญญาณดวงเดิมน่ะที่เราไปทำร้ายมันน่ะเพราะว่ามันมาทำร้ายเราก่อนเราเลยจัดการมันคืนอีเวนต์นั้นไอเวนต์เนี่ยก็เลยต้องเกี่ยวกรรมกันมาเกิดอีกแต่คราวนี้มาเกิดเนี่ยชะตากรรม
มันจะกลายเป็นชะตากรรมทันทีจากชะตาชีวิตที่เขียนบทละครไว้มันกลายเป็นกรรมที่ไอ้คนที่ทำร้ายเขาเพราะเขาช่วยแสดงบทบาทที่เป็นด้านลบให้เนี่ยแล้วไปทำร้ายเขาเนี่ยพอชาตินี้กลับมาไอ้ฝ่ายที่ถูกทำร้ายอ่ะมันจิตวิญญาณมันโกรธแค้นตามที่จิตหยาบมันโกรธพอเกิดชาติใหม่มามันก็อาจจะมาแก้แค้นไอ้ตัวที่ถูกทำร้ายทั้งที่เล่นบทละครสร้างเงื่อนไขให้ดีๆตามที่ร้องขอนะกูช่วยมึงแท้ๆมึงเสือกมาทำร้ายกูมันชาตินี้กูโกรธเกลียดแค้นอาฆาตมึงเลยเกิดเป็นชะตากรรมขึ้นมาแล้วก็มาแก้แค้นเอาคืนนึกออกไหมครับนะอย่างเนี้ยเขาไม่เรียกว่าบททดสอบนะถ้ามาแก้แค้นเอาคืนเนี่ยก็คือมาเรียนรู้ครับมาเรียนรู้ว่าเฮ้ยชาตินี้ทำไมมึงต้องมาทำร้ายกูกูต้องทำร้ายมึงมันต้องเป็นบทเรียนที่ต้องเรียนรู้ว่าเพราะอะไรทำไมจึงต้องมาทำกันแบบนี้แต่พวกท่านเป็นมนุษย์ถูกปิดมิติไว้ทุกวันนี้ทั้งชะตาชีวิตชะตากรรมที่สร้างขึ้นทีหลังเนี่ยมาหลังจากมาเกิดแล้วมันซ้อนทับกันจนแยกไม่ออกอีรุงตุงนังไปหมดว่าอันไหนคือชะตาชีวิตที่จิตวิญญาณขีดเขียนมาให้เล่นอันไหนเป็นชะตากรรมที่จิตหยาบเมื่ออดีตชาติเสือกสอบตกแล้วต้องให้จิตหยาบของเราในปัจจุบันเนี่ยในภพชาติปัจจุบันต้องมาทำหน้าที่แก้ไขแทนทำหน้าที่แก้ไขแทนแต่ถ้าเผลอๆเนี่ยเราขาดสติว่าไรไอ้จิตวิญญาณมันออกมาแสดงเองครับมันจะออกมาแก้แค้นเองที่มันฆ่าคนที่มันรักมันฆ่าคนที่อยู่ใกล้ตัวโดยไม่รู้ว่าไม่รู้เหตุผลอะไรนะข่มขืนแม่ตัวเองทั้งที่แม่ตัวเองแก่แล้วอายุ70กว่าอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็มีใช่ไหมขับรถอยู่บนถนนนะแค่มองหน้ากันหน่อยเดียวนะเอาชักปืนมายิงตายแล้วถามว่าทำไมยิงคนผิดนึกว่าเป็นศัตรูของตัวเองไม่ผิดตัวหรอกครับจิตวิญญาณของไอ้คนที่ถูกมันยิงอ่ะก็คือจิตวิญญาณที่ถูกมันอาฆาตไว้อะไรแบบนี้เรื่องพิลึกกือพวกนี้มันเป็นความลับเบื้องหลังมิติโลกเท่านั้นนะพี่น้องครับซึ่งเป็นสมัยโบราณใช่ไหมที่เขาบอกว่าเรื่องเวรเรื่องกรรมอย่าไปพูดถึงเลยมาเวรกรรมของใครเป็นมายังไงเพราะมันซับซ้อนมากมันเป็นอจินไตยนะไปคิดมากหาที่จบไม่ได้อย่าไปคิดในภาษาแดกพสดแต่จริงๆแล้วมันหาคำตอบได้ครับไม่ยากเลยครับหาคำตอบได้นะขนาดพระพุทธองค์เห็นไหมพระองค์ยังทรงทราบเรื่องกฎแห่งกรรมทราบเรื่องเวรเรื่องกรรมไม่ใช่ของพระองค์เองอย่างเดียวนะกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นภพชาติของมนุษย์คนไหนก็ตามแม้กระทั่งของสาวกของพระพุทธองค์พระองค์ยังทราบเลยว่าเนี่ยกรรมเก่ามันเป็นยังมายังไง มันไปตกนรกมาแล้วกี่ครั้งนะจิตวิญญาณมันไปเกิดเป็นสัตว์เป็นสัตว์อะไรเกิดเป็นมนุษย์อยู่ที่ไหนอะไรยังไงพระองค์ยังทรงทราบทั้งหมดเพราะว่ามันเรื่องนรกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ในอนันตจักรวาลแต่เรื่องของจิตจักรวาลน่ะนะไม่มีใครรู้เพราะมันอยู่นอกอนันตจักรวาลซึ่งก็มีเรามาพูดมันไอเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยเราก็ไม่ค่อยอยากจะพูดหรอกเพราะมันเป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายสามารถหาคำตอบได้แล้วรู้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์ทำวันนี้หรือปัจจุบันให้ดีที่สุดก็พอแล้วใช่ไหมพี่น้องครับทีนี้เราพูดถึงคำว่าบททดสอบที่เป็นตัวสีแดงใช่ไหมฮะมันท่านทั้งหลายจึงต้องรู้ว่าบททดสอบที่จิตหยาบต้องเผชิญน่ะบททดสอบที่จิตหยาบต้องเผชิญน่ะมันมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะความศักดิ์สิทธิ์ของจิตมนุษย์เนี่ยมันสุดยอดมากนะใช่ไหมเมื่อเผชิญกับบททดสอบแล้วมันก็สามารถสั่นสะเทือนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พระบิดาทรงออกแบบไว้อย่างดีมากแต่แน่นอนท่านต้องจำไว้นะถ้าท่านปล่อยตามธรรมดาหรือตามธรรมชาติท่านอาจจะต้องรู้ว่าท่านมีหน้าที่ต้องอาจจะต้องแทรกแซงมันต้องปรับปรุงต้องเปลี่ยนแปลงต้องแก้ไขนะพระบิดาจะไม่ทรงให้มันเพอร์เฟกต์หรอกอย่างเช่นสมองซีกซ้ายเนี่ยเป็นสติปัญญาอัตโนมัติที่ท่านสามารถจะใช้มันได้ใช้ได้นะใช้ได้แต่ถ้าท่านต้องการประสิทธิภาพต้องการความศักดิ์สิทธิ์ของสมองซีกซ้ายให้มันเป็นปัญญาอัจฉริยะได้เนี่ยท่านจะต้องเรียนรู้ในการที่จะใช้จิตสั่นสะเทือนสมองซีกซ้ายในการทำงานร่วมกันให้ได้ท่านต้องสั่นสะเทือนให้ได้นะนึกออกไหมซึ่งท่านต้องเรียนรู้ที่จะฝึกฝนนะถ้าท่านไม่ฝึกฝนไม่ฝึกทักษะในการใช้สมองซีกซ้ายให้มันทำงานร่วมกับจิตใช้จิตมันทำงานไปตามธรรมดาของมันเขาเรียกใช้ฟรีใช่ไหมสมรรถนะหรือประสิทธิภาพในการใช้สมองซีกซ้ายเพื่อให้เกิด intelligence ก็คือเกิดความเฉลียวฉลาดทางปัญญามันจะน้อยมันถ้าฉลาดพระพุทธองค์ก็สอนไปแล้วให้ใช้เหตุและผลให้ใช้ตรรกะคือใช้เหตุและผลเพราะสมองซีกซ้ายพระบิดาทรงสร้างมาเพื่อให้ท่านใช้วิเคราะห์วิเคราะห์เพื่อใช้วิธีแยกแยะเหมือนแม่ไก่คุ้ยเขี่ยหาอาหารในทรายหาอาหารจากพื้นทรายแม่ไก่ใช้หลักการในการคุ้ยเขี่ยสมองซีกซ้ายของมนุษย์ก็เหมือนกับการที่แม่ไก่ใช้วิธีการใช้เท้าคุ้ยเขี่ยท่านต้องใช้สมองวิเคราะห์แยกแยะเพื่อหาคำตอบว่าอะไรเป็นอะไรด้วยสมองซีกซ้ายนี่เรายกตัวอย่าง
พี่น้องครับบททดสอบของจิตหยาบประการที่1คือบททดสอบจิตสำนึกตะกี้เราบอกไปแล้วบททดสอบจิตสำนึกก็คือเงื่อนไขที่คนรอบข้างตั้งแต่ในครอบครัวของท่านคือพ่อแม่ลูกเขายื่นเงื่อนไขทั้งด้านบวกและด้านลบมาให้เพื่อให้ท่านสั่นสะเทือนจิตสามนึกก็คือนึกออกนึกเอานึกเองนึกอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะต้องนึกบวกเท่านั้นที่จะต้องนึกบวกเท่านั้นต้องนึกบวกให้ได้คือต้องมองในแง่บวกมองในแง่ดีให้ได้นั่นคือบททดสอบเช่นมีคนในครอบครัวเราผัวเมียเราลูกเราแล้วแต่ถ้าเขาทำอะไรในสิ่งที่ไม่ถูกต้องท่านรักผัวรักเมียรักลูกของท่านมากคาดหวังไว้เยอะว่าเขาต้องเป็นคนดีผัวต้องดีเมียต้องดีลูกต้องเจ๋งแต่พอเขาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องขึ้นมาปั๊บเนี่ยนั่นคือบททดสอบจิตสำนึกของท่านแล้วว่าท่านมีจิตสำนึกแห่งรักไหมจิตสำนึกแห่งรักหรือจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์ไหมหรือเอาใกล้ๆตัวท่านเคยสัญญากันไว้ใช่ไหมว่าท่านรักท่านอุ้มลูกกอดลูกป้อนนมลูกไม่ว่านมขวดหรือนมแม่มักจะบอกมักจะพร่ำในการบอกลูกว่าแม่รักลูกนะลูกน่ารักแม่รักลูกพ่อรักลูกนะบททดสอบจิตสำนึกว่ารักจริงหรือเปล่าก็มีบทละครให้โกหกตอแหลกันบ้างให้ทำผิดคิดชั่วต่อกันบ้างแต่ไม่ใช่เป็นอาชีพไม่ใช่เป็นอาชีพมีการทีเผลอหรือขาดสติหรือประมาทก็ทำผิดต่อกันก็ทดสอบไอ้ฝ่ายที่ถูกกระทำว่ามันจะสอบผ่านบททดสอบจิตสำนึกแห่งรักไหมถ้าผ่านบททดสอบจิตสำนึกแห่งรักได้เขาทำตัวไม่น่ารักท่านก็ต้องรักเขาให้ได้ถึงแม้เขาทำตัวไม่น่ารักท่านต้องให้อโหสิให้อภัยเมียท่านผัวท่านให้ได้ลูกของท่านท่านต้องให้อภัยให้ได้ถึงแม้เขาทำตัวไม่สมควรที่จะให้อภัยนี่คือบททดสอบของจิตหยาบท่านเห็นไหมฮะจิตหยาบของท่านเนี่ยต้องทำงานร่วมกับสมองร่วมกับปัญญาเพื่อถึงจะสามารถบังคับขับเคลื่อนกายสังขารได้ถึงจะสามารถสร้างคุณสมบัติแห่งรักให้เกิดขึ้นในจิตวิญญาณของท่านได้เพื่อจะให้ข้ามผ่านโลภโกรธหลงให้สิ้นให้ผ่านให้ได้ต้องใช้ตัวนึก3ตัวก็คือจิตและไปโปรแกรมสมองด้วยคลื่นการสั่นสะเทือนที่เป็นด้านบวกถ้าท่านเกลียดโกรธเครียดแค้นจิตของท่านจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นลบคลื่นลบเอาไว้ผลักไสความรักเอาไว้เหนี่ยวรั้งคือคลื่นบวกใช้พลังงานด้านบวกเหนี่ยวรั้งกันไว้คลื่นที่เป็นลบโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทคือผลักไสสังเกตไหมฮะผัวเมียเนี่ยพ่อแม่ลูกถ้าไม่รักกันนะมันจะแตกแยกครอบครัวจะแตกแยกแต่ถ้ายังรักกันอยู่ครอบครัวก็จะอยู่ท่านอย่าไปคิดว่าเป็นความรักทางด้านกายภาพอย่างเดียวความรักในมิติที่ท่านมองไม่เห็นเนี่ยมันจะเหมือนแจ็คอะรู้จักไหมแจ็คเสียบอะหัวของผู้ชายที่เป็นผัวหัวของเมียที่เป็นผู้หญิงท่านเคยเห็นไหมพิธีมงคลสมรสอะเขาเอาสายสินหรือได้ใช่ไหมมาผูกโยงเขาเรียกว่าได้มงคลนะเขาไม่ได้สายสินนะได้มงคลมาผูกหัวเมียเมียและผูกหัวผัวแล้วก็เชื่อมโยงกันไว้นั่นมันเป็นมายาที่คนโบราณเนี่ยเขาใช้สัญชาตญาณเขานึกเอาว่าสองคนเนี่ยนะจิตวิญญาณเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วนั่นคือสายสินเนี่ยเวลาจะจูงจิตวิญญาณพระจะจูงก็ต้องใช้สายสินจูงใช่ไหมงั้นจิตวิญญาณนี่ก็ใช้สายสินแต่ให้มันใหญ่กว่าสายสินที่จูงผีหน่อยนะพี่ผัวกับเมียจูงกันเนี่ยก็ใช้ได้เส้นใหญ่และพันหัวผูกโยงไว้แต่ในมิติทางพลังงานที่สองตาเปล่าท่านมองไม่เห็นน่ะมันมีแจ็คลักษณะเหมือนแจ็คที่เสียบไม้เสียบอะไรพวกนี้เสียบหัวฉันแล้วไปแจ็คอยู่บนหัวเธอแล้วก็แจ็คของเธอกับของฉันก็ไปแจ็คอยู่บนหัวลูกแจ็คของลูกกับแจ็คที่หัวฉันกับหัวพ่อกับแม่ก็เหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันมาเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ด้วยกันด้วยความรักไม่มีขาดไปจากกันถ้าลูกไม่รักพ่อรักแม่แจ็คของมันก็จะหลุดออกจากพ่อแม่มันก็จะเป็นเด็กที่เตลิดออกนอกบ้านถ้าผัวเกลียดเมียก็จะหลุดออกจากเมียเพราะเมียทำตัวน่าเกลียด นี่นะออกจากบ้านแล้วก็ไปหาแจ็คเอาแจ็คตัวเองไปสวมหัวผู้หญิงคนใหม่แล้วก็ห่างจากผู้หญิงที่เป็นเมียที่อยู่ที่บ้านแต่ถ้าเมียยังรักผัวอยู่นะแจ็คที่หัวเมียไม่ยอมหลุดง่ายๆแสดงว่ายังรักผัวอยู่ถูกไหมถึงแม้ผัวทำตัวไม่น่ารักตอนแรกผัวอาจจะไม่มีเมียน้อยหรอกไม่มีชู้หรอกใช่ไหมแต่ว่าทำตัวไม่น่ารักนะแจ็คมันก็จะค่อยๆถอยออกแจ็คก็จะหลวมอ่ะพูดง่าย
นึกภาพเลยเหมือนของจริงแดะเลยนะอ้าวบททดสอบจิตสำนึกว่ามาเป็นตัวอย่างถึงตรงนี้เพื่อจะให้ได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายนะโอเคนะโอเคนะบททดสอบของจิตหยาบบทที่สองก็คือบทเรียนกรรมบทเรียนกรรมนี่ตะกี้เราพูดนำไปแล้วชะตาชีวิตเนี่ยถ้าสอบตกมันจะเปลี่ยนเป็นชะตากรรมทันทีที่เป็นชะตากรรมเพราะว่าคู่ผัวตัวเมียพ่อแม่ลูกเกิดการโกรธเกลียดเคียดแค้นอคติกันนะมีความอคติกันโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทกันพอตายไปจากชาตินี้ปั๊บไอ้กรรมที่สอบตกเนี่ยที่เป็นบททดสอบจิตสำนึกที่เรียกว่าชะตาชีวิตเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นชะตากรรมที่จิตวิญญาณจะต้องนำมาให้จิตหยาบในภพชาติใหม่ในปัจจุบันเนี้ยช่วยจิตวิญญาณก็คือช่วยตัวเองนี่แหละในการที่จะชำระมันให้สิ้นซึ่งเราก็บอกแล้วว่าคำตอบเดียวไม่ว่าจะเป็นเวรกรรมแบบไหนหนักหนาหนักเบาแค่ไหนก็ตามคำตอบเดียวคือรักมันให้ได้ให้อภัยมันให้เป็นไม่ก้าวล่วงมันกลับคืนถึงแม้มันเป็นคนทำชั่วกับกูก่อนก็ไม่ใช่เหตุที่ท่านจะอ้างว่ามึงทำชั่วกูก่อนกูเลยชั่วกับมึงบ้างโอเคไหมนี่คือความจริงเห็นไหมนี่คืออนุตตรธรรมเป็นความลับเบื้องหลังมิติโลกมิติของจักรวาลมันเป็นเรื่องใหญ่นะพี่น้องนะแต่เรามาฟังในห้องเล็กๆพูดในสตูดิโอเล็กๆในช่องจิตวิญญาณบน YouTube เล็กๆเสาเล็กๆ 3:30 นมีเวลาสั้นๆเล็กๆนะไม่เกิน 1:00 ที่พระบิดาให้เรามากล่าวพระโอวาทกับลูกๆเราก็จะดูซิว่าผู้ชมผู้ฟังเนี่ยที่ฟังแล้วเข้าใจและประทับใจการสื่อพระโอวาทของพระบิดาที่สื่อผ่านเรามาเนี่ยมาถึง EP 330แล้วเนี่ยจะมี FC หน้าใหม่ๆมุ่งหมายมาชมรายการนี้ยิ่งกว่านัดกันไว้เนี่ยมีจำนวนมากกว่าวันนี้มาจะมีสถิติของเคิร์ฟมันจะพุ่งขึ้นสูงแค่ไหนอย่างไรเราไม่อยากให้มันเกิดแผ่นดินหายไปสักที่เกาะหายไปเกาะนึงหรือคนตายหมู่ไปเยอะเป็นล้านคนเลยทีเดียวเนี่ยตอนนี้ก็คนก็ตายเป็นล้านแล้วนะจากไอเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยทั้งโลกเนี่ยตายไปล้านกว่าศพแล้วนะใช่ไหมมันต้องให้คนตายอีกสักกี่คนถึงจะหันมาฟังพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงให้โอวาทผ่านปากเราเปล่าเปล่าเปล่าอยู่ทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเนี่ยนะตอนเนี้ยนะที่จิตจักรวาลอ่านโลก330ใน YouTube น่ะมีวันนี้ทำลายสถิติมีผู้เข้ามาชมทั้งหมด453คนณเวลาในขณะนี้นี่เป็นนิมิตหมายที่ดีมากมาฟังแล้ววันหลังอย่าลืมนะทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งทางช่องเนี้ย YouTube หรือ Facebook ที่ท่านดูอยู่เนี่ยนี่ฟังฟรีพี่น้องครับไม่เก็บสตังค์ซึ่งเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่มากเราไม่เอามาเขียนเป็นพระคัมภีร์เพื่อขายพวกท่านแล้วเอาตังค์นะตังค์เนี่ยเรารู้ว่าท่านมีเมตตาใจบุญท่านบริจาคสร้างสถานธรรมอยู่แล้วเพราะเรายังสร้างไม่เสร็จยังเหลืออาคารสุดท้ายคือหอพระคัมภีร์ที่เป็นหอบรรยายพระโอวาทของพระเจ้าก็คือของพระบิดาด้วยซึ่งคนทั้งโลกต้องมาใช้เราไม่อยากพูดบ่อยเดี๋ยวหาว่าโอ้ขี้โมเดี๋ยวคนทั้งโลกจะมาคนไทยแถวเนี้ยใกล้ๆยังไม่มีใครรู้มีใครมาเดี๋ยวต่างชาติจะมาแล้วต่อไปก็ต้องมีการคัดเฟ้นเพราะว่าพื้นที่แค่ไม่กี่ไร่เนี่ยมันรับไม่หมดใน Facebook เท่าไหร่เนาะ229ท่านใน YouTube 455ท่านเกือบถึงหลักพันแล้วพี่น้องครับถ้าถึงหลักพันนะสัปดาห์ไหนถึงหลักพันแล้วมีหลักฐานว่าท่านชมนะเดี๋ยวเราจะทูลขอพระบิดาขอพระแม่โพศพทิพย์ประทานเป็นรางวัลให้กับท่านดีไหมเราค่อยบอกว่านะพระแม่โพศพทิพย์หรือข้าวทิพย์ของพระบิดาหรือของพระเจ้ามีประโยชน์อะไรกับท่านบ้างช่วยกันเชียร์ช่วยกันแชร์ให้มีคนเข้ามาฟังไม่ต่ำกว่า 1,000 คนนะสัปดาห์ไหนถึง 1,000 คนเดี๋ยวเราจะอภินันทนาการให้กับท่านเพราะไหนๆวันนี้เราพูดถึงสิ่งลี้ลับคือจิตที่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ของจิตแต่ท่านสังเกตไหมถ้าท่านเราไม่ชวนท่านคิดท่านก็จะไปใฝ่หาความศักดิ์สิทธิ์ของจิตที่เป็นอุตริทั้งนั้นนี่เรากล่าวมาจนถึง2ยามแล้วจาก 3:40 ยังไม่ถึงตรงไหนที่มันเป็นเรื่องอุตริของจิตเลยท่านเห็นป่ะเพราะอุตรินั้นน่ะท่านอธิบายไม่ได้และมันเป็นภัยต่อจิตวิญญาณของท่านด้วยแต่สิ่งที่เป็นสิ่งดีๆที่เราพูดเนี่ยนี่คือการเปิดเผยครั้งแรกในโลกที่ลึกละเอียดเอานะชะตาชีวิตเปลี่ยนเป็นชะตากรรมเพราะผัวสอบตกเมียสอบตกหรือลูกสอบตกจึงต้องกอดคอกันกลับมาเกิดใหม่อาจจะมาเป็นผัวเป็นเมียกันเหมือนเดิมหรืออาจจะสลับเพศสลับข้างผ
ัวเป็นเมียเมียเป็นผัวลูกเป็นพ่อลูกมาเป็นแม่ก็สุดแท้แต่ว่ากรรมที่มาเกิดจูมือมาร่วมกันนั้นมันจะลงตัวตรงไหนไม่ต้องมีใครควบคุมมันจิตวิญญาณของทั้ง3คนพ่อแม่ลูกนั่นแหละเป็นผู้กำกับโดยมีพี่พรีเอเดียนซึ่งเป็นแม่นมของทั้ง3คนซึ่งอยู่ในจิตวิญญาณมากับจิตวิญญาณเป็นผู้จัดสรรให้มันเราจึงบอกไม่ได้ว่าใครเป็นผัวแล้วชาติหน้ากลับมาถ้ามันทำร้ายเมียนะเพราะเมียแสดงละครให้เต็มเขาเรียกแสดงอย่างจริงจังชัดเจนแสดงเก่งมากผัวเลยหลงผิดคิดว่าเป็นเรื่องจริงเลยทำร้ายเมียตัวเองเมียก็โกรธแค้นนะพอชาติหน้ามาเมียกะเมียคาดมากมากเมียก็เลยต้องเกิดเป็นผู้ชายมาเป็นผัวผัวเลยต้องอำนาจด้านลบจะมีมากกว่าอำนาจด้านบวกเพราะฉะนั้นใช่ไหมผัวเป็นผู้ทำให้เมียโกรธแค้นมากมันเมียกูจะมาเป็นผัวมึงมั่งเมียแค้นมากกว่าผัวที่ไปทำร้ายเขาเพราะอำนาจด้านลบเหนือกว่าด้านบวกก็คืออำนาจด้านลบมากกว่าก็จะมีอำนาจเหนือกว่าลบที่น้อยกว่าจึงสามารถสลับบทบาทได้การผลัดกันมาเกิดเพื่อทำร้ายกันมันจึงเกิดขึ้นแต่ถ้าทั่วไปไม่มีลบที่รุนแรงมากโกรธเกลียดเคียดแค้นไม่พอใจแต่ไม่อาฆาตนะก็อาจจะต้องกลับมาเป็นผัวเมียพ่อแม่ลูกกันเหมือนเดิมเพื่อมาเจอเงื่อนไขสถานการณ์คือนิสัยสันดานแบบเดิมเพราะจิตวิญญาณถือคุณสมบัติสันดานแบบไหนก็ยังอยู่อย่างนั้นแน่เพื่อให้จิตหยาบเนี่ยมาช่วยเหลือชำระให้ตัวเองด้วยถามว่าทำไมต้องมาทำอย่างนี้อยู่ดีๆไม่ชอบอ้าวก็จิตวิญญาณท่านน่ะขันอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาทำหน้าที่เหมือนนักบินอวกาศที่มาปฏิบัติงานอยู่บนดาวอังคารหรือมาปฏิบัติงานอยู่บนดาวโลกส่งมาจากต่างแดนต่างดาวและพวกท่านน่ะเป็นผู้อาสามาอาสาสมัครมาว่าจะขอมาทำหน้าที่แล้วทำหน้าที่ไม่สมศักดิ์ศรีอย่าไปโทษพระเจ้าอย่าไปโทษพระองค์พระองค์ต้องการเรียนรู้ว่าพระองค์สามารถที่จะทำอะไรได้บ้างโดยกระทำผ่านตัวแทนก็คือลูกๆคือจิตวิญญาณอย่างพวกท่านไงใครไม่อาสามาพระองค์ก็ไม่ได้บังคับเวลาจะถามว่าลูกมีใครคนไหนจะเดินทางไปจุติยังดาวเคราะห์โลกเพื่อเป็นนักบินอวกาศให้พ่อเพื่อไปทำการทดลองบางอย่างในเอกภพที่พ่อวางแผนเอาไว้เนี่ยใครจะอาสาลูกใครจะขันอาสาบ้างหลายคนนะก็หันหลังให้พระบิดาหันหลังให้เลยการหันหลังให้คือการปฏิเสธไม่สบตาพระบิดาก็คือปฏิเสธว่าลูกไม่มาแต่ก็มีหลายคนอยากมาเพราะมันท้าทายเหลือเกินโอ้โหมันท้าทายมากอยู่กับพระบิดาเห็นแต่พระองค์ทรงสร้างโน่นสร้างนี่สร้างอะไรเยอะแยะทั้งเอกภพแต่ไอ้สร้างมนุษย์แล้วให้มนุษย์ไปสร้างแทนพระเจ้าสร้างแทนพระบิดาในเอกภพโอ้มันสุดยอดมากเลยยังไม่เคยเจอฉันต้องอาสาพ่อฉันจะไปให้ได้ฉันจะเป็นตัวแทนของพ่อฉันจะทำหน้าที่ให้สมพระเกียรติให้สมศักดิ์ศรีแต่พอมาเกิดแล้วเป็นไงพี่น้องครับอยู่กันมา 6,800 ปีแล้วยังเสด็จกลับเขาเรียกเสด็จนิวัตพระนครคือกลับบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองในสภาวะของการหลุดพ้นยังทำไม่สำเร็จเลยเห็นไหมครับท่านไม่ประสบความสำเร็จเองเพราะไม่ขยันเรียนรู้ไม่ฉลาดเรียนรู้แล้วตอนนี้เรามาพูดความจริงให้ฟังเพราะพระศาสดาที่เกิดจากโลกไม่สามารถที่จะบอกเรื่องเหล่านี้ได้เพราะว่าไม่มีหน้าที่ที่จะบอกและพอเรากลับมาเนี่ยเวลามันเหลือน้อยมากเลยนะที่พวกท่านจะต้องถูกคัดไว้และถูกคัดทิ้งอ่ะมันเมื่อรู้ความจริงทั้งหมดทุกอย่างแล้วการถูกคัดไว้หรือคัดทิ้งจะเกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยพระองค์ยังไม่คัดจริงยกเว้นเหลือเดนเท่านั้นเพราะพระองค์ทรงรู้ว่าพวกลูกๆที่เป็นลูกที่ดีมันยังไม่รู้ไม่รู้ความจริงที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเอามากล่าวถ้ารู้แล้วยังปฏิเสธชมดอครับถูกเด็ดทิ้งแน่นอนถูกชำระทิ้งแน่นอนแต่ถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวก็จะมีเทพไปดลใจให้มันรู้นะเทพอย่างเช่นเมียฟังพระบิดาอยู่ในขณะนี้แล้วเมียก็คือเทพที่จะไปจูงผัวให้มาฟังมั่งและถ้าโดนผัวก้าวล่วงโดนผัวทำร้ายนะก้าวล่วงเมียก้าวล่วงพระบิดาและก้าวล่วงเราถูกเด็ดหัวทันทีครับถูกเด็ดหัวเลยครับเพราะไม่ใช้ปัญญาขนาดคนที่ตัวเองรักคนที่ตัวเองไว้ใจว่ามันเป็นเมียที่ดีหรือว่ามันเป็นผัวที่ดีเมียไปอยู่ที่บ้านพอผัวไปแนะนำแล้วไม่ไว้ใจไม่รับฟังขนาดเมียตัวเองยังแนะนำเนี่ยยังไม่รับฟังนี่แสดงว่าใช้กึ๋นไหมไม่ใช้เมียไม่ใช่ชาวบ้านเมียบอกว่าเนี่ยไปฟังพระโอวาทของพระเจ้าองค์จิตวันผ่านท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลท่านสอนเรื่องนี้ไว้ว่าอย่างนี้นะโอ้มันดีมากนะเป็นอย่างนี้เธอลองมาฟังดูบ้างไหมไม่ต้องเดินทางมาภูกระต่ายก็ได้ทุกวันเสาร์สามทุกครึ่งนอนแองแมงไข่ห้างนะนอนเอาพัดลมเป่าสะดือแล้วฟังพระโอวาทพระบิดาอยู่ก็ได้แต่อย่าหันตีนมาทางจอแล้วกันนะให้เกียรติพระองค์หน่อยเห็นไหมท่านสามารถพิสูจน์ได้ไอ้นี่
ไม่พิสูจน์เลยพิพากษาเลยเผลอๆห้ามเมียวันนี้จะเปิดฟังนะกูรำคาญหนูหูนรกกินกระบาลแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่นรกธรรมดานรกหมกไหมหมกแล้วก็ไหมโดนเผาเลยครับเขาเรียกว่าโยนลงไปในบึงไฟครับเราไม่ได้พูดเล่นนะครับพูดเรื่องจริงเลยนะเดี๋ยวหาว่าไม่บอกไงนี่อ้าวบทเรียนกรรมนะอย่างที่3 ก็คือวิบากกรรมวิบากกรรมก็คือบททดสอบของจิตหยาบก็คือวิบากกรรมแปลว่าอะไรครับแปลว่าเมื่อได้เจอชะตาชีวิตหรือชะตากรรมในภพชาติในปัจจุบันนั้นๆ นะแล้วมีการตัดสินใจผิดมีการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องแล้วไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียสมดุลทางจิตใจหรือทางร่างกายมนุษย์เนี่ยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเขาเสียสมดุลทางร่างกายจิตใจของเขาก็จะเสียสมดุลตามไปด้วยถูกต้องไหมแล้วโชคดีที่วิบากขอโทษที่กรรมเวรที่ทำตรงนั้นเนี่ยไอคนที่ถูกกระทำโดยที่ตัวท่านเป็นผู้กระทำอ่ะเขาไม่จองจำแปลว่าเขาให้อโหสิพอไม่จองจำปั๊บเนี่ยกรรมเวรมันไม่เกิดครับแต่กรรมน่ะมันเกิดเมื่อเขาไม่เอาความเมื่อเขาไม่เอาเรื่องแต่กรรมที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นผลกรรมทางพลังงานจะบอกถึงแม้คนที่ถูกกระทำคนที่ถูกทำร้ายคนที่ถูกก้าวล่วงเขาไม่เอาความเขาไม่เอาเรื่องผลกรรมนั้นทางพลังงานมันเกิดขึ้นแล้วมันสูญสลายไปไหนไม่ได้คนที่ก่อกรรมนั้นจึงต้องรับผิดชอบก็เหมือนกับที่โยนขยะลงไปเดินไปบนถนนเนี่ยแล้วโยนขยะทิ้งถ้าไม่มีพนักงานรับจ้างทำความสะอาดหรือเก็บขยะกวาดขยะในหมู่บ้านนั้นหรือถนนเส้นนั้นคนที่โยนขยะจะต้องรับผิดชอบในการเก็บมันถูกต้องไหมต้องรับผิดชอบขยะของตัวเองจะให้คนอื่นมาเก็บได้ไหมขยะของตัวเองก็ต้องเก็บเองเพราะฉะนั้นความผิดบาปที่เกิดขึ้นจากการกระทำก้าวล่วงผู้อื่นด้วยกายวาจาใจแล้วเขาไม่รู้หรือเขาให้อภัยให้อโหสิไม่มีกรรมเวรเกิดขึ้นก็เหลือแต่กรรมที่ตัวเองกระทำเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณตัวเองก็ต้องกรรมเอากรรมที่ตัวเองกระทำนี้กลับมาเกิดใหม่เพื่อมาเจอสถานการณ์เดิมๆว่าตัวเองเนี่ยจะมีสันดานคือเป็นคนมักง่ายเหมือนเดิมอ่ะแต่ชาตินี้จะมักง่ายเหมือนเดิมไหมมีเศษกระดาษแล้วขยำทิ้งมีเศษก็สาดทิ้งก็คือบ้วนทิ้งเดินไปก็บ้วนไปตามท้องถนนเลอะเทอะเกลอะกระสกปรกจะทำแบบเดิมอีกไหมนะเพราะไม่ได้ทำกับใครหรือทำกับใครแล้วเขาอโหสิกรรมให้มันจะเป็นวิบากกรรมไอ้วิบากกรรมเนี่ยมีเยอะมากมีเยอะมากเลยที่ท่านจะต้องเผชิญกับมันในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมที่เราเคยทำกับคนอื่นไว้แล้วเขาให้อภัยเขาไม่เอาความมันพอมาชาตินี้ท่านก็จะเจอนะจะอยู่ไปในดงของคนที่ชอบสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับท่านในด้านลบในลักษณะที่ท่านเคยสอบตกเอาไว้เพื่อท่านได้เรียนรู้ที่จะคิดใหม่พูดใหม่ทำใหม่สิให้มันถูกต้องอย่างนี้เขาเรียกว่าวิบากกรรมอันนี้ก็เป็นบททดสอบของจิตหยาบของท่านเหมือนกันอันเกิดจากการกระทำตัวเองเหมือนกันนะแล้วก็ไม่มีคู่กรณีเพราะเขาไม่เอาความประการที่4คือท่านต้องเผชิญเคราะห์กรรมถามว่าเคราะห์กรรมมันต่างกับวิบากกรรมตรงไหนครับเคราะห์กรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่คนอื่นเขาเป็นผู้กระทำไม่ว่าเขาจะกระทำกับตัวเขาเองหรือเขาจะกระทำกับคนอื่นๆแต่ไม่ได้เจตนาจะทำกับท่านแต่บังเอิญนี่ภาษามนุษย์นะใช้คำว่าบังเอิญแต่จริงมันไม่บังเอิญหรอกเมื่ออยู่ด้วยกันเนี่ยเวลาเขาสาดน้ำมาในกลุ่มอ่ะเขาตั้งใจจะสาดคนอื่นนะแต่ถ้าท่านอยู่ในกลุ่มเดียวกับเขาท่านมีโอกาสเปียกปอนไปกับเขาด้วยไหมด้วยใช่ไหมฮะเคราะห์กรรมนี่ก็เช่นกันครับพวกเขาอ่ะพยายามจะก่อเวรเกี่ยวกรรมให้แก่กันและกันคือสร้างเงื่อนไขด้านลบให้แก่กันและกันแต่มันเกิดผลกระทบมายังตัวท่านด้วยเพราะท่านน่ะอยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกเขาอาจจะไปอยู่ผิดที่ผิดทางหรืออาจจะอยู่ถูกทางแล้วแต่ว่าไอ้คนรอบข้างของท่านน่ะมันเป็นศัตรูกันมันประหัตประหารกันท่านก็ต้องโดนลูกหลงไม่ใช่ว่าบังเอิญโดนลูกหลงเพราะฉะนั้นเวลาท่านอยู่ร่วมกันกับคนอื่นในสังคมท่านจึงต้องระวังตัวถ้าประเทศชาติบริหารผิดพลาดด้านเศรษฐกิจด้านการคลังถ้ารัฐบาลบริหารผิดพลาดเป็นไงฮะค่าเงินบาทก็จะตกต่ำมันต้องมีการลดค่าเงินบาทหรือเพิ่มค่าเงินบาทอะไรแบบนี้หนักของเศรษฐกิจการคลังถ้าสมมุติว่าเป็นการเพิ่มค่าเงินบาทต้องใช้เงินเยอะซื้อของชิ้นแค่นี้เดิมเสียเงิน10บาทแต่คราวนี้จะซื้อของชิ้นเดียวกันต้องใช้เงินถึง20ถึง100บาทนี่คือค่าเงิน
มันแพงขึ้นก็แปลว่าต้องใช้เงินเยอะในการซื้อของรัฐบาลบริหารผิดพลาดเพราะท่านดันทะลึ่งเป็นคนเลือกรัฐบาลนี่เราไม่ได้ว่ารัฐบาลไทยนะเราพูดยกตัวอย่างให้ฟังว่าเคราะห์กรรมมันคืออะไรมันก็เป็นเคราะห์กรรมของประชาชนที่เลือกรัฐบาลชุดนั้นแล้วหัวหน้ารัฐบาลดันไปเลือกรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศได้ทำให้ต้องลดค่าเงินบาทไม่งั้นอยู่ในสังคมไม่ได้ใช่ไหมส่งออกนะได้เงินบาทมาเยอะส่งออกดีแต่ซื้อของเข้ามาเนี่ยต้องใช้เงินแพงในการลงทุนด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมเนี่ยเดือดร้อนกันไปหมดเพราะค่าเงินบาทต้องใช้เงินเยอะแต่ซื้อของได้น้อยนะเวลาขายของนะก็ได้เงินมาน้อยลงทุนเยอะเนี่ยนี่คือเคราะห์กรรมนะถ้าท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพวกนี้มันก็เป็นบททดสอบจิตหยาบของท่านเป็นบททดสอบจิตหยาบของท่านว่าท่านจะเอาตัวรอดเอากายสังขารเอาเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านเอาตัวรอดในยุคข้าวยากหมากแพงได้อย่างไรอันอย่างนี้เป็นต้นหรือในชุมชนในสังคมท่านอ่ะมันแบ่งแยกกันมันตีกันยกพวกตีกันท่านจะอยู่อย่างไรในท่ามกลางคนสองพวกที่มันยกพวกตีกันโดยที่ท่านไม่ต้องไปเป็นพวกของใครแต่ท่านจะปลอดภัยจะอยู่รอดได้อย่างไรท่านก็ต้องอยู่อย่างระมัดระวังตัวท่านเองใช่ไหมไม่งั้นท่านก็จะเกิดเคราะห์กรรมนี่คือทั้งหมดที่เรียกว่าบททดสอบของจิตหยาบถามว่าจิตหยาบท่านเริ่มมองเห็นหรือยังว่ามันศักดิ์สิทธิ์ไหมเพราะมันสามารถปฏิบัติการในสิ่งเหล่านี้ได้อย่างน่าเหลือเชื่อเลยบางอย่างมันทำหน้าที่ของมันเองเพียวๆแต่บางอย่างมันก็ต้องทำงานร่วมกับสมองก็เรียกว่าจิตตะปัญญาใช่ไหมนะพี่ๆน้องๆท่านนี่คือบททดสอบของจิตหยาบมีทั้งหมด4แบบความรู้ต่อไปที่พี่ๆน้องๆทั้งหลายจะต้องรู้จิตหยาบมีอำนาจเหนือกายสังขารจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตโดยจิตสามารถจะเป็นผู้สั่งกายได้จิตจะต้องเป็นผู้สั่งกายสังขารได้1จิตจะรับรู้สิ่งร้าวผ่านอายตนะภายนอกภายในจิตจะรับรู้สิ่งร้าวผ่านอายตนะภายนอกภายในนี่คือขั้นตอนที่1ก่อนที่จิตจะสั่งกายนะมันจะเริ่มต้นในการที่อายตนะภายนอกนั้นมีการสัมผัสรู้ดูเห็นสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกเงื่อนไขเหตุการณ์สถานการณ์บุคคลตัวตนสรรพสิ่งปรากฏการณ์ซึ่งเป็นมายาทั้งหลายด้วยกระบวนการทางจิตรวม5ขั้นตอนจิตจะสั่งกายด้วยการรับรู้สิ่งเร้าผ่านอายตนะภายนอกและภายในก็คือตัวจิตเองด้วยกระบวนการทางจิตรวม5ขั้นตอนที่เรียกว่าขันธ์5รูปสัญญาเวทนาสังขารและวิญญาณวิญญาณนี่ก็คือพลังงานที่เกิดขึ้นจากจิตสั่นสะเทือนและผลิตสร้างมันออกมาเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าเคมีถ้ายังอยู่ในกายสังขารแต่ถ้าถูกเหวี่ยงออกมาภายนอกก็จะเรียกว่าคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กมีคุณสมบัติบวกลบตามคุณสมบัติของอารมณ์ที่เกิดขึ้นณขณะนั้นนี่คือลำดับที่2ที่ท่านต้องรู้ว่าจิตสั่งกายอย่างไรประการที่3 เมื่อเกิดกระบวนการของขันธ์5ซึ่งถ้าเป็นปกติแล้วเรียกว่าเกิดกรรมจักรเพราะมันจะขับเคลื่อนด้วยโลภะโทสะโมหะวิตกจริตอะไรพวกนี้นึกออกไหมนั่นคือการหมุนกรรมจักรทั้งนั้นแล้วใช้พลังจิตถ้าเป็นกรรมจักรพลังจิตที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นพลังด้านลบสร้างกระบวนการขึ้นมาเรียกว่ากระบวนการทางไฟฟ้าเคมีทั่วทุกเซลล์ของระบบชีววิทยาในเครื่องยนต์แห่งกรรมมันจะเคลื่อนไหลไปทั่วร่างกายเพราะมันเป็นคลื่นไฟฟ้าเคมีที่จิตกับต่อมไร้ท่อในร่างกายของมนุษย์เป็นผู้สร้างมันขึ้นมาถ้าสร้างประจุลบมันจะถูกส่งไปแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้ากับเม็ดเลือดแดงของมนุษย์ที่สมองซีกซ้ายโปรดขีดเส้นใต้และจำไว้อีกครั้งถ้าจิตสั่นสะเทือนเป็นโลภะโทสะโมหะรายวันที่ท่านเป็นวิตกจริตวิตกกังวลเศร้าหมองหดหู
ห่อเหี่ยวในจิตใจนะกายเหี่ยวไม่เกี่ยวหดหูห่อเหี่ยวในจิตใจจิตของท่านก็จะสั่นสะเทือนเป็นพลังงานด้านลบผลิตพลังงานด้านลบเป็นพลังจิตนะถ้าเป็นเคมีไฟฟ้าเคมีก็ยังอยู่ในร่างกายแล้วไปแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าลบที่สมองซีกซ้ายกับเม็ดเลือดแดงที่ไหลผ่านสมองซีกซ้ายสถานที่แลกเปลี่ยนเม็ดเลือดแดงนะแลกเปลี่ยนประจุไฟฟ้าจะเกิดขึ้นที่สมองซีกซ้ายก็จะไปถ่ายไว้ที่นั่นนะแล้วคนที่มีลบเยอะๆจึงปวดสมองซีกซ้ายก็เรียกว่าเป็นไมเกรนปวดหัวข้างเดียวนะเรื่องเดียวกันเนี่ยนะเอาพูดแค่พอให้รู้เบาๆนะแต่ถ้ารักได้ให้เป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอดทนอดกลั้นให้อภัยได้เลือดของท่านก็จะเป็นบวกเมื่อเป็นเลือดบวกก็ไปถ่ายทอดให้กับสมองซีกซ้ายมันก็ทำให้สมองทั้งสองซีกมีความสมมาตรกันเขาเรียกว่าเกิดความสมดุลของคลื่นไฟฟ้าเคมีนะของสมองทั้งสองซีกก่อนจะเหวี่ยงออกมาเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กมันมีความสมดุลกันหรือมีความสมมาตรกันท่านก็ไม่ปวดหัวสมองก็โปร่งโล่งโอเคไหมเมื่อประการที่สี่จิตรับรู้สิ่งร้าวแล้วมันจะเกิดอารมณ์รู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นตะกี้ที่เราบอกมันจะเกิดกระบวนการทางไฟฟ้าเคมีเกิดขึ้นเมื่อจิตของท่านสั่นสะเทือนเป็นบวกหรือเป็นลบก็ตามมันจะเกิดอารมณ์รู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นและถ้าเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านบวกมันก็คือดีใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดด้านลบมันก็คือไม่ดีเซลล์อวัยวะร่างกายของท่านทั่วร่างกายทั้งระบบโครงสร้างทางชีววิทยาณเวลานั้นมันก็จะรับเอาประจุลบเข้าไว้ในระบบเซลล์ร่างกายเซลล์อวัยวะซึ่งมันไม่เป็นคุณกับตัวท่านนะมันจะเป็นโทษกับตัวท่านนะเพราะมันไม่ใช่อาหารทางไฟฟ้าที่เซลล์ทุกเซลล์ของร่างกายของท่านต้องการนึกภาพออกใช่ไหมมันถ้าท่านเป็นคนที่มีธรรมะมีจิตที่สมดุลมีความรักเพื่อให้เป็นต้นทุนอยู่ตลอดท่านจะเป็นคนผิวพรรณผ่องใสหน้าตาผ่องใสอิ่มเอิบเบิกบานเพราะหน้าตาของท่านมันก็เหมือนประตูบ้านของท่านนะประตูสวยแสดงว่าคนในบ้านเนี่ยรักสวยรักงามใช่ไหมแล้วดวงตาเขาเป็นหน้าต่างของดวงใจหน้าตาจะสวยตาจะใสผิวกายก็จะสดชื่นอายุก็จะยั่งยืนไม่แก่ก่อนวัยนะเป็นหนุ่มเป็นสาวกว่าวัยเพราะว่าเซลล์อวัยวะร่างกายท่านได้แต่ความเป็นบวกจากจิตของท่านทั้งหมดส่วนไอ้พลังงานไฟฟ้าของจิตนะที่เกิดจากการเหนี่ยวนำนะมันเป็นบวกอยู่แล้วเพราะธรรมชาติพระบิดาทรงกำหนดติดตั้งเอาไว้ให้อย่างนั้นแต่ที่มันต้องเป็นลบเพราะมันเสื่อมไปเพราะจิตมนุษย์เนี่ยเป็นตัวทำลายความสมดุลทางไฟฟ้าในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของตัวเองนะประการที่5ในสไลด์นี้คือพอเกิดอารมณ์รู้สึกนึกคิดแล้วจิตก็จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองสิ่งร้าวนั้นตอบสนองต่อเงื่อนไขนั้นเช่นอาจจะเป็นคนสัตว์สิ่งของดินฟ้าอากาศหรืออะไรก็แล้วแต่จิตของท่านก็จะสั่นสะเทือนแสดงพฤติกรรมตอบสนองเรียกว่ามีมโนกรรมถ้ามันเป็นลบก็เป็นมโนกรรมด้านลบถ้ามันเป็นบวกก็มโนกรรมด้านบวกแล้วไอ้มโนกรรมตัวนี้ครับก็คือจิตเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมออกมาภายนอกโดยใช้ประสาทสมองทั้งสองซีกเป็นผู้ร่วมงานในการสั่งกายหยาบกายสังขารตามที่เราได้อธิบายมาตอนสไลด์ที่ผ่านมาแล้วเราปูพื้นให้ท่านมาเรื่อยๆเพื่อท่านได้รู้ว่าจิตมันศักดิ์สิทธิ์อย่างไรบางอย่างจิตก็ต้องทำงานกับสมองสมองของท่านก็จึงเป็นกลไกที่แสนวิเศษมากเป็นกลไกที่พระบิดาทรงแยบยลมากๆที่สร้างไม่มีอะไรที่จะแยบยลไปกว่าสมองของมนุษย์กับจิตมนุษย์แล้วพี่น้องครับเห็นไหมนั่นแสดงว่าสมองของท่านเนี่ยสามารถทำงานสั่นสะเทือนร่วมกันได้ทั้งสองมิติมิติทางพลังงานสมองก็ทำงานได้มิติทางกายภาพสมองก็ทำงานได้เพื่อขับเคลื่อนพฤติกรรมทางกายภาพโดยใช้จิตที่เป็นอยู่ในมิติทางพลังงานเป็นผู้ขับเคลื่อนพี่ๆน้องๆครับนี่คือเรื่องของจิตสั่งกายเรื่องของจิตสั่งกายเพื่อไม่ให้ท่านลืมที่เราบอกว่าจิตของท่านเนี่ยก่อนจะออกคำสั่งกายสังขารได้มันต้องผ่านอายตนะในการสัมผัสรู้ดูเห็นมาก่อนใช่ไหมท่านย้อนกลับมาดูอันนี้ที่เราพูดถึงเรื่องกระบวนการของจิต5ขั้นเรียกว่าขันธ์5นะแล้วเดิมพระบิดาก็ให้มีรูปนี้นะมีรูปนี้คือมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็จิตเองที่อยู่ภายในที่เป็นทั้งอายตนะภายในและเป็นทั้งจิตหยาบ
ซึ่งทำหน้าที่ร่วมกับจิตวิญญาณและเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณในความเป็นมนุษย์ของท่านด้วยเนี่ยมันเกิดอะไรเกิดรูปเกิดสัญญาเกิดเวทนาเกิดสังขารเกิดวิญญาณเมื่ออายตนะภายนอกสัมผัสรู้ดูเห็นต่างๆถ้าปล่อยไปตามธรรมดาของมนุษย์ธรรมชาติตั้งแต่เกิดตั้งแต่เป็นเด็กน้อยเด็กๆเนี่ยก็จะสั่นสะเทือนขันห้าได้ละรูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณเด็กเนี่ยท่านจะสังเกตนะพอเห็นลูกกวาดลูกอมมีสีสันสดสวยเด็กก็จะเอาทั้งไหมทั้งที่มันยังพูดไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่ามันเคยได้กินลูกกวาดลูกอมหรือเคยเห็นนะไอสิ่งที่เป็นสีสดสดอะไรทั้งหลายเพราะเด็กเนี่ยจะเห็นไอสีสดสดชัดเจนดูแล้วมันน่ากินนะทำนองนั้นนะครับถ้าเขามีประวัติว่าเคยได้กินมาแล้วเนี่ยยิ่งมีสัญญาพอเห็นปั๊บเนี่ยก็เกิดจะเกิดความรู้สึกเกิดเวทนาทันทีรู้สึกชอบพอชอบแล้วอยากได้พออยากได้ถ้าพ่อแม่ไม่ให้บอกลูกฟันยังไม่มีเดี๋ยวถ้ากินเข้าไปเดี๋ยวเหงือกผุ นี่ผู้เล่นนะพ่อแม่ไม่ให้โกรธเลยเหมือนลูกอยากกินนมอ่ะหิวแต่พ่อแม่ไม่รู้ไปมุดรูอยู่ไหนปล่อยให้ลูกร้องขอนมจากร้องให้ธรรมดาน้ำตาไม่มีร้องไปร้องมาน้ำตาไหลพรากนี่ก็คือนะเด็กมันก็เกิดเวทนาละเวทนาก็คือเกิดความรู้สึกที่เสียความรู้สึกอยากกินขอแล้วทำไมไม่รู้เรื่องเงยๆหลายทีแล้วไม่รู้เรื่องไม่ได้สนใจหูหนวกหูตึงไงเด็กมันโกรธเพราะมันหิวไงโกรธนี่คืออะไรครับคืออารมณ์ขยะมันมาจากไม่พอใจที่ไม่ได้กินทันใจหรือสมดั่งใจถูกไหมมันกลายเป็นสังขารทันทีสังขารก็คือการปรุงแต่งกูจะต้องเอาให้ได้กูจะต้องกินให้ได้ก็เลยแหกปากดังมากขึ้นเด็กบางคนก็กำมือเกรงแน่นหรือบางทีเด็กก็ชกบางทีเด็กบางคนก็ขวนหน้าตัวเองนั่นน่ะเกิดจากขั้นตอนที่4คือสังขารเป็นการปรุงแต่งจากอารมณ์จากความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องแล้วพอสรุปว่าสั่นสะเทือนเป็นโกรธมากปั๊บเนี่ยจิตก็จะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานไม่ว่าจะเป็นทางพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เหวี่ยงออกมาหรือไฟฟ้าเคมีที่วิ่งแล่นไปทั่วร่างกายเนี่ยมันก็จะเป็นลบมันก็สร้างประจุลบขึ้นมานึกภาพออกนะเนี่ยอันนี้ก็คือซึ่งหน้าที่ของท่านเรามาย้ำอีกทีถ้าต้องการความศักดิ์สิทธิ์ของจิตหยาบของท่านเนี่ยคือถ้าเป็นกรรมจักรมันก็ศักดิ์สิทธิ์นะมันก่อให้เกิดเวรกรรมได้ถ้าเราเปลี่ยนกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรก็เปลี่ยนตรงเวทนาเนี่ยนะจริงๆต้องเปลี่ยนที่สัญญาด้วยอย่าไปจำมันไอ้เรื่องชั่วๆนะหรือความรู้สึกชั่วๆนะต้องวางทิ้งไอ้เวทนาคือความรู้สึกอย่าเสียความรู้สึกแต่ตอนเป็นทารกน้อยอ่ะไปสอนมันว่าลูกอย่าเสียความรู้สึกนะถ้าแม่ป้อนนมยัดปากให้ช้าไปอ่ะลูกอย่าเพิ่งอารวาสนะอย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งร้องแง่แหกปากลั่นบ้านนะลูกไปบอกลูกได้ไหมมันยังฟังไม่รู้เรื่องลูกจึงต้องเรียนรู้ที่จะทำในสิ่งไม่ถูกต้องก่อนก็คือแหกปากร้องเพื่อให้ได้อย่างใจเพราะตัวเองยังดับหิวไม่ได้ตัวเองก็ต้องได้กินอยากกินนมแม่หรือนมขวดก็แล้วแต่เห็นไหมฮะพี่ๆน้องๆครับเพราะจิตรับรู้ได้พร้อมกันทุกช่องทางเพราะจิตของท่านเนี่ยรับรู้ได้พร้อมกันทุกช่องทางทั้งตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสระหว่างที่ท่านตื่นอยู่เนี่ยมันรับรู้ได้ทุกช่องทางบางคนน่ะจึงหนีหลีกวิเวกไปเข้าถ้ำเข้าป่าเพราะรู้ว่าตัวเองไม่แน่จริงมันรับรู้ทุกช่องทางทั้ง5ช่องทางมันสัมผัสรู้ดูเห็นเข้ามาพร้อมกันทั้งหมดแล้วมารวมอยู่ที่จิตหยาบตัวเดียวครับแล้วเกิดอะไรขึ้นพลังของจิตมันจึงเกิดการสับสนจนไม่สามารถแสดงพลังอำนาจของจิตออกมาในหลายช่องทางที่มนุษย์เราเนี่ยพึงจะแสดงออกมาได้และใช้ประโยชน์มันได้ด้วยถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็แปลว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่มีพลังจิตแต่จริงๆมันมีแต่ไม่สามารถจะเอาพลังจิตที่ตัวเองมีที่เป็นพลังจิตที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเอาออกมาใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะใช้ประโยชน์เพื่อตนเองหรือใช้ประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นก็ตามไม่สามารถจะเอาออกมาแสดงได้เพราะว่านะมันมีความสับสนเกิดขึ้นบางคนก็เลยต้องไปปลีกวิเวกแล้วปิดอายตนะภายนอกทั้งหมดเหลือแต่จิตอย่างเดียวแล้วไปฝึกจิตสังเกตไหมคนที่มีพลังจิตสูงๆส่วนมากก็จะเป็นพวกนักพรตนักบวชเพราะมันไปฝึกมาไงฝึกให้จิตมีพลังอำนาจเขาเรียกฝึกการสำรวมจิตแล้วก็มีพลังอำนาจหรือพวกนะฮูดินี่สมัยก่อนเนี่ยเขาใช้พลังจิตนะไม่ใช่เล่นมายากลอย่างเดียวนะที่ใช้เครื่องกิโยตินตัดหัวได้แล้วเอามาต่อได้อะไรเงี้ยนะเป็นมายาใช้จิตตัวเองเนี่ยสร้างมายาขึ้นมาให้เห็นว่าหัวขาดจริงๆแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่มันใช้กลไกนะกลไกเล่นกล
นะแล้วบางคนก็มาเฉลยให้ฟังไปแล้วไม่ได้อัศจรรย์อะไรพี่ๆน้องๆทั้งหลายครับเราใช้ชื่อหลักสูตรนี้กับพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าว่าความศักดิ์สิทธิ์ของจิตมนุษย์ใช่ไหมถ้าเราไม่ถ้าเราพูดมาตะเกียหลายคนก็ยังมองไม่เห็นว่ามันศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนเพราะท่านเคยชินกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติอยู่ท่านเคยชินกับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ถูกไหมที่มันสามารถทำอย่างนั้นได้ทำอย่างนี้ได้นะเราจะเอาตัวอย่างมาให้นะตัวอย่างที่คนทั้งโลกรู้อยู่แล้วแต่บางทีท่านอาจจะมองข้ามไปมองไม่เห็นครับท่านดูภาพนี้อะไรครับใช้กระดาษตัดตะเกียบภาษามนุษย์เขาเรียกใช้กระดาษตัดตะเกียบแต่เราขอบอกให้ท่านฟังว่านี่มันเป็นมายาตะเกียบที่เขาถืออยู่เนี่ยมันสามารถหักออกเป็น2ท่อนได้ไม่ใช่กระดาษตัดครับกระดาษมันนิ่มๆมันจะไปตัดของแข็งอย่างตะเกียบได้ไงไม่ว่ากับตะเกียบไม้หรือตะเกียบพลาสติกท่านว่าจริงไหมมีเหตุผลหน่อยแต่ที่เขาทำแบบนี้แล้วท่านเห็นว่ามันหักจริงเนี่ยเพราะว่าเขาใช้พลังอำนาจของจิตในการตัดตะเกียบนี้กระดาษที่เอามาถือนั้นมันเป็นเพียงแค่มายาเท่านั้นที่ไม่เอาของแข็งไม่เอามีดคมๆมาเพราะเดี๋ยวก็คนไม่เชื่อสิว่าพลังจิตมันคมแล้วทำให้ตะเกียบหัก2ท่อนได้จริงก็เลยเอากระดาษที่นิ่มๆอ่ะเนี่ยแค่เรามาอย่างเงี้ยกระดาษก็ยับแต่กระดาษก็ขาดแล้วเห็นไหมฮะแต่เขาต้องการให้รู้ว่าเฮ้ยกระดาษเนี่ยมันกลายเป็นของมีคมและถ้าจะทำให้ตะเกียบหัก2ท่อนในปกตินะมายาทางกายภาพนะมันจะต้องเป็นลักษณะคล้ายๆมีดที่มีความคมหรือเป็นของแข็งถึงจะพั่วเดียวแล้วถ้าถือไว้ดีๆพั่วเดียวแล้วหักสองท่อนใช่ไหมพี่น้องครับอยากรู้เคล็ดลับไหมว่าเขาทำอย่างนี้ได้ยังไงใช้พลังจิตจริงครับพี่น้องครับเคล็ดลับมี3อย่างอย่างแรกครับท่านต้องรู้ว่าจะใช้พลังจิตในการตัดตะเกียบไม่ใช่กระดาษนะใช้พลังจิตในการตัดตะเกียบท่านต้องใช้อย่างไรต้องใช้พลังจิตอย่างไรที่จะตัดตะเกียบนี้ได้นี่เรากำลังพูดถึงเรื่องอุตรินิดหน่อยแต่เพื่อต้องการพิสูจน์ให้ท่านรู้ว่าพลังจิตมีจริงไม่ใช่คีโมข้อแรกครับต้องรู้มันต้องมีความรู้เขาเรียกต้องมี science คือต้องมีศาสตร์รู้ว่าถ้าฉันจะทำให้ตะเกียบนี้หักด้วยพลังจิตของฉันเนี่ยฉันจะต้องมีวิธีอย่างไรท่านต้องรู้อย่างที่สองเวลาทำต้องเร็วครับต้องใช้ความเร็วถึงแม้ว่ารู้ทำยังไงแต่ท่านหน่อมแนมหน่อมแนมไม่ใช้ความเร็วไม่สำเร็จครับประการที่3ครับต้องแรงต้องใช้ความแรงจะเรียกว่าความรุนแรงในการปฏิบัติก็ได้ครับนี่คือแค่รับ3ประการไม่ว่าใครก็ตามถ้ารู้3อย่างนี้สามารถทำให้ตะเกียบหักได้โดยใช้กระดาษตัดตะเกียบที่คุยว่าใช้ตะกร้าตัดตะเกียบถ้าท่านใช้กล้องวิดีโอมาถ่ายใกล้ๆนะแล้วก็จับภาพอย่างต่อเนื่องขณะที่เขาใช้กระดาษฟันลงไปบนตะเกียบอะตะเกียบเนี้ยมันหัก2ท่อนโดยที่กระดาษมันยังไม่ไปโดนตะเกียบเลยพี่น้องครับพิสูจน์มาแล้วครับตะเกียบมันหักไอ้คนที่ถือนะคนละคนนะไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่คนนึงถือตะเกียบข้างนี้คนนึงถืออีกข้างนึงถ้าถือตะเกียบคนเดียวเดี๋ยวมันรู้กันใช่มั้ยมันจะหักตะเกียบอะไอ้คนที่ถือมันหักตะเกียบได้คือเวลาตีลงมาเนี่ยก็ยกขึ้นนะแต่มันจะได้ผลหรือเปล่าไม่รู้แต่เนี่ยก็ให้มือคนละข้างจับและไอ้คนตัดก็เป็นอีกคนหนึ่งต้องรู้ว่าตัดอย่างไรถึงจะหักสองต้องเร็วต้องใช้ความรวดเร็วและสามต้องใช้ความแรงที่สุดเท่าที่จะแรงได้ไม่งั้นตะเกียบไม่หักท่านสังเกตเองเห็นไหมฮะจิตเราเนี่ยมีพลังเราสามารถที่จะกำหนดจิตเราสั่งให้มันทำอะไรก็ได้ถ้าคุณมีความสามารถที่จะรู้ว่าจะกำหนดจิตอย่างไรและจะใช้พลังจิตที่มันเกิดขึ้นขณะที่คุณกำลังกำหนดจิตอยู่นั่นน่ะต้องทำอย่างไรถ้าจะทำต้องรู้ไม่ใช่ถ้าทำโดยไม่รู้เขาเรียกว่าอุตริถ้าไม่รู้แปลว่างมงายอันนี้อนุญาตให้เอามาเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ว่าพลังงานหรือพลังจิตมีจริงนี่ทำภายนอกให้เห็นที่พูดมาทั้งหมดตะกี้เป็นเรื่องภายในเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของจิตที่เกิดขึ้นภายในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านอันนี้มันออกมาภายนอกท่านต้องรู้ว่ากำหนดจิตอย่างไรเมื่อกำหนดจิตแล้วพร้อมจะปฏิบัติแล้วต้องทำอย่างรวดเร็วและต้องใช้พลังอำนาจที่ค่อนข้างเข้มข้นหรือรุนแรง
ท่านต้องเข้าถึง3สิ่งนี้ให้ได้เราจะไม่สอนให้ท่านมาอุตริทำในสิ่งเหล่านี้แต่ท่านไปลองเองได้แต่ลองแล้วอย่าติดใจนะเราไม่เกี่ยวกรรมด้วยแต่ที่คุณเห็นเขาทำไอ้ฝรั่งเขาทำหรือคนไทยบางคนก็ไปเรียนมาแล้วตั้งคอร์สที่สอนคนแล้วบอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่สอนแล้วไม่รู้ว่าสอนอะไรได้เห็นแต่ความอุตริสู้เรียนรู้เรื่องจิตสำนึกจิตมีพลังอำนาจเป็นจิตสำนึกที่ด้านเป็นด้านบวกสามารถทำงานเชื่อมโยง

จิตวิญญาณของตัวเองท่านที่รักครับตัดตะเกียบนี่คือการแสดงพลังจิตออกมาข้างนอกยังมีอีกอย่างนะครับอ่านว่างอซ่อมซ่อมก็เป็นโลหะครับท่านเห็นภาพไหมครับเขาสามารถใช้พลังจิตเนี่ยดัดให้งอได้โดยไม่ต้องใช้กระดาษมาเป็นมายาแต่ใช้วิธีการเพ่งจิตไปที่โลหะเนี่ยจิตมันมีพลังอำนาจที่มันงอได้ก็ต้องเป็นไงครับหนึ่งต้องรู้ว่าทำยังไงต้องรู้เคล็ดลับมันว่าต้องทำอย่างไรแต่ไม่ใช่หลอกลวงนะมันงอได้จริงๆอย่างที่สองต้องเร็วที่สามต้องแรงเห็นไหมฮะถ้าไม่รู้ไม่เร็วไม่แรงไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นเคล็ดลับมันมีครับว่าจะทำได้อย่างไรเราเรียนด้านจิตวิทยามาจากต่างประเทศในเมืองนอกมีไอ้ฝรั่งอุตริเนี่ยก็พยายามจะมาเที่ยวสอนเรื่องพวกนี้ครับเราผ่านมาหมดแล้วและพระบิดาบอกว่าเอาแค่รู้นะลูกไม่ต้องไปทำมันทำให้คนงมงายเราชวนให้คนงมงายกับไอ้สิ่งเหล่านี้ถึงแม้มันเป็นความจริงแต่มันเป็นอวิชชามันจะทำให้จิตวิญญาณกลับบ้านไม่ได้เราจึงไม่ทำแต่เรานำมาสอนท่านว่าพลังอำนาจทางจิตมันศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะอยู่ที่ว่าเราจะใช้มันในทางบวกหรือจะใช้ในทางลบจะใช้ให้เกิดประโยชน์หรือเกิดในการเกิดโทษทั้งตัวเองและคนอื่นงอซ่อมเราผ่านมาแล้วนะไม่ต้องมาท้าทายให้เราแสดงให้ท่านดูหรอกเรารู้หลักการว่ามันมี3อย่างเนี้ยมันถึงสามารถใช้กระดาษตัดตะเกียบหัก2ท่อนได้หรืองอซ่อมได้ต้องรู้ต้องเร็วต้องแรงมีคนอุตริชอบอ่ะก๊อปปี้สิ่งดีๆที่พระบิดาสื่อผ่านเรามาเนี่ยมันก๊อปปี้เดี๋ยวมันเอาไปทำจะได้เป็นจอมยุทธจะได้เป็นเจ้าลัทธิว่างั้นนะถ้ายุคเนี้ยถ้าใครจะพยายามจะไปสอนมนุษย์คนอื่นโดยมีจิตที่แฝงไว้ด้วยกิเลสอ่ะจะถูกปิดมิติแน่นอนถูกคัดทิ้งแน่นอนเหมือนคนที่กินยาบ้าแม้แต่เพชรเม็ดเดียวอย่าว่าแต่ขายเลยนะกินยาบ้าเม็ดเดียวเนี่ยพระบิดาก็คัดทิ้งนะคัดทิ้งแน่ยาบ้าเม็ดเดียวจะถูกคัดทิ้งท่านคงเข้าใจนะครับว่าคัดทิ้งกับคัดไว้หมายความว่าอย่างไรพี่น้องครับอีกหนึ่งตัวอย่างครับซึ่งในโลกนี้มีคนทำได้แล้วเราจะไม่เอาในสิ่งที่คนทำไม่ได้มาพูดนะในสิ่งที่อุตริที่มันเป็นอวิชชามันเป็นความจริงเป็นความรู้จริงๆแต่ไม่ได้ช่วยให้จิตวิญญาณท่านเนี่ยหลุดพ้นหรือกลับบ้านได้เราเรียกว่าอวิชชาทั้งหมดนี่ครับสามารถย้ายมวลแก้ววางอยู่ตรงเนี้ยสามารถทำให้มันย้ายไปอีกที่หนึ่งได้ใช้พลังจิตย้ายแก้วไว้เนี้ยจากที่หนึ่งมาอีกที่หนึ่งได้ตะกี้อยู่มุมหนึ่งใช่ไหมนี่เราย้ายมาอีกด้านนึงใช้พลังจิตพิสูจน์ว่าพลังจิตเนี้ยมีจริงและสามารถย้ายมวลได้ให้เคลื่อนที่จากจุดหนึ่งจากจุด A ไปจุด B ได้ย้ายของซึ่งเราจะบอกความลับให้ UFO หรือจานบินของรูปธรรมที่มีชีวิตบางเผ่าดาวเนี่ยเขาสามารถเดินทางจากดาวเขาเนี่ยมีเป้าหมายมายังโลกเราเนี่ยเขาใช้วิธีการย้ายมวลใช้ด้วยวิธีการย้ายมวลย้ายมวลคือตัวเขาเองกับยานที่เขาอาศัยอยู่นั่นน่ะเขาย้ายทั้งยานนั้นน่ะเคลื่อนที่มายังโลกเราปุ๊บเดียวแต่ยังไม่เท่ากับความเร็วของแสงนั่นในการย้ายมวลเนี่ยถ้ามีความรอบรู้ว่าจะย้ายมวลย้ายยังไงแล้วจะต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วจัดๆเนี่ยต้องใช้พลังจิตขั้นไหนแบบไหนและการสั่งจิตไม่ใช่รวดเร็วอย่างเดียวต้องใช้พลังความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนเห็นไหมที่เกี่ยวกับจิตเนี่ยพลังจิตเนี่ยมี3อย่างนี่แหละ3ตอเนี่ยต้องรู้ต้องเร็วต้องแรงนี่เขาเรียกว่าย้ายมวลจานบินหรือ UFO ของรูปธรรมที่มีชีวิตที่มาจากต่างดาวบางเผ่าดาวก็ยังใช้วิธีย้ายมวลคือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วสูงโดยใช้พลังอำนาจของจิตของผู้ขับขี่ยาน UFO นั้นแต่ของมนุษย์เรายังไปไม่ถึงใช่ไหมล่ะเพราะว่าพลังจิตมันยังสับสนอยู่ตราบใดที่ยังมีโลภะโทสะโมหะและจิตไม่ค่อยสงบคิดแต่จะฆ่ากันคิดแต่จะเอาเปรียบเอาประโยชน์กันคิดแต่จะรวยคิดแต่จะสวยคิดแต่จะมีอำนาจเหนือผู้อื่นไม่มีทางหรอกครับพลังจิตของท่านไม่มีวันสูงส่งได้และไม่สามารถจะทำในเรื่องยากนี้ได้แล้วไอ้ตะกี้งอซ่อมตัดตะเกียบยังเป็นเรื่องเล็กๆ

เรื่องย้ายมวลนี้ใหญ่มากขึ้นต้องใช้พลังต้องใช้ความเร็วมากกว่าเดิมต้องใช้ความแรงของพลังจิตที่เข้มข้นมากกว่าเดิมและต้องรู้เทคนิคบางอย่างมากกว่าไอ้สองอย่างตะกี้นี่แต่ในโลกนี้มีคนทำได้อยู่ตั้งแต่อดีตและปัจจุบันแต่เขาไม่มาอวดเท่านั้นที่สูงสุดพลังจิตขั้นสูงสุดที่สามารถแสดงออกมาให้มนุษย์คนอื่นเห็นได้ไม่ใช่แสดงผ่านจิตสำนึกหรืออะไรนะฮะแต่แสดงมายาออกมาให้เห็นได้ความศักดิ์สิทธิ์ของจิตก็คือการย้ายมิติย้ายมิติมนุษย์เราเนี่ยเราเอารูปเรามานะฮะอยากให้ท่านเห็นรูปหล่อๆเท่ๆของเราเอารูปคนอื่นมาเดี๋ยวท่านคิดมากนะเราเอารูปเราแล้วกันต้องใช้พลังงานจิตขั้นสูงสุดถ้าท่านทำสำเร็จท่านจะสามารถย้ายมิติได้เปลี่ยนย้ายมิติได้ตะกี้ย้ายมวลเนี่ยย้ายจากจุด A ไปจุด B นี่ย้ายมิติครับจากมิติโลกทางกายภาพที่มีรูปทรงเรขาคณิตที่มีรูปธรรมมีตัวตนรูปลักษณ์เนี่ยสามารถทำให้หายวับไปเขาจะวับไปซึ่งเป็นศาสตร์ชั้นสูงของรูปธรรมที่มีชีวิตในบางเผ่าดาวที่เขาสามารถที่จะย้ายมิติของยานที่เขาอาศัยที่เป็นยานขับเป็นพาหนะกับย้ายมิติของตัวเขาเองที่เป็นหนึ่งเดียวกับยานนั้นวาร์ปจากดาวเขาไปในจักรวาลไปที่ไหนก็ได้ที่จิตเขานะกำหนดว่าจะไปเมื่อจิตวิญญาณของท่านเนี่ยเวลาตายไปจากความเป็นมนุษย์จิตวิญญาณต้องการจะไปที่ไหนเมื่อขบาที่เป็นเปลือกนอกจะดีตัวเองพาท่านไปที่นั่นทันทีชั่วลัดนิ้วมือเดียวชั่วเสี้ยววินาทีไม่ว่าที่ที่ไปนั้นมันจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามจนสุดขอบจักรวาลก็ตามไปได้ทันทีจิตวิญญาณคิดว่าจะไปเมื่อขบาพาไปทันทีซึ่งเป็นเปลือกนอกของจิตวิญญาณนี่เหมือนกันครับแค่ผู้บังคับยานเนี่ยสามารถใช้พลังอำนาจทางจิตเนี่ยในการเปลี่ยนย้ายมิติทั้งตัวยานยานเนี่ยที่เป็นมวลสารนะฮะและกายหยาบกายสังขารของตัวเองด้วยสามารถย้ายมิติไปสู่มิติทางพลังงานซึ่งสองตาเปล่ามองเห็นไหมพี่น้องไม่เห็นครับพอมันย้ายมิติไปเป็นพลังงานแล้วเนี่ยพลังงานเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ไปไหนๆก็ได้และถ้ามีอัตราเร่งเพราะมีจิตเป็นผู้กำหนดมีคุณสมบัติของจิตที่สามารถเร่งความเร็วของสิ่งที่เป็นอนุภาคทางพลังงานที่กายหยาบกับยานบินหรือ UFO เนี่ยนะเกิดการย้ายมิติได้มันก็จะไปพอไปเข้าสู่ระบบเช่นมาโลกเราพอเข้าสู่ระบบโลกเขาก็จะลดความเร็วลดความแรงลงนะลดความเร็วของยานลดความเร็วของการสั่นสะเทือนของจิตของเขาและลดความแรงนะความเข้มข้นของจิตเมื่อเข้าไปสู่สนามแม่เหล็กโลกของดาวเคราะห์โลกไอพลังงานเนี่ยมันก็จะควบแน่นมันก็เกิดความควบแน่นเพราะการย้ายมิติเนี่ยมันทำให้ความหนาแน่นของมวลสารของกายสังขารความหนาแน่นของมวลสารของตัวยานเนี่ยที่ใช้วัสดุพิเศษในการก่อสร้างเนี่ยมันจะทำให้เกิดค่าความหนาแน่นเป็นลบอย่างฉับพลัน density ก็คือความหนาแน่นมีความเป็นลบอย่างฉับพลันการย้ายมิติจะเกิดขึ้นทันทีแล้วจิตก็จะไม่ผู้กำหนดเหมือนกับให้จิตวิญญาณกำหนดให้เมื่อขบาพาไปครับไกลแค่ไหนแวบเดียวถึงเป็นการย้ายมิติย้ายมิติคือแบบนี้ครับเราหายไปแล้วครับเราล่องหนหายตัวไปแล้วมานั่งอยู่ในสตูดิโอคุยกับท่านและสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าให้ท่านฟังนี่คืออำนาจศักดิ์สิทธิ์ของจิตทำได้ที่หลายคนไปเปิดสำนักแล้วมีลูกศิษย์เยอะแยะมากมายที่สอนเรื่องเชื่อมจงเชื่อมจิตอะไรรู้จริงหรือเปล่าเชื่อมจิตหยาบกับจิตวิญญาณของท่านเพื่อการนิพพานแท้อย่านิพพานเทียมเท็จแบบทุกวันนี้และพาจิตวิญญาณตัวเองกลับบ้านแดนสุญญตาถ้าเชื่อมจิตหยาบกับจิตวิญญาณถ้าข้าเก่งจริงสอนเขาสิสอนสาวกของตัวเองเราเห็นด้วยนะเราจะให้กำลังใจถ้าจิตหยาบสามารถเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของตัวเองได้สอนมนุษย์ให้รู้สิอย่าไปอวดอุตริเชื่อมกับจิตจักรวาลเชื่อมนู่นเชื่อมนี่เพ้อฝันเพ้อเจ้อทั้งนั้นนะครับเข้าใจถ้าท่านสามารถเชื่อมจิตของท่านซึ่งเป็นแค่จิตหยาบด้วยซ้ำนั้นไม่ใช่จิตวิญญาณนะเพราะเข้าใจว่าที่แสดงบทบาทอยู่นี่คือเรื่องของจิตวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณถูกขังอยู่แต่จิตหยาบเท่านั้นที่ท่านพยายามจะยุ่งกับมันนะใช่ไหมชาวจิตวิญญาณรู้ดีว่าท่านจะเชื่อมกับพระเจ้าหรือองค์จิตวิญญาณมันต้องสื่อสัญญาณในการทำสามเหลี่ยมกับเราแล้วตัวท่านเองจิตวิญญาณก็จะต้องสั่นสะเทือนด้วยความเชื่อและศรัทธาในพระเจ้าเ
พราะท่านไม่เชื่อไม่ศรัทธาในพระองค์ไอ้ยอดสามเหลี่ยมนั้นจะไม่มีพระองค์นะพระองค์จะมีให้กับท่านหรือไม่ก็ต่อเมื่อท่านเชื่อด้วยศรัทธาว่าพระองค์มีจริงไหมถ้าท่านไม่เชื่อพระเจ้าไม่เชื่อองค์จิตจักรวาลไอ้ยอดสามเหลี่ยมที่ท่านจะทำสามเหลี่ยมนั้นมันจะเป็นศูนย์มันจะไม่มีอะไรเลยท่านกลัวผีแสดงว่าท่านเชื่อว่าผีมีจริงผีจึงจะปรากฏตัวให้ท่านเห็นได้แต่ถ้าท่านไม่กลัวผีแสดงว่าท่านเชื่อว่ามันไม่มีจริงผีไม่มีทางหลอกท่านได้พระบิดาก็เช่นกันครับถ้าท่านไม่ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าไม่ศรัทธาในองค์จิตจักรวาลซึ่งเราพยายามอธิบายมาโดยตลอดแล้วก็หาว่าเราเป็นคริสต์บ้างเราเป็นลัทธิประหลาดบ้างเพราะมีทั้งเอเมนสาธุถ้าที่เรามากล่าวอนุตตรธรรมที่มันเป็นความจริงซึ่งเป็นอจินไตยที่พวกท่านไม่มีปัญญาจะรู้กันด้วยซ้ำและดันมาก้าวล่วงเราซะแล้วเพราะว่าไม่เคยฟังเรื่องพวกนี้มาก่อนแทนที่จะฟังและคิดเพื่อตัวเองจะได้หายโง่หรือถ้าพูดด้านบวกก็คือเพื่อที่ตัวเองจะได้ฉลาดมากขึ้นนะเพราะรู้มากขึ้นนะและก็ฉลาดคิดตามมากขึ้นนะซึ่งมันได้ประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์นะการมาก้าวล่วงฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วก้าวล่วงแล้วก็สบถคำหยาบคายหรือดูถูกเราถามว่าตัวท่านได้ประโยชน์ตรงไหนนะได้แต่เวรกรรมกลับไปเท่านั้นแหละครับใช่ไหมไม่ชอบไม่เชื่อและบอกว่าไม่ใช่ท่านก็ไปเฉยๆนะไม่ต้องจิตตกไม่ต้องก้าวล่วงเราให้มันเป็นบาปเราเป็นพยานของพระเจ้าหรือขององค์จิตจักรวาลหรือของพระบิดาพระบิดาก็เป็นพยานของเราไม่ว่าท่านจะก้าวล่วงพระองค์หรือก้าวล่วงเรามันผิดบาปมหันต์ทั้งนั้นนะครับโอเคนะย้ายมิติเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดเรื่องเอเลี่ยนพูดเรื่อง UFO ที่เราเห็นยานเขาเนี่ยก็มีหลายเผ่าใช่ไหมเผ่าดาวบางเผ่าก็สามารถย้ายมิติมาแต่เผ่าดาวบางเผ่าก็เขาเรียกว่าย้ายที่อ่ะย้ายมวลมานึกออกไหมย้ายมวลมาแต่มันพัฒนามันก้าวหน้าไปกว่าการย้ายมวลของ NASA ที่ย้ายมวลจรวดย้ายมวลยานอวกาศของเรามันเหมือนเด็กหัดว่ายน้ำอ่ะค่อยๆลอยไปเนี่ยจากดาวอังคารนะเคลื่อนที่มาใช้ยานของเขานะใช้ระบบยานของเขาที่ว่าย้ายมวลนะไม่ใช่ย้ายมิตินะมายังดาวเราเนี่ยเขาใช้เวลา7ชั่วโมงภายในไม่เกิน7ชั่วโมงเราจะบอกให้ท่านฟังแล้วถ้าท่านอยากจะดูยานเอเลี่ยน UFO เนี่ยในช่วงฤดูฝนฤดูที่ฟ้าคะนองท่านจะหาชม UFO ในบนท้องฟ้าหรือในระบบโลกนี้ยากมากเพราะพวกเขาจะอยู่สูงเหนือเมฆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขากลัวฟ้าผ่าเพราะว่าเขาใช้วิธีการย้ายมวลซึ่งไม่เหมือน NASA ย้ายจรวดไปนะเพราะคนขับของเขาต้องใช้พลังจิตอันมหัศจรรย์อันศักดิ์สิทธิ์ของเขาเป็นส่วนประกอบในการขับเคลื่อนตัวยานด้วยแต่ความรอบรู้ความรวดเร็วความรุนแรงของเขายังต่ำอยู่เขาเลยทำได้แค่นั้นแต่7ชั่วโมงเนี่ยเร็วกว่าเราไหมล่ะของเราใช้เวลาเดินทางไปดาวอังคารต้องอย่างน้อย 4-7 เดือน ต่างกันไหมพี่น้องครับเห็นไหมนะครับนี่คือความจริงนะที่เราพูดอ่ะพอพูดเรื่องพวกนี้พวกท่านตาสว่างเรารู้นะรู้ไว้ใช่ว่าเท่านั้นเองแต่เพื่อต้องการให้ท่านเห็นพระบิดาบอกว่าท่านจะได้ไม่ต้องไปงมงายกับมันนะให้เราแฉให้หมดว่าความจริงมันคืออะไรนะความเท็จมันคืออะไรต้องแยกขาดต้องรู้ต้องเร็วต้องแรงนั่นก็คือในการย้ายมิติพี่ๆน้องๆทั้งหลายครับนอกจากนั้นเรายังต้องการแสดงให้ท่านได้เรียนรู้อีกเป็นที่ประจักษ์ว่าความศักดิ์สิทธิ์ของจิตมนุษย์นั้นมันยังมีอีกครับเช่นการสื่อสารทางจิตของมนุษย์ภาษาอังกฤษเรียกว่า horizontal telepathy เป็นการสื่อสารในแนวดิ่งระหว่างจิตวิญญาณของท่านกับจิตวิญญาณของเทพเทวดาเทพพรหมทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นการสื่อสารในแนวระนาบ horizontal telepathy โดยผ่านทางช่องทางตาที่3ของท่านแต่เป็นในแนวระนาบซึ่งในการสื่อสารทางจิตของมนุษย์นั้นถ้าท่านรู้ถ้าท่านเร็วและท่านแรงท่านก็จะสามารถใช้ภาษาสากลของจักรวาลคือภาษาจิตของท่านจะสามารถสื่อสารกับระหว่างคนกับคนด้วยกันระหว่างคนกับสัตว์ระหว่างคนกับเทพเทวดาใครก็ได้ที่อยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยถ้าท่านมีความสามารถตะกี้บอกแล้วไง3อย่างต้องรู้ต้องเร็วต้องแรงแต่เราขออนุญาตออกตัวไปนิดนึง
ที่เราสื่อสารกับองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าในการสื่อพระโอวาทลงมาให้ท่านฟังเราไม่ได้ใช้การสื่อสารที่เป็น horizontal telepathy เราไม่ได้สื่อสารในแนวนี้นะแต่เราสื่อสารในแนวดิ่งเรียกว่า vertical telepathy เป็นช่องทางพิเศษที่จิตวิญญาณของเราต้องถือติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยไม่งั้นแล้วเราจะไม่สามารถติดต่อกับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลได้ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงเรียกเราว่าพระบุตรเอกก็แปลว่าเป็นลูกคนเดียวของพระองค์ที่มาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้ที่สามารถจะติดต่อสื่อสารกับพระองค์คือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลได้ไม่ต่างกับยุคขององค์เยซูคริสต์เจ้าหรือองค์นบีมหามัดหรือในยุคของท่านกาดีท่านกาดีเนี่ยหรือการดีเนี่ยการดีเป็นภาษาอิสลามนะภาษามุสลิมเป็นพี่ชายของท่านนบีเข้าใจนะที่เราพูดให้ท่านฟังในประวัติศาสตร์โลกไม่มีใครบันทึกเอาไว้พระนามว่าการดีเป็นพี่ชายของท่านนบีนะใช้การสื่อสารกับพระเจ้าหรือพระบิดาในแนวดิ่งได้พี่น้องๆครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องการสื่อภาษาสากลของจักรวาลเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้กันต่อสักนิดหนึ่งว่าภาษาของมนุษย์ที่เราใช้กันอยู่บนโลกเนี่ยมันมีกี่แบบ 1. ภาษากายขยับตัวเนี่ยที่แสดงว่าเราเมื่อยนะเราขยับตัวเนี่ยนี่คือภาษากายนะเรากวักมือเรียกนะนะนี่เป็นภาษาอะไรครับเป็นภาษาท่าทางเราฟังเรื่องเศร้าคุณไม่รู้หรอกเรากำลังฟังเรื่องเศร้าอยู่แล้วน้ำตาไหลหน้าซีดหดหูหน้าตาหดหูนี่คือภาษากายภาษาท่าทางคือฮึดฮัดฮึดฮัดจะวิ่งหนีจะต่อสู้นี่เป็นภาษาท่าทางอ่านออกใช่ไหมนี่ก็เป็นภาษาสากลของมนุษย์อีกภาษาหนึ่งคือภาษาพูดที่เราสื่อพระโอวาทพระบิดาให้ท่านฟังนี่ก็เป็นภาษาสากลของมนุษย์อีกอันนึงภาษาเขียนพระคัมภีร์ที่เรานิพนธ์ขึ้นมาที่พระองค์สื่อมาแล้วก็ท่านก็สั่งซื้อไปเพราะว่าต้องการบริจาคปัจจัยช่วยสถานธรรมเราและต้องการพระคัมภีร์เอาไปไว้ใกล้ตัวเพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และท่านเอาไว้อ่านเพื่อทำให้ปัญญาของท่านเนี่ยกับจิตวิญญาณเนี่ยเจริญก้าวหน้าทั้ง4ประการเนี่ยเป็นภาษาสากลโลกเป็นภาษาของมนุษย์ที่เป็นภาษาสากลของมนุษย์โลกในมิติโลกทางกายภาพแต่ภาษาที่5คือภาษาจิตภาษาที่5เป็นภาษาสากลของจักรวาลคุณเชื่อไหมไม่ว่าคุณจะเป็นคนชาติไหนก็ตามคุณพูดภาษาอังกฤษ I love you กับคุณพูดภาษาไทยว่าฉันรักเธอหรือผมรักคุณถ้าไม่พูดด้วยคำพูดไม่ต้องมองภาษากายภาษาท่าทางไม่ต้องเขียนว่า I love you หรือฉันรักเธอคุณเชื่อไหมถ้าสื่อออกมาเป็นภาษาจิตแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นคนชาติเดียวกันหรือคนละชาติคุณจะเข้าใจว่าเข้าใจเป็นภาษาของคุณว่าเขากำลังบอกว่าฉันรักคุณหรือ I love you หรือ War I need จิตมันเป็นภาษาสากลจิตมันเป็นคุณสมบัติของคลื่นพลังงานเวลาคุณฟังเนี่ยคุณฟังแต่คลื่นเสียงแต่คลื่นพลังงานที่มันเป็นคุณสมบัติอ่ะที่เป็นความหมายของประโยคที่พูดนะมันอยู่ในคลื่นพลังงานที่เป็นคลื่นที่สั่นสะเทือนด้วยจิตของท่านแล้วเหวี่ยงมันออกมานั่นเป็นภาษาสากลท่านนึกภาพออกไหมนี่เขาเรียกว่าภาษาจิตเพราะฉะนั้นพวกเอเลี่ยนเนี่ยถ้าท่านเป็นมนุษย์นะถึงแม้ว่าเขาพูดภาษาเขาเช่นภาษามนุษย์ดาวอังคารบอกพี่นาเลแปลเป็นภาษาไทยมนุษย์โลกว่าเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเขาพูดกับพี่หน้าเลยเนี่ยเราสามารถรู้ได้ทันทีเลยว่าเขาแสดงความดีใจว่าเขาเห็นเราไปเยี่ยมเยือนที่ดาวเขาเขาเลยดีใจว่าเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพราะเขามองว่าเราเป็นเพื่อนเขาถามว่าแล้วเรารู้คำแปลได้ไงก็ใช้ภาษาจิตคุยกันไงมันพูดคำว่าพี่หน้าเลยแต่จิตมันก็พี่หน้าเลยด้วยแต่เราฟังพี่หน้าเลไม่ออกหรอกแต่เราฟังภาษาจิตของมันด้วยจิตเราถึงรู้ว่าอ๋อเพื่อนมาแล้วนึกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้ามนุษย์อยากจะติดต่อกับต่างดาวหลังจากพระบิดาชำระโลกเสร็จแล้วผ่าน56วัน8ราตรีไปแล้วมนุษย์ที่รอดตายจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาจักรวาลหรือภาษาสากลได้โดยอัตโนมัติท่านจะมีตัวรู้เกิดขึ้นเลยถ้าท่านถูกเลือกให้รอดท่านจะสามารถเข้าใจภาษาจักรวาลได้ไม่ว่าเขาจะพูดภาษาอะไรหูท่านฟังปั๊บจิตท่านจะรับรู้ท่านจะถอดความหมายได้เลยเหมือนดิกชันนารีเลยครับถ้าอยากพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงก็รักษาชีวิตให้รอดสิ
เชื่อฟังพระบิดาสิพิสูจน์กันว่าเราพูดจริงไหมมนุษย์ในยุคพลังงานใหม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาสากลจักรวาลคือสื่อสารเป็นภาษาจิตได้โดยไม่ต้องฝึกจิตเลยครับเพราะอำนาจแม่เหล็กโลกมันเป็นใจให้เมื่อถูกปรับใหม่อำนาจแม่เหล็กโลกจะเข้มข้นขึ้นตาที่3ของท่านก็จะถูกเปิดออกมากขึ้นจิตวิญญาณของท่านกับจิตหยาบก็จะมีพลังอำนาจที่จะสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันได้มากขึ้นคนดีจะเหลือรอดคนชั่วตายหมดเราบอกตรงๆเพราะฉะนั้นคนยุคหน้าเนี่ยจะมีอะไรที่ใช้พลังจิตอันวิเศษและแสนมหัศจรรย์โอเคเข้าใจนะสามารถใช้ภาษาจิตโดยจิตท่านเป็นคนไทยท่านพูดภาษาจิตของท่านเป็นภาษาไทยท่านสามารถพูดกับฝรั่งเศสเยอรมันจีนเขาจะเข้าใจท่านหมดเลยท่านพูดว่าผมรักคุณนะครับเขาจะจิตเขาจะเข้าใจเลยว่าท่านกำลังพูดว่าหว่ออ้ายนี่เป็นภาษาจีนกลางนะหรือเชอร์แตมฉันรักเธอเชอร์แตมเป็นภาษาฝรั่งเศสบอกเชอร์แตมท่านยิ้มให้เลยมึงบอกว่ามึงรักกูนี่ว่าเอาแต่ด้านบวกนะไอ้มึงเกลียดกูไม่ต้องนะไม่ต้องยกตัวอย่างพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนะวิธีส่งสารทางจิตไม่ใช่สงสารนะดูดีๆนะมันมีแม่เอกอยู่บนหางสอเสือไอ้ฟอนต์ที่เราใช้เนี่ยมันจะทำให้เห็นเหมือนหางสอเสือไม่ทำให้เห็นเป็นสระไม่เห็นเป็นวรรณยุกต์เอกนะเราไม่ได้พูดเรื่องวิธีสงสารทางจิตนะฮะเพราะมนุษย์เราเนี่ยจิตมันศักดิ์สิทธิ์มันมีความสามารถที่จะเมตตาสงสารได้อยู่แล้วนะนี่คือวิธีส่งสารทางจิต1ครับเราพูดให้ฟังเพราะว่ามนุษย์เราในยุคพลังงานใหม่ถ้าเผื่อท่านฟังอยู่ได้เป็น FC ของจิตจักรวาลเนี่ยท่านสามารถถูกคัดไว้แล้วรอดตายได้นะท่านจะต้องเรียนรู้วิธีการส่งสารทางจิตที่เราใช้คําว่าส่งสารแทนการสื่อสารเพราะอะไรฮะเพราะว่าขั้นต้นที่ท่านฝึกเนี่ยเราจะฝึกในการสื่อฝ่ายเดียวเขาเรียกว่า one way communication นะ one way telepathy เป็นการสื่อสารทางเดียวครับเราจึงใช้ว่าส่งสารเพราะเราต้องฝึกในการส่งและฝึกในการเป็นผู้รับมันเรียกเป็น two ways communication หรือ two ways telepathy ได้ communication คือการสื่อสาร communication แต่ telepathy ก็คือการสื่อสารทางจิตใช้ทั้งสองอย่างเนี่ยปนกันไปเนี่ยเราจึงบอกท่านให้ไว้เป็นความรู้ไปฝึกกันเองได้เผื่อข้ามยุคไปแล้วจะได้สามารถสื่อสารภาษาจิตเป็นภาษาสากลเนาะสถานีวิทยุของเราก็อาจจะเป็นไม้เพราะไม่มีใครฟังแล้วเพราะมันฟังภาษาจิตกันก็รู้เรื่องไม่ต้องตะโกนและใช้จิตนะสื่อสารหนึ่งครับปิดมิติการใช้สมองซีกซ้ายให้ได้อันดับแรกเลยถ้าท่านต้องการจะเป็นคนยุคพลังงานใหม่โดยที่ผ่านข้ามยุค56วัน8ราตรีที่มืดมิดไปได้และท่านรอดตายเพราะถูกพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงเลือกท่านฝึกตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วมันได้ประโยชน์ด้วยนะเพราะมันนิพพานก่อนตายได้ด้วยนะในข้อหนึ่งเนี้ยปิดมิติการใช้สมองซีกซ้ายซะเพราะสมองซีกซ้ายอ่ะเราจะต้องใช้มันต่อเมื่อเราจงใจใช้แต่ทุกวันเนี้ยท่านไม่ได้จงใจใช้สมองซีกซ้ายมันเปิดทำงานร่วมกับจิตของท่านอยู่ตลอดวันถ้าตราบใดที่ท่านยังมีโลภะโทสะโมหะมีวิตกจริตมีเศร้าหมองมีหดหู่มีอาฆาตพยาบาทสมองซีกซ้ายมันจะตื่นตัวและทำงานร่วมกับจิตของท่านตลอดเวลาเพราะสมองมันเป็นเครื่องมือมันไม่สามารถจะรู้ว่าท่านกำลังคิดชั่วหรือเปล่าท่านกำลังมีอารมณ์รู้สึกร้ายๆรุนแรงที่ไม่ดีหรือเปล่าโอเคปิดมิติในการใช้สมองซีกซ้ายก็แปลว่าไม่คิดนิ่งสงบไม่คิดทำให้เป็นไงทำให้จิตของท่านว่างพอจิตท่านว่างปั๊บสมองซีกซ้ายมันก็ว่างว่างจากอะไรว่างจากอารมณ์ขยะเหล่านั้นแล้วทำไงต่อพอว่างสำรวมจิตให้สงบสำรวมจิตให้สงบแปลว่าไม่นึกถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นไม่รู้สึกรู้สาอะไรทั้งนั้นไม่รับรู้ไม่รับเอาอะไรทั้งนั้นจิตจะนิ่งสงบนี่เราบอกเคล็ดลับให้นะสองเลยนะหนึ่งปิดมิติการใช้สมองซีกซ้ายด้วยการหยุดสั่นสะเทือนให้มันเป็นกิเลสตัณหาหรือโลภะโทสะโมหะเมื่อมันหยุดนิ่งได้แล้วให้สำรวมจิตให้สงบก็แปลว่าทำให้มันนิ่งได้นานๆให้มันนิ่งได้นานๆซึ่งจะทำได้ด้วยการกำหนดจิตของตัวท่านเองเพราะจิตถ้ามันไม่กำหนดมันจะสิบเอ็ดรอดอมันจะแรดเหมือนลิงครับแล้วถ้ามันไม่สงบปั๊บพลังอำนาจของจิตมันก็จะไม่เกิดจิตมันจะเกิดได้เพราะมันมีทั้งหมด189กลุ่มถ้าสามารถทำให้มันรวมกลุ่มกันเพื่อทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงแค่อย่างเดียวได้จำนวนกลุ่มมากเท่าไหร่ฌานก็คือพลังอำนาจทางจิตของท่านมันก็จะแก่กล้ามากเท่านั้นโอเคเพราะฉะนั้นสำรวมจิตให้สงบเพราะฉะนั้นท่านเรียนรู้วิธีการทำไมนั่งกรรมฐานท่านปฏิบัติสมถกรรมฐาน
ท่านนั่งสมาธิกันน่ะนั่นคือการปฏิบัติสมถกรรมฐานเพราะไม่ได้ใช้สมองคิดอะไรทำจิตให้สงบทำจิตให้นิ่งๆนั่นแหละแต่ท่านใช้ธรรมชาติสมาธิไม่ต้องไปนั่งกรรมฐานสมาธิปลีกวิเวกอยู่คนเดียวท่านต้องฝึกอยู่ในสังคมใช่ไหมใครจะมายั่วยวนผ่านตาผ่านหูผ่านอะไรก็แล้วแต่ท่านจะสามารถนิ่งสงบได้เพราะท่านฝึกจนเคยชินตอนนี้ท่านต้องฝึกถ้าท่านสามารถนะตาก็เปิดอยู่หูก็ฟังอยู่อยู่ในสังคมคนรอบข้างเสียงดังหนูหูโวเวกอะไรแต่สามารถทำให้จิตของท่านสงบได้ก็คืออยู่ในขั้นที่สองได้สุดยอดแล้วนะท่านก็เดินหน้าไปถึงข้อที่สามเลยเราพูดไว้นะแต่ตอนนี้จิตท่านยังไม่แข็งแกร่งพอต่อให้ท่านรู้วิธีที่เราบอกท่านก็ยังทำไม่ได้หรอกเราไม่ได้สบประมาทท่านเพราะพลังนาจของจิตเนี่ยในการสื่อสารทางจิตต้องใช้พลังนาจค่อนข้างสูงกว่าไอ้ทั้งหมดที่เรายกตัวอย่างมาตะกี้ขนาดเปลี่ยนมิติหรือย้ายมิติยังใช้พลังนาจของจิตเนี่ยน้อยหรือต่ำกว่าในการสื่อสารทางจิตนะพี่น้องครับเพราะอะไรไหมฮะเพราะถ้าพลังอำนาจทางจิตของท่านมันไม่เข้มข้นพอรหัสของคำพูดที่มันจะติดเป็นคุณสมบัติของคลื่นพลังงานจิตที่ท่านสั่นเสือนนั้นน่ะมันจะไม่เข้มมันจะไม่คมมันจะไม่ชัดพอมันไม่เข้มไม่คมไม่ชัดก็เหมือนกับท่านเปิดวิทยุอะสถานีส่งเครื่องส่งกำลังส่งออนแล้วก็มีคลื่นแทรกงงแงงงงแงงงงแงงงท่านฟังแล้วรำคาญไหมครับรำคาญนะเพราะอะไรเพราะฟังไม่รู้เรื่องไอ้ดีเจมันเปิดเพลงอะไรผ่านคลื่นวิทยุมาที่เครื่องรับท่านรับแล้วจุ้งจิ้งจุ้งจิ้งเสียงจิ้งหรีดเสียงอะไรไม่รู้ท่านรำคาญท่านก็ปิดเครื่องไม่ฟังนึกภาพออกยังมันถ้าท่านจะมีพลังจิตที่เข้มข้นฌานต้องสูงเราไม่บอกว่าฌานไหนเพราะว่าเราไม่ชวนท่านไปเดินเส้นทางสายนักรบแห่งแสงสว่างที่เป็นนักบวชเราให้ท่านใช้บทบาทของการเป็นมนุษย์นี่แหละไม่ต้องไปสนใจว่าฌานมากที่สุดที่จะสามารถสื่อสารทางจิตได้มันฌานระดับไหนฝึกไปเถอะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวท่านรู้เองเพราะอันนี้แหละเรียกว่าเป็นปัจจตังมันรู้ได้ด้วยตัวท่านเองแต่ต้องทำวิธีการให้ถูกต้องนะแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปทำเพราะยังไม่ถึงเวลาให้ท่านปฏิบัติคือเชื่อมจิตหยาบกับจิตวิญญาณของท่านให้ได้ซะก่อนอย่าไปอุตริเชื่อมอย่างอื่นเชื่อมตรงนี้แล้วมีประโยชน์เพราะท่านสามารถเข้าถึงสภาวะนิพพานก่อนตายได้และนิพพานก่อนตายได้เท่านั้นแหละจิตวิญญาณของท่านจึงจะมีโอกาสที่จะหลุดพ้นกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณหายแวบออกไปจากอนันตจักรวาลและโลกเสรีนี้ได้เป็นการนิพพานที่สมบูรณ์เป็นนิพพานที่แท้จริงนะสำรวมจิตให้สงบอย่างที่สามท่านต้องกำหนดจิตนึกถึงผู้รับสื่อถ้าท่านคิดว่าผู้รับสื่อคนนั้นคือใครท่านต้องจำหน้าเขาได้ถูกต้องไหมมันวิธีการก็ต้องมโนครับท่านต้องมโนภาพก็คือสร้างจินตะปัญญาเขาเรียกว่าจินตะมยะปัญญาต้องใช้จิตของท่านสร้างมโนภาพขึ้นมาว่าท่านกำลังจะสื่อกับใครโดยที่มันไม่รู้เรื่องว่าท่านกำลังจะสื่อกับมันเวลาไหนตอนไหนท่านสื่อเลยครับเวลามันนอนหลับท่านก็สื่อได้ครับแล้วเวลามันรับรู้นะพอมันตื่นขึ้นมามันจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยมันคุยกับเรามานะแต่จริงๆไม่ใช่มันจะเห็นมโนภาพในความฝันของมันเวลาเราสื่อถ้าอำนาจจิตเราถึงนะครับแต่อย่าไปก้าวล่วงเขานะไปทำร้ายเขาไปแช่งด่าไปสาปแช่งไม่ได้นะยกเว้นการสื่อสารสื่อสารที่จะเกิดประโยชน์และเกิดความสุขกับตัวเขาไม่ใช่ไปเพื่อก้าวล่วงเขาไปทำร้ายเขานะถ้าเป็นงั้นนั่นจะโดนพลังจิตของท่านจะโดนดูดทิ้งทันทีเพราะมันจะเกิดกรรมที่เป็นบาปกำหนดจิตนึกถึงผู้รับสื่อคือนึกถึงใบหน้าของคนที่ท่านจะสื่อกับเขาภาพตรงนี้ครับมันต้องชัดเจนนั่นแสดงว่าจิตของท่านต้องสงบนิ่งมากๆเลยที่จะเห็นหน้าเขาชัดเจนไฝของเขาที่อยู่ริมฝีปากนะหูที่อยู่ตรงหน้าผากท่านต้องเห็นชัดไม่งั้นไม่ใช่ตัวเขานี่คือเคล็ดลับนี่คือเทคนิคเราจะสอนให้ท่านฟังกำหนดจิตนึกถึงผู้รับสื่อเมื่อกำหนดจิตจนชัดเจนแล้วอย่างที่สี่ครับวางข้อมูลที่ท่านจะสื่อวางข้อมูลที่ท่านจะส่งสารให้กับผู้ที่เขารับซึ่งเขาไม่รู้เรื่องตอนนี้ตอนที่ท่านสื่อตอนที่ท่านส่งสารเขาไม่รู้หรอกวางข้อมูลที่จะสื่อสารนะหรือส่งสารนะเข้าไปในจิตของตัวท่านเองซึ่งตรงนี้เมื่อกำหนดจิตนึกถึงผู้รับสื่อแล้วท่านก็ต้องกำหนดจิตของท่านวางข้อมูลที่จะสื่อเข้าไปในจิตท่านแรกๆถ้ายังใหม่ๆอย่าใช้สื่อเยอะใช้ประโยคสั้นๆนะใช้ประโยคสั้นๆที่พูดกันแล้วรู้เรื่องเลยนะพรุ่งนี้จะไปหาเฮ้ยมึงว่างเปล่าถ้ามึงว่างนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะไปหามึงนี่เสร็จเลยครับถ้าจิตจะไม่มีฌานแข็งแกร่งพอถ้าจะสื่อไม่ได้มันจะรับไม่ได้เพราะมันเยอะเกินนะเฮ้ยนะแปลภาษามนุษย์พรุ่งนี้กูจะไปหามึงบอกแค่นี้พรุ่งนี้กูจะไปหามึงพรุ่งนี้กูจะไปหามึง7พยางค์พยายามให้น้อยที่สุดอ่ะคิดถึงนะ
นี่สั้นที่สุดโอกาสจะได้ผลจะมีเยอะครับถ้าแรกฝึกใหม่ๆนะฮะนะถ้าไปสื่อตอนที่มันหลับมันก็จะฝันเอาถ้าตอนที่มันตื่นปั๊บเนี่ยมันพอมันเผลอๆปั๊บมันจะรู้สึกคิดถึงเราตัวมันจะคิดถึงเราทันทีเลยแล้วมันไม่โทรหาเรามันก็ต้องติดต่อเราอย่างใดอย่างหนึ่งอะว่าเอ้ยกูคิดถึงมึงคิดถึงจะทนไม่ได้ที่มันต้องโทรหาเราหรือต้องติดต่อเราหรือมาหาเราครับนั่นเป็นเพราะพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของจิตเรานึกออกไหมฮะนะถ้าท่านจะลองก็ลองไอ้คนที่มันกำลังหันหลังให้ท่านอะแล้วท่านลองนั่งแล้วสื่อสารทางจิตฝึกจิตและเพ่งจิตดูดิใช้ประยะท่านสั้นให้มันหันหน้ากลับมาหาท่านให้ได้มันจะมีความรู้สึกเหมือนมีคนมองมันอยู่มันก็เลยหันมาดูว่าใครมองกูวะนั่นเนี่ยเป็นเพราะพลังจิตอันศักดิ์สิทธิ์ของตัวท่านเราบอกแล้วนั่นเราเตือนแล้วอย่าเอาไปทำร้ายคนนะเราจะไม่บาปกรรมกับท่านด้วยแล้วเราก็จะกราบทูลพระบิดาว่าให้พระองค์ยึดอำนาจจิตของท่านคืนทั้งชีวิตเลยถ้าเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องเราสอนแบบนี้มันเสี่ยงกับการที่คนจะเอาไปทำอุตริเพราะจิตเนี่ยทำชั่วมันก็ศักดิ์สิทธิ์ครับจิตเอาไปทำบุญทำกุศลมันก็ศักดิ์สิทธิ์ครับนี่ในกลุ่ม FC ของเรามั่นใจว่าเป็นคนดีไงได้รู้ไว้ครับเอาไว้ปฏิบัติจะได้รู้ว่าตัวเองมีอำนาจแต่นั่นแน่นอนนะจิตต้องว่างไปจากกิเลสตัณหาราคะทั้งปวงให้เกือบ absolutely ก็แปลว่าเกือบว่างโดยสมบูรณ์ให้ได้ก่อนนะไม่งั้นพลังอำนาจไม่เกิดขึ้นหรอกฝึกให้ตายก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ผลหรอกนี่เราทูลขอพระบิดาแล้วให้อนุญาตเรากล่าวให้ฟังและไม่อนุญาตให้คนที่มีพลังจิตที่ชั่วร้ายสามารถจะเอาวิธีวิชาการหรือความรู้ที่เรากล่าวเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์แล้วมันเกิดประโยชน์อย่างที่ได้เห็นให้พระบิดาทรงปิดมิติไว้ไม่ให้มันใช้ให้ลูกๆที่ดีๆได้สนุกสนานกับการเรียนรู้เพื่อจะได้รู้พระเจ้ามีจริงให้รู้ว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลนี่พูดความจริงไม่ได้โกหกและเราไม่จำเป็นต้องมาแสดงให้ท่านเห็นว่าเราทำได้เราเพียงแค่อธิบายความให้ฟังว่ามันทำอย่างไรถ้าเรารู้ว่าทำอย่างไรแล้วท่านคิดว่าเราจะทำไม่ได้หรือครับมันทำแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ไงเรามีช่องทางของ YouTube ช่องจิตจักรวาลเราก็สามารถสื่อสารไปไม่จำเป็นต้องส่งสารถ้าเราส่งสารก็คือส่งสารกับพระเจ้าแต่พระองค์เมตตาเราให้เราสื่อให้เราส่งให้เรารับด้วยเราเลยใช้คำว่าสื่อสารเทเลพาธีกับพระองค์ไม่ใช่วันเวย์เทเลพาธีทูเวย์เทเลพาธีกับพระองค์โอเคไหมวางข้อมูลที่จะสื่อเข้าไปในจิตสำคัญขั้นสุดท้ายครับท่านขาดตรงนี้ไม่ได้นะท่านต้องสั่นสะเทือนจิตของท่านเป็นความรักให้ได้อย่างต่อเนื่องอย่างชัดเจนและที่สำคัญที่สุดสนามแม่เหล็กที่อยู่รอบๆตัวท่านในขณะนั้นมันมีผลต่อการส่งสารด้วยไม่ว่าจะสื่อสารหรือส่งสารถ้าไปอยู่ในบริเวณอับความอยู่ในบริเวณที่อับสนามแม่เหล็กที่สนามแม่เหล็กกำลังสับสนสนามแม่เหล็กโลกนะประสิทธิผลในการส่งสารหรือสื่อสารทางจิตเป็นภาษาสากลหรือภาษาที่5ของท่านนะมันจะไม่ได้ผลนะมันจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเวลาท่านสื่อสารท่านต้องใช้ความรักเป็นคลื่นที่เป็นแกนหลักของคำว่าฉันรักเธอคิดถึงนะอะไรเนี่ยจะต้องให้คุณสมบัติของความคิดตรงเนี้ยมันเกาะไปกับคลื่นพลังงานจิตที่เป็นคลื่นความรักซึ่งตะเกียท่านฟังเป็นความรักไม่ได้เราเลยใช้ความว่าสำรวมจิตให้สงบเพราะจิตที่สงบมันจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงซึ่งความถี่สูงคือด้านบวกสูงสุดอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องบอกสมมุติว่ารักมันหรอกแค่จิตสงบเนี่ยคลื่นความถี่มันก็เป็นบวกเป็นคลื่นชนิดเดียวกับความรักอยู่แล้วแล้วต้องสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องแปลว่าต้องมีสมาธิจัดจ้านพอสมควรขณะที่กำลังสื่อสารภาษาจิตและคำพูดรวมทั้งใบหน้าของไอ้คนที่ท่านจะสื่อให้มันต้องชัดเจนเวลาพูดภาษามนุษย์ยังไม่ค่อยชัดถ้อยชัดคำแล้วเวลาสื่อสารเป็นภาษาจิตต้องระวังด้วยว่าต้องให้มันชัดเจนด้วยทางโลกเราพูดไม่ชัดไอ้คนฟังเราพูดมันก็ฟังเราไม่เข้าใจหรือฟังไม่รู้เรื่องหรือเข้าใจผิดถูกต้องไหมเพราะเวลาจะพูดอย่างที่เราสื่อสารกับพระบิดาแล้วพูดให้ท่านฟังทุกคำพูดของเราออกมาเป็นคำอย่างชัดเจนไหมท่านฟังได้อย่างชัดเจนตัวรอเรือรอลิงตัวควบกล้ำแกว่งไกวกลับกรอกกลับกลิ้งกรอกกวัดแกว่งนะรักมากรักน้อยนะรักลูกรักโลกเห็นไหมรอเรือรอลิงชัดเจนหมดภาษาจิตก็ต้องชัดแบบนี้ครับไม่งั้นก็เป็นการสร้างสถานการณ์ที่คลุมเครือภาษามนุษย์เรียกภาษาคำว่าคลุมเครือว่า ambiguity แปลว่าสถานการณ์ที่คลุมเครือแล้วมันจะชัดได้ไงอยากฟังแล้วเข้าใจได้ไงถูกไหมนะเพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กโลกบริเวณที่ท่านสื่อและสนามแม่เหล็กโลกที่จะครอบคลุมไปจนถึงบุคคลที่ท่านต้องการจะสื่อด้วยมันต้องเป็นสนามแม่เหล็กที่สมดุลมันต้องเป็นสนามแม่เหล็กที่เข้มข้นทุกวันนี้สนามแม่เหล็กโลกที่พาดผ่านประเทศไทยเราเนี่ยม
ันมีความอ่อนแอมากและมันมีความเบี่ยงเบนไปจากความมีค่าคงที่และมุมนะมุมของมันที่จะคงที่เหมือนกับที่พระบิดาทรงติดตั้งไว้ตั้งแต่แรกอ่ะมันเสียสมดุลไปครับเพราะฉะนั้นท่านสังเกตเห็นว่าคนในสังคมของประเทศไทยเราเนี่ยส่วนมากแล้วจะฉลาดแต่เรื่องชั่วๆเราไม่ได้ก้าวล่วงนะแต่เราพูดความจริงฉลาดแต่เรื่องโง่ๆฉลาดแต่เรื่องชั่วๆแต่ฉลาดในเรื่องดีๆเนี่ยแสนยากมากบางทีสอนยากด้วยไม่ใช่แสนยากนะสอนให้มันฉลาดในเรื่องดีๆยากนะเพราะสนามแม่เหล็กโลกไม่เป็นใจนั่นเองพี่น้องครับเราจึงต้องชวนให้ท่านรักกันเพื่อให้ฟื้นคืนความสมดุลของสนามแม่เหล็กโลกแล้วมันจะทำให้อะไรๆในประเทศไทยเราหรือมนุษย์โลกเสรีเนี่ยมีอะไรๆที่ดีขึ้นเยอะภัยพิบัติต่างๆที่มันรุนแรงร้ายแรงมันจะมีความถี่ที่ลดลงและรุนแรงน้อยลงได้อีกเยอะโอเคนะพี่น้องครับนี่คือทั้งหมด5ประการนี่วันนี้มาแนะนำให้ FC ให้รางวัลตอนดึกให้รู้ว่าวิธีส่งสารทางจิตซึ่งสื่อสารทางจิตก็ต้องใช้หลักการเดียวกันนั่นหมายความว่าไอ้คนที่รับเนี่ยต้องรู้ว่าท่านกำลังส่งสารทางจิตสื่อสารทางจิตกับเขาก็ต้องรู้ว่าท่านกำลังส่งกำลังสื่อและรู้ว่าจะสื่อเพื่อรับเราอย่างไรและจะสื่อเพื่อส่งสารกับเราลักษณะแบบ two ways communication อย่างไรถึงจะเรียกว่าการสื่อสารทางจิตได้ต้องรู้ครับนะไม่ใช่แค่ส่งแล้วให้เขารับเด็ดแต่เขาไม่รู้เขาจะรับรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณว่าเอ้ยมีคนกำลังคิดถึงไว้กูคิดถึงอาจารย์ปริญญาไว้กูกำลังคิดถึงอาจารย์ปริญญาเพราะอาจารย์ปริญญาส่งจิตเป็นพลังอำนาจแห่งความคิดถึงเป็นการส่งสารทางจิตไปให้เพราะว่าถ้าสื่อสารแล้วท่านต้องมีความสามารถในการส่งในการสื่อเหมือนเราด้วยมันถึงจะคุยกันได้โอเคไหมนะเพื่อบอกให้รู้ว่าความศักดิ์สิทธิ์ของจิตมนุษย์นั้นมันมีจริงครับไม่ใช่เป็นหลักสูตรเลื่อนลอยไร้สาระนะขอบคุณท่านที่ติดตามชมทาง YouTube อยู่445ท่านและก็โมทนาสาธุที่มารับฟังพระโอวาทพระเจ้าสอนในเรื่องของสิ่งที่เป็นอัศจรรย์มหัศจรรย์นะปาฏิหาริย์ทางจิตอะไรพวกนี้ก็มีพูดไว้เนี่ยยังไม่พอนะยังมีอีกนะมหัศจรรย์แบบนี้อย่าเพิ่งรับนะฮะส่วน Facebook ก็218ท่าน218ท่านนะโอเคอ่ะมาดูครับสมอง2ซีกนะเป็นปัญญาของจิตถูกไหมเรามาดูการกระบวนการของสมองกระบวนการทางสมองที่จิตจะต้องทำงานร่วมกันกับสมองนั้นสมองสองซีกจะทำหน้าที่ในการวิเคราะห์และทำหน้าที่ในการตัดสินใจนี่เป็นสมองซีกซ้ายสมองซีกซ้ายทำงานร่วมกันกับจิตที่สั่นสะเทือนเป็นคลื่นหยาบๆบวกลบก็ได้เป็นบวกมันก็ทำงานได้เป็นลบมันก็ทำงานได้คือเพื่อการวิเคราะห์และเพื่อการตัดสินใจแต่ที่จะแปลว่าต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมีกรอบของการคิดมีระเบียบวิธีในการคิดด้วยการใช้สมองซีกซ้ายบอกแล้วนะวันหน้าจะค่อยมาสร้างทักษะในการใช้สมองซีกซ้ายหรือซีกขวาให้ท่านได้เรียนรู้ตอนนี้พูดแบบครอบคลุมแบบกว้างๆให้ท่านฟังไปก่อนและแอบติดอาวุธทางปัญญาในลักษณะที่ฝึกให้ท่านคิดตามที่พระบิดาทรงพระเมตตาสื่อสารผ่านเรามาไปพลางๆก่อนติดอาวุธทางปัญญาให้ก่อนเพื่อเป็นพื้นฐานเพราะว่าเจ้าสาวของเราบางคนที่มันไม่ได้มาฟังเพราะว่ามันถือตะเกียงอยู่ก็จริงแต่มันหลับพอเรามาแล้วมันก็ไม่รู้บางคนเจ้าสาวบางคนตื่นแล้วรู้แล้วรู้แล้วว่าเรากลับมาแล้วแต่ปรากฏว่าในตะเกียงไม่มีน้ำมัน เราก็เลยต้องใช้วิธีขี่ม้าเลียบค่ายเพื่อรอให้มันไปหาน้ำมันใส่ตะเกียงมันหรือรอให้เราช่วยเติมน้ำมันให้ด้วยกันเรียกว่าติดอาวุธทางปัญญาให้ค่อยๆเติมพอมีน้ำมันเต็มเปี่ยมพร้อมเราเดินหน้าลุยเลยครับชวนให้ใช้ปัญญาเลยครับแล้วก็แนะให้ใช้ปัญญาของตัวเองด้วยการวิเคราะห์และตัดสินใจคือการใช้สมองซีกซ้ายทำงานร่วมกับจิตอย่างที่สองคือการคิดสังเคราะห์การสังเคราะห์นี่ก็คือต้องเอาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยสมองซีกซ้ายแล้วเอาข้อมูลที่ได้จากการตัดสินใจว่ามันใช่เลือกเอาแบบนี้แบบนี้แล้วเนี่ยเอามาสังเคราะห์เพื่อที่จะหาประโยชน์เพื่อที่เอาประโยชน์จากความรู้หรือจากคำตอบที่ได้จากสมองซีกซ้ายเขาเรียกว่าสังเคราะห์ก็เหมือนกับพืชสังเคราะห์แสงโดยการเอาสารอาหารที่เป็นแร่ธาตุต่างๆจากดินขึ้นไปที่ใบซึ่งมีสีเขียวการคิดสังเคราะห์อันนี้เป็นกระบวนการที่ต้องใช้สมองซีกขวาครับพี่น้องครับท่านต้องใช้สมองซีกขวาส่วนวิเคราะห์กับตัดสินใจนั้นใช้สมองซีกซ้าย
อย่างที่3การหยั่งรู้ความรู้ใหม่การหยั่งรู้ความรู้ใหม่นี่จิตก็ต้องทำงานร่วมกันกับสมองซีขวาขวานำซ้ายอ่ะซ้ายก็ต้องใช้เพราะเวลาจะแปลออกมาเป็นภาษาพูดแปลเป็นภาษาเขียนความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ของสมองซีขวาต้องส่งมาที่สมองซีซ้ายเพื่อจะใส่รหัสเป็นคำพูดเพื่อจะใส่รหัสเป็นภาษาเขียนหรือนะถ้าจะไม่ใส่เป็นภาษาพูดภาษาเขียนก็ใช้เป็นภาษาจิตสื่อสารได้เลยในการหยั่งรู้ความรู้ใหม่หยั่งรู้เนี่ยไม่ได้หมายถึงการเรียนรู้นะแค่ต้องการจะรู้ว่า1บวก1ได้เท่าไหร่ไม่ต้องทำพิธีเอา1บวก1แค่ถามตัวเองว่า1บวก1ได้เท่าไหร่ปั๊บเนี่ยจิตมันจะตอบเลยว่าเท่ากับ2มันจะมีคำตอบมาให้โดยไม่ต้องมีวิธีการนั่นก็เรียกว่าหยั่งรู้อย่ามาถามว่ารู้ได้ไงอ่ะเฮ้ยเธอรู้ว่าอนาคตเธอจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเธอรู้ยังไงบอกเราหน่อยสิบอกกูก็บอกมึงไม่ได้ว่ากูรู้ได้ยังไงแต่ว่ากูรู้ก็แล้วกันเข้าใจไหมเนี่ยก็นี่ก็ต้องใช้สมองซีขวากับจิตเหมือนกันนะครับดังนั้นมีคำเตือนท่านจิตของท่านต้องใช้ในทางสร้างสรรค์และให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นจิตของท่านก็ต้องฉลาดที่จะเลือกใช้สมองทั้งสองซีกมีเทคนิคมีศิลปะในการใช้อย่างถูกต้องด้วยท่านที่จะได้เกิดประโยชน์เราจึงมีคำเตือนว่าอย่าคิดแบบจิตมนุษย์อย่าคิดแบบจิตมนุษย์แล้วท่านก็ต้องถามเราอีกใช่ไหมการคิดแบบจิตมนุษย์เนี่ยมันเสียหายตรงไหนเสียสิครับเพราะมันจะตีกรอบขังตัวเองไว้ท่านจะฉลาดแต่ฉลาดไม่สุดท่านจะรู้แต่รู้ไม่มากท่านจะรู้แต่รู้ไม่หมดถ้าท่านคิดแบบจิตมนุษย์คำตอบที่ได้มันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันจะติดอยู่ในกรอบเพราะฉะนั้นเรามาดูสไลด์ภาพนี้การคิดแบบจิตมนุษย์มนุษย์เรามีสมองสองซีกมนุษย์เรามีสมองสองซี่การคิดแบบจิตมนุษย์คือการคิดด้วยสมองซีกซ้ายครับพี่น้องครับการคิดแบบจิตมนุษย์ก็คือการคิดด้วยสมองซีกซ้ายซีกขวาหายไปแล้วการคิดแบบจิตมนุษย์หรือการคิดด้วยจิตมนุษย์คือการใช้จิตสั่นสะเทือนสมองซีกซ้ายเพื่อเอาสติปัญญาจากสมองซีกซ้ายมาใช้ประโยชน์แต่ถ้าท่านคิดมันด้วยรักโลภโกรธหลงคิดมันด้วยการขับเคลื่อนเป็นความรักความโลภความโกรธความหลงคลื่นพลังงานของจิตของท่านมันจะเป็นลบทันทีใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นโอกาสที่ท่านจะใช้ปัญญาของสมองซีกซ้ายคิดด้วยพลังอำนาจของจิตที่เป็นด้านลบมันก็จะเกิดผลผลิตเป็นด้านลบทั้งหมดเช่นท่านกำลังโกรธท่านจะแสดงออกทางภาษาไม่ว่าภาษาสากลที่เป็นภาษาที่5หรือภาษากายภาษาท่าทางภาษาพูดภาษาเขียนท่านจะสั่นสะเทือนมันออกมาเป็นภาษาที่เป็นมงคลหรือเป็นด้านบวกได้ไหมไม่ได้เพราะจิตมันเป็นผู้กำกับไว้เราจึงเตือนในเบื้องต้นว่าอย่าคิดแบบจิตมนุษย์คิดด้วยอารมณ์หยาบๆมันจะทำให้ท่านเกิดการคิดผิดคิดลบจนถึงขั้นคิดไม่ออกทำให้ท่านคิดผิดคิดลบคิดไม่ออกแสดงว่าท่านโง่แล้วท่านจะไม่ฉลาดแล้วไม่มีใครอยากให้คนประณามว่าโง่แต่ตัวเองก็พยายามที่จะไม่ใช้ความคิดคือคิดว่าไม่คิดหรือพยายามจะใช้ความคิดด้วยรักโลภโกรธหลงซึ่งมันเป็นการแสดงออกซึ่งความโง่นั่นแหละคือมีปัญญาแล้วไม่รู้จักใช้หรือใช้ไม่เป็นถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นถ้าท่านฉลาดเวลากำลังอารมณ์ไม่ดีอย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งทำอะไรเพราะจิตมันจะบังคับให้ท่านเนี่ยปฏิบัติตนไปในทางต่ำคือปฏิบัติในสิ่งที่ชั่วร้ายในสิ่งที่ไม่ดีโดยที่ท่านไม่สามารถจะควบคุมได้เพราะจิตมันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวถ้าท่านอาจจะคิดได้หากว่าท่านไม่เสียสมดุลที่ค่อนข้างจะรุนแรงมากท่านก็จะสามารถคิดได้เหมือนกันเนี่ยแต่ความคิดของท่านที่ได้มันจะไม่ลึกซึ้งมันจะเป็นความคิดแบบแบนๆไม่ค่อยมีมิตินึกออกไหมไม่ลึกซึ้งไม่มีมิติถ้าท่านคิดด้วยอารมณ์ขยะในชีวิตประจำวันของท่านยกเว้นท่านต้องคิดด้วยจิตที่สงบนะโอเคนะคิดได้แต่ไม่ลึกซึ้งแล้วก็เนี่ยเครียดมึนงงตัดสินใจผิดถ้าท่านคิดแบบจิตมนุษย์ในความหมายที่เราพูดเอาแล้วถ้าอย่างนั้นคิดแบบไหนล่ะนี่ไงคิดแบบจิตวิญญาณไงพี่น้องครับบอกแล้วไงเรามีจิตมนุษย์ก็คือจิตหยาบและตัวเราก็มีจิตวิญญาณท่านเอาจิตวิญญาณของท่านเนี่ย
เปิดประตูมิติให้เขาออกมาคิดแทนจิตหยาบของท่านสิเพราะท่านเนี่ยเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณอยู่แล้วเวลาจิตวิญญาณออกมาจิตหยาบของท่านมันเป็นกลุ่มพลังงานมันก็จะกลายไปเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณแล้วเขาก็จะทำหน้าที่คิดแทนท่านได้เขาจะคิดบวกอย่างเดียวจิตวิญญาณไม่มีคิดลบถ้าคิดลบก็คือคิดด้านลบซึ่งเป็นการคิดบวกกับคนที่ท่านคิดว่ามันกำลังจะทำผิดคิดชั่วต่อตัวท่านท่านจะไม่คิดลบว่าไอ้เหี้ยนี่ไอ้เวรนี่เชี่ยชั่วกับท่านแล้วแต่ท่านจะคิดว่าเฮ้ยถ้ามันจะชั่วกับกูมันจะชั่วแบบไหนวะนี่คือการคิดด้านลบเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้มันทำผิดบาปกับเราและเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้โดนมันทำผิดบาปเขาเรียกว่ากันดีกว่าแก้นึกภาพออกไหมการคิดแบบจิตวิญญาณคือคิดบวกไม่คิดลบแต่จะคิดด้านลบว่าถ้ามันจะชั่วกับเรามันจะทำด้านลบกับเรามันจะเป็นยังไงมันจะทำกับเราตอนไหนเราต้องไม่เผลอแบบไหนท่านไม่บาปและท่านก็จะสามารถใช้ความคิดแบบจิตวิญญาณได้วันนี้เปิดประตูมิติแฉความลับเบื้องหลังมิติของจิตกับปัญญาของสมองสองซีกให้ฟังลึกซึ้งไปนิดนึงแต่ยังบอกไม่หมดนะไว้ค่อยๆว่ากันพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับการคิดแบบจิตวิญญาณคือยังไงครับคือคิดด้วยสมองซีขวาพี่น้องคือคิดด้วยสมองซีขวาเหลือแต่ขวาแล้วนะมีซ้ายนะก็ใช้นะขวาใช้ขวาคิดแต่คิดนำซีซ้ายนะเราบอกตะกี้แล้วสมองสองซีต้องใช้ร่วมกันแต่จะเอาซีไหนนำถ้าท่านคิดแบบจิตวิญญาณท่านต้องเอาสมองซีขวานำซ้ายพอคิดได้สังเคราะห์ข้อมูลได้แล้วจะเข้าใจว่าข้อมูลนั้นเป็นอะไรเป็นอะไรจะออกมาเขียนให้คนฟังจะมาเล่าให้คนฟังท่านต้องส่งข้อมูลที่สังเคราะห์ได้ด้วยสมองซีขวาโดยการคิดแบบจิตวิญญาณเนี่ยไปให้สมองซีซ้ายเพื่อซีซ้ายจะได้ใส่รหัสเป็นคำพูดเป็นคำเขียนเป็นข้อเขียนออกมาเพื่อสื่อสารกับคนอื่นต่อไป 1. คิดด้วยสมองซีขวานำซีซ้ายข้อ 2. คิดด้วยความรักที่บริสุทธิ์เราบอกแล้วความรักที่บริสุทธิ์เป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณถึงแม้ท่านไม่ได้รักใครในเวลานั้นไม่มีใครมาทำตัวน่ารักให้ท่านแค่ท่านสั่นสะเทือนจิตของท่านจิตหยาบนะเป็นความสุขสงบหรือสั่นสะเทือนเป็นความปิติสุขคลื่นจิตของท่านก็สั่นสะเทือนเป็นเหมือนคลื่นความรักที่จะสามารถเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของท่านได้แล้วนั่นคือการคิดด้วยความรักบริสุทธิ์อันหมายถึงคิดด้วยจิตที่สุขสงบอันหมายถึงคิดด้วยจิตที่สุขสงบพี่น้องครับประการที่4ท่านต้องไม่ตีกรอบการคิดต้องไม่ตีกรอบการคิดของท่านขณะที่ท่านใช้สมองซีขวาการตีกรอบความคิดก็แปลว่าอะไรครับ3บวก5ต้องได้เท่ากับ8การตีกรอบแปลว่าจะเอาอย่างอื่นมาบวกกันจะเอาอย่างอื่นมาลบกันมาคูณกันมาหารกันเนี่ยแล้วได้เท่ากับ8เนี่ยไม่มีมันมีแต่3บวก5เท่านั้นที่เป็น8อย่างนี้ก็คือตีกรอบการคิดเอาไว้ถ้าเป็นภาษาจิตวิทยาเค้าเรียกว่า mindMIND mindset ภาษาพูดก็เรียกว่า mindset มีการฝังหัวฝังใจยึดติดกับสิ่งนี้มนุษย์เราอย่างเช่นจิตของตัวเองดับทุกข์ได้แล้วสลายอัตตาแล้วแสดงว่าว่างไปจากความทุกข์ว่างไปจากอัตตาแสดงว่าจิตวิญญาณกูนิพพานแล้วเนี่ย mindset ที่ใส่ไว้ล้างออกยากมากเลยไม่งั้นกลับบ้านไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าไปเข้าใจว่านิพพานแล้วซึ่งเป็นนิพพานเทียมเท็จที่เราพูดเราก็ออกมาอ้างอีกนะฮะไม่ตีกรอบการคิดและอย่างที่5ถ้าจะใช้สมองซีขวาอย่างต่อเนื่องต้องไม่ตั้งเป้าหมายในการคิดด้วยอย่าตั้งเป้าหมายในการคิดว่ากูจะคิดให้ได้กี่เรื่องและกูจะต้องคิดให้ได้ภายในกี่นาทีหรือภายในกี่วันภายในกี่ชั่วโมงต้องไม่ตั้งเป้าหมายในการคิดเพราะว่าสมองซีขวาเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันกับจักรวาลมันไม่ได้คิดหมุนวนหารหัสความจำในสัญญาเหมือนอย่างเช่นท่านมาฟังโอวาทพระบิดาที่เราสื่อพอท่านได้ฟังแล้วท่านไม่เคยได้ยินความรู้ที่เราพูดที่พระองค์สื่อมาเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมท่านไม่เคยเรียนรู้มาก่อนไม่ว่าจะกี่ชั่วโคตรของท่านที่เกิดมาหรือกี่ภพชาติท่านไม่เคยได้ยินเลยในสัญญาของท่านเนี่ยจิตวิญญาณไม่เคยบรรจุความรู้เหล่านี้ไว้นะท่านก็เลยปฏิเสธทันทีไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่เพราะท่านตีกรอบการคิดไว้และตั้งเป้าหมายว่าถ้าฉันจะฟังอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวธรรมะแกต้องกล่าวเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่กูนับถือแกต้องกล่าวตรงกันและแกต้องกล่าวตรงกับที่พระเยซูท่านกล่าวไว้เราเลยพยายามเลี่ยงไงเอาในสิ่งที่พระศาสดาที่ท่านรู้จักไม่เคยกล่าวแต่ปรากฏว่าพอเราพูดในสิ่งที่พระศาสดาของท่านไม่เคยกล่าวท่านก็บอกว่าเราเสียสติและเราเพี้ยน
ไม่เป็นไรจะให้เราเป็นอะไรก็ได้แต่เรารู้อย่างเดียวเราเป็นพระบุตรเอกของพระเจ้าเรามีความสุขมากกว่าที่จะเป็นอะไรของพวกนายนะเป็นคนเพี้ยนเป็นคนเสียสตินะเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำนะเพราะเราพูดความจริงแล้วมันจะเป็นประวัติศาสตร์ไปชั่วกาลปาวสานในสิ่งที่เราบันทึกเทปเอาไว้บันทึก MP3 MP4 ไว้ที่ทีมงานน้องบุญธรรมช่วยจัดการอยู่เนี่ยขึ้น YouTube เอาไว้ขึ้นดาวเทียมไว้มันไม่หายไปไหนอย่างแน่นอนมันเป็นความจริงวันยังค่ำเพราะความจริงคือความจริงไม่มีใครมาพูดความจริงแบบนี้แทนเราได้และไม่มีใครจะมาหักล้างในสิ่งที่เรากล่าวได้เพราะเรากล่าวจากพระเจ้าเราสื่อกับพระองค์อ้าววิธีสร้างพลังความคิดพลังอำนาจของจิตใช้ในการสื่อสารได้ใช่ไหมแต่กี้เราพูดถึงการใช้สมองแสดงว่าความฉลาดทางปัญญาของสมองท่านก็ต้องใช้พลังของจิตความศักดิ์สิทธิ์ของพลังจิตเข้าช่วยถ้าท่านมีฌานต่ำๆในทางศาสนาเขาบอกว่ายานยอผู้หญิงสระนอนหนูเนี่ยยานก็จะต่ำฌานคือพลังอำนาจทางจิตถ้าพลังอำนาจทางจิตต่ำมันจะแปรตามนะความฉลาดทางปัญญาของสมองมันจะแปรตามพลังอำนาจทางจิตฌานต่ำยานต่ำฌานสูงยานสูงนึกออกไหมฌาน3ฌาน4ฌาน5ฌาน8ยาน3ยาน4ยาน5ยาน8เนี่ยในทางนักบวชบางลัทธิบางศาสนาเขาสอนกันตรงนั้นเราเป็นคฤหัสถ์เราไม่ต้องสนใจหน่วยวัดว่าจิตเรามีฌานสูงแค่ไหนเราวัดผลจากการที่เราทำถ้ามันยังไม่สำเร็จแสดงว่าเรายังไม่ถึงขั้นเราก็พัฒนามันไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนเพียงแค่ท่านฝักใฝ่ที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามมรรควิถีจิตจักรวาลท่านไม่ต้องห่วงหรอกเส้นทางเดินเนี้ยนะมันจะไม่มีสิ่งใดจำเป็นจะทำให้ท่านมีอุปสรรคเกินความจำเป็นจากกฎแห่งกรรมที่ท่านต้องรับผิดชอบอะไรที่มันจะมาเป็นอุปสรรคท่านถ้ามันไม่เกี่ยวกรรมกับท่านมาก่อนพระบิดาจะมีช่างเทคนิคคอยดูแลท่านอยู่แล้วเพราะต้องการให้ท่านกลับบ้านการฝึกจิตกับสมองกับปัญญากับกายสังขารมันต้องมีทักษะมี aptitude มีความถนัดมีสกิลคือมีทักษะในการแสดงมันจะเกิดทักษะเกิดความชำนาญได้ยังไงพี่น้องครับถ้าไม่ฝึกอ่ะใช่ไหมเราพูดตั้งแต่ต้นชั่วโมงเราเป็นนักพูดเพราะเราเคยเป็นนักพูดโต้วาทีสมัยเรียนชั้นมัธยมนะตั้งแต่มัธยมต้นจนถึงมัธยมปลายจนทั้งมหาวิทยาลัยใช่ไหมเรียนคณะวิทยาศาสตร์เขายังเชิญไปเป็นนักโต้วาทีเลยถ้าที่เราเรียนวิทยาศาสตร์นะไม่ใช่เรียนอักษรหรือเรียนคลุนะเขาขาดเราไม่ได้ต้องให้เราไปเพราะพระบิดาให้เราฝึกภาคหนังกลางแปลงดัดเสียง7เสียงเราทำได้หมดเรียนรู้มาหมดยืนพูดหน้าเวทีนะเป็นประธานพูดกล่าวโอวาททำมาหมดอะตั้งแต่อายุแค่20กว่ายังไม่ถึง24 25เลยนึกออกไหมฮะเรียนรู้มาหมดเพราะไม่งั้นไม่สามารถทำหน้าที่ในพระนามของพระเจ้าให้ท่านฟังอย่างราบรื่นลื่นไหลมาอย่างนี้ได้มันไม่ใช่ผีจับยัดให้มาเกิดเราต้องทำด้วยจิตหยาบของเราที่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณและจิตหยาบต้องการโอกาสต้องการเวลาในภพชาตินั้นในการฝึกฝนนะและเจ็ดภพชาติมันก็มีพรสวรรค์ติดมาด้วยเพราะได้ฝึกฝนจากชาติที่แล้วมาด้วยในหลายๆเรื่องเข้าใจไหมเรากว่าจะได้มาถึงตรงนี้ได้มันไม่ใช่ง่ายเลยพี่น้องครับเรารู้ว่ามาเกิดภพชาติสุดท้ายเนี่ยมันยากจริงๆครับพระบิดาทรงเตือนเราแล้วแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราต้องการมาช่วยพวกท่านและช่วยให้พระบิดาทรงพอพระทัยในความสามารถพระปรีชาของพระองค์ในการออกแบบทุกอย่างไว้ในเอกภพเนี่ยในอนันตจักรวาลเนี่ยแล้วให้ตัวแทนอย่างลูกๆเนี่ยที่เอาไหนนะไม่ใช่ไม่เอาไหนนะที่เอาฐานนะไม่ใช่ไม่เอาฐานสามารถปฏิบัติตามภารกิจที่พระองค์ทรงวางไว้ได้อย่างเรียบร้อยเราจึงต้องมาตามพวกท่านให้กลับให้กลับบ้านแล้วรู้วิธีว่าจะกลับบ้านยังไงไม่ใช่หลงทางไม่ใช่หลงทางนิพพานหลงทางกลับบ้านขึ้นเขาพระสุเมนเวนกรรมแล้วนะไปขึ้นเขาวงโกฏต่อวิธีสร้างพลังความคิดพี่น้องครับนี่คือวิธีการสร้างพลังความคิดแปลว่าอะไรคิดได้ลึกซึ้งคิดได้แยบยลคิดได้รอบคอบคิดในสิ่งที่ยากๆได้เนี่ยประโยชน์จะได้กับท่านแล้วอย่างแรกจิตของท่านขณะที่กำลังจะใช้ความคิดของสมองท่านต้องสงบสุขจิตต้องสงบสุขหรือปิติสุขหรือสงบหรือจิตของท่านตอนนั้นมีความสุขอิบเบิกบานที่เรียกว่าปิตินั่นแหละต้องทำให้ได้ตรงนี้ก่อนไม่ใช่พอมีเรื่องจะต้องคิดมีปัญหาที่ต้องขบคิดแล้วกระโจนเข้าหาปัญหาเลยไม่ได้มันต้องเตรียมตัวเหมือนนักมวยจะขึ้นชกบนเวทีพี่น้องครับต่อให้เรามีความเก่งกล้าสามารถยังไงก็ตามถ้าเราไม่ฝึกไม่ซ้อม
แล้วขึ้นเวทีไปชกกับเขาเนี่ยเราจะสู้เขาได้ไหมครับไม่ได้ถึงแม้เราคิดเป็นแต่ถ้าเราไม่สร้างความพร้อมให้กับจิตเพราะสมองต้องทำงานร่วมกับจิตท่านขีดเส้นใต้ไว้ครับไอ้จิตของท่านคือไอ้ตัวนึกน่ะไอ้ลูกไอ้ช่างนึกนั่นแหละมันจะต้องสงบสุขคือต้องว่างไปจากการนึกว่างไปจากอารมณ์รู้สึกและการนึกคิดทุกสิ่งเลยคำว่าสงบสุขหมายถึงอย่างนั้นเมื่อทำได้สองครับท่านต้องสนุกกับการคิดท่านต้องเป็นคนสร้างนิสัยให้กับตัวท่านเองว่าท่านเป็นคนชอบคิดท่านเป็นคนช่างคิดท่านต้องเป็นคนหนุกหนานกับการคิดนึกออกไหมต้องเป็นคนที่มีนิสัยสนุกกับการคิดเป็นคนชอบคิดเป็นคนช่างคิดเป็นคนชวนคนอื่นเขาคิดแล้วหนุกหนานมันอย่างที่ท่านชมคนบางคนเฮ้ยไอเวนี่แม่งช่างคิดไว้เฮ้ยนะพอดูคำพูดของมันแล้วตลกตลกขำก็ขำนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสนุกกับการคิดอ่ะคนพวกนี้จะมีโอกาสฉลาดขึ้นคนที่ฉลาดมากก็คือมีพลังอำนาจทางการคิดสูงกว่าคนที่ฉลาดน้อยกว่าหรือคนที่ไม่ฉลาดประการที่3คุณสมบัติข้อที่3นะถ้าจะสร้างพลังทางความคิดท่านต้องนึกก่อนที่จะคิดไม่ใช่นึกมั่วคำว่านึกก่อนที่จะคิดก็คือต้องนึกทีละเรื่องนึกทีละเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่จะคิดนั้นต้องดูก่อนว่ามันมีหลายเรื่องที่ต้องคิดไหมต้องคิดไปทีละเรื่องแล้วต่อเนื่องกันแต่คิดทีละเรื่องแปลว่านึกทีละเรื่องแปลว่าเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยใช้ความคิดของสมองไปทีละเรื่องจิตกับสมองเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งพี่น้องครับมันจะไม่สามารถทำงานได้พร้อมกันมากกว่าหนึ่งเช่นสมองจะคิดซ้อนการคิดแม้กระทั่งฉันใช้สายนำขวาหรือขวานำซ้ายท่านจะเลือกคิดด้วยสมองซีกซ้ายนำขวาและขณะเดียวกันก็เลือกคิดบางเรื่องที่ต้องใช้ขวานำซ้ายไปพร้อมๆไม่ได้หรือใช้ซ้ายนำขวาอย่างเดียวแต่คิดพร้อมกันหลายปัญหาท่านก็ปวดสะดอกคือปวดประสาทครับจิตของท่านก็เหมือนกันขณะที่ท่านกำลังมีอารมณ์โกรธท่านจะไม่สามารถที่จะรักใครแบบฉับพลันได้ในขณะนั้นท่านต้องใช้เวลาระงับความโกรธทำจิตให้สงบก่อนท่านถึงจะสั่นสะเทือนจิตของท่านเป็นคลื่นความรักใหม่ขึ้นมาแทนได้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นเวลาท่านโกรธเกลียดแค้นอาฆาตพยาบาทใครเราจะสื่อจะสอนพระบิดาจะกล่าวว่าให้ท่านรักเขาให้ได้ให้อภัยเขาให้เป็นถ้าท่านยังไม่ดับความรู้สึกและอารมณ์ขยะที่เป็นโกรธเกลียดแค้นอาฆาตพยาบาทได้อย่างสิ้นเชิงแล้วอย่าฝันเลยว่าท่านจะรักไอ้หมอนั่นได้จะเมตตามันไม่มีทางเพราะฉะนั้นจิตต้องว่างจึงจะวางอารมณ์ที่ต้องการวางความคิดที่ต้องการใส่เข้าไปในจิตกับสมองของท่านได้ประการที่4ผ่านไปแล้วคิดไปทีละเรื่องประการที่5ท่านต้องไม่เลิกคิดเสียกลางคันขณะที่ยังคิดเรื่องนั้นไม่จบคิดเรื่องนั้นยังไม่เสด็จน้ำอย่าเพิ่งหยุดคิดการที่ท่านไม่เลิกคิดเสียกลางคันโดยคิดจนกว่าจะเสด็จน้ำหรือสิ้นสุดได้คำตอบที่ต้องการคิดอย่างต่อเนื่องได้นั่นเขาเรียกว่าท่านมีสมาธินี่เป็นความหมายคำว่าสมาธิของคารวะไม่ใช่ของนักบวชของคารวะก็คือลืมตานะอยู่ในสังคมไม่ต้องหลับตาไม่ต้องปลีกวิเวกสามารถที่จะสร้างพลังทางความคิดได้ขณะที่เจรจาต้าอวยเพื่อการค้าขณะที่กำลังสนทนาเพื่อธุรกิจนึกภาพออกไหมเสนอความคิดรับฟังความคิดให้ท่านสั่นสะเทือนจิตกับปัญญาของสมองท่านให้เกิดพลังทางความคิดท่านก็ต้องทำแบบนี้มีสมาธิในการฟังได้อย่างต่อเนื่องเพราะฟังแล้วต้องคิดตามคือใช้สมองเหมือนกันไม่ว่าในตอนที่ท่านสื่อหรือในตอนที่ท่านรับสื่ออย่าเลิกคิดเสียกลางคันพี่น้องครับความคิดบางอย่างเนี่ยในเรื่องที่ท่านคิดอ่ะบางทีมันเหมือนกับคำตอบที่ท่านจะไปยังมาเนี่ยถ้าท่านใช้สมองซีขวานะท่านจะไปอย่างมาเนี่ยมันอยู่ลึกอ่ะคำตอบยากๆเนี่ยมันจะหาเพราะว่าอะไรไหมเพราะมันหาคำตอบได้ยากมากกว่าท่านจะคิดได้มันต้องใช้เวลานานมากอ่ะคำตอบในเชิงสร้างสรรค์ถ้าท่านใช้สมองซีขวานำซีซ้ายหาคำตอบในสิ่งที่มนุษย์ทั้งโลกไม่เคยคิดเอาไว้เนี่ยคือหายากที่สุดแต่ถ้าหาในสิ่งที่คนอื่นในโลกเนี้ยเคยคิดเอาไว้บ้างแล้วแต่ท่านก็บังเอิญไปคิดเรื่องนั้นเหมือนกันโดยที่ท่านไม่รู้หรอกมีคนคิดไว้บ้างแล้วมันทำให้ท่านคิดง่ายขึ้นครับการใช้จิตไปอย่างรู้คือไปเอาคำตอบในจักรวาลลงมาเพื่อสร้างกระบวนการทางสมองกับจิตเนี่ย
แล้วหาคำตอบเนี่ยมันไม่ต่างกันกับการที่ท่านพยายามนะเอามือล้วงลงไปในโอ่งน้ำหรือในตุ่มใบใหญ่ความคิดใหญ่ๆเรื่องยากๆก็เหมือนกับน้ำที่อยู่ในตุ่มใหญ่ๆหรือไม่มีน้ำก็ได้แต่เป็นตุ่มใหญ่ๆแต่

ยิ่งเรื่องนั้นยากมากตุ่มนั้นก็ยิ่งใหญ่มากเวลาจะล้วงลงไปมันก็จะยิ่งลึกมากถ้าท่านจะต้องเอาขันไปนั้นให้ได้ท่านต้องใช้อะไรครับหนึ่งต้องมีความมานะพยายามใช่หรือไม่สองมานะพยายามหมายว่าท่านต้องทุ่มสุดตัวเลยเพื่อจะเอามือยืดลงไปให้สุดนะแล้วเอาตัวเอาหัวลงไปในโอ่งด้วยนะแต่ต้องเอามือข้างหนึ่งนะค้ำจุดตัวเองไว้ไม่ให้หัวทิ่มโอ่งแล้วคอหักตายแล้วถามว่ากระบวนการที่ท่านพยายามจะไปล้วงขันในโอ่งเนี่ยเรายกตัวอย่างให้ท่านฟังมันต้องใช้เวลาไหมพี่น้องครับมันต้องใช้เวลาใช่ไหมใช้เวลาในการยืดตัวยืดแขนยืดมือลงไปหยิบขันในโอ่งกว่าจะถึงขันต้องใช้เวลาแล้วพอได้แล้วได้คำตอบแล้วนะกว่าจะเอามาเป็นคำตอบที่จะใช้สังเคราะห์แล้ววิเคราะห์ด้วยสมองซีกซ้ายอีกอ่ะท่านต้องค่อยๆยืดตัวขึ้นมาเพื่อจะเอาขันขึ้นมาใช่ไหมพอได้ขันพ้นปากบ่อมาแล้วนั่นแหละแสดงว่าท่านได้คำตอบในสิ่งที่มันยากๆท่านได้เรียบร้อยแล้วเพราะท่านล้วงขันเอาขึ้นมาเป็นเจ้าของได้เรียบร้อยแล้วแต่ท่านเห็นไหม two ways ต้องไปคลื่นจิตต้องไปและคลื่นจิตเมื่อได้คำตอบต้องวกกลับเข้ามาสู่กระบวนการคิดของท่านนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของจิตมนุษย์ของท่านมันเป็นอนุตตรธรรมและมันเป็นอจินไตยมาก่อนใช่หรือไม่เพราะท่านอธิบายสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แต่นี่คือความจริงที่เราพูดพระบิดาทรงสร้างกระบวนการนี้ออกแบบกระบวนการนี้เอาไว้ให้ลูกๆใช้เขาเรียกว่ากระบวนการอย่างรู้เมื่อจิตมีอำนาจสูงกว่าการย้ายมิติคือล่องหนเนี่ยสูงกว่าอาจารย์ใช้พลังจิตเพื่อล่องหนอีกนะในการใช้สร้างพลังทางความคิดเพื่อการอย่างรู้นี่แสดงเขาเรียกว่าใช้จิตอย่างรู้ถูกต้องไหมล่ะแต่จริงๆแล้วอย่างรู้อย่างเดียวมันต้องใช้สมองสองซี่เพราะฉะนั้นจิตวิญญาณเวลาหลุดลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์เป็นเทพเทวดาเป็นพรหมอรูปพรหมเนี่ยเขาจึงไม่สามารถที่จะใช้จิตอย่างรู้แบบมนุษย์ได้เพราะเป็นจิตวิญญาณที่อยู่บนนั้นน่ะไม่มีสมองพี่น้องครับทำไมถึงลอยค้างอยู่ตรงนั้นแล้วไปไหนไม่ได้คิดไม่ออกนึกไม่ออกสมองจึงเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณในการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็พระบิดาให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เลยให้สมองมนุษย์มาให้แต่ถ้าไปเกิดเป็นเทพเทวดาพระองค์ก็ไม่มีสมองให้สิก็เพราะว่าให้มาเกิดเป็นมนุษย์ออกแบบไว้อย่างนี้ท่านเข้าใจไหมเราพูดให้ฟังลึกไปเรื่อยๆลึกซึ้งไปเรื่อยๆไม่ใช่ลึกอะไรหรอกแต่ลึกแล้วไม่ยากที่เราจะยังมาเอาคำตอบเอาความรู้มาให้ท่านเพราะพระบิดาทรงโปรยลงมาให้เราอยู่แล้วเราไม่ต้องล้วงเหมือนล้วงในไหในโอ่งหรอกท่านเห็นภาพไหมที่เราสมมุติเนี่ยถ้าเห็นภาพที่เราสมมุติแล้วเข้าใจว่าการอย่างรู้เนี่ยต้องใช้พลังอำนาจทางจิตสูงมากมันต้องใช้อย่างไรมันเป็นยังไงนะเพราะเป็นมนุษย์เราต้องใช้ความสามารถพิเศษตรงนี้ด้วยแต่ไม่ใช่ไว้อวดอุตริชาวบ้านนะถ้าท่านเข้าใจในสิ่งที่เราพูดช่วยกดเลข9ให้เราด้วยนะช่วยกดนั้นใน Facebook อ่ะช่วยกดเลข9นะใน YouTube ก็กดเลข9ด้วยก็ได้นะเลข9เป็นเลขดีแล้วเลขเป็นเลขที่สิริมงคลชัดเจนนะนะไม่เลิกคิดเสียกลางคันนี่คือ5อย่างที่จะช่วยท่านสร้างพลังอำนาจทางการคิดในการทำงานของจิตกับสมองได้เรื่องต่อมาครับใช้พลังจิตรักษาตัวเองได้ท่านสามารถใช้พลังจิตอันสูงส่งของท่านเนี่ยรักษาอาการบาดเจ็บอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆของตัวท่านเองได้ถ้าพลังจิตยังไม่รุนแรงมากพอเราจะไปเร็วๆนะฮะแต่เสียดายเวลาจริงมีเรื่องจะพูดให้ฟังเยอะฉันว่าน่าสนุกไหมนะนี่แหละมีความรู้ต้องรู้ในเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องจิตแต่เห็นแต่อำนาจของจิตมีแต่ฤทธิ์มีแต่ปาฏิหาริย์ไม่รู้ว่ากระบวนการมันเกิดขึ้นได้อย่างไรปฏิบัติการมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและถ้าท่านไปใช้อย่างนั้นพระบิดาทรงปลื้มหรือเปล่าทรงปลื้มพระทัยหรือเปล่าที่ลูกๆเหลวไหลแบบนั้นเพราะเรื่องพวกนี้มันชวนอุตริครับวิธีใช้พลังจิตรักษากายพี่น้องครับเราบอกเลยนะรักษาร่างกายของท่านที่บวมหกล้มมีดบาดเลือดไหลเลือดไม่หยุดจะห้ามเลือดเจ็บปวดปวดบวมเส้นตึงเป็นฝีเป็นแผลเป็นหนองจิตของท่านก็สามารถที่จะบำบัดรักษาเยียวยาตัวท่านเองได้ถ้ายังไม่สามารถที่จะไปพบแพทย์ได้หรือไปพบแพทย์แล้วอยากจะหายเร็วขึ้นแต่นั่นหมายความว่าท่านต้องเชื่อมั่นในพระบิดาและศรัทธาเรานะท่านจะเอาวิชาที่เราพูดเนี่ยไปใช้แล้วได้ผลนะเราบอกแล้วถ้าท่านไม่เชื่อเราความมีตัวเราในสภาวะจิตของท่านจะไม่มีเมื่อไม่มีเราท่านจะรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงท่านก็ไปฟังมาจากไหนไม่รู้ไม่มีเราและถ้าท่านไม่ศรัทธาพระเจ้าไม่ศรัทธาพระองค์เราก็เอาความรู้เหล่านี้มาจากพระองค์
ถ้าท่านไม่ศรัทธาพระองค์ท่านก็ทำสามเหลี่ยมกับพระองค์ไม่ได้เพราะยอดสามเหลี่ยมเบื้องบนไม่มีพระเจ้าไม่มีพระองค์และหนึ่งในสามมุมตรงนั้นน่ะเป็น

มุมที่2คือท่านไม่มีเรานี่คือเหตุผลว่าทำไมท่านใช้แล้วมันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์เราจะบอกให้นะไม่ให้เสียเวลา1ครับทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาก่อนทดลองเลยนะตอนนี้ตัวเองเจ็บตรงไหนใช้กับลูกตัวเองก็ได้ใช้กับตัวเองก็ได้แต่อย่าเพิ่งไปใช้รักษาคนอื่นนะตัวเองเอาให้รอดก่อนเอาไว้ใช้กับตัวเองทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาถ้าเป็นให้คนอื่นที่เขาไม่รักพระบิดาไม่รู้จักพระบิดาแล้วเขายังไม่ศรัทธาอาจารย์ปริญญาท่านว่ามันจะได้ผลไหมไม่ได้ผลใช้ตัวท่านเป็นหนึ่งในสามเหลี่ยมใช้เราเป็นทางผ่านและใช้พระเจ้าหรือพระบิดาไว้เบื้องบนกราบพระบาทพระบิดาทำสามเหลี่ยมเลยลูกรักเชื่อมั่นและศรัทธาในพระองค์อย่างที่สองครับเพ่งจิตส่งพลังความรักไปให้ใครครับไปให้จุดปวดจุดบวมจุดที่เป็นแผลมีเลือดซึมเลือดไหลเพ่งจิตไปที่ตรงนั้นแล้วส่งพลังงานความรักไปให้วิธีส่งทำไงง่ายมากเลยบอกแผลตรงนั้นน่ะว่าเรากำลังช่วยเราฟังให้ดีนะท่านไม่ได้ฟังผิดบอกบาดแผลตรงนั้นว่าเรากำลังจะช่วยเหลือเราช่วยเหลือทำอะไรช่วยเหลือในการบำบัดรักษาให้หายโดยเร็วหายปวดโดยเร็วหายบวมโดยเร็วแผลที่เป็นแผลแล้วเลือดซึมเนี่ยให้เลือดหยุดไหลโดยเร็วและให้แผลติดกันโดยเร็วนี่คือวิธีการที่ท่านต้องรู้เราจะอธิบายฟังร่างกายของท่านประกอบด้วยเซลล์นับล้านล้านเซลล์ที่มันร้อยเรียงกันอย่างสลับซับซ้อนใช่ไหมมาเป็นรูปธรรมเครื่องยนต์แห่งกรรมเพียงแค่รูปธรรมเดียวจากเซลล์นับล้านล้านเซลล์เพราะฉะนั้นจิตของท่านเนี่ยสามารถจะสั่งกายของท่านได้สั่งเซลล์ของท่านได้แต่ท่านต้องรู้เคล็ดลับว่าตัวเรากำลังสั่งกำลังช่วยเหลือตัวเราซึ่งเป็นเซลล์ของเรานะที่มันบาดเจ็บเนี่ยกำลังช่วยเหลือตัวเราเพื่ออะไรครับเพื่อปลุกเร้าให้เซลล์ทุกเซลล์ของท่านมันตื่นตัวให้มันสั่นสะเทือนขึ้นมาพร้อมๆกันช่วยเหลือกันในการจะรักษาเยียวยาด้วยความรักให้แผลที่เลือดไหลให้เลือดหยุดแผลที่ฉีกออกจากกันเนี่ยให้มันหายวันหายคืนจนไม่มีแม้กระทั่งแผลเป็นพี่น้องครับจุดที่มันปวดจุดที่มันบวมเนี่ยเราเพ่งจิตไปตรงนั้นจะใช้มือเราไปสัมผัสไปแตะก็ได้เพื่อให้เกิดมายาภาพที่ชัดเจนขึ้นแล้วบอกว่าเรากำลังช่วยเหลือตัวเราที่เกิดการบาดเจ็บบริเวณเนี้ยให้เป็นยังไงก็บอกไปครับและจากที่เราพูดแล้วนะวิธีการสั่งจิตสอนจิตต้องสื่อให้ชัดเหมือนที่เราพูดให้ท่านฟังเนี่ยต้องชัดต้อยชัดคำและต้องเป็นไงฮะต้องรู้วิธีซึ่งเรากำลังสอนวิธีให้ใน5ข้อเนี่ยใน5ข้อเนี่ยนะนี่คือให้รู้วิธีและอย่างที่สองคือต้องเร็วต้องเร็วแปลว่าอะไรครับไม่ใช่ตะกุกตะกักคำว่าเร็วนี่แปลว่าต้องเชื่อมั่นเชื่อมั่นในสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่จิตของท่านเนี่ยเชื่อถ้าท่านไม่เชื่อมันจะทำให้เกิดความลังเลพอลังเลนี่คลื่นจิตมันจะเร็วไหมพลังจิตมันจะเกิดขึ้นเร็วไหมความถี่ของจิตอะไม่เร็วพอเชื่อมั่นแล้วท่านทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้ากับอาจารย์อยู่ใช่ไหมความศรัทธาตรงนั้นแหละมันจะทำให้เกิดความเร่งหรือความแรงความเร่งความแรงก็คือทำให้มันหายเร็วขึ้นเกิดพลังอำนาจสูงขึ้นมันจะทำให้เซลล์ทั้งร่างกายของท่านเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นบวกแล้วส่งพลังบวกที่เป็นพลังจิตที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านใช้จิตของท่านกำหนดเนี่ยไปรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณบาดเจ็บอะแล้วมันจะหายวันหายคืนหายอย่างรวดเร็วท่านเคยสังเกตไหมลูกน้อยของท่านวิ่งเล่นซุกซนกับเพื่อนอายุซ้อน 3-4 ขวบหรือ 2-3 ขวบหกก็ล้มแปะร้องแง่เข่าถลอกมีเลือดซิบท่านก็ไหนแม่ลูกมาดูซิลูกมาอุ้มลูกแล้วก็ท่านก็สำรวมจิตการสำรวมจิตของท่านเนี่ยท่านรักลูกห่วงใยลูกและอยากให้ลูกหายบาดเจ็บให้แผลมันหายท่านก็เลยสั่งจิตของท่านว่าโอมเพี้ยงโอมนี่เป็นคำพูดที่เป็นสั่นสะเทือนนะอุมะเป็นอักขระของจักรวาลนะใครกล่าวแบบนี้พลังจิตจะสั่นสะเทือนด้วยความแรงความเร็วที่เข้มข้นและแข็งแรงมากพ่อกับแม่ไม่รู้เรื่องนะแต่ใช้สัญชาตญาณใช่ป่ะเป่าเพียงที่หัวเข่าลูกที่เป็นแผลเลือดซิบแล้วเอามือแปะๆหายนะลูกหายนะลูกเอาไปวิ่งเล่นต่อได้ลูกมันหายเจ็บเลยมันไปวิ่งเล่นแล้วแม่กับพ่อลืมแล้วลูกก็ลืมอ่ะแผลมันหายไปไหนไม่รู้สังเกตไหมแผลเป็นที่หัวเข่าลูกอ่ะเวลาล้มหัวเข่าแตกนะถ้าพ่อแม่เพียงโอมเพียงหายเนี่ยหาแผลเป็นไม่เจอตอนเด็กนะเดี๋ยวถ้าโตเป็นผู้ใหญ่เกิดอุบัติเหตุล้มเนี่ยเนื้อฉีกอะไรฉีกเนี่ยแต่ท่านก็ไม่ได้ใช้วิธีโอมเพียงกันเนี่ยมันจะมีแผลเป็นรอยฝากรักเอาไว้เข้าใจนะนะ
บำบัดรักษาให้เร็วแล้วก็อย่างที่6คือเน้นแต่วัตถุประสงค์เท่านั้นเน้นแต่ว่าให้หายหายวันหายคืนหายอย่างรวดเร็วหายแล้วไม่มีแผลเป็นให้เลือดหยุดกระทันหันฉับพลันบอกวัตถุประสงค์แค่นั้นอย่าไปบอกว่าให้หายภายใน3นาทีให้หายภายใน7วัน7คืนไม่ต้องไอ้มันเป็นเรื่องของจิตนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของจิตมนุษย์ถ้าท่านใช้เป็นนะครับมนุษย์ยุคพลังงานใหม่เนี่ยนะเราจะสอนให้ท่านรู้มากกว่านี้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพราะบางทีมดหมอไม่ต้องพึ่งแล้วครับไม่ต้องพึ่งเพราะเมตาฟิสิกส์หรืออภิปรัชญาหรืออนุตตรธรรมมันรวมทุกศาสตร์เอาไว้ด้วยกันอยู่แล้วครับนะแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านต้องระวังครับมันจะเป็นอันตรายมากเพราะทุกวันนี้หลายประเทศมีม็อบถูกไหมจงระวังจะถูกจูงจิตครับภาษาอังกฤษเรียกว่า suggestion แปลว่าการจูงจิตท่านไม่ว่าท่านจะไปจูงคนอื่นหรือจะถูกคนอื่นจูงอ่ะไม่ดีทั้งนั้นนะครับเพราะเขาไม่เป็นตัวของตัวเองท่านไปทำให้เขาใช้จิตสำนึกไม่เป็นทำให้คนเราเนี่ยใช้จิตสำนึกไม่ได้เนี่ยท่านผิดบาปนะครับถ้าท่านจะไม่ผิดบาปและได้บุญได้กุศลคืออะไรไหมท่านต้องชวนให้คนเนี่ยใช้จิตสำนึกแทนสันดานแทนอารมณ์ขยะให้ได้นะเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าจงระวังนะถูกจูงจิตนะมันเรามาเรียนรู้ว่าไอ้จิตจูงจิตนี่มันคือยังไงเราจะให้นิยามสั้นๆพี่น้องครับ1จิตถูกจองจิตจิตจูงจิตคือการถูกครอบงำด้วยพลังงานจิตการที่ตัวท่านเองเนี่ยส่วนมากมักจะเป็นผู้ถูกจูงมากกว่าเป็นผู้จูงคนอื่นนะเกิดจากการที่ท่านเนี่ยถูกครอบงำด้วยพลังงานจิตที่คนอื่นเขาปลดปล่อยมันออกมาจิตจูงจิตไม่ใช่สะกดจิตนะจิตจูงจิตคือ suggestion นะคือการถูกครอบงำด้วยพลังจิตที่คนอื่นๆปลดปล่อยมันออกมาแล้วปกคลุมอยู่ภายในบริเวณนั้นๆเราบอกแล้วไงจิตมีพลังใช่ไหมถ้าเกิดในกายสังขารเขาเรียกว่าคลื่นไฟฟ้าเคมีแต่ถ้าต่อม pituitary เหวี่ยงมันออกมาภายนอกมันจะกลายเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กมันจะครอบคลุมปกคลุมอยู่ในบริเวณนั้นถ้าคนเดียวมันก็มีพลังอำนาจในการปกคลุมไม่เยอะเหมือนเมฆก้อนเล็กๆก้อนเดียวมันไม่สามารถบังแดดให้มืดได้แต่ถ้ามันจะครอบงำท่านเนี่ยไอ้พลังจิตที่มันเป็นลบเนี่ยมันต้องเป็นก้อนเหมือนก้อนเมฆขนาดใหญ่และบดบังแสงอาทิตย์ไว้ทำให้ท่านเนี่ยสลัวมัวลงนึกภาพออกไหมครับนี่เราสมมุตินะถูกครอบงำด้วยพลังงานจิตที่คนอื่นๆปลดปล่อยออกมาปกคลุมอยู่ภายในบริเวณนั้นๆมันทำให้ไอ้คลื่นจิตที่เป็นพลังลบนะที่มันมีคุณสมบัติเป็นลบนะมันจะทำให้อารมณ์รู้สึกนึกคิดของท่านเนี่ยคล้อยตามไอ้คนนั้นไปด้วยซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่คนเดียวมันจะเป็นหมู่คณะที่เรียกว่าม็อบมันจะเป็นม็อบมันจะเป็นหมู่มันถ้าท่านเอาตัวเองเข้าไปในม็อบนั้นในหมู่นั้นคนส่วนรวมพวกนั้นเนี่ยเขามีอารมณ์รู้สึกนึกคิดอย่างไรส่วนมากจะเป็นลบกูจะฆ่ามึงมึงต้องตายกูจะต้อยมึงไปกูจะจัดการมึงเนี่ยมีลบทั้งนั้นนะครับอำนาจลบรุนแรงกว่าบวกถ้าเขาจูงจิตท่านในด้านที่เป็นบวกอ่ะไม่เป็นไรปล่อยมันจูงเนี่ยเรากัดจะเสียคนตรงที่ไม่ได้ใช้จิตสำนึกของเราแต่ไปคล้อยตามมันทางด้านบวกก็เอานะอย่างดีกว่าเป็นด้านลบที่เป็นด้านชั่วๆนะมันทำให้อารมณ์รู้สึกนึกคิดของท่านเนี่ยคล้อยตามไปและเราก็ย้ำถ้ามันเป็นพลังจิตด้านลบเนี่ยมันจะรุนแรงกว่าพลังจิตด้านบวกและถ้ายิ่ง ถ้ายิ่งเป็นคนหมู่มากก็จะยิ่งมีพลังอำนาจในการครอบงำสภาวะจิตของท่านค่อนข้างมากท่านจะไม่แข็งสุดย้ำท่านจะคล้อยตามเขาไปด้วยสังเกตไหมเวลาท่านไปฟังนักการเมืองหาเสียงอ่ะพักหนึ่งมันไปด่าอีกพักหนึ่งอ่ะท่านไปฟังมันปั๊บท่านจะคล้อยตามมันและไปเกลียดไอ้พักหนึ่งด้วยแต่ขณะเดียวกันท่านเป็นคนใจกว้างใช่ไหมกูเกลียดไอ้พักหนึ่งแล้วไปไอ้พักเนี้ยมันนินทามันด่าแล้วกูเชื่อมันหมดแล้วกูก็ไปฟังพักที่ถูกไอ้พักนี้ด่าบ้างปรากฏว่าไอ้พักที่มันโดนด่านะมันก็ด่าไอ้พักนี้กลับมาเพราะเป็นศัตรูกันใช่ไหมเป็นคู่ต่อสู้กันท่านก็คล้อยตามไอ้พักนั้นอีกแล้วที่มันด่าพักนี้ว่ามันเลวอย่างนั้นมันชั่วอย่างนี้ท่านก็คล้อยตามมันอีกแล้วท่านเห็นไหมโดยที่ท่านเนี่ยจะไม่เป็นตัวของตัวเองเลยถ้าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มม็อบพวกนั้นถ้าเรามองแต่ต้นแล้วว่าเป็นม็อบที่ไม่สมดุลท่านสามารถที่จะไปเผาบ้านเผาเมืองได้นะเพราะท่านขาดสติเนื่องจากถูกครอบงำไม่รู้ว่าไหนดีไหนชั่วไหนควรไม่ควรไหนเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะโดยเฉพาะน้องๆนะที่ยังอ่อนต่อโลกอ่ะสติปัญญายังไม่สูงพอ
มีสติและยังขาดสัมปชัญญะหรือไม่ค่อยมีสติสัมปชัญญะก็ไม่ค่อยจะมีจะถูกคอยตามถูกชักจูงง่ายมากการชักจูงนี่เขาเรียกจูงจิตไม่ใช่เหตุผลที่มันพูดแล้วจูงใจเรานี่เป็นพลังอำนาจด้านลบที่ครอบงำแล้วจูงให้เราคล้อยตามมันไปครับสั้นๆนะเพราะฉะนั้นใครที่ไปอยู่ในม็อบเป็นนักข่าวไปเลยเนี่ยถ้าไม่อยากไปเป็นพวกกับเขาด้วยคือไม่ต้องไปเป็นพวกใครนะเราทำหน้าที่นักข่าวโดยไม่ต้องเป็นพวกใครไม่ต้องไปใบแอสกับสีไหนเนี่ยฮะก็ให้รู้ไว้ว่าเวลาท่านไปอยู่ในกลุ่มนั้นท่านระวังจะถูกจูงจิตทีนี้ถามว่าแล้วท่านจะสลายพลังงานลบได้อย่างไรถ้าท่านสมมติท่านมีหน้าที่ต้องทำเพื่อตัวเองหรือมีหน้าที่ต้องทำเพื่อประเทศชาติท่านจะสลายพลังงานลบของหมู่คณะหรือม็อบนั้นได้อย่างไรวิธีที่หนึ่งครับจะยากหรือง่ายไม่รู้ครับเปลี่ยนความคิดและความเชื่อของคนเหล่านั้นถ้าเขาคิดผิดเขาเชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราต้องสลายพลังงานลบก็คือเปลี่ยนความคิดและความเชื่อนั้นของพวกเขาให้ได้ซึ่งทุกวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นไว้ในสังคมเราเนี่ยที่เราสลายพลังงานด้านลบของม็อบได้เนี่ยใช้วิธีการเปลี่ยนความคิดใช่ไหมอะไรที่เป็นเรื่องเท็จที่พวกเขาถูกเสี่ยมมาถูกสื่อสอนถูกสอนมาถูกจูงมาก็มีผู้ที่เป็นอีกฝ่ายหนึ่งนะเอาความจริงไปให้แสดงให้ปรากฏนั่นแปลว่าพอเขารู้ความจริงแล้วความคิดของคนที่เป็นม็อบที่เป็นลบเนี่ยก็เปลี่ยนถูกต้องไหมนี่เราพูดหลักการนะเราพูดหลักในศาสตร์ทางจิตนะเอาความจริงไปบอกเขาว่าไหนมันเฟกนิวและทำให้ถูกหลอกfake news มี s ด้วยนะอย่าไปเชื่อนะนั่นนะแปลไปความเท็จนะความจริงคืออย่างนี้นะนี่คือวิธีการเปลี่ยนความคิดความเชื่อของเขาขณะที่ม็อบยังอยู่เดี๋ยวมันก็ค่อยเสื่อมค่อยๆสลายไปเองนะฮะอย่างที่2คือปรับสมดุลทางอารมณ์รู้สึกปรับสมดุลทางอารมณ์รู้สึกอันนี้เป็นการปรับที่ตัวเองนะเวลาเราไปอยู่ในกลุ่มม็อบกลุ่มของคนที่มีความคิดหรืออารมณ์ที่เป็นลบนะเราจะมีความคล้อยตามในการอารมณ์เป็นลบเช่นต้องฆ่ามันต้องฆ่ามันต้องไล่มันออกไปไล่มันออกไปเราก็เป็นลบไปตามเขาใช่เราต้องคืนสมดุลของเราอย่าไปไล่มันไปฆ่ามันให้ตายฆ่ามันนะอย่าไปตามเขาให้จิตนิ่งสงบนี่เขาเรียกว่าปรับสมดุลทางอารมณ์รู้สึกหรือถ้าทำแล้วไม่สำเร็จไม่มีใครไปเปลี่ยนความคิดของเขาเราก็ไปเปลี่ยนความคิดของคนส่วนใหญ่พวกนั้นไม่ได้ปรับสมดุลทางอารมณ์รู้สึกเราก็ปรับไม่ได้มันเลยเถิดอ่ะแต่เราไม่อยากจะถูกจูงด้วยพลังลบใช่ไหมอย่างที่สามครับแยกตัวท่านเองออกมาจากพื้นที่นั้นซะเพราะมันมีเมฆหมอกสีเทาหรือสีดำครอบคลุมอยู่เป็นพลังงานอันชั่วร้ายเรียกว่าพลังงานด้านลบมันจะครอบงำจิตของท่านไม่ให้สั่นสะเทือนเป็นคลื่นที่เป็นบวกได้เขาเรียกว่ามันทำลายความสมดุลของสภาวะจิตของท่านจากปกติเอาตัวเองออกมาซะมันเหมือนกับว่าบริเวณนั้นอ่ะมีน้ำรั่วใส่หัวทำให้หัวเปียกหัวแฉะท่านก็เอาตัวเองออกมาจากบริเวณที่น้ำรั่วเสียไม่ว่ารั่วจากหลังคาบ้านหรือรั่วจากฟ้าไปอยู่ในที่ที่ไม่โดนฝนท่านก็ไม่เปียกท่านต้องเอาตัวเองออกเพราะท่านเอาน้ำที่มันรั่วลงมาใส่กระบาลท่านเอาน้ำออกไปไม่ได้แปลว่าท่านเอาม็อบออกไปจากท่านไม่ได้ท่านก็ต้องเอาตัวท่านออกไปจากม็อบนึกภาพออกไหมครับหรือวิธีที่สี่สลายพลังโดยแยกคนที่เป็นม็อบนั้นออกจากกันนี่ไอ้นี่น่าจะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการจัดการกับม็อบนะคือทำให้เกิดความตกใจทำให้ม็อบที่รวมกลุ่มกันเนี่ยเกิดอาการตกใจแล้ววิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงแต่ว่ามันก็เป็นการแก้ปัญหาการจูงจิตด้านลบได้ชั่วคราวนะเพราะเดี๋ยวพอมันรู้ตัวมันกลับมารวมกันใหม่ใช่ไหมครับแต่ถ้าจะทำลายพลังงานด้านลบอ่ะนะวิธีการที่เราจะบอกให้คือสลายพลังโดยแยกคนที่อยู่เป็นกลุ่มออกจากกันออกเป็นกลุ่มย่อยหรือกระเจิดกระเจิงก็สุดแท้แต่ว่าท่านจะมีปัญญาทำแบบไหนนี่คือวิธีที่4และวิธีที่5วิธีสุดท้ายนอกนั้นไม่มีแล้วเราก็บอกให้เอาบุญแล้วกันนะใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดูม็อบควบคุมม็อบจัดการม็อบจัดการความสงบสุขอะไรต่างๆแล้วแต่ครับนี่เราพูดเป็นความรู้เป็นศาสตร์เป็น science คือแยกหัวโจกออกจากกลุ่มเอากลุ่มคนเยอะๆออกจากการทำยากครับเอาหัวโจกคนเดียวหรือมีหัวโจกมีไม่กี่คนนะเอาออกจากกลุ่มตรงนั้นไปพลังด้านลบมันจะสลายตัวทันทีเพราะไม่มีผู้นำไม่มีจิตที่เป็นพลังงานด้านลบที่เป็นตัวนำตัวเชื่อมโยงพลังร่วมของจิตที่เป็นด้านลบอ่ะไอ้แกนนำหรือตัวนำเนี่ยที่เป็นผู้นำพลังจิตด้านลบเนี่ยถูกเอาออกไปมันก็จะเหลือแต่จิ๊บจิ๊บจ้อยๆพวกเนี้ยพลังงานมันก็จะค่อยๆสลายตัวออกไปทุกอย่างก็จบที่บอกว่ามีม็อบแล้วไม่มีแกนนำหน้าฉากก็ไม่มีแต่หลังฉากนะมี
ไม่มีหน้าฉากไม่มีหลังฉากการรวมตัวเป็นกลุ่มไม่ว่ารวมทางความคิดความรู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้หรอกพี่น้องครับนะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเป็นม็อบที่ไม่มีแกนนำมันเป็นมายาที่แสดงให้ท่านเห็นว่าไม่มีจริงๆแล้วมันมีแต่เหมือนไม่มีนึกออกไหมครับนะอ้าวพูดแค่นี้นะถ้ามันไม่ได้เพราะไหนๆมันพูดเรื่องอำนาจศักดิ์สิทธิ์พลังศักดิ์สิทธิ์ของจิตมนุษย์มันต้องพูดเรื่องพวกนี้ไม่พูดก็แสดงว่ามันไม่ครบหลักสูตรนะครับนะอ้าวการรับพลังธรรมชาติของมนุษย์กับโลกนี่เป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะกล่าวในคืนวันนี้การรับพลังธรรมชาติของมนุษย์กับโลกท่านทั้งหลายครับนี่เป็นภาพของร่างกายมนุษย์นะมีจักระทั้ง7อยู่เห็นชัดไหมฮะนะ1ร่างกายของมนุษย์นั้นรับเอาพลังงานไฟฟ้าจากจักรวาลเพื่อนำมาสร้างกระบวนการไฟฟ้าเคมีในระดับเซลล์อันนี้เราพูดมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วใช่ไหมนะร่างกายเราถามว่าที่มันรับได้เพราะว่าในเซลล์ทุกเซลล์ของอวัยวะร่างกายมีกลไกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าดิจิตอลลิสติดตั้งเอาไว้แล้วมันเชื่อมโยงทั้งระบบร่างกายทางชีววิทยาโลกพามนุษย์เราเนี่ยนะหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกมันก็เลยเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดขึ้นนี่คือวิธีการหนึ่งในการรับพลังจากจักรวาลซึ่งท่านไม่ต้องไปนั่งเพ่งจิตเพื่อจะดึงดูดพลังจักรวาลเส้นใยเกลียวแม่เหล็กมันมีซ้ายกับขวาเนี่ยจำนวนขดเกลียวมันต้องเท่ากันนั่นคือการกำหนดให้ร่างกายของท่านแต่ละคนเนี่ยที่มันมีขดเกลียวไม่เท่ากันมีอายุสั้นยาวไม่เท่ากันเนี่ยมันกำกับในการที่จะรับเอาพลังงานของจักรวาลเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของท่านเนี่ยเป็นกำหนดที่เป็นสัดส่วนที่กำหนดเอาไว้ตั้งแต่มาเกิดแล้วมันต่อยท่านใช้พลังจิตในการเหนี่ยวรั้งพลังจักรวาลมาเข้าสู่ร่างกายของท่านเหนี่ยวรั้งยังไงกันไอ้ตุ่มที่บรรจุพลังงานของท่านเนี่ยมันก็ใบเท่าเดิมครับถ้าเอาเข้าไปมันก็ล้นหมดมันแค่เต็มตุ่มเต็มโอ่งเท่านั้นนึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกให้ท่านฟังว่ามนุษย์เราเนี่ยสามารถรับพลังงานจากจักรวาลได้ด้วยกระบวนการนี้ครับเขาเรียกว่ากระบวนการหมุนวนของโลกพามนุษย์หมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกแล้วทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าจากจักรวาลนั่นแหละขึ้นมาในร่างกายของท่านอย่างที่สองครับร่างกายของท่านยังมีวิธีการรับพลังงานชีวิตจากดินใต้ฝ่าเท้าของท่านก็คือจากโลกเนี่ยเข้ามาชดเชยส่วนที่ขาดจะทำให้ชีวิตของท่านมีสุขภาพที่ดีขึ้นร่างกายของท่านถ้าเป็นประจุไฟฟ้านะร่างกายไม่ใส่รองเท้านะสัมผัสพื้นนะศีรษะของท่านก็จะเป็นขั้วหนึ่งเท้าของท่านก็เป็นขั้วหนึ่งในแกนโลกมีประจุลบแสดงว่าฝ่าเท้าท่านต้องมีประจุบวกไม่งั้นแล้วมันจะรับแรงเคลื่อนทางไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกายของท่านไม่ได้นึกภาพออกไหมแล้วก็ต่อมไร้ท่อที่เป็นจักระกุนดาลินีกับอีกต่อมอีกจักระหนึ่งเป็นจักระที่สองมีหน้าที่ในการดูดซับพลังงานชีวิตจากโลกเข้าสู่กายสังขารของท่านธรณีวิทยาหรือธรณีที่เป็นแผ่นโลกประกอบด้วยมวลสารและแร่ธาตุมีคุณสมบัติทางพลังงานมากมายที่ร่างกายของท่านจะต้องได้รับขาดไม่ได้ไม่ใช่กินเข้าไปอย่างเดียวต่อมไร้ท่อจะต้องดูดซับคุณสมบัติพลังงานที่เป็นด้านบวกของสารแร่ธาตุมวลสารต่างๆที่อยู่ในดินเข้าสู่กายสังขารของท่านด้วยมนุษย์เราประกอบด้วยดินน้ำลมไฟใช่ไหมกล้ามเนื้อแต่ละมัดเซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยในทางพระบิดาเขาพระองค์ทรงหมายถึงดินหมายถึงธาตุดินเห็นไหมมันต้องสัมผัสกับดินและต้องกินผักผลไม้ที่มาจากดินเพราะปลูกจากดินนึกออกไหมฮะลมก็คืออากาศที่หายใจเข้าไปน้ำก็คือที่ดื่มเข้าไปใช่ไหมลมก็คือลมหายใจที่หายใจเข้าไปไฟก็คือพลังงานความร้อนที่เกิดจากการสันดาบที่เกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์ร่างกายของท่านนี่คือการรับพลังจากธรรมชาติด้วยกลไกอัตโนมัติเราจะเอาในสิ่งที่ไม่อัตโนมัติให้ท่านได้เรียนรู้เพราะว่าถ้าท่านสมมติว่าท่านเป็นผู้รอดถูกเลือกให้รอดเป็นผู้ที่ถูกทรงคัดไว้เราจะเรียนรู้ให้ท่านเรียนรู้เรื่องนี้ตัวนี้ฮิตกันมากเนี่ยใบที่เห็นนี่คือใบกัญชาใบของต้นกัญชาวิธีรับคุณสมบัติทางยาจากสมุนไพรกัญชาหรือสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่ด้วยพลังจิตเพราะที่ผ่านมาจิตท่านไม่มีพลังอำนาจ
ท่านจึงต้องไปเอาไปตัดต้นกัญชาตัดใบกัญชาตัดรากตัดยอดดอกกัญชาเอามาสกัดถามว่าเวลาได้คุณสมบัติทางยาจากต้นกัญชาคุณสมบัติทางยานี่เป็นคุณสมบัติทางพลังงานนะเหมือนที่ท่านใช้คำว่า I love you ท่านไม่ต้องพูดแต่คลื่นจิตของท่านเนี่ยพอคนที่เขารับสารรับคลื่นจิตของท่านได้เขาจะใส่รหัสและถอดความหมายได้ว่าท่านพูดคำว่า I love you หรือฉันรักเธอหรือว่าไอ้นี่แล้วแต่ว่าเขาเป็นคนชนชาติไหนคุณสมบัติของตัวยาที่อยู่ในพืชสมุนไพรก็ไม่ต่างจากคุณสมบัติของคำพูดที่จิตท่านกำหนดเอาไว้ในพลังงานของจิตที่สื่อสารออกไปหาคนเป้าหมายชัดยังเราค่อยๆเล่าให้ท่านฟังต่อไปนี้ถ้าท่านสามารถใช้จิตของท่านรับเอาคุณสมบัติทางยาซึ่งเป็นคุณสมบัติทางพลังงานที่พระบิดาทรงกำหนดติดตั้งเอาไว้ในต้นกัญชาเนี่ยถ้าท่านรู้ว่ากัญชาเนี่ยมีสารบางชนิดที่ท่านถ้าท่านได้รับไปแล้วเนี่ยมันมีคุณสมบัติช่วยทำให้ท่านเนี่ยหลับลึก deep sleep พูดภาษาแสดงว่าดับหลับลึกท่านเพียงแค่เอามือไปแตะสัมผัสที่ใบกัญชาใบใดใบหนึ่งก็ได้ที่ต้นนั้นแล้วกำหนดจิตตามขั้นตอนที่เราพูดว่าจะใช้จิตให้มีพลังอำนาจนะต้องรู้วิธีรวดเร็วและรุนแรงต้องทำยังไงเราไม่พูดซ้ำนะไปฟังซ้ำไปแตะที่ใบกัญชาแล้วท่านต้องรู้ว่ามันมีสารอะไรที่มันให้คุณสมบัติทางยาในการที่จะทำให้ท่านหลับลึกคนบางคนตื่นกลางดึกนอนไม่หลับร่างกายอ่อนเพลียแล้วก็โทรมถ้านอนไม่อิ่มนะร่างกายก็ทรุดโทรมอวัยวะก็ทรุดโทรมก็ต้องได้ประโยชน์จากกัญชาไอ้นี่คนก็เชื่อว่ากัญชงกัญชาเนี่ยมันใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้นะท่านสามารถใช้มือแตะแล้วก็ใช้จิตเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความรักมันต้องมีเคล็ดลับนะแต่เราไม่บอกท่านต้องแสดงความรักกับต้นกัญชาต้นเนี้ยแล้วก็เหนี่ยวรั้งเอาคุณสมบัติทางยาที่ทำให้ท่านหลับลึกได้เนี่ยเหนี่ยวรั้งเข้าหาเครื่องยนต์แห่งกรรมของคำว่าเราใช้คำว่าเรานะไม่ใช่กูหรือฉันนะใช้คำว่าเราเพราะท่านเนี่ยประกอบด้วยเซลล์อวัยวะร่างกายเป็นล้านล้านเซลล์ขึ้นเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมหนึ่งรูปธรรมนี่คือเคล็ดลับจิตของท่านต้องบอกว่าเราจะรับเอาคุณสมบัติทางยาจากสมุนไพรกัญชงหรือกัญชาก็พูดให้ชัดเจนเพื่อมาช่วยทำให้เราเนี่ยเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราเนี่ยสามารถพักผ่อนหลับนอนได้ลึกไม่ใช่หลับตื่นหลับสนิทหลับลึกเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรงทำแบบนี้มีกัญชาต้นเดียวเนี่ยใช้ได้ทั้งบ้านเลยครับเพราะท่านไม่ต้องเด็ดใบเด็ดยอดไม่ต้องฆ่าต้นกัญชาและไม่ต้องปลูกใหม่ด้วยดูแลต้นเดียวพูดพืชสมุนไพรชนิดอื่นก็เหมือนกันถ้ามีพลังจิตเข้าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพลังจิตของตัวท่านได้จริงทุกคนมีพลังจิตหมดนะแต่เข้าถึงได้ไหมเข้าเป็นไหมนะใช่ไหมถ้ายังมั่วอยู่โลภะโทสะโมหะอายตนะทั้ง5เนี่ยจะเจ๋งจริงจิตใจเจ๋งจริงต้องไปนั่งหลับตาอยู่ในป่าในเขาปรีวิเวกอย่างนั้นไม่เจ๋งจริงหรอกครับพี่น้องครับต้องมันอายตนะทั้งหมดต้องเปิดจิตท่านมีพลังในตอนที่มันเปิดนั่นแหละพลังจะสูงและเข้มข้นมากบอกเลยนะถ้าช่วยตัวเองได้แล้วบางครั้งอาจจะช่วยเหลือคนอื่นได้นะแต่ต้องเริ่มต้นที่การช่วยเหลือตัวเองให้เห็นผลก่อนท่านไม่ต้องโค่นต้นกัญชาทิ้งท่านไม่ต้องปลูกใหม่ให้มันรกบ้านให้ผิดกฎหมายด้วยกฎหมายใจดีให้ตั้ง6ต้นเนี่ยถ้าท่านในครอบครัวมี6คนก็ฉลองไปเลยเอาไว้คนละต้นเพราะกัญชาเนี่ยมันสามารถรักษาโรคได้หลายชนิดนะพระบิดายังไม่เมตตาให้เราเปิดเผยวันนี้ให้มนุษย์เราค้นคว้ากันไปก่อนเนี่ยค้นคว้ากันไปก่อนสมัยโบราณพระบิดายังทรงอนุญาตให้เอาใบกัญชาเนี่ยใส่ไปในแกงเขียวหวานเพื่อให้คนกินแล้วอิ่มสบายนอนหลับเลือดลมดีแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างครับที่มันดีมากๆคนโบราณเขารู้วิธีที่เอามารับประทานเขาไม่มาทานเป็นยาเสพติดแต่เขาเอามากินเป็นอาหารสมัยโบราณนะอ่ะวิธีการหนึ่งนะที่เห็นหนึ่งคือท่านต้องทักทายมันเราให้เห็นทั้งแผงแล้วเพราะเวลาเหลือน้อยทักทายมันคิดว่าวันนี้คงเลิกพอๆกับเมื่อเสาร์ที่แล้วนะฮะตีสองไม่ถึงครึ่งนะฮะอดทนนิดนึงนะอีกไม่กี่สไลด์ก็จบแล้วนะหนึ่งทักทายมันครับต้องทักทายต้นกัญชาใบกัญชาทักทายเขาครับทักทายแบบมิตรนะ Hello how are you อะไรก็ว่าไป Hi สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อทำให้เขาเป็นมิตรกับเราก่อนอยู่ที่จิตเห็นไหมเนี่ยเราบอกเคล็ดลับมาว่าจะไปพูดเลยนะนี่คือศิลปะในการพูดกับต้นกัญชาเนี่ยแหละเพื่อเอามันมาเป็นยาแล้วรักษาโรคที่ท่านคิดว่ารักษาได้ต้นไม้อะไรก็ได้ขอให้ท่านรู้ว่ามันเป็นสมุนไพรรักษาโรคอะไรและตัวยาชนิดนั้นถ้ารู้จักชื่อได้ยิ่งดี
1ทักทายมันครับ2สัมผัสมัน3บอกความต้องการให้ชัด4ใช้ความรักเดี่ยวรั้งคุณสมบัติทางยาเข้าสู่ตัวเราเองคือตัวท่านเองแล้วอย่าตั้งเป้าหมายครับบอกวัตถุประสงค์อย่างเดียวว่าต้องการที่จะหลับสนิทและหลับลึกไม่ต้องบอกว่าคืนนี้เลยนะขอคืนนี้เลยนี่คือตั้งเป้าหมายแล้วไม่ต้องตั้งเป้าหมายวางแต่วัตถุประสงค์การตั้งเป้าหมายคือการตีกรอบพลังจิตของท่านตีกรอบความคิดของท่านมันจะไม่ไปกว้างไกลไปในจักรวาลจิตวิญญาณของท่านก็จะช่วยอะไรไม่ได้เพราะผู้ที่จะออกมาช่วยให้พลังจิตของท่านศักดิ์สิทธิ์ในกรณีแบบนี้ไม่ตั้งแต่ตัดตะเกียบที่เราพูดตั้งแต่งอซ่อมจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้กระทำในนามของจิตหยาบนั่นเองพี่น้องครับเป็นวิธีการเอาจิตวิญญาณออกมาใช้แต่ไม่ได้อุตริที่เราบอกแล้วไงมันจะทำให้เกิดเห็นผลเลยว่าฤทธิ์ของจิตวิญญาณของท่านหรือความศักดิ์สิทธิ์มีจิตวิญญาณจะส่งอะไรมาครับส่งจิตใต้สำนึกออกมาช่วยท่านเป็นพลังในการตัดตะเกียบเป็นพลังอำนาจของจิตวิญญาณของตัวท่านเองจากการที่ท่านปฏิบัติตามที่เราพูดนี่คือวิธีการไม่ได้หลอกใช้จิตวิญญาณของท่านเหมือนไปขอจิตวิญญาณช่วยให้รวยช่วยให้รวยมาจูนจิตจูนใจเพื่อให้ตัวเองทำแล้วรวยทำแล้วรวยถ้าขี้เกียจมันจะรวยไหมครับถ้าโง่นะมันจะรวยไหมครับมาทำให้ตัวเองฉลาดสิและทำให้ตัวเองขยันสิเนี่ยขยันเท่าคนอื่นและก็ฉลาดพอกับคนอื่นนะท่านไม่จนอยู่แล้วท่านรวยได้อยู่แล้วก็เหมือนอย่างพลังจักรวาลเหมือนกันเนี่ยอย่าไปดิ้นรนจะไปเหนี่ยวรั้งเลยครับเพราะร่างกายเราเหนี่ยวรั้งเข้ามาโดยธรรมชาติอยู่แล้วจากการหมุนรอบตัวเองของโลกและพาท่านหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กแล้วก็มีกลไกดิจิตอลลิสต์เขามีเกลียวกำนวนเกลียวของไอ้เขาไอ้ดื้อหนวดสองข้างนะถ้าท่านจำภาพได้นะดิจิตอลลิสต์เนี่ยนะถ้ามันมีแค่12ขดซ้าย6ขวา6ถ้าเกิดว่าท่านมีอายุแค่72ปีนั่นคือตาย72ปีแน่นอนและถ้ามีขดเกลียวน้อย72แบบนี้มันจะทำให้ท่านได้รับพลังอำนาจไม่เต็มร้อยพลังอำนาจคือพลังงานไฟฟ้าของจักรวาลจะได้ไม่เต็มว่าเมื่อได้ไม่เต็มปั๊บเนี่ยการสั่นสะเทือนเพื่อการเจริญเติบโตเพื่อการดำรงอยู่เพื่อการเสื่อมสลายของเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เป็นกายหยาบของท่านเนี่ยมันได้รับพลังงานอำนาจพลังงานที่จะเป็นอำนาจนะในการที่จะทำให้เกิดการดำรงอยู่เสื่อมสลายและสร้างใหม่เนี่ยลดน้อยลงไปจากความเป็นปกติในที่สุดกายสังขารของท่านก็ทรุดโทรมแล้วก็ต้องตายไปแล้วต้องเกิดใหม่เพื่อเปลี่ยนกายสังขารใหม่นี่เราพูดแบบเร็วๆให้ท่านฟังเนี่ยโอเคไหมครับอีกอย่างนึงครับง่ายที่สุดถ้าจะรับพลังจากธรรมชาติจากภายนอกวิธีรับพลังงานชีวิตจากแหล่งน้ำธรรมชาติแท้ท่านลงไปแช่น้ำในชีวิตประจำวันของท่านนะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวน้ำคลองแม่น้ำเอาตัวเองท่านไปแช่ในน้ำบ้างก็ได้นะเพราะในน้ำเนี่ยมันมีส่วนผสมของสารที่เป็นคุณสมบัติด้านบวกอันมีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยมันจะมาอยู่กับน้ำสังเกตไหมในบางศาสนาเนี่ยเวลาทำบุญเสร็จแล้วเขาใช้วิธีกรวดน้ำเวลาจะสาบเขาใช้น้ำเวลาทำน้ำมนต์น้ำทิพย์ก็ต้องใช้น้ำเพราะน้ำมันมีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับคุณสมบัติทางพลังงานของทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ได้น้ำมีคุณสมบัติในการดูดซับคุณสมบัติทางพลังงานที่เป็นด้านบวกได้ด้านลบก็ได้แต่ในธรรมชาติมันไม่มีลบมันมีแต่ความเป็นบวกเพราะฉะนั้นท่านควรจะไปแช่น้ำตกไปว่ายน้ำคลองแต่อย่าไปทะลึ่งไปน้ำลึกๆแล้วไปคนเดียวนะเดี๋ยวจมน้ำตายเดี๋ยวหาว่าเราแนะนำให้เกิดความเป็นบาปนะเราไม่ต้องลงที่ลึกๆลงแค่ริมๆนะเนี่ยอ่างน้ำตกเนี่ยแอ่งน้ำตกเนี่ยแล้วก็อยู่ใกล้ๆที่มันมีก้อนหินสิอย่าทะลึ่งอวดดีไปอยู่ที่ลึกๆสิใช่ไหมขอให้ได้เจอน้ำแช่มันสักพักนึงมันจะชำระล้างสกปรกของกายสังขารท่านสกปรกของกายสังขารคือประจุลบประจุลบที่มันไปกับเลือดนั้นแล้วไหลเวียนไปทั่วสรีระร่างกายของท่านน่ะถ้าท่านไปแช่สักครึ่งชั่วโมงเนี่ยไอ้ความเป็นลบในตัวของท่านเนี่ยไอ้เลือดชั่วไอ้ตัวชั่วเนี่ยจะถูกธรรมชาติดูดซับรับเอาไปท่านสังเกตมั้ยท่านไปเที่ยวป่าไหนที่มีคนเดินไปเยอะๆเนี่ยทางที่คนเดินเข้าไปเที่ยวเยอะๆน่ะต้นไม้มันจะไหม้ต้นไม้มันจะเหี่ยวต้นไม้มันจะเฉาเพราะต้นไม้เอาบวกมาให้คนที่เดินไปแล้วคนเอาลบจากในเมืองเนี่ยไปปล่อยให้กับมันน่ะไปปล่อยให้กับธรรมชาติอ่ะเห็นไหมไม่ต้องไปตัดโค่นเลยแค่คนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะๆตรงนั้นมันจะเตียนเลยครับไม่ต้องไปหักไม่ต้องไปเด็ดนะมันจะโล่งเป็นทางเลยครับจะเปิดทางให้มนุษย์เข้าไปถึงในที่ลึกๆได้เลยแต่จริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจจะเปิดต้นไม้ตายครับเอาลบจากมนุษย์ไปไว้และต้นไม้เขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตเขาไม่ต้องการลบเขาต้องการบวกแต่มันมีหน้าที่นะบวกมีหน้าที่อะไรบวกมีหน้าที่ทำให้ลบเป็นกลางใช่ไหมมันลบที่ตัวท่านเนี่ยมันก็จะกระโดดไปหาบวกที่ต้นไม้ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าท่านไปอ่ะท่านต้องพยายามทำจิตให้อิ่มเอิบเบิกบานจิตบริสุทธิ์ด้วยไปแล้วจะได้เอาความบริสุทธิ์ไปแลกเปลี่ยนกับความบริสุทธิ์ของธรรมชาตินะอ้าวพลังศักดิ์สิทธิ์ของจิตมนุษย์พี่น้องครับนะพลังศักดิ์สิทธิ์ของจิตมนุษย์คือ1จิตรู้สำนึกอันนี้เราจะไม่อธิบายลงลึกแต่เราจะบอกให้ท่านฟังว่าคืนนี้เราพูดไม่หมดพลังศักดิ์สิทธิ์ของจิตมนุษย์ซึ่งมีจิตหลายจิตครับจิตตัวแรกคือจิตรู้สำนึกมันก็คือจิตรู้สำนึกหรือเรียกว่าจิตสำนึกนั่นเองครับอันเดียวกันครับแต่ที่เราต้องใช้คำว่าจิตรู้สำนึกเพราะมันคู่กันกับจิตไร้สำนึกจิตไร้สามนึกคือนึกออกนึกเอานึกเองนะถ้าพูดสั้นๆหวัดๆก็เรียกว่าจิตไร้สำนึกจิตไร้สำนึกนะแล้วก็ตัวที่สามคือจิตใต้สำนึกจิตรู้สำนึกก็คือก่อนที่จะคิดก่อนที่จะพูดก่อนจะทำอะไรก็ตามจะนึกก่อนและนึกบวกด้วยนึกในด้านบวกหรือนึกในด้านลบแต่ไม่นึกบวกนึกลบเพราะถ้านึกบวกบางทีก็เป็นลบนะนึกลบก็เป็นลบแต่ถ้านึกด้านบวกก็เป็นบวกนึกด้านลบก็เป็นบวกถ้าท่านจะใช้สมองใช้จิตที่ทำงานโดยการใช้จิตวิญญาณในการทำงานเพื่อให้เกิดคลื่นการคิดโดยการใช้สมองซีขวานำซีซ้ายท่านต้องคิดด้วยความรักนึกออกไหมจิตของท่านต้องสั่นสะเทือนเป็นความรักท่านทุกวันนี้จิตสำนึกแห่งรักเราไม่มีเราถึงต้องลุกขึ้นมาฆ่ากันเองรบกันเองในชาติเดียวกันนะมาทะเลาะกันเองมาแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเองอะไรเงี้ยไม่ว่าในทีมงานหรือในบริษัทอะไรก็ตามใช่ไหมเพราะว่าบกพร่องเรื่องเหล่านี้นะฮะส่วนจิตใต้สำนึกนั้นเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณที่จะช่วยให้รู้ว่าขณะนี้จิตสำนึกเนี่ยของมนุษย์ที่จิตหยาบมันสั่นสะเทือนเนี่ยมันสั่นสะเทือนเป็นแบบไหนอย่างไรจิตวิญญาณต้องรับผิดชอบหรือรับกรรมในการสั่นสะเทือนของจิตหยาบด้วยใช่ไหมจิตวิญญาณจึงมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกคอยทำหน้าที่ตามการสั่นสะเทือนของจิตสำนึกคือของจิตหยาบเนี่ยโดยตลอดถ้าจิตสำนึกมันสั่นสะเทือนเป็นบวกคือด้านดีจิตใต้สำนึกก็จะทำให้เกิดการกระทำในมิติของจิตวิญญาณที่เป็นด้านดีคือด้านบวกด้วยเป็นมิติที่คู่ขนานกันถูกพระบิดาทรงออกแบบไว้อย่างนี้ท่านไม่ต้องไปสั่งจิตใต้สำนึกหรอกถ้าอยากจะให้จิตใต้สำนึกช่วยเหลืออะไรท่านท่านต้องสั่นสะเทือนที่จิตสำนึกของท่านเช่นท่านปรารถนาจะมีมิตรที่ดีเพื่อจะมาสร้างสังคมที่ดีให้ท่านตั้งความปรารถนาด้วยจิตสำนึกของท่านและท่านก็ต้องปฏิบัติดีให้เห็นด้วยให้จิตวิญญาณของท่านเห็นว่าท่านน่ะปรารถนาจะคบคนดีเพราะท่านเป็นคนดีจิตใต้สำนึกของท่านหรือพลังอำนาจทางจิตวิญญาณก็จะไปเหนี่ยวรั้งคนดีๆมาหาท่านให้เข้ามาพบผ่านในชีวิตของท่านโอเคแต่ท่านต้องระวังนะท่านอย่าเกลียดคนชั่วอย่าเกลียดคนเลวชาตินี้กูไม่คบหาสมาคมกับคนชั่วๆคนเลวๆกูต้องการจะพบแต่คนดีๆจิตใต้สำนึกของท่านเขาคิดเองไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าไหนถูกไหนผิดเขาไม่รู้ว่าไหนท่านชอบหรือท่านไม่ชอบแค่ท่านสั่นสะเทือนเป็นความเกลียดอย่างรุนแรงไอ้คนชั่วๆจิตใต้สำนึกซึ่งเป็นจิตวิญญาณของท่านเขาจะเข้าใจผิดทันทีนึกว่าท่านต้องการคบคนชั่วไอ้คนที่ท่านสั่นสะเทือนจิตแรงๆว่าเกลียดเกลียดนั่นแหละชีวิตท่านก็จะเจอแต่คนชั่วๆจะเจอแต่คนโกงแล้วท่านก็ต้องมานั่งบ่นกับตัวเองทำไมชีวิตกูทำไมเจอแต่ไอเวรยำพวกนี้วะทำไมกูไม่เจอคนดีๆเหมือนคนอื่นบ้างทำไมกูมีแต่ความโชคร้ายทำไมกูไม่โชคดีบ้างก็เพราะจิตสำนึกของท่านมันบกพร่องมันเหลวไหลเองใช่ไหมเพราะท่านต้องการจะท่านต้องการจะประสบความสำเร็จอย่าไปใช้คำว่ารวยถ้ารวยมันจะออกไปเงินเป็นทองจิตใต้สำนึกไม่รู้จักเงินไม่รู้จักทองครับเขาไม่รู้จักเงินไม่รู้จักทองเพราะเงินทองเป็นสิ่งสมมติพระบิดาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้กำหนดให้ในจักรวาลมีเงินมีทองครับแต่โอกาสดีๆมีมนุษย์ที่เป็นคนดีมีนะจังหวะที่ดีมีความคิดที่ดีมีท่านขอสิ่งนี้สิโดยไม่ต้องไปขอกับจิตใต้สำนึกการขอก็คือการพยายามใช้จิตสำนึกของท่านบอกตัวท่านว่ากูทำธุรกิจตรงนี้มันเจ๊งแต่กูเชื่อว่ามันต้องมีวิธีที่ทำแล้วประสบความสำเร็จกูเชื่อว่ามันต้องมีวิธีที่ทำแล้วสำเร็จและมั่นใจว่าทำแล้วมันต้องสำเร็จนี่คือการบอกจิตสำนึกของตัวเองไม่ใช่สั่งจิตใต้สำนึกแล้วจิตใต้สำนึกของท่านก็จะทำงานให้เองครับเขาจะท่านต้องทำทางโลกคือฉันเชื่อว่าโอกาสดีๆต้องมีสำหรับฉันแน่นอนนั่นในชีวิตจริงท่านต้องแสวงหาโอกาสครับต้องไม่อยู่นิ่งไม่ใช่นั่งคอยนอนคอยรอโอกาสเพื่อให้จิตใต้สำนึกมาทำแทนจิตใต้สำนึกของท่านก็จะทำงานให้เองครับเขาจะท่านต้องทำทางโลกคือฉันเชื่อว่าโอกาสดีๆต้องมีสำหรับฉันแน่นอนนั้นในชีวิตจริงท่านต้องแสวงหาโอกาสครับต้องไม่อยู่นิ่งไม่ใช่นั่งคอยนอนคอยรอโอกาสเพื่อให้จิตใต้สำนึกมาทำแทนจิตใต้สำนึกของท่าน
ก็จะทำงานให้เองครับเขาจะท่านต้องทำทางโลกคือฉันเชื่อว่าโอกาสดีๆต้องมีสำหรับฉันแน่นอนนั่นในชีวิตจริงท่านต้องแสวงหาโอกาสครับต้องไม่อยู่นิ่งไม่ใช่นั่งคอยนอนคอยรอโอกาสเพื่อให้จิตใต้สำนึกมาทำแทนคนที่มันชาร์จใหม่ได้นะแต่จิตวิญญาณของท่านหมดแบตแต่มันชาร์จไม่ได้ถ้าท่านยังมีจิตที่ไม่สมดุลท่านไม่สามารถชาร์จได้การชาร์จได้คือการทำบุญสุนทานการทำจิตให้สงบมีปิติอะไรพวกนั้นเข้าใจไหมท่านต้องทำแบบนั้นนะโอเคไหมนะมันจิตใต้สำนึกเขาจะทำตามจิตสำนึกของท่านท่านไม่ต้องไปเผือกกับมันถ้าท่านไปเผือกก็เหมือนกับไปต่อไฟตรงจากแบตเตอรี่แล้วบั้นปลายตัวเองจะเดือดร้อนเพราะว่าแบตเตอรี่นั้นเป็นพลังอำนาจของจิตวิญญาณที่ใช้ในการเคลื่อนที่เดินทางไปท่องในอนันตจักรวาลไปนรกไปสวรรค์มาโลกไปกาแล็กซีโน้นกาแล็กซีนี้จิตวิญญาณต้องใช้พลังของจิตใต้สำนึกที่เรียกว่าเมคคบาเนี่ยไปถ้าท่านใช้หมดตอนเป็นจิตวิญญาณเนี่ยมันชาร์จแบตตัวเองไม่ได้เหมือนกับจิตวิญญาณน่ะมันจะโง่เท่ากับตอนที่เป็นมนุษย์นี่แหละคุณสมบัติฉลาดแค่ไหนเนี่ยตอนเป็นจิตวิญญาณไม่มีสมองแล้วใช่ไหมไม่มีกายหยาบไม่มีสมองมันก็ฉลาดเท่าที่มีตอนเป็นมนุษย์นะไม่งั้นพวกที่หลุดลอยไปอยู่ตรงนั้นน่ะเขาจะไม่สำนึกเลยเขาต้องสำนึกได้ไปนานแล้วว่าเนี่ยผิดทางหลงทางเขาสำนึกไม่ได้เพราะคิดไม่ออกว่าทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้ทำไมต้องมาลอยอยู่ตรงนี้เพราะไม่มีก้อนสมองเข้าใจนะเพราะฉะนั้นพี่ๆน้องๆทั้งหลายครับที่พยายามจะไปทำอุตริบางสิ่งให้เหนือมนุษย์ให้มันลี้ลับอัศจรรย์นั่นเป็นการทำลายตัวท่านเองทำร้ายจิตวิญญาณของตัวท่านเองซึ่งท่านก็คือจิตวิญญาณไม่ใช่จิตหยาบถ้าตายแล้วเนี่ยท่านต้องไปเป็นจิตวิญญาณเหมือนเดิมจะหลุดพ้นจะนิพพานต้องจิตวิญญาณของท่านเท่านั้นไม่ใช่จิตหยาบทุกเนี้ยใช้จิตหยาบไปหลอกใช้จิตวิญญาณของตัวเองเพื่อเอาพลังอำนาจมาใช้เพื่อให้มันเสื่อมทำร้ายตัวเองทำไมครับทำร้ายตัวเองทำไมนะเขาหาเงินให้ท่านรวยไม่ได้หรอกไอ้ที่เขาเอาเงินมากองเอาทองมาล่อท่านน่ะมันเป็นการสร้างมายาเพื่อหลอกว่าเนี่ยเขาเป็นครูบาอาจารย์ท่านได้เพราะใช้วิธีการในการจูงจิตใช้วิธีการในการสั่งจิตแล้วทำให้เขารวยขึ้นมาได้คนที่ทำให้เขารวยก็คือพวกท่านและท่านน่ะทำให้เขารวยเพราะอะไรเพราะท่านไปเชื่อเขาไงว่าเขารวยจริงเพราะเอาเงินมากองเอาทองมาล่อท่านเคยเห็นไหมที่มาของเงินนั้นมาจากไหนยังไงยืมเขามาก็ได้เงินยัดไส้กระดาษก็ได้ถูกหรือไม่ถูกพระบิดาส่งพระเมตตาให้เรามาพูดความจริงความลับเบื้องหลังมิติโลกเกี่ยวกับจิตวิญญาณและเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของจิตมนุษย์ของท่านให้ท่านรู้ทุกรูขุมขนถ้ารู้แล้วก็ยังไปอุตริยังไปหลงกับสิ่งเหล่านี้อีกก็ท่านถูกคัดทิ้งเรื่องของท่านนะเราไม่ช่วยท่านละเราช่วยท่านเต็มที่ทั้งเสาร์นี้เลยเนี่ยพูดจนถึงตีสองยี่สิบนาทีเข้าไปละนะที่กล้าบอกเวลาเพราะมันกำลังจะจบนะฮะพี่ๆน้องๆครับจิตเหนือสำนึกเป็นกลไกอัตโนมัติที่ท่านไปควบคุมมันไม่ได้เช่นตับไตไส้พุงหัวใจปอดทำงานแบบไหนอะไรยังไงจิตท่านเข้าไปเสือกไม่ได้จิตของท่านเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้มันเป็นเรื่องของกระบวนการที่พระบิดาทรงออกแบบไว้จิตวิญญาณก็ไม่ได้มายุ่งนะมันเป็นกระบวนการที่มันต้องเป็นถ้ามันยังมีไฟฟ้าเลี้ยงอยู่เป็นไฟฟ้าเหนี่ยวนำไปเลี้ยงอยู่หัวใจก็จะไม่หยุดเต้นยกเว้นสายไฟที่หัวใจเส้นใดเส้นหนึ่งมันเกิดช็อตมันเกิดป่วยเพราะกฎแห่งกรรมนั่นแหละมันถึงจะมีปัญหาท่านสังเกตนะต่อไปเนี้ยโลกเราเนี่ยอยู่ในการควบคุมของช่างเทคนิคคนที่จะป่วยตายหรือป่วยแล้วเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นไวรัสที่เป็นแบคทีเรียเป็นเชื้อโรคมันจะน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งเนี่ยมีแค่โคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 ที่เป็นโรคที่ทำให้ตายได้ทำให้ตายเยอะนอกนั้นเนี่ยคนจะตายเพราะกลไกอวัยวะภายในร่างกายของท่านบกพร่องทำงานผิดพลาดทำงานบกพร่องไม่ใช่เชื้อโรคไอโรงงานยาผลิตยาทั้งหลายเนี่ยจะเจ๊งเพราะไม่รู้จะผลิตยาอะไรมาขายยาที่ฆ่าเชื้อโรคของพระบิดาเนี่ยซึ่งเป็นเชื้อโรคที่ดีไม่ใช่เชื้อโรคร้ายแต่ปฏิบัติตนไม่เป็นเชื้อโรคที่ดีเลยกลายเป็นเชื้อโรคร้ายไปอ่ะเข้าใจนะครับร่างกายจะชำรุดทรุดโทรมแล้วก็อายุสั้นเพราะอวัยวะร่างกายหรือสังขารบกพร่องไม่ใช่โรคที่เกิดจากการติดเชื้อเราพยากรณ์เอาไว้ให้ล่วงหน้าเพราะมันถึงเวลาที่จะต้องเป็นแบบนั้นแล้วจิตสัญชาตญาณเป็นจิตตัวที่6ซึ่งเป็นอาการแสดงออกของจิตวิญญาณของท่านนี่แหละ
จิตเหนือสำนึกจิตวิญญาณทำอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นกลไกอัตโนมัติที่พระบิดาทรงวางไว้แต่จิตสัญชาตญาณนั้นจิตวิญญาณเป็นผู้รับผิดชอบ

พราะตั้งแต่ตอนเป็นทารกอ่ะกุมารน้อยยังนอนแบเบาะเนี่ยใช่ไหมจิตอื่นมันยังไม่ตื่นตัวที่จะทำงานได้พระบิดาก็เลยกำหนดให้จิตวิญญาณใช้สัญชาตญาณในการดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมเจ้ากุมารน้อยที่แบเบาะจนกระทั่งมันโตขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งแก่ตัวจนถึงทุกวันนี้เป็นเราท่านๆเนี่ยท่านก็ยังต้องใช้จิตสัญชาตญาณของท่านอยู่เช่นหิวหาวโหยง่วงนอนกระหายร้อนอะไรพวกนี้มันเป็นอาการที่จิตวิญญาณของท่านเป็นผู้บอกท่านว่ามันกำลังร้อนนะมึงอย่าตากแดดกำลังอบอ้าวนะกำลังกระหายน้ำรีบดื่มน้ำซะอย่าให้ร่างกายขาดน้ำนะอะไรเงี้ยมันเป็นสัญชาตญาณพระบิดาไม่ไว้ใจจิตหยาบหรือจิตมนุษย์กลัวว่าเหลวไหลไม่ยอมกินเดี๋ยวมันฆ่าตัวตายมันถ้ามันอดน้ำอดข้าวจิตวิญญาณจะบังคับให้มันหิวจะบังคับให้มันไส้กิ่วยังไงไงมันก็ต้องกินนะไม่กินข้าวแต่มันก็ต้องกินนมใช่ไหมครับนะ นั่นแหละมันฝืนสัญชาตญาณไม่ได้พี่น้องครับทั้งหมดที่หลวงประการเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ของจิตมนุษย์จากทั้งหมดนะครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเรื่องราวของพลังศักดิ์สิทธิ์ของจิตมนุษย์ในวันนี้เป็นเอพิโซดตอนที่330เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่ๆน้องๆทุกท่านคงจะได้ประโยชน์แล้วคงจะเลิกงมงายกับเรื่องอุตริอวิชชาที่ท่านทั้งหลายไปเจอมาไปเรียนรู้มาแล้วไปสั่งสมมาไปสะสมมาแล้วไปฝากใฝ่ทั้งที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับท่านเพราะสิ่งที่พลังจิตศักดิ์สิทธิ์มันศักดิ์สิทธิ์สำหรับท่านน่ะมันอยู่ที่ว่าท่านใช้มันเป็นหรือไม่วันนี้พระบิดาเมตตาให้เราเฉลยให้ท่านฟังจนจบครบถ้วนละแล้วเราก็เตือนว่าอย่าดันอุตริเอาไปใช้ในทางชั่วในทางลบในการทำร้ายจิตวิญญาณตัวเองหรือทำร้ายมนุษย์คนอื่นเด็ดขาดพระบิดาจะทรงลงโทษท่านเพราะเราร้องขอกราบพระบาทพระบิดาไว้แล้วเพราะว่าบอกตรงๆว่ามันเหมือนกับเป็นดาบสองคมมันเหมือนกับเป็นดาบสองคมพี่น้องครับนะนั้นตรงเนี้ยเราคืออยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าวันเสาร์หน้าเราก็ยังมีสิ่งดีๆเด็ดๆที่จะมาสื่อพระโอวาทกับพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่เบื้องบนนะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้เรียนรู้กันอีกในวันเสาร์หน้า3 ทุ่มครึ่งวันนี้กราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาที่ทรงพระเมตตาลูกตามที่ลูกร้องขอว่าขอบทเรียนพิเศษที่ทำให้พี่ๆน้องๆเนี่ยตื่นตัวตื่นตาตื่นใจฟังแล้วไม่หลับนอนเลยเพราะว่าชอบเรื่องพวกนี้และตอนนี้ได้รู้ความจริงแล้วจะได้ไม่ทำอะไรผิดบาปต่อจิตวิญญาณของตัวท่านเองและจะได้เอาเวลามาตั้งใจศึกษาเรียนรู้ว่าจะทำให้จิตหยาบตัวเองนิพพานก่อนตายได้อย่างไรและจะเชื่อมจิตวิญญาณของท่านที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วจิตสายใจสวยแล้วเนี่ยไปเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณที่รอคอยอยู่ที่ต่อมพิทูทารีเนี่ยจะเชื่อมมันอย่างไรแต่ไม่ใช่มานั่งเชื่อมด้วยการใช้อำนาจจิตพลังจิตท่านเห็นไหมที่เราสื่อสอนมาไม่สามารถจะใช้จิตหยาบเชื่อมโยงจิตวิญญาณของตัวท่านเองโดยตรงได้ท่านต้องทำผ่านจิตสำนึกเท่านั้นท่านจะเชื่อมอย่างไรนั่นแหละไปเรียนรู้กันไปฝึกฝนกันแล้วไปเสี่ยมสอนกันครับแต่อย่าไปใช้จิตหยาบนึกว่าเป็นจิตวิญญาณแล้วไปเชื่อมกับจิตอะไรก็ไม่รู้อุตริทั้งนั้นนะพี่น้องครับแล้วทำไปก็พลังอำนาจก็จะเสื่อมถอยนะลูกกราบพระบาทพระบิดาทรงพระเมตตาทำโมฆะกรรมให้ลูกด้วยถ้าวันนี้ลูกกล่าวในสิ่งใดก็ตามทำให้พี่ๆน้องๆบางคนที่รับฟังในวันนี้หรือรับฟังภายหลังเกิดอคติต่อลูกเกิดความอาฆาตพยาบาทเกิดความเป็นลบและจะเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับลูกขอพระบิดาทรงอภัยโทษให้กับลูกด้วยทำโมฆะกรรมให้กับลูกด้วยส่วนตัวเขาก็ไปตามทางของเขานะว่าเขาจะเป็นอย่างไรและลูกกราบพระบาทพระบิดาทรงประทานความรักที่บริสุทธิ์ให้กับมนุษย์ที่รับฟังพระโอวาทของพระองค์ขอพระบิดาทรงพระเมตตาเปิดมิติทางปัญญาให้กับพี่ๆน้องๆของลูกได้อีกสัก 2-3% ก็ยังดีครับเพื่อเขาจะได้ฟังพระโอวาทของพระองค์ได้เข้าใจกระจ่างมากขึ้นขอพระบิดาทรงพระเมตตาให้เขามีสุขภาพพลานามัยที่ดีทุกคนตื่นเช้าพรุ่งนี้มีความสดชื่นพบเจอแต่สิ่งดีๆคืนนี้ขอให้นอนหลับเหมือนดังดื่มเหมือนอย่างการดูดซับเอาน้ำกัญชาของพระบิดา1 หยดวางบนโคนลิ้นเหมือนอย่างที่หลายคนเข้าใจขอให้ทุกคนหลับสนิทและตื่นเช้าอย่างสนุกสนานตื่นเช้าอย่างเบิกบานนะและพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลา3 ทุ่มครึ่งทางช่อง YouTube และช่อง Facebook รวมทั้ง www.จิตจักรวาล.com นะขอบคุณทีมงานครับน้องบุญธรรมนะฮะแล้วก็ทีมงานที่ไม่มีรูปธรรมแต่ช่วยเหลือในการสื่อถ่ายทอดสัญญาณสดกับพระผู้เป็นเจ้ากับองค์จิตจักรวาลเรายืนยันว่าจนถึงตอนนี้ตั้งแต่ 3:40 นที่เราถ่ายทอดสดเป็นการสื่อสดๆจากพระเจ้าลงมายังโลกเราเป็นครั้งที่330ครับพี่ๆน้องๆทั้งหลายครับนั้นวันนี้ตอนหลับฝันดีนะในนามของเราครับพบกันใหม่3 ทุ่มครึ่งเสาร์หน้าครับราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่24เมษายนพุทธศักราช2564เป็นอีกครั้งหนึ่งในรอบ7วันที่ท่านทั้งหลายจะได้ติดตามรับชมและรับฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระผู้เป็นเจ้าที่จะทรงเมตตาจะถ่ายทอดองค์ธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมความรู้ระดับสูงที่เกินสติปัญญาหรือเกินปัญญาญาณของมนุษย์โลกเสรีจะสามารถคิดเองให้เข้าใจหรือสามารถที่จะเข้าถึงความจริงที่พระองค์จะทรงพระเมตตากล่าวพระโอวาทผ่านเรามาอย่างท่านทั้งหลายได้นอกจากท่านจะใช้วิธีเรียนรู้ด้วยการคิดตามเท่านั้นเพราะสัจธรรมที่พระองค์จะทรงกล่าวกับเราเป็นประจำทุกวันเสาร์3:30ทางรายการจิตจักรวาลอ่านโลกทางช่อง YouTube แล้วก็ทางช่อง Facebook วิสุทธิปัญญารวมกระทั่งถึงเว็บไซต์ www.จิตจักรวาล.com นั้นท่านจะต้องติดตามรับฟังเพื่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยการคิดตามที่พระองค์ทรงพระเมตตากล่าวผ่านเรามาเท่านั้นเราย้ำนะครับว่าสัจธรรมระดับสูงระดับนี้ที่เรียกว่าอนุตตรธรรมก็จะมีเพียงเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเท่านั้นที่พระบิดาทรงพระเมตตามีพระบัญชาส่งเรามาเพื่อให้เราเข้ามาอยู่ในระบบโลกอีกครั้งนึงแล้วก็ได้มากล่าวความจริงเป็นพระโอวาทเป็นพระวจนะจากพระองค์เพื่อบอกกล่าวแก่ท่านทั้งหลายให้ได้รู้เพราะถ้าท่านไม่รู้ท่านก็จะหลงทางนิพพานถ้าท่านไม่รู้พวกท่านก็จะไม่สามารถนำส่งจิตวิญญาณของท่านให้เข้าถึงสภาวะแห่งการหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลอันไพศาลนี้ได้เราขอย้ำเพราะฉะนั้นตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปเราจะบอกความจริงต่อท่านทั้งหลายว่าสิ่งที่พระองค์จะทรงเมตตากล่าวผ่านเรามาด้วยวิธีการสื่อสารทางจิตในระบบจิตสู่จิตที่เรียกว่า vertical telepathy อันเป็นการสื่อสารทางจิตในแนวดิ่งซึ่งเป็นช่องทางพิเศษระหว่างพระผู้เป็นเจ้าหรือ God กับเรานะซึ่งเป็นบุตรมนุษย์ที่พระองค์ส่งเข้ามาทำหน้าที่เป็นเครื่องรับเครื่องส่งในการสื่อสารกับพระองค์ในนามของมนุษย์ทั้งโลกและทั้งจักรวาลพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายวันนี้เป็นการสื่อพระโอวาทสดๆตอนที่331เรื่องอย่าหลับตาตามคนนำทางตาบอดแต่ก่อนที่เราจะเข้าถึงสาระที่พระองค์จะทรงพระเมตตาสื่อถ่ายทอดผ่านเรามาให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังนั้นวันนี้มีพี่ๆน้องๆที่ติดตามชมทาง Facebook อยู่236ท่านขณะนี้ทาง YouTube ก็มีอยู่ทั้งหมด206ท่านที่กำลังชมอยู่ระหว่างที่เผาหัวรอพี่ๆน้องๆที่มาช้าเพราะขณะนี้ก็21:45ตามเวลาในห้องส่ง ของสถานี Rabbit TV and Radio Station นะซึ่งเราบอกไว้แล้วก็ในพูดตรงนี้ก็ฝากว่าตอนนี้ทีมงานเราก็มีน้องบุญธรรมนะครับแล้วก็พี่ๆรูปธรรมชั้นสูงที่ช่วยกันทำหน้าที่ดำเนินการในการถ่ายทอดสดในระบบจิตสู่จิตในมิติของจิตวิญญาณระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลและทำหน้าที่ถ่ายทอดสดจากห้องส่งเนี้ยไปยังเครื่องรับไปยังจอมือถือจอโทรทัศน์หรือว่าจอคอมพิวเตอร์ที่บ้านของท่านที่ทำงานของท่านจะมีช่างเทคนิคหลายฝ่ายที่ช่วยกันดูแลเพื่อทำให้เหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของโลกครั้งที่331นี้เป็นไปได้อย่างราบรื่นวันนี้เป็นหัวข้อเรื่องที่ค่อนข้างยากเข้าใจยากแต่เราจะพยายามทำให้ท่านทั้งหลายเข้าใจหรือเก็ทถ้าเป็นภาษาพระพุทธองค์เรียกว่าตรัสรู้เนี่ยถ้าท่านตั้งใจฟังด้วยจิตที่เป็นสมาธิและจิตสงบฟังแล้วคิดพิจารณาตามไปด้วยวันนี้เป็นสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมชั้นสูงสุดแต่ว่าเราก็พยายามดึงเข้ามาให้มันใกล้เคียงกับชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างท่านทั้งหลาย
พื่อที่จะทำให้ท่านเนี่ยสามารถเข้าใจอย่างทะลุแจ้งในสิ่งที่ท่านไม่เคยคาดคิดว่าท่านไม่รู้และในสิ่งที่ท่านไม่รู้แต่ท่านก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำความไม่รู้ของตัวเองในเรื่องเหล่านี้ให้กระจ่างได้อย่างไรก่อนอื่นเราก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่ๆน้องๆที่เสียชีวิตไป8รายในวันที่24เมษายน2564เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสจากโรคโคโรนาไวรัสที่ใช้ชื่อเป็นทางการว่าโควิด-19 จากการระบาดระลอก3จากการระบาดระลอก3ออกมาจากแหล่งบันเทิงซึ่งเป็นแหล่งอบายมุขเราบอกท่านทั้งหลายแล้วต่อให้มีวัคซีนต่อให้มียาดีท่านก็จะไม่สามารถวางใจโควิด-19 หรือโคโรนาไวรัสนี้ได้เราเคยบอกท่านแล้วว่าเชื้อโคโรนาไวรัสเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นในห้องแลบด้วยไฮเทคโนโลยีเหนือกว่าเทคโนโลยีของมนุษย์โลกแต่มีมอดเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการนำเอาไวรัส2สายพันธุ์มาตัดต่อพันธุกรรมแบบ crossing แล้วก็ใช้ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าของจิตที่สามารถผลิตขึ้นมาด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เราเคยบอกท่านว่า G5 ท่านคงจำได้ตอนที่มันระบาดระลอกแรกใหม่ๆเราเป็นผู้กล่าวคนเดียวในโลกนี้ในพระนามของพระบิดาบอกให้ท่านรู้ว่าเป็นเชื้อโรคที่ต่อไปนี้เขากำลังค้นคว้ากำลังพัฒนากำลังทดลองสามารถที่จะเอาไอเชื้อโรคโคโรนาไวรัสเนี่ยใส่เข้าไปในร่างกายของมนุษย์แล้วพยายามหาวิธีควบคุมพฤติกรรมของไวรัสด้วยกลไกทางไฟฟ้าในระบบ 5G หรือ G5 พระบิดาทรงเรียกว่า G5 ทางโลกเรียกว่า 5Gที่ไหนมีคลื่นสัญญาณ 5G หรือ G5 เมื่อนั้นล่ะผู้ที่เป็นเจ้าของอาวุธชีวภาพตัวเนี้ยหรือตัวไหนก็ตามเขาจะใช้วิธีกดปุ่มสั่งเป็นสั่งตายสั่งสลบได้เพื่อประโยชน์อะไรครับมี2 อย่าง 1. เพื่อประโยชน์ทางการค้าในการขายวัคซีน 2. เพื่อประโยชน์ทางการค้าในการขายยาแก้บำบัดรักษาและก็อย่างที่3เพื่อทำลายศัตรูของตนเองนี่เกิดจากจิตสำนึกที่ต่ำทรามของมนุษย์เรากล่าวเอาไว้ในตอนแรกที่มันระบาดใหม่ๆท่านย้อนไปฟังย้อนหลังดูวันนี้เราย้ำอีกครั้งเราเคยบอกท่านแล้วว่าสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดเราเป็นคนเดียวที่กล่าวแบบนี้เพราะพระบิดาทรงพระเมตตาให้เรากล่าวเนื่องจากมันเป็นเชื้อโรคที่เป็นอาวุธพระบิดาจึงทรงให้ทีมงานของเราซึ่งเป็นช่างเทคนิคจับเอาอาวุธชีวภาพเหล่านี้มาเป็นตัวประกันแล้วให้ช่างเทคนิคเนี่ยคอยควบคุมการแพร่ระบาดควบคุมการรอดควบคุมการตายตามคำพิพากษาของพระองค์นี่เราไม่ได้มาพูดเพื่อเอาดีให้กับพระเจ้าไม่มาพูดเพื่อเอาร้ายให้กับมนุษย์ที่เหลวไหลเราเตือนท่านแล้วสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดถ้าท่านจะสอบได้หมายถึงท่านต้องรู้ความจริงว่าโรคระบาดครั้งนี้มันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติธรรมชาติของมนุษย์น่ะแต่มันเกิดจากปฏิบัติการทางเทคนิคของมนุษย์โลกเองที่ต้องการจะทำร้ายซึ่งกันและกันและต้องการผลประโยชน์ทางการค้า

ไอ้วัคซีนที่ผลิตมาอย่างรวดเร็วแทนที่จะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบตรวจทานเป็นปีๆนะอันนี้แค่มีกี่เดือนผลิตวัคซีนออกมาขายได้ละไซด์เอฟเฟกต์หรือผลข้างเคียงเป็นยังไงไม่รู้อาศัยความกลัวตายของมนุษย์เป็นเครื่องมือเขาก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเราบอกท่านแล้วนะเราไม่ได้โจมตีวัคซีนของประเทศไหนชาติไหนแต่เราเสียดายงบประมาณของประเทศชาติที่ต้องไปทำแบบนั้นนะในการจะไปซื้อราคาแพงและต้องจ่ายตังค์ล่วงหน้าทั้งที่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะส่งให้เมื่อไหร่และก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำแล้วมันจะได้ผลไหมหรือมีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายแก่ชีวิตหรือไม่โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวโรคปอดโรคทางเดินหายใจโรคหลอดลมโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโลหิตต่ำมันจะมีผลทั้งหมดในการที่จะเอาสิ่งพวกนี้มาใช้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายเราอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้ท่านติดเชื้อโรคดีที่สุดมันก็มีอยู่2อย่างอย่างแรกล้างมือให้สะอาดล้างมือตลอดเวลาขณะที่อยู่นอกบ้านหยิบฉวยอะไรมาไม่กระทั่งถุงพลาสติกที่ใส่อาหารที่ท่านไปซื้อก่อนที่ท่านจะกลับเข้าบ้านกลับเข้ามาในรถเวลาไปซื้อหาแอลกอฮอล์พกติดตัวอยู่นั้นมาฉีดล้างมือให้เรียบร้อยก่อนที่จะเก็บในรถแล้วก็ก่อนจะเข้าไปนั่งในรถกลับถึงบ้านก็ใช้แอลกอฮอล์ล้างมืออีกอย่างที่สองก็คือแมสปิดปากปิดจมูกเอาไว้ขณะที่อยู่นอกบ้านเพราะคนในบ้านเนี่ยเราอยู่ใกล้ชิดกันอยู่แล้วเราไม่เป็นอยู่แล้วเรารู้แต่ถ้าคนไหนเป็นคนที่เสี่ยงคือชอบออกนอกบ้านท่านต้องระวังไอ้หมอนั่นเอาไว้คนในครอบครัวของท่านนั่นแหละตัวดีละจะเอาเชื้อโรคมาฝากนะแมสปิดตลอดปิดปากปิดจมูกแล้วก็ระวังมืออย่าไปขยี้ตาอย่าไปแย่รูจมูกอย่าเอาไปแคะขี้ฟันอย่าเอาไปหยิบอะไรกินอย่ากินจุบกินจิบโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเผลอเรามองไม่เห็นเลยว่ามีเชื้อโรคติดเล็บติดมือติดนิ้วเราอยู่หรือเปล่าแล้วก็เชื้อโรคมันก็ล่องลอยอยู่ในอากาศเราบอกแล้วสิ่งที่จะป้องกันวิธีที่ดีสุดถ้าท่านกลัวตายจากโควิด-19 ป้องกันอย่าให้ติดเชื้อซึ่งเชื้อพันธุ์อังกฤษซึ่งช่างเทคนิคส่งมาให้ระบาดเป็นระลอกที่3มันรุนแรงกว่าเดิมมันมีความสามารถในการที่จะติดเชื้อหรือแพร่กระจายได้ดีกว่าเดิมเนี่ย 70% รุนแรงไหมครับและกว่าจะรู้ตัวว่าติดเชื้อแล้วก็สายแล้วนอกจากเอะใจไปตรวจเพราะอะไรบางทีติดเชื้อมา10วันแล้วอาการยังไม่แสดงเลยไม่เหมือนครั้งแรกๆทำไมต้องทำให้เชื้อโรคนี้มันแรงขึ้นก็เพราะว่าวัตถุประสงค์สูงสุดของฟ้าที่ทรงเมตตาต่อมนุษย์ในการเปิดโอกาสให้โควิด-19 มันมาระบาดในโลกมนุษย์ทุกประเทศทั่วโลกนี่ประเทศไทยเราเนี่ยก็77จังหวัดหมดละเกลี้ยงเลยไม่มีจังหวัดไหนที่จะคุยได้ว่าปลอดภัยจากโควิด-19 มีผู้ติดเชื้อทุกจังหวัดแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว8รายวันที่24ตอน10โมงเช้าทางการก็แถลงว่ามีผู้ติดเชื้อในรอบวันที่23ขึ้นสู่วันที่24มีผู้ติดเชื้อที่ต้องเข้าตรวจเข้ารักษา 2,839 คนพี่น้องครับ 2,839 คนเราไม่ต้องพูดหรอกว่ารัฐบาลจะหาวัคซีนที่ไหนมาฉีดให้ทันหรือเมื่อไหร่แต่เท่าที่เรารู้ๆแว่วๆว่าตอนนี้ให้ประชาชนดูแลตัวเองไปก่อนวัคซีนล็อตต่อไปจะมาฉีดให้กับคนในประเทศได้เพื่อมีความหวังก็คือในเดือนมิถุนายนแสดงว่าประชาชนเนี่ยก็ต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกับโควิด-19 นี่แหละถ้าเป็นคนใช้ชีวิตแบบมักง่ายเราบอกท่านแล้วนะอย่างแรกคือนะปิดปากปิดจมูกอย่างที่สองก็ล้างมือให้สะอาดตลอดเวลานะอย่างที่สามครับถ้าไม่จำเป็นอย่าไปแรดนอกบ้านอย่าไปสิบเอ็ดรอดอในที่ชุมชนรัฐบาลนี้ตัดสินใจถูกหรือผิดไม่ทราบช่วงเมษายนเทศกาลตรุษสงกรานต์ถ้าดูสถิติของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นวันละพันกว่ารายจนทั้งถึงขณะนี้ 2,839 รายแล้วพรุ่งนี้จะเป็นเท่าไหร่ไม่รู้มาจากไหนครับเขาตรวจสอบเขาสอบประวัติแล้วก็มาจากไอ้คนที่เดินทางจากกรุงเทพกลับบ้านไปต่างจังหวัดที่เรามาบ่นให้ท่านฟังว่าเราเห็นโทรทัศน์ออกข่าวมีภาพรถติดกันแน่นขนาดไปหมดไม่มีใครกลัวเลยเมื่อไม่กลัวแล้วยังไม่พอนะแล้วไม่ทำตามวัตถุประสงค์ของฟ้าที่เขากำลังใช้เชื้อโรคเนี้ยพิจารณาว่ามนุษย์เราจะมีจิตสำนึกไหมในการดำเนินชีวิตอ่ะจิตสำนึกก็คือพระบิดาให้เรามาเป่าประกาศไปในทางโซเชียล

เรื่องของเราไม่อุตริข่าวสารของเราไม่พิสดารพี่ๆน้องๆทั้งหลายก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ใจฟังแล้วหูทวนลมไม่เหมือนกับเจ้ากูอุตริแม่มีคนแชร์มีคนดูกันเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยขณะที่ของเราเนี่ยนะมีเท่าไหร่ครับกำลังฟังเนี่ยทาง Facebook ก็271ท่านทางด้าน YouTube ก็311ท่านเห็นไหมมันไม่ฮือฮาหวือหวาถ้าที่เราพูดความจริงมาตลอดว่าเชื้อโรคมันจะถูกทำให้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆตราบใดที่มนุษย์ยังไม่สำนึกพี่ๆน้องๆทั้งโลกเขาโชคร้ายโชคไม่ดีเพราะไม่มีอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวความจริงให้ฟังแต่พี่ๆน้องๆคนไทยเนี่ยขณะที่เราพูดภาษาไทยเนี่ยบางทีก็แหลงใต้บ้างบางทีก็ว่าวอีสานบ้างว่าวซื่อบางทีก็อู่กำเมืองภาษาเหนือบ้างเนี่ยพูดอยู่ตรงเนี้ยแต่มีคนชมคนดูอยู่แค่เนี้ยเพราะอะไรเพราะไม่มีอะไรอุตริพิสดารไม่มีอะไรปาฏิหาริย์ทั้งที่เรากล่าวความจริงท่านรู้ไหมเชื่อมันรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าวัตถุประสงค์ของฟ้าไม่ได้บรรลุเลยเพราะมนุษย์ไร้จิตสำนึกจริงๆเขาบอกว่าให้เซตซีโร่อยู่กับบ้านเพื่อให้กลัวการไปติดเชื้อโรคจากนอกบ้านแล้วต้องตายและก็อาจจะพามาทำให้คนในบ้านเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของตัวเองที่ตัวเองรักต้องผ่านตายตามไปด้วยจากแต่ก่อนเนี้ยพอติดปั๊บมีอาการไข้ภายใน7วันไปตรวจเจอไปหาหมอไอ้นี่10วันนะกว่าจะรู้พอถึงวันที่14นะถ้ายังงอกแงกอยู่กับบ้านเพราะเตียงไม่พอให้นอนไม่มีรถพยาบาลมารับตามแผนการตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ขาดตัวตรวจตัวยาในการตรวจว่าติดเชื้อหรือไม่นะไม่รู้เหตุผลกลใดนะห้ามสั่งเข้ามาขายห้ามเอกชนสั่งเข้ามาขายให้รัฐบาลสั่งมาอย่างเดียวมันไอตัวตรวจไม่พอนะและบางทีคนจะไปตรวจตั้งก็ไม่พอเพราะครั้งนึงอย่างต่ํา 2,000 บาทแล้วแต่เชื้อพันธุ์ใหม่รอบ3เนี่ยอย่างน้อยต้องตรวจ2ครั้งตรวจครั้งแรกไม่เจอต้องตรวจครั้งที่2กว่าจะเจอครั้งนึง 2,000 2ครั้งก็ 4,000 แล้วคนบางคนเงินเดือน 5-6,000 บาทก็หมดตัวแล้วใช่มั้ยแต่ก็สมแล้วล่ะบอกว่าอย่าไปแรดออกนอกบ้านวิธีการป้องกันอย่าแรดออกนอกบ้านใช่มั้ยป้องกันไม่ให้ติดและวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสที่เป็นเชื้อโรคต่อไปจะมีไวรัสชนิดอื่นมาอีกอ่ะถ้าท่านไม่ฝึกให้เคยชินอ่ะวิธีการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองดีกว่าวัคซีนอีกครับอะไรรู้ไหมครับทำจิตของท่านให้สงบอย่าสร้างความเป็นลบให้เกิดขึ้นทางอารมณ์รู้สึกนึกคิดในชีวิตประจำวันโลภะโทสะโมหะราคะเลิกครับละวางมันให้ได้มากที่สุดที่คนโบราณเขาบอกว่ามาพระบิดาจะชำระโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือทางร้ายๆเนี่ยที่มันจะทำให้คนต้องตายกันเยอะเนี่ยคนที่จะรอดได้ปลอดภัยได้ก็คือคนที่มีธรรมะคนที่มีธรรมะก็คือคนที่มีความรักเป็นอารมณ์คนที่มีความสุขความสงบในจิตเป็นอาจินนั่นแหละจะเป็นวัคซีนคุ้มกันท่านดีที่สุดไม่ต้องไปฉีดให้เจ็บตัวไม่ต้องไปฉีดให้เสี่ยงกับความหายนะเพราะท่านมีโรคประจำตัวมันจะไปเร่งให้โรคประจำตัวทำงานเร็วขึ้นเจ้ากรรมนายเวรเขาก็จะชอบนี่เราไม่พูดนะว่าวัคซีนที่เอามาใช้เนี่ยเป็นน้ำใสๆบริสุทธิ์ธรรมดาหรือเป็นวัคซีนจริงแต่ยังไม่ได้ค้นหรือไม่ได้ทดลองไม่ได้พิสูจน์ให้แน่ใจว่าไม่มีไซด์เอฟเฟกต์มาแก้ตัวมาแถว่ามันล็อตเนี้ยมันเป็นเฉพาะล็อตนี้และเป็นกับแค่บางคนเท่านั้นถามว่ายาเนี่ยใช้วิธีเดาส่งเดชหรือฉีดส่งเดชรับประทานส่งเดชได้ไหมชีวิตของคนน่ะชีวิตของตัวท่านน่ะเพราะฉะนั้นท่านจะไปหวังพึ่งรัฐบาลช่วยไปหวังพึ่งยาวัคซีนน่ะท่านคิดผิดท่านต้องพึ่งตัวท่านเองทำตามที่เราบอกสิอยู่กับบ้านหรือ work from home ตอนนี้เห็นไหมต้องกลับมา work from home แล้วนายกบอก work from home ท่านเห็นปะใช่ไหมบอกว่า work from home ให้ทำงานอยู่กับบ้านหลายคนกลัวขี้แตกขี้แตนนะทั้งที่มีชีวิตอย่างสงบสุขได้สบายๆไม่ทำเนี่ยติดกันมั่วไปหมดและโอกาสตายสูงกว่าเดิมเนี่ยสังเกตไหมล่ะที่ป่วยหนักถึงขนาดหาลงปอดแล้วหายเนี่ยมันมีไม่กี่รายหรอกแต่หายแล้วก็ไม่เหมือนเดิมเชื่อเราอย่าไปสิบเอ็ดรอดอนอกบ้านโดยไม่จำเป็นอยู่กับผัวอยู่กับเมียอยู่กับลูกหรืออยู่กับพ่อแม่ลูกอย่างน้อย3คนในครอบครัวและพยายามเรียนรู้ที่จะรักกันให้เหมือนกับตอนแต่งงานกันใหม่ๆนั่นน่ะเรียน

นอกบ้านได้ก็จะเอาความเป็นคนใหม่เนี่ยไปปฏิบัติต่อผู้คนในสังคมเพราะเซตซีโร่อยู่กับบ้านแล้วมีโอกาสนะมีโอกาสได้ฝึกฝนมีโอกาสได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติตนนะด้วยความรักจะกลายเป็นคนใหม่ที่มีจิตสำนึกที่สูงส่งกว่าเดิมพระองค์ไม่ต้องการที่จะให้ลูกๆเนี่ยถูกคัดทิ้งโดยภัยพิบัติที่มันกำลังจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงทั่วทั้งโลกตามแผนปฏิบัติการในการชำระโลกซึ่งมันกำลังจะเกิดขึ้นพระองค์ทรงรักลูกทุกคนอยากให้ท่านเนี่ยเสียชีวิตอย่างสง่างามแล้วกลับบ้านกลับบ้านได้คือหลุดพ้นได้ด้วยมรรควิถีของคารวะไม่จำเป็นอย่าไปคิดว่าผู้ที่จะนิพพานหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านได้ต้องเป็นนักบวชเท่านั้นผู้หญิงก็นิพพานได้แค่บอกว่าคารวะสามารถปฏิบัติธรรมได้คารวะสามารถจะเข้าถึงนิพพานได้หลายคนก็ตื่นเต้นตื่นตัวนะและคนที่กล่าวนั้นก็โดนเทนะว่าพูดมั่วพูดโม้จริงๆแล้วเราอยากจะบอกว่ามนุษย์ทุกคนที่มีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้นั้นมีหน้าที่นำพาจิตวิญญาณตัวเองให้หลุดพ้นกลับบ้านหรือนิพพานให้ได้อย่างแท้จริงไม่ใช่นิพพานเทียมเท็จนะให้ได้ทุกคนนะเพราะนิพพานเป็นหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าจะเป็นนักบวชนักพรตหรือไม่ใช่นักบวชไม่ใช่นักพรตสามารถที่จะนิพพานและหลุดพ้นได้เพราะมันเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องทำเข้าใจใช่ไหมครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราจะพาท่านกลับเข้าสู่อย่าหลับตาตามคนนำทางตาบอดเป็นเรื่องที่สำคัญในวันนี้เริ่มต้นสื่อสดๆกันตอน 4:20 น.ไม่สายเกินท่านต้องตั้งใจสดับรับฟังให้ดีๆวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมาหงายกะลาที่มันคว่ำครอบมนุษย์โลกทั้งหลายอยู่ให้หงายขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องกล่าวต่อพระคุณเจ้ากล่าวต่อนักพรตนักบวชทุกคนที่บังเอิญถูกชักจูงให้มาฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทกับพระเจ้าโดยเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลในราตรีนี้หรือรับฟังเทปบันทึกรับฟังเสียงบันทึกภาพบันทึกย้อนหลังจากวันนี้ไปเราก็กราบขอขมากรรมกับท่านทั้งหลายด้วยถ้าท่านฟังคืนวันนี้ที่เรากล่าวแล้วท่านมีความรู้สึกเหมือนกับว่าถูกก้าวล่วงเรากล่าวตามพระโอวาทของพระผู้เป็นเจ้าเราไม่มีภูมิรู้ส่วนตัวที่จะกล่าวกับท่านทั้งหลายด้วยตัวเราเองเพราะอำนาจบารมีส่วนตัวเราคงไม่มากพอที่จะกล่าวถึงเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอนันตจักรวาลให้ท่านทั้งหลายที่เป็นพี่ๆน้องๆที่เรารักได้ฟังยกเว้นเราจะนำเอาพระโอวาทของพระองค์ที่ทรงกล่าวผ่านเรามาแล้วกล่าวต่อไปยังท่านทั้งหลายด้วยความสัตย์จริงพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับคำว่าอย่าหลับตาตามคนนำทางตาบอดนั้นมันเป็นคำที่มีนัยยะที่ท่านต้องคิดท่านต้องเริ่มใช้ปัญญาท่านต้องเริ่มใช้ความคิดวันนี้ถ้าท่านฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทตั้งแต่ต้นจนจบท่านจะรู้เลยว่าทำไมพระพุทธองค์จึงทรงเน้นให้ศิษย์สาวกของพระองค์ติดอาวุธทางปัญญาติดอาวุธทางปัญญาพระองค์ทรงเน้นเรื่องการใช้ปัญญาด้วยไม่ใช่เน้นแต่สอนธรรมะอย่างเดียวแล้วให้ลูกศิษย์คิดที่จะจำอย่างเดียวไม่ใช่คิดตามพระองค์ทรงเน้นคำว่าพุทธะเนี่ยแปลว่าเป็นผู้ที่มีความประเสริฐมีความเป็นเลิศทางปัญญาแต่ท่านสังเกตไหมทุกวันนี้ถ้าท่านนับถือศาสนาพุทธกราบอภัยที่ต้องเอ่ยตรงๆระหว่างปัญญากับธรรมะที่เป็นองค์ธรรมะที่พระพุทธองค์หรือพระศาสดาทรงค้นพบและตรัสสอนไว้นั้นทั้งสองอย่างเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยลองประเมินตัวเองดูครับว่ามันมีน้ำหนักเทไปทางไหนหรือมีน้ำหนักเท่ากันแต่เป็นน้ำหนักที่ค่อนข้างเบาๆท่านลองพิจารณาชื่อบทเรียนที่พระบิดาทรงเมตตาประทานให้ในวันเสาร์ที่24เมษายนเนี่ยในการกล่าวพระโอวาทสดๆกับพระผู้เป็นเจ้าหรือกับองค์จิตจักรวาลพระองค์ทรงให้บทเรียนว่าอย่าหลับตาตามคนนำทางตาบอด
เวลาโลลา

ตาเดินตามหรือก้าวตามคนที่เขาเดินนำเราแล้วเขาเป็นคนตาบอดเนี่ยท่านลองนึกดูสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคนตาบอดนำทางคนตาบอดไม่ว่าจะบอดจริงหรือบอดเทียมนะฮะบอดเทียมก็แปลว่าตาดีแต่ดันไปหลับตาคำว่าตานี่หมายถึงอายตนะภายนอกทั้ง5มีหูแต่ไม่ฟังมีตาแต่ไม่มองมีสมองแต่ไม่คิดใช่ไหมนี่คือหลับหูหลับตาก้าวตามเดินตามเขาบอกไปเขาพาไปทางไหนเขาชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้เห็นหรอกว่ามันเป็นนกจริงอย่างที่คนนำทางตาบอดมันพูดหรือเปล่ามันบอกหรือเปล่าก็เพราะมันบอดทั้งคู่คนนำกับคนตามมันบอดทั้งคู่ในสมัยโบราณที่เรามีโอกาสเป็นผู้สอนธรรมะผู้หนึ่งของโลกเราก็กล่าวประโยคนี้คนนำทางตาบอดพาคนตาบอดเดินตามนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเราเคยกล่าวไว้เมื่อพันปีที่ผ่านมาว่ามันมีแต่พากันลงเหวเท่านั้นนะครับคราวก่อนเนี่ยในยุคโบราณเนี่ยคนฉลาดมีปัญญาพูดประโยคสั้นๆแค่นั้นเป็นประโยคที่ศักดิ์สิทธิ์ละเพราะทุกคนคิดเองเป็นละว่าที่เรากล่าวหมายความว่าอะไรแต่มาชาตินี้ต้องอธิบายบอกว่าอย่าหลับตาตามคนนำทางตาบอดเนี่ยบางคนไม่คิดนะบางคนบอกว่าเราพูดในสิ่งที่ไร้สาระทั้งที่ประโยคนี้เป็นประโยคที่มีมิติที่ท่านต้องคิดนะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าคนนำทางนั้นคือใครก็ได้ที่ท่านไปก้าวตามเขาไปเชื่อเขาไปฟังเขาเล่าฟังเขาพูดฟังเขากล่าวเชื่อตามที่เขาบอกโดยที่เป็นไงหลับตาแล้วว่าทำไมตามีทำไมรู้จักมองเองด้วยว่าที่เขาบอกว่านกอ่ะใช่จริงใช่นกจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าไม้อ่ะหูฟังว่าไม้อ่ะแล้วไปดูซิว่าพิสูจน์ว่ามันเป็นไม้จริงหรือเปล่าเคยได้ยินเพลงไหมเห็นปูน้องบอกว่าปลาเห็นนกน้องบอกว่าไม้ตอนสมัยเราเรียนมหาลัยเนี่ยเราชอบเล่นดนตรีเราชอบเอาเพลงนี้มาแปลงเห็นนกน้องบอกว่าไม้ปะโถไอ้ควายมีการต่อใช่ไหมเห็นปูน้องบอกว่าปลาปะโถอีบ้าใช่ไหมเห็นนกเป็นปลาได้ยังไงเห็นปูเป็นปลาได้ยังไงเนี่ยเขาพูดอะไรก็เชื่อตามเขาหมดแต่เรื่องของธรรมะเนี่ยมันเชื่อตามแล้วถ้ามันพากันหลงทางตกเหวคือตกนรกหรือติดอยู่กับโลกหลุดพ้นออกไปจากโลกหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลไม่ได้เพราะไปเชื่อตามคนนำทางก็คือคนที่สอนศาสนาคนที่สอนธรรมะแล้วเป็นพวกที่เขาตาบอดเนี่ยเสร็จท่านจะไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จในการที่จิตวิญญาณท่านมาเกิดเป็นมนุษย์และเสียหายอย่างยิ่งตรงที่ว่าถ้าท่านเนี่ยเลือกเชื่อเป็นบางคนคือกูจะหลับตาก้าวตามอยู่เหมือนเดิมอะแต่กูว่ากูปลอดภัยละกูพยายามเลือกเดินตามไอ้คนนำทางที่กูเชื่อว่ามันไม่ตาบอดและเชื่อว่ามันคงไม่หลอกกูหรอกพี่น้องที่รักทั้งหลายครับท่านจะรู้ได้ไงว่าพี่น้องคนไหนบ้างที่มันทำตัวเป็นครูสอนธรรมะท่านเป็นผู้นำทางทางด้านจิตวิญญาณของท่านมันรู้จริงหรือมันหลอกลวงหรือมันจริงใจไม่หลอกลวงหรือมันเองก็หลงทางอยู่จนทุกวันนี้เห็นไหมฮะบวชนานเวียนตายเวียนเกิดมาไม่รู้ต่อกี่ภพชาตินะก็ยังหลุดพ้นไม่ได้ยังนิพพานไม่ได้ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏถ้าพระพุทธองค์เรียกก็บอกว่ายังวนเวียนอยู่กับกองทุกข์นะการมีสังสารวัฏเกิดแก่เจ็บตายถามว่าเพราะอะไรครับก็ไม่ใช่เพราะหลงทางขึ้นเขาลงกดแล้วรถเลี้ยวขึ้นเขาพระสุเมนเขาทั้งนั้นเลยวนไปมาขึ้น2ภูเขาเนี่ยแล้วก็เลยไปไม่ถึงไหนสักทีหลุดพ้นไม่ได้สักทีมรรควิถีสูงสุดคือหลุดพ้นไปไม่ถึงสักทีใช่ไหมพี่ๆน้องๆที่รักครับมันเขาว่าอย่าหลับตาเดินตามหรือก้าวตามคนนำทางตาบอดนั้นเป็นนัยยะที่ท่านต้องคิดตั้งใจฟังดีๆนะแล้วอย่าคิดลบกับสิ่งที่เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะกล่าวเราไม่ได้กล่าวเองในนามของเราเรากำลังกล่าวในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าคือองค์จิตจักรวาลซึ่งรักลูกๆอย่างพวกท่านมากจึงให้เราเข้ามากล่าวแทนพระองค์มากล่าวแทนพระองค์
ม่ใช่มาพูดเองเออเองท่านฟังดูว่ามีเหตุผลไหมทุกท่านเป็นคนที่มีสติปัญญาอย่าทำสติแตกซะก่อนคือจิตตกอุ๊ยหน้าตาหล่อๆอย่างไอ้เนี่ยมันจะรู้ธรรมะมันไม่ใช่เป็นนักบวชไม่ใช่นักพรตขนาดนักพรตนักบวชนะเขาศึกษามาเยอะน่าเชื่อนะน่าเชื่อถือน่าฟังกว่าอีกฟังรายการคืนนี้ให้ท่านให้จบแล้วท่านจะเสียใจถ้าท่านก้าวล่วงเราแต่ท่านจะมีความสุขสุดยอดเลยถ้าท่านฟังจบแล้วท่านจะบอกตัวเองว่าโชคดีจังเลยไม่ใช่โชคดีชิบหายนะโชคดีจังเลยที่กูตั้งใจฟังอย่างจริงจังและจริงใจตั้งแต่ต้นจนจบในคืนวันนี้มาเรามาว่ากันพี่ๆน้องๆครับเราจะขยายความให้ท่านฟังอย่าหลับตาตามคนนำทางตาบอดความหมายของมันคืออะไรคำว่าอย่าหลับตาตามหมายถึงอย่าเชื่อทันทีที่ท่านได้ฟังที่ท่านได้อ่านที่เขาเขียนนะที่ได้ยินได้ฟังที่เขาพูดหรือที่เขาบอกเชื่อทันทีโดยที่ท่านไม่ได้คิดพิจารณาให้เข้าใจก่อนว่าไอ้ที่เขาพูดอ่ะมันคืออะไรที่เขาพูดมันหมายความว่าอย่างไรที่เขาพูดอ่ะมันสมเหตุสมผลไหมที่เขาพูดอ่ะมันมีที่มาที่ไปอย่างไรสมองท่านมีครับท่านต้องคิดแม้กระทั่งท่านกำลังฟังเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลถึงแม้เรากล่าวอ้างว่าเรากำลังกล่าวพระโอวาทในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีแต่ความจริงเท่านั้นความโกหกตอแหลนั้นไม่มีท่านก็อย่าเพิ่งเชื่อไม่ใช่ว่าไม่เชื่อแล้วไม่คิดนะไม่เชื่อแต่ท่านต้องคิดตามให้เข้าใจเพราะสิ่งที่เราจะกล่าวต่อไปเนี้ยมันคือความรู้ใหม่สำหรับท่านแม้กระทั่งอาจจะเป็นความรู้เดิมๆที่ท่านรู้อยู่เชื่ออยู่ประพฤติปฏิบัติอยู่แต่ถ้ามาฟังเรากล่าวพระโอวาทกับพระผู้เป็นเจ้าให้ท่านฟังมันอาจจะกลายเป็นความรู้ใหม่เลยก็ได้นะใครจะไปรู้อ่ะมีแต่ตัวท่านเท่านั้นแหละที่รู้นะเอาล่ะคำว่าอย่าหลับตาตามก็หมายถึงอย่าเชื่อทันทีโดยไม่ได้คิดโดยไม่พิจารณาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ซะก่อนเพราะว่าคนที่เชื่อทันทีในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมันคือคนงมงายเพราะท่านเชื่อโดยที่ท่านอธิบายไม่ได้ว่าทำไมท่านถึงเชื่อท่านได้แต่บอกว่ากูเชื่อเพราะมันเป็นอาจารย์อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นผู้กล่าวไงและที่กูเชื่อเพราะอาจารย์แกบอกว่าแกสื่อกับพระเจ้าไงกูเลยเชื่อไม่ได้นะพี่น้องครับเชื่อเพราะตัวตนของบุคคลที่กล่าวไม่ได้ไงเพราะพระบิดาไม่ให้ยึดถือที่ตรงนั้นและที่กูเชื่อเพราะอาจารย์แกบอกว่าแกสื่อกับพระเจ้าไงกูเลยเชื่อไม่ได้นะพี่น้องครับเชื่อเพราะตัวตนของบุคคลที่กล่าวไม่ได้ไงเพราะพระบิดาไม่ให้ยึดถือที่ตรงนั้นและที่กูเชื่อเพราะอาจารย์แกบอกว่าแกสื่อกับพระเจ้าไงกูเลยเชื่อไม่ได้นะพี่น้องครับเชื่อเพราะตัวตนของบุคคลที่กล่าวไม่ได้ไงเพราะพระบิดาไม่ให้ยึดถือที่ตรงนั้นท่านขี้หมาแห้งๆที่มันไม่มีกลิ่นแล้วแต่มันก็ยังน่ารังเกียจอยู่ใช่ไหมถ้าท่านเห็นแก่รูปลักษณ์มายาของขี้หมาเนี่ยท่านจะได้ธรรมะไหมท่านจะได้ประโยชน์ไหมท่านจะได้ความรู้ไหมเพราะท่านไปเห็นแก่ขี้หมาถูกไหมขี้หมาที่ท่านไม่ชอบทั้งที่ขี้หมานั้นมันมีธรรมะแฝงอยู่มันมีสัจธรรมแฝงอยู่ให้ท่านได้คิดไม่ว่าขี้หมาสดหรือขี้หมาแห้งอย่าไปคิดว่าเป็นขี้หมาแล้วมันไร้สาระมันไม่มีประโยชน์เข้าใจนะพี่น้องเหมือนกันเนี่ยเชื่อในสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมที่อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นผู้กล่าวแกกล่าวอะไรกูเชื่อแกหมดอ่ะเพราะกูเชื่อแล้วว่าแกสื่อกับพระเจ้าจริงนั่นหมายถึงว่าถ้าพิสูจน์แล้วนะพิสูจน์ได้ว่าเราสื่อกับพระเจ้าจริงถ้าจะเชื่อก็ถือว่าโชคดีไป 50% เชื่อในสิ่งที่ถูกต้องแต่อธิบายไม่ได้แต่ถ้าท่านจะเชื่อเราอย่างแรกถึงแม้ท่านจะเชื่อเราว่าสื่อจากพระเจ้าจริงแต่สาระท่านต้องเน้นที่สาระเพราะเราจะสื่อจากใครมันไม่มีประโยชน์กับท่านเท่ากับว่าเราสื่ออะไรมาบอกกล่าวต่อท่านทั้งหลายใช่หรือไม่นี่คือความจริงและเป็นสิ่งสำคัญมากพี่น้องครับเป็นสิทธิ์จิตจักรวาลน่ะจะต้องไม่อับเฉาเบาปัญญาและต้องไม่งมงายหรือบางทีนะท่านไม่ใช่ว่าเชื่อทันทีโดยไม่คิดบางทีปฏิเสธว่ากูไม่เชื่อทันทีที่ได้ฟังไม่คิดท
ถามว่าปฏิเสธเพราะอะไร

กูไม่รู้หรอกแต่กูบอกว่ากูบอกมึงเลยว่ากูไม่เชื่อเชื่อในสิ่งที่ตนไม่เข้าใจและปฏิเสธในสิ่งที่ตัวเองอธิบายไม่ได้มันทั้งโง่และงมงายใช่หรือไม่พี่น้องครับเพราะอะไรมัวแต่ยึดติดเนี่ยเราใส่สูตรสากลแต่งหน้าแต่งตาหล่อๆไม่มีรูปประคำมาคล้องคอไม่มีผ้ามาพันคอไม่ทำตัวประหลาดประหลาดไม่ไว้หนวดเขายาวรุงรังเพื่อให้มันดูเท่ให้มันดูแล้วลี้ลับลึกลับดูแล้วมหัศจรรย์เราพยายามทำตัวหล่อไว้เนี่ยนะเหมือนสมัยก่อนเราสื่อพระโอวาทพระเจ้าสื่อพระโอวาทพระบิดาแล้วเราก็สูบบุหรี่คุยไปสูบบุหรี่ปุ๋ยไปนั่นแหละคือบททดสอบว่าถ้าคุณรังเกียจบุหรี่เราคุณก็ไม่ได้ธรรมะเราคุณดูหมิ่นดูแคลนพฤติกรรมของเราว่าครูสอนธรรมะทำไมมันขี้ยาดูดบุหรี่ฟืดฟืดฟืดเนี่ยเราดูดยาต่อหน้าดีกว่าเราตอแหลท่านใช่ไหมนะเราเป็นคนสูบบุหรี่สมมตินะตอนนี้เราไม่ได้สูบบุหรี่เป็น10ปีแล้วนะเพราะว่าเรายอมแพ้ญาติธรรมที่มันไม่ยอมฟังธรรมะเราเลยเพราะมันเห็นว่าเราสูบบุหรี่เราเลิกเรายอมแพ้เพราะเขาติดกับมายาเนี่ยก็เหมือนกันนะติดกับขี้หมาเห็นเป็นขี้หมาเนี่ยไม่สนเลยไม่สนใจเลยเพราะรังเกียจขี้หมาเนี่ยรังเกียจพฤติกรรมเราทุกคนโบราณจึงสอนว่าเกลียดตัวแล้วกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงเป็นไหมถึงแม้คำอพังเพยเนี่ยเป็นการชวนท่านทำบาปเพราะไปกินปลาไหลแต่มันเป็นคำที่พูดมาตั้งแต่โบราณเพราะเขาไม่รู้ไงว่ากินเนื้อสัตว์คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยปากแล้วก็ไม่ได้ฆ่าด้วยตัวเองแต่เป็นการวานให้คนอื่นฆ่าแทนตัวเองก็มีความสมรู้ร่วมคิดกับเขาไปด้วยก็ผิดบาปไปด้วยนั่นแหละเพราะตะแบงจะกินน่ะก็เลยคิดว่ากูไม่ได้ฆ่าเองกูเลยไม่บาปเหมือนกับใครหลายคนนักบวชบางรูปก็คิดอย่างนั้นบาปนรกชัดๆแล้วพอกินเนื้อสัตว์เยอะมากสังเกตไหมโรงพยาบาลพระโรงพยาบาลนักบวชอะที่เขาไปอยู่กันนะหนาแน่นไปด้วยนักบวชที่เป็นโรคเกี่ยวกับเลือดเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดเป็นโรคหัวใจเป็นโรคความดันเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคที่ไม่เกี่ยวกับเชื้อโรคไปดูได้ในที่โรงพยาบาลพระโรคกรรมเท่านั้นน่ะเป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคมีไม่ถึง 10%ที่นักบวชป่วยเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อโรคนะอย่างเช่นโคโรนาไวรัสเนี่ยแล้วก็โรคอื่นโรคหวัดโรคปอดบวมโรคอะไรเกิดจากเชื้อโรคแต่โรคความดันเบาหวานหัวใจโรคอะไรต่อมีอะไรที่ไม่มีเชื้อโรคเป็นโรคเวรโรคกรรมที่เกิดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วยปากมันพระคุณเจ้ารูปไหนมาฟังโอวาทเราจากพระเจ้าจำไว้นะหยุดกินเนื้อสัตว์เลือดสัตว์หลุดฉันมันตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วช่วยเมตตาโปรดญาติโยมด้วยว่าไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไปซื้อเลือดเนื้อของสัตว์ที่ตลาดสดตลาดนั้นเอามาปรุงให้อาตมาหรือพระสงฆ์องค์เจ้าทานนะเพราะมันจะบาปทั้งโยมทั้งพระเชื่อเราเรามาจากพระเจ้าจิตวิญญาณของสัตว์เป็นพี่ๆน้องๆของมนุษย์เพราะผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณคือบิดามารดรของจิตวิญญาณของสัตว์และมนุษย์พูดภาษาชาวบ้านคือมีพ่อแม่คนเดียวกันแสดงว่าทั้งสัตว์และมนุษย์มีจิตวิญญาณเนี่ยที่เป็นแก่นแท้เนี่ยนะเป็นพี่ๆน้องๆกันเนี่ยเพียงแต่มีกายสังขารที่แตกต่างกันมีบริบทในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันแต่หน้าที่เหมือนกันเลยครับมาช่วยใช้ความรักค้ำจุนโลกเพียงแค่รูปลักษณ์ต่างกันใช้ชีวิตต่างกันเราก็เลยคิดว่าไม่ใช่พวกเดียวกันนะก็เลยจะไล่จับเพราะกูมีอำนาจเหนือกว่ากูมีปืนมีอาวุธมีอะไรกูเลยไปไล่ฆ่าพี่ๆน้องๆของกูแล้วเอาเลือดเนื้อมากินไม่สนใจว่าจิตวิญญาณของเขาจะเป็นยังไงสัตว์ทุกชนิดรักชีวิตเหมือนมนุษย์นะครับรักชีวิตเหมือนท่านน่ะเห็นไหมพอตอนติดเชื้อโควิด-19ขึ้นมาจะเป็นจะตายเป็นไงฮะรู้สึกยังไงครับเรียกร้องแรกแหกกระเชอหาความช่วยเหลือหาพระเจ้าช่วยเหลือหาหมอช่วยเหลือหาผีช่วยเหลือใครก็ได้ที่ช่วยเหลือกูได้ถ้ากูกินขี้หมาแล้วกูหายได้กูยินดีจะกินน่ะใช่หรือไม่ล่ะถูกไหมนี่แหละความเป็นมนุษย์ที่ยังบกพร่องทางด้านสภาวะจิตที่มันสั่นสะเทือนและยังไม่สูงอ่ะอย่าหลับตาตามหมายถึงอย่าเชื่อทันทีโดยไม่ได้คิดพิจารณาให้เข้าใจก่อนหรืออย่าปฏิเสธทันทีที่ยังไม่ได้คิดพิจารณาให้เข้าใจก่อนว่าเขาสอนอะไรเหมือนคืนเนี้ยทุกสไลด์ที่เราสอนคิดตามให้เข้าใจอย่าหลับและอย่าคิดตั้งท่านจะฉลาดขึ้นเราบอกแล้วนะวันนี้เราจะติดอาวุธทางปัญญานะที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งเอาไว้ประจำตัวประจำใจประจำสมองของท่านท่านจะสามารถพึ่งตัวเองได้จริงเหมือนที่พระพุทธองค์สอนเนี่ยต้องพึ่งพาตัวเอง
ม่ใช่คอยจะพึ่งพระศาสดาหรือพึ่งพาคนอื่นอยู่ร่ำไปท่านก็มีสมองเหมือนคนอื่นท่านก็มีจิตเหมือนคนอื่นมี2มือมี1สมองมี2มือนะมีอายตนะทั้ง5ที่สมบูรณ์พร้อมเหมือนคนอื่นมีเท้า2ข้างเหมือนคนอื่นถูกต้องไหมท่านต้องสามารถพึ่งพาตัวเองได้นั้นจิตจักรวาลอ่านโลกก็มาชวนให้ท่านเนี่ยสามารถมีศักยภาพในการพึ่งตัวเองได้1สมอง2มือไม่ต้องมาคอยพึ่งพระเจ้าโอ้ my god ให้พระองค์ช่วยด้วยพระองค์ไม่ทรงว่างมาช่วยลูกแต่ละคนหรอกตั้ง 7,000 กว่าล้านคนนี่ยังไม่นับไอ้จิตวิญญาณที่ไม่มีกายหยาบอีกทั้งที่ไปหลงมิติอยู่บนสวรรค์มายานู่นอีกอยู่ในนรกก็มีนะพระองค์คงไม่ว่างนะภาษาชาวบ้านไม่ทรงพระว่างจะไปช่วยดูแลลูกคนไหนเป็นรายบุคคลหรอกจึงต้องมาสอนให้ลูกๆพึ่งตัวเองให้ได้ที่สำคัญที่สุดก็คือพึ่ง1สมองกับ2มือนี่แหละที่พระองค์ใช้คำว่าจิตตปัญญานี่แหละครับนะอ้าวมาคิดต่ออย่าหลับตาตามหมายถึงอย่าเชื่อทันทีโดยไม่คิดพิจารณาให้เข้าใจก่อนและอย่าปฏิเสธทันทีทั้งที่ยังไม่เข้าใจว่าไอ้ความรู้ใหม่นั้นมันคืออะไรใช่ไหมประโยคต่อมาคนนำทางตาบอดอย่าไปก้าวตามคนนำทางตาบอดคนนำทางตาบอดหมายถึงใครหมายถึงคนที่ทำหน้าที่เป็นครูของท่านที่รู้ผิดครูที่หลงผิดครูที่คิดผิดแล้วสอนท่านผิดนิยามคนนำทางตาบอดหมายถึงคนที่รู้ผิดคนที่เป็นครูก็คือคนที่สอนท่านนะคนที่ทำตัวอวดรู้สู่รู้หรือทำตัวเป็นผู้ทรงความรู้อวดรู้สู่รู้ทรงความรู้มีทั้งบวกและลบอยู่ในนี้นะเรียกว่าครูทั้งนั้นนะที่มันหลงผิดที่มันคิดผิดแล้วนำเอาความรู้ที่ผิดนั้นนะมาสอนท่านแล้วมันก็สอนผิดนี่คือคนนำทางตาบอดหมายถึงแบบนี้พี่น้องครับแล้วท่านจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าไอ้คนนำทางคนนี้เป็นคนตาบอดนำทางแปลว่าสอนให้ท่านรู้อ่ะท่านจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นคนตาบอดนั่นน่ะสิครับถ้าท่านมองหน้าตาหล่อๆแบบเราสวยๆแบบเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะมีครูสวยๆบ้างแก่ๆบ้างนะมาอวดสอนธรรมะเยอะแยะเลยนะถ้าท่านดูแต่หน้าตาฟังแต่มัธุรสวาจาดูแต่พิธีกรรมดูแต่วิธีการนำเสนอพิลึกกึกกือดูแล้วน่าเชื่อถืออะไรต่างๆถ้าท่านดูแต่มายาภายนอกเปลือกนอกแบบนั้นท่านไม่มีทางหรอกที่จะรู้ได้ว่าไอ้ครูคนนั้นน่ะมันเป็นครูที่รู้ผิดหลงผิดคิดผิดแล้วสอนผิดหรือเปล่าเพราะอะไรฮะท่านดูแต่มายาท่านดูแต่รูปลักษณ์แต่ท่านยังไม่ได้ใช้อะไรครับเหมือนกันนะคือปัญญาหลายคนบอกท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลก็ผมหรือหนูเกิดมาปัญญามันมีเท่านี้แล้วจะไปรู้เท่าทันครูที่รู้ผิดหลงผิดคิดผิดแล้วสอนผิดได้ยังไงเราก็บอกท่านไงนี่ฮะนี่คือความฉลาดในการเลือกครูของท่านเนี่ยท่านต้องสร้างก่อนใช้ปัญญาเราถามท่านว่าคนที่เป็นคนนำทางทั่วไปในโลกเนี้ยไม่ว่าใครก็ตามนะเขาเป็นครูที่ได้รับความเชื่อมั่นเชื่อถือหรือแรงศรัทธาจากมนุษย์ถูกต้องไหมคนที่เป็นครูในโลกเนี้ยเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติจากมนุษย์ด้วยกันเองใช่หรือไม่ใช่หรือไม่คนนำทางที่เราบอกว่าตาบอดเนี่ยตาบอดแปลว่ารู้ผิดหลงผิดคิดผิดแล้วสอนผิดเนี่ยคนเหล่านี้ที่ได้รับเกียรติความเป็นครูได้รับเกียรติในการเป็นครูล้วนได้รับเกียรติจากมนุษย์โลกใช่หรือไม่เราบอกท่านทั้งหลายว่าท่านจะเรียกว่าเราเป็นครูก็ได้แต่เราเป็นผู้ที่ได้รับพระเกียรติจากพระผู้เป็นเจ้าจาก God จากองค์จิตจักรวาลถามว่าครูที่ได้รับเกียรติซึ่งทรงแต่งตั้งหรือทรงมีพระบัญชาให้เรามาทำหน้าที่ครูบนโลกนี้ในยุคนี้นะโดยพระผู้เป็นเจ้าโดยองค์จิตจักรวาลกับครูที่เกิดจากมนุษย์ด้วยกันเป็นผู้ให้เกียรติเป็นผู้ยกย่องเป็นผู้สรรเสริญถามว่าครูสองคนเนี้ยครูสองประเภทเนี้ยครูประเภทหนึ่งมาจากพระเจ้าครูประเภทหนึ่งมาจากมนุษย์โลกด้วยกันถามว่าท่านจะยินดีที่จะรับฟังใครรับฟังทั้งสองฝ่ายก็ได้แต่ทุกวันนี้มีน้อยมากที่จะให้ถวายพระเกียรติให้กับพระเจ้า
ซึ่งเป็นผู้ส่งเรามาแต่เนี่ยท่านให้เกียรติกับมนุษย์ด้วยกันที่ให้เกียรติครูที่เกิดจากมนุษย์หรือเกิดจากโลกท่านลองดูสิถ้าท่านเป็นผู้มีปัญญาเนี่ยลอจิกหรือตรรกะตรงเนี้ยมันน่าคิดไหมก็เราย้ำเสมอเพราะท่านก็รู้ถ้าท่านฟังเนี่ยสัจธรรมหรือพระโอวาทที่เป็นระดับอนุตตรธรรมที่เราเป็นผู้กล่าวเนี่ยท่านเคยได้ยินครูหรือผู้สอนคนไหนที่หรือพระศาสดาที่เกิดจากโลกพระองค์ไหนที่เคยกล่าวสอนไว้แล้วท่านได้ยินจนชินหูหรือได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้มาตลอดมีไหมสิ่งที่เรากล่าวเป็นอนุตตรธรรมล้วนๆที่พระศาสดาที่เกิดจากโลกไม่เคยสอนท่านแล้วเราก็อ้างว่าไอ้ธรรมะที่เราสอนมาทุกสัปดาห์เนี่ยแล้วนิพนธ์เป็นพระคัมภีร์เป็นร้อยๆเล่มเนี่ยทุกวันเนี่ยเราเอามาจากไหนล่ะถ้าไม่ได้จากพระองค์หรือพระเจ้าสื่อมาเรายืนยันไงแล้วท่านฟังแล้วมีพระโอวาทของพระองค์ที่เป็นอนุตตรธรรมบทไหนตอนใดที่สื่อผิดสอนผิดยกเว้นท่านไม่เชื่อท่านบอกไม่จริงไม่ใช่ไม่เชื่อแล้วถามมึงไม่เชื่อกูแล้วไอ้ที่มันเชื่อแล้วมันใช่อ่ะคืออะไรมึงบอกกูได้ไหมไม่รู้กูไม่รู้กูบอกไม่ได้อ้าวเมื่อบอกไม่ได้ว่าไอ้ที่ถูกต้องกว่ามันคืออะไรและท่านจะปฏิเสธไอ้สิ่งที่เรากล่าวให้ท่านฟังว่าไม่ถูกต้องได้อย่างไรครับถ้าท่านจะบอกว่าไอ้เนี่ยที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลสื่อสอนเนี่ยไม่ถูกต้องท่านก็ต้องรู้ว่าไอ้ที่มันถูกต้องน่ะคืออะไรไม่ใช่ไปอ้างว่าพระศาสดาของกูไม่ได้สอนเพราะฉะนั้นที่มึงพูดมาเนี่ยไม่ถูกต้องถามจริงๆมันนั่นมันใช่ตรรกะหรือเปล่าไปไหนมา3วา2ศอกใช่หรือไม่ไม่ได้ใช้ปัญญาเลยอ่ะตรงนั้นน่ะเป็นการโชว์โง่นะครับเป็นการอวดโง่ไม่ใช่อวดรู้เราเรียกว่าอวดโง่เลยนะมาก้าวล่วงเราเนี่ยมาอวดโง่ทั้งนั้นน่ะไม่ใช่อวดรู้ถ้าอวดรู้ต้องบอกได้ว่าสิ่งที่ถูกต้องกว่าที่เรากล่าวกับพระเจ้ามันคืออะไรเหตุผลคืออะไรว่ามาเราพร้อมที่จะฟังโอเคไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นลำบากมากที่ท่านจะมองว่าไอ้ครูคนไหนมันเป็นครูที่เป็นคนนำทางตาดีหรือไอ้ครูคนไหนมันจะเป็นคนนำทางตาบอดท่านต้องใช้ปัญญาอย่างเดียวอย่าไปดูที่มายาตัวตนหรือรูปลักษณ์มันหลอกลวงกันได้แต่งตัวเซ็ตเท่ระเบิดเนี่ยแต่งตัวหล่อแบบเราเนี่ยเพื่อทำให้น่าเชื่อถือนะคนเราจะเชื่อถือที่ตัวตนหรือเชื่อถือที่สาระที่เขากล่าวที่เขาพูดมันต้องเชื่อถือที่สัจจะที่สาระที่แสดงถูกต้องไหมครับดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ต่างกันตรงไหนนะพี่น้องครับเราเชื่อถือว่านี่คือดวงจันทร์เพราะมีแสงสว่างนวลกลมโตเหมือนดวงอาทิตย์เลยแต่มีแสงสว่างนวลให้แสงสว่างเหมือนกันแต่นวลแล้วดูแล้วเย็นตาเย็นใจไม่ร้อนกายนะเพราะดวงจันทร์จะมาหลอกเราว่าเขาคือดวงอาทิตย์หลอกท่านได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมใช้รูปธรรมมาหลอกท่านเนี่ยไม่ได้เพราะท่านต้องดูที่คุณสมบัติของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็เหมือนกันพระองค์จะหลอกท่านว่าเป็นดวงจันทร์ไม่ได้อะเพราะดวงอาทิตย์อะกลมเหมือนดวงจันทร์มีแสงสว่างเหมือนกันแต่เจิดจ้ากว่าและมีความร้อนแรงเผาไหม้ได้เลยใช่ไหมแต่ดวงจันทร์เผาไหม้ไม่ได้มันดวงจันทร์ก็คือดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็คือดวงอาทิตย์ท่านเชื่อในดวงอาทิตย์เพราะท่านเชื่อโดยที่ท่านดูที่คุณสมบัติว่านี่ดวงอาทิตย์ไม่ใช่ดวงจันทร์หลอกกูไม่ได้ใครมาหลอกกูก็ไม่ได้นี่ดวงจันทร์ไม่ใช่ดวงอาทิตย์อย่ามาแหกตากูนะมีแสงสว่างและกลมๆแค่นั้นยังไม่ใช่มันต้องลึกซึ้งไปกว่านั้นว่าคุณสมบัติอย่างอื่นนะเช่นเย็นเย็นใจเย็นกายหรือรู้ว่าดวงอาทิตย์มีความร้อนแรงและแสงสว่างเป็นความรักให้ชีวิตกับทุกชีวิตในจักรวาลอันไพศาลหรือในระบบสุริยะจักรวาลไม่มีพืชหรือสัตว์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดที่ไม่ต้องการความร้อนแรงกับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์แต่ท่านรู้ไหมครับดวงจันทร์เนี่ยไม่ใช่เอาแค่สวยงามตอนกลางคืนช่วยทำให้น้ำขึ้นน้ำลงบนโลกไม่ใช่แค่นั้นท่านรู้ไหมดวงจันทร์ยังมีประโยชน์ต่อผู้หญิงที่ยังไม่หมดประจำเดือนประจำเดือนของเพศหญิงเนี่ยสามารถออกมาแล้วหลั่งออกมาเป็นประจำทุกเดือนนะเมื่อไข่ที่ตกออกมาไม่ได้ใช้ประโยชน์มันก็หลุดลอกออกมาก็กลายเป็นประจำเดือนเป็นโลหิตประจำเดือนแต่โลหิตประจำเดือนเนี่ยจะไม่สามารถที่จะครบกำหนด30วันต่อรอบตรงไปตรงมาได้หรือจะไม่สามารถหลั่งออกมาภายนอกร่างกายได้ถ้าไม่มีพลังงานความรักจากดวงจันทร์เป็นตัวช่วยเขาเลยเรียกว่าประจำเดือนดวงจันทร์โคจรรอบโลก1รอบคือ30วันแต่ทุกวันนี้ประจำเดือนของผู้หญิงไม่ครบ30วัน
นะขาดเกินเพราะอะไรเพราะโลกเสียสมดุลดวงจันทร์โคจรรอบโลก30วันก็จริงนะแต่เดี๋ยวนี้บางทีมันก็ไม่ได้30วันมันช้ากว่า30วันก็มีบางทีก็เร็วกว่า30วันก็มีเพราะฉะนั้นประจำเดือนของผู้หญิงจึงมีคลาดเคลื่อนมากขึ้นทุกวันเนี่ยก็มันมาจากดวงจันทร์กับโลกและมนุษย์เนี่ยเป็นเหตุทำให้โลกเสียสมดุลไม่ต้องไปตัวชี้วัดอะไรว่าโลกเสียสมดุลมากน้อยหรือไม่หนึ่งดูที่ผู้หญิงอารมณ์แปรปรวนมากขึ้นไหมผู้หญิงทุกคนเดี๋ยวนี้อารมณ์วิปริตแปรปรวนง่ายขึ้นไหมมันมีผลต่อจากดวงจันทร์นี่แหละแล้วก็ประจำเดือนของผู้หญิงที่ยังมีประจำเดือนอยู่เนี่ยมีประจำเดือนอยู่เป็นประจำรอบเดือนมาไม่ตามกำหนดเวลารอบเดือนมาไม่ตามปกติก็เพราะว่าอิทธิพลของดวงจันทร์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเรายกตัวอย่างว่าเราจะโกหกกันไม่ได้ถ้าเราจะดูเราจะไปดูที่รูปลักษณ์มายาเราต้องดูที่คุณสมบัติคุณสมบัติแบบนี้คือดวงจันทร์คุณสมบัติแบบนี้คือดวงอาทิตย์มันเราเหมือนกันเราบอกว่าเรากล่าวพระโอวาทจากพระเจ้าเรากล่าวอนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมชั้นสูงซึ่งเป็นความจริงที่อยู่นอกกาลคือนอกอนันตจักรวาลมันจึงไม่มีแม้กระทั่งองค์สัพพัญญูเคยกล่าวเรื่องที่เราจะกล่าวให้ท่านฟังหรือกล่าวมาแล้วโดยตลอดมันถ้าเรากล่าวแล้วไม่ได้ซ้ำกับที่พระศาสดาของท่านสอนหรือสอนซ้ำในเรื่องเดิมแต่ให้ความอธิบายเนี่ยไปคนละทางไปคนละเรื่องเลยเพื่อมาบอกความจริงให้ท่านรู้ว่ามันคืออนุตตรธรรมพระบิดาให้เรามากล่าวให้ท่านฟังว่าย้ำว่าความจริงมันคืออย่างนี้ที่เชื่ออยู่เข้าใจอยู่นะเพชรท่านต้องฟังแล้วพิจารณาว่ามันมีเหตุมีผลไหมและถ้าเราหลอกลวงท่านเราได้ประโยชน์อะไรบาปอ่ะแล้วตกนรกขุมที่13เผลอๆไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดสอนธรรมะผิดๆน่ะเราไม่โง่หรอกช่วยพวกท่านทั้งโลกมาอ้างนะแต่เสี่ยงกับตายแล้วตกนรกตัวเราจิตวิญญาณคือตัวเราที่แท้จริงไอ้มายาหล่อๆเนี่ยมันแค่ตัวปลอมมันเป็นรูปลักษณ์เป็นเปลือกนอกที่หุ้มห่อจิตวิญญาณเราไว้พอสิ้นอายุไขเราทิ้งแล้วเหมือนเปลือกหอยนะเมื่อหอยตายก็นะหรือตัวโตกว่าหอยตัวโตกว่าเปลือกไอ้หอยฝากตัวหรือปูเสฉวนเมื่อรู้ว่าตัวเองอ้วนคับเปลือกแล้วก็ต้องถอยตัวออกมาจากเอาตัวออกมาจากเปลือกหอยนั้นเพื่อไปหาเปลือกหอยใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมมนุษย์ก็เหมือนกันเมื่อร่างกายไม่เหมาะให้เราใช้แล้วกายหยาบกายสังขารเนี่ยเราก็ต้องเอาจิตวิญญาณเราก็คือเอาตัวหอยออกจากเปลือกหอยเพื่อไปหาเปลือกหอยใหม่ก็แปลว่ารอชาติหน้านะให้บิดอนมารดาในชาติหน้าใช้เลือดในครรภ์ของมารดาสร้างกายหยาบขึ้นมาแล้วเราค่อยเอาจิตวิญญาณเราไปปฏิสนธินะตามกำหนดตามปฏิบัติการทางเทคนิคที่พระบิดาได้ทรงกำหนดออกแบบเอาไว้แค่นั้นเองพี่น้องครับนะทีนี้เรามาดูตัวอย่างของคนนำทางตาบอดทุกวันนี้มีเยอะแยะเลยนะมีประเภทที่โด่งดังขึ้นหน้าหนึ่งแล้วมีคนไลค์กันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านซึ่งเราอิจฉามากเลยของเราสื่อกับพระเจ้าอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราบอกมา30ปีแล้วแต่ไม่มีใครเชื่อว่าเราสื่อกับพระเจ้าแล้วแต่ละอย่างที่เราสื่อสอนไม่มีใครเอาธรรมะที่เราสอนไปวิจัยมีแต่วิจารณ์พระพุทธเจ้าไม่สอนพระเยซูไม่สอนไอ้นี่อุตริที่พูดไปน่ะไม่จริงแล้วพระเจ้าองค์ไหนของมันเนี่ยก็ก๊อดมีพระองค์เดียวแต่เรากล่าวถวายพระนามพระองค์ว่าจิตจักรวาลเพราะไม่อยากให้คนที่ปฏิเสธหรือค้านศาสนาคริสต์ค้านศาสนาอิสลามที่เราเรียกว่าพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้ามันจะไม่ฟังเราเลยต้องใช้นามว่าองค์จิตจักรวาลซึ่งตรงกับความเป็นจริงพระองค์เป็นจิตแห่งจักรวาลเป็นผู้ให้กำเนิดและเป็นผู้สิ้นสุดทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเนี่ยก็เลยถวายพระนามพระองค์ว่าองค์จิตจักรวาลซึ่งพระองค์ก็ทรงเห็นชอบด้วยสมัยโบราณก็มีอัลเลาะห์สมัยโบราณก็บอกว่าองค์เยโฮวาถูกไหมและถ้าพูดภาษากลางๆคือ God พระองค์เดียวที่มันบอกโอ้ my God นั่นนะก็พระองค์เดียวกันนั่นแหละที่เอ่ยนามพระองค์อยู่เรื่อยมันยุคนี้เราเลยใช้คำว่าจิตจักรวาลพี่ๆน้องๆทั้งหลายครับคนนำทางตาบอดเราจะยกตัวอย่างมาให้ท่านดูสัก 2-3 คนสัก 2-3 ประเภทเรายกตัวอย่างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อกำลังจะบอกท่านว่าแม้กระทั่งคนที่อาสาเป็นคนนำทางคืออาสาว่าเป็นครูผู้สืบทอดศาสนาครูผู้สอนศาสนาเราก็ไม่รู้ว่าคำสอนท่อนไหนบทไหนตอนไหนคนที่ทำหน้าที่เป็นครูคนไหนรูปธรรมใดที่มีความวิปริตผิดเพี้ยนในคำสอนหรือได้คำสอนที่ไม่ถูกต้องเอามาถ่ายทอดต่อท่านไม่มีวันรู้เลย
ยิ่งคำสอนที่ผิดๆที่บิดเบือนเบี่ยงเบนแล้วสืบทอดการสอนต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นพันๆปีมันเลยทำให้ผู้คนในยุคนี้ฝังหัวว่ามันสืบทอดมาเป็นพันๆปีจนถึงปัจจุบันนี้นั่นแสดงว่ามันต้องเป็นความจริงพี่น้องครับเราบอกตะกี้ได้นะอย่าเอามายารูปลักษณ์เช่นตัวตนหล่อไม่หล่อขี้เหร่ไม่ขี้เหร่อย่าเอาความเชื่อเป็นพันปีซึ่งเป็นเรื่องของระยะเวลานั่นมันไม่ใช่คุณสมบัติของสาระธรรมอย่าเอาตรงนั้นมาเป็นตัวชี้วัดตัดสินสัจธรรมคำสอนที่เขาสอนที่คนนำทางเหล่านั้นสอนมันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วไม่มีอะไรบิดเบือนไม่มีอะไรเบี่ยงเบนนั่นแสดงว่าเรายังไม่ได้ใช้ปัญญาเรายังใช้มายารูปลักษณ์หรือตัวตนมาเป็นตัวชี้วัดตัดสินเรื่องของธรรมะไม่ได้พี่น้องครับอย่าว่าแต่เรื่องธรรมะเลยในทางธุรกิจในการค้าการขายท่านไปหลงมายาโอ้ยตอนนี้เขาฮิตเขาเห่อกันในการขายสินค้าแบบนั้นแบบนี้เฮ้ยกูเลยทำตามมั้งเพราะคิดว่ามันต้องดีแน่มันต้องขายดีแน่ไม่งั้นไม่มีใครมาขายกันเยอะๆและเป็นไงเราทำทีหลังเขาโอกาสเจ๊งมีสูงไหมถ้าเราไม่มีอะไรแจ๋วทำทีหลังเขาเหมือนเขาแต่ไม่มีอะไรแจ๋วได้แต่เจ๊งพี่น้องครับใช่ไหมเนี่ยเพราะเราไปดูแต่มายาเห็นคนเขาทำเยอะแสดงว่ามันขายดีแน่ต้องมีคนชอบกินชอบซื้อเยอะแยะแน่นอนใช้ตรรกะแบบแบนๆไม่มีมิติเขาเรียกว่าลอจิกแบบแบนๆแบบแบนๆภาษาอังกฤษใช้ว่าเพลนเพลนแปลว่าเรียบเรียบครับไม่มีมิติไม่มีตื้นลึกหนาบางใช่ไหมเห็นไหมถ้าไม่ใช้สติปัญญาไม่ใช้กึ๋นในการพิจารณายิ่งไม่รู้มันทุกวันนี้ที่เราเรียนรู้ธรรมะไม่ว่าพระศาสดาของศาสนาไหนสอนไว้ท่านเชื่อไหมมีสิ่งที่คนนำทางแต่ละศาสนาตาบอดสอนผิดเอาไว้เยอะเลยครับพี่น้องครับมันจึงทำให้จิตวิญญาณที่มาเกิดมนุษย์อย่างพวกท่านเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาทำไมแล้วไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาแล้วมีหน้าที่ต้องทำอะไรแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจิตวิญญาณของตัวเองมาจากไหนนี่คือความจริงมีหลายศาสนาหลายคนเลยไม่รู้ว่าจิตวิญญาณตัวเองมาจากไหนถามว่าอย่าไปคิดเลยมันเป็นอะไรตายไม่มีประโยชน์คิดไปก็ไม่มีประโยชน์อยู่กับปัจจุบันดีกว่าไม่จริงนะครับท่านฟังเราวันนี้ถ้าท่านฟังจนจบท่านจะรู้เลยนะว่าไอ้คำตอบตะแบงว่ามันเป็นอจินไตยอย่าถามเลยตอบไม่ได้เราตอบยากท่านจะรู้เลยว่าคิดแบบนั้นนะคือคิดผิดเพราะคิดแบบนี้บวชนานจึงนิพพานไม่ได้เพราะคิดแบบนี้จึงเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วเป็นหมื่นๆภพชาติใน 6,800 ปีเศษที่จิตวิญญาณของท่านทั้งหลายเวียนตายเวียนเกิดกันมาในยุคพลังงานเก่าเนี่ยนี่พระบิดากำลังปิดยุคนะจะนำโลกไปสู่ยุคพลังงานใหม่จะมีจิตวิญญาณผู้มาใหม่จากฟ้าสีครามมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่แทนพวกท่านเราจึงมาชวนท่านกลับบ้านเร็วๆหมดหน้าที่แล้วจิตวิญญาณกลุ่มใหม่ก็จะมาทำหน้าที่แทนถ้าท่านยังยึดติดอยู่กับโลกเนี่ยพวกเขาก็เข้ามาไม่ได้พวกเขาก็เข้ามาทำหน้าที่ไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียหายอย่างมากก็เลยเรียกว่ายุคพลังงานใหม่กำลังจะมายุคพลังงานเก่ากำลังปิดยุคพวกท่านเป็นคนในยุคพลังงานเก่าเนี่ยเนี่ยอย่างตายไปเป็นล้านล้านคนแล้วเนี่ย2-3 ล้านคนแล้วทั่วโลกเพราะโควิด-19 เนี่ยนี่ก็คือปฏิบัติการในการชำระโลกพี่น้องครับสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดเห็นไหมประเทศที่มันผลิตวัคซีนออกมาขายได้ประเทศมันเนี่ยก็ยังมีเชื้อโควิด-19 ระบาดอยู่ใช่ปะครับแค่นี้ก็รู้แล้วถ้ามันยาของมันดีอ่ะมันต้องเอาไปช่วยประชาชนของมันก่อนและประชาชนของมันต้องรอดตายทั้งประเทศก่อนหรือมีตายไม่เกิน 1% หรือ 10% เพราะคนต่างชาติมันดื้อมันไม่ค่อยเชื่อหมอไม่ค่อยเชื่อนักการเมืองที่มาบริหารประเทศหาว่าไปจำกัดสิทธิเสรีภาพมันจะไม่ให้ปิดแมสออกจากบ้านอะไรพวกนี้มันเดินขบวนต่อต้านถ้ายาของเขาดีจริงวัคซีนเขาดีจริงเนี่ยมันต้องไม่มีสถิติเยอะแยะที่ตายกันทั้งโลกแบบนี้ใช่ไหมพี่น้องครับคิดด้วยกึ๋นเอาสิครับเนี่ยเราถึงบอกว่าดีที่สุดคืออะไรเราไม่พูดซ้ำเรามาดูนะเพื่อให้ท่านได้เอกใจว่าธรรมะที่ท่านเรียนรู้กันอยู่ทุกวันนี้ที่ศึกษาทุกวันนี้โดยเฉพาะที่เราพูดเรื่องนิพพานเรื่องหลุดพ้นนิพพานนิพพานอะไรใครคือผู้นิพพานนิพพานแล้วเป็นไงนิพพานแล้วหายสาบสูญเหรอเนี่ยคือความเชื่อที่ผิดเราย้ำตอนต้นชั่วโมงตรงนี้ไว้ท่านติดตามรับฟังอย่างต่อเนื่องเราจะเฉลยให้ท่านฟังเราจะมีภาพให้ท่านดูเรื่องยากๆที่เป็นอนุตตรธรรมนะทั้งหมดที่เราพูดเนี่ยท่านจะเข้าใจได้ภายใน3 นาทีจริงๆครับเรามาดูนะตัวอย่างเนี่ยถามว่าไอเนี่ยตาบอดไหมเป็นคนนำทางตาบอดไหมโชคดีเนี่ยที่พวกท่านมีกึ๋นมีปัญญาแล้วไม่เชื่อตาม
นี่เขาทำผู้ที่ทำตนเป็นพระเนี่ยแล้วสอนเสพกามได้ตอนนี้ถูกสึกไปแล้วเพราะไปเอาลัทธิบางอย่างในสมัยโบราณที่เขาเอากุศโลบายของเขาในการกำหนดกำหนัดไม่ให้กำเนิดโปรดฟังอีกครั้งนั่นบวชสมัยโบราณลัทธินึงเขาใช้วิธีการหรือกุศโลบายในการกำหนดกำหนัดไม่ให้กำเนิดเพราะเขาหนีจากการเป็นมนุษย์ไปสมมติตัวเองว่าเป็นนักบวชไปสมมติสงฆ์ไปสมมติเป็นนักบวชทั้งที่จิตวิญญาณตัวเองอาสาพระเจ้าอาสาองค์จิตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องสมมติว่าเป็นอะไรแต่นี่ไปสมมติว่าเป็นนักบวชเลยมีเงื่อนไขอะไรหลายอย่างที่รัดผูกมัดตัวเองสิ่งหนึ่งที่พระเจ้ากำหนดให้มนุษย์ต้องมีคือความกำหนัดเพราะหนึ่งในพันธสัญญาหกข้อคือมนุษย์ทุกคนต้องมีหน้าที่สืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้จะสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ยังไงครับถ้าไม่ให้เครื่องมือคือกำหนัดติดตัวมาด้วยแล้วเนี่ยท่านก็ไปปลีกไปทำตัวแปลกเองปลีกเว้ยแล้วไปสมมติว่าตัวเองเป็นนักบวชเมื่อเป็นนักบวชถือศีลประพฤติธรรมนะก็มีข้อห้ามมีอะไรกับสีกาห้ามเสพเมถุนนะพูดง่ายห้ามเสพเมถุนโดยที่คนทั่วไปไม่รู้ว่าที่พระพุทธองค์ไม่ให้เสพเมถุนไม่ให้หลั่งน้ำกามเพราะอะไรเราเคยเฉลยแล้วเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเวลาหลั่งน้ำกามเวลาเสพเมถุนต้องหลั่งน้ำกามเนี่ยมันจะมีการสั่นสะเทือนทั้งจิตและกายด้วยคลื่นความถี่สูงมากแต่เป็นคลื่นหยาบเพราะมันทำให้บริเวณจักระที่1กับ2จากตั้งแต่กุฎาลินีที่ปลายก้นกบอ่ะแล้วขึ้นมาจักระที่2สั่นสะเทือนพร้อมๆกันอย่างรุนแรงมากแล้วพอสั่นสะเทือนรุนแรงปั๊บมันจะพาให้จักระ3 4 5 6 7เนี่ยสั่นสะเทือนรุนแรงปื๊ดตามไปด้วยขึ้นๆลงๆมันเลยทำให้พลังงานในร่างกายในเครื่องยนต์แห่งกรรมของนักบวชเนี่ยเสียสมดุลเพราะเกิดความสับสนทางพลังงานถ้าจะให้มันสงบและสมดุลเหมือนเดิมจากการที่หลั่งน้ำกามหนึ่งครั้งที่เขาบอกถึงจุดไคลแม็กซ์ก็คือจุดสูงสุดของการสั่นสะเทือนระหว่างจิตกับกายหยาบมันต้องใช้เวลาในการปรับสมดุลภายในอย่างน้อย6วันสำหรับนักบวชสำหรับมนุษย์ทั่วไปต้องใช้เวลาอย่างน้อย6วันและก็ทำให้นักบวชนั้นไม่สามารถที่จะติดต่อกับจักรวาลได้ก็แปลว่าอะไรพลังอำนาจทางจิตที่จะสร้างความสัมพันธ์กับจักรวาลโดยเฉพาะสร้างความสัมพันธ์กับโลกในการแผ่เมตตาคือมอบพลังงานความรักจากจิตของนักบวชเนี่ยไปสั่นสะเทือนที่แกนโลกที่พระพุทธองค์ใช้คำว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกทำให้โลกไม่เสียสมดุลพลังงานตัวนั้นเนี่ยจะขาดหายไปเพราะว่าผู้ที่ไปถึงจุดสุดยอดแล้วทำให้พลังงานในร่างกายตัวเองสับสนเนี่ยไม่สามารถจะให้ความรักหรือเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นพลังจิตนะให้กับโลกได้ถือว่าเป็นโมฆะบุรุษหรือเป็นสงฆะบุรุษที่โมฆะเพราะไม่สามารถนะในสมัยก่อนพระบิดาใช้คำว่าไม่สามารถที่จะถือคบเพลิงเพื่อจุดคบเพลิงนั้นให้กับแกนโลกได้แปลว่าคบเพลิงนั้นไม่มีไฟดับเมื่อไฟดับเอาคบเพลิงไปจุดที่แกนโลกไปทำให้ไฟลุกไปทำให้เกิดการระเบิดที่แกนโลกเพื่อทำให้โลกหมุนพอโลกหมุนแล้วทุกอย่างในระบบโลกมันสมดุลเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ขึ้นมาไม่ได้พระพุทธองค์ทรงทราบก็เลยทรงห้ามไว้ไม่ให้เสพเมถุนแล้วไม่พอนะไม่ให้เสพเมถุนแล้วยังไม่พออะไรอีกรู้ไหมห้าม masturbation ห้ามช่วยตัวเองไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนพอถึงจุดสุดยอดปั๊บพลังงานในร่างกายในเครื่องยนต์แห่งกรรมจะสับสนหมดพลังอำนาจที่จะค้ำจุนโลกเพราะมนุษย์เราทุกคนเกิดมาเพื่อใช้ความรักความเมตตาค้ำจุนโลกไม่ใช่เป็นหน้าที่ของนักบวชมนุษย์ทุกคนที่จิตวิญญาณมาเกิดมีหน้าที่ใช้ความรักหรือใช้เมตตาค้ำจุนโลกความรักความเมตตาแสดงออกต่อใครต่อตัวเองและคนรอบข้างปรากฏกระบวนการทางธรรมชาติของจิตกับเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยมันจะทำของมันเองเพราะพระบิดาทรงออกแบบไปแล้วท่านไม่ต้องไปเผือกกับมันหรอกแค่รักให้ได้อภัยให้เป็นน่ะมันก็จะสั่นสะเทือนจะทำหน้าที่ตรงนี้แล้วเนี่ยนี่พระสอนเสพกามได้โชคดีใช่ไหมเพราะพี่น้องเนี่ยได้รู้มาว่า
ในศีลน่ะนะในศีล227ข้อเนี่ยผู้ที่บวชพระแล้วรู้อยู่ว่าห้ามขับเคลื่อนน้ำกามห้ามเสพเมถุนแต่ก็มีพระรูปหนึ่งอุตริเพราะไปเชื่อคัมภีร์เล่มหนึ่งที่เป็นลัทธิหนึ่งที่แตกแขนงออกไปในสมัยโบราณโน่นเขาเขียนในพระคัมภีร์เขียนมาเป็นรูปลักษณ์เขียนมาเป็นเรื่องเป็นราวโดยเอากุศโลบายในการที่จะทำยังไงที่จะเอาชนะกำหนัดที่มันเป็นคุณสมบัติประจำตัวของมนุษย์หญิงชายทุกคนคนไหนเกิดมาแล้วไม่มีกำหนัดนะแสดงว่าไอ้นั้นเป็นผู้หมดสมรรถภาพทางเพศเป็นมนุษย์ที่บกพร่องนะเป็นคนพิการเป็นคนพิการไม่มีใครหรอกที่ไม่มีกำหนัดก็ไอ้พระรูปนี้มันพูดถูกนะที่มันเคยบอกอ่ะมันมีใครบ้างมาบวชพระแล้วไม่มีกำหนัดมันพูดถูกครับแต่มีกำหนัดแล้วต้องกำหนดต้องกำหนดการมีกำหนัดไม่ให้มันกำหนัดมันมี2วิธีพี่น้องครับในการจะปฏิบัติจิตเพราะมันเป็นเรื่องของจิตและกำหนัดเนี่ยมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณพี่น้องครับและถ้าเราทำตามสัญชาตญาณไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นสันดานมันกำหนัดมันก็จะเกิดจากสันดานก็มีฮะผู้ชายเห็นผู้หญิงผู้หญิงเห็นผู้ชายก็เกิดกำหนัดขึ้นมานั่นเป็นสันดานเป็นผู้ไอ้มากๆในกามารมณ์คือสันดานมันติดแบบนั้นเราจึงจะพูดให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นเรื่องกำหนัดเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณเราไปบังคับให้ตัวเรามีกำหนัดไม่ได้นะถ้าเราไม่อยากมีกำหนัดและไปอยากไปยุ่งกับใครแต่บางครั้งเนี่ยกำหนัดมันจะเกิดขึ้นเองซึ่งเราห้ามมันไม่ได้เพราะมันเป็นสัญชาตญาณห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้แต่พอเกิดแล้วเราก็ต้องมีวิธีว่าเราจะกำหนดกำหนัดของเราไม่ให้กำหนัดได้อย่างไรเราถ้าเราจะไม่ให้มีกำหนัดขณะที่เราจะเป็นวัยกำหนัดที่จะต้องมีกำหนัดมันก็ต้องอย่างนี้กินผลไม้ชนิดหนึ่งบางที่ตะลุงคนหนึ่งคนพบว่าพอกินแล้วกำหนัดหายอ่ะออกจากบ้านให้เมียบังคับสามีกินผลไม้ชนิดนี้มันจะเลิกกำหนัดพอกลับมาบ้านกำหนัดก็หายเพราะไอ้ตัวไอ้ยาสมุนไพรเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งลูกสีส้มๆนะฮะถ้ามันฤทธิ์มันหายไปกำหนัดก็จะกลับมาเหมือนเดิมเห็นไหมฮะยังไงก็ไม่ได้นะกำหนัดมันจะหมดไปเองตามวัยตามสังขารแต่ถ้าเป็นนักบวชเนี่ยหาเรื่องยุ่งยากให้กับตัวเองอ่ะเพราะตัวเองไม่ยอมทำหน้าที่ในการสืบทอดสกุลในความเป็นมนุษย์ไว้นะไม่ยอมทำหนึ่งในหกข้อที่พระบิดาทรงกำหนดให้จิตวิญญาณมาเกิดต้องปฏิบัติท่านก็เลยต้องลำบากมันวิธีการที่จะจัดการกับกำหนัดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่ยังหนุ่มยังแน่นไปบวชพระเนี่ยเป็นนักบวชเนี่ยเห็นไหมมีปัญหาทุกคนเนี่ยไอ้ที่บอกว่าไม่มีกำหนัดพอกูบวชปุ๊บกำหนัดกูหายพร้อมกับการบวชนี่แสดงว่าตอแหลจริงครับไอ้พระรูปเนี้ยที่อวดตัวเป็นเจ้ากูอุตริสอนเนี่ยมันพูดโชว์ครับใช่ไหมแต่ไอสิ่งที่มันเอามาปฏิบัติเอามาสอนน่ะไม่ถูกครับไม่ถูกพระไม่ใช่หน้าที่ของพระที่จะสอนสีกาให้ริอ่านเสพเมถุนพระวางแล้วเลิกแล้วไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวสีกานะหรือบุรุษที่ไปวัดน่ะไม่ต้องสอนเราก็เก่งเพราะเก่งกว่าพระเองนะเรื่องเสพเมถุนเสพกามาไม่ต้องไปสอนหน้าที่ของพระไม่ใช่เพราะเขาเรียนรู้เองด้วยวิธีอัตโนมัติด้วยวิธีธรรมชาติก็ได้ถูกไหมไม่ต้องสอนเรื่องพวกนี้ไม่ต้องสอนเหมือนอย่างปุยฝ้ายบอกนะจังสี่บ่ต้องสอนนั่นแหละใช่ไหมอันนี้เสือกอุตริไปสอนและเอามาผิดๆด้วยเพราะคัมภีร์โบราณเขามีคนเอาเรื่องจริงที่เป็นกุศโลบายในการใช้จิตกำหนดไม่ให้เกิดกำหนัดหรือกำหนดให้กำหนัดมันไม่กำหนดมันไม่กำเนิดกุศโลบายก็คืออะไรมนุษย์เรามีสองอย่างถ้าจะจัดการกับจิตของตัวเองเพราะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ไหมจะจัดการกับจิตตัวเองในเรื่องของกำหนัดทำอะไรอย่างแรกก็คือใช้วิธีปัญญาวิมุตติทำให้มันหลุดไปจากตัวนั้นทำให้ตัวนั้นมันดับได้ด้วยปัญญาของตัวเองปัญญาวิมุตติเช่นถ้าเป็นนักบวชเราจะไม่ยุ่งเรื่องกำหนัดเราจะไม่ไปเสพเสกสีกาไปเสพเมถุนนะถ้าเราอยากจะเสพเราต้องลาออกจากการเป็นนักบวชนะเราก็ไปทำแบบนั้นแต่ถ้าเป็นนักบวชเราต้องว่างจากสิ่งนั้นแล้วนะเราไปทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วเพราะเราเป็นเพศนักบวชแล้วไม่ใช่เพศคารวาสเราจะไปทำแบบนั้นไม่ได้มีแต่คนติชินนินทามีแต่พาเสื่อมนี่คือใช้ปัญญาและการที่เราออกบวชเนี่ยแปลว่าเราละทิ้งซึ่งอาสวะกิเลสการมีเมียการมีครอบครัวนั่นคืออาสวะกิเลสที่มันรัดรึงเราทำให้เราไม่อิสระนี่คือมรรควิถีที่พระศาสดาสอนไว้
ถ้าเราออกบวชแล้วเราจะต้องไม่ยุ่งเรื่องพันนี้แล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่อย่างต่อมาใช้จิตวิมุตติวิธีจิตวิมุตติก็คือดับมันให้ได้ด้วยจิตของเราเองเขาเรียกว่าใช้จิตข่มจิตใช้จิตเอาชนะจิตมันนักบวชในสมัยโบราณซึ่งเป็นลัทธิที่ชอบอยู่รูอยู่ถ้ำอ่ะเขาก็ใช้วิธีมโนอยู่คนเดียวเงียบๆเงาๆเนี่ยก็เกิดอารมณ์ทางเพศเขาก็เลยใช้จินตนาการว่ามีสตรีเพศเปลือยกายออนแอนอรชอนส่วนมากนักบวชพวกเนี้ยเวลานั่งกรรมฐานก็จะต้องนั่งขัดสมาธิถูกไหมนะไม่นั่งพับเพียบก็จะนั่งขัดสมาธิเพราะพับเพียบพับได้ไม่นานเดี๋ยวเพียบ นะก็นั่งขัดสมาธิก็นิมิตใช้มโนหรือใช้จินตะมยะปัญญาสร้างภาพว่ามีสตรีนางหนึ่งเปลือยกายล่อนจ้อนสวยงามมานั่งคล่อมอยู่บนตักมาเปลือยกายอยู่บนตักของตัวเองแล้วก็ใช้จิตตัวเองเนี่ยกำหนดกำหนัดให้ได้ถึงแม้นางมายั่วอยู่บนตักฉันจะต้องดับกำหนัดฉันให้ฉันจะต้องเอาชนะใจตัวฉันเองให้ได้ไม่ไปเคลิ้มคล้อยตามเพราะมองว่านางคือมารหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่นะใช้จิตเอาใช้จิตมโนก็เพราะมันมโนนึกอ่ะเอาชนะความกำหนัดด้วยพลังอำนาจทางจิตซึ่งแน่นอนอ่ะแรกๆมันยังไม่ได้ผลหรอกแต่ถ้าทำไปบ่อยๆทำไปเรื่อยๆมันก็ได้ผลหรืออีกวิธีนึงก่อนจะออกบวชเพราะเขาบอกห้ามยุ่งกับสีกาก็ให้เบื่อทางโลกซะก่อนสิใช้มันให้หมดกระสุนเลยแล้วค่อยไปบวชก็ได้และความกำหนัดอะไรพวกนี้มันก็จะไม่ค่อยมีแล้วเพราะมันเบื่อแล้วมันเซ็งแล้วก็ได้นะนั่นก็คือใช้ประสบการณ์ learning by experience ใช้มันให้หมดใช้มันให้หมดกระสุนเลยแล้วอิ่มแล้วก็วางแต่ถ้าออกไปบวชก็ใช้2อย่างใช้ปัญญาใช้ปัญญาวิมุตติหรือใช้จิตวิมุตตินึกออกไหมเนี่ยพระสอนเสพกามได้ก็ไปเชื่อตามคัมภีร์อันนั้นที่มาเถียงชอดๆๆๆนั่นน่ะมันเป็นมายาที่เขาเขียนว่าวิธีการที่จะชำระจิตให้ใสบริสุทธิ์หลุดพ้นไปจากกำหนัดเนี่ยหาเรื่องให้ตัวเองลำบากนะเพราะอาสาไปบวชเองถ้าเป็นคารวะธรรมดาก็ไม่ต้องมาปวดหัวปวดประสาทตรงเนี้ยทั้งสังเกตสินะพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยที่มีครอบครัวผัวเมียนะพอถึงจุดหนึ่งมันก็เบื่อไปเองมันก็เลิกไปเองนะมันดับไปเองอ่ะเห็นไหมเขาเรียกว่าใช้ learning by experience นะเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจะรู้เลยว่ามันดับได้มันวางได้ถึงจุดหนึ่งเมื่อไม่ได้ยุ่งไม่ได้สนใจมันแล้วมันก็หมดอารมณ์แล้วนะกายสังขารจิตก็ไม่เอาแล้วกายก็ไม่ให้แล้วจบแต่นี่ดันทะลึ่งไปเอาในพระคัมภีร์มาที่เป็นเรื่องเบื้องหลังว่าวิธีการเอาชนะกำหนัดเนี่ยเขาจัดการอย่างไรไปเห็นภาพสตรีสวยงามเนี่ยที่เขาวาดไว้ก็เลยมาสร้างเป็นพระพุทธรูปแล้วมีสีกาเปลือยกายนั่งคล่อมอยู่บนตักซึ่งเราเคยเอารูปมาวันนี้เราไม่เอามาดูแล้วอุจจาตาเพราะนักบวชต้องบริสุทธิ์ถูกไหมเนี่ยเพราะเข้าใจผิดอะนะไปสมมุติว่าตัวเองเป็นสงฆ์เนี่ยถ้าสมมุติแล้วเนี่ยตัวเองต้องไปให้ตลอดปัญหามีทุกคนจะจัดการอย่างไรเห็นไหมทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาติเราก็บอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องปฏิบัติไปตามธรรมชาติการไปกดมันไว้ตาเนี่ยเขาไว้ให้ลืมดูเนี่ยแล้วพยายามไปปิดตาหลับตาซะทำตัวสมมุติว่าตัวเองพิการเนี่ยมันผิดธรรมชาติไหมครับเป็นสัตว์สังคมต้องอยู่ในสังคมปฏิบัติงานในสังคมใช้ชีวิตอยู่ในร่วมกันกับคนอื่นในสังคมแต่นี่ปลีกวิเวกไปโดดเดี่ยวตัวเองทิ้งสังคมแล้วป่าบอกว่าเกิดมาเป็นสัตว์สังคมได้ยังไงใช่ไหมไปทำมาหากินเองก็ไม่ได้หุงข้าวกินเองก็ไม่ได้ก็ต้องมีญาติโยมหุงข้าวให้ก็ยังทิ้งสังคมไม่ขาดได้อยู่ดีครับใช่ไหมอ้าวพระสอนเสพกามได้ตอนนี้เขาก็จับสึกไปแล้วเพราะสอนผิดซึ่งจริงๆก็คือผิดนะแต่พระคัมภีร์แบบนั้นมีไหมมีแต่เป็นพระคัมภีร์ที่เขาให้หลักการให้หลักคิดว่าถ้าเราจะดับไอ้จิตที่มันมีกำหนัดตัวเนี้ยเราจะมีวิธีจัดการกับมันได้อย่างไรบ้างแต่ไม่ใช่สอนให้ไปเอาผู้หญิงถ้าอย่างนั้นไปบวชทำหยองอะไรหรอกถูกไหมนะเอานะเนี่ยเพราะโชคดีใช่ไหมเลยไม่มีใครเชื่อตามไอ้เจ้ากูรูปนี้อดีตเจ้ากูรูปไม่มีใครเชื่อตามนี่มันดังเพราะมันเป็นข่าวเราเลยยกมาให้ท่านเห็นนะว่าเนี่ยนี่เป็นคนนำทางนะเพราะเป็นนักบวช
นั้นถ้าเราเห็นว่าเป็นนักบวชโอ้ยต้องเชื่อไว้อาจารย์ปริญญาอุตระอนุตระธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลสอนแกไม่ใช่นักบวชกูเลยไม่เชื่อไว้ก่อนราคาในการที่กูจะเชื่อถืออาจารย์ปริญญากับนักบวชอ่ะที่เขาหัวล้านผมเหลืองอ่ะกูให้ราคาพวกนั้นมากกว่านี่ก็เรียกว่าไปติดที่มายาไปติดที่อัตตาใช่ไหมไปพิพากษาที่อัตตามายาเนี่ยบางคนพิพากษาที่คำพูดพูดเพราะปากหวานแต่สาระมีเปล่าไม่รู้มันจึงต้องรู้ดูที่สาระที่เรายกตัวอย่างว่าไหนดวงจันทร์ไหนดวงอาทิตย์อยู่ที่คุณสมบัติที่แตกต่างถ้าเป็นดวงจันทร์คุณสมบัติก็เป็นอย่างนึงเป็นพระอาทิตย์ก็มีคุณสมบัติอย่างนึงถ้าเป็นคนนำทางตาดีไม่ใช่ตาบอดคุณสมบัติก็เป็นอีกอย่างนึงคุณสมบัติก็คือสิ่งที่แสดงออกแล้วถ้าเป็นครูเนี่ยสิ่งที่แสดงออกก็คือสาระธรรมหรือสัจธรรมที่แสดงท่านเข้าถึงหรือเปล่าท่านเข้าใจหรือเปล่าท่านต้องคิดตามไม่ว่าครูคนไหนแม้กระทั่งเราท่านต้องคิดตามให้ทันที่เราพูดไปแล้วเว้นวรรคบ้างแล้วกลับมาพูดซ้ำเพราะว่าเราต้องการให้ท่านมีเวลาในการคิดตามเราให้ทันแล้วก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆไปด้วยกันเพราะเวลามันมีน้อยมากในชีวิตเราในโลกเราเนี่ยถูกไหมเรื่องแรกจบไปเรื่องที่สองนี่มีญาติธรรมญาติโยมนะเขียนถึงเยอะให้เราช่วยพูดให้ฟังหน่อยสื่อกับพระบิดาให้ฟังหน่อยเรื่องที่สองคือพระตัดศีรษะถวายเป็นพุทธบูชาอันนี้ก็คือเรื่องที่ฮือฮาเหมือนกันตะกี้พระสอนเสพกามได้เกิดจากอะไรครับเกิดจากการหลงผิดเข้าใจผิดถูกต้องไหมพระตัดศีรษะเป็นพุทธบูชานี่ก็คล้ายๆกับพระรูปแรกที่สอนเรื่องเสพกามได้เพราะไปอ่านเจอตำราเล่มหนึ่งแล้วเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพระคัมภีร์ที่พระศาสดาทรงกล่าวไว้สอนไว้ทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่มนุษย์รุ่นหลังอ่ะมันตะแบงมันไปเขียนเป็นภาพการ์ตูนบอกว่าฉันจะลาบวชฉันจะลาไปบวชและจะถวายหัวถวายตัวของฉันให้กับพระศาสนาโปรดฟังอีกครั้งไอ้ตำราเล่มนี้ไอ้คนที่มันเขียนน่ะในสมัยโบราณน่ะไม่ใช่พระศาสดาสอนแต่มันเขียนเป็นภาพการ์ตูนขึ้นมาจากคำกล่าวที่ว่าชีวิตนี้ข้าน้อยขออุทิศตนให้กับพระศาสนาโดยลาบวชลาจากการเป็นคฤหัสถ์ไปบวชแล้วใช้คำว่านะถวายหัวถวายตัวให้กับพระศาสนามันก็เลยใช้คำว่าถ้าถวายตัวก็คือถวายหัวใช่ไหมก็ตัดหัวตัวเองนะถือในมือแล้วถวายให้กับพระพุทธองค์ให้กับพระพุทธเจ้าท่านว่าพระพุทธองค์เนี่ยถ้าเราเป็นพระพุทธองค์นะเราจะมองว่าไอ้นี่มันโง่ไม่ได้ใช้กึ๋นเลยไม่ได้ใช้ปัญญาเลยทั้งที่ศีลข้อแรกว่าอะไรล่ะปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสมาทานว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วถามว่าเราเป็นสัตว์ตัวหนึ่งไหมไปฆ่าสัตว์อื่นได้ฆ่าตัวเองไม่ฆ่าตัวเองก็ได้ฆ่าสัตว์อื่นก็ได้เช่นนั้นเหรอแค่ศีลเนี่ยคิดด้วยสมองซีกซ้ายตื้นๆเนี่ยก็รู้เลยว่าคิดผิดอ่ะมีลูกคนไหนบ้างรักพ่อแม่ตัวเองมากพ่อจ๋าแม่จ๋าลูกรักพ่อแม่มากเลยเพราะฉะนั้นอยากกันนั้นเลยลูกจะตัดหัวตัวเองเพื่อถวายให้พ่อกับแม่ให้รู้ว่าแม่กับพ่อนี่ลูกรักเท่าชีวิตลูกให้ชีวิตกับพ่อแม่ได้โดยการตัดหัวเนี่ยมันเป็นลอจิกไหมพี่น้องครับมันเป็นตรรกะไหมครับมันเป็นเหตุเป็นผลไหมครับใช่ไหมถ้าเราเป็นลูกทำให้พ่อแม่รู้ว่าเรารักพ่อรักแม่ไม่อะไรมากเลยเชื่อฟังคำสั่งสอนหรือโอวาทของพ่อแม่อะไรที่พ่อแม่ไม่ชอบอย่าทำอะไรที่พ่อแม่ไม่รักอย่าไปปฏิบัติทำในสิ่งที่พ่อแม่รักทำในสิ่งที่พ่อแม่พึงพอใจว่านอนสอนง่ายขยันเรียนหนังสือเป็นคนดีของประเทศของชาติของสังคมและเป็นคนดีของพ่อแม่ใช่ไหมเนี่ยคือการถวายชีวิตเลยทำทุกอย่างไม่ขัดคำสั่งของพ่อแม่ไอ้นี่ตัดหัวตัวเองเอาถวายพระพุทธเจ้าเพราะไปเจอตำราเล่มหนึ่งท่านที่รักตำราไม่ใช่คัมภีร์นี่ขนาดคัมภีร์ยังเชื่อถือไม่ค่อยจะได้นะเพราะคัมภีร์เป็นเรื่องที่เขากล่าวแล้วเอามาบันทึกและมีการปุจฉามีการวิสัชนานั้นอย่างคัมภีร์เขาศาสนาแต่ละศาสนาเนี่ยก็มีการวิสัชนากันมาเรื่อยๆเพราะนานๆเข้ามันก็บิดเบือนเบี่ยงเบน
ผิดเพี้ยนไปจากของจริงก็ต้องมีการกลับมาวิสัชนากันครั้งหนึ่งแล้วถามว่าคนที่วิสัชนาเนี่ยคือพระศาสดาที่เป็นผู้สอนศาสนาธรรมะนั้นๆหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เลยพระองค์ไม่ได้กลับมาวิสัชนามาอะไรต่ออะไรมายืนยันมนุษย์ก็ใช้กึ๋นของตัวเองเท่าที่มีอยู่พิจารณาเอง

ไปทำตัวเหมือนหอยใช่ไหมถ้ามันยึดอยู่หลักไหนหอยที่เขาเอาไปปักไว้ในทะเลถ้าหอยตัวไหนมันยึดอยู่กับหลักไหนมันไม่เคยย้ายหลักเลยนะมันก็ยึดอยู่กับหลักนั้นนะครับหลักจะเน่าจะเปื่อยจะผุจะพังยังไงหอยมันก็พยายามจะเกาะอยู่ที่หลักนั้นนะไม่ยอมไปอยู่หลักอื่นเพราะมันไม่สนหลักอื่นมันไม่สนใจหลักอื่นก็เหมือนกันนะหลักธรรมะที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเอามากล่าวก็เหมือนกับหลักใหม่อีกหลักหนึ่งซึ่งมาบอกหอยว่าเฮ้ยหอยไอ้หลักที่เองเกาะอยู่นะมันผุพังเปื่อยแล้วเดี๋ยวคลื่นแรงๆมาสึนามิมาหลักก็หักเองจะไม่มีหลักยึดนะมันจะจมลงไปก้นทะเลนะโอกาสที่จะได้กินแพลงก์ตอนใต้ท้องทะเลลึกๆอ่ะมันจะสู้กินบริเวณใกล้ชายฝั่งที่มันมีโคลนมีเลนเนี่ยแล้วเกาะตัวเองไว้ไม่ต้องลงไปต่ำกับโคลนกระตมเดี๋ยวโดนคลื่นกลบแล้วกลิ้งไปกลิ้งมายึดเกาะที่ท่อนไม้ท่อนเนี้ยหอยมันรู้ไหมไม่สนมันยึดแต่ของเก่าของมันอย่างเงี้ยเราจึงบอกว่าท่านทำตัวอย่าทำตัวเหมือนหอยนะในเรื่องเนี้ยอย่าทำตัวเหมือนหอยยึดติดอยู่เงี้ยนะเราบอกเรามีหลักใหม่เสาใหม่ไงเพราะท่านไม่ใช่หอยไงใช่ไหมท่านมีตามีอายตนะครบถ้วนมีมือมีตีนครบทุกอย่างท่านไม่ใช่หอยมีแต่ปากอย่างเดียวท่านต้องฟังเรานะอย่างต่อมานะพระตัดศีรษะเป็นพุทธบูชาเรื่องนี้ก็จบและแกก็ฆ่าตัวตายไปนะเรามีคนถามว่าแล้วเนี่ยมันฆ่าตัวตายทำไมเพราะเป็นตำนานหรือตำราที่ไอ้พวกที่ชอบเขียนนิยายน้ำเน่าให้คนอ่านเป็นหนังสือประโลมโลกอ่ะชอบเอาความจริงไปแทรกไว้ในความไม่จริงเอาความไม่จริงกับความจริงไปผสมผสานแทรกกันไว้แล้วเขียนเป็นตำราขึ้นมาเช่นมีบางคนชอบเอาความจริงเรื่องมนุษย์เราเกิดมาต้องใช้ความรักค้ำจุนโลกนะในแกนโลกจะมีก้อนธาตุสีเขียวมรกตเป็นออกซิเจนบริสุทธิ์ 100%ถ้ามนุษย์รักกันความรักก็จะไปทำให้อะตอมของธาตุออกซิเจนในแกนโลกเกิดการระเบิดเกิดขึ้นแล้วทำให้แกนแม่เหล็กที่อยู่ในแกนโลกมันเกิดการบิดตัวก็ทำให้โลกหมุนมันเอาไปเขียนในนิยายเอาเรื่องจริงเนี่ยไปเขียนในนิยายคนก็เลยเชื่อว่ามันเป็นนิยายแต่เกี้ยไอ้พระตัดศีรษะถวายเป็นพุทธบูชานะเอานิยายไปเขียนเป็นตำนานไอ้คนอ่านก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วทุกวันนี้ก็มีเยอะเลยนะมาคอยแอบแฮปก๊อปปี้สิ่งที่พระบิดาให้อนุตตรธรรมาจารย์ของเรากล่าวแล้วเอาความจริงเนี่ยไปเขียนเป็นนิยายน้ำเน่าอ้างว่าไปเขียนให้เด็กอ่านหนังสือนั้นมันก็บอกแล้วเป็นนิทานไม่ใช่ตำนานด้วยตำนานเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมานานเขาเรียกตำมานานแล้วไอ้นี่เอาไปเขียนแล้วอ้างว่าเพื่อเด็กรุ่นใหม่จะได้เข้าใจสัจธรรมเข้าใจสัจธรรมบ้าอะไรหนังสือที่มันหยิบขึ้นมามันก็จัดแผนกเอาไว้แล้วว่าเป็นเรื่องประโลมโลกเป็นนวนิยายน้ำเน่ามันเอาสัจธรรมของพระบิดาไปทำให้เสื่อมซะเปล่าๆถูกไหมเนี่ยสมัยโบราณอีกคนพวกเนี้ยก็คือคนที่เขียนตำราแล้วพระนึกว่าเป็นเรื่องจริงอ่ะก็เลยตัดหัวถวายและพระรูปเนี้ยก็ยังติดกิเลสครับเพราะว่าเป็นความเชื่อว่าเขาเรียกอะไรนะอนาเป็นตำนานในสมัยในเรื่องนั้นเขาเรียกอนาคตะวงที่จะมาเกิดเป็นปัจเจกพระพุทธเจ้าอ่ะเขาระบุไว้ว่าพระพุทธเจ้าจะมี5พระองค์นะที่เป็นปัจเจกพระพุทธเจ้าอ่ะตัวเองก็อยากปฏิบัติธรรมอยากจะเป็น1ใน5ตายแล้วจะได้เป็นจัดปัจเจกพระพุทธเจ้าวิธีการที่จะเป็นปัจเจกพระพุทธเจ้าก็คือต้องถวายหัวต่อพระพุทธเจ้าตัดหัวตัวเองถวายพระองค์เพื่อกูจะได้เป็นปัจเจกพุทธเจ้านั่นถามจริงมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าไม่ฆ่าคนอื่นหรือฆ่าตัวเองอ่ะมันเป็นอนันตริยกรรมคนธรรมดาที่ไม่ใช่พระถ้าฆ่าตัวเองตายท่านฟังเราพูดจำไว้ถึงแม้เราไม่ค่อยเชี่ยวชาญนรกเท่าไหร่เชี่ยวชาญว่าทำบาปกรรมอะไรแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ในภพชาติหน้าชีวิตจะเจออะไรซึ่งเราเคยสอนไปแล้วท่านไปหาย้อนหลังดูนะความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมวันนี้จะบอกให้อีกทีคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยจะถูกบันทึกภาพเอาไว้ภาพที่บันทึกไว้ก็คือพี่พรีเดียนแม่นมของเรากับจิตวิญญาณของเราเองจะทำการบันทึกภาพเอาไว้ตั้งแต่เว็บแรกที่คิดจะฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยโง่ฆ่าตัวตายเพื่อถวายพระพุทธเจ้าแล้วกูจะได้เป็นปัจเจกนะจะเริ่มต้นแต่ความคิดเพี้ยนๆเริ่มต้นด้วยการไปเอาตำราเล่มนี้มาอ่านแล้วก็คิดว่ามันศักดิ์สิทธิ์มันขลังเฮ้ยเป็นทางลัดที่กูจะตายไปแล้วกลับมาเกิดเป็นปัจเจกพุทธเจ้าได้นี่แสดงว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่แฝงไว้ด้วยกิเลส

ไม่ได้บริสุทธิ์จริงใช่ไหมอ่ะถ้ายังเป็นมีกิเลสอยู่อ่ะเองจะเป็นปัจเจกพุทธเจ้าได้ไงครับพระปัจเจกพุทธเจ้าก็คือเป็นพระพุทธเจ้าที่ไม่ได้สอนคนอื่นแต่มีความรู้มีภูมิปัญญาที่เห็นธรรมะเห็นธรรมชาติรอบๆตัวแล้วพระองค์เนี่ยสามารถเอามาสอนตัวเองได้เขาเรียกปัจเจกพุทธเจ้านิยามที่แท้จริงไม่มีหน้าที่ต้องไปสอนใครอยู่ในชีวิตประจำวันนะมองสิ่งแวดล้อมไปรอบๆตัวที่เป็นธรรมชาติและเป็นธรรมดาที่ไม่ใช่ธรรมชาติก็สามารถอ่านโลกแล้วเอาสัจธรรมคือสังเคราะห์ธรรมะนั้นเอามาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงของตัวเองได้เขาเรียกว่าปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยต้องการเป็นหนึ่งในห้ามีความอยากมีความกระหายที่จะเป็นนี่แสดงว่าปฏิบัติธรรมอย่างมีกิเลสคำว่าปรารถนานิพพานปรารถนาการหลุดพ้นนี่ไม่ใช่กิเลสครับพี่น้องครับหลายคนมาถามเราอ้าวและที่อยากนิพพานเราอย่าไปใช้คำว่าอยากใช้คำว่าปรารถนาจะนิพพานเมื่อยังนิพพานไม่ได้เราก็ไปเรื่อยๆแต่ความอยากนี่กูต้องได้อะถ้ากูไม่ได้กูจะมีปัญหากูต้องได้อะตั้งความปรารถนาก็คือตั้งวัตถุประสงค์มีความปรารถนาว่าจะนิพพานมีความปรารถนาว่าจะหลุดพ้นมันจะไปผิดบาปได้ยังไงพี่น้องครับมันจะไปผิดบาปได้ยังไงพี่น้องครับตั้งความปรารถนาถ้าไม่ได้สมความปรารถนาในภพชาตินี้ก็ไม่เสียใจไม่งุดหงิดไม่เสียสมดุลไม่เป็นไรปฏิฐานว่าชาติหน้าถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์อีกเราก็จะปรารถนาปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตเพื่อปรารถนาจะนิพพานเพื่อปรารถนาที่จะหลุดพ้นต่อไปอีกอย่างนี้ไม่ใช่กิเลสเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะว่านิพพานมันเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ที่เราต้องทำเราหิวข้าวแล้วเราอยากจะกินข้าวเนี่ยถามว่าเป็นกิเลสหรือเปล่าล่ะไม่ใช่อ่ะไม่กินข้าวก็ตายสิถูกไหมอ่ะรู้สึกเบื่ออาหารไม่อยากกินข้าวนี่แสดงว่ากำลังอยากตายแล้วผิดปกติแล้วนะมันต้องแยกให้ออกนะพี่ๆน้องๆที่มาคุยกับเรามาสนทนากับเรานะโอเคนะนี่เป็นเพราะว่าไปอ่านตำนานตำมานานเขาเล่ากันมานานจำมานานแล้วก็มีคนอุตริเหมือนไอ้ตัวที่ชอบก๊อปปี้เราแล้วไปเขียนเป็นนิยายน้ำเน่าแล้วหลอกว่าให้เด็กอ่านนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เด็กวัยรุ่นก็มาอ่านนะเพ้อฝันอยู่ในโลกแห่งความฝันทั้งที่จริงๆมันเรื่องจริงแล้วเอาของเราไปเขียนเป็นเรื่องเพ้อฝันนี่เหมือนกันสมัยก่อนนะนิสัยสันดานเหมือนไอเด็กสมัยเนี้ยก็มีที่ไปเที่ยวตะแบงนะเอารูปที่พระพุทธรูปนั่งอยู่แล้วมีสีกาบเปลือยกายไปนั่งบนตักสมสู่กันเสพกามกันนะเขาไม่รู้ว่านี่คือกุศโลบายที่มันอยู่ในมโนอยู่ในจิตแต่ดันทะลึ่งไปวาดออกมาคนเลยนึกว่าลัทธินี้มีจริงใช่ไหมซึ่งมันไม่จริงเรายืนยันว่าไม่จริงแล้วพระตัดศีรษะถวายไปพุทธรูปนั่นเขาเรียกว่าถวายหัวสู้ยิบตาฉันจะต้องบรรลุนิพพานบรรลุการดิบหลุดพ้นบรรลุมรรคผลสูงสุดในการเกิดเป็นมนุษย์ได้ฉันจะถวายหัวให้กับศาสดาถวายตัวให้กับพระศาสนาพูดแค่นี้มันเลยไปวาดตัดหัวถวายไอ้คนรุ่นหลังมาขาดปัญญาไงตาบอดพอได้ยินได้เห็นได้อ่านปั๊บก้าวตามทันทีเลยเขาเรียกหลับหูหลับตาก้าวตามโดยไม่ใช่กึ๋นนี่แค่เอามาแชร์ได้นะหลายเรื่องที่เรามองไม่เห็นแต่มันเป็นผลให้ไม่ว่านักบวชเองหรือมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ไม่สามารถจะหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลนี้ได้ไม่สามารถจะนิพพานทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงได้ก็เป็นเพราะว่ามีบางสิ่งที่ยังเข้าใจผิดหลงผิดเชื่อผิดกันอยู่แล้วก็ปฏิบัติผิดพอเรากลับมาพูดความจริงให้ฟังแล้วพยายามจะไม่รับฟังเห็นหน้าเราหล่อๆไม่ใช่นักบวชไม่ใช่หัวล้านก็เลยไม่เชื่อและคิดว่าหัวล้านที่โกนหัวกับห่มผ้าสีห่มจีวรเนี่ยแล้วท่านมองตรงนั้นน่ะท่านคิดว่าน่าเชื่อถือได้ทุกรูปธรรมหรือเปล่าท่านเอาอะไรมาวัดว่าคารวะอย่างเราเป็นพระบุตรเอกของพระบิดาหรือพระเจ้าท่านจะมาปฏิเสธเราว่าไม่เชื่อเราได้ยังไงเราบอกแล้วไงถ้าท่านไม่เชื่อท่านจะไม่ฟังเราท่านควรจะฟังเราก่อนจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นคือวิถีของบัณฑิตวิถีของนักปราชญ์ที่เป็นผู้ฉลาดและผู้รอบรู้ยังไงไงฟังก่อนกูจะเชื่อไม่เชื่อขอกูฟังมึงพูดก่อนและขอกูใช้กึ๋นก่อนท่านต้องเป็นแบบนั้นพี่น้องครับไม่งั้นก็ถูกหลอกอีกครับนี่ก็โชคดีนะพระตัดศีรษะเป็นพุทธบูชาหลายคนก็ลังเลเอ้ยศาสนาพุทธสอนแบบนี้ด้วยเหรอ
ไม่มีหรอกพี่น้องครับเรายืนยันพระพุทธองค์ไม่ได้สอนมันมาจากคำพูดแล้วก็มาเขียนเป็นการ์ตูนและจากการ์ตูนก็ถ่ายทอดมาปั้นเป็นพระเป็นอะไรมารูปคอขาดคออะไรดูแล้วทุเรศดูแล้วทุเรศสองแล้วนะประเภทที่สามคนนำทาตาบอดไอ้นี่ไม่ใช่นักบวชมีกรณีเกิดขึ้นอ้างตัวเองว่าเป็นพระศรีอานอ้างตนเองว่าเป็นพระศรีอานอวดอุตริทำตัวเป็นครูพร้อมจะสอนคนอื่นแต่ธรรมะที่สอนไม่รู้สอนอะไรแต่มีแต่มาบอกคนอื่นว่าข้านี่แหละเป็นใครข้าจะมาทำอะไรมาบอกแต่เรื่องของตัวเองถ้าเป็นพระศาสดาถ้าเป็นครูมันต้องสอนความรู้ไม่ว่าจะรู้ถูกรู้ผิดนะให้กับคนอื่นไม่ว่าเป็นความรู้ที่ผิดหรือที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นความรู้ที่ถูกต้องนั่นเขาถึงเรียกว่าครูแต่อย่างเนี้ยอ้างตนว่าเป็นพระศาสดาจะมาเกิดใหม่มาเพื่ออย่างนั้นมาเพื่ออย่างนี้ศาสดาแปลว่าผู้นำทางจิตวิญญาณศาสดาแปลว่าครูแต่สิ่งที่นำเสนอเป็นสิ่งที่บอกให้คนทั่วโลกรู้เพียงแค่ว่ากู้คือใครกู้ทำอะไรอย่างเราเนี่ยเรามักจะพูดเรื่องเราน้อยมากเราบอกว่าเรามาสื่ออนุตตรธรรมจากพระเจ้าเพื่อให้ท่านฟังแล้วเราก็มีหน้าที่นำเสนอว่าพระองค์สื่ออะไรมาพระองค์สอนอะไรมาเราก็กล่าวตรงนั้นให้ท่านฟังท่านเห็นป่ะเราไม่ได้มาถวายพระเกียรติพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าตลอด 3-4 ชั่วโมงที่สื่อพระโอวาทเราไม่ได้มานั่งยกตัวเองตลอด 3-4 ชั่วโมงที่สื่อพระโอวาทเพื่อทำให้เวลาอันมีค่าในการหลับนอนพักผ่อนของท่านเนี่ยมันเสียไปพูดแต่เรื่องของเรานี่เปล่าเลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงถึงตอนนี้เราพูดแต่เรื่องของท่านทั้งนั้นใช่หรือเปล่าล่ะเนี่ยอ้างตนเป็นพระศรีอานบางคนก็ทำตัวเป็นเจ้าลัทธิแต่งตัวประหลาดแล้วมีพฤติกรรมประหลาดประหลาดพี่ๆน้องๆครับนั่นแหละก็ทำตัวเป็นครูถ้าท่านไม่ใช้ปัญญาเนี่ยท่านไปเชื่อตามไปเดินตามก้าวตามท่านก็งมงายแล้วพอมาพิสูจน์ได้ทีหลังพอจับได้ปรากฏว่าบางเรื่องที่เขาแสดงตนให้ท่านเห็นนะมันเป็นมายาแท้จริงแล้วเป็นเรื่องหลอกลวงเป็นเรื่องโกหกกว่าจะรู้ไปไงฮะก็หลงและเสียตัวเสียใจเสียตังไปแล้วถูกบ้างไหมเป็นเพราะอะไรเพราะขาดกึ๋นนี่ไงเราจึงชวนท่านมาฟังพระโอวาทของพระบิดาเราจะติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านคำสอนทุกอย่างมีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปแล้วก็ไม่ใช่มาเที่ยวนั่งก้าวล่วงใครแต่นี่คือตัวอย่างแล้วท่านต้องระวังคนบางคนอวดรู้ทำตัวเป็นครูทำตัวเป็นเจ้าลัทธิทั้งที่รู้ไม่จริงและไอ้ที่ตัวเองรู้ยันน่ะตัวยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรพอรู้แบบงูปลาแล้วที่เอามากล่าวสอนคนอื่นโดยเฉพาะคนที่ชอบเรื่องอุตริคนที่ชอบเรื่องปาฏิหาริย์ที่ปัญญาปาฏิหาริย์อย่างที่เรากล่าวในรายการนี้กลับไม่ชอบทำยังไงเนี่ยที่จะมีปัญญาปาฏิหาริย์เหมือนท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาท่านมั่งเอาสิเราสอนเราสื่อให้อยู่แล้วเราไม่หวงไม่ใช่อาจารย์แกรู้อะไรที่ลี้ลับที่วิเศษโอ้แกรู้เรื่องลี้ลับเรื่องวิเศษแกสามารถสื่อเชื่อมจิตวิญญาณได้แกจะอย่างงอนอย่างนี้ได้เราบอกเมื่อเสาร์ที่แล้วถ้าไอ้เจ้าลัทธิที่มันสอนเรื่องเชื่อมจิตเชื่อมจักรวาลอะไรเงี้ยสิ่งที่มันควรทำและได้ประโยชน์ถ้ามันทำเป็นนะมันมาสอนท่านสิท่านถามที่มันเชื่อมได้ไหมไม่ต้องเชื่อมในสิ่งที่อยู่นอกตัวหรืออยู่ในจักรวาลหรือนอกจักรวาลให้มันเชื่อมระหว่างจิตหยาบกับจิตวิญญาณของมันน่ะให้มันเชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ถามว่ามันทำเป็นไหมและมันเชื่อมได้ยังอยู่ในตัวมันเองสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมันง่ายกว่าสิ่งที่อยู่นอกตัวแล้วท่านไปเชื่อนะสอนวิธีการเชื่อมจิตกับจักรวาลนะเชื่อมจิตวิญญาณตัวเองกับจักรวาลต้องเชื่อมอย่างนั้นเชื่อมอย่างนี้ท่านไปเชื่อมันเชื่อถือได้เหรออะไรเป็นตัวชี้วัดพี่น้องครับท่านแน่จริงนะเชื่อมจิตตัวเองกับสิ่งที่อยู่ภายนอกได้มึงต้องมีปัญญาเชื่อมจิตวิธีการเชื่อมจิตกับจักรวาลนะเชื่อมจิตวิญญาณตัวเองกับจักรวาลต้องเชื่อมอย่างนั้นเชื่อมอย่างนี้ท่านไปเชื่อมันเชื่อถือได้เหรออะไรเป็นตัวชี้วัดพี่น้องครับท่านแน่จริงนะเชื่อมจิตตัวเองกับสิ่งที่อยู่ภายนอกได้มึงต้องมีปัญญาเชื่อมจิตวิธีการเชื่อมจิตกับจักรวาลนะเชื่อมจิตวิญญาณตัวเองกับจักรวาลต้องเชื่อมอย่างนั้นเชื่อมอย่างนี้ท่านไปเชื่อมันเชื่อถือได้เหรออะไรเป็นตัวชี้วัดพี่น้องครับท่านแน่จริงนะเชื่อมจิตตัวเองกับสิ่งที่อยู่ภายนอกได้
มึงต้องมีปัญญาเชื่อมจิตวิธีการเชื่อมจิตกับ

จักรวาลนะเชื่อมจิตวิญญาณตัวเองกับจักรวาลต้องเชื่อมอย่างนั้นเชื่อมอย่างนี้ท่านไปเชื่อมันเชื่อถือได้เหรออะไรเป็นตัวชี้วัดพี่น้องครับถ้าแน่จริงนะเชื่อมจิตตัวเองกับสิ่งที่อยู่ภายนอกได้มึงต้องมีปัญญาเชื่อมจิตวิธีการเชื่อมจิตกับจักรวาลนะเชื่อมจิตวิญญาณตัวเองกับจักรวาลต้องเชื่อมอย่างนั้นเชื่อมอย่างนี้ท่านไปเชื่อมันเชื่อถือได้เหรออะไรเป็นตัวชี้วัดพี่น้องครับถ้าแน่จริงนะเชื่อมจิตตัวเองกับสิ่งที่อยู่ภายนอกได้มึงต้องมีปัญญาเชื่อมจิตวิธีการเชื่อมจิตกับจักรวาลนะเชื่อมจิตวิญญาณตัวเองกับจักรวาลต้องเชื่อมอย่างนั้นเชื่อมอย่างนี้ท่านไปเชื่อมันเชื่อถือได้เหรออะไรเป็นตัวชี้วัดพี่น้องครับถ้าแน่จริงนะเชื่อมจิตตัวเองกับสิ่งที่อยู่ภายนอกได้มึงต้องมีปัญญาเชื่อมจิตวิธีการเชื่อมจิตกับจักรวาลนะเชื่อมจิตวิญญาณตัวเองกับจักรวาลต้องเชื่อมอย่างนั้นเชื่อมอย่างนี้ท่านไปเชื่อมันเชื่อถือได้เหรออะไรเป็นตัวชี้วัดพี่น้องครับถ้าแน่จริงนะเชื่อมจิตตัวเองกับสิ่งที่อยู่ภายนอกได้มึงต้องมีปัญญาเชื่อมจิตวิธีการเชื่อมจิตกับจักรวาลนะเชื่อมจิตวิญญาณตัวเองกับจักรวาลต้องเชื่อมอย่างนั้นเชื่อมอย่างนี้ท่านไปเชื่อมันเชื่อถือได้เหรออะไรเป็นตัวชี้วัดพี่น้องครับถ้าแน่จริงนะเชื่อมจิตตัวเองกับสิ่งที่อยู่ภายนอกได้มึงต้องมีปัญญาเชื่อมจิตวิธีการเชื่อมจิตกับจักรวาลนะเชื่อมจิตวิญญาณตัวเองกับจักรวาลต้องเชื่อมอย่างนั้นเชื่อมอย่างนี้ท่านไปเชื่อมันเชื่อถือได้เหรออะไรเป็นตัวชี้วัดพี่น้องครับถ้าแน่จริงนะเชื่อมจิตตัวเองกับสิ่งที่อยู่ภายนอกได้มึงต้องมีปัญญาเชื่อมจิตวิธีการเชื่อมจิตกับจักรวาลนะเชื่อมจิตวิญญาณตัวเองกับจักรวาลต้องเชื่อมอย่างนั้นเชื่อมอย่างนี้ท่านไปเชื่อมันเชื่อถือได้เหรออะไรเป็นตัวชี้วัดพี่น้องครับถ้าแน่จริงนะเชื่อมจิตตัวเองกับสิ่งที่อยู่ภายนอกได้มึงต้องมีปัญญาเชื่อมจิตใหญ่หน่วยงานของท่านนะจัดฝึกอบรมมาเดี๋ยวเราจะอบรมจิตสำนึกของพนักงานบริษัทนี้ให้เขาเป็นคนที่มีจิตสำนึกที่ดีจะได้รักบริษัทรักองค์กรรักงานที่ทำรักผลิตภัณฑ์ที่เขาผลิตรักลูกค้าไม่นะเอาแต่วิชาการไปสอนเอาฝรั่งมาสอนเอาคนดังๆไปสอนคนดังนั้นไม่ได้หมายความว่ามันจะรู้ดีนะไอ้คนที่รู้ดีไม่จำเป็นต้องดังถูกต้องไหมล่ะครับสังคมมนุษย์มันเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรเราก็มาทำหน้าที่ตรงนี้เซตซีโร่ให้อยู่กับบ้านเพื่อจะดัดสันดานตัวเองพูดง่ายถ้าไม่ดัดสันดานก็เตรียมตัวถูกจัดการถูกคัดทิ้งแน่นอนครับสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดนะโอเคนะเนี่ยทุกวันนี้เจ้าลัทธิเกิดขึ้นเยอะเลยมันยังมีมากกว่า3สิ่งที่ท่านเห็นนะบนจอเนี่ยเดี๋ยวยังมีมาอีกครับเพราะอะไรครับเพราะขณะนี้ตาที่3ของมนุษย์มันรั่วตาที่3ของมนุษย์มันรั่วถามว่าตาที่3ของมนุษย์อยู่ตรงไหนอยู่บริเวณเนี่ยครับถามว่าทำไมมันรั่วก็เพราะว่าอำนาจแม่เหล็กโลกมีความเสื่อมสมดุลไปในทางต่ำถ้าอำนาจแม่เหล็กโลกมีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่ต่ำลงเมื่อไรตาที่3ของมนุษย์เรามันจะรั่วพอมันรั่วปั๊บที่เราเคยบอกมันจะเห็นผีมันจะได้ยินเสียงผีคุยกันมันจะรู้สึกตัวมันสื่อสารกับผีได้เจ้าลัทธิพวกนี้มาเป็นแถวเลยเพราะมันสับสนกับตัวเองว่ามันคงคือผู้วิเศษแต่ที่แท้จริงคือมันป่วยทางตาที่3มันเลยทำตัวเป็นเจ้าลัทธิอวดอุตริมาสอนเรื่องจิตใต้สำนึกจิตประหลาดอะไรพวกนั้นนะครับเป็นการทำลายจิตวิญญาณของตัวเองและชวนคนมาเป็นสาวกท่านสังเกตไหมไอ้คนที่จะรวมกลุ่มกันมามันเคยเป็นครูบาอาจารย์กันมาจากอดีตชาติมันก็จะไปกองรวมกันนะครับดีครับเพราะว่าเวลาพระบิดาพระภิกษุทรงพิพากษาโลกเวลาจัดการจะได้จัดการทีเดียวทั้งคณะเพราะมันไปอยู่รวมกันเราตอนที่เราเกิดมาเป็นผู้สอนมาเป็นครุในอดีตชาติเราเคยกล่าวประโยคนึงไว้ท่านเคยเจอไหมทุกวันนี้น่ายังอยู่นะในพระคัมภีร์ก็ยังน่าจะยังอยู่ในสิ่งที่เรากล่าวมีซากสัตว์อยู่ที่ไหนนกแร้งก็จะไปรุมอยู่ที่นั่นท่านเคยได้ยินไหมในอดีตชาติเราเคยกล่าวประโยคนี้ครับคล้ายครับคลาไหมล่ะมีสัตว์ตายเน่ามีสัตว์เน่าสัตว์ตายนกแร้งก็จะไปรุมอยู่ที่นั่นท่านเคยได้ยินไหมในอดีตชาติเราเคยกล่าวประโยคนี้ครับคล้ายครับคลาไหมล่ะมีสัตว์ตายเน่ามีสัตว์เน่าสัตว์นกแร้งก็จะไปรุมอยู่ที่นั่นท่านเคยได้ยินไหมในอดีตชาติเราเคยกล่าวประโยคนี้ครับคล้ายครับคลาไหมล่ะมีสัตว์ตายเน่ามีสัตว์เน่าสัตว์ตายนะ338ท่านเนี่ยกดก้าวให้เราหน่อยว่าเข้าใจละนะเขียนคำว่าสัตว์เน่ามีสัตว์เน่าสัตว์ตายที่ไหน

ฝูงนกแร้งก็จะไปอยู่ที่นั่นเขียนประโยคนี้แล้วเขียนเลข9นี่คือคำกล่าวที่เรากล่าวไว้เองในอดีตเป็นคำกล่าวของเราเรามาเฉลยให้ท่านฟังยุคนี้สนามแม่เหล็กโลกกำลังวิปริตแปรปรวนเพราะมนุษย์เรารักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นทำให้โลกเสียสมดุลอำนาจแม่เหล็กโลกก็เลยเสียสมดุลไปในทางต่ำมนุษย์ไม่รู้หรอกว่าตาที่สามของมนุษย์อ่ะมันถูกกำกับควบคุมเอาไว้ด้วยอำนาจแม่เหล็กโลกที่เป็นด้านบวกที่เข้มข้นซึ่งก็ประมาณ14เกาส์ทุกวันนี้บางคนเนี่ยตาที่สามของมันป่วยอยู่แล้วอ่ะเพราะมันชอบนั่งเพ่งนั่งฝึกจิตฝึกอะไรประหลาดประหลาดมาแทนที่จะฝึกปัญญาเพื่อจะปฏิบัติธรรมฝึกหาแต่ฤทธิ์หาแต่อิทธิฤทธิ์หาแต่เดชพลังอำนาจทางจิตวิญญาณก็เสื่อมไปพอมาชาติเนี่ยตาที่สามของมันก็เซนซิทีฟกว่าพวกเราที่ไม่เคยฝึกเรื่องบ้าๆบอๆใช่ไหมเราตาที่สามไม่รั่วพวกท่านทั้งหลายก็ไม่รั่วเพราะท่านไม่หลงตัวเองว่าเป็นผู้วิเศษถูกต้องไหมพวกมันเนี่ยตาที่สามรั่วได้ยินเสียงผีคุยกันเนี่ยมองเห็นผีในบางเวลาเนี่ยก็เลยคิดว่าโอ้ยกูได้รับการติดต่อจากโลกวิญญาณกูคือผู้วิเศษกูคือผู้ศักดิ์สิทธิ์โอ้โหนั่นนะเป็นพวกเด็กที่ได้ของเล่นใหม่โดยไม่รู้ว่าใครเอาของเล่นใหม่มาให้แต่เรารู้ไงเราถึงเตือนไว้นะว่านั่นคือตาที่สามรั่วแปลว่าท่านป่วยเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านป่วยมันจะเกิดอาการแบบนั้นมันจะมีอีกเยอะพี่น้องครับมันจำไว้ครับอย่าเดินตามก้าวตามโดยหลับตาตามคนนำทางตาบอดตาของท่านลืมครับอย่าไปหลับตาตามเขาลืมตาไปว่าใช้ปัญญาใช้สมองใช้ปัญญาศึกษาและคิดเพื่อให้เห็นความจริงตามก้าวตามโดยหลับตาตามคนนำทางตาบอดตาของท่านลืมครับอย่าไปหลับตาตามเขาลืมตาไปว่าใช้ปัญญาใช้สมองใช้ปัญญาศึกษาและคิดเพื่อให้เห็นความจริงใจผิดอ่านตำนานแล้วคิดว่าเป็นคัมภีร์พระสอนเสพกามได้นะไอ้นั่นเป็นคัมภีร์นะเป็นคัมภีร์แต่เข้าใจผิดเขาเอาสิ่งที่เขาใช้จินตมยปัญญาในการสร้างภาพสตรีเพศมานั่งบนตักเพื่อจะหาวิธีจัดการกับกำหนัดของตัวเองโดยกำหนดมันให้ได้ไม่ให้มันเกิดกำหนัดจะได้ไม่ต้องมีอะไรกับสตรีเพศเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของตนเองแต่ผู้หญิงตะมยะปัญญาในการสร้างภาพสตรีเพศมานั่งบนตักเพื่อจะหาวิธีจัดการกับกำหนัดของตัวเองโดยกำหนดมันให้ได้ไม่ให้มันเกิดกำหนัดจะได้ไม่ต้องมีอะไรกับสตรีเพศเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของตนเองแต่ผู้หญิงตะมยะปัญญาในการสร้างภาพสตรีเพศมานั่งบนตักเพื่อจะหาวิธีจัดการกับกำหนัดของตัวเองโดยกำหนดมันให้ได้ไม่ให้มันเกิดกำหนัดจะได้ไม่ต้องมีอะไรกับสตรีเพศเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของตนเองแต่ผู้หญิงหรือที่ตัดศีรษะเป็นพุทธบูชานั่นก็เป็นพวกที่นักเขียนนิยายน้ำเน่าอ่ะเอาเรื่องจากแค่ว่าถวายหัวเลยนะจ๊ะเชื่อหัวกูถวายหัวเลยกูจะถวายตัวถวายหัวให้กับบวรพุทธศาสนานะถวายหัวเลยเนี่ยมันเลยคำว่าถวายหัวแปลว่าตัดคอแล้วเอาหัวเนี่ยชูให้มึงตายแล้วมึงเอามือถือหัวถวายได้ไงครับถูกไหมนั่นก็คือการ์ตูนและดันไปเชื่อเนี่ยเขาเข้าใจผิดอย่างที่สองคือหลงผิดหลงผิดคือไอ้คนที่สามเนี่ยอ้างว่าเป็นพระศรีอานมาเกิดเพราะถูกผีหลอกตาที่สามรั่วอ้างว่าเกิดมาเคยเกิดเป็นนู่นเป็นนี่คนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเอาแพะมาชนแกะเขาเรียกว่าหลงผิดแล้วถ้าเกิดมีมารมีเจ้ากรรมนายเวรมีมารก็มาหลอกลวงแล้วไปเรื่อยนะครับมารมาหลอกลวงเวลาเขาจับผิดได้ก็แก้ตัวไปการใหญ่เลยแก้ตัวไปน้ำขุนๆมีมารมีเจ้ากรรมนายเวรมีมารก็มาหลอกลวงแล้วไปเรื่อยนะครับมารมาหลอกลวงเวลาเขาจับผิดได้ก็แก้ตัวไปการใหญ่เลยแก้ตัวไปน้ำขุนๆใช่ไหมปัญญาก็คือจินตมยะปัญญาก็คือใช้ปัญญาในเชิงสร้างสรรค์ถูกไหมปัญญาวิมุตติกับจิตวิมุตติเนี่ยถึงจับผิดได้ก็แก้ตัวไปการใหญ่เลยแก้ตัวไปน้ำขุนๆใช่ไหมปัญญาก็คือจินตมยะปัญญาก็คือใช้ปัญญาในเชิงสร้าง

ถูกไหมปัญญาวิมุตติกับจิตวิมุตติเนี่ยก็จับผิดได้ก็แก้ตัวไปการใหญ่เลยแก้ตัวไปน้ำขุนๆใช่ไหมใช่ไหมปัญญาก็คือจินตมยะปัญญาก็คือใช้ปัญญาในเชิงสร้างสรรค์ถูกไหมปัญญาวิมุตติกับจิตวิมุตติเนี่ยถึงพรมที่มีคนยั่วยุยั่วยุผ่านอายตนะยั่วยวนผ่านอายตนะภายนอกทั้ง5ขณะที่จิตเราสงบนิ่งได้แสดงว่าเรามีสติมยะปัญญาก็คือใช้ปัญญาในเชิงสร้างสรรค์ถูกไหมปัญญาวิมุตติกับจิตวิมุตติเนี่ยถึงพรมที่มีคนยั่วยุยั่วยุผ่านอายตนะยั่วยวนผ่านอายตนะภายนอกทั้ง5ขณะที่จิตเราสงบนิ่งได้แสดงว่าเรามีสมาคนนำทางพวกที่คิดผิดและเอาความคิดผิดๆมาสอนท่านมาสร้างความรู้และมาสอนพวกท่านรุ่นหลังๆต่อๆกันมาเนี่ยพวกท่านนี่น่าสงสารมากแต่ไอ้คนที่คิดผิดบางทีมันไม่รู้ว่าตัวเองคิดผิดไอ้เนี่ยครับเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดไม่รู้ว่าตัวเองผิดไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดอันนี้น่าอนาถใจมากน่าเห็นใจน่าสงสารไม่รู้ว่าตัวเองสอนผิดไม่รู้ว่าตัวเองคิดผิดไม่รู้ว่าตัวเองเชื่อผิดแล้วก็เอาสิ่งที่ผิดมาสอนทำให้ตัวเองกลายเป็นเจ้าลัทธิแทนไม่ใช่เป็นผู้อาสาเป็นคนนำทางเพื่อสืบทอดศาสนาอะไรไม่ใช่นะตรงนี้ครับมันเป็นอันตรายมากเลยและมันเสียหายมาตลอดเป็นพันปีจนถึงปัจจุบันเราจึงต้องมาหงายกลาเพื่อติดอาวุธทางปัญญากับท่านให้ทุกท่านได้เห็นแสงสว่างเห็นไหมฮะความฉลาดทางปัญญาคือความสามารถในการอันตรายมากเลยและมันเสียหายมาตลอดเป็นพันปีจนถึงปัจจุบันเราจึงต้องมาหงายกลาเพื่อติดอาวุธทางปัญญากับท่านให้ทุกท่านได้เห็นแสงสว่างเห็นไหมฮะความฉลาดทางปัญญาคือความสามารถในการอันตรายมากเลยและมันเสียหายมาตลอดเป็นพันปีจนถึงปัจจุบันเราจึงต้องมาหงายกลาเพื่อติดอาวุธทางปัญญากับท่านให้ทุกท่านได้เห็นแสงสว่างเห็นไหมฮะความฉลาดทางปัญญาคือความสามารถในการอันตรายมากเลยและมันเสียหายมาตลอดเป็นพันปีจนถึงปัจจุบันเราจึงต้องมาหงายกลาเพื่อติดอาวุธทางปัญญากับท่านให้ทุกท่านได้เห็นแสงสว่างเห็นไหมฮะความฉลาดทางปัญญาคือความสามารถในการฉลาดในการดำเนินชีวิตฉลาดในการใช้ชีวิตนะหรือการฉลาดอดออมฉลาดในการหากินหาเงินท่านต้องฉลาดก่อนนะความรวยมันถึงจะมาความรวยธรรมะก็คือความรู้ความรู้จะมาได้ก็ต่อเมื่อท่านมีความฉลาดเรียนรู้ใช่ไหมถ้าท่านโง่งกงกงกงกไม่ฉลาดเรียนรู้อ่ะท่านต้องฉลาดก่อนนะความรวยมันถึงจะมาความรวยธรรมะก็คือความรู้ความรู้จะมาได้ก็ต่อเมื่อท่านมีความฉลาดเรียนรู้ใช่ไหมถ้าท่านโง่งกงกงกงกไม่ฉลาดเรียนรู้ท่านต้องฉลาดก่อนนะความรวยมันถึงจะมาความรวยธรรมะก็คือความรู้ความรู้จะมาได้ก็ต่อเมื่อท่านมีความฉลาดเรียนรู้ใช่ไหมถ้าท่านโง่งกงกงกงกไม่ฉลาดเรียนรู้ท่านต้องฉลาดก่อนนะความรวยมันถึงจะมาความรวยธรรมะก็คือความรู้ความรู้จะมาได้ก็ต่อเมื่อท่านมีความฉลาดเรียนรู้ใช่ไหมถ้าท่านโง่งกงกงกงกไม่ฉลาดเรียนรู้ท่านต้องฉลาดก่อนนะความรวยมันถึงจะมาความรวยธรรมะก็คือความรู้ความรู้จะมาได้ก็ต่อเมื่อท่านมีความฉลาดเรียนรู้ใช่ไหมถ้าท่านโง่งกงกงกงกไม่ฉลาดเรียนรู้ที่จะได้ความรู้เยอะๆหรือพยายามจะใช้ชีวิตในการเรียนรู้เพื่อให้ตัวเองฉลาดขึ้นเยอะๆส่วนมากท่านหาความรู้มากกว่าหาปัญญาใช่หรือไม่ธรรมชาติค่านิยมของพวกท่านเนี่ยใครมีความรู้เยอะๆมีความรู้สูงๆท่านจะรีบไปแหนไปเฝ้าไปเป็นสาวกยอมตัวเป็นศิษย์เพราะมันมีความรู้เยอะมีฤทธิ์เยอะมีนั่นนู่นนี่เยอะแต่คนที่ทำให้ท่านฉลาดสอนในธรรมของพวกท่านเนี่ยใครมีความรู้เยอะๆมีความรู้สูงๆท่านจะรีบไปแหนไปเฝ้าไปเป็นสาวกยอมตัวเป็นศิษย์เพราะมันมีความรู้เยอะมีฤทธิ์เยอะมีนั่นนู่นนี่เยอะแต่คนที่ทำให้ท่านฉลาดสอนในธรรมของพวกท่านเนี่ยใครมีความรู้เยอะๆมีความรู้สูงๆท่านจะรีบไปแหนไปเฝ้าไปเป็นสาวกยอมตัวเป็นศิษย์เพราะมันมีความรู้เยอะมีฤทธิ์เยอะมีนั่นนู่นนี่เยอะแต่คนที่ทำให้ท่านฉลาดสอนให้ท่านฉลาดมากขึ้นกว่ากัน

ท่านคิดตามเราคนชั่วช่วยท่านฉลาดขึ้นใช่ไหมงองูมาก่อนช้อชิงแต่คนดีท่านมันทำดีกับท่านท่านไม่ต้องใช้ความฉลาดอะไรเลยเพราะท่านเองก็รู้อยู่แล้วว่าความดีหรือคนดีมันคือยังไงแล้วถามว่าไอ้คนดีที่ทำดีกับท่านมันช่วยให้ท่านฉลาดขึ้นตรงไหนครับเขาช่วยท่านฉลาดขึ้นตรงไหนพี่น้องครับพระบิดาให้ถามท่านเห็นไหมแค่นี้ครับในการดำเนินชีวิตของท่านถ้าท่านรู้แค่นี้ชีวิตของท่านจะมีความประเสริฐในการเป็นมนุษย์มากขึ้นกว่าเดิมท่านจะไม่โกรธคนชั่วคนเฮียๆท่านก็จะไม่โกรธเพราะไอ้คนเฮียๆเฮียมากเท่าไหร่จนกระทั่งมีสระเอี้ยขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันทำให้ท่านฉลาดมากขึ้นท่านถึงรู้ว่ามันเอี้ยหรือมันเฮียถ้าเฮียก็แปลว่าเอี้ยน้อยๆคงเข้าใจที่เราพูดใช่ไหมเห็นไหมครับมันเวลาทุกวันนี้โกรธร้อยปียังไม่ได้ร้อยชาติท่านโกรธแม้กระทั่งผัวของท่านเองเมียของท่านเองที่ทำตัวเฮียๆในบางเวลาเพราะผัวเมียกันมาช่วยกันสอนให้มันฉลาดขึ้นเนี่ยไม่ได้ยังไงอ่ะคนเราโง่ก่อนฉลาดเนี่ยเราโง่เพราะมันทำไม่ดีกับเราแล้วเรามารู้ทันทีหลังแสดงว่าไม่ว่าจะรู้ทันช้าหรือรู้ทันทันทีคือรู้เร็วมันก็ทำให้ท่านฉลาดมากขึ้นถ้ามันทำดีกับท่านเนี่ยเป็นผัวที่ดีเป็นเมียที่ดีเป็นลูกที่ดีไม่เคยเป็นผัวที่ไม่ดีเป็นเมียที่ไม่ดีหรือเป็นลูกที่ไม่ดีเลยพวกเขาสอนให้ท่านฉลาดขึ้นมาตรงไหนท่านก็จะโง่เท่าเดิมหรือฉลาดเท่าเดิมใช่ไหมนี่เหมือนกันนะครับนะเราจึงต้องใช้ปัญญาของตัวเราเองท่านจึงต้องรู้ว่าท่านจะหาธรรมะอย่างเดียวไม่ได้ในชีวิตของท่านอย่าเรียนรู้ที่จะแสวงหาธรรมะอย่างเดียวเช่นไปเจอตำนานพระถวายหัวเพื่อจะเป็นปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยไปตัดหัวตัวเองทั้งที่ไม่รักชีวิตตัวเองเลยอย่างนี้มันสมควรให้เกิดใหม่ไหมนะครับท่านรู้ไหมตะกี้เราอธิบายค้างไว้ฆ่าตัวตายตอนอายุ70เวลาตายไปตกนรกแล้วเขาจะมีหนังฉายให้ดูเป็นภาพย้อนอดีตว่าก่อนที่เราจะฆ่าตัวตายตอนอายุ70ตัวอย่างนี้มันสมควรให้เกิดใหม่ไหมนะครับท่านรู้ไหมตะกี้เราอธิบายค้างไว้ฆ่าตัวตายตอนอายุ70เวลาตายไปตกนรกแล้วเขาจะมีหนังฉายให้ดูเป็นภาพย้อนอดีตว่าก่อนที่เราจะฆ่าตัวตายตอนอายุ70ตอนนี้ใช้กิโยตินเป็นมีดอันใหญ่ๆเอาเชือกผูกไว้รั้งไว้สูงนะแต่แล้วเอาคอตัวเองเข้าไปวางแล้วเอามือปลดเชือกให้มันชึบเดียวคอขาดตอนทำอ่ะไม่เห็นตอนทำเนี่ยใช้ความโง่ความงมงายของตัวเองทำแต่พอตอนอยู่ในนรกอ่ะตอนนั้นไม่โง่ไม่งมงายไม่มีอารมณ์อะไรนะได้เห็นภาพที่ตัวเองทำแล้วเสียวไหมครับนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นการสร้างสำนึกใหม่เขาเรียกกระชากเป็นการกระชากจิตสำนึกทางวิญญาณเพื่อให้รู้จักกลัวตายให้รู้จักทุกข์ทรมานเห็นภาพเลือดไหลเป็นริ่มๆกระฉูดแล้วตัวเองก็รู้นะบอกให้ญาติลูกศิษย์ทั้งลูกหาช่วยเอากิโยตินของกูรื้อออกให้เสร็จภายใน41นาทีแล้วเอาไปซ่อนต่างจังหวัดอย่าให้จิตวิญญาณกูที่ตายอยู่แถวเนี้ยได้เห็นกูไม่อยากเห็นแต่ไปนรกก็ต้องเห็นครับเขาจะให้ดู1รอบแล้วให้ฆ่าตัวตายด้วยกิโยตินแบบจำลองจากที่ตัวเองสร้างหนึ่งครั้งพอตายแล้วในจิตวิญญาณตายแล้วให้ฟื้นขึ้นมาใหม่ไอ้คนที่ถามเราอยากให้เราสื่อกับพระบิดาเราจะเล่าแบบนี้ให้ฟังเราก็ไม่เหมือนหมอโปงหมอปลานะที่บอกว่าตายแล้วเป็นสัมภเวสีนะไปลงนรกเมื่อไหร่ต้องเจอแบบที่เราพูดพอฟื้นขึ้นมาเขาก็ฉายหนังเรื่องเดิมให้ดูอีกตั้งแต่เริ่มต้นมาคิดจะฆ่าตัวตายไปอ่านตำราประหลาดนะจะอุทิศตนถวายหัวเลยให้กับศาสนาชอบอธิษฐานเป็นนักบวชชอบอธิษฐานแบบนั้นนะครับพอถึงภพชาติหนึ่งก็เป็นอย่างเงี้ยก็กลายเป็นความเชื่อเป็นความโง่ไปแล้วก็ตัดหัวตัวเองอีกถ้าตายตอนอายุ70ไม่รู้ว่าพระรูปนี้อายุเท่าไหร่นะไม่รู้รูปไหนชื่อธรรมกรกรแปลว่ามือธรรมะแปลว่ามือที่มีธรรมะธรรมกรแปลว่ามือที่มีธรรมะไอ้มือที่ปลดเชือกแล้วเอากิโยตินมาสับคอตัวเองขาดนะเขาเรียกว่ามือที่มีธรรมะนะฮะนั่นแปลว่าหลงผิดเป็นเลยตั้งชื่อตัวเองไว้แบบนั้นน่ะนี่เราไม่ได้มาก้าวล่วงมันได้มาสะใจสมน้ำหน้าแต่เรามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้พี่ๆน้องๆที่ถามเรามาได้ฟังที่ปลดเชือกแล้วเอากิโยตินมาสับคอตัวเองขาดนะเขาเรียกว่ามือที่มีธรรมะนะฮะนั่นแปลว่าหลงผิดเป็นเลยตั้งชื่อตัวเองไว้แบบนั้นน่ะนี่เราไม่ได้มาก้าวล่วงมันได้มาสะใจสมน้ำหน้าแต่เรามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้พี่ๆน้องๆที่ถามเรามาได้ฟังอย่างเดียวไม่ได้พี่น้องครับนะเพราะอะไรครับท่านสังเกตไหมประการที่หนึ่งคนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาดท่านว่าจริงไหม

คนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาดเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นคนโง่แปลว่าอะไรมีสมองมีสติปัญญาคือสมองซีกซ้ายที่พระบิดาให้ใช้อัตโนมัติมีแต่ไม่รู้จักใช้กลายเป็นมนุษย์เจ้าปัญหาพอเจอปัญหาอะไรในชีวิตที่พระบิดาให้เจอเพื่อให้กระตุ้นให้เราเนี่ยใช้ปัญญาใช้สมองในการคิดกลับไม่คิดพอเจอปัญหาแล้วที่หันไปทางสะกิดคนทางซ้ายทีสะกิดคนทางขวาทีสะกิดว่าไงเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะนะทำไมอ่ะเป็นยังไงอ่ะเธอช่วยแนะนำเราหน่อยได้ไหมเนี่ยคือมนุษย์เจ้าปัญหาแต่แทนที่เจอปัญหาแล้วคิดมันทำให้เราฉลาดขึ้นเรื่อยๆฉลาดขึ้นเรื่อยๆพระบิดาให้เราเจอปัญหาในชีวิตประจำวันปัญหาน้อยปัญหาใหญ่ปัญหาเล็กปัญหาใหญ่พระองค์ให้เจอตลอดเพื่อให้เรายกระดับพัฒนาจิตตะปัญญาเพราะว่าสมองเราเนี่ยมันจะทำงานให้เกิดปัญญาไม่ได้ถ้าเราไม่ใช้จิตเข้าไปช่วยไปสั่นสะเทือนมันเราจึงใช้คำว่าจิตตะปัญญาเพราะจิตกับสมองต้องทำงานร่วมกันถ้าเรารู้ไม่เท่าทันคนฉลาดเราก็เป็นเหยื่อคนฉลาดโดยเฉพาะคนฉลาดที่มันชั่วถ้าคนฉลาดที่เป็นคนดีท่านโง่กว่าเขาไม่เป็นไรเขาเมตตาสงสารท่านอยู่แล้วแต่ไอ้คนฉลาดที่ท่านต้องไปตกเป็นเหยื่อก็คือคนฉลาดที่มันชั่วๆแล้วถ้าใครท่านเกิดมามีใครด่าท่านว่าไอ้หน้าโง่เนี่ยท่านชอบไหมแล้วถ้าท่านเกิดมาเนี่ยท่านเสียรู้คนชั่วเพราะท่านฉลาดน้อยกว่ามันเพราะท่านไม่ชอบคบคนชั่วท่านชอบคบแต่คนดีๆท่านเลยโง่ในเรื่องชั่วๆเนี่ยท่านชอบไหมท่านก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซะครับเปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองซะครับชอบคบได้ทั้งคนชั่วและคนดีอย่าเลือกคบแต่คนดีๆเพราะคนดีๆมันช่วยทำให้ท่านฉลาดขึ้นไม่ได้เพราะท่านเป็นคนดีอยู่แล้วท่านถึงรู้ว่าคนดีมันเป็นยังไงใช่ไหมนะคนดีท่านก็ต้องคบและคนชั่วท่านก็ต้องคบและคนชั่วนี่หายากนะพี่น้องครับในสังคมรอบข้างท่านเนี่ยนะนานๆจะมีคนชั่วกับท่านสักทีนึงใช่เปล่าแสดงเพราะท่านเป็นคนดีอยู่แล้วท่านถึงรู้ว่าคนดีมันเป็นยังไงใช่ไหมนะคนดีท่านก็ต้องคบและคนชั่วท่านก็ต้องคบและคนชั่วนี่หายากนะพี่น้องครับในสังคมรอบข้างท่านเนี่ยนะนานๆจะมีคนชั่วกับท่านสักทีนึงใช่เปล่าแสดงว่าใช้สมองซีกซ้ายหลักอิทัปปัจจยตาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนดีท่านก็ต้องคบและคนชั่วท่านก็ต้องคบและคนชั่วนี่หายากนะพี่น้องครับในสังคมรอบข้างท่านเนี่ยนะนานๆจะมีคนชั่วกับท่านสักทีนึงใช่เปล่าแสดงว่าใช้สมองซีกซ้ายหลักอิทัปปัจจยตาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสังเคราะห์ด้วยปัญญาญาณคือสมองซีกขวาแล้วเอามาเป็นธรรมะชั้นสูงมาสอนท่านต่อเขาเรียกว่าโลกุตตรธรรมซึ่งถ้าจะอยากจะรู้ว่าโลกุตตรธรรมเป็นอะไรก็ไปอ่านในหมวดอภิธรรม พระไตรปิฎกพระคัมภีร์ที่เขาแยกหมวดไว้เป็นหมวดที่เข้าใจยากที่สุดเป็นหมวดที่อธิบายยากที่สุดน่ะเพราะมันต้องขั้นสูงมาสอนท่านต่อเขาเรียกว่าโลกุตตรธรรมซึ่งถ้าอาจารย์อยากจะรู้ว่าโลกุตตรธรรมเป็นอะไรก็ไปอ่านในหมวดอภิธรรม พระไตรปิฎกพระคัมภีร์ที่เขาแยกหมวดไว้เป็นหมวดที่เข้าใจยากที่สุดเป็นหมวดที่อธิบายยากที่สุดน่ะเพราะมันต้องใช้เตยธรรมไม่ได้เพราะว่ามันสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยพิสูจน์ด้วยอายตนะภายนอกทั้ง5ได้รูปคำๆได้มีอ้างอิงได้มีตัวอย่างได้เลยเข้าใจง่ายนะมันไอธรรมะฉบับที่ยากกว่าคือใช้สมองซีกขวาคืออภิธรรมไตรอภิธรรมปิฎกที่บันทึกไว้เนี่ยเข้าใจยากเลยมีคนอ่านมันน้อยมากแล้วอ่านแล้วเข้าใจถูกหรือเปล่าไม่รู้เพราะมันอยู่ที่กึ๋นของคนที่อ่านว่ามีกึ๋นมากแค่ไหนบำเพ็ญกึ๋นมาแค่ไหนในหลายภพชาติที่เวียนตายเวียนเกิดนึกออกไหมเราบอกแล้วเซลล์สมองเนี่ยถ้าท่านไม่ใช้มันนะมันจะเสื่อมลง 10% ในทุกๆ9ปีถ้าท่านไม่ใช้เซลล์สมองในการคิดในการทำงานเลยเป็นคนขี้เกียจคิดไม่ชอบคิดไม่ช่างคิดเห็นอะไรแล้วไม่ชวนคิดคิดว่าไม่คิดอย่างเดียวเนี่ยนะพอเวียนตายเวียนเกิดหลายภพชาติเข้าก็จะทึบมากขึ้นอะไรทึบอ่ะปัญญาครับจะทึบมากขึ้นนะอ้าวคนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาดอย่างที่สองครับถ้าท่านไม่ฉลาดท่านจะเข้าถึงสัจธรรมไม่ได้ถ้าท่านไม่ฉลาดท่านจะพอเวียนตายเวียนเกิดหลายภพชาติเข้าก็จะทึบมากขึ้นอะไรทึบอ่ะปัญญาครับจะทึบมากขึ้นนะอ้าวคนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาดอย่างที่สองครับถ้าท่านไม่ฉลาดท่านจะเข้าถึงสัจธรรมไม่ได้ถ้าท่านไม่ฉลาดท่านจะเข้าถึงครูให้เป็นครูคิดได้ยังไงอ่ะครูมีวิธีคิดยังไงจึงได้คำตอบแบบนี้อย่าไปตื่นเต้นกับคำตอบให้ตื่นเต้นกับวิธีคิดที่จะได้คำตอบนั้นต่างหากคนฉลาดต้องเป็นอย่างนั้นไม่งั้นท่านจะมีปัญญาปาฏิหาริย์แบบที่เราแสดงอยู่นี่ได้ยังไงท่านต้องทำตามเราเนี่ยถามว่าเราสอนท่านโง่หรือฉลาดล่ะเราบอกหลักการตลอดเลยนะว่าอย่าไป

ยึดติดกับคำตอบฉลาดฉลาดของคนฉลาดถ้าเราอยากฉลาดเหมือนมันมั่งไม่ต้องเป็นเบ๊ไม่ต้องเป็นเบี้ยตามเขาให้ถามเขาว่าคำตอบที่ฉลาดฉลาดของเขาเนี่ยเขาคิดได้อย่างไรวิธีคิดมันคืออย่างไรนั่นคือสิ่งที่เป็นคุณค่าสำหรับท่านถ้าท่านรู้วิธีคิดหลายๆวิธีท่านก็จะฉลาดขึ้นเรื่อยๆฉลาดขึ้นเรื่อยๆถ้ามีวิธีคิดที่ฉลาดหลายๆวิธีคำตอบที่ฉลาดฉลาดมันมาเองพี่น้องครับอย่าไปตื่นเต้นกับคำตอบฉลาดฉลาดที่คนอื่นเขาคิดไปชื่นชมความคิดที่เป็นผลึกของการคิดเขาเรียกว่า crystal thinking นะผลึกของการคิดอย่าไปตื่นเต้นตรงนั้นถ้าท่านเจรนายความคิดของท่านเป็นผลึกของการคิดจากสมองของท่านกับจิตของท่านมันก็เกิดได้เหมือนกันครับเขาเป็นมนุษย์ท่านก็เป็นมนุษย์เขาเป็นมนุษย์ท่านก็เป็นมนุษย์ใช่ไหมเขากินข้าวท่านก็กินข้าวไม่ใช่เขากินข้าวแล้วท่านกินอะไรอ่ะใช่ไหมเขากินข้าวท่านก็กินข้าวไม่ใช่เขากินข้าวแล้วท่านกินอี้อย่าดูถูกตัวเองให้มันมากพี่น้องครับเราสอนให้ท่านฉลาดนะเราไม่ได้มาอวดว่าเราฉลาดคนเดียวเราชวนท่านฉลาดด้วยดีไหมล่ะรายการนี้เนี่ยนะแล้วก็อย่างที่สามนะถ้าท่านไม่ฉลาดเนี่ยท่านจะไม่สามารถนิพพานกิเลสได้ถ้าท่านไม่ฉลาดท่านจะนิพพานกิเลสไม่ได้นิพพานกิเลสก็แปลว่าดับการเกิดดับของกิเลสอย่างสิ้นเชิงนี่คือสิ่งสำคัญและอีกอย่างนึงก็คือที่ท่านพวกท่านที่เป็นชาวพุทธชอบใช้คำว่าถ้าท่านไม่ฉลาดท่านจะนิพพานกิเลสไม่ได้นิพพานกิเลสก็แปลว่าดับการเกิดดับของกิเลสอย่างสิ้นเชิงนี่คือสิ่งสำคัญและอีกอย่างนึงก็คือที่ท่านพวกท่านที่เป็นชาวพุทธชอบใช้คำว่าถ้าท่านไม่ฉลาดท่านจะนิพพานกิเลสไม่ได้นิพพานกิเลสก็แปลว่าดับการเกิดดับของกิเลสอย่างสิ้นเชิงนี่คือสิ่งสำคัญและอีกอย่างนึงก็คือที่ท่านพวกท่านที่เป็นชาวพุทธชอบใช้คำว่าทุกข์ยากเป็นความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดยากการแก่ยากการตายยากถามว่าทำไมเกิดยากกว่าจะเกิดได้อยากจะบังคับให้ตัวเองเกิดวันนั้นวันนี้ก็บังคับไม่ได้อยากจะบังคับตัวเองไม่ให้เกิดก็ไม่ได้มันยากเนี่ยพอมาเกิดแล้วบังคับตัวเองว่ากูจะไม่แก่หรือกูจะแก่ช้า10ปีกูก็แก่กระตึ๊บนึงอะไรเงี้ยบังคับได้ไหมไม่ได้เห็นไหมมันยากมากเลยห้ามตัวเองไม่ให้แก่ก็ห้ามไม่ได้แต่เรามันยากห้ามตัวเองไม่ให้ตายก็ห้ามไม่ได้อยากจะให้อายุยืนหมื่นปีนะทำบุญขออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทั้งหลายแล้วเจ้ากรรมนายเวรแล้วยังขอให้ตัวเองนะมีอายุยืนเป็นหมื่นปีที่เราเคยแซวทำบุญซื้อกับข้าวมาทำมื้อหนึ่งไม่ถึงร้อยแต่ขอให้อายุยืนเป็นหมื่นปีเราเคยแซวว่าขอมากไปหรือเปล่านะทำบุญไม่เกิน100บาทไปตักบาตรนะไปที่วัดหรือที่บ้านหน้าบ้านที่พระมาบิณฑบาตแต่พอกรวดน้ำแล้วอธิษฐานเลยขอให้ถูกหวยรวยเป็นล้านใช่ไหมขนาดทำบุญเนี่ยยังมีการช่อชนเลยใช่ไหมลงทุนไม่ถึง100บาทแต่ขอให้ตัวเองถูกหวยรวยเป็นล้านแล้วใครมันจะถูกนะลงทุน100บาทได้กำไรเป็นล้านมีเหรอพี่น้องครับไม่มีฝันไปขนาดฝันนั้นก็ยังฝันไม่ได้เลยกำหนดให้ตัวเองฝันนะลงทุน100อย่างนั้นถูกแล้วให้รวยเป็นล้านฝันเอาก็บางทียังบังคับฝันตัวเองไม่ได้มันเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์ยากดับกิเลสได้และดับความทุกข์ยากได้หมายถึงดับการเวียนว่ายตายเกิดคือดับการมีสังสารวัฏได้มันเป็นเรื่องที่แสดงว่านิพพานแล้วทำไมเราพูดตอนนี้เลยก็ได้ถ้าท่านนิพพานกิเลสได้เนี่ยสังสารวัฏก็ไม่ต้องมีครับสังสารวัฏก็คือการมีภพชาติคือการเกิดใหม่การต้องไปตกนรกการมีกฎแห่งกรรมถ้าท่านดับกิเลสได้อย่างสิ้นเชื้อสิ้นเชิงนะดับการเกิดดับไม่ใช่ดับแล้วเกิดแล้วดับไม่ใช่นะดับแล้วหายเลยท่านจิตวิญญาณของท่านก็ไม่ต้องตายเพราะเวลาดับได้ต้องดับได้ตอนเป็นมนุษย์เนี่ยยังมีชีวิตอยู่พอดับได้แล้วปั๊บท่านก็ไม่มีเหตุให้ต้องตายที่ต้องตายเพราะอะไร1ต้องทิ้งกายหยาบนี้เพื่อเกิดใหม่ในการที่จะต้องแบ่งจิตตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบเพื่อให้จิตหยาบทำหน้าที่ตายเพราะเวลาดับได้ต้องดับได้ตอนเป็นมนุษย์เนี่ยยังมีชีวิตอยู่พอดับได้แล้วปั๊บท่านก็ไม่มีเหตุให้ต้องตายที่ต้องตายเพราะอะไร1ต้องทิ้งกายหยาบนี้เพื่อเกิดใหม่ในการที่จะต้องแบ่งจิตตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบเพื่อให้จิตหยาบทำหน้าตายเพราะเวลาดับได้ต้องดับได้ตอนเป็นมนุษย์เนี่ยยังมีชีวิตอยู่พอดับได้แล้วปั๊บท่านก็ไม่มีเหตุให้ต้องตายที่ต้องตายเพราะอะไร1ต้องทิ้งกายหยาบนี้เพื่อเกิดใหม่ในการที่จะต้องแบ่งจิตตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบเพื่อให้จิตหยาบทำหน้าที่ท่านจำไว้ครับใช่ไหมต้องเพราะมันเรียก

เรียนรู้ใหม่แต่ถ้ามาเรียนรู้แต่เรื่องชั่วๆพ่อแม่ปล่อยให้สิ่งแวดล้อมในครอบครัวปล่อยให้สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนปล่อยให้สิ่งแวดล้อมในสังคมสอนจิตหยาบที่แรกๆเกิดใหม่ยังบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเนี่ยกลายเป็นจิตหยาบที่มันหยาบจริงๆมีโลภโทสะโมหะติดใหม่จิตวิญญาณของท่านเองในชาตินี้ก็จะซวยอีกครับต้องตายไหมครับเพื่อเกิดใหม่เซตซีโร่แล้วมาเกิดใหม่เกิดใหม่ด้วยจิตใสใจสวยเพราะจิตวิญญาณต้องไปลงนรกเพราะมันป่วยเนื่องจากจิตหยาบทำอะไรไว้จิตวิญญาณต้องรับผิดชอบก็ต้องไปลงนรกแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เนี่ยก็คือการมีสังสารวัฏการมีนรกการมีกฎแห่งกรรมเพราะเรานิพพานกิเลสไม่ได้มันจึงต้องมีสิ่งนี้เพราะถ้าท่านนิพพานกิเลสได้ท่านก็จะดับทุกข์ได้ทั้งหมดมันเนื่องกันดับทุกข์ได้เพราะดับกิเลสได้นี่คือการนิพพานของจิตหยาบแต่ไม่ใช่นิพพานอย่างทุกวันนี้ที่ท่านพวกท่านปฏิบัติธรรมแล้วคิดเข้าใจกันไว้เราค่อยๆพูดต่อนะอ้าวฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวเก็ทเองนะไม่ฉลาดนิพพานกิเลสไม่ได้เพราะอะไรเพราะวิธีการนิพพานกิเลสถ้าเป็นคารวะเราจะไม่ใช้จิตวิมุตต์เป็นหลักแต่เราจะใช้ปัญญาวิมุตต์เป็นหลักใช้เหตุผลใช้ความฉลาดในการใช้ปัญญาแต่ท่านจะฉลาดในการใช้ปัญญาได้ไหมถ้าจิตของท่านเนี่ยยังสกปรกโสมมจิตของท่านยังไม่สามารถนิพพานกิเลสได้มันท่านต้องนิพพานกิเลสให้ได้ตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์แล้วยกระดับการใช้ปัญญาเข้าสู่การมีปัญญาปาฏิหาริย์เพราะมนุษย์เราต้องรู้นะถ้าจิตมันโลภสมองเนี่ยก็จะถูกจิตบังคับให้คิดไปในทางโลภถ้าจิตกำลังโกรธจิตก็จะบังคับสมองให้คิดไปในทางโกรธท่านเข้าใจจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวหมายถึงอย่างนี้จิตจะมีอำนาจทางโลภถ้าจิตกำลังโกรธจิตก็จะบังคับสมองให้คิดไปในทางโกรธท่านเข้าใจจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวหมายถึงอย่างนี้จิตจะมีอำนาจล้วนพูดเรื่องของท่านที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเราไม่ฉลาดนิพพานกิเลสไม่ได้ประการที่4ไม่ฉลาดก็หลุดพ้นไม่ได้ด้วยพี่น้องครับไม่ฉลาดก็หลุดพ้นไม่ได้หลุดพ้นหมายถึงการหลุดพ้นของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่แท้จริงก็คือตัวท่านที่อาสาพระเจ้าหรือองค์จิตเจวันมาเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละจิตวิญญาณนี่คือตัวตนที่แท้จริงของท่านส่วนไอ้ตะกี้นิพพานกิเลสเป็นเรื่องของจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณขณะที่ท่านมีกายสังขารเป็นมนุษย์มีภพชาติเป็นมนุษย์นี่คือสิ่งที่คนนำทางตาบอดไม่รู้ครับแล้วสอนท่านไม่ได้ก็เลยนึกว่านิพพานคือการหายสาบสูญหายไปไหนกูไม่รู้กูตอบต่อไม่ได้มึงอย่าถามมันเป็นอจินไตยเป็นเรื่องที่ขอโทษนะตะแบงนะครับเป็นเรื่องที่ไม่รู้จริงนะครับแล้วรู้จริงเป็นยังไงเราบอกแล้วว่าถ้าเราบอกว่าท่านผิดแสดงว่าเราต้องรู้ว่าไอ้ที่ถูกก็คืออย่างไรท่านฟังไว้ครับไอ้นิพพานที่แท้จริงที่ถูกต้องมันคืออย่างไรถ้าเรากล้าบอกว่ามันผิดซึ่งเราเคยกล่าวว่านิพพานเทียมเท็จหลายคนทนฟังไม่ได้โกรธเรามากเลยหาว่าเรามาก้าวล่วงพระศาสดาพระพุทธองค์ไม่ได้สอนผิดๆนะฮะแต่คนนำทางไม่ใช่พระศาสดาแล้วมาสอนผิดกันเองนะครับแล้วพอเราบอกว่าเฮ้ยมันผิดนะเว้ยทำไมท่านไม่ฉุกคิดไม่ฉุกใจแล้วฟังเราล่ะว่าเราสกิดท่านนี่ท่านกำลังเดินทางผิดนะรู้เปล่าท่านต้องหันมาทันทีเลยเพราะท่านกลัวเดินทางผิดใช่ไหมไม่ใช่เชื่อกูจะไปทางนี้แหละหันมาฟังเราก่อนสิว่าทำไมเราบอกท่านว่าไปทางนี้ผิดแล้วไปทางไหนล่ะถูกเราก็จะบอกให้ว่าทางถูกไปทางนี้แล้วไปยังไงไปแล้วจะเจออะไรเป็นยังไงเราจะให้รายละเอียดนะแต่ถ้าไม่หันมาฟังเลยจะเดินหน้าลูกเดียวเนี่ยก็ชอมดอคือช่วยไม่ได้พี่ๆน้องๆครับเมื่อมันมี4ประการที่เป็นความจริงเนี่ยท่านหาธรรมะอย่างเดียวไม่ได้ท่านจึงต้องหาปัญญาด้วยท่านจึงต้องหาปัญญาด้วยเป็นนักธรรมะเพื่อจะเป็นนักทออำธรรมมันต้องหาธรรมะก็ด้วยปัญญานำเอาธรรมะที่ได้มาด้วยปัญญาต้องเอามาปฏิบัติหรือเอามาทำด้วยปัญญาด้วยเป็นนักธรรมะเพื่อจะเป็นนักทออำธรรมมันต้องหาธรรมะก็ด้วยปัญญานำเอาธรรมะที่ได้มาด้วยปัญญาต้องเอามาปฏิบัติหรือเอามาทำด้วยปัญญาตามบอกเขาว่าอย่าฟังไปต้านไปนะคิดตามแล้วลองฟังดูซิว่าตัวเองเนี่ยที่ว่าตัวเองฉลาดได้ฉลาดจริงไหมและได้ปัญญาเพิ่มขึ้นไหมจากที่ตัวเองฉลาด

อยู่แล้วมาฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกเนี่ยโดยเฉพาะครั้งที่331เนี่ยโอเคนะอ้าวเมื่อท่านเห็นด้วยว่าความฉลาดทางปัญญามันสำคัญเราหาธรรมะมาเยอะแล้วทีนี้เรามาหาปัญญาดูบ้างแล้วท่านก็จะรู้เองว่าไหนคือสิ่งที่คนนำทางตาบอดมันสอนผิดแล้วพายคนที่เคยตาบอดอย่างท่านซึ่งตอนนี้ตาแจ้งแล้วตื่นแจ้งคือตาแจ้งลืมตาแล้วเนี่ยรู้ได้ด้วยเองเลยว่าเฮ้ยที่กูเชื่ออยู่มันผิดนี่ว่าคนนำทางตาบอดมันสอนผิดจริงๆมันพากูหลงทางนี่ว่าท่านใช้ปัญญาของตัวเองที่จะเกิดขึ้นในคืนเนี่ยมหัศจรรย์มากภายในไม่เกิน2ชั่วโมงต่อไปนี้ท่านจะฉลาดขึ้นท่านจะตื่นแจ้งเลยทั้งตาและจิตของท่านโอเคไหมเอาละเรามาชมภาพนี้เปิดม่านเลยครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงหน้าท่านแล้วพี่น้องครับ human brain view human brain view เป็นภาพของสมองของมนุษย์อยู่ในกะโหลกศีรษะที่ท่านเห็นไหมมันมีไฟแวบๆแวบๆอยู่2อันไฟแวบๆอยู่2อันนะเห็นไหมท่านมองที่หน้าจอนะขวามือของท่านก็คือตัว L ที่กระพริบอยู่ทางซ้ายมือก็คือตัว R สมอง2ซี่ครับ R มันจะคำว่า right แปลว่าขวา L คือ left แปลว่าซ้ายเราให้สัญญาณว่าสมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวามีสีที่ต่างกันสีจริงไม่ได้แบบนี้นะอันนี้มาเป็นมายาที่สมมุติให้ท่านเห็นจะได้ไม่สับสนนะพี่น้องนะสมองซีกขวาเราแทนด้วยสีฟ้าสมองซีกซ้ายเราแทนด้วยสีเหลืองๆอมน้ำตาลพี่น้องครับสมองซีกซ้ายเนี่ยเป็นสมองที่เอาไว้ใช้ในการคิดวิเคราะห์สมองซีกซ้ายนะเอาไว้ใช้ในการคิดวิเคราะห์และพระบิดาทรงออกแบบเอาไว้ให้ลูกๆเนี่ยที่สามารถที่จะสั่นสะเทือนจิตหยาบได้แล้วตั้งแต่เด็กอายุ3ขวบสมองในการคิดวิเคราะห์สมองซีกซ้ายนะเอาไว้ใช้ในการคิดวิเคราะห์และพระบิดาทรงออกแบบเอาไว้ให้ลูกๆเนี่ยที่สามารถที่จะสั่นสะเทือนจิตหยาบได้แล้วตั้งแต่เด็กอายุ3ขวบสมองพระองค์เนี่ยให้มนุษย์เราที่ตั้งแต่เกิดครบ3ขวบสามารถใช้ปัญญาของสมองซีกซ้ายได้ฟรีก็แปลว่าสมองซีกซ้ายมันจะทำงานร่วมกับจิตของท่านได้โดยอัตโนมัติความฉลาดทางปัญญาของสมองซีกซ้ายจึงเข้าถึงได้ไม่ยากมีเคล็ดลับอย่างเดียวท่านจะสามารถเข้าถึงการใช้ปัญญาของสมองซีกซ้ายนำสมองซีกขวาได้คือใช้สมองซีกเดียวไม่ได้ต้องใช้ทั้งสองซีกคู่กันสั่นสะเทือนซีกซ้ายนำซีกขวาได้เพียงแค่ท่านมีสติสัมปชัญญะเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะปัญญาแต่พี่น้องครับที่เราใช้คำว่าสติสัมปชัญญะปัญญาเนี่ยมันเป็นการใช้อย่างอัตโนมัติแต่ต้องใช้มันให้เป็นด้วยถ้าใช้มันไม่เป็นมันจะเป็นอัตโนมัติแต่ไอ้ปัญญาตัวนี้มันจะเหลือแค่สติปัญญาพี่น้องครับขีดเส้นใต้ครับมันจะเหลือแค่สติปัญญาถ้าท่านไม่รู้จักวิธีคิดวิธีใช้ปัญญาของสมองซีกซ้ายแต่ถ้าท่านรู้จักวิธีคิดวิธีใช้ปัญญาของสมองซีกซ้ายไอ้ความฉลาดทางปัญญาของสมองซีกนี้มันจะเป็นสติสัมปชัญญะปัญญาเช่นถ้าท่านรู้จักวิธีการคิดเวลาท่านคิดเรื่องอะไรก็ตามท่านมีสติท่านถึงคิดได้ถูกต้องไหมความฉลาดทางปัญญาของสมองซีกนี้มันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อท่านมีสติอยู่มีสติแปลว่าท่านต้องไม่มีอารมณ์จิตของท่านต้องไม่สั่นสะเทือนเป็นอารมณ์หรือความรู้สึกใดๆจิตต้องว่างไปจากอารมณ์รู้สึกนั่นแปลว่าท่านมีสติโอกาสจะใช้ปัญญาของสมองซีกซ้ายคิดอย่างถูกต้องเนี่ยมันถึงมีและแน่นอนคำว่าสัมปชัญญะปัญญาสัมปชัญญะมันไม่ต่างกับนามสกุลของสติมันต้องมาด้วยกันถ้าท่านมีสติคำว่าสัมปชัญญะมันก็มาด้วยความฉลาดในการที่ท่านจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่ท่านกำลังคิดอยู่ในขณะนั้นอ่ะมันถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือไม่มันเป็นบุญหรือมันเป็นบาปความคิดตรงนามสกุลของสติมันต้องมาด้วยกันถ้าท่านมีสติคำว่าสัมปชัญญะมันก็มาด้วยความฉลาดในการที่ท่านจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่ท่านกำลังคิดอยู่ในขณะนั้นอ่ะมันถูกต้องเหมาะสมดีงามหรือไม่มันเป็นบุญหรือมันเป็นบาปความคิดตรงนั้นวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ท่านได้ออกมาเป็นผลึกของการคิดพระบิดาทรงเรียกว่าโลกิยธรรมเป็นสัจธรรมเป็น

ความจริงระดับโลกซึ่งแน่นอนที่เรียกว่าเป็นระดับโลกเพราะว่าสิ่งที่ท่านคิดนั้นมันได้มาจากการสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยอายตนะภายนอกทั้ง5และจากการที่จิตของท่านนึกเองระลึกเองได้แล้วเอามาคิดด้วยปัญญาของสมองวิธีคิดด้วยสติสัมปชัญญะปัญญาแล้วให้ได้คำตอบออกมาเป็นโลกิยธรรมที่ถูกต้องนั้นพระบิดาใช้คำว่าคิดวิเคราะห์พระพุทธองค์ทรงกำหนดวิธีคิดวิเคราะห์ว่าอิทัปปัจจยตาเรื่องเดียวกันพี่น้องครับเห็นไหมครับเนี่ยที่พูดมาเนี่ยเราเอาของพระพุทธองค์มาพูดแค่อันเดียวนะหลักอิทัปปัจจยตาก็คือหลักการคิดวิเคราะห์โดยอาศัยหลักของเหตุและผลเนี่ยใช้สมองซีกซ้ายแต่ทุกวันเนี่ยท่านใช้สมองซีกซ้ายท่านไม่มีกระบวนการในการคิดไม่รู้ว่ากระบวนการในการทำงานของจิตกับสมองของท่านสมองซีกซ้ายมันทำงานร่วมกันอย่างไรท่านบางทีท่านก็ใช้อารมณ์รู้สึกในการขับเคลื่อนความคิดท่านจึงคิดผิดมั่งคิดถูกมั่งคิดให้มั่งคิดเอามั่งคิดลบมั่งคิดชั่วคิดร้ายมั่งคิดดีมั่งวนๆไปอย่างนี้ในชีวิตประจำวันเพราะท่านไม่รู้ว่าจะคิดด้วยสมองซีกซ้ายให้มันเป็นอัจฉริยะท่านอัจฉริยะคือจีเนียสมีความสามารถในการใช้สมองซีกซ้ายโดยปราศจากอารมณ์และความรู้สึกแต่คิดไปตามความจริงที่เห็นที่ได้ยินได้ฟังแล้วคิดอย่างมีหลักการคือมีเหตุและผลด้วยหลักอิทัปปัจจยตาความจริงที่ท่านได้เนี่ยไม่ว่าเป็นความจริงในเรื่องของธุรกิจการงานการค้าหรือในการดำเนินชีวิตพระพุทธองค์หรือพระบิดาเองก็เช่นกันทรงเรียกว่าโลกิยธรรมชัดไหมครับพี่น้องครับนี่เรากำลังอธิบายท่านฟังลึกลงไปกว่าทุกครั้งที่เรากล่าวถ้าท่านต้องการติดอาวุธทางปัญญาท่านบอกเราบอกแล้วโง่โง่เนี่ยนิพพานไม่ได้ไม่ฉลาดเนี่ยเข้าถึงสัจธรรมไม่ได้เห็นไหมมันเราถึงถามท่านแต่แรกไงระหว่างหาธรรมะกับหาปัญญาท่านจะหาอะไรก่อนท่านต้องการติดอาวุธทางปัญญาท่านบอกเราบอกแล้วโง่โง่เนี่ยนิพพานไม่ได้ไม่ฉลาดเนี่ยเข้าถึงสัจธรรมไม่ได้เห็นไหมมันเราถึงถามท่านแต่แรกไงระหว่างหาธรรมะกับหาปัญญาท่านจะหาอะไรก่อนคิดเองคิดแล้วไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ถูกหรือผิดค่อยไปถามบัณฑิตหรือผู้รู้ที่อยู่รอบข้างเนี่ยเราเจอปัญหาแบบนี้แล้วเราคิดแก้ปัญหาแบบนี้เรามองแบบนี้ท่านมีความเห็นว่าอย่างไรท่านคิดเห็นอย่างไรอย่างนี้ฉลาดครับต้องคิดก่อนว่าเราคิดได้อะไรเรียนรู้อะไรไม่งั้นท่านก็โง่ดักดานอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วก็ธรรมะก็ไม่ไปถึงไหนคนที่รกโลกอยู่ทุกวันนี้ครับบางคนเป็นคนดีนะแต่น่าเสียดายหลุดพ้นไม่ได้เพราะขาดปัญญาธรรมะท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดธรรมะท่วมหัวแต่เอาจิตวิญญาณไม่รอดพูดแล้วอย่าโกรธนะครับเราพูดกับท่านด้วยความรักเราสอนให้ท่านฉลาดได้ขอให้ท่านเปิดใจรับฟังเหมือนสไลด์แรก4ข้อที่บอกท่านต้องใจกว้างคนใจแคบไม่เหมาะที่จะฟังการสื่อพระโอวาทในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกของเรากับพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลโอเคนะสมองซีกซ้ายไปละมาดูสมองซีกขวาบ้างสมองซีกขวาเป็นความฉลาดทางปัญญาที่เอาไว้ใช้ในการคิดสังเคราะห์เห็นไหมทางซ้ายคิดวิเคราะห์นะเราพูดไปแล้วคิดสังเคราะห์วิธีการสังเคราะห์องค์ความรู้หรือสัจธรรมนะด้วยสมองซีกขวาคือใช้ปัญญาญาณในการอย่างรู้เห็นไหมทางซ้ายเนี่ยคิดรู้ด้วยสติสัมปชัญญะปัญญาแต่ทางขวาเนี่ยใช้ปัญญาญาณในการอย่างรู้เริ่มใช้พลังอำนาจทางจิตมากขึ้นแต่ก็ยังทำงานด้วยสมองซีกขวาอยู่ดีเป็นการใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายเป็นการใช้ปัญญาญาณการอย่างรู้ที่เรียกว่าปัญญาญาณการอย่างรู้เพราะว่าจิตหยาบของท่านจะต้องสามารถสั่นสะเทือนจนเป็นหนึ่งเดียวกันเขาเรียกว่าสามารถเชื่อมจิตหยาบกับจิตวิญญาณของท่านได้แล้วท่านเชื่อมด้วยวิธีอะไรไม่ใช่ด้วยวิธีไอ้พวกเจ้าลัทธิอุตริพระเที่ยวแอบสอนท่านไล

ยานด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดไม่ต้องอุตริแค่ท่านรักได้ให้อภัยเป็นแล้วไม่หาเหตุก้าวล่วงใครเพราะไอ้เวรนี่กวนตีนกูก่อน3ข้อนี้ครับใช้จิตปัญญาในการดำเนินชีวิตใช้ความรักในการดำเนินชีวิตคิดต่อคนเท่านั้นนะครับนี่คือธรรมะที่แท้จริงนี่คืออนุตตรธรรมที่พระผู้สร้างหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงออกแบบไว้แล้วพระองค์ก็มาเล่าให้ฟังพระองค์ออกแบบเอาไว้ยังไงเห็นไหมทุกวันนี้บางคนใช้สมองยังไม่รู้ในตัวนี้ตัวเองตัวกูใช้สมองซีกไหนถ้าท่านใช้โลภะโทสะโมหะในการคิดท่านก็จะใช้สมองซีกซ้ายมันพาไปหาสมองซีกซ้ายเพราะมันสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ต่ำแต่ถ้าใช้สมองซีกขวาเนี่ยท่านต้องใช้สติปัญญาของวิญญาณของจิตวิญญาณของท่านจิตหยาบของท่านต้องยกระดับแรงสั่นสะเทือนเข้าหาบวกสูงสุดให้ได้ถ้าบวกสูงสุดแล้วไม่ใช่เต้นสามช่าโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะก็อยู่แถวเนี้ยก็ยังขึ้นไปถึงจิตวิญญาณไม่ได้ถ้ารักได้ให้อภัยเป็นนะอย่างที่พระพุทธองค์บอกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนั่นแหละใช้ความรักความเมตตาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสรรเสริญด้วยความเป็นบวกสูงสุดจิตหยาบกับจิตวิญญาณท่านมันก็จะสรรเสริญเป็นหนึ่งเดียวกันเวลาท่านคิดมันจะใช้พลังอำนาจของจิตวิญญาณในการสังเคราะห์องค์ความรู้เหมือนกับที่พืชเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันแต่พืชสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และมีอายุไขที่ยืนยาวทำหน้าที่ของพืชในการใช้รากเนี่ยยึดรั้งแผ่นดินโลกเอาไว้ไม่ให้แผ่นดินพังไม่ให้แผ่นดินล่มนึกออกไหมแล้วก็ให้ออกซิเจนกับโลกกับจักรวาล นะให้ความร่มเย็นให้พลังงานอะไรต่ออะไรต่างๆที่เป็นแร่ธาตุในดินเอาแร่ธาตุไปแล้วก็ยังสร้างแร่ธาตุใหม่ๆให้กับดินอะไรต่างๆเหล่านี้นะใช้วิธีสังเคราะห์แสงพลังงานชีวิตของพืชได้มาจากการใช้สีเขียวคือคลอโรฟิลล์และแสงสว่างเป็นตัวแคตตาไลซ์โดยเอาแร่ธาตุที่อยู่ในดินน่ะแล้วรากมันดูดซับมาขึ้นมาเนี่ยแล้วโรงงานผลิตอาหารเนี่ยผลิตสร้างพลังงานชีวิตให้กับต้นไม้เนี่ยก็อยู่ที่ใบสีเขียวมนุษย์เราก็เหมือนกันต้องใช้พลังอำนาจซึ่งเป็นพลังงานของจิตวิญญาณในการที่จะสังเคราะห์องค์ความรู้ถ้าวันนึงเนี่ยโลภะโทสะโมหะท่านมีปัญญาเข้าถึงสมองซีกขวามั้ยครับท่านไม่มีทางเลยถ้าจะเข้าถึงปัญญาปาฏิหาริย์ปาฏิต้องใช้พลังอำนาจซึ่งเป็นพลังงานของจิตวิญญาณในการที่จะสังเคราะห์องค์ความรู้ถ้าวันนึงเนี่ยโลภะโทสะโมหะท่านมีปัญญาเข้าถึงสมองซีกขวามั้ยครับท่านไม่มีทางเลยถ้าจะเข้าถึงปัญญาปาฏิหาริย์ปาฏิต้องใช้พลังอำนาจซึ่งเป็นพลังงานของจิตวิญญาณในการที่จะสังเคราะห์องค์ความรู้ถ้าวันนึงเนี่ยโลภะโทสะโมหะท่านมีปัญญาเข้าถึงสมองซีกขวามั้ยครับท่านไม่มีทางเลยท่านจะเข้าถึงปัญญาปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์ในชาตินี้เราชวนเนี่ยใครไม่เข้ามาก็ช่างไม่ต้องเสียตังค์เป็นสมาชิกชมรมด้วยแค่เข้ามาฟังพระโอวาทพระบิดาเป็นประจำและถ้ามีสตังค์มั่งก็ซื้อของอร่อยๆจากครัวภูกระต่ายน้ำพริกบ้างเนี่ยกิมจิของแท้อร่อยบ้างนะแล้วก็ใช้เท้าดองบ้างหรือแม้กระทั่งพระคัมภีร์นะออดิโอบุ๊กส์เนี่ยใช่มั้ยอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสถานธรรมเนี่ยคือสมาชิกแล้วสมาชิกชมรมแล้วแล้วก็ไม่เว้นในการที่จะเข้ามารับฟังพระโอวาทรับชมพระโอวาททุกวัน24ชั่วโมงวันละ24ชั่วโมงไม่ใช่หายหัวหายศีรษะไปรู้จักพระบิดาแล้วสอนเรื่องพวกนี้แล้วก็ยังไปบ้าเรื่องที่ทำให้โง่ไม่ได้ทำให้ฉลาดนะสำนักโน้นลัทธินี้ไปเรียนรู้ไปแชร์กันใหญ่เลยเนี่ยพอใน Facebook ถูกบล็อกก็มาเสียใจมาร้องไห้มาโวยวายว่าเนี่ยมาบล็อกหนูทำไมมาบล็อกผมทำไมก็ทำไมไม่ทำผิดเนี่ยจะบล็อกทำไมครับเหตุผลมันมีเพื่อจะให้โทรกลับมาจะได้บอกว่าที่บล็อกเพราะอะไรเรียนรู้สัจธรรมกับพระบิดาแล้วชวนให้ฉลาดมากมายนะขนาดนี้แล้วผมทำไมก็ทำไมไม่ทำผิดเนี่ยจะบล็อกทำไมครับเหตุผลมันมีเพื่อจะให้โทรกลับมาจะได้บอกว่าที่บล็อกเพราะอะไรเรียนรู้สัจธรรมกับพระบิดาแล้วชวนให้ฉลาดมากมายนะขนาดนี้แล้ววิญญาณของตัวเองเนี่ยเราจะบอกให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นสมองซีกขวาเนี่ยมันเป็นสติปัญญาของจิตวิญญาณเขาเลยเรียกว่าปัญญายานปัญญายานเนี่ยวิธีการใช้ปัญญายานคือต้องใช้วิธีอย่างรู้ถ้าท่านเชี่ยวชาญในการใช้จิตวิญญาณเนี่ยมันทำงานเร็วมากบางทีท่านยังไม่ทันคิดเลยแค่นึกว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยคำตอบมันมาเลยพี่น้องครับเนี่ยปัญญาปาฏิหาริย์เข้าใจไหมครับเนี่ยเขาเรียกว่าอริยะปัญญาสมองซีกซ้ายเขาเรียกอัจฉริยะปัญญาถ้ารู้หลักคิดแบบพระพุทธองค์สอนหลักอิทัปปัจจยตาแล้วไม่ได้คิดด้วยโลภะโทสะโมหะขณะคิดน่ะจิตว่างไปจากโลภะโทสะโมหะ

กิดสติสัมปชัญญะปัญญาแปลว่าเวลาคิดเนี่ยต้องคิดอย่างมีสติไม่ได้คิดอย่างขาดสติเอางั้นนะแล้วท่านก็จะได้คำตอบมันเมื่อเราคิดสังเคราะห์เป็นข้อมูลหรือวัตถุดิบที่ท่านจะเอามาสังเคราะห์ด้วยปัญญาญาณในการอย่างรู้คือการเอาคำตอบที่ได้ที่เรียกว่าโลกิยธรรมเนี่ยเอามาสังเคราะห์ด้วยกระบวนการของจิตกับสมองซีขวาพอท่านได้คำตอบมามันก็จะเกิดเป็นโลกุตตรธรรมชัดไหมครับพี่น้องครับสมองสองซีกซีขวากับซีซ้ายหรือซีซ้ายกับขวานักวิทยาศาสตร์โลกเขาก็บอกท่านอยู่แล้วเราไม่ได้พูดโกหกแต่เขาไม่รู้ไงว่ามันมีวิธีการหรือกระบวนการในการทำงานอย่างไรเขาบอกว่าสมองซีขวาควบคุมอวัยวะร่างกายซีซ้ายสมองซีซ้ายควบคุมอวัยวะร่างกายซีขวาเพราะมันทดลองและพิสูจน์มามันเห็นไงนะนี่มันเป็นโลกิยธรรมจริงครับใช่เนี่ยแล้วก็สมองซีขวานะเอาไว้ในการคิดสร้างสรรค์สมองซีซ้ายเอาไว้ในการคิดวิเคราะห์เขารู้แค่นี้คิดสร้างสรรค์คืออะไรไม่ต้องมีที่มาไม่ต้องมีที่ไปอยู่ๆไอ้คำตอบมันจะปุ้งขึ้นมาเองจริงครับเพราะจิตวิญญาณเป็นผู้ทำหน้าที่ในการเอาคำตอบมาให้เพียงแค่จิตหยาบใส่โปรแกรมเข้าไปว่าอยากรู้เรื่องอะไรต้องการจะทราบเรื่องอะไรถ้าท่านสามารถเข้าถึงสมองซีขวานำซีซ้ายได้ด้วยจิตวิญญาณของท่านที่สั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตหยาบแล้วเนี่ยท่านจะสามารถอย่างรู้ได้ทุกเรื่องเพราะความเป็นมาให้เพียงแค่จิตหยาบใส่โปรแกรมเข้าไปว่าอยากรู้เรื่องอะไรต้องการจะทราบเรื่องอะไรถ้าท่านสามารถเข้าถึงสมองซีขวานำซีกซ้ายได้ด้วยจิตวิญญาณของท่านที่สั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตหยาบแล้วเนี่ยท่านจะสามารถอย่างรู้ได้ทุกเรื่องเพราะความเป็นไม่มีซอกมุมไหนที่พระศาสดาของท่านไม่รู้พระศาสดาทุกองค์รู้หมดไม่ใช่พระพุทธองค์พระองค์เดียวทรงเป็นสัพพัญญูทุกพระองค์ไม่งั้นจะมาเป็นพระศาสดาของมนุษย์ในแต่ละยุคไม่ได้พระศาสดาไม่ได้มาทำหน้าที่แข่งกันเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4อยู่ในยุคเดียวกันไม่ใช่พระศาสดาทุกพระองค์เรื่องความเป็นสัพพัญญูเป็นเรื่องเด็กๆครับทุกพระองค์เราถึงบอกว่าเราไม่ได้มายกเลิกศาสนาไหนนี่มาชี้เห็นนะท่านนับถือพระศาสดาของท่านน่ะท่านรู้มั้ยว่าคุณูปการหรือพระปรีชาญาณของพระศาสดาของท่านน่ะสุดยอดขนาดไหนท่านรู้ดีเท่าเรามั้ยเราจึงมาบอกท่านว่าเราไม่ได้มาก้าวล่วงพระศาสดาพระองค์ใดเรามาประกาศพระปรีชาของพระองค์ให้โลกรู้ด้วยซ้ำในมุมที่ทุกคนไม่รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นสัพพัญญูเพราะอะไรเอานี่ไงเข้าถึงในการใช้จิตหยาบกับจิตวิญญาณให้เข้าถึงเป็นหนึ่งเดียวกันได้ก็เลยใช้สมองซีขวานำซีซ้ายสังเคราะห์ความรู้ทุกอย่างที่ตัวเองต้องการจะรู้ได้ก็เลยอย่างรู้โดยไม่ต้องเรียนรู้อย่างรู้เอาโดยไม่ต้องคิดด้วยสมองซีขวาเลยด้วยซ้ำคำตอบมันมาเองยิ่งใช้ยิ่งเชี่ยวชาญโอเคไหมนะส่วนโลกิยธรรมเนี่ยมันต้องผ่านก่อนนะเพราะเป็นสมองของมนุษย์ทั่วไปที่ให้ใช้ฟรีต้องยกระดับมันโอเคไหมพี่น้องครับนี่คือความเป็นสัพพัญญูต้องใช้สมองสองซีกได้อย่างเชี่ยวชาญฝากเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติว่าวันนี้ท่านรู้แล้วเรามาเฉลยฟังแล้วมาหงายกะลาเห็นแล้วสัพพัญญูรู้อะไรกระบวนการใช้ปัญญากับจิตของสัพพัญญูคือผู้รอบรู้ทั้งจักรวาลนี้เป็นยังไงพี่น้องครับท่านเห็นว่าเนี่ยโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมที่พระศาสดาทั้งหลายที่สอนพระศาสดาที่มาจากโลกหรือมาจากมนุษย์เองจะรู้โครงสร้างของกระบวนการในการใช้จิตปัญญามันเป็นแบบนี้แต่ท่านทั้งหลายครับสัจธรรมที่มีอยู่จริงที่จิตวิญญาณของท่านและมนุษย์ทุกคนต้องรู้มันไม่ได้มีแค่โลกุตตรธรรมกับโลกิยธรรมมันยังมีสิ่งที่เรียกว่าอนุตตรธรรมอนุนี่แปลว่าเล็กๆเล็กละเอียดเลยที่จิตวิญญาณของท่านและมนุษย์ทุกคนต้องรู้มันไม่ได้มีแค่โลกุตตรธรรมกับโลกิยธรรมมันยังมีสิ่งที่เรียกว่าอนุตตรธรรมอนุนี่แปลว่าเล็กๆเล็กละเอียดเลยละเอียดมากอนุภรยาแปลว่าอะไรเมียเล็กๆเมียเล็กเมียน้อยถูกไหมนั่นแหละนี่เหมือนกันแต่เมียเล็กเมียน้อยเนี่ยนะมีค่าสำหรับคนที่เป็นผัวเท่านั้นนะแต่ไม่ค่อยมีค่าสำหรับเมียใช่ไหมโดยเฉพาะเมียหลวงถูกเปล่านะแต่อนุตตรธรรมเนี่ยมีค่าสำหรับจิตวิญญาณและมนุษย์ทุกคนทั้งโลกไม่ว่าเมียหลวงเมียน้อยผัวหลวงผัวน้อยไม่รู้ไม่ได้ท่านรู้ไหมเพราะมนุษย์โลกเนี่ยคนนำทางตาบอดเพราะขาดปัญญาเนี่ยไม่ได้สอนท่านว่าสัจธรรมความจริงนั้นนอกจากโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมแล้วมันยังมีอนุตตรธรรมอีกด้วยเขาไม่เคยสอนท่านเพราะเขาไม่รู้

เมื่อเขาไม่รู้ไอ้คำถามว่าบวชนานแล้วยายนิพพานไม่ได้แล้วมีแต่นิพพานเทียมเท็จพอหายศูนย์เชื่อตามลอจิกของตัวเองนะบอกว่าจิตวิญญาณหายสาบศูนย์ก็แสดงว่าบรรลุมรรคผลสูงสุดคือนิพพานแล้วสรุปเอาดื้อเพราะไม่รู้เพราะไม่เข้าใจเพราะไม่มีใครสอนเพราะไม่มีใครเข้าถึงนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระบิดาจึงส่งเรากลับมาส่งเรากลับมาพร้อมด้วยกลไกกระบวนการในการใช้ปัญญาปาฏิหาริย์อีกระบบหนึ่งซึ่งพระองค์ไม่ได้ส่งออกแบบไว้ให้กับมนุษย์ทุกคนที่เป็นบุตรมนุษย์ของพระองค์บนโลกนี้ท่านดูภาพต่อไปนี้ให้ดีๆเพื่อท่านจะได้เข้าใจว่าเราทำหน้าที่อะไรความจริงที่เป็นสิ่งที่เรากล่าวและเป็นความน่าเชื่อถือมีมากน้อยแค่ไหนเพราะท่านไม่รู้เรื่องนี้ท่านจึงไม่สามารถที่จะนิพพานที่แท้จริงคือหลุดพ้นกลับบ้านได้และเพราะท่านไม่รู้ความจริงเบื้องหลังของจิตวิญญาณของตัวเองว่าก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณมาจากไหนจิตวิญญาณของตัวท่านที่เป็นตัวตนแก่นแท้มาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมเพราะท่านไม่รู้พอท่านไม่รู้ปั๊บท่านเลยไปมองว่าการมีสังสารวัฏมันเป็นทุกข์อย่างยิ่งหลังของจิตวิญญาณของตัวเองว่าก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณมาจากไหนจิตวิญญาณของตัวท่านที่เป็นตัวตนแก่นแท้มาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมเพราะท่านไม่รู้พอท่านไม่รู้ปั๊บท่านเลยไปมองว่าการมีสังสารวัฏมันเป็นทุกข์อย่างยิ่งทานไม่ได้และพอเรามากล่าวความจริงให้ฟังแล้วปฏิเสธเราชิงชังเราก้าวล่วงพระเจ้าก้าวล่วงพระบิดาเท่าที่รักและปรารถนาดีมาสอนให้ฟังท่านก็เลยไม่มีวันจะได้รู้อะไรเลยเราบอกว่าพระบิดาปิดยุคพลังงานเก่าจะใช้ภัยพิบัติมาชำระสิ่งสกปรกโสโครกออกไปจากระบบโลกรวมกระทั่งถึงจิตวิญญาณที่เกิดจากจิตหยาบทำสิ่งสกปรกที่ตกอยู่ในหลุมพรางของโลภะโทสะโมหะและตกอยู่ภายใต้อำนาจของกฎแห่งกรรมอยู่จะถูกชำระทิ้งคำว่าชำระทิ้งแปลว่าถูกระเบิดทิ้งถูกทำให้เกิดการตายจริงๆทางจิตวิญญาณแล้วไม่ใช่ตายทางจิตวิญญาณแบบมนุษย์นะตายแล้วก็ยังไปเกิดใหม่แสดงว่าจิตวิญญาณยังอยู่ใช่ไหมแต่นี่จะให้ตายโดยจิตวิญญาณจะแตกสลายเลยครับเราพูดความจริงให้ท่านฟังไม่มีใครรู้หรอกพระศาสดาพระองค์ไหนก็ไม่เคยพูดความจริงเรื่องนี้ให้ท่านฟังเพราะนี่คือความรู้ใหม่ฟังหูไว้หูแล้วกันพี่น้องครับเดี๋ยวหาว่าเราไม่บอกไม่ได้พูดให้กลัวพูดให้ตื่นตัวพี่น้องครับเราจึงต้องเข้ามาบอกว่าจิตวิญญาณของท่านเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมเพราะท่านไม่รู้ว่าจิตวิญญาณเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมท่านจึงมองเหมือนกับตัวเองโง่จิตวิญญาณกูนี่โง่ชิบหายเลยไม่น่ามาเกิดเป็นมนุษย์เลยเกิดมาทำไมนะเกิดมาแล้วเป็นทุกข์อ่ะเกิดมาทำไมเพราะฉะนั้นถ้ากูฉลาดกูต้องหาวิธีที่ตายแล้วไม่ต้องมาเกิดอีกกูจะได้พ้นทุกข์นี่คือวิธีคิดแล้วถามว่าคิดด้วยสมองซีกไหนท่านดูรูปนี้เลยคิดแบบนี้คิดด้วยสมองซีกไหนคิดด้วยสมองซีกซ้ายใช่ไหมมันเป็นโลกียะธรรมที่เป็นคำตอบแค่สมองซีกซ้ายเท่านั้นเองมันไม่ใช่โลกุตตรธรรมที่สังเคราะห์ด้วยสมองซีกขวาที่ตรงไหนเลยพี่น้องครับเห็นไหมฮะใช้แค่สมองซีกซ้ายและเป็นลอจิกหรือเป็นตรรกะที่ไม่ถูกต้องด้วยที่ไม่ถูกต้องเราไม่โทษหรอกเพราะไม่รู้แต่ทีนี้พอเรามาแล้วเอาคำตอบมาให้ดันไม่ฟังถ้าฟังก็จะได้รู้คิดเองไม่ได้รู้เองไม่ได้ก็ฟังครูสอนก็ได้แล้วคิดตามถูกไหมพี่น้องครับเรามาพาพวกท่านกลับบ้านเราจะมาโกหกหลอกลวงท่านทำไมเราไม่ได้อะไรเลยครับเราได้หน้ากับพระบิดาอย่างเดียวเพราะอาสาพระองค์มาแล้วทำให้พระองค์เนี่ยไม่โดนพวกท้อนก็ได้แล้วคิดตามถูกไหมพี่น้องครับเรามาพาพวกท่านกลับบ้านเราจะมาโกหกหลอกลวงท่านทำไมเราไม่ได้อะไรเลยครับเราได้หน้ากับพระบิดาอย่างเดียวเพราะอาสาพระองค์มาแล้วทำให้พระองค์เนี่ยไม่โดนพวกท่านเนี่ยใช่ไหม1,500 บาทบัตรบริจาคมาช่วยสนับสนุนสร้างหอพระคัมภีร์ของพระองค์เนี่ยต้องไว้ในที่ที่มีเกียรตินะแล้วเป็นหอประชุมธรรมะที่จะรวมคนทั้งโลกคุยให้ไกลไปก่อนตอนนี้ยังใกล้ๆเอาแค่เฉพาะคนไทยให้ได้ก่อนเลยนะเพราะโควิด-19มันต้องหยุดทุกอย่างพี่น้องครับเราเป็นผู้รู้เรื่องนี้พระบิดาจึงต้องส่งเรามาส่งเรามาพร้อมกับเครื่องมือชิ้นสำคัญที่มนุษย์ทั้งโลกนี้ไม่มีเพราะพระองค์ไม่ได้ทรงติดตั้งไว้ให้VT มาจากคำว่า vertical telepathy ตัวของเครื่องมือชิ้นนี้ไม่ใช่สมองครับพี่น้องสมองมีแค่2 ซี่แต่ไอ้ตัวเนี้ยมันก็คือพลังอำนาจทางจิตที่พระบิดาติด

ั้งให้เรามาที่มีฌานสูงพอสมควรที่จะสั่นสะเทือนสมองทั้งสองซีกพร้อมกันปกติมนุษย์เราเนี่ยจะขย่ามันทีละซีกใช่ไหมซ้ายนำขวาพอสูงขึ้นมาก็ขวานำซ้ายใช้ความรักแต่ของเราต้องใช้ความเป็นมหาสุญญตาในขณะที่สื่อกับพระเจ้าเพื่อที่จะสั่นสะเทือนด้วยพลังอำนาจสูงสุดระดับของพระเจ้าพระองค์ทรงสั่นสะเทือนด้วยพลังอำนาจระดับมหาสุญญตาGod หรือพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่ด้านบวกสูงสุดขนาดไหนจิตของเราขณะที่สื่อถ่ายทอดสดกับพระองค์ต้องสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่ชนิดเดียวกันจึงจะสามารถสอดรับกันแบบ two ways telepathy ได้นี่คือวิธีการพระองค์ส่งเรามาพร้อมด้วยพลังอำนาจทางจิตที่จิตวิญญาณเรากับพี่พรีเดียนถือติดตัวมาเพื่อให้มันเกิดกายเป็นมนุษย์แล้วสามารถใช้พลังอำนาจทางจิตระดับฌานสูงไม่ต้องบอกว่าฌานสูงระดับไหนเป็นมหาสติชั่วคราวขณะที่เราสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าท่านสังเกตไหมเราไม่ได้พูดผิดทุกอย่างลื่นไหลไปหมดเพราะเราชำนาญและทำมา30กว่าปีแล้วพี่น้องครับแต่พวกท่านเพิ่งรู้จักเราใช่ไหมนะท่านฟังและคิดตามว่าทุกอย่างมีเหตุผลไหมหรือเพ้อเจ้อเลอะเทอะไม่ต้องไปใส่ใจกระบวนการของเรามากหรอกแต่เราบอกความจริงสื่อสารทางจิตเนี่ยสมองไม่มีสมองซีกที่3ครับแต่ใช้พลังอำนาจทางจิตที่เป็นพลังความถี่สูงสุดที่เราถือติดตัวมาเป็นมนุษย์ด้วยถ้าเราสามารถเข้าถึงความเป็นมหาสุญญตาไปใส่ใจกระบวนการของเรามากหรอกแต่เราบอกความจริงสื่อสารทางจิตเนี่ยสมองไม่มีสมองซีกที่3ครับแต่ใช้พลังอำนาจทางจิตที่เป็นพลังความถี่สูงสุดที่เราถือติดตัวมาเป็นมนุษย์ด้วยถ้าเราสามารถเข้าถึงความเป็นมหาสุญญตาได้เราปฏิบัติยังไงเราสอนพวกท่านทั้งหมด FC ได้ยินคำพูดเหล่านี้มาตลอดแต่ท่านไม่ใส่ใจจะปฏิบัติกันเองเราบอกท่านว่าเราทำแบบนี้เพื่อท่านได้รู้ว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งสามารถทำแบบเราได้ไม่แน่นะมิติอาจจะถูกเปิดเหมือนดังพระพุทธองค์ที่ทรงถามตัวเองตลอดเวลาว่าจิตวิญญาณของเรามาจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมพระองค์จึงได้ตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในตอนต่อไปเราจะบอกท่านว่าอ๋อจิตวิญญาณของพระองค์เนี่ยหรือมนุษย์ทุกคนมาเกิดเพื่อจะต้องหมุนธรรมจักรด้วยการใช้เมตตาธรรมคือความรักช่วยค้ำจุนโลกให้สมดุลอ๋อพระองค์เลยใช้คำว่าเราตรัสรู้แล้วนั่นคือความจริงที่พระองค์รู้มันเป็นอนุตตรธรรมนะพี่น้องครับไม่สามารถรู้ได้ด้วยสมองสองซี่คือโลกุตตรธรรมทีหนึ่งหรือโลกิยธรรมทีหนึ่งนะพระองค์เหนือกว่าสัพพัญญูด้วยซ้ำจึงได้คำตอบว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ว่ารู้แล้วเรารู้แล้วจิตวิญญาณมนุษย์มาเกิดทำไมพระองค์ทรงเข้าใจทุกสิ่งแล้วแต่ก็ยังสงสัยในตอนตรัสรู้เมื่อเรารู้ทุกอย่างเรายอมรับความจริงนะแล้วอยากรู้จริงๆกูมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมวะใครจะตอบเราได้อะเราตอบตัวเองได้ไหมมันต้องมีผู้บอกเราใช่ไหมมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมนะมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างเรามาจากไหนผู้ที่ให้เรามาเกิดจะต้องเป็นผู้บอกเราและผู้ที่ให้กำเนิดเราต้องเป็นผู้บอกเราใช่ไหมและผู้ที่อนุญาตให้เรามาจะเป็นผู้บอกเราว่าเราเนี่ยได้รับอนุญาตให้มาทำอะไรที่โลกนี้ไม่ใช่ว่าเป็นผู้สันสัตเซพเนจรเป็นพวกคนเร่ร่อนจิตวิญญาณที่เร่ร่อนจับพลัดจับผลูโผล่มาเกิดในโลกมนุษย์มันไม่ใช่ครับถูกไหมและจิตวิญญาณของเราก็มีบ้านเกิดเมืองนอนมีผู้ให้กำเนิดไม่ใช่เป็นเด็กกำพร้าที่ผ่านมาไม่มีใครรู้เรื่องพวกนี้ก็เพราะว่าสมองของท่านทั้งหลายมีแค่สองซี่มีปัญญาญาณเพื่อการอย่างรู้ซึ่งก็ยังเข้าไม่ถึงมีสติสัมปชัญญะปัญญาก็เข้าได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมเพราะไม่มีใครสอนให้ท่านฉลาดไงสอนแต่ให้รู้อย่างเดียวและคนที่สอนก็อวดรู้อยู่คนเดียวเจ๋งอยู่คนเดียวรู้ผิดรู้ถูกไม่รู้ไอ้คนก้าวตามก็ตาบอดเดินตามก็หลงทิศหลงทางไม่สามารถเข้าถึงอำนาจทางปัญญาของตัวเองได้เพราะไม่มีใครสอนให้ท่านฉลาดไงสอนแต่ให้รู้อย่างเดียวและคนที่สอนก็อวดรู้อยู่คนเดียวเจ๋งอยู่คนเดียวรู้ผิดรู้ถูกไม่รู้ไอ้คนก้าวตามก็ตาบอดเดินตามก็หลงทิศหลงทางไม่สามารถเข้าถึงอำนาจทางปัญญาของตัวเองได้จะพึ่งได้อย่างแท้จริงมันคืออย่างไรเราจึงมาเกิดพระองค์เลยส่งเรามาส่งพระเยซูคริสต์มาส่งท่านนบีมหามัดมาเพื่อทำหน้าที่ในแต่ละยุคอ่ะเหมือนเรายุคนี้ก็มาทำหน้าที่ตรงนี้ยุคขององค์เยซูคริสต์เจ้ายุคขององค์นบีมหามัดเจ้าท่านก็มากันคนละยุคอ่ะก็ทรงมีหน้าที่ใช้ VT เนี่ย Vertical Telepathy ในการสื่อสารทางจิตในแนวดิ่งระบบจิตสู่จิตระหว่างจิตของพระองค์กับจิตของพระเจ้าเพื่อจะเอาอะไรเอาพระโอวาทของพระผู้เป็นเจ้าเอามากล่าวต่อมวลมนุษยชาตินี่เรามาเฉลยให้ท่านฟังว่าทำไมองค์เยซูคริสต์เจ้าจึงสื่อกับพระเจ้าได้ทำไมท่านนบีถึงสื่อกับพระเจ้าได้และทำไมเราถึงบอกว่าเราสื่อกับพระเจ้าเหมือนกันทั้งสองพระองค์ที่เราเอ่ยพระนามเมื่อตะกี้เนี่ย

พระองค์ก็เป็นมนุษย์เหมือนเราพระพุทธองค์ที่สามารถสื่อกับพระเจ้าได้เหมือนกันแต่พระองค์ไม่ทันได้บอกมนุษย์ทั้งโลกว่าพระองค์สื่อกับพระเจ้าแต่พระองค์ก็ส่งทรายก็คือทิ้งสัญลักษณ์เอาไว้คนที่มีกึ๋นมีปัญญาเท่านั้นที่จะตอบได้ว่าอ๋อแท้จริงแล้วพระพุทธองค์ทรงได้คำตอบแล้วเนี่ยพระองค์ตรัสรู้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเห็นไหมมีคำว่าอนุตตรก็แปลว่าเป็นสัจธรรมที่อยู่นอกเหนือจากที่ปัญญาของสมองมนุษย์จะคิดเองได้มันเป็นความจริงที่อยู่นอกอนันตจักรวาลนอกเอกภพนอกเอกภพก็คือที่พระเจ้าอยู่ไงที่จิตวิญญาณของท่านเนี่ยอยู่แล้วเข้ามาเกิดอยู่ในเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระเจ้าเรื่องของเรื่องมันมีแค่นี้แต่ไม่มีใครบอกให้ท่านฟังเลยเข้าใจผิดหมดเพราะเดาเองคิดเองและสรุปเองพระบิดาจึงส่งองค์เยซูคริสต์มาในยุคนั้นส่งท่านนบีมาในยุคนั้นยุคสุดท้ายปิดยุคพลังงานเก่าไม่มีใครยอมมาเราเลยต้องอาสาพระบิดามาเพราะรู้ว่ามันยากมากจะพูดให้ท่านฟังพูดให้ท่านเชื่อแค่ให้ท่านฟังยังยากเลยฟังแล้วให้เชื่อตามอีกก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ครับเลยต้องติดอาวุธทางปัญญาเอาไว้ให้แล้วต้องอัดใส่ก้อนๆไว้ให้น้องบุญธรรมกับทีมงานตัดเป็นท่อนๆใครฟังวันนี้ไม่ทันฟังไม่เข้าใจไม่เก็ตวันหน้านึกสนุกนะเอาพัดลมเป่าสะดือนอนเล่นแล้วมาเปิดฟังย้อนหลังก็ได้อาจจะเก็ตก็ได้ถ้าเป็นคนใฝ่ดีถ้าไม่รู้เรื่องพวกนี้นิพพานไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้พี่น้องครับเราที่น้องบุญธรรมกับทีมงานตัดเป็นท่อนๆใครฟังวันนี้ไม่ทันฟังไม่เข้าใจไม่เก็ตวันหน้านึกสนุกนะเอาพัดลมเป่าสะดือนอนเล่นแล้วมาเปิดฟังย้อนหลังก็ได้อาจจะเก็ตก็ได้ถ้าเป็นคนใฝ่ดีถ้าไม่รู้เรื่องพวกนี้นิพพานไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้พี่น้องครับเราจึงกับพระเจ้าได้จิตวิญญาณของพวกท่านที่เป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยไม่สามารถจะทำได้เพราะมีพลังงานทางจิตต่ำไม่สูงพอแล้วก็จะต้องได้เปิดมิติจากพระองค์ด้วยนะมันจะมีวาล์วพระบิดาจะทรงมีวาล์วเปิดปิดให้ซึ่งเรารู้วิธีว่ารหัสที่จะเปิดนั่นคืออะไรจึงจะเอาธรรมะชั้นสูงแบบนี้มาเล่าให้ท่านฟังพี่ๆน้องๆครับ vertical telepathy นี่ถ้าเป็นภาษาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะเรียกความฉลาดทางปัญญาด้วยการใช้พลังอำนาจทางจิตที่สามารถสั่นสะเทือนสมองส่วนกลางได้ทั้งระบบพระองค์ทรงเรียกว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณถ้าเป็นเราจะเรียกว่าอนุตตรญาณไม่ต้องพูดยาวเป็นอนุตตรญาณหรืออนุตตรธรรมญาณแล้วแต่จะเรียกแต่เราชอบเรียกว่าอนุตตรธรรมญาณหรืออนุตตรญาณแล้วแต่โอกาสนี่ที่เราสามารถสื่อกับพระเจ้าได้เพราะเรามีปัญญาเรามีพลังอำนาจตัว VT ตัวนี้ขณะที่มนุษย์ทั่วไปไม่มีนี่เราไม่ใช่โมเมไม่ใช่มั่วมาพิสูจน์กันพี่น้องครับมาพิสูจน์กันว่าเราไม่ได้โมเมแล้วเราไม่ได้มั่วสัจธรรมที่เราเหนี่ยวรั้งลงมาจากพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าเราต้องการจะสื่อกับพระองค์สิ่งที่ได้มาเรียกว่าอนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมหรือเป็นความจริงที่เหนือโลกเป็นสัจธรรมหรือความจริงที่มีอยู่จริงที่อยู่นอกอนันตจักรวาลเรายกตัวอย่างแล้วอนุตตรธรรมคือเช่นสิ่งที่ต้องถามพ่อเท่านั้นถามแม่เท่านั้นถึงจะเชื่อได้และถึงจะรู้ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ให้ถามและไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่เราจะไม่มีวันรู้เช่นวันเดือนปีเกิดของเราเราเกิดที่ไหนเรามาเรียนที่ประเทศอังกฤษนี่ได้ยังไงพ่อแม่บอกว่าก็กูส่งมึงไปเรียนไงเราเกิดที่ไหนเกิดที่ภูเก็ตนี่วันเดือนปีเกิดอะไรพ่อกับแม่เราต้องบอกเราทั้งนั้นมันเกินปัญญาของสมองสองซีกของเราจะคิดรู้เองได้ใช่ไหมว่ากูมาเรียนอังกฤษพ่อแม่บอกว่าก็กูส่งมึงไปเรียนไงเราเกิดที่ไหนเกิดที่ภูเก็ตนี่วันเดือนปีเกิดอะไรพ่อกับแม่เราต้องบอกเราทั้งนั้นนะมันเกินปัญญาของสมองสองซีกของเราจะคิดรู้เองได้ใช่ไหมว่ากูมาเรียนอังกฤษมาแล้วเอาเครื่องมือชิ้นนี้มาเราก็รู้เองไม่ได้ถ้าไม่สามารถที่จะติดต่อกับพระองค์ได้พอติดต่อกับพระองค์ได้ปั๊บพระองค์ก็จะมีหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นความจริงระดับอนุตตรธรรมมายังโลกมนุษย์แล้วมาทันไหมนะเราบอกแล้วไงต้องนิพพานและหลุดพ้นกันให้ได้ภายในชาตินี้ยิ่งภายในชาตินี้ภายในไม่เกิน20ปี30ปีได้ยิ่งดีเพราะว่าแผนการชำระโลกอ่ะมันกำหนดไว้ว่าภายใน20ปี30ปีนี้มันต้องบรรลุแต่ถ้าท่านยังอ้อยส้อยเรายังทำงานไม่ประสบความสำเร็จคือก้าวหน้าช้าการชำระโลกการเปลี่ยนยุคมันจะต้องค่อยๆเลื่อนออกไปอีกแล้วท่านอาจจะหมดโอกาสถ้ากายสังขารของท่านถึงวาระต้องดับ

ก็เกิดความเสื่อมยังกินแต่เลือดเนื้อของสัตว์อยู่ยังโกหกตอแหลอยู่ยังโลภโทสะโมหะอยู่พวกนี้มันทำให้เครื่องยนต์แห่งกรรมท่านอายุสั้นทั้งนั้นครับและถ้าไม่รักกันอำนาจแม่เหล็กโลกก็จะเข้มข้นน้อยลงร่างกายของท่านก็จะถูกโลกพาหมุนตัดสนามแม่เหล็กโลกแล้วทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในอัตราที่ต่ำกว่าค่าคงที่ที่พระบิดาทรงกำหนดไว้กายสังขารนี้ก็จะเสื่อมเร็วและในสุดก็ต้องตายทิ้งกายสังขารไปไม่รู้โอกาสจะมีภพชาติหน้าภพชาติใหม่จะได้มีหรือเปล่าจิตวิญญาณท่านเราไม่รู้เราจึงพยายามให้ท่านเนี่ยนิพพานในชาตินี้ให้ได้หลุดพ้นให้ได้ในชาตินี้มันไม่ยากเลยครับฟังและคิดตามอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องยากและผู้หญิงที่ถูกหลอกมาตลอดว่ามีหน้าที่มาเป็นเมียเป็นแม่อย่างเดียวนะนิพพานไม่ได้หรอกผู้ชายเท่านั้นนิพพานได้และมีเงื่อนไขด้วยผู้ชายนิพพานได้ต้องบวชเท่านั้นไปใส่รหัสไปสร้างmindsetผิดก็ให้ผิดบาปกันไปอีกทุกคนมีหน้าที่ต้องตายแล้วเอาจิตวิญญาณกลับบ้านให้ได้การมาเป็นเพศชายเพศหญิงบนโลกนี้มันเป็นมายาและแบ่งกันทำหน้าที่จึงต้องมีตัวตนรูปลักษณ์มีภารกิจที่แตกต่างมันจึงมีอะไรที่แตกต่างพี่น้องครับนี่คืออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมันที่เรารู้ทุกเรื่องรู้มากกว่าที่ท่านทั้งหลายรู้และดันไปรู้ในบางสิ่งที่ศาสดาท่านไม่ได้สอนและท่านบังเอิญไปยึดติดศาสดาพี่น้องครับนี่คืออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมันที่เรารู้ทุกเรื่องรู้มากกว่าที่ท่านทั้งหลายรู้และดันไปรู้ในบางสิ่งที่ศาสดาท่านไม่ได้สอนและท่านบังเอิญไปยึดติดศาสดาของท่านสิมันองค์นบีมุฮัมมัดใช่ไหมทำไมท่านไม่ถวายพระเกียรติให้กับผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านคือพระเจ้าด้วยการฟังเราทีจอมยุทธอุตริเจ้าลัทธิทั้งหลายท่านฟังแล้วเชื่อบางทีนั่งฟังเขาพูดจนน้ำลายไหลนะเพราะฟังด้วยกิเลสไอ้คนที่มันเป็นเจ้าลัทธิสอนท่านมันก็สอนท่านด้วยกิเลสแต่นี่ไม่มีกิเลสนะเราสอนท่านด้วยเปลือยใจนะไม่แต่ไม่เปลือยกายนะในการพูดเปิดใจกับท่านทั้งหลายอ่ะเรามาทดสอบกันพี่น้องครับทดสอบอนุตตรสัมมาทัพสัมโพธิญาณหรืออนุตตรญาณหรืออนุตตรธรรมญาณเราจะมาชี้ให้ท่านเห็นเราจะมาให้แสงสว่างกับโลกใบนี้ให้มันสว่างจากโลกซีกตะวันออกเหมือนฟ้าแลบที่มันจะพุ่งต่อไปยังทิศตะวันตกให้เหมือนกับประกายไฟของฟ้าแลบที่แลบจากทิศตะวันออกแล้วไปจนถึงสุดขอบฟ้าด้านตะวันตกสไลด์ต่อไปนี้เราจะทำแบบนั้นพี่ๆน้องๆครับเพื่อให้ใกล้ตัวพวกท่านคนที่ฟังส่วนใหญ่จะเป็นชาวพุทธเรากราบพระบาทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขออนุญาตเอาคำกล่าวคำสอนของพระองค์ท่านมาทำความไม่รู้ของมนุษย์ทั้งโลกที่เข้าใจผิดให้มันกระจ่างตั้งแต่สไลด์ต่อไปนี้ส่วนศาสนาคริสต์อิสลามนั้นเอาไว้โอกาสต่อไปนะเพราะท่านที่เป็นศิษยานุศิษย์ของท่านนบีกับท่านเยซูคริสต์ที่มาเป็น FC ของเราค่อนข้างน้อยเราพูดให้เกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ก่อนแต่จำไว้นะฮะคนที่มาก่อนจะได้กลับทีหลังคนที่มาเจอพระบิดาและมาพบองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าทีหลังจะได้กลับก่อนกลับก่อนก็คือกลับบ้านนะนิพพานและหลุดพ้นนะนี่คือคำพูดที่เราพูดไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาวันนี้เราก็จะพูดเหมือนเดิมและมันจะปรากฏเป็นจริงด้วยเอาล่ะสไลด์ต่อไปนี้ครับพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าคบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลท่านคุ้นชินตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมฮะประโยคนี้เป็นประโยคที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เราจะไปใช้คำว่าเป็นพระวจนะหรือเปล่าหรืออะไรสไลด์ต่อไปนี้ครับพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าคบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลท่านคุ้นชินตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมฮะประโยคนี้เป็นประโยคที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เราจะไปใช้คำว่าเป็นพระวจนะหรือเปล่าหรืออะไรใช้อำนาจจิตกับปัญญาหยาบๆแปลความหมายของประโยคศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธองค์ผิดเขาแปลว่าอย่าคบคนพาลให้คบบัณฑิตคนพาลมันเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีอย่าคบให้คบแต่บัณฑิตท่านคุ้นไหมนี่คือคำสอนที่ผิดถ้าท่านเป็นคนก้าวตามไอ้คนนำทางตาบอดคนนี้ท่านก็จะถูกคนนำทางตาบอดพาท่านที่ตาบอดด้วยเนี่ยเพราะไม่ยอมคิดตามอ่ะเชื่อตามแล้วลงเหวเลยลงทางซึ่งมันก็ค้านกันเองใครเคยได้ยินคำสอนนี้อย่าคบคนพาลให้คบบัณฑิตคือให้คบคนดีถ้าใครคุ้นชิน

ขียนตัว A มันก็ได้นะเอาตัวเลขมาเยอะแล้วตัว A มันก็ได้กดคำว่า A ไม่ใช่ AA นะเดี๋ยวจะหลับกันซะก่อนสอนแบบนี้ครับเราจะบอกให้ท่านฟังมนุษย์เป็นสัตว์สังคมพี่น้องครับคำว่าสังคมเนี่ยแปลว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับใครก็ได้หรือเราจะต้องสามารถทำงานร่วมกันกับใครก็ได้สามารถจะสร้างสารประโยชน์สุขร่วมกันกับใครก็ได้ถ้าเราเป็นสัตว์สังคมถ้าเราแบ่งแยกสังคมหรือเอาตัวเองออกจากสังคมหรือผลักไสสังคมออกไปจากความเป็นเราเราเป็นสัตว์สังคมไหมเราไม่เป็นและถ้าเราไม่เป็นสัตว์สังคมเราก็เป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะเราจะรู้ได้ยังไงการเป็นมนุษย์นั้นคือคนที่มีจิตใจสูงจิตใจสูงคือจิตสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกคลื่นความถี่ด้านบวกสูงสุดก็คือความรักจิตที่สามารถสั่นสะเทือนเป็นความถี่สูงสุดได้ก็คือจิตที่มันสามารถสั่นสะเทือนการใช้ความฉลาดทางปัญญาของสมองได้ก็แปลว่ามันต้องคิดก่อนพูดมันต้องตัดสินใจก่อนที่มันจะพูดหรือจะทำอะไรและมันต้องทำด้วยความรักนี่คือมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยู่ท่ามกลางคนที่มีนิสัยสันดานที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายยิ่งหลากหลายมากเท่าไรมันยิ่งทำให้เราก็แปลว่ามันต้องคิดก่อนพูดมันต้องตัดสินใจก่อนที่มันจะพูดหรือจะทำอะไรและมันต้องทำด้วยความรักนี่คือมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยู่ท่ามกลางคนที่มีนิสัยสันดานที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายยิ่งหลากหลายมากเท่าไรมันยิ่งทำให้เราเพราะเราไม่เคยให้คนชั่วเป็นครูสอนเราเลยโกรธร้อยปียังมาดีร้อยชาติแล้วอาฆาตโกรธแค้นเขาด้วยถ้าที่เขามีบุญคุณกับเรามากเลยนะเพราะเขาทำชั่วกับเราเนี่ยเขาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในการทำชั่วกับเราถ้าเราเป็นคนชั่วตามมันอ่ะมันทำชั่วเราปั๊บเนี่ยเราต้องฆ่ามันตายแน่นอนเพราะว่าเราต้องอาฆาตโกรธแค้นเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันมาในหลายภพชาติเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนชั่วไม่ต่างกับมันนะพอมันชั่วเราปั๊บเนี่ยแทนที่เราเป็นคนดีต้องอดทนอดกลั้นให้อภัยอโหสิเพราะเรามองเห็นคุณค่าของความชั่วของมันเพราะมันสอนให้เราฉลาดขึ้นทำให้เรารู้ว่าชั่วเป็นยังไงดีเป็นยังไงแต่เรากลับเนรคุณกับเขามันจึงต้องก่อเวรเกี่ยวกรรมกันมาแล้วก็ตายแล้วหลุดพ้นไม่ได้การมีสังสารวัฏจึงเกิดขึ้นพยายามหนียังไงก็ไม่พ้นต้องหนีออกบวชเท่านั้นนะไม่ก่อกรรมใหม่เหลือแต่กรรมเก่าก็เลยน้ำหนักตัวลอยกว่าการเป็นมนุษย์ธรรมดาก็เลยลอยไปอยู่ค้างบนสวรรค์นั่นนะซึ่งเป็นสวรรค์มายาด้วยไม่ใช่ภพภูมิที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเอาไว้ในเอกภพนี้เลยครับพระองค์ไม่ได้สร้างเนี่ยสอนผิดมันเวลาสังเกตไหมเวลาเราเจอคนชั่วเราพยายามตีตัวออกห่างไม่อยากคบมันเดี๋ยวเชื้อชั่วมันจะติดตัวกูไม่ใช่หรอกกูกลัวกูจะชั่วตามมันใช่ไหมล่ะเห็นไหมเราต้องคบกับใครก็ได้แล้วทุกคนเนี่ยไม่ว่าผัวเราเมียเราพ่อแม่เราท่านว่าทุกคนจะดี 100% ไหมพ่อแม่เราท่านก็ต้องมีข้อบกพร่องเช่นขี้บ่นทำให้ลูกอย่างเราหงุดหงิดเอากำน้อยๆหน่อยหรือผัวเมียนะรักกันเนี่ยยอมรับไหมผัวเราที่เรารักมากๆเนี่ยมันดี 100% ทุกเรื่องไหมแล้วเมียเราเนี่ยที่เรารักมันมากอ่ะรักสุดจิตสุดใจถวายหัวเลยเนี่ยมันดี 100% มั้ยอ่ะไม่มีใครดี 100% สักคนเพราะว่านี่คือพระเจ้าหรือพระบิดาทรงออกแบบไว้ให้มนุษย์เราเนี่ยทุกคนมีทั้งดีและชั่วนะผสมผสานผสมปนเปกันไปแต่พยายามต้องดีให้มากกว่าชั่วถ้าเราทำชั่วกับคนที่เรารักแล้วให้เราสำนึกบาปเสียใจว่าเราไม่น่าทำชั่วกับคนที่เรารักเลยให้เลิกนิสัยสันดานชั่วๆเสียเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีไม่ใช่ยังจะชั่วยังจะเลวต่อไปอีกใช่หรือไม่ล่ะไอ้คนที่ถูกทำชั่วเหมือนกันเป็นผัวเมียกันก็ต้องให้อภัยกันวันหน้าเขาจะได้ไม่ต้องทำชั่วกับเราอีกให้อภัยเขาถ้าไม่ให้อภัยแล้วเขาจะมีโอกาสไหมจะได้แก้ไขตัวเองเพราะตอนนี้เขาทำชั่วไปแล้วเราไม่ใช่ยังจะชั่วยังจะเลวต่อไปอีกใช่หรือไม่ล่ะไอ้คนที่ถูกทำชั่วเหมือนกันเป็นผัวเมียกันก็ต้องให้อภัยกันวันหน้าเขาจะได้ไม่ต้องทำชั่วกับเราอีกให้อภัยเขาถ้าไม่ให้อภัยแล้วเขาจะมีโอกาสไหมจะได้แก้ไขตัวเองเพราะตอนนี้เขาทำชั่วไปแล้วเราราชบัณฑิตเขาก็จะเป็นคนคิดดีพูดดีทำดีและเป็นคนที่มีอะไรดีๆถูกไหมเราก็จะได้ดีตามเขาเรียนรู้ไปกับเขาไงมันแต่คบคนชั่วเราก็ได้เรียนรู้เรื่องชั่วๆไปกับเขาแต่เราไม่จำเป็นต้องชั่วทำชั่วไปกับเขาเรารู้ว่าชั่วเป็นยังไงก็พอการรู้ว่าชั่วเราสามารถเรียนรู้ผ่านคนชั่วได้โดยไม่จำเป็นต้องไปชั่วซะเองใช่ไหมล่ะพี่น้องครับนะนี่คือปัญญาปาฏิหาริย์จากการใช้สมองสองซีกได้อย่างเชี่ยวชาญนี่ยังไม่ได้ใช้อนุตตรธรรมนะนี่ยังเป็นแค่โลกิยธรรมเท่านั้นนะพี่น้องครับเห็นไหมฮะเราจะรู้ได้ไงว่ามีอะไรบ้างที่คนนำทางมันตาบอดและสอนผิดและท่านเชื่อมาตลอดจนทั้งท่านหลุดพ้นไม่ได้นิพพานไม่ได้พระบิดาจึงต้องส่งเรามาที่ยุคเก่าๆจึงต้องส่งองค์เยซูคริสต์มาต้องส่งท่านนบีมาเพราะว่าศาสดาที่เกิดจากโลกไม่รู้

และมนุษย์โลกทุกคนต้องรู้ในแต่ละยุคแต่ละสมัยยุคนี้เราต้องมาปิดเราต้องหงายกะลาให้หมดทุกเรื่องเลยครับไม่ใช่บางเรื่องเหมือนยุคเก่านะมาดูสไลด์ต่อไปครับนี่ก็เป็นโลกกิยธรรมกับโลกุตรธรรมผสมผสานกันอีกไม่ใช่อนุตตรธรรมเรายังไม่ได้ใช้อนุตตรธรรมนะใช้ปัญญาปาฏิหาริย์ของสมองสองซีกเท่านั้นนะยังไม่ใช้จิตพิเศษที่ถือมาจากพระบิดานะอ่ะคำสอนของคนนำทางตาบอดคนนำทางตาบอดสอนว่าการกินเจจริงๆแล้วมันไม่ได้บุญหรอกเพราะมโนไปเองว่าสัตว์จะไม่ถูกฆ่าการกินเจจริงๆแล้วไม่ได้บุญหรอกเพราะมนุษย์น่ะหรือตัวท่านน่ะมโนก็แปลว่าใช้จิตนึกคิดเอาเองนึกไปว่าสัตว์มันจะไม่ถูกฆ่าถ้าท่านอยากได้บุญต้องช่วยชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าต้องเมตตาสัตว์อย่าไปทำร้ายมันท่านเห็นไหมฮะฟังคำสอนแล้วดูเหมือนว่าจะใช่ใช่ไหมถ้าไม่คิดตามแค่นึกตามอ่ะฟังแล้วเพลินนะการกินเจจริงๆแล้วไม่ได้บุญเพราะมโนไปเองว่าสัตว์จะไม่ถูกฆ่าถ้าอยากได้บุญก็ต้องช่วยชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าต้องเมตตาสัตว์อย่าไปทำร้ายมันนี่ตามแค่นึกตามอ่ะฟังแล้วเพลินนะการกินเจจริงๆแล้วไม่ได้บุญเพราะมโนไปเองว่าสัตว์จะไม่ถูกฆ่าถ้าอยากได้บุญก็ต้องช่วยชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าต้องเมตตาสัตว์อย่าไปทำร้ายมันนี่นี่ชีวิตมันต้องเมตตามันอย่าไปทำร้ายมันนี่เป็นประเภทไหนพี่น้องครับเคยได้ยินคำพังเพยสมัยโบราณไหมครับมือถือศาสตร์ปากถือศีลนี่คือตัวอย่างมือถือศาสตร์ปากถือศีลบอกว่าการกินเจจริงๆแล้วมโนไปเองอ่ะว่าได้บุญนะมโนไปเองนะอ้าวแล้วถ้าเราจะใช้ปัญญาเนี่ยเราไม่ต้องมโนก่อนนะคำว่ามโนแปลว่านึกเราต้องนึกก่อนที่เราจะคิดนึกว่าเราจะคิดเรื่องอะไรสมองจึงจะทำงานตามที่จิตโปรแกรมให้คิดได้นี่เนี่ยมโนไปเองว่าสัตว์จะไม่ถูกฆ่านั่นถ้าเรากินแบบขาดสติใช่ไหมไม่ต้องนึกอ่ะกินเลือดเนื้อของสัตว์ที่เขาเอามาถวายแล้วกินอย่างอร่อยเนี่ยไม่บาปเพราะอะไรเพราะกูไม่ได้ฆ่าเขาเอามาถวายใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกันกับการได้บุญไม่ได้บุญมโนไปเองนะเป็นเนื้อสัตว์กินกินไปเถอะก็เอามาให้กินไม่กินเดี๋ยวอดตายนี่คือวิธีคิดของคนนำทางตาบอดพี่น้องครับแล้วมันดันทะลึ่งสอนด้วยถ้าได้บุญอยากได้บุญต้องช่วยชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าต้องมีความเมตตาสัตว์อย่าไปทำร้ายมันบอกแล้วว่าไอ้ตัวอักษรสีฟ้าเนี่ยดูเหมือนจะถูกต้องนะแต่ไอ้สองประโยคแรกนี่มันผิดฮะมันคือนั่นคือมือถือศาสตร์แต่ปากอะถือศีลการที่เรากินเลือดเนื้อของสัตว์มันทำให้สัตว์ตัวนั้นถูกฆ่าใช่หรือไม่ใช่การทำให้สัตว์นั้นถูกฆ่ามันก็แปลว่าเราไม่ได้ช่วยให้สัตว์นั้นไม่ถูกฆ่าใช่เปล่าถ้าท่านไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์มันก็จะทำให้สัตว์นั้นน่ะไม่ต้องถูกใครฆ่าแต่แน่นอนอย่าตะแบงก็กูคนเดียวไม่กินน่ะสัตว์ตัวนั้นก็ยังต้องถูกฆ่าตายอยู่ดีอ้าวเราเป็นนักบวชหรือเราเป็นมนุษย์ที่จิตใจสูงเราก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นสิเราไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์และแต่คนทั่วไปเขาไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์ตามเรามีสัตว์ตัวไหนบ้างที่จะต้องถูกฆ่าเห็นไหมฮะนี่คือลอจิกนี่คือตรรกะการใช้โลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมสมองสองซีกมันเป็นบอดคนนำทางตาบอดสอนแบบนี้หลายคนก็เลยเชื่อตามทุกวันนี้ก็เลยอายุสั้นท่านรู้ไหมกินเลือดเนื้อของสัตว์มันคือการทำให้พวกท่านตายอายุมีอายุไขของกายสังขารเราจะบอกให้ท่านฟังถ้ามันเป็นบอดคนนำทางตาบอดสอนแบบนี้หลายคนก็เลยเชื่อตามทุกวันนี้ก็เลยอายุสั้นท่านรู้ไหมกินเลือดเนื้อของสัตว์มันคือการทำให้พวกท่านตายอายุมีอายุไขของกายสังขารเราจะบอกให้ท่านฟังถ้านิพพานกิเลสนิพพานตัณหานิพพานราคะนิพพานอารมณ์ขยะแค่นิพพานกิเลสตัวเดียวทุกอย่างดับหมดจิตหยาบของท่านหรือจิตวิญญาณของท่านก็จะนิพพานกิเลสทั้งหมดพอนิพพานกิเลสได้แล้วสังขารร่างกายของท่านก็จะเป็นทิพย์แปลว่าไม่มีอายุไขที่ทุกวันนี้อายุเราสั้นลงสั้นลงแก่ง่ายตายเร็วเป็นเพราะว่าเรากินอาหารผิดเข้าไปในร่างกายของเราเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราได้รับสารอาหารที่ไม่ถูกต้องเราไม่ดูแลเราทำร้ายตัวเราเองเราตามใจปากเพราะเราไปเชื่อไอ้คนนำทางตาบอดเนี่ยว่ากินเลือดเนื้อของสัตว์ได้ทำเป็นเจ้ากูอุตริสอนใหญ่เลยนะเนี่ยอาตมาจะฉันให้ญาติโยมดูแล้วเป็นไงทำไมไม่บอกญาติโยมแห่ตามไปดูโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมยิ่งอายุหลักเลข6ขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้ายังบวชอยู่แล้วยังกินเนื้อสัตว์เนี่ย

ไม่ไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยนอนบอบแบบอยู่กับวัดอ่ะที่ต้องรักษาตัวต้องกินยาประจำตัวทั้งที่เป็นผู้ประเสริฐนะเป็นนักบวชเป็นผู้ประเสริฐจิตที่มีบุญกุศลนะแล้วทำไมโรคมีโรคเต็มตัวเป็นโรคนั่นเป็นโรคนี่แล้วโรคที่เป็นนะก็อย่างที่เราบอกตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงเป็นโรคที่ไม่มีเชื้อโรคเป็นเหตุเป็นโรคที่ร่างกายหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์บกพร่องมันบกพร่องเพราะว่ากินในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเอาสิ่งไม่ถูกต้องกินเข้าไปไม่ใช่กินเชื้อโรคใครจะเถียงมาเราจึงไม่เห็นด้วยกับการที่ท่านไปกินเลือดเนื้อของสัตว์ถ้าอยากอายุสั้นก็เชิญกินต่อไปแล้วร่างกายจะถูกบั่นทอนอายุไขนะก่อนตายก็ต้องนอนหยอดน้ำข้าวต้มแล้วต้องไปหามดไปหาหมออนาถาอเนกอนาถทั้งที่เป็นผู้เป็นนักบวชเนี่ยถือศีล227ข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโอ้โหมันน่าจะเป็นผู้ที่มีบุญน่ะโชคดีจะไม่ขี้โรคอ่ะแล้วถามว่าเจ็บใครได้ป่วยขี้โรคมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากกรรมที่ตัวเองเป็นผู้กระทำมนุษย์เรามีกรรมเป็นกำเนิดและมีกรรมเป็นกำหนดด้วยสอนต่อสิครับกรรมเป็นกำหนดก็แปลว่าเราทำอะไรไว้ในชาตินี้เราก็ได้ในสิ่งนี้และเราทำอะไรไว้แล้วในชาติที่แล้วในชาตินี้เราก็จะเจอสิ่งที่เราทำในชาติที่แล้วเขาเรียกกรรมเป็นกำเนิดกับกรรมเป็นกำหนดมนุษย์เรามีกรรมเป็นกำเนิดและมีกรรมเป็นกำหนดด้วยสอนต่อสิครับกรรมเป็นกำหนดก็แปลว่าเราทำอะไรไว้ในชาตินี้เราก็ได้ในสิ่งนี้และเราทำอะไรไว้แล้วในชาติที่แล้วในชาตินี้เราก็จะเจอสิ่งที่เราทำในชาติที่แล้วเขาเรียกกรรมเป็นกำเนิดกับกรรมเป็นกำหนดพระพุทธองค์มีลูกศิษย์ชื่อพระเทวทัตมีอยู่ครั้งหนึ่งพระเทวทัตเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วทรงไปพูดเชิงร้องขอหรือเชิงชี้แนะพระพุทธองค์ว่าขอให้พระพุทธองค์เนี่ยทรงออกกฎบัญญัติให้สงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ทุกคนงดกินเนื้อสัตว์งดกินเนื้อสัตว์พระพุทธองค์ก็ทรงตอบเนื้อสัตว์ไม่ใช่ของเหม็นอกุศลกรรมต่างหากที่เป็นของเหม็นโปรดฟังอีกครั้งพระเทวทัตไปขอร้องพระพุทธองค์หรือไปกล่าวกับพระองค์ว่าให้พระองค์เนี่ยออกกฎ ให้เป็นพระธรรมวินัยหรือเป็นศีลหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ห้ามไม่ให้สาวกของพระพุทธองค์เนี่ยทุกคนว่าห้ามกินเนื้อสัตว์อย่ากินเนื้อสัตว์พระพุทธองค์ทรงตรัสตอบด้วยตัวอักษรสีขาวๆที่เราทำไว้ว่าเนื้อสัตว์ไม่ใช่ของเหม็นอกุศลกรรมต่างหากที่เป็นของเหม็นท่านรู้ไหมพระพุทธองค์ตรัสสั้นๆสองประโยคนี้คนนำทางตาบอดสอนทันทีว่าเอาประโยคนี้มาสอนทันทีว่าพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้กินเนื้อสัตว์ได้เนี่ยนี่คือที่มาของคนนำทางตาบอดเพราะมันเข้าใจผิดเพราะมันหลงผิดและมันคิดผิดด้วยผิดทั้ง3อย่างเลยเข้าใจผิดหลงผิดคิดผิดมีตรงไหนครับใน2ประโยคสีขาวๆเนี่ยว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอนุญาตให้กินเนื้อสัตว์ได้มีตรงไหนพี่น้องครับใช้กึ๋นใช้ปัญญามองครับและคนนำทางตาบอดก็สอนมาตลอดแล้วตัวเองก็กินมาตลอดกินเพราะตัวเองอยากกินใช่ไหมหรือสอนเพราะโง่ไม่เข้าใจตรงนี้เพราะไม่มีความฉลาดทางปัญญาบอกแล้วไงดีแต่ท่องจำทางตาบอดก็สอนมาตลอดแล้วตัวเองก็กินมาตลอดกินเพราะตัวเองอยากกินใช่ไหมหรือสอนเพราะโง่ไม่เข้าใจตรงนี้เพราะไม่มีความฉลาดทางปัญญาบอกแล้วไงดีแต่ท่องจำไม่ใช้มันจะถูกทำให้เสื่อมลง 10% ในทุกๆ9ปีถ้าไม่สนใจปัญญาจะหาแต่ธรรมะอย่างเดียวทำไหมจึงต้องมีมนุษยธรรมต้องมีคุณธรรมใช่ไหมไม่ต้องถามว่าทำไหมธรรมะถามหาธรรมะถามมาทำไหมแต่ไม่ยอมทำนะเนี่ยเราจะชี้แจงให้ฟังคำโต้แย้งของเราที่จะมีต่อคนนำทางตาบอดที่สอนว่าพระพุทธองค์อนุญาตให้กินเนื้อสัตว์ได้จากสองประโยคคือเนื้อสัตว์ไม่ใช่ของเหม็นอกุศลกรรมต่างหากที่เป็นของเหม็นพระพุทธองค์นะเรายืนยันนะเรามากล่าวแทนพระพุทธองค์นี่เราไม่ได้มาก้าวล่วงนะเรากล่าวแทนพระพุทธองค์ไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีพระพุทธองค์ทรงมีพระเมตตาธรรมสูงมากจะฆ่าด้วยตัวเองหรือจะจ้างวานใช้วานให้คนอื่น

สัตว์ตัดชีวิตพระองค์ไม่ทำอยู่แล้วถ้าทำนี่พระองค์จะปรินิพพานไม่ได้คือนิพพานนั้นหลุดพ้นออกจากเอกภพนี้หายล่องหนหายตัวไปไร้ร่องรอยได้ไปอยู่กับพระบิดาข้างนอกดินแดนที่จิตวิญญาณของพระพุทธองค์มาเกิดนะมาจากไหนพระองค์ก็กลับไปอยู่ที่นั่นนี่คือความจริงพี่น้องครับพระพุทธองค์ทรงหมายความว่าเนื้อสัตว์ไม่ใช่ของเหม็นอกุศลกรรมต่างหากที่เป็นของเหม็นอกุศลกรรมก็คือพฤติกรรมพฤติกรรมทางจิตพฤติกรรมทางกายโดยเฉพาะอกุศลกรรมก็คือการกระทำทางจิตที่ไม่บริสุทธิ์เป็นจิตที่สกปรกจิตที่โสมมจิตที่อาฆาตมาดร้ายจิตที่ฝักใฝ่ฝักใฝ่นะอย่างเช่นเนื้อสัตว์เนี่ยจิตที่ฝักใฝ่ในการกินเนื้อสัตว์สันดานไม่ดีนิสัยไม่ดีที่ชอบกินเนื้อสัตว์ตรงนี้ต่างหากที่มันเป็นของเหม็นมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจพระองค์ทรงเน้นที่จิตใช่ไหมจิตที่สั่นสะเทือนให้เกิดอกุศลกรรมจิตที่อยากกินเนื้อสัตว์จิตที่ชอบกินเนื้อสัตว์ที่มันเป็นของเหม็นมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจพระองค์ทรงเน้นที่จิตใช่ไหมจิตที่สั่นสะเทือนให้เกิดอกุศลกรรมจิตที่อยากกินเนื้อสัตว์จิตที่ชอบกินเนื้อสัตว์บวชเนี่ยแล้วไปสนับสนุนให้ญาติโยมเนี่ยที่เขาไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอามาถวายเราเนี่ยไอ้อกุศลกรรมที่มันเกิดจากจิตตัวนี้ต่างหากที่มันเป็นของเหม็นของเหม็นแปลว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจไม่ใช่เนื้อสัตว์ที่กินนี่เพราะอะไรเพราะพระพุทธองค์ทรงทราบว่าเทวทัตอ่ะคิดอะไรเทวทัตไปติดอยู่กับเรื่องของการกินเนื้อสัตว์เหมือนกับว่าเนื้อสัตว์มันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจไม่ควรกินเราเคยเตือนถ้าพี่ๆน้องๆต้องไปกินอาหารรวมกับคนอื่นเขายังกินเลือดเนื้อของสัตว์อยู่ท่านจะต้องไม่ลำบากในการที่จะต้องไปสั่งอาหารจานใหม่กระทะใหม่เหมือนอย่างหลายสำนักที่ทำมันอยู่ที่จิตของท่านพระพุทธองค์ก็สอนไว้เห็นเปล่าให้ท่านเขี่ยซะถ้าท่านเลี่ยงไม่ได้อย่าไปสั่งว่าเอาหมูผัดกะเพราราดข้าวใช่ไหมท่านไม่ต้องไปสั่งถ้าเขาสั่งหมูผัดกะเพรามาเป็นจานเป็นโต๊ะกลางถ้าท่านไม่มีอะไรจะกินเหลือแต่นั่นจานเดียวท่านก็กินแต่กะเพรากับน้ำหรือพริกที่อยู่ในนั้นก็ไม่ต้องกินเยอะท่านก็เขี่ยหมูออกท่านไม่ต้องไปรังเกียจหมูเพราะหมูไม่ใช่ถอดความเอาดื้อเลยแล้วก็บาปกันมาตลอดแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นการใส่ร้ายถ้าท่านไม่มีอะไรจะกินเหลือแต่นั่นจานเดียวท่านก็กินแต่กะเพรากับน้ำหรือพริกที่อยู่ในนั้นก็ไม่ต้องกินเยอะท่านก็เขี่ยหมูออกท่านไม่ต้องไปรังเกียจหมูเพราะหมูไม่ใช่ถอดความเอาดื้อเลยแล้วก็บาปกันมาตลอดแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นการใส่ร้ายถ้าท่านไม่มีอะไรจะกินเหลือแต่นั่นจานเดียวท่านก็กินแต่กะเพรากับน้ำหรือพริกที่อยู่ในนั้นก็ไม่ต้องกินเยอะท่านก็เขี่ยหมูออกท่านไม่ต้องไปรังเกียจหมูเพราะหมูไม่ใช่ถอดความเอาดื้อเลยแล้วก็บาปกันมาตลอดแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นการใส่ร้ายถ้าท่านไม่มีอะไรจะกินเหลือแต่นั่นจานเดียวท่านก็กินแต่กะเพรากับน้ำหรือพริกที่อยู่ในนั้นก็ไม่ต้องกินเยอะท่านก็เขี่ยหมูออกท่านไม่ต้องไปรังเกียจหมูเพราะหมูไม่ใช่ถอดความเอาดื้อเลยแล้วก็บาปกันมาตลอดแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นการใส่ร้ายถ้าท่านไม่มีอะไรจะกินเหลือแต่นั่นจานเดียวท่านก็กินแต่กะเพรากับน้ำหรือพริกที่อยู่ในนั้นก็ไม่ต้องกินเยอะท่านก็เขี่ยหมูออกท่านไม่ต้องไปรังเกียจหมูเพราะหมูไม่ใช่ถอดความเอาดื้อเลยแล้วก็บาปกันมาตลอดแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นการใส่ร้ายถ้าท่านไม่มีอะไรจะกินเหลือแต่นั่นจานเดียวท่านก็กินแต่กะเพรากับน้ำหรือพริกที่อยู่ในนั้นก็ไม่ต้องกินเยอะท่านก็เขี่ยหมูออกท่านไม่ต้องไปรังเกียจหมูเพราะหมูไม่ใช่ถอดความเอาดื้อเลยแล้วก็บาปกันมาตลอดแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นการใส่ร้ายถ้าท่านไม่มีอะไรจะกินเหลือแต่นั่นจานเดียวท่านก็กินแต่กะเพรากับน้ำหรือพริกที่อยู่ในนั้นก็ไม่ต้องกินเยอะท่านก็เขี่ยหมูออกท่านไม่ต้องไปรังเกียจหมูเพราะหมูไม่ใช่ถอดความเอาดื้อเลยแล้วก็บาปกันมาตลอดแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นการใส่ร้ายเจ้ากูองค์ไหนนักบวชรูปประทำใดฟังเรากล่าวแล้วเราขอบิณฑบาตได้ไหมเลิกกินเลือดเนื้อของสัตว์ที่ป่วยอยู่โรงพยาบาลน่ะเลิกกินเลยเขาเอามาถวายก็ไม่เอาครับไม่กินแล้วมีสำนึกซะว่าพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของจิตวิญญาณของพวกท่านเพราะพวกท่านเนี่ยจิตวิญญาณเป็นลูกๆของพระองค์ท่านนั่นมาหงายกะลาให้แล้วเนี่ยเลิกกินซะครับแล้วร้องขอต่อพระบิดาถึงแม้จะไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านน่ะร้องขอต่อพระองค์สิขอให้ลูกเนี่ยมีชีวิตรอดหายวันหายคืนลูกจะไปประกาศให้ในบรรดาเพื่อนๆที่สมมุติว่าเป็นสงฆ์ด้วยกันเนี่ย

ให้เขาได้เก็ตได้เข้าใจว่าเนี่ยลูกหายอย่างปาฏิหาริย์จริงๆไม่ใช่ปาฏิหาริย์หรอกหายด้วยสัจธรรมหายด้วยความจริงคนที่ไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์ในร่างกายจะแข็งแรงมากไม่ขี้โรคแต่ยกเว้นโควิดนะโควิดเนี่ยถ้ามันป้องกันไม่ได้นะถ้าประมาทถูกไหมถ้าประมาทถ้าไม่ประมาทก็ไม่เป็นไรนะมาดูสไลด์ต่อไปพี่น้องครับลึกเข้าไปเรื่อยๆ พระองค์พระพุทธองค์ทรงตรัสต่อพระเทวทัตว่าเอาเรื่องพระพุทธองค์มาพูดเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าไม่ใช่เรื่องโกหกหลอกลวงแล้วเราก็จะมาพูดให้หลายคนสำนึกจนน้ำตาไหลนะให้ท่านสำนึกจนน้ำตาซึมเลยว่าท่านเข้าใจพระพุทธองค์ผิดนี่ขนาดพระพุทธองค์นะไม่ใช่คำสอนในพระคัมภีร์นะมันเป็นบาปอย่างมากการก้าวล่วงคิดก้าวล่วงพระศาสดาเนี่ยเป็นการทำบาปมหันต์เป็นอนันตริยกรรมแต่พระองค์ทรงไม่ถือสานะแต่กฎแห่งกรรมมันมีจริงเรามาหงายกะลาเพื่อทำให้ท่านเนี่ยพ้นไปจากบาปเขาเรียกว่าเรามาไถ่บาปให้กับพวกท่านไถ่บาปไม่ได้หมายความว่าเรามารับกรรมแทนท่านที่ก้าวล่วงพระศาสดาไว้แต่เรามาบอกความจริงให้รู้แล้วให้เลิกเชื่อกฎแห่งกรรมมันมีจริงเรามาหงายกะลาเพื่อทำให้ท่านเนี่ยพ้นไปจากบาปเขาเรียกว่าเรามาไถ่บาปให้กับพวกท่านไถ่บาปไม่ได้หมายความว่าเรามารับกรรมแทนท่านที่ก้าวล่วงพระศาสดาไว้แต่เรามาบอกความจริงให้รู้แล้วให้เลิกเชื่อคนนำพางตาบอดสอนว่าพระพุทธองค์อนุญาตให้กินเนื้อสัตว์ได้ถ้าไอ้นี่ก็ไม่กินไอ้นั่นก็ไม่กินนี่แสดงว่าเป็นพระเนี่ยเลี้ยงยากเป็นพระนี่เลี้ยงยากอ่ะมันขออะไรมาให้ฉันก็ฉันไปเถอะมาถวายก็กินไปเถอะมันง่ายเกินไปเปล่าพี่น้องครับเราถามท่านในมุมกลับการที่ครอบครัวหนึ่งต้องเชือดคอไก่ที่ตัวเองเลี้ยงเอามาทำอาหารและมาถวายพระอย่างท่านมันง่ายในการปรุงอาหารให้ท่านกินไหมเขาต้องยากมากเลยนะในการจับไก่มาถอนขนเชือดคอเอาไปต้มแกงนี่ยากในมองในแง่พฤติกรรมนะมันยากมากเลยแล้วตัดสินใจยากมากว่าไอ้ไก่ตัวเนี้ยมันเป็นไก่หนุ่มไก่สาวหรือไก่เท่าไก่อ่อนมันเหมาะควรที่จะฆ่าเอามาถวายหรือยังกว่าจะเอามาถวายพระได้เพราะพระชอบฉันเนี่ยพระต้องฉันเนี่ยไก่จะต้องเป็นไก่สาวไก่หนุ่มเต็มที่เนื้อมันหวานอร่อยต้องใช้เวลาอดทนในการรอต้องเลี้ยงดูจนกระทั่งมันโตขนาดที่ได้ฆ่าเนี่ยยากไหมที่ฟังเนี่ยยากไหมแล้วเขาต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังพระไม่บาปอ้างว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนฆ่าแต่ญาติโยมพยายามที่จะฆ่าเสี่ยงกับความผิดบาปศีลข้อแรกเลยปานาติปาตาถามว่ามันทำให้คนที่จะเอาอาหารมาเลี้ยงพระเนี่ยยากไหมยากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าพระต้องควรเป็นผู้เลี้ยงง่ายนอกจากพระจะปฏิเสธไม่ฉันเอามาก็รับไว้หรือไม่ก็สอนญาติโยมต่อไปโยมไม่ต้องเชือดคอไก่ไม่ต้องแทงคอหมูแล้วฆ่าไก่ฆ่าหมูเอามาถวายอาตมาก็ได้ใช้ผักหญ้าธัญพืชอะไรก็ได้นะโยมนะเอามาถวายอาตมาซึ่งหาง่ายๆไงผักริมรั้วอัวกินได้ง่ายไหมเด็ดมาทำน้ำแกงให้กินเด็ดมาแล้วปลูกไว้หลังบ้านเด็ดมาแล้วก็ไม่บาปด้วยใช่ไหมบาปนี่คือมันยากอ่ะต้องทำหญ้าธัญพืชอะไรก็ได้นะโยมนะเอามาถวายอาตมาซึ่งหาง่ายๆไงผักริมรั้วอัวกินได้ง่ายไหมนะเด็ดมาทำน้ำแกงให้กินเด็ดมาแล้วปลูกไว้หลังบ้านเด็ดมาแล้วก็ไม่บาปด้วยใช่ไหมบาปนี่คือมันยากอ่ะต้องทำพระต้องเลี้ยงง่ายๆเนี่ยมีอะไรมาถวายก็กินนี่ดันทะลึ่งไปบอกว่าให้เขาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอามาถวายให้ตัวเองมากินเอามาเลี้ยงตัวเอง เป็นเรื่องง่าย ไม่ใช่เรื่องยากแสดงว่าพระพุทธองค์สนับสนุนว่าอย่าเรื่องมากเวลากินอาหารอย่าเรื่องมากเห็นไหมฮะคิดตะแบงแบบเข้าข้างตัวเองวิธีคิดในมุมของเรามีเคยคิดไหมนะถ้าคิดก็อดกินเนี่ยถ้าคิดในมุมของเราแปลว่าไม่ได้กินเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้อหานเนื้อหมูที่ญาติโยมจะเอามาเลี้ยงเอามาถวายใช่หรือไม่นะนั่นแสดงว่าคิดด้วยกิเลส เป็นการคิดด้วยกิเลสจิตที่ยังติดกับกิเลสถามว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไหมเมื่อไม่เป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยมันจะนิพพานหรือจะหลุดพ้นกิเลสได้ไหมนิพพานกิเลสไม่ได้ก็หลุดพ้นทางจิตวิญญาณก็เกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยบวชนานแล้วนิพพานไม่ได้เพราะไปคิดอย่างนี้แล้วมาเที่ยวสอนญาติโยมให้เชื่อตามกันไปหมดเห็นไหมครับ

แล้วอยู่ที่บ้านนะถ้าเป็นผัวก็บังคับเมียเป็นพ่อก็บังคับพ่อแม่ก็บังคับลูกต้องกินเนื้อสัตว์ตามกูอย่าไปเชื่ออาจารย์ปริญญาสัตว์ทุกชีวิตมีจิตวิญญาณเหมือนกันมันมีหน้าที่มาเกิดเพื่อให้ความรักกับโลก เพื่อใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกเหมือนกันเพียงแต่รูปร่างหน้าตาต่างกันบริบทในการดำเนินชีวิตก็คล้ายๆแต่ก็ต่างกันอยู่บ้างถูกไหมมาดูสไลด์ต่อไปยังลึกไปกว่าอีกครับพระพุทธองค์ทรงตรัสต่อพระเทวทัตว่าอนุญาตให้กินเนื้อสัตว์ที่ไม่เห็นไม่รู้อนุญาตให้กินเนื้อสัตว์ที่พระคุณเจ้าเองไม่เห็นไม่รู้และไม่ใช่เนื้อสัตว์ที่ฆ่าโดยเฉพาะเอามาถวายพระคุณเจ้าสองประโยคนี้ฟังดูแล้วคนนำทางตาบอดสอนว่า คนนำทางตาบอดสอนว่าพระพุทธองค์อนุญาตให้กินเนื้อสัตว์ได้ฟังดูแล้วสองบรรทัดดูเหมือนว่าถ้าคิดเข้าข้างตัวเองนะอนุญาตให้กินเนื้อสัตว์ได้อีกครับพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ประโยคแรกสำคัญครับอันนี้นำทางตาบอดสอนว่าพระพุทธองค์อนุญาตให้กินเนื้อสัตว์ได้ฟังดูแล้วสองบรรทัดดูเหมือนว่าถ้าคิดเข้าข้างตัวเองนะอนุญาตให้กินเนื้อสัตว์ได้อีกครับพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ประโยคแรกสำคัญครับอันนี้ถ้ามันเป็นชิ้นชิ้นอยู่คุณเอาเข้าปากคุณรู้ไหมว่ามันเป็นเนื้อสัตว์มันเป็นเลือดของสัตว์เวลาคุณเอาเข้าปากเวลาคุณตักคุณต้องเห็นใช่หรือไม่แต่ถ้าเขาสับละเอียดแล้วมาคลุกบนกับข้าวนะแล้วมีเห็ดมีเต้าหู้ผสมอยู่ด้วยนั่นแหละอนุญาตให้ฉันได้เพราะคุณไม่เห็นและคุณไม่รู้แต่ถ้าคุณเอาเข้าปากคำแรกได้กลิ่นเนื้อสัตว์มันมีกลิ่นคาวของสัตว์เนี่ยคุณควรคายและวางไหมเพราะพระองค์อนุญาตให้กินเนื้อสัตว์ที่ไม่เห็นไม่รู้ในประโยคแรกคุณกินเนื้อสัตว์เนี่ยไม่ว่าแกงหมูผัดหมูแกงไก่ผัดไก่มันเป็นชิ้นอยู่เนี่ยไม่มีใครสับจนละเอียดแล้วมองไม่เห็นเนื้อหมูเนื้อไก่หรอกในการทำอาหารน่ะมันเราจะมาตะแบงว่าก็กูไม่เห็นไม่เห็นไปเข้าใจว่าไม่เห็นว่ามันฆ่าไม่รู้ว่ามันถูกฆ่าเอาประเด็นนี้มาเถียงเราก็ได้นะกินได้ถ้าเราไม่เห็นว่ามันฆ่าแล้วเราไม่รู้ว่ามันถูกฆ่าพระพุทธองค์ใช้สองคำนะไม่เห็นและก็ไม่รู้ถามว่าถ้ามันไม่ถูกฆ่ามันจะมาอยู่ในชามอยู่ในจาน

พราะไม่ใช้ปัญญาเนื่องจากใช้กิเลสใช้จิตที่ติดกิเลสเข้าข้างตัวเองในการใช้สมองในการใช้ปัญญาเรามาหงายกาลาให้แล้วอย่าดื้อนะครับคิดตามเราครับเพราะในมุมของเราไม่มีใครชวนคิดสัตว์จะได้รอดตายบ้างทุกวันนี้มันจะหมดโลกอยู่แล้วแล้วก็มนุษย์ให้ความรักกับโลกไม่ได้ยังฆ่าสัตว์ซึ่งมีหน้าที่ให้ความรักกับโลกอีกครับก็เลยไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมที่จะปั่นพลังความรักให้โลกเลยเสียสมดุลมีภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแล้วแรงขึ้นทุกวันถ้าเราไม่พูดเนี่ยมนุษย์ให้ความรักกับโลกไม่ได้ยังฆ่าสัตว์ซึ่งมีหน้าที่ให้ความรักกับโลกอีกครับก็เลยไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมที่จะปั่นพลังความรักให้โลกเลยเสียสมดุลมีภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแล้วแรงขึ้นทุกวันถ้าเราไม่พูดเนี่ยบอกความจริงกับพวกท่านที่ท่านไม่สามารถจะใช้สมองสองซีกเข้าถึงได้แต่เรามีปัญญาที่เรียกว่าอนุตตรญาณหรืออนุตตรธรรมญาณมีสมองส่วนกลางกับจิตเราที่มีพลังอำนาจมีฌานสูงที่พระบิดาประทานมาให้เป็นพิเศษเมื่อถึงเวลาแล้วเราได้ใช้มันเพื่อสื่อกับพระองค์และมาบอกพวกท่านมิใช่เนื้อสัตว์ที่ฆ่าโดยเฉพาะให้ตนถามว่า คนที่เขาฆ่าเราจะรู้ไหมว่าฆ่าหมูฆ่าไก่แล้วทำอาหารมาเลี้ยงพระที่วัดเขาไปเอาไก่เอาหมูที่ทำกินที่บ้านแล้วแบ่งปันมาให้พระโดยที่เขาไม่คิดก่อนเวลาเขาทำเขาจะแบ่งส่วนที่ถวายพระออกมาก่อนแล้วเขาก็ค่อยกินไอ้ที่เหลืออยู่ในหม้อถูกไหมครับแล้วถามว่าในหลักความเป็นจริงเนี่ยคิดด้วยการสังเคราะห์ด้วยสมองซีกขวาเขาเรียกว่าใช้ญาณอย่างรู้เนี่ยใช้นิดเดียวไม่ได้ใช้มากเนี่ยอย่างรู้เลยว่าชาวบ้านเขาไม่เอากินในจานที่เหลือกินในจานที่เหลือนั้นแล้วใส่ปิ่นโตเอามาถวายพระหรอกเขาจะต้องแยกออกต่างหากถ้าแยกแสดงว่าเจาะจงจำเพาะจะเอามาให้พระฉันใช่ไหมนะครับสองบรรทัดเนี่ยคิดแบบเราได้ไหมจะได้ไม่ต้องตะแบงอีกใช่ไหมขนาดไปซื้อที่ตลาดเขาก็เจาะจงว่าต้องไปซื้อจากที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่ใช่มีแมงวันตอมไม่ใช่มีน้ำลายลงไปนั่นถามว่าเขาเจาะจงไปถวายพระเขาเลยต้องเลือกอาหารหรือแกงที่มันสะอาดบริสุทธิ์ปลอดภัยจากขี้แมลงวันไข่แมลงวันจากฝุ่นทั้งปวงใช่หรือไม่แล้วก็ไม่กินก่อนด้วยถวายพระก่อนเหลือแล้วค่อยกินมีตรงไหนบ้างที่ไม่เจาะจงเฉพาะให้กับตนนะมีตรงไหนบ้างครับที่ไม่รู้ครับนอกจากไม่ยอมคิดยังไม่รู้หรือแกล้งทำเป็นไม่รู้เป็น the great pretender บาปตลอดจึงเจ็บไข้ได้มีตรงไหนบ้างที่ไม่เจาะจงเฉพาะให้กับตนนะมีตรงไหนบ้างครับที่ไม่รู้ครับนอกจากไม่ยอมคิดยังไม่รู้หรือแกล้งทำเป็นไม่รู้เป็น the great pretender บาปตลอดจึงเจ็บไข้ได้ป๋ามาว่าจะเป็นผู้ประเสริฐแต่กลับเป็นโรคอันไม่ประเสริฐอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐมันผู้ประเสริฐกลับเป็นโรคอ่ะมันผิดแปลกไหมล่ะพี่น้องครับลอจิกแบบเนี้ยมันง่ายๆใช้สมองซีกซ้ายก็ได้เนี่ยอ่ะมาสไลด์ต่อไปพระพุทธองค์ตรัสต่อพระเทวทัตว่าแม่เทวทัตนี่เรื่องเยอะเพราะคนชอบเอาบทนี้มาอ้างเราเอามาแฉให้ดูว่าจะใช้ปัญญาปฏิหารหรือใช้สมองซีกซ้ายซีกขวาอย่างเต็มประสิทธิภาพถ้ามีอาวุธทางปัญญาและใช้ได้คิดตามเรามาคิดเองไม่ได้คิดตามเราพระพุทธองค์ตรัสต่อเทวทัตว่าตอนนั้นเทวทัตเป็นพระอาหารเป็นแค่ของเลี้ยงกายไม่ให้ตายอย่าไปสนใจมากอาหารเป็นแค่ของเลี้ยงกายไม่ให้ตายอย่าไปสนใจมากนี่ก็เหมือนกันครับคนนำทางตาบอดก็สอนว่าพระพุทธองค์อนุญาตให้กินเนื้อสัตว์ได้อาหารมันเป็นแค่ของเลี้ยงกายไม่ให้ตายอย่าไปสนใจมากพระพุทธองค์สอนอะไรมั้ยพระพุทธองค์กำลังดัดจริตสันดานของพระเทวทัตว่ามัวแต่ไปสนใจเรื่องกินซึ่งเป็นเรื่องทางกายเนี่ยพระองค์สอนแล้วนะว่าเนื้อสัตว์กินไม่ได้เลือดเนื้อสัตว์อย่ากินนะประโยคต่อมาล่าสุดหลังจากที่พระองค์สอนไว้ตะกี้ที่เราถอดรหัสของพระพุทธองค์ให้ฟังแล้วพระองค์ก็เลยสอนต่อว่าอาหารน่ะมันเป็นแค่ของเลี้ยงกายไม่ให้ตายอย่าไปสนใจมากมึงจะมาวุ่นวายอะไรกับเรื่องการกินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์นะกู

พอแล้วมึงไม่ต้องกินอย่าไปกินและสนใจเรื่องอื่นมากกว่าปฏิบัติธรรมะเนี่ยธรรมะที่ท่านทั้งหลายที่เป็นสาวกของเราเป็นศิษย์เราต้องปฏิบัติให้เป็นพระสงฆ์ผู้ประเสริฐเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์ที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยมันยังมีอย่างอื่นต้องสนใจอีกเยอะแยะมาสนใจแต่เรื่องกินเนี่ยนะนึกออกไหมพระองค์สอนอย่างนั้นพระองค์หมายความว่าอย่างนั้นอย่ามาถือว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญแต่ไม่ได้หมายความว่าอนุญาตให้กินเนื้อสัตว์ได้เวรของกรรมของกินเนี่ยนะนึกออกไหมพระองค์สอนอย่างนั้นพระองค์หมายความว่าอย่างนั้นอย่ามาถือว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญแต่ไม่ได้หมายความว่าอนุญาตให้กินเนื้อสัตว์ได้เวรของกรรมของเวทนากันเองวิสัชนากันเองแล้วบันทึกเป็นพระคัมภีร์นะยึดเอาว่าสิ่งใดก็ตามถ้าบอกว่าถ้ากินเจกินผักไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์แล้วจะได้บุญเขาก็ยกขึ้นมาอ้างทันทีเลยในพระคัมภีร์ที่พระพุทธองค์สอนไว้มีบุญกิริยาวัตถุก็คือการทำบุญน่ะกิริยาก็คือการทำบุญเนี่ยการทำความดีงามเนี่ยไม่ได้บาปกรรมอะไรเนี่ยมีอยู่แค่10อย่างเท่านั้นเองการกินเจกินผักนั้นจริงๆแล้วไม่ได้บุญเพราะไม่ได้อยู่ในบุญกิริยาวัตถุ10อย่างนะเขาเลยสรุปว่ากินเลือดเนื้อของสัตว์ได้เพราะในพระไตรปิฎกบุญกิริยาวัตถุ10อย่างไม่มีข้อไหนนะที่บอกว่านะกินเนื้อสัตว์กินเจนะแล้วอ๋อไม่ใช่กินเนื้อสัตว์กินเจกินผักได้บุญเพราะบุญกิริยาวัตถุ10อย่างคือการกินเจกินผักไม่ได้อยู่ใน10อย่างนั้นนี่ตะแบงอีกไหมครับพี่น้องครับคนที่ไม่รู้พระไตรปิฎกคนที่ไม่ได้ศึกษาสัจธรรมของพระโอวาทของพระพุทธเจ้าวันนี้เราพูดถึงเกี่ยวกับพระพุทธองค์เยอะหน่อยนะแต่อย่าหาว่าเรามาขโมยธรรมะของพระองค์มาสอนนะเรากำลังมาซ่อมแซมศาสนาซ่อมแซมพระคัมภีร์ซ่อมแซมจิตสำนึกของมนุษย์ที่เป็นคนนำทางตาบอดและพาหลงทางกันมานั่นเรามาซ่อมให้นะเราเป็นหมอนะเราเป็นแพทย์นะท่านที่รักครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับบุญกิริยาวัตถุ10ข้อมีอะไรบ้างอย่าไปสนใจนะสนใจข้อ10ครับข้อ10พระพุทธองค์ทรงบัญญัติเอาไว้ในข้อ10คือการทำความเห็นให้ตรงการทำความเห็นให้ตรงบุญกิริยาวัตถุ10อย่างที่10คือการทำความเห็นให้ตรงถามว่ากินเจกินผักนั้นไม่ได้บุญเพราะไม่ได้อยู่ในบุญกิริยาวัตถุ10อย่างแต่กินเลือดเนื้อของสัตว์ได้ถามว่านี่คือการทำความเห็นให้ตรงไหมหรือถามว่ากินเจกินผักนั้นไม่ได้บุญเพราะไม่ได้อยู่ในบุญกิริยาวัตถุ10อย่างแต่กินเลือดเนื้อของสัตว์ได้ถามว่านี่คือการทำความเห็นให้ตรงไหมหรือกินไม่ได้ถ้ารู้อ่ะใช่ปะแล้วก็ไม่อนุญาตให้กินถ้าตัวเองรู้ว่าเขาทำมาให้เฉพาะตนกินเขาฆ่ามาให้เฉพาะตนกินถ้าอย่างนั้นอย่ากินมันเขาเอามาจากบ้านมาถวายกูเขาไม่ได้เจาะจงว่าจะมาเลี้ยงกูงั้นกูกินได้ตะกี้เรายกตัวอย่างไปแล้วนะทำกับข้าวต่อให้แกงหมูที่บ้านเขาก็จะต้องแยกเอาที่จะมาถวายพระไว้ต่างหากนี่การแยกออกมาต่างหากนี่แสดงว่าเจาะจงมาถวายพระไหมล่ะครับไม่ใช่กินแล้วเหลือแล้วก็เอาที่เหลือกินมาถวายพระไม่มีใครเขาทำพันนั้นนี่อย่างนี้แสดงว่าทำความเห็นตรงไหมครับเห็นไหมฮะเนี่ยแค่ข้อสิบเนี่ยอ้างว่ากินเจกินผักไม่ได้บุญใช้สมองส่วนไหนคิดเนี่ยทำความเห็นให้ตรงแค่ความเห็นตรงนี้ก็ไม่ตรงเพราะอะไรเพราะจิตติดกิเลสอยากแดกตัวเองอยากกินเลยไปโทษพระพุทธองค์ว่าพระองค์อนุญาตให้กินเนี่ยมันมีตรงไหนที่พระองค์อนุญาตต่อมาคนนำทางตาบอดสอนว่าการกินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วไม่ผิดศีลเพราะไม่ได้ฆ่าเองและไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่นฆ่านี่ก็เหมือนกันข้อ10เอามาอ้างได้เลยการทำความเห็นให้ตรงเรากินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วใช่แต่ถ้ามันไม่ตายมันจะมาทำต้มยำทำแกงให้เรากินได้เหรอเขาก็ต้องทำให้มันตายแต่ตอนที่เขาฆ่าให้สัตว์ตายอ่ะ

ขาตั้งใจมาทำให้เรากินใช่ปะครับเขาจงใจฆ่าเพื่อเราเอามาถวายเราพระองค์ห้ามอยู่แล้วใช่ไหมจงใจมาฆ่าอย่าอ้างว่าไม่รู้ว่าเขาจงใจฆ่ามาให้เรากินเฉพาะเราเป็นไปไม่ได้เพราะวัดไม่ใช่ตลาดนัดที่ทำแล้วเอาไปตั้งๆวางๆไว้หมาหรือใครก็กินก็ได้ไม่ใช่มาถวายพระที่วัดนี่ต้องจงใจไม่มีใครมาทัวร์เล่นที่วัดนะเขามาวัดเขามาทำบุญมาสนับสนุนศาสนามาค้ำเพราะวัดไม่ใช่ตลาดนัดที่ทำแล้วเอาไปตั้งๆวางๆไว้หมาหรือใครก็กินก็ได้ไม่ใช่มาถวายพระที่วัดนี่ต้องจงใจไม่มีใครมาทัวร์เล่นที่วัดนะเขามาวัดเขามาทำบุญมาสนับสนุนศาสนามาค้ำบาลีสันสกฤตครับที่ชอบอ้างกันว่ากินเลือดเนื้อของสัตว์ได้ก็ชอบเอาอันนี้มาพออ้างโน่นอ้างนี่แล้วก็เอาคําบาลีสันสกฤตมาพูดให้มันศักดิ์สิทธิ์อ่ะพวกคนฟังชาวบ้านเค้าแปลไม่ออกอ่ะพอฟังปั๊บเนี่ยโอ้โหมันศักดิ์สิทธิ์มากเนี่ยนัตถิปาปังอกุพโตนัตถิปาปังอกุพโตแปลว่าอะไรครับพี่น้องครับแปลว่าบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทําแปลว่าคนไม่ทําบาปมันจะไม่มีบาปก็แปลว่ากูไม่ได้ฆ่าสัตว์แสดงกูจะไปบาปได้ไงกูไม่ได้ฆ่าการฆ่าแปลว่าเอามีดเชือดคอเอาหอกแทงคอแต่ไม่รู้ตัวว่าที่ตัวเองกินเลือดเนื้อของเขานั่นคือการฆ่าด้วยปากอร่อยบนความทุกข์ยากของสัตว์หาความสุขบนปลายลิ้นคือความอร่อยบนความทุกข์ยากของผู้อื่นนี่คือผิดบาปแล้วยังจะตะแบงกันไปทำไมนะยังอยากจะอายุสั้นมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมอยากจะไปนอนโรงพยาบาลแทนที่อยู่จำวัดอยู่กับวัดนี่ไปจำโรงพยาบาลแทนนะหรือถ้าอยู่บ้านนอกก็อนาถาและอายุสั้นก็ตายธรรมะที่ปฏิบัติมาก็ช่วยอะไรตัวเองไม่ได้เห็นไหมครับเดี๋ยวจะช่วยญาติโยมได้ไงบุญกุศลที่ตัวเองปฏิบัติทำให้เป็นผู้ประเสริฐมันไม่ประเสริฐมากพอที่จะค้ำจุนเครื่องยนต์แห่งกรรมที่จะทำให้จิตวิญญาณตัวเองไม่ต้องตายตายเพื่อเกิดใหม่เวียนวนอยู่นั่นแหละเกิดอยู่ในสังสารวัฏยังพึ่งตัวเองยังไม่ได้แล้วญาติโยมจะพึ่งได้ไงครับเนี่ยไอ้ประโยคเนี้ยนัตถิปาปังอกุปโตเนี่ยก็ชอบมาอ้างบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำอ้างหน้าตาเฉยนะประโยคนี้จำไว้นะครับพระคุณเจ้าทั้งหลายครับรูปไหนได้ฟังพระโอวาทของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลสื่อสอนตอนเนี้ยจิตจักรวาลไม่ใช่ศาสนาใหม่จิตจักรวาลไม่ใช่ลัทธิใหม่จิตจักรวาลก็คือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณคือพ่อหรือพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งรวมทั้งจิตวิญญาณของท่านด้วยพระองค์ให้เรามาเอาความรักของพ่อมาฝากลูกๆอย่างพวกท่านเอาความจริงที่ท่านเข้าใจผิดหลงผิดเอามาหงายให้แสงสว่างส่องให้ปรากฏพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับผู้ไม่ทำคืออย่างไรผู้ไม่ทำย่อมไม่ผิดเอาความจริงที่ท่านเข้าใจผิดหลงผิดเอามาหงายให้แสงสว่างส่องให้ปรากฏพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับผู้ไม่ทำคืออย่างไรผู้ไม่ทำย่อมไม่ผิดคำว่าไม่ทำเนี่ยต้องอยู่ใน5ข้อนี้ท่านลองดูสิครับผู้ไม่ทำแล้วย่อมไม่บาปผู้ไม่ทำบาปย่อมไม่บาปก็คือต้องไม่ทำเองไม่ฆ่าสัตว์ด้วยตัวเองนะแต่ต้องมีข้อ2ด้วยมันต้องอยู่ใน5ข้อข้อ2ต้องไม่ใช้วานไม่ได้ใช้วานให้ชาวบ้านฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาทำผัดทำแกงเอามาถวายเราเอามาเลี้ยงเราอย่างที่3ขอโทษไม่จ้างวานจ้างก็ไม่ได้จ้างเราเป็นพระไม่มีจ้างเขาต้องมาถวายเราอยู่แล้วเราไม่ได้จ้างเห็นไหม3ข้อแล้วกูไม่ผิดไม่ทำเองไม่ใช้วานไม่จ้างวานไม่ทำผิดแต่มาดูข้อ4ข้อใช้ปัญญาหน่อยนะไม่ส่งเสริมไม่ส่งเสริมให้คนทำบาปไม่ส่งเสริมให้คนทำชั่วท่านรู้ไหมถ้าท่านเป็นนักบวชท่านสอนธรรมะให้กับญาติโยมผิดแล้วให้ญาติโยมเชื่อผิดๆประพฤติผิดตามผิดท่านต้องรับกรรมนั้นด้วยการตกนรกขุมที่13ท่านแค่ท่านสอนผิดคือส่งเสริมสอนผิดว่าส่งเสริมให้เขาทำชั่วทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องท่านก็ต้องรับกรรมนั้นด้วยตกหลุมนรกหลุมที่13ขุมที่13ส่งเสริมนะถ้าท่านยังกินเนื้อสัตว์ที่ชาวบ้านเขาปรุงเป็นอาหารเอามาเลี้ยงท่านนั่นถ้าว่าท่านส่งเสริมไหมเพราะวันหน้าเขาก็ทำมาให้ท่านกินอีกเผลอๆท่านบอกโยมแกงคั่วสับปะรดใส่หอยแมงผู้นี่อาตมาชอบเนี่ยส่งเสริมแล้วนะอยู่ในข้อไม่อยู่ในข้อใช้วานโดยอ้อมนะแต่ไม่ได้จ้างจะไม่บาปไหมนะบาปหรือใน

ประการที่5ถ้าไม่ทำแปลว่าท่านต้องไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แปลว่าพอเขาเอามาถวายท่านนอกจากท่านไม่ฉันนะโยมเอาไปฉันเถอะนะเราเคี่ยเอาแต่สับปะรดแต่หอยแมงภู่ที่ใส่มาเนี่ยอาตมาขอเคี่ยออกนะเพราะอาตมาพระพุทธองค์สอนแล้วเนื้อสัตว์ไม่ใช่ของเหม็นไอ้ที่มันเหม็นที่มันน่ารังเกียจก็คือจิตของเราที่ฝักใฝ่จะกินไอ้เนื้อสัตว์นั่นเข้าใจยังครับราเราไม่เห็นด้วยเราต้องเทศโปรดญาติโยมว่าคราวหน้าคราวหลังญาติโยมไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเนื้อสัตว์ไม่ใช่ของเหม็นไอ้ที่มันเหม็นที่มันน่ารังเกียจก็คือจิตของเราที่ฝักใฝ่จะกินไอ้เนื้อสัตว์นั่นเข้าใจยังครับราเราไม่เห็นด้วยเราต้องเทศโปรดญาติโยมว่าคราวหน้าคราวหลังญาติโยมไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาถวายมันกำลังทำอะไรจะผิดพลาดแล้วมันต้องตายถ้าท่านอยู่ในเหตุการณ์แล้วไม่ช่วยเขาท่านผิดกฎหมายกฎหมายผิดกฎหมายท่านไปถามทนายความหรือนักกฎหมายที่ไหนดูก็ได้บอกแล้วไงกฎโลกกับกฎแห่งกรรมเนี่ยมันคล้ายๆกันนะมันล้อกันมาเพราะพระบิดาเป็นผู้กำหนดท่านเห็นคนกำลังจะฆ่าตัวตายแล้วท่านไม่ช่วยเนี่ยท่านผิดกฎหมายนะครับติดคุกนะครับท่านต้องรู้นะถ้าไม่รู้ท่านต้องรีบรู้ไปถามครูทางกฎหมายคนที่หัวหมอบทางกฎหมายดูครับนี่คือความจริงพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผู้ไม่ทำแล้วไม่บาปต้องอยู่ใน5ข้อนี้ไม่ทำเองไม่ใช้วานไม่จ้างวานไม่ส่งเสริมไม่เห็นด้วยถ้าท่านทำในทางตรงกันข้ามกับ5ข้อนี้ผิดบาป 100% พี่น้องครับโอเคนะสไลด์ต่อไปคำสอนของคนนำทางตาบอดสอนว่าให้หมั่นทำบุญแล้วกระตุ้นให้อยากไปสวรรค์สอนให้คนหมั่นทำบุญแล้วกระตุ้นให้อยากไปสวรรค์สวรรค์แบบนี้ครับซึ่งเป็นภพภูมิที่พระบิดาหรือพระเจ้าไม่ได้สร้างไว้เลยแต่เป็นภพภูมิมายาที่มนุษย์ด้วยกันเองเสกสร้างมันขึ้นมาด้วยการใช้จิตของพระเจ้าจิตวิญญาณของท่านหรือจิตหยาบของท่านเป็นจิตของพระเจ้ามันจะมีอำนาจในการมโนมันจะมีอำนาจในการสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้ในมิติของจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นมโนว่าสวรรค์เป็นวิมานเป็นมีปราสาทราชมณฑีตัวเองแต่งกายแบบนี้ใส่มงกุฎแหลมๆมีสนับเพลาเชิงงอนอะไรต่างๆไม่รู้จะดูจากลิเกหรือจากไหนมาก็ไม่ทราบแล้วก็สร้างมายาเสสวยงามใช้จิตสร้างทั้งนั้นพี่น้องครับไม่ใช่พระบิดาสร้างใช้จิตสร้างอ่ะเพราะตัวเองเป็นลอยอยู่บนนั้นไม่รู้ว่ามันคืออะไรลอยอยู่บนนั้นไม่รู้ว่าคือที่ไหนนะมันว่างๆอ่ะก็ใช้จิตเสเอ้ยถ้ากูมีปราสาทราชบนเทียนขึ้นมาสักหลังหนึ่งก็ยังก็ดีนะมันก็ปิ้งขึ้นมาเลยครับจิตทำได้นะจิตทำได้ถ้ายังมีกิเลสหนาตัณหาเยอะเนี่ยเวลาจิตสร้างปราสาทคือที่ไหนนะมันว่างๆอ่ะก็ใช้จิตเสเอ้ยถ้ากูมีปราสาทราชบนเทียนขึ้นมาสักหลังหนึ่งก็ยังก็ดีนะมันก็ปิ้งขึ้นมาเลยครับจิตทำได้ครับนะจิตทำได้ถ้ายังมีกิเลสหนาตัณหาเยอะเนี่ยเวลาจิตสร้างปราสาทไหนนะมันว่างๆอ่ะก็ใช้จิตเสเอ้ยถ้ากูมีปราสาทราชบนเทียนขึ้นมาสักหลังหนึ่งก็ยังก็ดีนะมันก็ปิ้งขึ้นมาเลยครับจิตทำได้ครับนะจิตทำได้ถ้ายังมีกิเลสหนาตัณหาเยอะเนี่ยเวลาจิตสร้างปราสาทราชให้ทำบุญเยอะๆเพื่อจะได้ไปสวรรค์สอนว่าอย่าทำชั่วเดี๋ยวจะตกนรกนะสอนให้กลัวกับสอนให้อยากโดยมีทั้งสวรรค์กับนรกเอามาขายสวรรค์กับนรกแทนที่จะสร้างปัญญาให้รู้ว่าไหนชั่วอย่าทำไหนดีก็ต้องทำดีแต่สอนให้ทำบุญสุนทานสั่งสมเวลาไปเข้าสถานทำศาลาธรรมศาลาก็จะชวนทำบุญท่าเดียวแล้วชวนให้กลัวตกนรกอยู่ท่าเดียวแล้วจะนิพพานกิเลสได้ยังไงแล้วจะหลุดพ้นทางจิตวิญญาณได้ยังไงครับจะให้ต่อให้บวชอีกสักกี่ภพชาติมันก็ไม่มีวันบรรลุมรรคผลสูงสุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณได้เลยพี่น้องครับพี่น้องๆครับสอนอย่างนั้นไม่ถูกต้องพระพุทธองค์ทรงตรัสว่านิพพานเป็นที่สิ้นกิเลสและกองทุกนิพพานเป็นที่สิ้นกิเลสและกองทุกความหมายที่พระองค์ตรัสก็คือมนุษย์คนนั้นน่ะสามารถนิพพานกิเลสและดับสังสารวัฏได้แล้วพระพุทธองค์ตรัสว่านิพพานเป็นที่สิ้นกิเลสและกองทุกข์อันนี้เราเอามาจากพระไตรปิฎกนะเราไปค้นหามาพระบิดาให้ไปหาแล้วยกมาประโยคนี้ความหมายที่แท้จริงที่ถูกต้องก็คือ
มนุษย์คนนั้นสามารถนิพพานกิเลสและดับสังสารวัฏได้แล้วคําว่าสังสารวัฏนี่คือกองทุกข์เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันเป็นกองอ่ะมันเป็นกลุ่มของความทุกข์ที่มันวนเวียนอยู่ตรงนั้นนะครับใช่มั้ยนิพพานกิเลสถ้านิพพานกิเลสนะกิเลสมันเป็นที่มาของตัณหาตัณหามันเป็นที่มาของอารมณ์ขยะนะและก็ราคะทั้งปวงมันถ้าเราดับกิเลสที่เป็นเหตุซะได้ตัวเดียวดับเหตุได้ไอ้ทุกสิ่งที่เกิดจากเหตุมันจะดับตามไปหมดเลยใช่ไหมตัณหาราคะอารมณ์ขยะมันจะดับหมดถ้าเรานิพพานกิเลสได้คำว่านิพพานแปลว่าดับการเกิดดับของกิเลสไม่ใช่เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับนะดับได้อย่างสิ้นเชื้อเลยดับได้พระพุทธองค์ไม่เคยตรัสยืนยันตะกี้นะดับกิเลสดับกองทุกพระพุทธคำว่านิพพานแปลว่าดับการเกิดดับของกิเลสไม่ใช่เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับนะดับได้อย่างสิ้นเชื้อเลยดับได้พระพุทธองค์ไม่เคยตรัสยืนยันตะกี้นะดับกิเลสดับกองทุกข์พระพุทธองค์ฟังอีกครั้งพระพุทธองค์ไม่เคยตรัสยืนยันถึงความมีอยู่หรือความดับสูญตรัสแต่เพียงว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วเทวดาและมนุษย์จะไม่เห็นพระองค์อีกแล้วท่านจำประโยคตะกี้ได้ไหมการนิพพานก็คือการดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงที่หมายถึงสังสารวัฏจะไม่มีเมื่อมนุษย์ไม่มีสังสารวัฏเมื่อมนุษย์ไม่มีกิเลสมนุษย์ก็ไม่มีเหตุที่จะต้องตายตายเพื่อจะมีภพชาติต่อไปมนุษย์ก็จะไม่มีเหตุที่จะตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมที่จะถูกครอบงำมนุษย์ก็จะมีชีวิตที่เป็นอมตะก็แปลว่าไม่ต้องตายเพราะร่างกายของมนุษย์เนี่ยเซลล์อวัยวะร่างกายตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันสามารถเจริญเติบโตได้เรื่อยๆและมันสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ด้วยแล้วร่างกายมนุษย์พระองค์สร้างมาเพื่อไม่ให้ต้องตายให้มันเป็นทิพย์ให้มันอายุยืนนะพูดง่ายๆแต่นี่ท่านต้องตายเพราะอะไรอ่ะเพราะจิตมันป่วยเพราะกายสังขารมันป่วยและสั่นสะเทือนแต่คลื่นลบไม่ใช่ไม่มีความเป็นบวกเลยอายุเลยสั้นขี้โรคเข้าใจพระองค์สอนแค่ว่าการดับกิเลสนิพพานคือดับกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงสิ้นเชื้อนิพพานคือการดับสังสารวัฏได้อย่างหมดสิ้นแปลว่าเป็นอมตะยังมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องตายนั่นคือความหมายที่พระองค์สอนไว้และพอมาสไลด์อันนี้พระองค์ไม่เคยบอกว่าถ้าพระองค์ปรินิพพานแล้วตัวของพระองค์เนี่ยจิตวิญญาณของพระองค์จะล่องหนจะดับศูนย์จะหายสิ้นพระองค์ไม่เคยบอกว่าจิตวิญญาณของพระองค์จะดับศูนย์จะหายสิ้นพระองค์เพียงแค่บอกว่าถ้าพระองค์ปรินิพพานแล้วทั้งเทวดาและมนุษย์จะไม่เห็นพระองค์อีกเทวดาคือใครพี่น้องครับเทวดาก็คือในมิติของจิตวิญญาณพระองค์ทิ้งกายสังขารปรินิพพานไปก็จะเหลือแต่ดวงจิตวิญญาณใช่ไหมเมื่อเป็นดวงจิตวิญญาณถ้ายังมีตัวตนอยู่แสดงว่าจิตวิญญาณของรูปธรรมอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเห็นพระองค์ใช่ไหมนี่เทวดาคือผู้ที่อยู่ในมิติของจิตวิญญาณก็ยังไม่เห็นพระองค์มนุษย์ก็ไม่เห็นเพราะพระองค์ทิ้งกายสังขารแต่ดวงจิตวิญญาณใช่ไหมเมื่อเป็นดวงจิตวิญญาณถ้ายังมีตัวตนอยู่แสดงว่าจิตวิญญาณของรูปธรรมอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเห็นพระองค์ใช่ไหมนี่เทวดาคือผู้ที่อยู่ในมิติของจิตวิญญาณก็ยังไม่เห็นพระองค์มนุษย์ก็ไม่เห็นเพราะพระองค์ทิ้งกายสังขารไปแล้วไอ้คนนำทาตาบอดมันไปมโนกันเอาเองใช่หรือไม่เพราะใช้ปัญญาไม่ถูกต้องอ้าวใครจะเถียงเราเถียงมาได้เลยอย่าเอาความไม่ฉลาดมาเถียงเรานะเพราะมีตรงไหนที่พระองค์บอกว่าพระองค์ดับขันธปรินิพพานและพระองค์จะดับศูนย์หลายคนไปอธิบายการดับศูนย์ของจิตวิญญาณไม่ต่างกันกับเทียนไขที่มีไฟลุกอยู่แล้วมันดับแวบหายไปไฟของเทียนไขมันหายไปมันการดับศูนย์ดับสิ้นของจิตวิญญาณมันเหมือนการดับเทียนไขพี่น้องครับเทียนไขที่มีเปลวไฟเนี่ยมันเกิดจากไส้มันกับเทียนลำเทียนถูกไหมไฟที่เป็นเปลวเทียนมันดับแต่เทียนไขกับแท่งเทียนกับไส้เทียนน่ะมันยังอยู่มั้ยพี่น้องครับเขาก็เลยอธิบายว่าเนี่ยการนิพพานก็คือการดับสิ้นดับศูนย์เป็นการดับแบบไม่มีอยู่นะหรืออยู่แต่แบบอยู่แบบไม่มีนะเป็นสุญญตาเป็นความว่างแล้วดับแล้วว่างเลยว่างแปลว่าไม่มีแล้วไม่เห็นแล้วนี่เป็นลอจิกหรือเป็นตรรกะที่ประหลาดมหัศจรรย์มากพี่น้องครับพระองค์พูดตรงไหนครับพระองค์สอนตรงไหนครับว่าพระองค์ปรินิพพานแล้วจิตวิญญาณของพระองค์จะดับศูนย์ดับหายไปไหนไม่รู้มึงอย่าถามมันเป็นอจินไตยมึงอย่าถาม
พระองค์เพียงแค่บอกว่า

เทวดาก็จะไม่เห็นพระองค์จิตวิญญาณที่พระองค์ทรงดับขันจะเหลือแต่จิตวิญญาณโลกวิญญาณด้วยกันก็จะมองกันไม่เห็นก็แสดงว่าไม่มีตัวตนอยู่จริงไม่มีตัวตนอยู่และมนุษย์ก็จะไม่เห็นอันนั้นแน่นอนไม่ต้องคิดมากพระองค์ตัดแค่นี้ครับมาดูสไลด์ต่อไปครับอ๋อสไลด์นี่แหละคนนำทางตาบอดสอนว่านิพพานคือดับภพและเวทนาได้สิ้นแล้วการนิพพานคือดับภพและเวทนาได้สิ้นแล้วฟังแล้วประโยคนี้เหมือนจะถูกต้องนะครับเราไม่เถียงประโยคนี้นะนิพพานคือดับภพและเวทนาภพก็คือการมีภพชาติแปลว่าตายแล้วเกิดใหม่ถูกไหมและเวทนาเนี่ยคำว่าเวทนามาถึงการปรุงแต่งด้วยความคิดการปรุงแต่งด้วยอารมณ์การปรุงแต่งด้วยความรู้สึกได้สิ้นแล้วฟังแล้วประโยคนี้เหมือนจะถูกต้องนะครับเราไม่เถียงประโยคนี้นะนิพพานคือดับภพและเวทนาภพก็คือการมีภพชาติแปลว่าตายแล้วเกิดใหม่ถูกไหมและเวทนาเนี่ยคำว่าเวทนามาถึงการปรุงแต่งด้วยความคิดการปรุงแต่งด้วยอารมณ์การปรุงแต่งด้วยความรู้สึกเป็นคำสอนที่คนนำทางตาบอดสอนผิดพี่น้องครับแปลผิดครับพอนิพพานคือดับภพและเวทนาได้สิ้นแล้วก็มาบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เพราะว่าวิญญาณดับนามและรูปย่อมดับนามก็คือนามธรรมก็คือกล่องพลังงานที่เรียกว่าจิตวิญญาณใช่ไหมรูปนามก็คือคุณสมบัติของจิตวิญญาณอะไรรวมทั้งรูปธรรมทางจิตวิญญาณคือตัวตนของกล่องพลังงานจิตวิญญาณเป็นกล่องพลังงานเขาบอกว่าทั้งสองอย่างนี้ดับตามไปด้วยเมื่อดับภพและเวทนาได้นามรูปก็ดับด้วยเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณก็เลยดับศูนย์นี่คือความเชื่อคำว่านิพพานคนทั้งหลายเข้าใจว่ามันคืออย่างนี้เลยพยายามดับอะไรครับดับความมีอัตตาดับความมีอัตตาก็คือความมีตัวกูความเป็นของกูเนี่ยพยายามจะดับมันแล้วถ้าดับตัวนี้ได้แสดงว่ากูนิพพานได้นิพพานแปลว่ากูหายไปจากอนันตจักรวาล นี่แหละหายไปจากโลกแล้วแต่ไปอยู่ตรงไหนกูไม่สนแต่กูศูนย์แล้วทั้งที่กูก็รู้ว่ากูยังอยู่นะแต่ศูนย์แล้วพี่ๆน้องๆครับนี่คือคำสอนที่ไม่ถูกต้องนิพพานไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นถ้าเราจะพูดให้ท่านฟังคำว่านิพพานนั้นมันหมายถึงนิพพานกิเลสแล้วผู้ที่นิพพานกิเลสไม่ใช่จิตวิญญาณของท่านผู้ที่นิพพานกิเลสคือจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านที่ถูกแบ่งภาคออกมาเป็นกลุ่มพลังงาน189กลุ่มอย่าเรียกว่า189ขันธ์ก็ได้เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ใน2มิติคือมิติทางกายภาพและมิติของจิตวิญญาณทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่อาสาพระเจ้าหรือพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์ตรงนี้เป็นอนุตตรธรรมคนทั่วไปแม้กระทั่งคนนำทางที่มันที่เขาตาบอดเพราะเขาไม่รู้ความจริงตรงนี้เรากำลังมาเปิดเผยความจริงให้ฟังว่าที่ท่านเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยฟังเราอยู่อะไรอยู่ท่านไม่ได้ใช้จิตวิญญาณของท่านท่านใช้จิตหยาบของท่านในการดำเนินชีวิตตรงนี้เป็นอนุตตรธรรมคนทั่วไปแม้กระทั่งคนนำทางที่มันที่เขาตาบอดเพราะเขาไม่รู้ความจริงตรงนี้เรากำลังมาเปิดเผยความจริงให้ฟังว่าที่ท่านเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยฟังเราอยู่อะไรอยู่ท่านไม่ได้ใช้จิตวิญญาณของท่านท่านใช้จิตหยาบของท่านในการดำเนินชีวิตวิญญาณบนโลกมนุษย์ให้ได้คือให้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกนะให้เรากับโลกเนี่ยมีจิตสำนึกที่เป็นหนึ่งเดียวกันตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้และสอนไว้แล้วดันมองข้ามไปว่าเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ไปสนใจอริยสัจ4โน่นซึ่งมันคนละเรื่องเลยเดี๋ยวเราว่ากันนะฮะวันนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาอาจจะถึงนะไม่น้อยกว่าคราวที่แล้วเสาร์ที่แล้วนะท่านที่รักครับท่านมาดูตรงนี้ครับสไลด์แผ่นเนี้ยเราเคยนำมาสอนท่านแล้วท่านรู้จักขันธ์5ใช่ไหมเนี่ยรูปสัญญาเวทนาสังขารแล้วก็วิญญาณเราเรียกมันว่ากรรมจักร ตั้งแต่เด็กอายุ3ขวบตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์อายุ3ขวบพระบิดาทรงติดตั้งกระบวนการในการสั่นสะเทือนของจิตจิตมนุษย์อ่ะหรือจิตหยาบเนี่ยให้มันมีการสั่นสะเทือนแล้วเกิดกระบวนการ5ขั้นที่สำคัญเรียกว่าขันธ์5เนี่ยนี่เป็นกรรมจักรเป็นการติดตั้งระบบการสั่นสะเทือนที่ไม่ถูกต้องเอาไว้ให้เพื่อท่านได้ค่อยๆเรียนรู้ตั้งแต่อายุ3ขวบมาจนกระทั่งโตเป็นผู้หนุ่มเป็นผู้สาวให้ได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเรามองสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วเราปล่อยให้จิตเราสั่นสะเทือนเป็นรูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณแบบนี้เราจะไม่สามารถที่จะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้เราตายแล้วต้องตกนรกจิตวิญญาณต้องไปชำระบาปแล้วต้องวนเวียนกลับมาเกิดใหม่เรียกว่ามีสังสารวัฏจนกว่าเราจะเปลี่ยนกรรมจักรตัวนี้ให้มันเป็นธรรมจักรให้ได้

นี่คือสิ่งที่ท่านต้องรู้พระบิดาทรงเป็นผู้สร้างพระองค์ทรงทราบทรงออกแบบไว้แบบนี้ใช่ไหมรูปสัญญาเวทนาเนี่ยเวทนาก็คืออารมณ์ขอโทษคือความรู้สึกสังขารก็คืออารมณ์อารมณ์ที่มันนำไปสู่การปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งความรู้สึกปรุงแต่งทุกอย่างในขั้นตอนที่4ถ้าท่านไม่สามารถแทรกแซงกรรมจักรตัวนี้ได้ท่านก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏท่านก็ต้องมีกฎแห่งกรรมจิตหยาบของท่านก็ยังจะสกปรกอยู่นั่นแหละจิตวิญญาณของท่านสะอาดบริสุทธิ์ครับเพราะถูกกักขังอยู่ข้างในขณะมาเกิดเป็นมนุษย์น่ะจิตหยาบท่านทำหน้าที่เพราะฉะนั้นการดับกิเลสดับตัณหาได้ท่านก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏท่านก็ต้องมีกฎแห่งกรรมจิตหยาบของท่านก็ยังจะสกปรกอยู่นั่นแหละจิตวิญญาณของท่านสะอาดบริสุทธิ์ครับเพราะถูกกักขังอยู่ข้างในขณะมาเกิดเป็นมนุษย์น่ะจิตหยาบท่านทำหน้าที่เพราะฉะนั้นการดับกิเลสดับตัณหาเป็นการเริ่มต้นที่จิตหยาบของท่านจะสั่นสะเทือนจนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณในการใช้ชีวิตในบทบาทของการเป็นมนุษย์ต่อไปไม่ใช่ตายเพราะการนิพพานเนี่ยมันก็คือการนิพพานที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ตายแล้วนิพพานต้องนิพพานก่อนตายที่เรากล่าวท่านเข้าใจชัดไหมครับและอีกอย่างนึงครับคำว่าจิตวิญญาณคำว่าวิญญาณเนี่ยที่อยู่ในกระบวนการขั้นสุดท้ายของขันธ์5เนี่ย ถ้าท่านแทรกแซงนะไม่เกิดเวทนารับสัมผัสรู้ด้วยเห็นสิ่งใดแล้วเกิดรูปเกิดสัญญาแต่ไม่เกิดเวทนานะสังขารก็ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเห็นอะไรก็มองไปตามนั้นได้ยินอะไรก็คิดไปตามนั้นนึกไปตามนั้นไม่มีการปรุงแต่งเขาเรียกว่ารับรู้และไม่รับเอารับรู้เพื่อเรียนรู้ท่านก็จะสามารถหมุนธรรมจักรได้ท่านก็จะไม่ตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมการเวียนว่ายตายเกิดการมีภพชาตินี้ชาติหน้าก็จะไม่มีร่างกายเขาท่านก็จะแข็งแรงมีอายุยืนยาวเขาเรียกว่าเป็นร่างกายที่เป็นทิพย์เราพูดไว้อย่างเงี้ยนะไม่อายุสั้นอย่างน้อยก็อายุยืนวิญญาณเนี่ยที่อยู่ในข้อ5เนี่ยไม่ใช่จิตวิญญาณพี่น้องครับคนนำทางตาบอดไปตีขลุมว่าจิตวิญญาณกับจิตกับวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันวิญญาณในข้อ5เนี่ยมันเป็นผลกรรมทางพลังงานที่จิตสั่นสะเทือนเกิดขึ้นแล้วมีต่อมไร้ท่อทำงานร่วมกันกับจิตในการผลิตสร้างคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกบ้างลบบ้างออกมาถ้าเป็นลบก็คือสิ่งที่เป็นเวรกรรมทั้งหลายถ้าเป็นลบโลภะโทสะโมหะเนี่ยจิตเวลาสั่นสะเทือนตามกระบวนการ5ขั้นขั้นที่5จะเป็นพลังงานจิตที่เหวี่ยงออกมาแล้วเป็นลบ เป็นพลังลบซึ่งโลกไม่ต้องการเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ต้องการแต่ถ้าสั่นสะเทือนนะรูปสัญญาเวทนาสังขารสั่นสะเทือนดังทางด้านบวกรักได้ให้อภัยเป็นอะไรแบบนี้วิญญาณซึ่งเป็นพลังงานที่จิตเหวี่ยงออกมาผลิตสร้างออกมาณขณะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกเหวี่ยงออกมาข้างนอกแต่ถ้ามันเกิดขึ้นในร่างกายนะมันจะเป็นพลังงานไฟฟ้าเคมีทั้งบวกและลบเรากล่าวอย่างนี้คงเข้าใจเพราะฉะนั้นเพราะคนนำทางตาบอดไปเข้าใจผิดคิดว่าข้อ5นี่คือวิญญาณที่เขียนว่าวิญญาณเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าบวกเหวี่ยงออกมาข้างนอกแต่ถ้ามันเกิดขึ้นในร่างกายนะมันจะเป็นพลังงานไฟฟ้าเคมีทั้งบวกและลบเรากล่าวอย่างนี้คงเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเพราะคนนำทางตาบอดไปเข้าใจผิดคิดว่าข้อ5นี่คือวิญญาณที่เขียนว่าวิญญาณเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเกี่ยวข้องกับกายสังขารของความเป็นมนุษย์ว่ามีรูปมีสัญญาทุกคนมีรูปกายทุกคนมีนามรูปก็มีชื่อใช่ไหมเป็นสิ่งสมมติทุกคนมีสัญญาคือการจำได้หมายรู้ทุกคนมีเวทนาแปลว่าทุกคนมีความรู้สึกทุกคนมีสังขารแปลว่ามีอารมณ์มีการปรุงแต่งและทุกคนมีวิญญาณก็หมายถึงมีจิตวิญญาณไปมองไว้ห้าอย่างเนี่ยคือโครงสร้างหลักของการเป็นมนุษย์ไม่ใช่พี่น้องครับนั่นคือการคิดที่ผิดมากมันจึงทำให้หลงทางนิพพานจนถึงทุกวันนี้เราพูดความจริงให้พี่ๆน้องๆฟังว่า5ข้อนี้มันเป็นเพียงแค่กระบวนการทางจิตที่สั่นสะเทือนร่วมกันเพื่อจะขับเคลื่อนกายสังขารของมนุษย์เพราะมนุษย์คือคน2มิติจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องทำหน้าที่สั่นสะเทือนพร้อมกันทั้ง2มิติจึงให้จิตหยาบสั่นสะเทือนแล้วทำให้กายหยาบสั่นสะเทือนด้วยจิตสำนึกถูกต้องไหมและเมื่อจิตสำนึกสั่นสะเทือนแล้วในมิติของจิตวิญญาณต้องสั่นสะเทือนจิตใต้สำนึกตามจิตใต้สำนึกจึงเป็นเครื่องมือของจิตสำนึกนี่คือโครงสร้างที่พระเจ้าทรงออกแบบไว้พระองค์ให้เรามาบอกพวกท่านนะมันถ้าเข้าใจตรงนี้ผิดทุกอย่างผิดหมดเห็นไหมครับเราไม่พูดนานสไลด์แผ่นต่อมาพี่น้องครับเราจะอธิบายคำว่าวิญญาณให้ท่านฟังวิญญาณที่อยู่ในขันธ์5ข้อที่5ตะกี้มันคือคลื่นพลังงานคลื่นพลังงานก็คือคลื่นความถี่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือน

ของจิตหยาบของมนุษย์ที่สั่นสะเทือนแล้วมันจะเกิดกระบวนการสั่นสะเทือนของจิตรวมทั้งสิ้น5ขั้นตอนด้วยกันเวลาสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดจิตมันจะสั่นสะเทือนเป็น5ขั้นตอนนี้แหละแต่มันไม่ใช่เป็นตัวแทนของเครื่องยนต์แห่งกรรมในความเป็นมนุษย์โดยไปแปลว่าวิญญาณนี่คือจิตวิญญาณเข้าใจนะฮะโปรดเข้าใจตามนี้และในขณะเดียวกันจิตวิญญาณก็คือตัวตนแก่นแท้ที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ตัวตนแก่นแท้ของท่านน่ะที่มาจากนอกเอกภพมาจากนอกอนันตจักรวาลโปรดเข้าใจตามนี้และในขณะเดียวกันจิตวิญญาณก็คือตัวตนแก่นแท้ที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ตัวตนแก่นแท้ของท่านน่ะที่มาจากนอกเอกภพมาจากนอกอนันตจักรวาลการที่เกิดขึ้นในเกิดจากการสัมผัสรู้ดูเห็นผ่านตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและจิตเองที่เป็นตัวการในการสั่นสะเทือนจิตหยาบกับจิตมนุษย์หรือจิตที่เป็นอายตนะภายในเป็นอายตนะที่6เป็นตัวเดียวกันพี่น้องครับเป็นตัวเดียวกันไอ้จิตที่อยู่ข้างในทำหน้าที่2อย่างอย่างนึงเนี่ยเป็นอายตนะภายในอีกอย่างนึงทำหน้าที่เป็นจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณทั้งระบบที่ท่านเห็นในภาพทางซ้ายมือชัดเจนนะฮะถ้าปล่อยตามนี้ให้มันเป็นตามธรรมชาติท่านหมุนกรรมจักรตลอดท่านจะหนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมท่านต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายท่านต้องเวียนว่ายตายเกิดท่านต้องมีสังสารวัฏตลอดครับถ้าท่านจะหยุดการมีสังสารวัฏได้ไม่ต้องให้มันยุ่งยากหรอกครับเนี่ยให้มันสั่นสะเทือนแล้วเวทนาต้องไม่เกิดแต่ขั้นตอนที่4สังขารนั้นให้เกิดเป็นอารมณ์หรือเป็นความรักแทนหรือนิ่งสงบสั่นสะเทือนด้วยความสงบแล้วเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วใช้ปัญญาในการตอบสนองสิ่งเราหรือสิ่งที่เป็นเงื่อนไขนั้นสไลด์นี้เราเคยอธิบายไว้แล้วในกระบวนการของขันธ์5เราจะไม่พูดซ้ำแต่เราเอามาย้ำว่าเนี่ยคนนำทางตาบอดเข้าใจผิดเลยสอนผิดเลยหลงทางนิพพานกันมาตลอดพี่พี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับการดับกิเลสและการดับกองทุกข์ได้ตามที่พระพุทธองค์กล่าวที่หมายถึงนิพพานมันเป็นการนิพพานอะไรแล้วคืออย่างไรมาดูสไลด์นี้กันพี่น้องจะเห็นว่าที่เราให้หมุนติ้วอยู่เนี่ยเราใช้เป็นมายาแทนจิตวิญญาณของท่านไม่ใช่วิญญาณนะวิญญาณคือคลื่นพลังงานนี่เป็นจิตวิญญาณคือเป็นกล่องพลังงานอย่าลืมนะฮะจิตวิญญาณเป็นอนัตตาแต่เป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่มีอยู่จริงในอนันตจักรวาลนี้เมื่อมันมีอยู่จริงแสดงว่ามันต้องมีอัตตาไหมพี่น้องครับอนัตตาก็มีอัตตาสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาก็มีอัตตาก็แล้วก็มีรูปธรรมจิตวิญญาณของมนุษย์ถ้ามันหยุดหมุนนี่มันหมุนตลอดเวลาถ้ามันหยุดหมุนจะเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่มีอยู่ด้วยกันหกเหลี่ยมมุมพี่น้องครับตาไหมพี่น้องครับอนัตตาก็มีอัตตาสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาก็มีอัตตาก็แล้วก็มีรูปธรรมจิตวิญญาณของมนุษย์ถ้ามันหยุดหมุนนี่มันหมุนตลอดเวลาถ้ามันหยุดหมุนจะเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่มีอยู่ด้วยกันหกเหลี่ยมมุมพี่น้องครับหกเหลี่ยมมุมให้มันทุกมุมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวให้ได้ถ้ารวมได้เร็วมากเท่าไหร่แสดงว่าฉลาดมากเท่านั้นถ้ารวมกันได้เป็นหนึ่งเดียวกันช้าก็ว่าโง่มากเท่านั้นนั่นเราแถมให้นี่มันเป็นอนุตตรธรรมที่พระบิดาทรงออกแบบไว้อย่างนั้นท่านเห็นว่าภพกับเวทนาภพชาติใช่ไหมภพชาติเวทนาก็คือสิ่งที่มันเกิดการปรุงแต่งจากจิตเนี่ยตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วเกิดวิญญาณขึ้นมาก็คือเกิดคลื่นพลังงานมาถ้ารักก็เป็นคลื่นความรักถ้าชังก็เป็นคลื่นความชังถ้าคิดก็เป็นคลื่นความคิดวิญญาณน่ะเขาเรียกวิญญาณทั้งนั้นไอ้คลื่นความคิดคลื่นที่เป็นผลผลิตที่จิตหยาบมันสั่นสะเทือนเกิดขึ้นและนี่ที่เราเอาภพเวทนามาเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณเราบอกท่านแล้วจิตวิญญาณมอบอำนาจให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนในการเป็นมนุษย์มันสิ่งใดที่ผู้รับมอบอำนาจทำผิดไว้หรือทำดีไว้สิ่งนั้นผู้มอบอำนาจก็คือจิตวิญญาณต้องรับกรรมตรงนั้นเอาไว้ทั้งหมดเอามาเป็นคุณสมบัติของตัวเองนี่สมมติว่าตายแล้วครับจิตวิญญาณก็จะมีภพมีเวทนาเป็นคุณสมบัติอยู่นะจิตวิญญาณก็จะมีภพเวทนาเป็นคุณสมบัติอยู่ไอเวทนาเนี่ยก็คือสิ่งที่อยู่ในกระบวนการของขันธ์5ไอภพที่ว่าเนี่ยก็คือสังสารวัฏท่านเห็นภาพไหมครับเห็นภาพไหมครับถ้ามีภพกับเวทนาเป็นคุณสมบัติติดตัวของจิตวิญญาณอยู่แปลว่าตายแล้วนะจิตหยาบไม่ได้มาแล้วเว้ยจิตหยาบก็สลายไปกับกายหยาบกายสังขารถ้าไม่รู้ความจริงข้อนี้ก็จะฟังสิ่งที่เราพูดเรื่องอนุตตรธรรมที่พระเจ้าหรือองค์จิตวิญญาณทรงออกแบบไว้ท่านจะไม่เข้าใจถ้าเข้าใจผิดก็หลงผิดไปตลอดเตลิด

ไปเลยแต่ความจริงที่ถูกต้องอยู่ที่เราพูดเนี่ยนะเราพูดเร็วๆเพราะเวลามันเหลือน้อยท่านต้องฟังเร็วๆตามเราไปด้วยนะนะเมื่อมีภพกับมีเวทนาเอาละถ้าเราสามารถดับเวทนาได้ตอนเป็นมนุษย์นะเราดับเวทนาได้ตอนเป็นมนุษย์เราดับเวทนาได้เวลาตายไปแล้วเหลือแต่จิตวิญญาณจิตวิญญาณก็จะไม่มีเวทนาติดมาเป็นคุณสมบัติด้วยใช่หรือไม่ผู้มอบอำนาจก็จะไม่ต้องรับกรรมในสิ่งที่จิตหยาบไม่ได้ก่อไว้ก็แปลว่าดับหมดละนิพพานนิพพานเวทนาได้สิ้นแล้วเหลือแต่ภพถ้านิพพานภพได้แปลว่าบัดด้วยใช่หรือไม่ผู้มอบอำนาจก็จะไม่ต้องรับกรรมในสิ่งที่จิตหยาบไม่ได้ก่อไว้ก็แปลว่าดับหมดละนิพพานนิพพานเวทนาได้สิ้นแล้วเหลือแต่ภพถ้านิพพานภพได้แปลว่าไม่นิพพานทุกอย่างได้สิ้นเชิงมันคือความว่างใช่ไหมจิตวิญญาณของท่านก็จะว่างแสดงว่าเมื่อจิตวิญญาณของท่านว่างเมื่อจิตวิญญาณของท่านว่างแล้วท่านเหลืออะไรครับจิตวิญญาณท่านยังอยู่ไหมยังอยู่ใช่ไหมพี่น้องไอ้ที่มันดับไปนิพพานไปน่ะมันแค่คุณสมบัติของจิตวิญญาณตัวตนของจิตวิญญาณยังอยู่และท่านฟังคนนำทางตาบอดอธิบายเรื่องนิพพานเขาบอกว่าเมื่อดับกิเลสได้สิ้นดับกองทุกข์ได้สิ้นคือดับรูปเวทนาสัญญาสังขารขอโทษดับกายตรงนั้นได้ดับเวทนาได้ดับสังสารวัฏได้แสดงว่าจิตวิญญาณนั้นก็ดับตัวตนของตัวเองไปด้วยก็แปลว่าจิตวิญญาณนี้จะหายไปด้วยถามว่าท่านดูภาพนี้มันเป็นเหตุเป็นผลที่เชื่อได้ไหมว่าไอ้คุณสมบัติหายไปแล้วไอ้ตัวตนของจิตวิญญาณที่เป็นกล่องพลังงานนี่มันจะหายแวบไปด้วยหายไปไหนไม่รู้มึงอย่าถามมันเป็นอจินไตยเราบอกท่านแล้วว่ามันยังอยู่ไอสิ่งที่หายไปก็คือสิ่งที่มันไม่ควรมีซึ่งจิตหยาบเป็นผู้ก่อกรรมก่อเวรเอาไว้ให้มันถ้าจิตหยาบไม่เหลวไหลสามารถนิพพานกิเลสนิพพานตัณหานิพพานกองทุกข์ทั้งหมดได้คือดับการมีสังสารวัฏตายแล้วเกิดใหม่ได้จิตวิญญาณรูปธรรมนั้นเมื่อตายแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ก็ตามจะมีสภาวะเป็นสุญญตาเป็นสุญญตาแปลว่าอะไรสุญญะแปลว่าศูนย์ศูนย์แปลว่าหายแปลว่าไม่มีตานี่หมายถึงกลไกอายตนะทั้ง5ภายนอกและอายตนะภายในอีก1เป็น6หูนี่ก็คือตาหูก็คือตาที่เอาไว้ฟังเสียงตาเอาไว้มองภาพลิ้นก็คือตาที่เอาไว้รับรสจมูกก็คือตาที่เอาไว้ดมกลิ่นมือเอาไว้เป็นตาที่เอาไว้สัมผัสร้อนหนาวร้อนเย็นนั้นคำว่าสุญญตาแปลว่ารับรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามจิตจะไม่สั่นไหวไปให้เกิดการปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกให้เสียความรู้สึกมือเอาไว้เป็นตาที่เอาไว้สัมผัสร้อนหนาวร้อนเย็นนั้นคำว่าสุญญตาแปลว่ารับรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามจิตจะไม่สั่นไหวไปให้เกิดการปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกให้เสียความรู้สึกเขาเรียกว่าสภาวะจิตที่เป็นสุญญตาเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณยังอยู่แต่คุณสมบัติของจิตวิญญาณนั้นเป็นสุญญตาแล้วถ้าพูดตามที่พระพุทธองค์เคยตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกและมีคนบันทึกไว้พระองค์ทรงพูดว่านิพพานังปรมังสุญญังเนี่ยที่อย่างเนี้ยไม่เอามาใช้ให้ถูกต้องนิพพานังปรมังสุญญังแปลว่าอะไรครับแปลว่าความดับไม่มีเชื้อเป็นความว่างอย่างยิ่งความดับไม่มีเชื้อเป็นความว่างอย่างยิ่งพี่น้องครับเนี่ยเอาคำกล่าวของพระพุทธองค์มากล่าวให้ฟังนะมาเติมเต็มให้ว่าท่านเอาประโยคนิพพานังปรมังสุญญังไปใช้ที่ไหนหรือจะใช้คำว่านิพพานังปรมังสุขขังก็ได้ใช่ไหมความดับไม่มีเชื้อเป็นความสุขอย่างยิ่งคือดับกิเลสดับทุกอย่างหมดดับกิเลสอย่างเดียวดับทุกอย่างสิ้นหมดก็เรียกนิพพานของเป็นการนิพพานของจิตญาไม่ใช่การนิพพานของจิตวิญญาณถ้าท่านบอกว่าเป็นการนิพพานของจิตวิญญาณนั้นดับอัตตาทุกอย่างหมดแล้วแสดงว่าศูนย์แล้วจิตวิญญาณนั้นไม่เหลือแล้วไม่มีแล้วไม่อยู่แล้วในอนันตจักรวาลเนี่ยท่านก็รู้นะว่าพลังงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล่องพลังงานหรือเป็นคลื่นพลังงานมันศูนย์หายไปไหนไม่ได้พี่น้องครับมันจะเปลี่ยนสภาวะไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้ของแข็งของเหลวและก๊าซยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้แต่พลังงานมันเปลี่ยนไม่ได้มันหายไปไหนไม่ได้ครับมันยังอยู่ครับเราเคยยกตัวอย่างเวลาเพื่อนตดหรือเราตดเนี่ยมันมีกลิ่นเหม็นเต็มห้องเลยใช่ไหมครับนั่นแหละ

ไอ้กลิ่นตดเนี่ยมันก็เป็นกลิ่นของพลังงานชนิดนึงนะที่ล่องลอยอยู่ในห้องนั่นนะแต่เวลากลิ่นมันจางหายไปเนี่ยหายไปในสายลมเนี่ยเราบอกว่านั่นน่ะนะไอ้พลังงานตดอ่ะมันไปแล้วมันนิพพานไปแล้วมันหายสลายหายตัวตนไปแล้วไม่ใช่ไอ้คลื่นพลังงานที่เป็นที่เราผายลมออกมาเป็นแก๊สหรือมันเป็นกลิ่นที่มันเป็นคลื่นความถี่ที่มีคุณสมบัติของกลิ่นมันยังอยู่ครับมันไม่ได้หายไปไหนมันยังอยู่เพียงแต่มันแปลสภาวะคุณสมบัติมันเปลี่ยนไปก็เท่านั้นเองพลังงานเปลี่ยนไปไหนไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่เปลี่ยนหรือมันเป็นกลิ่นที่มันเป็นคลื่นความถี่ที่มีคุณสมบัติของกลิ่นมันยังอยู่ครับมันไม่ได้หายไปไหนมันยังอยู่เพียงแต่มันแปลสภาวะคุณสมบัติมันเปลี่ยนไปก็เท่านั้นเองพลังงานเปลี่ยนไปไหนไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่เปลี่ยนมาแล้วให้มาบอกก็เรียกให้มาหงายกะลาเอาแสงสว่างมาแลบที่ทิศตะวันออกเพื่อมันแลบไปจนถึงสุดปลายฟ้าด้านตะวันตกเนี่ยพอเราพูดความจริงไงแสงสว่างเนี่ยมันปิดไม่ได้อยู่แล้วฟ้าแลบปิดไม่ได้นี่คือสภาวะสุญญตาพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับมาดูสไลด์นี้ครับเอาตัวอย่างที่มันเป็นเรื่องโลกิยะมายกตัวอย่างอธิบายอนุตตระเด็กคนนี้ร้องง่ายเด็กคนนี้ร้องง่ายและเมื่อร้องไห้นะโดนพ่อแม่ปลอบโยนแล้วหยุดเสียใจพอดีเราไม่สามารถสร้างภาพให้เด็กคนนี้หยุดเสียใจได้นะเอาเป็นว่าหยุดเสียใจถ้าเด็กคนนี้หยุดเสียใจได้หรือมนุษย์อีกคนนึงโอ้ยหนวกหูรำคาญโกรธเสียงดังหนวกหูรำคาญหยุดโกรธถามว่า2คนเนี้ยคนหนึ่งร้องไห้อยู่แล้วหยุดร้องไห้อีกคนนึงโกรธอยู่แล้วหยุดโกรธถามว่าอัตตาตัวตนของไอ้คน2คนเนี้ยมันหายแวบไปไหนไหมครับตัวมันหายไปด้วยไหมหยุดเสียใจแล้วเด็กคนนี้ก็หายตัวไปพร้อมกับความเสียใจหายไปด้วยไอ้หมอนี่เหมือนกันโกรธอยู่ก็เมื่อดับโกรธได้หยุดโกรธได้ตัวตนของมันก็จะหายไปพร้อมกับความโกรธของมันไหมอัตตาตัวตนของมันก็ยังอยู่ถูกต้องไหมนี่เราเอาอนุตตรธรรมมาเปรียบเทียบกับโลกิยธรรมเพื่อท่านเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นไอ้ตัวที่หายไปมันคือคุณสมบัติทางจิตของมันใช่ไหมคุณสมบัติทางจิตของมันในตอนนั้นก็คืออะไรอารมณ์มันดับอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมได้แต่ตัวมันก็ยังอยู่มันดับอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมได้ไอ้ตัวล่างนี่ตัวมันก็ยังอยู่แสดงว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยเมื่อดับหรือนิพพานคือดับการเกิดดับของไอ้คุณสมบัติที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามนั้นได้เนี่ยตัวตนของจิตวิญญาณของท่านก็ยังอยู่ครับแต่ที่พระศาสดากล่าวว่าถ้าพระองค์ปรินิพพานแล้วทั้งเทวดาและมนุษย์จะไม่เห็นพระองค์อีกแสดงว่าถ้าตัวรูปธรรมจิตวิญญาณของพระองค์เนี่ยยังอยู่ในอนันตจักรวาลหรือในเอกภพเนี่ยจิตวิญญาณโดยเฉพาะเทวดาทั้งหลายที่เป็นอยู่ในมิติของจิตวิญญาณด้วยกันนิพพานแล้วทั้งเทวดาและมนุษย์จะไม่เห็นพระองค์อีกแสดงว่าถ้าตัวรูปธรรมจิตวิญญาณของพระองค์เนี่ยยังอยู่ในอนันตจักรวาลหรือในเอกภพเนี่ยจิตวิญญาณดูเฉพาะเทวดาทั้งหลายที่เป็นอยู่ในมิติของจิตวิญญาณด้วยกันต้องผีย่อมเห็นผีแต่ผีก็เห็นคนน่ะถูกไหมล่ะผีก็เห็นคนเป็นจิตวิญญาณน่ะเห็นมนุษย์แต่มนุษย์ไม่เห็นจิตวิญญาณไม่เห็นผีพระพุทธองค์จึงตรัสว่าถ้าพระองค์เสด็จปรินิพพานแล้วเทวดาก็จะไม่เห็นพระองค์ก็แปลว่ารูปธรรมทางจิตวิญญาณก็จะไม่เห็นแสดงว่าตัวตนทางจิตวิญญาณของพระองค์ก็ต้องไม่อยู่ต้องไม่มีถูกต้องไหมและมนุษย์ก็ไม่เห็นด้วยนี่พระองค์ยังไม่ได้บอกเลยว่าจิตวิญญาณดับสูญดับสลายหายไปไหนขณะที่ตัวตนยังอยู่ในเอกภพแสดงว่าเมื่อตัวไม่อยู่เนี่ยมันเป็นยังไงครับเนี่ยมาดูสไลด์ที่เราพูดซ้ำพระพุทธองค์ไม่เคยตรัสยืนยันถึงความมีอยู่หรือความดับสูญตรัสแต่เพียงว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วเทวดาและมนุษย์จะไม่เห็นพระองค์อีกและไอ้คนตาบอดก็มาสอนว่าเมื่อดับภพและเวทนาได้นะนามรูปทั้งหลายย่อมดับด้วยแสดงว่าคำว่านามรูปนี่ก็คือหมายถึงจิตวิญญาณเนี่ยมันก็ต้องย่อมดับสูญไปด้วยแต่สูญไปไหนกูไม่รู้แต่บอกว่านิพพานแล้วมรรคผลสูงสุดในการปฏิบัติธรรมของกูอยู่แค่นี้ครับมันผิดนะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นมาดูภาพนี้ครับจิตวิญญาณเนี่ยมีสภาวะเป็นสุญญตามันไม่ได้ดับสูญคำว่านิพพานเนี่ยแปลว่าดับสิ้นสิ้นแล้วซึ่งกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะซึ่งเป็นคุณสมบัติทั้งปวงแม้กระทั่งผลกรรมที่จะต้องทำให้เกิดภพชาติทำให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดที่เรียกว่าสังสารวัฏดับสิ้นเลยครับดับสิ่งนั้นสิ้นเพราะสภาวะจิตเป็นสุญญตาแล้วโอเคไหมพี่น้องครับเมื่อจิตวิญญาณดับ

ทุกอย่างสิ้นแต่ตัวตนยังอยู่ใช่ไหมครับมันเรามาดูกันครับภาพนี้ตรงกลางที่เห็นคือจิตวิญญาณที่หมุนอยู่จิตวิญญาณที่คงสภาพเป็นสุญญตาแล้วพี่น้องครับและที่ท่านเห็นเนี่ยนะเป็นรูปวงรีเนี่ยแล้วมีไฟแว๊บแว๊บแว๊บที่ท่านเห็นนะเราหมายถึงเอกภพเอกภพก็คือห้องทดลองของพระเจ้าเอกภพก็คืออนันตจักรวาลที่ประกอบด้วยกาแล็กซีทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซีและมีระบบสุริยะจักรวาลทั้งหมดถึง7ระบบและ6ระบบเป็นระบบสุริยะจักรวาลที่มีสิ่งมีชีวิตลักษณะมนุษย์ดำรงอยู่โลกก็เป็นหนึ่งในระบบสุริยะจักรวาลที่ประกอบด้วยกาแล็กซีทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซีและมีระบบสุริยะจักรวาลทั้งหมดถึง7ระบบและ6ระบบเป็นระบบสุริยะจักรวาลที่มีสิ่งมีชีวิตลักษณะมนุษย์ดำรงอยู่โลกก็เป็นหนึ่งในระบบสุริยะถูกสร้างขึ้นด้วยพลังงานมันเมื่อมันจะต้องสมดุลต้องใช้พลังอำนาจที่จะสามารถสร้างพลังงานขึ้นมาเพื่อค้ำจุนความสมดุลของทั้งระบบนี้จิตวิญญาณจึงเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่พากันมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำงานให้กับพระเจ้าไม่ใช่เป็นผู้พเนจรอย่างที่คิดและไม่ใช่ว่าไม่มีหัวนอนปลายตีนมีถิ่นกำเนิดไม่ใช่เด็กกำพร้าที่ร้ายบ้านเพราะฉะนั้นถ้าท่านทำหน้าที่ของท่านเสร็จแล้วท่านนิพพานสิ่งที่จิตหยาบสร้างขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้หมดจนเป็นสุญญตาได้เวลาท่านตายไปหมดหน้าที่ของท่านที่ทำหน้าที่บนโลกจิตวิญญาณของท่านจึงจะเป็นสุญญตาเมื่อจิตวิญญาณของท่านเป็นสุญญตาสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือจิตวิญญาณของท่านก็จะต้องเดินทางออกมาจากเอกภพช่องทางที่ออกที่ท่านเห็นเนี่ยเราเรียกว่าประตูข้อแกะเราเรียกว่าประตูห้องหอของเจ้าสาวในสมัยก่อนเราพูดไว้อย่างนั้นนี่คือทางออกและที่มันเป็นทางออกเพราะว่าตอนที่จิตวิญญาณของท่านเนี่ยเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะก็เข้ามาทางนี้มันเข้าทางไหนก็ต้องออกไปทางนั้นไม่ใช่ลอยขึ้นไปแล้วบอกว่านั่นแหละนิพพานแล้วไปเป็นอรหันต์แล้วนิพพานแล้วนะแล้วก็ยังล่องหนอยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนเพราะจะหาทางออกแต่ลอยขึ้นเหล่าเต็งพระบิดาไม่ได้สร้างประตูทางออกเอาไว้บนหลังคานะการหลุดพ้นก็คือต้องไปทางปลายปีกของทางช้างเผือกซึ่งเป็นแนวของเส้นผ่านศูนย์กลางหรือเส้นเอ็กอีควเอเตอร์หรือเส้นศูนย์สูตรของเอกภพที่เป็นลักษณะทรงกลมต้องออกไปทางที่เห็นเนี่ยต้องออกไปทางเห็นมันตะกี้กิเลสตัณหาดับสิ้นจิตวิญญาณไม่เหลือกิเลสตัณหาเลยดับสิ้นเลยเป็นสุญญตาแต่เมื่อหลุดพ้นออกไปจากเอกภพนี่แสดงว่าจิตวิญญาณนั้นถึงจะดับศูนย์ก็แสดงว่าถ้าท่านแค่นิพพานเนี่ยเป็นการนิพพานทางจิตหยาบแล้วจิตวิญญาณเนี่ยก็พร้อมที่จะสั่นสะเทือนในการทำหน้าที่เป็นมนุษย์แล้วเพราะจิตหยาบเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณเพราะดับกิเลสตัณหาและทุกอย่างได้จิตหยาบสามารถสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้ก็ยังมีชีวิตต่อไปยังไม่ต้องตายและก็ทำหน้าที่ผ่านทางจิตหยาบแล้วจิตวิญญาณเนี่ยก็พร้อมที่จะสั่นสะเทือนในการทำหน้าที่เป็นมนุษย์แล้วเพราะจิตหยาบเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณเพราะดับกิเลสตัณหาและทุกอย่างได้จิตหยาบสามารถสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้ก็ยังมีชีวิตต่อไปยังไม่ต้องตายและก็ทำหน้าที่ภาคตัวเองมาเป็นจิตหยาบใหม่เพื่อจะให้จิตหยาบเนี่ยทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณขณะที่เป็นมนุษย์ให้ได้แค่นิพพานกิเลสเนี่ยแทนที่จะดีใจว่าเฮ้ยกูยังต้องไม่รีบตายนะเว้ยกูจะต้องทำหน้าที่ของกูให้ความรักกับโลกต่อไปแต่เพราะมันเป็นอนุตตรธรรมไม่มีใครสอนท่านไม่มีใครบอกความรู้นี้ทุกคนจึงนึกว่ามันจบแค่ตรงนั้นแล้วพยายามทิ้งท้ายว่าเมื่อนิพพานแล้วจิตวิญญาณกูหายตัวไปล่องหนไปมันพลังงานมันหายไปไหนไม่ได้มันก็อยู่ในเอกภพเนี่ยครับเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเทวดาก็ไม่เห็นพระองค์ก็เพราะว่าพระองค์ไม่ได้อยู่ในเอกภพแล้วพระองค์ออกมาข้างนอกแล้วเทวดามันยังอยู่ในเอกภพมันก็ไม่เห็นสิใช่ไหมมนุษย์ก็ไม่เห็นเพราะพระองค์ออกมาแล้วพระองค์ดับศูนย์แล้วดับศูนย์ไม่ใช่ดับสิ้นดับศูนย์แล้วดับแล้วหายออกหายตัวออกไปจากเอกภพนะหายไปไหนครับหลุดพ้นจากแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของเอกภพผ่านประตูมิติที่เรียกว่าด่านนภาลัยนะนี่คือจิตวิญญาณใช่ไหมออกมาข้างนอกหลุดพ้นข้างนอกเนี่ยก็คือแดนดินแดนของจิตจักรวาลเป็นดินแดนที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณตอนที่ขันอาสาเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในเอกภพบนโลกนี้ตั้งแต่แรกนี่คืออนุตตรธรรมพี่น้องครับถ้าท่านไม่รู้ความจริงทั้งหมดที่เรากล่าวในคืนนี้และสไลด์นี้ท่านไม่มีวันหลุดพ้นได้หรอกและนิพพานของท่านก็เป็นนิพพานเทียมเท็จไม่ใช่นิพพานจริงใจกว้างๆและตั้งใจฟังแล้วใช้เหตุผลเอานะและท่านจะรู้ว่าที่เราพูดนี่มันคืออะไรพระพุทธองค์ทรงค้นพบโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมโดยคิดรู้ด้วยสติ

ปัญญาและอย่างรู้ด้วยปัญญาญาณแต่คนนำทางตาบอดไม่รู้ว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้อนุตตรธรรมได้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี่คือสิ่งที่คนนำทางตาบอดเข้าใจผิดอีกถ้าที่รู้นะว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสรู้ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็คือสมองส่วนกลางที่สั่นสะเทือนด้วยจิตที่มีพลังอำนาจสูงมากซึ่งเป็นมิติที่จะต้องเปิดสู่พระเจ้าเท่านั้นต้องเป็นการถ่ายทอดระหว่างจิตมนุษย์คือพระศาสดากับจิตจักรวาลก็คือพระเจ้าวัตตนสูตรด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็คือสมองส่วนกลางที่สั่นสะเทือนด้วยจิตที่มีพลังอำนาจสูงมากซึ่งเป็นมิติที่จะต้องเปิดสู่พระเจ้าเท่านั้นต้องเป็นการถ่ายทอดระหว่างจิตมนุษย์คือพระศาสดากับจิตจักรวาลก็คือพระเจ้าที่ได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราจะไปเร็วๆนะพี่น้องเพื่อท่านได้เห็นว่าโลกียธรรมโลกุตตรธรรมอนุตตรธรรมมันต่างกันยังไงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่คือโลกียธรรมคนชมเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือนี่คือโลกียธรรมและอดีตไม่ขยันปัจจุบันไม่ขวนขวายอนาคตไม่ต้องทำนายนี่คือโลกียธรรมมันเป็นสัจธรรมความจริงเชิงประจักษ์ก็แปลว่าต้องสัมผัสรู้ดูเห็นมันจึงเกิดสัจธรรมความจริงนี้ขึ้นมาได้ต้องใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวาต้องใช้สติปัญญาเพื่อการคิดรู้พี่น้องครับนี่เขาเรียกว่าสัจธรรมเชิงประจักษ์ต้องใช้กฎใหญ่อายตนะเข้าช่วยถึงค้นพบสัจธรรมที่เป็นระดับโลกิยธรรมนี้ได้ถ้าเป็นสัจธรรมระดับโลกุตตรธรรมถ้าเป็นโลกุตตรธรรมข้อหนึ่งครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสังเคราะห์ออกมาด้วยสมองซีกขวาปัญญาของสติปัญญาของจิตวิญญาณก็ได้คำตอบว่าเฮ้ยเกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องหมั่นทำความดีและละเว้นความชั่วเว้ยเพราะถ้าทำดีมันได้ดีอ่ะถ้าทำชั่วมันได้ชั่วนะเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นทำความดีงามและละเว้นความชั่วนี่คือการใช้สมองซีกขวาสังเคราะห์สัจธรรมระดับโลกียธรรมออกมาเป็นโลกุตตรธรรมท่านเห็นยังความสามารถในการใช้ปัญญาของสมองสองซีกสำคัญไหมครับพี่น้องครับเราบอกแล้วตั้งแต่ต้นเนี่ยถ้าไม่ฉลาดเข้าถึงสัจธรรมไม่ได้ไม่ว่าสัจธรรมระดับไหนก็ตามมาดูข้อ2ครับถ้าทำดีก็ไม่ต้องแคร์ขี้ปากคนมาจากโลกียธรรมที่ค้นพบความจริงว่าในชีวิตอ่ะคนชมเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือแสดงว่าในสังคมมนุษย์อ่ะไอ้คนชมอ่ะมันมีน้อยนะไอ้คนที่ช่างติไอ้คนที่ช่างว่ามันมีเยอะกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะเป็นมนุษย์อยากจะเป็นคนดีเราก็ไม่ต้องไปแคร์ขี้ปากคนถ้าเรามั่นใจว่าเราทำความดีงามเราไปแคร์ขี้ปากคนทำไมนี่คือโลกุตตรธรรมพี่น้องครับเอาอีกข้อครับขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านไม่มีวันอดมันมาจากความจริงเชิงประจักษ์ในชีวิตจริงใช่ไหมขี้เกียจก็อยากจนขี้คร้านก็ไม่ประสบความสำเร็จนะที่เขาบอกว่าถ้าอดีตไม่ขยันปัจจุบันไม่ขวนขวายอนาคตไม่ต้อง

ทำเพื่อการสอนตนเองให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ให้เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐมีกายประเสริฐมีจิตประเสริฐมีปัญญาประเสริฐได้แล้วก็ไม่ต้องไปสอนคนอื่นปัจเจกพุทธเจ้าหมายถึงแบบนี้ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรเลยครับเราบอกท่านเนี่ยเพราะทุกคนก็เป็นมนุษย์ทั้งนั้นนะครับถ้ารู้ความจริงตรงนี้แล้วเนี่ยท่านจะไม่งมง่ายและไม่งมงายและท่านก็สามารถเรียนรู้ที่จะเป็นปัจเจกพุทธเจ้าก็ได้ครับไม่ต้องไปตัดหัวตัวเองไปถวายพระพุทธเจ้าเพื่อจะขอเป็นปัจเจกพุทธเจ้าให้มันโง่ให้มันงมงายให้มันตกนรกหมกไหมต้องตายแล้วกลับมาเกิดใหม่7ภพชาตินะแล้วก็ต้องฆ่าตัวตายใหม่อีก7ภพชาติมันไม่ได้จบแค่ฆ่าตัวตายชาตินี้แล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตกนรกได้ต้องฆ่าตัวตาย70ครั้งแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ต้องฆ่าตัวตายอีก7ภพชาติยกเว้นเจอผู้ที่มีความสมดุลทางจิตวิญญาณช่วยจิตวิญญาณให้รอดพ้นจากการต้องฆ่าตัวตายในการเกิดใหม่อีกครับเห็นไหมฮะฆ่าตัวตายมันไม่ใช่ว่าจบนะครับเรายังไม่อยากพูดเรื่องพวกนี้แต่นึกได้เอามาต่อตรงนี้ซะโอเคไหมเห็นยังโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมมันถ้าเป็นโลกุตตรธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสัจธรรมเชิงสังเคราะห์ถ้าเป็นโลกิยธรรมเขาเรียกว่าเป็นสัจธรรมเชิงประจักษ์พระปัจเจกพุทธเจ้าก็คือผู้ที่เข้าถึงการใช้สมองสองซีกซ้ายนำขวาและขวานำซ้ายได้ดีจนสามารถสอนตัวเองได้เขาเรียกเก็ตนะแล้วก็ไม่ต้องการจะไปสอนคนอื่นเพราะเอาตัวเองให้รอดก่อนไม่ใช่จะคิดจะช่วยตัวเองจะช่วยคนอื่นให้รอดขณะที่ตัวเองเอาตัวไม่รอดพี่น้องๆเท่าไหร่ครับมาดูตัวอย่างการคิดวิธีนี้ครับวิธีคิดแบบนี้ท่านลองฟังเราแล้วดูซิว่าเป็นการใช้สมองซีกไหนวิธีคิดเพื่อกำจัดทุกข์ข้อที่1ครับท่านต้องรู้ก่อนว่าถ้าท่านจะหาวิธีกำจัดทุกข์บำบัดทุกข์เพื่อสร้างสุขสงบให้กับตัวเองท่านต้องรู้ว่าท่านกำลังทุกข์เรื่องอะไรใช่ไหมครับถ้าท่านไม่รู้ว่าท่านกำลังเป็นการใช้สมองซีกไหนวิธีคิดเพื่อกำจัดทุกข์ข้อที่1ครับท่านต้องรู้ก่อนว่าถ้าท่านจะหาวิธีกำจัดทุกข์บำบัดทุกข์เพื่อสร้างสุขสงบให้กับตัวเองท่านต้องรู้ว่าท่านกำลังทุกข์เรื่องอะไรใช่ไหมครับถ้าท่านไม่รู้ว่าท่านกำลังเป็นการใช้สมองซีกไหนวิธีคิดเพื่อกำจัดทุกข์ข้อที่1ครับท่านต้องรู้ก่อนว่าถ้าท่านจะหาวิธีกำจัดทุกข์บำบัดทุกข์เพื่อสร้างสุขสงบให้กับตัวเองท่านต้องรู้ว่าท่านกำลังทุกข์เรื่องอะไรใช่ไหมครับถ้าท่านไม่รู้ว่าท่านกำลังมี2อย่างก็คือมีปัญหา2อย่างอย่างที่3เมื่อเรารู้ว่าปัญหามี2อย่างมีความทุกข์เกิดขึ้นจากปัญหา2อย่างท่านก็ต้องคิดต่อไปว่าท่านจะแก้ปัญหาที่มันทำให้เกิดความทุกข์ทั้ง2อย่างนั้นได้อย่างไรบ้างคิดทีละเรื่องคิดทีละอย่างและปัญหาแต่ละอย่างนั้นมันมีวิธีมากกว่า1วิธีไหมในการที่จะจัดการกับปัญหานั้นเพราะปัญหามันเป็นที่มาแห่งทุกข์และท่านต้องคิดเพราะปัญหาเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาประการที่10เมื่อเราได้เรียนรู้คิดทีละอย่างและปัญหาแต่ละอย่างนั้นมันมีวิธีมากกว่า1วิธีไหมในการที่จะจัดการกับปัญหานั้นเพราะปัญหามันเป็นที่มาแห่งทุกข์และท่านต้องคิดเพราะปัญหาเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาประการที่10เมื่อเราได้เรียนรู้คิดทีละอย่างและปัญหาแต่ละอย่างนั้นมันมีวิธีมากกว่า1วิธีไหมในการที่จะจัดการกับปัญหานั้นเพราะปัญหามันเป็นที่มาแห่งทุกข์และท่านต้องคิดเพราะปัญหาเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาประการที่10เมื่อเราได้เรียนรู้คิดทีละอย่างและปัญหาแต่ละอย่างนั้นมันมีวิธีมากกว่า1วิธีไหมในการที่จะจัดการกับปัญหานั้นเพราะปัญหามันเป็นที่มาแห่งทุกข์และท่านต้องคิดเพราะปัญหาเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาประการที่10เมื่อเราได้เรียนรู้ด้วยกันแล้วในขั้นตอนที่4ก็คือตัดสินใจดำเนินการแก้ไขให้ลุล่วงพี่น้องครับหลักการคิดนี้เขาเรียกว่าหลักที่พระพุทธองค์เรียกว่าหลักอิทัปปัจจยตาเป็นลักษณะของการคิดวิเคราะห์การคิดวิเคราะห์โดยใช้หลักอิทัปปัจจยตาใน4ข้อนี้มันคือเรื่องอะไรคุณพี่น้องๆที่รักแห่งเราเท่าไหร่มันคืออริยสัจ4ครับ4ข้อเนี่ยคืออริยสัจ4ที่พระองค์สอนไว้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคข้อ1คือทุกข์ข้อที่2ก็คือสมุทัยข้อที่3คือนิโรธข้อที่4คือมรรคมรรคก็คือบรรลุผลสูงสุดทำให้มันสำเร็จนี่คือหลักอิทัปปัจจยตาในการคิดเพื่อกำจัดความทุกข์ในชีวิตที่ท่านไปแปลความทุกข์ว่าโลภะโทสะโมหะคือความทุกข์ต้องดับกิเลสตอนนี้ไม่ใช่ครับความทุกข์มันหมายถึงความทุกข์ยากในการเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่ความทุกข์ระทมอันเกิดจากปัญหาในชีวิตปัญหาในชีวิตเนี่ยใช้หลักอริยสัจ4พระองค์สอนไว้แล้วพระองค์ไม่ได้เกลียดความทุกข์กลัวความทุกข์และชวนท่านหนีทุกข์ไม่ใช่ทุกข์แบบนี้นี่คือการใช้สมองซีกไหนพี่น้องใช้สมองซีกซ้ายเองนะครับแล้วเรื่องแค่อริยสัจ4เนี่ยทรงแค่ใช้สมองซีกซ้ายการที่ทรงใช้สมองส่วนกลางกับจิตที่มีฌานชั้นสูงที่เรียกว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิ์ทุกข์กลัวความทุกข์และชวนท่านหนีทุกข์ไม่ใช่ทุกข์

นี้นี่คือการใช้สมองซีกไหนพี่น้องใช้สมองซีกซ้ายเองนะครับแล้วเรื่องแค่อริยสัจ4เนี่ยทรงแค่ใช้สมองซีกซ้ายกับที่ทรงใช้สมองส่วนกลางกับจิตที่มีฌานชั้นสูงที่เรียกว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิ์ไปติดคำว่าทุกข์และเข้าใจคำว่าทุกข์ผิดทุกข์ก็คือนึกว่าทุกข์ระทมแต่จริงๆความทุกข์ที่พระพุทธองค์ตรัสหมายถึงความทุกข์ยากความทุกข์ระทมเนี่ยเกิดปัญหาจากปัญหาในชีวิตประจำวันและทำให้เกิดทุกข์เนี่ยใช้หลักอิทัปปัจจยตาคิดคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคที่เรียกว่าอริยสัจ4เข้าจัดการแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องหมดทุกข์ได้ทุกเรื่องถ้าทำตามนี้ไม่ต้องเกลียดความทุกข์กลัวความทุกข์อะไรไอ้สิ่งที่ต้องดับก็คือความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดคือสังสารวัฏนั้นที่ตายแล้วไปลอยค้างอยู่บนนั้นเป็นเพราะหลงทางไปต่อไม่ได้มันเลยไปค้างอยู่ตรงนั้นไงไปค้างอยู่บนนั้นพระพุทธองค์ทรงค้นพบโลกียธรรมกับโลกุตตรธรรมโดยคิดรู้ด้วยสติปัญญาและอย่างรู้ด้วยปัญญาญาณคนนำทางตาบอดไม่รู้ว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้อนุตตรธรรมได้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่เป็นการกล่าวซ้ำทรงตรัสรู้เรื่องธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่เรียกว่าอนุตตรธรรมธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนี่คืออนุตตรธรรมเป็นความจริงที่ใช้สมองมนุษย์เนี่ยคิดไม่ได้คิดไม่ออกแต่พระองค์ทรงรู้ได้พระองค์สามารถสื่อสารกับองค์จิตจักรวาลสื่อสารกับพระบิดาแห่งจิตวิญญาณได้เหมือนอย่างที่เราสื่อและเราบอกท่านคิดเองไม่ได้ไม่มีมนุษย์คนไหนคิดเองได้หรอกว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมคำตอบก็คืออ๋อธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรมาเพื่อที่จะสร้างกระบวนการในการสั่นสะเทือนขันธ์5เนี่ยให้มันเป็นธรรมจักรเพื่อที่จะหมุนโลกนะธรรมจักรก็คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสั่นสะเทือนเข้าถึงจิตวิญญาณให้ได้จิตวิญญาณก็คือดุมล้อของธรรมจักรใช่ไหมแต่จิตหยาบนะมันไม่ใช่แต่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเราต้องยกระดับจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณก็แปลว่าไอ้กงจักรที่มันหมุนเนี่ยธรรมจักรที่หมุนเนี่ยมันต้องมีดุมล้อดุมเดียวคือจิตหยาบกับจิตวิญญาณต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนะผลัดกันใช้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและสั่นสะเทือนเป็นความรักเพราะจิตวิญญาณมีคุณสมบัติเดียวคือความรักพอสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันได้แล้วปั๊บเนี่ยจิตที่จะสั่นสะเทือนตามขันธ์มันหมุนเนี่ยธรรมจักรที่หมุนเนี่ยมันต้องมีดุมล้อดุมเดียวคือจิตหยาบกับจิตวิญญาณต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนะผลัดกันใช้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและสั่นสะเทือนเป็นความรักเพราะจิตวิญญาณมีคุณสมบัติเดียวคือความรักพอสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันได้แล้วปั๊บเนี่ยจิตที่จะสั่นสะเทือนตามขันธ์5เป็นเดียวกันและเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันก็ต่อเมื่อจิตของเราสั่นสะเทือนเป็นด้านบวกโลกก็จะบวกตามถ้าจิตสำนึกเราสั่นสะเทือนเป็นด้านลบโลกก็จะสั่นสะเทือนจิตสำนึกเป็นลบตามก็แปลว่าโลกจะเกิดภัยพิบัติทำร้ายมนุษย์แต่ถ้าเรารักกันได้ให้อภัยกันเป็นโลกก็จะสั่นสะเทือนเป็นบวกตามโลกก็จะรักมนุษย์โลกก็ไม่ทำร้ายมนุษย์ทุกอย่างก็สงบและสมดุลเพราะฉะนั้นพี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับนะเอกภพอยู่ในนี้ถ้าเราจะหายนะจะดับศูนย์ไปจากเอกภพเราต้องทำได้คือกลับบ้านครับพี่น้องครับกลับบ้านครับคือนิพพานจิตหยาบนิพพานได้จิตวิญญาณจึงจะเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อหมดภารกิจแล้วจิตวิญญาณจึงจะต้องเป็นผู้หลุดพ้นหลุดพ้นออกมาสู่แดนจิตจักรวาล นะแล้วไอ้ที่หลุดพ้นเนี่ยก็คือจิตวิญญาณทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นอนุตตรธรรมชั้นสูงที่สุดในวันเสาร์ที่24เมษายนพุทธศักราช2564ด้วยเอพิโซดครั้งที่331เราอยากจะกราบท่านพระคุณเจ้าท่านนักพรตนักบวชทั้งหลายที่ฟังเรากล่าวมาตลอดอาจจะทำลายความเชื่อของท่านทั้งหมดและหลายท่านอาจจะทำใจไม่ได้รับไม่ได้เรากราบขอขมาขออโหสิกรรมในนามของมนุษย์ด้วยแต่ที่เรากล่าวมาทั้งหมดด้วยความรักนะและเป็นความรักของพระบิดาหรือพระเจ้าพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งและทรงออกแบบทุกอย่างเอาไว้ที่เรากล่าวให้ท่านฟังทั้งหมดที่พระศาสดาของท่านที่เกิดจากโลกไม่สามารถที่จะใช้ปัญญาของสมองสองซีกเข้าถึงได้แม้กระทั่งองค์สัพพัญญูก็กล่าวสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพราะพระบิดาคือพระผู้สร้างท่านอย่าปฏิเสธพระผู้สร้างหรือจะปฏิเสธก็ได้แต่อย่าปฏิเสธองค์ความรู้ที่เป็นอนุตตรธรรมที่พระผู้สร้างทรงรักและเมตตาท่านสื่อสารผ่านเรามาให้ท่านทำความเข้าใจซะและปฏิบัติให้มันถูกต้องแล้วเรามากลับบ้านไปกราบพระบาทพระองค์กันด้วยกราบพร้อมกันในภพชาตินี้โดยไม่ต้องฆ่าตัวตายและท่านอาจจะอยู่ต่อเป็นร้อยปีก็ได้นะถึงแม้พระองค์จะชำระโลกเพื่อจะช่วยกันดูแลโลกของพระองค์แล้วเปิดโอกาสให้เด็กๆจากฟ้าสีครามมาเกิดใหม่เพื่อมาทำหน้าที่ทดแทนคนที่ต้องเสียชีวิตที่จะต้องอยู่ในบึงไฟอยู่ในบ่อย่ำองุ่นได้นะถึงแม้พระองค์จะชำระโลกเพื่อจะช่วยกันดูแลโลกของพระองค์

แล้วเปิดโอกาสให้เด็กๆจากฟ้าสีครามมาเกิดใหม่เพื่อมาทำหน้าที่ทดแทนคนที่ต้องเสียชีวิตที่จะต้องอยู่ในบึงไฟอยู่ในบ่อย่ำองุ่นกรรมกับท่านเราจะไม่ขอเกี่ยวเวียนเกี่ยวกรรมกับท่านเพราะพระองค์ส่งเรามาเพื่อทำหน้าที่เราปฏิบัติหน้าที่ของเราอย่างดีเต็มที่แล้วตั้งแต่สามทุ่มครึ่งจนถึงตีสองครึ่งโดยประมาณสมควรแก่เวลาแล้วลูกกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตาให้ปัญญากับลูกให้สัจธรรมชั้นสูงที่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปยากจะเข้าถึงและถ้าพี่ๆน้องๆไม่รู้เรื่องนี้ลูกก็ยอมรับเลยได้รู้ความจริงจากพระองค์ว่าเขากลับบ้านไม่ได้จริงๆแล้วจะต้องถูกระเบิดทิ้งเหมือนฝุ่น PM 2.5 ถ้ามันยังอยู่ในบรรยากาศไม่ทำให้มันตกลงมาไม่ทำให้มันสลายตัวนะไม่ได้จิตวิญญาณที่หลุดลอยแล้วก็ติดค้างอยู่ในระบบโลกระบบของอนันตจักรวาลก็ไม่ต่างกับขยะ PM 2.5 ที่ต้องถูกชำระเมื่อถึงวันนั้นลูกไม่อยากเห็นแบบนั้นลูกถึงพยายามนะกราบพระบาทพระดาทรงพระเมตตาเปิดมิติทางปัญญาให้กับพี่ๆน้องๆที่ใฝ่ดีสักนิดนึงนะและมอบความรักอันบริสุทธิ์เพื่อชดเชยพลังงานที่เขาต้องใช้ไปจากการฟังพระโอวาทของพระองค์ตั้งแต่3ทุ่มครึ่งจนบัดนี้นะขอพระองค์ทรงเมตตาประทานให้กับพี่ๆน้องของลูกด้วยให้ทุกคนนอนหลับและฝันดีนะและตื่นขึ้นมาให้พบเจอแต่สิ่งดีๆให้ทุกคนตั้งมั่นอยู่ในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามมรรควิถีของจิตจักรวาลอย่าหลงตัวเองอย่าหลงเชื่อด้วยความโง่ในทุกสิ่งที่ได้ยินครูคนไหนสอนเราก็ตามทั้งเรื่องถูกเรื่องผิดท่านต้องเรียนรู้อย่าปฏิเสธอย่ามองมายาหน้าตาหล่อหน้าตาสวยคำพูดไปเราะแล้วกูจะฟังมึงนะบางทีพูดไม่เพราะเอาสาระเหมือนอย่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ที่เราบอกท่านแล้วว่าให้ท่านเนี่ยแยกดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ให้ได้ด้วยคุณสมบัติของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มันความจริงความเท็จประโยชน์หรือโทษให้ท่านมองที่คุณสมบัติอย่ามองที่ตัวผู้สื่อหรืออย่ามองที่ตัวตนมายาเราเปรียบเทียบแล้วว่าอย่ามองว่าขี้หมาไม่มีค่าไม่มีความหมายอย่ามองว่าขี้หมาเป็นสิ่งที่เหม็นเหมือนที่พระพุทธองค์ตรัสอย่าไปมองว่านะเนื้อสัตว์เป็นของเหม็นอกุศลกรรมต่างหากที่เป็นของเหม็นและดันทะลึ่งไปสรุปว่าพระองค์บอกว่ากินเนื้อสัตว์ได้อย่าไปรังเกียจเนื้อสัตว์นะอกุศลกรรมต่างหากนะที่น่ารังเกียจนั่นแหละเป็นความคิดที่แฝงไว้ด้วยกิเลสและด้อยปัญญาอย่างยิ่งถ้าเชื่อเราช่วยอนุโมทนาบุญกับเราด้วยนะวันเสาร์หน้า3ทุ่มครึ่งมาพบกันใหม่ทางช่องนะอกุศลกรรมต่างหากนะที่น่ารังเกียจนั่นแหละเป็นความคิดที่แฝงไว้ด้วยกิเลสและด้อยปัญญาอย่างยิ่งถ้าเชื่อเราช่วยอนุโมทนาบุญกับเราด้วยนะวันเสาร์หน้า3ทุ่มครึ่งมาพบกันใหม่ทางช่อง

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายวันนี้เป็นวันเสาร์ที่1พฤษภาคม2564นะเป็นวันที่ท่านทั้งหลายจะได้สร้างประวัติศาสตร์ของการเป็นมนุษย์โลกเสรีที่จิตวิญญาณของท่านได้ขนาสามาเกิดเป็นมนุษย์กันก็ 6,800 ปีเศษแล้วซึ่งโลกยุคพลังงานเก่านั้นก็ได้สิ้นยุคพลังงานเก่าไปแล้ววันนี้เป็นการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทครั้งที่332เอพิโซด332ที่เราจะทำการสื่อถ่ายทอดคลื่นการคิดจากองค์จิตจักรวาลที่อยู่เบื้องบนเหนี่ยวรั้ง

ลงมาผ่านกระบวนการในการสื่อสารในระบบจิตสู่จิตที่เราจะทำการสื่อถ่ายทอดคลื่นการคิดจากองค์จิตจักรวาลที่อยู่เบื้องบนเหนี่ยวรั้งลงมาผ่านกระบวนการในการสื่อสารในระบบจิตสู่จิตถ่ายทอดคลื่นการคิดจากองค์จิตจักรวาลที่อยู่เบื้องบนเหนี่ยวรั้งลงมาผ่านกระบวนการในการสื่อสารในระบบจิตสู่จิตสื่อสารกับพระองค์หรือพระเจ้าเหมือนสมัยองค์เยซูคริสต์สมัยท่านนบีมุฮัมมัดที่เราสามารถสื่อสารทางจิตในระบบจิตสู่จิตในแนวดิ่งเนี่ยที่เรียกว่า vertical telepathy ได้แต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าจิตวิญญาณของเราเป็นผู้ที่พระบิดาส่งลงมามีพระบัญชาให้เราลงมาจุติเป็นมนุษย์เพื่อที่จะทำหน้าที่ในการฉุดช่วยลูกแกะของพระองค์ก็คือจิตวิญญาณของพวกท่านทั้งหลายที่ถูกส่งให้เข้ามาเกิดในระบบโลกมาจากพระนิเวศของพระเจ้าก็คือมาจากดินแดนที่เรียกว่าดินแดนของจิตจักรวาลซึ่งเป็นพระนิเวศของพระเจ้าเดินทางเข้ามายังระบบโลกเสรีผ่านประตูมิติของด่านนภาลัยซึ่งเป็นอนันตจักรวาลเข้ามาถ้าเราจะสามารถสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าหรือพระองค์ได้เราต้องมีเครื่องมือติดต่อสื่อสารพิเศษที่เรียกว่า vertical telepathy ไม่ใช่ใช้แค่สมองซีกซ้ายซีกขวาซึ่งเป็นความฉลาดทางปัญญานะของมนุษย์ที่ทุกๆคนก็มีใครๆก็มีนะทุกๆคนก็มีใครๆก็มีกันทั้งนั้นนะเราจึงต้องการที่จะเล่าตรงนี้ให้ท่านฟังเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่สนามแม่เหล็กมันวิปริตแปรปรวนจนทำให้ตาที่3ของมนุษย์บริเวณนี้มันรั่วพอตาที่3มันรั่วเนี่ยบางคนก็หลงตัวเองหลงผิดคิดว่าตัวเองสื่อสารกับพระเจ้าได้สื่อสารกับอะไรก็ได้ที่ตัวเองเดาว่าเป็นสิ่งที่สูงส่งอยู่ๆตัวเองก็สื่อได้นึกได้รู้ได้ขึ้นมาแต่มันไม่ได้ตลอดเวลามันจะทำได้เฉพาะบางเวลาโดยที่ตัวเองไม่ต้องปฏิบัติการอะไรเลยเพราะอยู่ๆดีๆเหมือนกับตาที่3ท่านรั่วเนี่ยน้ำเวลาฝนตกน้ำก็เลยกระฉอกหรือซึมเข้าไปผ่านตาที่3นี้เข้าไปน้ำนั้นก็หมายถึงความรู้ที่จริงบ้างความรู้ที่เป็นเท็จบ้างถูกสื่อเข้าไปนะถูกซึมเข้าไปโดยที่ตัวเองไม่ได้สร้างกระบีเหมือนกับตาที่3ท่านรั่วเนี่ยน้ำเวลาฝนตกน้ำก็เลยกระฉอกหรือซึมเข้าไปผ่านตาที่3นี้เข้าไปน้ำนั้นก็หมายถึงความรู้ที่จริงบ้างความรู้ที่เป็นเท็จบ้างถูกสื่อเข้าไปนะถูกซึมเข้าไปโดยที่ตัวเองไม่ได้สร้างกระบวนที่ทำตัวเป็นเจ้าลัทธิเนี่ยมากมายที่เกิดอาการจากสิ่งเหล่านี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดในประเด็นลึกๆให้ท่านฟังวันนี้เป็นวันเสาร์วันแรงงานพอดีก็ดีใจกับพี่ๆน้องๆแรงงานด้วยนะที่ได้มีโอกาสพักผ่อนกันนะแล้วก็ได้เห็นว่าวันนี้เป็นวันสำคัญจริงๆแล้วมันเซตซีโร่อยู่กับบ้านเนี่ย work from home เนี่ยนะทำงานอยู่กับบ้านนะจะมีวันหยุดแรงงานหรือไม่มีนะมันก็ไม่ค่อยจะมีความหมายอะไรละเพราะว่าอะไรครับโรคระบาดเนี่ยทำให้ท่านต้องเซตซีโร่อยู่กับบ้านแล้วเผลอๆบางที่นะตั้งแต่4ทุ่มเนี่ยในค่ำคืนวันนี้ตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตี4ก็จะถูกล็อกดาวน์ห้ามออกจากบ้านก็ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามกฎหมายนะครับนะถ้าไม่รักชีวิตตัวเองออกไปเสี่ยงก็นะก็รักชีวิตของพี่ๆน้องๆหรือคนที่ท่านรักคนอื่นๆด้วยรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเผื่อท่านอาจจะติดเชื้อโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 อยู่แต่ท่านไม่รู้ตัวเนี่ยเวลาท่านออกไปสังสรรค์นะหรือไปเข้าสังคมกับคนอื่นๆท่านอาจจะเอาเชื้อของท่านไปแพร่ถ้าท่านไม่มีเชื้อท่านก็อาจจะไปรับเชื้อของคนอื่นติดตัวมาแล้วเอามาแพร่กับคนที่บ้านตายนะครับสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดตามที่เราเคยกล่าวให้ท่านฟังอย่าประมาทนะครับประมาทไม่ได้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับทางช่อง YouTube นะใช้ชื่อช่องว่าจิตจักรวาลท่านสามารถคลิกคำว่าจิตจักรวาลแล้วเข้ามาชมนะทาง YouTube ได้นะหรือก็ทาง Facebook วิสุทธิปัญญาก็ได้นะทุกวันเสาร์3ชั่วโมงครึ่งหรือทางเว็บไซต์ www.จิตจักรวาล.com ก็ได้นะคลิกเข้ามาดูได้เลย3ช่องทางแล้วถ้าดูคืนนี้ไม่ทันหรือดูแล้วหลับพลอยไปซะก่อนนะฮะหลังจากวันนี้ไปประมาณวันพุธหรือพฤหัสน้องบุญธรรมก็จะเอา MP4 ที่บันทึกเสียงเอาไว้ภาพเอาไว้เนี่ยนะ
ในระบบ HD นะฮะเอามาตัดต่อเป็นท่อนๆเป็นตอนๆสำหรับท่านที่มีเวลาว่างในการดูติดต่อกันไม่นาน4ชั่วโมงไปอย่างน้อยนะก็ซอยเหลือ10นาที20นาที30นาทียาวที่สุดก็ประมาณ40นาทีจบตอนดูแล้วจะได้ไม่อึดอัดขัดใจนะฮะก็จะแบ่งเป็นก้อนๆแล้วอัพขึ้น YouTube ไปท่านสามารถไปติดตามชมย้อนหลังได้นะก็อาจจะ4ชั่วโมงไปอย่างน้อยนะก็ซอยเหลือ10นาที20นาที30นาทียาวที่สุดก็ประมาณ40นาทีจบตอนดูแล้วจะได้ไม่อึดอัดขัดใจนะฮะก็จะแบ่งเป็นก้อนๆแล้วอัพขึ้น YouTube ไปท่านสามารถไปติดตามชมย้อนหลังได้นะก็อาจจะภูกระต่ายเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับมีค่าแอร์ค่าน้ำค่าไฟค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเราเคยเอาภาพที่อยู่ตรงหน้าเราว่าเราควบคุมอะไรนี่อยู่หน้าเรากองเบลเลอร์นั้นมีจอใหญ่ 2-3 จออยู่ข้างๆ4จอด้วยแล้วก็ที่น้องบุญธรรมก็อาจจะภูกระต่ายเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับมีค่าแอร์ค่าน้ำค่าไฟค่าอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเราเคยเอาภาพที่อยู่ตรงหน้าเราว่าเราควบคุมอะไรนี่อยู่หน้าเรากองเบลเลอร์นั้นมีจอใหญ่ 2-3 จออยู่ข้างๆ4จอด้วยแล้วก็ที่น้องบุญธรรมก็มีการช็อตมีการขัดข้องมีสัญญาณตกบ้างเป็นบางเวลาซึ่งวันนี้เราก็ภาวนาเนาะว่าอย่าให้มันช็อตอย่าให้มันสะดุดไม่ว่าพี่น้องจะชมที่ญี่ปุ่นชมที่นิวซีแลนด์นอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์นะชมอยู่ที่สิงคโปร์มาเลเซียชมอยู่ที่ลาวนะชมอยู่ที่พม่าชมอยู่ที่ประเทศจีนชมที่ฮ่องกงนะแล้วก็อีกหลายๆที่นึกไม่ออกอเมริกากับอังกฤษเนี่ยนะมีอยู่แล้วนะฮะนะออสเตรเลียก็มีอยู่แล้วนะครับก็อย่าให้สัญญาณขาดท่านจะได้ชมได้อย่างต่อเนื่องเพราะประเทศไทยขณะออกอากาศสดๆนี่มันดึกแล้วนะมันประมาณ 3:40 นาทีโดยประมาณเวลาสดๆที่เรากำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้แต่ถ้าเป็นฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาตอนนี้ก็กำลังจะสว่างนะของเรากำลังมืดกำลังจะดึกของเขากำลังจะฟ้าสางนะก็จะอยู่ตรงกันข้ามกันพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราขอโอกาสติ่งเตือนพี่ๆน้องๆทุกท่านในเรื่องนี้ครับไม่เตือนไม่ได้ระวังครับเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ตอนนี้เชื้อไวรัสของประเทศอินเดียเหมือนกันพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราขอโอกาสติ่งเตือนพี่ๆน้องๆทุกท่านในเรื่องนี้ครับไม่เตือนไม่ได้ระวังครับเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ตอนนี้เชื้อไวรัสของประเทศอินเดียติดก็ไม่รู้ตัวนะรู้ตัวก็ต่อมาขอโอกาสติ่งเตือนพี่ๆน้องๆทุกท่านในเรื่องนี้ครับไม่เตือนไม่ได้ระวังครับเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ตอนนี้เชื้อไวรัสของประเทศอินเดียติดก็ไม่รู้ตัวนะรู้ตัวก็ต่อเมื่ออังกฤษว่าโควิด19ไม่ได้พูดภาษาไทยว่าโควิด19ก็ไม่ได้ครับเพราะโดนบังหมดเลยครับเราเขียนไปเนี่ยเราโดนทาง Facebook เขาบังหมดเลยเพราะฉะนั้นเราพูดสดๆดีกว่าเขาไม่รู้เราพูดตอนไหนเขาบังไม่ได้บังคำพูดเราไม่ได้อย่างแรกก็คือเป็นเพราะมนุษย์ทั้งโลกนี่เท่าที่เห็นสถิติตัวเลขคนป่วยคนติดเชื้อและคนตายร้อยกว่าคนแล้วเนี่ยในประเทศไทยตั้งแต่มันเริ่มต้นมีโควิดระบาดเนี่ยแสดงว่าคนไทยเราก็มีการสอบตกเกิดขึ้นเราไม่โทษหรอกว่ารัฐบาลสอบตกประมาทกาตกแล้วก็พี่ๆน้องๆเองกาตกเราเคยเตือนแล้วสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดชีวิตเราจะให้รัฐบาลมาปกป้องได้ยังไงตัวเราต้องปกป้องตัวเราเองถูกไหมอย่าไปโทษใครต้องโทษตัวเราเองอ่ะถ้าเรา ติดเชื้อมาเนี่ยเพราะเราไม่ระวังปากเรามือเราจมูกเราเนี่ยตาเราทำไมระวังไม่ได้ทำไมเราต้องให้คนอื่นมาช่วยทำไมต้องไปฝากชีวิตเอาไว้กับวัคซีนวัคซีนมีหลายเจ้าหลายย่อท่านเห็นไหมล่ะการที่เขาเอาเชื้อโรคมาแพร่เพราะมันเป็นอาวุธเชื้อโรคแทนที่จะมาสู้รบกันด้วยกระสุนปืนเขาส่งเชื้อโรคตัวน้อยๆเข้าไปในร่างกายของท่านนะไปทำลายนะระบบทางเดินหายใจแล้วทำให้เกิดมีคนตายแต่ละคนเนี่ยมันกลัวตายครับก็เลยก็เป็นช่องทางในการที่จะขายยารักษาโรคโควิดซึ่งยารักษาโรคโควิดตัวนี้ก็ไม่มีอะไรรักษาได้ก็รักษาไปตามอาการรักษาไปตามมีตามเกิดอย่างที่สองก็พยายามที่จะหาวัคซีนเพราะคิดว่าวัคซีนคือยาวิเศษที่จะใช้ป้องกันการติดเชื้อโรคร้ายในโรคระบาดนี้ได้เราเตือนท่านแล้วว่าถ้าตราบใดที่ฟ้าเนี่ยยังต้องใช้ไวรัสให้มันระบาดเพื่อต้องการให้คนเนี่ยกลัวตายแล้วให้คนที่กลัวตายเนี่ยเซตซีโร่อยู่กับบ้านไม่ออกไปเพ่นพ่านนอกบ้านไม่ไป11รอดออยู่นอกบ้านถ้าคนยังไม่กลัวนะที่จะหยุดอยู่กับบ้านยังท้าทายมัจจุราชอยู่เพราะตอนแรกๆเชื้อโรคมาท่านเห็นไหมครับพอติดเชื้อ10วันเนี่ยนะ
ก็จะแสดงอาการ

และเวลาตรวจก็ตรวจง่ายเอาสำลีรออยู่นอกบ้านถ้าคนยังไม่กลัวนะที่จะหยุดอยู่กับบ้านยังท้าทายมัจจุราชอยู่เพราะตอนแรกๆเชื้อโรคมาท่านเห็นไหมครับพอติดเชื้อ10วันเนี่ยนะก็จะแสดงอาการและเวลาตรวจก็ตรวจง่ายเอาสำลีมีแต่ผื่นแล้วเจ็บแสบคอนิดหน่อยนะหลังจากนั้นก็จะจมูกไม่ค่อยได้กลิ่นกินอาหารไม่ค่อยได้นะตอนนี้แสดงว่ามันเกิดอาการถึงขั้นร้ายแล้วถึงแม้ยังไม่แรงถ้าไปส่งโรงพยาบาลช้าไปถึงหมอช้าเนี่ยไม่มีตัวยาที่จะฆ่าเชื้อขณะที่มันเริ่มอักเสบเริ่มอะไรตัวอะไรพวกนี้โอกาสตายก็จะมีสูงมากและโดยเฉพาะคนที่ไม่เชื่อฟังเราคือไม่สนใจเรื่องจิตสำนึกของตัวเองเลยไม่รู้ว่าโรคเนี้ยเป็นโรคที่ฟ้าส่งมาเพื่อจะใช้ในแผนปฏิบัติการเพื่อการชำระโลกรวมกระทั่งถึงชำระมนุษย์การชำระมนุษย์เนี่ยไม่ได้หมายว่าเอาให้ตายให้มนุษย์เนี่ยหันมาสนใจที่จะชำระจิตสำนึกของตนเองให้เป็นคนรักได้ให้อภัยเป็นนะมารู้จักแบ่งปันไม่เห็นแก่ตัวนะไม่เห็นคุณค่าของตัวเองกับครอบครัวหรือกับญาติโกโหติกาของตัวเองฝ่ายเดียวต้องเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์ทุกคนต้องทำตนเป็นสัตว์สังคมให้ได้นะไม่โลภโทสะโมหะอะไรอย่างเหล่านี้ให้หยุดอยู่กับบ้านเพื่อให้ผัวกับเมียและลูก3คนเป็นอย่างน้อยผลัดกันสอนผลัดกันเป็นกระจกเงาสะท้อนพฤติกรรมซึ่งแสดงออกถึงลักษณะนิสัยลักษณะของจิตสำนึกของกันและกันว่าใครบกพร่องในสิ่งไหนเพราะถ้าออกไปทำงานกันนอกบ้านน่ะพอตอนเช้าฟ้าสางขึ้นมาก็เหมือนผึ้งแตกรังลูกไปทางแม่ไปทางพ่อก็ไปทางนึงแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะสอนพฤติกรรมให้แก่กันและกันเวลาไปอยู่ในสังคมไม่มีใครสอนพฤติกรรมให้กับใครมีแต่เอาสันดานดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยถ้านิสัยดีก็ดีไปแต่ถ้าสันดานไม่ดีไปแสดงพฤติกรรมกับคนรอบข้างคนไหนก็เท่ากับไปแพร่เชื้อที่เป็นสันดานไม่ดีทำไม่ดีกับใครคนอื่นเขาก็ทำไม่ดีตอบนะในสังคมก็จะเป็นแบบนั้นแล้วมันเป็นมาเป็นร้อยปีพันปีไม่เคยมนุษย์ไม่เคยถูกเซตซีโร่เพราะตอนนั้นเรายังมาเกิดไม่ทันที่จะมาเป็นวิทยากรเอกของโลกในการที่จะควบคุมปฏิบัติการไซโคโชโควิด-19นะเราชาตินี้เราทันนะเพราะมันเป็นภพชาติสุดท้ายของเราและทุกคนบนโลกนี้ไม่มีคำว่าชาติหน้าอีกแล้วถ้ายังงงเพราะตอนนั้นเรายังมาเกิดไม่ทันที่จะมาเป็นวิทยากรเอกของโลกในการที่จะควบคุมปฏิบัติการไซโคโชโควิด-19นะเราชาตินี้เราทันนะเพราะมันเป็นภพชาติสุดท้ายของเราและทุกคนบนโลกนี้ไม่มีคำว่าชาติหน้าอีกแล้วถ้ายังงงรักษาหายไปแล้วระบบทางเดินหายใจของท่านมันยังไม่ฟื้นตัวเหมือนเดิมมันเป็นจุดอ่อนมากและก็ยังงี่เง่าโลภโทสะโมหะอยู่ตลอดทั้งวันเนี่ยประจุลบเต็มตัวเลยนะในเลือดในกระแสเลือดของท่านก็จะเต็มไปด้วยประจุลบทำให้เลือดของท่านมีคุณสมบัติเป็นลบที่พระบิดาทรงเรียกว่ารหัสบุพกรรมหรือรหัสกรรมถ้าท่านจะหลุดพ้นนิพพานได้นะจิตวิญญาณของท่านจะกลับบ้านได้หลุดพ้นนิพพานได้ท่านต้องมีกรรมเหลือไม่เกิน 30% ก็แปลว่าในเม็ดเลือดสมมุติว่าในเม็ดเลือด100เม็ดเนี่ยถ้าจะต้องมีประจุลบที่เป็นรหัสกรรมที่เรากล่าวถึงเนี่ยที่ใครถามมาเนี่ยว่ามันหมายความว่าอะไรเราก็บอกได้ถ้าจะต้องสร้างประจุลบขึ้นมาจากจิตหยาบของท่านเนี่ยที่เป็นจิตที่สกปรกเพราะสั่นสะเทือนเป็นโลภะโทสะโมหะอยู่ทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยจิตไม่บริสุทธิ์จิตไม่ผ่องแผ้วเนี่ยมันจะทำให้กลไกเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของนั่นเนี่ยผลิตสร้างประจุลบขึ้นมามากมายแล้วเกาะติดอยู่กับเม็ดเลือดแดงบ้างเม็ดเลือดดำบ้างนะไอ้จำนวนประจุบวกหรือประจุลบถ้าประจุบวกไม่มีปัญหาถ้าเป็นประจุลบเนี่ยคือสิ่งที่เป็นปัญหาทั้งสุขภาพร่างกายของท่านเองทำให้ภูมิต้านทานโรคต่ำแล้วก็ยังเป็นตัวนำให้เชื้อโรคคือไวรัสเนี่ยเข้าไปจัดการกับประจุลบในร่างกายของท่านตัวมันเล็กนิดเดียวมันไม่ได้มากินเลือดของท่านตัวเขาเล็กนิดเดียวเขาไม่ได้มากินเนื้อของท่านหรือกินน้ำเหลืองของท่านแต่ถามว่าทำไมเขาไปทำให้ปอดเสียหายเวลาไปอยู่ที่ปอดท่านรู้ไหมตัวไวรัสไม่ได้เป็นตัวทำลายปอดของท่านเขาเพียงแค่ไปเกาะยึดติดกับผนังเนื้อเยื่อของปอดเพื่อจะดักดูดจับประจุไฟฟ้าลบที่เกาะติดอยู่กับเม็ดเลือดทุกเม็ดที่ไหลผ่านไปทางนั้นนะครับพอเขาไปเกาะปั๊บร่างกายของท่านพระบิดาทรงออกแบบไว้ว่าถ้ามันมีสิ่งแปลกปลอมอะไรเข้าไปเหมือนกับไปเข้าไปกระทบเนื้อเยื่อหรืออวัยวะส่วนนั้นในร่างกายของท่านพระองค์ก็ได้ทรงออกแบบเอาไว้ว่าให้อวัยวะส่วนนั้นเนี่ยมันหลั่งฮอร์โมนแห่งความตายออกมาเราเรียกว่าอย่างนี้เขาเรียกเดทฮอร์โมนภาษามนุษย์โลกเรียกอะไรเราไม่ทราบแต่พระองค์ให้เราได้ยินว่าเดทฮอร์โมนคือฮอร์โมนแห่งความตายเพื่ออะไรอวัยวะส่วน

นั้นเนี่ยมันหลั่งฮอร์โมนแห่งความตายออกมาเราเรียกว่าอย่างนี้เขาเรียกเดทฮอร์โมนภาษามนุษย์โลกเรียกอะไรเราไม่ทราบแต่พระองค์ให้เราได้ยินว่าเดทฮอร์โมนคือฮอร์โมนแห่งความตายเพื่ออะไรทำลายเซลล์อวัยวะหรือเนื้อเยื่อของปอดตรงนั้นถ้าโดนรุมโดนทำร้ายกันเยอะมากเป็นแผลเยอะเป็นแผลใหญ่นึกออกไหมการทำลายตัวเองของปอดก็จะเป็นแผลใหญ่แล้วเวลามันถูกทำลายแล้วเนี่ยคือการทำให้มันตายทำให้เชื้อโรคมันตายและทำให้เนื้อเยื่อตัวนั้นพลอยตายไปด้วยนี่คือการที่ท่านมีปอดที่เป็นปัญหาวิธีการนะมันอย่าไปมองว่าไวรัสเป็นผู้ทำให้ปอดท่านชำรุดทำให้ปอดท่านพังไม่ใช่แต่ปอดนั่นแหละมีหน้าที่ในการทำลายตัวเองโดยเฉพาะบริเวณเนื้อเยื่อที่ถูกทำร้ายทางวงการแพทย์รู้หรือไม่รู้เราไม่ทราบแต่พระผู้สร้างซึ่งเป็นผู้ออกแบบร่างกายมนุษย์ไว้ทรงบอกเราว่าให้กล่าวกับท่านทั้งหลายแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่สะสมประจุลบเอาไว้มากคือเป็นคนที่ว่างไปจากกิเลสคือนิพพานกิเลสได้หมดสิ้นแล้วท่านจึงสามารถจะเป็นคนอายุยืนยาวโดยไม่มีวันตายแล้วสามารถทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณได้ในขณะเป็นมนุษย์โดยเขาเรียกว่ามีกายเป็นทิพย์เลยเป็นกายเป็นทิพย์คือเป็นอมตะไม่แก่ไม่ตายเพราะไม่มีหน้าที่อะไรจะต้องตายอีกแล้วเพราะไม่มีภพชาติไม่มีสังสารวัฏแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่ในการเป็นมนุษย์นี่ไม่มีใครสอนท่านเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมเราจึงนำมากล่าวให้ท่านฟังโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราก็เตือนไว้ครับแมสมือล้างนะแล้วระวังปากเพราะมนุษย์เราชอบกินจุ๊บกินจิ๊บชอบใช้นิ้วแคะขี้ฟันแคะขี้มูกใช้มือขยี้ตาถ้ามือไม่สะอาดมันก็พาเชื้อโรคเข้าไปได้แล้วตาหูจมูกนะคอมันมีท่อไปต่อรวมกันที่คอหอยเนี่ยนะเชื้อโรคเข้าหาร่างกายท่านได้มันถ้าท่านมั่นใจว่าดูแลตัวเองได้ดีท่านก็ไม่ต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงกับวัคซีนที่ตอนนี้ใช้ของจีนนะแล้วมันก็แข่งขันกันขายว่าของมึงเสี่ยงอันตรายกว่าของกูของกูเสี่ยงอันตรายน้อยกว่ามึงมันก็ตีกันนะเพราะนี่คือแผนการตลาดไอ้ประเทศที่เป็นมหาอำนาจมันก็เอาอาวุธเชื้อโรคเนี่ยมาทำร้ายใส่กันและกันแล้วแบ่งเขตการตลาดว่าประเทศนี้อันตรายกว่าของกูของกูเสี่ยงอันตรายน้อยกว่ามึงมันก็ตีกันนะเพราะนี่คือแผนการตลาดไอ้ประเทศที่เป็นมหาอำนาจมันก็เอาอาวุธเชื้อโรคเนี่ยมาทำร้ายใส่กันและกันแล้วแบ่งเขตการตลาดว่าประเทศนี้น่าจะเคยก็มีแต่ตายเนี่ยไม่ได้โทษเพราะวัคซีนทำให้ตายแต่ไปโทษไวรัสก็เหมือนกันเนี่ยคนเราอยู่ดีๆแล้วตายเนี่ยแพทย์ขี้เกียจวิเคราะห์มากเพราะมันตายแล้วก็ลงความเห็นว่าหัวใจล้มเหลวนะอันนี้เราไม่ได้ว่าแพทย์ทุกคนนะหลายๆคนก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะมันตายแล้วไปวิเคราะห์ทำไมรู้อย่างเดียวมันไม่มีใครฆ่ามันตายแล้วมันหัวใจวายตายก็เรียกว่าหัวใจล้มเหลวมันเป็นคำตอบที่ง่ายดีพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะเตือนท่านนะครับเชื้อไวรัสกลายพันธุ์อันตรายกว่าเดิมนะครับนะเข้าไปถึงร่างกายลงไปถึงปอดแล้วมันถึงออกอาการนะครับแล้วถ้ามันลงไปถึงปอดแล้วช่วยอะไรไม่ได้นะครับถ้าไม่ปอดวายก็ไตวายไม่ไตวายก็ตับวายแล้วไม่งั้นก็หัวใจวายอย่างใดอย่างหนึ่งครับถ้าอวัยวะภายในส่วนไหนมันอ่อนแออยู่แล้วส่วนนั้นจะถูกทำร้ายจะได้ผลกระทบทันทีนี่คือสิ่งที่ไม่ได้พูดเล่นเนี่ยหลายคนยังซ่าอยู่เลยยังไม่กลัวอยู่เลยยังแรดออกนอกบ้านเลยเห็นไหมไอ้คนที่มันบรรลุตัวเลขวันละ 2,000 กว่ารายจนกระทั่งทุกวันนี้เป็น 30,000 40,000 รายแล้วที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสโดยเฉพาะที่เป็นคนไทยมันติดเพิ่มตอนไหนครับมันตอนที่เดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่รัฐบาลไม่ล็อกดาวน์ให้ตัวเองเซตซีโร่ตัวเองก็ล็อกดาวน์ตัวเองและเซตซีโร่ตัวเองก็ได้ถ้ากลัวตายแล้วทำตามพระบัญชาของพระบิดาซะถ้าท่านไม่อยากจะเสียชีวิตเพราะถูกคัดทิ้งเสียชาติเกินไหมตายเพราะเชื้อโรคเนี่ยอยู่เห็นกันหลัดๆแต่ต้องมาพลาดพลาดนะนี่เราก็ขอแสดงความเสียใจกันนะค่อมนะฮะจะเป็นดาราตลกที่เราคิดว่าท่านเป็นดาราตลกอายุ60กว่าปีก็ยังไม่ได้ชราอะไรเลยนะฮะแต่ท่านมาเสียชีวิตเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าท่านเสียสละชีวิตนะเราก็ขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติแล้วก็แสดงความเสียใจกับพี่ๆน้องๆของนักคอมด้วยนะเราก็ชอบดูนักคอมเนาะเพราะนักคอมเป็นตลกคนเดียวที่ไม่พูดลามกไม่พูดหยาบคายนักคอมเป็นคนที่มีคำพูดอยู่คำหนึ่งถ้าจะด่าใครว่าไอสัตว์ท่านจะไม่ใช้คำว่าไอสัตว์แต่ท่านจะแค่ว่าไอส์ท่านใช้แค่นี้นะท่านสุภาพมากและให้เกียรติผู้ชมถ้าที่ไม่รู้หนังสือนะแต่มีวุฒิภาวะทางจิตค่อนข้างสูงเราขอบอกความลับนะว่านครท่านได้บุญเยอะมากนะที่ท่านเสียชีวิตคราวนี้นะเพราะว่าดู

ท่านใช้แค่นี้นะท่านสุภาพมากและให้เกียรติผู้ชมถ้าที่ไม่รู้หนังสือนะแต่มีวุฒิภาวะทางจิตค่อนข้างสูงเราขอบอกความลับนะว่านครมท่านได้บุญเยอะมากนะที่ท่านเสียชีวิตคราวนี้นะเพราะว่าเกียรติผู้ชมถ้าที่ไม่รู้หนังสือนะแต่มีวุฒิภาวะทางจิตค่อนข้างสูงเราขอบอกความลับนะว่านครมท่านได้บุญเยอะมากนะที่ท่านเสียชีวิตคราวนี้นะเพราะว่าธรรมดาเสียชีวิตไปเพราะโควิด -19มันจะเรื่องราวมันจะดังขนาดนี้ไหมครับจะมีคนรู้ทั้งบ้านทั้งเมือง มีคนติดตามข่าวเรื่องท่านป่วยแค่ไหนอย่างไรนะลูกสาวท่านลูกเขยท่านออกมาเปิดเผยเพราะคุณแม่ก็ถูกกักตัวเนื่องจากติดเชื้อไปเหมือนกันนี่ก็ดีใจนะได้ข่าวว่าคุณแม่ก็เริ่มฟื้นเริ่มดีขึ้นเราอยากจะบอกท่านว่าเพราะพระบิดาทรงมีพระประสงค์ที่จะให้มนุษย์เนี่ยมันตื่นตัวนี่หวังช่วยลูกทุกอย่างอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเปล่าประกาศผ่านทางรายการเนี่ยจิตจักรวาลอ่านโลกเนี่ยก็ไม่เคยมีใครใส่ใจจะยินดีกันเท่าไหร่เราก็อุตส่าห์แสดงตัวอย่างด้วยการระงับการจัดฝึกอบรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติจิตนะเรื่องการหมุนธรรมจักรนะหลักสูตรที่30กว่าแล้วก็ยังหมุนธรรมจักรอยู่เนี่ยเพื่อจะสอนให้ท่านหมุนธรรมจักรให้ได้เพราะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเป็นเรื่องที่มนุษย์ทั้งโลกขาดมากๆในเรื่องนี้รู้แต่เรื่องอื่นนะแต่เรื่องอื่นที่รู้นะมันไม่สามารถพานิพพานและพาหลุดพ้นได้เราจึงต้องใช้เวลาช่วงที่เหลือน้อยที่สุดในช่วงจะปิดยุคพลังงานเก่าที่พระบิดาทรงพระเมตตาชาวโลกเนี่ยพยายามเผยแพร่เรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็เลยโด่งดังขึ้นมาเพื่อทำให้คนตื่นตัวมากขึ้นว่าเฮ้ยดูสิขนาดท่านนักคอมท่านแข็งแรงนะไปโรงพยาบาลเนี่ยท่านยังเดินขึ้นรถพยาบาลยังโบกมือให้กับภรรยากับลูกเห็นไหมพอเข้าไปแล้วเนี่ยผ่านไปแค่10กว่าวันเท่านั้นเองครับท่านไม่ได้ออกมาอีกเลยออกมาท่านก็ต้องถูกใส่ถุงและรูดซิปออกมานี่คือตัวอย่างที่พระบิดาต้องการให้มนุษย์ได้เห็นว่าเนี่ยคนดังเนี่ยเวลาเสียชีวิตแล้วเนี่ยมีคนดูเยอะเป็นการเตือนสติที่ผ่านมาเนี่ยคนอื่นตายเท่าไหร่นี่ไม่สนใจนะเราก็เลยขอบอกท่านว่าจำไว้นะติดง่ายตรวจพบเชื้อยากถ้าติดเข้าไปแล้วอ่ะแล้วก็ตายเร็วด้วยเวลาตรวจเนี่ยต้องตรวจ2ครั้งเป็นอย่างน้อยถึงจะพบแล้วแต่ละครั้งที่ตรวจต้องห่างกันประมาณ10วันต้องแข่งกันว่าเชื้อแล้วต้องตรวจให้ทันก่อนที่เชื้อมันจะลงปอดจะตรวจยังไงนะจำไว้นะติดง่ายตรวจพบยากตายเร็วนะแล้วก็ตายเร็วด้วยเวลาตรวจเนี่ยต้องตรวจ2ครั้งเป็นอย่างน้อยถึงจะพบแล้วแต่ละครั้งที่ตรวจต้องห่างกันประมาณ10วันต้องแข่งกันว่าเชื้อแล้วต้องตรวจให้ทันก่อนที่เชื้อมันจะลงปอดจะตรวจยังไงนะจำไว้นะติดง่ายตรวจพบยากตายเร็วนะแล้วท่านหยิบอะไรกินก็ได้มันไม่อันตรายมันเป็นแอลกอฮอล์ชนิดเดียวที่เขาใส่อยู่ในสุราหรือในเหล้ามันปลอดภัยครับแต่อย่าทะลึ่งเอามาดื่มนะเดี๋ยวก็เมา 75% นะติดกระเป๋าไว้เลยนะเวลาท่านซื้อกับข้าวที่ตลาดแม่ค้าจับถุงก๊อบแก๊บหยิบของใส่ถุงท่านรับมาเนี่ยก่อนที่ท่านจะเอามาใส่ในรถหรือมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ของท่านนะท่านนะพ่นนะพ่นที่หูหิ้วของถุงก๊อบแก๊บพ่นด้วยแอลกอฮอล์เป็นฝอยๆใช่ไหมเสร็จแล้วก็วางแล้วอย่าดันทะลึ่งไปจับมันอีกนะวางทุกถุงเลยฉีดที่หูหิ้วทุกถุงเวลากลับไปบ้านนะก่อนขึ้นรถพอเอาของใส่ในเบาะหลังใส่ท้ายรถแล้วก็ฉีดล้างมือตัวเองทั้งหน้ามือและก็หลังมือนะทุกนิ้วท้ายทั่วอย่าขี้เหนียวครับนะแล้วก็ปลอดภัยแมสก์ห้ามเปิดนะนะปิดเลยเสร็จแล้วก็ขึ้นรถนะเมื่อขึ้นรถเสร็จแล้วท่านจะเปิดแมสออกก็ได้เพื่อจะหายใจคล่องๆถ้าท่านอยู่ในรถคนเดียวถ้าอยู่ในรถมากกว่า1คนคนที่อยู่ในรถไม่ได้ลงจากรถเนี่ยเขาไม่ได้ไปสัมผัสเชื้อท่านเป็นคนสัมผัสเชื้อเพราะฉะนั้นท่านที่ลงไปก็อย่าเปิดแมสออกถ้าท่านจะขับรถหรือนั่งอยู่รถก็ตามนี่วิธีการนะพอกลับไปถึงบ้านปั๊บไม่ว่าใครก็ตามนะก่อนจะไปจับถุงก๊อบแก๊ปที่ซื้อของมาที่แม่ค้าให้มาจากตลาดสดตลาดนั้นแต่ตัวดีเลยนะฉีดนะแอลกอฮอล์พ่นไม่ต้องพ่นทั้งถุงหรอกเอาเฉพาะบริเวณหูที่ท่านจะจับอ่ะนึกออกไหมแล้วก็พ่นที่มือด้วยที่จะไปจับนะเพื่อป้องกันไว้แล้วก็หิ้วถุงเอาไปเข้าครัวไปทำอะไรก็ได้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ล้างแอลกอฮอล์หรือล้างด้วยน้ำสบู่หรืออาบน้ำหรือสระผมหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยเพราะไปอยู่ในตลาดท่านอยู่เกิน1ชั่วโมงเนี่ยโอกาสที่เชื้อมันจะติดเสื้อติดผ้ามาได้อย่างน้อย3ชั่วโมงนี่คือเชื้อสายพันธุ์ใหม่นะเป็นสายพันธุ์เบงกอลนะซึ่งทุกวันนี้ไประบาดอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วตัวเลขพุ่งจู๊ดและเขากำลังวิเคราะห์ว่าไอ้ที่บราซิลเนี่ยมีคนตายรองจากสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับ2พุ่งจาก3ขึ้นมาเป็นอันดับ2แทนอินเดียเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสายพันธุ์เบงกอลหรือเปล่าเขากำลังวิเคราะห์อยู่ที่บราซิล

ิลคนตายเยอะมากนะบราซิลก็เป็นประเทศที่มีรูปปั้นพระเยซูใช่ไหมริโอเดจาเนโรแต่อเมริกาเป็นอันดับ2พุ่งจาก3ขึ้นมาเป็นอันดับ2แทนอินเดียเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสายพันธุ์เบงกอลหรือเปล่าเขากำลังวิเคราะห์อยู่ที่บราซิลคนตายเยอะมากนะบราซิลก็เป็นประเทศที่มีรูปปั้นพระเยซูใช่ไหมริโอเดจาเนโรแต่เชื้อมันจึงต้องแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆนะแรงขึ้นจนถ้ายังไม่ยอมยังไม่กลัวยังไม่ยอมเซตซีโร่ไม่ยอมชำระจิตสำนึกก็จะต้องมีคนตายมากขึ้นนั่นคือการลดจำนวนประชากรของโลกพระบิดาจะใช้เชื้อโรคนี่แหละเป็นเครื่องมือเพราะมันไม่น่ากลัวไม่น่าตกใจถ้าทิ้งระเบิดยิงปืนกลยิงปืนคอยิงปืนต่อสู้อากาศยานรถถังอะไรต่ออะไรเนี่ยมันหนวกหูมันตื่นเต้นมันตกใจมันทำให้ลูกๆที่เป็นคนดีฝันขวัญหนีดีฟอร์มันใช้เชื้อโรคพวกนี้มันไม่มีใครตื่นเต้นไม่มีใครตกใจมีแต่ตัวของคนที่ป่วยคนที่ถูกคัดทิ้งและครอบครัวของคนที่ถูกคัดทิ้งเท่านั้นแหละที่จะเศร้าโศกเสียใจสลดใจสังเวชใจเพราะประมาทเพราะขาดสติเพราะบกพร่องก็คือไม่มีวินัยในการใช้ชีวิตในช่วงสถานการณ์วิกฤตเพราะโควิด-19 ระบาดเราเตือนทุกวันเสาร์นะนี่ก็ขอเตือนนะฮะมันเรามาดูตัวเลขของวันนี้วันที่1พฤษภาคมนะรายงานสถานการณ์โควิด-19ในประเทศไทยนะโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขท่านดูครับวันนี้มีผู้ที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้ 1,891 รายถือว่าเยอะนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมัน 2,000 กว่าราย 2,800 2,003 2,008 แล้วกลับมา 2,004 แล้วกลับมา 1,000 กว่านะสถิติเป็นอย่างนั้นนี่คือผู้ป่วยรายใหม่วันนี้นะโอเคไหมแล้วก็เรื่องต่อมานะที่ท่านจะต้องดูนะนั่นก็คือมีผู้เสียชีวิตเฉพาะวันนี้เนื่องจากการติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้ว21คน21คนชัดไหมฮะ21คนและมีผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ที่กำลังรักษาตัวอยู่รวมทั้งสิ้น 28,745 รายเยอะไหมครับผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ที่กำลังรักษาตัวอยู่รวมทั้งสิ้น28,745 รายเยอะไหมครับว่าออกซิเจนขาดแคลนแต่ไม่ทราบว่าขาดแคลนเพราะเหมือนกับประเทศเรานะที่พ่อค้าคนกลางนะกักตุนสินค้าหรือเปล่าขนาดแมสอะไรต่ออะไรเนี้ยนะก็โดนกักตุนแล้วก็มีปัญหาทางกฎหมายไปตอนต้นๆนะใช่ไหมครับที่อินเดียตอนนี้มีคนเสียชีวิตเยอะขณะที่ประเทศอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตวัคซีนเองได้และรับจ้างผลิตวัคซีนให้กับบางประเทศบางยี่ห้อด้วยตอนนี้ต้องหยุดเดินเครื่องการผลิตเพราะสหรัฐอเมริกาไม่ส่งวัตถุดิบในการผลิตสร้างวัคซีนให้กับอินเดียนี่คือสิ่งที่เป็นความรู้ที่ท่านทั้งหลายควรจะต้องรู้ท่านพยายามอย่าเพิ่มสถิตินะครับเตียงที่รักษาก็จะไม่พอให้ใช้ตัวช่วยหายใจคือออกซิเจนก็จะไม่เพียงพอให้ใช้นึกภาพออกไหมครับแพทย์พยาบาลจำนวนเท่าเดิมแต่คนป่วยเพิ่มเมื่อดูแลไม่ทั่วถึงดูแลไม่ทันโอกาสเสี่ยงตายสูงเป็นอย่างมากเราเตือนสำหรับคนที่รักตัวกลัวตายนะฮะคนที่ไม่รักตัวกลัวตายฟังเราแล้วผ่านเลยไปก็ได้เพราะชีวิตตัวเองแล้วไม่รักษาไม่ดูแลจะให้พระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองชีวิตของท่านนะครับท่านจะต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาทและไม่ขาดสติด้วยถูกต้องไหมครับนะอ่ะขึ้นจอให้ท่านเห็นแล้วนะฮะว่ามันเป็นยังไงเมื่อพูดเรื่องแรกแล้วก็พูดเรื่องที่สองซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วง Special Edition ระวังมารกำลังออกล่าสาวกคำว่ามารก็มันก็ตรงกันข้ามกับเทพนะฝ่ายเทพกับฝ่ายมารมันตรงกันข้ามกันมารก็หมายถึงว่าฝ่ายชั่วร้ายเทพก็หมายถึงฝ่ายดีนี่เป็นคำสมมุติสำหรับมนุษย์โลกพระบิดาให้เราเตือนท่านว่าให้ระวังขณะนี้มารกำลังออกล่าสาวกถามว่าและไอ้มารพวกนี้มันมาจากไหนก็มันมาจากมนุษย์บางคนเนี่ยที่ตาที่สามรั่วเสาที่แล้วเราก็พูดเสานี้เราก็พูดให้ท่านฟังเองเพราะมนุษย์บาง

คนจะมีอาการตาที่3รั่วตาที่3ของมนุษย์ก็มันมาจากมนุษย์บางคนเนี่ยที่ตาที่3รั่วเสาที่แล้วเราก็พูดเสานี้เราก็พูดให้ท่านฟังเองเพราะมนุษย์บางคนจะมีอาการตาที่3รั่วตาที่3ของมนุษย์นะมันเป็นที่ตั้งของจิตวิญญาณของมนุษย์เป็นที่เชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของมนุษย์ถ้าตาที่3รั่วก็แปลว่าจิตวิญญาณที่ถูกกักกันให้เร้นตนเองเป็นแก่นแท้อยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านประตูมันแง้มออกทำให้จิตวิญญาณเนี่ยสามารถสื่อสารกับจิตหยาบแล้วก็เปิดเผยความจริงในอดีตชาติของตัวเองหรืออะไรต่อมีอะไรเนี่ยให้กับจิตหยาบหรือจิตปัจจุบันหรือจิตมนุษย์ให้ล่วงรู้ได้และที่สำคัญก็คือถ้าตีตาที่3รั่วจิตหยาบก็จะด้อยพลังอำนาจในการที่จะควบคุมกำกับดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านมันจะทำให้จิตวิญญาณซึ่งมีพลังอำนาจเหนือกว่าซึ่งเป็นจิตวิญญาณอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ข้างนอกที่อยู่รอบๆตัวท่านซึ่งมันซ้อนมิติกับมิติของมนุษย์มันจะเข้าแทรกเช่นที่เข้าแทรกได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วที่สุดก็คือเจ้ากรรมนายเวรของคนคนนั้นหรือถ้าไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรของคนคนนั้นก็อาจจะเคยเป็นครูบาอาจารย์สมัยที่เป็นมนุษย์ในชาติที่แล้วเป็นครูบาอาจารย์กันเป็นครูเป็นศิษย์กันหรือเป็นเทพเจ้าเทพเจ้าจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบที่ไอจิตวิญญาณของผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้เคยกราบไหว้ไหว้บูชาเคยเคารพนับถือเคยสรรเสริญพอตาที่3เปิดปั๊บไอจิตวิญญาณที่ว่าศักดิ์สิทธิ์นั่นน่ะมันจะมาเข้าแทรกทันทีเข้ามาแทรกเข้ามาซ้อนทันทีนึกภาพออกไหมครับมันก็จะมาสื่อสารในสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ทางโลกวิญญาณให้คนที่มีจิตหยาบในการเป็นมนุษย์ปัจจุบันเนี้ยรู้สึกอึ้งแล้วก็ทึ่งในความสามารถพิเศษของตัวเองที่เกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์มากโดยที่ตัวเองไม่ได้ฝึกฝนอะไรเลยเอ๊ะทำไมกูรู้เรื่องนี้ได้ทำไมกูคิดแล้วทำไมกูได้ความรู้อะไรมาเป็นฉากๆเป็นช็อตๆเพราะว่าตาที่3รั่วในความสามารถพิเศษของตัวเองที่เกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์มากโดยที่ตัวเองไม่ได้ฝึกฝนอะไรเลยเอ๊ะทำไมกูรู้เรื่องนี้ได้ทำไมกูคิดแล้วทำไมกูได้ความรู้อะไรมาเป็นฉากๆเป็นช็อตๆเพราะว่าตาที่3รั่วเห็นไหมฮะลัทธิประหลาดเกิดขึ้นเยอะแยะเจ้าลัทธิบางคนดูเหมือนสติดีอยู่นะแต่ทำอะไรประหลาดประหลาดเพราะว่าทำตามไอ้จิตวิญญาณอื่นที่มันแฝงสื่อผ่านตาที่สามมาหรือแทรกแซงเข้ามาเพื่อแอบทำตนเป็นหนึ่งเดียวมันทำอะไรประหลาดประหลาดแบบมนุษย์ธรรมดาทั่วไปไม่ทำแต่มันทำได้โดยไม่รู้ว่านั่นคือสิ่งที่ประหลาดและอุตริเขาเรียกว่าเป็นไปได้มันเพราะตาที่สามรู้พอคนบางคนเนี่ยนะรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยกูเหมือนกับกูสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้กูสื่อกับใครไม่รู้อ่ะนะแล้วมันบอกเป็นความรู้มากูเอามาเขียนเป็นตำราเขียนเป็นตัวหนังสือช็อตๆทั้งที่กูไม่เคยมีความรู้เรื่องพวกนี้เลยเฮ้ยกูรู้ได้ไงวะเอ๊ะแสดงว่ากูเป็นผู้พิเศษแล้วเอ๊ะแสดงว่ากูเป็นผู้พิเศษแล้วบางคนหลงว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษก็เลยพยายามตั้งตนเป็นเจ้าลัทธิทันทีเลยโดยยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันถ้าใครเจอสถานการณ์แบบนี้ต้องถามตัวเองนะว่าตัวเองถ้าตัวเองจะเป็นผู้วิเศษสามารถยังรู้อะไรได้คิดรู้ได้สื่อสารกับที่อ้างว่าพระเจ้าได้อะไรพวกนี้นะถามตัวเองเลยนะอย่าไปเข้าข้างตัวเองหรืออย่าไปหลอกตัวเองนะว่าตัวเองสื่อได้ตลอดเวลาไหมถ้าได้เป็นแค่บางเวลาจำไว้เลยนะถ้าสนามแม่เหล็กรั่วตาที่สามรั่วสนามแม่เหล็กมันวิปริตแปรปรวนเนี่ยมันจะไม่รั่วตลอดวันไม่รั่วตลอดเวลาคนที่สามารถล่วงรู้อดีตชาติของตัวเองได้บ้างจริงหรือเท็จไม่รู้นะอาจจะรู้ได้เองจากจิตวิญญาณเนี่ยประตูมันแง้มแล้วแอบสื่อสารแอบถ่ายทอดให้จิตหยาบรู้หรืออาจจะรู้จากดวงจิตวิญญาณอื่นที่เกี่ยวกรรมกันมาจากอดีตทั้งนั้นแหละนะจากพูดผีปีศาจญาติโกโหติกาจากครูบาอาจารย์ที่งมงายนะที่ยังล่องเขาเรียกอะไรล่องลอยเวียนว่ายอยู่นั่นนะนะมาใช้กายสังขารนั้นนะเป็นสื่อเราก็บอกให้ฟังว่าถ้ารู้แค่บางเวลานะให้รู้ไว้เลยว่าตาที่3ของท่านรู้ว่าอย่าไปหลงตัวเองว่าเป็นผู้วิเศษนะอย่าไปทำตัวเป็นเจ้าลัทธิเมื่อเสาร์ที่แล้วเราก็บอกท่านแล้วว่านอกจากเรื่องพระศรีอานแล้วเนี่ย

ก็ยังมีแม่ชีสีชมพูแม่ชีสีแดงว่าถ้ารู้แค่บางเวลานะให้รู้ไปเลยว่าตาที่สามของท่านอรุณอย่าไปหลงตัวเองว่าเป็นผู้วิเศษนะอย่าไปทำตัวเป็นเจ้าลัทธิเมื่อเสาร์ที่แล้วเราก็บอกท่านแล้วว่านอกจากเรื่องพระศรีอานแล้วเนี่ยมันก็ยังมีแม่ชีสีชมพูแม่ชีสีแดงกูรู้ได้ไงกูเลยบอกว่ากูสื่อกับเทพพรหมชั้นสูงได้กูสื่อกับพระพุทธเจ้าได้ไม่รู้เอาอะไรมาคอนเฟิร์มเราบอกแล้วนะถ้าเราจะรู้ว่าไอ้นี่เป็นกาหรือเป็นหงเนี่ยเราจะไปดูที่สีขาวของขนหรือสีดำของขนไม่ได้เพราะหงสีดำก็มีกาสีขาวก็คือกาเผือกพี่น้องครับถ้าเราจะรู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยขนสีขาวๆเนี่ยมันเป็นหงหรือมันเป็นกาเราต้องฟังเสียงเวลามันร้องนะถ้าขนสีขาวแต่มันร้องว่ากากากาเนี่ยถ้ามันเราไปมองว่ามันเป็นหงเนี่ยแสดงว่าเราหลอกตัวเราเองหรือมันหลอกเรามันตอแหลเรานั่นนึกออกไหมครับแล้วก็หงเนี่ยมันจะไม่กินของเน่านะถึงแม้มันเป็นถ้ามันเป็นหงดำบัวสีดำพอเจอของเน่ามันไม่กินเพราะคุณสมบัติหรือนิสัยของหงเขาจะไม่กินของเน่ายกเว้นอีกานี่แหละมันจะกินของเน่าอีกาจะกินของเน่าเอาของที่ไม่เน่าให้กินอีกาไม่กินอีกาจะรอให้มันเน่าก่อนแล้วค่อยกินแล้วอีกามันจะร้องกากากาถ้าเป็นหงมันก็ไม่ร้องเป็นแบบเสียงอีกาเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะดูท่านต้องดูคุณสมบัตินะถ้าใครเป็นเจ้าลัทธิแล้วมาหลอกลวงท่านโดยที่มันอาจจะหลอกตัวมันเองด้วยแล้วมาหลอกท่านด้วยมันบอกว่ามันสื่อกับพระพุทธเจ้าได้ก็ลองฟังธรรมะที่มันสื่อมาสิว่าธรรมะแบบไหนธรรมะระดับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระศาสดาสื่อสอนมันต้องไม่เป็นธรรมะกระจอกงอกง่อยมันต้องไม่เป็นธรรมะที่หาเอาจากตำราหนังสือเรียนโรงเรียนอนุบาลที่ไหนก็ได้ถ้าระดับพระพุทธองค์มาสื่อเราไม่ต้องถามหรอกพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้วยังจะมาสื่อกับมันได้อีกเหรอนะคิดแค่นี้ก็รู้แล้วนะทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานพระองค์ทรงไม่มีดวงจิตวิญญาณมีตัวตนอยู่ในเอกภพแล้วเมื่อเสาร์ที่แล้วเราบอกท่านแล้วพระองค์ทรงหลุดพ้นแล้วไม่ใช่แค่นิพพานวันหน้าเราค่อยมาขยายความให้นะเพราะว่าแค่เราทำไปแค่ตอนสั้นๆอ่านฟังกันสั้นๆนะยังมีคนติดตามดูตามที่น้องบุญธรรมอัพขึ้นไปเป็นก้อนๆเราแยกเรื่องนิพพานเอาไว้ก้อนนึงหลุดพ้นเอาไว้ก้อนนึงแล้วนิพพานกับหลุดพ้นรวมมาอยู่ก้อนนึงซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากที่มนุษย์เราต้องรู้เรื่องเหล่านี้แต่ปรากฏว่านะเพราะว่าแค่เราทำไปแค่ตอนสั้นๆอ่านฟังกันสั้นๆนะยังมีคนติดตามดูตามที่น้องบุญธรรมอัพขึ้นไปเป็นก้อนๆเราแยกเรื่องนิพพานเอาไว้ก้อนนึงหลุดพ้นเอาไว้ก้อนนึงแล้วนิพพานกับหลุดพ้นรวมมาอยู่ก้อนนึงซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากที่มนุษย์เราต้องรู้เรื่องเหล่านี้แต่ปรากฏว่าผ่านสิ่งที่ดีและมีประโยชน์รู้เรื่องข่าวของดารารู้แล้วทำให้ท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรตัวท่านได้ไหมไปรู้เรื่องดาราข่าวคราวของดาราเขาสร้างข่าวเขาดราม่าเพื่อเขาต้องการจะขายตัวเองกลัวคนจะลืมเป็นแผนการตลาดของเขาแล้วท่านก็ไปเฝ้าแหนติดตามเขาเนี่ยท่านได้อะไรครับกับความรู้ที่รู้แล้วเอาไปปฏิบัติในชีวิตปัจจุบันทำให้จิตวิญญาณถึงขั้นนิพพานเวรนิพพานกรรมนิพพานสังสารวัฏได้นิพพานกิเลสหนาตัณหาเยอะอะไรพวกนี้นิพพานได้สิ้นถ้าเอาความรู้ที่พระบิดาเมตตาสื่อผ่านเรามาแล้วทีมงานเราบันทึกตัดต่อออกมาเป็นก้อนๆให้ท่านดูย้อนหลังมันเกิดประโยชน์กว่าเยอะท่านเก็ตท่านเข้าใจท่านสามารถเอามาปฏิบัติได้เลยเราสามารถอธิบายอนุตตรธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมชั้นสูงมากเข้าใจยากมากเลยแต่เราก็พยายามมาสร้างภาพอธิบายอะไรต่างๆอดหลับอดนอนเราบอกท่านเลยนะว่าเราทำเองนะ PowerPoint ทุกอย่างเนี่ยนะที่ท่านเห็นมันวิ่งไปวิ่งมาในจอเนี่ยเป็นฝีมือเราเท่านั้นนะทั้งที่เราไม่ได้เรียนในการสร้างสิ่งเหล่านี้เราเป็นวิทยากรคนเดียวตั้งแต่สมัยอายุ18 19ที่เริ่มเป็นวิทยากรนะเราทำแผ่นใสทุกอย่างไม่ใช่ PowerPoint แบบนี้ด้วยแต่ก่อน PowerPoint แบบนี้มันไม่มีพับแผ่นใสทุกแผ่นเราทำเองล้วนๆทำเองเลยนะเอาไปปิ้งไปย่างนะปริ้นยังไงยังไงนะเราทำเองหมดเลยครับไม่มีทีมงานทำคนเดียวเหมือนกับมาคนเดียวมาเกิดคนเดียวก็ทำมันคนเดียวเนี่ยเพิ่งมาเจอน้องบุญธรรมกับน้องๆที่น่ารักหลายๆคนนะสหายทั้งหลายสหายธรรมทั้งหลายเนี่ยที่มาช่วยบางท่านไม่ได้มาช่วยก็ท่านก็ส่งตังมาช่วยบริจาคช่วยสนับสนุนกิจกรรมเนี่ยนะเราก็ต้องกราบอนุโมทนาด้วยนะครับนะเราก็ขออนุญาตกล่าวตรงนี้แทรกไว้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเตือนท่านว่าทุกวันนี้สนามแม่เหล็กโลกมันวิปริตแปรปรวนเพราะมนุษย์รักกันไม่ได้ให้กันไม่เป็นมนุษย์จึงไม่สามารถใช้ความรักคือความเมตตาธรรมเนี่ยค้ำจุนโลกให้สมดุลได้เพราะแกนโลกมีการระเบิดเกิดขึ้นค่อนข้างน้อยและไม่สม่ำเสมอมันเลยทำให้แกนโลกเนี่ยซึ่งเป็นก้อนธาตุออกซิเจนเหลวที่เหนียวหนืดคล้ายตังเมมีความบริสุทธิ์ 100% เนี่ย

มันไม่มีการความรักคือความเมตตาธรรมเนี่ยค้ำจุนโลกให้สมดุลได้เพราะแกนโลกมีการระเบิดเกิดขึ้นค่อนข้างน้อยและไม่สม่ำเสมอมันเลยทำให้แกนโลกเนี่ยซึ่งเป็นก้อนธาตุออกซิเจนเหลวที่เหนียวหนืดคล้ายตังเมมีความบริสุทธิ์ 100% เนี่ยมันไม่มีการแกนแม่เหล็กโลกนอกจากนั้นก็ยังไม่พอระบบโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลกที่มันห่อหุ้มโลกเอาไว้ที่โลกพาเราหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกและทำให้ตับไตไส้พุงของเราซึ่งเป็นกลไกภายในที่มันทำงานด้วยระบบไฟฟ้าเหนี่ยวนำอันเกิดจากการเหนี่ยวนำของเส้นใยเกลียวแม่เหล็กในระบบเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเรามันถูกทำให้ขั้วต่างของมันในแต่ละเซลล์เนี่ยตัดผ่านโครงข่ายของสนามแม่เหล็กโลกแล้วทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นมาในร่างกายทำให้หัวใจมีไฟฟ้าทำงานได้ปอดมีไฟฟ้าทำงานได้อวัยวะทุกอย่างที่อยู่ข้างในซึ่งเป็นอวัยวะที่อยู่นอกสำนึกนอกจิตสำนึกมันทำงานเองตั้งแต่วันละ24ชั่วโมงท่านหลับอวัยวะภายในของท่านก็ทำงานหัวใจไม่หยุดเต้นทุกอย่างทำงานตลอดเพราะมีไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเพราะว่าขณะที่ท่านหลับโลกหมุนไปก็พาให้ร่างกายของท่านหรือกายสังขารของท่านตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกไปตลอดเวลานี่คือความจริงครับพี่น้องนะเพราะฉะนั้นเมื่อสนามแม่เหล็กโลกมันวิปริตแปรปรวนค่าของความเข้มสนามแม่เหล็กโลกก็วิปริตแปรปรวนไปด้วยตาที่3ที่ถูกอำนาจแม่เหล็กโลกเนี่ยมันกำกับเอาไว้เป็นอย่างดีก็แปลว่าปิดประตูไว้แน่นเพื่อไม่ให้รู้อดีตชาติเพื่อไม่ให้จิตวิญญาณเนี่ยสร้างความสัมพันธ์กับจักรวาลด้วยตัวเองได้ยกเว้นจิตหยาบมีความสามารถติดต่อกับจักรวาลเองได้โดยไม่ต้องอาศัยจิตวิญญาณอันเนี้ยพระบิดาก็เปิดโอกาสให้นึกภาพออกใช่มั้ยเพราะมนุษย์เราต้องติดต่อจักรวาลจิตกับจักรวาลจิตหยาบเป็นผู้ติดต่อแต่ไม่ยอมเปิดมิติให้จิตวิญญาณออกมาเพื่อป้องกันอันตรายให้กับจิตวิญญาณซึ่งเป็นลูกรักของพระบิดาเราก็บอกคร่าวๆเท่านี้พระบิดาทรงออกแบบไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาตาที่3มันรั่วจิตวิญญาณก็จะแอบรู้แอบเห็นผ่านรูประตูที่มันแง้มที่มันบานออกจิตวิญญาณสถานที่ตั้งอยู่ที่ต่อมพิทูอิทารีพี่น้องครับเมื่ออำนาจแม่เหล็กโลกมันอ่อนแอต่อมพิทูอิทารีเนี่ยมันก็จะเซนซิทีฟในการที่จะสั่นสะเทือนมันก็จะทำให้จิตวิญญาณเนี่ยสามารถแอบมองผ่านตาที่3ออกมาข้างนอกได้แล้วแอบสื่อสารกับจิตหยาบได้แทนที่จะสื่อเมื่ออำนาจแม่เหล็กโลกมันอ่อนแอต่อมพิทูอิทารีเนี่ยมันก็จะเซนซิทีฟในการที่จะสั่นสะเทือนมันก็จะทำให้จิตวิญญาณเนี่ยสามารถแอบมองผ่านตาที่3ออกมาข้างนอกได้แล้วแอบสื่อสารกับจิตหยาบได้แทนที่จะสื่ออำนาจแม่เหล็กโลกมันอ่อนแอต่อมพิทูอิทารีเนี่ยมันก็จะเซนซิทีฟในการที่จะสั่นสะเทือนมันก็จะทำให้จิตวิญญาณเนี่ยสามารถแอบมองผ่านตาที่3ออกมาข้างนอกได้แล้วแอบสื่อสารกับจิตหยาบได้แทนที่จะสื่อผ่านแต่เราก็ไม่ได้ดูถูกดูแคลนนะฮะบางคนมันยังไม่รู้เลยว่าไอ้ความรู้ที่มันนึกออกบอกได้นะถูกหรือผิดแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันประหลาดดีไว้ก็เลยเอามาลองพูดให้คนฟังแล้วพอเจอคนงมงายฟังเข้าโดยไม่ใช้ปัญญาก็ไปหลงเชื่อ

นะเข้าใจไหมฮะมันถ้าท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์โลกเสรีที่มีปัญญาซึ่งเราก็พยายามติดอาวุธทางปัญญาให้ท่านมาตลอดถ้ามารู้จักพระเจ้ามารู้จักพระบิดาแห่งจิตวิญญาณมารู้จักเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลแล้วเราเล่าความจริงให้ท่านฟังแล้วและเล่ามาตลอดจนถึงวันนี้สื่อพระโอวาทมา332ครั้งและบนโลกเสรีเนี่ยครับท่านก็พิสูจน์ได้แล้วว่าเราสื่อจากพระเจ้าจริงๆแล้วเมื่อท่านเจอพระเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเป็นผู้สร้างจิตวิญญาณของท่านขึ้นมาแล้วพระองค์ทรงเป็นผู้ให้โอกาสท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนี่คือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของท่านและในโลกวิญญาณของท่านด้วยแล้วท่านอยากจะไปหาความรู้อะไรจากใครอีกท่านหาความรู้เรื่องโลกิยธรรมหาความรู้เรื่องโลกุตตรธรรมจากพระศาสดาพระองค์ไหนก็ได้หรือจากมนุษย์คนไหนก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าโลกิยธรรมเป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติที่พระบิดาทรงสร้างสิ่งใดไว้ก็แฝงไว้แม้กระทั่งใบไม้พระองค์ก็ทรงแฝงไว้ด้วยเส้นใยของใบไม้ที่มันถักทอประสานกันเป็นร่างแหใบไม้ที่เป็นประเภทใบเลี้ยงเดี่ยวก็จะมีเส้นใยถักทอกันเป็นอีกแบบนึงใบไม้ที่พระบิดาทรงสร้างสิ่งใดไว้ก็แฝงไว้แม้กระทั่งใบไม้พระองค์ก็ทรงแฝงไว้ด้วยเส้นใยของใบไม้ที่มันถักทอประสานกันเป็นร่างแหใบไม้ที่เป็นประเภทใบเลี้ยงเดี่ยวก็จะมีเส้นใยถักทอกันเป็นอีกแบบนึงใบไม้เหมือนก้างปลาไม่มีเส้นไหนเลยที่มันไม่ออกไปจนสุดใบและไม่มีเส้นใยที่เป็นเส้นแขนงเส้นไหนออกไปแล้ววกกลับย้อนมาทับเส้นเดิมท่านรู้ไหมนี่ก็คือสิ่งที่พระบิดาฝากธรรมะเอาไว้กับใบไม้ที่เรายกตัวอย่างเนี่ยเอาไว้สอนคนที่ฉลาดเอาไว้สอนลูกคนที่พึ่งปัญญาของตัวเองได้ท่านจะพึ่งปัญญาตัวเองได้ไหมถ้าท่านไม่ฝึกคิดอ่ะขี้เกียจคิดอ่ะพอมีปัญหาชีวิตปัญหาเรื่องงานก็เที่ยวถามหรือเที่ยววานให้คนข้างๆช่วยคิดแทนแต่ตัวเองมีสมองกับเขาเหมือนกันเต็มกะโหลกเลยแต่ไม่คิดถ้าเราไม่คิดเราจะฉลาดไหมมีถ้าเราไม่รับมันจะคมไหมพี่น้องครับฉันใดก็ฉันนั้นนี่คือสิ่งที่เราบอกเพราะฉะนั้นที่เราพูดเรื่องใบไม้สัจธรรมที่ได้จากใบไม้มันเป็นโลกิยธรรมพอเราเห็นโลกิยธรรมแล้วปั๊บเราก็เอาโลกิยธรรมที่เราค้นพบได้ด้วยสมองซีกซ้ายของเราเองเนี่ยเอามาสังเคราะห์เพื่อหาความจริงจากไอ้ความจริงของโลกิยธรรมให้มันเป็นโลกุตตรธรรมเพื่อที่จำแล้วนำมันเอามาใช้ในชีวิตให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเราเองและแบ่งปันให้กับมนุษย์คนอื่นๆถ้าท่านพึ่งอัตตาคือพึ่งตัวเองได้นี่ท่านดีแต่ยึดติดอัตตาตัวกูของกูแต่ไม่สามารถจะพึ่งตัวกูไม่สามารถพึ่งตัวกูได้ยังต้องพึ่งคนอื่นอยู่ตลอดและท่านจะคุยว่าท่านเก่งท่านเจ๋งท่านเก่งท่านเจ๋งได้อย่างไรทั้งที่ก้อนสมองในศีรษะมีเท่ากันในกะโหลกศีรษะมีเท่ากันพี่น้องที่รักทั้งหลายนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นช่วงนี้มีเจ้าลัทธิเยอะท่านเห็นไหมในข่าวในโทรทัศน์บางคนเนี่ยนะมีชาวบ้านไปหลงเชื่อให้ไปแช่ในตุ่มน้ำแล้วดำน้ำกลั้นหายใจแล้วว่าถ้าทำแบบนี้ก็บรรลุนิพพานได้นิพพานกิเลสได้มันมีตรรกะมันมีลอจิกตรงไหนครับมันมีเหตุมีผลตรงไหนธรรมะคือธรรมชาติไม่ใช่ธรรมะคือมหัศจรรย์พี่น้องครับเราบอกท่านแล้วถ้าเป็นสัจธรรมหรือเป็นความจริงถ้าใครสอนธรรมะท่านเวลาท่านเอาไปปฏิบัติมันต้องไม่ฝืนจริตมันต้องไม่ฝืนธรรมชาติในความเป็นมนุษย์ของท่านธรรมะคือธรรมชาติไม่ใช่ธรรมะคือมหัศจรรย์พี่น้องครับเราบอกท่านแล้วถ้าเป็นสัจธรรมหรือเป็นความจริงถ้าใครสอนธรรมะท่านเวลาท่านเอาไปปฏิบัติมันต้องไม่ฝืนจริตมันต้องไม่ฝืนธรรมชาติในความเป็นมนุษย์ของท่านก็เอาความรู้นั้นมาใช้ก็ใช้ผิดจนตัวตายแล้วเผลอๆก็ทำให้จิตวิญญาณตัวเองมีปัญหาด้วยมันการเลือกครูก็ต้องฉลาดด้วยถูกไหมไม่ใช่ว่าเลือกครูแบบโง่ๆตามความรู้สึกตามความชอบกูชอบอุตริกูชอบฤทธิปาฏิหาริย์นะเวลากูฟังไอ้ครูคนนี้สอนเนี่ยโอ้มันคำพูดของมันกวนตีนดีเว้ยคำพูดของมันเนี่ยฟังแล้วไม่เข้าใจเว้ยมันสับสูงมันบอกมันสื่อมาจากพระเจ้าสื่อมาจากที่สูงมันเลยใช้คำพูดสูงๆจนกูฟังไม่รู้เรื่องกูเลยเคารพมันอะไรอย่างเนี้ยมันเป็นเหตุเป็นผลไหมเราต้องใช้ความฉลาดไม่ใช่ใช้ความโง่ถ้าเราไปเจอไอ้พวกมารที่แสดงตนว่าเป็นผู้วิเศษท่านจะเข้าทางมารเลยถ้าท่านโง่กว่ามารและถ้าท่านเป็น

คนไม่มีหลักการไม่มีเหตุผลคือไม่มีฉลาดไม่มีความฉลาดใช้แต่ความรู้สึกใช้ความมหัศจรรย์นะบอกใบ้หวยแล้วแม่นฟลุกอ่ะบอกมาหลายงวดแล้วงวดนี้ฟลุกมันต้องถูกบ้างไงพี่น้องครับใช่ไหมพอบอกหวยหน่อยเดียวถูกโอ้ยดีใจไว้ไอ้นี่ศักดิ์สิทธิ์เพราะมันบอกหวยกูแล้วถูกแล้วกูเลยไปคอยตามมันนะกว่ามันจะถูกเนี่ยนะมันผิดมาเยอะแล้ว นะหรือหลอกลวงว่าสามารถรักษาโรคบางอย่างได้บางไอ้ผีบางตัวที่มาเข้าทรงเข้าสิงอ่ะแล้วทำให้ไอ้คนบางคนหลงตัวเป็นผู้พิเศษถึงขนาดประกาศว่าสามารถรักษาโรคโควิด-19ได้โควิด-19 เขาเป็นเชื้อโรคเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อโรคและเชื้อโรคนี้เป็นเชื้อโรคของพระบิดาที่ส่งมาเพื่อจะชำระไอ้มนุษย์ที่เหลวไหลเพื่อพิพากษาคัดทิ้งเราบอกตรงๆแล้วเชื้อมันจะแรงขึ้นถ้ามนุษย์ยังเหลวไหลไปเรื่อยๆก็แรงขึ้นอย่างพี่น้องประเทศอินเดียน่าสงสารไหมเขาก็กล้าหาญมากที่พวกชีเปลือยลงมาจากเขาหิมาลัยลงมารวมกลุ่มกันในเมืองมาทำพิธีเดินแก้ผ้าทงอยู่กลางถนนเห็นไหมครับจำนวนนับไม่ถ้วนแล้วก็การออกมาชุมนุมต่อต้านนะนายกหรือประธานาธิบดีของอินเดียก็ไม่ทราบออกมาต่อต้านกันนะขนาดใส่แมสไม่ใส่แมสก็มีนะไม่กลัวตายไม่กลัวเชื้อโรคก็มาทงอยู่กลางถนนเห็นไหมครับจำนวนนับไม่ถ้วนแล้วก็การออกมาชุมนุมต่อต้านนะนายกหรือประธานาธิบดีของอินเดียก็ไม่ทราบออกมาต่อต้านกันนะขนาดใส่แมสไม่ใส่แมสก็มีนะไม่กลัวตายไม่กลัวเชื้อโรคก็มาว่าใครเป็นคนทำให้มันเกิดจะบอกว่ารัฐบาลเหลวไหลไม่ได้เรื่องก็ไม่ได้ก็ต้องโทษว่าไอ้คนที่เอาตัวไปติดเชื้อนั่นแหละเหลวไหลด้วยไม่ดูแลตัวเองด้วยถูกไหมแล้วพอถึงเวลานี้แล้วก็พยายามร้องแรกแหกกระเชอเรียกหาวัคซีนมันก็เข้าทางไอ้คนที่ทำธุรกิจขายวัคซีนก็เหมือนกับขายยาสมัยก่อนเขาก็ไปปล่อยเป็นหย่อมๆใช่ไหมเอาเชื้อโรคระบาดไปปล่อยเป็นหย่อมๆแล้วพยายามโปรโมททำให้คนกลัวตายจากไอ้ไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้แผ่ทั่วโลกแต่บอกว่ามันติดได้มันลามได้ไปปล่อยแต่ประเทศที่ยากจนเอาเชื้อไปปล่อยในประเทศที่ยากจนวิธีการทำมาหากินของไอ้ประเทศบางประเทศที่มันฆ่าคนตายหากินบนความชิบหายของคนเนี่ยในการขายยาขายวัคซีนและผูกขาดด้วยนะหากินกับแบบนั้นนะหากินกับความตายของพี่น้องที่เป็นมนุษย์นะน่าสงสารที่เขาเกิดมาอยู่ในอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยที่ยากจนลำบากนะแห้งแล้งเนี่ยประเทศแถวในแถวแอฟริกาอะไรพวกนี้พี่น้องๆน่าสงสารจะตายอาหารก็ไม่ค่อยจะพอจะกินน้ำก็ไม่ค่อยจะมีจะดื่มแล้วยังเสือกเอาเชื้อโรคไปใส่พี่น้องเขาอีกใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นใจบุญนะเอายาเอาวัคซีนนะที่ตัวเองคิดไว้นานแล้วนะไม่เท่าไหร่คิดไว้นานแล้วนะพอระบาดได้ไม่กี่เดือนนะก็เอาวัคซีนไปฉีดให้เอาหน้าเขาเรียกว่าทำบุญในหน้าที่ธรรมศาลาประกาศให้คนเห็นแล้วก็เอายาไปบริจาคโอ้ประเทศอื่นที่ไม่มีเชื้อโรคนี้เฮ้ยเหรอมันมีเชื้อโรคนี้ระบาดอันตรายเหรอเธอผลิตยาได้เฮ้ยกลัวตายกลัวคนในประเทศกูตายกูขอสั่งยามึงสั่งวัคซีนมึงที่ผ่านมาเป็น10ปีมันทำกันอย่างนี้แต่วันนี้มันได้ใจแต่ละประเทศก็ทำกันใหญ่มันก็เลยมีโคโรนาไวรัสสัญชาติอินเดียโคโรนาไวรัสสัญชาติอู่ฮั่นสัญชาติอเมริกันสัญชาติฝรั่งเศสสัญชาติบราซิลต่อไปก็ถ้าประเทศไทยเราเนี่ยเดี๋ยวหลายต่อให้มีเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์เป็นพระบุตรเอกอยู่ที่นี่มันก็อาจจะมีครับสายพันธุ์แบงกอกไม่ใช่เบงกอลอ้าวนี่เราไม่ได้พูดเล่นนะถ้ายังเหลวไหลยังไม่ได้สติเนี่ยยังไม่กลัวตายยังดันทะลึ่งเที่ยวแรดอยู่นอกบ้านไม่กลัวตายไปเที่ยวเผยแพร่ไปเที่ยวรับเชื้อเนี่ยนะไปมองว่าเป็นเรื่องมันก็อาจจะมีครับสายพันธุ์แบงกอกไม่ใช่เบงกอลอ้าวนี่เราไม่ได้พูดเล่นนะถ้ายังเหลวไหลยังไม่ได้สติเนี่ยยังไม่กลัวตายยังดันทะลึ่งเที่ยวแรดอยู่นอกบ้านไม่กลัวตายไปเที่ยวเผยแพร่ไปเที่ยวรับเชื้อเนี่ยนะไปมองว่าเป็นเรื่องไม่น่าไปแล้วท่านไม่ต้องเป็นตัวอย่างให้ใครอีกครับอย่าเอาชีวิตตัวเองไปเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นอีกชีวิตมันมีค่าอย่าทำนะโอเคไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะบางคนหลงตัวเป็นผู้พิเศษเราก็เลยเตือน FC เรานะครับที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบางครั้งเนี่ยก่อนมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ท่านเคยไปเป็นเจ้าลัทธิในสมัยอดีตชาติหรือไปเป็นลูกศิษย์ของเจ้าลัทธิคนไหนก็ตามพอมาชาตินี้สนามแม่เหล็กมันรั่วนะไอ้ครูบาอาจารย์มันจะคอยตามลูกศิษย์เพื่อจะพึ่งบุญบารมีกันแต่ตัวท่านเองที่เคยเป็นศิษย์เขาในอดีตชาติท่านไม่รู้ครับแต่พอตาที่3ท่านเปิดตาที่3ท่านรั่วจะมีจิตวิญญาณอื่นเข้ามาแฝงในร่างท่านก็มีแฝงที่จิตของท่านก็มีแฝงที่จิตก็แค่บริเวณตาที่3ถ้าแฝงในร่างท่านคือมันยึดครองทั้งหมดเลยแล้วเมื่อจะแสดงตนแสดงบทบาทเป็นคนละคน

ไม่เหมือนตัวท่านเลยหลายคนที่อยู่ใกล้ตัวท่านก็บอกท่านเปลี่ยนไปจะแต่งตัวประหลาดประหลาดจะพูดคำพูดประหลาดประหลาดจะมีคำสอนประหลาดประหลาดจะแสดงความเป็นผู้มีลัทธิประหลาดอะไรต่างๆเนี่ยขาดปัญญาแล้วคราวนี้จะแสดงออกด้วยอำนาจฤทธิ์ปาฏิหาริย์อำนาจที่ลี้ลับที่ลี้ลับไม่รู้อำนาจอะไรถ้าตัวท่านไปหลงงมงายกับความเป็นผู้วิเศษของตัวท่านตัวนั้นก็จบเหกันพอดีครับนั้นท่านต้องระวังตัวเองนะอย่าไปเผลอหลงอย่าหลงตัวเองเด็ดขาดว่ามีอำนาจวิเศษเกิดขึ้นโดยไม่ได้ฝึกฝนอะไรเลยอยู่ๆมันเกิดเองท่านอาจจะถูกผีหลอกก็ได้ผีมันก็สามารถบอกได้ว่าเป็นอดีตบุพกษัตริย์ราชการที่เท่านั้นเท่านี้เป็นจิตวิญญาณมาเข้าแทรกเข้าสิงเข้าทรงนะหรือบางทีก็มีเป็นจิตวิญญาณของพ่อแม่นะพ่อแม่อะไรก็แล้วแต่ทำท่าให้เหมือนเข้าไว้ผีก็หลอกได้ใช่ไหมผีก็หลอกได้เป็นจิตวิญญาณชั้นสูงไม่มาเข้าสิงมนุษย์ขี้เหม็นที่กายก็ยังไม่บริสุทธิ์อ่ะนะกายก็ยังไม่บริสุทธิ์จิตก็ยังไม่บริสุทธิ์เทพพระเจ้าหรือเทพพรหมถึงแม้ท่านหลงมิติอยู่ข้างบนเป็นผู้สูงส่งและสะอาดบริสุทธิ์เขาไม่สามารถเข้ากับจิตและกายหยาบของมนุษย์ที่มันยังสกปรกสกปรกด้วยกิเลสสกปรกด้วยตัณหาสกปรกด้วยขยะประจุลบก็ยังไม่บริสุทธิ์เทพพระเจ้าหรือเทพพรหมถึงแม้ท่านหลงมิติอยู่ข้างบนเป็นผู้สูงส่งและสะอาดบริสุทธิ์เขาไม่สามารถเข้ากับจิตและกายหยาบของมนุษย์ที่มันยังสกปรกสกปรกด้วยกิเลสสกปรกด้วยตัณหาสกปรกด้วยขยะประจุลบในพวกยักษ์โปมานทั้งนั้นเลยนะที่ต้องการมาอาศัยร่างมาหลอกเด็กมนุษย์นะยุคนี้ท่านจะเห็นเชื่อเราบอกว่าอีกนะที่ท่านเห็นทางโทรทัศน์เนี่ย 3-4 รายแล้วนะวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ในสัปดาห์หน้าก็ยังจะมีปรากฏเจ้าลัทธิใหม่ๆมาให้ท่านเห็นอีกไม่นับไอ้พวกที่ไลฟ์สดอยู่ใน Facebook อยู่ใน YouTube ที่ไม่รู้ไปรู้ความรู้พวกนั้นมาจากไหนมันเองมันก็ไม่รู้นะได้เชื้อมาประโยคเดียวมันสามารถขยายเป็น10ได้นั่นเป็นอำนาจพิเศษเพราะตาที่3รั่วคนที่ตาที่3รั่วง่ายๆเนี่ยเป็นเพราะอะไรมั้ยเป็นเพราะสมัยก่อนเนี่ยเวลานั้นแล้วชอบฝึกกรรมฐานเวลาปฏิบัติธรรมแล้วชอบฝึกจิตชอบนั่งกรรมฐานชอบนั่งเพ่งนู่นเพ่งนี่นะเพ่งกสิณไฟเพ่งกสิณลมนะวาโยอาโปเตโชเพ่งพวกนี้ตาที่3รั่วทุกรายครับในชาตินี้ถ้าสนามแม่เหล็กโลกมันไม่สมดุลในอดีตชาติเนี่ยสนามแม่เหล็กโลกถูกกำกับไว้อย่างดีไม่ยังไม่เสียสมดุลเหมือนภพชาติปัจจุบันของพวกท่านเพราะสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์เรายังรักกันได้ให้อภัยกันเป็นจิตสำนึกไม่ต่ำตมเหมือนทุกวันนี้ครับแต่ทุกวันนี้จิตสำนึกของมนุษย์โลกมันต่ำตมมากมันเลยทำให้จิตสำนึกของโลกเสียสมดุลไปมันพอตาที่สามมันรั่วปั๊บเนี่ยก็จะมีจิตวิญญาณซึ่งบางทีก็อาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของไอ้คนคนนั้นอ่ะมาเข้าแทรกและมาเล่นละครหลอกมาหลอกลวงอ่ะเพราะผีมันทำอะไรอ่ะหน้าที่ของผีอาชีพผีคืออะไรพี่น้องครับคือหลอกใช่ไหมครับคนไม่หลอกแต่ผีเนี่ยหลอกพระก็ไม่หลอกเทพเจ้าคือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงแม้เขาหลุดลอยเขาก็ไม่จิตใจใฝ่ต่ำที่จะมาเที่ยวหลอกมนุษย์หรือหลอกใครที่เขาพูดแล้วเหมือนหลอกเป็นว่าเขาเองเขาก็หลงผิดหลงทางคิดว่ามันใช่คิดว่ามันถูกต้องก็เลยมาสอนท่านแบบผิดแต่เขาสอนด้วยจิตวิญญาณของเขาโดยที่เขาไม่ได้หลอกนะแต่ผีมันหลอกวันยังค่ำโดยเฉพาะหลอกเด็กถ้าไม่หลอกมันก็ไม่ได้เด็กใช่ไหมเนี่ยอ้าวนะและพอมีคนทำตัวเป็นผู้วิเศษก็อวดอุตริทำตัวเป็นเจ้าลัทธิไม่สามารถบอกได้ว่าความรู้ที่ตัวเองรู้นะมาจากไหนก็บอกคำเดียวที่ท่านก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้กูสื่อมาจากเบื้องบนเบื้องบนไหนก็ไม่รู้สื่อมาจากเบื้องบนมีคนทำตัวเป็นผู้วิเศษก็อวดอุตริทำตัวเป็นเจ้าลัทธิไม่สามารถบอกได้ว่าความรู้ที่ตัวเองรู้นะมาจากไหนก็บอกคำเดียวที่ท่านก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้กูสื่อมาจากเบื้องบนเบื้องบนไหนก็ไม่รู้สื่อมาจากเบื้องบนมีคนทำตัวเป็นผู้วิเศษก็อวดอุตริทำตัวเป็นเจ้าลัทธิไม่สามารถบอกได้ว่าความรู้ที่ตัวเองรู้นะมาจากไหนก็บอกคำเดียวที่ท่านก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้กูสื่อมาจากเบื้องบนเบื้องบนไหนก็ไม่รู้สื่อมาจากเบื้องบนใส่เสื้อผ้าอาภรณ์เป็นขนสีขาวเหมือนหงส์แต่เวลาแย่ให้มันร้องกากาถึงแม้ตัวสีขาวนะแล้วพอเอานะเนื้อสัตว์เน่าเนื้อสัตว์ตายแล้วให้มันกินอีกาจิกกินใหญ่เลยนะทั้งที่ตัวเป็นขนสีขาวอย่างเนี้ยมันตอแหลเราไม่ได้ใช่ไหมเราดูที่คุณสมบัติมันสอนธรรมะมันสอนอะไรนี่เรากำลังติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านเราสอนท่านเพราะเราไม่กลัวว่าท่านจะมาจับผิดเราเพราะเราพูดความจริงเราสื่อจากพระเจ้าเราสื่อจากองค์จิตจักรวาลถ้าท่านมีปัญญามีความฉลาดเรายิ่งชอบ
พราะมันจะทำให้ท่านสามารถฟันธงได้ว่าที่เราเหนื่อยมา30กว่าปีที่เราสืบพระโอวาทกับพระเจ้าอยู่บนโลกนี้แล้วมีคนจำเราได้น้อยมากทั้งที่บางคนก็รอคอยเรามาหลายพันปีแล้วเวียนว่ายตายเกิดรอเรามาหลายพันปีพอเรากลับมาพูดธรรมะอยู่ตรงหน้ามาพูดอยู่ข้างหูมันยังไม่รู้เลยว่าคนที่กำลังพูดให้มันฟังคนที่แสดงธรรมะให้มันได้ยินได้เห็นนะคือคนที่มันรอ เห็นไหมครับเพราะมนุษย์ขาดมีบางทีมีความฉลาดแต่ขาดความเฉลียวบางทีขาดทั้งฉลาดขาดทั้งความเฉลียวมันก็เลยพอดีกันเลยนะโอเคไหมนะเราก็เลยขอเตือนนะว่าท่านทั้งหลายก็เหมือนกันครับถ้าท่านไม่ระวังตัวชอบตัดสินว่าเชื่อชอบตัดสินว่าชอบตัดสินว่าใช่ไม่ว่าจะสิ่งใดก็ตามหรือในธรรมะหรืออะไรเนี่ยใช้ความชอบความเชื่อความใช่โอกาสที่ท่านจะหลงผิดประเภทที่เรียกว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวก็จะเกิดขึ้นได้บางคนนะเขารู้ว่าท่านมีกิเลสท่านมีตัณหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเขาฉลาดที่จะเอาท่านไปเป็นสาวกเนี่ยเขาจะมีจิตวิทยาสูงมากเขาก็จะทำอะไรบางสิ่งที่สามารถตอบสนองกิเลสตัณหาของท่านได้ท่านก็จะเคลิ้มตามไปแล้วท่านจะไม่ใช้ปัญญาท่านจะใช้ความชอบกับความเชื่อในการตัดสินว่าท่านจะไปรับเอาลัทธินี้ไปรับเอาไอ้เจ้าลัทธิคนนี้เพราะท่านไม่ได้ใช้ปัญญานะเพราะเขาฉลาดทำให้ท่านลืมใช้ปัญญาแต่ท่านใช้ความชอบกับความท่านจะไม่ใช้ปัญญาท่านจะใช้ความชอบกับความเชื่อในการตัดสินว่าท่านจะไปรับเอาลัทธินี้ไปรับเอาไอ้เจ้าลัทธิคนนี้เพราะท่านไม่ได้ใช้ปัญญานะเพราะเขาฉลาดทำให้ท่านลืมใช้ปัญญาแต่ท่านใช้ความชอบกับความโง่กว่าก็ถูกเขาหลอกโง่กว่าก็ถูกเขาหลอกโดยเฉพาะทุกวันนี้เราก็เจอนะ FC เราที่เป็นลูกศิษย์ยุวจิตจักรวาลหลายคนนะ 3-4 รายแล้วนะครับที่ทุกวันนี้มีแก๊งต่างประเทศที่เป็นผู้ชายมาหลอกจีบเป็นแฟนกันทางโซเชียลมาเป็นแฟนทาง Facebook มาเป็นแฟนกันทาง YouTube มาเป็นแฟนกันทางอินเทอร์เน็ตทั้งที่ไม่เห็นหน้ากันเลยมันจะบอกว่าตัวมันรวยแล้วแม้เธอสวยเธอน่ารักนะเราชอบเธอจังเราอยากจะมีบ้านที่เมืองไทยเราอยากจะมีครอบครัวที่เมืองไทยถ้าท่านกำลังเป็นคนมีความอยากมีสามีเป็นคนต่างชาติแล้วท่านเป็นคนอยากรวยทางลัดเพราะว่าถ้าได้สามีรวยเนี่ยโอ้กูชอบเข้าทางมันพอดีเลยท่านต้องการความรักท่านต้องการชีวิตที่มั่นคงท่านนี่หมายถึงผู้หญิงคนไหนก็ได้ที่ฟังเราพูดมันจะเป็นเหยื่อของคนที่เขาฉลาดกว่าและบังเอิญมันฉลาดในเรื่องชั่วๆเลยท่านยังไม่รู้จักหัวนอนปลายตีนเขาเลยเขาจีบท่านแล้วมันตรงกับกิเลสที่แฝงอยู่ในจิตใจเขาท่านเราขออนุญาตเรียกว่ากิเลสนะเพราะว่าท่านต้องการความร่ำรวยต้องการชีวิตครอบครัวที่มั่นคงอายุก็เยอะพอสมควรแล้วส่วนมากจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ถูกหลอกให้โอนเงินไปก่อนนะเพราะว่าจำเป็นต้องใช้นั่นนี่ฉันกำลังจะได้รับมรดกร้อยล้านพันล้านฉันมีบริษัทธุรกิจการค้าฉันมีเงินก้อนโตอยู่ก้อนนึงแต่ฉันจะเอาเงินก้อนนี้ออกมาได้เนี่ยฉันไม่มีตอนนี้ฉันหมุนเงินไม่ทันฉันต้องใช้เงินสดเพื่อไปเสียภาษีเท่านั้นเท่านี้เธอออกให้เราก่อนได้ไหมถ้าได้นั้นเราจะแบ่งให้เธอเท่านั้นเท่านี้แล้วจะมาแต่งงานกับเธอที่เมืองไทยเห็นไหมเราตกลุมพรางได้นะถ้าบังเอิญไอ้สิ่งที่มันหลอกล่อเราเนี่ยมันตรงกับจริตของเราอยู่พอดีเราตกลุมพรางเขาทันทีคำว่าลุมพรางภาษาอังกฤษใช้คำว่า pitfall pitfall fall อ่านว่า pitfall แปลว่าลุมพรางคนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาดตรงนี้ครับเพราะคนโง่จะตกหลุมพรางของคนฉลาดที่เขาหว่านล้อมวางเป็นหลุมเอาไว้ให้เราตกหลุมลงไปพอเราตกหลุมแล้วเราขึ้นไม่ได้ก็ต้องเสียเงินครับพวกนี้มันไม่เอาตัวคุณหรอกคุณไม่ต้องกลัวว่าเสียตังค์คนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาดตรงนี้ครับเพราะคนโง่จะตกหลุมพรางของคนฉลาดที่เขาหว่านล้อมวางเป็นหลุมเอาไว้ให้เราตกหลุมลงไปพอเราตกหลุมแล้วเราขึ้นไม่ได้ก็ต้องเสียเงินครับพวกนี้มันไม่เอาตัวคุณหรอกคุณไม่ต้องกลัวว่าเสียอนันตจักรวาลนะจะไปหาครูที่ไหนอีกครับมีความรู้ไหนบ้างที่พระเจ้าเนี่ยไม่รู้เราสื่อกับพระเจ้าเราบอกแล้วอย่าถามเรื่องส่วนตัวเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับกฎแห่งกรรมของมนุษย์อย่างพวกท่านแต่ถ้าท่านถามเรื่องของจักรวาลดาวดวงไหนมีมนุษย์อยู่มีสิ่งมีชีวิตหน้าตาเป็นยังไงเรารู้หมดอ่ะเราก็อุตส่าห์สื่อว่าเนี่ยภาษามนุษย์ดาวอังคารเนี่ยเขาพูดว่าอะไรกันเนี่ยน้องสุภัทราเนี่ยนะวันนั้นยังเคยเขียนเป็นภาษามนุษย์ดาวอังคารไว้ใน Facebook เลยใช่ไหมลูกเพราะรู้จักเราใช่ไหมซึมือออยซอ
ช่ไหมพี่หนาเลที่ชอบมาพูดเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วใช่ไหมเป็นภาษามนุษย์

ดาวอังคารเรารู้ทำไมดาวพฤหัสจึงมีวงแหวนใช่ไหมดวงจันทร์ของดาวเคราะห์แต่ละดวงเนี่ยมีไว้ทำอะไรแกาแล็กซี่ 12,500 ล้านแกาแล็กซี่มีประโยชน์อะไรกับเอกภพที่เรียกว่าอนันตจักรวาลจึงต้องมีแกาแล็กซี่เยอะขนาดนี้พระผู้สร้างหรือพระเจ้าสร้างทำไมเรารู้ไม่ได้ทั้งว่าไส้ติ่งในร่างกายของท่านน่ะหมอก็รู้ว่ามันไม่มีประโยชน์แต่มันทำไมไปติ่งอยู่ที่ลำไส้ใหญ่ตรงนั้นแล้วทำให้ลำไส้ใหญ่อักเสบต้องไปผ่าตัดไส้ติ่งเสียเงิน 3,000 5,000 บาทให้กับหมอโรงพยาบาลน่ะพระบิดาสร้างเอาไว้ทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เลยเราก็รู้เรารู้ไม่ได้ทั้งว่าพระบิดาหรือก๊อดพระองค์ทรงมีพระชนมายุเท่าไหร่แล้วถึงปัจจุบันนี้มีใครรู้บ้างรู้จักพระเจ้ารู้จักจริงหรือเปล่าพระองค์ทรงมีพระชนมายุเท่าไหร่แล้วและพระเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรและพระองค์เป็นใครเรามีคำตอบหมดนะซึ่งก็อยู่ในพระคัมภีร์เนี่ยแบบพระเจ้ามีจริงเนี่ยนะนี่เหมือนกันรู้จักพระบิดาแล้วรู้จักว่าเราไม่สร้างสำนักให้มีสาวกแต่เรามีนะสถานปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างสำนึกให้กับพี่ๆน้องๆทั้งหลายเราพูดชัดและเรานะที่จัดไซโคโชฝึกอบรมเพื่อการชำระแต่เรามีนะสถานปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างสำนึกให้กับพี่ๆน้องๆทั้งหลายเราพูดชัดและเรานะที่จัดไซโคโชฝึกอบรมเพื่อการชำระต่ำลงหรือต่ำตมต่ำตมแปลว่าต่ำมากๆจนไม่สามารถที่จะยกระดับความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกและเครือข่ายโครงข่ายของสนามแม่เหล็กโลกให้มันสมดุลตามที่พระบิดาทรงออกแบบเอาไว้ได้มันเลยทำให้ทุกอย่างเสียสมดุลหมดท่านรู้มันมนุษย์ทุกวันนี้ที่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะแล้วโง่มาก่อนฉลาดก็จริงแต่มันโง่ตลอดมันไม่เคยมีการฉลาดตามเลยเนี่ยเป็นเพราะอำนาจแม่เหล็กโลกกับโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลกมันต่ำกว่า60,000 กิโลเมตรซึ่งมันเสียสมดุลนะมันก็จะมีผลต่อการใช้ปัญญาโดยเฉพาะปัญญาเบื้องต้นตื้นๆเรียกว่าสติปัญญามันมีผลต่อสติปัญญาของมนุษย์แล้วก็ยังทำให้ไม่สามารถเข้าถึงปัญญาญาณซึ่งเป็นสติปัญญาของวิญญาณที่สั่นสะเทือนร่วมกันกับสมองซีกขวานำซีกซ้ายได้ด้วยนี่คือปัญหาของมนุษย์โลกมันเกี่ยวพันกันอีรุงตุงนังไปหมดก็มีเราคนเดียวเท่านั้นแหละที่จะสามารถกล่าวความจริงตรงนี้ได้เป็นความจริงในเชิงโลกที่เป็นวิทยาศาสตร์แต่ความจริงไม่ใช่หรอกมันเป็นอนุตตรธรรมที่มนุษย์เองคิดเองรู้เองไม่ได้ต้องมีพระผู้สร้างก็คือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาเนี่ยแหละพระนามเดียวกันจะเรียกพระองค์ว่าอะไรก็ได้ทรงเป็นผู้ส่งเรามาให้มาบอกกล่าวกับท่านแล้วเราจะมาหลอกลวงพวกท่านทำไมหลอกแล้วได้ประโยชน์อะไรครับหลอกแล้วไม่ได้ทำให้เราอายุยืนหลอกแล้วไม่ทำให้เราได้ประโยชน์หลอกท่านแล้วเราก็ไม่ได้อิ่มท้องไม่ได้อิ่มทิพย์แต่บอกแล้วปฏิเสธบอกแล้วไม่เชื่อแต่ทีคนอื่นเขาหลอกนะไม่ได้บอกกลับไปเชื่อไปเดินตามเหมือนนางเนี่ยคุณเห็นไหมล่ะท่านทั้งหลายเห็นไหมล่ะนะระวังภัยพิบัติสิ่งแรกที่ต้องเตือนนะอันดับแรกเลยครับน้ำจะท่วมเฉพาะพื้นที่ที่ตรงไหนเป็นทางน้ำผ่านที่ตรงไหนอยู่เชิงเขาอยู่ตามร่องน้ำผ่านถึงแม้น้ำไม่เคยผ่านน้ำไม่เคยไหลมาก่อนแต่ในอดีตเคยมีท่านจำไว้มันก็จะเกิดขึ้นในเฉพาะบางพื้นที่น้ำจะท่วมน้ำจะไหลบ่าลงมาจากภูเขาพาลงมาตามร่องน้ำแล้วมนุษย์เราโดยไม่ว่าประเทศไทยหรือประเทศไหนชอบสร้างบ้านอยู่ริมแม่น้ำสร้างบ้านอยู่ริมคลองพื้นที่ที่อยู่ริมคลองเกิดขึ้นในเฉพาะบางพื้นที่น้ำจะท่วมน้ำจะไหลบ่าลงมาจากภูเขาพาลงมาตามร่องน้ำแล้วมนุษย์เราโดยไม่ว่าประเทศไทยหรือประเทศไหนชอบสร้างบ้านอยู่ริมแม่น้ำสร้างบ้านอยู่ริมคลองพื้นที่ที่อยู่ริมคลองท่านจะโดนทีหลังนะท่านจะโดนทีหลังนะเพราะฉะนั้นจำไว้ฮะน้ำจะท่วมเฉพาะพื้นที่เพราะฝนจะตกหนักเป็นบางพื้นที่และจะตกย้ำเฉพาะที่พื้นที่ที่จะต้องถูกกำจัดขยะไม่ใช่จำกัดนะถูกกำจัดขยะเพราะฝนต่อไปนี้มันไม่ใช่ฝนตามฤดูกาลแต่เป็นฝนที่มาตามฤดูกาลแต่เป็นฝนที่เกิดจากปฏิบัติการในการชำระโลกซึ่งจะค่อยๆรุนแรงขึ้นเพราะทุกวันนี้ฟ้าเขาประเมินแล้วค่าพลังงาน ของความรักในระบบโลกมันเสียสมดุลมากมันขาดไปเยอะ

การตัดสินใจปฏิบัติการชำระโลกที่รุนแรงขึ้นจึงต้องเกิดขึ้นเพื่อทำให้มนุษย์เกิดสติทางวิญญาณรักตัวกลัวตายจะได้ปั่นพลังงานความรักให้กับโลกโลกก็จะเสียสมดุลน้อยลงนั่นคือปฏิบัติการของฟ้าของจักรวาลมันจะท่วมในที่ไม่เคยท่วมท่านเห็นไหมในประเทศซาอุดิอาระเบียขนาดในกรุงเมกกาและในเมืองอะไรอีกเมืองหนึ่งเป็นเมืองใหญ่ของเขาเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยทะเลทรายปรากฏว่าเกิดอุทกภัยน้ำไหลหลากไปตามท้องถนนพารถยนต์ที่จอดอยู่บนถนนหรือกำลังวิ่งมันลอยไปตามกระแสน้ำนี่เป็นประเทศที่มีทะเลทรายพี่น้องครับไปเล่าให้ใครฟังว่ามันเกิดอุทกภัยมันเกิดพายุลูกเห็บตกลงมาอย่างหนักแล้วอากาศหนาวจัดเหมือนกับหิมะตกในเมืองหนาวไม่มีผิดมันเปลี่ยนจากร้อนเป็นหนาวเป็นแฉะเป็นชื้นเป็นน้ำท่วมได้อย่างไรถ้าไม่ใช่พระหัตถ์ของพระเจ้าใช่ไหมพี่น้องนะเพราะฉะนั้นช่างเทคนิคของพระบิดากำลังทำหน้าที่เราเตือนนะน้ำชั่วท่วมเฉพาะที่และไม่ต้องถามนะว่าเอาน้ำมาจากไหนมาท่วมเฉพาะที่ก็สร้างหัวดูดเขาเรียกว่านาคเล่นน้ำสร้างทอร์นาโดขนาดย่อมดูดน้ำสูบน้ำขึ้นไปแล้วเอาไปทำเป็นก้อนเมฆแล้วย้ายก้อนเมฆเคลื่อนที่เอาไปเพื่อไปทำเป็นเมฆฝนถล่มที่ใดที่หนึ่งที่เป็นหัวดูดเขาเรียกว่านาคเล่นน้ำสร้างทอร์นาโดขนาดย่อมดูดน้ำสูบน้ำขึ้นไปแล้วเอาไปทำเป็นก้อนเมฆแล้วย้ายก้อนเมฆเคลื่อนที่เอาไปเพื่อไปทำเป็นเมฆฝนถล่มที่ใดที่หนึ่งที่เป็นไปแจกที่นั่นนะครับก็มีข่าวมีคลิปเยอะแยะเนี่ยท่านเห็นไหมนั่นแหละไม่ใช่เรื่องหลอกลวงมันเป็นเรื่องจริงเพราะสูบขึ้นไปจากแหล่งน้ำทั้งน้ำจืดน้ำทะเลอ้าวแล้วถามอาจารย์สูบน้ำขึ้นไปแล้วสูบน้ำทะเลขึ้นไปแล้วเวลาเป็นฝนตกทำไมน้ำมันไม่เค็มอ่ะท่านไม่รู้ไงท่านไม่รู้ไงเพราะในกรวยหรือในท่อหรือในงวงช้างนั่นน่ะมันจะมีลักษณะของการเหวี่ยงหมุนของคลื่นพลังงานน้ำที่สูบขึ้นไปเนี่ยจะทำให้แตกตัวนะทำให้โมเลกุลของมันเนี่ยโมเลกุลของน้ำเนี่ยมันยึดติดกันหลวมๆนะมันทำให้เป็นฟุ้งฝอยนะเป็นฟุ้งฝอยแล้วมีระบบที่ใช้ค่าของความกดอากาศที่อยู่ในท่อนั่นแหละทำให้น้ำเนี่ยที่ถูกดูดขึ้นไปเนี่ยแยกตัวออกจากเกลือแยกตัวออกจากความเค็มไอ้ที่มันเป็นความเค็มเนี่ยมันก็จะถูกคัดออกและที่เป็นน้ำที่มันน้ำจืดเพราะแยกเอาเกลือออกจากน้ำไปเรียบร้อยแล้วก็จะถูกสูบขึ้นไปไปทำเป็นก้อนเมฆเราบอกคร่าวๆนะนี่มันเป็นเทคโนโลยีของช่างเทคนิคไม่ใช่เทคโนโลยีของมนุษย์แต่กระบวนการที่ทำให้น้ำเค็มกลายเป็นน้ำจืดและเป็นฝนไปตกและไม่เค็มแต่ทำให้ปลาหายไม่ได้นะปูปลาเออกุ้งเนี่ยที่ถูกสูบขึ้นไปเนี่ยมันก็ไปเพราะมันเป็นมวลมันเป็นสสารมันเป็นมวลมันเป็นสรรพสิ่งที่มีอัตรามีตัวตนแน่แต่น้ำเนี่ยมันเป็นพวกเคมีใช่ไหมมีเกลือมีโซเดียมคลอไรด์อยู่ในนั้นมันก็มีการกลั่นตัวมีการคัดแยกโดยใช้ระบบของความดันและใช้ระบบของการเหวี่ยงหมุนทำให้เกิดการสั่นสะเทือนเพื่อแยกน้ำแยกเกลือออกจากน้ำเค็มทำให้น้ำนั้นจืดแล้วดื่มได้เราก็เล่าให้ท่านฟังนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงที่เราบอกน้ำท่วมเฉพาะที่เราไม่ได้ซีซัวพูดเพราะเรารู้แผนปฏิบัติการของฟ้าว่าเขาจะทำอย่างไรเพื่อจะทำให้มนุษย์เนี่ยมีสำนึกขึ้นมาให้ได้เหมือนที่พยายามจะให้คนดังเสียชีวิตพอคนดังเสียชีวิตมนุษย์ส่วนใหญ่ในประเทศนั้นชุมชนนั้นสังคมนั้นจะพากันให้ความสนใจใช่ไหมเขาตายเพราะอะไรโอ้ตายเพราะโควิดเหรออุ้ยทำไมเขาถึงตายเชื้ออะไรเป็นอะไรยังไงจะทำให้คนหันมาให้ความสนใจนี่คือปฏิบัติการของทูตสวรรค์ของพระบิดาที่รักลูกมากเลยพยายามทุกวิธีทางเพื่อจะสร้างสำนึกของลูกให้ได้เพราะไม่ต้องการให้ใครเนี่ยจะต้องถูกระเบิดจิตวิญญาณทิ้งแล้วกลับบ้านไม่ได้โอ้ตายเพราะโควิดเหรออุ้ยทำไมเขาถึงตายเชื้ออะไรเป็นอะไรยังไงจะทำให้คนหันมาให้ความสนใจนี่คือปฏิบัติการของทูตสวรรค์ของพระบิดาที่รักลูกมากเลยพยายามทุกวิธีทางเพื่อจะสร้างสำนึกของลูกให้ได้เพราะไม่ต้องการให้ใครเนี่ยจะต้องถูกระเบิดจิตวิญญาณทิ้งแล้วกลับบ้านไม่ได้ทั้งสามนะผมฟังอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาคนเดียวเนี่ยที่สื่อจากพระเจ้ามาเนี่ยก็ไม่ต้องไปไหนแล้วครับเพราะแค่เรียนรู้ตรงนี้ก็ยังเรียนรู้ไม่จบเลยแล้วฟังแล้วเข้าใจง่ายใช่ไหมวันนี้พี่ๆน้องๆเขียนให้เราปลื้มมากเลยอาจารย์อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลสื่อสอนพระโอวาทจากพระบิดาลงมาให้เรียนรู้เรื่องยากๆสามารถกล่าวให้ฟังเข้าใจได้ภายใน3นาทีจริงๆไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเนี่ยเข้ามาอ่านใน Facebook สินะถ้าท่านฟังเราทาง YouTube ลองมาที่ Facebook วิสุทธิปัญญาเข้ามาศึกษากันเนาะนะไม่ใช่เข้ามาเพื่อจะมาตำหนิมาติเตียนมาอะไรถ้าท่านไม่รักเราไม่ศรัทธาเราไม่เชื่อไม่ชอบเราท่านก็ผ่านไปดีๆนะอย่าสร้างเวรสร้างกรรมกับเรานะท่านไม่เอาก็ไม่เป็นไรเรื่องของท่านเรา

มีหน้าที่ของเราเราก็ทำไปนะอย่างที่สองที่ท่านทั้งหลายต้องระวังคือพายุฝนที่รุนแรงกับพายุลูกเห็บอันนี้ก็จะเกิดเฉพาะที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือตอนบนตอนล่างภาคอีสานตอนบนตอนล่างภาคอีสานฝั่งตะวันออกตะวันตกเกิดได้หมดเพราะปฏิบัติการชำระโลกเนี่ยมันจะถี่ขึ้นหมายความว่าร่างแห่นี่จะถี่ขึ้นไม่ให้หลุดรอดบ้านจะพังอาจจะมีคนเจ็บคนตายเสียทรัพย์สินรถยนต์เสียหายเพราะลูกเห็บลูกโตๆตกลงมานะหลังคารถตัวถังรถบุบหมดแล้วก็กระจกก็แตกตอนนี้ต่างประเทศก็มีแบบอย่างให้ท่านทั้งหลายได้ดูเราไม่มีเวลาว่างเอารูปมาให้ท่านดูแต่เราจะบอกว่ามันจะถึงตาประเทศไทยเราบ้างพายุฝนรุนแรงกับพายุลูกเห็บจะต้องเกิดแน่ในภายในเดือน2เดือนนี้แหละจำไว้นะครับแล้วก็อย่างที่3แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวที่เคยไหวมันก็จะไหวและมันจะไหวแรงขึ้นที่ไม่เคยไหวไม่เคยนึกว่ามันจะมีแผ่นดินไหวมันก็จะไหวขึ้นมานี่คือคำเตือนระวังภัยพิบัติพี่น้องครับพี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับวัดประจำตนคนประจำโลกเราจะมาเรียนรู้กันคำว่าวัดประจำตนมันคืออะไรวัดประจำตัวหรือวัดประจำตนเรากำลังจะบอกความจริงให้ท่านฟังว่าเมื่อท่านมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นพระบิดาได้ทรงประทานวัดประจำตัวหรือที่เรียกว่าวัดประจำตนเอาไว้ในที่นี้ให้ไว้คนละหนึ่งวัดอยู่แล้วทุกวัดประจำตัวหรือวัดประจำตนเรากำลังจะบอกความจริงให้ท่านฟังว่าเมื่อท่านมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นพระบิดาได้ทรงประทานวัดประจำตัวหรือที่เรียกว่าวัดประจำตนเอาไว้ในที่นี้ให้ไว้คนละหนึ่งวัดอยู่แล้วจำตัวหรือวัดประจำตนเรากำลังจะบอกความจริงให้ท่านฟังว่าเมื่อท่านมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นพระบิดาได้ทรงประทานวัดประจำตัวหรือที่เรียกว่าวัดประจำตนเอาไว้ในที่นี้ให้ไว้คนละหนึ่งวัดอยู่แล้วทุกเราไม่บอกท่านก็ไม่รู้หรอกเพราะนี่คืออนุตตรธรรมมีแต่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเท่านั้นที่จะแสดงธรรมะอันเป็นความจริงที่สูงส่งอันประเสริฐนี้ให้ท่านฟังได้พี่น้องครับวัดคืออะไรถ้าถามว่าวัดคืออะไรคำตอบคือวัดเป็นสถานที่ศึกษาพระธรรมโปรดฟังอีกครั้งวัดคืออะไรวัดก็คือสถานที่ที่ใช้ในการศึกษาเรียนรู้พระธรรมชัดเจนไหมครับเหมือนวัดจริงๆไหมวัดเป็นที่ศึกษาเรียนรู้พระธรรมใช่ไหมนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองวัดคืออะไรวัดก็คือสถานที่ปฏิบัติพระธรรมเข้าใจคำว่าพระธรรมหรือธรรมะนะเป็นสถานที่ศึกษาธรรมะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมทั้งศึกษาเรียนรู้และก็ปฏิบัติธรรมด้วยวัดน่ะความหมายที่สามวัดคืออะไรวัดคือสถานที่เผยแพร่พระธรรมมีใครเถียงบ้างเช่วัดจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นสถานที่ที่ทำหน้าที่สามอย่างเนี้ยหน้าที่ในการใช้วัดเนี่ยเป็นสถานที่ที่ใช้ในการทำหน้าที่แบบเนี้ยครับศึกษาพระธรรมปฏิบัติพระธรรมและก็เผยแพร่พระธรรมมี3ประการถ้าถามซื่อๆว่าวัดคืออะไรเราให้ความจริงกับท่านไปแล้วนะ3อย่างนะเป็นสถานที่ศึกษาพระธรรมเป็นสถานที่ปฏิบัติพระธรรมเป็นสถานที่เผยแพร่พระธรรมต้องครบองค์3จึงจะเรียกว่าวัดจากคำถามว่าวัดคืออะไรเข้าใจนะศึกษาพระธรรมคืออะไรเวลาเราจะเรียนรู้ธรรมะเราก็ต้องไปเรียนรู้ที่วัดถูกไหมเพราะที่วัดเป็นศูนย์รวมของธรรมะไม่ว่าจะเป็นตัวเจ้าอาวาสเองที่จะต้องเป็นศูนย์รวมของธรรมะหรือตู้พระคัมภีร์นะที่อยู่ในวัดที่เขาบันทึกเอาไว้คำสอนของพระศาสดาแต่ละเวลาเราจะเรียนรู้ธรรมะเราก็ต้องไปเรียนรู้ที่วัดถูกไหมเพราะที่วัดเป็นศูนย์รวมของธรรมะไม่ว่าจะเป็นตัวเจ้าอาวาสเองที่จะต้องเป็นศูนย์รวมของธรรมะหรือตู้พระคัมภีร์นะที่อยู่ในวัดที่เขาบันทึกเอาไว้คำสอนของพระศาสดาแต่ละพระองค์ภารกิจของวัดนะวัดคืออะไรถ้ามองในแง่ภารกิจถ้าหายไปสักหนึ่งในสามหรือหายไปสองในสามหรือไม่มีทั้งสามสิ่งนี้เราจะเรียกว่าวัดไม่ได้มนุษย์ทุกคนมีวัดประจำตัวก็แสดงว่าวัดประจำตัวของมนุษย์ก็ต้องเป็นสถานที่ไว้สำหรับทำสามสิ่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าไม่ทำสามสิ่งนี้จะเรียกว่ามนุษย์จะเรียกว่าตัวเองมีวัดประจำตัวไม่ได้ใ
คำกล่าวต่อมาแล้ววัดประจำตัวคืออะไรตะกี้ถามว่าวัดคืออะไรถูกต้องไหมใกล้ความจริงเข้ามาอีกนิดนึงวัดประจำตนเนี่ยมันคืออะไรก็ล้อกันกับสไลด์แรกตะกี้วัดประจำตนหรือวัดประจำตัวก็คือตัวเองต้องศึกษาพระธรรมตัวเองเนี่ยก็คือวัดวัดของตัวเองเนี่ยตัวเองมีหน้าที่ต้องศึกษาพระธรรมถ้าคุณเกิดมาเป็นมนุษย์คุณไม่ศึกษาธรรมะคุณไม่เรียนรู้ธรรมะคุณไม่ใฝ่ธรรมะแสดงว่าคุณกำลังบกพร่องในการดูแลวัดของคุณเองคุณกำลังบกพร่องในการดูแลวัดของคุณอย่างที่สองวัดประจำตัวเองก็คือตัวเองนั่นแหละต้องเป็นผู้ปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะคือเรียนรู้ธรรมะแล้วต้องเอาธรรมะที่ศึกษาเรียนรู้นั้นมาปฏิบัติด้วยธรรมะหมายถึงสิ่งดีงามธรรมะมีทั้งธรรมดาธรรมะมีทั้งธรรมชาติเรียนรู้ธรรมะที่เป็นธรรมดาและเรียนรู้ธรรมะที่ธรรมะเป็นธรรมชาติแล้วก็เอามาปฏิบัตินั่นแสดงว่าวัดประจำตัวเองก็คือตัวท่านเนี่ยเพราะตัวท่านก็คือวัดถูกไหมต้องศึกษาพระธรรมไม่เรียนรู้ธรรมะไม่ได้เป็นคนไม่มีธรรมะไม่ได้นะอาจจะเป็นคนที่ไม่มีศาสนาอาจจะไม่เป็นไรแต่ต้องใฝ่ธรรมะต้องปฏิบัติธรรมะอย่างที่สามต้องเผยแพร่ธรรมะท่านเป็นเจ้าของวัดเป็นคนไม่มีธรรมะไม่ได้นะอาจจะเป็นคนที่ไม่มีศาสนาอาจจะไม่เป็นไรแต่ต้องใฝ่ธรรมะต้องปฏิบัติธรรมะอย่างที่สามต้องเผยแพร่ธรรมะท่านเป็นเจ้าของวัดวัดปฏิบัติธรรมกับตัวเองถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมนั้นกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆในสังคมนั่นเขาเรียกว่าเผยแพร่ธรรมะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับคนอื่นให้คนอื่นเขาเห็นเป็นตัวอย่างนั่นคือการเผยแพร่ธรรมะมึงทำตัวไม่น่ารักกูจะรักมึงให้ได้มึงทำตัวไม่น่าให้อภัยแต่กูจะให้อภัยมึงให้ได้นี่คือการเผยแพร่ธรรมะซึ่งเจ้าวัดคือเจ้าของวัดประจำตนมีหน้าที่ต้องทำแบบนี้นี่ไงพี่น้องวัดประจำตนคืออะไรคือ1ต้องศึกษาพระธรรม2ท่านต้องเป็นผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติกับตัวเองและ3ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือปฏิบัติธรรมกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆด้วยแปลว่าต้องเผยแพร่พระธรรมนั่นคือหน้าที่ของวัดประจำตนหน้าที่อย่างที่4ไม่ใช่มีแค่3ตะกี้สไลด์แรกวัดคืออะไรมีแค่3ข้อมี3นัยยะแต่ถ้าเป็นวัดประจำตนแล้วมันจะมีเพิ่มมาอีก2ข้อเป็นอย่างน้อยอีก2ข้อเป็นอย่างน้อยนะอย่างน้อยอาจจะถึง6ข้อเรามาดูกันนะประการที่4คือต้องทำให้วัดนั้นสะอาดเราบอกแล้วตัวท่านก็คือวัดมันถ้าท่านเป็นเจ้าของวัดเป็นวัดประจำตัวของท่านท่านก็ต้องมีหน้าที่ดูแลวัดของท่านให้สะอาดเคยได้ยินคำว่าสะอาดกายเจริญวัยสะอาดใจเจริญสุขไหมพี่น้องครับมนุษย์เราเป็นคน2มิติมีกายกายสังขารแล้วก็มาจิตใจก็คือจิตมนุษย์หรือจิตหยาบซึ่งเป็นมิติทางพลังงานท่านต้องทำให้ทั้งกายสะอาดและใจสะอาดแล้วถามว่าตะกี้เราไม่ต้องอธิบายนะศึกษาพระธรรมต้องทำยังไงปฏิบัติธรรมคือทำยังไงอธิบายคร่าวๆก็ฟังแล้วเข้าใจไม่ต้องลงลึกให้เสียเวลาเผยแผ่ธรรมะคืออะไรเราอธิบายแล้วทำวัดให้สะอาดทำกายให้สะอาดทำจิตให้สะอาดคือทำยังไงทำกายให้สะอาดก็แปลว่าประพฤติดีประพฤติชอบประพฤติดีประพฤติธรรมคือทำยังไงอธิบายคร่าวๆก็ฟังแล้วเข้าใจไม่ต้องลงลึกให้เสียเวลาเผยแผ่ธรรมะคืออะไรเราอธิบายแล้วทำวัดให้สะอาดทำกายให้สะอาดทำจิตให้สะอาดคือทำยังไงทำกายให้สะอาดก็แปลว่าประพฤติดีประพฤติชอบประพฤติดีประพฤติชอบการทำให้กายสะอาดก็คือต้องไม่บริโภคเลือดเนื้อของสัตว์เข้าไปแล้วมันมีประจุลบเกิดขึ้นจากเลือดเนื้อของสัตว์สัตว์ทุกตัวที่เวลาถูกฆ่าถูกเชือดคอถูกแทงคอท่านรู้ไหมเขามีเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เป็น2มิติเหมือนมนุษย์สามารถมีพลังงานของจิตที่สั่นสะเทือนเป็นบวกเป็นลบได้เขาโกรธมากแค้นมากทุกข์ทรมานมากขณะที่ถูกจับเชือดคอหรือถ้าเป็นหมูก็ถูกแทงคอจนเลือดไหลทะลักจนขาดใจตายเขาโกรธแค้นอาฆาตมากๆขณะที่จิตเขาโกรธแค้นอาฆาตจิตเขาสั่นสะเทือนเป็นลบ
เครื่องยนต์แห่งกรรม

สัตว์เหล่านั้นก็โดยเฉพาะทำงานร่วมกันกับต่อมไร้ท่อเขาจะผลิตสร้างประจุลบออกมาเพราะเขาโกรธแค้นอาฆาตมากไอ้ประจุลบที่ท่านกินมันเข้าไปในร่างกายนั่นแหละมันจะไปทำลายการเจริญเติบโตของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านแล้วมันก็ไปทำให้ร่างกายเซลล์อวัยวะต่างๆเสื่อมเสาร์ที่แล้วเราจึงบอกว่าเจ้ากูทั้งหลายที่กินเนื้อสัตว์เลือดเนื้อของสัตว์ไม่บัญญะบัญญังอย่างไร้สำนึกเพราะคิดว่ากินได้เพราะเชื่อตามกันมาที่สอนโดยเฉพาะนักบวชเราบอกว่าโรงพยาบาลของนักบวชจะมีผู้ป่วยที่เป็นเจ้ากูทั้งหลายเนี่ยเยอะมากจนกระทั่งต้องรอคิวโรงพยาบาลมีเท่าไหร่ก็ไม่พอไปนอนโรงพยาบาลเดียวกับญาติโยมสีกงสีกาก็ไม่ได้อีกมันไม่เหมาะก็ต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยหนาแน่นไปหมดแล้วเราก็บอกให้ไปสำรวจดูว่าเจ้ากูทั้งหลายอ่ะที่บริโภคเนื้อสัตว์เข้าไปเลือดเนื้อสัตว์ไปกินเป็นอาจินน่ะกินจนอ้วกกินจนอาเจียนน่ะกินจนบางเจ้ากูบางรูปนะอายุแค่ 6-70 นะฟันหายหมดนะเพราะทำบาปกับการกินในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะท่านที่รักครับเขาป่วยเป็นโรคอวัยวะร่างกายบกพร่องมากกว่าเป็นโรคหรือป่วยจากโรคติดเชื้อท่านไปดูได้เลยโรคที่เป็นโรคติดเชื้อมันเป็นโรคที่เกิดจากประมาทและขาดสติแต่โรคที่ไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคที่ติดเชื้อเป็นโรคเวรโรคกรรมพี่น้องครับทำไมอ่ะเป็นนักบวชถือศีลโรคที่เป็นโรคติดเชื้อมันเป็นโรคที่เกิดจากประมาทและขาดสติแต่โรคที่ไม่ใช่เกิดจากเชื้อโรคที่ติดเชื้อเป็นโรคเวรโรคกรรมพี่น้องครับทำไมอ่ะเป็นนักบวชถือศีลจำแบ่งเป็นก้อนๆ นะแล้วอัพขึ้นไปเมื่อวานนี้หรือเมื่อเช้านี้ไม่แน่ใจคนผ่านไปเป็นวันมีคนดูแค่ไม่กี่สิบเองเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องพระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสว่ากินเนื้อสัตว์ได้ไม่มีใครดูเลยคิดว่ากูรู้หมดแล้วแทนที่จะเปิดปัญญาเข้าไปฟังสักนิดหนึ่งความยาวมันแค่10-20นาทีเท่านั้นเองไม่ได้เสียเวลาอะไรมากแต่ไม่ชมไม่ดูไม่เรียนรู้เราจะได้ช่วยถ่ายบาปท่านในการที่จะไม่ไปทำให้สัตว์มันต้องตายเพราะถูกฆ่าเอาไม้พวกท่านกินท่านหมดแต่ตะแบงว่ากูไม่ได้เชือดคอเองพระพุทธเจ้าไม่ห้ามบาปมากเลยนะเนี่ยไปโกหกใส่พระศาสดาด้วยความโง่เราอุตส่าห์มาถ่ายบาปให้นะไม่ยอมฟังก็แล้วแต่นะตัวไผ่ตัวมันกรรมใครกรรมมันอีกนะเราถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราแล้วทำให้วัดสะอาดก็คือทำให้กายสะอาดกินแต่สิ่งที่สะอาดและบริสุทธิ์ใช่ไหมไม่ไปลักขโมยของคนอื่นเอามากินเนี่ยนั้นการเอาของที่เราลักขโมยคนอื่นเขามากินเขาไม่ให้นะแต่ไปลักเอามากินเนี่ยเราก็บาปแล้วคำว่าบาปแปลว่าทำให้กายหยาบเพราะเราสกปรกจากจิตของเราที่สกปรกเห็นไหมลักเข้ามาเนี่ยจิตมันสกปรกแล้วไม่สะอาดจิตไม่สะอาดแล้วแล้วมาทำให้กายที่กินเข้าไปกินของลักขโมยก็เรียกว่ารับของโจรรับของบาปมาก็พลอยบาปตามไปด้วยอีลุงตุงนังไปหมดนะเพราะฉะนั้นท่านเป็นเจ้าวัดเป็นเจ้าของวัดวัดประจำตัวท่านต้องให้มันสะอาดบริสุทธิ์และวัดของท่านสะอาดทั้งกายสะอาดทั้งจิตใจพฤติกรรมของท่านที่แสดงออกมาก็แปลว่ารัศมีนะหรือภาพรวมของวัดของท่านเวลาคนอื่นเขาเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันน่าเยี่ยมอ่ะมันน่าเข้ามาวัดนี้เพราะเป็นวัดที่สะอาดสะอาดเป็นวัดที่ดูแลสงบเย็นนะเวลาท่านจะไปเข้าวัดท่านก็มองวัดแบบนี้ใช่ไหมวัดไหนมันสกปรกวัดไหนดูแล้วเวิ้งว้างดูแล้วรกร้างเนี่ยท่านกล้าเข้าไหมเพราะกลัวผีหลอกใช่ไหมครับนึกว่าวัดร้างอ่ะมันท่านต้องให้มันดูแล้วมีสง่าราศีนอกจากการที่จะประพฤติดีประพฤติชอบแล้วมันมีวิธีอื่นไหมครับไม่มีอ่ะที่ทำให้วัดของท่านก็คือตัวท่านอ่ะทำให้คนอยากมาคบอยากมาสมาคมด้วยถูกไหมอยากมาคบหาต้องให้มันดูแล้วมีสง่าราศีนอกจากการที่จะประพฤติดีประพฤติชอบแล้วมันมีวิธีอื่นไหมครับไม่มีอะที่จะทำให้วัดของท่านก็คือตัวท่านน่ะทำให้คนอยากมาคบอยากมาสมาคมด้วยถูกไหมอยากมาคบหาถ้ากายบริสุทธิ์จิตท่านบริสุทธิ์นะวจีกรรมกายกรรมมโนกรรมมันบริสุทธิ์เนี่ยใครๆก็อยากคบท่านน่ะแต่ว่าวัดนี้น่าเข้าถูกไหมเข้าใจคำว่าทำให้วัดสะอาดแล้วใช่ไหมครับไม่ก้าวล่วงใครด้วยกายวาจาและจิตใจนั่นแหละวัดสะอาดในเวลาคิดก็คิดดีไม่คิดชั่วเนี่ยก็สะอาดอย่างที่5ท่านต้องทำให้วัดของท่านศักดิ์สิทธิ์ตะกี้ทำให้คนเห็นแล้วมีความสุขเห็นแล้วก็อยากจะมาเข้าวัดเข้าหาสมาคมกับวัด

แต่ถ้าทำให้วัดศักดิ์สิทธิ์ท่านจะต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนถึงขั้นใครๆก็อยากคบท่านไม่ใช่ร้องเพลงแบบน้องอะไรนะผู้ชายใครๆก็ไม่รักผมแม้แต่พัดลมยังสายหน้าเลย เรานึกถึงเพลงนี้ได้ใช่ไหมพี่น้องครับต้องทำให้วัดศักดิ์สิทธิ์แปลว่ามีคนขึ้นกับหัวกระไดไม่แห้งใครๆก็อยากมาคบหาสมาคมกับเราเพราะเราเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดอย่างนี้เขาเรียกว่า quality people เป็นวัดที่มีเจ้าวัดเก่งฉลาดและเป็นคนดีมีธรรมะสูงโอ้ยไม่มีใครไม่อยากมาวัดนี้หรอกมีคนอยากคบหามีคนอยากมาปฏิสันถานมีใครต่อใครอยากมาปฏิสัมพันธ์ใช่ไหมพี่น้องครับเนี่ยวัดประจำตนของท่านที่เป็นคุณสมบัติในข้อที่5ข้อที่6ครับวัดประจำตนของท่านเนี่ยต้องเป็นไงครับตัวท่านเองต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าวัดเราเอามาไว้ข้อสุดท้ายแต่แอบพูดไว้แต่ข้อหนึ่งแล้วเพราะท่านเป็นเจ้าของวัดเป็นวัดประจำตัวท่านก็แสดงว่าตัวท่านนั่นแหละคือวัดท่านพูดจริงป่ะตัวท่านนั่นแหละคือวัดและข้อ6บอกแล้วว่าตัวท่านคือเจ้าวัดเจ้าวัดก็คือเจ้าอาวาสของวัดแสดงว่าวัดเนี้ยมีคนที่รับผิดชอบดูแลที่มีชีวิตอ่ะอยู่คนเดียวที่สามารถแสดงบทบาทในการจัดดูแลเจ้ากี้เจ้าการทุกสิ่งที่เกี่ยวกับวัดนี้วัดจะสกปรกก็อยู่ที่เจ้าวัดก็คือตัวท่านวัดจะสะอาดก็อยู่ที่ตัวท่านมีคนที่รับผิดชอบดูแลที่มีชีวิตอ่ะอยู่คนเดียวที่สามารถแสดงบทบาทในการจัดดูแลเจ้ากี้เจ้าการทุกสิ่งที่เกี่ยวกับวัดนี้วัดจะสกปรกก็อยู่ที่เจ้าวัดก็คือตัวท่านวัดจะสะอาดก็อยู่ที่ตัวท่านคนที่รับผิดชอบดูแลที่มีชีวิตอ่ะอยู่คนเดียวที่สามารถแสดงบทบาทในการจัดดูแลเจ้ากี้เจ้าการทุกสิ่งที่เกี่ยวกับวัดนี้วัดจะสกปรกก็อยู่ที่เจ้าวัดก็คือตัวท่านวัดจะสะอาดก็อยู่ที่ตัวท่านใครๆก็อยากจะมาเข้าวัดนี้อยากจะมาวัดนี้เพราะเจ้าอาวาสมีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยก็อยู่ที่เจ้าวัดก็คือตัวท่านนะพี่น้องครับเห็นตามเราไหมครับถ้าเห็นตามเราจะผ่านไปต่อสไลด์ต่อไปครับตามเรานะมี6ประการทีนี้พอเราพูดถึงวัดประจำตนคืออะไรพูดเอาไว้6ประการบนจอแล้วอย่าลืมนะจำให้แม่นเราจะไปสไลด์ต่อไปมันจะต่อเนื่องกันไปหมดท่านดูนะต่อไปเราจะมาแฉให้ท่านดูว่าองค์ประกอบของความเป็นวัดนะ ที่ตัวท่านเองคือวัดนะองค์ประกอบของวัดเนี่ยมันมีอะไรบ้างต้องมีครบนี่นะถ้าไม่ครบก็เป็นวัดไม่ได้อีกครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นถาวรวัตถุเป็นถาวรวัตถุตะเกียบวัดในจินตนาการวัดที่เป็นนามธรรมที่จับต้องได้ก็ต้องใช้ปัญญาตะกี้ที่เราพูดมาทั้งหมดอันนี้คือองค์ประกอบของวัดขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปตัวท่านก็จะถูกเรียกว่าเป็นวัดไม่ได้แต่พระบิดาประทานมาให้ท่านแล้วท่านดูนะอย่างแรกวัดทุกวัดมีลูกนิมิตถูกไหมท่านรู้ไหมฮะลูกนิมิตของวัดเนี่ยเขาเอาไว้ทำอะไรเวลาจะสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารเนี่ยโดยเฉพาะสร้างโบสถ์ถ้าวิหารก็ใหญ่กว่าโบสถ์ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักอย่างแรกของวัดที่พระบิดาให้เรานำมาพูดก่อนนะมันต้องมีลูกกลมๆที่ว่าลูกนิมิตนะในสมัยโบราณเนี่ยเขาไปกลึงไปเกลาไปแกะไปสลักก้อนหินก้อนหนึ่งเอาแค่ก้อนเดียวไปวางไว้บริเวณที่จะสร้างโบสถ์สร้างวิหารเนี่ยเขาจะตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วลากเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมนั้นเส้นทแยงมุมตัดกันตรงนั้นแหละคือจุดที่เอาลูกนิมิตไปฝังเอาไว้แล้วเอาดินถมไว้ข้างบนท่านเคยคิดไหมพระบิดาเนี่ยให้สร้างวัดโดยการเอาลูกนิมิตไปไว้ใต้โบสถ์ใต้วิหารตรงบริเวณสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีเส้นทแยงมุมตัดกันอยู่ตรงกลางนั้นต้องไว้พิกัดนั้นด้วยนะไปไว้แล้วเอาดินถมไว้ข้างบนท่านเคยคิดไหมพระบิดาเนี่ยให้สร้างวัดโดยการเอาลูกนิมิตไปไว้ใต้โบสถ์ใต้วิหารตรงบริเวณสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีเส้นทแยงมุมตัดกันอยู่ตรงกลางนั้นต้องไว้พิกัดนั้นด้วยนะไปไว้ทำนิมิตตั้งแต่สมัยโบราณพระบิดาทรงดลบันดาลให้ใช้สัญชาตญาณในการคิดสร้างมันขึ้นมาแล้วมีลูกกลมๆเอาไว้ตรงกลางเนี่ยไว้ทำอะไรเดี๋ยวเราค่อยบอกนะตะเอาไว้ก่อนนี่นะเดี๋ยวจะรีบไปนอนซะก่อนนะเราเลยบอกให้ฟังว่าเดี๋ยวเราจะบอกแล้วจะเฉลยให้ฟังทำไมวัดทุกวัดต้องมีลูกนิมิตมาเชิญทุกท่านทั้งหลายมาติดทองลูกนิมิต
และวันสุดท้ายมาร่วมงานกันในการฝังลูกนิมิตเพื่อสร้างโบสถ์สร้างวิหารกันได้บุญหนักศักดิ์ใหญ่แน่บ้านนอกก็ประกาศกันอุตลุดไปหมดนะเออนะก็ดีเป็นกุศโลบายชวนคนไปทำบุญที่วัดนะอ้าวมีลูกนิมิตอย่างที่สองนะองค์ประกอบของวัดจะต้องมีมหาวิหารมหาวิหารนี่คืออะไรครับมหาวิหารก็คือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์คือกายสังขารของท่านมหาวิหารเวลาคนเราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องเข้าไปวัดมันต้องไปทำที่วัดเมื่อไปทำที่วัดทั้งหมดที่เป็นวัดน่ะเรียกว่ามหาวิหารแล้วถามว่าถ้าท่านมีวัดประจำตัวของท่านก็เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านนั่นแหละมันรวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราบอกรวมเรียกว่าวัดหรือรวมเรียกว่าวิหารหรือมหาวิหารวัดใหญ่ๆเขาเรียกว่ามหาวิหารจะไม่มีคำต่อท้ายถ้าวัดเล็กลงมาก็เรียกว่าวิหารถ้าเป็นวัดชาวบ้านธรรมดาบ้านนอกเขาก็เรียกว่าวัดนะเดี๋ยวเราค่อยเฉลยนะรายละเอียดของมหาวิหารอย่างที่สามต้องมีพระประธานอย่างที่สี่ต้องมีพระมหาเจดีย์ในความเป็นวัดต้องมีสิ่งนี้อย่างที่ห้าต้องมีพระอารามแน่ต้องมีพระอารามอ๋อตะกี้นี้เราบอกว่ามหาวิหารเนี่ยเป็นวัดไม่ใช่นะมหาวิหารเนี่ยก็คือจิตของท่านนะครับจิตใจของท่านตัวรู้ตัวสำนึกรู้ของท่านสำนึกรู้ในการมีตัวตนอยู่ของท่านสำนึกรู้ในการแสดงออกการกระทำอะไรก็คือวิหารก็คือจิตนะฮะจิตหยาบจิตมนุษย์ของท่านเนี่ยเป็นวิหารหรือเป็นมหาวิหารเอาให้มันใหญ่เราก็บอกมหานะส่วนอารามนี่ก็คือรั้วรอบขอบวัดอารามเนี่ยสำนึกรู้ในการมีตัวตนอยู่ของท่านสำนึกรู้ในการแสดงออกการกระทำอะไรก็คือวิหารก็คือจิตนะฮะจิตหยาบจิตมนุษย์ของท่านเนี่ยเป็นวิหารหรือเป็นมหาวิหารเอาให้มันใหญ่เราก็บอกมหานะส่วนอารามนี่ก็คือรั้วรอบขอบวัดอารามเนี่ยไหมท่านไม่มีท่านก็ฟังจากพระศาสดาของท่านฟังเกี่ยวกับโลกิยธรรมกับโลกุตรธรรมที่พระศาสดาสอนถ้าท่านยังไม่มีปัญญาจะคิดเองได้แต่ถ้าเป็นอนุตตรธรรมท่านต้องฟังจากพระบุตรเอกเท่านั้นพระบุตรเอกก็คือพระศาสดาที่เวลาลงมากล่าวพระโอวาทในพระนามของพระองค์แล้วจะทรงตรัสว่าพระเจ้ากล่าวว่าพระเจ้าทรงตรัสว่าทั้งนั้นน่ะแม้กระทั่งเราก็ไม่เคยบอกว่าเราพูดเองเราสื่อจากพระเจ้าสื่อจากพระบิดาสื่อจากพระองค์มาเพื่อเอามาบอกพวกท่านทั้งนั้นแม้กระทั่งเรื่องวัดประจำตนคนประจำโลกนี่ก็พระองค์ก็เป็นผู้ทรงสื่อมาเพื่อเมตตาให้ความรู้กับท่านว่าตัวท่านเนี่ยเป็นวัดแต่ละคนเนี่ยเป็นวัดหนึ่งวัดที่พระองค์เนี่ยให้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ให้มาเป็นเจ้าอาวาสมาเป็นเจ้าของวัดหนึ่งวัดอ่ะซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสที่จะต้องดูแลวัดของตัวเองให้ดีมันจะสะอาดบริสุทธิ์หรือไม่มันจะศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่ามันจะเป็นวัดที่สมบูรณ์หรือไม่มันจะเป็นวัดที่ใครๆเห็นแล้วปลื้มเห็นแล้วชื่นชมเห็นแล้วดูว่ามันศักดิ์สิทธิ์น่าแวะน่าเยี่ยมน่ามาปฏิบัติธรรมร่วมอะไรแบบนี้น่ามาปฏิสันถานน่ามาปฏิสัมพันธ์อะไรพวกนี้มันก็อยู่ที่เจ้าอาวาสวัดก็คือตัวท่านแต่ละคนนั่นเองครับพี่น้องครับนะทั้งหมดก็มี7ประการองค์ประกอบของวัดมีทั้ง7ประการซึ่งในความเป็นมนุษย์ของท่านทุกคนพระบิดาทรงประทานมาให้ไว้ครบทั้ง7แล้วเราจึงบอกว่าเราจะเฉลยให้ท่านฟังว่าทั้ง7อย่างเนี่ยซึ่งเป็นองค์ประกอบของวัดประจำตนมันมีอะไรบ้างทั้ง7อย่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างเรามาว่ากันทีละอย่างแล้วกันนะเรียงตามลำดับตะกี้ที่เราพูดอย่างแรกครับท่านทั้งหลายที่เกิดมาเป็นมนุษย์โลกเสรีในแต่ละคนนั้นท่านมีลูกนิมิตที่พระบิดาผลิตสร้างเอาไว้ในอวกาศในจักรวาลให้กับท่านทั้งหลายแล้วโดยที่ท่านไม่ต้องไปเสียเวลาฝังลูกนิมิตให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีท่านดูที่โลกมันกลมๆอยู่ใช่ไหมท่านยืนอยู่บนอะไรครับบนทรงกลมทรงกลมนี้ก็คือลูกนิมิตเนี่ยท่านทั้งหลายเนี่ยอยู่บนทรงกลมเนี่ยโดยที่ท่านไม่ต้องไปเสียเวลาฝังลูกนิมิตให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีท่านดูที่โลกมันกลมๆอยู่ใช่ไหมท่านยืนอยู่บนอะไรครับบนทรงกลมทรงกลมนี้ก็คือลูกนิมิตเนี่ยท่านทั้งหลายเนี่ยอยู่บนทรงกลมเนี่ยแล้วเวลาฝังลูกนิมิตให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีท่านดูที่โลกมันกลมๆอยู่ใช่ไหมท่านยืนอยู่บนอะไรครับบนทรงกลมทรงกลมนี้ก็คือลูกนิมิตเนี่ยท่านทั้งหลายเนี่ยอยู่บนทรงกลมเนี่ยแล้วลูกทรงกลมเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางท่านรู้ไหมฮะโลกเป็นเหมือนลูกนิมิตเพราะมีลักษณะเป็นทรงกลม
รูปทรงเรขาคณิตที่เป็นทรงกลมทุกลูกมันจะมีพลังอำนาจในการเหนี่ยวรั้งพลังจากจักรวาลก็คือพลังงานความรักของพระเจ้าหรือที่ท่านทั้งหลายเรียกว่าพลังจักรวาลโลกที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตกลมๆและกำลังเหวี่ยงหมุนเนี่ยมันจะสามารถเหนี่ยวรั้งเอาพลังความรักหรือพลังของจักรวาลลงมาสู่จุดศูนย์กลางคือลูกนิมิตนั่นแล้วถามว่าเวลาโลกเหนี่ยวรั้งพลังจักรวาลลงมาดึงดูดพลังจักรวาลคือพลังความรักจากพระบิดาลงมามันก็จะทำให้ลูกๆทุกคนสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างและทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบโลกแปลว่าที่อยู่รอบๆโลกจะได้รับพลังอำนาจหรือพลังจักรวาลได้โดยอัตโนมัติโดยที่ท่านไม่ต้องไปนั่งเพ่งจิตเพื่อเหนี่ยวพลังจักรวาลลงมาหาท่านเพียงแค่ท่านทำจิตของท่านให้เป็นบวกสั่นสะเทือนเป็นความรักให้มันเป็นคลื่นความถี่ชนิดเดียวกันกับคลื่นความถี่ของพลังงานจักรวาลเมื่อนั้นท่านก็สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันกับพลังงานจักรวาลได้แล้วดาวเคราะห์โลกเสรีที่มีรูปทรงเรขาคณิตทรงกลมเนี่ยเขาจะมีพลังอำนาจตามที่พระบิดาทรงกำหนดไว้ให้ดึงดูดและเหนี่ยวรั้งพลังงานด้านบวกพลังงานความรักจากพระบิดาหรือจากจักรวาลลงมาสู่เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ได้โดยอัตโนมัติท่านจะขาดพลังอำนาจหรือขาดพลังความรักจากพระบิดาไม่ได้จึงทรงสร้างโลกกลมสร้างดาวทุกดวงในจักรวาลนี้กลมๆเพราะทรงกลมมันจะดึงดูดเหนี่ยวรั้งพลังงานจากทุกทิศทางรอบๆตัวมันซึ่งเป็นพลังของจักรวาลมาลงไปสู่จุดศูนย์กลางของดาวเคราะห์มวลแข็งนั้นทั้งสิ้นมันแสดงว่าเป็นผู้ที่จะเหนี่ยวรั้งพลังงานของจักรวาลเข้าสู่ระบบของดาวดวงนั้นด้วยกระบวนการที่เป็นอัตโนมัติด้วยพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของรูปทรงเรขาคณิตที่เป็นทรงกลมนั้นเพราะฉะนั้นเราแสดงว่าเป็นผู้ที่จะเหนี่ยวรั้งพลังงานของจักรวาลเข้าสู่ระบบของดาวดวงนั้นด้วยกระบวนการที่เป็นอัตโนมัติด้วยพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของรูปทรงเรขาคณิตที่เป็นทรงกลมนั้นเพราะฉะนั้นเราทางจิตเพราะมนุษย์เป็นผู้อาสาพระเจ้าหรือพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์จิตของมนุษย์จะต้องสามารถสั่นสะเทือนถึงพระเจ้าถึงพระบิดาผู้ปล่อยเราลงมาซึ่งเป็นพระผู้สร้างพระองค์จะต้องสื่อกับเราได้และเราจะต้องสื่อกับพระองค์ได้ถึงแม้เราสื่อโดยตรงไม่ได้แต่พระองค์ก็สร้างกระบวนการของสนามพลังงานวางกำหนดออกแบบนี้ไว้ท่านไม่รู้จักพระเจ้าท่านจำพระบิดาไม่ได้แล้วยังเนรคุณยังก้าวล่วงพระบิดาเหมือนนางคนนั้นเนี่ยโดยที่มันก็ใช้จิตของพระบิดาก้าวล่วงพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมันเองแท้ๆกระบวนการเหล่านี้มันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะพระเจ้าหรือพระบิดาทรงออกแบบเอาไว้แบบนี้ถึงแม้มันไม่รู้จักพระเจ้ามันไม่รู้จักพระเจ้าก็ไม่พอมันยังไม่รักพระเจ้ายังเกลียดพระเจ้ายังอคติกับพระเจ้ามันก็ต้องได้รับพลังงานจากพระเจ้าที่เรียกว่าพลังจักรวาลพลังอันศักดิ์สิทธิ์อ่ะส่วนมากคนมันรู้แต่ตรงนั้นแต่ไม่รู้ว่าพลังตัวนี้มาจากไหนมาจากใครมันเป็นการเชื่อมโยงด้วยระบบโครงข่ายของพลังงานนะกลุ่มใหญ่กลุ่มกลางกลุ่มเล็กกลุ่มย่อยสอดประสานรับกันตลอดนี่คือความจริงจึงต้องเอาไป

ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทำไมต้องไปทำในโบสถ์เพราะว่าเป็นการทำเบื้องพระพักของพระเจ้าเป็นการทำเพื่อจะได้รับประทานความรักจากพระองค์มาให้โดยลูกนิมิตจะเหนี่ยวรั้งลงมาให้นี่เราพูดแค่ลูกนิมิตลูกเดียวนะแล้วเวลาสังเกตไหมเวลาท่านกราบพระพุทธองค์ทรงสอนให้พวกท่านเนี่ยกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์เบญจางคประดิษฐ์คือแบมือแนบข้อศอกหลังลงมาให้นี่เราพูดแค่ลูกนิมิตลูกเดียวนะแล้วเวลาสังเกตไหมเวลาท่านกราบพระพุทธองค์ทรงสอนให้พวกท่านเนี่ยกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์เบญจางคประดิษฐ์คือแบมือแนบข้อศอกหลังลงมาให้นี่เราพูดแค่ลูกนิมิตลูกเดียวนะแล้วเวลาสังเกตไหมเวลาท่านกราบพระพุทธองค์ทรงสอนให้พวกท่านเนี่ยกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์เบญจางคประดิษฐ์คือแบมือแนบข้อศอกนี่คือเหตุผลเราจะเล่าความจริงให้ท่านฟังพระพุทธองค์ทรงยอดเยี่ยมใช่ไหมพระองค์ไม่เคยบอกให้รู้เราก็พูดเล่นๆว่าถ้าพระองค์บอกพวกคุณหมดเราจะมาเกิดอีกทำไมอ่ะเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วถ้าพระพุทธองค์สอนหมดแล้วอ่ะโอเคไหมท่านก็เลยเว้นให้เรามาทำหน้าที่ของเราด้วยเราพูดทีเล่นทีจริงอ่ะเอาจริงไหมถ้าพระองค์สอนหมดแล้วเราจะมาพูดทำไมและไอ้คนที่มันบอกว่าพอเรากล่าวถึงพระพุทธองค์แล้วเราชอบขโมยพระพุทธองค์ชอบขโมยธรรมะพระพุทธองค์มากล่าวไอ้ถามว่าเนี่ยให้กราบเบญจางคประดิษฐ์เพื่อประโยชน์อะไรพระพุทธองค์เคยสอนท่านเหรอพระองค์ไม่เคยบอกใช่หรือไม่เวลากราบต้องกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์เอาศีรษะเอาหน้าผากแปะพื้นเลยเอาฝ่ามือเนี่ยมันมีพลังงานไฟฟ้าที่เคลื่อนไหลในตัวเราจากมือซ้ายไปมือขวาจากมือซ้ายมามือขวาย้ายไปย้ายมาตีนซ้ายตีนขวามันจะเป็นขั้วบวกขั้วลบมันจะระบบไฟฟ้ามันจะหมุนวนมันน่าจะเห็นไหมพี่ๆน้องๆชาวมุสลิมชาวอิสลามเวลาเขาทำละหมาดเขาจะนอนราบไปกับพื้นนอนราบไปกับพื้นเลยมือก็แตะราบแล้วหน้าผากก็แตะกับพื้นด้วยมันเป็นกุศโลบายถ้าท่านเห็นวิธีการที่เขาทำแต่แท้จริงแล้วความหมายก็คือการทำให้กายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมนั้นสามารถทำสามเหลี่ยมกับพระเจ้าหรือพระบิดาได้แล้วรับเอาความรักจากพระองค์มาเป็นรางวัลเข้าสู่เครื่องยนต์แห่งกรรมสังเกตไหมเวลาไปวัดแล้วรู้สึกเย็นช่ำใจเวลาไปห้างสรรพสินค้าทีไรอึดอัดหายใจไม่ค่อยออกอบอ้าวไปวัดขนาดคนเยอะๆท่านจะรู้สึกอิ่มเย็นช่ำใจ เพราะในวัดเต็มไปด้วยพลังงานความรักของพระเจ้าซึ่งอย่างน้อยๆในโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยลูกนิมิตเนี่ยมันจะดึงความรักจากพระเจ้าจากจักรวาลลงมาเขาเรียกว่าพลังงานจักรวาลเพราะฉะนั้นวัดของท่านมีโลกเป็นลูกนิมิตท่านเอาตีนเหยียบกับโลกศักดิ์สิทธิ์เนี่ยลูกนิมิตเนี่ยมันจะดึงความรักจากพระเจ้าจากจักรวาลลงมาเขาเรียกว่าพลังงานจักรวาลเพราะฉะนั้นวัดของท่านมีโลกเป็นลูกนิมิตท่านเอาตีนเหยียบกับโลกถูแต่ต้องดูนะมันมีกระเบื้องมีอะไรแทงเท้าทะลุหรือเปล่าเพื่อให้ร่างกายของท่านเนี่ยได้เชื่อมโยงกับโลกโลกเป็นลูกนิมิตกระแสไฟฟ้านะที่เป็นพลังงานความรักจากจักรวาลมันจะไหลผ่านตัวท่านลงสู่ดินและจากดินนะมันก็จะไหลขึ้นมานะไปทางศีรษะของท่านมันจะวนเป็นลูปแบบนี้ครับท่านก็จะได้รับพลังงานของจักรวาลพลังงานของพระแม่ธรณีท่านก็จะมีสุขภาพกายที่บริสุทธิ์และแข็งแรงวันบางคนอยู่แต่คอนโดอยู่แต่เหล่าเต้งเวลาทำงานแล้วก็ใส่แต่รองเท้าเป็นผู้ดีตีนแดงนะบางทีก็ตะแคงตีนเดินนะฝ่าเท้าไม่เคยสัมผัสพื้นไม่เคยสัมผัสโลกวงจรไฟฟ้าที่จะไหลผ่านร่างกายของท่านเนี่ยมันจะยิ่งยากมากมันจะครบวงจรครบลูปยากมากท่านก็เลยมีร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงไม่ต่างกับวันนึงเนี่ยท่านเป็นคนขาดวิตามินดีจากแสงแดดอย่างน้อยประมาณ 20% นะมนุษย์โลกทุกวันเนี่ยวันท่านควรจะออกไปอาบแดดตอนสายๆบ้างตอนเช้ากับสายอย่าไปอาบตอนเที่ยงๆเปรี้ยงๆเดี๋ยวจะเป็นมะเร็งผิวหนังเพราะว่ารังสีอุลตราไวโอเลตมันจะทำร้ายเอาต้องแดดตอนสายๆไม่เกิน 10:00 น.เช้าตั้งแต่เช้าจนถึง 10:00 น.จะออกกำลังกายจะไป morning walk morning jogging หรืออะไรก็ท่านก็แล้วแต่ควรให้ร่างกายของท่านนะทั้งเครื่องยนต์แห่งกรรมได้รับพลังงานแสงแดดบ้างเพราะแสงแดดจะมาช่วยร่างกายของท่านสร้างวิตามินดีซึ่งมันหาจากอาหารไม่ค่อยจะมีให้ท่านได้ทานเข้าไปหรอกนะร่างกายของท่านมันจะผลิตสร้างวิตามินดีขึ้นมาเองจากแสงแดดนี่แหละเหมือนพืชนะครับมันจะปรุงอาหารไม่ได้ถ้าไม่มีแสงแดด

นึกภาพออกไหมครับมันจะต้องอาศัยแสงเป็นตัวแคตาลิสต์เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกระบวนการในการปรุงอาหารในใบที่เป็นพืชที่มันมีคลอโรฟิลก็คือมีสีเขียวร่างกายท่านไม่มีสีเขียวแต่ท่านต้องการแสงแดดเพื่อที่จะทำให้กระบวนการเมตาบอลิซึมทั้งหลายในร่างกายของท่านเนี่ยมันเกิดการตื่นตัวมันเกิดการสั่นสะเทือนมันเกิดการสมดุลขึ้นอย่างน้อยๆร่างกายของท่านก็จะผลิตสร้างวิตามินดีขึ้นมาถ้าท่านอยากรู้วิตามินดีมันมีประโยชน์อะไรก็ไปถามนักโภชนากรเอาแล้วกันนะเราคงไม่ต้องบอกท่านหมดหรอกเดี๋ยวถ้าพูดหมดคนที่เขาเป็นโภชนากรซึ่งทั้งหลายในร่างกายของท่านเนี่ยมันเกิดการตื่นตัวมันเกิดการสั่นสะเทือนมันเกิดการสมดุลขึ้นอย่างน้อยๆร่างกายของท่านก็จะผลิตสร้างวิตามินดีขึ้นมาถ้าท่านอยากรู้วิตามินดีมันมีประโยชน์อะไรก็ไปถามนักโภชนากรเอาแล้วกันนะเราคงไม่ต้องบอกท่านหมดหรอกเดี๋ยวถ้าพูดหมดคนที่เขาเป็นโภชนากรเขาวิหารก็คือโบสถ์ขนาดใหญ่นะเวลาปฏิบัติธรรมมีพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาเขาไปปฏิบัติกันโคนริมรั้ววัดข้างเจดีย์วัดหรือไปปฏิบัติกันใต้หอกลองหอระฆังหอคล้องไม่ใช่ถูกไหมเขาต้องพากันไปปฏิบัติพิธีการศักดิ์สิทธิ์ในวิหารวิหารคือโบสถ์ขนาดใหญ่ไม่ว่าจะบวชหรือจะทำพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อะไรทางศาสนาก็ตามเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะปฏิบัติธรรมท่านจะต้องปฏิบัติที่ไหนเหมือนอย่างที่พระบิดาเคยกล่าวกับท่านทั้งหลายว่าบวชที่ใจนั้นการบวชคือพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ถ้าทำที่ไหนก็ต้องทำในพระมหาวิหารและพระมหาวิหารในวัดประจำตัวเองของท่านคืออะไรก็คือจิตหยาบของท่านเราเน้นคำว่าจิตหยาบหรือจิตมนุษย์นะไม่ใช่จิตวิญญาณมนุษย์มีจิตหยาบฟังแล้วคิดเชื่อมโยงให้ดีฟังแล้วเหมือนดูง่ายแต่มันเป็นอนุตตรธรรมถ้าเราไม่บอกท่านท่านจะรู้ไหมว่าท่านเนี่ยเป็นเจ้าวัดเป็นเจ้าอาวาสและตัวท่านเนี่ยทั้งตัวทั้งระบบเนี่ยคือเจ้าของวัดต้องรับผิดชอบในการดูแลวัดทำวัดให้ศักดิ์สิทธิ์ให้อะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นหน้าที่ของท่านโอเคไหมมีจิตหยาบเป็นพระมหาวิหารนี่เราจะขยายความแล้วมหาวิหารที่ว่านี่มันคืออะไรมหาวิหารที่ว่านี่คืออะไรตะกี้เราเฉลยไปแล้วว่ามันก็คือโบสถ์มันก็คือสถานที่ที่จะประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมหาวิหารคืออย่างแรกก็คือจิตก็คือที่ตั้งของผู้ทรงศีลจิตเป็นที่ตั้งของผู้ทรงศีลถูกต้องป่ะเวลาเราจะถือศีลเราจะกินเจเราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติด้วยปากกับกายอย่างเดียวแต่เราปฏิบัติที่จิตถูกไหมจิตเป็นนายกายเป็นเบาพระองค์จึงเรียกว่าบวชที่จิตจิตหยาบอ่ะบวชที่จิตแต่โบราณเขาเรียกปนๆก็ว่าบวชที่ใจเอาเป็นว่าจิตกับใจก็คือเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่แท้จริงเราใช้ผิดนะครับเราใช้คำว่าจิตใจนะใช้ใจตัวเดียวไม่ได้ถ้าใจตัวเดียวหมายถึงจิตวิญญาณว่าบวชที่จิตจิตหยาบอ่ะบวชที่จิตแต่โบราณเขาเรียกปนๆก็ว่าบวชที่ใจเอาเป็นว่าจิตกับใจก็คือเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่แท้จริงเราใช้ผิดนะครับเราใช้คำว่าจิตใจนะใช้ใจตัวเดียวไม่ได้ถ้าใจตัวเดียวหมายถึงจิตวิญญาณอนุตตรธรรมเนี่ยพูดได้หมดทั้งหมดนี่คืออนุตตรธรรมเพราะท่านไม่เคยฟังใครสอนแบบนี้มาก่อนใช่หรือไม่ท่านจะได้ไม่ลืมจิตเป็นที่ตั้งของผู้ทรงศีลผู้ทรงศีลก็คือผู้ที่ต้องปฏิบัติธรรมปฏิบัติที่ไหนก็ปฏิบัติที่จิตจิตก็คือผู้ทรงศีลนั่นเองครับประการที่2มหาวิหารก็คือจิตอันเป็นที่ตั้งของพระประธานนี่จิตอันเป็นที่ตั้งของพระประธานแปลว่าอะไรครับแปลว่าจิตเนี่ยจะเกี่ยวโยงกันนะคือผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้ทรงศีลเนี่ยจะต้องเกี่ยวโยงกันกับพระประธานไม่มีมหาวิหารไหนหรือโบสถ์ไหนไม่มีพระประธานประดิษฐานอยู่ใช่ไหมพระประธานไม่มีชีวิตพระประธานไม่มีชีวิตหรือเหมือนไม่มีชีวิตเขาตั้งไว้เป็นพระประธานเอาไว้เฉยๆนั่นคือกุศโลบายที่พระศาสดาท่านวางเอาไว้พระประธานเราเฉลยไว้ก่อนตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าก็คือจิตวิญญาณของท่านที่เป็นตัวตนแก่นแท้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั่นเองแล้วจิตวิญญาณก็มอบหมายจิตหยาบของท่านเนี่ยมาเป็นเจ้าวัดแล้วเวลาปฏิบัติอะไรก็ตามสังเกตไหมเวลาปฏิบัติก็จะมีพระประธานเนี่ยอยู่เบื้องหลังหรือมีพระประธานอยู่เบื้องหน้าตลอดแล้วแต่ว่าท่านจะหันหน้าให้พระประธานหรือหันหลังให้พระประธานพระประธานก็คือจิตวิญญาณของท่านไม่แสดงบทบาทอะไรทั้งนั้นนั่งเป็นประธานนิ่งสงบอยู่อย่างนั้นเหมือนกับจิตวิญญาณของท่านที่ถูกขังอยู่ในกายสังขารของมนุษย์ของท่านแล้วให้จิตหยาบนั้นแสดงบทบาทโลดโผนโจรทยานไปในนามของจิตวิญญาณนั่นแปลว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสท่านจะต้องทำหน้าที่ปฏิบัติธรรมนะแล้วก็ดูแลวัด

ในนามของพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานก็แปลว่าในนามของจิตวิญญาณโดยมีจิตวิญญาณเป็นสักขีพยานก็มีพระประธานเป็นสักขีพยานที่สร้างไว้อย่างนี้ตั้งแต่โบราณเพราะต้องการจะให้มนุษย์เนี่ยเวลาไปปฏิบัติธรรมถือศีลปฏิบัติธรรมกันที่วัดเนี่ยเวลาจะทำอะไรชั่วๆเนี่ยให้เกรงใจพระประธานที่อยู่ในวัดด้วยเข้าใจไหมเพราะต้องการจะให้มนุษย์เนี่ยเวลาไปปฏิบัติธรรมถือศีลปฏิบัติธรรมกันที่วัดเนี่ยเวลาจะทำอะไรชั่วๆเนี่ยให้เกรงใจพระประธานที่อยู่ในวัดด้วยเข้าใจไหมครับคิดบวกแต่แท้จริงแล้วนัยยะมันลึกซึ้งกว่านั้นเวลาเราดำเนินชีวิตเป็นมนุษย์เราใช้จิตหยาบในการดำเนินชีวิตเวลาท่านจะทำอะไรอ่ะท่านต้องรู้จักอับอายจิตวิญญาณของท่านด้วยจิตวิญญาณของท่านนั่งนิ่งนะแต่มองเห็นอยู่มองเห็นอยู่รู้อยู่ว่ามึงกำลังทำอะไรเนี่ยกำลังทำบาปทำเวรทำกรรมทำชั่วพระประธานเห็นหมดอ่ะเพียงแต่พูดไม่ได้เพียงแต่บอกไม่ได้เพราะอะไรจิตวิญญาณท่านถูกขังอยู่ข้างในแต่รู้ทุกอย่างว่าไอ้จิตหยาบหรือเจ้าอาวาสคือมนุษย์อย่างท่านน่ะทำอะไรรู้ได้ด้วยอะไรอ่ะรู้ได้ด้วยจิตใต้สำนึกที่เป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ให้เป็นตัวกลางในการสื่อระหว่างจิตหยาบกับจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ว่าขณะนี้ไอ้เจ้าอาวาสวัดมันทำดีทำชั่วทำเลวอย่างไรท่านประธานพระประธานรู้เห็นหมดนี่คือกุศโลบายและเป็นอนุตตรธรรมถามว่าใครที่หาว่าเราขโมยธรรมะพระพุทธเจ้ามาพูดถามว่าตรงนี้พระพุทธองค์สอนท่านและท่านรู้อยู่หรือเปล่าว่ามันมีนัยยะอะไรเห็นไหมปฏิบัติธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ต้องปฏิบัติต่อหน้าพระประธานจะสาบานหรือจะอะไรก็แล้วแต่ต้องต่อหน้าพระประธานพิธีการพิธีกรรมต่างๆจะศักดิ์สิทธิ์ต้องปฏิบัติต่อหน้าพระประธานลืมพระประธานไม่ได้ก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าในจิตหยาบของท่านต้องมีพระประธานอยู่ในใจแต่ปรากฏว่าพวกท่านเนี่ยในเรื่องนี้ชัดเจนมากดำเนินชีวิตไปวันๆโดยไม่เคยระลึกรู้เลยว่าท่านเนี่ยมีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้อยู่ข้างในทำความชั่วทำความผิดบาปโดยไม่ละอายต่อจิตวิญญาณของตัวเองเพราะลืมไปว่าตัวเองยังมีจิตวิญญาณที่รู้เห็นอยู่ข้างในรู้เห็นด้วยอะไรด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกจิตสำนึกมันสั่นสะเทือนนะจิตเจ้าสำนึกของเจ้าอาวาสมันสะเทือนเป็นโลภะโทสะโมหะจิตใต้สำนึกก็จะรับรู้แรงสั่นสะเทือนนั้นเป็นโลภะโทสะโมหะด้วยกรรมในมิติของจิตวิญญาณมันจะเกิดไม่ได้ถ้าจิตหยาบสั่นสะเทือนแล้วจิตวิญญาณไม่จิตเจ้าสำนึกของเจ้าอาวาสมันสะเทือนเป็นโลภะโทสะโมหะจิตใต้สำนึกก็จะรับรู้แรงสั่นสะเทือนนั้นเป็นโลภะโทสะโมหะด้วยกรรมในมิติของจิตวิญญาณมันจะเกิดไม่ได้ถ้าจิตหยาบสั่นสะเทือนแล้วจิตวิญญาณไม่กระบวนการของมันเอาไว้อย่างนี้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเรากล่าวความจริงทุกสิ่งให้ท่านผู้ให้ท่านได้รู้โอเคไหมเพราะฉะนั้นในวัดในโบสถ์เนี่ยมีพระประธานเอาไว้เพื่ออะไรครับเพื่อให้มนุษย์หรือเจ้าอาวาสหรือใครก็แล้วแต่ที่ไปปฏิบัติธรรมอยู่ในนั้นรู้นะว่าทำอะไรเนี่ยอยู่ต่อหน้าพระประธานก็คือต่อหน้าจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งเป็นผู้มอบอำนาจให้เจ้าอาวาสเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติแทนตนพระประธานคือเจ้าของโบสถ์เจ้าของวิหารเนี่ยว่าใหญ่กว่าเจ้าอาวาสอีกถูกไหมเจ้าอาวาสยังต้องกราบพระประธานน่ะก็แปลว่าจิตหยาบต้องรู้จักกราบต้องรู้จักหมอบราบให้กับจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งถูกขังอยู่ข้างในขังอยู่ที่ต่อมพิทูเทอรี่จิตหยาบมีศูนย์ปฏิบัติการอยู่ที่ต่อมไพเนียลไพเนียลแกลนต่อมเนี้ยอยู่ข้างหน้าไอ้ไพเนียลเนี่ยอยู่ข้างหน้าพิทูเทอรี่อยู่ข้างหลังเข้าใจยังครับมหาวิหารคืออะไรบอกไปสองแล้วนะจิตเป็นที่ตั้งของผู้ทรงศีลก็คือจิตหยาบก็คือจิตมนุษย์ของท่านอยู่ตรงไพเนียลแกลนจิตเป็นที่ตั้งของพระประธานจิตเป็นที่ตั้งของพระประธานไม่ได้หมายความว่าพระประธานเนี่ยมาตั้งอยู่ในจิตแต่จิตจะต้องไม่ลืมจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งเป็นดั่งพระประธานที่อยู่ในโบสถ์ถ้าไม่มีจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์จิตหยาบก็มีแล้วความเป็นมนุษย์ก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าจิตวิญญาณไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นั่นเหมือนกันโบสถ์ถ้าไม่มีพระประธานโบสถ์นั้นจะเป็นโบสถ์ไม่ได้จะเป็นโบสถ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นประการที่3พี่น้องครับจิตเป็นที่ตั้งของพิธีกรรมเพราะเป็นวัดมันพิธีกรรมในที่นี้หมายถึง

กระบวนการสั่นสะเทือนของจิตอย่างเช่นเวลาตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสซึ่งเป็นอายตนะภายนอกทั้ง5สัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามมันจะเกิดกระบวนการ5ขั้นตอนขึ้นมาทันทีไม่ว่าตาจะเห็นหูจะได้ยินได้ฟังจมูกจะได้กลิ่นลิ้นจะรับรสกายจะสัมผัสมันจะสั่นสะเทือนตามธรรมชาติของมันเลยเป็น5ขั้นตอนพอเห็นปั๊บเกิดรูปพอเกิดรูปปั๊บ5ขั้นตอนขึ้นมาทันทีไม่ว่าตาจะเห็นหูจะได้ยินได้ฟังจมูกจะได้กลิ่นลิ้นจะรับรสกายจะสัมผัสมันจะสั่นสะเทือนตามธรรมชาติของมันเลยเป็น5ขั้นตอนพอเห็นปั๊บเกิดรูปพอเกิดรูปปั๊บเกิดหรือพลังจิตวิญญาณตัวนี้เช่นถ้าเป็นคลื่นความรักก็เป็นพลังงานจิตที่เป็นด้านบวกที่แปลว่าพลังงานความรักพลังความโลภความโกรธพลังงานความงมงายความลุ่มหลงพลังงานความเศร้าหมองคลื่นการคิดก็คือเป็นพลังงานความคิดจิตมันจะสั่นสะเทือนและจะเป็นผลผลิตออกมาในมิติทางพลังงานไอ้พลังงานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ว่ามันจะมีคุณสมบัติเป็นความรักหรือความร้ายมันพระพุทธองค์ทรงเรียกว่าวิญญาณแต่ถ้าเป็นยุคเราจิตจักรวาลยุคทันสมัยเราจะเปลี่ยนใหม่ว่าพลังงานรูปเวทนาสัญญาสังขารพลังงานไม่ใช่จิตวิญญาณถ้าเข้าใจผิดว่าจิตวิญญาณปั๊บท่านก็เข้าใจเรื่องของขันธ์5ผิดหมดแล้วก็หลงทางนิพพานตลอดแล้วให้นิยามนิพพานผิดมาตลอดท่านต้องย้อนกลับไปฟังที่เราพูดคราวก่อนๆ นู้นพูดเรื่องหลุดพ้นพูดเรื่องนิพพานกิเลสนิพพานคืออะไรขันธ์5คืออะไรคือกรรมจักรคืออะไรธรรมจักรคืออะไรท่านต้องกลับไปฟังอย่าคิดว่ากูรู้แล้วเรามีหน้าที่พูดอนุตตรธรรมเราไม่ใช่จำพระพุทธเจ้ามาพูดถ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ดีแล้วเราจะไปพูดซ้ำพูดตามพระองค์ทำไมอุตส่าห์แทกเหงือกมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมพระองค์สอนไว้ดีแล้วท่านเยซูคริสต์ท่านก็สอนไว้ดีแล้วนะท่านนบีท่านก็สอนไว้ดีแล้วที่เราต้องไปแตะต้องของท่านนบีท่านเยซูคริสต์หรือของพระพุทธองค์เพราะอะไรเพราะไอ้คนนำทางตาบอดมันสอนผิดมันถอดความหมายผิดเราจึงต้องมากล่าวแทนพระศาสดาให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้รู้พระศาสดาไม่ได้มาเกิดแล้วแล้วใครจะมาบอกความจริงกับท่านถ้าพระบิดาไม่อนุญาตให้เรากล่าวแทนพระศาสดาเหล่านั้นโดยที่ไม่ได้ยกเลิกพระศาสดาพระองค์ไม่เคยสอนผิดแต่ไอ้มนุษย์ที่มีปัญญาต่ำต้องให้ปัญญาน้อยแล้วมีอัตตาสูงอวดอุตริไปสังขายนาวิสัชนาแล้วผิดถูกๆ ใช้ความสามารถทางปัญญาของตัวเองในการวิสัชนาคัมภีร์ชำระคัมภีร์มันก็ผิดเราก็จะไปแตะต้องก็ตรงนั้นถ้าพระองค์สอนไว้ดีแล้วและพวกท่านเข้าใจดีแล้วเราไม่ไปพูดซ้ำหรอกเรื่องที่จะพูดที่เป็นอนุตตรธรรมและพวกท่านยังไม่รู้กันทั้งโลกมีอีกเยอะมีอีกเพียบหน้าที่เรามีอีกเพียบไม่ใช่ไม่มีอะไรจะพูดเยอะเลยเราก็จะไปแตะต้องก็ตรงนั้นถ้าพระองค์สอนไว้ดีแล้วและพวกท่านเข้าใจดีแล้วเราไม่ไปพูดซ้ำหรอกเรื่องที่จะพูดที่เป็นอนุตตรธรรมและพวกท่านยังไม่รู้กันทั้งโลกมีอีกเยอะมีอีกเพียบหน้าที่เรามีอีกเพียบไม่ใช่ไม่มีอะไรจะพูดเยอะเลยเราก็จะไปแตะต้องก็ตรงนั้นถ้าพระองค์สอนไว้ดีแล้วและพวกท่านเข้าใจดีแล้วเราไม่ไปพูดซ้ำหรอกเรื่องที่จะพูดที่เป็นอนุตตรธรรมและพวกท่านยังไม่รู้กันทั้งโลกมีเยอะมีอีกเพียบหน้าที่เรามีอีกเพียบไม่ใช่ไม่มีอะไรจะพูดเยอะเลยกระบวนการที่เป็นขั้นตอนที่ผิดเพราะพระองค์บอกกับเราว่าพระองค์ต้องการให้ลูกๆเนี่ยเรียนรู้ที่จะทำให้ถูกต้องด้วยการลองทำผิดก่อนมันง่ายกว่าทำให้ถูกต้องแล้วค่อยให้มันลองทำผิดทีหลังเพราะมนุษย์จะจำพอทำผิดแล้ววันหลังจะไม่ทำผิดอีกถ้าทำถูกเคยได้ยินไหมฮะพระพุทธองค์ให้กล่าวว่าลองผิดลองถูกพระองค์ไม่เคยให้ใครกล่าวว่าลองถูกลองผิดภาษาอังกฤษก็ยังบอก learn to do right by wrong learn to do right by wrong เรียนรู้ที่จะทำให้ถูกต้องด้วยการลองทำผิดก่อนจึงให้มนุษย์เราเนี่ยมีกระบวนการของขันธ์5ที่เป็นระบบอัตโนมัติให้มันเป็นกรรมจักรนี่ไงคือคำตอบว่าถ้าเราไม่ศึกษาธรรมะเราไม่ปฏิบัติธรรมะเราไม่รู้ความจริงเนี่ยเราทำตัวตามธรรมชาติไปตามขันธ์5เราก็จะหนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมเราจะถูกอำนาจของกฎแห่งกรรมเข้าครอบงำจิตวิญญาณของเราพอจิตหยาบตายแล้วจิตวิญญาณต้องไปตกนรกไปชำระบาปพอชำระบาปในนรกเสร็จแล้วก็บริสุทธิ์ใช่ไหมก็กลับมาพร้อมกับกรรมที่ทำไว้มีกรรมเป็นกำเนิดทำกรรมอะไรไว้กลับมาเกิดชาติใหม่ก็จะมีกรรมเป็นตัวกำหนดว่าจะต้องไปเกิดที่ไหนอย่างไรเผชิญชะตาเวรชะตากรรมอะไรยังไงบ้างถูกต้องไหมนะแล้วก็ต้องมีภพชาติใหม่เนี่ยสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเรียกว่ามีกองทุกข์เกิดขึ้นมีกองทุกข์เกิดขึ้น
ทุกคนมีกองทุกข์เกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะชอบทำอะไรอัตโนมัติไงกูดูแล้วอยากได้ดูแล้วเห็นเฮ้ยสวยไอ้กูอยากเอากูอยากได้เฮ้ยดูแล้วบวยเงี้ยไม่สวยกูไม่อยากเอากูไม่อยากได้เฮ้ยหอมไอ้กูอยากกินเว้ยเอ้ยเหม็นว่ากูไม่อยากกินกูไม่อยากได้ชีวิตประจำวันถ้าเป็นไปอย่างเนี้ยนั่นแสดงว่าท่านกำลังสั่นสะเทือนไปตามธรรมชาติหรือธรรมดาของมนุษย์ที่พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระผู้สร้างได้วางกระบวนการสั่นสะเทือนของจิตสัมผัสโดยอายตนะภายนอกทั้ง5ทำงานร่วมกับจิตเนี่ยวางแผนออกแบบให้มันสั่นสะเทือนแบบผิดๆให้มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตสัมผัสโดยอายตนะภายนอกทั้ง5ทำงานร่วมกับจิตเนี่ยวางแผนออกแบบให้มันสั่นสะเทือนแบบผิดๆให้มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นเหตุทำให้เกิดตัณหาตัณหามันเกิดทำให้เกิดอารมณ์ขยะทำให้เกิดเวรเกิดกรรมทำให้เกิดภพชาติทำให้เกิดสังสารวัฏคือเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักสิ้นสุดไม่รู้จักหยุดถ้าท่านแทรกแซงกรรมจักรที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านแทรกแซงมันไม่ได้โดยเฉพาะต้องแทรกแซงไอ้กิเลสน่ะกิเลสก็คืออะไรความรู้สึกอย่าเป็นคนรู้สึกรู้ตาสึกรู้จมูกสึกรู้ลิ้นสึกรู้หูสึกคำว่าสึกแปลว่าชำรุดเห็นแล้วเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบและเกิดความอยากไม่อยากว่าไปตามนั้นเราไม่อยากพูดมากเพราะวันนี้ไม่ได้พูดเรื่องนี้เคยพูดไปแล้วถ้าท่านไปแตะไปตีความว่าขันห้าหมายถึงมนุษย์ทุกคนนะจะต้องมีรูปร่างก็คือรูปธรรมคือกายสังขารรูปเวทนาก็คือความรู้สึกมนุษย์ทุกคนต้องมีความรู้สึกสัญญามนุษย์ทุกคนต้องมีความจำได้หมายรู้นะจำเรื่องราวต่างๆได้หมายรู้อารมณ์ได้ตั้งแต่เด็กว่าอารมณ์แบบนี้คือโกรธอารมณ์แบบนี้คือเศร้าอารมณ์แบบนี้คือสุขสนุกสนานไปแปลความกันแบบนี้ไงแล้วไปไงสังขารสังขารก็ไปแปลว่ามนุษย์เราทุกคนเวลาสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วมันต้องมีการปรุงแต่งเอาอารมณ์มาปรุงแต่งเอาความรู้สึกมาปรุงแต่งเอาการนึกคิดของจิตมาปรุงแต่งแล้วนะใช้สมองเข้ามาช่วยนี่ความหมายของไอ้คนที่มันหลงทางที่เป็นคนนำทางตาบอดมันแปลแบบนี้ครับนี่เราพูดแบบมั่วๆแบบเพื่อสรุปคำว่ามั่วๆคือพูดแบบรัวๆให้ท่านฟังว่าคำว่าสังขารนี่ก็คือเป็นขั้นตอนในการเป็นกระบวนการในการปรุงแต่งของจิตกับสมองของมนุษย์ปรุงแต่งไปตามอารมณ์รู้สึกและการนึกคิดจึงเกิดเป็นสังขารส่วนวิญญาณนั้นก็หมายถึงมนุษย์ทุกคนมันต้องมีวิญญาณเป็นตัวตนเป็นแก่นแท้นะมันถ้าดับทุกอย่างหมดแล้วเหลือแต่วิญญาณนะแล้วถ้าวิญญาณไม่มีตัวทุกข์อีกแล้ววิญญาณไม่ทุกข์อีกแล้วแสดงว่าตัววิญญาณนั้นต้องไม่มีนะถ้าสามารถดับความทุกข์ได้แสดงว่าไอ้ตัวทุกข์ตัวตนของความทุกข์ที่จะทุกข์อ่ะมันไม่มีแล้วเมื่อไอ้ตัวตนของความทุกข์ไม่มีความทุกข์มันก็หายไปแสดงว่าจิตวิญญาณนั้นก็ดับศูนย์นิพพานเรียบร้อยสตพเนี่ยเราพูดแบบรัวๆมั่วๆให้ท่านฟังเข้าใจผิดหมดอ่ะเพราะไปเข้าใจวิญญาณนั้นคือจิตวิญญาณไม่ใช่ว่าไอ้ตัวทุกข์ตัวตนของความทุกข์ที่จะทุกข์อ่ะมันไม่มีแล้วเมื่อไอ้ตัวตนของความทุกข์ไม่มีความทุกข์มันก็หายไปแสดงว่าจิตวิญญาณนั้นก็ดับศูนย์นิพพานเรียบร้อยสตพเนี่ยเราพูดแบบรัวๆมั่วๆให้ท่านฟังเข้าใจผิดหมดอ่ะเพราะไปเข้าใจวิญญาณนั้นคือจิตวิญญาณไม่ใช่มันจะเป็นคลื่นพลังงานไฟฟ้าเคมีแต่ถ้ามันถูกเหวี่ยงออกมาโดยต่อมพิทูอิทรีก็คือจิตวิญญาณเหวี่ยงออกมาเนี่ยมันจะต้องแปลงคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าเคมีที่ต่อมพิทูอิทรีเพื่อแปลงระบบไฟฟ้าให้มันเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่มันจะแผ่ออกมาข้างนอกได้ก็เรียกว่าแผ่พลังจิตออกมาภายนอกแผ่เมตตาออกมาภายนอกนี่คืออนุตตรธรรมพี่น้องครับพระบิดาทรงเป็นผู้ออกแบบไว้ท่านไม่เชื่อพระบิดาแล้วจะไปเชื่อใครครับไปฟังควายที่ไหนครับนี่คือความจริงท่านต้องรู้จักความเป็นมนุษย์ทั้งหมดท่านเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ไม่รู้จักตัวเองนะแล้วไปเที่ยวรู้สู่รู้เรื่องนู้นเรื่องนี้มันจะนิพพานมันจะหลุดพ้นมันจะกลับบ้านได้ยังไงพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายเข้าใจนะครับนี่เราพูดแทรกให้ท่านฟังทั้งหมดมหาวิหารคือ3สิ่งนี้ทีนี้เรามาดูตะกี้เราพูดถึงรูปทรงเรขาคณิตที่มันเกี่ยวข้องกับพลังจักรวาลซึ่งเป็นพลังงานความรักจากพระบิดาที่ทรงนะประทานมาให้กับลูกๆให้กับโลกอ่ะนะดาวทั้งหมด9ดวงดาวเคราะห์9ดวงหรือทุกดวงในอนันตจักรวาลเนี่ยพระองค์จะต้องให้ความรักค้ำจุนไว้ทั้งหมดจึงไม่มีดาวดวงไหนที่พระองค์สร้างให้มันมีรูปทรงแบนๆใช่ไหมครับพี่น้องครับใช่ไหมเพราะผู้คนสรรพสิ่งที่พระองค์สร้างอยู่รอบโลกถ้าพระองค์สร้างวันอยู่แบนๆเนี่ย
รูปทรงเรขาคณิตที่จะทำหน้าที่เหนี่ยวรั้งพลังความรักจากพระองค์

ลงมาสู่ระบบนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้ยากหรือเกิดพลังอำนาจค่อนข้างน้อยเรามาดูรูปนี้ครับพี่น้องครับนี่รูปนี้ก็คือฐานสี่เหลี่ยมที่มองจากด้านบนลงมาเวลาท่านจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารโบสถ์เล็กโบสถ์ใหญ่ท่านก็จะต้องทำเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมโบสถ์จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือสี่เหลี่ยมเหมือนกันไม่มีปัญหาจะเป็นรูปทรงเรขาคณิตมีด้านกว้างกับด้านยาวไม่เท่ากันหรือจะด้านกว้างด้านยาวเท่ากันหมดทั้งสี่ด้านก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกต้องไหมเป็นสแควร์ใช่ไหมโฟร์สแควร์ก็แปลว่าสี่ด้านเท่ากันสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือสี่เหลี่ยมเหมือนกันไม่มีปัญหาจะเป็นรูปทรงเรขาคณิตมีด้านกว้างกับด้านยาวไม่เท่ากันหรือจะด้านกว้างด้านยาวเท่ากันหมดทั้งสี่ด้านก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกต้องไหมเป็นสแควร์ใช่ไหมโฟร์สแควร์ก็แปลว่าสี่ด้านเท่ากันตรงเนี้ยมันมีความหมายอยู่สองอย่างพี่น้องครับเราเรียกตัวนี้ว่าลูกนิมิตความหมายคือสองอย่างอย่างแรกเราบอกท่านไปแล้วลูกนิมิตจะเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่จะเหนี่ยวรั้งพลังงานของจักรวาลลงมายังตรงจุดศูนย์กลางของโบสถ์มันเวลาดึงลงมามันจะผ่านหลังคาโบสถ์ลงมาใช่ไหมขึ้นพลังงานท่านนึกภาพออกมันจะผ่านลงมาจากหลังคาโบสถ์ลงมาข้างล่างแล้วลูกนิมิตมันอยู่ตรงกลางโบสถ์มันก็ลงมาถึงตรงกลางแล้วมันก็จะแผ่ฟุ้งกระจายไปทั่วในโบสถ์เวลาท่านเข้าไปในโบสถ์ไม่มีโบสถ์ไหนติดแอร์เลยแต่พอเข้าไปแล้วท่านรู้สึกไหมว่ามันเย็นเยือกเย็นทั้งกายและเย็นทั้งจิตใจนั่นก็คือคุณสมบัติของพลังงานด้านบวกที่เป็นพลังงานความรักของพระเจ้าเป็นพลังงานความรักของพระบิดาไม่ว่าโบสถ์ไหนวัดไหนครับท่านไม่รู้จักพระเจ้าท่านปฏิเสธพระเจ้าท่านรังเกียจพระเจ้าเราก็บอกว่าพลังงานความรักจากพระเจ้าก็คือพลังงานของจิตจักรวาลท่านไม่เชื่อเรื่องของท่านแต่เรามีหน้าที่กล่าวความจริงให้ท่านฟังไม่งั้นพลังจักรวาลมันมาจากไหนครับที่ท่านบอกว่าเอามาแล้วมารักษาโรคได้มั่งไม่ได้มั่งเนี่ยคือลูกนิมิตความหมายแรกก็คือเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่ใช้วางตรงสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมผืนผ้าในรูปที่ท่านเห็นเนี่ยไม่ใช่จัตุรัสนะมันเป็นผืนผ้าเพราะเราทำโดยไม่วัดขนาดตรงจุดศูนย์กลางของสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นปกติแล้วรูปทรงสี่เหลี่ยมเรขาคณิตที่เป็นสี่เหลี่ยมมันก็มีพลังอำนาจในการดูดพลังงานจากจักรวาลลงมาสู่จุดศูนย์กลางของสี่เหลี่ยมนี้ได้อยู่แล้วด้วยแล้วถ้าเรายิ่งเอาทรงกลมลงไปวางอยู่ด้วยทรงกลมมีพลังอำนาจในการดูดรั้งเหนี่ยวรั้งพลังงานความรักจากพระบิดาหรือพระเจ้าที่เรียกว่าพลังจักรวาลลงมาเนี่ยได้มากกว่าและเข้มข้นมีประสิทธิผลสูงกว่าสี่เหลี่ยมเมื่อมีสี่เหลี่ยมเอาลูกกลมๆวางลงไป2พลังของรูปทรงเรขาคณิตสี่เหลี่ยมกับทรงกลมมันจะทำหน้าที่ร่วมกันพลังความรักจากพระเจ้าหรือจากพระบิดาที่ลงมาในโบสถ์นี้มันทำให้โบสถ์นี้มีแต่ความศักดิ์สิทธิ์มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มข้นสูงมากเพราะมีพลังงานด้านบวกสูงมากเขาจึงไปทำพิธีกรรมอยู่ในเนี้ยเพื่ออะไรครับเพื่อให้จิตวิญญาณของคนที่ทำเนี่ยสั่นสะเทือนโดยรักจากพระเจ้าหรือจากพระบิดาที่ลงมาในโบสถ์นี้มันทำให้โบสถ์นี้มีแต่ความศักดิ์สิทธิ์มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มข้นสูงมากเพราะมีพลังงานด้านบวกสูงมากเขาจึงไปทำพิธีกรรมอยู่ในเนี้ยเพื่ออะไรครับเพื่อให้จิตวิญญาณของคนที่ทำเนี่ยสั่นสะเทือนโดยแค่นั้นยังไม่พอเวลาจะทำพิธีกรรมต่างๆอันศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมพระศาสดาของท่านเนี่ยก็ยังสุดยอดนะให้จุดธูปเรียกไม่พอให้จุดเทียนอีกต่างหากครับท่านรู้ไหมความร้อนและแสงสว่างเป็นตัวแทนของความรักเวลาจุดออกมาแล้วเนี่ยคลื่นความถี่ของแสงเทียนที่เปล่งออกมาแม้กระทั่งคลื่นความถี่ของเปลวธูปที่มันแดงๆเนี่ยเวลาสั่นสะเทือนขึ้นมาเวลาวัดเป็นคลื่นไฟฟ้ามันก็คือคลื่นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกพี่น้องครับแล้วพลังงานด้านบวกนี่มันไว้ทำอะไรครับถ้าเผื่อมีประจุลบที่เรียกว่าไฟฟ้าสถิตหรือเป็นรหัสเวรกรรมของใครก็แล้วแต่ดันทะลึ่งไปอยู่ในโบสถ์แล้วไปทะเลาะกันผัวๆมีเมียด่ากันมีความโลภมีความโกรธมีความงมงายลุ่มหลงดันทะลึ่งเสือกเวียงประจุลบออกมาเป็นอนุภาคอิเล็กตรอนอิสระท่านเคยได้ยินไหมเสียงเทียนไขมันจะลั่นเปี้ยๆๆเสียงธูปมันจะลั่นเปี้ยๆๆเป็นเพราะอะไรเพราะบวกมีหน้าที่ทำให้ลบเป็นกลางไอ้ลบมันจะวิ่งเข้าไปหาบวกไปหาที่เปลวเทียนไปหาที่แสงเทียนไปหาที่ปลายธูปแดงๆนั่นน่ะมันก็เลยเกิดปฏิกิริยาอย่างเพี้ยๆๆๆเพราะมันทำลายประจุลบให้เป็นกลางโดยเอาประจุบวกที่เปล่งออกมาจากผลิตสร้างออกมาจากเทียนไขไม่ว่าแท่งใหญ่แท่งเล็กหรือเปลวหรือสีแดงของถ่านจากธูปมันในการทำพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์จึงต้องมีสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่โบราณกาลเพราะอะไรเพื่อทำบริเวณนั้นให้ศักดิ์สิทธิ์สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงสิ่งชั่วร้ายก็คือสิ่งที่เป็นลบทั้งปวงมันเวลาทำพิธีกรรมจึงขาดธูปเทียนได้ไหมพี่น้องครับ

เห็นไหมครับนี่คืออนุตตรธรรมและถามว่าเราจำพระศาสดาของท่านเนี่ยมากล่าวมาตีกินเหรอครับเรามากล่าวให้ท่านบางคนที่ก้าวล่วงเราเนี่ยให้หายโง่ต่างหากให้ฉลาดขึ้นครับพิสูจน์ได้นี่นะเวลาจุดใหม่ๆส่วนมากนะจะรังพิ๊บเลยนะเพราะบริเวณนั้นน่ะบางคนอาจจะพกพาความเป็นลบทางจิตหงุดหงิดอารมณ์เสียนี่ก็จะเหวี่ยงลบออกมาตลอดราศีอมหิตเนี่ยมันจะเหวี่ยงออกมามันเป็นประจุไฟฟ้าพี่น้องครับพลังจิตอ่ะถ้าท่านเป็นคนมีจิตเมตตาสูงเข้าใกล้ใช่ไหมใครเข้าใกล้เขาจะรู้สึกอยากอยู่ใกล้ท่านอยู่ใกล้ท่านแล้วเยือกเย็นสงบมากนั่นคนอาจจะพกพาความเป็นลบทางจิตหงุดหงิดอารมณ์เสียนี่ก็จะเหวี่ยงลบออกมาตลอดราศีอมหิตเนี่ยมันจะเหวี่ยงออกมามันเป็นประจุไฟฟ้าพี่น้องครับพลังจิตอ่ะถ้าท่านเป็นคนมีจิตเมตตาสูงเข้าใกล้ใช่ไหมใครเข้าใกล้เขาจะรู้สึกอยากอยู่ใกล้ท่านอยู่ใกล้ท่านแล้วเยือกเย็นสงบมากนั่นแสดงพกพาความเป็นลบทางจิตหงุดหงิดอารมณ์เสียนี่ก็จะเหวี่ยงลบออกมาตลอดราศีอมหิตเนี่ยมันจะเหวี่ยงออกมามันเป็นประจุไฟฟ้าพี่น้องครับพลังจิตอ่ะถ้าท่านเป็นคนมีจิตเมตตาสูงเข้าใกล้ใช่ไหมใครเข้าใกล้เขาจะรู้สึกอยากอยู่ใกล้ท่านอยู่ใกล้ท่านแล้วเยือกเย็นสงบมากนั่นแสดงว่าสนามแม่เหล็กในวัดเนี่ยจะเต็มไปด้วยความเป็นบวกที่เข้มข้นมากมันคนไปวัดจิตใจจึงบริสุทธิ์กลับมาแต่พอมาเจอผัวเจอเมียมาทะเลาะกันกัดกันอีกมีโลภะโทสะโมหะอีกครับความเป็นลดก็เต็มตัวไปหมดเองและยังขี้เกียจไปวัดเป็นไปวัดประจำทุกปีหนึ่งไปวัดหนเดียวไปเพื่อเอาบุญนะไม่ใช่ไปสร้างบุญตอนนี้รู้คุณค่าของวัดยังท่านไม่ต้องไปวัดก็ได้ถ้าท่านไม่ว่างเห็นไหมเพราะตอนนี้ตัวท่านคือวัดฮะลูกนิมิตเนี่ยอยู่ใต้ฝ่าตีนของท่านพี่น้องครับในอีกนัยยะหนึ่งเราเรียกว่าลูกนิมิตถูกต้องไหมครับลูกนิมิตคำว่านิมิตแปลว่าอะไรท่านรู้ไหมนิมิตแปลว่าดีลูกนิมิตก็แปลว่าลูกที่ดีใช่ไหมพี่น้องลูกนิมิตถ้าท่านเป็นลูกเวลามาอยู่บนโลกเหยียบลูกนิมิตอยู่เนี่ยท่านต้องเป็นคนดีสถานเดียวเพราะคำว่านิมิตแปลว่าดีไม่มีใครเรียกลูกกลมๆว่าลูกเฮงซวยหรือลูกซวยหรือไอ้ลูกชั่วไม่มีเขาเรียกว่าลูกนิมิตพี่น้องครับบังเอิญไหมล่ะไม่ได้บังเอิญหรอกครับทุกอย่างอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้สร้างทั้งนั้นนะครับหลายคนไปคิดว่าพระศาสดาคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลนี้นะไม่มีใครใหญ่กว่าพระศาสดาแล้วทั้งที่พระศาสดาก็คือมนุษย์เหมือนท่านแต่พระเจ้าองค์จิตจักรวาลเนี่ยไม่เป็นมนุษย์เหมือนเราเพราะท่านไม่เคยเป็นมนุษย์ท่านมีแต่สร้างมนุษย์อย่างพวกเราพวกท่านนี่แหละอย่าเอาไปเปรียบเรามาหงายกะลาให้ท่านได้รู้ท่านจะได้ไม่ต้องเป็นลูกเนรคุณไม่เป็นลูกอกตัญญูที่ก้าวล่วงผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวเองก้าวล่วงผู้ที่สร้างอาหารน้ำดื่มทุกอย่างไว้บนโลกอย่างอุดมสมบูรณ์เพื่อให้กายหยาบและจิตหยาบของท่านเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขพระองค์สร้างทุกอย่างให้สร้างโลกที่สวยงามให้แต่มนุษย์อย่างพวกเราทั้งหลายก็เกิดมากัน 60,000 กว่าปีแล้วโลกนี้เสื่อมหมดเลยสวรรค์บนดินซึ่งเสื่อมหมดจึงต้องชำระใหม่ไงเพื่อสร้างสวรรค์บนดินกันใหม่ใช่ไหมนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นเวลาท่านมาเกิดบนโลกโลกก็คือลูกนิมิตคำว่าลูกนิมิตคือต้องเป็นลูกที่ดีเมื่อท่านเหยียบอยู่บนโลกท่านต้องเป็นคนดีสถานเดียวคนดีก็คือคนที่รักใครก็ได้คนดีคือคนที่ทำงานกับใครก็ได้ทำแล้วตัวเองก็มีความจริงเพราะฉะนั้นเวลาท่านมาเกิดบนโลกโลกก็คือลูกนิมิตคำว่าลูกนิมิตคือต้องเป็นลูกที่ดีเมื่อท่านเหยียบอยู่บนโลกท่านต้องเป็นคนดีสถานเดียวคนดีก็คือคนที่รักใครก็ได้คนดีคือคนที่ทำงานกับใครก็ได้ทำแล้วตัวเองก็มีความตันอยู่ไม่ได้นี่ผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณนะถ้าไม่มีจิตวิญญาณจะมาเกิดเป็นลูกอย่างท่านพ่อแม่ก็เกิดลูกชายลูกสาวหล่อๆสวยๆดีๆเร็วๆเนี่ยไม่ได้ต้องมีจิตวิญญาณมาปฏิสนธินั่นแสดงว่าจิตวิญญาณสำคัญเหมือนกันท่านจะรักแต่พ่อแม่ทางโลกอย่างเดียวไม่ได้ท่านต้องรักบิดามารดาซึ่งมีแต่พระบิดาไม่มีมารดาเป็นผู้ให้กำเนิดก็คือพระบิดาคือพระเจ้าท่านต้องรักและศรัทธาด้วยไม่ใช่อคติแล้วก้าวล่วงจ้วงจาบโดยใช้จิตวิญญาณของพระองค์นั่นแหละก้าวล่วงพระองค์เองท่านดูสิว่ามันทุเรศนะขอใช้ภาษานี้กันโอเคไหมอ้าวตอนนี้เข้าใจแล้วนะท่านอยู่บนโลกท่านต้องเป็นคนดีหน้าที่ของท่านต้องเป็นลูกที่ดีของใครของพ่อแม่และพ่อแม่ทางจิตวิญญาณของท่านคือใครพ่อแม่ทางจิตวิญญาณของท่านก็คือพระเจ้าคือกอดหรือองค์จิตจักรวาลและพ่อแม่ทางโลกล่ะก็คือกายหยาบของท่านใช่ไหมก็คือบิดามารดาบุพการีท่านก็ต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ของท่านที่เป็นพ่อแม่ทางโลกด้วยเพราะท่านเป็นคน2มิติไม่ใช่กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ที่เป็นกายหยาบกายสังขารอย่างเดียวท่านมีพ่อให้กำเนิดทางจิตวิญญาณด้วยท่านก็ต้องกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ด้วยให้รับคำว่าจะมาปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณบนโลกนี้มีพันธสัญญาให้สัจจะกับพระบิดาเอาไว้6ประการไม่คิดว่ามันมีอะไรบ้าง6ประการแล้วไม่เคยคิดที่จะทำสักอย่างนึง
แล้วมาอาสาพระองค์มาเกิดทำหยองอะไรซึ่งจิตหยาบเนี่ยเหลวไหลจิตหยาบจึงต้องเรียนรู้พระศาสดาจึงมีประโยชน์ตรงนี้โดยเฉพาะอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลหรือพระบุตรเอกพระองค์อื่นๆพระองค์ก่อนๆเพราะเป็นผู้รู้อนุตตรธรรมความจริงเหล่านี้แต่มีคนน้อยที่จะฟังแต่ทุกวันนี้คนในโลกก็ฟังนะพระบุตรเอกนะในบรรดาศาสนาต่างๆเนี่ยศาสนาที่มีพระบุตรเอกเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่พระบิดาส่งมาเนี่ยก็มีผู้ที่ยอมรับนับถือเป็นอันดับหนึ่งของโลกเพราะเป็นภาษาที่พูดแล้วฟังง่ายไม่ต้องแปลไม่ต้องขึ้นกระไดฟังนะอ่ะองค์ประกอบของวัดประจำตนอย่างที่3พี่น้องครับองค์ประกอบของวัดประจำตนอย่างที่3คือมีจิตวิญญาณเป็นองค์พระประธานตะกี้เราก็แบไตไปแล้วพระประธานที่อยู่ในโบสถ์ไม่ต้องขึ้นกระไดฟังนะอ่ะองค์ประกอบของวัดประจำตนอย่างที่3พี่น้องครับองค์ประกอบของวัดประจำตนอย่างที่3คือมีจิตวิญญาณเป็นองค์พระประธานตะกี้เราก็แบไตไปแล้วพระประธานที่อยู่ในโบสถ์แทนจิตวิญญาณคือตัวท่านเองแล้วเรียกว่าจิตหยาบกลุ่มพลังงาน189กลุ่มนี้คือจิตหยาบซึ่งเป็นเหมือนกับกลุ่มพลังงานนะประมาณ100กว่ากลุ่มเหมือนกันที่พระองค์ทรงใส่เอาไว้นะกำหนดเอาไว้ให้มันอยู่ในต้นไม้ต้นไร่ทั้งหลายที่เป็นพืชอ่ะเขาก็ไม่มีกล่องพลังงานเป็นจิตวิญญาณยกเว้นมีเทพารักษ์มีเทพเทวดาหรือพูดผีอะไรไปสิงสถิตอยู่กับต้นไม้นั้นมันถึงมีกล่องพลังงานไปอยู่นึกออกไหมครับแต่ต้นไม้เนี่ยที่เติบโตได้ตายได้เติบโตได้แตกแขนงได้เปลี่ยนผัดใบได้ออกดอกออกผลได้ออกรากได้ดูดอาหารได้ปรุงอาหารได้อะไรต่างๆเนี่ยเขามีกลุ่มพลังงานที่พระบิดาทรงกำหนดหน้าที่แต่ละอย่างเอาไว้ให้วนเวียนอยู่ทั่วต้นไม้ทุกอนูตั้งแต่รากที่อยู่ในดินยันยอดสูงสุดมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาเหมือนกับพลังงานที่เป็นจิตหยาบของท่าน189กลุ่มก็เคลื่อนไหวไปทั่วร่างกายของท่านน่ะคลื่นพลังงานกลุ่มไหนมันมีหน้าที่ของมันต้องทำอะไรที่พระบิดาทรงกำกับไว้ว่ามันมีคุณสมบัติอะไรมันก็จะทำหน้าที่ของมันให้กับพระบิดาหรือพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ไม่เหมือนมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนดันลืมสัจจะที่ให้ไว้กับพระบิดาเพราะว่ามันลืมแม้กระทั่งจิตวิญญาณของตัวมันเองอยู่ข้างในเอาแต่ใจตัวเองคิดว่าตัวกูเนี่ยของกูยึดติดอัตตาตัวกูของกูนะทำให้จิตวิญญาณเงียบเลยเงียบเลยเพราะจิตวิญญาณอยู่ข้างในเหมือนพระประธานเงียบเลยเจ้าอาวาสปฏิบัติตามใจตัวเองไม่เกรงใจพระประธานเลยเนี่ยคือความเลวหรือความเหลวไหลของมนุษย์วัดมันเลยเสื่อมวัดมันเลยไม่ศักดิ์สิทธิ์ถูกไหมเพราะจิตหยาบจะมีฤทธิ์มีรักมีอะไรได้ต้องอาศัยจิตวิญญาณคอยสนับสนุนเช่นจิตหยาบต้องการสิ่งใดสั่นสะเทือนต้องการสิ่งใดเช่นปรารถนาจะมีมนุษย์เพื่อนมนุษย์ที่ดีๆจิตวิญญาณก็จะสั่นสะเทือนโดยใช้จิตใต้สำนึกไปเหนี่ยวรั้งคนดีๆมาให้คนที่มีคุณสมบัติดีๆมาให้ถ้าเกลียดไอ้คนโกหกตอแหลจิตวิญญาณของท่านก็จะไปเหนี่ยวรั้งเอาคนโกหกตอแหลที่ท่านเกลียดมาให้เพราะจิตวิญญาณโดยจิตใต้สำนึกเขาไม่รู้ว่าที่ท่านสันสะเทือนไปเหนี่ยวรั้งคนดีๆมาให้คนที่มีคุณสมบัติดีๆมาให้ถ้าเกลียดไอ้คนโกหกตอแหลจิตวิญญาณของท่านก็จะไปเหนี่ยวรั้งเอาคนโกหกตอแหลที่ท่านเกลียดมาให้เพราะจิตวิญญาณโดยจิตใต้สำนึกเขาไม่รู้ว่าที่สั้นสันสะเทือนชายขี้เล่าขี้ผู้ชายเจ้าชู้จนขึ้นสมองดูได้เลยประวัติยายคนนี้ถ้ามันแต่งงานมันมีผัวนะผู้ชายหรือผัวมันมีทั้งสองอย่างทั้งเจ้าชู้ทั้งกินเหล้าเนี่ยหนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการจะมีสามีที่ดีมีคู่ที่ดีท่านต้องตั้งความปรารถนาทางด้านบวกอย่าไปคิดลบอย่าไปตั้งความปรารถนาทางด้านลบนั่นแสดงว่าท่านใช้ภาษาจิตไม่เป็นใช้ภาษาจิตไม่ถูกต้องชีวิตของท่านก็จะมีแต่สิ่งที่เลวๆสิ่งที่ไม่ดีคือเป็นสิ่งที่ท่านเกลียดสิ่งที่ท่านกลัวสิ่งที่ท่านรังเกียจสิ่งที่ท่านไม่ชอบสิ่งที่ท่านปฏิเสธมันจะวนเวียนเข้ามาหาชีวิตท่านอย่างไม่รู้จักหยุดจักย้อนแล้วท่านโทษใครอ่ะครับเพราะท่านโง่เองใช่มั้ยใช้จิตหยาบทำงานร่วมกับจิตวิญญาณไม่เป็นหรือกับที่ท่านทะลึ่งไปขอความรวยให้จิตวิญญาณหาความรวยมาให้จิตวิญญาณหาหวยมาให้ให้จิตวิญญาณหาเลขมาให้นั่นมันเป็นมายาที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับโลกวิญญาณเลยครับถ้าท่านบอกว่าต้องการหาความโชคดีมีสุขในชีวิตอันนี้จิตวิญญาณท่านพอหาได้คือท่านถ้าท่านปรารถนามากๆขณะที่ชีวิตของท่านในขณะปัจจุบันเนี่ยกำลังตกอยู่กับชะตากรรมที่ทุกข์ยาก
แต่ท่านบอกว่ากูทุกข์ยากมานานนะกูไม่ไหวกูอยากได้พักผ่อนทั้งกายจิตใจและจิตวิญญาณ

ของกูบ้างให้กูเจอสิ่งดีๆในชีวิตบ้างได้ไหมก็อธิษฐานเลยร้องขอสิ่งดีๆโชคดีในชีวิตมาให้ฉันได้ไหมขอสิ่งดีๆให้กับฉันได้นะอะไรเนี่ยนะแล้วฉันเชื่อว่าจิตวิญญาณของฉันจะตานีเมตตาฉันจะเหนี่ยวรั้งสิ่งดีๆมาให้ฉันแน่ๆเขาถ้าในชีวิตของท่านยันอนาคตก่อนที่จะตายทิ้งกายสังขารมันมีโชคดีหรือมีสิ่งดีๆที่ท่านเคยก่อไว้ทำไว้กรรมไว้แล้วจิตวิญญาณถือติดตัวมาด้วยถ้ามันมีนะจิตวิญญาณโดยพี่เพลียเดียนเขาก็จะลัดคิวนะจะส่งเอาสิ่งดีๆในชีวิตที่ท่านต้องการเอามาให้แต่จำไว้นะพอเอามาให้แล้วเนี่ยไอ้สิ่งดีๆในอนาคตมันหายไปแล้วนะเพราะเอามาใช้ปัจจุบันมันอนาคตที่เหลือท่านจะทุกข์ระทมยิ่งกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะมันจะไม่มีเวลาพักจิตพักใจแล้วมันจะมีเรื่องเลวร้ายเข้ามาในชีวิตที่ท่านต้องการเอามาให้แต่จำไว้นะพอเอามาให้แล้วเนี่ยไอ้สิ่งดีๆในอนาคตมันหายไปแล้วนะเพราะเอามาใช้ปัจจุบันมันอนาคตที่เหลือท่านจะทุกข์ระทมยิ่งกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะมันจะไม่มีเวลาพักจิตพักใจแล้วมันจะมีเรื่องเลวร้ายเข้ามาในชีวิตท่าวัดมีจิตวิญญาณเป็นพระประธานพูดไม่ได้มายุ่งอะไรกับท่านไม่ได้นอกจากแอบส่งสัญญาณผ่านสัญชาตญาณคอยเตือนว่าเฮ้ยอย่าทำไม่ดีนะเฮ้ยอย่าทำแต่ถ้าไอ้จิตหยาบมันบ้าอำนาจมันฟังได้ยินไหมสัญชาตญาณของจิตวิญญาณของตัวมันเองไม่ได้ยินหรอกจิตวิญญาณถูกขังอยู่ข้างในนะเวลาพูดอะไรเนี่ยเสียงมันจะค่อยและยิ่งถ้าเป็นคนดื้อรั้นดันทุรังจิตหยาบมันไม่รับฟังเนี่ยก็ไร้บอยก็ไร้ประโยชน์บรรพบิดาเคยสอนท่านนะว่าวันวันหนึ่งว่างๆบางทีก็หัดฟังสัญชาติตัวสัญชาตญาณของตนเองบ้างสัญชาตญาณก็คือความคิดความรู้และความต้องการของจิตวิญญาณที่พอจะแอบกระซิบบอกจิตหยาบอย่างท่านได้บ้างพระบิดาก็ไม่ได้ทรงปิดกั้นไว้ทั้งหมดออกแบบเอาไว้หลวมๆเพราะรักลูกไงก็ไม่อยากให้ลูกต้องเวียนว่ายตายเกิดมาถึงจิตวิญญาณไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดพยายามให้ประคับประคองจิตหยาบในชาตินี้ให้มันสามารถบรรลุเป้าหมายทางจิตวิญญาณให้ได้พระบิดาก็ทรงเมตตาแต่ปรากฏว่าไอ้จิตหยาบมันดันทะลึ่งไม่เอาไหนเนี่ยนี่คือปัญหาใช่ไหมครับพี่น้องครับเมื่อเราบอกว่ามีจิตวิญญาณเป็นองค์พระประธานเราก็ต้องมาเรียนรู้อีกว่าและพระประธานนี่คืออะไรนะพระประธานคืออะไรประการที่หนึ่งพระประธานก็คือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งประดิษฐานอยู่ในวิหารผู้รับรู้การปฏิบัติธรรมทุกสิ่งแบ่งออกเป็น3ท่อนพระประธานก็คือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่ในวิหารผู้รับรู้การปฏิบัติธรรมทุกสิ่งของผู้ที่ไปปฏิบัติธรรมอยู่ในนั้นแต่ถ้าเป็นวัดประจำตัวผู้ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในวิหารนั้นมีใครครับก็คือจิตหยาบก็คือตัวท่านเวลาท่านปฏิบัติอะไรก็ตามจิตวิญญาณของท่านก็จะรับรู้การปฏิบัติของท่านทุกสิ่งแม้กระทั่งพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาที่ส่งจิตวิญญาณของท่านมาเกิดแล้วท่านก็แบ่งภาคมาเป็นจิตหยาบเวลาจิตหยาบท่านสั่นสะเทือนอะไรมันจะสั่นสะเทือนถึงจิตวิญญาณของจิตวิญญาณของท่านก็จะรับรู้การปฏิบัติของท่านทุกสิ่งแม้กระทั่งพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาที่ส่งจิตวิญญาณของท่านมาเกิดแล้วท่านก็แบ่งภาคมาเป็นจิตหยาบเวลาจิตหยาบท่านสั่นสะเทือนอะไรมันจะสั่นสะเทือนถึงจิตวิญญาณของจิตวิญญาณของท่านก็จะรับรู้การปฏิบัติของท่านทุกสิ่งแม้กระทั่งพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาที่ส่งจิตวิญญาณของท่านมาเกิดแล้วท่านก็แบ่งภาคมาเป็นจิตหยาบเวลาจิตหยาบท่านสั่นสะเทือนอะไรมันจะสั่นสะเทือนถึงจิตวิญญาณของท่านแต่คลื่นพลังงานเนี่ยมันจะถ่ายทอดเป็นท่อนๆๆๆไปถ้าพระบิดาไม่ทรงรับรู้ทูตสวรรค์ของพระบิดาก็จะทรงรับรู้เมื่อทูตสวรรค์รับรู้มีหรือที่พระบิดาจะไม่ทรงรับทราบเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ก็คือจิตวิญญาณประดิษฐานอยู่ในวิหารก็คือจิตวิญญาณที่จิตหยาบจะต้องรู้ว่าตัวเองมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในตัวเองคือตัวแทนของจิตวิญญาณตัวเองต้องทำทุกสิ่งในนามของจิตวิญญาณทำสิ่งใดแล้วไม่ว่าถูกหรือผิดจิตวิญญาณของตนต้องรับผิดชอบทุกอย่างที่จิตหยาบอย่างตนนะครับเพราะจิตหยาบได้รับมอบอำนาจจากจิตวิญญาณผู้มอบอำนาจจะต้องรับผิดชอบในทุกสิ่งที่ผู้รับมอบอำนาจทำไม่ว่าทำผิดทำบาปทำชั่วทำดีทำอะไรก็แล้วแต่จิตวิญญาณหรือพระประธานต้องรับผิดชอบทั้งหมดท่านพิทักษ์ครับตอนนี้ท่านก็ได้เห็นภาพเราพูดไปกี่อย่างแล้วมีจิตหยาบเป็นมหาวิหารก็คือเป็นโบสถ์ขนาดใหญ่และมีจิตหยาบก็คือตัวท่านแล้วก็ทางขวามือก็โลกเป็นลูกนิมิตก็แปลว่าฝังอยู่ข้างล่างแล้วมีพระประธานก็มีจิตวิญญาณอยู่ในโบสถ์
ส่วนมากเขาก็จะเอาจิตวิญญาณเนี่ยวางไว้กลางโบสถ์เลยแต่ตอนหลังๆมาเขาไม่เข้าใจว่าทำไมนะสมัยโบราณเนี่ยเขาเอาพระพุทธรูปประดิษฐานไว้ตรงกลางโบสถ์เอาวางไว้บนลูกทรงกลมแล้วทรงกลมนั้นก็อยู่ในสี่เหลี่ยมนี่คือรูปทรงเรขาคณิต3รูปธรรมที่มันจะเพิ่มพลังอำนาจในการเหนี่ยวรั้งพลังความรักจากพระบิดาหรือพลังงานของจักรวาลลงมาเพื่อทำให้บวกเต็มไปหมดภายในมหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์นี้ศักดิ์สิทธิ์ก็แปลว่าศักดิ์สิทธิ์มากก็แปลว่าไม่มีลบเหลืออยู่เลยครับบริสุทธิ์มากนึกภาพออกยังครับนี่คือทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบหลักๆมาแล้ว3อย่างต่อไปเป็นอย่างที่4พี่น้องครับคือปัญญาญาณวัดประจำตัวของท่านก็คือตัวท่านมีปัญญาญาณเป็นพระมหาเจดีย์มีพระปัญญาญาณมีปัญญาญาณเป็นพระมหาเจดีย์อย่างเช่นพระพุทธรูปที่มียอดแหลมที่เป็นพระประธานในโบสถ์ส่วนมากก็จะเป็นผู้ยอดแหลมหรือถ้าอยู่กลางแจ้งก็มียอดแหลมมีปัญญาญาณเป็นพระมหาเจดีย์มีพระปัญญาญาณมีปัญญาญาณเป็นพระมหาเจดีย์อย่างเช่นพระพุทธรูปที่มียอดแหลมที่เป็นพระประธานในโบสถ์ส่วนมากก็จะเป็นผู้ยอดแหลมหรือถ้าอยู่กลางแจ้งก็มียอดแหลมและตะกี้พระพุทธรูปท่านว่าพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิเนี่ยเวลาลากเส้นจากยอดพระเศียรของพระมาที่พระชงก็คือเข่าทั้งสองข้างมันเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมครับพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานในโบสถ์มีรูปทรงเรขาคณิตเป็นสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมอยู่บนสุดนะทรงกลมเนี่ยอยู่ตรงกลางสี่เหลี่ยมอยู่โดยรอบพลังอำนาจในการเหนี่ยวรั้งพลังความรักจากพระเจ้าหรือพลังงานด้านบวกที่ท่านทั้งหลายเรียกว่าพลังจักรวาลโดยไม่รู้อะไรมันก็จะเกิดขึ้นมันทำให้มหาวิหารนั้นเป็นมหาวิหารที่ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์อย่าว่าแต่ 100% ละ 1,000% นะแล้วไอ้3แบบประกอบกันเนี่ยในข้อ2ก็บอกแล้วสี่เหลี่ยมทรงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมที่ว่าตะกี้คือพระพุทธรูปแต่ท่านมองดูที่หลังคาโบสถ์โดยเฉพาะโบสถ์พุทธหลังคาโบสถ์หน้าจั่วเป็นอะไรครับพี่น้องครับหลังคาและหน้าจั่วเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมเอาสามเหลี่ยมไปซ้อนด้วยข้างบนอีกรูปนึงอ่ะนี่คือศิลปะในการเชื่อมโยงรูปทรงเรขาคณิตเอาไว้กับสนามพลังงานของจักรวาลของพระผู้เป็นเจ้าเป็นความแยบยลทางปัญญาของคนสมัยโบราณเป็นอย่างมากที่คิดสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยสัญชาตญาณเรามาหงายกะลาให้ท่านฟังว่าทำไมโบสถ์วิหารต้องสร้างแบบนี้หลังคาต้องเป็นสามเหลี่ยมต้องมีหน้าจั่วเป็นสามเหลี่ยมแล้วต้องสร้างตัวอาคารเป็นสี่เหลี่ยมไม่ว่าเหลี่ยมด้านเท่าหรือเหลี่ยมจัตุรัสให้เหลี่ยมผืนผ้าหรือเหลี่ยมจัตุรัสและต้องฝังลูกนิมิตซึ่งสมัยนี้คิดว่าศักดิ์สิทธิ์มากอะไรฝังมันหลายลูกฝังสัก9ลูกเลยลูกเดียวก็พอให้เป็นสิ่งที่เตือนจิตว่าถ้าปามาบวชในโบสถ์มาสัญญาว่าอามะพันเตแปลว่าไม่ปฏิบัติชั่วจะปฏิบัติแต่ชอบนั่นแปลว่ามาให้สัจจะว่าจะเป็นคนดีให้สัจจะกับพระประธานก็คือจิตวิญญาณตัวเองแล้วก็กับที่เชื่อมโยงกับพระบิดาคือพระเจ้าถ้าปามาบวชในโบสถ์มาสัญญาว่าอามะพันเตแปลว่าไม่ปฏิบัติชั่วจะปฏิบัติแต่ชอบนั่นแปลว่ามาให้สัจจะว่าจะเป็นคนดีให้สัจจะกับพระประธานก็คือจิตวิญญาณตัวเองแล้วก็กับที่เชื่อมโยงกับพระบิดาคือพระเจ้าผูกเวรไม่ใช่เพราะฉะนั้นท่านมีหน้าที่ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วท่านต้องเป็นคนดีเท่านั้นชัดเจนเพื่อสร้างสัมพันธ์กับจักรวาลอันนี้ก็คือพลังงานจักรวาลที่เราบอกท่านแล้วถามว่าพระมหาเจดีย์ที่ว่านี่คืออะไรคือปัญญาญาณปัญญาญาณคืออะไรปัญญาญาณก็คือวิญญาณหรือคลื่นพลังงานของจิตที่สั่นสะเทือนเป็นการนึกคิดด้วยสมองซีกขวานำซีกซ้ายถ้าใช้ซ้ายนำขวามันจะไม่เกิดมหาเจดีย์ขึ้นบนศีรษะมันจะไม่เกิดคลื่นพลังงานเวียงจากกลางกระหม่อมขึ้นไปหาจักรวาลถ้าเป็นสมองซีกซ้ายแต่ถ้าท่านใช้สมองซีกขวาอย่างรู้ทุกอย่างใช้ปัญญาด้วยสมองซีกขวานำซีกซ้ายได้คลื่นพลังงานความคิดของท่านหรือความรักของท่านมันจะหมุนเป็นเกลียวเหมือนกับมวยผมหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนเป็นเกลียวเป็นกลวยขึ้นไปข้างบนมายาของพระพุทธรูปในตอนหลังๆเนี่ยจึงถูกสร้างให้เหมือนกับสวมมงกุฎครอบเอาไว้บนศีรษะถ้าท่านไปดูดีๆนะคนโบราณเขาสร้างไว้นะไม่ใช่ซีซัวสร้างนะมันจะรับเป็นลักษณะของเปลวไฟหรือเปลวเพลิง
สัญลักษณ์ของเปลวไฟ

เปลวเปลวเพลิงก็คือเขาสร้างขึ้นมาให้มันเป็นมายาที่จับต้องได้แต่แท้จริงแล้วมันเป็นคลื่นพลังงานที่สองตาเปล่ามองไม่เห็นพี่น้องครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมใช่ไหมพระพุทธรูปจึงต้องมียอดแหลมนั่นก็คือการที่ตัวเจ้าอาวาสคือตัวท่านติดต่อกับจักรวาลด้วยตัวเองไม่ได้ต้องติดต่อกับจักรวาลผ่านรูปทรงเรขาคณิตทั้งหมดซึ่งสุดยอดที่สุดก็คือพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานติดต่อกับใครครับติดต่อกับจักรวาลแล้วใครล่ะเป็นเจ้าแห่งจักรวาลคือพระเจ้าใช่หรือเปล่าครับคือพระเจ้าใช่ไหมนี่คือเหตุผลนี่คือลอจิกเราหงายกะลาให้อีกใบนึงแล้วนะนะโอเคนะปัญญาญาณเพราะเวลาท่านใช้ความคิดด้วยสมองซีกขวานำซีกซ้ายมันเป็นการสั่นสะเทือนเพื่อที่จะไปหาคำตอบเอามาจากสนามพลังงานของจักรวาลซึ่งในสนามพลังงานกะลาให้อีกใบนึงแล้วนะนะโอเคนะปัญญาญาณเพราะเวลาท่านใช้ความคิดด้วยสมองซีกขวานำซีกซ้ายมันเป็นการสั่นสะเทือนเพื่อที่จะไปหาคำตอบเอามาจากสนามพลังงานของจักรวาลซึ่งในสนามพลังงานมันก็จะไปเซิร์ชชิ่งหาคำตอบแล้ววับมันเป็นการเปลี่ยนทายคุณสมบัติทางพลังงานจากคลื่นจิตกับคลื่นพลังงานในสนามพลังงานของจักรวาลเอาเป็นคำตอบมาสังเคราะห์ในหัวสมองท่านแล้วไปถอดรหัสด้วยสมองซีกซ้ายบอกแล้วไงขวานำซ้ายไปถอดรหัสด้วยซีกซ้ายเพื่อจะกล่าวมาเป็นคำพูดเล่าให้คนอื่นฟังว่ากูคิดอะไรได้บ้างหรือมาเขียนก็ต้องใส่รหัสด้วยสมองซีกซ้ายไม่ว่าพูดหรือเขียนต้องใช้รหัสซีกซ้ายใส่รหัสเข้าไปกับองค์ความรู้ที่ได้มาจากสมองซีกขวาสมองซ้ายขวาจึงต้องทำงานร่วมกันเพียงแต่ว่าจะเอาสมองซีกไหนนำถ้าเอาสมองซีกซ้ายนำขวาก็เรียกว่าสติปัญญาถ้าเอาขวานำซ้ายเขาเรียกว่าปัญญาญาณอย่างเราสื่อกับพระเจ้าไม่ได้ใช้สมองซีกซ้ายซีกขวาแต่ใช้มันทั้งระบบคือสั่นสะเทือนของสมองส่วนกลางกับจิตที่ต้องมีพลังอำนาจของฌานค่อนข้างสูงกว่าปกติเพื่อจะสื่อสารกับพระเจ้าทะลุจักรวาลใช้เวลาอันสั้นเพื่อจะสื่อสาร two ways communication กับพระผู้เป็นเจ้าเพื่อเอาสิ่งดีๆมากล่าวกับลูกๆอย่างพวกท่านพี่น้องครับยังมีอย่างที่5ใช่ไหมเราบอกตะเกียบมีทั้ง6 7อย่างอย่างที่5ครับมีกายสังขารเป็นเขตพระอารามเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์มีทุกอย่างครบแล้วใช่ไหมที่เป็นองค์ประกอบของวัดทั้งหมดที่ว่ามา4อย่างอย่างที่5ก็คือกายสังขารจิตหยาบก็อยู่ในกายสังขารจิตวิญญาณก็อยู่ในกายสังขารของท่านสมองปัญญาที่เป็นตัวแทนของกายหยาบที่จะทำให้เกิดการกระทำต่างๆซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันกับจิตทั้งจิตหยาบและจิตวิญญาณก็เป็นสมองก็อยู่ในกายสังขารมือเท้าก็เป็นอวัยวะก็คือกายสังขารต่อมไร้ท่อต่างๆที่ทำงานในมิติของจิตวิญญาณในมิติทางพลังงานก็อยู่ในกายสังขารของท่านเพราะฉะนั้นในอารามจึงมีเจดีย์มีทุกอย่างอยู่ครบหมดใช่หรือไม่ใช่อ้าวพระอารามคืออะไรพระอารามก็คือถ้าตอบดื้อๆว้าวซื่อๆคืออาณาเขตของวัดที่มีเจ้าอาวาสเป็นเจ้าวัดมีหน้าที่ทำวัดเจ้าอาวาสมีหน้าที่ทำให้วัดของตนนั้นให้ศักดิ์สิทธิ์นี่คือพระอารามนี่คือพระอารามอาณาเขตของวัดที่มีเจ้าอาวาสเป็นเจ้าวัดมีอาวาสเป็นเจ้าวัดมีหน้าที่ทำวัดเจ้าอาวาสมีหน้าที่ทำให้วัดของตนนั้นให้ศักดิ์สิทธิ์นี่คือพระอารามนี่คือพระอารามอาณาเขตของวัดที่มีเจ้าอาวาสเป็นเจ้าวัดมีนะครับยังเหลืออย่างที่6นะเรามีบางอย่างจะกล่าวกับท่านอย่างที่6คือมีพระโอวาทธรรมเป็นพระคัมภีร์พระโอวาทธรรมก็คือคำสอนของพระศาสดาทุกพระองค์ที่ล้วนเอามาจากธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติพระศาสดาเข้าป่าไปศึกษาธรรมะเอาจากธรรมชาติแล้วหยิบใบไม้มากำมือหนึ่งก็คือเอาธรรมะมากำหนึ่งกำมือหนึ่ง 84,000 พระธรรมขันธ์เอามาแบ่งปันให้กับพวกท่านพระองค์เอามาจากธรรมชาติที่เรายกตัวอย่างใบไม้มีเส้นใยของใบไม่มีเส้นใยออกจากกลางใบเส้นไหนมันไปไม่ถึงสุดขอบใบสักเส้นหนึ่งและไม่มีเส้นไหนไปไม่ถึงสุดขอบใบแล้วมันวกกลับเข้ามาหาหรือมาตัดกันกับไอ้เส้นใบที่มันออกจากแกนกลางนั่นคือธรรมะที่พระองค์สร้างแฝงเอาไว้สอนลูกที่ละเอียดละออพิจารณาแม้กระทั่งใบไม้แล้วเกิดปัญญาไหมอ๋อมันเป็นอย่างนี้สมองซีกซ้ายวิเคราะห์เห็นชัดเจนว่ามันเป็นของมันอย่างนี้ลักษณะของเส้นใบสมองซีกขวาสังเคราะห์ทันทีไอ้ธรรมะนี่มันเอามาใช้ประโยชน์อะไรกับชีวิตกูได้บ้างวะอ๋อเส้นแต่ละเส้นมันออกไปจากตรงกลางก็คือออกไปจากจิตจิตก็คือตัวเราใช่ไหมเส้นที่ออกไปเป็นแขนงแขนงนั่นก็คือเส้นที่หมายถึงคลื่น

ของการคิดถ้าเราสั่นสะเทือนไปการคิดถึงเรื่องอะไรก็ตามมันคิดออกไปจากเมนก็คือจากตัวกลางก็คือจากจิตหยาบของเราโดยที่เราจะต้องใช้จิตกับสมองทำงานร่วมกันนะมันเวลาคิดอะไรแล้วเนี่ยมันจะมีเส้นทางของความคิดมันจะมีแผนที่ของการคิดถูกต้องไหมแผนที่การคิดก็คือเส้นทางที่เส้นแขนงของใบที่มันจะออกจากเส้นแกนกลางของใบไปจนสุดขอบถ้าคิดถ้าเราจะสังเคราะห์ด้วยปัญญาญาณของสมองซีขวาเมื่อเราพบว่าเราวิเคราะห์ด้วยสมองซีซ้ายแล้วเส้นใยของใบมันเป็นอย่างนี้สิ่งที่เราจะสังเคราะห์ได้ก็คือถ้าเราจะคิดสิ่งใดก็ตามเราต้องคิดให้เป็นระบบต้องคิดอย่างมีระเบียบก็เรียกว่าต้องมีวินัยในการคิดไม่ใช่ซีซัวคิดเส้นของความคิดเส้นนู้นเส้นนี้มันควายกันไปควายกันมาวกไปวกมาวุ่นวายไปหมดเราจะคิดไม่ออกนึกภาพออกไหมเราต้องคิดให้เป็นระบบต้องคิดอย่างมีระเบียบก็เรียกว่าต้องมีวินัยในการคิดไม่ใช่ซีซัวคิดเส้นของความคิดเส้นนู้นเส้นนี้มันควายกันไปควายกันมาวกไปวกมาวุ่นวายไปหมดเราจะคิดไม่ออกนึกภาพออกไหมพีที่ว่านี้มันจะมีทั้งโลกิยธรรมที่พระพุทธองค์หรือพระศาสดาทุกพระองค์อ่ะเรียนรู้จากธรรมชาติแล้วเอามาย่อยเพื่อสอนมนุษย์แล้วพระองค์ยังสอนด้วยว่าเมื่อมีศีลแบบนี้มีสิ่งแบบนี้มีธรรมะก็แปลว่ามีสิ่งที่ควรประพฤติมีสิ่งที่ควรปฏิบัติคืออย่างไรพระองค์ก็ป้อนให้หมดเลยจนทั้งหลายคนไม่คิดเลยเชื่อในพระคัมภีร์อย่างเดียวเชื่อในพระไตรปิฎกอย่างเดียวคิดเองไม่ได้พึ่งปัญญาตัวเองไม่ได้บางทีจำของพระองค์มาก็ยังจำผิดๆและแปลความหมายที่พระองค์สื่อสอนไว้ถูกต้องแล้วดันทะลึ่งแปลผิดอีกต่างหากเพราะขาดกึ๋นเห็นไหมฮะถ้าเป็นโลกุตรธรรมท่านก็ต้องไปเรียนรู้เอามาจากพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าก็คือศาสดาที่เวลาทรงสื่อสอนแล้วพระองค์จะบอกว่านี่คือพระโอวาทของพระเจ้าไม่ใช่ของพระองค์ไม่ยากเนี่ยมันชัดเจนอ่ะมันชัดเจนเนี่ยพี่น้องครับพระโอวาทธรรมอย่างที่เรากล่าวนะมันจึงมีโลกิยธรรมเป็นสัจธรรมที่สามารถสัมผัสรู้ดูเห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสของมนุษย์ได้เป็นเรื่องหยาบๆเขาเรียกว่าโลกิยธรรมกุฎานี่คือเรียนรู้จากธรรมชาติส่วนโลกุตตรธรรมนั้นเป็นธรรมะที่เป็นสัจธรรมที่สังเคราะห์ได้มาจากโลกิยธรรมที่เราเรียนรู้มาจากธรรมชาติแล้วเราเอาตรงนั้นเนี่ยมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงนึกภาพออกเช่นพายุพัดมามีต้นอ้อเป็นกอใหญ่อยู่กอนึงและมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นนึงพอพายุพัดมาปั๊บต้นไม้หักโค่นล้มระเนระนาดแต่ต้นอ้อลู่ไปตามพายุมันไม่หักเพียงแต่มันเอ็นลู่ไปนี่ก็คือธรรมะถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าเราเป็นคนกระด้างเป็นคนแข็งเป็นคนก้าวร้าว

นึกออกไหมครับทำตัวอ่อนไม่ทำตัวแข็งไม่ดื้อรั้นดันทุรังไม่มีมิจฉาทิฏฐินี่คือสัจธรรมที่พระศาสดาได้มาจากธรรมชาติแล้วรวบรวมมา 84,000 พระธรรมขันธ์เอามาสอนพวกท่านซึ่งพระองค์บอกว่ามันยังมีอีกเยอะที่เอามาสอนนี่แค่กำมือเดียวของพระองค์ท่านเท่านั้นไอ้หลายคนก็เสือกโง่ไปบอกว่าอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่สอนไม่อยู่ในกำมือพระพุทธเจ้ากูไม่เชื่อกูไม่ฟังมันไม่จริงมันไม่มีพระพุทธเจ้าสอนสุดยอดแล้วพระพุทธเจ้ากูสุดยอดที่สุดในจักรวาลแล้วไม่ต้องไปฟังครูคนอื่นแล้วพระพุทธเจ้ากูสุดยอดพระพุทธองค์ไม่มีพระประสงค์อย่างนั้นนะครับท่านถามยังว่าพระพุทธองค์ชอบให้ท่านคิดแบบนั้นหรือเปล่าโดยไม่ฟังครูคนอื่นเลยศาสนาพระองค์อื่นมาคนละยุคกันก็ไม่ฟังเลยเนี่ยถ้าไม่ฟังเราจะรู้เรื่องที่เราพูดมาตลอดตั้งแต่ต้นชั่วโมง3ทุ่มครึ่งไหมอ้าวโลกุตตรธรรมนี่ก็คืออย่างรู้ด้วยปัญญาเขาเรียกว่าปัญญาญาณพระโอวาทธรรมมันเจ้าอาวาสก็คือตัวเราจะต้องมี2 สิ่งนี้เป็นอย่างน้อยและอย่างที่3เราคิดเองไม่ได้ไปถามพระศาสดาที่มาจากโลกก็ไม่ได้ในพระไตรปิฎกในพระคัมภีร์เล่มไหนก็ไม่มีครับมันต้องฟังจากอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลเท่านั้นถ้าท่านต้องการได้สิ่งที่เรียกว่าอนุตตรธรรมเราไม่ได้บอกว่าต้องมาฟังเราคนเดียวเห็นไหมท่านต้องมีธรรมะอย่างน้อยอีกต้องสองเราไม่ได้สอนคนเดียวหมดทุกเรื่องมันท่านต้องฟังคนอื่นด้วยแต่ต้องเลือกครูที่ถูกต้องอย่าไปเลือกไอ้คนที่ผีเข้าแล้วมันมาหลอกว่าสื่อกับพระเจ้านะใช้ปัญญาใช้ความฉลาดหน่อยแล้วไปเลือกผิดได้ยังไม่พอยังมาก้าวล่วงเรากับพระบิดาซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าตัวจริงเสียงจริงอีกต่างหากมันน่านักไหมนะพี่น้องครับทั้งหมดมี3อย่างซึ่งต้องเรียนรู้ท่านต้องจำไว้นะเรียนรู้จากใครโลกิยธรรมโลกุตตรธรรมเรียนรู้จากพระศาสดาที่เกิดจากโลกได้ เรียนรู้ด้วยตัวเองได้พึ่งสมองของตัวเองพึ่งความฉลาดทางปัญญาของตัวเองเรียนรู้หาโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมได้เพราะมันเป็นความจริงที่มีอยู่ในกาลาเนี่ยองค์สัพพัญญูเรียนรู้จากพระศาสดาที่เกิดจากโลกได้ เรียนรู้ด้วยตัวเองได้พึ่งสมองของตัวเองพึ่งความฉลาดทางปัญญาของตัวเองเรียนรู้หาโลกิยธรรมกับโลกุตตรธรรมได้เพราะมันเป็นความจริงที่มีอยู่ในกาลาเนี่ยองค์สัพพัญญูกับจิตวิญญาณของตัวเองได้มันเวลาเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าจิตหยาบยังนิพพานกิเลสตัณหาราคะอะไรต่างๆไม่หมดอย่างสิ้นเชิงเนี่ยจิตวิญญาณก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดคือรับกรรมนั้นแล้วจิตหยาบทุกภพชาติก็ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณได้เราบอกอย่างนี้แล้วที่ท่านแปลความหมายว่าดับกิเลสตัณหาทุกอย่างได้สิ้นดับที่ท่านเรียกว่าดับทุกข์ดับกองทุกข์ได้หมดนะไม่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเพราะท่านไม่เข้าใจว่านิพพานกับหลุดพ้นมันต่างกันท่านตายไปแล้วท่านทิ้งกายสังขารไปท่านก็เลยมองว่าจิตวิญญาณของท่านดับศูนย์ลองโหนวาร์ปหายไปจากอนันตจักรวาลทั้งที่พลังงานมันหายไปไหนไม่ได้มันต้องยังคงอยู่ไอ้ที่หายไปเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติเป็นคุณสมบัตินึกภาพออกไหมท่านไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนที่เป็นรูปธรรมทางพลังงานอัตตาตัวตนทางพลังงานมีคุณสมบัติของกิเลสของตัณหาพอจิตวิญญาณหรือจิตหยาบท่านดับกิเลสตัณหาได้สิ้นจิตวิญญาณหรือจิตหยาบของท่านนะถ้ายังมีชีวิตอยู่จิตหยาบของท่านก็ยังอยู่แต่ถ้าตายไปแล้วนั้นดับกิเลสตัณหาได้หมดสิ้นจิตวิญญาณเพียงแต่ว่างไปจากขยะที่จิตหยาบสร้างว่างหมดเลยแต่ตัวตนของจิตวิญญาณนั้นยังอยู่มันไม่ได้หายไปไหนครับถ้าจะหายไปนะมันต้องนะย้ายตัวเองออกไปจากอนันตจักรวาลผ่านประตูข้อแกะที่เราเรียกว่าด่านนภาลัยต้องหลุดออกไปเท่านั้นมันพระพุทธองค์จึงตรัสว่าถ้าพระองค์ปรินิพพานแล้วไปหาในพระไตรปิฎกนะเราไม่ได้พูดโกหกพระองค์ตรัสว่าถ้าเราเนี่ยดับขันธปรินิพพานเรียบร้อยแล้วทั้งมนุษย์และเทวดาก็จะแลไม่เห็นเราอีกเทวดาเป็นไงเป็นจิตวิญญาณมนุษย์อ่ะมนุษย์ก็เป็นคน2มิติที่มีกายหยาบถูกไหมมันมนุษย์มองไม่เห็นเพราะองค์ไปเป็นจิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณมองไม่เห็นจิตวิญญาณอย่างพระองค์ไม่เห็นไม่ใช่ว่าจิตวิญญาณตาบอดแล้วองค์ก็ไม่ได้ลองหนไปไหนที่ไม่เห็นเพราะว่าไม่มีพระองค์อยู่ในอนันตจักรวาล นี้แล้วก็แปลว่าทรงหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลแล้วแล้วจะไปมองหาพระองค์จะเห็นเลยว่าพระองค์อยู่ในนี้คิดผิดคิดใหม่ได้นะครับแล้วองค์ก็ไม่ได้ลองหนไปไหนที่ไม่เห็นเพราะว่าไม่มีพระองค์อยู่ในอนันตจักรวาล นี้แล้วก็แปลว่าทรงหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลแล้วแล้วจะไปมองหาพระองค์จะเห็นเลยว่าพระองค์อยู่ในนี้คิดผิดคิดใหม่ได้นะครับครับของพระบิดาเพราะท่านต้องการธรรมะต้องการรู้ว่าธรรมะที่เป็นอนุตตรธรรมที่ท่านยังไม่รู้นะคืออะไร

ที่ไม่รู้แล้วก็กลับบ้านไม่ได้ท่านก็ต้องมานั่งเสียเวลาฟังสดๆแบบนี้เพราะจะได้ความรักจากพระวิญญาณมาสดๆพลังจักรวาลจะมาสดๆมาพร้อมคลื่นการคิดของจิตจักรวาลที่เรารับรู้มาแล้วถอดรหัสแล้วก็เหวี่ยงออกไปให้ท่านแบ่งปันไปให้จะไม่ท่านต้องเรียนรู้ธรรมะหน้ามัวแต่ทำมาหากินไม่เรียนรู้ธรรมะไม่สนใจธรรมะมัวมีแต่กินนะกินขี้ปี้นอนหรือที่ว่ากินกามหรือกิเลสนะมัวแต่อยู่แค่นั้นนะครับไม่ได้นะเพราะท่านเกิดมาอาสามาเป็นเจ้าอาวาสวัดมาต้องมาดูแลวัดท่านจําได้นะต่อไปเนี่ยถ้าท่านไม่เป็นคนดีแสดงว่าท่านเหยียบบนลูกชั่วไม่ใช่ลูกนิมิต ได้ไงคิดนะไปช่วยแซวช่วยคุยกันนะจําไว้ว่าใครสอนก็คือพระบิดาทรงสอนมานะเป็นความรู้ที่ล้ําค่ามากต้องเรียนรู้ธรรมไม่สนใจศึกษาธรรมะไม่ได้อย่างที่2ต้องปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคืออะไรรักให้ได้อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงใครใช้จิตตปัญญาในการดำเนินชีวิตนี่คือการปฏิบัติธรรมนะเรียนรู้ธรรมะเรียนรู้ว่าเราจะเรียนรู้ธรรมะได้เราต้องมีมหาสติเราจะเรียนรู้ได้ต้องมีปฏิทานแห่งนิพพานหรือปฏิทานแห่งการหลุดพ้นเราถึงจะสามารถเรียนรู้ธรรมะได้เข้าใจในทุกสิ่งและสามารถปฏิบัติธรรมได้สร้างความดีงามขึ้นมาในระบบโลกหรือในจักรวาลนี้ได้อย่างที่3ท่านต้องแบ่งปันสัจธรรมให้กับคนอื่นการแบ่งปันเช่นมีความรู้เรื่องธรรมะที่ถูกต้องก็ช่วยสอนคนอื่นก็ได้ช่วยบอกต่อก็ได้เขาเรียกบอกต่อนะชี้แชร์ต่อบอกต่อนี่คือการแบ่งปันสัจธรรมและที่สำคัญที่สุดก็คือการทำตัวอย่างที่ดีให้เขาเห็นถ้าท่านยิ้มให้เขาเขาก็จะยิ้มให้ท่านก็แปลว่าถ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับเขาก็เป็นการสอนให้เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตอบแทนท่านกลับมานี่คือกุศโลบายที่พระเจ้าทรงวางแผนออกแบบเอาไว้ไม่ใช่เป็นธรรมชาติอะไรอะไรก็ธรรมชาติหมดทรงออกแบบไว้ท่านต้องทำให้มันได้ตามแบบนี้ถึงจะถูกต้องอย่างที่4คือต้องทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาเจ้าอาวาสเวลาอยู่ในโบสถ์เวลาทำพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นะนั่งไม่ใช่เป็นธรรมชาติอะไรอะไรก็ธรรมชาติหมดทรงออกแบบไว้ท่านต้องทำให้มันได้ตามแบบนี้ถึงจะถูกต้องอย่างที่4คือต้องทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาเจ้าอาวาสเวลาอยู่ในโบสถ์เวลาทำพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นะนั่งเดียวกันคืออยู่นอกอนันตจักรวาลเมื่อระลึกนึกถึงพระพุทธองค์ก็เท่ากับระลึกนึกถึงพระบิดาหรือพระเจ้ามันพวกท่านเนี่ยเป็นพุทธไม่มีพระบิดาไม่มีพระเจ้าเนี่ยก็สามารถกลับบ้านนิพพานได้แต่ต้องสำนึกรู้ว่ามีพระเจ้าไม่ใช่มีแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังกลับบ้านไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่กตัญญูเราบอกท่านเลยท่านรู้ว่าท่านทำสามเหลี่ยมกับพระพุทธเจ้าท่านก็สามารถกลับบ้านได้แต่เพราะท่านเคารพรักและศรัทธาในคุณูปการที่พระพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์สอนธรรมะท่านก่อนที่จะมาเจอเราแต่เรามาบอกท่านว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้านะเหนือพระพุทธองค์หรือเหนือพระพุทธเจ้าก็ยังมีพระเจ้ายังมีพระบิดาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณในการมาเกิดเป็นมนุษย์ของพระพุทธองค์เหมือนกันมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะหรือมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติไหนทรงมีจิตวิญญาณมาเกิดและจิตวิญญาณก็มาจากพระเจ้าเหมือนกับพวกท่านที่เป็นมนุษย์นี่แหละนึกภาพออกไหมครับพระองค์ไม่ใช่อมนุษย์เป็นมนุษย์เหมือนท่านเราต้องยอมรับความจริงในสิ่งเหล่านี้นะไม่งั้นกลับบ้านไม่ได้ท่านต้องทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาประการที่5ท่านต้องมีความปรารถนาที่จะหลุดพ้นดำเนินชีวิตทำตัวเป็นมนุษย์บ้าๆบอๆหรือสเปโตหรือสเปสปะทำบุญเบื้องล่างไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายคนได้กุศลหลายครั้งทำไปตามประเพณีทำไปตามวันธรรมสวนะทำไปวันสำคัญเข้าโบสถ์ตามวันสำคัญอย่างเนี้ยไม่ได้เจ้าอาวาสต้องปรารถนาการหลุดพ้นด้วยพ้นไปจากหน้าที่ที่มาเกิดเป็นเจ้าอาวาสและต้องมาดูแลวัดที่พระบิดาประทานให้แล้วต้องพาจิตวิญญาณตัวเองกลับบ้านให้ได้นั่นคือถ้าเราไม่ตั้งความปรารถนาเหมือนเรือออกจากท่าแล้วไม่ตั้งใบหรือไม่ตั้งหางเสือให้มันมุ่งตรงไปท่าปลายทางที่เราจะไปเรือมันจะไปได้ไหมเรือมันจะไปถูกไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณก็เหมือนกันเหมือนกับเขาเรียกยานจิตวิญญาณก็คือยานก็เหมือน UFO เวลาเขาจะไปไหนเนี่ยคนขับยานเนี่ยที่เขาใช้จิตในการขับเคลื่อนเนี่ยเขาต้องใช้จิตตั้งเป้าหมายว่าจากดาวอังคารเขาจะเคลื่อนที่ยานมายังโลกเขาจะต้องตั้งจิตกำหนดว่าจะมาโลกยานลำนั้นจิตวิญญาณก็คือยานก็เหมือน UFO เวลาเขาจะไปไหนเนี่ยคนขับยานเนี่ยที่เขาใช้จิตในการขับเคลื่อนเนี่ยเขาต้องใช้จิตตั้งเป้าหมายว่าจากดาวอังคารเขาจะเคลื่อนที่ยานมายังโลกเขาจะต้องตั้งจิตกำหนดว่าจะมาโลกยานลำนั้นถึงจะเดินเขาต้องคำนวณเขาต้องตั้งหางเสือเขาต้องตั้งทิศทางเอาไว้ก่อนทั้งนั้นแหละไม่ใช่มั่วๆจิตวิญญาณของท่านก็ไม่ต่างกัน

กับยานเหล่านั้นผู้บังคับยานก็คือตัวท่านท่านต้องเป็นผู้กำหนดรหัสถือหางเสือกำหนดวัตถุประสงค์หรือกำหนดเป้าหมายว่าสุดท้ายมรรคผลสูงสุดในการเป็นมนุษย์ของท่านคือหลุดพ้นหรือมรรคผลสูงสุดเขาคือการล่องหนวาบหายไปในจักรวาลนี้เพราะคิดเอาเองว่าวาบหายได้แล้วบอกว่ากูนิพพานแล้วท่านจะตั้งเป้าหมายแบบไหนเพราะที่ผ่านมาท่านตั้งผิดไม่ถูกต้องเราเลยมาแก้ไขซะให้ถูกต้องด้วยการหงายกะลาให้ท่านดูถ้าท่านดื้อรั้นดันทุรังมีมิจฉาทิฐิและไม่เชื่อเราไม่ฟังเราต่อให้ได้รับโอกาสให้มาเกิดอีกกี่ภพชาติมันก็ไม่มีวันที่จะหลุดพ้นได้เพราะท่านดื้อรั้นดันทุรังเกินไปไม่ใช้ปัญญาพี่น้องครับประการที่6ครับทำวัดของตนให้สะอาดบริสุทธิ์อันนี้เราย้ำนะว่าท่านต้องทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของท่านก็เรียกว่าวัดของท่านนะให้สะอาดบริสุทธิ์ปัญญาก็ต้องเป็นปัญญาวุฒิคือปัญญาบริสุทธิ์ไม่ใช่ใช้สมองซีกซ้ายซึ่งยังคิดดีๆชั่วๆมั่วๆกันไปลบๆบวกๆอยู่ต้องใช้สมองซีกขวามันจะเป็นบวกอย่างเดียวพี่น้องครับถ้าเป็นทางโลกเขาเรียกว่า creative thinking เป็นกระบวนการในการคิดสร้างสรรค์มันจะเป็นบวกคิดสร้างสรรค์ในเรื่องชั่วร้ายเรื่องเป็นลบเขาไม่เรียกว่าการคิดสร้างสรรค์แล้วสมองซีกขวามันก็จะไม่ทำงานโอเคไหมท่านทำจิตของท่านให้ผ่องใสทำใจของท่านให้เบิกบานนะสมองของท่านก็จะแจ่มใสก็จะเบิกบานจะมีปฏิภาณไหวพริบสุดยอดจะมี IQ สูงนะแล้วก็พฤติกรรมที่ท่านแสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นวจีกรรมหรือกายกรรมมันก็จะเกิดจากมโนกรรมที่ดีมันก็ดีบวกดีก็ทำให้ท่านแสดงพฤติกรรมมาเป็นคนดีเป็นคนที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นคนที่น่าคบเป็นคนที่ใครเห็นแล้วก็อยากจะเป็นมิตรด้วยนี่คือหน้าที่ของเจ้าอาวาสของวัดพี่น้องครับทั้งหมดเนี่ยนะคือการทำวัดของตนให้สะอาดบริสุทธิ์พี่น้องที่รักทั้งหลายครับบทเรียนในวันนี้ท่อนแรกก็คือวัดประจำตนแต่เรายังไม่ได้พูดเรื่องคนประจำโลกเลยนะครับใช่หรือไม่ครับขณะนี้ตีหนึ่งกว่าอย่าตกกระจายครับเราจะลงลึกกว่าที่เราจะพูดวันนี้ให้ในคราวหลังครับถ้าบทเรียนในวันนี้ท่อนแรกก็คือวัดประจำตนแต่เรายังไม่ได้พูดเรื่องคนประจำโลกเลยนะครับใช่หรือไม่ครับขณะนี้ตีหนึ่งกว่าอย่าตกกระจายครับเราจะลงลึกกว่าที่เราจะพูดวันนี้ให้ในคราวหลังครับถ้าท่านบทเรียนในวันนี้ท่อนแรกก็คือวัดประจำตนแต่เรายังไม่ได้พูดเรื่องคนประจำโลกเลยนะครับใช่หรือไม่ครับขณะนี้ตีหนึ่งกว่าอย่าตกกระจายครับเราจะลงลึกกว่าที่เราจะพูดวันนี้ให้ในคราวหลังครับถ้าท่านรู้คือเราคือวัดหนึ่งและวัดหนึ่งเนี่ยก็คือเราเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรามันควรที่จะไปวัดอื่นไปส่งเสริมไปเกื้อกูลวัดอื่นแล้วปล่อยให้วัดของเราเนี่ยทรุดโทรมไหมถ้ายังไม่เข้าใจทุกวันนี้พยายามหาว่าเจ้าอาวาสเกจิอาจารย์ดังๆอยู่วัดไหนขึ้นกระไดกี่ขั้นอยู่ที่ไหนกูจะไปหาไปกราบไหว้และไปบำเพ็ญบุญที่วัดไปกวาดขยะที่วัดไปกวาดขยะที่วัดไปเช็ดถูทำความสะอาดกำแพงวัดถามว่าวัดของตัวเองเนี่ยเคยกวาดขยะที่มันรกกายรกใจไหมเช่นยังกินเลือดเนื้อของสัตว์อยู่ทั้งที่นั่นน่ะมันเป็นกินการกินขยะมันทำให้วัดรกทำให้วัดทรุดโทรมอ่ะยังกินอยู่ใช่ไหมทำความสะอาดมันด้วยการเลิกกินน่ะท่านทำหรือยังนี่พยายามไปกวาดวัดขณะที่กวาดไม่เคยคิดวัดสะอาดสวยงามดูดีแต่วัดตัวเองก็คือตัวเองไม่ทำกายหยาบก็สกปรกขี้โรคอ่อนแอมอมแมมนี่แปลว่าทำให้วัดของตัวเองทรุดโทรมไม่ดูแลกายสังขารไม่ดูแลจิตวิญญาณคือไม่ดูแลพระประธานไม่ดูแลจิตหยาบของตัวเองให้เป็นคนจิตใสใจสวยกายสะอาดพฤติกรรมบริสุทธิ์คือเป็นผู้มีศีลมีธรรมเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเราคือวัดคือเราเห็นไหมถ้าเราเป็นคนประจำโลกเราคือวัดคือเราต้องดูแลเราแต่ละคนที่ฟังอยู่เนี้ยต้องดูแลวัดตัวเองให้ศักดิ์สิทธิ์ถ้าบนโลกนี้หรือในชุมชนเนี้ยมีวัดทุกวัดศักดิ์สิทธิ์หมดคำว่าศักดิ์สิทธิ์แปลว่าสามารถผลิตสร้างคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นความถี่ด้านบวกมอบให้กับโลกได้ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนั่นแหละคือภารกิจที่วัดจะต้องสร้างพลังงานด้านบวกเหนี่ยวรั้งพลังด้านบวกลงมาด้วยพลังจิตที่สั่นสะเทือนเป็นบวกเพื่อเอาพลังความรักลงไปสู่แกนโลกคือลงไปสู่ลูกด้านบวกมอบให้กับโลกได้ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนั่นแหละคือภารกิจที่วัดจะต้องสร้างพลังงานด้านบวกเหนี่ยวรั้งพลังด้านบวกลงมาด้วยพลังจิตที่สั่นสะเทือนเป็นบวกเพื่อเอาพลังความรักลงไปสู่แกนโลกคือลงไปสู่ลูกด้านบวกมอบให้กับโลกได้ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนั่นแหละคือภารกิจ

วัดจะต้องสร้างพลังงานด้านบวกเหนี่ยวรั้งพลังด้านบวกลงมาด้วยพลังจิตที่สั่นสะเทือนเป็นบวกเพื่อเอาพลังความรักลงไปสู่แกนโลกคือลงไปสู่ลูกนิมิตใครไม่เชื่อเราก็มุดลงไปดูเองแล้วกันแต่ถ้าเชื่อเราเพราะเราไม่เคยพูดโกหกก็จำไว้ว่าแกนโลกมันมีแบบนี้นะนี่คือคนประจำโลกก็คือเราคือวัดวัดคือเราประการที่สองคนประจำโลกคือเราคือโลกโลกคือเราคำว่าเราคือโลกโลกคือเราแปลว่านอกจากเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับทุกสิ่งในความเป็นวัดแล้วเราก็ยังจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกด้วยโลกก็คือเพื่อนมนุษย์ทุกคนและทุกสรรพสิ่งเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเราต้องรักกันเราต้องไม่ตีกันไม่ก่อม็อบไม่แตกแยกกันไม่ฆ่ากันไม่ทำร้ายกันเองแม้กระทั่งคนในชาติตัวเองเพราะคิดต่างกันเราต้องเรียนรู้ที่จะเอาความแตกต่างมาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้นั่นคือภารกิจของเจ้าวัดเพราะมีธรรมะสูงเพราะเป็นคนดีคนดีมันจะไม่ฆ่ากันเองมันจะไม่ทำร้ายกันเองไม่ฆ่าแม้กระทั่งสัตว์ไม่ตัดแม้กระทั่งชีวิตของใครเห็นไหมแต่ที่ทำอยู่ทุกวันนี้เป็นเจ้าวัดเป็นเจ้าอาวาสที่ดีหรือเปล่าเป็นลูกนิมิตเป็นลูกที่ดีของพระบิดาหรือเปล่าไม่ใช่เลยท่านเห็นไหมครับทำไมจึงต้องส่งเอาเชื้อโรคมาระบาดแล้วถ้าใครพลาดก็ต้องให้มันตายไปเพราะต้องพิพาทษาทำไมต้องทำแบบนี้ครับเพราะถ้ามีแต่คนเนี่ยหนักแผ่นดินเขาว่าหนักแผ่นดินคือหนักโลกให้ความรักให้ประโยชน์อะไรกับโลกไม่ได้เลยมีแต่เก็บกินสิ่งที่ดีๆของพระบิดาออกไปจากโลกแต่ไม่เคยให้สิ่งใดที่ดีๆกับโลกเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าหนักแผ่นดินไม่ใช่รักแผ่นดินพระองค์ก็ต้องกำจัดออกไปจากระบบโลกด้วยโรคร้ายแรงซึ่งต่อไปก็จะมีอย่างที่บอกมีพายุมามีอะไรมาตายทีละคนสองคนต่อไปก็จะไปกลุ่มใหญ่มองใหญ่แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอะไรตอนนี้แถวบ้านเรามันยังไม่มีภูเขาไฟระเบิดก็เลยไม่อยากพูดถึงเอาแค่พูดไปวันนี้ในตอนต้นชั่วโมงที่เราสื่อท่านเข้าใจนะเราคือโลกโลกคือเราก็แปลว่าทุกคนต้องรักกันทุกคนต้องเป็นหนึ่งเดียวกันและทุกคนต้องเป็นหนึ่งเดียวกับโลกด้วยเพราะโลกเป็นลูกนิมิตลูกใหญ่ที่พวกเราทุกคนอยู่ในโบสถ์อยู่ในมหาวิหารก็อยู่ในบรรยากาศของระบบโลกเนี่ยอยู่ในระบบโลกที่เป็นเหมือนโบสถ์หรือมหาวิหารขนาดใหญ่ที่เราไปยืนอยู่แล้วมีลูกนิมิตลูกใหญ่คือโลกอยู่ตรงกลางโบสถ์แต่เกี่ยวกับโลกด้วยเพราะโลกเป็นลูกนิมิตลูกใหญ่ที่พวกเราทุกคนอยู่ในโบสถ์อยู่ในมหาวิหารก็อยู่ในบรรยากาศของระบบโลกเนี่ยอยู่ในระบบโลกที่เป็นเหมือนโบสถ์หรือมหาวิหารขนาดใหญ่ที่เราไปยืนอยู่แล้วมีลูกนิมิตลูกใหญ่คือโลกอยู่ตรงกลางโบสถ์แต่กี้ส่งให้นัยยะไว้แต่มาปิดยุคพลังงานเก่านี่เราให้นัยยะที่ลึกซึ้งกว่าเดิมอีกว่าพวกท่านทั้งโลกต้องรักกันอย่ามาทำลายกันทำสงครามกันทำศึกกันไม่ได้เด็ดขาดไม่ว่าจะทั้งโลกหรือแค่ประเทศนี้ประเทศเดียวถูกชำระสิ้นที่ผ่านมาไม่เคยเห็นชำระใช่ไหมเพราะมันยังไม่ถึงเวลาไงตอนนี้โลกกำลังถูกชำระเพื่อเปลี่ยนสู่ยุคพลังงานใหม่ขยะทุกชิ้นจะต้องถูกเก็บทิ้งกวาดทิ้งออกไปจากระบบโลกคนชั่วๆคนที่จิตสำนึกต่ำตมมันไม่ต่างจากขยะที่รกโลกถูกเอาทิ้งแน่นอนพี่น้องครับนะอย่างที่สามเราคือจิตแห่งพระบิดาจิตแห่งพระบิดาคือจิตเราคำว่าเรานี่ไม่ได้ถึงไม่ได้หมายถึงอนุตตรธรรมมาจารย์ปริญญาตันสกุลแต่หมายถึงตัวท่านที่เรียกว่าเราเพราะอะไรเพราะท่านมีทั้งจิตหยาบและมีอะไรครับมีจิตวิญญาณที่พระศาสดาคือพระพุทธองค์กล่าวกับท่านว่าผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นเราพระองค์พูดถูกครับพระองค์ไม่ได้พูดไม่เพราะหรือพูดสรรพนามแทนตัวเองว่าเราพระองค์ใช้คำว่าเราเพราะพระองค์รู้ว่าพระองค์มีทั้งจิตหยาบและมีจิตวิญญาณใช่ไหมเราสองคนใช่ไหมเราสองคนหรือเราคนเดียวก็ได้แต่ในความหมายลึกซึ้งว่าเราหมายถึงจิตหยาบของเราและจิตวิญญาณของเราที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งคนก็ใช้คำว่าเราได้ใช้คำว่าวีนะหมายถึงตัวกูกับจิตวิญญาณมันใครใช้คำว่าเราแสดงว่าคนนั้นเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองแล้วใช่หรือไม่เข้าถึงแปลว่ากูรู้แล้วว่ากูมีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้อยู่ข้างในกูทำอะไรไปจิตวิญญาณกูรู้ทั้งหมดกูไม่ได้ทำคนเดียวรู้คนเดียวเพราะฉะนั้นกูจะไม่ใช่คำว่ากูกูจะใช้คำว่าเราเรารักท่านก็แปลว่าทั้งจิตหยาบเราและจิตวิญญาณของเรารักท่านท่านเห็นไหมเราสื่อพระโอวาทมาตลอด32ถึง33ปีมาแล้วเราจะใช้คำพูดแทนตัวเราเองว่าเราเสมอเพราะเรารู้ว่าในความเป็นเราเนี่ยคือจิตหยาบกับจิตวิญญาณส่วนกายหยาบกายสังขารนี่มันเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมที่จิตหยาบกับจิตวิญญาณเราต้องใช้เป็นเครื่องมือในการทำหน้าที่ในบทบาทคนสองมิติคือเป็นเราเสมอเพราะเรารู้ว่าในความเป็นเราเนี่ยคือจิตหยาบกับจิตวิญญาณ
ส่วนกายหยาบกายสังขารนี่มันเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมที่จิตหยาบกับจิตวิญญาณเราต้องใช้เป็นเครื่องมือในการทำหน้าที่ในบทบาทคนสองมิติคือเป็นท่านรู้แล้วใช่ไหมว่าท่านกับพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่แล้วเพียงแต่ท่านทำตัวแปลกแยกแปลกแยกเองไม่รักพระองค์ไม่ยอมรับพระองค์เพราะจำพระองค์ไม่ได้พยายามปฏิเสธจิตวิญญาณของท่านสมัยก่อนนะพระบุตรในสมัยก่อนจะทรงเรียกว่าพระจิตพระจิตของพระเจ้าพระจิตที่เกิดจากพระเจ้าส่วนจิตวิญญาณดวงจิตจักรวาลดวงเล็กที่มี11เหลี่ยมมุมอ่ะก็พระองค์สมัยนั้นก็เรียกว่าพระบุตรพระบุตรพระบุตรแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นพระจิตแต่แบ่งภาคในพระนามของพระเจ้านะคือของพระบิดามันก็มีพระบิดาพระบุตรพระจิตก็โอเคก็3เหลี่ยมมีเห็นมันแปลกตรงไหนครับนี่คือความจริงนะพี่พี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับทั้งหมดที่เรากล่าวมาวันนี้เราพยายามจะไม่ให้เลทเพราะทุกทีมันตี2กว่านะวันนี้ตี1ครึ่งตามเวลาปกติเนี่ยเราก็จะขอกล่าวให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่าสิ่งที่เรากล่าวมาทั้งหมดสิ่งที่เรากล่าวมาทั้งหมดนะในวันนี้ท่านว่าเป็นสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมที่ล้ำค่าไหมที่เคยติดตามรับฟังอนุตตรธรรมมาอาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวมาโดยตลอดแล้วหาว่าขโมยพระพุทธเจ้ามาสอนขโมยพระเยซูมาสอนมันเป็นลัทธิอะไรวะมันศาสนาอะไรวะมีทั้งเอเมนสาธุเราบอกแล้วอย่าเห็นขนขาวๆแล้วบอกว่าหงอย่าเห็นขนดำๆแล้วเรียกว่าอีกาต้องดูคุณสมบัติของหงกับกาด้วยกากินของเน่าร้องกากาหงไม่ร้องกากาและไม่กินของเน่าท่านจะถึงจะแยกออกเพราะฉะนั้นเราสอนสื่อพระโอวาทจากพระเจ้ามาโดยตรงให้กับมนุษย์โลกอย่างพวกท่านท่านต้องศึกษาว่าไอ้คำสอนของเราที่สื่อมาที่อ้างว่าสื่อจากพระเจ้าท่านมีปัญญาท่านลองศึกษาคุณสมบัติขององค์ความรู้ที่เราสื่อดูว่ามันเกิดประโยชน์ต่อท่านทั้งหลายหรือไม่ท่านเข้าใจที่เราพูดใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะกล่าวต่อท่านทั้งหลายว่าไม่ว่าความรู้ของพระศาสดาพระองค์ใดล้วนมีคุณค่าต่อการเป็นมนุษย์ของท่านทั้งสิ้นแต่ในช่วงปลายยุคพลังงานเก่านี้สิ่งที่ท่านต้องให้เวลามากกว่าปกติมากกว่าการศึกษาหรือไม่เพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะกล่าวต่อท่านทั้งหลายว่าไม่ว่าความรู้ของพระศาสดาพระองค์ใดล้วนมีคุณค่าต่อการเป็นมนุษย์ของท่านทั้งสิ้นแต่ในช่วงปลายยุคพลังงานเก่านี้สิ่งที่ท่านต้องให้เวลามากกว่าปกติมากกว่าการศึกษาธรรมและยอดเยี่ยมแก่บุตรมนุษย์ของพระองค์แก่ลูกแกะทั้งตัวเล็กตัวน้อยตัวอ้วนตัวผอมลูกแกะที่บาดเจ็บลูกแกะที่โง่กำลังหลงฝูงและลูกแกะโง่ที่ออกไปนอกคอกและพยายามจะกลับเข้าคอกด้วยการปีนคอกแทนที่จะมากลับมาเข้าประตูคอกที่ลูกร้องเรียกอยู่ขอพระบิดาทรงเมตตาให้อภัยกับไอ้ลูกแกะโง่ๆเหล่านี้สักหลายเพลานะจนกว่าที่พระองค์จะทรงตัดสินพระทัยแล้วว่าไม่มีเวลาให้กับไอ้ลูกแกะที่โง่ๆอีกแล้วลูกกราบพระบาทขอพระทัยที่จะทรงพระเมตตาและคืนนี้ขอพระองค์ทรงประทานความรักลูกชอบขอความรักไม่ได้ขอสิ่งอื่นจากพระองค์ถ้าพระองค์มีจริงนะทรงดลบันดาลให้พี่ๆน้องๆของลูกที่ติดตามรับฟังพระโอวาทของพระองค์เสมอมาและวันนี้ตั้งแต่ต้นจนจบที่พี่ๆน้องๆคนนั้นมีกายสังขารที่ชำรุดที่เสื่อมและถึงเวลาวาระของกรรมนั้นควรจะสุดสิ้นขอพระบิดาทรงพระเมตตาให้ทูตสวรรค์ของพระบิดาทูตสวรรค์ที่เป็นทีมงานของลูกเข้าทำการช่วยเหลือบำบัดรักษานะโรคกรรมของเขาตรงนั้นให้หายเป็นปิดทิ้งอย่างได้อย่างน่าอัศจรรย์เพื่อจะได้เป็นการประกาศให้พี่ๆน้องๆคนอื่นได้ประจักษ์ว่าพระเจ้าหรือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลมีจริงสิ่งที่ลูกสื่อพระโอวาทจากพระองค์เป็นการสื่อจริงๆด้วยกระบวนการจิตสู่จิตอย่างแท้จริงไม่ใช่หลอกลวงไม่ใช่มายากราบพระบาทพระบิดาจะทรงพระเมตตาถ้าพระองค์สามารถเมตตาได้ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่ตั้งใจรับฟังกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะขอให้ท่านทั้งหลายโชคดีราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับพี่พี่น้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายวันนี้เป็นวันเสาร์ที่8พฤษภาคม2564นับตั้งแต่เวลาบัดนี้3ทุ่ม30นาทีเป็นต้นไปทางช่องจิตจักรวาลผ่าน YouTube แล้วก็ทาง Facebook วิสุทธิปัญญารวมกระทั่งถึงเว็บไซต์ www.jitjakawan.com ทุกวันเสาร์เราจะมีการสร้างประวัติศาสตร์แห่งมวลมนุษยชาติที่พี่ๆน้องๆซึ่งเป็นมนุษย์ทุกชาติทุกศาสนาจะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเพื่อกราบพระบาทพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายและทรงเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งในอนันตจักรวาลอันไพศาลนี้จะทรงกล่าวพระโอวาทสดๆมายังโลกเสรีและพี่ๆน้องๆทุกรูปธรรมในอนันตจักรวาลเพื่อที่จะแจ้งข่าวสารการชำระโลกและเพื่อจะชี้แนวทางสร้างแนวคิดเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกแกะของพระองค์ทั้งฝูงโดยไม่จำกัดว่าแกะฝูงนี้จะแบ่งเป็นลัทธิแบ่งเป็นชนชาติแบ่งเป็นศาสนาอะไรก็ตามเพื่อจะชี้ทางนิพพานนิพพานไม่ได้หมายถึงนิพพานแบบคนนำทางตาบอดสอนแต่เป็นนิพพานที่หมายแกะฝูงนี้จะแบ่งเป็นลัทธิแบ่งเป็นชนชาติแบ่งเป็นศาสนาอะไรก็ตามเพื่อจะชี้ทางนิพพานนิพพานไม่ได้หมายถึงนิพพานแบบคนนำทางตาบอดสอนแต่เป็นนิพพานที่หมายคำว่านิพพานซึ่งเป็นอนุตตรธรรมหมายความว่าอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่านิพพานคือการดับศูนย์แต่เขายังอยู่ในอนันตจักรวาลนี้ซึ่งเป็นความคิดของคนนำทางตาบอดและก็กลายเป็นความเชื่อฝังอยู่ใน mindset มานมนานถ้ายังไม่ถอดรหัส mindset นี้จิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆผู้นั้นก็จะไม่สามารถนิพพานหรือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลได้ทั้งที่ขณะนี้ดวงจิตวิญญาณของมนุษย์ได้สิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วก็แปลว่าถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องกลับบ้านเพราะหมดเวลาในการเข้ามาทำงานในระบบโลกซึ่งตั้งอยู่ในอนันตจักรวาลแล้วท่านจากกันมานานจนลืมบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็จำไม่ได้แม้กระทั่งว่าภารกิจของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านนั้นมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะนำเอาสิ่งดีๆเหล่านี้มากล่าวให้ท่านฟังนะซึ่งก็แน่นอนว่าหัวข้อเรื่องที่เราจะกล่าวกันในวันเสาร์สามทุ่มครึ่งนี้นะครับก็คือเรื่องนิพพานไม่ใช่การดับศูนย์แต่ก่อนที่เราจะนำท่านเข้าสู่สาระของบทเรียนที่องค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหมายถึง God หรือองค์จิตจักรวาลจะทรงพระเมตตาสื่อลงมาให้กับท่านทั้งหลายนั้นพระองค์และเราก็ยังมีความเป็นห่วงเป็นใยกับท่านทั้งหลายต่อท่านทั้งหลายนะซึ่งกำลังดำเนินชีวิตอยู่และมีชีวิตอยู่บนโลกเสรีนี้เรายืนยันกับท่านอีกครั้งหนึ่งว่าปรากฏการณ์ไวรัสโคโรนาระบาดที่ผ่านมาแล้ว1ปีเกือบจะ6เดือนก็เกือบจะปีครึ่งเรายืนยันว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์กับมอดร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อที่จะทำร้ายพี่ๆน้องๆแล้ว1ปีเกือบจะ6เดือนก็เกือบจะปีครึ่งเรายืนยันว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์กับมอด

ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อที่จะทำร้ายพี่ๆน้องๆที่เขาผลิตวัคซีนออกมาขายเพื่อป้องกันประเทศเหล่านั้นแหละคือประเทศที่เป็นเจ้าของไวรัสถามว่าทำไมไหนบอกว่าไวรัสพระบิดาเป็นผู้สร้างใช่ครับพี่น้องครับไวรัสเนี่ยพระบิดาทรงเป็นผู้สร้างขึ้นมาแล้วแต่มนุษย์จะไปตั้งชื่อมันว่าอะไรเพื่อให้เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์สังเกตว่าไวรัสตัวที่มีปัญหากับมนุษย์ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจกับปอดแล้วเมื่อมันทำให้ปอดกับทางเดินหายใจทรุดโทรมเสื่อมมากๆมันก็จะไปทำให้กลไกอวัยวะภายในอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับปอดล้มเหลวเช่นตับไตหรือหัวใจนะเกิดความล้มเหลวได้แรกๆพระบิดาทรงสร้างขึ้นมาให้ไวรัสเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตเล็กๆตัวหนึ่งที่มีอายุสั้นมากพระองค์ทรงมีประจุลบติดตั้งเอาไว้ให้กับไวรัสซึ่งมันก็เป็นสารตั้งต้นก็เหมือนกับรูปธรรมสิ่งมีชีวิตที่เป็นมนุษย์และสัตว์ทั่วไปก็คือมีโปรตีนที่เป็นพวก DNA RNAพระองค์ให้เขาเข้าไปในร่างกายของมนุษย์เพื่อจะเอาประจุบวก1ไวรัส1ตัวมีประจุบวก1ประจุเข้าไปในร่างกายเข้าไปในทางเดินหายใจเข้าไปในหลอดลมเพราะว่าเพื่อจะให้มันตรงเข้าไปหาปอดหรือเจาะเข้าไปในหลอดเลือดของพี่ๆน้องๆเพราะอะไรครับเพราะว่าต้องการให้เข้าไปกำจัดขยะในร่างกายของลูกๆที่เป็นมนุษย์ที่มีโลภะโทสะโมหะจริตรุนแรงไม่สามารถจะหมุนธรรมจักรในชีวิตประจำวันได้ทั้งที่ตัวเองกลัวกฎแห่งกรรมกลัวการมีสังสารวัฏแต่ก็ยังโลภะโทสะโมหะเต้นสามช่าอยู่ในชีวิตประจำวันโดยไม่รู้ตัวว่าประจุลบที่มันเกิดขึ้นสามารถจะหมุนธรรมจักรในชีวิตประจำวันได้ทั้งที่ตัวเองกลัวกฎแห่งกรรมกลัวการมีสังสารวัฏแต่ก็ยังโลภะโทสะโมหะเต้นสามช่าอยู่ในชีวิตประจำวันโดยไม่รู้ตัวว่าประจุลบที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ท่านต้องแทรกแซงกรรมจักรซึ่งพระบิดาทรงพระเมตตาให้เรามากล่าวความจริงให้ท่านฟังมาบ่อยครั้งแล้วให้แก้ไขกรรมจักรซะเปลี่ยนให้มันเป็นธรรมจักรมันในช่วงไซโคโชโควิด-19ที่พระบิดาทรงพระเมตตาให้เราทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการไซโคโชของคนทั้งโลกเป็นวิทยากรเอกแล้วย้ำกับพี่ๆน้องๆซึ่งกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาด ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆเราบอกแล้วไงว่าสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดแต่ก่อนในประเทศไทยเรามีชื่อเสียงโด่งดังมากนะสามารถจัดการกับโควิด-19 ที่แพร่ระบาดในประเทศไทยเอาอยู่หมัดเลยจนทั้งนายกประยุทธ์กับทีมงานได้หน้าไปเป็นแถวและพี่ๆน้องๆที่เป็นคณะแพทย์พยาบาลด้านสาธารณสุขก็มีความเชี่ยวชาญได้เห็นไหมครับแต่ปรากฏว่าพี่ๆน้องๆไม่ทราบวัตถุประสงค์ว่าที่พระองค์เนี่ยนำเอาไวรัสที่ไม่ใช่พระองค์สร้างแต่เป็นฝีมือมนุษย์กับมอดร่วมกันสร้างอย่างจงใจเพื่อที่จะเอามาทำร้ายมนุษย์เนี่ยปรากฏว่าเขาไปเอาไวรัส2สายพันธุ์คือซากับ HIV เอามา crossing กันก็เรียกว่าเอามาไขว้เอามาไขว้เพื่อตัดแต่งหรือตัดต่อพันธุกรรมทำให้มันเกิดเป็นไวรัสพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าโคโรนาไวรัสซึ่งมันร้ายแรงกว่าเดิมเพราะน้ำแหลมๆที่กระเป๋อที่ห่อหุ้มตัวไวรัสไว้ข้างในไอ้น้ำแหลมๆที่อยู่รอบๆเนี่ยมันจะมีอย่างน้อยๆประมาณ 20-30% ของหนามที่มันมีความสามารถในการจะยึดเกาะกับผนังของหลอดลมผนังของหลอดเลือดผนังของปอดได้แน่นกว่าไวรัสพันธุ์อื่นมันจึงทำให้มนุษย์เนี่ยติดเชื้ออันนี้ง่ายพระบิดาให้เรากับทูตสวรรค์ทั้งหลายใช้ความกลัวตายจากโคโรนาไวรัสเนี่ยทำให้มนุษย์ทั้งโลกรวมทั้งคนไทยด้วยมันจึงทำให้มนุษย์เนี่ยติดเชื้ออันนี้ง่ายพระบิดาให้เรากับทูตสวรรค์ทั้งหลายใช้ความกลัวตายจากโคโรนาไวรัสเนี่ย

ทำให้มนุษย์ทั้งโลกรวมทั้งคนไทยด้วยกลัวเดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกันจะได้มีเวลามากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยต่างคนต่างต้องออกจากบ้านไปทำงานไปทำมาหากินลูกก็ต้องออกไปเรียนหนังสือเวลาที่จะอยู่กับบ้านมีน้อยมากเสาร์อาทิตย์ที่จะเป็นฮอลิเดย์นะกลับไม่ว่างเพราะต้องพาลูกไปเรียนพิเศษเรียนกวดวิชาซึ่งเป็นค่านิยมใหม่ทางโลกใช่ไหมเพื่อเรียนไปเยอะๆเลยยิ่งเรียนยิ่งโง่หรือยิ่งเรียนยิ่งฉลาดก็ไม่ทราบไม่มีเวลาที่จะดูพฤติกรรมไม่มีเวลาที่จะปรับเปลี่ยนจิตสำนึกของตัวเองเลยมันในสังคมทุกวันนี้ไม่ว่าไทยหรือเทศถ้าจะมองภาพรวมไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าตัวเองมีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนไม่เคยมีเวลาให้กับจิตสำนึกของตนเองว่าการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกของตัวเองนั้นเป็นไปในด้านบวกคือด้านดีหรือเปล่าบางคนชั่วโดยไม่รู้ตัวว่าชั่วบางคนทำอะไรโง่ๆโดยคิดว่าตัวเองฉลาดบางคนแสดงความฉลาดออกมาแต่เรื่องโง่ๆหรือเรื่องชั่วๆมันกลับตลบัดกันไปหมดเพราะอะไรเพราะขาดการดูแลเรื่องจิตสำนึกของตนเองปล่อยให้ไปตามยถากรรมโดยที่ไม่รู้ว่าจิตสำนึกของมนุษย์โดยรวมทั้งโลกมันมีผลต่อภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นบนโลกที่นับวันมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนี่ยังไม่นับนะพี่น้องครับไม่นับแผนการในการชำระโลกของช่างเทคนิคของพระบิดาที่กำลังเติมเต็มปฏิบัติการในการชำระโลกชำระจิตสำนึกและก็ชำระโลกทั้งมิติพลังงานและด้านกายภาพเพื่อจะปรับสมดุลใหม่ให้กับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เพราะมันเสื่อมมันเสียสมดุลไปมากแล้วถ้ายังปล่อยให้มนุษย์เราเนี่ยอ้างไม่ว่างสอนลูกไม่ว่างสอนตนเองไม่ว่างสอนสามีภรรยาซึ่งเป็นสุดที่รักของกันและกันเพื่อจะให้เป็นคนดีในครอบครัวมันเสียสมดุลไปมากแล้วถ้ายังปล่อยให้มนุษย์เราเนี่ยอ้างไม่ว่างสอนลูกไม่ว่างสอนตนเองไม่ว่างสอนสามีภรรยาซึ่งเป็นสุดที่รักของกันและกันเพื่อจะให้เป็นคนดีในครอบครัวถ้ายังปล่อยให้มนุษย์เราเนี่ยอ้างไม่ว่างสอนลูกไม่ว่างสอนตนเองไม่ว่างสอนสามีภรรยาซึ่งเป็นสุดที่รักของกันและกันเพื่อจะให้เป็นคนดีในครอบครัวบริโภคเทคโนโลยีบริโภควิทยาศาสตร์ทางด้านกายภาพแต่ยิ่งไกลห่างจากวิทยาศาสตร์ทางจิตพูดง่ายๆก็คือบูชาวัตถุและเทคโนโลยีเป็นดั่งพระเจ้าแล้วก็เวลาใครกล่าวถึงพระเจ้าซึ่งเป็นก๊อดเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งเป็นผู้ที่เป็นใหญ่เหนือสิ่งทั้งปวงกลับก้าวล่วงกลับอับอายที่จะพูดถึงพระเจ้าเพราะไอ้คนนำทางตาบอดมันไปใส่รหัสหลอกๆเอาไว้ว่าพวกที่บูชาพระเจ้าก็คือไอ้พวกเทวนิยมทั้งที่ไอ้พวกเทวนิยมก็คือพี่น้องๆของมนุษย์นี่แหละที่หลงทางนิพพานตายแล้วก็หลุดลอยไปค้างอยู่ในอนันตจักรวาลยังออกไปไหนไม่ได้ยังหลุดพ้นไปไม่ได้ก็เลยโมเมว่าตัวเองไปอยู่บนนั้นแล้วไม่มาเกิดบนโลกนี้อีกไม่มีสังสารวัฏอีกก็เลยโมเมมั่วๆว่านิพพานแล้วหายสาบสูญเหมือนตาลยอดด้วนแล้วเรามาหงายกลาเพื่อทำความเข้าใจให้กับมนุษย์ทั้งหลายได้เข้าใจใหม่ไม่งั้นท่านก็หลุดพ้นไม่ได้เป็นคนหนึ่งที่หลุดพ้นนิพพานกลับบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองไม่ได้รังเกียจคำว่าแดนนิพพานรังเกียจคำว่าแดนสุญญตารังเกียจคำว่าดินแดนแห่งพระเจ้าหรือพระนิเวศของพระเจ้าก็เพราะว่าโง่ที่โง่เพราะว่ามีปัญญาแต่ไม่รู้จักฟังนะทำเป็นหูหนวกทำเป็นตาบอดไม่เรียนรู้คนที่ฉลาดเรียนรู้ก็คือพอเจอความรู้ใหม่จะไม่พยายามปฏิเสธความรู้ใหม่ด้วยการเอาความรู้เก่าที่กูเชื่ออยู่ก็เรียกเป็นความเชื่อไม่ใช่ความจริงด้วยนะเอามาพยายามจะเถียงเอามาพยายามจะแย้งเหมือน 7-8 เดือนก่อนก็มีมนุษย์ในมนุษย์คนหนึ่งอวดรู้อวดดีว่าตัวเองเก่งเราก็ยังไม่รู้เลยเหมือนกันนะอย่างที่คุณสุรินทร์เคยพูดอะว่าไอ้หมอเนี่ยพระไตรปิฎกปกสีอะไรมันรู้หรือเปล่าแม้ทำเป็นว่ามาปกป้องพระพุทธเจ้าปกป้องพระศาสดาแล้วกล่าวหาว่าเรากล่าวผิดมาพูดเรื่องนิพพานไม่ถูกต้องนะโดยที่มันพยายามนะเถียงเราด้วยการออกไลฟ์สดนะแล้วพยายามเปิดพระคัมภีร์เปิดตำรามาเถียงเราตะกุกตะกักถ้าแน่จริงอะพูดออกมาจากใจพูดออกมาจากสมองสินะว่าเรากล่าวผิดตรงไหนที่เอามาแย้งน่ะผิดหมดเลย

ว่าเรื่องนิพพานไม่ถูกต้องนะโดยที่มันพยายามนะเถียงเราด้วยการออกไลฟ์สดนะและพยายามเปิดพระคัมภีร์เปิดตำรามาเถียงเราตะกุกตะกักถ้าแน่จริงอ่ะพูดออกมาจากใจพูดออกมาจากสมองสินะว่าเรากล่าวผิดตรงไหนที่เอามาแย้งนะผิดหมดเลยวันนี้ไปด่าคนที่เป็นครุของโลกคนอื่นนะเชิญฮะถ้าท่านมีข้อโต้แย้งโต้เถียงเขานี่เราเห็นแต่ด่าเขานะแต่ก็ไม่เห็นมีเหตุผลอะไรมาหักล้างเขาได้เลยถ้าที่เขาสอนธรรมะเนี่ยบางคนก็สอนถูกบ้างผิดบ้างนะธรรมะนี่ตะแบงไม่ได้รู้ไม่จริงเนี่ยมาคุยไม่ได้อย่าอวดคุยอย่าอวดรู้เนี่ยสังเกตไหมเวลาเราพูดเนี่ยเราไม่ได้เอาพระคัมภีร์มากลางนะฮะไอ้ที่เห็นบนจอเล็กๆนั่นน่ะที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเพื่อให้คนชมผู้ชมเนี่ยได้รู้ว่าพระบิดากำลังสื่อถึงเรื่องอะไรเราไม่ได้อ่านแผ่นสายอ่านสไลด์ตาเรามองกล้องก็มองหน้าท่านเนี่ยละคุยกับท่านก็มองหน้าท่านเนี่ยละไม่มีโพยอยู่ตรงไหนเนี่ยพูดออกมาจากกระบวนการในการสื่อในระบบจิตสู่จิตสดๆกับพระพุทธเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเป็นการสื่อในระบบจิตสู่จิตถามว่าท่านโชคดีไหมล่ะที่ท่านมานั่งฟังพระโอวาทของพระบิดาหรือพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านและอนุญาตให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะท่านมีโอกาสได้ฟังพระโอวาทสดๆผ่านปากของเราปากเราพระสุรเสียงของพระเจ้าพระโอวาทพระคำทุกคำมาจากพระองค์ทั้งนั้นพระองค์พูดพระองค์ตรัสพระองค์สื่ออะไรมาเรารับรู้อย่างไรได้ยินได้ฟังมาอย่างไรเราพูดออกไปทั้งหมดไม่ได้งกไม่ได้กักไม่ได้หวงเอาไว้เองแม้แต่น้อยท่านลองฟังอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเราเลิกรายการสิท่านแน่จริงอ่ะแล้วพิสูจน์ว่าเราสื่อสดๆมาจากพระเจ้าจริงหรือเปล่าคนอะไรมันจะพูดทุกวันเสาร์เนี่ยพูดไม่ซ้ำกันเลยแต่หลายคนบอกไม่ซ้ำได้ไงแง่ๆๆสัปดาห์นี้เป็น EP 333เนี่ยพูดเรื่องนิพพานอีกแล้วก็เหมือนที่มากล่าวก้าวล่วงเราเอาไว้ว่าพูดแต่ของเก่ามาปีนี้พูดเพื่อรอคนใหม่เข้ามานะคนใหม่จุ๋มจิ๋มคนเก่าเป็นสนิมนะก็เลยไม่ได้สนใจคนเก่าเราก็ยกมาเป็นครูคนอื่นเลยว่าใครที่กำลังคิดอย่างนั้นคิดสมัยนะวันนี้เราพูดเรื่องนิพพานอีกแล้วถ้าท่านเบื่อท่านก็ไม่ต้องฟังเราไม่ได้พูดเรื่องนิพพานครั้งเดียวตอนเดียวหมดนะอย่าคิดว่ากูรู้แล้วฟังไปเรื่อยเพราะผู้ที่จับบทเรียนหลักสูตรมาให้กับมนุษย์อย่างพวกท่านที่ฟังอยู่แล้วฟังสดๆนี่โชคดีไหมล่ะเหมือนกับเป็นการฟังพระโอวาทสดๆอ่ะนะเราไม่ได้พูดเรื่องนิพพานครั้งเดียวตอนเดียวหมดนะอย่าคิดว่ากูรู้แล้วฟังไปเรื่อยๆเพราะผู้ที่จับบทเรียนหลักสูตรมาให้กับมนุษย์อย่างพวกท่านที่ฟังอยู่แล้วฟังสดๆนี่โชคดีไหมล่ะเหมือนกับเป็นการฟังพระโอวาทสดๆอ่ะนะไม่ใช่ฟังเพื่อกูได้ฟังก็เรียกว่าเพื่อให้กูไม่ตกขบวนรถไฟเนี่ยทั้งที่เกลียดตัวก็กินไข่ก็พยายามที่จะไปเปิดชื่อใน Facebook ใหม่เราบล็อกแค่เตือนสติว่ามาเจอพระบิดาแล้วยังไปเที่ยวหาอุตริทำไมไปศึกษาวิชามอดซึ่งมีทั้งมอดจริงและมอดปลอมไปศึกษาลัทธิอุตริที่บางคนบอกว่าสื่อกับพระเจ้าได้สื่อกับพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าท่านอยู่นอกอนันตจักรวาลแล้วอยู่นอกเอกภพแล้วและดันทะลึ่งมาเที่ยวบอกว่าสื่อกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ไหนดันบอกว่าพระพุทธเจ้าองค์ปฐมถามพระพุทธเจ้าองค์ปฐมอ่ะซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกใครดันทะลึ่งเสือกบอกว่าพระเจ้ามั่วไปหมดนะแล้วพอเราบอกว่าเราสื่อกับองค์จิตจักรวาลสื่อกับพระพุทธเจ้ามันก็ดันบอกว่าเนี่ยพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าที่เรากล่าวนี่ก็คือเทพพรหมเนี่ยซึ่งฮินดูพราหมณ์ก็บอกว่าพระพรหมพระอิศวรพระนารายณ์นั่นคือพระผู้สร้างอะไรต่างๆซึ่งเป็นคนละเรื่องเลยนะเพราะหูหนวกไงพอเราพูดเราสื่อเราฟังไม่เข้าใจฟังไม่ดีเพราะหูหนวกปัญญาบอดแล้วก็ไม่เห็นด้วยว่าเราเนี่ยสื่อสารมาเราทำเพื่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองขนาดเราพูดถึงพระศรีอริยะเมตไตรซึ่งมีบางคนมันไปเอาธรรมะของพระบิดาซึ่งเป็นอันตรธรรมมาเขียนเป็นตำราของพระศรีอริยะเมตไตรและเอาเราไปอ้างว่าเราเป็นลูกศิษย์มันเราเลยต้องออกมาแก้ตัวนะแล้วไม่ฟังให้จบฟังไม่ได้สับและจับไปกระเดียดหาว่าเรามาประกาศตัวเป็นพระศรีอริยะเมตไตรเราจะคุยให้ฟังนะพระศรีอริยะเมตไตรถ้าเราจะขี้โม้เนี่ยพระองค์จะเป็นศิษย์ของเราท่านเชื่อไหมนะถ้าเราอยากจะอวดอ่ะเพราะเขาพระองค์จะต้องสอนพระอนุตตรธรรมเนื่องจากคนทั้งโลกเนี่ยขาดความรู้เรื่องอนุตตรธรรมรู้แต่โลกียธรรมมีปัญญาบ้างนะก็พอรู้อนุตตรธรรมบ้างเนี่ยเราก็มาช่วยเติมเต็มให้ถ้าเราจะขี้โม้ถ้าเราเป็นอาจารย์เป็นพระอาจารย์ของพระศรีอริยะเมตไตรทำไมเราจะไม่รู้ว่าพระองค์มาเกิดเมื่อไหร่พระองค์จะเกิดที่ไหนพระองค์เป็นใครที่ผ่านมาเราไม่พูดเพราะมันยังไม่ถึงเวลาเนี่ยเราก็มาช่วยเติมเต็มให้

ถ้าเราจะขี้โม้เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นอาจารย์เป็นพระอาจารย์ของพระศรีอริยะเมตไตรทำไมเราจะไม่รู้ว่าพระองค์มาเกิดเมื่อไหร่พระองค์จะเกิดที่ไหนพระองค์เป็นใครที่ผ่านมาเราไม่พูดเพราะมันยังไม่ถึงเวลาก็มาช่วยเติมเต็มให้ถ้าเราจะขี้โม้เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นอาจารย์เป็นพระอาจารย์ของพระศรีอริยะเมตไตรทำไมเราจะไม่รู้ว่าพระองค์มาเกิดเมื่อไหร่พระองค์จะเกิดที่ไหนพระองค์เป็นใครที่ผ่านมาเราไม่พูดเพราะมันยังไม่ถึงเวลาหลักสำหรับมนุษย์โลกยุคพลังงานใหม่ที่พระองค์จะทรงทำหน้าที่มาปกครองมาดูแลในยุคพลังงานใหม่ยุคพลังงานใหม่มันจะเริ่มเมื่อไหร่เริ่มเมื่อโลกเรามืด56วันหรือ8ราตรีของพระบิดาหรือของพระเจ้าไม่ใช่มืด3วัน7วันเหมือนแต่ละคนฟังไม่ได้สับจับไปเกลียดเอาไปดัดแปลงว่าโลกไม่ต้องมืด3วัน7วันน้อยไปครับโลกจะมืด8ราตรีพี่น้องครับ8ราตรี1ราตรีคือ7วัน7คืนของมนุษย์8ราตรีก็คือ56วัน56คืนโลกจะมืดพร้อมกันทั้งโลกเป็นที่น่าอัศจรรย์มากเพราะโลกเราเนี่ยมันจะมืดซีกหนึ่งสว่างซีกหนึ่งจะสลับกันไปแต่ในช่วงเปลี่ยนยุคมันจะมืดหมด around the world around the world แปลว่ารอบโลกมืดหมดสักวันหนึ่งนะติดตามเราไปเรื่อยๆเราอาจจะมาพูดเรื่องตื่นเต้นน่าฟังให้ท่านฟังนะว่าเวลาพระบิดาชำระโลกก่อนจะเปลี่ยนโลกไปสู่ยุคพลังงานใหม่ในคาบสุดท้ายที่มันจะมืดไม่สว่างเลยนะถ้าท่านรอดชีวิตไปจนถึงตรงนั้นได้ท่านจะต้องเจอกับอะไรอยากรู้ไหมนะถ้าอยากรู้ก็เขียนมาบอกนะแต่ให้เราสอนเรื่องขันห้าสอนว่าท่านจะหลุดพ้นได้อย่างไรนิพพานได้อย่างไรเราจะสอนพวกท่านก่อนสื่อจากพระเจ้ามาถึงวันนั้นเราจะบอกเอาให้มันสะเทือนทั้งโลกทั้งจักรวาลเลยว่าใครรู้จริงกันแน่เรื่องภัยพิบัติที่มาพูดมาอะไรพระรูปนั้นว่าอย่างนี้เกจิรูปนั้นว่าอย่างนั้นเทพเทวดารูปนั้นว่าอย่างนี้ก็พูดกันไปเห็นไหมเห็นมีจอมยุทธเยอะเราไม่เคยพูดเรื่องภัยพิบัติโลกอีกเราแค่เตือนเสาร์ที่แล้วเราเตือนท่านเตือนว่าอะไรจะมีแผ่นดินไหวจะมีภูเขาไฟระเบิดปะทุถูกไหมครับจะมีพายุและจะมีวาตภัยจะมีอุทกภัยที่เราพูดมันเกิดมาหมดใช่หรือไม่แล้วมันก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนั้นเสาร์นี้เราก็จะเตือนเหมือนเดิมเพราะเราบอกว่าภายใน2เดือนเนี่ยภายใน2เดือนจะเกิดเรื่องเหล่านี้ไม่ต้องห่วงเกิดแน่นอนที่มันไม่เคยเกิดมันก็จะเกิดและที่เกิดแล้วมันก็จะเกิดซ้ำอีกทั่วทั้งโลกนั้นเสาร์นี้เราก็จะเตือนเหมือนเดิมเพราะเราบอกว่าภายใน2เดือนเนี่ยภายใน2เดือนจะเกิดเรื่องเหล่านี้ไม่ต้องห่วงเกิดแน่นอนที่มันไม่เคยเกิดมันก็จะเกิดและที่เกิดแล้วมันก็จะเกิดซ้ำอีกทั่วทั้งโลกตัวเลขพันกว่าคนเนี่ยโรงพยาบาลหนึ่งเนี่ยเขาสามารถตรวจคนในแต่ละวันเนี่ยว่าติดเชื้อโควิดหรือไม่โรงพยาบาลหนึ่งได้เต็มที่อย่างเก่งก็200 300คนแล้วใน200 300คนนั้นไอ้คนที่รอคิวเพื่อจะเข้ามาตรวจว่าติดเชื้อโควิดมีเลือดมีค่าของเลือดเป็นบวกไหมถ้าเป็นบวกก็แปลว่าติดเชื้อรอคิวจะตรวจอยู่เยอะแยะเลยเพราะวันหนึ่งตรวจไม่หมดเพราะฉะนั้นตัวเลขที่พบว่ามันน้อยเนี่ยท่านอย่าชะล่าใจเราบอกแล้วนะคนไทยถึงแม้มีเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลตัวแทนของพระบิดาหรือพระเจ้าอยู่บนแผ่นดินไทยแต่เราก็ช่วยปกป้องคุ้มครองอะไรพี่น้องไม่ได้หรอกถ้าท่านประมาทถามเรามาเยอะฉีดวัคซีนดีไหมเราบอกว่าโลกนี้เป็นโลกเสรีนะท่านต้องตัดสินใจเองเรามีหน้าที่ให้ข้อมูลเราจะกล่าวอันนี้ให้ฟังท่านใช้ปัญญาเอานะว่าคำว่าวัคซีนกับคำว่ายามันไม่เหมือนกันถามว่าขณะนี้เชื้อโรคกำลังระบาดและมีคนตายทุกวันตายเยอะขึ้นเรื่อยๆนะอย่างเช่นอินเดียเนี่ยตัวเลขที่เผยออกมาคนตายเป็นแสนเนี่ยเช่นบอกว่าคนตายไปแล้ว 2-3 แสนหรือแสน 200,000 คนตัวเลขจริงกับตัวเลขจ้อคือตัวเลขที่คุยอ่ะท่านว่ามันตรงกันไหมไม่ว่ารัฐบาลไหนหรอกไม่กล้าประจานความล้มเหลวของตัวเองหรอกใช่หรือไม่มันติดง่ายขึ้นใช่ไหมแล้วตรวจนานมากกว่าจะรู้อย่างน้อย2ครั้งกว่าจะรู้ว่าเป็นบวกหรือเปล่าติดเชื้อโควิด-19 หรือเปล่านี่เราพูดแบบกลางๆนะไม่ได้โจมตีใครประเทศไหนเราเห็นใจแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ต้องเหนื่อยมากเพราะอะไรครับเพราะพี่ๆน้องๆที่เป็นคนไทยและคนทั้งโลกเนี่ยประมาทตกเป็นเหยื่อของไอ้พวกชาติมหาอำนาจที่เดี๋ยวนี้

มันรู้แล้วว่ามนุษย์เราเกลียดและกลัวสงครามการร่ำรวยด้วยการค้าขายอาวุธมันทำได้ยากแล้วเพราะมนุษย์ไม่มีจะคนทั้งโลกเนี่ยประมาทตกเป็นเหยื่อของไอ้พวกชาติมหาอำนาจที่เดี๋ยวนี้มันรู้แล้วว่ามนุษย์เราเกลียดและกลัวสงครามการร่ำรวยด้วยการค้าขายอาวุธมันทำได้ยากแล้วเพราะมนุษย์ไม่มีจะกินแย่งชิงเขามาดื้อก็มีไปแกล้งทำสงครามใส่ร้ายเขาเพื่อจะเข้าไปยึดครองทรัพยากรธรรมชาติของเขาก็มากใช้อำนาจเหนือยุคนี้มันเป็นอย่างนี้และปรากฏว่าขายอาวุธไม่ได้แล้วคนเขารู้ทันเป็นไงฮะก็ใช้อาวุธเชื้อโรคร่วมมือกับมอดเก่งดีนะวางแผนผลิตออกมาเนี่ยพี่ๆน้องๆที่อู่ฮั่นโดนไปก่อนชาติแรกในโลกโดนนะฮะท่านจำไว้เลยไม่มีประเทศไหนหรอกที่จะสร้างเชื้อโรคขึ้นมาเพื่อทำร้ายประชาชนคนของตนเองปรากฏว่าไอชาติที่มันผลิตวัคซีนออกมาเป็นเจ้าแรกนั่นแหละมันเป็นเจ้าของเชื้อโรคตัวนั้นท่านรู้ไหมว่าทูตสวรรค์ของพระบิดาทราบถึงความเลวร้ายในการวางแผนชั่วของมนุษย์จึงยึดเอาเชื้อโรคนั้นมาไว้ในกำมือแล้วให้เราบอกกับพี่ๆน้องๆเป็นรายแรกของโลกว่าเชื้อโรคชนิดนี้มันเป็นเชื้อโรคที่ไม่ใช่เชื้อโรคธรรมดาแต่มันต่อไปเนี่ยมันจะสามารถบงการหรือสั่งการมันเนี่ยด้วยคลื่นสัญญาณไฟฟ้าแม่เหล็กที่พระองค์ทรงใช้คำว่า G5 G5 ทุกวันนี้ความลับเริ่มเปิดเผยแล้วสร้างดาวเทียมขึ้นมาปล่อยขึ้นไปบนระบบในบรรยากาศเป็น10ดวงแล้วต่อไปจะใช้ Wi-Fi หรือจะใช้เน็ตอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องพึ่งของแคทเทเลคอมหรือของ TMTC อะไรพวกนี้แล้วเพราะมีดาวเทียมอยู่โดยรอบสัญญาณ Wi-Fi ห่อหุ้มปกคลุมไปทั้งโลกแล้วมือถือก็ปรับปรุงเป็นระบบ 5G เพราะฉะนั้นถ้าใครมีเชื้อตัวนี้หลงเข้าไปอยู่ในร่างกายยังไม่ได้แสดงอาการเจ็บปวดป่วยไข้อะไรก็ตามถ้าเขาสามารถกดปุ่มคอนโทรลไอไวรัสที่เรียกว่าไวรัสนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโรบอทมันไม่ใช่ไวรัสมันเป็นโรบอทแต่เรียนแบบไวรัสเป็นโรบอทที่สร้างด้วย DNA และ RNA โดยเอาองค์ประกอบตั้งต้นของพระเจ้าก็คือขององค์จิตเจวันที่สร้างมนุษย์ที่เรียกว่าไวรัสแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโรบอทมันไม่ใช่ไวรัสมันเป็นโรบอทแต่เรียนแบบไวรัสเป็นโรบอทที่สร้างด้วย DNA และ RNA โดยเอาองค์ประกอบตั้งต้นของพระเจ้าก็คือขององค์จิตเจวันที่สร้างมนุษย์ข้างหน้ามันจะถึงจุดนี้ตอนนี้กำลังเริ่มแล้วเขากำลังสร้างทุกอย่างต่อไปอยู่ดีๆเขาสามารถจะให้เชื้อโรคที่อยู่ในที่แฝงอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านมันตื่นตัวขึ้นมาเพื่อจัดการกับตัวท่านยังไงก็ได้จนถึงขนาดที่บางคนเขาคิดไปไกลขนาดที่ว่าเขาสามารถที่จะใส่ความคิดเข้าไปในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านได้โดยให้โรบอทก็คือไวรัสอย่างเช่นในโน้ตบุ๊กใช่ไหมที่ท่านใช้โน้ตบุ๊กท่านก็สามารถเจอไวรัสในโน้ตบุ๊กได้ใช่ไหมมือถือของท่านก็เจอไวรัสได้นั่นคือการทดลองเขาทดลองปล่อยไวรัสก็คือวงจรไฟฟ้าเข้าไปในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของท่านเขาปล่อยเข้าไปต่อไปขนาดที่ว่าเขาจะผลิตโน้ตบุ๊กหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เขาจะผลิตโดยการตั้งเวลาให้มันเปิดปิดเองโดยอัตโนมัติโดยไม่ได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แต่ใช้โรบอทพระบิดาเรียกว่าไวรัสใช้ไวรัสในคอมพิวเตอร์นะทำลายข้อมูลก็ได้ทำลายข้อมูลในคอมพิวเตอร์นั่นเลยเวลาไวรัสเข้าและสามารถให้มันโหลดข้อมูลอะไรใหม่ๆมาก็ได้พระบิดาทรงเรียกว่าไวรัสแต่ไม่ใช่ไวรัสที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าเป็นวงจรไฟฟ้าไม่ใช่แต่ก็จะปล่อยไอ้สิ่งมีชีวิตที่มีองค์ประกอบของโปรตีนเนี่ยเข้าไปในระบบไฟฟ้าก็บอกแล้วไงไวรัสของพระเจ้าไวรัสของพระบิดาจะมีประจุบวกเป็นคุณสมบัตินั้นเวลาเข้าไปในร่างกายของเราก็มันจะไปจับประจุลบที่เกิดจากโลภะโทสะโมหะหงุดหงิดงี่เง่าเจ้าอารมณ์ของท่านวันๆเนี่ยประจุลบเต็มตัวบางคนตัวดูอ้วนพีกลมดิ๊กเลยนะแต่อย่าลืมนะข้างในขยะเต็มไปหมดพอไวรัสตัวเดียวเข้าไปปั๊บมันจะแบ่งตัวอย่างเต็มที่เลยนะมันจะแบ่งตัวเลยเพราะหน้าที่ของมันคือถ้าเจอลบเยอะๆมันจะแบ่งตัวออกมาจาก1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8เป็นเท่าทวีคูณเ

ั้นถ้าท่านมีประจุลบเยอะๆโอกาสที่ท่านติดเชื้อเข้าไปแล้วท่านต้องตายอ่ะมีสูงมากและทุกวันนี้โอกาสตายมีสูงมากเพราะรถจะมารับเต็มที่เลยมันจะแบ่งตัวเลยเพราะหน้าที่ของมันคือถ้าเจอลบเยอะๆมันจะแบ่งตัวออกมาจาก1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8เป็นเท่าทวีคูณงั้นถ้าท่านมีประจุลบเยอะๆโอกาสที่ท่านติดเชื้อเข้าไปแล้วท่านต้องตายอ่ะมีสูงมากและทุกวันนี้โอกาสตายมีสูงมากเพราะรถจะมารับท่านไม่พอไม่ทันบางคนก็ไลฟ์สดนะมาให้ญาติพี่น้องดูว่ากูอยู่ในห้องโรงพยาบาลนะกูทุกข์ทรมานขนาดไหนหลายคนไม่กลัวเราจะบอกพี่ๆน้องๆที่เป็น FC ของจิตจักรวาลว่าขณะนี้สถานการณ์มันวิกฤตมากทั้งโลกนะแต่เนื่องจากว่าอย่างเงี้ยหน่วยงานของรัฐอะไรต่ออะไรเขาก็ต้องทำโลกสวยเอาไว้ก่อนนะไม่งั้นมันหมายถึงความล้มเหลวของพวกเขาอ่ะนึกออกไหมครับแล้วก็เกณฑ์นะแพทย์พยาบาลบางนายแพทย์บางท่านก็พยายามมาพูดเพื่อให้กำลังใจกับพี่ๆน้องๆอ่ะแต่ว่าเรื่องจริงกับกำลังใจมันไม่เหมือนกันมันสิ่งเดียวท่านต้องรู้ว่าขณะนี้นะโลกของเรารวมทั้งประเทศไทยเราอยู่ในสถานการณ์ศึกสงครามโดยข้าศึกมันไม่ได้มาอยู่ตรงหน้าท่านแต่มันส่งกองทัพกองทหารเข้ามาโจมตีมาทำร้ายพวกท่านอยู่รอบตัวท่านเลยครับถามว่าขณะที่ข้าศึกกำลังรุกรานประเทศของท่านข้าศึกตัวนี้คือโควิด-19 หรือโคโรนาไวรัสท่านจะทำไงครับเวลาเขาเอาเครื่องบินมาทิ้งระเบิดเอารถถังมาวิ่งตามถนนและเอาทหารมาเห็นท่านเป็นศัตรูเขาก็จะยิงทิ้งวิธีเดียวที่ท่านต้องทำคือวิ่งเข้าไปหลบอยู่ในหลุมหลบภัยทุกวันนี้ท่านคิดถึงอย่างนี้ไหมยังกระดีกระดายังไม่กลัวตายอยู่เพราะคิดว่าอยู่ในประเทศไทยไงเดี๋ยวพระบิดาก็อาจจะให้ท่านไปเกิดในอินเดียไหมล่ะในสถานการณ์ที่มันวิกฤตอะจากอินเดียเสร็จแล้วนะเดี๋ยวก็จะไปประเทศแถวแถวแอฟริกาแถวอเมริกาใต้อเมริกากลางเดี๋ยวมันก็จะลามต่อไปท่านจะลองดูไหมล่ะรีบเสียชีวิตแล้วไปเกิดที่ประเทศพวกนั้นนะแล้วลองดูตัวนี้ท่านไม่ค่อยขลาดกลัวเลยสิ่งเดียวที่ต้องการคือเซตซีโร่อยู่กับบ้าน ทำใช้บ้านตัวเองเป็นสเตทควอรันทีนเนี่ยจะออกไปนอกบ้านไปซื้อกับข้าวจับปลาก็ให้ไปเสี่ยงแค่คนเดียวแล้วเวลากลับมาช่วยกันดูแลมันนะให้มันทำตัวให้สะอาดก่อนเข้าบ้านถุงก๊อบแก๊บที่หิ้วกับข้าวเข้ามาก็ต้องพ่นต้องล้างต้องเช็ดด้วยแอลกอฮอล์เหมือนกันเนี่ยข้าวจับปลาก็ให้ไปเสี่ยงแค่คนเดียวแล้วเวลากลับมาช่วยกันดูแลมันนะให้มันทำตัวให้สะอาดก่อนเข้าบ้านถุงก๊อบแก๊บที่หิ้วกับข้าวเข้ามาก็ต้องพ่นต้องล้างต้องเช็ดด้วยแอลกอฮอล์เหมือนกันเนี่ยเวลาถ้าออกมาเฉพาะที่จำเป็นแล้วต้องดูตาม้าตาเรือถ้าจำเป็นต้องย่างและย่องออกจากบ้านถ้าต้องทำถึงขนาดนั้นและระหว่างที่อยู่บ้านทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าดัดสันดานตัวเองนิสัยสันดานอะไรไม่ดีในครอบครัวพ่อแม่ลูกอย่างน้อย3คนเนี่ยช่วยกันดัดสันดานเพราะจะได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่พระองค์ทรงยอมให้โควิด-19มาระบาดรวมทั้งในประเทศไทยเพราะเรามาตั้งฐานปฏิบัติการที่เป็นศูนย์รวมทางจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งโลกเอาไว้ที่ภูกระต่ายที่จิตจักรวาลสถานธรรมอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเราพูดให้ดังไปทั่วทั้งโลกตอนนี้มันยังไม่ดังหรอก

พราะจ่ายแล้วจะได้หุบปากได้ไงคนที่มีปัญหาจะได้หุบปากเพราะได้ตังค์มันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อเอาหน้ารอดเราไม่อยากพูดว่าแก้ผ้าเอาหน้ารอดแล้วพอใช้เงินไปจนหมดแล้วรู้ได้ไงว่าโควิด19น่ะมันจะสิ้นสุดยุติเมื่อไหร่ถ้าพวกท่านยังสอบตกไม่ดัดจริตไม่ดัดสันดานตัวเองไม่ปรับปรุงตัวเองไม่พัฒนาจิตสำนึกของตัวเองให้เป็นคนดีของครอบครัวให้เป็นคนดีของชุมชนให้เป็นคนดีของประเทศชาติให้เป็นคนดีของโลกกระบวนการชำระโลกด้วยเชื้อโรคที่มนุษย์สร้างกันขึ้นมาเองนี่แหละมันไม่มีวันยุติหรอกพี่น้องครับมันจะรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆท่านเคยได้ยินเราพูดเมื่อ20กว่าปีที่แล้วไหมว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยจะต้องทำสงครามกับเชื้อโรคเชื้อโรคบางอย่างก็ถูกพวกเอเลียนซึ่งเป็นฝ่ายชั่วจะเอาเข้ามาปล่อยในโลกเรามนุษย์เราเนี่ยมั่วกามอารมณ์เยอะต่อไปเนี่ยโรคเอสที่มันจะพัฒนาเป็นอีเอสที่รุนแรงกว่าเดิมมันก็จะเกิดขึ้นเพราะมนุษย์เรายังมั่วสุมอบายมุขมั่วสุมทางเพศเรื่องแบบนี้ครับจะเอาเข้ามาปล่อยในโลกเรามนุษย์เราเนี่ยมั่วกามอารมณ์เยอะต่อไปเนี่ยโรคเอสที่มันจะพัฒนาเป็นอีเอสที่รุนแรงกว่าเดิมมันก็จะเกิดขึ้นเพราะมนุษย์เรายังมั่วสุมอบายมุขมั่วสุมทางเพศเรื่องแบบนี้ครับโรคนี้ร้ายแรงกว่าเอสอีกครับเขาเห็นว่าคนไทยเนี่ยหรือมนุษย์โลกเราเนี่ยเก่งมากเลยในการค้นหายารักษาโรคพวกนี้เก่งมากเลยในการคิดค้นวัคซีนมาป้องกันอย่างเช่นโรคเอสตัวเนี้ยทุกวันนี้เริ่มจะเอาอยู่แล้วถูกไหมโรคเรื้อนเนี่ยมนุษย์เราเก่งรักษาหายได้แต่ไอเอเลียนซึ่งอยู่ที่ดาวดวงนั้นเนี่ยมันไม่รู้ว่าไอมนุษย์โลกเนี่ยมันไม่ได้เก่งเองหรอกแต่มันมีมอดที่อยู่ใต้โลกแอบอาศัยอยู่กับมนุษย์โลกมานานแล้วเป็นพันปีเป็นหมื่นปีอยู่ในแกนโลกอยู่ใต้โลกสมคบคิดกันเขาเรียกว่าลัทธิสมคบคิดนะเราก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อว่าเป็นกลุ่มอะไรกันในโลกนี้ท่านคงได้ยินคุ้นๆอะไรอินอะไรพวกนั้นนะครับหวังจะให้มนุษย์เราเนี่ยตายกันเองฆ่ากันเองเพื่อเขาจะได้โผล่ขึ้นมาได้เพราะเขารู้แล้วว่าเฮ้ยตอนนี้บนโลกมันปลอดภัยจากสารกัมมันตภาพรังสีที่พวกมันมาทำศึกสงครามกันบนโลกแล้วทำให้เกิดสารกัมมันตภาพรังสีเต็มโลกไปหมดพวกมันจึงกลายพันธุ์หน้าตาประหลาดๆและเป็นสัตว์หน้าเป็นสัตว์ไม่เหมือนคนบ้างอะไรบ้างก็เลยอยากหล่ออยากสวยเหมือนมนุษย์เนี่ยก็ร่วมหัวกันสมคบคิดกับมนุษย์และสร้างเชื้อโรคขึ้นมาเพื่อทำร้ายซึ่งกันและกันและทำร้ายแล้วได้อะไรรวยไงได้ตังค์มันตะกี้เราพูดค้างว่ามีคนถามเราว่าจะฉีดวัคซีนดีไหมเราตัดสินใจให้ท่านไม่ได้แล้วถ้าท่านไม่ฉีดแล้วท่านเกิดตายเพราะเชื้อโรคมาท่านไม่กล่าวหาเราหรือท่านต้องตัดสินใจเองแต่เราจะบอกให้ท่านฟังท่านแปลกใจไหมขณะที่เชื้อโรคกำลังระบาดมีคนตายแทนที่จะคิดผลิตยาเพื่อรักษาโรคนี้นี่มันปีครึ่งนะไม่แต่แผนการตลาดของคนทั้งโลกทุกวันนี้อะไรครับแย่งกันขายวัคซีนแย่งกันจองวัคซีนประหลาดไหมพี่น้องครับไม่สนใจคนที่ติดเชื้อกำลังตายและตายรายวันเยอะแยะไปหมดแต่ไม่เคยคิดผลิตยาเพื่อรักษาไวรัสทำร้ายไวรัสตัวนี้เพราะอะไรจองวัคซีนประหลาดไหมพี่น้องครับไม่สนใจคนที่ติดเชื้อกำลังตายและตายรายวันเยอะแยะไปหมดแต่ไม่เคยคิดผลิตยาเพื่อรักษาไวรัสทำร้ายไวรัสตัวนี้เพราะอะไรที่ทำให้มันตายแล้วอ่ะนะเอามาฉีดให้กับคนซึ่งจะเอาไอ้ตัวที่มันตายแล้วมาฉีดให้กับคนแล้วมั่นใจว่าปลอดภัยต้องทำให้วัคซีนต้องทำให้ไวรัสตัวนั้นอ่ะหรือเชื้อโรคตัวนั้นอ่ะนะมันตายแล้วฉีดเข้าไปในสัตว์ก่อนแล้วค่อยไปเอาเซรั่มหรืออะไรเนี่ยจากสัตว์ที่ถูกฉีดเชื้อโรคเข้าไปแล้วสัตว์มันสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาสร้างน้ำเหลืองน้ำเลือดที่เป็นภูมิต้านทานขึ้นมานี่นะที่มันมีเชื้อโรคที่ตายแล้วเอามาฉีดให้กับคนพูดง่ายๆก็เอาน้ำเหลืองจากสัตว์ที่มันสร้างขึ้นมาเพื่อต่อต้านเชื้อโรคชนิดนั้นเอามาฉีดให้กับคนพอคนเห็นว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาร่างกายของเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งแปลกปลอมนั้นคืออะไรแต่ก็คือไวรัสที่ตายแล้วร่างกายก็จะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาส่งทหารมาจัดการกับไอ้ตัวแปลกปลอมที่เข้าไปในร่างกายของท่านนะโดยใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์
ร่างกายของท่านซึ่งเป็นทหารกว่าจะรู้ว่าจะต้องส่งทหารบกทหารเรือทหารอากาศหรือส่งตำรวจมารบกับไอ้เชื้อโรคประหลาดที่เข้าไปในร่างกายจะต้องส่งทหารกองไหนแบบไหนมารบต้องใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นั่นก็คือการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสชนิดนั้นแล้วท่านก็ลองไปศึกษาดูสิที่เขาบอกวัคซีนน่ะที่ก็จะมาฉีดให้ท่านน่ะที่มาของมันเป็นแบบนี้ไหมนี่คือเรื่องที่1เรื่องที่2วัคซีนบางตัวได้มาจากข้ออ้างของคนที่ขายวัคซีนที่ผลิตนะครับว่าไปดูดเอา DNA ซึ่งเป็นองค์ประกอบของโปรตีนจากไวรัสซึ่งจิ๋วมากเลยครับตัวเล็กมากเขาไปดูดเอา DNA ไปดูดนะใช้วิธีดูดเอา DNA ของไวรัสโคโรนาเนี่ยดูดเอา DNA ของมันมาแล้วเอามาฉีดให้กับคนวิธีการทำงานก็คือเอาของแปลกปลอมใส่เข้าไปในคนอีกนั่นแหละแต่ท่านทั้งหลายที่เอามาเนี่ยมันเป็น DNA นะมันเป็นโครงสร้างขั้นดูดเอา DNA ของมันมาแล้วเอามาฉีดให้กับคนวิธีการทำงานก็คือเอาของแปลกปลอมใส่เข้าไปในคนอีกนั่นแหละแต่ท่านทั้งหลายที่เอามาเนี่ยมันเป็น DNA นะมันเป็นโครงสร้างขั้นพื้นแห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ได้ไม่มากก็น้อยเอาเข้ามาในร่างกายมีปัญหาแน่นอนเพราะเขาไม่ได้ทดลองก่อนเนื่องจากอยากจะรีบขายมันได้ตังค์ไงท่านคิดเอานะเราไม่ได้บอกว่าควรฉีดหรือไม่ควรฉีดนะอย่างที่สองหรืออย่างที่สามมีข่าวแว่วๆว่ามีบริษัทหนึ่งถูกตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตวัตถุดิบซึ่งเป็นวัตถุดิบตัวหลักในการผลิตสร้างที่เขาอ้างว่าคือวัคซีนเพื่อป้องกันโคโรนาไวรัสจริงหรือเท็จท่านไปศึกษาเอาเองแต่เขาไปดูดเอา DNA มาจากหัวใจของเด็กทารกอายุ6เดือนซึ่งถูกทำแท้งขณะที่ทารกยังมีชีวิตแน่นอนไม่มีบริษัทไหนหรอกเขาจะบอกกับท่านว่าจริงๆกูทำแบบนี้ไม่มีหรอกครับไปเอาสารตั้งต้นมาจากตรงนั้นแล้วยิ่งเป็นอันตรายเข้าไปใหญ่ไม่ได้มีการพิสูจน์ก่อนเห็นไหมทุกวันเนี่ยเรื่องสุดท้ายที่เราอยากจะบอกให้ท่านตัดสินใจท่านเคยได้ยินไหมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ก็เป็นไวรัสเหมือนกันนะมีใครเวลาจะให้ไปฉีดวัคซีนกันไข้หวัดใหญ่หรือเป็นวัคซีนกันเชื้อโรคอย่างอื่นก็ตามต้องคิดมากต้องลังเลต้องประสาทเสียเหมือนกับการจะไปฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัสเชื้อโควิด-19 เพราะอะไรครับเพราะฉีดแล้วมีคนเสียชีวิตมีคนมีอาการข้างเคียงแต่ฉีดวัคซีนชนิดอื่นตั้งแต่ท่านจำความได้เคยได้ยินไหมว่ามีคนฉีดวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษโรคไข้ทรพิษแล้วตายฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สารพัดชนิดแล้วตายแล้วแพ้ถ้าแพ้ก็มีแค่นะมีผื่นขึ้นแค่หนาวร้อนแล้วมีไข้พอทานยาลดไข้อะไรต่ออะไรไปสักพักหนึ่งก็หายใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามันมีสงครามขายวัคซีนที่เขาอ้างเนี่ยออกมาโจมตีกันรายวันของกูดีกว่ามึงของมึงดีกว่ากูและพยายามให้ผื่นขึ้นแค่หนาวร้อนแล้วมีไข้พอทานยาลดไข้อะไรต่ออะไรไปสักพักหนึ่งก็หายใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามันมีสงครามขายวัคซีนที่เขาอ้างเนี่ยออกมาโจมตีกันรายวันของกูดีกว่ามึงของมึงดีกว่ากูและพยายามให้รอเพราะว่าโอกาสเสี่ยงมีแม้กระทั่งเปอร์เซ็นต์เดียวเนี่ยถ้าจะเสี่ยงในการลงทุนทำธุรกิจนั้นไหมถ้าจะไม่เสี่ยงถูกต้องไหมเพราะเสี่ยงมันก็เจ๊งยกเว้นท่านมั่นใจ 100% 1,000% ท่านถึงลงทุนทำธุรกิจนั้นการฉีดยาฉีดวัคซีนก็เหมือนกันนะถ้ามันยังมีอาการเสี่ยงอยู่มีโอกาสเสี่ยงอยู่ไม่ว่าจะเปอร์เซ็นต์เดียวก็ตามถ้าท่านกลายเป็น 1% เป็น1คนใน 1% ที่ต้องเกิด side effect ก็คือเกิดอันตรายหรืออะไรก็แล้วแต่จากยาตัวที่ฉีดนั้นท่านจะเสี่ยงไหมนี่ก็คิดเอาแต่เราก็บอกท่านตั้งแต่แรกมือ mask social distancing ระยะห่างและไม่จำเป็นอย่าสเวตรอดอออกนอกบ้านเพราะข้างนอกมันเป็นสงครามเขาสู้รบกันอยู่นะลูกกระสุนปืนมันลอยอยู่เต็มไปหมดมันยิงอยู่ตลอด24ชั่วโมงมันจะรู้ไหมว่ามันจะมาโดนเราตอนไหนขึ้นรถเมล์กระเป๋ารถเมล์ก็ยังติดเชื้อข่าวก็มีอยู่ทุกวัน
คนขับรถเมย์บางสายก็ติดเชื้อนี่เราไม่ได้

นี่ข่าวนี้ไปดูในข่าวสดได้เขาเสนอขึ้นมาในไลน์ให้เราเห็นทุกวันนี่เราประชาสัมพันธ์ให้ใช่ไหมในโรงเรียนก็มีในวัดก็มีขนาดวัดเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ทำไมยังติดได้ก็เป็นเพราะว่ามันต้องมีอะไรไม่ปกติถูกต้องไหมสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดแล้วเชื้อโรคนี้จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆพระบิดาก็จะเปิดมิติให้มันแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่านี่มันเป็นแผนปฏิบัติการในการชำระโลกโลกก็คือมนุษย์ถ้าท่านเป็นมนุษย์ที่ไร้อนาคตแล้วเพราะมีจิตสำนึกที่ต่ำทรามและไม่ยอมปรับปรุงตัวเองยังหลงตัวเองยังเหลิงระเริงไม่รักเพื่อนมนุษย์นอกจากตัวเองจะเสี่ยงตายแล้วยังทำหน้าที่เป็นพาหะเชื้อโรคเผยแพร่ไปสู่คนที่ตัวเองรักอีกอ่ะอย่างนี้แสดงว่ามีจิตสำนึกไหมไม่พยายามพึ่งตัวเองพยายามจะไปพึ่งแต่รัฐบาลพยายามจะไปพึ่งแต่วัคซีนที่ต้องตายเพราะมันไม่มียารักษาถามว่าทำไมถึงคิดยาไม่ได้ถ้าคิดได้มีใครคิดเป็นเจ้าแรกได้จะถูกเอามาขายประเทศไทยเราคิดได้ว่าสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ถ้ามันมาอยู่ที่คออยู่ที่ปอดอยู่ที่หลอดลมกินสมุนไพรบางที่ต้องตายเพราะมันไม่มียารักษาถามว่าทำไมถึงคิดยาไม่ได้ถ้าคิดได้มีใครคิดเป็นเจ้าแรกได้จะถูกเอามาขายประเทศไทยเราคิดได้ว่าสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ถ้ามันมาอยู่ที่คออยู่ที่ปอดอยู่ที่หลอดลมกินสมุนไพรบางอย่างถึงแม้ว่าเชื้อนี้ไม่ใช่เชื้อโรคที่พระบิดาสร้างแต่มันมีอะไรเกินความสามารถของช่างเทคนิคของพวกเราหรอกแต่ทุกวันนี้ต้องปล่อยเนี่ยดีกว่าให้มันทำสงครามกันฆ่ากันตายเสียงดังตกใจเลือดนองพื้นไอ้นี่เวลาจะตายนะก็ส่วนมากก็แอบตายกันใช่ไหมครับตายที่บ้านตายที่โรงพยาบาลตายในที่ที่ไม่อุจารลูกตาก็เลยใช้วิธีนี้ดีที่สุดเพื่อทำให้ลูกๆที่ดีๆไม่ขวัญกระเจิงมันถ้าท่านเป็นลูกที่ดีของพระบิดาท่านเป็นหรือเปล่าถ้าเป็นท่านต้องเชื่อฟังไม่จำเป็นอย่า11รอดอออกนอกบ้านอย่าอวดดีแล้วถึงวันนั้นแล้วมาเที่ยวด่ารัฐบาลว่าไม่ช่วยดูแลตัวเองชีวิตท่านน่ะท่านจะไปฝากไว้กับคนอื่นหรอครับพระบิดาก็ช่วยท่านไม่ได้นะไม่จำเป็นอย่าออกนอกบ้านเซต0เชื่อเราทุกวันนี้ตัวเลขที่ตายแต่ละวันนะประเทศไทยมันตายเพิ่มขึ้นใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยตัวเลขนิ่งอยู่เลยคนอื่นเขาตายเขาตายของเราเป็นเดือนไม่มีใครตายเพิ่มแต่เดี๋ยวนี้ทำลายสถิติแล้วเพราะเหลวไหลยังมีแหล่งอบายมุขยังมีแหล่งการพนันยังมีการทุศีลผิดศีลไม่มีใครช่วยได้เราพูดอยู่ตรงนี้จนเหนื่อยนะก็ฝากท่านนะฮะก็บอกพูดให้ฟังเรื่องนี้คือสิ่งสำคัญนะก็เลยเอามาฝากเตือนท่านนะครับอย่าประมาทครับเราพูดด้วยความรักนะเราอยากเห็นคนไทยมีชีวิตรอดจากปฏิบัติการชำระโลกครั้งที่4ของพระบิดาซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายให้ท่านรอดชีวิตเพื่อพาตัวเองข้ามไปสู่ยุคพลังงานใหม่จะได้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้กับจิตวิญญาณของเจ้าตัวน้อยๆซึ่งกำลังจะเดินทางมาจากฟ้าสีครามจากแดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาลจากพระนิเวศของพระเจ้าเพื่อจะเข้ามาสลับกันในการทำหน้าที่เป็นจิตวิญญาณเพื่อมาเกิดเป็นมนุษย์โลกเสรีในการใช้ความรักความเมตตาค้ำจุนโลกค้ำจุนอนันตจักรวาลให้สมดุลนะในยุคต่อไปนั้นท่านต้องรักษาตัวเองไว้ว่าจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลคุยเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงท่านต้องรักษาชีวิตให้รอดแล้วคอยดูไปว่าเราพูดจริงหรือไม่ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นี่มันท่านต้องมีศีลธรรมรักให้ได้ให้อภัยให้เป๊ะที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลคุยเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงท่านต้องรักษาชีวิตให้รอดแล้วคอยดูไปว่าเราพูดจริงหรือไม่ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เนี่ยมันท่านต้องมีศีลธรรมรักให้ได้ให้อภัยให้เป๊ะปริญญาตันสกุลคุยเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงท่านต้องรักษาชีวิตให้รอดแล้วคอยดูไปว่าเราพูดจริงหรือไม่ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เนี่ยมันท่านต้องมีศีลธรรมรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นทำหน้าที่ของการเป็นมนุษย์ไม่สำเร็จพอไม่สำเร็จจิตวิญญาณก็ต้องตายก็ยังมีกฎแห่งกรรมมีการเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าท่านนิพพานกิเลสได้หมดสิ้นนะกิเลสเป็นที่เป็นกิเลสเป็นเหตุของทำให้เกิดตัณหาเป็นตัณหาทำให้เกิดอารมณ์ขยะรวมทั้งราคะจริตแล้วก็สันดานต่างๆที่มันติดอยู่ในกระบวนสันดานในจิตท่านเพียงแค่ดับกิเลสดับการเกิดดับของกิเลสก็คือความรู้สึกทั้งหลายดูเหมือนไม่น่ากลัวรู้สึกชอบรู้สึกดีรู้สึกไม่ชอบรู้สึกไม่ดีรู้สึกสวยรู้สึกบวยเงี้ยท่านมองดูเหมือนเรื่องเล็กๆอ่ะแต่ท่านลองคิดดูไอ้นี่แหละมันเหมือนกับต้นแม่น้ำต้นแม่น้ำโขงที่มันอยู่ที่ราบสูงแถวๆทางมองโกเลียทางจีน
แหล่งต้นน้ำของมันเนี่ยเป็นเหมือนตาน้ำเล็กๆแต่พอมันเดินทางไกลมาเรื่อยแม่น้ำนี่ก็จะเป็นแม่น้ำสายใหญ่ความรู้สึกของมนุษย์ก็เช่นกันที่เป็นกิเลสเนี่ยมันนำไปสู่ตัณหาคือความอยากความไม่อยากความไม่รู้ว่าอยากหรือไม่อยากนะที่เราเคยสื่อพระโอวาทให้ท่านฟังอ่ะนี่เนี่ยมันเป็นก้อนแรกที่เราจะตัดต่อซอยเป็นก้อนๆ ก็เลยทำเป็นเกาเหลามาพูดให้ท่านฟังสำหรับคนที่มีเวลาน้อยทำเป็นสเปเชียลเอดิชั่นใน EP 333เนี่ยพูดเรื่องนี้ให้ฟังพูดลึกไปเรื่อยๆวันนี้ก็พูดแล้วว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยต่อไปเขาจะควบคุมมันด้วยคลื่น G5 พระบิดาเรียกว่า G5 ส่วนมนุษย์เรียกว่า 5G ก็คือตัวเดียวกันท่านไปดูนะวัคซีนอะไรที่สร้างขึ้นมานะมันเป็นสิ่งที่แฝงมากับวัคซีนนะเขาจะตั้งชื่อเป็นลูซิเฟอร์บ้างตั้งชื่อเป็นรหัส666บ้างถ้าไปค้นศึกษาดูมันบังเอิญหรือเปล่านี่นะมันต้องเผยตัวออกมาเองอ่ะนะเราเลยพูดให้ท่านฟังนะอย่ารับอะไรเข้าไปในร่างกายของท่านง่ายมากต่อไปท่านต้องเลือกแล้วนะว่าท่านจะเลือกข้างพระเจ้าปฏิเสธพระเจ้าเราพูดถึงพระเจ้าพูดถึงพระบิดาแม้รังเกียจเหลือเกินก็ไปเลือกเอาครับถ้าไม่เลือกข้างพระเจ้าท่านก็ไปเลือกฝ่ายลูซิเฟอร์ก็คือฝ่ายมารหรือฝ่ายซาตานนะแล้วเห็นยังอ่ะเพราะมนุษย์โลกสับสนแบบนี้ไงท่านต้องเลือกแล้วนะว่าท่านจะเลือกข้างพระเจ้าปฏิเสธพระเจ้าเราพูดถึงพระเจ้าพูดถึงพระบิดาแม้รังเกียจเหลือเกินก็ไปเลือกเอาครับถ้าไม่เลือกข้างพระเจ้าท่านก็ไปเลือกฝ่ายลูซิเฟอร์ก็คือฝ่ายมารหรือฝ่ายซาตานนะแล้วเห็นยังอ่ะเพราะมนุษย์โลกสับสนแบบนี้ไงมันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อมากในสิ่งที่เราพูดเพราะมนุษย์เราสมัยนี้มันชอบทำในสิ่งที่เหลือเชื่อท่านจำเราไว้อย่าประมาทมีสติทางวิญญาณด้วยเราไม่รู้มันหลอกลวงท่านไปทำไมนะแล้วเราก็ฝากไอ้คนที่ชอบไลฟ์สดนะแล้วเปิดกลางพระคัมภีร์กลางพระไตรปิฎกมาเถียงเราเนี่ยเถียงข้างๆครูๆเรานั่งฟังอยู่หลายครั้งมีลูกศิษย์ส่งมาให้เราขำมากเลยขำปนสมเพชอวดรู้อ่ะแต่นะทั้งที่ตัวเองเนี่ยยังนิพพานไม่เป็นเลยมาอวดรู้แข่งกับเราถามเราว่าเราเคยนิพพานหรือเปล่าอ้าวเราตายไปแล้วเราสามารถกลับบ้านเกิดเมืองนอนในแดนสุญญตากลับไปกราบพระบาทพระบิดามาแล้วอย่างน้อยนะเรากลับไปกราบพระองค์มาแล้วอย่างน้อย2ครั้งแล้วนะเราจำทางกลับบ้านคือจำทางนิพพานได้ดีไอ้พวกที่มาเถียงเราเนี่ยมันเคยนิพพานได้หรือยังมันจำทางกลับบ้านทางนิพพานได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าเรายังไม่เคยกลับเราจะรู้ละเอียดได้ยังไงเราจะรู้มากได้ยังไงอธิบายเรื่องยากๆให้เข้าให้ท่านเข้าใจได้ง่ายภายใน3นาทีเนี่ยนั่นคือเอกลักษณ์ของเราเพราะเรารู้ไงเรารู้จริงเราเคยกลับมาแล้วเราเคยไปมาแล้วเราจึงมาพาท่านกลับเพราะเรารู้ทางและถ้าท่านไปตามคนนำทางตาบอดและไอ้คนนำทางตาบอดมันก็ยังไม่เคยนิพพานมันก็ยังไม่เคยหลุดพ้นแล้วมันจะพาท่านกลับบ้านถูกทางเลยครับมันก็ต้องพาท่านหลงทางวันยังค่ำเนาะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับวันนี้เราจะสื่อพระโอวาทกับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเป็นตอนที่333เพื่อจะทำให้ท่านเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่คนนำทางตาบอดสอนผิดแล้วก็พาจิตวิญญาณของท่านหลงทางกันมานานนับพันปีจนกระทั่งถึงวันนี้พระบิดาทรงพิพากษาโลกแล้วพระบิดาทรงปิดยุคพลังงานเก่าแล้วจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนจะต้องกลับบ้านถึงแม้ขณะที่ฟังรายการนี้อยู่จิตวิญญาณหลายรูปธรรมยังไม่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่พระบิดาก็ทรงเมตตาเปิดมิติทั้งหมดให้ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์และเรามนุษย์ทุกคนจะต้องกลับบ้านถึงแม้ขณะที่ฟังรายการนี้อยู่จิตวิญญาณหลายรูปธรรมยังไม่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่พระบิดาก็ทรงเมตตาเปิดมิติทั้งหมดให้ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์และเราเองถึงได้ยินเสียงมนุษย์คนหนึ่งซึ่งเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวพระโอวาทกับพระบิดาหรือพระเจ้าอยู่บนโลกแล้วทำไมสวรรค์มายาของฉันอยู่ๆฉันถูกปลุกด้วยพระสุรเสียงสั่นสะเทือนก้องกังวานไปทั้ง16ชั้นฟ้าก็เพราะพระบิดาทรงพระเมตตาเปิดมิติให้วันร้อยวันพันปีไม่เคยได้ยินแต่พอ3:30บนโลกมนุษย์ทุกวันเสาร์มีเสียงก้องกังวานไปหมดแม้กระทั่งในนรกจะหยุดการบำบัดรักษาเยียวยาจิตวิญญาณที่หลงมิติจะมีการพักผ่อนจะมีการนั่งอย่างสงบเพื่อรับฟังพระโอวาทของพระผู้เป็นเจ้านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราไม่ได้พูดเกินเลยเราพูดความจริงให้ท่านฟัง
มีอย่างเดียวเท่านั้นอ่ะ

นโลกมนุษย์นี้เท่านั้นที่พระบิดาไม่ทรงบังคับให้ใครต้องมาฟังเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีคำว่าโลกเสรีแปลว่าเป็นดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรีพี่น้องครับใครเลือกจะฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้ใครเลือกจะเป็นฝ่ายมารฝ่ายลูซิเฟอร์ก็ได้หรือใครจะเลือกเป็นฝ่ายพระเจ้าก็เชิญทั้งที่แต่ละคนก็เป็นบุตรของพระบิดาทั้งนั้นโลกนี้เป็นโลกเสรีใครอยากจะกลับบ้านหลุดพ้นนิพพานหลุดพ้นนะกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาก็ได้ใครไม่อยากกลับพร้อมจะเป็นขยะที่จะถูกสอยทิ้งเหมือนฝุ่น PM 2.5 ก็เชิญเราบอกความจริงแล้วถ้ายังล่องลอยอยู่ในจักรวาลเนี่ยพอเขาสิ้นยุคเขาข้ามยุคไปสู่ยุคพลังงานใหม่ขยะทุกชิ้นจะถูกสอยทิ้งหมดฟ้าจะสีทองผ่องอัมไพจะปราศจากขยะและขยะใหญ่ทั้งหลายโลกนี้จะสะอาดบริสุทธิ์อนันตจักรวาลก็จะไม่มีขยะที่ไปเที่ยวลอยอยู่บนนั้นและคิดว่าเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นอะไรนะซึ่งพระบิดาไม่ได้สร้างอะไรที่พระบิดาไม่ได้ทรงสร้างไว้ในอนันตจักรวาลนี้สิ่งนั้นคือขยะสิ่งนั้นคือขยะเพราะภพภูมิสวรรค์มายาเป็นภพภูมิที่มนุษย์เราสร้างกันขึ้นมาเองโดยใช้จิตของพระเจ้าเนรมิตมันขึ้นมาพระบิดาไม่ได้สร้างพระบิดานี้สิ่งนั้นคือขยะสิ่งนั้นคือขยะเพราะภพภูมิสวรรค์มายาเป็นภพภูมิที่มนุษย์เราสร้างกันขึ้นมาเองโดยใช้จิตของพระเจ้าเนรมิตมันขึ้นมาพระบิดาไม่ได้สร้างพระบิดากลัวตกนรกแทนที่จะสอนว่าอะไรล่ะที่ทำให้เป็นเหตุให้ตัวเองต้องไปตกนรกถ้ากลัวตกนรกก็อย่าทำผิดอย่าทำให้จิตวิญญาณของตัวเองเดือดร้อนจิตหยาบอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนถ้าไม่ทำบาปไม่ทำกรรมไม่ทำชั่วท่านก็ไม่ต้องไปตกนรกใช่ไหมนี่สอนขายสวรรค์ขายนรกสอนให้อยากไปสวรรค์สวรรค์มายาคิดว่าไปอยู่บนนั้นเหนือกว่ามนุษย์ทั้งที่จริงๆแล้วมันหลงทางเหมือนว่าวที่ขาดและลอยค้างอยู่บนฟ้าไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วเพราะมันหลุดไปจากสายป่านที่เจ้าของจับสายป่านไว้มันหลุดลอยไปค้างอยู่บนนั้นนะแล้วมันเป็นไงมีทิศทางมีเป้าหมายไหมตราบใดที่มันยังมีลมบนอยู่มันก็ลอยอยู่งั้นนะไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระนะลอยขึ้นไปเรื่อยๆมันจะถึงตันนะมันเป็นอย่างนั้นพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเรื่องที่เราจะพูดถึงเป็นเรื่องแรกใครคือผู้นิพพานเรากล่าวเรื่องนิพพานอีกเสาหนึ่งแล้วนะไอ้พวกที่หูหนาตาเร่อมันก็จะบอกตั้งแต่ต้นเห็นไหมไม่มีอะไรจะคุยเอาเรื่องนิพพานมาพูดซ้ำอีกแล้ว ทั้งที่มันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะใหญ่มากยากที่จะเข้าใจได้ภายในเสาเดียวนะ เราจะมาหงายกะลาให้เพื่อให้แสงสว่างจากภายนอกลอดเข้ามาในกะลาเหมือนดังในอดีตที่เรากล่าวเอาไว้ว่าเราคือแสงสว่างเราเอาแสงสว่างมาให้ท่านเพราะว่าถ้าท่านเดินอยู่ในความมืดท่านจะสะดุดนั่นสะดุดโน่นสะดุดนี่เพราะท่านมองไม่เห็นอะไรเลยมันไม่ต่างกับท่านหลับตานะแต่เราเป็นผู้หงายกะลาขึ้นให้แสงสว่างจากพระบิดาเจิดจ้าเข้ามาในกะลาเข้ามาอย่างรวดเร็วว่องไวดังสายฟ้าแลบและแน่นอนเราจะมาเปิดกะลาอยู่ทางซีกโลกด้านตะวันออกก็แปลว่าฟ้าจะแลบทางทิศตะวันออกแล้วก็จะแลบไปอย่างรวดเร็วไปจนถึงสว่างไปจนถึงซีกโลกด้านตะวันตกคิดด้วยปัญญาสิครับว่าที่เรากล่าวเอาไว้เป็นพันปีมานั่นนะว่าฟ้าจะแลบทางทิศตะวันออกแล้วก็จะแลบไปอย่างรวดเร็วไปจนถึงสว่างไปจนถึงซีกโลกด้านตะวันตกคิดด้วยปัญญาสิครับว่าที่เรากล่าวเอาไว้เป็นพันปีมานั่นนะและจะมาหงายกะลาก็แปลว่าจะเอาอนุตตรธรรมมากล่าวเปิดเผยต่อคนทั้งโลกทางซีกโลกตะวันออกก็คือที่นี่ประเทศไทยนี่แหละแล้วให้มันเนี่ยส่งแสงวาบไปจนทางตะวันออกแปลว่าจะขยายจะเผยแพร่สัจธรรมระดับอนุตตรธรรมเนี่ยจากโลกด้านตะวันออกไปซีกโลกด้านตะวันตกคนพวกนั้นน่ะมันไม่เห็นโลมันจะไม่หลั่งน้ำตาเพราะมันบูชาวิทยาศาสตร์ทางกายภาพเหนือกว่าวิทยาศาสตร์ทางจิตที่แท้จริงมีวิทยาศาสตร์ทางจิตนี่เราพูดว่าแท้จริงกับเทียมเท็จเลยนะไอ้เทียมเท็จคืออุตริเรื่องจิตใต้สำนึกเรื่องมายาสาไถไสยศาสตร์ไสยเวทมนต์ดำไอ้นั่นน่ะนะเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตเทียมเท็จเป็นอวิชชาไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะเพราะฉะนั้นเราก็พูดไว้ต้องเป็นพันปีที่ผ่านมาเอานะเราจะมากล่าวท่านทำจิตให้สงบ

และตั้งใจฟังอีกครั้งวางความรู้เดิมเอาไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความรู้เดิมที่จิตจวานเคยสอนเคยสื่อเอาไว้ก็ตามถ้าท่านฉลาดเรียนรู้คนที่ฉลาดเรียนรู้อันนี้เราเขียนไว้ใน Facebook เพื่อเตือนท่านก่อนเข้าฟังเข้าชมเราบอกท่านว่าคนโง่เนี่ยมันจะพยายามเอาความเชื่อของมันในเรื่องนิพพานเนี่ยที่เราพูดเรื่องนิพพานมันจะเอาความเชื่อที่ฝังหัวของมันที่เราเรียกว่า mindset ซึ่งเป็นเซตผิดๆด้วยนะเป็น mindset พยายามเอามาเถียงเอามาโต้แย้งความรู้ใหม่เรื่องนิพพานที่เรากำลังจะกล่าวให้ฟังนิพพานในความหมายที่เรากล่าวมันจะแตกต่างกับนิพพานในความเชื่อเดิมซึ่งเชื่อกันมาผิดๆเป็นพันๆปีจึงบวชนานและนิพพานไม่ได้ไงล่ะพี่น้องไม่เอะใจเหรอนะเรื่องง่ายๆเกี่ยวกับนิพพานมันกลายเป็นเรื่องยากไปเลยครับมันกลายเป็นเรื่องยากวันนี้เราจะเฉลยให้ท่านฟังว่ามันยากตรงไหนมันยากอย่างไรตั้งใจฟังนะอย่าเพิ่ง look down อย่าเพิ่งดูแคลนเราหัวไม่ล้านหน้าตาดำทะนึ่งหล่อด้วยหัวก็ไม่ล้านและไม่ได้ห่มผ้าสีไม่ว่าสีอะไรชมพูเขียวอะไรเราไม่ชอบอ่ะเราชอบใส่ชุดนี้สากลนิยมเราชอบเพราะในอดีตชาตินั้นเราสวมชุดอะไรต่ออะไรประหลาดประหลาดมาเยอะเครื่ององค์ทรงเครื่องเต็มตัวหนักไปหมดตอนนี้ก็มีไม่ล้านและไม่ได้ห่มผ้าสีไม่ว่าสีอะไรชมพูเขียวอะไรเราไม่ชอบอ่ะเราชอบใส่ชุดนี้สากลนิยมเราชอบเพราะในอดีตชาตินั้นเราสวมชุดอะไรต่ออะไรประหลาดประหลาดมาเยอะเครื่ององค์ทรงเครื่องเต็มตัวหนักไปหมดตอนนี้ก็มีเราเป็นอย่างนี้ธรรมชาติเราเป็นอย่างนี้เราไม่เคยปั้นหน้าพูดกับใครนะเราอยากจะช่วยใครเราบอกว่าเรารักใครเราก็ไม่ได้ปั้นหน้าพูดไม่ได้ปั้นหน้ากล่าวเพราะเรากล่าวความจริงนะท่านว่าปากเราเนี่ยน่าเกลียดไหมทุเรศไหมถ้าเราตั้งแต่เกิดมาจนปัจจุบันเนี่ยพูดแต่สิ่งอัปมงคลพูดแต่เรื่องโกหกตอแหลเนี่ยปากเรามันจะไม่สมดุลแบบอย่างที่ท่านเห็นหรอกแล้วก็มันจะไม่ศักดิ์สิทธิ์ในการกล่าวพระโอวาทที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าพระเจ้าก็คงไม่ส่งเรามาหรอกถ้าเราเป็นคนนิสัยไม่ดีปากเสียปากไม่ดีตอนนี้จะปากเสียอย่างเดียวคือบางครั้งเราว่าลูกศิษย์เราแรงๆเขาเรียกว่าต้องกระชากจิตสำนึกบางคนรับไม่ได้มันก็เสียสมดุลเราต้องกราบพระบาทพระบิดาขอให้พระองค์ทรงเมตตานะอภัยกรรมให้กับเราที่เรียกว่าโมฆะกรรมเพราะว่าไอ้นั่นไอ้บ้านั่นมันเกิดโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตเราเพราะเราว่าแรงอ่ะเพราะสมัยนี้ถ้าไม่พูดแรงๆไม่เคาะกระโหลกแรงๆไม่เคาะกะลาแรงๆเนี่ยมันไม่ได้ยินอ่ะมันไม่รู้สึกไงใช่ไหมแล้วเราจะเหนื่อยกับมันอยู่คนเดียวได้ยังไงก็ต้องกระชากจิตสำนึกด้วยการพูดแรงๆพี่น้องครับใครคือผู้นิพพานท่านจำได้ไหมเราเคยถามคำถามนี้แต่เราไม่ได้ลงลึกเพราะเราต้องค่อยๆเจาะค่อยๆจิ้มเราไปกลางใจของท่านเพื่อเป็นการให้หลักสูตรฉบับพิสดาร3นาทีแล้วรู้เรื่องแต่ขอให้ตั้งใจฟังเราจะตอบท่านว่าใครคือผู้นิพพานตรงนี้ไม่ได้ท่านต้องมาดูนะท่านต้องมาดูสิ่งนี้สไลด์นี้บนจอจิตหยาบเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเมื่อจิตวิญญาณขันอาสาพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์จิตหยาบเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเนี่ยเมื่อขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์พี่น้องครับนี่จิตหยาบเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณท่านดูบนจอไม่ต้องดูหน้าหล่อๆของเราหรอกนะดูบนจอแล้วท่านจะเข้าใจลืมความรู้เก่าที่เราขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์พี่น้องครับนี่จิตหยาบเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณท่านดูบนจอไม่ต้องดูหน้าหล่อๆของเราหรอกนะดูบนจอแล้วท่านจะเข้าใจลืมความรู้เก่าที่เราตอนไหนล่ะที่เราไม่ให้ความสำคัญกับ FC ของเราเราพูดอยู่เสมอตอนนี้ใน YouTube เนี่ยก็มีพี่ๆน้องๆที่กำลังติดตามชมอยู่ทำลายสถิตินะ417ท่านในขณะนี้417ท่านเราจะบอกให้ท่านฟังนะถ้าต้องมาชมทุกเสานะเพราะแต่ละเสาจะมีเรื่องที่เราสื่อเนี่ยลึกมากขึ้นเรื่อยๆเป็นองค์ความรู้ที่ท่านไม่เคยรู้เลยว่าท่านยังไม่รู้แต่เป็นความรู้ที่ท่านต้องรู้มันถ้าอยากรู้ความรู้แบบนี้นะมาฟังเราฟังพระโอวาทแต่ถ้าอยากรู้เรื่องโลกิยธรรมโลกุตตรธรรมซึ่งพระศาสดาแกสอนเอาไว้แล้วโอ้ยคนนำทางหรือไอ้คนที่จับทำตัวเป็นครูนะรู้จริงรู้ผิดรู้ถูกไม่รู้ว่าสอนเยอะนะครับแต่ถ้าต้องการได้ฟังได้ยินสิ่งที่ถูกต้องไม่มีหลอกลวงไม่มีคิดเองเหมือนบางคนถามท่านอาจารย์ครับขอโทษนะครับไม่ว่าอาจารย์เขียนหนังสือเป็นนิพนธ์หนังสือหรือการกล่าวพระ

วาดสดๆหรือเขียนใน Facebook หรือที่ฟังอยู่ใน YouTube อ่ะท่านอาจารย์เนี่ยนะเป็นคนคิดเองทั้งหมดหรือเปล่าเราก็บอกแล้วว่าเราไม่ได้เป็นคนคิดเพื่อกล่าวเองแต่พระบิดาทรงเมตตาสื่อมาพระบิดาก็คือพระเจ้าหรือ God หรือองค์จิตจักรวาลนั่นน่ะแต่เรากลัวคนบางคนที่เขารังเกียจเขาไม่อยากเป็นฝ่ายพระเจ้าเขาอยากไปอยู่ฝ่ายมารเขาจะสะอิดสะเอียนกับคำว่าพระเจ้าที่เรากล่าวเราเลยเลี่ยงไม่กล่าวแล้วหาว่าเราเนี่ยนะไปขโมยคำสอนของพระศาสดาองค์นั้นมาองค์นี้มาหรือไปกล่าวหาว่าเราเนี่ยมากล่าวในนามของศาสนาที่มีพระเจ้าแล้วแอบเอาเข้ามานะในสังคมไทยเพื่อจะอะไรเพื่อจะทำลายศาสนาอื่นเราอยากจะบอกว่าไอเวนอีเวนนะที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเป็นคำพูดที่สุภาพที่สุดแล้วเพราะมันไม่เคยฟังเลยแล้วมันรู้ได้ไงว่าเราทำอย่างที่มันพูดว่ามันโนไปเองแต่เป็นคนคิดลบนึกลบๆแล้วคิดว่าเราเป็นแบบนั้นเนี่ยแบบเนี้ยพิพากษาตัวเองแล้วว่ารอดไหมครับพี่น้องครับไม่รอดหรอกครับเนี่ยนั่นโลกเราจะเหลืออยู่คน 7,000 กว่าล้านคนจะเหลืออยู่ 30% เหลือ 2,000 กว่าล้านคนพี่น้องครับท่านพยายามนะทำตัวให้เป็นหนึ่งในจำนวน 2,000 กว่าล้านนะทั้งโลกเนี่ยแบบเนี้ยพิพากษาตัวเองแล้วว่ารอดไหมครับพี่น้องครับไม่รอดหรอกครับเนี่ยนั่นโลกเราจะเหลืออยู่คน 7,000 กว่าล้านคนจะเหลืออยู่ 30% เหลือ 2,000 กว่าล้านคนพี่น้องครับท่านพยายามนะทำตัวให้เป็นหนึ่งในจำนวน 2,000 กว่าล้านนะทั้งโลกอ่อนของโลกพระผู้เป็นเจ้าทราบทุกเรื่องว่ามนุษย์คิดการใหญ่เรื่องอะไรบ้างไอ้ผลที่คิดนั่นเดี๋ยวมันก็โดนก่อนเมื่อถึงวันนั้นมาถึงพี่น้องครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวคอยดูขอให้ท่านเป็นลูกรักของพระบิดารักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงใครใช้จิตตะปัญญาในการดำเนินชีวิตจำไว้เนี่ยคือการหมุนธรรมจักรคือการหมุนธรรมจักรใครมาชวนหมุนกรรมจักรคือมากวนตัวกวนตีนกวนใจกวนตากวนหูกวนโอ้ยอย่าไปตกหลุมพรางที่จะโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทมันอย่าไปหงุดหงิดมันอโหสิเราเคยบอกแล้วไงโอ้โหสินะอย่าใช้คำกล่าวสบถสาบานอะไรออกมาอย่าใช้คำก้าวล่วงมันย้อนคืนมันหยาบคายมาแล้วด่ามันกลับไปไม่ต้องคำกล่าวของท่านที่จะพูดให้มันได้ยินคือโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูสิมันจะมีเรื่องไหมมันจะกวนตีนต่อเรายังไงถ้าเราร้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหด่าเรางี้เลยเหรอโอ้โหโอ้โหพระบิดาจะสอนว่าโอ้โหสิโอ้โหสิแปลว่าอโหสิชาวจิตจักรวาลที่เป็น FC เก่าๆรู้หมดอ่ะแต่ทุกวันนี้เคยใช้บ้างไหมสอนเอาไว้หมดอ่ะแล้วลืมแม้มันไม่งั้นป่านนี้เก่งไปแล้วนะดีแต่มาฟังดีแต่มาอ่าน อ่านแล้วผ่านไปฟังแล้วผ่านไปเหมือนฟังหูซ้ายทะลุหูขวาเพราะไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์เลยหรือเอามาใช้ได้น้อยมากบางคนที่เป็น FC ใหม่ๆมาพยายามศึกษาและเอาไปปฏิบัติเราเห็นนะว่าท่านก้าวหน้าจริงๆจากการที่ท่านเม้นจากที่พระบิดาเมตตาให้อาจารย์โพสต์คำสอนไปเวลาท่านเม้นมาเนี่ยท่านมีความเข้าใจในคำสอนนั้นได้อย่างกระจ่างมากท่านตอบได้ดีมากนะซึ่งเราอยากเห็นแบบนั้นนะเวลามีพระบิดาสอนเรื่องสนทนาประสาจิตจักรวาลเนี่ยท่านอ่านเลยว่าบทนั้นตอนนั้นน่ะที่พระบิดาสอนน่ะท่านเข้าใจว่าอย่างไรเมื่อท่านเข้าใจว่าอย่างไรให้ท่านน่ะบอกความเข้าใจของท่านกับพระบิดาสิให้พระองค์ทรงปลื้มพระทัยในลูกอย่างท่านแล้วให้เราเองที่เป็นผู้สื่อเนี่ยได้อ่านแล้วเป็นกำลังใจมีกำลังใจว่าเอ้ยที่เราสื่อไปเราเขียนไปนะท่านเก็ทนะแล้วถ้าท่านเข้าใจผิดตรงไหนเราจะได้ช่วยแก้ไขให้ท่านน่ะบอกความเข้าใจของท่านกับพระบิดาสิให้พระองค์ทรงปลื้มพระทัยในลูกอย่างท่านแล้วให้เราเองที่เป็นผู้สื่อเนี่ยได้อ่านแล้วเป็นกำลังใจมีกำลังใจว่าเอ้ยที่เราสื่อไปเราเขียนไปนะท่านเก็ทนะแล้วถ้าท่านเข้าใจผิดตรงไหนเราจะได้ช่วยแก้ไขให้เราไม่กดไลค์ให้ขณะที่คนอื่นเราไลค์มาตลอดพอมาเจอของท่านของเธอเนี่ยเราไม่ไลค์เนี่ยท่านอย่าหาว่าเราเกลียดท่านเราไม่รักท่านแต่เราไม่เห็นด้วยกับบางสิ่งที่เป็นข้อความที่ท่านเขียนนั่นนะเพราะมันผิดถ้าไปบอกท่านตรงนั้นถ้าสะกดผิดอะไรเราเตือนนะแต่ถ้าเข้าใจผิดต้องเขียนออกมาบรรยายผิดๆเนี่ยเราประจานท่านนะถ้าเราไปแก้ไขไปแย้งตรงนั้นเพราะฉะนั้นให้ท่านน่ะทำความเข้าใจว่าที่เราสอนไปสื่อไปเนี่ยท่านเข้าใจว่าอย่างไรนะแล้วอธิบายมาเลยนะอย่างเช่นขันห้าเนี่ยนะที่สื่อไปตอนที่แล้วอย่าทะลึ่งไปพูดไกลไปกว่าที่เรายังไม่ได้พูดเนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดเอาเฉพาะที่พูดเนี่ยเข้าใจว่าอย่างไรเราจะได้ปรับปรุงการสื่อสอนของเราเพื่อทำให้ท่านและทุกคนเข้าใจได้ชัดเจนกระจ่างมากขึ้นไม่งั้นเราจะรู้ได้ไงว่าสื่อไปทุกคืนทุกวันแล้วท่านเข้าใจตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนบ้างเราจะรู้ได้ยังไงฮะฟีดแบ็กก็แปลว่าการสะท้อนกลับมาเนี่ยให้เราเห็นเป็นกระจกเนี่ยเราไม่มีเราไม่เห็น

เราจะรู้ได้ไงนะเราต้องการจะรู้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่าเขียนแค่ขอบพระทัยพระบิดาขอบคุณท่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเอเมนสาธุเราทราบว่าท่านอ่านเราทราบว่าท่านทราบซึ้งแต่เราอยากจะช่วยท่านต่อว่าปัญญาของท่านสมองของท่านเก็ตแค่ไหนอย่างไรและวิธีการสื่อสอนพระโอวาทของเราเนี่ยยังบกพร่องตรงไหนเราจะได้แก้ไขเพื่อประโยชน์ของพวกท่านไอ้นี่ท่านได้ประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียวแต่เราไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะเราไม่รู้ว่าที่เราสื่อไปนะ3นาทีรู้เรื่องทุกคนหรือเปล่าบางคนมันยังไม่พูดเลยว่า3นาทีรู้เรื่องนี่แค่พูดแค่บางคนเท่านั้นเองนะความสามารถทางปัญญาหรือความฉลาดของมนุษย์แต่ละคนมันไม่เท่ากันพี่น้องครับอ่ะเราบอกว่าจิตหยาบเนี่ยเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณจากคำถามที่ว่าใครคือผู้นิพพานหัวเรื่องคือนิพพานมิใช่การดับสูญโปรดฟังอีกครั้งนะหัวเรื่องวันนี้ EP 333นิพพานมิใช่การดับสูญเพราะทุกวันนี้คนนำทางตาบอดสร้างมายด์เซตให้กับมนุษย์เป็นพันปีแล้วอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยเราพูดสั้นๆประโยคเดียวเลยว่านิพพานของคนนำทางตาบอดคือการดับสูญเราบอกเลยว่าไม่ใช่จึงต้องมาหงายกะลามายด์เซตให้กับมนุษย์เป็นพันปีแล้วอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยเราพูดสั้นๆประโยคเดียวเลยว่านิพพานของคนนำทางตาบอดคือการดับสูญเราบอกเลยว่าไม่ใช่จึงต้องมาหงายกะลานะจิตหยาบ189ไม่ใช่ตัวเลขหวยแต่เป็นกลุ่มพลังงานเป็นกลุ่มพลังงานนะจิตหยาบเนี่ยเป็นกลุ่มพลังงานจำนวนทั้งสิ้น189กลุ่มเพื่อให้ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณในขณะที่เป็นมนุษย์โดยจิตวิญญาณนั้นจะทำหน้าที่เป็นดั่งพระประธานเสาร์ที่แล้วเราพูดแล้วใช่ไหมจิตวิญญาณคือพระประธานที่อยู่ในโบสถ์มีปากก็ไม่พูดไม่ได้มีปากก็พูดไม่ได้มีตามีหูมีปากแต่พูดไม่ได้นั่งเป็นพระประธานอย่างเดียวจิตวิญญาณก็จะถูกสร้างให้เป็นพระประธานในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านซึ่งเป็นวัดหนึ่งวัดส่วนจิตหยาบของท่านก็คือเจ้าอาวาสหรือเจ้าวัดที่ต้องทำหน้าที่ดูแลวัดนี้นึกออกนะซึ่งเจ้าอาวาสหนึ่งคนเนี่ยก็จะมีทีมงานนะที่จะช่วยเจ้าอาวาสอยู่189กลุ่มหรือ189รูปธรรมที่จะทำหน้าที่อยู่ในวัดนี้ชัดไหมเพราะฉะนั้นถ้าถามว่านิพพานใครเป็นผู้นิพพานท่านตอบได้ตรงนี้จิตวิญญาณเป็นพระประธานอยู่ในกายสังขารก็คืออยู่ในอารามอยู่ในวัดแต่จิตหยาบคือเจ้าอาวาสพระประธานเป็นเหมือนวัตถุที่นั่งนิ่งๆเป็นประธานแต่ใหญ่มากนะเจ้าอาวาสยังต้องกราบไหว้นะสำคัญนะมันจิตวิญญาณก็สำคัญจิตหยาบจึงต้องกราบไหว้ทำอะไรจึงต้องเกรงใจจิตวิญญาณของตัวเองเพราะทำอะไรก็อยู่ต่อหน้าพระประธานคือต่อหน้าจิตวิญญาณของตัวเองนั่นแหละมันผู้ที่จะนิพพานคือจิตหยาบทั้ง189กลุ่มเนี่ยจะต้องเป็นจิตหยาบไม่ใช่จิตวิญญาณต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะคนนำทางตาบอดไม่รู้ตรงนี้จึงกลัดกระดุมเม็ดแรกผิดแล้วก็มาเที่ยวเปิดพระคัมภีร์เปิดพระไตรปิฎกเถียงเราตังงิดตังงิดตังงิดตังแงวตังแงวต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะคนนำทางตาบอดไม่รู้ตรงนี้จึงกลัดกระดุมเม็ดแรกผิดแล้วก็มาเที่ยวเปิดพระคัมภีร์เปิดพระไตรปิฎกเถียงเราตังงิดตังงิดตังงิดตังแงวตังแงวไม่เคยไปไม่เคยเดินได้อย่างไรนี่คือการตอบแบบใช้ปัญญาโดยไม่อวดอุตริพี่น้องครับเราใช้ปัญญาตอบคำถามนี้มันถามมาทั้งในกล่องข้อความถามมาทั้งใน Facebook และฝากถามมาในหน้า Facebook ของ FC เราบางคนที่ดันทะลึ่งแชร์เรื่องนิพพานไปไว้ในหน้าที่พวกมันดูกันนะแล้วมันก็เลยเข้ามาโจมตีเข้ามาก้าวล่วงด้วยการใช้ปัญญาโง่ๆนึกออกไหมเขาเรียกพยายามมาวิจารณ์สังฆราชทั้งที่ตัวเองเนี่ยบุญบารมีและคุณธรรมยังมิได้เทียบเท่าพระสังฆราชเลยเข้าใจพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับตามเรามาต่อครับจิตหยาบของมนุษย์เรานั้นหมายถึงอะไรในความเป็นมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาเป็นจิตหยาบจิตวิญญาณคือกล่องพลังงาน

จิตหยาบก็คือกลุ่มพลังงานซึ่งในสไลด์ต่อไปเราจะลงลึกตรงนี้ให้ท่านฟังแต่จิตหยาบที่แบ่งภาคออกมาจากจิตวิญญาณในทุกภพชาติที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะพอตายไปจากภพชาตินี้แล้วจิตหยาบก็จะสลายไปพอไปเกิดภพชาติใหม่จิตวิญญาณก็จะแบ่งภาคออกมาเป็นกลุ่มพลังงานที่เรียกว่าจิตหยาบอีกนั่นแหละแล้วจิตหยาบที่ถูกแบ่งออกมาเนี่ยถ้าแบ่งหยาบๆใน189กลุ่มนะจะแบ่งออกได้เป็น2อย่างคืออย่างแรกคือจิตไร้สำนึกจิตหยาบจะทำหน้าที่สั่นสะเทือนเป็นจิตไร้สำนึกเวลาเราด่าใครเราจะด่าว่าอีเวนี่มึงไม่สำนึกเลยนะจิตที่ไม่สำนึกนี่แหละเขาเรียกว่าจิตไร้สำนึกไม่สำนึกดีไม่สำนึกชั่วไม่สำนึกในบาปบุญคุณโทษไม่สำนึกในถูกหรือผิดมันจะใช้แต่ใจใช้แต่อารมณ์ใช้แต่ความรู้สึกของมันเหมือนดังที่สาวกของไอ้เจ้าลัทธิหนึ่งซึ่งไอ้สาวกคนนั้นนะมันเคยเป็น FC ของจิตจักรวาลมันไปเดียวมันจะใช้แต่ใจใช้แต่อารมณ์ใช้แต่ความรู้สึกของมันเหมือนดังที่สาวกของไอ้เจ้าลัทธิหนึ่งซึ่งไอ้สาวกคนนั้นน่ะนะมันเคยเป็น FC ของจิตจักรวาลมันไปเดียวใช้แต่อารมณ์ใช้แต่ความรู้สึกของมันเหมือนดังที่สาวกของไอ้เจ้าลัทธิหนึ่งซึ่งไอ้สาวกคนนั้นน่ะนะมันเคยเป็น FC ของจิตจักรวาลมันไปเดียวออกนั่นเป็นฝ่ายเทพหรือฝ่ายมารน่ะสอนแบบนั้นนะครับเรื่องนิพพานที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็คือการนิพพานในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามที่เกิดแต่จิตหยาบมันเมื่อจิตหยาบมันไม่สะอาดมันไม่บริสุทธิ์เวลาเรามองอะไรด้วยจิตหยาบมันก็จะเห็นแต่สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์หรือมันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนไปในทางที่ไม่บริสุทธิ์ท่านว่าจริงป่ะสมองเนี่ยมันทำตามจิตถ้าจิตไม่สั่นสะเทือนไปบงการให้สมองเนี่ยมันคิดเนี่ยสมองมันก็คิดไม่ได้เราจึงใช้คำว่าจิตตะปัญญามันต้องใช้ด้วยกันถ้าเป็นมนุษย์นะแต่ถ้าเป็นจิตวิญญาณมีแต่รูปธรรมทางพลังงานคือจิตวิญญาณอย่างเดียวไม่มีสมองที่เป็นกายหยาบให้ใช้ก็จะใช้แต่จิตวิญญาณไม่มีจิตตะปัญญาพี่น้องครับจิตไร้สำนึกจิตไร้สำนึกนี่คืออะไรจิตไร้สำนึกก็คือขันธ์ห้ากระบวนการสั่นสะเทือนของจิตไร้สำนึกก็คือขันห้าที่คนนำทางตาบอดถือว่าโอ้โหนี่เรื่องนี้เรื่องใหญ่มากจิตวิญญาณของมนุษย์เราไม่ต้องสนใจว่ามาจากไหนแค่มีรูปเวทนารูปสัญญาเอาตามเขานะแต่ของพระบิดาคือรูปสัญญาเวทนาสังขารและก็วิญญาณเรียงตามลำดับขั้นตอนของการเกิดกระบวนการทางจิตหยาบที่เรียกว่าจิตไร้สำนึกมีใครเคยรู้บ้างนี่คืออนุตตรธรรมพระผู้สร้างคือองค์จิตจักรวาลสร้างกระบวนการทางจิตเป็นแบบนี้ก็เลยมาบอกให้ท่านฟังพระผู้สร้างรู้ดีกว่าผู้ใช้จิตถูกไหมคนนำทางตาบอดไปตื่นเต้นอัศจรรย์ว่าเพราะมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารก็เลยเกิดวิญญาณเกิดขึ้นจิตวิญญาณหรือวิญญาณตัวนี้เขาคิดว่าเป็นตัวเดียวกันทั้งที่มันไม่ใช่วิญญาณซึ่งเป็นหนึ่งในขันห้าไม่ใช่จิตวิญญาณซึ่งเป็นกล่องพลังงานตะกี้ที่เราบอกว่าเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์มันไม่ใช่พอเข้าใจผิดก็พาหลงทางเตลิดเปิดเปิงมาเป็นพันพันปีเป็นหมื่นปีและถ้าท่านไม่ฟังเราเนี่ยมันไม่ใช่วิญญาณซึ่งเป็นหนึ่งในขันห้าไม่ใช่จิตวิญญาณซึ่งเป็นกล่องพลังงานตะกี้ที่เราบอกว่าเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์มันไม่ใช่พอเข้าใจผิดก็พาหลงทางเตลิดเปิดเปิงมาเป็นพันพันปีเป็นหมื่นปีแล้วถ้าท่านไม่ฟังเราเนี่ยถ้ามีเหตุผลนะตื่นเต้นนะตื่นตาตื่นใจอย่ารีบง่วงนอนนะถึงแม้มันห้าทุ่มก็ไปแล้วมันเป็นการสอนธรรมะที่วิเศษที่สุดเพราะท่านไม่มีสิ่งแวดล้อมมารบกวนท่านมีแต่มารที่อยู่ในจิตใจท่านเท่านั้นน่ะหรือความง่วงท่านนั่นแหละที่มันจะเป็นอุปสรรคของท่านนะพี่ๆน้องๆที่อยู่ใน YouTube ตอนนี้431ท่านอยู่ใน Facebook ก็367ท่านถึงหลักพันเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะเอาพระแม่โพธิ์ศพทิพย์ของพระบิดามาแจกนะเดี๋ยวน้องบุญธรรมคอยดูแล้วกันถึงวันไหนถึงพันคนนะเราอยากจะมี FC ฟังเยอะๆเพราะพูดเรื่องลึกลงไปเรื่อยๆแล้วนะอ้าวกลับมานี้จิตหยาบแบ่งออกเป็น2กลุ่มตามหน้าที่
ลุ่มแรกคือจิตไร้สำนึกจิตไร้สำนึกก็คือจิตที่เมื่อมีการสัมผัสรู้ดูเห็นโดยกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5ตาข้างตาทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามที่อยู่รอบๆตัวมันจะเกิดการสั่นสะเทือนเป็น5ขั้นตอนเพื่อทำให้เกิดการรับรู้เมื่อรับรู้แล้วจิตก็จะทำหน้าที่อย่างอื่นต่อไปเพื่อทำให้เกิดพฤติกรรมพฤติกรรมทางจิตและพฤติกรรมภายนอกเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันจะเกิดจากกระบวนการของขันห้าแต่ขณะที่คนนำทาตาบอดไปเข้าใจผิดคิดว่าไอ้เพราะไอ้ขันห้าเนี่ยถึงทำให้จิตวิญญาณเกิดขึ้นมันพอทั้งตั้งโจทย์อย่างเงี้ยมันง่ายไงมาพอประจบว่าถ้าสามารถดับไอ้ขันห้าทั้งหมดนี้ได้จิตวิญญาณก็ดับศูนย์ไปด้วยจบสตพ.นี่เป็นการคิดด้วยสมองซีกซ้ายทั้งที่สิ่งที่กล่าวถึงเนี่ยมันเป็นอนุตตรธรรมนะไม่ใช่โลกิยธรรมที่มองด้วยตาเนื้อเห็นคิดด้วยสมองซีกซ้ายได้คิดด้วยสมองซีกขวาสังเคราะห์ได้ไม่ใช่พี่น้องครับมันเป็นสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมถ้าท่านไม่ฟังพระโอวาทจากพระเจ้าที่ผ่านพระบุตรเอกอย่างเราท่านจะรู้ได้อย่างไรใครจะบอกท่านเราสู้สาเดินทางมาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคสุดท้ายเนี่ยในปลายยุคเนี่ยไม่มีรูปธรรมท้องครับมันเป็นสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมถ้าท่านไม่ฟังพระโอวาทจากพระเจ้าที่ผ่านพระบุตรเอกอย่างเราท่านจะรู้ได้อย่างไรใครจะบอกท่านเราสู้สาเดินทางมาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคสุดท้ายเนี่ยในปลายยุคเนี่ยไม่มีรูปธรรมทางจิตเต็มไปด้วยอุปสรรคและดันทะลึ่งมาคนเดียวด้วยเพราะกลัวมาแล้วจะพามันกลับไม่ได้มาคนเดียวหาทางช่วยตัวเองคนเดียวกลับได้และก็มาช่วยพวกไอ้แกะที่มันติดอยู่บนโลกเนี่ยมาแกะบางตัวก็ยังไม่รู้สำนึกก็ไม่เป็นไรหน้าที่ของมันที่จะสำนึกไม่สำนึกหน้าที่ของเราก็คือช่วยให้สำนึกพี่น้องครับเข้าใจใช่ไหมตอนนี้กระบวนการของขันห้าแท้จริงแล้วมันเป็นกระบวนการในการสัมผัสรู้ดูเห็นของมนุษย์คนนั้นโดยจิตหยาบเพื่อที่จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพื่อให้เกิดการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมในสองมิติเพราะมันจิตวิญญาณเนี่ยมาเกิดเป็นคนสองมิติแล้วทำหน้าที่โดยแบ่งหน้าที่ให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือจิตไร้สำนึกทำไมเราถึงเรียกว่าไร้สำนึกถ้าปล่อยไปตามยถากรรมคือมนุษย์ชอบบอกว่าปล่อยไปตามธรรมชาติพระบิดาทรงออกแบบกระบวนการในการสั่นสะเทือนของจิตหยาบเพื่อการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามแล้วให้ตอบสนองมันออกมาเป็นมโนกรรมคือการสั่นสะเทือนทางจิตที่เรียกว่าวิญญาณนั่นแหละนะให้เกิดมาเป็นกายกรรมนะการกระทำด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมนะและพิเศษหน่อยคือเป็นวจีกรรมก็คือออกมาเป็นคำพูดใน3ช่องทางเนี่ยล้วนมาจากจิตไร้สำนึกทั้งสิ้นและถ้าท่านทำตัวตามธรรมชาติเวลาท่านสั่นสะเทือนไปตามนี้เกิดเห็นภาพก็เกิดรูปนะเดี๋ยวเราค่อยลงลึกนะเห็นภาพก็เกิดรูปแล้วไม่รู้ว่ารูปนั้นคือรูปอะไรก็ลองไปนึกเอาซิว่าในสัญญาก็คือในการจำได้หมายรู้ของจิตมีบันทึกเอาไว้ไหมว่าที่เห็นรูปนั้นน่ะมันเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมแล้วมันเรียกว่าอะไรถ้าไม่มีจิตก็จะบันทึกมันไว้ในสัญญาเห็นไหมพอรู้แล้วว่ามันเป็นอะไรปั๊บก็จิตก็จะสั่นเสียเป็นเวทนาคือเกิดความรู้สึกขึ้นมาทันทีรู้สึกชอบไม่ชอบสวยไม่สวยดีไม่ดีกระบวนการมันจะเป็นอย่างนี้พระบิดาทรงวางใหนะเกิดความรู้สึกเพราะเกิดว่าสึกปั๊บมันก็อยากกับไม่อยากมันก็จะเกิดขึ้นพออยากไม่อยากถ้าไม่ได้ตามใจก็คือไม่รู้พอกูอยากแต่กูไม่ได้กูไม่อยากกูจะถูกบังคับให้เอาให้ได้กูก็จะเกิดกระบวนการมันจะเป็นอย่างนี้พระบิดาทรงวางให้นะเกิดความรู้สึกเพราะเกิดว่าสึกปั๊บมันก็อยากกับไม่อยากมันก็จะเกิดขึ้นพออยากไม่อยากถ้าไม่ได้ตามใจก็คือไม่รู้พอกูอยากแต่กูไม่ได้กูไม่อยากกูจะถูกบังคับให้เอาให้ได้กูก็จะเกิดจิตที่นึกเองคิดเองที่อยู่ข้างในด้วยมันก็อยู่ในกระบวนการเนี่ยครับเขาเรียกว่าจิตไร้สำนึกเพราะตัวตนของจิตหยาบเองไม่สำนึกอะไรเลยไม่ต้องสำนึกอะไรก็เป็นไปตามสิ่งยั่วยุเป็นไปตามสิ่งร้าวนั้นกระบวนการนี้จึงเกิดพระบิดาทรงเรียกว่ากรรมจักรก็แปลว่าตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสหมุนวนสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันใช้ในการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวนะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นไปในทางก่อเวรเกี่ยวกรรมกันทั้งสิ้นเพราะจิตหยาบมันจะสั่นสะเทือนเป็นโลภะโทสะโมหะซึ่งเป็นคลื่นความถี่ต่ำมันจะทำให้เกิดผลกรรมเกิดขึ้นทำให้เกิดกฎแห่งกรรมขึ้นเมื่อเกิดกฎแห่งกรรมขึ้นนะก็เลยต้องมีการตายตายแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่ตายแล้วต้องไปลงนรก

สิ่งเหล่านี้มันเกิดมาจากการที่มนุษย์ใช้จิตไร้สำนึกที่เหตุที่พระบิดาให้ท่านมาหยุดอยู่กับบ้านแล้วมาฟังโอวาทพระบิดาแล้วให้พูดกับอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลผู้เชี่ยวชาญเรื่องจิตสำนึกเราบอกแล้วให้เซตซีโร่เพื่อให้ปรับเปลี่ยนจิตสำนึกใหม่แล้วฟังรายการนี้จิตจักรวาลอ่านโลกทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งแล้วทบทวนมันทุกวันก่อนจะเจอการสื่อพระโอวาทในเสาต่อไปให้เข้าใจและปฏิบัติเพราะอะไรครับเพราะจิตไร้สำนึกเนี่ยมันคือที่มาของกฎแห่งกรรมที่ทำให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยเวลาจิตวิญญาณน่ะตายแล้วปั๊บจิตวิญญาณไม่ได้จิตหยาบไม่ได้ตามไปด้วยแต่ความเลวร้ายทั้งหลายความผิดบาปทั้งหลายที่จิตหยาบสร้างไว้ตอนเป็นมนุษย์น่ะพระประธานคือจิตวิญญาณถึงจะตื่นขึ้นเพื่อจะรับเอาทั้งหมดไว้นะแล้วก็ไปลงนรกเพื่อจะไปชำระเพราะจิตวิญญาณคือท่านประธานในเสียสมดุลผู้มอบอำนาจจะต้องยอมรับกรรมนั้นยอมรับผิดยอมรับบาปนั้นถ้าผู้ที่ตัวเองมอบอำนาจให้ไปทำมันดันทะลึ่งทำผิดทำบาปทำพลาดทำชั่วผู้มอบอำนาจต้องรับกรรมรับชั่วนั้นทั้งหมดจิตวิญญาณของท่านก็ไม่ต่างกันตรงนี้เห็นภาพชัดไหมครับเนี่ยถ้าตราบใดที่ท่านยังแทรกแซงจิตไร้สำนึกเพื่อเปลี่ยนให้มันเป็นทำมันดันทะลึ่งทำผิดทำบาปทำพลาดทำชั่วผู้มอบอำนาจต้องรับกรรมรับชั่วนั้นทั้งหมดจิตวิญญาณของท่านก็ไม่ต่างกันตรงนี้เห็นภาพชัดไหมครับเนี่ยถ้าตราบใดที่ท่านยังแทรกแซงจิตไร้สำนึกเพื่อเปลี่ยนให้มันเป็นทำมันดันทะลึ่งทำผิดทำบาปทำพลาดทำชั่วผู้มอบอำนาจต้องรับกรรมรับชั่วนั้นทั้งหมดจิตวิญญาณของท่านก็ไม่ต่างกันตรงนี้เห็นภาพชัดไหมครับเนี่ยถ้าตราบใดที่ท่านยังแทรกแซงจิตไร้สำนึกเพื่อเปลี่ยนให้มันเป็นปลอดคนไหนบนโลกนี้จะสอนเรื่องขันธ์ 5เหมือนที่เราพูดเราไม่ตอกย้ำแบบนี้เดี๋ยวมันเข้ามาฟังปั๊บอ้าวพูดเรื่องขันธ์ 5อีกแล้วขโมยพระพุทธเจ้ามาพูดกูไม่ฟังมึงหรอกเนี่ยขโมยของพระเจ้ามาพูดเรากำลังพูดอนุตตรธรรมเพราะเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์เราไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่โค้ชเราไม่ใช่เราเป็นคนเดียวในโลกเป็นอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลแต่มีคนถามมาว่าเราเกี่ยวข้องอะไรกับสำนักสำนึกอะไรที่ใช้ชื่อแบบเดียวกันเราไม่เกี่ยวชื่อมันบังเอิญไปคล้องกันแต่เราพูดความจริงของเราเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับสำนักไหนทั้งนั้นเรามีแต่จิตจักรวาลสถานธรรมที่เดียวสาขาไม่มีเพราะนี่คือสาขาเดียวที่อยู่บนโลกเจ้าสำนักใหญ่คือพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลหรือก๊อดที่ทรงอยู่เบื้องบนนั่นแหละเจ้าสำนักใหญ่เลยแล้วก็ส่งมอบให้เรามาทำหน้าที่แทนพระองค์เนี่ยอยู่บนโลกนี้ครับท่านไม่เชื่อเรื่องของท่านเพราะเราไม่อวดอุตริเราไม่แต่งตัวประหลาดเพื่อทำให้ท่านหลงเชื่อไม่ครับนั่นคือมายาคำพูดเราว้าวซื่อพูดตรงๆอาจจะไม่ค่อยไพเราะแต่วาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตายสัจจังเวอมตาวาจาวาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตายถึงแม้คนพูดจริงอาจตายเราก็พร้อมจะตายถ้าเราพูดความจริงแล้วเราต้องตายแต่เราเชื่อว่าพ่อเราอะพระบิดาทรงไม่ร้ายเมตตาที่จะปล่อยให้เราต้องตายอีกถ้ายังทำหน้าที่ของเราไม่เสร็จเราขอพระองค์แล้วอะขออยู่เป็นร้อยๆปีอย่างน้อย200 ปีพระองค์ไม่ทราบตอบเราหรือเปล่าเพราะเราจะพยายามจัดการกับโลกนี้ให้จบให้เสร็จเพื่อให้ลูกๆของพระองค์ที่มาจากฟ้าสีครามที่ไม่เคยเกิดมาเป็นมนุษย์เลยเขาได้มาเกิดบนดินแดนอันเป็นสวรรค์บนดินอย่างแท้จริงเราพยายามพี่น้องครับนี่คือจิตไร้สำนึกนะโอเคอย่างที่สองคือจิตรู้สำนึกก็คือจิตสำนึกเพียงแค่จิตหยาบเนี่ยได้รับการโมดิฟายได้รับการปรับปรุงได้รับการแก้ไขแทนที่จะสั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรเนี่ยให้มันเป็นอย่างที่สองคือจิตรู้สำนึกก็คือจิตสำนึกเพียงแค่จิตหยาบเนี่ยได้รับการโมดิฟายได้รับการปรับปรุงได้รับการแก้ไขแทนที่จะสั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรเนี่ยให้มันเป็นในเรื่องไหนสันดานไม่ดีเรื่องอะไรมาโมดิฟายมาแก้ไขร่วมกันเนี่ยเพื่อทำให้จิตไร้สำนึกอ่ะเปลี่ยนเป็นจิตรู้สำนึกหรือถ้าตัดคำว่ารู้ออกในวงเล็บอ่ะก็เรียกว่าจิตสำนึกเท่านี้เองนึกออกนึกเอานึกเองแล้วถ้าท่านอยากรู้ถ้าท่านอยากรู้ว่าจะแทรกแซงขันธ์ 5อย่างไรเพื่อเปลี่ยนกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรคืนนี้ถ้ามีเวลาเราจะเอามาย้อนให้ท่านฟังอีกครั้งให้มันอยู่ในก้อนเดียวกันอย่าเบื่อนะว่าไม่มีอะไรจะพูดกลับมาแล้วถามว่าไอ้คนที่มันบอกว่าพูดเรื่องซ้ำเบื่อแล้วและมึงทำได้ยัง
เองเข้าใจยังอ่ะนะถ้ายังไม่เข้าใจควรฟังไหมฟังจนกว่าจะเข้าใจฟังจนกว่าจะกะโหลกจะสะเทือนโอเคนะผ่านนะเพราะฉะนั้นจิตหยาบที่ถูกแบ่งออกมาจากจิตวิญญาณนะแบ่งกันเป็น2กลุ่มคือกลุ่มจิตไร้สำนึกกับจิตรู้สำนึกแต่จริงๆแล้วจิตรู้สำนึกนี่ก็คือไอ้จิตไร้สำนึกนี่แหละแต่ทำให้มันสำนึกเท่านั้นซึ่งต้องแทรกแซงต้องแทรกแซงนะโอเคพี่น้องครับต่อมาสิ่งที่ท่านต้องรู้คือคำว่านิพพานคืออะไรตะกี้รู้แล้วนะผู้ที่นิพพานน่ะคือใครตอบสิจิตหยาบใช่ไหมไม่ใช่จิตวิญญาณนะที่เป็นผู้นิพพานนะต้องรู้ตรงนี้ก่อนส่วนนิพพานอะไรนั้นเดี๋ยวเราบอกใจเย็นๆอย่าอวดรู้อย่าคิดไกลไปกว่าที่เรากล่าวการเรียนรู้ที่ฉลาดอย่าอวดรู้อย่างที่เราบอกอะเวลามาคอมเมนต์ในสนทนาประสาจิตจักรวาลที่พระบิดาสอนกล่าวเป็นพระโอวาทให้รู้ว่าในบทเรียนบทนั้นเนี่ยที่เขาสอนอะมันบทเรียนนั้นบทเรียนอะไรแล้วเวลาท่านจะแสดงความเห็นท่านต้องบอกว่าท่านมีความคิดความเข้าใจในบทเรียนนั้นว่าอย่างไรพระบิดากับเราจะได้ทรงทราบว่าท่านเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดถูกตรงไหนผิดตรงไหนมันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อคนอื่นที่เขามาเม้นอยู่ด้วยกันแล้วอ่านของกันและกันทุกวันนี้ท่านสังเกตว่าบางคนน่ะเขาไม่ไลค์ให้ท่านเพราะเขาขี้เกียจอ่านเพราะเขามองว่ามันไร้สาระไม่มีประโยชน์ทั้งที่จริงๆแล้วคอมเมนต์ของทุกๆคนนะคอมเมนต์หรือคอมเมนต์ภาษาไทยนะมันมีประโยชน์เพียงแต่ท่านใช้ Facebook เป็นหรือเปล่าใช้ห้องเรียนเป็นหรือทุกวันนี้ท่านสังเกตว่าบางคนน่ะเขาไม่ไลค์ให้ท่านเพราะเขาขี้เกียจอ่านเพราะเขามองว่ามันไร้สาระไม่มีประโยชน์ทั้งที่จริงๆแล้วคอมเมนต์ของทุกๆคนนะคอมเมนต์หรือคอมเมนต์ภาษาไทยนะมันมีประโยชน์เพียงแต่ท่านใช้ Facebook เป็นหรือเปล่าใช้ห้องเรียนเป็นหรือเปล่าแล้วเราจะช่วยอะไรท่านได้บางเรื่องท่านเขียนแล้วผิดด้วยเข้าใจผิดด้วยใช่ไหมอยู่กับเรื่องที่สอนนะเราฝากไว้ BSC อย่าโกรธแล้วนะเราพูดตรงๆอย่าขี้เกียจเขียนเขียนสั้นๆก็ได้แต่บอกว่าหนูเข้าใจว่าอย่างนี้เราหนูเข้าใจว่าอย่างนี้หรือบอกขอพระไตรพระบิดาที่ทรงพระเมตตาสอนให้รู้ว่านะธรรมจักรคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็จะแสดงความเห็นว่าดีใจและตื่นเต้นมากเพราะตัวเองไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้มาก่อนบอกได้ครับอันนี้บอกได้ไม่ใช่นอกรีดไม่ใช่นอกเรื่องนะโอเคนะเรียนรู้ให้เป็นนะนิพพานคืออะไรพี่น้องครับให้เป็นนิยามแล้วตัดเป็นท่อนๆ ท่านจะได้เก็ตและเข้าใจง่ายสไตล์จิตจักรวาล นิพพานคืออะไรครับ 1. นิพพานก็คือจิตหยาบที่ดับการเกิดดับของบางสิ่งนิพพานคืออะไรตะกี้เรารู้แล้วว่าใครคือผู้นิพพานท่านต้องจำไว้นะฮะเวลาไปคุยกับไอ้พวกคนนำทางตาบอดเขาไม่รู้เรื่องพวกนี้นะเราไปถามคนนำทางตาบอดดูว่าไอ้ผู้ที่ยันนิพพานเนี่ยถึงแม้เขายังไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรนะผู้ที่ยันนิพพานเนี่ยคือ ผู้ที่จะนะรูปธรรมหรือตัวตนที่จะนิพพานหรือดับการเกิดดับอะไรของแกของพวกคนนำทางตาบอดนะผู้ที่นิพพานเนี่ยคือใครถ้าเขาบอกว่าจิตวิญญาณนะก็ช่วยบอกเขาด้วยนะท่านผิดครับจิตวิญญาณเป็นเหมือนพระประธานที่อยู่ในโบสถ์

ของตนตนในที่นี้หมายถึงจิตหยาบจิตหยาบดับการเกิดดับของบางสิ่งเพื่อยกระดับแรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบเองให้ถึงขั้นสูงสุดจนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของตนได้แล้วจับดับการเกิดดับของบางสิ่งเพื่อยกระดับแรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบเองให้ถึงขั้นสูงสุดจนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของตนได้แล้วดับการเกิดดับของบางสิ่งเพื่อยกระดับแรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบเองให้ถึงขั้นสูงสุดจนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของตนได้แล้วจิตหยาบที่ดับการเกิดดับของบางสิ่งที่ต้องดับการเกิดดับของบางสิ่งของจิตหยาบท่านให้นึกถึงจิตไร้สำนึกที่เราพูดตะกี้นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเกี่ยวข้องกับขันห้านี่แหละแต่เกี่ยวข้องในมุมที่ไม่ใช่นักคนเดินคนนำทางตาบอดสอนมาเป็นพันๆปีไม่ใช่ครับเราเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์เราจะกล่าวจะสื่อสอนแต่อนุตตรธรรมซึ่งเป็นความจริงที่อยู่นอกกาลาเป็นความจริงที่อยู่นอกระบบอนันตจักรวาลที่มนุษย์แม้กระทั่งพระศาสดาที่มาจากโลกก็ไม่สามารถที่จะกล่าวความจริงนี้ให้กับท่านทั้งหลายฟังได้นอกจากพระเจ้าหรือพระบิดาซึ่งเป็นเจ้าของที่เป็นต้นทานของธรรมะทั้งหมดพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนิยามของคำว่านิพพานคืออะไรมี4ข้อที่เราแบ่งเป็นข้อย่อยๆทีนี้เราจะขยายความสั้นๆเพื่อไม่ให้ท่านหงุดหงิดว่าไอ้ดับการเกิดดับของบางสิ่งนี้มันคืออะไรอย่างแรกคือนิพพานคือการดับการเกิดดับก็แปลว่าดับแล้วดับสิ้นดับศูนย์ดับจนไม่มีเหลือนะฮะเขาเรียกว่าดับการเกิดดับแปลว่าดับสิ้นดับศูนย์ดับจนไม่มีเหลือเลยของบางสิ่งซึ่งบางสิ่งที่จะต้องดับสิ้นไม่มีเหลือเลยก็คืออย่างแรกคือกิเลสเมื่อดับกิเลสได้อัตโนมัติออโตโนมัสออโตโนมัสภาษาอังกฤษใช้คำว่า auto auto nomous nomus สองคำรวมเป็นออโตโนมัสคำว่าอัตโนมัติในทางชีววิทยา biology เราใช้คำว่า autonomous แต่ถ้าเป็นอัตโนมัติในทางเมคานิกในทางเครื่องจักรเครื่องกลในทางเมคานิกนะ mechanical เนี่ยเขาจะใช้คำว่า automatic มันนาฬิกา automatic ก็แปลว่าอัตโนมัติเหมือนกันนะเมื่อกิเลสดับได้สิ่งต่อมาที่มันจะดับได้เองโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยครับทำเรื่องง่ายให้มันเป็นเรื่องง่ายที่คนนำทางตาบอดบอกว่าต้องดับขันห้าต้องดับทีละเรื่องดับรูปดับรูปดับได้สิ่งต่อมาที่มันจะดับได้เองโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยครับทำเรื่องง่ายให้มันเป็นเรื่องง่ายที่คนนำทางตาบอดบอกว่าต้องดับขันห้าต้องดับทีละเรื่องดับรูปดับรูปแกนของบางสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างในอย่าไปสนใจหินก้อนนั้นหยกก้อนนั้นที่มันสีสันสวยงามเราอย่าไปหลงเหลิงหลงไหลมันเป็นเพียงแค่มายาของพลังงานที่ซ่อนเร้นอยู่ในหินก้อนนั้นคุณสมบัติของมันมีทั้งแข็งอ่อนนิ่มและมีสีสันบางทีมีกลิ่นด้วยนั่นคือคุณสมบัติทางพลังงานที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของหินก้อนนั้นนี่เราให้ปัญญาแล้วพอท่านเห็นพอเห็นก้อนหินเห็นแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดาปั๊บท่านวางเฉยเลยท่านวางเฉยเพราะอะไรเพราะกูรู้ไอ้นี่มันเป็นแค่มายาไอ้ตัวตนแก่นแท้ของมันเนี่ยอยู่ข้างในเป็นพลังงานกูจะไปหลงไหลอะไรกับมันนักหนาเนี่ยนี่คือวิธีการวางรูปไม่ใช่รูปกายไม่ใช่สังขารของตัวเองมันคนละเรื่องเลยนะวันหน้าเราค่อยมาแฉให้ฟังว่าคนนำทางตาบอดเนี่ยนะวิเคราะห์ขันห้าผิดตรงไหนอย่างไรบ้างวันนี้เรายังไม่ทำอ่ะเดี๋ยวเราจะโดนต่อต้านเพราะเขาไม่ค่อยฟังเราในความรู้ใหม่ของเราเนี่ยเขาไม่ฉลาดพอที่จะฟังความรู้ใหม่ของเราให้เข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจว่าเชื่อหรือไม่เชื่อแต่นี่มันจะใช้ความเชื่อของตัวมันเองเนี่ยเอามายึดติดแล้วเถียงเราปฏิเสธเราคอเป็นเนนโดยไม่ได้คิดตามในสิ่งที่เราเสนอความรู้ใหม่มันจะยึดติดเพื่อจะเอาชนะความรู้ใหม่ของเราโดยการเอาความรู้เก่าของมันนะมาตีกินเอามากดดันเอามาข่มเหงเอามาเบ่งเอามาทับถมนั่นคือวิธีการของคนโง่คือไม่ฉลาดที่จะเรียนรู้โอเคนะมันเมื่อตัดกิเลสได้ดับกิเลสได้ดับการเกิดดับของกิเลสได้เราบอกเลยนะถึงแม้เราทำสี่เหลี่ยมเป็นช่องให้ท่านเห็นตัณหาคือถ้าเราไม่รู้สึกชอบความอยากก็คือตัณหามันก็ไม่เกิด

และถ้าเราไม่รู้สึกว่าเราไม่ชอบเรารังเกียจเราไม่ชอบนั่นคือความรู้สึกนั่นคือกิเลสตัณหาตัวที่บอกว่าไม่อยากเลยไม่อยากคบไม่อยากคุยไม่อยากพูดด้วยมันก็จะไม่เกิดถ้าเราเห็นสักแต่ว่าเห็นสวยไม่สวยเราเฉยๆดีไม่ดีเราไม่เราเฉยๆชอบไม่ชอบเราก็เฉยๆตัณหาคือความอยากกับไม่อยากมันจะเกิดไหมพี่น้องครับเห็นไหมฮะคนนำทางตาบอดเนื่องจากคิดว่าต้องดับมันทั้ง5ขันดับทีละขันน่ะดับทั้ง5ให้หมดอ่ะก็เลยไปนั่งจ้องนั่งเพ่งอยู่เนี่ยถ้าที่จริงๆแล้วดับที่กิเลสตัวเดียวแทรกแซงเราเฉยๆชอบไม่ชอบเราก็เฉยๆตัณหาคือความอยากกับไม่อยากมันจะเกิดไหมพี่น้องครับเห็นไหมฮะคนนำทางตาบอดเนื่องจากคิดว่าต้องดับมันทั้ง5ขันดับทีละขันน่ะดับทั้ง5ให้หมดอ่ะก็เลยไปนั่งจ้องนั่งเพ่งอยู่เนี่ยถ้าที่จริงๆแล้วดับที่กิเลสตัวเดียวแทรกแซงเฉยชอบไม่ชอบเราก็เฉยๆตัณหาคือความอยากกับไม่อยากมันจะเกิดไหมพี่น้องครับเห็นไหมฮะคนนำทางตาบอดเนื่องจากคิดว่าต้องดับมันทั้ง5ขันดับทีละขันน่ะดับทั้ง5ให้หมดอ่ะก็เลยไปนั่งจ้องนั่งเพ่งอยู่เนี่ยถ้าที่จริงๆแล้วดับที่กิเลสตัวเดียวแทรกแซงสวยติดเพราะติดเพลินติดสบายนี่คือราคะจริตติดหอมติดน้ำหอมติดความสวยติดเครื่องสำอางติดการแต่งตัวพวกนี้ราคะจริตเท่านั้นมันมาจากเนี่ยหลังจากตัณหาเกิดแล้วท่านตัดกิเลสตัวเดียวทุกอย่างจุ๊บหมดเลยท่านสามารถเปลี่ยนจากจิตไร้สำนึกมาเป็นจิตรู้สำนึกทันทีเลยครับเพราะอะไรฮะเพราะถ้าจิตเราไม่ติดกิเลสแล้วนะไม่มีอารมณ์ขยะแล้วจิตของเราก็จะว่างไปจากสิ่งพวกนี้พอว่างจากสิ่งพวกนี้ปั๊บความรักที่จิตวิญญาณต้องการให้จิตหยาบรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นมันถึงจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าความรักเนี่ยมันเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกที่สูงกว่าคลื่นความถี่ต่ำๆคือโลภะโทสะโมหะถ้าจิตยังสั่นสะเทือนอยู่แค่ตรงเนี้ยจิตจะไม่สามารถสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความรักขึ้นมาได้รักเพื่อให้รักได้ให้อภัยเป็นไม่ก้าวล่วงใครอะไรพวกนี้มันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะมันมีโลภะโทสะโมหะแทรกอยู่พอมันมีโลภะโทสะโมหะแทรกอยู่จิตจะไปโปรแกรมให้สมองคิดที่เป็นด้านบวกคิดเพื่อให้คิดเพื่อสร้างสรรค์คิดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ไม่ใช่เพื่อตัวเองหรือคิดเพื่อเอามันก็ไม่มีความสามารถจะเข้าถึงตรงนั้นได้เพราะมันยังขึ้นลงกระไดสามขั้นที่เราบอกโลภะโทสะโมหะมันมาจากอะไรมาจากจิตยังติดกิเลสซึ่งแก้ง่ายถ้าท่านรู้ว่านี่คือกระบวนการของขันห้าเนี่ยมันเป็นกระบวนการในการสัมผัสรู้ดูเห็นของจิตหยาบที่พระบิดาทรงออกแบบเอาไว้ให้มันผิดๆเพื่อให้ลูกที่เป็นมนุษย์เนี่ยได้เรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยการลองทำผิดมันซะก่อนนี่คือตัวอย่างถ้าท่านไปเข้าใจเรื่องนี้ผิดก็เข้าป่าไปเลยครับแล้วจะมาเที่ยวด่าเราสอนเราหาว่าเราอวดอุตริพูดเรื่องนิพพานท่านฟังเหตุผลของเราสิแล้วท่านคิดว่าไอ้คนที่มันมาต่อต้านเราจับจ้วงเราก้าวล่วงพระเจ้าหรือพระบิดามันกระโหลกหนาปัญญานิ่มหรือเปล่าสมควรที่ต้องถูกตัดหัวไหมนะครับยังรู้ไม่จริงนะยังไม่ได้คิดพิจารณาเรื่องนิพพานท่านฟังเหตุผลของเราสิแล้วท่านคิดว่าไอ้คนที่มันมาต่อต้านเราจับจ้วงเราก้าวล่วงพระเจ้าหรือพระบิดามันกระโหลกหนาปัญญานิ่มหรือเปล่าสมควรที่ต้องถูกตัดหัวไหมนะครับยังรู้ไม่จริงนะยังไม่ได้คิดพิจารณาไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วเพราะมอบอำนาจให้จิตหยาบทำแล้วนี่จิตหยาบหลงตัวเองหลงระเริงอวดว่าเป็นเจ้าอวดว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะนั่นแหละครับนะอ้าวจิตนิพพานได้ก็แปลว่าดับการเกิดดับของกิเลสได้นะอย่างสิ้นเชิงพอดับการเกิดดับของกิเลสได้ไอตัวทวงรั้งที่เป็นคลื่นความถี่ต่ำๆของจิตหยาบเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วพอมันว่างจากสิ่งนั้นปั๊บจิตหยาบก็จะสามารถสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงขึ้นความถี่สูงก็คือความถี่ทางด้านบวกมันคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะอดถ้าเป็นองค์เยซูคริสต์เจ้าก็ทรงสอนเรื่องอดทนอดกลั้นให้อภัย3สิ่งเนี่ยถ้าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพระพุทธองค์สอนตรงนั้นเพราะว่า ศิษย์สาวกของพระองค์ใช้วิธีดำเนินชีวิตอยู่ตามลำพังเขาเรียกปลีกวิเวกโดดเดียวปลีกวิเวกแล้วก็โดดเดียวหรือสันโดษทำคนเดียวปฏิบัติอยู่คนเดียวก็เลยใช้วิธีนั่งหลับตาแล้วเพ่งที่จิตของตัวเองนึกภาพออกไหมทำไมทางศาสนาพุทธเขาถึงนิยมการนั่งกรรมฐานสมาธิสร้างสติสร้างกรรมฐานทำคนเดียวอยู่คนเดียวปลีกวิเวกคนเดียวถือสันโดษและเพราะเข้าใจว่าต้องดับขันห้าให้ได้ไ
มันเมื่อดับขันห้าได้ไม่ใช่ดับอีเวนที่อยู่รอบข้างให้ได้ดับขันห้าที่เป็นตัวตนของตัวเองให้ได้เป็นการดับอัตตาให้สิ้นก็มีวิธีเดียวก็นั่งหลับตาและทำที่จิตของตัวเองนี่คือที่มาว่าทำไมต้องนั่งกรรมฐานต้องปฏิบัติกรรมฐานเพราะต้องการความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณด้วยการจัดการจิตวิญญาณตัวเองด้วยการนั่งทำอยู่คนเดียวไม่ต้องอาศัยความเป็นสังคมหรือความมีสังคมในการช่วยแต่พวกท่านเลือกการเป็นนักรบนะนักบวชเป็นนักรบแห่งแสงสว่างมนุษย์ที่เป็นคารวาสเลือกจะเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งมันถ้าเราจะเป็นนักสู้เราต้องมีคู่ต่อสู้ถูกต้องไหมครับใช่หรือไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเราของการเป็นนักรบก็คือต้องอยู่ในสมรภูมินะนักบวชเป็นนักรบแห่งแสงสว่างมนุษย์ที่เป็นคารวาสเลือกจะเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งมันถ้าเราจะเป็นนักสู้เราต้องมีคู่ต่อสู้ถูกต้องไหมครับใช่หรือไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเราของการเป็นนักรบก็คือต้องอยู่ในสมรภูมิคู่เรื่องร้ายๆมาให้เราทำชั่วกับเรายื่นเงื่อนไขร้ายๆให้กับเรานั่นคือมารภายนอกนะเราเลือกจะเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งก็แปลว่าอะไรเราต้องต่อสู้กับคนรอบข้างมันทำชั่วกับเรามาเราจะเอาชนะความชั่วของมันได้อย่างไรด้วยการชั่วตอบหรือโดยการเอาชนะมันด้วยการทำดีตอบเพื่อจะเอาชนะความชั่วของมันท่านต้องใช้ปัญญาแล้วว่าถ้าท่านเลือกแบบไหนท่านจะทำยังไงทำแล้วจะเกิดผลสำเร็จหรือไม่นี่คือการต่อสู้ส่วนนักรบแห่งแสงสว่างนั้นนั่งอยู่คนเดียวต้องทำให้ตัวเองจากโง่ให้สว่างก็แปลว่าทำให้ตัวเองฉลาดขึ้นได้ด้วยการนั่งกรรมฐานทำให้ตัวเองฉลาดขึ้นซึ่งทำได้โดยทำให้จิตมีอำนาจมากขึ้นคือมีฌานสูงขึ้นเมื่อมีฌานสูงขึ้นก็ใช้พลังฌานที่สูงขึ้นคือพลังจิตนะไปจุดประกายทางความคิดทางปัญญาของสมองให้เกิดความเฉลียวฉลาดทางปัญญาให้สูงขึ้นตามอำนาจของพลังจิตที่สูงขึ้นก็เรียกว่าเมื่อฌานสูงญาณก็สูงขึ้นแต่แน่นอนทำคนเดียวจัดการคนเดียวไม่มีใครกวนตีนไม่มีใครกวนตาเพราะหลับหูหลับตามาหมดแล้วอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ฟังใครกวนตีนแล้วมีแต่จิตของตัวเองเท่านั้นต่อสู้กับมารภายในอย่างเดียวมารภายนอกแค่ยุงกัดมดกัดนั่งนานๆแล้วเป็นเหน็บเป็นตะคริวนั่นน่ะมารภายนอกถ้าเอาชนะมารภายนอกพวกนี้ได้นะสบายไม่มีใครกวนใจไม่มีใครกวนตีนไม่มีใครกวนตาใช่มั้ยอ่ะคารวาสอย่างพวกท่านเนี่ยต้องต่อสู้กับมารด้วยการลืมตาเพราะเราเป็นคนไม่พิการไงเราเกิดมาเราไม่พิการเราก็ต้องใช้ชีวิตในสังคมเนี่ยต้องเป็นนักสู้เพื่อการรู้แจ้งส่วนนักบวชนั้นเขาใช้เส้นทางของนักรบแห่งแสงสว่างแน่นอนครับเขาต้องกักกันตัวเองเอาไว้คนเดียวปฏิบัติอยู่คนเดียวนะมันเวลาเราไปเดินตามคนนำทางตาบอดเขาจึงมักจะสอนให้เรานั่งกรรมฐานใช่ไหมนั่งสมาธินั่งกรรมฐานแต่มันทำให้ท่านฉลาดขึ้นมั้งไหมขนาดพระพุทธองค์ใช้คำว่าพุทธะเนี่ยแปลว่าผู้ฉลาดนะพุทธะแปลว่าผู้ฉลาดเป็นผู้มีความสามารถในการใช้ปัญญาแต่วันนึงนั่งสมาธิอ่ะนั่งกรรมฐานมันทำให้ท่านฉลาดขึ้นตรงไหนอ่ะไม่เจอหน้าผู้คนเราโง่มาก่อนฉลาดแปลว่าอะไรเราต่อสู้กับคนรอบข้างแล้วมันดันกวนตีนเรามันโกงเราเนี่ยเราอย่าโกรธมันครับเราต้องขอบคุณมันเลยมันให้ประสบการณ์เรามันทำให้เราฉลาดขึ้นเพราะต่อไปเราจะไม่โง่เราจะไม่เสียรู้ให้กับใครเหมือนเสียรู้ให้กับมึงอีกเพราะมึงเป็นคนสอนให้กูฉลาดเราโง่มาก่อนฉลาดแปลว่าอะไรเราต่อสู้กับคนรอบข้างแล้วมันดันกวนตีนเรามันโกงเราเนี่ยเราอย่าโกรธมันครับเราต้องขอบคุณมันเลยมันให้ประสบการณ์เรามันทำให้เราฉลาดขึ้นเพราะต่อไปเราจะไม่โง่เราจะไม่เสียรู้ให้กับใครเหมือนเสียรู้ให้กับมึงอีกเพราะมึงเป็นคนสอนให้กูฉลาดกวนตีนกวนใจแล้วเราคิดว่าเราเก่งได้ยังไงมันถ้าเราอยู่ในสมรภูมิเนี่ยเราไม่กลัวกระสุนปืนเราฉลาดในการวางแผนในการสู้รบรู้จักหลบรู้จักถอยรู้จักฟุตเวิร์กเราชำนาญถูกไหมเป็นนักมวยเนี่ยอ่านแต่ตำราต้องเต้นฟุตเวิร์กนะเวลาต่อยหมัดมาเราต้องหลบอย่างนี้ต้องหลบอย่างนี้เราต้องตีเข่าสวนอย่างนี้ต้องแทงศอกอย่างนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเก่งแต่นอกบอลแต่พอขึ้นบนเวทีไปชกเองโดยที่เราไม่เคยซ้อมมาก่อนนะเราจะทำได้เหมือนที่เราคิดไหมเนี่ยปฏิบัติเรื่องนิพพานก็เหมือนกันเนี่ยเราสอนให้ท่านปฏิบัติจิตได้ให้ง่ายที่สุดเนี่ยเราสอนวิธีที่ง่ายที่สุดไปทำเรื่องนิพพานให้มันยากทำไมแค่นิพพานกิเลสให้สิ้นแล้วค่อยมาเดินตามในสิ่งที่จิตจักรวาลสอนท่านกลับบ้านได้แน่เราบอกแล้วไม่ต้องรอชาติหน้าชาตินี้ก็นิพพานแท้ไม่ใช่เทียมด้วยไม่ใช่นิพพานเท็จด้วยหลุดพ้นนิพพานแปลว่าหายออกไปจากอนันตจักรวาลไม่ใช่ล่องหนไม่ใช่หายตัวพาตัวเองออกไปจากอนันตจักรวาลตัวเองก็เลยหายไปจากอนันตจักรวาลคือเนี่ยท่านจะรู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องนี้ครับไม่รู้ก็แสดงว่าท่านหลับหรือไม่รู้แสดงว่าท่านไม่ได้คิดตามพี่น้องครับแค่กิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะมันยังไม่คมชัดมันยังไม่ลึกพอมันเราจะให้คำตอบกับท่านอีกว่าจิตหยาบต้องนิพพานอะไรจิตหยาบเราต้องใช้คำว่าจิตหยาบตลอดเลยนะเพราะนี่เป็นความรู้ใหม่เลย
คนทั่วไปตั้งแต่พันปีหมื่นปีที่ผ่านมามันคิดว่าพูด

ที่นิพพานเนี่ยก็คือจิตวิญญาณในขณะที่เป็นมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยครับคอยรับกรรมจากจิตหยาบเป็นผู้กระทำเป็นผู้ก่ออย่างเดียวอ่ะพี่น้องครับนะจำไว้นะครับจิตหยาบเท่านั้นที่จะเป็นผู้นิพพานตอนนี้เราจะกำลังจะให้คำตอบว่านิพพานอะไรนิพพานอะไรนิพพานอะไรคำว่านิพพานกับคำว่าดับการเกิดดับเป็นคำเดียวกันมันถามว่าจิตหยาบต้องนิพพานอะไรแปลว่าจิตหยาบของท่านในทุกวันนี้ต้องรีบดับการเกิดดับของหนึ่งของกิเลสท่านต้องรีบดับการเกิดมันถามว่าจิตหยาบต้องนิพพานอะไรแปลว่าจิตหยาบของท่านในทุกวันนี้ต้องรีบดับการเกิดดับของหนึ่งของกิเลสท่านต้องรีบดับการเกิดความรู้สึกคือเกิดความรู้สึกถ้าพูดในมุมของจิตจักรวาลก็คืออย่าให้รูมันสึกรูคืออะไรพี่น้องอายตนะภายนอกทั้ง5รูตารูหูรูจมูกรูปากรูกายอย่าให้มันเสียหรืออย่าให้รูมันสึกคําว่าสึกแปลว่ามันชํารุดถูกมั้ยใช่มั้ยเห็นอะไรแล้วชอบนี่แสดงว่ารูตาสึกแล้วรูตามันเสื่อมแล้วได้ยินอะไรไม่ชอบนี่แสดงว่ารูหูมันสึกเพราะมันเสียมันเสื่อมแล้วนึกภาพไหมเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินคือได้รู้อย่างเดียวว่าได้ยินอะไรเห็นอะไรแต่อย่าไปเกิดความรู้สึกกับสิ่งที่รู้เห็นนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่ารูไม่สึกโอเคนะพูดซ้ำประการที่สองถ้าท่านตัดความรู้สึกได้แทรกแซงความรู้สึกจากจิตไร้สำนึกที่พระบิดาทรงกำหนดวางแผนให้มนุษย์ทุกคนต้องสั่นสะเทือน5ขั้นตอนไปตามนั้นเพื่อให้เรียนรู้ว่ามันผิดมันจะเกิดกฎแห่งกรรมขึ้นถ้าไม่มีสังสารวัฏจิตวิญญาณตายไปแล้วนะต้องกลับมาเกิดใหม่เวียนว่ายตายเกิดจิตวิญญาณจะไม่เป็นอมตะมันที่บอกว่าใครที่กินขนมปังของพระบิดาคืออาหารที่พระบิดาป้อนให้ก็คืออนุตตรธรรมที่เรากล่าวเนี่ยจิตวิญญาณของคนคนนั้นจะไม่ต้องตายเราบอกซ้ำอีกครั้งนะบอกไว้ตอนต้นนะจริงๆตอนท้ายรายการวันนี้เราก็บอกถ้าท่านสามารถดับกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงดับกิเลสอย่างสิ้นเชิงนะเราไม่ต้องพูดถึงตัณหาอะไรต่ออะไรต่อไปนี่ก็ได้ถ้าท่านดับได้อย่างแท้จริงนะจิตวิญญาณของท่านก็ไม่มีหน้าที่ต้องตายอีกก็แปลว่าท่านจะเป็นคนที่อายุยืนยาวจนกว่ากายสังขารของท่านจะเสื่อมแล้วจิตวิญญาณของท่านไม่สามารถใช้กายสังขารของท่านได้มันถ้าท่านอยากอายุยืนดูแลสุขภาพสังขารร่างกายไว้ดีmaintenance บำรุงมันให้ดีแล้วจิตของท่านต้องว่างจากกิเลสอย่างสิ้นเชิงท่านจะเป็นคนที่มีชีวิตที่เป็นอมตะท่านจะเป็นมนุษย์ที่ไม่ต้องตายอีกท่านอยากอายุยืนดูแลสุขภาพสังขารร่างกายไว้ดี maintenance บำรุงมันให้ดีแล้วจิตของท่านต้องว่างจากกิเลสอย่างสิ้นเชิงท่านจะเป็นคนที่มีชีวิตที่เป็นอมตะท่านจะเป็นมนุษย์ที่ไม่ต้องตายอีกท่านเชื่อไปอ่ะมีค่าเท่ากับ1ครับถ้าตะเกียท่านอายุ60ปีอยู่ตั้งแต่ตอน 3 ทุ่มครึ่งท่านอายุ60ปีท่านใช้เวลาฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกจนถึงตี 2 ตี 3ท่านรู้หรือไม่ว่าอายุของท่านจะเท่าเดิมเท่ากับตอนที่ท่านตั้งใจฟังตะเกียคือ60คูณด้วย1ครับ1หน่วยของเวลาของจักรวาลมันคูณกับอะไรมันก็เท่ากับอันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่าน60คูณด้วย1ก็คือ60วันเสาร์หน้าท่านสามารถรักษาตัวเองให้อายุ60ได้ไม่ใช่60บวก7วันให้มันเท่ากับ60ตลอดทั้ง7วันอย่าไปใช้เวลาของจิตหยาบให้ใช้เวลาของจิตวิญญาณหรือใช้เวลาของจิตจักรวาลเช่นขยันอ่านพระคัมภีร์ขยันฟังพระโอวาทแล้วใช้จิตอยู่กับสิ่งที่ฟังจิตติดอยู่กับสิ่งที่อ่านท่านจะรู้สึกเพลิดเพลินและมีความสุขนั่นแหละท่านย่อเวลาจากทางกายภาพเวลาโลกเวลาที่ทำด้วยวัตถุเทคโนโลยีมันจะถูกเปลี่ยนมาใช้เป็นเวลาที่ทำด้วยจิตวิญญาณมันจะมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นใน1เดือนเนี่ย4ครั้งถ้าท่านสามารถทำให้ตัวท่านอายุ60เท่าเดิมได้มัน60คูณด้วย1 6ตัวเนี่ย60คูณ1คูณ1คูณ1คูณ1คูณ1คูณ1ครบ6ครั้งเนี่ยมันก็เท่ากับ60แล้วอายุท่านจะยืนเป็น100ปีได้มั้ยครับถ้าตามเวลาโลกได้อยู่แล้วพี่น้องครับทุกวันเนี่ยวิธีการสังเกตตัวชี้วัดก็คือท่านเลิกจบรายการตอน

ือบตีสามตื่นเช้ามาตีห้าหกโมงเช้าท่านตื่นตามปกติท่านไม่รู้สึกอ่อนเพลียท่านไม่รู้สึกเมื่อยล้าท่านยังรู้สึกกระปี้กระเป๋ากระดิกกระดาษสามารถทำมาหากินได้ตลอดทั้งวันสมองก็โปร่งโล่งท่านสังเกตไหมครับท่านไม่ได้เสียพลังงานอะไรไปกับการใช้เวลาในการฟังพระโอวาท 4-5 ชั่วโมงในยามค่ำคืนเลยเหมือนไม่ได้ใช้เวลาไปเลยเหมือนกับนอนขณะบางทีนอนทั้งคืนตื่นมายังโหยนอนทั้งคืนตื่นมายังระโหยโรยแรงยังอ่อนล้ายังมึนสมองตึ๊บเลยแต่นี่ฟังพระโอวาทปั๊บนะถ้าท่านฟังอย่างตั้งใจนะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ท่านยังพาครอบครัวนะทำกับข้าวกับปลากินกันอยู่ในบ้านหรืออยู่ในสวนถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้อง11รอดอออกไปนอกบ้านมายังระหวยโรยแรงยังอ่อนล้ายังมึนสมองตึ๊บเลยแต่นี่ฟังพระโอวาทปั๊บนะถ้าท่านฟังอย่างตั้งใจนะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ท่านยังพาครอบครัวนะทำกับข้าวกับปลากินกันอยู่ในบ้านหรืออยู่ในสวนถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้อง11รอดอออกไปนอกบ้านเพราะระวังว่าอย่าให้มันเข้าอ่ะและตัวที่ชอบเอาเข้าก็คือมือของท่านนี่แหละมือของตัวท่านเองเนี่ยนะอ้าวโอเคนะเราพูดแทรกกิเลสเพราะกิเลสเกิดคือรู้สึกหรือเสียความรู้สึกตัณหาก็เกิดคืออยากกับไม่อยากก็เกิดดับการเกิดดับของตัวที่3คืออารมณ์ขยะอารมณ์ขยะคือโกรธโลภะโทสะโมหะโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเศร้าหมองวิตกจริตอิจฉาริษยาหึงหวงอะไรพวกนั้นพี่น้องครับนึกภาพออกใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญอย่างต่อมาสัญญาคือการจำได้หมายรู้ท่านจะต้องดับการเกิดดับของความอาฆาตความพยาบาทซึ่งมันบันทึกอยู่ในสัญญาของท่านให้ได้ด้วยการอโหสิกรรมให้เขาให้อภัยเขาด้วยการใช้ปัญญาคิดว่าทำไมต้องให้อภัยเขาทำไมต้องให้โอกาสเขาเราเคยกล่าวไว้เมื่อเป็นพันปีมาแล้วว่าถ้าท่านไม่ให้อภัยแก่พี่ๆน้องๆคนใดก็ตามที่เขากระทำก้าวล่วงท่านด้วยกายวาจาและจิตใจพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาก็จะทรงไม่ให้อภัยแก่ท่านเช่นเดียวกันโปรดฟังอีกครั้งถ้าท่านไม่ยกโทษให้ใครไม่อภัยให้ใครไม่อโหสิกรรมให้กับใครพระเจ้าก็จะไม่ให้อภัยไม่อโหสิกรรมไม่ยกโทษให้กับบุคคลคนนั้นมันถ้าท่านต้องการให้พระบิดาทรงยกโทษให้ท่านท่านต้องยกโทษให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆทุกคนปรารถนาจะได้สิ่งใดท่านต้องให้สิ่งนั้นก่อนอุปทานคือความเชื่อที่ไม่ถูกต้องภาษาฝรั่งใช้ว่า mindset มันถูกบันทึกไว้ในสัญญาถ้ามันยังมี mindset ที่ผิดอย่างเช่นเรื่องนิพพานเรื่องขันธ์5ซึ่งเป็น mindset ที่ฝังหัวมานานฝังอยู่ในจิตวิญญาณมาทุกภพชาติซึ่งมันเป็นเรื่องผิดเราจึงต้องพูดซ้ำบ่อยไงล่ะเพื่อกระชากจิตสำนึกทำให้จิตวิญญาณของท่านนั้นได้เป็นอิสระจากอุปทานจากความเชื่อที่ผิดๆในหลายๆเรื่องนะบางเรื่องเนี่ยถ้าเดาไม่ได้มั่วไม่ได้ก็บอกเป็นอจินไตยเองอย่าถามซึ่งมันเป็นเรื่องผิดเราจึงต้องพูดซ้ำบ่อยไงล่ะเพื่อกระชากจิตสำนึกทำให้จิตวิญญาณของท่านนั้นได้เป็นอิสระจากอุปทานจากความเชื่อที่ผิดๆในหลายๆเรื่องนะบางเรื่องเนี่ยถ้าเดาไม่ได้มั่วไม่ได้ก็บอกเป็นอจินไตยเองอย่าถามเรียกนะเพราะไม่ยอมจะรับเพราะฉะนั้นท่านต้องละวางสัญญาเราบอกให้ฟังว่าการจำได้หมายรู้ในเรื่องชั่วๆคือการอาฆาตพยาบาทการจองจำจองเวรอะไรต่างๆแม้กระทั่ง mindset คือความเข้าใจผิดเรื่องนิพพานว่าคือการดับศูนย์และความเข้าใจผิดในเรื่องขันธ์5ว่าจิตวิญญาณมาจากขันธ์5ถ้าดับขันธ์5ทั้งหมดได้จิตวิญญาณก็จะดับศูนย์ไปด้วยนี่คือความเชื่อที่ผิดไม่ใช่ความจริงนะซึ่งถ้าบันทึกอยู่ในสัญญาของใคร modify ครับชะล้างมันออกไปซะครับพี่น้องครับเพราะมันคือขยะที่อยู่ในจิตวิญญาณมีสิ่งเดียวที่พระบิดาจะให้บันทึกไว้ในสัญญาของท่านคือในความจำได้หมายรู้ของท่านมีอยู่สิ่งเดียวไม่ใช่การจำอารมณ์ที่เป็นโลภะโทสะโมหะโกรธาพยาบาทอะไรแบบนี้ไม่ใช่พวกนี้นะ ความรักเอาไว้ในจิตท่านได้อยู่ในสัญญาอยู่ในการจำได้หมายรู้ได้แม้กระทั่งอยากกับไม่อยากอยากเรียนรู้ไม่อยากเรียนรู้อยากตัวนี้มันจะมี2ภาคภาคหนึ่งคืออยากเอากับไม่อยากเอาใช่ไหมอีกภาคหนึ่งคืออยากเรียนรู้กับไม่อยากเรียนรู้ไอ้ตัวอยากเรียนรู้หรืออยากรู้อยากเห็นเนี่ยไปเอาออกที่ด่านนภาลัยที่วิหารสีขาวได้แต่ไอ้อยากเอาอยากไม่เอาเนี่ยไม่อยากเอาอะไรพวกเนี้ยท่านดับได้ตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์เลยครับดับมันเลยครับฉันไม่อยากได้หรอกเพราะไม่ใช่ของฉันความอยากได้มันก็จะหายไปเฮ้ยฉันต้องได้เว้ยเพราะมันเป็นของฉัน

ันเนี้ยนะความอยากมันก็จะเกิดเราจะดับได้ด้วยเหตุผลไม่ใช่ของเรามันเป็นของเขาจะไปโลภไปเอาเขาทำไมเฮ้ยอย่าเอาคนเดียวเลยแบ่งให้เขาบ้างเนี่ยก็แปลว่าละความโลภไม่อยากเอาทั้งหมดนะอยากแบ่งให้เขาเห็นเขาเดือดร้อนเขาลำบากเหมือนเราก็แบ่งเขาไปเราบ้างเขาบ้างอย่างเงี้ยเนี่ยความอยากมันก็บรรเทาสิ่งเหล่านี้ใช้ปัญญาได้นะโอเคนะไม่ต้องออกนอกเรื่องมากวันหน้าค่อยพูดให้ลึกกว่านี้แล้วก็พูดเรื่องนิพพานเรื่องขันธ์5อีกแหละแล้วอย่าใครอย่าดับพี่เรนมองว่าพูดซ้ำไม่เห็นมีอะไรใหม่เนี่ยตั้งแต่พูดมาถึงตอนเนี้ยเรื่องใหม่ๆก็มีนะดูดีๆนะแล้วเวลาเขียนบรรยายว่าเมื่อคืนฟังพระโอวาทของพระบิดานะถึงแม้บางเรื่องเป็นเรื่องเก่าแต่มาทวนซ้ำได้ก็ดีนะมีประโยชน์ท่านอย่าพูดคำนั้นนะใครอย่าดับพี่เรนมองว่าพูดซ้ำไม่เห็นมีอะไรใหม่เนี่ยตั้งแต่พูดมาถึงตอนเนี้ยเรื่องใหม่ๆก็มีนะดูดีๆนะแล้วเวลาเขียนบรรยายว่าเมื่อคืนฟังพระโอวาทของพระบิดานะถึงแม้บางเรื่องเป็นเรื่องเก่าแต่มาทวนซ้ำได้ก็ดีนะมีประโยชน์ท่านอย่าพูดคำนั้นนะมันท่านไปชมไปฟังใน YouTube ก้อนเก่าๆได้เราตั้งชื่อตอนไว้ให้แล้วชื่อตอนว่าอะไรสาระอยู่ในนั้นก็เป็นเรื่องนั้นนะอย่างต่อมาก็คือราคะจริตติดสวยติดงามติดหอมนะพวกนี้คือราคะจริตถ้าจิตยังติดเกี่ยวสิ่งนี้จิตก็จะไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์มันจะทำให้จิตหยาบของท่านเนี่ยสั่นสะเทือนขั้นสูงสุดจนเป็นบวกสูงสุดที่เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณไม่ได้ถ้าชาตินี้เกิดมาเป็นมนุษย์จิตหยาบของท่านสั่นสะเทือนจนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณไม่ได้เท่ากับจิตวิญญาณของท่านอาสามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นล้มเหลวเป็นโมฆะเพราะอะไรครับเพราะประธานพระประธานนั่งเฉยๆทั้งที่จริงๆแล้วโบสถ์นั่นเป็นของพระประธานแต่พระประธานมอบหมายให้เจ้าอาวาสทำเนี่ยเจ้าอาวาสจะต้องทำหน้าที่ให้เหมือนกับที่พระประธานต้องการก็คือเป็นคนดีประพฤติดีถ้าทำตัวเป็นคนดีประพฤติดีได้นั่นก็คือทำหน้าที่ในนามของจิตวิญญาณแล้วก็เหมือนหนึ่งจิตวิญญาณเป็นผู้กระทำเองพระพุทธรูปไม่ต้องลุกขึ้นมาเป็นทำหน้าที่แทนเจ้าอาวาสเองเจ้าอาวาสสามารถสั่นสะเทือนทำหน้าที่แทนพระประธานได้ว่าพระประธานต้องการให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต้องการให้โบสถ์นั้นวิหารนั้นศักดิ์สิทธิ์ต้องการให้ตัวท่านเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จนทั้งญาติมิตรหรือคนรอบข้างยกมือไหว้ท่านได้ถ้าท่านมีคนยกมือไหว้ท่านให้ความเคารพนับถือท่านได้แสดงว่าท่านศักดิ์สิทธิ์ถูกไหมวัดของท่านก็ศักดิ์สิทธิ์อ่ะถ้าใครเจอหน้าท่านแล้วหันหลังให้หันตูดให้สะบัดหน้านี้แสดงว่าวัดนี้ไม่น่าเข้าก็คือตัวท่านไม่น่าครบใช่หรือไม่ล่ะโอเคนะต้องดับมันให้สิ้นนะอย่าแต่งตัวจนเกินงามบางคนงามอยู่แล้วก็แต่งเสื้อจนเกินงามเลยเหมือนงิ้วเลยหรือบางทีนะนุ่งน้อยห่มนิดนะทั้งที่ตังก็มีซื้อผ้าปกปิดนะก็แล้วแต่นะก็ว่ากันไปนะเราก็ไม่ไปยุ่งเรื่องส่วนตัวแต่ว่านั่นคือราคะจริตแล้วอย่างที่6จิตหยาบของท่านต้องดับการเกิดดับของสันดานสันดานก็คือนิสัยเคยชินหรือนิสัยเคยตัวนิสัยเคยชินทางด้านลบเนี่ยเรียกว่านิสัยเคยตัวก็คือสันดานแล้วอย่างที่6จิตหยาบของท่านต้องดับการเกิดดับของสันดานสันดานก็คือนิสัยเคยชินหรือนิสัยเคยตัวนิสัยเคยชินทางด้านลบเนี่ยเรียกว่านิสัยเคยตัวก็คือสันดานมันคือความผิดบาปท่านต้องดับการเกิดดับของไอ้สันดานที่ไม่ดีนี่ซะเป็นคนขี้โม้เป็นคนขี้คุยเป็นคนขี้โอเป็นคนขี้เอาคือโลภเป็นคนขี้โมโหเป็นคนขี้ใจน้อยเป็นคนขี้บ่นเป็นคนขี้โวยวายสิ่งเหล่านี้คือสันดานที่ไม่ดีท่านต้องวางให้หมดถ้ายังไม่วางนะเวลามันเกิดเงื่อนไขอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยจิตของท่านสั่นสะเทือนเป็นอย่างเงี้ยมันก็ทำให้จิตของท่านเสียสมดุลนะจิตหยาบเสียสมดุลไม่สามารถจะยกระดับการสั่นสะเทือนให้เป็นบวกสูงสุดเพื่อที่จะไปเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณคือพระประธานในกายสังขารของตัวเองได้ต้องวางให้หมดต้องดับการเกิดดับมันให้หมดในชีวิตประจำวันของท่านเห็นไหมฮะท่านก็ต้องเรียนรู้แล้วว่าท่านจะดับกิเลสยังไงกิเลสท่านดับกิเลสของท่านคือรู้สึกไม่รู้สึกเนี่ยท่านดับมันได้ปั๊บนะตัณหาอารมณ์ขยะท่านก็จะวางมันได้หมดสัญญาอุปทานท่านจะดับมันได้หมดก็ต่อเมื่อท่านต้องใช้เหตุผลที่จะละวางความอาฆาตพยาบาทของใครก็ตามที่ท่านมีต่อเขาใช่ไหมอุปทานเรามาช่วยทำให้อุปทานที่ไม่ถูกต้องเราเป็นอนุตตรธรรมาจารย์เรามาช่วยท่านแล้วเพียงแต่ท่านเปิดตาเปิดหูเปิดใจฟังว่าอย่าไปเดินตามคนนำทางตาบอดนะเขาสอนเรื่องขันธ์5ผิดเขาเข้าใจเรื่องกระบวนการของขันธ์5คือกระบวนการของจิตไร้สำนึกที่เขาเรียกว่าขันธ์5นั่นแหละแต่จริงๆเป็นกระบวนการของจิตไร้สำนึกซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มันไม่ถูกต้องเขาไปเข้าใจผิดแล้วท่านไปเดินตามได้ไงเมื่อเข้าใจผิดก็เดินทางผิดอ่ะ

ยอมรับก่อนว่ามันผิดคิดตามเราให้เข้าใจจะได้ไม่หาว่าเรามาก้าวล่วงเราบอกตรงๆนะพระพุทธองค์ไม่ได้สอนแบบนั้นนะอย่ามาอ้างว่าพระพุทธองค์สอนไว้นะเอาตรงไหนมาบอกเราซิว่าพระพุทธองค์สอนอย่างนั้นไอ้คนนำทางตาบอดด้วยกันเองที่มันสอนสืบทอดกันมาเป็นพันๆปีนั่นแหละหลังจากที่พระองค์ทรงดับขันธปรินิพพานไปแล้วพระองค์บอกดับขันธปรินิพพานแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วอ่ะไอ้จิตรู้สำนึกหรือจิตไร้สำนึกที่ถูกๆผิดๆเป็นกรรมจักรธรรมจักรมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่มีเมื่อไม่มีแสดงมันดับแล้วแล้วถ้าพระองค์ปรินิพพานหลุดพ้นพระองค์บอกดับขันธปรินิพพานแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วอ่ะไอ้จิตรู้สำนึกหรือจิตไร้สำนึกที่ถูกๆผิดๆเป็นกรรมจักรธรรมจักรมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่มีเมื่อไม่มีแสดงมันดับแล้วแล้วถ้าพระองค์ปรินิพพานหลุดพ้นว่าเรามาโต้แย้งกับพระศาสดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระหรือขอโทษหรือพระพุทธเจ้าเอาความโง่มาพิพากษาเราตัวเองโง่เองอ่ะถอดความหมายผิดเองอ่ะใช่ไหมที่จริงมันคนละเรื่องนะครับพี่ๆน้องๆครับทั้งหมด6ประการนี่คือคำตอบว่าดับการเกิดดับของอะไรและทั้งหมดเนี่ยครับคือที่มาที่พระศาสดาของท่านที่เป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนับถือเนี่ยพระองค์ใช้คำว่าแต่เราใส่เลขหนึ่งไว้ให้นะกองทุกข์ที่จิตวิญญาณมาเกิดมาจากกองที่หนึ่งเนี่ยที่จิตหยาบเหลวไหลไม่เข้าใจกรรมจักรคือจิตไร้สำนึกไม่ยอมแทรกแซงจิตไร้สำนึกให้เป็นจิตรู้สำนึกหรือที่เรียกว่าจิตสำนึกส่งแทรกแซงตรงกิเลสที่ไปอยู่ในข้อหนึ่งถ้าดับข้อหนึ่งได้ทุกอย่างที่อยู่2 3 4 5 6เนี่ยมันจะทยอยดับไปทีละเรื่องทีละเรื่องมันจะดับสิ้นดับศูนย์เลยทีละเรื่องทีละเรื่องแค่ดับแค่แทรกแซงตรงกิเลสอย่างเดียวนะนี่คือกองทุกข์กองที่1เป็นกองทุกข์ที่จิตวิญญาณเป็นทุกข์มากๆทุกวันเนี้ยที่ท่านใช้จิตหยาบท่านฟังเราอยู่เนี่ยจิตวิญญาณของท่านก็กำลังทุกข์อยู่ถ้าท่านยังติดกิเลสตัณหาอารมณ์ขยะสัญญาอุปาทานราคะจริตสันดานจิตหยาบของท่านติดในสิ่งเหล่านี้อยู่เพราะดับการเกิดดับของสิ่งนี้ไม่ได้มันคือกองทุกข์กองที่1ของจิตวิญญาณของท่านเพราะฉะนั้นมันจะคล้ายๆกันกับที่คนนำทางตาบอดสอนก็คือถ้าจะดับทุกกองนี้ได้ท่านต้องจัดการที่ขันธ์5ฟังแล้วดูมันเหมือนกันกับที่คนนำทางตาบอดเขาสอนกันอยู่ใช่ไหมแต่มันคนละเรื่องกันนะเป็นคนละเรื่องเดียวกันเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านต้องจัดการที่ขันธ์5ก็คือเมื่อมองเห็นสิ่งใดแล้วอย่าปล่อยให้มันเกิดกิเลสก็คืออย่าให้เกิดความรู้สึกหรืออย่าเสียความรู้สึกนี่คือการไปจัดการที่ขันธ์5ไม่ใช่ไปดับขันธ์5ขันธ์5ดับไม่ได้เพราะมันเป็นกระบวนการทำงานของจิตหยาบที่พระเจ้าหรือพระบิดาหรือพระพุทธทรงออกแบบไว้อย่างนั้นมันดับไม่ได้เสกนี่คือการไปจัดการที่ขันธ์5ไม่ใช่ไปดับขันธ์5ขันธ์5ดับไม่ได้เพราะมันเป็นกระบวนการทำงานของจิตหยาบที่พระเจ้าหรือพระบิดาหรือพระพุทธทรงออกแบบไว้อย่างนั้นมันดับไม่ได้จิตเมื่ออายตนะเกิดผัสสะขันธ์5คือกระบวนการทางจิตเมื่ออายตนะเกิดผัสสะผัสสะแปลว่าสัมผัสรู้ดูเห็นตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและก็จิตข้างในที่เป็นอายตนะภายในมันจะเกิดเป็นกระบวนการ5ขั้นตอนหรือ5ขันธ์ในชีวิตประจำวันของท่านท่านเห็นไหมฮะมันไม่ได้ใช่เรื่องลี้ลับมันไม่ใช่เรื่องลึกลับมันไม่ใช่เรื่องวิเศษวิโสอะไรเลยเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้มีคนบางคนเท่านั้นแหละที่ไปทำให้เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างยากฟังเราพูดแล้วมันง่ายไหมพี่น้องครับเพราะท่านเข้าใจมันท่านจึงบอกว่ามันง่ายท่านต้องรีบฝึกตัวเองด้วยการควบคุมกิเลสมองเห็นสิ่งใดอย่าให้เสียความรู้สึกหรืออย่าให้ได้ความรู้สึกเห็นสักแต่ว่าเห็นว่ามันคืออะไรเห็นแล้วเรียนรู้รับรู้แล้วเรียนรู้ว่ามันคืออะไรอะไรเป็นอะไรทำไมอย่างไรอย่าไปมีคำว่าอย่าไปมีตัวกูเกิดขึ้นตัวกูมันจะเกิดความรู้สึกทันทีกูเห็นรูปนี้กูได้ยินเสียงนี้ให้ต่อไปว่ากูเห็นอะไรกูรู้อะไรแต่อย่าบอกตัวเองว่ากูรู้สึกอย่างไรฝึกครับฝึกตรงเนี้ยเอาตรงนี้เลยท่านจะ

ไม่โกรธเมื่อมีใครมายั่วให้ท่านโกรธถ้าท่านมีมหาสติคุมจิตตัวเองไว้เหมือนที่เราเคยบอกท่านและมีปณิธานแห่งนิพพานเพื่อการหลุดพ้นเป็นลูกแก้วสองลูกคู่กันถ้าท่านปฏิบัติได้แค่แทรกแซงกิเลสตรงนี้สมันหรือหมูนี่แปลว่าง่ายๆถ้าคนจีนบอกโกยๆแปลว่าไก่ๆง่ายเลยไม่ยากเลยควบคุมความรู้สึกตัวเองไว้อย่าเสียความรู้สึกพบเห็นสิ่งใดรู้เห็นสิ่งใดอย่าเสียความรู้สึกถ้าท่านมีความรู้สึกหรือเสียความรู้สึกแสดงว่าตัวท่านกับหมูนี่แปลว่าง่ายๆถ้าคนจีนบอกโกยๆแปลว่าไก่ๆง่ายเลยไม่ยากเลยควบคุมความรู้สึกตัวเองไว้อย่าเสียความรู้สึกพบเห็นสิ่งใดรู้เห็นสิ่งใดอย่าเสียความรู้สึกถ้าท่านมีความรู้สึกหรือเสียความรู้สึกแสดงว่าตัวท่านกำลังอยู่5ขั้นตอนที่ท่านเห็นรูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณเห็นสิ่งใดเห็นนี่ก็แปลว่าเกิดผัสสะกับตัวตนใช่ไหมหรือเห็นมายาเห็นเงาเห็นอะไรเสียงนี่ก็คือมายาใช่ไหมเป็นตัวตนหนึ่งเป็นนามธรรมเสียงเนี่ยพอท่านได้ยินเสียงปั๊บมันจะเกิดรูปขึ้นมาทันทีเพราะรู้ว่ามันคือเสียงพอเกิดรูปแล้วสัญญามันบอกท่านว่าตั้งแต่เด็กเกิดมาท่านรู้จักเสียงเพราะท่านไม่ได้หูหนวกตั้งแต่เด็กแล้วรู้ว่าเสียงอะไรเสียงแม่บ่นเสียงแม่ด่าเสียงพ่อชมเสียงพ่อชังเสียงพี่ดุอะไรก็แล้วแต่สัญญามันจะเป็นคนบอกแต่หูท่านได้ยินเสียงเสียงที่ได้ยินก็คือรูปเป็นนามรูปไม่ใช่รูปนามไม่ใช่รูปธรรมแต่เป็นนามธรรมพอเกิดได้ยินเสียงปั๊บถ้าท่านเป็นคนคลั่งร็อกพอท่านเป็นวัยรุ่นคลั่งร็อกแต่ประวัติเสียงเพลงที่ได้ยินนั้นมันเป็นติวติวติวติวติวติวติวต่อให้คนเขาเล่นกีตาร์เล่นเครื่องดนตรีที่พริ้วแค่ไหนท่านรู้สึกไหมกูไม่ชอบฟังเลยแม่งดนตรีเนี่ยงานศพอ่ะติวติวติวติวติวธรณีกันแสงอ่ะโอ้ยโบราณกูวัยรุ่นอายุยังไม่ถึง20เลย10กว่ากูไม่อยากฟังนะเนี่ยมันเกิดกรรมจักรเกิดขึ้นทันทีแล้วพี่น้องครับเพียงแค่ได้ยินเสียงดนตรีติวติวติวติวติวติวติวแต่กูชอบเพลงร็อกอ่ะมันไม่ตรงกับอารมณ์ไม่ตรงกับจริตกูอ่ะกูเลยไม่ชอบอ่ะถ้ากูเปิดอยู่กูปิดเองได้กูปิดแต่ถ้าคนข้างบ้านเปิดกูจะหงุดหงิดคนข้างบ้านว่าเสือกไอ้สันดานเสือกเปิดเพลงธรณีกันแสงทำหอกอะไรมันจะไปเปิดในงานศพทำไมมึงเสือกมาเปิดที่บ้านกูรำคาญกูไม่ชอบก็ไปหาเรื่องทะเลาะเขาท่าห้ามจิตตัวเองไม่ไหวนี่คือกรรมจักรที่เกิดขึ้นเกิดจากจิตไร้สำนึกเพราะไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้ความรักเลยถ้าเรารักเพื่อนบ้านเราต้องบอกว่าเออเขาชอบของเขาเนาะนะเขาชอบของเขาอะถ้าเราชอบของเราแล้วเขาไม่ชอบเขาก็ต้องอดทนนะเพราะบ้านมันติดกันเนี่ยเรารักเขาเพราะว่าเราก็อยากให้เขาได้ฟังในสิ่งที่เขารักเขาโปรดนี่แสดงว่าจิตเริ่มรู้สำนึกแล้วรักคนข้างบ้านไม่ต่างกับรักตัวเองใช่ไหมแล้วก็แล้วเขาไม่ชอบเขาก็ต้องอดทนนะเพราะบ้านมันติดกันเนี่ยเรารักเขาเพราะว่าเราก็อยากให้เขาได้ฟังในสิ่งที่เขารักเขาโปรดนี่แสดงว่าจิตเริ่มรู้สำนึกแล้วรักคนข้างบ้านไม่ต่างกับรักตัวเองใช่ไหมแล้วก็ชอบเขาก็ต้องอดทนนะเพราะบ้านมันติดกันเนี่ยเรารักเขาเพราะว่าเราก็อยากให้เขาได้ฟังในสิ่งที่เขารักเขาโปรดนี่แสดงว่าจิตเริ่มรู้สำนึกแล้วรักคนข้างบ้านไม่ต่างกับรักตัวเองใช่ไหมแล้วก็ใช้เวทนาสังขารคือเมื่อเกิดเวทนาแล้วเนี่ยมันจะไปถึงอารมณ์ขยะแล้วอารมณ์ขยะนั่นแหละมันจะไปขั้นที่4คือสังขารสังขารก็คือการปรุงแต่งตรงขั้นตอนข้อที่4คือสังขารเนี่ยมนุษย์เราไม่ได้ปรุงแต่งด้วยความรู้สึกด้วยอารมณ์อย่างเดียวนะแต่ปรุงแต่งด้วยการนึกลบมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมก็แสดงพฤติกรรมออกมาเป็นลบถ้านึกบวกนะมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมก็แสดงออกมานะถ้านึกบวกมันก็เป็นบวกมันอยู่ที่ว่าจิตเราเนี่ยนะมันเป็นลบหรือเป็นบวกอีตอนนั้นนะถ้าอารมณ์มันเป็นลบนะมันก็จะพาให้สมองคิดไปในด้านลบแล้วก็จะพูดออกมาเป็นลบแล้วก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาเป็นลบโดยจิตเป็นผู้กำหนดสมองมันมีหน้าที่คิดตามถ้าจิตอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีจิตมันโกรธสมองมันก็จะคิดไปในทางโกรธว่าจะต้องแสดงออกตอบสนองยังไงก็ตบกระบาลไอเวนนี่เลยหรือเลิกคบกับมันเลยสมองก็จะบอกแบบนั้นถ้าจิตเป็นลบพี่วินน้องที่รักทั้งหลายครับทั้งหมดเนี่ยมันคือจิตไร้สำนึกมันคือกระบวนการของขันธ์5ที่พระเจ้าทรงติดตั้งเอาไว้ให้กับมนุษย์ทุกคนเพื่อที่จะกลายเป็นคน2มิติได้อย่างสมบูรณ์ด้วยกระบวนการของขันธ์5นี้มนุษย์เราจะเป็นคน2มิติไม่ได้ถ้าไม่มีขันธ์5คือกระบวนการของจิต
ที่ทำงานร่วมกันกับกายหยาบนึกออกไหมครับพี่น้องครับเพราะว่าวิญญาณในข้อที่5เนี่ยก็คือคลื่นพลังงานความคิดคลื่นพลังงานอารมณ์คลื่นพลังงานความรู้สึกคลื่นพลังงานความคิดที่มันจะสามารถขับเคลื่อนเป็นมโนกรรมวจีกรรมและพฤติกรรมก็คือกายกรรมต่างๆได้ท่านนึกภาพออกไหมเห็นไหมที่เป็นกงจักรเนี่ยกงจักรนี่ก็คือการหมุนวนของอายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายและจิตที่อยู่ข้างในมี6ชิ้นทำให้เกิดกระบวนการของขันธ์5เพื่อจะใช้วิญญาณก็คือคลื่นพลังงานเนี่ยไปขับเคลื่อนกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนเลยพี่น้องครับมันถ้าเรารู้ว่าเราจะสั่นสะเทือนมันอย่างไรเพื่อจะทำให้มันเกิดประโยชน์เกิดกระบวนการของขันธ์5เพื่อจะใช้วิญญาณก็คือคลื่นพลังงานเนี่ยไปขับเคลื่อนกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนเลยพี่น้องครับมันถ้าเรารู้ว่าเราจะสั่นสะเทือนมันอย่างไรเพื่อจะทำให้มันเกิดประโยชน์ก่อนพี่น้องครับท่านฟังแล้วคิดตามสิสมเหตุสมผลไหมเรามั่วตรงไหนบ้างเราปิตินะถ้าท่านฟังแล้วท่านเข้าใจเพราะชาตินี้พวกท่านที่กำลังฟังอยู่นิพพานได้หมดทุกคนแน่นอนนอนตายอย่างมีความสุขเลยเมื่อท่านพร้อมที่จะตายพระบิดาจะให้โอกาสท่านตายถ้าท่านต้องการแต่ท่านไม่อยากตายจะช่วยเราดูแลโลกต่อท่านก็จะอายุยืนแต่ต้องดับไอ้สิ่งนี้ให้ได้แทรกแซงจิตไร้สำนึกขันห้าที่เห็นบนจอเนี่ยให้มันเป็นจิตรู้สำนึกให้ได้ โดยใช้ช่วงเวลาเซตซีโร่เนี่ยใช้สามีของท่านเป็นตัวช่วยใช้ภรรยาของท่านเป็นตัวช่วยช่วยสร้างเงื่อนไขให้แล้วเรียนรู้ด้วยกันให้ลูกของท่านเป็นตัวช่วยหรือท่านพ่อแม่สองคนช่วยลูกให้ปรับจิตสำนึกเพราะเด็กเนี่ยมันจะใช้จิตไร้สำนึกมาได้ตั้งแต่3ขวบกฎแห่งกรรมมันทำงานตั้งแต่อายุ3ขวบเราบอกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่มีใครบอกท่านได้เพราะเราคืออนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกฎแห่งกรรมจะเกิดขึ้นเมื่ออายุ3ขวบเด็กก่อน3ขวบฆ่าใครตายก็ไม่บาปครับกฎแห่งกรรมไม่มีเพราะสมอง2ซีกสะพานเชื่อมสมองที่เรียกว่าคอร์พัสคอลัสซัมมันยังสร้างไม่เสร็จครับถ้าครบ3ขวบเด็กจะใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวาสมองซีกขวานำซีกซ้ายด้วยการกดปุ่มซ้ายนำขวาด้วยการอัตโนมัติเพียงแค่เกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกแล้วคิดตามอารมณ์ตามความรู้สึกสมองซีกซ้ายก็ทำงานได้เพราะเป็นสมองอัตโนมัติใช้ได้ตั้งแต่3ขวบพ่อแม่มีหน้าที่สอนลูกให้กดปุ่มใช้สมองซีกขวาให้ได้และใช้ลูกคิดตามวิธีที่พระศาสดาสอนคือหลักอิทัปปัจจยตาคิดแบบลอจิกก็คือคิดแบบมีหลักการและเหตุผลสอนลูกของท่านให้คิดให้เป็นมีเหตุมีผลไม่ใช่ลูกถามอะไรอะไรก็ตอบลูกหมดแต่ไม่ให้ลูกคิดใช่ไหมสังเกตไหมเวลาท่านจะคิดเลขท่านยังใช้ลูกคิดเลยท่านไม่เคยคิดเองไหมท่านใช้ลูกคิดใช่ไหมลูกคิดที่เป็นรางอ่ะแล้วมีลูกเยอะๆวางไว้เวลาจะคิดเลขอ่ะมีดิ๊กก็แก๊กก็แก๊กนะพระบิดายังใช้คำว่าลูกคิดแต่ส่วนมากพอเห็นว่าเป็นลูกกูจะคิดแทนลูกอ่ะกูไม่ต้องให้ลูกคิดหรอกลูกมีปัญหาอะไรท่านไม่เคยคิดเองไหมท่านใช้ลูกคิดใช่ไหมลูกคิดที่เป็นรางอ่ะแล้วมีลูกเยอะๆวางไว้เวลาจะคิดเลขอ่ะมีดิ๊กก็แก๊กก็แก๊กนะพระบิดายังใช้คำว่าลูกคิดแต่ส่วนมากพอเห็นว่าเป็นลูกกูจะคิดแทนลูกอ่ะกูไม่ต้องให้ลูกคิดหรอกลูกมีปัญหาอะไรเข้าใจนะนั่นคือปริศนาธรรมพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับทั้งหมดเนี่ยคือกรรมจักรถ้าไม่แทรกแซงมันคือกรรมจักรถามว่าทำไมจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดอ่ะไม่ต้องหนีไปเป็นเทพเทวดาหลุดลอยไปบนนั้นแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะแสดงว่ากูหลุดพ้นจากสังสารวัฏได้นั่นมันหลุดลอยไปค้างอยู่ครับทำใหเหมือนกับเครื่องยนต์น่ะมันค้างเหมือนกับคอมพิวเตอร์มันค้างมันสะดุดอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไปหน้าต่อไม่ได้มันค้างชั่วคราวนะไม่ใช่หยุดการมีสังสารวัฏได้ไปลอยค้างอยู่ตรงนั้นแล้วบอกว่ากูหลุดพ้นจากสังสารวัฏแล้วไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดนะท่านจะต้องเปลี่ยนกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรให้มันเป็นจิตรู้สำนึกจากกรรมจักรตะเกียมันวงกลมเดียวกันมี5ขั้นตอนเหมือนกันนะท่านทั้งหลายดูดีๆนะตะกี้เราบอกว่าท่านต้องทำอะไรครับรูปสัมผัสรูปตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสได้สัมผัสอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ท่านสัมผัสเป็นผัสสะนั่นคือรูปจิตจะรู้รูปรูปก็คือรู้ว่ามันอะไรมันเป็นอะไรสัญญาคือการจำได้หมายรู้ที่บันทึกไว้ถ้าไม่รู้ก็เรียนรู้ใหม่และบันทึกไว้ใหม่สิ่งที่ท่านต้องทำจากจิตไร้สำนึกให้มันเป็นจิตรู้สำนึกก็คือต้องแทรกแซงตัวต้องตัดเวทนาทิ้ง

ตัดเวทนาเลยไม่เสียความรู้สึกเขาด่ายังไงกูก็ไม่เสียความรู้สึกเขาชมยังไงกูก็ไม่เสียความรู้สึกคำว่าเสียความรู้สึกเวลาเขาชมก็คือหลงเหลืองระเริงใจต้องนิ่งสงบถ้าเขาชังเขาแช่งเขาด่าก็ไม่หวั่นไหวตามรู้ตัวเราเองดีว่าเราดีหรือชั่วถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้ชั่วต่อให้มันแช่งด่าเราเราก็เฉยเฉยหรือถ้าเรารู้ว่าเราชั่วเราก็ฟังเฉยเฉยไม่อาฆาตเขาต้องขอบคุณเขาละที่มาบอกว่าเราชั่วเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเราตามที่มันบอกเราตามที่มันด่าว่าเราชั่วอะไรตัดเวทนาเมื่อตัดเวทนาได้นะไอการปรุงแต่งในข้อสีเอาอารมณ์มาปรุงแต่งเอาความรู้สึกมาปรุงแต่งเอาความอยากไม่อยากมาปรุงแต่งมันก็จะไม่เลยที่มาบอกว่าเราชั่วเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเราตามที่มันบอกเราตามที่มันด่าว่าเราชั่วอะไรตัดเวทนาเมื่อตัดเวทนาได้นะไอการปรุงแต่งในข้อสีเอาอารมณ์มาปรุงแต่งเอาความรู้สึกมาปรุงแต่งเอาความอยากไม่อยากมาปรุงแต่งมันก็จะไม่เลยถึงสันนำเอามาใช้แสดงออกหรือกระทำหรือการใช้วจีกรรมเป็นการสอนคนอื่นๆเพราะเราใช้คลื่นความคิดเข้าถึงคลื่นความคิดด้วยปัญญาได้หรือเรามีความรักความเมตตาเกิดขึ้นได้เพราะเราไม่เอากิเลสนะตัณหาเยอะมาปรุงแต่งจิตเราก็ว่างเราสามารถสรรเสริญเป็นความรักแล้วเราก็สามารถมอบความรักคืออดทนอดกลั้นให้อภัยกับคนรอบข้างของเราได้คลื่นของจิตของเราที่สรรเสริญเป็นผลผลิตออกมามันจะเป็นคลื่นพลังงานจิตที่เป็นคลื่นความรักซึ่งจะอยู่ในรูปของคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กถ้าอยู่ในร่างกายก็เป็นคลื่นไฟฟ้าเคมีที่เป็นด้านบวกแต่ถ้ามันเหวี่ยงออกมาภายนอกมันก็จะเป็นคลื่นพลังงานของจิตที่เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กถามว่ากลไกตัวไหนในร่างกายของมนุษย์ที่มันทำหน้าที่ในการเปลี่ยนจากคลื่นไฟฟ้าเคมีที่มันเกิดขึ้นก่อนออกมาเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กแล้วเหวี่ยงออกมาภายนอกก็คือต่อมพิทูอิทารีซึ่งอยู่ใต้สมองของท่านพระผู้สร้างบอกอย่างเงี้ยใครจะรู้ดีกว่าพระผู้สร้างนี่ไม่ใช่มั่วนี่ไม่ใช่โมเมพี่น้องครับนี่คือความจริงนะบอตัดเวทนาตรงนี้ได้แล้วเป็นไงครับสามารถใช้จิตตปัญญาได้แล้วใช้จิตก็คือความรักปัญญาก็คือความฉลาดของสมองสองซี่จิตหยาบของท่านสามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดเป็นภาพเนี่ยท่านถ่ายภาพเอาไว้เลยครับว่าเนี่ยคือจิตรู้สำนึกหรือจิตสำนึกที่เป็นขันห้าที่ถูกต้องซึ่งได้จากการแทรกแซงเวทนานะตัดเวทนาทิ้งตัดความรู้สึกออกท่านก็จะเป็นมนุษย์ที่สมดุลนี่คือการเป็นมนุษย์ที่สมดุลและสามารถใช้จิตวิญญาณของตัวเองทำงานเป็นในบทบาทของการเป็นมนุษย์ได้ท่านจึงจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เมื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จิตวิญญาณของท่านผู้ขานอาสาพระบิดาหรือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่เสียทีที่มาเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่เสียชาติเกิดเห็นไหมฮะท่านสามารถนิพพานจิตหยาบสามารถนิพพานคือดับการเกิดดับสิ่งนี้ได้เพราะฉะนั้นการที่ท่านจะต้องนิพพานในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเราเคยบอกท่านแล้วว่าต้องนิพพานก่อนตายเห็นไหมฮะท่านสามารถนิพพานจิตหยาบสามารถนิพพานคือดับการเกิดดับสิ่งนี้ได้เพราะฉะนั้นการที่ท่านจะต้องนิพพานในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเราเคยบอกท่านแล้วว่าต้องนิพพานก่อนตายถ้าเป็นอรหันต์นี่แสดงว่าจิตวิญญาณยังมีตัวตนอยู่มั้ยครับมีใช่มั้ยฮะแล้วค้านกันเองมั้ยว่าท่านนิพพานแล้วแสดงว่าจิตวิญญาณดับสิ้นดับศูนย์แล้วอ้าวดับศูนย์แล้วยังเป็นอรหันต์ได้ยังไงครับบางคนก็เลยตะแบงว่าอ้าวเป็นอรหันต์ตอนที่เป็นนักบวชอยู่บนโลกนี่ไงเป็นอรหันต์อ้าวแล้วเป็นอรหันต์แล้วเวลาตายแล้วไงจิตวิญญาณไปไหนอ่ะเห็นมั้ยพูดเองเออเองอ่ะตลกอ่ะถูกมั้ยเป็นคําสอนที่มันแปลกๆใช่มั้ยแต่ก็เชื่อกันเพราะว่าไม่มีใครรู้ไงเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนี่คือธรรมจักรถ้าท่านทำอย่างนี้ได้ตามชาร์ตที่ท่านเห็นเนี่ยนั่นคือการแทรกแซงกรรมจักรและเปลี่ยนให้เป็นธรรมจักรถ้าท่านทำธรรมจักรนี้ได้สำเร็จท่านจะไม่มีกฎแห่งกรรมมาครอบงำท่านท่านก็จะอยู่เหนืออำนาจของกฎแห่งกรรมท่านก็จะต้องท่านก็จะไม่ต้องมีกฎแห่งกรรมคือต้องไม่มีการชดใช้กรรมต้องไม่มีการแก้ไขท่านจิตวิญญาณท่านก็ไม่ป่วยท่านเลยต้องท่านก็เลยไม่ต้องไปตกนรกเมื่อไม่ต้องไปตกนรกการต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อการเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่มีเพราะยังมีชีวิตอยู่เมื่อท่านนิพพานก่อนตายท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็อายุยืนเพราะไม่มีเหตุให้ต้องตายเพราะมนุษย์เรามีอะไรเป็นกำเนิดพี่น้องครับมนุษย์ทุกคนมีกรรมเป็นกำเนิดแต่ถ้าท่านหมุนธรรมจักรได้สำเร็จคือตัดเวทนาทิ้งได้อย่างสิ้นเชิงตลอดชีวิตนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ถ้าท่านตัดได้จริงๆกายก็บริสุทธิ์จิตก็บริสุทธิ์ปัญญาก็บริสุทธิ์จิตวิญญาณของท่านก็บริสุทธิ์แล้วมันจำเป็นต้องตายอีกไหมครับมันไม่มีหน้าที่ต้องตายเพราะไม่มีกรรมเป็นกำเนิดคือตายแล้วไม่มีอะไรต้องมาเกิดแล้วจะตายทำไมครับเข้าใจที่เราพูดไหมเนี่ยสิ่งดีๆแบบนี้ที่เราพูดฟังแล้วท่านคิดตามมันเป็นอนุตตรธรรมมันเป็นสัจธรรมความจริงที่ปัญญาของมนุษย์ในโลกนี้คิดเองไม่ได้เราก็คิดเองไม่ได้ที่เราพูดให้ท่านฟังเพราะพระบิดาทรงพระเมตตาพวกท่านกล่าวผ่านเรามาพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับหน้าที่ของพวกท่านถ้าจะพูดถึงเรื่องนิพพานต้องนิพพานตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์คือต้องเปลี่ยนกรรมจักรให้ผู้ได้ท่านฟังเพราะพระบิดาทรงพระเมตตาพวกท่านกล่าวผ่านเรามาพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับหน้าที่ของพวกท่านถ้าจะพูดถึงเรื่องนิพพานต้องนิพพานตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์คือต้องเปลี่ยนกรรมจักรให้เพราะพระบิดาทรงพระเมตตาพวกท่านกล่าวผ่านเรามาพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับหน้าที่ของพวกท่านถ้าจะพูดถึงเรื่องนิพพานต้องนิพพานตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์คือต้องเปลี่ยนกรรมจักรให้บทบาทของคน2มิติคือมิติของจิตหยาบกับกายหยาบและมิติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติทางพลังงานด้านของแก่นแท้ไม่งั้นเราเป็นคน2มิติไม่ได้ถ้าพระบิดาไม่ทรงวางแผนออกแบบกระบวนการในการสั่นสะเทือนของจิตหยาบตัวเดียวเนี่ยกับเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ให้มันเป็นของมันอย่างนี้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับจำไว้นะครับการปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมะตอนนี้ท่านรู้แล้วใช่ไหมท่านต้องเรียนรู้เพื่อจะหาคำตอบว่าแล้วกูจะเปลี่ยนกรรมจักรให้มันเป็นธรรมจักรได้อย่างไรไม่ใช่ศึกษาธรรมะสเปะสปะเราถึงบอกว่าเราไม่ได้มายกเลิกศาสนาไหนศาสนาทุกศาสนาดีหมดพระศาสดาทุกพระองค์ทรงเมตตาสอนเอาไว้ดีหมดศาสดาพระองค์หนึ่งสอนเรื่องหนึ่งพระองค์หนึ่งสอนอีกเรื่องหนึ่งไม่ซ้อนกันเพราะไม่แย่งกันไม่ตีกันแบ่งภารกิจกันทำเราจึงไม่มายกเลิกและไม่มีพระศาสดาพระองค์ไหนสอนผิดที่เรากำลังกล่าวว่าขันห้าเนี่ยเข้าใจกันผิดคนนำทางตาบอดเข้าใจผิดกระบวนการสั่นสะเทือนของขันห้าการดับสิ้นดับศูนย์การนิพพานพระพุทธองค์ไม่ได้สอนไว้แบบอย่างที่คนนำทางตาบอดสอนอยู่ทุกวันนี้เป็นการแปลความตีความผิดเองและสร้างmindsetผิดๆเป็นอุปทานเป็นความเชื่อมานานเป็นพันๆปีเราจึงมาช่วยหงายกะลาให้ถ้าท่านไม่ฟังเราไม่คิดตามเราท่านจะไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เชื่ออยู่เนี่ยมันเป็นความเชื่อไม่ใช่ความจริงและท่านก็จะไม่คิดตามเราท่านก็ไม่รู้หรอกว่าที่เราพูดนี่คือความจริงไม่ใช่ความเชื่อโอเคนะเราไม่พูดซ้ำมากหน้าที่หลักของจิตหยาบของมนุษย์อย่างท่านท่านต้องรู้เกิดมาเนี่ยตอนนี้ท่านมีจิตหยาบเพราะแต่ก่อนฟังหรืออ่านจากพระคัมภีร์ที่เราเขียนหรืออ่านจาก Facebook หรือฟังที่เราสื่อพระโอวาทเราพูดคำว่าจิตหยาบกับจิตหยาบกับจิตวิญญาณมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ไม่มีใครเอะใจไม่มีใครฉุกคิดเพราะเรายังพูดตรงๆแบบวันนี้ไม่ได้เพราะต้องปูพื้นก่อนไม่งั้นเราจะถูกต่อต้านเพราะมันเป็นความรู้ใหม่ที่หลุดโลกเลยคนบางคนบอกเป็นอจินไตยพูดไม่ได้แต่เราพูดได้หมดโดยที่ไม่มีอะไรเป็นอจินไตยสำหรับเราเพราะเรายังพูดตรงๆแบบวันนี้ไม่ได้เพราะต้องปูพื้นก่อนไม่งั้นเราจะถูกต่อต้านเพราะมันเป็นความรู้ใหม่ที่หลุดโลกเลยคนบางคนบอกเป็นอจินไตยพูดไม่ได้แต่เราพูดได้หมดโดยที่ไม่มีอะไรเป็นอจินไตยสำหรับเราไม่มีกันเราก็ไม่พูดเราถึงบอกอย่าถามเรื่องส่วนตัวอย่าถามเรื่องส่วนตัวและเรื่องอะไรที่ไม่ใช่หน้าที่เราก็อย่าถามเช่นประเทศไทยมันจะเป็นยังไงเนี่ยไปถามนายกอย่ามาถามเราทุกอย่างอยู่ในมือของนายกกับคณะประเทศเราจะไปทางไหนจะขึ้นเขาลงห้วยลงเหวอะไรยังไงก็ขึ้นอยู่กับนายกกับคณะนะและท่านก็ต้องลงตามด้วยเพราะเลือกเขามาแล้วตอนนี้แกไม่ได้ปฏิวัติมานะแกได้รับการเลือกตั้งมาเราก็ต้องยอมรับอ่ะแกจะพาเราลงเหวลงห้วยเราก็ต้องไปเพราะเราดันยอมให้แกเป็นผู้นำแล้วไง ถูกไหมแต่ของเราเนี่ยพระบิดาเมตตาให้มาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณมาเป็นพระบุตรเอกในยุคนี้ก็มีเราคนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าทั้งโลกไม่ฟังเราก็ไม่รู้จะไปฟังควายหรือฟังแมวที่ไหนฟังสุนัขที่ไหนไม่รู้ใช่หรือไม่ใช่นะมันตอนนี้อยู่ที่ว่าท่านเชื่อเมื่อไหร่ท่านเชื่อว่าเรามาจากพระเจ้ามาจากองค์จิตจักรวาลเราคือพระบุตรเอกเมื่อนั้นน่ะท่านคงจะรีบหันมาฟังแต่คงไม่ทันแล้วนะหลายคนน่ะหันมาฟังไม่ทันมันสายไปแล้วนะ คงจะเป็นอย่างนั้น หน้าที่หลักของจิตหยาบหน้าที่ของจิตหยาบของมนุษย์นะท่านจำไว้นะฮะหน้าที่นี้จิตหยาบของท่านสามารถสั่นสะเทือนขันห้าของท่านทำหน้าที่ต่อไปนี้ได้ไม่ต้องไปแทรกแซง
ทำมันให้เต็มที่ทำให้มันดีที่สุดเวลาจิตของท่านรับรู้ผัสสะหรือรับรู้การสัมผัสรู้ดูเห็นของกลไกอายตนะทั้งหมดแล้วเนี่ยจิตของท่านมีหน้าที่ทำอะไรได้บ้างหนึ่งครับรับรู้เพื่อที่จะได้รู้ว่าตาเนี่ยที่สัมผัสอยู่ว่าหรือตาที่เห็นอยู่ว่าเห็นอะไรแล้วก็เรียนรู้ต่อไปว่าที่เห็นอะไรเห็นอะไรเป็นอะไรอย่างไรถ้ามันเป็นเหตุการณ์มันเป็นสถานการณ์ถ้ามันวางของมันอยู่เฉยๆเนี่ยถ้ามันตั้งวางของมันอยู่เฉยๆเราก็เพียงแค่ว่ารู้ว่าอะไรแต่ถ้ามันเคลื่อนไหวเอ้ยอะไรเป็นอะไรอะไรเคลื่อนไหวอะไรทำให้มันเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวยังไงแล้วเคลื่อนไหวแล้วมันผลลัพธ์มันเป็นยังไงอย่างนี้แปลว่ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่แปลว่าต้องเรียนรู้นะซึ่งมันอยู่ในขั้นต่อไปพี่น้องครับจิตหยาบมีหน้าที่อย่างที่สองคือแต่ถ้ามันเคลื่อนไหวเอ้ยอะไรเป็นอะไรอะไรเคลื่อนไหวอะไรทำให้มันเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวยังไงแล้วเคลื่อนไหวแล้วมันผลลัพธ์มันเป็นยังไงอย่างนี้แปลว่ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่แปลว่าต้องเรียนรู้นะซึ่งมันอยู่ในขั้นต่อไปพี่น้องครับจิตหยาบมีหน้าที่อย่างที่สองคือเคลื่อนไหวเอ้ยอะไรเป็นอะไรอะไรเคลื่อนไหวอะไรทำให้มันเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวยังไงแล้วเคลื่อนไหวแล้วมันผลลัพธ์มันเป็นยังไงอย่างนี้แปลว่ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่แปลว่าต้องเรียนรู้นะซึ่งมันอยู่ในขั้นต่อไปพี่น้องครับจิตหยาบมีหน้าที่อย่างที่สองคืออย่างที่สองจิตรับรู้เพื่อจะได้รักเห็นปูเห็นกุ้งเห็นหอยเห็นสามสิ่งนี้แล้วหน้าที่ของท่านก็คือเวลาเห็นแล้วท่านต้องเรียนรับรู้แล้วใช่ไหมท่านต้องเรียนรู้เพื่อให้ได้รู้ว่าไหนกุ้งไหนปลาไหนปูไหนหอยนั่นคือข้อที่หนึ่งจิตหยาบของท่านต้องเรียนรู้ในขั้นตอนต่อไปว่าเมื่อรู้ว่ามันเป็นปลาปูกุ้งหอยแล้วท่านรับรู้แล้วท่านก็ต้องเรียนรู้ว่าท่านจะรักไอ้ปูปลากุ้งหอยนี้ได้อย่างไรท่านต้องเรียนรู้เพื่อจะค้นหาความรักในจิตของท่านเพื่อที่จะตอบสนองกุ้งหอยปูปลาที่ท่านเห็นเนี่ยนี่เรากำลังแนะวิธีการดำเนินชีวิตของท่านด้วยการหมุนธรรมจักรนะท่านต้องทำแบบนี้นะแต่เรายกเอากุ้งหอยปูปลามาเป็นตัวอย่างเพราะพูดยกตัวอย่างทั้งหมดทั้งโลกได้ก็คงไม่เวลาคงไม่พอจะมาสื่อพระโอวาทให้ท่านฟังหรอกท่านต้องไปดัดแปลงไปแอพพลายบ้างรับรู้เพื่อจะได้รักท่านจะรักปลาได้อย่างไรท่านจะรักปูรักกุ้งรักหอยได้อย่างไรสิ่งแรกง่ายๆเลยถ้าท่านจะรักพวกเขาได้ท่านต้องมองให้เห็นความน่ารักของพวกมันให้ได้ท่านต้องมองเห็นปลาตัวนั้นน่ะว่ามันน่ารักอย่างไรปูน่ารักอย่างไรกุ้งน่ารักอย่างไรหอยน่ารักอย่างไรไอ้นี่หมายความว่าใช้สองตาหรือตาสองข้างของท่านมองพิจารณารูปธรรมของเขาเห็นไหมปลาก็มีหน้าตาท่าทางต่างจากคนถูกปะปูยิ่งเนี่ยยิ่งรูปร่างหน้าตาแตกต่างกับปลานะกับกุ้งกับหอยแต่ละสัตว์แต่ละชนิดทั้ง4อย่างรูปปลาปูกุ้งหอยเนี่ยที่เรายกมาเนี่ยมีรูปประธรรมหรือรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันทั้งหมดเลยท่านจะมองอย่างไรให้เห็นความน่ารักของสัตว์4ชนิดนี้ท่านต้องมองให้ได้นิสัยของท่านต้องฝึกอย่างนี้ไม่งั้นท่านจะทิ้งกิเลสไม่ได้แทรกแซงไม่ได้เราจะพาท่านนิพพานนี่คือความลึกของมิติของขันธ์5ของนิพพานที่ไม่ได้แปลว่าดับศูนย์ที่หลายคนเข้าใจผิดมาตลอดของท่านต้องฝึกอย่างนี้ไม่งั้นท่านจะทิ้งกิเลส

ต่อสู้กับกิเลสตัณหาในตัวเองที่เป็นมารภายในและต่อสู้กับคนรอบข้างที่มันสร้างเงื่อนไขที่ทำให้กูเกิดกิเลสมารในจิตกูมันไอ้พวกนั้นคือมารภายนอกเราจะเอาชนะพวกเขาได้ยังไงโดยที่ไม่ต้องไปต่อสู้กับเขาเราจะเอาชนะจิตใจของเราได้อย่างไรโดยที่เราไม่ต้องไปต่อสู้อะไรแค่ดับมันให้ได้นั่นคือการใช้ปัญญาใช้กึ๋นไม่ต้องใช้ความเป็นผู้พิเศษอะไรใช้ปัญญาไปว่าต้องคิดให้เป็นเนี่ยแต่กี้เราบอกแล้วมองเห็นความน่ารักของกุ้งหอยปูปลาให้ได้นั่นคือหน้าที่ของท่านเห็นอีเวนนั่นที่มันเคยกวนตีนเราเราจะไม่อาฆาตพยาบาทมันเราจะไม่นึกถึงความอาฆาตพยาบาทที่บันทึกไว้ในสัญญาว่ามันเคยทำร้ายกูพอเราเห็นมันปั๊บมองหาความน่ารักมาให้ได้นี่คือกฎเกณฑ์ที่ท่านต้องให้กับตัวท่านเองเพราะเป็นภารกิจของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ต้องรักอย่างเดียวศึกษาธรรมะศึกษาอะไรครับขึ้นกระไดไปวัดโน้นวัดนี้เยอะแยะไปเขาเขกหัวไปรับน้ำมนต์ไปขอหวยไปทำบุญไปบริจาคมีความสุขอะแต่ตัวเองกลับมาแล้วได้อะไรได้แต่บุญกับความสุขใช่ไหมแต่ปัญญาได้ไหมเราบอกแล้วไงถ้าจะเข้าใจธรรมะท่านต้องติดอาวุธทางปัญญาด้วยระหว่างธรรมะกับปัญญาท่านต้องหาอะไรก่อนเราบอกแล้วท่านต้องหาปัญญาก่อนแล้วรายการสอนธรรมะมีรายการไหนบ้างที่ติดอาวุธทางปัญญาให้ด้วยแล้วให้ความรู้ด้วยก็มีแต่จิตจักรวาลอ่านโลกนี่แหละพี่น้องเราไม่ได้ยกหางตัวเองนะใครที่ติดตามเป็นเอฟซีมาประจำนี่รู้ถ้าใครเห็นด้วยก็กด9999ให้เราหน่อยนะขอบคุณนะโมทนาบุญด้วยพี่ๆน้องๆใน YouTube 403ท่านแล้วก็พี่ๆน้องๆใน Facebook 347ท่านนะก็700กว่าท่านนะยังไม่ถึงหลักพันเนาะนะจะได้ของที่ระลึกไปเหมาะกับฤดูกาลต่อไปน้ำท่วมมากต่อไปแห้งแล้งมากข้าวจะยากหมากแก่แพงนะพี่น้องนะเราจะบอกไว้ด้วยขณะที่โควิดยังไม่ซาถ้าท่านยังสอบตกเรื่องจิตสำนึกก็จะมีการข้าวยากหมากแพงเพราะน้ำท่วมหมดที่เคยปลูกข้าวนะและก็บางทีก็ที่เคยปลูกข้าวได้มันจะกลายเป็นดินแตกและแห้งแล้งหมดจะเอาอะไรกินครับท่านต้องเผชิญกับชะตาขณะที่โควิดยังไม่ซาถ้าท่านยังสอบตกเรื่องจิตสำนึกก็จะมีการข้าวยากหมากแพงเพราะน้ำท่วมหมดที่เคยปลูกข้าวนะและก็บางทีก็ที่เคยปลูกข้าวได้มันจะกลายเป็นดินแตกและแห้งแล้งหมดจะเอาอะไรกินครับท่านต้องเผชิญกับชะตากรรมภาพมันตอนอยู่ในทะเลอยู่ในแหล่งน้ำเวลาเขาว่ายเนี่ยนะเขาสายตูดดุกเด็กดุกเด็กแล้วก็ตาเขาก็กรอกกลิ้งไปมาทำตาบ้องแววน่ารักอ่ะท่านต้องมองเนี่ยที่ผ่านมาท่านไม่ได้มองอ่ะท่านจะจำได้อย่างเดียวว่าปลากินได้พอเห็นปลาปั๊บนึกถึงอาหารทันทีเลยไม่ได้นึกถึงความน่ารักเห็นปลาปูกุ้งหอยท่านนึกถึงอาหารทันทีนั่นแหละเขาเรียกจิตบาปหมุนกลับมาจากทันทีตลอดเวลาท่านถึงต้องตายไงเพราะว่าอะไรเพราะจิตวิญญาณมีหน้าที่ต้องกลับมาเกิดใหม่แล้วเพราะมนุษย์มีกรรมเป็นกำเนิดก่อกรรมปั๊บเนี่ยต้องตกเป็นธาตุของกฎแห่งกรรมต้องลงนรกเพื่อทำให้จิตวิญญาณหายป่วยเพราะจิตวิญญาณจะป่วยถ้าจิตหยาบมันนะทำหน้าที่เฮงซวยอยู่ตลอดทั้งวันนรกจึงต้องให้จิตวิญญาณไปชำระบาปที่จิตวิญญาณทำไว้เขาเรียกสันดานเสียจิตวิญญาณมันจะเสียถึงจิตวิญญาณด้วยพอจิตวิญญาณสมดุลแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อมาเรียนรู้ใหม่จะได้เรียนรู้เพื่อจะแก้ไขให้ถูกต้องท่านจะรักปูไม่ได้หรอกถ้าท่านยังติดไมเซ็ตคือเห็นปูปั๊บนึกถึงอาหารเพราะรู้ว่ามันกินได้เพราะเคยกินเคยเห็นเขากินหรือเคยกินใช่ไหมท่านลองสังเกตไหมถ้าท่านมีลูกมีหลานนะแล้วอยากกินปูให้เขาเห็นแล้วพยายามบอกว่าปูเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักมากอยู่ในธรรมชาตินะเด็กมันก็จะติดคำว่าน่ารักติดคำว่าสัตว์เลี้ยงพอมันเห็นปูเมื่อไหร่มันจะไม่คิดว่าเป็นอาหารมันจะมองว่าปูนั้นน่าเอ็นดูเหมือนกับตั๊กแตนเด็กมันจะไปเล่นไล่จับตั๊กแตนเพราะมันเห็นว่าตั๊กแตนน่ารักมันเลยไปไล่จับด้วยความสนุกสนานถ้าเด็กมันเห็นว่าตั๊กแตนนั้นกินได้ทอดได้กินได้มันจะไม่ไปไล่จับมาเล่นนะมันจะไปไล่จับเอามาทอดกินหรือเอามาเด็ดหัวเด็ดตูดเด็ดปีกออกแล้วกินถ้ามันคิดว่ามันกินได้เห็นไหมมันอยู่ที่การปลูกฝังของพ่อแม่ใช่ไหมอีพอยแม่นั่นแหละสำคัญบาปก็ถึงพ่อแม่ด้วยนะทุกวันนี้นะมันมีคนชั้นสูงอยู่คนหนึ่งบุคคลชั้นสูงเป็นผู้หญิงนะฮะที่เขาป่วยนะนั่งตัวตรงก็ไม่ได้คอห้อยซอมซ้อแล้วป่วยเป็นโรคภูมิแพ้และป่วยเป็นโน่นเป็นนี่ป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวกับเลือดท่านรู้ไหมฮะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนที่เขาป่วยนะนั่งตัวตรงก็ไม่ได้คอห้อยซอมซ้อแล้วป่วยเป็นโรคภูมิแพ้และป่วยเป็นโน่นเป็นนี่ป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวกับเลือดท่านรู้ไหมฮะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนชั้นสูงบังคับให้ผู้มีบารมีสูงที่มาเป็นลูกนะเขาเรียกอภิชาตบุตรให้เขากินเลือดเนื้อของสัตว์กรรมหนักไหมครับพี่น้องครับผู้ที่ทำให้คนอื่น
ขาเสียสมดุลคนนั้นคือผู้ก่อเวรก่อกรรมนะชาตินี้กลับมาจึงมีความซอมซ่อตั้งแต่อายุยังไม่เยอะนั่งในหัวห้อยเอาตั้งตัวตั้งหลักตั้งไหลไม่ได้คือเสียสมดุลไปทำให้อภิชาตบุตรที่มาเกิดใหม่นั้นเสียจิตวิญญาณเขาเสียสมดุลเป็นกรรมหนักมากเมื่อเสียสมดุลปั๊บเวลาเดินก็ต้องมีคนคอยประคองหรือไม่งั้นก็ต้องนั่งรถเข็นตั้งที่อายุยังไม่มากเวลานั่งแล้วก็หลังค่อมคอห้อยดูแล้วน่าสมเพชเพราะก่อเวรก่อกรรมมามนุษย์เราเนี่ยจิตวิญญาณน่ะมีกรรมเป็นกำเนิดเห็นไหมตอนนี้ก็ทุกข์ทรมานยังไม่เสียชีวิตครับยังทุกข์ทรมานเนี่ยจะทำอะไรก็ทำลำบากเพราะกายสังขารไม่สมดุลท่านจำไว้นะเราพูดเรื่องอย่ากินเนื้อสัตว์อย่ากินเลือดเนื้อสัตว์พระพุทธองค์ไม่เคยสอนว่าให้กินเนื้อสัตว์ได้เราอโหสิกรรมให้กับสัตว์ไปแล้วถ้าใครยังกินอีกตอนนี้กรรมจะหนักกว่าเดิมนะเพราะเราหงายกะลาในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยกรรมจะหนักกว่าเดิมมากหลายเท่าเลยนะเพราะว่าแต่ก่อนไม่มีใครสอนตอนนี้มีแล้วรู้แล้วแต่ยังไม่เชื่อฟังกรรมใครกรรมมันโอเคนะหาความรักมองให้เห็นความน่ารักอีกอย่างนึงถ้าหาความน่ารักของมันไม่ได้เช่นปลาว่ายน้ำนึกภาพไม่ออกจินตนาการไม่ออกปูมันวิ่งไงก็ข้างไปก็เล็กๆๆหอยเนี่ยก็ค่อยกระดึบกระดึบนะมีแต่ปากใช้ปากเป็นตีนด้วยใช้ปากเป็นที่กินอาหารด้วยทำทุกอย่างด้วยปากแล้วอายุยืนด้วยมองให้เห็นความน่ารักไงอยู่กับเลนกับโคลนกับตมท่านก็ต้องใช้ปัญญาถ้ามองด้วยตาเนื้อมองไม่เห็นความน่ารักใช้จิตนึกเอาก็นึกไม่ออกว่ามันจะมีความน่ารักที่ตรงไหนท่านต้องใช้ปัญญาสมองมีมนุษย์มีสมองคิดได้คิดด้วยสมองซีกซ้ายก็คิดวิเคราะห์แยกแยะมีเหตุมีผลคิดด้วยสมองซีกขวาก็คือสังเคราะห์จากสิ่งที่ตัวเองคิดได้ด้วยสมองซีกซ้ายเพื่อความอย่างรู้สมองมีมนุษย์มีสมองคิดได้คิดด้วยสมองซีกซ้ายก็คิดวิเคราะห์แยกแยะมีเหตุมีผลคิดด้วยสมองซีกขวาก็คือสังเคราะห์จากสิ่งที่ตัวเองคิดได้ด้วยสมองซีกซ้ายเพื่อความอย่างรู้ท่านกำลังหมุนกรรมจักรทันทีกรรมจักรกับธรรมจักรมันอยู่ที่ว่าหมุนไปทางไหนถ้าหมุนไปทางทิศทางหนึ่งก็เป็นกรรมจักรถ้าหมุนถูกทางก็เป็นธรรมจักรยังไม่พอหน้าที่ของจิตหยาบของท่านประการที่3รับรู้เพื่อที่จะได้ให้รับรู้เพื่อจะได้รู้รับรู้เพื่อจะได้รักเช่นเราเห็นกุ้งหอยปูปลาเราเห็นความน่ารักของมันแล้วเรารู้อะไรเป็นอะไรแล้วเรารู้ความน่ารักของมันแล้วเรารู้ว่ากว่ามันจะตายมาอยู่ในร้านอาหารที่จะมาทำอาหารให้เรานั้นมันคงทุกข์ทรมานน่าดูมันมีชีวิตเหมือนกูถามว่าตัวกูกลัวตายไหมถ้ากูก่อนตายถูกฆ่าตายหรือเอาขึ้นจากน้ำแปลว่ากูจะถูกอุดจมูกไม่มีออกซิเจนหายใจเข้าไปได้ก่อนกูจะตายกูทุกข์ทรมานไหมถ้ามองว่ากุ้งหอยปูปลาที่มันตายแล้วที่มาวางขายอยู่นั้นนะก่อนมันจะตายก่อนมันจะสิ้นใจตายมันเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนมนุษย์มันมีจิตวิญญาณเหมือนมนุษย์อย่างเรามันคงทุกข์ทรมานน่าดูพวกมันน่าสงสารแค่ใช้ปัญญาและใช้มโนสำนึกว่ามันน่าสงสารเนี่ยเราถามท่านจริงๆอ่ะท่านยังจะกินมันลงไหมถ้าท่านยังกินมันลงขณะที่เกิดความสงสารมันท่านยังจะกินมันอีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคำว่าอภัยทานมันจะเกิดขึ้นได้ในขั้นตอนที่3ที่พี่น้องครับนี่คือการหมุนธรรมจักรเพื่อจะแทรกแซงกรรมจักรให้ได้ท่านต้องจำไว้3ข้อเลยนะเป็นวินัยในการดำเนินชีวิตของท่านเลยสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดเนี่ยอย่าให้เกิดความรู้สึกแล้วเอาหน้าที่ของจิตหยาบรับ3รับแล้วรับรู้3รับเนี่ย3สำรับแล้วให้มันเกิดขึ้นเป็นขั้นตอนเราจัด priority คือจัดเรียงลำดับขั้นตอนที่เป็น process หรือเป็นกระบวนการไว้ให้ท่านแล้วเราบอกแล้วไงเราเป็นผู้เชี่ยวชาญจิตสำนึกนี่คือการสั่นสะเทือนเป็นจิตรู้สำนึกหรือจิตสำนึกท่านเคยได้ยินใครสอนแบบนี้ไหมไม่มีเรามาเพื่อหงายกะลาให้ท่านแท้ๆรับรู้เพื่อจะได้ให้อะไรครับให้อภัยให้อภัยทานก็แปลว่าเราจะไม่กินเขาเป็นจิตรู้สำนึกหรือจิตสำนึกท่านเคยได้ยินใครสอนแบบนี้ไหมไม่มีเรามาเพื่อหงายกะลาให้ท่านแท้ๆรับรู้เพื่อจะได้ให้อะไรครับให้อภัยให้อภัยทานก็แปลว่าเราจะไม่กินเขาสำนึกหรือจิตสำนึกท่านเคยได้ยินใครสอนแบบนี้ไหมไม่มีเรามาเพื่อหงายกะลาให้ท่านแท้ๆรับรู้เพื่อจะได้ให้ให้อะไรครับให้อภัยให้อภัยทานก็แปลว่าเราจะไม่กิน

ทำกับเราเราให้อภัยให้เขาไม่ต้องมาเป็นเหยื่อของเราและถ้าทุกคนในโลกนี้ไปร้านขายอาหารที่มันมีกุ้งหอยปูปลามาทำเป็นอาหารเนี่ยแล้วไม่มีใครสั่งมากินอีกเลยถามว่าเจ้าของร้านเนี่ยมันจะถูกดัดสันดานกุ้งหอยปูปลาที่มันเอามามันก็จะเน่าสลายเน่าเสียเน่าเหม็นวันหลังมันก็เข็ดมันจะไม่เอามาขายอีกนั่นถ้ากับว่าท่านให้อภัยทานแล้วไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเพียงแค่ไม่กินเขาไม่ฆ่าเขาด้วยปากท่านก็ได้บุญกุศลมากมายแล้วใช่หรือไม่ทุกวันนี้เราใจร้ายใจดำเพราะเราเห็นแก่ตัวแล้วก็เห็นแก่กินอร่อยมากใช่ไหมปูหลนแกงขั่วหน่อไม้ดองปูหอยเผาสารพัดเราไม่กินสัตว์พวกนี้เรากินแต่พืชผักผลไม้เนี่ยเราก็ไม่ตายนะเพราะในพืชผักมันก็มีโปรตีนที่ร่างกายต้องการอย่างเช่นบรอกโคลีและยังป้องกันยังมีสารป้องกันการเกิดมะเร็งในร่างกายของเราที่เกิดจากการที่เซลล์ในร่างกายเรามีเซลล์มะเร็งอยู่มันจะเจริญเติบโตผิดปกติเพราะมันได้สารพิษสารเคมีบางอย่างเข้าไปมันเลยทำให้เกิดมะเร็งทำให้มันเจริญเติบโตผิดปกติมันถ้าเรากินบรอกโคลีเข้าไปมันก็จะไม่ไปส่งเสริมสารก่อมะเร็งประการที่4จิตหยาบของท่านต้องท่องเอาไว้ด้วยข้อสุดท้ายจิตหยาบของท่านต้องรับรู้เพื่อที่จะได้เรียนรู้นี่คือการสังเคราะห์ธรรมะที่ผ่านมา3ขั้นตอนนะด้วยสมองซีกขวาที่เราเคยยกตัวอย่างว่าต้องอดทนเหมือนหอยเรามีมือมีเท้ามีปากมีกายสังขารที่ครบถ้วนเราอย่าไปทำให้เราหูหนวกตาบอดแกล้งไปนั่งหลับตาแล้วปฏิบัติธรรมะอยู่คนเดียวนั่นก็คือแกล้งทำให้ตัวเองพิการแล้วนั่งอย่างเดียวไม่ทำอะไรไม่ได้นั่นอย่าทำเห็นไหมหอยอ่ะมันต้องลำบากไหมมันไม่มีหูไม่มีตามีแต่ปากอย่างหนวกตาบอดแกล้งไปนั่งหลับตาแล้วปฏิบัติธรรมะอยู่คนเดียวนั่นก็คือแกล้งทำให้ตัวเองพิการแล้วนั่งอย่างเดียวไม่ทำอะไรไม่ได้นั่นอย่าทำเห็นไหมหอยอ่ะมันต้องลำบากไหมมันไม่มีหูไม่มีตามีแต่ปากอย่างแกล้งไปนั่งหลับตาแล้วปฏิบัติธรรมะอยู่คนเดียวนั่นก็คือแกล้งทำให้ตัวเองพิการแล้วนั่งอย่างเดียวไม่ทำอะไรไม่ได้นั่นอย่าทำเห็นไหมหอยอ่ะมันต้องลำบากไหมมันไม่มีหูไม่มีตามีแต่ปากอย่างเดียวตัวเองพิการเหมือนกับว่าอยากพิการอ่ะมีครบทุกอย่างทำไมไม่ใช้มันให้เกิดประโยชน์ดูหอยสินะมีปากอย่างเดียวต้องสารพัดเลยถึงจะเอาตัวรอดได้นี่คือมองมุมหนึ่งนี่คือการเรียนรู้มันทำให้เราเนี่ยพยายามใช้เรียนรู้ที่จะใช้ตาให้เป็นใช้ตาให้ถูกต้องพยายามเรียนรู้จะใช้หูให้เป็นใช้หูให้ถูกต้องเรียนรู้ที่จะใช้จมูกให้เป็นใช้จมูกให้ถูกต้องเรียนรู้จะใช้ปากและลิ้นให้เป็นใช้ปากและลิ้นให้ถูกต้องเรียนรู้ที่จะใช้กายสังขารของเราเนี่ยนะให้เป็นจะใช้มือให้เป็นใช้มือให้ถูกต้องใช้ตีนให้เป็นใช้ตีนให้ถูกต้องอะไรแบบเนี้ยเราควรเรียนรู้ไม่ใช่ไปนั่งปิดมันไม่ใช้ทำเป็นคนพิการนี่เห็นไหมดูหอยไว้หรือถ้าท่านเกิดมาเนี่ยชีวิตตกละกรรมลำบากเพราะจิตวิญญาณเขียนบทละครมาอย่างนั้นหรือจิตหยาบในชาติที่แล้วสร้างเวรสร้างกรรมเอาไว้ให้จิตหยาบในชาตินี้ต้องมารับกรรมแทนจิตหยาบในชาติที่แล้วซึ่งจิตวิญญาณเป็นคนถือมาเราก็ต้องเรียนรู้ว่ากูเนี่ยมีมือ10นิ้วมีทุกอย่างสมบูรณ์เหมือนคนอื่นแต่เวลากูทำอะไรเจ๊งหมดทำอะไรเจ๊งจนทั้งกูไม่อยากทำแล้วอยากตายอยากไม่อยากทำแล้วเพราะเกิดมาแล้วล้มเหลวหมดก็ให้ดูหอยไว้ใช่ไหมตะกี้เราบอกแล้วกุ้งหอยปูปลาเนี่ยเราไม่ฮิตจะกินนะแต่เราน่าเรียนเพื่อจะได้รู้ได้รักได้ให้ก็เรียนรู้สิว่าหอยมันอายุยืนกว่าสัตว์ชนิดอื่นเลยหอยเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่อายุยืนกว่าสัตว์ชนิดอื่นนะโดยเฉพาะสัตว์น้ำถ้าไม่มีใครมากินมันไม่มีใครมาทำให้มันตายอ่ะมันอายุยืนมากไม่ต้องบอกว่าอายุยืนเป็นร้อยปีหรือเป็นยังไงหมายถึงหอยเป็นนะไม่ใช่สุสานหอยที่กระบี่ไอ้นั่นเป็นล้านปีนะหอยที่อยู่ในน้ำเนี่ยในโคลนในตมเนี่ยในทั้งบนบกทั้งในทะเลหรือในน้ำจืดเนี่ยมันจะอายุยืนมากทั้งที่มันมีแต่ปากไม่มีมือไม่มีตีนครับแต่มันไม่ตายนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องมีความมานะพยายามไม่งั้นเขาต้องตายแน่ใช่ไหมต้องเคลื่อนที่ไปให้ได้เปลือกหอยถึงแม้จะหนักยังไงก็ต้องพยายามพาไปแล้วเอาตัวเองไปให้อยู่ยืนมากทั้งที่มันมีแต่ปากไม่มีมือไม่มีตีนครับแต่มันไม่

ายนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องมีความมานะพยายามไม่งั้นเขาต้องตายแน่ใช่ไหมต้องเคลื่อนที่ไปให้ได้เปลือกหอยถึงแม้จะหนักยังไงก็ต้องพยายามพาไปแล้วเอาตัวเองไปให้อยู่กับนี่ก็คือการเรียนรู้เห็นแล้วเรียนรู้ต้องพึ่งปัญญาของตัวเองให้ได้นึกภาพออกยังแต่ถ้าไม่คิดคิดแต่จะกินอย่างเดียวคิดแต่จะแดกอย่างเดียวเนี่ยปัญญามันก็ไม่เกิดความรู้มันก็ไม่มีต้องอาศัยครูแต่ที่อาศัยกูพึ่งกูเองไม่ได้ต้องพึ่งครูอย่างเดียวเนี่ยเสร็จเพราะว่าอะไรรู้ไหมพระบิดาบอกแล้วครูคนแรกและครูคนสุดท้ายคือตัวเราเองเราพึ่งคนอื่นเป็นครูได้แต่มันไม่ใช่ครูคนแรกของเราหรอกเขาจะสอนเราด้วยการเริ่มต้นว่าเราควรจะเรียนรู้อะไรไม่ได้คนที่เริ่มต้นที่คิดว่าจะเรียนรู้อะไรครูคนแรกคือเราและเราไปหาความรู้กับครูคนทั่วๆไปได้แต่ครูคนสุดท้ายที่จะสรุปว่าไอ้ความรู้ที่เราได้เรียนรู้มาทั้งหมดจากคนรอบข้างที่เป็นครูคนอื่นๆนั้นมันใช่หรือไม่ใช่มันคืออะไรมันคืออย่างไรเราจะเชื่อหรือเราจะไม่เชื่อเราจะตัดสินใจฟันธงอะไรอย่างไรมันต้องจบที่ตัวเราไม่ใช่ไปหูเบาแล้วเชื่อตามเขาเขาเชียร์ว่ายังไงเขาจูงจมูกว่ายังไงก็ไปคล้อยตามเขาหมดอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าเป็นตัวของตัวเองถูกเขาแหกตาแหกเนตรถูกเขาหลอกวันยังครับนั่นก็เป็นคนที่มีปัญญาไม่ได้มีแล้วใช้ไม่เป็นเขาเรียกว่าคนโง่ที่บอกโอเคนะทั้งหมด6ประการนี้คือหน้าที่ของจิตญาณถ้าท่านต้องการแทรกแซงกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรหรือเปลี่ยนแปลงขันห้าให้มันอยู่เหนือกฎแห่งกรรมให้ได้ท่านต้องใช้4ข้อนี้รวมกระทั่งถึงต้องตัดเวทนาก็คือกิเลสต้องตัดถามว่ายากไหมท่านไปทำให้มันยากเองวันๆไปจะศึกษาธรรมะเปิดพระคัมภีร์เปิดพระไตรปิฎกสารพัดก็พระพุทธองค์เนี่ยท่านค้นพบสัจธรรมอะไรท่านก็สอนไปเรื่อยครับก็ 84,000 พระธรรมขันธ์สอนค้นพบอะไรพระองค์ไม่ปิดก็มาสอนหมดเลยพระองค์มาสอนหมดแล้วท่านก็ไปหยิบตรงนั้นของพระองค์มาบ้างหยิบตรงนี้ของพระองค์ว่ามาปะติดปะต่อแล้วก็เอามาทำเป็นเกาเหลาเอามามั่วทรงรู้อะไรแค่ไหนก็ทรงสอนแค่นั้นต้องดูว่าก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานน่ะใน 20-30 ปีก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานพระองค์สอนอะไรเอาธรรมะตรงนั้นน่ะมาศึกษาเยอะๆอย่าเอาตั้งแต่ที่พระพุทธองค์ทรงหนีออกจากวังนะพร้อมกับต้องดูว่าก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานน่ะใน 20-30 ปีก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานพระองค์สอนอะไรเอาธรรมะตรงนั้นน่ะมาศึกษาเยอะๆอย่าเอาตั้งแต่ที่พระพุทธองค์ทรงหนีออกจากวังนะพร้อมกับมาอะไรตรงนั้นต่างหากไม่งั้นก็สเปะสปะองค์เยซูคริสต์ก็เหมือนกันเมนหลักที่พระองค์สอนคืออะไรคือเรื่องความรักแล้วก็สัจจะมี2เรื่องที่ศึกษากันเยอะๆให้มีสัจจะให้มีความรักมีความเมตตาถูกไหมทั้งหมดเนี่ยวันนี้เรามาหงายกะลาหลายใบหลายครั้งแล้วจำไว้นะพี่น้องครับอย่าตื่นเต้นแค่วันนี้ที่ได้ฟังแล้วพอพรุ่งนี้เช้าขึ้นมาก็หายตื่นเต้นแล้วลืมธรรมะที่พระบิดาให้โอวาทผ่านเรามาแล้วกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมเหมือนเดิมท่านอย่าเป็นคน 70% ที่จะถูกคัดทิ้งท่านต้องเป็น1ใน 30% ที่จะรอดจะเหลือนะแล้วท่านต้องรู้ว่าท่านต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะทุกอย่างนะหน้านี้ควรจะถ่ายภาพไว้นะต้องนิพพานกิเลสด้วยและทำให้ได้ทั้ง4ข้อเรายกตัวอย่างทุกข้อให้ฟังแล้วว่าต้องทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามนี่คือธรรมจักรคำถามต่อมาและทำไมมนุษย์เราจึงต้องนิพพานกิเลสที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกนิพพานคือการดับศูนย์เป็นการดับทางจิตวิญญาณนะซึ่งเป็นคนละเรื่องเลยนะคำว่านิพพานของพระเจ้าขององค์จิตจักรวาลหรือของก๊อดคือการนิพพานกิเลสและการทำหน้าที่ของจิตหยาบให้ถูกต้องใน6ประการตะกี้นี้นึกภาพออกใช่ไหมนิพพานคือนิพพานกิเลสและทำหน้าที่หมุนธรรมจักรด้วย6ข้อที่บอกไว้ตะกี้นี้ในสไลด์ตะกี้ไม่ใช่นิพพานจิตวิญญาณคือดับจิตวิญญาณให้หายศูนย์ซึ่งมันทำไม่ได้เพราะจิตวิญญาณเป็นกล่องพลังงานเนี่ยมันสูญหายไปไหนไม่ได้อยู่แล้วถ้ามันอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันหายไปไหนไม่ได้เพราะพลังงานเนี่ยเป็นมิติที่สูงสุดของสรรพสิ่งที่พระองค์สร้างนะเพราะเป็นแก่นแท้ของทุกสรรพสิ่งก็คือพลังงานเมื่อถ้ามันอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันหายไปไหนไม่ได้เพราะพลังงานเนี่ยเป็นมิติที่สูง

ของสรรพสิ่งที่พระองค์สร้างเพราะเป็นแก่นแท้ของทุกสรรพสิ่งก็คือพลังงานเมื่อเปลี่ยนดับของกิเลสได้แปลว่าไม่ใช่ดับมันตอนนี้แล้วนะกูดับแล้วกูไม่เสียความรู้สึกกับมึงแล้วแต่พอมีใครมายั่วกูอีกไม่ใช่มึงนะคนอื่นนะกูเสียความรู้สึกอีกแล้วนั่นแสดงว่าความรู้สึกที่ดับไปตะเกียที่กูดับไปเนี่ยเพราะเหตุผลชั่วคราวนะพอมันหายไปปั๊บมีใครมากวนประสาทกวนโอ้ยกูอีกกูก็เสียความรู้สึกอีกอย่างนี้เขาเรียกเกิดดับเกิดดับอย่างนี้ไม่ได้วันนิพพานคำวันนิพพานแปลว่าดับการเกิดดับของไอ้สิ่งเนี้ยได้อย่างสิ้นเชิงคำว่าสิ้นเชิงแปลว่าสิ้นเชื้อถามว่าทำไมเราจึงต้องนิพพานกิเลสหรือต้องดับการเกิดดับของกิเลสเพราะหนึ่งครับพี่น้องครับเพราะกิเลสเป็นต้นเหตุแห่งขยะและขยะเป็นอุปสรรคของจิตหยาบเราให้ดู2ข้อไปพร้อมกันเพราะกิเลสเป็นต้นเหตุแห่งขยะและขยะเป็นอุปสรรคของจิตหยาบตะกี้เราบอกแล้วใช่ไหมกิเลสเป็นที่มาของตัณหาราคะอารมณ์ขยะสัญญาที่เป็นอุปทานแล้วก็จริตสันดานแล้วก็สังขารในการปรุงแต่งอะไรต่อมีอะไรต่างๆที่ให้เกิดมายาเกิดตัวตนขึ้นมาแล้ววุ่นวายไปหมดกิเลสเป็นเหตุของสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นกิเลสของกองทุกกองที่หนึ่งนั่นเองจำได้ไหมครับเป็นกองทุกกองที่หนึ่งที่จิตวิญญาณต้องได้รับอันเกิดจากความเหลวไหลของจิตหยาบของมนุษย์ที่ไม่เข้าใจขันห้าซึ่งเป็นจิตเป็นกระบวนการทางจิตเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามเพื่อจะก่อให้เกิดการแสดงออกหรือการกระทำเป็นพฤติกรรมในสองมิติคือมิติของกายหยาบกับมิติของจิตวิญญาณนั่นเองโดยใช้กระบวนการของขันห้าไม่ใช่สร้างแนวคิดที่ผิดๆว่าขันห้าเป็นบ่อเกิดของจิตวิญญาณนะซึ่งมันมีอัตตามันเป็นตัวตนมีทั้งรูปธรรมนามธรรมถ้าสามารถหาวิธีดับขันห้าให้ได้ทั้งหมดจิตวิญญาณก็ดับศูนย์ไปด้วยทุกอย่างจบไม่ต้องอยู่กับความทุกข์อีกเพราะว่านะเกิดรูปก็ทุกข์มีรูปก็ทุกข์เวทนาก็ทุกข์กิเลสก็ทุกข์ตัณหาก็ทุกข์ราคะก็ทุกข์จิตวิญญาณก็ทุกข์สารพัดทุกข์นั่นคือคิดเองเองทั้งนั้นไม่ใช่อนุตตรธรรมนั่นคิดแบบโลกิยธรรมมองแบบโลกิยธรรมด้วยความไม่รู้พี่น้องครับขยะเป็นทุกข์กิเลสก็ทุกข์ตัณหาก็ทุกข์ราคะก็ทุกข์จิตวิญญาณก็ทุกข์สารพัดทุกข์นั่นคือคิดเองเองทั้งนั้นไม่ใช่อนุตตรธรรมนั่นคิดแบบโลกิยธรรมมองแบบโลกิยธรรมด้วยความไม่รู้พี่น้องครับขยะเป็นอุปสรรคก็เราก็เรียกว่าเสียชาติเกิดหน้าที่ของจิตหยาบก็คือตัวท่านขณะเนี้ยที่นั่งฟังอยู่เนี่ยท่านต้องทำตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของท่านให้ได้ก็หมายความว่าเจ้าอาวาสต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระประธานที่เหตุผลที่ต้องสร้างพระประธานไว้เพื่ออะไรจิตหยาบหรือเจ้าอาวาสจะต้องสั่นสะเทือนทำเพื่อให้เกิดสิ่งนั้นตามที่จิตวิญญาณหรือเจ้าอาวาสต้องการเนี่ยขยะเป็นภัยต่อจิตวิญญาณเพราะอะไรครับเพราะมันจะทำให้จิตวิญญาณของตัวท่านเองต้องเผชิญกับทุกกองทุกกองที่สองซึ่งเดี๋ยวเราจะเฉลยให้ฟังขณะเป็นมนุษย์จิตหยาบตัดกิเลสไม่ได้ยังหมุนกรรมจักรอยู่มันจะก่อให้เกิดทุกข์อีกกองแรกที่เป็นกองที่หนึ่งที่จิตวิญญาณจะต้องได้รับซึ่งเราบอกท่านไปแล้วกองแรกจิตวิญญาณได้รับกองที่สองเนี่ยนะจิตวิญญาณจะได้รับโดยตรงเลยเพราะเมื่อตายไปแล้วจิตหยาบไม่ได้ตายด้วยจิตวิญญาณตายก็ไปเกิดใหม่จิตวิญญาณก็ต้องพาเอาสิ่งที่เป็นกองทุกกองแรกติดตัวไปด้วยเช่นถ้าจิตหยาบมันมีความโลภจิตวิญญาณก็จะมีความโลภติดตัวไปด้วยจิตหยาบสอบตกเรื่องอะไรจิตวิญญาณก็จะเจอเรื่องนั้นต้องไปลงนรกต้องไปกำจัดขยะตัวนั้นออกใช่ไหมอ่ะขยะเป็นภัยต่อจิตวิญญาณเพราะจิตวิญญาณจะต้องตายเพราะจิตหยาบสร้างกองทุกกองที่สองให้ด้วยอีกกองนึงไม่ใช่สร้างกองทุกกองที่หนึ่งขึ้นมาอย่างเดียวมันทำให้เกิดกองทุกกองที่สองแก่จิตวิญญาณด้วยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอย่างที่สี่ขยะทำให้จิตวิญญาณล้มเหลวล้มเหลวคืออะไรล้มเหลวในการที่มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณไม่ได้เพราะยังบ้าบ้าบออยู่ยังกิเลสนะตัณหาเยอะยังขึ้นโลภะโทสะโมหะขึ้นลงกระไดสามขั้นนี้อยู่มันก็ทำให้จิตวิญญาณล้มเหลวนั่งเฉยแสดงออกอะไรก็ไม่ได้ส่งสัญชาตญาณมาเตือนว่าอย่าทำเลยอย่าทำนะก็ไม่ฟังก็ดื้อรั้นดันทุรังคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่จิตหยาบคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้โดยไม่รู้ว่าในวัดอ่ะยังล้มเหลวนั่งเฉยๆแสดงออกอะไรก็ไม่ได้ส่งสัญชาตญาณมาเตือนว่าอย่าทำเลยอย่า

ทำนะก็ไม่ฟังก็ดื้อรั้นดันทุรังคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่จิตหยาบคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้โดยไม่รู้ว่าในวัดอาจจะบอกให้เกิดผลกรรมซึ่งเป็นขยะทางพลังงานขึ้นมาในจักรวาลเมื่อใครเป็นผู้ก่อให้เกิดขยะทางพลังงานกรรมที่เกิดขึ้นนี่ก็คือขยะทางพลังงานเป็นคลื่นพลังงานจิตที่มีรหัสกรรมที่เป็นลบเราก็พูดเป็นมายาให้ท่านได้ชมได้ฟังได้คิดตามจิตวิญญาณก็เลยต้องตายตายเพื่อจะไปชำระขยะในมิติทางพลังงานก่อนแล้วมิติทางพลังงานบางอย่างที่เป็นขยะล่องลอยอยู่ในจักรวาลเนี่ยจิตวิญญาณกำจัดเองไม่ได้ต้องมากำจัดในตอนที่เป็นมนุษย์ก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะฉะนั้นจิตวิญญาณก็เลยต้องตายตายเพื่ออะไรเพื่อทิ้งจิตหยาบที่เหลวไหลนี้จะได้รับโอกาสให้กลับมาเกิดใหม่เพื่อจะได้แบ่งภาคเป็นจิตหยาบกลุ่มใหม่เพื่อทำหน้าที่แทนไอ้จิตหยาบกลุ่มเก่าที่มันเหลวไหลมันเสื่อมไปหมดแล้วจิตหยาบเสื่อมแล้วไม่พอทำให้กายหยาบเสื่อมด้วยเลยก็ต้องตายเพื่อที่จะใช้โอกาสนี้ในการยกระดับจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณคือตัวเองให้ได้ที่มันเวียนตายเวียนเกิดหลายภพชาติก็เพื่อต้องการโอกาสมาเกิดใหม่จะได้มีจิตหยาบใหม่เผื่อฟลุกต้องใช้คำนี้ถ้าเราไม่มาเนี่ยไม่มาเกิดชาตินี้ไม่มาหงายกะลาให้จิตวิญญาณได้แต่รอความฟลุกอย่างเดียวให้จิตหยาบนี้มีธรรมะมีศีลธรรมมีคุณธรรมมีมโนธรรมและได้รู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรแต่ปรากฏว่าจิตวิญญาณก็คิดผิดเราเห็นความจริงตรงนี้เราจึงยอมขันอาสาพระผู้เป็นเจ้ามาช่วยพวกท่านเพื่อมาบอกความจริงให้พวกท่านรู้มาหงายกะลาให้ท่านจะได้ไม่ต้องตายกายสังขารเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาไม่ได้สร้างเอาไว้ให้ต้องตายนะครับเพราะว่าให้มันซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ให้มันเจริญเติบโตได้เพียงแค่ท่านดูแลตัวเองดีๆอย่าทำผิดบาปจิตอย่าตกอย่าหมุนกรรมจักรต้องหมุนธรรมจักรให้ได้เร็วที่สุดตั้งแต่อายุ3ขวบสร้างเอาไว้ให้ต้องตายนะครับเพราะว่าให้มันซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ให้มันเจริญเติบโตได้เพียงแค่ท่านดูแลตัวเองดีๆอย่าทำผิดบาปจิตอย่าตกอย่าหมุนกรรมจักรต้องหมุนธรรมจักรให้ได้เร็วที่สุดตั้งแต่อายุ3ขวบโกรธก็คือรักเพื่อเอาใช่ไหมโกรธก็คือรักเพื่อเอาโลภก็คือรักเพื่อเอางมงายลุ่มหลงก็คือรักเพื่อเอาโดยไม่ใช่สมองไม่ใช่ปัญญาถ้าใช้แต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นการเอาของจิตหยาบแต่จิตวิญญาณเนี่ยนะไม่เกิดผลอัพอะไรเลยในการมาเกิดในแต่ละภพชาติมันก็ล้มเหลวบวชนานก็นิพพานไม่ได้เพราะไม่ประสบความสำเร็จสักเรื่องนึงเราถึงเตือนว่าหาปัญญาก่อนหาธรรมะแต่มาฟังเราให้ทั้งธรรมะและให้ทั้งปัญญาของสมองทั้งสองซีกด้วยไม่ใช่แค่สติปัญญาอย่างเดียวให้ปัญญาญาณแก่ท่านด้วยช่วยกดปุ่มในการใช้สมองซีกขวาให้กับท่านด้วยท่านถึงเก็ตและเข้าใจได้ภายใน3นาทีมหัศจรรย์มันอยู่ตรงนี้ว่าท่านน่ะใช้สมองสองซีกได้โดยไม่รู้ตัวฟังเรื่องยากๆแล้วเก็ตเลยเพราะมันต้องใช้สมองสองซีกคู่กันไม่เกิน3นาทีท่านเก็ตอ่ะมันอยู่ที่วิธีการในการสื่อสอนของพระบิดาที่ทรงสื่อผ่านเรามาโอเคไหมพี่ๆน้องๆทั้งหลายครับนี่คือทำไมต้องนิพพานกิเลส6ข้อ5ข้อนะไม่ใช่6คือคำตอบพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับสไลด์แผ่นนี้เรากำลังจะบอกว่าจิตหยาบกับจิตวิญญาณต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะว่าจิตหยาบเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณที่จะต้องทำหน้าที่ในนามของจิตวิญญาณก็แปลว่าจิตวิญญาณต้องการให้ทำอะไรจิตวิญญาณมีคุณสมบัติแบบไหนจิตหยาบจะต้องมีคุณสมบัติแบบนั้นจิตหยาบจะต้องทำตามความต้องการของจิตวิญญาณอย่างนั้นไม่ใช่ทำตามความต้องการของจิตหยาบเองไม่งั้นจิตหยาบกับจิตวิญญาณจะเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้พี่น้องครับถูกไหมครับเราอธิบายท่านฟังจิตวิญญาณที่อยู่ทางซ้ายเป็นกล่องพลังงานส่วนจิตหยาบนะที่อยู่ทางขวามือนั้นมี189กลุ่มเป็นกลุ่มพลังงานเป็นกลุ่มพลังงาน189กลุ่มมารวมกันถ้าท่านอยากรู้ว่ามันไอจิตวิญญาณกับจิตหยาบเนี่ยกล่องพลังงานกับกลุ่มพลังงานมันต่างกันตรงไหนเราจะบอกให้ท่านฟังต้นไม้ซึ่งเป็นพืช9กลุ่มเป็นกลุ่มพลังงานเป็นกลุ่มพลังงาน189กลุ่มมารวมกันถ้าท่านอยากรู้ว่ามันไอจิตวิญญาณ

กับจิตหยาบเนี่ยกล่องพลังงานกับกลุ่มพลังงานมันต่างกันตรงไหนเราจะบอกให้ท่านฟังต้นไม้ซึ่งเป็นพืช9กลุ่มเป็นกลุ่มพลังงานเป็นกลุ่มพลังงาน189กลุ่มมารวมกันถ้าท่านอยากรู้ว่ามันไอจิตวิญญาณกับจิตหยาบเนี่ยกล่องพลังงานกับกลุ่มพลังงานมันต่างกันตรงไหนเราจะบอกให้ท่านฟังต้นไม้ซึ่งเป็นพืชเป็นสัตว์มนุษย์เวลามันออกลูกออกผลมันไม่ได้มีช่องคลอดมันไม่ได้มีมดลูกแบ่งแต่นะมันมีรังไข่อยู่ที่ดอกใช่ไหมแล้วก็สร้างเมล็ดสร้างผลซึ่งพระบิดาออกแบบไว้จิตวิญญาณของเราเนี่ยเป็นกล่องพลังงานและมีหกเหลี่ยมมุมท่านเห็นไหมมีสามเหลี่ยมสองรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ในวงกลมวงเดียวกันถ้าหยุดนิ่งนะจะเห็นเหมือนในภาพจิตวิญญาณท่านมีหกเหลี่ยมมุมเป็นรูปทรงเรขาคณิตส่วนกลุ่มพลังงานนั้นไม่มีรูปทรงเรขาคณิตเพราะมันเป็นกลุ่มพลังงานเหมือนกับที่จิตวิญญาณของมนุษย์จะเป็นอย่างนี้แต่ในต้นไม้ซึ่งเป็นพืชทั้งหลายไม่มีจิตวิญญาณแบบมนุษย์เป็นแก่นแท้แต่ต้นไม้ทุกต้นจะมีกลุ่มพลังงานแบบที่ท่านเห็นที่เรายกตัวอย่างอยู่ทางขวามือซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณต้นไม้ทุกต้นจะมีกลุ่มพลังงานอยู่แต่ละกลุ่มพลังงานของมันนั้นจะมีหน้าที่คนละอย่างหน้าที่ในการแต่หนอออกไว้ออกดอกออกผลนะทำหน้าที่ให้แผลถลอกปอกเปิกหายทำหน้าที่เป็นเปลือกทำหน้าที่เป็นรากทำหน้าที่ยืดออกอะไรต่างๆเนี่ยแบ่งออกมา 108,009 นับไม่ถ้วนโดยที่แต่ละกลุ่มพลังงานเนี่ยก็จะทำหน้าที่กันคนละอย่างเพราะฉะนั้นต้นไม้มีวิญญาณก็คือมีกลุ่มพลังงานแต่ต้นไม้ไม่มีจิตวิญญาณเพราะไม่มีกล่องพลังงานต้นไม้เวลาตายแล้วจึงไม่มีจิตวิญญาณออกจากร่างไม่มีจิตวิญญาณไปผุดไปเกิดต้นไม้จึงไม่มีจิตวิญญาณไปตกนรกท่านถึงไม่เคยได้ยินเนี่ยและท่านก็ไม่เคยได้ยินว่าต้นไม้เนี่ยไปสวรรค์จิตวิญญาณไปสวรรค์มีแต่ต้นไม้มีจิตวิญญาณของเทพารักษ์ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยที่ร่อนเร่เป็นสัมภเวสีก็ไปอาศัยอยู่ที่ต้นไม้เป็นเทพรัตน์ไปจับจองเป็นบ้านเป็นที่อยู่เพราะไม่รู้จะไปสถิตอยู่ที่ไหนขี้เกียจเร่ร่อนนั่นนะโอเคไหมนี่เพราะจิตหยาบกับจิตวิญญาณต้องเป็นหนึ่งเดียวกันตัวไหนล่ะที่ทำให้จิตหยาบกับจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้ก็เหตุมาจากกิเลสนี่ไงท่านหยุดหมุนกลับมาจากอันเดียวแล้วอย่าไปเข้าใจเรื่องขันห้าผิดอีกนิพพานขณะที่เป็นมนุษย์และเมื่อตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วจิตวิญญาณของท่านก็จะนิพพานออกไปจากอนันตจักรวาลซึ่งหยุดหมุนกลับมาจากอันเดียวและอย่าไปเข้าใจเรื่องขันธ์5ผิดอีกนิพพานขณะที่เป็นมนุษย์และเมื่อตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วจิตวิญญาณของท่านก็จะนิพพานออกไปจากอนันตจักรวาลซึ่งเราดับศูนย์แล้วเพราะอะไรความทุกข์หมดแล้วไงดับทุกข์ได้หมดแล้วไอ้ตัวที่เป็นทุกข์มันไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเป็นทุกข์ไม่มีก็คือจิตวิญญาณของกูก็ไม่มีแล้วไงมันพอตายไปแล้วดับทุกข์ได้สิ้นดับสิ้นมันจิตวิญญาณกูเลยศูนย์เลยลอจิกที่เกิดจากสมองซีกซ้ายที่แบนๆเป็นความคิดที่ไม่มีมิติอ่ะจิตหยาบไม่นิพพานจิตวิญญาณจะเป็นอย่างไรถ้าท่านไม่ทำให้จิตหยาบของท่านเนี่ยนิพพานสิ่งที่เป็นตัวถ่วงความเจริญทำให้จิตหยาบเข้าถึงจิตวิญญาณไม่ได้ถ้าท่านนิพพานไม่ได้จิตวิญญาณจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับจิตวิญญาณต้องเผชิญอะไรครับ1ครับจิตวิญญาณต้องเผชิญวิบากกรรมจิตวิญญาณต้องเผชิญวิบากกรรมวิบากกรรมก็คือกรรมที่เกิดจากการที่จิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นกรรมจักรเป็นขันธ์ทั้ง5ที่เป็นการสั่นสะเทือนแบบผิดๆตามที่พระบิดาทรงวางแผนเอาไว้ให้แล้วยังไม่เข็ดหลาบยังไม่เกิดการเรียนรู้เพื่อจะแทรกแซงให้มันเป็นธรรมจักรวิบากกรรมก็คือการคิดผิดการตัดสินใจผิดการกระทำผิดบาปต่อพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในสังคมเดียวกันขณะที่ท่านเป็นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมท่านแสดงออกหรือกระทำไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสั่นสะเทือนมันทั้ง3ส่วนเนี้ยด้วยสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะท่านยังหมุนกรรมจักรอยู่แล้วคนที่ท่านไปกระทำผิดบาปต่อเขานั้นโชคดีที่เขามีคุณธรรมเขาไม่เสียสมดุลในจิตใจของเขาท่านไม่ได้เป็นเหตุให้เขาเสียสมดุลเพราะเขาอโหสิให้ท่านได้เขาอโหสิกรรมเขาให้อภัยท่านได้กรรมนั้นจึงเกิดกับจิตวิญญาณของท่านเองเพราะจิตหยาบทำผิดไปล่วงเกินไปก้าวก่ายล่วงเกินผู้อื่นแล้วเขาไม่เอาเรื่องแต่ท่านรู้ไหมจิตวิญญาณไม่ต้องการให้ท่านไปก้าวล่วงใครต้องการให้รักให้ได้ให้อภัยให้เป็นท่านไปทำผิดคิดชั่วต่อเพื่อนมนุษย์คนไหนก็ตามเท่ากับท่านทำผิดบาปต่อจิตวิญญาณของท่านจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้มอบอำนาจให้ท่านทำหน้าที่แทนในการเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินั้นแท้ๆ

ตัวเองไม่ได้เป็นผู้ทำแต่จิตหยาบเหลวไหลใครจะเป็นท่านไปทำผิดคิดชั่วต่อเพื่อนมนุษย์คนไหนก็ตามเท่ากับท่านทำผิดบาปต่อจิตวิญญาณของท่านจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้มอบอำนาจให้ท่านทำหน้าที่แทนในการเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินั้นแท้ๆเลยตัวเองไม่ได้เป็นผู้ทำแต่จิตหยาบเหลวไหลผิดไว้พี่เพลเดียนกับจิตวิญญาณต้องแบกขนเอารหัสกรรมที่ผิดพลาดที่ไม่ถูกต้องจากอดีตชาติมาให้จิตหยาบในภพชาติปัจจุบันนี้ต้องแก้ไขเพราะมันคือวิบากกรรมซึ่งมันเป็นประจุไฟฟ้าลบและมันมีรหัสกรรมอยู่ในประจุไฟฟ้าลบนั้นมันเหมือนกับมีวงจร IC เกี่ยวกับกรรมอยู่ที่อนุภาคที่มีประจุลบ ของคุณสมบัติทางไฟฟ้า จิตหยาบจะได้รับถ่ายทอดมาจากจิตวิญญาณคือพี่เพลเดียนกับเมื่อขบาเขาจะค่อยๆทยอยส่งวิบากกรรมนี้มาให้เพื่อให้ตัดสินใจใหม่ให้ถูกต้องเพื่อแก้ไขวิธีการคิดใหม่ให้ถูกต้องว่าจะไม่คิดผิดไม่ตัดสินใจผิดไม่พูดผิดไม่ทำผิดเหมือนอย่างในอดีตชาติที่จิตหยาบมันผิดพลาดอีกและจิตหยาบชาตินี้ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยและถ้าจิตหยาบในชาตินี้ยิ่งไม่ฉลาดยิ่งโง่และยิ่งไม่รู้จักเรียนรู้ว่ารักคืออะไรเพราะพ่อแม่ไม่สั่งสอนเวรกรรมเกิดขึ้นใหม่ทั้งครอบครัวนะมันก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่ครับทั้งที่ความจริงมันคืออย่างนี้ที่เราพูดไม่มีคนนำทางคนไหนเคยพูดให้ท่านฟังใช่ไหมเพราะมันคืออนุตตรธรรมไงล่ะพวกเขาสอนได้แต่โลกิยธรรมและแถมอนุตตรแถมโลกุตตรธรรมเล็กน้อยแต่อนุตตรธรรมซึ่งเป็นความจริงของพระเจ้าความจริงของพระบิดาที่อยู่เบื้องหลังอนันตจักรวาลเบื้องหลังจิตวิญญาณของท่านไม่มีใครรู้ครับเราจึงเอามาบอกให้ท่านฟังมันทุกวันเสาร์เนี่ยจึงมีคนดูอยู่น้อยเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าเราพูดเรื่องอะไรจะมารู้ความจริงก็ต่อเมื่อมันสายไปเสียแล้วหรือเปล่าเท่านั้นที่เราเคยพูดพระบิดาชำระโลกมาแล้วนะเนี่ยชำระมาเรื่อยๆมันจะทันให้เหลือ 30% มั้ยหรือจะเหลือเยอะๆได้ไหมเราต้องการเยอะๆนะตอนนี้เข้าใจคำว่าวิบากกรรมแล้วใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่จิตวิญญาณต้องเผชิญในภพชาติต่อไปวิบากกรรมก็คือกรรมที่ต้องแบกแล้วแบกไปแล้วแบกกลับมาเกิดใหม่ในภพชาติใหม่อย่างที่2คือชะตากรรมชะตากรรมเนี่ยคือเวรกรรมที่เราก่อขึ้นจากการที่จิตหยาบของท่านแทรกแซงกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรไม่ได้ซึ่งตะกี้เราสอนมาหมดแล้วว่าต้องแทรกแซงอย่างไรมันก็จะทำให้คนรอบข้างของท่านที่ถูกท่านกระทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมและไม่ชะตากรรมเนี่ยคือเวรกรรมที่เราก่อขึ้นจากการที่จิตหยาบของท่านแทรกแซงกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรไม่ได้ซึ่งตะกี้เราสอนมาหมดแล้วว่าต้องแทรกแซงอย่างไรมันก็จะทำให้คนรอบข้างของท่านที่ถูกท่านกระทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมและคือเวรกรรมที่เราก่อขึ้นจากการที่จิตหยาบของท่านแทรกแซงกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรไม่ได้ซึ่งตะกี้เราสอนมาหมดแล้วว่าต้องแทรกแซงอย่างไรมันก็จะทำให้คนรอบข้างของท่านที่ถูกท่านกระทำไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมและไม่ดีตายไปแล้วลงนรกแล้วกลับมาเกิดใหม่ท่านก็อาจจะต้องเผชิญกับเวรกรรมหรือชะตากรรมหรือคนที่เป็นเจ้ากรรมในเวรของท่านเหมือนเดิมอาจจะเป็นคนละคนแต่จิตวิญญาณเดิมหรืออาจจะไม่ใช่จิตวิญญาณเดิมแต่เป็นจิตวิญญาณที่มีรหัสกรรมแบบเดียวกัน ท่านจะต้องได้เผชิญชีวิตของท่านก็จะเผชิญกับเรื่องร้ายๆแบบในอดีตที่เจอแล้วเพื่อให้ท่านได้มีโอกาสแก้ไขตัวท่านเองว่าท่านจะไม่ทำผิดคิดชั่วกับคนอื่นแบบในอดีตชาติที่จิตหยาบในอดีตชาติเคยทำผิดมาแล้วหรือเปล่าจะเจอเงื่อนไขเดิมสถานการณ์เดิมให้ท่านได้เรียนรู้ได้เผชิญหรือนั่นคือการแก้ไขถูกต้องไหมหรือมาเกิดใหม่ไอ้คนที่ท่านเคยทำร้ายมันอาฆาตโกรธแค้นมากท่านพยายามจะกลับมาแก้ไขแต่ไม่ทันได้แก้ไขหรอกท่านจะโดนแก้แค้นก่อนท่านก็จะเจอสิ่งที่เลวร้ายในชีวิตเจอแต่ศัตรูมากกว่ามิตรหรือบางทีเจอมิตรแต่กลับกลายมาเป็นศัตรูทีหลังนี่คือเรื่องของชะตากรรมจิตวิญญาณของท่านก็จะต้องเผชิญก็แปลว่าแบกกรรมกลับไปพอกลับมาเกิดใหม่ก็แบกกรรมนั้นกลับมาอีกครับมาให้เขาแก้ไขหรือไม่ก็ให้เขาแก้แค้นอย่างที่3คือการเกี่ยวกรรมการเกี่ยวกรรมเนี่ยนะบางทีพระบิดาเคยสอนนะเจ้ากรรมในเวรที่น่ากลัวที่สุดก็คือคนใกล้ตัวมันการเกี่ยวกรรมเนี่ยบางทีก็นะมาเป็นผัวเป็นเมียกันเป็นพ่อเป็นลูกกันเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกันเป็นเพื่อนร่วมหมู่บ้านร่วมสังคมร่วมใช้ถนนเดียวกันเนี่ยคือการเกี่ยวกรรมกันมาพอเกี่ยวกรรมกันมาแล้วปั๊บเนี่ยท่านไม่ระวังตัวปั๊บโอกาสที่จะถูกแก้แค้นเนี่ยการเกี่ยวกรรมเนี่ยเพราะว่าส่วนมากที่น่ากลัวคือการมาแก้แค้นท่านอาจจะแก้แค้นเขาเพราะเผลอสติหรือท่านเผลอสติอาจจะถูกเขาแก้แค้นอย่างใดอย่างหนึ่ง
นั่นคือสิ่งที่จิตวิญญาณจะต้องเผชิญอีกเพราะว่าทำให้เขาเกิดความอาฆาตโกรธแค้นอย่างรุนแรงเนี่ยการเกี่ยวกรรมกันมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะเขาต้องการจะเอาคืนการโกรธไม่ลืมการแค้นไม่ลืมนี่แปลว่าต้องการจะเอาคืนถ้ากูได้แก้ที่กูแค้นกูนั่นคือสิ่งที่จิตวิญญาณจะต้องเผชิญอีกเพราะว่าทำให้เขาเกิดความอาฆาตโกรธแค้นอย่างรุนแรงเนี่ยการเกี่ยวกรรมกันมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะเขาต้องการจะเอาคืนการโกรธไม่ลืมการแค้นไม่ลืมนี่แปลว่าต้องการจะเอาคืนถ้ากูได้แก้ที่กูแค้นกูจึงจะชาตินี้ก็อย่าไปทำแบบนั้นถ้าท่านปรารถนาจะมีชีวิตที่งดงามดีงามแบบไหนอย่างไรให้ท่านกระทำตนเองในภพชาตินี้เอาไว้ให้ดีงามแบบนั้นกฎแห่งกรรมไม่มีใครบังคับมันกฎแห่งกรรมไม่มีใครควบคุมมันผู้ที่ควบคุมกฎแห่งกรรมของตัวท่านเองก็คือจิตวิญญาณของตัวท่านเองโดยพี่พลีเดนแม่นมหรือเทพประจำตัวของท่านเพราะในมิติของจิตวิญญาณของพระเจ้าหรือพระบิดามีแต่สัจจะมีแต่เรื่องจริงไม่มีตอแหลเหมือนมนุษย์หรอกครับท่านพี่พลีเดนไม่โกหกจิตวิญญาณไม่ตอแหลครับทำกรรมอะไรไว้ก็จะยินดีรับกรรมนั้นไม่ปฏิเสธไม่เหมือนมนุษย์ครับปฏิเสธเป็นไฟปฏิเสธทันควันแต่ในมิติของจิตวิญญาณด้านของแก่นแท้โกหกตอแหลกันไม่ได้ต้องเผชิญกับกฎแห่งกรรมเพื่อจะได้มีสำนึกว่าถ้าทำกรรมชั่วไว้ต้องรับผลกรรมชั่วๆอย่างชาติที่แล้วเนี่ยเป็นคนขี้เหนียวมากไม่รู้จักการบริจาคไม่รู้จักการให้บางคนนะเป็นเทพเขาเรียกว่าเป็นเทพนะฮะก็คือบางคนเนี่ยเขามีชีวิตที่ยุ่งยากลำบากมากเขาไม่มีตังค์ซื้อนมให้ลูกเขาไม่มีตังค์ซื้อยาให้ลูกไม่มีตังค์พาลูกไปหาหมอเพราะลูกป่วยมาแค่ขอยืมตังค์ท่านเล็กๆน้อยๆขอยืมนะไม่ใช่ขอเฉยถ้าจะให้ยากกว่าจะให้หรือปฏิเสธว่าไม่มีเพราะไม่อยากให้ใครเป็นหนี้ในชีวิตนี้หรือให้เหมือนกันเนี่ยแต่กูขอสิ่งตอบแทนเช่นถ้ากูมองว่าอนาคตนะมึงคงไม่มีความสามารถหรือจะมีปัญญาช่วยกูได้เวลากูทุกข์ยากกูจะไม่ให้มึงยืมหรือถ้ามึงเยิ้มแล้วกูมองว่าชาตินี้ทั้งชาติมึงคงไม่มีปัญญาคืนกูหรอกกูก็ไม่ให้ยืมหรือชาตินี้ทั้งชาติถ้ามึงไม่ให้ดอกเบี้ยกูไม่ให้ยืมถ้าเราเป็นคนแบบนี้นะหรือเป็นคนที่ไม่คิดถึงหัวอกคนอื่นเห็นคนทุกข์ยากอยู่ต่อหน้าต่อตาไม่เคยคิดเมตตาสงสารเขาไม่เคยคิดจะช่วยเหลือเขาทั้งชีวิตเลยนะท่านจำไว้เลยนะนั่นท่านกำลังเขียนบทละครชีวิตให้กับตัวเองไว้ในชาติหน้าแล้วครับพอตายไปแล้วตกนรกหรือขึ้นสวรรค์หรืออะไรก็แต่ถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะชีวิตท่านน่ะจะเผชิญกับเห็นคนทุกข์ยากอยู่ต่อหน้าต่อตาไม่เคยคิดเมตตาสงสารเขาไม่เคยคิดจะช่วยเหลือเขาทั้งชีวิตเลยนะท่านจำไว้เลยนะนั่นท่านกำลังเขียนบทละครชีวิตให้กับตัวเองไว้ในชาติหน้าแล้วครับพอตายไปแล้วตกนรกหรือขึ้นสวรรค์หรืออะไรก็แต่ถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะชีวิตท่านน่ะจะเผชิญยากอยู่ต่อหน้าต่อตาไม่เคยคิดเมตตาสงสารเขาไม่เคยคิดจะช่วยเหลือเขาทั้งชีวิตเลยนะท่านจำไว้เลยนะนั่นท่านกำลังเขียนบทละครชีวิตให้กับตัวเองไว้ในชาติหน้าแล้วครับพอตายไปแล้วตกนรกหรือขึ้นสวรรค์หรืออะไรก็แต่ถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะชีวิตท่านน่ะจะเผชิญกับอันตรายมาแล้วในอดีตชาติใช่ไหมนิ้วเดียวชี้เขาแต่ 3-4 นิ้วอ่ะชี้ตัวเราเองอยู่นี่คือสิ่งที่เป็นสัจจะนั้นถ้าเราอยากจะให้มีคนอุ้มชูช่วยเหลือเรามีความเมตตาเราเราไม่รู้หรอกว่าชาติหน้าเราจะมีหรือไม่เราช่วยเหลือคนอื่นรู้จักอุ้มชูคนอื่นไม่ต้องให้เขามาร้องขอความช่วยเหลือการให้อย่างมีคุณค่าคือให้ถูกคนให้ถูกเวลาและให้ถูกเรื่องนะให้โดยไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนให้ใครก็ได้นั่นคือการให้อย่างมีคุณค่านั่นคือสร้างกรรมที่ดีเขาเรียกว่าเป็นกุศลกรรมอย่างต่อมาสิ่งที่จิตวิญญาณต้องเผชิญถ้าจิตหยาบของท่านสอบตกคือตกนรกกระพุ่งเหตุผลที่จิตวิญญาณของท่านต้องไปตกนรกไม่ใช่จิตหยาบที่เป็นผู้ก่อเวรกรรมเองนะจิตวิญญาณเป็นผู้มอบอำนาจให้ต้องไปตกนรกเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะจิตวิญญาณเสียสมดุลคำว่าจิตวิญญาณเสียสมดุลเช่นจิตวิญญาณเนี่ยจะต้องสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่ที่เป็นความรักเพื่อให้แต่ไอจิตหยาบทั้งกะปีทั้งกะชาตินะเกิดมา6จิต70ปี80ปี100ปีสั่นสะเทือนเป็นโลภะโทสะโมหะจิตวิญญาณนั้นสั่นสะเทือนเป็นแต่โลภะโทสะโมหะขณะที่เดิมเนี่ยความถี่สูงกว่านั้นคือเป็นความรักเพื่อให้สั่นสะเทือนไม่ได้เมื่อสั่นสะเทือนไม่ได้แสดงว่าจิตวิญญาณนั้นหลงมิติครับพี่น้องครับจิตวิญญาณเสียสมดุลในการสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่เราเรียกในบางครั้งบางที่เมื่อเราสื่อกับพระบิดาให้ท่านฟังว่าจิตวิญญาณเสียสมดุลเสียสมดุลไปจากความรักก็คือจิตวิญญาณสั่นสะเทือนเป็นความถี่ต่ำก็ต้องลงไปในนรกครับแล้วท่านพญายมบาลหรือท่านพญายมซึ่งเป็นแพทย์กับพยาบาล
ก็จะเข้าทำการช่วยรักษาเยียวยาว่าจิตวิญญาณเนี่ยมันสั่นสะเทือนด้วยจิตตกเป็นโลภะโทสะโมหะเนี่ยนะด้วยเหตุอันใดท่านก็จะใช้กุศโลบายโดยการใช้เหตุอันนั้นน่ะมาสร้างสำนึกเขาเรียกว่ามากระชากจิตสำนึกให้โดยใช้เงื่อนไขด้านลบซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับไซโคโชของปริญญาเวลาท่านมาเข้าค่ายที่จิตจักรวาลสถานธรรมเรามาสั่นสะเทือนจิตสำนึกใหม่ให้กับท่านจากที่ท่านสอบตกบกพร่องเราสำนึกเขาเรียกว่ามากระชากจิตสำนึกให้โดยใช้เงื่อนไขด้านลบซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับไซโคโชของปริญญาเวลาท่านมาเข้าค่ายที่จิตจักรวาลสถานธรรมเรามาสั่นสะเทือนจิตสำนึกใหม่ให้กับท่านจากที่ท่านสอบตกบกพร่องเราจะไม่สร้างสำนึกให้กับท่านด้วยการให้ท่านเป็นคนที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากยากจนไม่สร้างเงื่อนไขให้ท่านยากจนเพื่อท่านได้เรียนรู้ว่าถ้าท่านยากจนท่านลำบากยังไงท่านต้องการความช่วยเหลือจากคนรอบข้างอย่างไรนั่นก็เป็นการให้บทเรียนด้านลบบนโลกไซโคโชเราไม่ทำเพราะมันเป็นการสอนพฤติกรรมด้านลบให้กับท่านด้วยเราไม่สอนเราสอนบวกอย่างเดียวเราให้ท่านได้เจอคนที่เขายุกยากลำบากซึ่งอยู่ในทีมเดียวกับท่านเวลาทำกิจกรรมอยู่ในทีมเดียวกับท่านและมีหน้าที่แบ่งให้ทำปรากฏว่าคนในทีมของท่านเนี่ยทำหน้าที่กันคนละอย่างแต่ทุกอย่างทุกคนต้องทำให้เสร็จพร้อมกันร่วมกันสำนึกของการเป็นหนึ่งเดียวกันคือความรักของทีมใช่ไหมไซโคโชก็เลยสอนท่านว่าถ้าท่านเอาตัวรอดคนเดียวแต่เพื่อนอีก5คน4คนเนี่ยมันทำภารกิจของมันไม่สำเร็จไม่เรียบร้อยงานของทีมซึ่งมีตัวท่านเป็นหนึ่งอยู่ในนั้นด้วยมันจะสำเร็จไหมครับเห็นไหมถ้าท่านต้องการประสบความสำเร็จท่านไม่ใช่เก่งคนเดียวแล้วไม่ช่วยคนอื่นท่านก็ต้องช่วยเหลือคนอื่นช่วยแบ่งปันเวลาแบ่งปันปัญญาแบ่งปันประสบการณ์เพื่อช่วยให้อีก4คนที่เป็นทีมเดียวกับท่านเขาทำหน้าที่ของเขาให้สำเร็จจึงจะได้ชื่อว่าทีมของท่านประสบความสำเร็จนี่คือการสอนที่เป็นการกระชากจิตวิญญาณทางด้านบวกไม่ใช่เอาลบมากระชากลบเพื่อให้เกิดบวกถ้าท่านไม่ชอบไซโคโชของอาจารย์ปริญญาบนโลกก็ลองรอไปตกนรกก่อนแล้วไปให้ท่านโยมบาลกระชากจิตสำนึกเพื่อแก้ไขสันดานเร็วๆด้วยวิธีที่เป็นลบวิธีที่ชั่วร้ายเช่นเอาหอกแหลมแทงทุกวันแม้มาไซโคโชมีแหกมีหอกแหลมแทงตูดหรือเปล่าครับมีน้ำร้อนๆแดงๆเทกรอกปากเปล่าถ้าปากเสียนะไม่เลยครับเรามีวิธีสอนมีกุศโลบายที่เป็นบวกไม่เหมือนในนรกนะใช่ไหมมันเมื่อเป็นมนุษย์ไม่สนใจจิตวิญญาณของตัวเองไม่สนใจจิตหยาบของตัวเองที่ทำอะไรแล้วจิตวิญญาณต้องรับกรรมไม่เอาพนักงานบริษัทของท่านไม่เอาหน่วยงานราชการของท่านมาเข้ากระบวนการไซโคโชเพื่อดัดสันดานเพื่อปรับจิตสำนึกที่ตกต่ำไม่งั้นก็จะไม่ต้องถูกชำระด้วยเชื้อโรคที่รุนแรงเหมือนศึกสงครามในขณะนี้ที่แรงขึ้นต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาไซโคโชมีแต่เสี่ยงขำเสี่ยงหัวเราะกับพฤติกรรมของตัวเองไซโคโชเพื่อดัดสันดานเพื่อปรับจิตสำนึกที่ตกต่ำไม่งั้นก็จะไม่ต้องถูกชำระด้วยเชื้อโรคที่รุนแรงเหมือนศึกสงครามในขณะนี้ที่แรงขึ้นต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาไซโคโชมีแต่เสี่ยงขำเสี่ยงหัวเราะกับพฤติกรรมของตัวเองหมุนธรรมจักรหมุนยังไงเราสอนด้วยเงื่อนไขด้านบวกไม่สร้างนิสัยลบให้ใช่ไหมไม่งั้นก็ต้องรอตกนรกอย่างเดียวไม่ว่าท่านจะเป็นคนชาติไหนศาสนาไหนบางทีอยู่ในองค์กรนะองค์กรก็มีงบประมาณในการฝึกอบรมแต่ดันทะลึ่งไปจ้างฝรั่งดันทะลึ่งไปนั่งหลับตาทำกรรมฐานสมาธิถ้าที่แทนที่จะฝึกว่าทำงานร่วมกันด้วยการลืมหูลืมตาเนี่ยทำร่วมกันยังไงอย่าทะเลาะกันอย่ากัดกันนะแล้วไปนั่งหลับตาเนี่ยฝึกปฏิบัติจิตเนี่ยแล้วมันจะช่วยอะไรได้ครับมันจะชำนาญไหมครับเราก็เคยพูดอย่างนี้แต่ไม่มีใครฟังนะครับสิ่งที่จิตวิญญาณจะต้องเผชิญอีกเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ของจิตวิญญาณก็คือการมีสังสารวัฏก็คือต้องกลับมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดใหม่ครับทั้งหมด6ประการเนี่ยถ้าจิตหยาบของท่านไม่นิพพานสิ่งที่เป็นขยะจิตวิญญาณของท่านก็ต้องเผชิญทั้ง6อย่างนี้ซึ่งมันคือกองทุกข์ซึ่งมันก็คือกองที่2กองทุกข์กองแรกจิตวิญญาณกับจิตหยาบของท่านเผชิญเองแต่จิตวิญญาณเป็นพระประธานก็นั่งดูอยู่ด้วยความกังวลด้วยความร้อนรนแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะยังไม่ตายจิตหยาบเองก็จะเผชิญกับกองทุกข์กองแรกที่จิตไม่สมดุลเพราะเกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดราคะจิตที่ไม่สมดุลนั่นคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นถ้าจิตมันสงบมันสมดุลความทุกข์ก็หายเนี่ยนั่นคือกองทุกข์กองที่1กองทุกข์กองที่2นี่หมายความว่าเมื่อจิตวิญญาณตายแล้วจะต้องเผชิญกับ6อย่างนี้ถ้ายังไม่ตายจิตวิญญาณก็ยังไม่เจอไอ้6ข้อนี้นั่นแสดงว่าที่คนนำทางตาบอดสอนว่าถ้าต้องการที่จะพ้นทุกข์ต้องดับสิ่งที่เป็นทุกข์และดับเหตุแห่งทุกข์ให้บทสิ

รวมทั้งดับจิตวิญญาณของตัวเองซึ่งเป็นตัวการที่รู้ว่ามันทุกข์ดับมันให้หมดเลยเห็นไหมพี่น้องครับตอนนี้ท่านเริ่มเห็นภาพชัดเจนหรือยังว่านิพพานของคนนำทางตาบอดกับนิพพานของพระเจ้ากับนิพพานขององค์จิตจักรวาลนิพพานของพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือนิพพานที่เป็นอนุตตรธรรมจริงๆนั้นมันไม่ได้เหมือนกันนะครับมันคนละเรื่องนะแต่ใช้คำพูดเดียวกันเพราะท่านเข้าใจนิพพานชัดเจนหรือยังว่านิพพานของคนนำทางตาบอดกับนิพพานของพระเจ้ากับนิพพานขององค์จิตจักรวาลนิพพานของพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือนิพพานที่เป็นอนุตตรธรรมจริงๆนั้นมันไม่ได้เหมือนกันนะครับมันคนละเรื่องนะแต่ใช้คำพูดเดียวกันเพราะท่านเข้าใจนิพพานแปลว่าคือเจ้ากูนะเป็นนักบวชซะด้วยเคยท้าเราออกโทรทัศน์โต้วาทีกันเรื่องขันห้าเรื่องนิพพานด้วยโชคดีนะพระบิดาบอกว่าเรายังละอ่อนอยู่ยังไม่ต้องไปต่อสู้กับพระหรอกเป็นนักบวชหรอกเรายังสู้บารมีของเขาไม่ได้แต่ตอนนี้เราสู้ได้แล้วนะเราถึงมาออกอากาศสดๆเนี่ยกองทุกกองที่สองพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับจิตหยาบนิพพานทุกได้จิตวิญญาณก็พ้นทุกด้วยแปลว่าอะไรถ้าจิตหยาบนิพพานทุกได้ทั้งหมดใช่ไหมจิตวิญญาณนั้นก็ไม่ต้องตายแล้วเมื่อไม่ต้องตายแสดงว่าทุกไอกองที่สองตะเกียมันเกิดขึ้นหลังความตายใช่หรือไม่ไอความทุกข์ทั้งหกข้อมันหายหมดเลยขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่จิตวิญญาณก็ยังอยู่จิตหยาบของท่านที่นิพพานทั้งหมดได้จิตวิญญาณของท่านก็ยังอยู่ไม่มีใครตายจิตวิญญาณไม่ได้ตายไม่ได้หายสาบสูญไปไหนครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เราบอกท่านว่ามนุษย์คนนั้นก็ไม่ต้องตายตัวท่านก็ไม่ต้องตายอีกโอเคไหมแต่พี่น้องครับถ้าใครดับกองทุกข์ได้แต่ยังต้องตายอยู่เหมือนกับคนนำทางตาบอดหลายคนใช่ไหมที่ตายกันไปทยอยกันตายตามอายุไขบ้างอะไรบ้างตามสังขารนั่นแล้วบอกว่านิพพานแล้วเป็นอรหันต์แล้วนิพพานแล้วดับกองทุกข์ได้แต่ยังต้องตายอยู่แสดงว่านิพพานไม่จริงครับนี่คือคำตอบที่พระบิดามีคนถามพระบิดาผ่านเรามาว่ามีผู้ที่นิพพานในโลกนี้มีผู้ที่นิพพานเนี่ยแล้วหรือยังพระบิดาทรงเมตตาว่ามีแล้วมีใครบ้างมีแค่ไหนพระบิดาบอกว่านับนิ้วมือได้แสดงว่ามันยากใช่ไหมว่ามันเดินทางเดิมอ่ะเดินทางผิดมันจะนิพพานได้ยังไงนิพพานไม่ได้นิพพานก็คือเอาจิตวิญญาณออกไปจากอนันตจักรวาลไม่ใช่เป็นตาลยอดด้วนนิพพานแปลว่าดับศูนย์ดับทุกข์ได้หมดแล้วจิตวิญญาณก็เลยดับด้วยไอ้ตัวทุกข์ก็ดับไปด้วยนะก็คือจิตวิญญาณอย่างนี้คือว่านิพพานแบบตาลยอดด้วนนิพพานก็คือเอาจิตวิญญาณออกไปจากอนันตจักรวาลไม่ใช่เป็นตาลยอดด้วนนิพพานแปลว่าดับศูนย์ดับทุกข์ได้หมดแล้วจิตวิญญาณก็เลยดับด้วยไอ้ตัวทุกข์ก็ดับไปด้วยนะก็คือจิตวิญญาณอย่างนี้คือว่านิพพานแบบตาลยอดด้วนนั่นแสดงว่าเข้าใจผิดเข้าใจผิดถ้ายังต้องตายอยู่นะแสดงว่ายังมีกรรมจิตวิญญาณยังมีทุกข์ทั้งกองที่หนึ่งที่เป็นกรรมที่หนึ่งและทุกข์ที่เป็นกรรมที่สองจิตวิญญาณยังมีอยู่ครับจิตวิญญาณจึงต้องตายเพราะจิตหยาบเหลวไหลจิตหยาบล้มเหลวสาเหตุที่ตายแล้วนิพพานไม่จริงสาเหตุที่ตายแล้วนิพพานไม่จริงเป็นเพราะว่าอย่างเช่นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นั้นเสื่อมโทรมเพราะไม่ดูแลอดหลับอดนอนนั่งสมาธินั่งกรรมฐานปฏิบัติกิจกรรมเรียกว่าปฏิบัติธรรมอะเนาะไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่พอง่วงนอนเข้ามาก็หลับในสมาธิอะครับแต่นอนไม่พอนอนไม่อิ่ม 2. กินไม่พอที่ร่างกายต้องการ3กินผิดคือกินไม่ถูกต้องกินเลือดเนื้อของสัตว์ไปกินในสิ่งที่ไม่ควรกินทำให้เครื่องยนต์แห่งกรรมได้สารอาหารที่ไม่ถูกต้องทำให้เครื่องยนต์แห่งกรรมขาดการพักผ่อนไม่มีโอกาสจะได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอตามหน้าที่ของเซลล์ซึ่งมันจะซ่อมแซมสิ่งที่สึกหรอได้ก็ตอนที่ท่านนอนหลับหรือยกตัวอย่างเม็ดเลือดแดงของท่านเนี่ยคนที่เป็นโรคโลหิตจางเป็นโรคเลือดน้อยเม็ดเลือดแดงน้อยก็เป็นเพราะว่าเป็นคนที่นอนดึกอ่ะสังเกตไหมคนที่นอนดึกน่าจะซีดเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่ทำหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดแดงที่สำคัญที่สุดในร่างกายของท่านก็คือไขกระดูก

และพระบิดาตั้งรหัสออกแบบไว้ให้ไขกระดูกเนี่ยมันทำหน้าที่ในการผลิตเม็ดเลือดแดงซึ่งจำเป็นต่อร่างกายของท่านเพราะเม็ดเลือดดำมันจะมีอายุไขของมันแล้วเสื่อมสลายไปนะมันจะมีการเสื่อมสลายไปพระบิดาทรงออกแบบให้มันทำงานตอนที่ท่านนอนหลับแปลว่าตอนที่สมองซีกซ้ายของท่านไร้สำนึกสมองซีกซ้ายของท่านเป็นสมองอัตโนมัติมันหยุดทำงานเหลือแต่จิตอย่างเดียวมันถ้าสมองหายไปนะมันจะมีการเสื่อมสลายไปพระบิดาทรงออกแบบให้มันทำงานตอนที่ท่านนอนหลับแปลว่าตอนที่สมองซีกซ้ายของท่านไร้สำนึกสมองซีกซ้ายของท่านเป็นสมองอัตโนมัติมันหยุดทำงานเหลือแต่จิตอย่างเดียวมันถ้าสมองมันส่งเลือดน้อยและนอกจากนั้นร่างกายก็จะเหี่ยวเฉาเร็วมากเพราะมันเสื่อมมันไม่สามารถซ่อมแซมสร้างส่วนที่สรอซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้มันจะเจริญเติบโตก็ไม่ได้เพราะไม่ได้หลับไม่ได้นอนหรือนอนน้อยเกินไปนี่ไงเพราะฉะนั้นการที่ตายแล้วนิพพานไม่จริงอาจจะมาจากสาเหตุนี้เพราะร่างกายมันเอาไม่อยู่แล้วจิตวิญญาณต้องตายเพื่อขอโอกาสพระบิดามาเกิดใหม่เพื่อจะได้ใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมใหม่ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะการตายน่ะง่ายแต่การกลับมาเกิดใหม่มันยากนะและจะมาต่อยอดของเดิมก็ลำบากด้วยถ้ามันไม่ใช่พรสวรรค์จิตวิญญาณก็อาจจะไปเกิดในครอบครัวที่ไม่ดีเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีเกิดตกในสังคมที่ไม่ดีไม่ค่อยรู้ดูแลลูกพอครบ3ขวบปั๊บไม่สอนให้มีธรรมะสอนให้มีแต่กรรมะอย่างเดียวสวยไหมครับจิตวิญญาณที่เคยดีมาในชาติที่แล้วมาเจอชาตินี้ตกในเกิดมาในที่ที่ไม่เหมาะสมไม่มีธรรมะเพราะเลือกเกิดในครอบครัวที่มีธรรมะเนี่ยมาเกิดในจิตวิญญาณผู้มีบารมีเนี่ยยุคนี้ยากมากเลยนะครับหายากมากเลยนะที่บารมีมันจะเสมอจะพอกันเนี่ยแม้กระทั่งไปเกิดในป่าก็หายากเดี๋ยวนี้นะเราก็เลยบอกพี่ๆน้องๆว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมเสื่อมโทรมก็เลยทำให้ตายก่อนก็เลยเข้าใจว่าตายแล้วนิพพานเราถึงบอกว่านิพพานก่อนตายตายแล้วนิพพานไม่มีนะประการที่2เป็นเพราะจิตหยาบมันเสื่อมทรามมากแล้วจิตวิญญาณมองเห็นแล้วว่าจิตหยาบของตัวเองมันเหลวไหลมากพระประธานมองเห็นแล้วเจ้าอาวาสวัดนี้เหลวไหลเสื่อมแล้ววัดนี้ไม่มีใครเข้าไม่มีใครขึ้นนะไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ต้องปล่อยให้เป็นวัดร้างร้างเพื่อจะสร้างวัดใหม่ขึ้นมาแล้วก็หาเจ้าอาวาสองค์ใหม่มาหมายความว่าอย่างนั้นนะจิตหยาบมันเสื่อมทรามนะไม่ใช่เสื่อมโทรมจิตหยาบมันเสื่อมทรามแล้วมีแต่โลภะโทสะโมหะมีแต่อาฆาตพยาบาทมีแต่สิ่งเลวร้ายซึ่งเป็นอุปสรรคต่อจิตวิญญาณของตัวเองทั้งสิ้นตายแล้วนิพพานไม่จริงประการที่3จิตวิญญาณหลงทางนิพพานเพราะจิตหยาบใส่รหัสใส่รหัสใส่รหัสใส่รหัสว่าเนี่ยต้องดับขันห้าได้ถ้าดับขันห้าได้สิ้นแล้วจิตวิญญาณก็จะดับด้วยเพราะจิตวิญญาณเป็นหนึ่งในขันห้าตายแล้วนิพพานไม่จริงประการที่3จิตวิญญาณหลงทางนิพพานเพราะจิตหยาบใส่รหัสใส่รหัสใส่รหัสใส่รหัสว่าเนี่ยต้องดับขันห้าได้ถ้าดับขันห้าได้สิ้นแล้วจิตวิญญาณก็จะดับด้วยเพราะจิตวิญญาณเป็นหนึ่งในขันห้าเลยนะคิดว่าตายแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแสดงว่ากูหลุดพ้นจากสังสารวัฏหรือวัฏสงสารแล้วนั่นแสดงว่ากูเป็นผู้นิพพานแล้วเพราะให้รหัสให้นิยามว่าผู้ที่นิพพานแล้วก็คือผู้ที่หลุดพ้นจากสังสารวัฏตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วไม่กลับมาเกิดอีกแต่ไม่ถามต่อว่าแล้วจิตวิญญาณกูไปอยู่ไหนก็ไม่ถามต่อเพราะอะไรเขาปล่อยให้จิตวิญญาณเป็นเหมือนตาลยอดด้วนเนี่ยบอกไม่ได้ว่าไปไหนพี่น้องครับประการที่4ครับกฎของจักรวาลคือนิพพานก่อนตาย

บอกว่าแดนสุญญตามีจริงมันไปเอาตรงไหนมาเถียงพระพุทธองค์ใช้คำว่านิพพานังปรมังสุขขังแปลว่านิพพานนั้นเป็นสุขอย่างยิ่งถามว่าแดนนิพพานไม่มีเนี่ยแล้วใครล่ะที่บอกว่ามีความสุขอย่างยิ่งท่านนิพพานแล้วพระพุทธองค์มีความสุขแทนท่านอย่างนั้นเหรอครับใครเป็นผู้นิพพานคนนั้นมีสุขถูกไหมนิพพานังปรมังสุขขังเราไม่ได้พูดเองแปลว่านิพพานนั้นเป็นสุขอย่างยิ่งดับการเกิดดับของกิเลสดับการเกิดดับของทุกสิ่งได้สิ้นแล้วเป็นสุขอย่างยิ่งแสดงว่าตัวตนของจิตวิญญาณยังมีอยู่ใช่หรือไม่แค่นี้มาบอกว่าดับศูนย์มันตานยอดด้วนได้ยังไงครับอย่าไปโกหกใส่ร้ายพระพุทธองค์ว่าพระองค์สอนอย่างนั้นพระองค์สอนไว้อีกอย่างหนึ่งแต่ไปแปลผิดเอาเองนะครับไปแปลผิดคิดผิดเองแล้วเชื่อกันมาตลอดจนเป็นมายด์เซตเรียกว่าเป็นอุปทานประจำใจของทุกๆคนกฎของจักรวาลท่านจำไว้ครับถ้าท่านต้องการจะตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกคือพระองค์สอนไว้อีกอย่างหนึ่งแต่ไปแปลผิดเอาเองนะครับไปแปลผิดคิดผิดเองแล้วเชื่อกันมาตลอดจนเป็นมายด์เซตเรียกว่าเป็นอุปทานประจำใจของทุกๆคนกฎของจักรวาลท่านจำไว้ครับถ้าท่านต้องการจะตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกคือหลุดความรับในพระองค์ถ้าไม่ยอมรับก็แสดงว่าพระเจ้าไม่มีเมื่อไม่มีพระเจ้าแสดงว่าบ้านเกิดเมืองนอนของท่านก็ไม่มีแสดงว่าท่านเชื่อว่าจิตวิญญาณของท่านมาจากขันธ์5รวมกันแล้วมีจิตวิญญาณเกิดขึ้นมันตลกไหมครับไปถามนักวิทยาศาสตร์สิเอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอามารวมกันสิแล้วมันเกิดเป็นจิตวิญญาณขึ้นมาจริงเปล่ามันมั่วใช่ไหมครับทำมั่วหรือธรรมะพี่พี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับประการที่5เหตุที่ตายแล้วนิพพานไม่จริงเพราะท่านจะเข้าถึงแก่นแท้ได้ท่านจึงจะหลุดพ้นถ้าจิตวิญญาณกับจิตหยาบคือจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้ถ้าจิตหยาบเป็นตัวแทนของแก่นแท้เนี่ยยังสั่นสะเทือนจนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณไม่ได้สิ่งที่ถูกแบ่งภาคออกมาเนี่ยมันก็ยังแยกกันอยู่ดีครับมันต้องเป็นหนึ่งเดียวกันได้พอเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วจึงจะสามารถหลุดพ้นได้จิตหยาบมันเป็นคลื่นพลังงานจิตวิญญาณเป็นกล่องพลังงานกล่องพลังงานเวลาหมุนรอบตัวเองก็กลมๆ ก็ไม่ต่างกับดาวเคราะห์โลกดาวอังคารดาวพุธศุกร์เสาร์ยูเรนัสเนปจูนพลูโตแต่ละดวงก็กลมๆทั้งนั้นนะครับจิตวิญญาณก็เป็นกลมๆแต่เป็นมิติของแก่นแท้ถ้าจะหลุดพ้นก็แปลว่าต้องหลุดออกไปจากอนันตจักรวาล นี้ก็มีแต่จิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานเท่านั้นแหละที่จะหลุดออกจากอนันตจักรวาลได้โลกหลุดออกไปไม่ได้ดาวมวลแข็งทั้งหลายหรือดาวดวงอาทิตย์ที่เป็นดาวมวลเหลวดวงอาทิตย์นะฮะก็ไม่สามารถจะหลุดออกไปจากอนันตจักรวาลนี้ได้มีแต่จิตวิญญาณของมนุษย์เท่านั้นที่หลุดออกไปได้นี่คืออนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่จริงแท้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนิพพานคือความว่างนี่คือสิ่งที่ท่านได้ยินจริงครับนิพพานคือความว่างแต่คืออย่างไรอะว่างในบางสิ่งครับนิพพานคือความว่างว่างในบางสิ่ง 1. ว่างไปจากกิเลสพูดซ้ำใช่ไหมครับเพื่อย้ำเตือน 2. ว่างไปจากตัณหา 3. ว่างไปจากอารมณ์ขยะ 4. ว่างไปจากราคะจริต 5. ว่างไปจากการยึดติดในอัตตาพูดซ้ำใช่ไหมครับเพื่อย้ำเตือน 2. ว่างไปจากตัณหา 3. ว่างไปจากอารมณ์ขยะ4ว่างไปจากราคะจริต5ว่างไปจากการยึดติดในอัตตาใช่ไหมครับเพื่อย้ำเตือน2ว่างไปจากตัณหา3ว่างไปจากอารมณ์ขยะ4ว่างไปจากราคะจริต5ว่างไปจากการยึดติดในอัตตาคือตัดเวทนาคือทำให้มันว่างไปจากกิเลสโดยที่ให้จิตกลุ่มที่หรือขันธ์ที่มันทำหน้าที่เป็นเวทนาขันธ์ให้มันไม่สั่นสะเทือนเป็นเวทนาขันธ์นึกภาพออกไหมครับทำให้มันว่างไปจากตัณหาว่างไปจากไอ้สิ่งที่มันไม่ควรมีบางสิ่งก็คือสิ่งทั้ง5เนี่ยทำให้มันว่างการว่างจากการยึดติดอัตตาในข้อสุดท้ายตะกี้นี้กับว่างจากการมีอัตตานั้นมันไม่เหมือนกันคนนำทางตาบอดสอนท่านให้ว่างจากการมีอัตตาในบรรทัดกลางครับขอสอนให้ท่านว่างจากการมีอัตตาพอว่างจากการมีอัตตา

ตาแล้วแปลว่าตัวตนของจิตวิญญาณของท่านซึ่งเคยมีอัตตาอยู่มันจะดับศูนย์มันจะหายไปไหนไม่รู้ที่เราบอกว่าเอามาล้อเล่นว่าเป็นตานยอดด้วนหายไปดื้อแท้จริงแล้วพระบิดาทรงเมตตาบอกว่าท่านจะต้องปฏิบัติจิตของท่านให้มันว่างไปจากการยึดติดอัตตาเช่นเห็นรูปเห็นของสวยๆงามๆราคะจริตมันจะไม่เกิดถ้าท่านไปยึดติดกับสิ่งสวยๆงามๆนั้นเพราะท่านไปยึดคือชอบมันไงสวยชอบไอ้สิ่งที่เป็นมายาที่ท่านมองเห็นอยู่นั้นมันจะมีอัตตาจะมีตัวตนขึ้นมาทันทีโดยจิตของท่านมันจะปรุงแต่งจากความรู้สึกชอบไม่ชอบมาเป็นความอยากความอยากก็คือการสั่นสะเทือนของจิตที่มันหยาบมากขึ้นเป็นความอยากกูอยากจะได้สิ่งเนี้ยเพราะว่ามันสวยมากกูชอบนั่นแสดงว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นว่าสวยแล้วเราชอบแล้วเราอยากได้มันมีตัวตนเกิดขึ้นแม้กระทั่งความสุขความทุกข์เรากลัวเราเกลียดความทุกข์แต่เราอยากมีความสุขท่านรู้ไหมสุขกับทุกข์มันเป็นแค่นามรูปหรือนามธรรมไม่มีตัวตนแต่ถ้าท่านไปยึดติดมันคือเกลียดความทุกข์อยากมีความสุขไอ้ทุกข์กับสุขนั้นมันจะเกิดอัตตาเกิดตัวตนขึ้นมาและถ้าท่านไปยึดความสุขคือยึดติดอัตตากลัวเราเกลียดความทุกข์แต่เราอยากมีความสุขท่านรู้ไหมสุขกับทุกข์มันเป็นแค่นามรูปหรือนามธรรมไม่มีตัวตนแต่ถ้าท่านไปยึดติดมันคือเกลียดความทุกข์อยากมีความสุขไอ้ทุกข์กับสุขนั้นมันจะเกิดอัตตาเกิดตัวตนขึ้นมาและถ้าท่านไปยึดความสุขคือยึดติดอัตตาใจมันไม่มีจริงเลยใช่ไหมเงินท่านบอกโอ้ยนี่แบงค์พันนี่แบงค์ห้าร้อยนี่แบงค์ร้อยความมีตัวตนของมันเกิดขึ้นเพราะท่านไปยึดติดกับมันเฮ้ยนี่มันแบงค์ห้าร้อยเว้ยนี่มันแบงค์พันเว้ยซื้อของได้เยอะนี่ว่าความมีอัตตาตัวตนของสิ่งสมมติที่เป็นธนบัตรนั้นมันก็จะเกิดขึ้นจากจิตตัวท่านเองมันคนที่เห็นแบงค์ร้อยมีค่ามากกับคนที่เห็นแบงค์พันมีค่ามากคุณค่าของแบงค์ร้อยกับแบงค์พันมันอยู่ที่ว่าใครยึดติดกับมายาตัวไหนมากกว่ากันถูกปะบางคนรวยมากๆเห็นแบงค์พันก็เฉยบางคนรวยน้อยๆแค่บาทเดียวก็ไม่เฉยใช่ไหมนี่คือการยึดติดอัตตาเราต้องว่างจากสิ่งเหล่านี้ถ้าท่านจะนิพพานจิตหยาบเราสอนลึกขึ้นไปเรื่อยท่านเห็นไหมท่านก้าวตามขึ้นกระไดตามเรามาทีละขั้นทีละขั้นท่านจะเห็นชัดนะว่าคนนำทางตาบอดสอนอะไรผิดไว้ว่างจากการยึดติดอัตตากับว่างจากการมีอัตตามันไม่เหมือนกันถ้าเป็นในแนวของจิตจักรวาลเราสอนว่าให้ท่านว่างจากการมีอัตตามีตัวกูนะเห็นแล้วอย่าเสียความรู้สึกถ้าเสียความรู้สึกแล้วตัวกูมีไหมกูเสียความรู้สึกหรือกูมีความรู้สึกกูชอบไม่เห็นแล้วเฉยไม่งั้น6ข้อที่เป็นหน้าที่ของจิตว่าจะต้องรับรู้แล้วทำอะไรต่ออะไร6อย่างนั้นน่ะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้มันจะมีตัวกูคือเห็นปูแล้วกูอยากกินแกงคั่วปูหน่อไม้ดองหรือปูนึ่งปูนึ่งซีอิ๊วอะไรพวกนั้นน่ะซึ่งมันก็ไปหากรรมจักรนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับจิตหยาบว่างสิ่งใดจิตวิญญาณก็จะว่างจากสิ่งนั้นจิตหยาบว่างสิ่งใดจิตวิญญาณก็จะว่างไปจากสิ่งนั้นชัดมั้ยครับถ้าจิตหยาบว่างจากตรงนั้นจิตวิญญาณก็จะว่างไปจากสิ่งนั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นนิพพานจึงไม่ใช่การดับศูนย์ ด้วยวิธีที่คนนำทางตาบอดสอนพวกท่านคือดับที่ขันธ์ 5 ดับที่ขันธ์ 5ของคนนำทางตาบอดคือดับมันทั้ง5ขันธ์แต่ของเราเนี่ยแค่ตัดเวทนาใช่หรือไม่พี่น้องครับนะแล้วไอ้ตรงสังขารสัญญาอะไรพวกนั้นนะมันจะค่อยๆ คลี่คลายของมันไปเองไม่ได้เห็นไม่ได้ยุ่งยากซะ ดับที่ขันธ์5ของคนนำทางตาบอดคือดับมันทั้ง5ขันธ์แต่ของเราเนี่ยแค่ตัดเวทนาใช่หรือไม่พี่น้องครับนะแล้วไอ้ตรงสังขารสัญญาอะไรพวกนั้นนะมันจะค่อยๆ คลี่คลายของมันไปเองไม่ได้เห็นไม่ได้ยุ่งยากซะถ้าพยายามจะดับไอ้ทั้ง5สิ่งนี้แล้วข้อ5ที่คิดว่าวิญญาณก็คือจิตวิญญาณพอดับมันได้5อย่างนี้ดับหมดนี่คือหลงทางนิพพานแล้วพอตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกเพราะว่าต้องลอยไปแขวนอยู่ในบรรยากาศหรือลอยไปแขวนอยู่ในอนันตจักรวาลเหมือนยาน Discovery ที่โคจรอยู่รอบโลกลอยอยู่ตรงนั้นเนี่ยลงมาก็ไม่ได้เพราะยังไม่หมดเวลาใช้แต่ลอยต่อไปก็ไม่ได้เพราะว่าแรงส่งไปอยู่แค่นั้นแล้วแรงดึงดูดของโลกก็ดึงลงมาไม่ได้เพราะเลยอำนาจที่โลกจะดึงดูดจิตวิญญาณที่หลุดลอยก็เป็นแบบเดียวกันแรงดึงดูดของโลกแรงโน้มถ่วงของโลกมันไปไม่ถึงมันก็เลยลอยอยู่แค่นั้นเหมือนก้อนเมฆที่ลอยค้างอยู่บนฟ้าท่านทั้งหลายครับจิตหยาบอ่ะ

นิพพานแต่จิตวิญญาณของท่านยังอยู่ครับนั่นหมายความว่าถ้านิพพานได้อย่างถูกต้องนะจิตหยาบของท่านเป็นผู้นิพพานนิพพานอะไรนิพพานกิเลสกิเลสซึ่งเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาที่ทำให้จิตหยาบเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณไม่ได้จึงทำให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณในภพชาตินี้ไม่ได้มันจิตหยาบนิพพานแต่จิตวิญญาณยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนแบบตาลยอดด้วนท่านเอาจิตหยาบกับจิตวิญญาณเนี่ยมามั่วกันนะไม่ใช่มาเมิร์สกัน MERSK มาเมิร์สกันนะไม่ใช่นี่มามั่วกันครับเราจึงฝากสไลด์นี้ครับจิตหยาบของท่านต้องนิพพานก่อนตายมิใช่ตายแล้วจึงนิพพานตึ๊ดจับไว้ขีดเส้นใต้จิตหยาบของท่านต้องนิพพานก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วจิตหยาบของท่านจึงนิพพานไม่ใช่จิตวิญญาณยังไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยในการเกิดมาเป็นมนุษย์จิตวิญญาณไม่ได้ทำอะไรเลยครับถ้าพูดกันตรงๆนะยกเว้นคอยส่งสัญชาตญาณเตือนนู่นเตือนนี่แต่จิตหยาบของท่านมันไม่ฟังนอกนั้นเป็นบทบาทของจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ทั้งนั้นเราไม่อยากเรียกว่าจิตมนุษย์เพราะท่านฟังแล้วเดี๋ยวไม่เข้าใจเราเลยใช้คําว่าจิตหยาบนะเพราะจิตหยาบมันคือเรื่องหยาบๆจริงๆอ่ะส่งสัญชาตญาณเตือนนู่นเตือนนี่แต่จิตหยาบของท่านมันไม่ฟังนอกนั้นเป็นบทบาทของจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ทั้งนั้นเราไม่อยากเรียกว่าจิตมนุษย์เพราะท่านฟังแล้วเดี๋ยวไม่เข้าใจเราเลยใช้คําว่าจิตหยาบนะเพราะจิตหยาบมันคือเรื่องหยาบๆจริงๆอ่ะท่านเป็นกล่องพลังงานมันสูญหายไปไหนในอนันตจักรวาลเนี่ยมันจะสูญสลายหายไปไหนไม่ได้ถึงแม้ท่านตายแล้วจิตวิญญาณหลุดออกจากร่างเพราะจิตวิญญาณเป็นผู้ตายแต่จิตหยาบมันไม่ตายเพราะมันอยู่กับกายสังขารแล้วมันพร้อมจะสลายตัวไปกับการเน่าเปื่อยของกายสังขารของท่านหรือกลายเป็นควันเพราะถูกเผาต้องจำตรงนี้ไว้นะครับเราจะฝากอนุตตรธรรมนอกกลาเอาไว้ให้ท่านได้รู้ที่ท่านเห็นเนี่ยเราสมมุติว่าเป็นเอกภพและมีลูกศรชี้การนิพพานของจิตวิญญาณที่แท้จริงมันคือการที่ท่านจะต้องเอานะจิตวิญญาณที่อยู่ในระบบโลกเห็นไหมจิตวิญญาณหมุนอยู่ข้างในแล้วมีโลกอยู่ท่านต้องเอาจิตวิญญาณของท่านออกไปจากเอกภพหรืออนันตจักรวาลหรือกลาที่เราชอบพูดที่ครอบพวกท่านเอาไว้ท่านต้องออกมาจากข้างนอกไม่ใช่ล่องหนไม่ใช่หายตัวไม่ใช่หายสาบสูญหรือไม่ใช่การที่จิตวิญญาณของท่านอำพรางตัวเองและทำให้ใครมองไม่เห็นท่านต้องเอาจิตวิญญาณของท่านออกมาอยู่ข้างนอกนอกกลามันยังมีใช่ไหมที่ว่างที่อยู่นอกกลาอย่าไปคิดว่ากลาเนี่ยที่ครอบท่านไว้มันคือสิ้นสุดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนอกกลาไม่มีอะไรอนันตจักรวาลนี่ก็เหมือนกันไม่งั้นพระบิดาจะให้พวกท่านสร้างนิยายนิทานอีสปเรื่องกบนอกกลาเหรอหรือกบในกลาเหรอครับสร้างเพื่อให้ลูกๆนี่ได้คิดได้ฉุกคิดมันการที่จิตวิญญาณของท่านเนี่ยจะหายไปจากอนันตจักรวาลหรือหายไปจากกลาที่ท่านเห็นในภาพนี้ได้มีอย่างเดียวคือจิตวิญญาณต้องเดินทางออกมานอกอนันตจักรวาลไม่ใช่ยังอยู่ในข้างในแล้วดันทะลึ่งบอกว่าสูญหายไปไหนไม่รู้มีอยู่แต่เหมือนไม่มีจะเอาคำอีกคำหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ก็ได้นิพพานังปรมังไม่ใช่ยังอยู่ในข้างในแล้วดันทะลึ่งบอกว่าสูญหายไปไหนไม่รู้มีอยู่แต่เหมือนไม่มีจะเอาคำอีกคำหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ก็ได้นิพพานังปรมังไม่ใช่ยังอยู่ในข้างในแล้วดันทะลึ่งบอกว่าสูญหายไปไหนไม่รู้มีอยู่แต่เหมือนไม่มีจะเอาคำอีกคำหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ก็ได้นิพพานังปรมังสัมแค่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นไม่ใช่เห็นแล้วทำให้เสียความรู้สึกในจิตอย่างนั้นแสดงว่ายังมีตาอยู่เห็นแต่สักแต่ว่าเห็นแปลว่าไม่มีตาหูสักแต่ว่าได้ยินนะได้ยินสักแต่ว่าได้ยินไม่เอามาปรุงแต่งอะไรก็แปลว่าไม่เหมือนกับไม่มีหูเขาด่าเขาจังเลยเฉยแต่รู้อย่างเดียวว่ามันกำลังด่าด่าอะไรเรารู้ด้วยด่าใครด่ากูเรารู้หมดอะด่าเรื่องถูกด่าเรื่องเข้าใจผิดเรารู้หมดแต่จิตเราไม่สั่นไหวไปตามนั้นยังเรียกว่าสุญญตาหรือสภาวะที่เรียกว่าสภาวะจิตเป็นศูนย์อย่าง
นิพพานังปรมังสุญญังก็แปลว่าถ้าจิตท่านเป็นสุญญตาเพราะตาทั้งนอกทั้งในกายอายตนะทั้ง6ไม่สามารถที่จะสั่นสะเทือนแล้วทำให้เราจิตตกได้เนี่ยเขาเรียกว่าสุญญังนิพพานังปรมังสุขังก็แปลว่าการนิพพานนั้นเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุญญังก็แปลว่าความว่างในจิตนั้นเป็นที่ทำให้นิพพานนั้นมีความว่างในจิตจะทำให้เกิดความว่างในจิตเกิดขึ้นต้องว่างในจิตหลายคนก็ไปแปลว่าว่างจากความทุกข์ไม่ใช่นะความทุกข์มันเป็นปลายเหตุเราไปมองว่าทุกข์มันก็ทุกข์อ่ะถ้าเรามองว่าสุขมันก็สุขอ่ะคนบางคนได้ตังค์500บาทดีใจมากมีความสุขเยอะขณะที่บางคนน่ะได้ตังค์500บาทรู้สึกเฉยๆเพราะอะไรเพราะมันเป็นล้านมันรวยเป็นล้านมันเป็นมหาเศรษฐีมันจะสู้ความรู้สึกของคนจนๆหาเช้ากินค่ําได้มั้ยถูกมั้ยคนจนๆหาเช้ากินค่ําเจอแบงค์100ใบเดียวก็ดีใจแล้วแต่คนรวยๆมันเจอแบงค์500แบงค์1,000ใบเดียวมันยังเฉยเผื่อแบงค์1,000ปึกนึงประมาณ10,000หรือ100,000มันยังเฉยเลยเพราะมันรวยเป็นล้านบางคนรวยเป็น100ล้านน่ะมันเฉยๆเห็นมั้ยนะพี่ๆน้องๆครับในอนันตจักรวาลมีโลกนะซึ่งมีจิตวิญญาณหมุนอยู่ข้างในนะมีนรกแล้วก็มีสวรรค์สวรรค์นี่คือสวรรค์มายาที่เข้าใจผิดหลงทางนิพพานแล้วหลุดลอยไปค้างอยู่บนนั้นนะแล้วมันกำลังจะเป็นขยะเหมือน PM 2.5 ในอนันตจักรวาลที่จะต้องถูกกำจัดทิ้งเพราะพระบิดากำลังกำจัดขยะออกไปจากโลกเพื่อต้องการเปลี่ยนโลกไปสู่ยุคพลังงานใหม่มันก็ต้องทำความสะอาดทั้งจักรวาลที่เข้าใจผิดหลงทางนิพพานแล้วหลุดลอยไปค้างอยู่บนนั้นนะแล้วมันกำลังจะเป็นขยะเหมือน PM 2.5 ในอนันตจักรวาลที่จะต้องถูกกำจัดทิ้งเพราะพระบิดากำลังกำจัดขยะออกไปจากโลกเพื่อต้องการเปลี่ยนโลกไปสู่ยุคพลังงานใหม่มันก็ต้องทำความสะอาดทั้งจักรวาลหาว่าไปเอาธรรมะของตัวเองมาเพื่อมาผสมผสานกลมกลืนอะไรตรงนี้ไม่ใช้สมองไม่ใช้ปัญญาพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนะลูกศรที่ชี้เนี่ยก็คือจิตวิญญาณของท่านเนี่ยที่จะหายออกไปจากกาลาก็คืออนันตจักรวาลที่มีกาแล็กซี่ทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซี่อยู่ในนี้มีระบบสุริยะจักรวาลถึง7ระบบมีรูปธรรมที่มีชีวิตคล้ายสิ่งมีชีวิตที่เป็นมนุษย์ไม่เหมือนมนุษย์เป็นรูปสัตว์ทั้งหลายอะไรเงี้ยอยู่เยอะแยะไปอยู่ในนี้แต่จิตวิญญาณของมนุษย์เราอยู่บนโลกเสรีต้องกลับบ้านเมื่อนิพพานจิตหยาบแล้วจิตหยาบเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้แล้วทำหน้าที่ในการให้ความรักหรือให้ความเมตตาที่พระพุทธองค์เรียกว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกท่านจะเมตตาธรรมค้ำจุนโลกไม่ได้ถ้าจิตท่านยังติดกิเลสจิตของท่านยังหมุนกรรมมาจากตามขันห้าอยู่เลยท่านยังไม่รู้ความจริงตรงนี้พระพุทธองค์สอนไว้แล้วแต่ไปแปลความหมายผิดหมดแล้วก็ไปอ้างพระพุทธองค์ถ้าพระองค์ยังอยู่นะคงเสียพระทัยหน้าดูเลยนะเรามาช่วยแก้ไขให้บางคนก็ยังก้าวล่วงเราอีกไม่คิดตามอีกจิตวิญญาณจะต้องหลุดพ้นออกมาข้างนอกออกมาจากกาลาออกมาจากอนันตจักรวาลพี่ๆน้องๆครับ ท่านจำเมื่อเสาหนึ่งได้ไหมเรายกเอาคำกล่าวของพระพุทธองค์ที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือพระคัมภีร์พระองค์บอกว่าถ้าพระองค์ปรินิพพานนั้นถ้าพระองค์ปรินิพพานแล้วมนุษย์ไม่ว่าใครก็ตามจะมองไม่เห็นพระองค์อีกและแม้กระทั่งเทวดาก็จะไม่เห็นพระองค์ด้วยโปรดฟังอีกครั้งนี่เป็นคำกล่าวของพระศาสดาไม่ใช่เราไม่ใช่พระบิดาพระองค์ให้คำนิยามว่าถ้าพระองค์ปรินิพพานแล้วมนุษย์จะมองไม่เห็นพระองค์อีกและเทวดาก็จะมองไม่เห็นพระองค์ด้วยมนุษย์ก็คือผู้ที่มีกายหยาบเป็นคน2มิติใช่ไหมเป็นแบบเราท่านที่นั่งฟังนั่งคุยกันอยู่เนี่ยส่วนเทวดานั้นเป็นถ้าพระองค์ปรินิพพานแล้วมนุษย์จะมองไม่เห็นพระองค์อีกและเทวดาก็จะมองไม่เห็นพระองค์ด้วยมนุษย์ก็คือผู้ที่มีกายหยาบเป็นคน2มิติใช่ไหมเป็นแบบเราท่านที่นั่งฟังนั่งคุยกันอยู่เนี่ยส่วนเทวดานั้นเป็นก็จะหายตัวไปจากโลกถูกไหมร่างกายเอาไปเผาเอาไปฝังหมดแล้วคนคนนั้นก็จะหายไปแล้วหายไปจากโลกก็แปลว่าไม่มีใครมองเห็นคนนั้นอีกเพราะมันตายแล้วแต่พอตายแล้วถ้าพระองค์ยังมีจิตวิญญาณอยู่ในกาลาอยู่ในอนันตจักรวาลรูปธรรมทางพลังงานที่เป็นเทพเทวดาพรหมอรูปพรหมอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ยังอยู่ในเนี้ยใช่ไหมอยู่ในอนันตจักรวาลนี่ใช่ไหมถ้าพระองค์มีจิตวิญญาณอยู่ในนี้จริงมีใครจะมองไม่เห็นพระองค์พระองค์จะไปอำพรางตัวเองเพื่อไม่ให้พวกนั้นเห็นไม่รู้มีประโยชน์อะไรถึงแม้จะมีความสามารถในการอำพรางจิตวิญญาณตัวเองไม่ให้ใครเห็นได้พระองค์จะทำไปทำไมครับ
คิดครับ

อย่าไปโทษพระศาสดาสอนผิดอีกครับเราไม่ได้ก้าวล่วงพระศาสดาเรากำลังบอกว่าคนนำทางตาบอดมันพาคนหลงทางมานานแล้วครับพี่น้องที่รักษาไว้ครับเทวดามองไม่เห็นเพราะจิตวิญญาณออกมาอยู่ข้างนอกเทวดาไม่ได้อยู่ข้างนอกเทวดายังอยู่ในเอกภพยังหลุดลอยอยู่นะยังไม่ได้หลุดพ้นแล้วก็มนุษย์มองไม่เห็นใช่เพราะตายไปจากการเป็นมนุษย์เนี่ยเขาเอาไปเผาเอาไปฝังหมดแล้วไม่มีตัวตนอยู่แล้วมีแต่ชื่อมีแต่ความดีงามหรือความเลวทรามเหลืออยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็มองไม่เห็นเทวดาก็มองไม่เห็นพระองค์นี่คือการให้นิยามคำว่าปรินิพพานหรือการดับการเกิดดับอย่างทุกสิ่งโดยการดับของจิตหยาบและนิพพานในความหมายของคำว่าหลุดพ้นพระองค์ทรงพระปรีชาญาณมากถ้ามนุษย์ไม่ใช้สมองสองซีกเป็นไม่ติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองมันก็จะโง่ดักดานและจะไม่เข้าใจว่าพระผู้องค์สอนอะไรคนสมัยก่อนเขาฉลาดครับผู้แค่นี้เขารู้แล้วครับเทวดามองไม่เห็นมนุษย์ก็มองไม่เห็นไอ้พวกนี้ก็เลยบอกว่าพระองค์ดับศูนย์และยังคิดว่าพระองค์เนี่ยจิตวิญญาณของพระองค์ยังอยู่ในเอกภพเนี่ยเวลามันมาทำเป็นว่าเป็นผู้ทรงเจ้าแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยกูสื่อกับพระพุทธเจ้าถ้าพระเจ้ายังไม่ใหญ่พอกูสื่อกับองค์พระปฐมพุทธเจ้าพระองค์อยู่นอกเอกภพไปแล้วปรินิพพานไปแล้วจะมาสื่อกับใครเอ้าแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยกูสื่อกับพระพุทธเจ้าถ้าพระเจ้ายังไม่ใหญ่พอกูสื่อกับองค์พระปฐมพุทธเจ้าพระองค์อยู่นอกเอกภพไปแล้วปรินิพพานไปแล้วจะมาสื่อกับใครที่เรากล่าวในคืนวันนี้ตอนนี้เข้าใจยังพี่น้องครับนิพพานจิตหยาบกับการนิพพานของจิตวิญญาณมันคนละเรื่องกันครับเราจึงใช้คำสองคำแทนจริงๆใช้คำเดียวก็ได้นิพพานจิตหยาบก็คือต้องนิพพานก่อนตายและนิพพานทางจิตวิญญาณตายแล้วถึงค่อยนิพพานแต่ถ้าพูดอย่างนี้งงอีกอะเราก็เลยบอกอีกว่านิพพานของคนทำทางตาบอดกับนิพพานของจิตจักรวาลมันก็คนละความหมายคนละเรื่องอีกเห็นไหมถ้าไม่ฟังให้เข้าใจมันสับสนไหมนะเราจึงใช้คำว่าจิตหยาบนิพพานจิตวิญญาณหลุดพ้นชัดไหมพี่น้องคราวนี้เมื่อจิตวิญญาณออกมาข้างนอกนี่คือบ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยเป็นพระนิเวศของพระเจ้าที่อยู่นอกเอกภพพระองค์สร้างเอกภพไว้เพื่อเป็นห้องทดลองของพระองค์ดินแดนของพระองค์ก็คือพื้นที่อยู่นอกเอกภพและพระองค์ก็ทรงรอคอยจิตวิญญาณแก่นแท้ซึ่งเป็นลูกๆก็คือลูกแกะทั้งหลายเนี่ยที่มาแซะมาแกะมาแคะมาแงะแทบเป็นแทบตายยังเสือกดื้ออีกเนี่ยหลายคนหลายตัวยังดื้ออีกคนที่มันรู้ไม่จริงอวดอ้างว่าเป็นเทพอวดอ้างว่าเป็นอะไรเป็นจอมยุทธอุตริเป็นเจ้าลัทธิที่สามารถสื่อสารกับเทพพระเจ้าสื่อสารกับพระพุทธเจ้าได้แค่พูดก็รู้แล้วว่าตอแหลพระศาสดาทุกองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานหมดอะถึงแม้ไม่ได้ใช้คำเดียวกันพระเยซูก็กลับไปหาพระเจ้าและพระองค์ก็กลับมาใหม่แล้วด้วยท่านนบีก็เหมือนกันจิตวิญญาณของท่านนบีกับท่านเยซูคริสต์เป็นรูปธรรมเดียวกันครับเราจะบอกความลับให้ท่านฟังเพราะไม่มีใครอาสาเนี่ยต้องให้ผู้ที่เคยมาแล้วอาสามาช่วยงานพระบิดาบนโลกนี้ส่งแต่คนใหม่ๆมามันต้องมาเรียนรู้ใหม่ต้องเสียเวลาอีกมากมายครับก็เลยส่งจิตวิญญาณดวงเก่าที่เคยมาคุ้นทางชินทางรู้หน้าที่รู้ภารกิจรู้นิสัยสันดานของมนุษย์โลกดีต้องส่งพวกนี้มาเพราะฉะนั้นนะเราจึงบอกให้ท่านฟังสังเกตไหมพระโอวาทสัจธรรมในพระคัมภีร์ทั้งอิสลามและทั้งขององค์เยซูคริสต์คล้ายๆกันใช่ไหมครับก็เพราะว่าผู้สอนเนี่ยเป็นจิตวิญญาณดวงเดียวกันนะเราพูดอย่างนี้บางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าแข็งแย่พระโอวาทสัจธรรมในพระคัมภีร์ทั้งอิสลามและทั้งขององค์เยซูคริสต์คล้ายๆกันใช่ไหมครับก็เพราะว่าผู้สอนเนี่ยเป็นจิตวิญญาณดวงเดียวกันนะเราพูดอย่างนี้บางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าแข็งแย่ตามด้วยเขาอ้างพระพุทธเจ้าอ้างพระศาสดาและเชื่อตามเขาเพราะมันแปลความผิดแล้วมันไปอ้างว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นนี่คือบาปมหันต์มากมันถึงต้องตายเยอะไงพี่น้องชำระโลกเปลี่ยนยุคคนที่เป็น FC เราเข้าใจแล้วเก็ตไม่ดื้อรั้นดันทุรังแล้วเอาไปปฏิบัติจนเกิดประโยชน์คนพวกนี้คือผู้ที่จะรับการพิพากษาว่ารอดแต่ตอนนี้ต้องเอาชีวิตรอดจากโควิด-19ให้ได้ก่อนนะมันกำลังเกิดสถานการณ์สงครามเชื้อโรคข้างนอกมีแต่ลูกกระสุนเต็มไปหมดท่านต้องอยู่ในที่ตั้งหลบอยู่ในที่กำบังนะไม่ใช่ไปเที่ยว11รอดอแรดนอกบ้านพระบิดาก็ช่วยท่านไม่ได้ไม่มียาผิดปกติไหมครับไม่มียารักษาไม่มีใครผลิตยามารักษามีคนไทย

ฉะนั้นน่ะที่บอกว่าสมุนไพรตัวเนี้ยสามารถที่จะป้องกันโควิด-19ได้เราบอกท่านตรงๆนะท่านทำตามไอ้พวกนี้พูดเถอะนะขิงเอ่ยนะกระชายเอ่ยพวกเนี้ยมาละลายน้ำร้อนมาบีบมะนาวมาอะไรเนี่ยดีทั้งนั้นครับมันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่อย่าไปกินเยอะครับจิบๆดื่มๆไปทำให้คอชุ่มไว้ล้างจมูกล้างคอเอาไว้ตลอดเวลาเผื่อเชื้อมันเข้าไปมันยังไม่ทันยึดเกาะท่านสามารถกำจัดมันได้เห็นไหมแต่ไม่มียาตัวไหนที่เขาฝรั่งมันผลิตออกมาว่าเนี่ยถ้าเป็นโรคโควิด-19แล้วกินแล้วหายไม่มีพยายามจะผลิตวัคซีนออกมาทั้งที่วัคซีนนั้นมันคือน้ำหนองน้ำเหลืองของสัตว์ที่ฉีดเชื้อโรคเข้าไปแล้วเราก็เอาตัวนั้นเข้ามาในร่างกายเราเพื่อให้มันสร้างภูมิต้านทานไอเชื้อโรคชนิดนั้นซึ่งมันตายแล้วนี่เขาใช้วิธีไปเอา DNA ของไวรัสมานี่ประเภทไฮเทคโนโลยีนาโนเลยนะเอา DNA มาฉีดเข้าไปในร่างกายเราร่างกายเราก็มี DNA ครับพี่น้องครับพอมันเข้าไปแล้วปั๊บเนี่ยมันจะทำให้ DNA ของมนุษย์เราเนี่ยที่พระเจ้าสร้างไว้มันเพี้ยนมันเปลี่ยนไปพอมันเปลี่ยนไปแล้วปั๊บอาจจะเกิดมะเร็งมะเสงหรืออาจจะกลายเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่ไม่สามารถสื่อสารกับพระเจ้าได้ละนะกลายเป็นฝ่ายลูซิเฟอร์กลายเป็นฝ่ายมารแล้วเพราะเขาจะใช้ 5G ใช้โทรศัพท์มือถือใช้สัญญาณของคลื่น 5G ที่ตอนนี้กำลังสร้างดาวเทียมปล่อยขึ้นไปลอยอยู่ทั่วโลกไปหมดท่านชอบใจใช่ไหมเพราะว่าไม่ต้องใช้สายแล้วเนี่ยสายแลนที่เราใช้ในการออกอากาศก็ไม่ต้องใช้นะเพียงแค่นะกลายเป็นฝ่ายลูซิเฟอร์กลายเป็นฝ่ายมารแล้วเพราะเขาจะใช้ 5G ใช้โทรศัพท์มือถือใช้สัญญาณของคลื่น 5G ที่ตอนนี้กำลังสร้างดาวเทียมปล่อยขึ้นไปลอยอยู่ทั่วโลกไปหมดท่านชอบใจใช่ไหมเพราะว่าไม่ต้องใช้สายแล้วเนี่ยสายแลนที่เราใช้ในการออกอากาศก็ไม่ต้องใช้นะเพียงแค่นี่คือความจริงมันเราอยู่ในสถานการณ์สงครามพี่น้องครับนะจำไว้นะครับโอเคไหมนะเพราะฉะนั้นการสื่อพระโอวาทครั้งที่333เรื่องนิพพานนะมิใช่การดับสูญก็คงจะสมควรแก่เวลาเพียงเท่านี้กราบพระบาทพระบิดาขอบพระทัยที่พระองค์ทรงพระเมตตานะ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องขันธ์5เรื่องจิตไร้สำนึกจิตรู้สำนึกโอ้โหมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่องที่พระบิดาทรงเมตตาทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายลูกเองยังปราบปลื้มใจมากแล้วก็กราบพระบาทขอบพระทัยพระองค์เป็นอย่างสูงเลยที่ทรงเมตตาอย่างสูงยิ่งเลยที่ให้ลูกได้มาช่วยพี่ๆน้องๆหงายกะลาให้ได้เห็นแสงสว่างลูกกราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาอย่างสุดซึ้งที่พระองค์ทรงเมตตาลูกกราบขอพระพรพระองค์นะครับช่วยเมตตาประทานพระพรให้กับลูกๆทุกคนที่เป็น FC อยู่ใน YouTube ขณะนี้เหลือ386คนจาก40กว่าจาก400กว่าคนแล้วก็ใน Facebook 313คนขอพระบิดาทรงเมตตาประทานความรักก้อนโตๆให้กับลูกๆทุกคนของพระองค์นะครับให้เขามีปัญญาให้เขามีพลังกายพลังจิตใจพลังจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งมีพลังของสมองที่พระองค์จะช่วยทรงเปิดมิติให้เขาฉลาดขึ้นมาอีกสักกิ๊กหนึ่งก็ยังดีครับเพื่อจะได้เข้าใจพระโอวาทที่พระองค์ทรงสื่อผ่านลูกมาและก็กราบพระบาทพระบิดาจะทรงเมตตาช่วยเหลือลูกนิดนึงนะขอให้พระองค์ทรงเมตตาให้ทำโมฆะกรรมให้กับลูกด้วยเพราะพูดเรื่องราวแบบนี้มันจะทำให้คนที่ยึดติดของเก่ายึดติดพระศาสดามีปัญหาทางจิตกับลูกเสียสมดุลแน่นอนขออย่าให้กรรมนั้นมาเกี่ยวกับลูกเพราะเป็นกรรมที่เขาทำกับตัวเขาเองเป็นกรรมที่เขาทำกับพระผู้เป็นเจ้าคือก๊อดคือองค์จิตจักรวาลคือพระองค์ลูกไม่ได้เกี่ยวข้องเพราะลูกกล่าวตามที่พระองค์ให้กล่าวขออย่าให้เกิดเป็นเวรเป็นกรรมกับลูกแต่อย่างใดในทางกลับกันขอให้เกิดเป็นบุญบารมีที่สูงส่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีพลังอำนาจทางปัญญาปาฏิหาริย์สูงขึ้นเรื่อยๆมีพลังทางกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงสุขภาพพลานามัยมีไม่เจ็บไม่ไข้นะแล้วก็นะร่างกายนะมีพลังอำนาจต้านทานโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโควิด-19และโรคทั่วๆต่อๆไปได้ให้อายุยืนยาวเป็นร้อยๆปีตามที่ลูกร้องขอต่อพระองค์นะขอให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะแข็งแกร่งแข็งแรงสุขภาพพลานามัยมีไม่เจ็บไม่ไข้นะแล้วก็นะร่างกายนะมีพลังอำนาจต้านทานโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะโควิด-19และโรคทั่วๆต่อๆไปได้ให้อายุยืนยาวเป็นร้อยๆปีตามที่ลูกร้องขอต่อพระองค์นะขอให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะ

วันนี้เป็นวันเสาร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2564เป็นวันที่เราจะได้มาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติและสร้างประวัติศาสตร์ของอนันตจักรวาลอีกครั้งหนึ่งที่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นมนุษย์โลกเสรีจะได้สดับรับฟังการถ่ายทอดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณและเป็นพระผู้เป็นเจ้าเนื้อสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงมีพระบัญชาให้เราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลให้แก่นแท้ของเราเข้ามาจุติยังโลกมนุษย์เสรีในปลายยุคพลังงานเก่าที่พระบิดากำลังจะทรงปิดยุคพลังงานเก่าแล้วก็จะเปลี่ยนโลกและมนุษย์จากยุคพลังงานเก่าไปสู่ยุคพลังงานใหม่ให้ได้รู้ว่าถ้าสิ้นยุคแล้วเสร็จสิ้นภารกิจของจิตวิญญาณในการมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นคนสองมิติแล้วแล้วก็จะเปลี่ยนโลกและมนุษย์จากยุคพลังงานเก่าไปสู่ยุคพลังงานใหม่ให้ได้รู้ว่าถ้าสิ้นยุคแล้วเสร็จสิ้นภารกิจของจิตวิญญาณในการมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นคนสองมิติแล้วมนุษย์ทุกคนไม่สามารถจะเข้าถึงสัจธรรมความจริงที่มีอยู่จริงในระดับสูงสุดตรงนั้นได้ที่เรียกว่าอนุตตรธรรมเพราะถ้าไม่รู้จะไม่มีวันที่จิตวิญญาณของใครก็ตามซึ่งอาสาพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้จะสามารถกลับบ้านหรือนิพพานแท้จริงไม่ใช่นิพพานเทียมเท็จคือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลซึ่งเป็นเสมือนห้องทดลองของพระบิดาหรือพระเจ้ากลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองได้เราก็จะทำหน้าที่ในการสื่อถ่ายทอดคลื่นการคิดกับองค์จิตจักรวาลหรือกับพระผู้เป็นเจ้าในระบบจิตสู่จิตที่เรียกกระบวนการนี้ว่า vertical telepathyครั้งนี้เป็นครั้งที่334ออกอากาศจากภูกระต่าย Rabbit TV and Radio Thailand กระจายเสียงไปทั่วประเทศและทั่วโลกรวมกระทั่งถึงคลื่นจิตของเราพระบิดาก็จะทรงเปิดมิติให้สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งอนันตจักรวาลไม่ว่าจะเป็นภพภูมิโลกภพภูมินรกซึ่งเป็นโรงพยาบาลซ่อมจิตวิญญาณที่ป่วยจากการเป็นมนุษย์และสวรรค์มายาของผู้ที่หลงทางนิพพานหลงทางของการหลุดพ้นแต่ไปหลุดลอยค้างอยู่บนนั้นให้ได้รู้ความจริงว่ามีหลายสิ่งที่คนนำทางตาบอดพาหลงทางนิพพานพาให้ท่านทั้งหลายนิพพานเทียมเท็จแล้วเชื่อฝังหูกันเป็นmindsetเชื่อติดต่อกันมานานนับพันนับหมื่นหมื่นปีพระบิดาส่งเรามาเพื่อให้หงายกะลาที่คว่ำครอบท่านทั้งหลายไว้ให้แลเห็นแสงสว่างเพื่อได้รู้ความจริงว่ามีอะไรบางสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้เข้าใจผิดหลงผิดแล้วก็ประพฤติผิดมาตลอดที่เราเคยตั้งคำถามชวนให้ท่านทั้งหลายฉุกคิดว่าบวชนานถือศีลปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานกันมานานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนากันมานมนานแต่ก็ไม่หลงผิดแล้วก็ประพฤติผิดมาตลอดที่เราเคยตั้งคำถามชวนให้ท่านทั้งหลายฉุกคิดว่าบวชนานถือศีลปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานกันมานานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนากันมานมนานแต่ก็ไม่สำการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงอนุญาตให้จิตวิญญาณพวกท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าท่านทั้งหลายไม่ยอมรับฟังท่านก็จะไม่รู้ด้วยสำนึกด้วยปัญญาที่ท่านอุตส่าห์สั่งสมไว้และมีอยู่ท่านจะไม่สามารถสำนึกรู้ได้เลยว่าอะไรคือสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอะไรคือสิ่งที่ผิดพลาดที่พวกท่านปฏิบัติกันอยู่เหมือนกับเป็นคนดีแต่ประพฤติดีไม่เป็นไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นการสื่อถ่ายทอดสดคลื่นความคิดจากองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าในเสาร์ที่15พฤษภาคมในครั้งนี้เราจึงจะขอทำหน้าที่กล่าวพระโอวาทในพระนามของพระเจ้าในพระนามขององค์จิตจักรวาลให้พี่ๆน้องๆทั้งหลายซึ่งเป็นลูกแกะของพระองค์ได้รับ

ฟังว่านี่คือเสียงเรียกของพระเจ้าที่ส่งเสียงส่งพระสุรเสียงผ่านเราเพื่อมาเรียกฝูงแกะของพระองค์เข้าคอกคำว่ากลับเข้าคอกก็แปลว่าโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วจะต้องมีจิตวิญญาณจากฟ้าสีครามผู้ที่ไม่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์เลยจะอาสามาเกิดเป็นมนุษย์แทนพวกท่านที่เป็นมนุษย์ในยุคพลังงานเก่านี้พวกท่านต้องกลับเข้าคอกแล้วพระบิดาก็จะปล่อยแกะฝูงใหม่ เพื่อมาเริ่มต้นโลกยุคพลังงานใหม่กันต่อไปถ้าท่านยังไม่ออกไปจากระบบโลกโลกก็จะไม่มีพื้นที่ให้ดวงจิตวิญญาณจากฟ้าสีครามเข้ามาจุติยังดาวเคราะห์โลกเสรีนี้ในภพชาติแรกของพวกเขาได้โลกไม่มีสิ่งมีชีวิตและขาดมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตในการที่จะมาร่วมกันเอาความรักจากพระเจ้าหรือพระบิดามามอบให้กับโลกมามอบให้กับทุกสรรพสิ่งและมอบให้กับอนันตจักรวาลซึ่งเป็นห้องทดลองโดยสร้างขึ้นด้วยกระบวนการทางพลังงานของพระบิดาหรือพระเจ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะขาดแคลนพลังงานและทุกอย่างจะเสียสมดุลหรือเสียความสงบไปทั้งหมดแล้วเอกภพหรืออนันตจักรวาลของพระบิดาหรือพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างไว้มันก็จะดำรงอยู่ไม่ได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นจะขาดแคลนพลังงานและทุกอย่างจะเสียสมดุลหรือเสียความสงบไปทั้งหมดแล้วเอกภพหรืออนันตจักรวาลของพระบิดาหรือพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างไว้มันก็จะดำรงอยู่ไม่ได้ที่ทุกอย่างที่พระองค์ทรงสร้างไว้อย่างมีระเบียบและอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวมันจะผิดพลาดคลาดเคลื่อนมันจะเฉี่ยวมันจะชนกันสะบั้นหั่นแหลกทุกอย่างก็จะสูญสลายมลายไปหมดสิ้นซึ่งพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาซึ่งเป็นพระผู้สร้างจะทรงยอมให้มันเกิดขึ้นอย่างนั้นไม่ได้เราจึงมาหงายกลาหงายกลาเพื่อให้แสงสว่างจากนอกอนันตจักรวาลเป็นความรักจากพระเจ้าส่งผ่านเข้ามายังระบบโลกไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาไหนหรือท่านจะเป็นคนไร้ศาสนาก็ตามท่านมีโอกาสจะได้แลเห็นแสงสว่างไม่ต่างกับคืนหรือวันที่มีฟ้าแลบแป๊บๆบนท้องฟ้าแสงสว่างจากประกายฟ้าแลบไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีคนไม่ดีหรือคนกึ่งดีกึ่งไม่ดีก็จะสามารถสัมผัสรู้และดูเห็นแสงสว่างแลบแป๊บๆจากฟ้าแลบบนท้องฟ้าได้ไม่ว่าจะอยู่บนผืนแผ่นดินไหนในรัศมีที่ฟ้าแลบจะเปล่งประกายแสงให้ท่านสามารถแลเห็นด้วยตาได้ก็จะแลเห็นด้วยกันทั้งหมดสาวแก่แม่ไม่พ่อไม่นะเด็กทั้งหลายเมื่อมีฟ้าแลบเกิดขึ้นบนฟ้าทุกคนถ้าตาไม่บอดมองเห็นเหมือนกันหมดเช่นนี้ก็เช่นกันเราจะสืบถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลผ่านทางช่อง YouTube ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณ YouTube ด้วยที่มีช่องสาธารณะให้เราได้จัดสร้างเป็นช่องจิตจักรวาลเพื่อเอาไว้ถ่ายทอดและเผยแพร่พระโอวาททั้งสดทั้งแห้งไปยังพี่ๆน้องๆทั่วโลกทุกชาติทุกภาษาให้ได้รู้ว่าพระเจ้าทรงสอนอะไรให้เหมือนดังสมัยองค์เยซูคริสต์เจ้าหรือสมัยองค์นบีมุฮัมมัดเจ้าที่ทรงทำหน้าที่เหมือนดังที่เราได้รับมอบหมายจากพระเจ้าให้มาทำหน้าที่ในภพชาติสุดท้ายของเราและในปลายยุคพลังงานเก่านี้ไม่แตกต่างกันพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับสิ่งที่เราจะนำมากล่าวสื่อกล่าวสอนท่านทั้งหลายเพื่อขอพระโอวาทจากพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่เบื้องบนหรือที่เรียกว่าองค์จิตจักรวาล นั้นวันนี้ต่างกันพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับสิ่งที่เราจะนำมากล่าวสื่อกล่าวสอนท่านทั้งหลายเพื่อขอพระโอวาทจากพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่เบื้องบนหรือที่เรียกว่าองค์จิตจักรวาล นั้นวันนี้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับสิ่งที่เราจะนำมากล่าวสื่อกล่าวสอนท่านทั้งหลายเพื่อขอพระโอวาทจากพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่เบื้องบนหรือที่เรียกว่าองค์จิตจักรวาล นั้นวันนี้ในความหมายของจิตจักรวาลในความหมายของพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ในความหมายของคนนำทางตาบอดนั้นมันคืออะไรเราต้องเรียนพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายว่าถ้าเรื่องกรรมเป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายเข้าใจอยู่เป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วหรือเรื่องธรรมจักรที่ท่านทั้งหลายก็พูดถึงก็กล่าวขานกันอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยมาเป็นพันๆปีแล้วถ้าท่านกล่าวกันอย่างถูกต้องไม่มีอะไรผิดพลาดเบี่ยงเบนอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกับพระบิดา
จะไม่มานั่งเสียเวลาในยามดึกดึกดื่นๆที่จะต้องหลับนอนพักผ่อนกันเนี่ยมากล่าวซ้ำๆซากๆให้ท่านทั้งหลายได้ฟังซึ่งมันเป็นสิ่งที่ชวนเบื่อหน่ายแล้วไร้สาระมากเพราะมันเป็นสาระที่ท่านทั้งหลายรู้อยู่แล้วเพื่อนเมื่อท่านมาติดตามรับชมรับฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกทางช่อง YouTube และทางช่อง Facebook วิสุทธิปัญญาทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งไม่มีขาดไม่มีหยุดยกเว้นไฟฟ้าดับเท่านั้นนะแต่ที่ภูกระต่ายไฟฟ้าไม่ดับบ้านท่านอาจจะดับที่มันไม่ดับเพราะว่าเรามีเครื่องปั่นไฟของเราเองขนาด250 kVA พี่น้องครับให้แสงสว่างพลังไฟฟ้าได้ทั้งอำเภอลมเก่าทั้งอำเภอเลยนะครับเครื่องจักร250 kVA ซึ่งพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายก็ได้ร่วมกันเมตตานะบริจาคและเอามาติดตั้งให้เพราะฉะนั้นเราไม่เดือดร้อนแล้วต่อไปถ้าเรามีสถานีวิทยุจากวิทยุก็พัฒนาไปเป็นภาพด้วยนะเป็นทีวีด้วยนะเอาแค่วิทยุเราก็จะส่งออนแอร์ไปทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็จะมีการมีแคปชั่นแปลเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนนะภาษาต่างชาติว่าที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลสื่อพระโอวาทกับพระบิดาอยู่สดๆขณะที่ออกอากาศวิทยุหรือออกอากาศนะที่เป็นทีวีในอนาคตนะภาษาต่างๆถูกถอดออกมามันเป็นภาษาอะไรยังไงบ้างนั่นคือแผนการในอนาคตที่จะทำให้คนทั้งโลกเนี่ยได้รับรู้เพราะไอ้คนใกล้ๆเนี่ยถ่ายทอดสดอยู่เป็นประจำเนี่ยพี่ๆน้องๆในประเทศไทยอ่ะบางทีฟังติดต่อกันมานานๆแล้วชักจะเบื่อหาว่าสื่อทำสื่อซ้ำๆเรื่องเก่าๆนะพูดแต่เรื่องเดิมๆนะก็เลยไม่หันมาฟังเลยนะขนาดคนในประเทศไทยเองนะยังคิดอย่างเงี้ยนะก็เลยคิดว่าให้คนทั่วโลกเนี่ยให้คนทั่วประเทศได้ดูมาก่อนแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันก็ได้ใส่ใจก็ให้คนไกลๆที่เขาใส่ใจเขาศึกษาค้นคว้าเขาไม่เบแอสไม่อิจฉาว่าเนี่ยอาจารย์คนนี้มันเป็นคนไทยเหมือนกูศึกษาธรรมะมาเยอะมันเสือกสู่รู้มากกว่ากูอีกกูมันไทยเองในยังคิดอย่างเงี้ยนะก็เลยคิดว่าให้คนทั่วโลกให้คนทั่วประเทศได้ดูมาก่อนแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันก็ได้ใส่ใจก็ให้คนไกลๆที่เขาใส่ใจเขาศึกษาค้นคว้าเขาไม่เบแอสไม่อิจฉาว่าเนี่ยอาจารย์คนนี้มันเป็นคนไทยเหมือนกูศึกษาธรรมะมาเยอะมันเสือกสู่รู้มากกว่ากูอีกกูมันมีทีเด็ดที่ท่านยังไม่เคยได้ยินเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมเป็นความรู้ที่ท่านยังไม่รู้ว่าท่านไม่รู้และเป็นความรู้ที่ท่านไม่รู้ว่าท่านต้องรู้ด้วยนะเรามาพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจก็เป็นการเตือนเหมือนเดิมวันนี้รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขบอกมาว่าผู้ป่วยรายใหม่วันนี้มีทั้งหมด 3,095 คนมีผู้ป่วยด้วยการติดเชื้อโควิด-19 3,095 คนนี่วันนี้เท่านี้เพราะตรวจได้แค่นี้ไม่ได้หมายความว่าทุกวันนี้คนทั้งประเทศไทยเป็นผู้ป่วยด้วยเชื้อโควิด-19 แค่ 3,095 คนหรือถ้ารวมกับผู้ป่วยที่สะสมมาในวันที่ผ่านมาจากอดีตก็99,145 รายทั้งประเทศไทยตอนนี้มีคนป่วยสะสมรวมทั้งวันนี้ด้วยวันนี้ 3,095 รายซึ่งถือว่าเยอะมากนะแต่เราก็บอกก่อนนะเยอะมากเนี่ยจริงๆแล้วตัวเลขจริงๆมันไม่ใช่เท่านี้ที่เจอแค่ 3,095 เนี่ยไม่ว่าจะตรวจเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นคนก็ตามกำลังของคณะหน่วยแพทย์สาธารณสุขสามารถทำงานเช้ายันเย็นและตรวจได้แค่ 3,095 รายถ้าวันหนึ่งมี48ชั่วโมงจำนวนตัวเลข 3,095 รายมันจะเพิ่มขึ้นเรารู้พระบิดาก็ทราบว่าทำไมมันเยอะขนาดนั้นและที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้มีคนเสียชีวิตจากการที่ติดเชื้อโควิด-19 และมีอาการป่วยทางปอดทางหลอดลมทางอะไรต่อมีอะไรไปรักษาอยู่ในสถานพยาบาลปรากฏว่ารักษาไม่รอด17รายสิ้นลมหายใจพี่น้องครับและขณะนี้ที่ยังรักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลมีจำนวนทั้งสิ้น 34,913 รายในจำนวน17รายสิ้นลมหายใจพี่น้องครับและขณะนี้ที่ยังรักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลมีจำนวนทั้งสิ้น 34,913 รายในจำนวนจะหายกับโอกาสที่จะตายก็50-50นะแต่ว่ามีผู้ที่อาการหนักกว่านั้นก็คือต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนะไม่ใช่เป็นออกซิเจนที่เราพูดตะกี้นะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเอาไว้ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยมีทั้งหมด415รายพี่น้องครับ
และถ้าถามว่าทั้งโลกล่ะตัวนี้คนทั้งโลกติดเชื้อโควิดกี่ล้าน

ไม่ทราบขี้เกียจนับแต่นับจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 เนี่ย3ล้านกว่าคนแล้วพี่น้องครับคนทั่วโลก 7,000 กว่าล้านคนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะไม่ยี่เจ้ยไม่เท่าไหร่แต่พี่ๆน้องๆ นะเราบอกท่านไว้ก่อนนะว่าเชื้อโควิด -19 เนี่ยเป็นเชื้อที่มีความพิเศษอยู่ในตัวของเขานะเขาจะกลายพันธุ์ไปเรื่อยเข้ามาอยู่ในตัวเราแล้วทำให้เกิดอาการป่วยด้วยโควิด -19 นะอาการอะไรก็ว่าไปท่านก็รู้กันอยู่แล้วถ้ามันออกจากตัวเราแล้วไปแพร่เชื้อสู่คนอื่นเมื่อมันเปลี่ยนถังขยะจากคนหนึ่งไปหาอีกคนหนึ่งนะถ้าเป็นคนที่มีสารพันธุกรรมมีภูมิอากาศมีอาหารบริโภคมีคุณธรรมในระดับชั้นที่แตกต่างกันเนี่ยไอ้เจ้าโควิด -19 ตัวเนี้ยคือไวรัสเนี่ยมันจะกลายพันธุ์ทันทีเลยมันจะกลายพันธุ์ทันทีมันท่านต้องขีดเส้นใต้คำว่าโควิด -19 ไวรัสโคโรนาเนี่ยสามารถกลายพันธุ์ได้ไม่เชื่อลองไปถามพวกนักไวรัสวิทยาดูสิว่าสายพันธุ์ที่อู่ฮั่นเนี่ยที่ถูกผู้ร้ายเอาไปปล่อยไว้ที่อู่ฮั่นเนี่ยโดยที่ไอ้ผู้ร้ายที่มันสร้างเชื้อไวรัสตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยตัวเขาเองยังไม่รู้เลยว่าไอ้ไวรัสตัวนี้มันสามารถกลายพันธุ์ได้กลายพันธุ์ได้เองไม่ใช่กลายพันธุ์หรือเพิ่มอันตรายโดยวิธีการออกคำสั่งจากคนที่เป็นผู้สร้างมันซึ่งแต่แรกอ่ะเขาวางแผนไว้อย่างนั้นแต่ตอนนี้มันกลายพันธุ์ได้เองโดยธรรมชาติไม่ใช่กลายพันธุ์หรือเพิ่มอันตรายโดยวิธีการออกคำสั่งจากคนที่เป็นผู้สร้างมันซึ่งแต่แรกอ่ะเขาวางแผนไว้อย่างนั้นแต่ตอนนี้มันกลายพันธุ์ได้เองโดยธรรมชาติเนี่ยมันก็ซวยไปด้วยครับตัวมันก็ติดเชื้อติดเชื้อก็คือถูกลูกกระสุนของตัวเองยิงเข้ากลางอกเหมือนกับที่คนอื่นๆโดนเลยฮะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้มันก็เลยวุ่นวายสับสนไปหมดวัคซีนที่เตรียมเอาไว้เพื่อจะจัดการกับพวกตัวเองเพื่อป้องกันตัวนะปรากฏว่ามันใช้การไม่ได้มันเผยแพร่ออกจากอู่ฮั่นมาไปที่อื่นปั๊บมันกลายเป็นพันธุ์ใหม่ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไวรัสที่เคยออกแบบไว้ในการที่จะจัดการนะขอโทษไม่ใช่ไวรัสวัคซีนที่ออกแบบเอาไว้เพื่อจะจัดการกับไวรัสชนิดนี้ที่ตัวเองเป็นคนออกแบบสร้างมันขึ้นมาเองเนี่ยมันก็เลยใช้การไม่ได้เพราะมันเป็นวัคซีนตัวที่คนละตัวกันพูดง่ายๆท่านนึกภาพออกไหมทุกวันนี้มันเลยอีลุงตุงนังไปหมดมีแต่ฟ้าหรือพระเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ว่าจุดจบมันจะเป็นยังไงเราบอกท่านแล้วสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดเราออกเสียงอยู่ทุกวันเนี้ยเสาสามทุ่มครึ่งจนถึงตีสองครึ่งทุกคืนวันเสาร์เราพูดอยู่ตรงเนี้ยเราบอกว่าเราเนี่ยพระบิดาส่งเรามาเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตสำนึกของมนุษย์ทั้งโลกไม่ว่าท่านจะเป็นคนชาติไหนภาษาใดก็ตามเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ทางจิตเพราะพระบิดาเป็นพยานให้กับเราพระองค์ทรงถ่ายทอดทุกสิ่งให้กับเราเรารู้หมดอะว่ามนุษย์เราเนี่ยนิสัยแบบนี้สันดานแบบนี้มันเกิดจากอะไรและถ้าจัดการกับนิสัยไม่ดีสันดานแบบนี้จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงเนี้ยจะต้องไปจัดการอะไรที่จิตสำนึกของเขาจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรเรารู้หมดอะแต่ไม่มีใครยอมให้เราช่วยสักเท่าไหร่กระบวนการไซโคโชบนโลกมนุษย์พระบิดาให้เราทำใช้เวลาประมาณ30ปีในการช่วยชำระจิตสำนึกของคนไทยแต่ผ่านหน่วยงานของบริษัทเอกชนห้างร้านทั้งหลายปรากฏว่าไม่ศรัทธาคนไทยโชคไม่ดีที่เราเกิดมาเป็นคนไทยเพราะอะไรมันฟังภาษาไทยของเรารู้เรื่องมันก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องพิเศษพิสดารอะไรขณะนี้ทุกวันนี้ตะหลายคนพูดแล้วใช่ไหมว่ามนุษย์คนนั้นพฤติกรรมเลวพฤติกรรมชั่วพฤติกรรมไม่ดีเพราะจิตสำนึกมันตกต่ำจิตสำนึกมันไม่ดีเห็นไหมเราเห็นความสำคัญเรื่องจิตสำนึกแล้วใช่ไหมตอนที่เรามาเผยแพร่ในประเทศไทยนะเลือกประเทศไทย30กว่าปีแล้วพี่น้องครับเพราะทุกวันนี้พระบิดาเลยให้เราทำตะหลายคนพูดแล้วใช่ไหมว่ามนุษย์คนนั้นพฤติกรรมเลวพฤติกรรมชั่วพฤติกรรมไม่ดีเพราะจิตสำนึกมันตกต่ำจิตสำนึกมันไม่ดีเห็นไหมเราเห็นความสำคัญเรื่องจิตสำนึกแล้วใช่ไหมตอนที่เรามาเผยแพร่ในประเทศไทยนะเลือกประเทศไทย30กว่าปีแล้วพี่น้องครับเพราะทุกวันนี้พระบิดาเลยให้เราทำเพราะไหมใช่ไหมแต่ก่อนไข้ทรพิษฝีดาษไข้หวัดใหญ่สารพัดไม่มีการล็อกดาวน์ให้ทุกคนป้องกันตัวเองเพราะว่านะมันเป็นเชื้อโรคที่ยังไม่มีการทำให้ใครตื่นกลัวหรือกลัวตายแต่ยอมรับไหมว่าโคโรนาไวรัสพระบิดาหยิบเอายึดเอาขีปนาวุธหรืออาวุธเชื้อโรคของมนุษย์กับมนุษย์ที่มันจะทำร้ายซึ่งกันและกันเนี่ยนะเพราะว่าสอนศีลไม่กินกันขัดผลประโยชน์กันทำนองนั้นเนี่ยมนุษย์บางพวกก็ไปมี